0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชันอีได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2566MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Morning Talk Weekend นะครับวันนี้วันเสาร์ที่1สิงหาคม2569นะครับอยู่ผมต้นบวีนวิชรประทีปนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งน่าจะเป็นคุณต๊อกตั้มมันสิทธิ์วิเชียรคุปนะครับจะเข้ามาดำเนินรายการด้วยกันจนถึง9นาฬิกานะครับสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้มานะฮะไม่สบายสัปดาห์นี้ก็ยังไม่ 100% นะครับแต่ว่าสามารถมาดำเนินรายการได้นะครับมาพูดคุยกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะฮะ4689899ครับทักทายเช้าวันใหม่เดือนใหม่นะครับเดือนที่8ของปีนี้แล้วนะครับโอ้โหผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับครึ่งปีกับอีก1เดือนนะฮะผ่านไปแล้ว7เดือนตอนนี้เดือน8แล้วนะครับจะบอกว่าไงดีก็ทำอะไรทำเลยครับไม่ต้องรออะไรทั้งสิ้นนะฮะระหว่างนี้นะครับก็ผมเพิ่งเห็นเมื่อสักครู่นี้เองนะครับใครที่เป็นนักใครที่เป็นแฟนฟุตบอลเกาโชซีเรียอาอิตาลีนะครับก็น่าจะได้รับทราบข่าวนะครับสำหรับกองหลังที่ผมคิดว่าเป็นกองหลังที่เก่งสุดๆคนหนึ่งที่ส่วนสูงไม่ถึง180เซนติเมตรนะครับก็คือฟรังโกบาเลซี่นะครับ อดีตนักฟุตบอลทีมชาติอิตาลีนะครับ AC มิลานนะครับที่สร้างชื่อเสียงอย่างโด่งดังนะครับก็เสียชีวิตนะครับก็อายุ66เท่านั้นเองนะครับโอ้เขาเกิดวันที่31กรกฎาคมอ้อขออภัยครับเขาเกิดวันที่8พฤษภานะครับ1960แล้วก็เสียเมื่อคืนก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับฟังโกบาเลซี่นะครับโอ้โหเขาเคยทำอะไรบ้างนะฮะสำหรับฟังโกบาเลซี่นะครับผมมองว่าบาเลซี่จำได้ที่ติดตาที่สุดก็คือนัดชิงฟุตบอลโลก1994นะครับฟังโกบาเลซี่เล่นตำแหน่งตัวสุดท้ายนะครับสวิปเปอร์น้องๆคนไหนเกิดไม่ทันลองถามพี่ๆเพื่อนๆคุณพ่อดูนะฮะว่าฟังโกบาเลซี่เป็นปราการหลังที่แกร่งอย่างไรนะครับติดทีมชาติทั้งหมดก็ชุดใหญ่ใน81นัดนะครับทำไป1ประตูนะครับคือบาเลซี่ยืนหลังคนเดียวนี่โอ้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับยืนหลังแน่นมากนะครับก็อยู่บาเลซี่อยู่ในชุดเดียวกับลุดกุลลิตนะครับมาโกแวนบัสเทนแฟงไรกาดนะครับชุดที่เอซีมิลานไร้เทียมทานมากๆเลยนะครับยุคหนึ่งนะครับแล้วก็เล่นให้กับทีมชาติอิตาลีก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับสำหรับบาเลซี่นะครับอายุ66ปีเท่านั้นเองนะครับเขาเป็นอะไรเสียนะฮะสำหรับฟังโกบาเลซี่นะครับ

0: ก็ไม่ได้ยืนยันนะครับว่าเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับแล้วก็น่าจะเป็นมะเร็งปอดนะฮะสำหรับฟังโกบาเลซี่นะครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับก
1: ็66ปีบริบูรณ
0: ์ครับ
1: สำหรับกองหลังที่เป็นฮีโร่วัยเยาว์ของพวกเรา
0: เก่งเก่งมากก็อย่างที่บอกอ่ะก็คือกองหลังที่สูงไม่ถึง180อ่ะ
1: ครับ
0: แล้วเก่งมาก
1: แล้วก็ภาพจำคืออะไรของบาเลซี
0: ่ของผมก็นี่แหละครับ1994นัดชิงนะเลิศที่บราซิลบุกยังไงก็แบบโหบาเลซี่คนเดียวนี่เก็บหมดไม่ต้องบักโจไม่ต้องทำอะไรนะครับปีนั้นก็จะเป็นโรเบโตบักโจเป็นหลักแล้วก็กองหลังเนี่ยบราซิลก็ร้อนแรงนะช่วงนั้นนะ1994โดมาริโอเบเบโตนะครับโดนายอานายนี่ยังเป็น
1: เด็ก
0: กระเปาะอยู่นะฮะอายุ18ติดทีมมาด้วยเฉยแต่ไม่ได้เล่นอะไรนะครับ
1: ครับ
0: ก็นั่นแหละบราซิลคนเดียวเอาอยู่หมดบราซิลทำอะไรไม่ได้เลยนะครับ
1: ใช่ครับเขาจะเป็นผู้นำในการสร้างเพรสซิ่งเป็นผู้นำในการเล่นเกมดักล้ำหน้าที่หลังๆโค้ชเขาชอบเรียกกันมิสเตอร์ออร์แกไนซ์อ่ะที่แบบจะแบบคอยทำทุกอย่างให้แบบนั่นไปแล้วตำแหน่งนี้ก็ส่งต่อมาให้กับปาโลมาดินี
0: ่
1: ในการจัดระเบียบคอสตาคูต้าต่อให้แก่แค่ไหนก็จะแบบ
0: ก็ตาม
1: ก็ต้องตามมาดินี่ต้องวิ่งตามเนี่ยต้องมีหนึ่งคนคอยมาคอยสั่งการแบบนี้นะ
0: ก็ถ้าใครทันเขาเล่นเนี่ยผมว่าทางบอลเขายอดเยี่ยมมาก
1: ใช่พี่ต้นมีความรู้สึกดูมาขนาดนี้คนที่พี่ต้นรู้สึกว่าขึ้นมาใกล้เคียงกันคนแรกที่พี่ต้นรู้สึกเหมือนกับแบบว่าอยู่ในคลาสเดียวกันที่พี่ต้นรู้สึกยกให้คือใคร
0: คลาสเดียวกับบาเลซี่เหรอ
1: ใช่ใช
0: ่จริงๆแล้วตำแหน่งเขาเล่นไม่เหมือนกันเด็กคือเล่นทั้งเล่นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กเหมือนกันแต่ว่าวิธีการเล่นมันไม่เหมือนกันไง
1: ครับ
0: ก็เนี่ยคานาวาโร
1: ่
0: ฟาบิโอนี่แหละคานาวาโร่ส่วนคนอื่นถ้าเป็นกองหลังมันก็คือกองหลังนี่ที่บอกครับมันอย่างวีดิตผมว่าก็ว่าดีวีดิตยับสตาร์ก็แข็งแรงถามผมนะครับลิโอไม่นับ
1: เทอร์รี่ไงเทอร์รี่
0: ผมก็ว่าได้นะผมว่าได้เทอร์รี่ได้แต่ว่าเทอร์รี่ดูแข็งแรงมากกว่าเก่ง
1: เข้าใจ
0: ค
1: ืออย่างบาเลซี่อ่ะผมยังรู้สึกว่าเป็นแบบพวกสมองนะ
0: อย่างนั้น
1: อาจจะเนสต้าอะไรงี้มั้ยดูแบบ
0: ก็ได
1: ้ทำบอลดีๆหน่อย
0: เนสต้าก็ดีถ้าอิตาลีกองหลังมันเยอะไงที่เก่งๆกองหลังมันเยอะอิตาลีนี่คือแหล่งผลิตกองหลังจะชั้นยอด
1: ใช่ก็คือแบบอย่างเนสต้าเนี่ยชัดเจนอ่านทางดีอะไรเงี้ยมีตัวใหญ่ปะทะให้ด้วยมีตัวหนักปะทะให้ด้วยแต่แปลกพอเล่นปุ๊บไอตัวปะทะให้ในทีมชาติแต่เป็นตัวเล็ก เพื่อนแต่เป็นคานาวาโร่
0: มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะ
1: ครับ
0: บางทีวิธีการของแต่ละคนอะเล่นไม่เหมือนกันอะต่อให้ตัวใหญ่แต่ว่าเล่นสมองเยอะอะไรเงี้ย
1: ไม่เห็นคือปะทะได้แต่ไม่ใช่จุดเด่นแรกที่เราจะนึกถึงอะไรเงี้ย
0: ผมว่าสนุกดีครับดูฟุตบอลสมัยก่อนก็คือ
1: ฟันได
0: ้ว่าก็ซื
1: ่
0: อๆฟันได้ปัจจุบันไม่ได้ขอสัก2ปีแล้วกัน
1: ใช่หมายถึงแบบในยุคปัจจุบันแต่ว่าช่วงพีของเขาอ่ะ
0: ก็ช่วงพีก็คือได้นะครับสำหรับฟันได้ก็นิ่งแล้วก็เป็นกองหลังที่แข็งแกร่งแล้วกัน
1: ครับ
0: ก็คนอื่นๆมีอีกไหมอ่ะปูโยผมเฉยๆนะ
1: ปูโยไม่สำหรับผมไม่ใช
0: ่มิดมาดริดมีไหม
1: มาดริดเหรอลามาดริดมันแปลกอย่างมันเอาคู่โหดยืนคู่กันลามอสกับเปเป้ช่วงประสบความสำเร็จ
0: แล้วช่วงก่อนเนี่ย
1: ช่วงก่อน
0: ผมว่ามอสกับเปเป้ผมเฉย
1: ๆเอาหรอแต่ผมรู้สึกลามอสเก่งมากนะ
0: เ
1: อียโร
0: ่ผมว่าเอียโร่แหละ
1: เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นสายคลาสสิกเนี่ยบาเรซี่เอียโร่โลลองบลอง
0: บลอง
1: ที่เขาจะแบบที่เขาจะเป็นแบบแต่ละเจ้าชายแนวรับของแต่ละประเทศอ่ะ
0: ใ
1: ช่ไหมนะครับบราซิลที่พี่ต้นพูดก็ไม่ชัดอาดีเยียซานอันเดซาไอล็อกชื่ออะไรซานโตสอะ
0: ไม่มีบราซิลไม่มีกองหลัง
1: ไม่ได้เด่นขนาดนั้นนะ
0: ก็ยีนเขาไม่ใช่ยีนมาเพื่อเด่นกองหลังอะ
1: ไอลูซิโออะถ้าเปิดน้อยกว่านี้ก็อาจจะเป็นกองหลังคลาสสิกได
0: ้ลูซิโอก็ไม่ได้ไง
1: นอกนั้นก็แบบโอ้บุกระเบิด
0: ไม่หรอกด้วยความที่เขาโดดเด่น

0: เรื่องของอะไรทักษะแนวรุก
1: ใช่
0: มันก็
1: เฉพาะตัวเขา
0: ผมว่ามันก็ดีนะอะไรเขาเรียกว่ามนุษยชาติสร้างมาแบบอย่างเงี้ยคือบราซิลก็ต้องเป็นแบบดูแบบคลาสสิกดูมีเทคนิคเยอะอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าโลกปัจจุบันมันทำให้บราซิลแบบนั้นหายาก
1: ใช่ใช่เอ็กโกโกดิน
0: โกดินก็พอได้ก็ไม่ถึงหรอกโกดิน
1: เป็นแนวเถื่อนโหด
0: ก็สไตล์ประเทศเขาไง
1: ใช่ครับสเปน
0: เ
1: รามีไหมกองหลังสเปน
0: ก็เอียโร่ไงที่คุณบอกใช่ไหม
1: เออแต่ว่าเอียโร่ผมเฉยๆอ่ะ
0: อ
1: ๋อพอหลังๆก็ใครปิเก้ได้ไหม
0: ปิเก้ก็ผมว่า
1: ส่งนี้นะ
0: ผมว่าปิเก้ผมกับชอบมากกว่าลามอสไม่เกี่ยวกับลามอสติดกับซาร่านะถ้าถามปิเก้กับลามอสอ่ะผมว่า
1: วิธีเล่นวิธี
0: ผมว่าปิเก้ดูโอเคกว่า
1: ครับ
0: กว่าถ้าเทียบ2คนกับลามอสนะผมว่าปิเก้ผมชอบมากกว่าดีกว่า
1: คลาส
0: ต้องตอบแบบนี้ดีกว่า
1: ใช่ครับคือมันก็อย่างที่เราคุยกันแต่แรกครับมันต้องมีตัวบู๊กับบุญเนี่ยอันนี้เราคุยกันอาจจะพันคุยกันก็พอจับทางได้ว่าพี่ต้นน่ะชอบแผนกบุญ
0: แต่ตอนนี้ผมชอบคนไหนมากเลยหรือเปล่า
1: ครับ
0: ผมเห็นเพิ่งเห็นได้ดูเขาเล่นแบบเต็มๆอ่ะ
1: อืม
0: ไอ้นี่ไงคูบาชีอ่ะ
1: โอ้ดีมากเลย
0: โ
1: อ้เก่งมากเก่งมาก
0: ไม่ใช่ดูอายุอ่ะดูอายุขนาดนี้แล้ววิธีการเล่นนะครับวิธีการเล่นวิธีการแบบเห็นไหมเวลาเขาแทงช่องเองอ่ะเขาไม่ต้องผ่านเบอร์6เบอร์8เบอร์10
1: ครับ
0: เขากลายเป็นเบอร์8เบอร์10ในเบอร์4ของเขาอ่ะเขาทิ่มช่องเปี้ยงเลยอ่ะ
1: คือตำแหน่งก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงสักประมาณ10ปีหลังใช่ไหม10ปี15ปีหลังเนี่ยตำแหน่งกองหลังที่เล่นตำแหน่งที่เล่นยากที่สุดในโลกฟุตบอลที่เขาวิเคราะห์ยอมรับกันก็คือฟูลแบ็คเขาบอกว่าต่อไปเนี่ยเนื่องจากว่าพื้นที่ฟูลแบ็คมันเริ่มเต็มละฟุตบอลมันก็จะไล่ทันกันเวลาใช่ไหมอินเวิร์ดก็จะเหมือนว่าเป็นของประจำบ้านละ
0: อินเวิร์ดน้อยแล้วมั้ง
1: ก็จะเริ่มน้อยลงไ
0: ง
1: ทีนี้เนี่ยตำแหน่งต่อมาที่จะต้องเดือดร้อนมีศักยภาพเพิ่มขึ้นก็จะเป็นเซนเตอร์เนี่ยแหละเซนเตอร์ที่ขึ้นบอลออกบอลโผล่พวดเราก็เลยแบบอ่านตามมันไปที่มันเป็นเทรนด์ฟุตบอลที่เหมือนว่าน่าจะกลับมาที่น่าจะคัมมิ่งอะไรเงี้ยเราก็แบบเขียนเหมือนจะเป็นลิเบโร
0: ่
1: ลักษณะแบบนั้นแต่ว่าจะเป็นลิเบโร่ที่ยังทำงานในเกมรับหนักแล้วก็จะมีส่วนในเกมรุกแต่ไม่ได้พาตัวเองขึ้นไปอยู่ในเกมรุกงงไหม
0: ไม่งง
1: ก็คือเหมือนว่าแบบอาจจะเป็นตัวดีฟไลน์อ่ะออกบอลลึกออกบอลยาวได้ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนคล้ายๆฟันไดตอนที่ลิเวอร์พูลได้แชมป์อ่ะลักษณะแบบนั้น
0: แต่ฟันไดเขาคอร์สยาวมากกว่าไง มันจะไม่เหมือนกับไอ้คูบาซี่ไง
1: คูบาซี่มันจิ้มเล็กๆทะลุช่อง
0: คูบอลทรูคูบาซี่เป็นบอลแบบกล้าแบบให้ช่องแคบๆแล้วคือแต่ต้องชมเพื่อนด้วยนะคือถ้าเพื่อนไม่ไปไม่วิ่งให้เนี่ยคูบาซี่ต่อให้จ่ายแม่นยังไงมันเพื่อนก็ไม่ได้อะ
1: มันเหมือนเซอร์กี้บุสเกตที่เล่นหลังอาชีพอ
0: ่
1: ะบุสเกตมันคือมิดฟิลด์อาชีพที่มาเล่นหลังใช่ไห
0: มอ
1: ันนี้มันคือเล่นหลังอาชีพแต่แบบทักษะเหมือนเซอร์กี้อ่ะ
0: โรบดี้ก็เลยสบายเลยไม่ต้องจ่ายบอลมีคนจ่ายให้
1: ใช่แต่แบบทั้งที่ทีนี้พอบอลมาถึงโรดี้ก็จ่ายได้ทั้งคู่อีกคราวนี้ละโอ้โหจะกันใครละครับตัวออกบอลเพียบ
0: ก็แหละฮะลองดูครับเพื่อนๆว่ากองหลังที่แบบเราชอบแบบยังมีใครที่เราไม่ได้เอ่ยถึงนะน่าจะมี
1: นะครับผม
0: ก็อาร์เซนอลเนี่ยมีใครอดัมไหม
1: ถ้าเกิดของอาร์เซนอลผมชอบโทนี่อดัม
0: โซเคมเบลอ่ะ
1: โซเคมเบลสายพลังงานปะ
0: เน
1: า
0: ะ
1: โซ
0: เคมเบลกองหลัง
1: แคมเบลทรงนี้ใช่จะมีลิโอเนี่ยถ้าเกิดจะดูเป็นสายแบบหัวสมองอะไรเงี้ย
0: ผมเฉยกับลิโอนะผมว่าเขาได้พาร์ทเนอร์ดีอ่ะ
1: ใช่
0: แต่เขาก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้แย่นะ
1: แต่เขาบอกว่าที่เก่งที่สุดในรุ่นน่ะที่เพื่อนๆยอมรับกันน่ะจำได้ไหมพี่ต้นน่าจะเคยอ่านผ่านตาไอ้พวกรุ่นของลิโอเฟอร์ดินานด์พวกของจอห์นเทอรี่ที่เขายอมรับกันว่าเก่งที่สุดอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: เขาบอกเลลี่คิงว่ะถ้าเกิดไปแบบเนี้ย
0: ก็ทักเขาไม่เจ็บอ่ะ
1: ใช่ใช่ทุกคนก็จะบอกว่าเลลี่คิงเนี่ยเก่งที่สุดแล้ว
0: ก็เก่งแหละครับก็เก่งก็มีผมใช้คำว่ามีแววเก่งดีกว่าคือถ้าคำว่าเก่งของผมเนี่ย
1: ต้องได้เล่นใช่ไหม
0: ใช่คุณพันธิตเพราะว่าคือเราไม่รู้หรอกนะว่าผมคิดว่านักเตะบาดเจ็บโอเคอ่ะหนึ่งเรื่องของการโชคร้าย
1: คร
0: ับโชคร้ายได้เจอคู่ต่อสู้ที่เข้าบอลไม่ดีนู่นนี่นั่นสองก็แบบ ชกสองก็คือว่าถ้าร่างกายคุณไม่ดีพอคุณก็จะเจ็บ
1: ใช
0: ่เออถ้าร่างกายคุณไม่แข็งแรงพออะไรเงี้ยคุณก็จะเจ็บง่ายกว่าจนคนอื่นเขาถ้าคุณฟิตฟิตอ่ะต่อให้คุณล้มจะโดดโมงแล้วคุณล้มร่วงปากลงมาเงี้ยถ้าคุณฟิตยังไงคุณก็ไม่เจ็บ
1: ก็จะเจ็บน้อยอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าคุณไม่ฟิตเลยเนี่ยโอ้โหคุณนอนแบบจุกนอนจุกแบบแล้วก็คุณอย่างที่เขาบอกว่า recovery อ่ะใครเร็วกว่ากันอะไรเงี้ยก็คือคนที่ฟิตนี่แหละ recovery เร็วกว่า recovery คือกลับมาเป็นตัวเองได้เร็วที่สุด
1: นี่ไงบุญเก่าบุญเก่า
0: อือ
1: ถูกไหมบุญอันนี้เรื่องคือหุ่นกล้ามอย่างโรนัลโดอ่ะลองแบบโดนชนโดนอะไรเงี้ยแป๊บเดียวนะครับไม่มีเจ็บเยอะหรอก
0: ก็เหมือนเมสซี่อ่ะถ้าโดนเตะมากๆอ
1: ่
0: ะเขาถึงต้องโดนปกป้องเยอะไงเพราะว่าโดนล่วงไปเนี่ยเขาไม่ไหวว
1: ิธีเล่นก็ถึงต้องแบบหลบเลี่ยงเอาใช่ไหมครับ
0: หลบการปะทะ
1: ใช่อย่างพวกด็อกบาร์พวกโรนัลโดมันก็ไม่กลัวดิมันจะกระโดดชนก็ได้สูง190กรัมขนาดนั้นใช่ไหมนะครับผมโอเคว่ากันไปนะครับ
0: ครับ
1: จากบาเลซี่แล้วก็ลากกันมาเรื่องของกองหลังแห่งยุค
0: ก็นั่นแหละกองหลังแห่งยุคแล้วก็แห่งปัจจุบันอนาคตว่ากันไป
1: ครับมีคนอันนี้เลือกตอบลงประเด็นนี้ก่อนมีคนเสนอชื่อเตียโก้ซิลวาก็เป็นก็น่าจะเป็นบราซิลสายมันสมองที่สุดแล้วมั้ง
0: ก็ถือว่าก็ถือว่าโอเคถือว่าโอเคแล้วก
1: ็มาคุณยอสเนี่ยก็สายมันสมองนะแต่ก็ไม่สุด
0: ไม่สุดทั้งคู่อ่ะถ้าถามผมอ่ะคือเตียโก้ซิลวาเราได้เขาเห็นเราเห็นเขาเล่นนานเนี่ยแต่เขามาโด่งมาเด่นตอนอายุเยอะวะ
1: ใช่
0: เขาไม่ได้โดดเด่นตอนอายุตั้งแต่เด็กๆอ่ะเด็กๆแล้วก็รักษาฟอร์มต่อยอดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรเงี้ย
1: คือสำหรับผมแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเป็นคลาสซี่ก็แผงมิลานที่บาเลซี่เขาทิ้งว่าเราตกไว้นั่นแหละพวกนั้น
0: อ
1: ่ะแม้แต่คอสตาคุต้าเนี่ยสุดจนแล้วจะรอดก็ยังรู้สึกว่าก็เวอร์คลาสหรอวะ
0: ก็ได้อ่ะก็ได
1: ้
0: ก็ฉะนั้นมันสุดจริงๆสำหรับแผงหลังของคือเอซิมิลานชุดนั้น
1: อ
0: ่ะชุดปี1990
1: อ่
0: ะ90 90นะ
1: ทัตซอตตี
0: ้
1: มาดินี่คอสตาคุต้าแล้วก็บาเรซี
0: ่ก็นั่นแหละมาดินี่แหละครั้งแรกที่คนถนัดขวาเล่นแบ็คซ้ายอ่ะ
1: ใช่
0: ที่ยุคเราดู
1: แต่เตะซ้ายนะ
0: ก็เตะได้ไง
1: เป็นก็นั่นแหละขวาที่เตะซ้าย
0: ก็เตะได
1: ้เว้ยก็เตะได้
0: จะถึงบอกว่าน้องยุคใหม่ถ้าเล่นได้สองเท้าก็ดีครับ
1: ครับ
0: ถ้าใครฝึกฝนลูกอยู่อะไรเงี้ยนะครับก็ตั้งใจให้เขาเล่นสองเท้าให้ได้เลยเท่ากัน
1: มีคนส่งมาเซาเกตไงครับพี
0: ่เซาเกตเซอร์ท่านเซอร์ท่านเซอร
1: ์
0: เซาเกตเหรอ
1: เซาเกตก็สายอ่านทางแต่ก็ไม่ค่อยอ่านไม่ค่อยออกเท่าไหร
0: ่ก็ก็ได้ครับได้
1: มีคนเสนอชื่อคนไทยด้วยกับวิธีเล่นเข้าขายบาเลซี่ไหมคือนาทีทองสุกแก้ว
0: อ๋อก็
1: พี่ดำใหญ่อ่านไหม
0: ก็อ่านนะอ่าน
1: ผมรู้สึกว่าพี่ดำใหญ่เป็นทุกอย่างอ่ะตอนทีมชาติอ่ะเป็นแบบอ๋อแบบสองมีเขาจะมีใครนะสุรชัยจิรัสสิริโชติ
0: พี่จับ
1: พี่จับยืนข้างหน้าแกใช่ไหมแล้วก็จะมีพัฒนพงศ์ศรีปาโมดสองคนยืนเป็นตัวประทะแล้วก็ถึงจะมามีนิเวศศิริวงศ์พี่ดำก็ยืนอยู่สุดท้ายอ่ะ
0: ก็ผมว่าพี่นาทีเขาก็โอเคแหละคนอื่นก็ประมาณนึง
1: แต่ผมไม่ทันอย่างพ่อผมหรือว่าคนรุ่นใหญ่กว่าเนี่ยเขาจะบอกว่าตอนเก่งที่สุดเนี่ยน่าจะต้องเป็นพี่นาทีกับน้าอามแต่เราอะเกิดผู้ตามตัวผมไม่มีภาพจำน้าอามเลย
0: น้าอามจะทันดูอยู่แดดนิดนึงนิดเดียวไม่ได้แบบนานมากนะครับ
1: เนี่ยเขาบอกเนี่ยน้าอามเนี่ยแหละ
0: ก็คู่กันแหละมันกองหลังไทยมันก็ไม่กี่คน
1: อ
0: ะอันนั้นน้าอามกับนาที
1: ไม่เถื่อนด้วยไม่แบบเตะทั้งบางๆไม่ตุกติกด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็
0: หลายคนนะตุกติกก็หลายคนเหมือนกัน
1: ใช่แบบเขาจะมีเป็นสายไงแต่ว่า
0: เขาจะมีสายเตะอย่างเดียวเหมือนกัน
1: ตอนเราเด็กๆก็ต้องมาสเตอร์ป่ะมาสเตอร์สุทินใช่ไหมครับ
0: เฮ้ยถ้าคุณทันสุทินสุรักษ์คุณก็ต้องทันอำนาจด
1: ิไม่ทันผมมาทันแบบสุดมาทันตอนที่เหมือนว่า
0: ตอนปลาย
1: ของพี่สองคนนี้แล้วอ่ะสุทินสุรักษ์แล้วก็ใครอ่ะพี่สุเมธอัครพงศ
0: ์นึกว่าสุเมธรัตนาเป็นชาติ
1: พี่สุเมธอัครพงศ์เล่นซ้ายใช่ป่ะ
0: จำไม่ได้
1: ประมาณนั้นนะพี
0: ่เล่นตัวบน
1: อ
0: ่ะ
1: เหรอผมยังจำเขาเล่นแบ็คซ้าย
0: ไม่น่า
1: นะครับโอเคนะครับรอต่อเลยนะฮะข้อความอ่านเดี๋ยวส่งอะไรมาก็อ่านเรื่อยๆแล้วกันนะครับสบายๆนะเช้าวันเสาร์นะครับผม
0: นี่เมื่อวานนี้ผมโพสต์ปะก็มีคนบอกว่าพี่อัปเดตคุยเรื่องก๊อปผู้หญิงเยอะๆนะครับ
1: เกิดอะไรขึ้นนะ
0: ไม่มีอะไรก็เป็นก๊อปเมเจอร์สุดท้ายของปีนี้ของผู้หญิงนะครับ AG Women Open หรือ British Open ของผู้หญิงนะครับแข่งที่ Littleman St. Anne Lancashire นะครับที่อังกฤษก็ผู้นำวันแรกนี่จีโน่ถิติคุณนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้จีโน่เกินไป2นะครับทำให้สกอร์รวม2วันอยู่ที่5อันเดอร์พาอันดับที่3ร่วมนะครับสำหรับจีโน่ส่วนผู้นำเป็นรายูเฮรันจากเกาหลีใต้โอ้โหคนนี้นี่ก็เพิ่งคว้า2เมเจอร์ติดมาเลยนะครับรายูเฮรันตามมาด้วยชิโอคูบากิครับจากญี่ปุ่น6อันเดอร์พานะครับวันนี้ก็สามารถติดตามได้ส่วนนักกอล์ฟหญิงไทยคนอื่นๆนะครับชเนตตี2อันเดอร์ครับอัญชิสาอุตมะอีเวนพาถือว่าผลงานดีเลยนะครับสำหรับรายการเมเจอร์นะครับเอริยาเกิน2ผ่านตัดตัวนะครับอาภิชยายุบลเกิน2ครับผ่านตัดตัวเช่นเดียวกันส่วนที่ไม่แพตตี้ก็ผ่านนะครับเกิน4นะครับโปรเจคเต็ดคัทอยู่ที่4โอเวอร์พาแพตตี้ผ่านชิวเฉียดพอดีเลยนะครับส่วนที่ไม่ผ่านก็จะมีปาจารีอนันตฤกานะครับเกินไป5นะครับสโตกเดียวเท่านั้นเองนะครับไม่งั้นก็จะได้ผ่านไปเล่นใน2วันสุดท้ายนะครับก็ติดตามเชียร์นักกอล์ฟสาวไทยกันได้เต็มที่นะครับส่วนเนลลี่คอร์ด้าผ่านตัดตัวเหมือนกันนะครับเมื่อวันแรกเนี่ยเธอตี2โอเวอร์นะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้เธอทำผลงานได้ดีขึ้นนะครับสำหรับนักกอล์ฟหมายเลขหนึ่งของโลกนะครับเนลลี่คอร์ด้าดิวที่ไหนเอ่ยโอ้ถือว่าดีนะครับสำหรับเนลลี่คอร์ด้าเมื่อวานเนลลี่คอร์ด้าอยู่ที่1อันเดอร์พาร์นะครับประมาทเธอไม่ได้นะครับห่างจากผู้นำแค่6สโตรกเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเมเจอร์ที่ลุ้นสนุกนะครับแข่งแบบลิงค์คอร์สก็ติดตามเชียร์นักกอล์ฟสาวไทยกันด้วยกันแล้วกันนะครับใครที่มีช่องทางที่สามารถรับชมได้ช่องสปอร์ตทีวีนะครับทางทรูวิชั่นก็ติดตามกันได้นะฮะ
1: ครับ
0: นั่นแหละดีโน่เมื่อวานก็พัดเฉียวไปหลายหลุมเลยอะเฉียวแบบเฉียวปากหลุมประสบัดปึ๊บปึ๊บปึ๊บคือเกือบจะลงแล้วไม่ลงก็เลยเขาก็แบบแต่ว่าก็เข้าใจกองเชียร์ที่ในโซเชียลนะบอกว่าโอ๊ยทำไมหยิบเลือกเหล็กนู่นนี่นั่นมีคือกอล์ฟมันทำมันไม่มีคำว่าท่าไงผมว่าทุกอย่างแหละมันไม่มีคำว่าท่าท่าอย่างงู้นท่าอย่างนี้ท่าอย่างนั้นอะไรเงี้ยนะครับมันตัดสินใจไปแล้วอ่ะมันก็ต้อง
1: รับผล
0: เออก็ต้องว่ากันไปแล้วก็เชียร์ไปแล้วก็เชียร์น้องไปนะฮะแต่ก็เข้าใจกองเชียร์ที่อินอินหน่อย
1: มันเกี่ยวกับไอ้รอบเช้ารอบบ่ายไหม
0: ก็เกี่ยวแต่ว่าเมื่อวานอ่ะจีโน่เล่นรอบเช้าดันทำผลงานได้ไม่ค่อยดีวันแรกเล่นรอบบ่ายลมน่าจะแรง
1: อ๋อบ่ายน่าจะแรงกว่า
0: บ่ายยากกว่า
1: บ่ายยากกว่า
0: เพราะว่าลมแรงกว่าแล้วก็กลีนที่แบบความชื้นตอนเช้ามืด
1: มันขึ้นมาแล้วอ
0: ่ะครับตอน
1: อ๋อเช้ามืดหนืด
0: มันจะหนืดมันจะแบบไม่ได้แบบเร็วมากอะไรเงี้ยแต่ว่าพอช่วงบ่ายลมแรงขึ้นกลีนคำว่าเฟิร์มคือมันแข็งแข็งขึ้นมันตกไม่หยุดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วเป็นลิงค์คอร์สเนี่ยครูต่อให้คนตีดีๆแล้วมันให้มันโดนเหลี่ยมโดนเหลี่ยมที่มันแบบไม่โดนเหลี่ยมที่มันแบบกระเด้งกระดอนไม่เข้าป่งเข้าป่าเขาอะไรเงี้ยเข้าลาฟอะไรเงี้ยนะครับหรือตกบังเกอร์อะไรเงี้ยก็ต้องแบบโหเคาะเดือดร้อนกันดุกนานเลยนะครับก็ถือว่าเป็นผมว่ากอล์ฟแบบนี้เขาก็ดีนะเขามีแบบรายการปกติแล้วก็จะมีรายการที่เป็นที่แข่งในยุโรปที่บริติชเนี่ยเขาเรียกว่าดีโอเพนเนี่ยก็คือเป็นลิงค์คอร์สไงก็คือแบบจะต้นไม้น้อยๆอยู่แถวริมทะเลลมแรงหน่อยแล้วก็ในทรายนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนพอตบังเกอร์คือแบบชันๆหน่อยอะไรเงี้ยนะครับใครตกเข้าไปก็มีโอกาสเสียแต้มเยอะ
1: ครับ
0: ก็เป็นรายการที่ดูสนุกแล้วก็กลางวันด้วยกลางวันห่างกับเรา6ชั่วโมง
1: เวลาสบายๆ
0: อย่างจีโน่ก็จะเล่นตามเวลาของที่เราจะได้ดูกันก็ 6:30 น.
1: เย็น
0: กลุ่มจีโน่ที่จะออกทีออฟนะครับกลุ่มสุดท้ายก็ 6:40 นแต่ว่าระหว่างนั้นก็เขาน่าจะถ่ายเร็วกว่านี้นะ
1: ครับ
0: เขาต้องจะถ่ายก่อนหน้านี้แหละก็ใครที่มีช่องสโปก็ลองติดตามดูแล้วกันนะครับ
1: ครับผมโอเคข้อความนะครับวัวไม่ขยับนะครับลุงต้นลุงตั้มฮะไม่ทักพรโอเคครับนักกอล์ฟคนไหนดูซีรีส์หญิงรักหญิง

0: ด้วยนะ
1: นะครับโอเคทักทายกันนะครับสุดท้ายอินฟาติโน่และฟีฟ่าทนกระแสสมาคมของทวีปไม่ไหวนะครับยกเลิกข้อเสนอขายหุ้นบอลโลกไปแล้ว
0: ครับเขาจะขายหุ้นขายอะไร
1: เขาก็จะตั้งบริษัทขึ้นมาไงชื่ออะไรฟีฟ่าเอ็นเตอร์ไพรส์อะไรของเขาอ่ะเพื่อแบ่งหุ้น 20% ขายแล้วก็ให้แบบนักลงทุนเข้ามาอะไรเงี้ยเป็นการระดมทุนซึ่งมันก็จะแปลว่า 20% มันก็จะเริ่มมีสิทธิ์มีเสียงในการตัดสินใจต่อไปไม่ว่าเจ้าตัวจะบอกว่าจะมีคนพวกนี้ไม่เกี่ยวการบริหารจัดการการตัดสินใจก็พวกเราเหมือนเดิ
0: ม
1: แต่พวกยูฟ่าก็ไม่ชอบดิแค่นี้มึงแบบแค่นี้มึงก็แบบอำนาจเยอะเกินไปแล้วอ่ะ
0: ก็จริงนะ
1: ใช่ไหม
0: ดูมากไปก็อย่างไฮเดรชันเบรกผมก็ไม่ชอบ
1: แต่รับได้ไฮเดรชันเบรกแต่รับไม่ได้คือใบแดงอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ผมว่ามันเบรกไปไงตั้มมันกำลังสนุกไง
1: ใช่ใช่
0: คือเราไม่ได้อะไรหรอกเราไม่ได้อยู่ในสนามไงคือคุณอยู่ในสนามคุณบอลกำลังแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอยู่อ่ะแล้วจะอยู่มาเบรกอะไรเงี้ยคือเข้าใจว่าแบบเอ้ยไม่กันมันเบรกตลอดแต่นี่มันไม่ใช่อ่ะกีฬามันคนละประเภทอ่ะมันก็คนแบ่งแยกกันอ่ะดีแล้ว
1: ครับแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็เลยมองผมว่ามันเป็นเรื่องของเกมมันเป็น power game ไม่ต้องแปลเป็นภาษาไทยจะดูการเมืองก็คือมันเป็นเรื่องเกมอำนาจ55ใน200อ่ะยังไงก็สู้ไม่ได้ถูกป่ะ55จาก210กว่าประเทศยังไงโหวตก็สู้ไม่ได้แต่ดันเป็น55 elite อ่ะยุโรปเนี่ยดันมีชาติ elite ชาติที่เป็นเหมือนกับว่าแม่เหล็กในการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกอ่ะมันมีอยู่อย่างเงี้ยดังนั้นพูดอะไรมันก็ฟังนะ
0: มันก็ต้องฟัง
1: ใช่ป่ะแล้วทีนี้เนี่ยยูฟ่าก็ต้องพยายามอ่ะมีตัวตนม
0: ีต้องไฟหน่อย
1: ไม่งั้นเนี่ยทำเป็นดีแต่ก็พูดยากเหมือนกันครับพี่ต้นครับเพราะว่ามันก็จะมีความซับซ้อนเชิงอำนาจอยู่อันนี้ผมว่าพูดต่อไปเองนะคือถ้าเกิดว่าแบบประเด็นเนี้ยขายฟังได้ขายขึ้นนะครับฟังได้ขายขึ้นเพิ่มทีมก็กัดฟันกันจะแย่แล้วอะไรเงี้ยแต่ละลีกก็ได้รับผลกระทบถูกป่ะนักกีฬากว่าที่แต่ละลีกจะได้นักกีฬาที่เล่นได้เต็มศักยภาพจริงๆมาเนี่ยก็ต้องอีกเดือนนึงมั้ง
0: ผมว่าเขาจะต่อ
1: พอมาถึงอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เริ่มมองถึงผลกระทบละแล้วก็สลักความสลักสำคัญไปทุกอย่างที่ฟีฟ่าจัดเงินหมดเลยเว้ยดูจากที่ฟีฟ่าคลับเวิร์คครับโอ้โหเงินทั้งนั้นเลยอ่ะดังนั้นแบบการเอาสโมสรใหญ่ๆไปเล่นการไปโคกับตะวันออกกลางมันก็ดูเป็นสิ่งหวานหอมมันก็เลยแบบว่าผมก็เลยมองต่อว่าไอ้แบบเนี้ยยูฟ่าก็ต้องจัดแจงเรื่องผลประโยชน์ให้ดีนะทั้งตัวของยูฟ่าเองกับฟีฟ่าแล้วก็ยูฟ่ากับบรรดาสมาคมต่างๆที่เขาดูแล55ชาติเนี่ยไม่อย่างนั้นเดี๋ยวโปรเจกต์นี้กลับมาอีกนะครับถ้าเกิดฟีฟ่าพี่ต้นนึกออกใช่ไหมว่าจะพูดถึงโปรเจกต์อะไรเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวฟีฟ่าเกิดแบบเปิดทางว่าเฮ้ยก็โอเคนะเป็นความคิดที่ดีนะโลกจะได้เห็นแบบเป็นอีลีทลีกอย่างพวกซุปเปอร์ลีกอะไรเงี้ยชีเป่งเลยคราวนี้แบบถ้าเกิดอินฟาติโน่บอกว่าแบบเฮ้ยเซฟาลินมึงต่อเอางัดงี้เหร
0: อ
1: ต่อสายหาเปเรสนะเว้ยลุงโปรเจกต์นี้ไฟเขียว
0: ผมว่าแบบเนี้ยมันมีเขาไม่ได้มองไงแต่ถ้าเราเป็นทีมที่อยู่ในลีกอะเรามองอย่างนี้เลยครับมันบ่งบอกถึงว่าการที่ฟุตบอลโลกทีมเยอะขนาดเนี้ยมันทำให้แบบนักฟุตบอลอ่ะเป็นอยู่ที่อายุด้วยนะนักฟุตบอลเล่นกับสโมสรอ่ะเต็มที่แค่ไหน
1: ครับ
0: นักฟุตบอลคุณบอกว่าคุณเป็นมืออาชีพอ่ะแต่เพอร์ฟอร์มของคุณมันไม่ใช่แล้วก็เพอร์ฟอร์มของคุณโอเคคุณบอกว่าเฮ้ยก็ใส่เสื้อทีมชาติไงอะไรฮึดขึ้นมันก็เลยแบบเหมือนมียาโดปอ่ะเล่นเพื่อชาติไงมันก็เลยคึกขึ้นเอาง่ายๆอยู่ดูอย่างแม็กก้าผมอ่ะชัดเจนเลยว่าคนละคน
1: ครับ
0: นะครับคนละคนอย่างฟันได้หรืออย่างหลายๆคนที่ผมเองนะที่ผมดูอ่ะตอนอยู่ในทีม
1: อยากเล่นกับเมสซี่ไงวิ่งแหลกเลย
0: ตอนอยู่ในโอเคแล้วเรื่องของโค้ชที่เรื่องแผนของโค้ชด้วยแหละมันก็เลยแบบเข้าทางเขาไง
1: ครับ
0: เข้าทางเขาเลยว่าก็เล่นแบบชิวๆไปในลีกเล่นไปไล่นู่นนี่นั่นแล้วเก็บแรงเก็บสภาพไว้เล่นฟุตบอลโลก
1: ครับ

0: ผมก็ว่าแบบเนี่ยมันก็ผมก็น่าจะเมียงมองหน่อยนะเมียงมองหน่อยเรื่องพวกนี้อะไรเงี้ย
1: มันก็เลยเหมือนกับว่าสโมสรกับฟุตบอลลีกจ่ายเงินเดือนยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกจ่ายโบนัสแล้วไอฟีฟ่าจ่ายอะไรอ่ะซูเปอร์โบนัส
0: ใช่ไอเดชันเบรกไป
1: เออแต่มันจ่ายเยอะมากนะคือพี่ต้นเห็นข่าวนะครับที่เหมือนกับแบบว่าเขาสรุปมาว่าสโมสรที่ได้เงินจากการที่มีนักเตะไปเล่นบอลโลกอ่ะโอ้ยก็เต็มไม่เต็มหน่วยมากนะครับยิ่งแบบยิ่ง
0: เอาทีผมก็ไม่ได้เลยดิ
1: ไม่มีเลย
0: ได้น้อยไงอ๋ออังกฤษไม่มีแต่ทีมอื่นมีฟอร์มี
1: ไม่อันนี้เป็นสโมสรเลยจ่ายเข้าสโมสรเลยอย่างของการท่าเรือยังได้กับเขาเลยอ่ะที่มีไปคนหนึ่งอ่ะแล้วก็เป็นตัวเลขที่แบบโอ้ใช้ได
0: ้
1: ขนาดว่าเล่น3นัดกลับบ้านนะแล้วคิดดูว่าแบบโอ้โหไอ้พวกที่แบบมันไอ้ไม่รู้ยูเว่หรือใครอ่ะแบบ
0: ที่ติดเยอะ
1: ๆเห็นเลยอ่ะแบบโอ้ไปไกลเว้ยไอ้พวกแบบบาร์ซ่าเนี่ยแบบจุกเลยอ่ะ
0: อ๋อบาซ่าเขาก็ชอบอยู่แล้วเขา
1: ทั้งทีม
0: เขาไอ้นี่อยู่แล้วนี่บางคนนี่ไม่ได้ไปไงเจ็บก่อน
1: นะครับผมก็เห็นว่าแบบเนี่ยมันก็ทุกอย่างมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับมีผลประโยชน์กันอยู่ดังนั้นถ้าเกิดว่าเกมอำนาจมันแบ่งทัดทานกันได้อะก็ว่ากันไปส่วนเราในฐานะตัวประกันคนดูก็เตรียมเงินไว
0: ้ไม่เราก็ดูแล้วก็ตามแล้วแต่เราอยากดูอะไรเราก็ดู
1: เนี่ยพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็มีส่งอีกอะคน8วิทยุชอบส่งมาแบบว่าบอลไทยต้องดูฟรีเนี่ยไม่ดูฟังมาหลายรายการแล้วเวลาขับรถเนี่ย
0: อ๋อถ้าถามผมเหรอผมจะตอบให
1: ้เออ
0: ก็ดูฟรีไปดิครับ
1: อ๋ออยากดูก็ดู
0: อยากดูก็ดู
1: อยากทำอะไรก็ทำเลยครับ
0: ใช่เพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราผมทำงานเรื่องพวกนี้มันตั้งแต่แรกใช่ไหมว่าแบบเฮ้ยบางอย่างอ่ะมันเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์เรื่องของนู่นนี่นั่นอ่ะการที่เขาจะได้มาเนี่ยเขาไม่ได้ได้มาฟรี
1: ครับ
0: นะครับเขาไม่ได้ได้มาฟรีเขาก็ต้องมีการเรื่องของโอเคอาจจะแบบเสียตั้งมากเสียตั้งมอสเสียตั้งน้อยแล้วแต่การคุยแล้วแต่การที่เขาตั้งกันมาแต่ว่ายังไงแล้วครับคือมันไม่มีอะไรที่ควรดูฟรีหรอกนะครับก็คุณต้องเสียบ้างนิดๆหน่อยๆไม่ถึงขนาดเสียแบบมโหฬารมโหฬาร
1: คือมันมา end user อ่ะที่ user ไม่ต้องจ่ายตังค์อ่ะมันมีคนอื่นจ่ายให้ใช่ป่ะ
0: ใช
1: ่โอ้วันนั้นผมยังคุยกันเอ๊ะใครยกตัวอย่างขึ้นมาผมก็แบบนั่งฟังแล้วก็แบบไว้มั้ยก็กำปั้นทุบดินดีเขาบอกว่าฟุตบอลไทยเป็นแรงบันดาลใจควรจะให้แบบเด็กได้คนทั่วไปได้ดูฟรีทำไมไม่เจียดเงินออกมาอะไรเงี้ย
0: ม
1: ันก็เลยบอกว่าถ้าเกิดวันนึงมึงบอกว่าส้มตำเป็นแรงบันดาลใจอย่างเงี้ยบังคับไปส้มตำกินฟรีทำไงวะ
0: ใช่ก็ปิดร้านหนีดิ
1: รับรองร้านส้มตำมันจะหายไปแวบเลย
0: หายทันที
1: ถูกไหมหรือต่อให้รัฐบาลแบบจ่ายตังค์ให้อะไรเงี้ยก็คงไม่รู้ใครเจ๊งก่อน
0: ไม่ใช่เรื่องไง
1: ใช่ป่ะทำไมมันนั่นแหละแล้วก็แบบชอบไปตีกันว่าแบบโหเนี่ยดูบอลไทยต้องเสียเดือนละ200อะไรเงี้ยเราก็แบบ
0: อ๋อ
1: ไอ้แต่ละซึ่งทุกวันนี้แต่ละบ้านเขาตะโกนคำเดียวกันหมดเลยนะว่าแบบมันไม่ได้ดูแค่ดูบอลพรีเมียร์เดือนเท่านี้บอกไม่ได้ดูแต่บอลพรีเมียร์อย่างเดียวไม่ได้ดูแต่บอลไทยอย่างเดียวในแพ็คมันมีเป็น20อย่างมันนับด้วยสิว่า
0: ก็ตอนนี้เขาออกมาหมดแล้วพูดทุกค่ายแล้วกันอย่างทรูเขาก็ออกมาก่อนใช่ไหมแล้วพอทรูออกเสร็จปุ๊บทางโมโนก็ออก
1: ครับ
0: โมโนออกเสร็จปั๊บทาง AS ก็ออกมาก็เป็นแพ็คทั้ง
1: แพ็คกีฬาเนี่ยใช่ไหม
0: แพ็คกีฬาของทั้ง3ต้องแยกเป็น3เจ้าแล้วนะ
1: ครับ
0: เพราะว่า
1: เขาไม่ได้ดีกันแล้วเหรอ
0: ไม่ใช่เขาก็ดีดีกันอยู่เพราะว่าเขาก็ยังมีบอลไทยในโมโนนะ
1: ครับ
0: คือเข้าใจความหมายไหม
1: บอลไทยเนี่ยถือโดย AIS
0: ใช่แต่โมโนก็
1: ได
0: ้ออกเอาไป
1: ออกได้
0: เอาไปออกได้อยู่ไม่ได้เขาบอกเขาไม่ได้ทะเลาะกันเพียงแต่ว่าพรีเมียร์ลีกไม่มีใน AIS
1: ครับ
0: มีแค่โมโนอย่างเดียว
1: ครับ
0: นะฮะแต่ว่าบอลไทยก็มีแค่2ที่ก็คือโมโนกับ AIS
1: ครับ
0: นะครับส่วนบอลลีกอื่นๆของทรูก็ยังมีลาลิก้ามีเกาโช
1: ซุปแชมเปี้ยนส์ลีก
0: ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกทั้ง3บาท3ถ้วย
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: บอลกลางสัปดาห์ดูที่นี่
0: ก็มีบอลไทยด้วยนี่ใช่ไหมที่ได้ลิขสิทธิ์ไปตอนเรื่องของ
1: ใช่ใช
0: ่ค่าไอเนี่ยไอตอนนั้นอ่ะที่ผมอยู่ในเหตุการณ์
1: อ
0: ่ะ
1: ก็นี่แหละที่เป็นที่มาว่าตอนนี้ที่แบบทรูโดนเอาไปแขวนไว้บอกว่าแบบบอลไทยทำไมไม่ฟรี ไอ้อาเซียนเนี่ยทำไมไม่ฟรีโน่นนี่นั่นโน่นนี่นั่นทำไมไม่ไปหาพ่วงออกกับทีวีเพื่อให้คนได้ดูแล้วแบบนี้เด็กจะเอาแรงบันดาลใจจากไหนดูบอลใครจะเข้าถึงได้ตั๋วก็แพง
0: ตั๋วแพงขนาดไหนครับ
1: 300
0: อ๋อเหรอ
1: แต่ผมว่าไอ้ตั๋วเนี่ยไม่เท่าไหร
0: ่
1: แต่ว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเมื่อวานไปรายการที่ขอบสนามก็ลองถามน้องดูแบบอ่ะเองไปยังไงมอไซค์จอดไหนอะไรอย่างเงี้ยแบบเดินทางไปยังไงปุ้งปังปุ้งปังข้าวยังไม่ตกถึงท้องน้ำเปล่ายังไม่ตกถึงท้องเลยนะต้องกำตังไว้แล้วอ่ะ500-700
0: อ่
1: ะอันนี้คือแบบเมตตานะเมตตาว่าค่าแท็กซี่หรือว่าค่ามอเตอร์ไซค์จากแถวๆเดนายซึ่งคนหลายๆคนเขาจะไปลงกันแถวนั้นหรือว่ามันจะไปตรงนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบลงจากรถไฟฟ้าบางคนไปเรืออะไรเงี้ยก็จะแบบมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน
0: มีเรือมีรถไฟ
1: แต่ลำบากหมด
0: ลำบากหมด
1: แต่ลำบากหมดนะครับ
0: แล้ว
1: คิดถึงตอนกลับถามแต่ละคนว่าเคยโดนเท่าไหร
0: ่ก็ร้อยอย่างน้อย
1: ร้อยทุกคนก็บอกหมดว่าร้อยหนึ่งคือบุญมากเลยพี่อ
0: ย่างน้อย
1: ร้อยหนึ่งคือบุญมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบจะเจอแบบร้อยหนึ่งแบบเราเป็นตัวแบบว่าแบบเหมือนตัวไร้ค่าของพี่ๆเขาด้วยอ่ะ
0: ก็ไม่เอาไง
1: อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยผมว่าไอ้ตรงนี้ต่างหากที่มันรู้สึกว่าทำให้แพง
0: ก็แบบนี่แหละครับเตะสนามสูบ
1: ใช่หรือไอ้ทำ
0: ไมเขาจะเสร็จแล้วไม่ใช่เหรอรถไฟอ่ะ
1: มันเสร็จมันเปิดยังอ่ะ
0: เออราชมังคลา
1: อยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลย
0: ผมก็ไม่รู้แต่เหมือนว่าก็รถไฟเหมือนใกล้เสร็จแล้วอ
1: ่
0: ะเห็นว่านะไม่รู้เหมือนกันผมไม่เคยไปเพราะว่าผมไม่ได้ไปดูบอลราชมังนานแล้วส่วนใหญ่รู้บอลราชมังผมก็จอดดูเดินายอ
1: ่
0: ะ
1: สยามใช่แล้วจากเดินายเคยเดินเข้าไปมั้ย
0: เคยเดินครั้งนึง
1: ไหวมั้ย
0: ก็ไหว
1: มันก็ไม่ไกลมากใช่มั
0: ้ยไกล
1: 2โล
0: ได้
1: 2โล
0: ประมาณนั้นแหละประมาณนั้น
1: คือ
0: เดินไปเรื่อยอ
1: ่
0: ะ
1: ก็เดินได้แหละเดินกับเพื่อนนะ
0: เดินมีเพื่อนเดินคุยไปเรื่อยๆหน่อย
1: ถือแก้วกาแฟกันไปคนละแก้วก็ไปทิ้งที่ราชมังพอดีกาแฟละลาย
0: ส่วนใหญ่เดินขากลับมากกว่าตั้มขาไปไม่ค่อยเดิน
1: ใช่
0: ขากลับนี่แหละจะเดิน
1: ผมเคยไปที่ประทับใจมากเลยเนี่ยตอนนั้นไปดูบอดี้สแล
0: ม
1: นั่นแหละก็ไปยืมคอนโดน้องผู้ตัดสินน่ะนอนต้นสุดท้ายก็เดินออกมา
0: ก็เดินเหมือนกันผมก็จอดด้านบ้านเพื่อน
1: 500โอ้ยบ้านเพื่อนพี่ใกล้
0: ใช่ใช
1: ่500อ่ะตอนนั้นน่ะที่แบบเป็นเหตุผลที่จะต้องแบบให้แบบคนที่เอารถมาเนี่ยเป็นคนเดินไปเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ให้มันนั่งมอเตอร์ไซค์ไปแล้วเราก็พยายามเดินให้มันพ้นกับโซนวิกฤตก่อนโอ้โหฮะถึงเห็นแล้วมอเตอร์ไซค์มาบอก500ไปหลังเดินายแล้วก็แบบฮะ
0: ก็เดี๋ยวว่ากันแล้วกันนะสำหรับยังไงก็แล้วแต่นะครับบอลไทยก็เขาเสียตังค์ซื้อลิขสิทธิ์มาก็เสียตังค์ดูเถอะครับนะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกับเรา2คนต่อครับ
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยปวีณวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยาคม
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
5: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอฟกอฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: 6736 Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยปวินวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยาคุป
1: ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: เอาละครับช่วงที่2ครับ Money Talk Weekend นะฮะอยู่กับเรา2คนนะฮะคุณต๊อกตั้มพันศิษย์และผมต้นปวินนะครับ
3: ครับ
2: จริงๆแล้วมันมีเรื่องนี้แหละแต่ว่าเวลาก็กำลังดีนะ
3: เรื่องไหนเรื่องบอลไทยเนี่ยเหรอ
2: ไม่ใช่บอลไทยดีบอลไทยจบไปแล้ว
3: ไม่จบหรอกเดี๋ยวรอ8โมงก็แย่ใหม่ตอนนี้คนยังไม่ตื่น
2: ส่วนนี้ไม่ตื่นวันนี้วันที่1
3: หวยออก
2: หวยออกออก
3: ร
2: ู้
3: แล้วอ๋อเราดูเรื่องหวยด้วยเหรอ
2: บุญใครใครดู
3: พี่อ่ะ
2: ก็ผมก็เนี่ยในเป๋าตังค์ผมก็หยอด80บาท2ใบแค่นั้นแหละ
3: เดี๋ยวสอนซื้อบ้างนะ
2: วันใกล้ๆนะวันใกล้ๆนะคือผมกล่าวว่าถ้าดวงเรายังเหลืออยู่อะไรเงี้ย อะไรที่เหลืออยู่แล้วก็สอยไป2ใบอะไรเงี้ย
3: คุณนี่พวกดวงมักง่ายนี่ว่า
2: ไม่ใช่มักง่ายเราก็ไม่รู้เราไม่มีเลขไงอันนี้ผมก็แค่เอาเลขห้องที่ผมพัก
3: ซื้อ
2: ไปซื้ออะไรอย่างงี้ซึ่งผมคิดว่าไม่น่ามีสักพักมีเต็มเลย
3: เราเลขอะไรวะเนี่ยในชีวิต
2: วันนี้ก็ยังซื้อได้อยู่
3: จริงๆเนี่ยเดือนที่ผ่านมาผมคอนเทนต์ชีวิตเยอะมากเลยนะ
2: ก็เห็นแล้วเห็นทำรีวิวอยู่ว่า
3: จนรู้สึกแปลกใจแบบตอนแรกไม่ได้คิดอะไรพี
2: ่
3: เพราะคิดว่าแบบมีอะไรมาก็ทำไปเถอะอะไรเงี้ยเพราะว่าบางงานมันก็82ใบซื้อที่ไหนก็ซื้อใบละ82ใบในมือถือมันใบละ80ใช่ป่ะ
2: 80บาทใช่คร
3: ับ ใช่
2: ก็ซื้อ2ใบ2เลข
3: คือเนี่ยจนแบบเราก็แบบรู้สึกว่าแบบเราก็ทำงานไปเถอะเพราะว่าบางงานมันก็ไม่ได้ค่อยมีให้ทำเยอะอะไรเงี้ยนะเราก็แบบหาอะไรไปเข้ามาก็ทำได้ก็ทำไปอะไรเงี้ย รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นพี่ติ๊กไม่รู้ตอนนั้นเอ้ยทำได้ก็ทำไปพี่ติ๊กชิโร่อ่ะแกชอบพูดอย่างเงี้ย
2: อ๋อตอนที่แกต้องสู้ไง
3: ทำได้ก็
2: ทำไม่เหมือนเราไม่เหมือนเราเขาต้องสู
3: ้หนักเขาหนัก
2: เขาสู้ต้องสู
3: ้ผมมันก็แบบพอมานั่งจนไปจัดวิทยุน้องไอ้คนเจ้าแฟรี่เนี่ยแหละมันก็บอกเฮียเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคอนเทนต์เฮียไม่หยุดเลยนะเราก็แบบอะไรวะก็ทำเราก็รู้สึกว่าเราก็ทำไปแต่ละวันเราก็ทำ
2: ก็ทำปกติ
3: พอมานั่งเขียนดู
2: ก็เยอะจริง
3: ว่ะเยอะว่ะเยอะว่ะแล้วก็แบบโหผ่านมาได้นี่ต้องขอบคุณพ่อแม่เมียเลยนะเนี่ยแบบโห
2: ไม่ก็เราทำงานนี่เราไม่ได้ไปไหน
3: โอ
2: ้
3: เดี๋ยวก็
2: คุณทำงานคุณไม่ได้ไปแบบไปเขาเรียกอะไรอ่ะสันทนาการเนี่ย
3: มันเอาเวลาเราไปเยอะไง
2: เราแบบก็ทำงาน
3: เราก็ยังอยู่เราก็มาถึงช่วงวัยที่แบบพ่อกับแม่เหนื่อยเริ่มเหนื่อยในการไปรับส่งหลานละ
2: ก็ต้องวางแผนใหม่
3: ก็ต้องแบบเริ่มใหม่อ๋อจริงๆมีต้องขอบคุณเพื่อนลืมไปเลยเนี่ยต้องขอบคุณเพราะว่าฝากลูกไว้กับโครงการฝากลูกไว้กับเพื่อนได้ใช้แล้วนะครับโชคดีมากที่เพื่อนมัธยมน่ะที่ก็รู้จักกันพอสมควรเพื่อนมัธยมมีลูกสาวเรียนชั้นเดียวกับลูกสาวตัวเองเนี่ยแล้วบ้านอยู่ใกล้กันแบบโวฟ้าลิขิตมากเลยนะ
2: โชคดีเลย
3: คือแบบโอ้ยไอ้กูฝากมึงด้วยได้ป่าววะได้ฝากวันไหนอ่ะโอ้ฝากสักครึ่งเดือน โอ้ยตายแล้ว
2: กองชอบเลยอ่ะกองชอบ
3: เลยขนเสื้อผ้าตอนตื่นเช้ามาต้องมีกระเป๋าเพื่อแบบไปอาบน้ำบ้านเพื่อนแล้วสักพักหนึ่งงอกมาเป็นกระเป๋าของเล่นอีกบ้านนึงก็ของเล่นเยอะมากอยู่แล้วโอ้ยตาย
2: ดี
3: ขอบคุณมากนะครับเอาฝากด้วยแล้วกันนะครับพวกผลงานทั้งหลาย
2: ได
3: ้ดีใจ
2: ทำไม
3: มีเสียงอยู่ในวินนิ่ง
2: ก็ดีแล้ว
3: ไงไม่น่าเชื่อเลย
2: ไม่เกี่ยวอ่ะมันก็ควรมีตั้งนานแล้ว
3: มาถึงเกมว่าควรมีเสียงภาษาไทยตั้งนานแล้ว
2: คุณมีเสียงคุณตั้งนานแล้วคุณไม่ให้เพิ่งภาคปีที่แล้วดิ
3: ยี่สิบ
2: ถ้าคุณภาคปีที่แล้วแล้วคุณบอกว่าคุณมีเสียงในวินนิ่งอ่ะเรียกว่าคุณโชคดี
3: เซอร์ไพรส
2: ์
3: ใช
2: ่
3: ไหม
2: เนี่ยแต่ว่าเรื่อง
3: มันถึงเวลาม
2: ันก็ทามมิ่งมันได้มันก็มาของมันเองนะครับ
3: ครับผมอ้าวโอเค
2: ว่ายังไงนะฮะ
3: ได้เลยครับพี่ต้นคุยต่อนะครับเขาบอกว่าอะไรนะ
2: อะไร
3: เดี๋ยวถ้าคิดได้แต่ไว้จากสเปอร์จะดีกว่าซิกเซอร์ไหมครับ

0: คืออะไรวะ
1: บาสไง
0: จะดีกว่าซิกเซอร์ไหมครับ
1: ซิกเซอร์นี่เลอบอนไปแล้วใช่ไหม
0: ไปแล้ว
1: ไม่ได้ตามบาสแต่ว่าก็ยังเห็นอยู่นะเลอบอนไปทำไมถูกจังอ่ะ
0: อ้าวก็มันแก่จนขนาดนี้แล้ว
1: แกก็ไม่เลิกเนาะ
0: เขายังไม่เลิก
1: เออก็เจ๋งดิ
0: ไม่รู้เหมือนกันว่าเหลืออะไรให้สตพ.
1: สตพ.คือ
0: ซึ่งต้องพิสูจน์ตกใจเลยเนี่ยหันไปมองอายุขนาดนี้รู้จักได้ไง
1: ไม่รู้จักจริง
0: มันเป็นเครื่องหมายเวลาอะไรเงี้ยสต
1: พ.
0: แปลว่าเหมือนแบบเขาจะวงเล็บไว้บอกว่าไปพิสูจน์ด้วยอะไรเงี้ย
1: อ๋อมันต้องพิสูจน์อะไรแล้ว
0: ก็ใช่มันก็ไม่มีแล้วไงแล้ว
1: ก็อยากเล่นอยู่มากกว่าผมว่าเขาก็ต้องผมว่าเขาน่าจะแบบบอกแฟนๆนะ
0: แล้วมีโอกาสจะถึงแชมป์ได้นะครับ
1: รู้เหรอ
0: โอ้ยดูกลางตัวมาน่ากลัวเลยเพราะเขาไปเอาบราวมาด้วยเจ้าชื่ออะไรบราวอ่ะดูสิเนี่ยเดือนที่ผ่านมาห่างบาสมากลืมทุกอย่าง
1: ไม่เป็นไรก็เอาเท่าที่ได
0: ้ไอ้มันชื่ออะไรเจเลนบราว
1: เจเลนบราว
0: จากบอสตัน
1: อ
0: ่ะตัวที่แบกไว้เนี่ยตอนแรกแฟนบอสตันเขามีกลุ่มหนึ่งเขาแบบอยากให้เทรดเททัมทิ้งนะเพราะเททัมมันเจ็บยาวมาแล้วปีหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วบราวเป็นคนที่แบกไว
1: ้
0: บราวเป็นตัวที่เหมือนกับว่าถูกมองว่าเป็นอันเดอร์ด็อกอ่ะ
1: นี่บราวให้เบอร์7ป่ะ
0: ใช่อันเดอร์เรดอ่ะอะไรเงี้ยเขาคิดว่าแบบแต่ไปเอามาปากดีไปหน่อยเทรดไอ้นี่ทิ้งแต่ก็จะมาดูกันว่าเจลเอ็มบีจะเล่นได้แค่ไหนเขาจะมีทาริสเมอร์ชี่นะครับ
1: โอ้เอ็มบีด้วยเหรอที่ฟิลานะ
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ก็แต่ว่าสำรองก็จะง่อยๆหน่อยตามสไตล์
1: เขาเคยได้แชมป์ NBA ไหมฟิลาเดลเฟ
0: ียสมัยดร.เจ
1: เคยได้เหรอ
0: เคยได้
1: หรือว่าไม่เคยได้ก็เลยแบบอยากให้ได
0: ้ก็เด็กๆแต่คนสมัยนี้ก็เยอะที่เกิดไม่ทัน
1: ไม่เป็นไรอ้าวมันสถิติมันก็บ่งบอกอยู
0: ่
1: บ่งบอกว่าเมืองไงผมก็แค่แบบว่าอยากให้แบบเมืองที่ไม่เคยได
0: ้ฟิลลี่ได้ NFL ก็ได้บ่อย
1: ได้แล้ว
0: บ่อยไหมไม่ถึงกับบ่อยแต่ชิงบ่อยใช่ไหม
1: ชิงเพิ่งได้นี่แหละเอ๊ะ
0: สองครั้ง
1: สองครั้งมีนิกโฟลครั้งหนึ่งกับดักเจสันแล้วก็เจเลนเฮิร์ตกับไอ้ซิเลียนี่เนี่ย
0: เอาไอ้แม็กแนบไม่ได้
1: หรอแม็กแนบไม่ได้ดิแม็กอ้วกไง
0: โอ้
1: โชคไง
0: แล้วที่ชิงอ่ะได้บ่อยเข้าชิงบ่อยไหม
1: ก็เข้าชิงอันนี้ลีดนี่แหละอันนี้ลีดเนี่ยพาเข้าไปแล้วเขาก็ไล่เลยอันนี้ลีดออกอันนี้ลีดก็ไปแค่สร้างเคซี
0: โอดจัง
1: มันก็เป็นอย่างนี้นี่แหละฮะสำหรับ
0: นะ
1: แล้วสรุปผมล้มเลิกแล้วนะ
0: เรื่อง
1: ไอ้นี่ไงเมลเบิร์นไม่ได้ไปนะ
0: อ๋อแต่ผมเห็นก็มีกลุ่มคนไปดู
1: ไม่ที่ผมทำไว้
0: อ๋อของพี่ใช่ไหม
1: ยุบสรุปยุบก็คือมีคนสมัครมาคนหนึ่งก็เลยแบบอ่ะก็เลย
0: ไม่พอ
1: แยกย้าย
0: นะครับรถไฟสายสีส้มกำหนดเริ่มวิ่งเดือนต้นปี70โอ้ปีหน้า
1: สีส้มคือราชมังคลาใช่ไหม
0: เออ
1: น่าจะใช่อย่างนั้น
0: มันคือเส้นไหนอะครับผมขับรถผ่านเนี่ยไอ้อยากไอ้จากที่มันเป็นสีนครินทร์มาม
1: ันผ่านตรงไหนแค่นั้นเองใช่ไหมที่บอกว่าคุณอยากรู้คือว่ามันผ่านลมมันต้องลงตรงไหนถ้าจะไปราชมังใช่ไหม
0: คือเอาจริงนะพี่ต้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนะครับถ้าเกิดผ่านแล้วโลครึ่งอะห่างจากสนามหนึ่งห่างจาก
1: พื้นที
0: ่ก็โดนมอไซค์
1: ข้างบนดิตรงนั้นข้างหน้าไง
0: คือลงตรงไหนไม่รู้แหละแต่ถ้าเกิดว่ายังห่างแบบกิโลครึ่ง2กิโลก็โดนมอไซค์โดนแท็กซี่อีกถูกปะล่ะมันมีนอกจากรถเมย์ที่ลงหน้ารามซึ่งโหดร้ายมากแล้วเนี่ยที่ลงหน้าราชมังที่โหดร้ายมากแล้วเนี่ยมันมีอันไหนที่แบบเดินทางใกล้ราชมังคลามากที่สุดอีกอ่ะโหดอ่ะมันถึงแพงมากไงเวลาแบบจะไปดูบอลไทยจะไปดูคอนเสิร์ต
1: อ๋อมีสถานีราชมังคลาเลย
0: ลงตรง
1: ติดถนนรามเลย
0: ถ้างั้นก็โอเค
1: ติดถนนทั้งหน้าเลย
0: เหรอ
1: นี่ผม
0: อันนี้ใต้ดิน
1: น
0: ะ
1: เขาพ่ายอย่างนั้นนะสนามสถานีราชมังคลาOR 11
0: ไปเลยอ่ะอย่างนั้นก็จะสบายขึ้น
1: ก็500เมตรอ่ะ
0: เอาได้500เมตรเดินได้
1: ไม่แค่ข้างหน้าไงแค่จากถนนรามคำแหงแล้วก็เดินเข้าไปข้างใน
0: คือพอเข้ารั้วมันได้
1: เจออ
0: ิน
1: ดอร์ก่อน
0: อ
1: ่ะติดรั้วเลย
0: ใช่พอเข้ารั้วได้ก็ตีว่าถึงแล้วมองเห็นสนามอยู่ข้างหน้าก็ถึงแล้วถ้ามอเตอร์ไซค์เข้าไปทำอะไรเราไม่ได้แล้วมอเตอร์ไซค์แท็กซี่ทั้งหลายเนี่ย
1: นี่ไงสีส้มเห็นแล้วนี่มีผ่านรามที่ต้องขยายดิโอ้โหตัวเล็กด้วยมองไม่เห็น
0: นะครับผมอ้าวต่อ

0: นะครับมูดริชมีอนาคตกับเชลซีไหมครับก็ต้องมีละครับแหม
1: เดี๋ยวก็โดนไปนะ
0: หายกลับมาละกลับมาละมีช่วงที่เขาส่งเข้ามาร่วมสนุกกันนะครับเซ็นทรัลเซ็นเตอร์ฮาฟที่ดีที่สุดเขายกให้เป็นวีดิชลิโอ
1: วีดิชดีดีดีดี
0: ลิโอไม่ชอบ
1: ก็เขาหูว่าวีดิชดีลิโอดีเพราะวีดิช
0: อ๋
1: อดูดีเพราะวีดิช
0: งั้นตอนนั้นทีมชาติอังกฤษควรจะเอาใครเล่นเซ็นเตอร์เทอร์รี่กับโซแคมเบลอะในมุมพี่ต้น
1: ใช่ผมว่าดีกว่า
0: ล
1: ิ
0: โอมันไม่ใช่นะลิโอมันไม่ใช่
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่
0: นะครับวันหยุดยาวพี่ต้นพาลูกเมียมาหาวันหยุดยาวพี่ต้นพาลูกและภรรยาสาขาวังน้ำเขียวไปพักผ่อนที่ไหนครับ
1: พี่ต้นเพิ่งฟื้นไข้ครับเพิ่งฟื้นนี่ยังไม่แปดยังไม่90เลยนะถ้าถามผมอะตัวผมเนี่ย
0: กินอะไรได้ปกติยังไง
1: ก็ได้ละครับได้พยายามกินพยายาม
0: นะครับออกไปหางานทำก่อนนะครับมาทักทายครับมาสองท่านคุณบ๊อบเพชรนะครับ
1: โชคดีได้งานทำครับ
0: ครับผมขอให้เจ้านายรักเจ้านายหลงนะครับจ้างกันรายเดือนรายปีเลยนะครับระหว่างกองหลังที่จ่ายบอลดีแบบคูบาซี่กับจบสกอร์ดีแบบแม็กควายแบบไหนดีกว่ากันครับ
1: โ
0: อ้ก็ต้องดูว่าเกมรับใครดีกว่ากันดีครับ
1: โอ้โหไม่ถามคำถามผมไม่มีความคิดเลย
0: คูบาซี่อยู่แล้ว
1: ถ้าคำถามมาสงสารแม่กวายมากเลย
0: ใช่แม่กวายก็คงบอกมึงเอากูมาเล่นอย่างนี้ทำไม
1: เออยังเอาผมมาแขวนทำไม
0: ใช่เอามาตบที่สี่แยก
1: โอ้ยร้อยคนจะตอบ
0: แต่ก
1: ็ร้อยคนน่าจะตอบคำตอบเดียวกันอ่ะ
0: แต่ก็แปลกเนอะทำไมชาติอื่นๆมันสร้างนักเตะแบบส่งบาซ่าแบบนี้ไม่ได้นะ
1: มันไม่เหมือนกันคุณ
0: ที่แบบโตอย่างน้อยเนี่ยโตมาก็จะแบบติดตัวมาด้วยแบบความคอมพลีทเรื่องทักษะความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ย
1: ผมว่าเรื่องของอะคาเดมี่สำคัญ
0: ครับ
1: ไอ้เนี่ยคุณศูนย์ฝึกลามาซุงมามาเซียอะไรเงี้ย อย่างอาแจกผมว่าก็เป็นแหล่งผลิตเยาวชนที่ดีอย่างบาซ่านี่ก็ได
0: ้ครับ
1: มาดริดไม่มีมั้ยใช่มั้ย
0: มันก็มีของมันนั่นแหละแต่มันก็ไม่ได้เด่น
1: ไงก็เนี่ยก็คือเราเห็นเนี่ยที่มันโดดเด่นเงี้ยมีที่ไหนบ้างก็เนี่ยลามาเซียของบาซ่าใช่ป่ะของอาแจก
0: ของลิเวอร์พูลโอเคมั้ย
1: คุณว่าโอเคไหมล่ะผมว่าเฉย
0: ๆ
1: เพราะว่าอย่างแรก
0: มีบ้าง
1: มันก็ต้องมีอย่างเทรนด์อะไรเงี้ยเพื่อที่จอนผมไปนับแล้วกัน
0: คือผมว่ามันเกื้อหนุนกันไม่รู้ไก่กับไข่เลยนะอย่างแรกคือบอกว่าทีมนั้นจะต้องเปิดโอกาสให้กับเด็กของเขาได้เล่น
1: อ
0: ะคาเดมี่ถึงจะได้ผล
1: จริงๆแล้วอะคาเดมี่ที่ดีเขาบอกแมนซิตี
0: ้ใช่แมนซิตี้กับเชลซีอ่ะเคยเราวัดจากตรงนี้เลยวัดกันจากว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเชลซีเนี่ยพวกนี้จะแบบเข้ารอบลึกๆของพวกยูเอฟ่าลูทคัพตลอด
1: อะไรพวกนั้น
0: เ
1: นี่
0: ยแต่ว่ามันมีที่มาที่ไปไม่เหมือนกับไอ้ลามาเซียคือลามาเซียเนี่ยมันไปอุ้มมาตั้งแต่8ขวบนึกออกมั้ยคือแบบมาอยู่กันอย่างนั้นเลยแต่ว่าไอ้พวกซิตี้พวกเชลซีเนี่ยมันมากันสักประมาณ14-15พี่ซึ่งก็ถือว่าเด็กแล้วถูกป่ะ
1: ก็เบี่ยงพวกบางอังกฤษมันจะแบบมันจะข้ามไปข้ามมาไงถ้าแบบทางนู้นเขาไม่นั่นต่ออะไรงี้ไง
0: แต่ว่าแบบของลามาเซียเนี่ยแบบกินอยู่หลับนอนเข้าใจพื้นฐานชีวิตอะไรอย่างเงี้ยออกมาแทบจะโคลนนิ่งเลย
1: ไอ้ก็ดูอย่างเซตนี้ดิคือมันแค่2ครั้งเองนะที่เราเห็นก็คือยังชุดตั้งแต่อินเนสต้ากับชาบี้แล้วก็มากลุ่มเนี้ยกลุ่มไอ้ดันพุสเก็ตด้วยแล้วกันตอนนั้นนะแล้วก็ไม่กลุ่มเนี้ยกลุ่มไอ้เนี่ยลามีนยาเมาเนี่ย2แค่2ครั้งเองนะที่เราเห็นว่าสเปนทำแล้วแบบเอ้ยกลุ่มบาร์ซ่าทำแล้วมันเกิด
0: ใช่ๆ
1: อย่าลืมนี่ตอนช่วงเมสซี่
0: ระบอบบาร์ซ่า
1: ระบอบบาร์ซ่าอย่างอันไอ้ที่เขาบอกจะขึ้นมาแทนเมสซี่ที่บอกดูดีๆเหมือนกันนะที่มานี่เขาส่งนี่เขาเซ็นกันเละเทะก็มีอันซูฟาติอ่ะที่เขาบอกว่าเหมือนก็เด็กเก่งมากแต่สุดท้ายพอโตขึ้นมาแล้วมัน
0: ไม่ถึง
1: มันติดอะไรหลายๆอย่างแล้วกันติดอะไรหลายอย่างเรื่องของวัยรุ่นด้วยแล้วก็สังคมปัจจุบันด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเด็กรับมือได้แค่ไหนอะไรเงี้ย
0: คือมันก็ธรรมชาติอะนะจะทะลุเก่งขึ้นมาระดับนี้ได้มันก็ต้องยอดมนุษย์อ่ะ
1: โอ้ยมาละยาเมาเนี่ยยอดมนุษย
0: ์ใช่อย่างกูได้คูบาซี่นี
1: ่คูบาซี่ก็ผมชอบคูบาซี่มากกว่ายาเมา
0: ใช่ก็ตอนจัดรายการกันเนี่ยเขาแบบไปที่ไหนเนี่ยมีเวลามีคนมาถามอ่ะผมก็บอกเฮ้ย เนี่ยคูบาซี่เนี่ยใส่ชื่อชิง MVP บอลโลก
1: เ
0: ลยดูมันเล่นดิแต่ก็อย่างว่าสักและสิทธิ์มันไม่ได้ไงสุดท้ายก็ไปจบที่เยาวชนยอดเยี่ยม
1: ก็โอเคนะผมว่าก็กำลังดีเป็นก้าวที่ดีของเขาด้วยนะ
0: ครับ
1: การที่เขาไม่ได้แชมป์ไม่ได้ MVP ในครั้งเน
0: ี้
1: ยผมว่าดีออก
0: ครับ
1: ผมว่าดี
0: ได้เร็วไปแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อแล
1: ้วเดี๋ยวดูแล้วดูเป็นเด็กเรียบร้อยอ่ะดูแล้วดูนะดูนะ
0: อารมณ์เหมือนจะได้อารมณ์เหมือนอย่างเงี้ยจะได้อารมณ์เหมือนในนักเทนนิสอ่ะตั้งแต่จริงๆแล้วก็ตั้งแต่นาดาลแล้วนะนาดาลแล้วก็ไมค์อัลคาราสใช่ไหมคือดูมีสีสันในคอร์ตไหมก็มีประมาณนึงกับเกมการเล่นแต่ดูปุ๊บดูเลยแม่งโคตรเก่งแต่นอกสนามก็จะดูแบบก็จะดูแบบเวลาไปสัมภาษณ์เวลาอะไรเงี้ยไม่ตายไมค์จริงแต่ก็ไม่ได้มีอะไรแบบเป็นบุคลิกที่แบบมันแคชชี่อะไรเงี้ย
1: มันก็เด็กๆอยู่ไงมันต้องใช้เวลาสั่งสมประสบการณ
0: ์ครับเขาบอกว่าอะไรวะแล้วว่าสวัสดีครับเช้านี้เราฟังรอบโลกกีฬาไม่เห็นมีทาง YouTube เลยครับไม่รู้ปออเจ๋งเหนื่อยหรือเปล่าเห็นจัดทุกวันไม่แบ่งให้ยองหรือคุณต้นมาเลย
1: มา
0: ต้นมารอบโลกกีฬาด้วยหรอ
1: ไม่เคย
0: ตีสี่มาไม่ไหวหรอกเห็นเขาบอกว่าพยองเดชได้รายได้เกิน 500,000 จริงอะครับ
1: อุ้ยว่า 490,000
0: อู้แต่ถ้าเกิดผมทำงานหนักเท่ามันแล้วได้ไม่ถึง 500,000 นี่ผมก็ไม่ทำแล้วนะครับ
1: แซวเล่นแซวเล่นแซวเล่นแซวหยอกเล่น
0: เดี๋ยวอยู่อสมทเดี๋ยวไปโผล่รังสิตแล้วกลับมาตรงพหลโยธิน
1: นั่นไง
0: มันเยอะมากนะ
1: โอ้ไม่เกี่ยวหยองพี่ไม่เกี่ยวเลย
0: มันเยอะมากนะผสมภาษีจ่ายมั้งวะเดี๋ยวให้สมกรไปตรวจหยองก่อนนะครับช่วงนี้พักกันก่อนครับ
2: ดำเนินรายการโดยประวินวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยาคุปก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครืออธิการบดีจุฬาชูบทบาทมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ประดิษฐ์ปัญญาประสบการณ์เปลี่ยนชีวิตชี้คนตั้งคำถามรับทุนการศึกษาแต่ทำงานไม่ตรงสายเป็นการมองที่แคบศาสตราจารย์ดร.วิเลศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวถึงกรณีมีคนตั้งคำถามรับทุนการศึกษาแต่ทำงานไม่ตรงสายโดยระบุว่าไม่ใช่แค่เรื่องการศึกษาการเรียนรู้ในห้องเรียนแต่เป็นการเชื่อมโยงเรื่องการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทใหม่ของโลกเราจะปรับตัวอย่างไรศาสตราจารย์ดร.วิเลศกล่าวว่าบทบาทของมหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นเรื่องของการศึกษาที่เป็นการให้ความรู้เพียงอย่างเดียวเพราะความรู้ล้าสมัยไปตามกาลเวลาแต่ความฉลาดทักษะที่บ่มเพาะในระหว่างการเรียนทำให้ผู้เรียนที่จบเต็มไปด้วยทักษะในการแก้ไขปัญหาชีวิตและผลงานทั้งหมดของนิสิตจุฬาสามารถเข้าร่วมประกวดแข่งขันต่างชาติได้ด้วยดังนั้นความหมายของมหาวิทยาลัยวันนี้จึงไม่ใช่แค่ให้ความรู้แต่เป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้เป็นประสบการณ์เปลี่ยนชีวิตทั้งในเรื่องของการวิจัยนวัตกรรมและการสร้างคุณภาพชีวิตของนิสิตทั้งหมดนี้คือหัวใจของการศึกษายุคใหม่ในส่วนของจุฬามีทุนการศึกษาให้กับนิสิตทุกรูปแบบเช่นนายบวรทัศน์เปงสุขหรือหรุณโซโลที่ได้รับไม่ได้เป็นทุนการศึกษาแต่เราให้ทุนชีวิตให้บัณฑิตที่จบออกไปมีทุนในการสร้างคุณภาพชีวิตให้กับตัวเองและครอบครัวได้ส่วนกรณีที่มีผู้ตั้งคำถามในโซเชียลมีเดียถึงทุนที่นายบวรทัศน์ได้รับขณะศึกษาในคณะรัฐศาสตร์อาจไม่ได้สอดคล้องกับสายอาชีพอินฟลูเอนเซอร์ที่นายบวรทัศน์ทำศาสตราจารย์ดร.วิเลศกล่าวว่าต้องเข้าใจก่อนว่าทุนการศึกษาไม่ได้มีความหมายแคบในเรื่องของความรู้เราอาจได้รับความรู้ด้านรัฐศาสตร์แต่สิ่งที่ติดตัวไปมากกว่านั้นคือทักษะการแก้ไขปัญหาชีวิตดังนั้นถ้ามองว่าตรงสายหรือไม่นั่นคือมองบทบาททุนในความหมายที่แคบแต่ความหมายกว้างคือความฉลาดในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทัศนคติบทบาทของเราในการสร้างให้คนชนะปัญญาประดิษฐ์ให้อยู่ในฐานะผู้สร้างผู้พัฒนาและเป็นผู้ใช้งานเพราะบทบาทของมหาวิทยาลัยคือสถานที่สำหรับการประดิษฐ์ปัญญาต่อยอดให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นสร้างครอบครัวสร้างอาชีพได้ดีขึ้นด้วยรัฐบาลเพิ่มมาตรการตรวจสอบการจัดตั้งบริษัทอุดช่องโหว่ป้องกันคนไทยเป็นนอมินีเริ่ม1สิงหาคมนี้นางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการประกอบธุรกิจโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้ออกคำสั่งขยายการตรวจสอบจากเดิมที่เน้นเฉพาะขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทให้ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผู้ถือหุ้นและกรรมการภายหลังจากการจดทะเบียนปิดช่องโหว่การจัดสร้างโครงสร้างให้ผ่านการคัดกรองในช่วงเริ่มต้นก่อนเปลี่ยนผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนามในภายหลังโดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1สิงหาคม2569รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามาตรการใหม่นี้กำหนดกรณีที่มีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามต้องยื่นหนังสือชี้แจงการลงทุนพร้อมเอกสารแสดงรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง3เดือนของผู้ลงทุนชาวไทยที่ชำระเงินลงทุนและของผู้แทนหรือนิติบุคคลผู้ชำระเงินลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุนและความสามารถในการลงทุนที่แท้จริงเพิ่มความโปร่งใสในการจดทะเบียนธุรกิจและป้องกันการใช้บุคคลอื่นถือหุ้นแทนโดยมิชอบจุดสำคัญของมาตรการนี้คือการขยายการตรวจสอบให้ครอบคลุมตลอดวงจรนิติบุคคลไม่ใช่เฉพาะวันจัดตั้งบริษัทแต่รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นกรรมการหรือผู้มีอำนาจลงนามซึ่งเป็นช่องทางที่อาจถูกใช้หลีกเลี่ยงมาตรการเดิม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยประวินวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยาคม
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android เอาละครับช่วงที่3ครับ Morning Talk Weekend นะฮะอยู่กับเรา2คนนะฮะคุณพันศิษย์และผมต้นประวีณนะครับ
5: ครับผม
4: นู่นๆจัดหน่อย
5: วันนี้ไม่กล้าถอดหมวกเลยอ่ะ
4: ทำไมฮะ
5: เย็นหัวไม่ต้องหยิบหมวกไหมพรมมาด้วยนะครับผมอ่ะเปิดสมัครแล้วนะครับ CEO ofอาเซียนรุ่นที่3นะครับจอดลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนนะครับตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านเลยนะครับสังคมเศรษฐกิจการเมืองและภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยนะครับแล้วก็วิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐและจีนก็คนที่จะมาร่วมเป็นเหมือนกับว่าวิทยากรของเรานะครับมีรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชนะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินครับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตนะครับดร.อามตั้งนิรันดร์แล้วก็มีคุณกฤตรัตน์ก้อนเทียนนะครับคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาครับพร้อมนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิด

0: ช่องทางและเคล็ดลับในการเปิดตลาดอาเซียนนะครับสมัครวันนี้นะครับถึง25สิงหาคมนี้นะครับท่านละ 59,000 บาทรับจำนวนจำกัดนะครับติดต่อได้เลยนะครับ0944803076นะครับ0944803034แล้วก็0943966649นะครับตอนนี้นี่ก็บริษัทมากมายที่เตรียมจะไปขยายจะบอกขยายก็ไม่ได้เตรียมจะย้ายไปตามอาเซียน
1: ฮะ
0: เตรียมจะย้ายไปเปิดตามอาเซียน
1: ตามที่ไหนอ่ะ
0: เวียดนามเป็นหลัก
1: อ๋อใช่สินะครับ
0: ครับผม
1: ดูข่าวหน้าหนึ่งกันแล้วกันนะครับของวันที่1สิงหาคมนะฮะ2569นะครับซัดอะไรการข่าวมั่วไร้ข้อมูลอนุทินยันยังไม่ปรับครม.ชัยชนกให้รอครบ1ปีไอติมลุยแฉแชทไลน์โพยสลิปกลุ่มหัวสว.สุภชัยโต้กลับนันทนาโกหกประชุมลงขันเองนะฮะก็เป็นการเมืองก็จะมีเรื่องของอันนี้ด้วยนะครับยื่นรับศพครับนางสาวบวรลักษณ์เป็งสุขพี่สาวนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮารุนโซโล่ครับยูทูบเบอร์ชื่อดังที่เสียชีวิตที่จอร์เจียติดต่อทำเอกสารยืนยันตัวบุคคลณที่ว่าการอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเพื่อขอรับศพน้องชายกลับเมืองไทยนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับ
0: ครับผม
1: สำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะแจ้ง7ข้อหาหนักครับผอ.ม.สว.โกงสอบเจ้าตัวปฏิเสธอ้างถึง TOR ต้องทำตามคำสั่งของอธิบดีสถ.นะฮะคุณเดืองเดชสิริกิจเนี่ยแหละครับญี่ปุ่นไปฟ้องสาวไทยขนกาแฟซองยัดไอซ์เตรียมส่งกลับประเทศครับ
0: แต่ละเรื่อง
1: นะฮะจริงๆอ่ะผมว่าไม่รู้มีใครฟังอยู่แล้วพอจะรู้เรื่องนี้หรือเปล่าผมก็แบบอยู่ๆก็มีคนส่งข้อความเข้ามาหาแฟนผม
0: ว่า
1: คุณเบนที่ใช่คุณเบนที่รับพิ้วของหรือเปล่าคะ
0: ฮะ
1: ก็เลยแบบคิดสนุกเอ๊ะ
0: ใช่ค่ะสิ
1: แบบคิดสนุกไงให้จะยังไงดีนะอะไรเงี้ยก็ช่างมันเถอะปล่อยมันเถอะเพราะว่ามันไม่สนุกไง
0: อย่าเข้าไปวุ่นวายเลย
1: เราจะฟ้องก็ไม่รู้อีกก็ยังไงอะไรจะแจ้ง
0: ตำรวจ
1: ก็ยังไงอ
0: ี
1: ก
0: ยังไง
1: เดี๋ยวมันจะแบบโอ้โหมันก็จะแบบเนาะอย่างเงี้ย
0: แต่พูดถึงเรื่องพวกนี
1: ้เรียกว่าเป็น sleeping citizen ได้ปะ
0: ยังไงนะครับ
1: ก็คือแบบไม่สนใจสิ่งอื่นอ่ะแทนที่จะแบบว่าเราเจอเรื่องแบบนี
0: ้ก
1: ็ควรจะมีแหล่งที่เราแจ้งได้โดยที่เราไม่เดือดร้อนไหม
0: ใช่
1: คิดเหมือนกันไหม
0: ต้องดูว่าความเดือดร้อนเนี่ยอยู่ขั้นไหนความเดือดร้อนถ้าเกิดว่าสมมติตีความว่าความเดือดร้อนคือต้องแบบเดินทางไปติดต่อราชการ
1: เน
0: า
1: ะ
0: ก็อันนี้เนี่ยบางคนก็มองว่าอันนี้มันก็ยังไม่ถึงเป็นขั้นเดือดร้อนยังเป็นความอยู่ในเหมือนอารมณ์แบบอารมณ์คือพูดไปเดี๋ยวก็จะแย้งกลับมานะแต่ว่าอันนี้พูดให้ฟังยังเป็นอารมณ์คือว่ายังอยู่ในข่ายレスปอนส์อยู่ยังเหมือนกับแบบก็แต่บางต้นก็จะมีความรู้สึกคนอื่นก็จะมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยกูเป็นคนซวยอ่ะแล้วมันก็ต้องไปนู่นนี่นั่นอีก
1: ไม่สำหรับผมแค่บอกว่าก็เราก็แคปหน้าจอแล้วก็ส่ง
0: มันก็น่าจะจบได้แล้ว
1: ก็ควรจะจบกับเราแล้วไม่ต้องยุ่งกับเราแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหรือเปล่าอะไรอย่างงี
0: ้แต่ไม่รู้ว่ะ
1: ไม่ใช่พยานอยู่แล้วเพราะเราไม่ได้เสียหายไงเราแค่ชี้ช่อง
0: อย่างเมื่อวานเนี่ย
1: เราแค่ชี้ช่อง
0: อย่างเมื่อวานเนี่ยมีโทรศัพท์มาสวัสดีเรากำลังทำกับข้าวอยู่เลยสวัสดีค่ะคุณพันศิษฐ
1: ์พันศิษฐ
0: ์คุณพันอ่านชื่อถูกด้วยนะสวัสดีค่ะคุณพันศิษฐ์คุณพันศิษฐ์ได้ทำการมอบอำนาจให้คุณสุรเดชนามสกุลอะไรไม่รู้นามสกุลคุ้นๆ
1: อ
0: ่ะเราก็แบบมีคนรู้จักสุรเดชอยู่ประมาณ5สุรเดชแล้วก็สันติเลิศประภพเอ้ยไม่น่าใช่มดมันนามสกุลเลยนะ
1: มั่นวิมล
0: มั่นวิมลไอ้นามสกุลนี้บอกว่าอะไรเงี้ยมอบอำนาจให้มาทำธุรกรรมที่ธนาคารกรุงไทยแทนหรือเปล่าคะตรงนี้นั่นเนาะอ๋อสุรเดชนามสกุลอะไรนะอีกทีสิอะไรเงี้ยแต่บอกกำลังทอดปลาแซลมอนแล้วก็แบบเหมือนว่าก็พอคุยกันเดี๋ยวนี้ไอ้มิจฉาชีพเขาก็รู้เขาก็ฉลาดเขาพอเขาเห็นน้ำเสียงประมาณแบบเนี้ยก็จากกันดีๆไม่ต้องด่ากัน
1: ไม่ด่า
0: เขาก็แบบไปละเอาสัญญาณไม่ดีเลยนะคะเดี๋ยวโทรกลับมาใหม่นะคะเขาไม่โทรกลับมาแล้วอย่างเงี้ยผมควรจะทำไงผมควรจะแคปเบอร์มือถือแล้วส่งไปที่ไหน
1: ไม่มันมีเรื่องของวิธีการแจ้งครับแจ้งได้ว่ามีเบอร์อย่างเงี้ยสงสัยว่าอาจจะเป็น

0: ฉาชีพ
1: ครับ
0: มันมีให้เราแจ้งเลยนะถ้าคอลเซ็นเตอร์เขามีนะ
1: ผมทำที่ฮูสคอร์พี่รู้จักฮูสคอร์ใช่ไหม
0: รู้จักผมเคยสมัครชวนผมยกเลิกไปแล้ว
1: อ๋อเหรอผมใช้ของฟรี
0: โอ้ยฟรีเดือนเดียวไม่เหรอ
1: เฮ้ยถามจริงนี่เสียตังค์ทุกเดือนเลยเหรอ
0: ไม่ใช่
1: ไม่รู้เลยเนี่ย
0: เราเสียแป๊บเดียวเฮ้ยเขาฟรีแป๊บเดียว
1: อ๋อเหรอเดี๋ยวดูก่อนตายแล้วโอเค
0: ให้เราให้ฟรีตลอดชีพไม่ใช่แชท GPT
1: มันมีแบบช่วงถ้าเกิดว่าจะแบบใส่อยากรู้นู่นรู้นี่ก็นั่นไง
0: อ
1: ัน
0: นี้ผมไม่รู้จริงผมคิดว่าผมคิดว่าผมเสียตังค์แล้วผมก็เลยยกเลิก
1: อ๋อเหรอไม่มันฟรีไม่เหรอวะ
0: ผมไม่รู้ไงไม่รู้ผมไม่รู้
1: อันไหนที่แบบมันเพราะทุกวันนี้มันยังชวนผมซื้ออยู่เลยผมก็ยังไม่เคยซื้อเลย
0: อ๋อเหรออะไรอาจจะเป็นไปได
1: ้หรือถ้าเกิดจ่ายไปแล้วแล้วแบบไม่รู้เรื่องก็ถือว่าไม่จ่ายอ
0: ่
1: ะถ้าจ่ายไปแล้ว
0: ทำหักไปแล้วไง
1: ทำหักไปแล้วไงเออนะครับผมหน้าหนึ่งหมดแล้วเหรอ
0: ผมหมดแล้ว
1: ผมมีเรื่องดีๆเหมือนกันครับพี่ต้นครับพี่ต้นเคยไปบ้างหรือเปล่านะครับตอนนี้เนี่ยเขาจะมี7วัดดังนะครับ7วัดดังที่ยูเนสโกจะยกระดับขึ้นเป็นมรดกโลกนะครับวัดแรกวัดพระธาตุดอยสุเทพ
0: เคยไปแล้ว
1: ผมเคยไปหรือยังบ้างเราไปด้วยกันใช่ไหม
0: เคยขึ้นทางวนไม่ได้ขึ้นนี
1: ่งานแต่งปฐมภพอะเรา
0: ไม่ได้ไปไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้น
1: แต่เราอยู่ตรงนั้นใช่ไหม
0: เราอยู่ข้างล่าง
1: โอ
0: ้บุญชัย
1: ขึ้นไปไม่ถึงใช่ไหม
0: เราไม่ได้ขึ้นไป
1: นะครับวัดเจดีหลวง
0: ที่ไหน
1: วัดเจดีหลวงคือทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่เชียงใหม่หมดเลยครับ
0: อ๋อไม่น่าเคย
1: วัดเจดีหลวงนะครับวัดเชียงมั่นอันนี้
0: ไม
1: ่
0: คุ้นไม่คุ้นไม่เคยถ้าเชียงใหม่หมดเลยก็รู้แค่จะเคยที่เดียวว
1: ัดอุโมงค์อันนี้ผมเคยไป
0: อ
1: วัดอุโมงค์ที่ถ้าจำไม่ผิดถ้าจำไม่สับสนนะน่าจะใช่วัดอุโมงค์ที่เป็นวัดแรกที่หลวงพ่อปัญญาไปเป็นเจ้าอาวาสอะพี่แล้วเขาก็จะมีอุโมงค์วัดอยู่มีทำเป็นเหมือนคงเป็นอุโมงค์อยู่แล้วอ่ะแล้วเขาก็มีพระพุทธรูปมีอะไรอย่างนี้แบบทำให้เดินสวยงามมีคำเขียนคำสอนที่แบบอ่านแล้วก็จะรู้สึกว่าปลงกับชีวิตเข้าใจกับชีวิตได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับบรรยากาศดีมากแต่พอล่อซะกลางเมืองเลยนะถนนแบบฟอร์จูเนอร์กับฟอร์จูเนอร์เบียดกันนี้ก็แบบสวัสดีครับอ่ะขับรถตาตอนยอนใจเย็นเลยวัดพระสิงห์อันนี้ในเมืองนะครับ
0: คนเชียงใหม่น่าจะรู้แหละ
1: วัดสวนดอก
0: สวนดอกคือคุ้นๆอยู
1: ่อันนี้ที่เหมือนกับแบบว่าพวกอย่างนี้เขาเรียกเลยนะเจดีใช่ป่ะเนี่ยพวกอย่างเง
0: ี
1: ้ยจะเป็นกระเบื้องลายดอกอ่ะสวยงามนะครับแล้วก็วัดมหาโพธาราม นะครับก็จะมีโอกาสที่จะยูเนสโกจะยกให้เป็นไปประเมินเพราะจะขึ้นเป็นมรดกโลก
0: ครับ
1: นะครับ
0: ผม
1: เท่านี้ก็คนเยอะมากเลยนะ
0: ก็ไม่ไรนี่ผมว่าก็ทนเท่าเดิมแหละ
1: เออแต่ว่าดอยสุเทพอะพี่ต้นเคยขึ้นไปตอนกลางคืนปะ
0: ไม่เคย
1: เขาบอกเจ๋งมากนะ
0: เหรอ
1: เพราะว่ามันจะเห็นผมขึ้นไปวัดผาลาดซึ่งก็จะแบบเป็นอารมณ์เหมือนสักแบบกลางทางที่จะขึ้นไปถึงดอยสุเทพอะเออแล้วตอนนั้นเย็นๆอะเขาก็จะมีมุมถ่ายรูปแล้วนะที่แบบก็ขึ้นไปแล้วมองลงมาเห็นเป็นเมืองเชียงใหม่ทั้งเมืองอ่ะแล้วก็โอ้สวยว่ะ
0: น่าจะสวยนะ
1: แล้วก็สำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะเขาจะมีเส้นทางธรรมชาติเทรลแต่ธรรมชาติมากนะป้ายเปยไฟเฟยไม่มีแล้วลงมา
0: ธรรมชาติไงก็ต้องไม่มีดิ
1: เราก็งงว่าแบบเฮ้ยเราลงมาแบบเราก็แบบจับพัดจับผูลงมาตอนประมาณ4 โมงครึ่งอ่ะแล้วแบบมันมืดนี่แหละครับ
0: อ๋อคนเดินเทรลเยอะเดี๋ยวนี้ผมว่าคนเยอะทุกองค์การที่ออกกำลังกาย
1: แทบจะไปตกหลุมรักสาวน้อยคนนั้นจำชื่อไม่ได้ละ
0: ทุกองค์การเยอะหมดแหละ
1: ใช่ไหม
0: สิ่งที่ออกกำลังกายเดี๋ยวนี้คนก็นิยมเยอะ
1: ไม่เหงาน
0: ิยมนิยมมากขึ้นด้วยกันคนก็เนี่ยผมว่าคนออกกำลังกายเยอะขึ้นดีกว่า
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นเทรลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอย่างกอล์ฟก็เล่นเยอะขึ้นผู้หญิงเล่นเยอะขึ้นผู้ชายก็กลับมาเล่นเยอะขึ้น
1: ครับ
0: เรื่องของเงี้ยอย่างที่แดนไปเล่นไหนพิคเคอร์บอลอะไรเงี้ย
1: อ
0: ะไรเง
1: ี้
0: ย
1: โอ้แต่แดนเล่นเก่งนะ
0: เขาเล่นเก่งทุกอย่าง
1: เออ
0: เออเตะบอลเขาก็เล่นดี
1: ทีมฟุตบอลที่เชียร์เขาเก่งมาก
0: เอาแกเนี่ยเนี่ยไม่เกี่ยวเลยนะไม่เกี่ยวเลย
1: อ๋อเนี่ยดูดิวันนี้ใส่เสื้อมาเสื้อสวยด้วย
0: มาท้ากันดิ
1: ไหนโชว์ไหนลุกขึ้นดูหน่อยดิ
0: ผมเห็นแล้ว
1: นี
0: ่นี่หมูกระทะกันไงนัดกัน
1: อะไรนะหมูกระทะกัน
0: ไม่ใช่หมูกัดกันเหรอไม่ใช่
1: หมูกระทะหมูกระทะ
0: เอ้ยแมนยูก็จะเสริมเยอะแยะมากมาย
1: หรอ
0: โอ้โห
1: จะเสริมหรือเสริมมา
0: จะเสริมดิเขาเสริมมาแล้วดิเตเลมองเนี่ย
1: เ
0: ออผมว่าดี
1: นะซันโต
0: ดีผมว่าดีผมว่าดี
1: พี่จะมีอะไรซันเต็งอะไร
0: ไหมไม่มีผมว่าดีผมว่าดี
1: นะครับผมเนี่ยก็แล้วก็เนี่ยจะมีลุยเรื่องคูเมืองกำแพงเก่า7วัดดังเนี่ยยูเนสโกจะมาประเมินหมดเลยนะครับในเรื่องนี้
0: อันนี้นะอันนี้เนี่ยอันนี้เออก็แปลกแปลกอยู่แปลกอยู่แปลกอยู
1: ่ทำไมอ่ะ
0: ก็เออที่ที่เดียวใช่ไหมเชียงใหม่
1: เชียงใหม่อาจจะเป็นฤดูอย่างเงี้ยนะครับแต่แบบไอ้ตรงกำแพงเก่ากำแพงเมืองใช่ไหม
0: มั้ง
1: ตกลงอันนั้นนี่เป็นบริการจากทางเทศบาลป่ะที่เป็น
0: อันนี้ไม่รู้จริงๆเพราะว่าเป็นคนที่หนึ่งไม่ค่อยได้ไปเชียงใหม
1: ่อ๋อก็รู้ใช่ไหมจะพูดว่าอะไรไม่รู้
0: กำแพงสีแดงๆนะ
1: เขาจะไม่รู้ว่าเป็นบริการหรืออะไรไอ้นกพิราบอ่ะที่มีคนมาโยนให้นกพิราบมันบิน
0: อ่ะอ๋อไม่ใช่บริการหรอกมั้งที่เหนือนี่มุกเลยเนี่ย
1: ประชดไง
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: โอ้โหคนก็กลัวจะแย
0: ่ก็กลัวก็อย่าไปยุ่งอ่ะอยู่ใกล้ดิ
1: ไม่ใช่ก็มันเราไม่ได้อยากใกล้เขามาใกล้เรา
0: ก็มีคนให้อาหารไง
1: เออคือเขาจะเป็นหน่วยนี้เลยเขานั่นแหละเขาก็จะเป็นฝ่ายให้อาหารพอเรียกมาเขาก็จะโยนไล่แต่ภาพถ่ายมาสวยไหมสวย
0: สวย
1: แล้วหลังจากนั้นพี่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นน่ะ
0: ก็ว่ากันไป
1: เอออ
0: ย่าดิผมเพิ่งป่วยเพราะสัตว์มาอยู่ผมก็เลย
1: เราจะลองพี่ป่วยเพราะอ๋อยุง
0: ก็ยุงไงยุงลายไงให้เลือดออก
1: นะครับผมก็ว่ากันไปนะครับหน้าหนึ่งก็ดูจะประมาณนี
0: ้ตอนนี
1: ้ไม่มีอะไร
0: ดูหน้ากีฬาหน่อยสิ
1: ดูหน้าของกินด้วย
0: ผมดูหน้ากีฬาก่อนช้างศึกนัด2สดแข้งเสือเหลืองบอลชิงแชมป์อาเซียนราชมังวันนี้ไอ้วันนี้เหรอ
1: วันนี้ครับที่บ่นกันเนี่ยเขาบ่นกันวันนี้แหละครับ
0: เอาเหรอฮะเอาโทษทูถ่ายใช่ไหม
1: ถ่ายครับถ่ายกับสองคู่เลยครับ
0: โอเค
1: มีคู่แรกฟิลิปปินส์ลาว
0: ผมยังไม่มีที่ดูเลยเนี่ยเพราะผมไม่ได้สมัคร
1: ไปดิไปสนามดิ
0: ไม่
1: นี
0: ่ผมจะไปดูบีจีกับวิลล่า
1: วันอังคาร
0: เออ
1: แต่ไม่ได้ไปภาคแล้วนะ
0: อะไรอ่ะ
1: เขาเปลี่ยนคู่ภาคแล้ว
0: อ้าวทำไมอ่ะ
1: เ
0: ฮ้ยผมไม่ไปแล้ว
1: ได
0: ้ท่านตามไม่พาผมไม่ไปแล้ว
1: น
0: ายไปดูไหมวิลล่าบีจีเอ้ยสุดยอด
1: เขาสองวันเขาจะได้ยินแล้วเขาจะมาเปลี่ยนให้กูกลับไปภาคเปล่าวะโอ้แต่ว่าหน้าชวนชิมของ Daily News วันนี้ดูน่ากินมากเลยอ่ะนี่
0: คุณดูด้วยนะจังหวัดไหนคุณพูดไปเรื่อยแล้วคุณไม่บอกจังหวัดแล้วเนี่ย
1: คือเฮ้ยปากเกร็ดไว้แถวบ้านว่ะใช่ป่ะไม่รู้เดี๋ยวอ่านก่อนก๋วยเตี๋ยวหมูที่ถูกต้องในความทรงจำ
0: ม
1: ีหมูมีไส้
0: ก็หมูชิ้นมีไส
1: ้มีหมูสับมีตับ
0: นั่นแหละ
1: ไข่ต้ม
0: หัวใจไหมล่ะ
1: กินได้หมดอ่ะถ้าไม่บอกอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่บางทีถ้ามีใบหัวใจกับตับมันก็บางทีถ้าคนไม่รู้ก็ไม่ค่อยรู้ไงอ๋อ
1: นี่อยู่แถวบ้านเลยว่ะพี
0: ่
1: อยู่ตรงข้ามวัดกู้ปากเกร็ดรับลูกค้า
0: ไม่ใช่แถวบ้านคุณนะวัดกู้เนี่ย
1: ก็ไม่ไกล
0: ก
1: ็
0: ไม่ได้แถวบ้าน
1: ก็แถว
0: บ้านคือ5โลอ๋อ
1: ถ้าเกิด5โลใช่
0: จริงเหรอ
1: จริง
0: เหรออ
1: ืม
0: ผมว่าไกลอยู่นะจากบ้านคุณไปวัดกู้เนี่ย
1: ไกลออกหลังหมู่บ้านดิ
0: อ๋อ
1: ออกตรงติวานนท์น่ะแล้วก็กลับรถเข้าซอยอัมพรไพศาลเนี่ยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ
0: จริงๆวัดกู้มีอยู่ร้านหนึ่งอร่อยอ
1: ่
0: ะ
1: เป็นร้านอาหารติดน้ำใช่ไหม
0: ใช
1: ่
0: ผมเห็นใครโชว์โพสใครแชร์อยู
1: ่ไม่แพงด้วย
0: ผมเห็นใครโพสใครแชร์อยู่ผมเซฟไปละ
1: พอเสร็จข้างร้านเขาอ่ะจะมีร้านให้อาหารปลาไอ้ร้านปล่อยปลาพอปล่อยเสร็จก็มากินข้าวสั่งปลา
0: สั่งปลาชิ้นขอบใจมากวันปลาตัวที่เราปล่อยไปนี่แหละ
1: วันที่เป็นพระนางเรือล่มอ่ะนะครับแล้วเขาจะมีพระนอนมีอะไรเงี้ยนะครับเต็มเลยโอ้โหดูน่ากินมากเลยเดี๋ยวชวนเมียไปดีกว่าก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำลูกโกตีตำนานความแซ่บซีดที่ต้องลองโ
0: อ
1: ้เดี๋ยวถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว
0: ้คุณก็ตะขือไปเลยหน้านั้นอ่ะถ่ายทำไมอ่ะ
1: ไม่เอาแล้วก็เมนูที่เด็ดมากคือเฮ้ยอันนี้ไม่เคยกินพี่ต้นเคยกินเปล่าเขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวต้มยำหางหมูเคยกินอ่ะหางวัวหางหมูมันมีเนื้อเหรอ
0: มี
1: ใช่ไหมเอาจริงนะ
0: ม
1: ีเคยลอง
0: หางหมูนิดเดียวคุณ
1: แล้วนั่นดิมันกินได้เหรอ
0: กินได้แหละถ้าเขากินกันก็แปลว่ากินได
1: ้นะครับเนี่ยนะดูน่ากินดูน่ากินนะครับอยู่ตรงข้ามวัดกู้ครับบอกเท่านี้ก็คงโอเคแล้วแหละ
0: อยู่แถววัดกู้แล้วมาดู
1: นะครับพอบอกว่าถ้าเกิดว่าเนี่ย2 ล้านก็อยู่ในละแวกเดียวกัน

0: อืมจัดไป
1: 11โมงลูกเรียนเสร็จเดี๋ยวไปละ
0: อืมๆๆทำไมลูกเรียนเสร็จเร็วจัง
1: ทำไม
0: เรียนกี่โมง
1: เรียน9
0: อ๋อ
1: วันนี้วันเรียนพิเศษ
0: เรียนพิเศษนะ
1: พ่อก็หาตังค์ไปพ่อก็หาตังค์ไปลูกก็ใช้เงินไป
0: นี
1: ่จะให้ลุงมันพาไปจะให้ลุงมันออกตังค์ให้ก็เกรงใจลุง
0: เอ้าก็ให้ลุงออกไปดิไม่ให้ลุงต้นนะ
1: ลุงอุนจิ
0: อืมนะฮะอ้าวจริงๆแล้วมันมีเรื่องนี้หรือว่าคือเมื่อคืนแล้วพันธุ์เสร็จมาพอดีเลยก็เลยได้คุยกันพอดีเลยนะฮะ
1: ผม
0: ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่ไม่โดนปรับแต้มนะฮะโดนแค่เงินแค่เศษเงินของท็อตโบลี
1: ครับ
0: ในการที่ผมจะเรียกว่าอะไรอ่ะผมว่าไม่ได้เขาเรียกว่าทำผิดในสิ่งที่เขาห้ามแล้วกันเพราะว่าผมว่าทีมอื่นก็มีให้อ่ะเรื่องให้ของเงินเอเจนต์อ่ะเอเจนต์นักกีฬานักฟุตบอลอะไรเงี้ยนะครับแต่เขาบอกว่าเป็นการทำผิดทั้งสองยุคประธานสโมสรทั้งโรมันอับราโมวิชแล้วก็
1: ทั้งสองยุคเลยเหรอ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ก็ท็อตโบลีก็เหมือนมีด้วยนะครับ
1: ครับ
0: แต่โดนแค่10ล้านปอนด
1: ์อืม
0: นะฮะโดน10
1: ตั้ง10
0: แค่10เพอ6แต้มไม่โดนตัดแต่ว่าโดนห้ามตลาดซื้อขาย2ครั้งผมก็ไม่แน่ใจว่าโดนทันบนหรืออะไรยังไงหรือเปล่านะก็มันบ่งบอกถึงแนวทางที่เรือใบสีฟ้าจะโดนเลยนะคุณพันสิทธิ
1: ์พี่ต้นเชื่อว่ามันผม
0: เชื่อว่าโดนแค่ปรับเงินอยู่แล้วผมมั่นใจอยู่แล้วผมมั่นใจว่าไม่โดนตัดแต้มไม่โดนยึดแชมป์ด้วยไม่โดนยึดแชมป์อยู่แล้วนะครับ
1: ไอ้เรื่องยึดแชมป์มันเอาให้จบก่อนได้ทีเดียว
0: ผมว่ามันยึดได้นะตั้มถ้ามันพิสูจน์ได้จริงๆว่ามันส่งผลกับการเป็นแชมป์อ่ะ
1: ครับ
0: มันส่งผลกับการเป็นแชมป์ไหมอ่ะไอ้เรื่องจ่ายตังค์เอเจนต์ผมว่ามันไม่ได้ส่งผลกับการเป็นแชมป์อ่ะ
1: ทางอ้อม
0: ก็อ้อมก็อ้อมประมาณนึงอ่ะแต่ว่าไอ้เรื่องของไอ้ผู้เล่นอะไรตอนนั้นที่ซิตี้เขาซื้อมาที่เป็น115คดีผมไม่รู้คดีอะไรบ้างอ่ะ
1: ครับ
0: ผมว่ามันส่งผลพอสมควรนะฮะผมว่าส่งผลพอสมควรมันก็เหมือนกับแลนด์อาร์มสตรองคุณพันศิษย
1: ์ครับ
0: เราทันบางคนอาจจะไม่ทันแลนด์อาร์มสตรองคือใครคือแชมป์ตูดฟองที่โดนจับได้ว่ามีใช้สารกระตุ้นแล้วก็โดนยึดแชมป์ไงโดนยึดจริงๆด้วยนะครับไม่ได้แบบว่าแบบไม่เป็นไรผ่านไปแล้วอะไรเงี้ยคุณก็โดนแบนไปชื่อเสียงคุณก็หายหดไปอะไรเงี้ยก็โดนยึดจริงๆนะครับส่วนรองแชมป์เขาก็เฉยๆเขาก็ไม่ได้แบบดีใจว่าเขาได้ตื่นจากทำเนียบที่ขึ้นในการโชว์ก็เป็นชื่อของรองแชมป์ที่ได้นะเพราะว่าเขามีอันดับ1 2 3อยู่แล้ว
1: ครับ
0: สำหรับอาจูดูฟองเนี่ยซึ่งผมมองว่ามันก็คือคนทำผิดอะครับมันยังไงมันก็ต้องก็ต้องได้รับสิ่งที่เขาเหมือนกับตั้งกติกาไว้อะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ส่วนเรื่องถ้ามันไม่ได้มีเขียนว่าถ้าทำผิดแบบนี้จะโดนยึดแชมป์อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: มันก็ไม่ควรยึดแต่ถ้ามันมีกติกาเขียนไว้ก็ต้องควรตามกติกานะ
1: ครับ
0: ซึ่ง115คดีของซิตี้ผมก็เดาอยู่แล้วว่าไม่โดน
1: น่าจะจบทรงนี้แหละ
0: ทรงนี้แหละ
1: จ่ายตังค์เท่าไหร่ก็ว่ากัน
0: จ่ายตังค์ค่าปรับแค่นั้นเองไม่โดนยึดแชมป์หรอก
1: 10ล้านสำหรับ10คดี
0: ไม่ถึงอีก15คดีมั้ง10ของเชลซีใช่ไหม
1: 2,974 74ข้อหานะครับเหลือ10ล้านถ้า110เท่าไหร่นะ115คดี
0: ของซิตี้115
1: คดีโอ้ก็30ล้านไม่ถึง
0: แต่ผมว่ามันไม่แฟร์กับทีมที่โดนไปแล้วอย่างเอเวอร์ตันอ่ะ
1: ครับ
0: แค่นั้นเองว่าไอ้ทีมที่โดนตัดแต้มไปแล้วเรื่องเนี้ยไม่แล้วยังไงมันความผิดไม่เหมือนกัน
1: ก็ว่ากันไป
0: ต้องจ้างทนายคนละทีมก็แค่อย่างนี้แหละ
1: ผมว่ามันคนละเรื่องกัน
0: ใช่ไหมมันน่าจะคนละเรื่อง
1: ต่างวาระกัน
0: น
1: ะครับเพราะว่าเหตุการณ์ทั้งเขาบอกเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นระหว่าง2009ถึง2022นะพี
0: ่ก็นั่นแหละทันท็อตอยู่แล้วไง
1: สิ่งที่ทำคือที่ทันท็อตอ่ะท็อตไม่ได้ทำไง
0: อ๋อ
1: คืออารมณ์ประมาณแบบว่าเดี๋ยวจะย้อนให้ฟังสิ่งที่ทำเนี่ยมาจากโรมันอับราโมวิชเป็นเจ้าของและทีมบริหารยุคของท็อตโบลลี่ใช้คำนี้ถ้าเกิดว่าดูตามเวลาคือท็อตเข้ามาแล้วจริงแต่พอท็อตเข้า

0: จำไม่ได้อ่ะ
1: เยอะจะเยอะขนาดไหนเชียวแหมโอ้โถสองครั้งมั้ง
0: เขาประมาณนั้นละมั้ง
1: สองมั้ง2009ถึง2022อ่ะ
0: เออคือแบบ
1: ครั้งเดียว
0: หรอ
1: ผมเอาอยู่นี่ไง
0: เดี๋ยวดูก่อน
1: เพราะคุณน่าจะได้ระหว่าง2001ถึง2009มากกว่า
0: 2009ถึง2000เท่าไหร่นะ
1: 22
0: 22
1: แชมป์พรีเมียร์ลีกกี่ครั้ง
0: 2 3
1: เออ3คร
0: ั้
1: ง
0: นี่ก็เยอะเนาะ
1: นายคุณบอกเยอะกว่านั้นเนี่ยนับไม่ถ้วน
0: เอาก็ไม่นับแล้ว ไม่นับแล้ว คือตอนนี้บอกเลย
1: 3แชมป์มีใครบ้าง
0: ตอนนี้บอกเลยว่า
1: เดี๋ยวก่อนดิถามก่อนดิ
0: อะไร
1: 3แชมป์เนี่ย
0: 3แชมป์
1: ที่ได้3แชมป์2009ถึง2022มีใครเป็นกุนซือบ้างคอนเต
0: ้อันเชลติถ้าเกิดว่ายุคหลังเหรอคอนเต้อันเช
1: ่นี่ผมถามคุณยังไง3ครั้ง
0: มูรินโญ
1: ่เออ3คนใช่ไหม
0: เออ
1: 3ไม่3กันเลย
0: น่าจะไม่ซ้ำนะ
1: มีคอนเต้ได้ครั้งเดียว
0: เพราะโดยมากแล้วเนี่ยมันจะอยู่น่าถ้าจะซ้ำก็น่าจะ14กับ16อ่ะเออเพราะว่ากุนซือเชลซีอยู่ไม่นานอ่ะ
1: ก็ผมว่านี่ไงคอนเต้1ครั้งแต่อีก2อ่ะไม่แน่ใจว่าใคร
0: เออ
1: หมูป่ะหมู
0: ใช่ไหม
1: หมูไม่ได
0: ้หมูได้ดิหมูได้2รอบอ่ะ
1: ไม่ใช่ไม่ให้แต่ว่าหมูน่าจะไปก่อนไปแล้วหมูอ่ะมูเป็นคุณซื้อเชลซี2005
0: อ่านี่ไงพรีเมียร์ลีกล่าสุดคือคอนเต
1: ้
0: นะครับแล้วก
1: ็จำได้คอนเต้อ
0: ันเชลติ
1: อ๋ออันเช่ด้วย
0: เออ2009ใช่
1: แต่มูไม่ได้มั้ง
0: มูรินโญ่อะมูรินโญ่ได้ดิ
1: ไม่นับในช่วงนี้ดิเล
0: ย2013นี่ไง
1: อ๋อ2013
0: มูได้2รอบอะ2รอบ3 2รอบกับ3แชมป์พรีเมียร์ลีกเออนะครับทั้ง2เทอมที่ได้เนี่ย2004ถึง2007แล้วก็2015ถึง2013ถึง2015
1: เออก็ผมว่ารอบมูจะได้รอบแรกก่อนแล้วมีเขามีรอบ2
0: ก็ทับใช่ก็กลับมา
1: เนี่ยเดี๋ยวจะพามาดริดได้แชมป์
0: ก็ดี
1: ตรงไหน
0: มีเมื่อวาน
1: คุณคิดว่าบูเรนโญ่จะทำแมนดริดเป็นแชมป์ได้ไหม
0: ก็ได้ดิทำไมอ่ะ
1: เหรอใช่ไหมได้
0: จะปราบยอดมนุษย์อย่างจะปราบยอดมนุษย์อย่างบาซ่าม
1: ันไม่ใช่เรื่องปราบยอดมนุษย์เลย
0: เอาปราบใคร
1: มันไม่ได้ปราบเรื่องผมว่าไม่ได้เรื่องผมว่าเรื่องของวิธีการเล่นมากกว่าไหมหรือว่าไปเกี่ยวเขาไม่ได้ต้องการใส่วิธีการเล่นเขาต้องการแค่คนมาปราบซูเปอร์สตาร์เฉยคุณคิดว่ามูรินโญ่จะทำได้เหมือนนานเชลติเหรอ
0: ไม่เหมือน
1: เออ
0: ก็จะเป็นแชมป์อีกคนละวิธีหนึ่งถ้าจะเป็น
1: คนละแบบ
0: ใช่แล้วเปเรสมีอย่างหนึ่งที่ชัดเจนมากไม่สนด้วยว่าจะออกแชมป์จะออกมาหน้าตา
1: สวยไม่สวย
0: ถ้วยมีพอ
1: มิลลิงกัตลี่ที่สนอยู่แล้ว
0: ใช่
1: มีถ้วยพออ
0: ย่างถามดูด้วยความแฟร์เลยตอนที่มูรินโญ่พามาดริดได้แชมป์ชอบไหม
1: ผมเฉยๆผมไม่ชอบ
0: อ
1: ยู่แล้ว
0: ตัดความไบแอสไปก่อนแล้วค่อยตอบว่าตัดความไบแอสจากการที่ชอบบาร์ซ่ามากกว่าเรอัลมาดริดณตอนนั้นที่มูรินโญ่พาเรอัลมาดริดได้แชมป์ที่มันเป็นเบลถูกป่ะที่มันเป็นเบลโรนัลโดมีเออร์ซิลชอบไหมไม่ชอบก็ได้นะไม่ได้ว่าอะไร
1: ไม่ชอบ
0: นั่นแหละแต่ว่าเขาไม่สนใจ อย่างแรกคือเปเรสไม่สนใจว่าทีมจะเล่นแบบไหนจะออกเดอร์ตี้ไม่มีคราบสุภาพบุรุษไม่สนแต่ถ้าเกิดถ้วยได้ก็โอเคแต่ที่โยงไปก็คือว่าในยุคนั้นหลายคนก็ชื่นชอบว่านี่แหละสุดยอดซูเปอร์เคาน์เตอร์แอตแทคยิงเป็นร้อยลูกเออร์ซิลคือเทพเจ้าการจ่ายบอล
1: อ่ะก็จริงจริง
0: เอออะไรอย่างเงี้ยมีอย่างเบนเซม่าฮิโกอินโรนัลโด
1: โอเบนเซม่า
0: เนี่ยใครจะกล้ามองเมินว่าแบบโอ้โหมันไม่เจ๋งก็มูรินโญ่ทั้งน
1: ั้
0: น
1: แต่ตัวมันก็เทพนะ
0: อ้าวไม่เกี่ยว
1: แค่ชื่อคุณเอ่ยมาเนี่ย
0: ก็วิธีเล่นนะตรงนั้นอ่ะเออถูกไหมล่ะมูรินโญ่ก็ชัดเจนอยู่แล้วผมไม่เคยมาสอนเลยว่าเด็กต้องยิงยังไงอะไรยังไงผมแค่ทำความเข้าใจว่าผมอยากให้เขาทำอะไรลักษณะเป็นแบบนั้นเนี่ยอย่างปี2011ต่อ2012อ่ะเขาก็ทำเป็นเรคคอร์ดเบรกนะครับเรคคอร์ดเบรกของหลายๆอย่างในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแชมป์ สมัยที่5ของแชมเปี้ยนส์ลีกทีมแรกนู่นไม่ใช่ดิ

0: อ๋อฟิฟทีมที่ไม่แพ้ใครเลยอ่ะโอเค
1: อืม
0: แล้วก็ของลาลิก้าก็100ประตูคนอย่างมูรินโญ่ที่เราติดภาพว่าทำเกมรับอ่ะล่อไป121ลูกอ
1: ่
0: ะ
1: ไม้ก็เล่นลาลิก้าไง
0: เอ้าไม่รู้
1: อืม
0: ไม่งั้นมันแต่ผมเข้าใจนะแฟนบอลที่จะแบบว่าไม่เอาไว้ตลอดอย่างเงี้ยแต่เนี่ยคนที่เราติดภาพว่าแบบมึงเล่นเกมรับมึงเล่นอาร์ลี่เกมอ่ะแต่ดูเนี่ยเรคคอร์ดโฮลเดอร์
1: ผมว่าไม่ใช่มูรินโญ่ไม่ได้เล่นอาร์ลี่เกมหรอกตามมูรินโญ่เขาดูว่าคู่ต่อสู้ที่เขาเจอเนี่ยมันเป็นยังไง
0: ครับ
1: พอมันเป็นยังไงเขาก็จะเล่นแบบอย่างที่เขาเล่นอ่ะ
0: สถิติที่วางเอาไว้นะตอนนั้นเนี่ยพี่ต้นที่บอกว่าเป็นมิราเคิลซีซั่นของมูรินโญ่นะครับ2011ต่อ2012คืออะไรชนะมากที่สุดในฤดูกาลเดียว20ทีมใช่ไหม20ทีมคือ38เกมชนะไป32ครึ่งหนึ่งมาจากชนะนอกบ้านนะครับแล้วก็ได้แต้มมากที่สุดนะครับ100แต้มนะตอนนั้นก่อนที่จะมาโดนพวกซิตี้พวกอะไรเนี่ยแซงนะครับแล้วก็มีประตูมากที่สุดนะครับมีประตูนำมากที่สุด121ลูกยิงเท่าไหร่วะ
1: ก็อย่างที่บอกครับว่ามูรินโญ่เขาก็แค่เขาดูว่าคู่ต่อสู้เป็นใคร
0: ใช่อ
1: ย่างตอนที่เขามาอยู่เชลซีดิคุณว่าเขาเล่นรับล่ะ
0: ก็รับ
1: แต่ตอนนั้นก็ตอนเป็นแชมป์แรกๆรับที่ไหน
0: เอาก็บางคนก็บอกว่ารถบัสแต่ว่าเดมินดับกับล็อบเบนเพิร์นเลย
1: ไม่ทับดูยังไงก็ไม่รับดูจากประตูที่เขาทำได้ก็รู้แล้ว
0: พูดต่อยนิดนึงแล้วลูกได้เสียบวก90
1: ก็ใช่ไงยุคล็อกบาร์งี้อ่ะคุณว่าเชลซีเล่นรับเหรอผมไม่เคยเห็นเชลซีมูรินโญ่เล่นรับอ่ะผมบอกกันแล้วกัน
0: ครับ
1: แต่มูรินโญ่ไปคุมทีมอื่นอ่ะ
0: รับ
1: เออ
0: ดูเจียมดูเจียมตัว
1: มันบอกว่าอะไรอ่ะ
0: เออแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ทำสิ่งไม่รู้ว่าผมเข้าใจถูกไหมนะแต่โดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าภาพที่มูรินโญ่เล่นรับอ่ะมันมีแค่2ทีมเองหนึ่งคือปอร์โต้แต่นั้นอ่ะเล่นโหดเล่นหนัก
1: ก็ตอนนั้นเป็นไอ้นี่อยู่ไงเป็นมาใหม่ๆไง
0: สองคืออินเตอร์มิลานแต่ว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยมันก็ตาม
1: เทรนของเกาโชตอนนั้นก็ไม่ดีไง
0: ใช่ไหมก็คือตามธรรมชาตินักเตะที่เขามีอ่ะเขาก็เล่นอย่างนี้แหละ
1: ก็นักเตะไม่ดีอ่ะ
0: มิลิโต้เขาปั้นจนยิงได้เยอะแต่ว่าธรรมชาตินักเตะที่เขามีในภาพรวมอ่ะมันก็ต้องเล่นรับเป็นหลักป่ะวะ
1: ก็อย่างที่บอกครับอยู่ที่เขาทูมทีมอะไรแล้วเขาเจอทีมอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามูรินโญ่เป็นภาพอย่างนั้นมากกว่าก็ดูดีหลังจากนั้นน่ะถ้าไม่พูดถึงทีมที่เราเอ่ยถึงเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างล่ะก็ไม่ดีไง
0: ครับ
1: เออแต่ว่าเปเรสเชื่อไงเปเรสยังเชื่ออยู
0: ่
1: ก็เออก็ผมว่าไม่มันอ่ะผมอยากให้เป็นอย่างนี้มากกว่าตามคิดเล่นๆสนุกนะผมอยากให้มูรินโญ่ไปคุมโปรตุเกส
0: ครับทีมชาติอะครับ
1: นะครอบคุมเยอรมันใช่ไหมเป๊ปก็ไปคุม
0: สเปนคร
1: ับซีดานก็คุมฝรั่งเศสแล้วไงมันเดียว
0: อ้าวแล้วอังกฤษอะครับ
1: อังกฤษก็ให้แฟงแล้วผ่านไปดิ
0: โอ้ย
1: เอ้าก็จะได้มันคือแบบเออที่แบบ
0: ไม่มีเก่งกว่านั้น
1: ที
0: ่ได้
1: หรอแต่มันไม่มีไง
0: ทูเคอร์
1: เพราะตอนอยากให้ได้เป็นแบบเชื้อชาตินั้นด้วยไงที่แบบ
0: ทรงนั้นนะ
1: ระดับแบบมันไม่มีที่ก็ไม่มีก็
0: ไม่มีอ่ะ
1: ก็ไม่มีก็สังเกต
0: คือประมาณแบบว่าจริงๆอ่ะไอ้พวกแบบศักดิ์และสิทธิ์ถ้าเกิดว่ามันฝีมือการคุมทีมมันได้นะอย่างพวกเจอราดอย่างพวกเบคแฮมถ้าเกิดว่ามันเก่งนะเออเนี่ยก็แบบแต่มันไม่เก่งไง
1: มันต้องรุ่นก่อนเจอราดไงถ้านับเจนที่เราพูดถึงนะ
0: ครับ
1: อย่างเช่นครอปเป๊ปซีดาน
0: รุ่นเดียวกันเบคแฮมไงเจอราดกับซีดานก็รองเท้ารุ่นเดียวกัน
1: เออ
0: ต้องรุ่นเดียวกันสิวะ
1: ก็นั่นแหละแต่ว่าอังกฤษมันไม่มี
0: มันไม่มี
1: ก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะอังกฤษก็ไม่เคยผลงานดีอยู่แล้วในเมเจอร์ทัวร์นาเมนต
0: ์ครับแต่หลังๆก็ถือว่าโอเคนะ
1: ผมว่าดีด้วยลีกแหละมันเลยทรงมาเลยแบบนักกีฬามันเยอะไง
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าโค้ชอาจจะเลือกตามแผนของเขาแล้วกัน
0: ใช
1: ่ตามแผนของเขาที่เขาคิดว่าเหมาะสมสำหรับเขาอะไรเงี้ย
0: ส่วนบราซิลให้โรนัลดินโญ่คุม
1: วาย
0: เพิ่นคาฟู
1: เออบราซิลก็ไม่มีใครเหมือนกันนะดูก้าก็ไม่ไหว
0: จริงๆคาฟูเนี่ยศักดิ์และสิทธิ์มีมากเลยนะแต่ทำไมไม่มาวะเหมือนฮอลแลนด์อะเซดอฟเลยพวกเนี้ย
1: หรือเอ็กซ่าดาวิดเนี่ยมันก็ไม่ได้ไงคุมทีมไม่ได้ก็เหมือนเจอลาดกับแรมหาดคุม
0: แบบโอเซจอฟนี่ก็แบบว่าเฮ้ยนี่ไงสาม
1: จริงๆแล้วรายการ
0: ก็เคยทำได้ไง
1: เธอรายการอะถ้าเป็นเนเธอร์แลนด์อะ
0: ฟานบาสเทนอะไรพวกเนี้ยก็เคยไปคุมแล้วไง
1: จริงๆแล้วดันลุดฟริตซ์ลอยเป็นโค้ชทีมชาติดีอีกทำไมแล้วคนอื่นไหวไง
0: เขาไม่ชอบไง
1: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ถามว่าคุณชอบไม่ชอบอ๋อคุณเป็นแฟนดัชแมนคุณเอาอาร์เซนอลสล็อตป่ะล่ะ
0: หนูเอาเทนฮากดีกว่า
1: จริงถ้าถามผมนะ
0: เอาเทนฮากดีกว่า
1: ถ้าแฟนเนเธอร์แลนด์เลือก2คนนะผมเลือกเทนฮากมากกว่า อย่างน้อยก็โอเคอะ
0: อย่างน้อยก็อาแจกแล้ววะ
1: เออเฟดูด
0: อ่ะช่วงนี้พักกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาเก็บข้อความกันให้หมดนะครับแล้วก็คุยนู่นคุยนี้กันไปนะฮะ
1: ครับ
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยปวีณวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยาคุป
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาอ
4: ยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยปวีณวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยาคุป
1: เอาละครับช่วงสุดท้ายนะฮะอยู่กับเรา2คนนะคร
0: ับ
1: คุณตั้มแล้วผมต้นนะฮะ
0: โอเคส่งข้อความมาคุยกันได้นะครับเขาบอกว่าลืมไปแล้วนะครับว่าเครื่องหมายเพราะฉะนั้นเป็นยังไง
1: เพราะฉะนั้นเครื่องหมายไหน
0: เพราะฉะนั้นในสามเหลี่ยมป่ะที่เป็นจุด3จุดจำไม่ได้เลยอ่ะวันก่อนสอนเลขสอนลูกหารเลขอ่ะยังสอนไม่ถูกเลยอ่ะใช้ได้เครื่องคิดเลขอ่ะ
1: เฮ้ยคุณตั้มแล้วบัวเขาตอบมาดีว่ะ
0: เออ
1: ตัวป่วยเพราะโดนยุงลายแนะนำให้บล็อกมันไปเลยครับจากนักวิ่งบล็อกลาย
0: ไปแกพาหลานไปว่ายน้ำไป
1: คนละลายฮะคนละลาย
0: ข้าวขาหมูหน้าบ้านเปิดเอาใหม่ข้าวขาหมูข้าวหน้าเป็ดข้าวมันไก่สามอย่างนี้คุณตั้มถนัดแบบไหน
1: ผมข้าวมันไก่อยู่แล้วคร
0: ับ ข้าวมันไก่ครับ
1: เออผมยังไงก็ข้าวมันไก
0: ่ข้าวมันไก่หนึ่ง
1: ผมข้าวมันไก่เลิฟเวอร์
0: เออข้าวมันไก่หนึ่งข้าวขาหมูสองข้าวหน้าเป็ดต้องดูด้วยว่าเป็ดแบบไหน
1: เป็ดย่างเป็ดพะโล้
0: เป็ดหนังแดงหรือเป็ดพะโล
1: ้ก็เป็ดย่างเป็ดพะโล้ไง
0: มันต้องเป็ดย่างถ้าเป็ดย่างแบบก็โอเค
1: ข้าวหน้าเป็ดมี2อย่างจริงๆข้าวหน้าไก่ก็มีนะจริงๆคุณต้องกินข้าวหน้าไก่คือแบบเป็น
0: ที่เป็นน้ำเหนียวๆ
1: ของผมข้าวหน้าไก่แบบเหมือนเป็ดย่างเคยกินไหม
0: ราดน้ำไม่เหนียวใช่ไหม
1: คือเหมือนไก่ย่างอ่ะแต่เป็นข้าวหน้าไก
0: ่อ๋อเวิร์กมาพี
1: ่เฮ้ยอร่อย
0: อ
1: ร่อยอร่อยอร่อย
0: คือเนี่ยตั้งแต่ที่ป่วยมาเนี่ยผมก็
1: แต่มันจะมันเยอะน้ำราดจะมันเยอะ
0: ใช่
1: ผมก็ราดน้ำน้อยๆ
0: อาจจะไม่กินแต่ว่าก็มีความย้อนแย้งคือว่าผมก็ต้องกินอาหารที่แบบมันเปียกๆอ่ะพี่ต้นเหมือนกับแบบว่าชุ่มๆหน่อยโอ้โหแต่แบบบางทีเพื่อนมาแบบเพื่อนรู้ว่าเราป่วยใช่ไหมอาหารที่มันเตรียมไปให้ก็แบบแห้งๆแล้วก็แบบโหกินไม่ได้เลยว่ะมึงแห้งไปน้ำลายไม่มี
1: เห
0: ็นข่าว2คนที่ฆ่าชิงทรัพย์พี่น้องรัสเซียมันช่างโหดหู่ป่าเถื่อนโหดร้ายยิ่งนะครับ
1: นะ
0: โอเคครับ
1: ก็เห็นด้วยครับ

0: ที่ตามข่าวเลยเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังหน่อยนะ
1: ก็นั่นแหละครับก็เขาเพิ่งออกจาก
0: ไอ้ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวป่ะ
1: เป็นที่พัทยาหรือที่ไหนไม่รู้
0: ใช่ไหม
1: เขาเพิ่งออกจากเดือนจำมาด้วยเดือนมิถุนา
0: สองเดือนเองไอ้เดือนเดียว
1: อืมแล้วเขาก็ก่อเหตุซ้ำคนร้ายก่อนนั้นก็ติดเพราะ
0: ฆ่าคนเหมือนกันเหรอ
1: ผมขืนแล้วจ้ะ
0: โอ้ยยานะครับเอาไปต่อนะครับเขาบอกว่ากอล์ฟที่เราพูดถึงอ่ะกวนลองสุดท้ายเนี่ยออกตอน 20:40 ออก 20:30 กวนสุดท้ายออก 20:40
1: เขาออกตอน กวนสุดท้ายออกตอนบ่าย 20:00 20:00ใช่บ่าย 20:00 6ชั่วโมงเออคำนวณเวลา6ชั่วโมงครับ6ชั่วโมงบ่าย 20:40 ของเขาก็6ชั่วโมงก็2ทุ่มขออภัยผมแจ้งไป6โมงนะครับ
0: 18หลุมนี้เขาตีกันกี่ชั่วโมง
1: ถ้าคนทั่วไปตีแบบสปีดปกติก็ประมาณ 4-5 ชั่วโมง
0: แล้วถ้าโปรอ่ะ
1: โปรก็ต้องดูว่า2คนเขาถ้าโปรเขาไม่ได้แบบซีเรียสอะไรมากเขาก็ตีเร็ว
0: เขาต้องเร็วกว่าพวกเราอยู่แล้วถูกไหม
1: เร็วกว่าครับเพราะเขาไม่ได้แบบเช้งไง
0: มาเห็นแบบของเราขับรถไง
1: ไม่จริงๆเขาก็แบบไม่ได้ขับ
0: อ๋อเหรอ
1: คนทั่วไปเขาก็ไม่ขับก็มี
0: อ๋อเหรอ
1: ที่ตีแบบไม่ใช่รถโจรไม่ให้รถกอล์ฟอ่ะ
0: ต้องหัวแคดดี้ก็แบกไปให้งั้นเหรอ
1: รถเข็นไง
0: อ๋อโอเคลากอ่ะ
1: แต่สมัยก่อนแบกนะ
0: ใช่ไหม
1: สมัยก่อนยังไม่มีรถกอล์ฟเงี้ย
0: เออ
1: เขาก็แบกกัน
0: เดี๋ยวหญ้าพัง
1: ไม่มีรถกอล์ฟ
0: โอเคทำไมแอปยังฟังไม่ได้ครับอันนี้ไม่ทราบนะครับ
1: เดี๋ยวแจ้งให้นะครับ
0: สายสีส้มมีทั้งใต้ดินและบนดินนะครับจะมาขึ้นลอยฟ้าหน้าหมู่บ้านสามกรโอเคเดินนายไปราชมังหนึ่งกระป๋องยาวๆพอดีครับพี่ตั้ม
1: สบายเลยจิบๆไปเรื่อย
0: ๆแต่ลามาเซียทำไมสร้างหน้าเป้าไม่ได้เออเรื่องนี้ก็
1: ผมว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติของเขา
0: ใช่
1: ไม่มีเนี่ยไม่มีหน้าเป้าไม่มี
0: มันไปสร้างความคอมพลีทไปหมดแล้วไง
1: ผมว่าหน้าเป้าเนี่ยจริงๆอ่ะโลกปัจจุบันยังยากเลย
0: ครับ
1: ถ้าหมดฮาแลนด์
0: อ
1: ่ะหมดเคนเงี้ยใครอ่ะ
0: เคนก็ไม่เป้าเท่าไหร่แล้วครับ
1: ดั้งเดิมมาเป้าไงแต่ตอนหลังเขาก็เป็นแอดวานซ์ไง
0: ครับ
1: เคนเป็นกลายเป็นครบเครื่องไปแล้ว
0: ใช่ไหม
1: น
0: ะกองหน้าเป้ามีใครอ่ะณตอนนี้เลยอ่ะคนที่ดู
1: ก็แทนฮาแลนด์ไง
0: ฮาแลนด
1: ์คนเดียวไหม
0: คือมันก็จะมีแบบ
1: อีซักยังอีซักพออยู่กับนิวคาสเซิลพูดดูดีหน่อยแต่พออยู่ลิเวอร์พูลดูดับไปเลย
0: ที่ดูรองลงมาในชื่อชั้นน่ะแต่ดูวิธีเล่นเป็นหน้าเป้าก็อย่างไอเซดูกิราซี่อ่ะของดอทมุน
1: อันนี้ก็ได้
0: อันนี้เป้าแท้เลยเออนะครับหน้าเป้าแท้ๆเลยนะครับก็ดูทรงเป็นแบบนั้นคนอื่นๆน่ะพยายามจะนึกถึงลีกอื่นๆบ้างนะคร
1: ับเอาที่แบบสดๆนะไม่ใช่แบบว่าเลวานอะไรเงี้ย
0: เ
1: ลวานนี่น่าจะใกล้เลิก
0: อังกฤษไม่เห็นนะดิไอ้เชสโก้เป้าไหมล่ะ
1: เชสโก้ก็ได้แต่เชสโก้เป้าแหละแต่ช่วงนี้ไม่ได้ไง
0: ครับ
1: ช่วงนี้ไม่ได้
0: เป้าหาไม่เจอ
1: ช่วงนี้ไม่ได้แมนยูไม่มีเป้าแบบเชสโก้แหละตั้งใจให้เป็นเป้าแต่สุดท้ายแล้วไม่ตอบโจทย์เขาก็ต้องให้เอ็มเบโบ้บ้างคุณย่าบ้างอะไรเงี้ย
0: ใช่ฟุตบอลเดี๋ยวนี้มัน
1: เฝ้านายเฝ้านายแหละผมว่าเฝ้านายมันจะเกิดมากกว่าหน้าเป้าผมว่าหน้าเป้าดีแหละหายไปจากสารระบบ
0: นะครับพูดถึงมอเตอร์ไซค์ใจหนึ่งก็เห็นใจเขานะครับว่าต้องทำมาหากินแต่ใจหนึ่งเห็นพฤติกรรมขับขี่ฉวยโอกาสขูดรีดแบบนี้เนี่ยก็ไม่น่าเห็นใจเลยครับถ้าเกิดเราพูดบอกว่าขออนุญาตเห็นด้วยก็เกรงใจพี่มอเตอร์ไซค์นะแต่เพราะว่าก็มีพี่มอเตอร์ไซค์บางคนที่แบบทำไม่ลงอ่ะ
1: พอดี
0: ที่เขาแบบมีฮิริโอตับปะเขาก็ไม่ทำก็
1: มี
0: อย่างบ้านผมอ่ะผมเห็นชัดเนี่ยอิมแพกอ่ะคอนเสิร์ตที่โอ้มันขูดรีดชิเป้ง
1: อ๋อเหร
0: อก็จากอิมแพกไปโผล่หน้าเมืองทองแจ้งวัฒนะเอา200เงี้ย
1: โอ้ย
0: จากเดิม25 บาท
1: ดูดันตอนนี้มีรถไฟแล้วนี่ตรงเมืองทองอ่ะ
0: ก็มี
1: มีรถไฟแล้วนะวิ่งแล้วนะฮะ
0: ใช่ครับรอหน่อยเอาก็จริง
1: ๆก็ต้องรอนิดนึงแหละ
0: ก็ต้องรอยังไงก็ต้องรอแม
1: ่แต่ถ้าคุณ
0: ไฟมันแค่5โบกี้แล้วกว่ามันจะมาไปลงหน้าไปลงอีกทีแมคโคร
1: โอเค
0: นะครับพี่ต้นพี่ตั้มเคยไปเที่ยวจอร์เจียไหมครับ
1: ผมอยากไปนะ

0: มอยากไป
1: แล้วรัฐจอร์เจียเกี่ยวข้องกับจอร์เจียยุโรปไหมครับจริงๆถ้าอยากได้คำตอบก็เดี๋ยวหาให
0: ้ใช่ที่อะไรนะรัฐจอร์เจีย
1: เออ
0: มันไม่เหมือนกันสิ
1: มันอาจจะมีความเกี่ยวข้องว่าแบบคนจอร์เจียอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไง
0: อ๋อเหรออ๋อผมอยากไปนะครับจอร์เจียโอเคเรื่องของน้องเสียชีวิตเดี๋ยวเราก็รอดูแล้วกันว่าเขาเสียจากสาเหตุอะไรนะครับแต่ว่าผมว่าจอร์เจียก็เป็นประเทศที่น่าไปอย่างแรกคือไม่มีวีซ่า
1: ไม่แพง
0: ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าไปเรื่องของไปทัวร์ก็ดีครับเพราะว่ามันก็อาจจะนู่นนี่นั่นลำบากหน่อยเรื่องของสกุลเงินก็ต้องถือดอลลาร์ไปแลกนะถ้าจอร์เจียนะครับต้องลงเครื่องตุรกีก่อนไม่มีลงเครื่องที่จอร์เจียเลยนะครับ
1: สวยนะครับสวยถ้าเกิดว่าคุณเที่ยวแบบคนทั่วไปอ่ะก็ปลอดภัยเพื่อนผมก็ไปมาเยอะนะครับเหมาะสำหรับการเป็นยุโรปประเทศแรกนะครับ
0: ดีครับดีตุรกีก็น่าไป
1: ถ้าเกิดมันก็จะมีเหมือนผับบาร์ตามบ้านเราอะที่แบบอย่างบ้านเรามันก็จะมีแบบประมาณแบบว่าในเมืองใช่ไหมที่เข้าไปเสร็จปุ๊บสั่งโค้กสั่งเบียร์เสร็จแล้วก็จะมีอยู่ๆก็จะมีผู้หญิงออกมานั่งด้วยประกบอะแล้วก็คิดตังทีเนี่ยไอ้เครื่องดื่ม2แก้ว 5,000 หมื่นหนึ่งจอร์เจียก็เป็นแบบนั้นครับ
0: ไม่เป็นไรครับ
1: จอร์เจียเขาเป็นแบบนั้น
0: อยู่ที่เราเลือกเที่ยวเหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าผมไปงั้นผมก็ไม่ไปนั่งดื่มหรอกครับ
1: นะเขาบอกว่าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยนะครับทางประวัติศาสตร์การเมืองไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับวันนี้พี่ตั้มมาแทนผอ.เจ๋งเหรอครับ
0: ผมนี่มาแทนผอ.เจ๋ง
1: ผมมาแทนพี่บอลวินิซิอุสถ้ามานอนจะได้ทั้งฝีเท้าที่เก่งกาจกับ
0: เกอร์เนี่ยลืมพูดเรื่องนี้ไงที่บอกว่าตกลงวินี้นี่ตกลงนอนนี่จะเอาทุกอย่างเลยเหรอบูโน่กิมาไลก็จะเอาแล้วนะ
1: ผมถามพี่อย่างนี้เลย
0: อะไรอะ
1: ถ้ามาจริงถ้ามาจริงเนี่ยนะเอาอาร์เตต้าวางเอาชาบี้อลองโซวางนะอย่างนี้ก่อนเลยนะ
0: วางอะไรคือยังไม่เข้าใจ
1: เดี๋ยวสิคือสิ่งที่วินิซิอุสโดนกล่าวหาถ้าเกิดมันเป็นความจริงเรื่องที่เหมือนว่าแบบไม่ยอมกับไอ้อลองโซอ่ะไม่ยอมเรื่องสตาร์ดี้อ่ะเข้าใจคำว่าสตาร์ดี้ว่าซ้อมเสร็จต้องมานั่งดูวิดีโออะไรเงี้ยรับไม่ได้ซ้อมหนักซึ่งไอ้อาร์เตต้ากับไอ้อลองโซเนี่ยมันคือไทป์ของโค้ชเดียวกันเอาอลองโซวางเอาอาร์เตต้าวางดูความสำเร็จของตอนเป็นผู้เล่นดูความสำเร็จของตอนเป็นโค้ชชื่อชั้นถ้ามันล่อซาซาบี้กระเด็นขนาดนั้นเนี่ยพี่ว่าอาร์เตต้าเนี่ยมันจะเลือกไหมล่ะ
0: ไม่เราไม่มาหรอกผมว่าวีนี้ไม่มาดอนหรอกยังไงก็ไม่มา
1: ไปซาอุ
0: ใครจะจ่ายค่าเหนื่อย
1: 500,000 เอง
0: เองไปซาอุแหละซาอุก็ไม่ค่อยแล้วซาอุนี่ลีฟกอล์ฟยังเลี่ยงแล้วเลย
1: ละ
0: ซาอุก็อะไรอะเงินซาอุเนี่ยลีฟกอล์ฟเนี่ยถอนตัวมาแล้ว
1: ละ
0: แล้วก
1: ็มันจะอยู่ยังไงหรือว่ากำไรแล้วพอ
0: ไม่ได้กำไรเขาก็ดูแล้วแบบไปทรงแล้วมันไม่ได้เขาก็เลยไม่
1: ไปกาตาร์ได้
0: ไม่ไปต่อ ไม่ไปต่ออะไรเงี้ยไม่สนับสนุนลีฟกอล์ฟแล้วพวกลีฟกอล์ฟก็ต้องยุ่งแล้วนะ
1: ครับเราคิดว่าไม่มา
0: ผมว่าไม่มานอนหรอกแต่กิมาไลมาแน่
1: บูโน่
0: กิมาไล
1: เขาใช่ไหมกลายเป็นแบบล่มสลายเลยนะ
0: ล่มแล้วอ่ะแต่ก็แปลกเนาะเงินก็เยอะแต่โดนเรื่องกดด้วยนี่นั่นไง
1: ใช่
0: อะไรชื่อไมเออร์หรือใครนะไมเออร์หรือ
1: ไมเออร
0: ์คือใครอ่ะก่อนหน้านี้ก็ทำอะไรมาก่อน
1: จำไม่ได้แล้ว
0: ก่อนที่ไปเอาฮีเราอ่ะแล้วไปเอาฮีเราก็ไม่ได้ดีดี
1: โอเคนะครับผมคุณตั้มดีใจไหมครับได้ตั้งแต่ร้อยล้านปอนอย่างบูดิกกลับมาก็ดีนะครับเดี๋ยวน้อยก็แบบ
0: ราคาเท่าไหร่นะ
1: เป็นร้อยล้านเลย
0: เนาะแต่เขาก็ดูจี๊ดจ๊าดดีนะ
1: ใช่
0: แต่ว่าพ้นโทษแบนแล้วนะโอเคลุยกันต่อนะฮะ
1: สถานีรามเสร็จเป็นปีแล้วนะครับพี่แต่ติดที่การก่อสร้างมีการฟ้องร้องเป็นปีกว่าศาลจะตัดสินเป็นปีจบคดีรถไฟฟ้าไม่ใช่ยนต์เดินเข้าไปซื้อได้สั่งกว่าจะเสร็จ 2-3 ปีครับคืออะไรวะ สรุปคือยังใช้ไม่ได้ถูกไหมล่ะ
0: สรุปยังใช้ไม่ได้ไงเขาบอกปี70
1: นะครับอ๋อเนี่ยนี่ความรู้ใหม่วัดอุโมงค์กับวัดสวนดอกอยู่หลังมอชอมันอยู่ใกล้กันป่ะผมไปแค่วัดอุโมงค์อ่ะวัดสวนดอกไม่ได้ไปแต่ว่าแบบมันจะเข้าไปใหญ่พี่ต้นแต่ว่าถนนตรงนั้นมันเล็กนะครับไปดิ
0: ม
1: อชอ
0: ไปดิไปดิ
1: เดี๋ยวว่าปีหน้าจะไป
0: นี่ไงเดี๋ยวผมส่งไปให
1: ้เ
0: ดี๋ยวคุณรู้สึกคุณได้ไปแน่นอน
1: ไปเลย
0: เออเดี๋ยวบอก
1: นะครับซาอูเป็นกองหน้าสเปนผิวสีที่ชื่อเรียกยาวๆที่ไปอยู่ปอร์โต้ก็เป็นเด็กปั้นบาร์ซ่าชุดนี้ไปที่กาบีใช่ไหมครับ
0: ชื่ออะไรนะ
1: ซาอูชื่อยาวๆหน่อยอ่ะ
0: ไม่อือเหรอ
1: ไอ้อันซาอูมันชื่อเล่น
0: ไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจ
1: นะเดี๋ยวดูเข้าไปดูให
0: ้ครับ
1: ข้าวแกงป้าทวีกับข้าวแกงป้าติ๋มพี่ๆเคยไปกินร้านใครวะ
0: ตรงไหนครับ
1: แล้วชื่อป้าทวีทำไมชื่อแมนจังเลยฮะ
0: เออ
1: ซาอูอาเกโฮวา
0: ซ
1: ามู
0: ซามู
1: เออซามูเป็นเด็กกรานาดานะไม่ใช่เป็นเด็กลามาเซียนะนะครับสุรัตน์ภัตตาคารสมัยรุ่นหนุ่มพี่ต้นพี่ตั้มเคยไปไหมคร
0: ับ เคยผ่านครับ
1: เคยผ่านอยู่แถวทรูวิชั่นนี่แหละ
0: อยู่เส้นพระราม6
1: ได้ยินมานาน
0: ไม่ได้ยินจริงๆไม่เคยไปไม่เคย
1: ไม่เคยเข้าเลย
0: ภัตตาคารโนแฮนะนะ
1: ใช่ มีช่วงหนึ่งอยากเข้ามากอ่ะพยายามลบเล้าให้รุ่นพี่ทั้งหลายหลากหลายวงการพาไปแต่ไม่มีใครพาไปเลยบอกว่าไปทั้งทีไปที่อื่นเถอะ
0: จริง
1: เออบอกว่าไป
0: ไม่ใช่รุ่นเราเลยอ่ะ
1: เออแบบ
0: ไม่ใช่ไวเราม
1: ันไม่สนุกอย่างที่คิดหรอกต
0: ั้มไม่ใช่ไวเราไม่ใช่ไวเรา
1: เนี่ยได้คำเนี้ยแบบมันไม่สนุกอย่างที่คิดหรอกตั้มไปที่อื่นเถอะป่ะเดี๋ยวกูพาไปอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเลยไม่เคยได้เข้าเลย
0: แล้วสุดไปไหนฮะ
1: ไม่บอกไม่บอกไม่รู้นะครับผมข้อความส่งกันมาได้เรื่อยๆนะฮะป๋าทวีเอามีคนบอกป๋าทวี
0: อ๋อเขาแกงป๋าทวีไม่ใช่ป้าน
1: ะครับอยู่ถนนพลานนกแถว
0: ตัดใหม่เหรอ
1: เออแถวโรงเรียนเก่าพี่ปะ
0: ใช่นุ่นอยู่บ้านแขกนุ่น
1: เหรอ
0: พลานนกกับพลานนกตัดใหม่ถ้าพลานนกตัดใหม่อ่ะร้านเยอะร้านอาหารเยอะมากนะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ร้านเพียบเลยมีตลาดเขาเรียกอะไรนะปากคลอง2อ
1: ่
0: ะปากคลองตลาด2
1: ครับครับถ้าฟังผ่านแอปแนะนำฟังผ่านแอป Mcord Connect นะครับฟังได้ทั่วโลกฮะ
0: ครับ
1: นะครับนี่ที่เมื่อกี้เขาพูดถึงว่าแอปฟังไม่ได้เลย
0: มี
1: ประมาณนี้แล้วกันเหลืออีก5นาทีครับพี่ต้นอยากคุยเรื่องไหนครับ
0: ฮะคุยเรื่องอะไรอ่ะ
1: นั่นสิ
0: มีเรื่องอะไรบอลไทยวันนี้ไง
1: ตั๋วแพง
0: ไม่ก็ไปดูกันก็ใครที่สะดวกทางไหนก็ไปดูทางนั้นผมไม่สะดวกผมก็อยู่บ้าน
1: ผมก็เปิดที่บ้านดูเนี่ยแหละครับสบายสบายคร
0: ับ โปรโมทให้เขาหน่อยแล้วกันวันอังคารก็มี BG กับวิลล่านะฮะ
1: ครับ
0: ที่สนาม BG
1: ใช่ใช่
0: ตั๋วซื้อที่ไหน
1: ไม่รู้ครับ
0: ซื้อหน้าสนามก็ได
1: ้ก็น่าจะมีอยู
0: ่หน้าสนามน่าจะมีนะครับ
1: กดเข้าไปจองนู่นนี
0: ่อยากรู้ใครมาบ้างอ่ะได้ยินก็ส่งมาใครมาบ้างอ่ะจะโปรโมทให้เนี่ย
1: คือล่าสุดที่จะเขียนสกู๊ปอ่ะซึ่งเขียนเสร็จไปแล้วด้วยก็ยังไม่เห็นส่งมาเลย
0: มีคนถามผมว่าเอมี่มาไหมผมตอบแทนเลยไม่มา
1: ไม่มาครับ
0: มาแต่อย่างลูกาดีน
1: ลูกาดีนก็ไม่มาครับ
0: ทำไมอ่ะย้ายแล้ว
1: ตัวบอลโลกอ่ะลูกาดีนไปแล้วป่ะ
0: ไม่ใช่ก็อาจจะยังไม่มามั้งลูกาดีนแล้วคนอื่นอ่ะ
1: ผมเชื่อว่าดังตัวที่จะเป็นตัวที่จะเป็นตัวโดดเด่น
0: ดอนเยอมาเล่น
1: กานาโชที่จะมานะ
0: เอ้ยเขาบอกว่ามาเนี่ยกานาโช
1: กานาโชมันมามันไม่ได้ไปไหนนี
0: ่อ้าวแต่อาจจะไม่มาไง
1: มาคือมันไม่ได้แบบเหมือนกับแบบว่าเขาไม่ได้แบบมีไปบอลโลกไม่ได้อะไรไปที่ไหนเนี่ยเขามาอยู่แล้ว
0: ลูกน้องผมยังไม่ตื่นด้วยเดย์แมตตี้แคชจะมาลินเดอร์เลิฟกอนซ่าก็ไม่มามั้งยังพักอยู่
1: พวกตัวบอลโลกอ
0: ่
1: ะ
0: แม็กกินน่ะมาจะมาบาร์คลีย์ฮาโลนมิงบุนเดียโอลี่วัตกินผมก็ว่าไม่น่ามาเปาตอเลสผมว่ามา
1: เปาตอเลส
0: แทมมี่ไงแทมมี่
1: อับราฮัม
0: น่าจะมาแหละ
1: แต่ว่าที่เดผมว่าดังที่สุดก็แน่นอนครับอูไน
0: ซิมอน
1: เอมิลี
0: ่อ้าวทำไมซิมอนดังกว่านะ
1: ครับ
0: ฟูแอลเซาเลนแซวเลนเอมิลี่มาอยู่แล้วนะครับโค้ชมาอยู่แล้วนอกนั้นเหรอก็นี่แหละครับโอลิออนเบลลี่อยู่ดีด้วยเหรอ
1: มันยังอยู่ครับ
0: ยังอยู่เหรอ
1: เนี่ยแล้วก็แบบเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาอ่ะก็ยังไม่เห็นนะเขาก็แบบ

0: พยายามที่จะแบบว่าเขาตอนที่เขาแจ้งกับผมก็บอกว่าแบบว่าเดี๋ยวรายชื่อมาเขาจะแจ้งให้นะครับอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็ไม่เห็นนะนะครับก็จะมีแต่ข่าวของฝั่ง BG นี่แหละไหนดูเข้าไปดูทางฝั่งของ Aston Villa หน่อยสิว่าอะไรอย่างไร
1: ผมถามเข้าไปนะไม่รู้เขาตื่นยัง
0: ใครเนี่ย
1: รุ่นน้องผมรุ่นน้องผมไม่รุ่นน้องหรอกผมก็เรียกเขาพี่เหมือนกันผมไม่รู้ใครอยู่ผมเขากับผมใครยุ่งมากกัน
0: ต้องเหรอ
1: ไม่ใช่อันนั้นน้องผมรุ่นน้องโรงเรียนด้วย
0: จะเรียกพี่เลยฮะ
1: ผมเรียกเขาน้องผมไม่เรียกเขาน้องผมเรียกเขาโต้งเฉยแต่ว่าไม่ได้คุยกันทักใหญ่ๆแล้ว
0: ครับ
1: ผมคุยกับอีกพาร์ทหนึ่งผมไม่ได้คุยกับพาร์ทบีจี
0: ครับ
1: ผมคุยกับพาร์ทที่เป็นคนพาวิลล่ามา
0: อ๋อโอเคเนี่ยก็มีอย่างไทรอนมิงส์เนี่ยตอนนี้เขาอยู่จาการ์ตากัน
1: อ๋อยังมาไม่ถึง
0: จริงๆนี่เขาไปดูได้แล้วนะว่ามีใครบ้างนะครับแต่เห็นแล้วนะครับโอเคมีแม็กกินมีอะไรพวกนี้มากันครบแหละนะครับ
1: คือกัปตันแม็กกินมาแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็แล้วก็อูไนเอมอรี่นะครับก็ติดตามกันได้แล้วกันนะครับวันนี้ก็แชร์ทีมชาติไทยให้สุขสนานแล้วกันนะครับผ่านทุกช่องทางที่ท่านสะดวกนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาสักคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยปวีณ วัชรประทีปและพันศิษฐ์ วิชยคุปต์ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือตำรวจแถลงพบร่าง2พี่น้องรัสเซียถูกฝังหลุมเดียวกันจับเพิ่มผู้ร่วมก่อเหตุอีก2รายขยายผลเชื่อมโยงคดีฆ่ายกครัว3ศพภายหลังจากเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวในป๋องและในทงชี้จุดฝังศพ2พี่น้องชาวรัสเซียแล้วและได้นำตัวทั้ง2คนไปชี้จุดที่ฝังศพ3พ่อแม่ลูกที่อยู่บริเวณป่ามะพร้าวหมู่10ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ2กิโลเมตรจากการขุดหลุมที่ทั้ง2คนได้ชี้และพบผู้เสียชีวิตทั้ง3คนพ่อแม่ลูกตำรวจได้ติดตามจับกุมคนร้ายอีก2คนที่ร่วมก่อเหตุคือนายชัชนันท์แป้นเอี่ยมหรือฟลุ๊กและนายอัสดางชูวงหรือบอลที่ร่วมกันปล้นฆ่า3พ่อแม่ลูกจากการสืบสวนทราบว่าหลังปลอมเป็นตำรวจตรวจคนที่บ้านของผู้เสียชีวิตทั้ง3คนได้นำตัวทั้ง3คนมาฆ่าทิ้งที่ป่ามะพร้าวดังกล่าวโดยในป๋องยิงแม่ในบอลยิงพ่อและในฟลุ๊กยิงลูกขณะที่เจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตชาวรัสเซีย2รายถูกฝังอยู่ในหลุมเดียวกันภายในพื้นที่ป่าซากแง้วตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตหญิงมีร่องรอยถูกทำร้ายร่างกายส่วนผู้เสียชีวิตชายพบบาดแผลจากกระสุนปืน2นัดบริเวณช่องท้องและศีรษะศพทั้ง2ถูกวางไว้กับพื้นดินโดยไม่มีการห่ออำพรางทั้งยังสวมเสื้อผ้าสภาพศพเปลี่ยนแปลงไม่มากเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่เสียชีวิตเบื้องต้นยังไม่พบหลักฐานว่าผู้เสียชีวิตหญิงถูกล่วงละเมิดทางเพศขณะที่คำให้การของผู้ต้องหาสอดคล้องกับพยานหลักฐานหลายประเด็นโดยผู้ต้องหาอ้างว่ามีเจตนาเพียงชิงรถจักรยานยนต์ไม่ได้รู้จักผู้เสียชีวิตมาก่อนและพบกันโดยบังเอิญระหว่างทางเบื้องต้นตำรวจระบุว่าทั้ง2คดีมีผู้เกี่ยวข้องรวม4คนขณะนี้สามารถดำเนินคดีกับผู้ต้องหาได้แล้วบางส่วนและอยู่ระหว่างติดตามผู้ร่วมก่อเหตุอีก2รายซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่ายังอยู่ในพื้นที่และอยู่ในสายตาของตำรวจเริ่ม1สิงหาคมนี้เพิ่มสิทธิ์ให้ข้าราชการได้รับยารักษากระดูกพรุนกรณีเสี่ยงสูงมากนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมบัญชีกลางออกหลักเกณฑ์ใหม่ให้สิทธิ์ข้าราชการสามารถเบิกค่ายาสำหรับรักษาโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคกระดูกโดยให้มีผลใช้บังคับสำหรับค่ารักษาที่เกิดขึ้นตั้งแต่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปทั้งนี้ตามกรมบัญชีกลางได้มีการกำหนดให้รายการรักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาและยาประเภทอื่นที่มีค่าใช้จ่ายสูงซึ่งเป็นทะเบียนยาใหม่ทุกประเภทที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตั้งแต่วันที่1มกราคม2561เป็นต้นไปจะไม่สามารถเบิกจ่ายทางราชการได้จนกว่าจะมีการพิจารณาปรับเข้าระบบ PA หรือกรอบรายการยาแล้วแต่กรณีปัจจุบันยาที่ใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดกระดูกหักดังนั้นเพื่อให้ผู้ได้สิทธิ์และบุคคลในครอบครัวสามารถเข้าถึงยาที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวเวชปฏิบัติภายใต้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระงบประมาณจึงเห็นสมควรให้ใช้ยานี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
4: สนับสนุนโดย
5: NSL Food The Happy Taste Creator หัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อย
6: ถ้าคุณเบื่อเมนูราดข้าวแบบเดิมๆนี่เลยข้าวแท่งเมนูอาหารไทยข้าวหวานอบร้อนพร้อมทานในแท่งเดียวอิ่มอร่อยมือไม่เลอะหาซื้อได้ที่สยามสแควร์วัน BTS หมอชิต BTS พญาไท BTS อโศก BTS อ่อนนุชโดย NSL Food สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ LINE @kaothang
7: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02 114 3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: 8:08 น.สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสภาพสุขสุขภาพประจำวันเสาร์ที่1 สิงหาคม 2569ค่ะต่อน้อยอัชราเชิดชูมาแล้วค่ะพร้อมกับดร.สง่าดามพงศ์สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับต่อน้อยท่านผู้ฟังสวัสดีครับท่านฟังวันนี้สังเกตไหมว่าเสียงซุ้มเสียงของต่อน้อยเนี่ยสดใสผิดปกติเป็นเพราะอากาศสดใสหรือเปล่าต่อน้อย
0: อากาศสดใสได้นอนเต็มที่อาจารย์วันนี้หนูก็มีความหวังเล็กๆช่วงบ่ายบ่ายเก๋ๆ
1: เดียวกับท่านผู้ฟังนะฮะเอาทุกคนถ้ามีเป้าหมายและมีความหวังไว้ในชีวิตมันก็คือเสน่ห์ของการใช้ชีวิตแต่ละวันกันนะเต่าน้อยถ้าอยู่แบบเลื่อนลอยไม่มีเป้าหมายไม่มีความหวังเนี่ยชีวิตมันสังกตายเอาเถอะครับหวังเล็กๆมันก็ต้องหวังกันไปแต่ความหวังของท่านก็ต้องลงทุนถูกไหมจะไปหวังแบบลาบลอยมาโดยที่เราไม่ได้ลงทุนมันก็คงจะลำบากคงจะยากที่จะได้มาแต่การลงทุนเพื่อให้เกิดความหวังขึ้นมานั้นเนี่ยก็อยู่ที่สมรรถนะอยู่ที่อัตภาพอยู่ที่ศักยภาพของแต่ละคนว่าตัวเองจะลงทุนมากน้อยแค่ไหนเรากำลังพูดถึงเรื่องการซื้อลอตเตอรี่แล้วก็อย่าพูดเล่นหวยเลยมันผิดกฎหมายเอาลอตเตอรี่ก็แล้วกันเล็กๆน้อยๆอ่ะเต่าน้อยอาจารย์ก็เดือนละใบ2ใบไปนะฮะก็ลุ้นเล็กๆมันก็สนุกดีถ้าไม่ได้ถ้าไม่ถูกแล้วก็บอกเออเราก็ช่วยกองสลากเข้าไปทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองนึกไปอย่างนั้นมีความสุขดีเต่าน้อย
0: คือก็ให้พอด้ามพอดีนะผู้ฟังอย่าไปเยอะเกินไปเอาแบบว่าช่วยสังคมก็ว่ากันไปนะผู้ฟังแต่สิ่งหนึ่งที่เต่ามองอย่างนี้อาจารย์ให้เราเสียงรู้สึกสดใสแล้วตื่นมารู้สึกดีเนี่ยเป็นเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยหลับสนิทหลับสบายแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีความรู้สึกว่าไม่ตื่นกลางคันนะมีคุณภาพการนอนรู้สึกดี
1: ต่อน้อยเรื่องนี้น่าสนใจนะคนคนเดียวกันเนี่ยบางคืนนอนไม่หลับบางคืนนอนหลับไม่ลึกฝันละเมอลุกเข้าห้องน้ำบ่อยโดยไม่รู้สาเหตุแต่บางวันน่ะหลับดีดีไม่รู้สาเหตุเหมือนกันว่าทำไมมันหลับดีต่อน้อยเคยเป็นท่านผู้ฟังเคยเป็นอย่างเมื่อคืนเนี่ยต่อน้อยพอจะหาสาเหตุได้ไหมว่าเอ๊ะทำไมตัวเองหลับลึกหลับดีจังเลยเพราะอะไรหาเจอไหมสาเหตุ
0: ต่อหาเจอต่อไม่ได้กินกาแฟอาจารย์ตั้งแต่เต่าเข้าโรงพยาบาลมาเนี่ยเต่ามีความรู้สึกต่อหลับดีเพราะว่าคุณหมอให้งดกาแฟให้งดกาแฟระยะเวลา
1: ต่อไปนี้อัชราเทิดชูต้องเลิกกินกาแฟแล้วได้ป่ะ
0: ประมาณนั้นก็อาจจะจิบได้นิดหน่อยแต่คงไม่หนักหน่วงเหมือนเดิม
1: คือแต่อาจารย์ว่าไม่ใช่อ่ะพอไม่ได้กินกาแฟแล้วหลับลึกอ่ะผมว่าบางคนมัน
0: อาจจะหนึ่งไม่ได้กินกาแฟสองมีความสบายใจสามก็คือแบบอาจจะอ่อนล้าทั้งวันหรือเปล่าอะไรก็เลยทำให้หลับยาวหลับดี
1: ก็มีส่วนสำคัญโดยเฉพาะการอ่อนล้าทั้งวันเนี่ยเวลาเราใช้พลังงานเยอะเราเคลื่อนไหวร่างกายบ่อยๆมีกิจกรรมทางกายเยอะๆในวันนั้นหรือการออกกำลังกายเดิน 3-4-5 กิโลคืนนั้นเนี่ยถ้าไม่มีอะไรมารบกวนถ้าไม่มีสิ่งเล้ามาทำให้เราเบี่ยงเบนเนี่ยคืนนั้นจะนอนหลับแต่ในทางตรงกันข้ามต่อให้คุณเคลื่อนไหวร่างกายมากเท่าไหร่หรือออกกำลังกายอย่างไรแต่ตกเย็นมาคุณมีเรื่องกระทบจิตคุณมีเรื่องที่จะคิดคุณมีเรื่องที่มันไม่ได้อะไรดั่งใจผมบอกเลยนะฮะนอนไม่หลับแม้ว่าคุณจะออกกำลังกายแล้วก็ตามเรากำลังจะสรุปกันครับท่านผู้ฟังว่าการนอนหลับหรือไม่หลับนั้นไม่ได้เกิดจากปัจจัยใดปัจจัยเดียวอย่างที่เต่าน้อยบอกที่ผมจับประเด็นได้มี3ประเด็นละเรื่องความสบายใจอ่ะเต่าน้อยเรื่องความสบายใจของเมื่อวานนี้ตอนกลางวันที่เราใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์เราอ่ะมันเป็นไปตามที่เราคาดหวังแล้วดูสึกมันใจฟูทั้งวันเลยอ่ะในที่สุดพอหัวถึงหมอนปุ๊บเนี่ยไอ้เรื่องดีๆมันก็เข้ามาอยู่ในหัวสมองเราถูกไหมแล้วมันก็เราหลับเร็วในทางตรงข้ามนึกเอากันท่านผู้ฟังมันก็เลยหลับยากนะอันนั้นเป็นเรื่องที่เรามันไม่สามารถจะแนะนำกันได้นะเต่าน้อย
0: คือคุณผู้ฟังมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่คนเราจะหลับดีตลอดตั้ง365วันวันนี้เราก็เลยนำเรื่องของสุขภาพหน้าหนึ่งอาจารย์มันมีอยู่4สาเหตุของโรคนอนไม่หลับ หลายคนคงจะเคยประสบพบเจอเต่าก็เคยเป็นอาจารย์นอนไม่หลับเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็คงมีอาการนอนไม่หลับเหมือนกันนำข้อมูลนี้มาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์คมสารเกียรติรุ่งฤทธิ์นะคะท่านอยู่ที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีของมหาวิทยาลัยมหิดลเขามาเปิดสาเหตุว่าไอ้สี่สาเหตุของโรคนอนไม่หลับเนี่ยมันคืออะไรคุณผู้ฟังคะหากนอนไม่หลับควรทำอย่างไรแล้วก็มีวิธีแก้โรคนอนไม่หลับด้วยนะต้องทำอย่างไรบ้างโรคนอนไม่หลับอันตรายไหมอันนี้สำคัญคุณผู้ฟังและอย่าคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องเล็กๆนะคะหากนอนไม่หลับเมื่อไหร่คุณต้องไปพบคุณหมอนะคุณผู้ฟังท่านใดที่มีประสบการณ์แบบนอนไม่หลับบ้างนะคะแล้วแก้ไขยังไง SMS มาพูดคุยกันค่ะ4689899 Facebook YouTube เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปติดตามสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะอาจารย
2: ์สุขภาพหน้าหนึ่ง
0: อาจารย์เคยนอนไม่หลับบ้างไหมล่ะ
1: ร้อยวันเนี่ยจะมีสักประมาณไม่เกินหนึ่งไม่เกินสองวันเต่าน้อยไม่เกินสองวันก็เป็นเพราะ
0: อาจจะเป็นเพราะว่าอาจารย์ทำงานเยอะหรือเปล่า
1: ด้วยหนึ่งอันที่สองอาจารย์ออกกำลังกาย
0: อ
1: ันที่สามอาจารย์ใช้หลักพุทธเจ้าเข้ามาข่มจิตตอนนอนอาจารย์สวดมนต์อาจารย์เล่นไม่ใช่โยคะยืดเหยียดบนเตียงนอนก่อนนอนเดี๋ยวท่าไหนไม่อยากจะบอกนะฮะมันเป็นอะไรที่ทำให้เราผ่อนคลายแล้วพอสวดมนต์เสร็จเราก็ตั้งจิตภาวนาว่าเราจะนอนเราไม่เอาเรื่องราวเก่าๆเข้ามาคิดเนี่ยมันก็เป็นมา10ปีแล้วว่าเต่าน้อยนะฮะมันก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องการนอนนะครับ
0: นะคะหลายคนอาจจะเคยเจอกับอาการร่างกายเหนื่อยทำงานมาทั้งวันแต่ว่าสมองไม่ยอมหยุดคิดค่ะอาจารย์ลงนอนแทนที่จะหลับกับไม่หลับคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้วนไปวนมาตื่นกลางดึกหรือแม้แต่นอนครบชั่วโมงแต่กลับไม่สดชื่นคืออาการเหล่านี้ค่ะคุณผู้ฟังอาจจะไม่ใช่เพียงแค่การพักผ่อนน้อยธรรมดานะแต่มันเป็นเรื่องของสัญญาณของโรคนอนไม่หลับนะคะที่กำลังส่งผลต่อสุขภาพโดยที่เราไม่รู้ตัวปัจจุบันโรคนอนไม่หลับพบได้บ่อยในวัยทำงานนะคะโดยเฉพาะคนที่มีความเครียดสะสมใช้ชีวิตไม่เป็นเวลาหรือว่าพักผ่อนไม่เพียงพอซึ่งอาจหากปล่อยไว้นานๆอาจจะกระทบทั้งร่างกายสมองแล้วก็สุขภาพจิตได้ในระยะยาวโรคนอนไม่หลับคืออะไรนะคะโรคนอนไม่หลับเป็นโรคที่เกี่ยวกับการนอนไม่ว่าจะเป็นการหลับยากตื่นกลางดึกบ่อยๆตื่นเช้าเกินไปหลับไม่ต่อเนื่องนอนแล้วไม่รู้สึกสดชื่นแม้จะมีเวลาในการนอนเพียงพอก็ตามแต่ร่างกายกลับไม่ได้พักอย่างเต็มที่อันนี้ส่งผลให้รู้สึกอ่อนเพลียระหว่างวันและอาจจะกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเห็นชัดเจนเราไปดูเรื่องของอาการโรคนอนไม่หลับที่พบบ่อยๆค่ะคุณผู้ฟังอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายไม่มีแรงเมื่อร่างกายพักผ่อนไม่พอระบบต่างๆของร่างกายก็จะฟื้นฟูได้ไม่เต็มที่ก็ทำให้ตื่นมารู้สึกไม่สดชื่นง่วงระหว่างวันหรือไม่มีแรงทำงานสมาธิลดลงทำงานผิดพลาดง่ายอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายเราไปดูสาเหตุ4ข้อหลักๆนะคะคุณผู้ฟังที่บอกว่าสาเหตุของโรคนอนไม่หลับเนี่ยมันมาเกิดจากอะไรความเครียดสะสมจากการทำงานแล้วก็ชีวิตประจำวันไหมความเครียดถือว่าเป็นสาเหตุสำคัญนะคะที่ทำให้สมองยังคงตื่นตัวแม้ว่าร่างกายนั้นจะเหนื่อยล้าแล้วก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องครอบครัวหรือว่าความสัมพันธ์ล้วนส่งผลให้หลับยากการใช้โทรศัพท์หรือหน้าจอก่อนนอนแสงสีฟ้าจากมือถือจากแท็บเล็ตนี่แหละค่ะหรือแม้แต่กระทั่งคอมพิวเตอร์อาจจะรบกวนการทำงานของสมองก็ทำให้ร่างกายนั้นหลั่งฮอร์โมนการนอนได้ลดลงส่งผลให้หลับยากขึ้นดื่มกาแฟมากเกินไปหรือเปล่ากาเฟอีนในร่างกายมากเกินไปไหมชากาแฟเครื่องดื่มชูกำลังหรือกาเฟอีนในช่วงเย็นเนี่ยอาจจะกระตุ้นระบบประสาทให้ตื่นตัวแล้วก็ทำให้สมองไม่พร้อมเข้าสู่การพักผ่อนสุดท้ายคือสุขอนามัยการนอนไม่เหมาะสมเช่นนอนแล้วตื่นไม่เป็นเวลาห้องนอนมีแสงสว่างหรือเสียงรบกวนอุณหภูมิร้อนเกินหรือเย็นเกินไปไหมทำงานจนใกล้เวลาเข้านอนเกินไปหรือเปล่าพฤติกรรมเหล่านี้ค่ะส่งผลต่อสุขภาพการนอนทั้งสิ้นวิธีแก้โรคนอนไม่หลับช่วยให้นอนหลับดีขึ้นนะหนึ่งก็คือเข้านอนและตื่นเวลาเดิมทุกวันเช่นนอน3ทุ่ม ตื่นตีสี่ตอนสามทุ่มตื่นตีห้าอย่างเงี้ยแม้จะเป็นวันหยุดก็ตามจะช่วยให้นอนเป็นเวลาเนี่ยจะช่วยปรับนาฬิกาชีวิตของร่างกายแล้วก็ทำให้หลับง่ายตื่นได้สดใสมากขึ้นลดการใช้หน้าจอก่อนนอนนะงดเล่นมือถือหรือว่างดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อยสักครึ่งชั่วโมงอะก่อนนอนตัดวันวางมันไปไม่ต้องไปยุ่งละฉันจะนอนอย่างเดียวสมาธิของฉันคือหมอนมุ่งไปที่หมอนกับผ้าห่มฉันจะนอนอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือถ้านอนไม่หลับจริงอันนี้เป็นยานอนหลับชั้นดีเลยนะอาจารย์อ่านหนังสือฮะอ่านหนังสือเบาๆฟังเพลงสบายๆหรือฟังธรรมะก็ได้อาจารย์หนูเคยฟังธรรมะก่อนนอนนิทานก่อนนอนอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันแล้วก็ทำให้ร่างกายพร้อมสำหรับการนอนมากขึ้นนี่แหละข้อสุดท้ายคือการออกกำลังกายเหมือนที่อาจารย์สง่าบอกออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะไม่หนักเกินไปแล้วก็ไม่เบาเกินไปอันนี้จะช่วยลดความเครียดลดความเครียดแล้วก็เพิ่มคุณภาพการนอนแต่หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายแบบหนักๆในช่วงใกล้เวลาเข้านอนอาจารย์สมมุติ5โมงเย็นน่ะไปวิ่งสัก2ชั่วโมงแล้วนอน3ทุ่มอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เนาะมันหนักเกินไปเนาะทีนี้หากนอนไม่หลับทำยังไงล่ะนอนไม่หลับจะผ่านไปแล้ว15ยังนอนไม่หลับ20นาทีก็ยังนอนไม่หลับไม่ควรฝืนนอนต่ออาจารย์อย่าทำเพราะอาจจะทำให้เครียดลุกจากเตียงซะไปหาหนังสืออ่านซะฟังเพลงเบาๆซะพอรู้สึกง่วงก็ไปนอนอีกครั้งนะคะถามว่าโรคนอนไม่หลับอันตรายไหมคุณผู้ฟังอันตรายแน่ๆมีเครียดวิตกกังวลภาวะซึมเศร้าความดันโลหิตสูงสังเกตไหมคะคุณผู้ฟังคืนไหนนอนไม่พอคืนไหนนอนไม่หลับความดันคุณจะสูงมีโรคหัวใจแล้วก็ภูมิคุ้มกันอ่อนแอรวมถึงจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในระยะยาวได้เมื่อไหร่ไปหาหมอดีอาจารย์หากเรามีอาการนอนไม่หลับต่อเนื่องกันประมาณ 2-4 สัปดาห์เริ่มมีผลกับการใช้ชีวิตเริ่มมีผลกับการทำงานสุขภาพจิตอะไรพวกนี้รีบไปหาคุณหมอนะคุณผู้ฟังเพราะว่าการนอนหลับที่ดีมันไม่ใช่แค่เรื่องของการพักผ่อนอย่างเดียวแต่มันคือพื้นฐานของสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจอาจารย์นอนดีสุขภาพดีเขาบอกว่าการพักผ่อนที่ดีที่สุดคือการนอนนะคะขอขอบคุณนะคะข้อมูลโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์คมสารเกียรติรุ่งฤทธิ์ค่ะท่านอยู่ที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอาจารย
1: ์จบอาจารย์ป๋อนะฮะที่เอาเรื่องสลิปเดลี่เข้ามาพูดท่านฟังที่ฟังรายการสภาพสุขสุภาพอยู่เนี่ยผมจะพยายามเอาเรื่องนอนน่ะมาพูดค่อนข้างบ่อยแต่ส่วนมากแล้วจะเป็นเรื่องการนอนไม่หลับแล้วก็พูดมันก็เป็นแบบเดิมๆอยู่แต่ว่าหลายคนบอกทำไม่ได้เต่าน้อยนี้มันมีอยู่คนส่วนหนึ่งนะยังไงก็ไม่ได้นะฮะสิ่งที่ผมจะแนะนำต่อไปเนี้ยแม้จะพยายามแล้วก็ทำไม่ได้นี้มันจะกลายเป็นโรคแล้วล่ะเต่าน้อยแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าการนอนไม่หลับระดับไหนอ่ะมันควรจะต้องไปพบแพทย์มันควรจะต้องพึ่งยาไม่ถึงการพึ่งยานี่ต้องพึ่งยาโดยแพทย์เป็นคนสั่งเขามีตัวชี้วัดนะเต่าน้อยว่าการนอนไม่หลับที่ควรปรึกษาแพทย์เนี่ยมีอาการประมาณ5อย่างต่อไปนี้เต่าน้อยท่านผู้ฟังลองฟังดูอันที่1 นอนไม่หลับต่อเนื่องเกิน3เดือนโอ้นานเหมือนกันนะ
0: โอ้ไม่ไหวไม่ไหว
1: นอนไม่หลับนี่สงสัยโทรมเป็นบักโกรกเลยตามเป็นหมีแพนด้าเลยนะนอนไม่หลับติดต่อกันเกิน3เดือนถือว่าต้องไปพบแพทย์อันที่2นอนไม่หลับอย่างน้อย3คืนต่อสัปดาห์อ่ะแคบลงมานิดนึงวันเนี่ยมี3วันนอนไม่หลับมีนะเต่าน้อยมีบางคนน่ะสลับคืนนี้หลับลึกหลับดีคืนต่อไปไม่หลับแล้วคืนต่อไปหลับแล้วต่อไปไม่หลับหลับไม่หลับหลับไม่หลับติดต่อกันใน1สัปดาห์แปลกดีเหมือนกันทั้งที่คุมปัจจัยที่มันจะมาเกี่ยวเนี่ยมันก็ใช้วิถีชีวิตแบบเดิมๆแต่พอเข้านอนแล้วมันสลับกันมันอาจจะเป็นเพราะจิตเราไปคำนึงถึงแบบนั้นหรือเปล่าว่าเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้เราหลับไปแล้วคืนนี้เราจะต้องไม่หลับอะไรเงี้ยนะอันต่อมาก็คือง่วงมากในเวลากลางวันจนกระทั่งกระทบไปกระทบกับการทำงานง่วงแบบลืมตาไม่ขึ้นนะเต่าน้อยเคยเป็นไหม
0: เคยค่ะ
1: ผมเจอพี่คนหนึ่งที่ไปเรียนต่อปริญญาโทที่ออสเตรเลียผมจำได้ไม่เคยลืมภาพจำเนี้ยผมเห็นแล้วผม มีอารมณ์ 2-3 อารมณ์คือเป็นคนไทยด้วยกันแล้วก็ไปเรียนที่ต่างประเทศที่ออสเตรเลียเสร็จแล้วแกเป็นคนเครียดมากแกอ่านหนังสือตอนกลางคืนอ่านดึกแล้วนอนวันละประมาณ 2-3 ชั่วโมงแกกลัวสอบไม่ได้พอเข้าห้องเลคเชอร์นะเต่าน้อยแกหลับลาบเสร็จแล้วมีวันหนึ่งหลับจนตกเก้าอี้อาจารย์ตกใจเพื่อนในห้องตกใจมากเลยหลับจนตกเก้าอี้อ่ะคิดดูก็แล้วกันแบบอันนี้เป็นเรื่องที่มันเป็นเพราะเรานอนดึกหรือเรานอนน้อยเหตุการณ์อันต่อมาที่ควรไปพบแพทย์คือมีอาการกรนเสียงดังหยุดหายใจขณะหลับหรือสลิปแอปเนียอันนี้ก็ต้องไปพบแพทย์อันสุดท้ายก็คือมีอาการซึมเศร้าวิตกกังวลและมีความเครียดควบคู่ไปกับการนอนไม่หลับ5อาการเนี้ยคุณต้องไปพบแพทย์ละคุณเอาไม่อยู่ละเต่าน้อยนะฮะไอ้เขาก็มีเคล็ดลับนะเต่าน้อยว่าการนอนถ้าจะนอนให้หลับดีเนี่ยเอาสูตร10แล้วก็3แล้วก็2แล้วก็1แล้วก็0ไปใช้ลองดูซิมันก็เป็นสูตรแปลกดีเหมือนกันนะต่อน้อยเลข10เลข3เลข2เลข1เลข0 10คืออะไร10ชั่วโมงก่อนนอนงดคาเฟอีนงดกาแฟ10ชั่วโมงก่อนนอนอุ๊ย10ชั่วโมงก่อนนอนมันก็ต้องตั้งแต่กี่โมงอ่ะต่อน้อย
0: สมมติจะนอน 3:00 คุณต้องก็ตั้งแต่บ่าย3อ่ะบ่าย2
1: อันนั้นมัน6ชั่วโมงมันต้องงดตั้งแต่เที่ยงแล้วล่ะ
0: เที่ยงเออ
1: ก็แสดงว่าวันหนึ่งคุณกินกาแฟคุณกินคาเฟอีนเนี่ยตอนเช้าอ่ะแล้วคุณไม่กินต่ออีกเลยในวันนั้นแล้วคุณเข้านอน 3:00 4:00ก็โอเคแต่มันไม่ได้คาเฟอีนไม่ได้มาจากกาแฟอย่างเดียวไงเต่าน้อย มันมาจากน้ำอัดลมมันมาจากเครื่องดื่มชนิดอื่นๆอีกมากมายนะฮะ10ชั่วโมง10แรกและ3มาจากไหน3ชั่วโมงก่อนนอนงดอาหารมื้อใหญ่และงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์3ชั่วโมงก่อนนอนอย่า กินอาหารติด กับเวลาเข้านอน3ชั่วโมงอันนี้คือจำง่ายๆแล้ว2มาจากไหน2ชั่วโมงก่อนนอนเลิกทำงานหนักไอ้ต่อน้อยคำว่างานหนักนี่ไม่ใช่แบกหามไม่ใช่ใช้แรงเยอะนะ
0: ความเครียดเลิกทำงานที่ต้องใช้ความคิดเยอะๆป่ะ
1: ถูกต้องเป็นงานหนักๆเป็นงานที่แบบบอสให้มาแล้วเรายังหาคำตอบไม่ได้อ่ะมันต้องค้นอ่ะอันนี้เรียกว่างานหนักเหมือนกันงานหนักอีกมีนิ่งหนึ่งความหมายหนึ่งก็คือมันเยอะกองเป็นภูเขาเลยแล้วก็มานั่งรีบทำสองชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยรับรองคืนนั้นคุณนอนไม่หลับหนึ่งมาจากไหนฮะหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนงดหน้าจอมือถือคอมพิวเตอร์ทีวีเอ๊ะมันได้ไหมหลายคนก็เอามือถือมาวางอยู่บนหัวหมอนมาวางอยู่ตรงหน้ามือถือก็หล่นป๊อกไปใส่จมูกไปใส่ตา
0: จริงจริง
1: เคยไหมล่ะ
0: เอ้ยหล่นตกเตียงก็มีหลับอะหล่นตกเตียงก็มีไม่รู้ตัว
1: แล้วตอนที่มือถือมันหล่นใส่หน้าตอนอาการโมเมนต์นั้นเป็นยังไง
0: โอ้จมูกรีเจ็บกัน
1: ไม่มันตกใจด้วยศูนย์มาจากไหนฮะศูนย์ก็คืออย่าไปเลื่อนปุ่มนาฬิกาปลุกที่เราจะปลุกไว้ตื่นตอนเช้าอย่าไปเลื่อนเด็ดขาดว่าเช้าพรุ่งนี้ตื่นมาฉันตั้งนาฬิกาปลุกไว้ประมาณ6โมงฉันจะเลื่อนไปเป็น7โมงเขาห้ามอันนี้เรียกว่าศูนย์เอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับการนอนก็ไม่รู้เนาะอันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะนั่นคือเรื่องการนอนไม่หลับครับท่านผู้ฟังมันเป็นอาการที่เราจะบอกว่ามันเกิดขึ้นได้กับทุกคนแล้วใครจะเป็นมากหรือน้อยกว่ากันแล้วมันมีคำแนะนำอีกอันหนึ่งนะเต่าน้อยว่ามันมีอาหารอะไรเอ่ยที่จะช่วยให้นอนหลับดีขึ้นมีคนถามผมเยอะนะผมก็จะบอกว่าเฮ้ยกล้วยนะเฮ้ยกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมเฮ้ยนมนะกีวีนะกีวีเมื่อวานนี้กินอยู่เลยปกติไม่ชอบหรอกแต่ว่ามีคนเอามาให้ปกติไม่ซื้อกินเองอะกีวีกินแล้วคันลิ้นตอนไป
0: จานไปกินเปลือกมันด้วยเหรอถึงคันลิ้นอะ
1: อุ๊ยตอนน้อยถึงไม่กินเปลือกก็ไม่รู้สิอาจารย์กินเนื้อมันล้วนๆยังก็ยังคันเลยอาจารย์ยังไงก็รู้แต่คุณค่าทางโภชนาการมันเยอะจริงๆนะกีวีตอน

0: ครั้งเมื่อคุณเกิดอาการนอนไม่หลับติดต่อกันประมาณสักแล้วยังไงก็ไม่หลับคุณอย่าฝืนอย่าฝืนแล้วคุณจะมีความทุกข์แล้วคุณสมองคุณมันจะสับสนคุณลองลุกขึ้นมาจากเตียงแล้วก็ไปทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือนั่งสมาธิสวดมนต์หรือทำงานบ้านที่มันเบาๆนะฮะแล้วคุณจะรู้สึกง่วงอีกไม่กี่นาทีต่อมาแล้วไปนอนต่อการฝืนนอนเนี่ยเต่าน้อยมันทรมานเต่าน้อยเคยไหมเพราะนอนกับคนข้างๆอ่ะแม่งโกนเอ้าโกนเอาโกนเอาฉันน่ะหลับตายังไม่ลงเลยตั้งใจเราก็ไปอิจฉากับเสียงกลนของคนที่นอนข้างจะไปหลับได้ยังไงใจเราก็ไปจุดไปจ่ออยู่ตรงนั้นเขาบอกว่าเฮ้ยการฝันบ่อยๆเนี่ยมันทำให้หลับลึกไหมจริงๆแล้วมันหลับนะท่านผู้ฟังแต่ถ้ามันมีงานวิจัยออกมานะฮะว่าการที่คนนอนแล้วฝันกับคนที่นอนแล้วไม่ฝันเนี่ยอาการหลับลึกอันไหนจะลึกกว่ากันเขาก็บอกคนนอนไม่ฝันจะหลับลึกกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าการฝันจะทำให้เรานอนจะทำให้เราไม่ได้พักผ่อนและไม่ได้นอนนะพักผ่อนเหมือนกันแต่หลับลึกเท่ากับการนอนแล้วไม่ฝันมีไหมล่ะอาจารย์ฝันทุกคืนเลยนะเต่าน้อยมีคืนไหนที่เต่าน้อยไม่ฝันมีไหม
1: ม
0: ีอ
1: าจารย์บางคืนฝันบางคืนไม่ฝันจะฝันมากฝันน้อยก็แล้วแต่
0: แล้วตัวเองจำได้ไหมล่ะว่าเมื่อคืนฝันว่าอะไร
1: บางวันก็บางครั้งก็จำได้แต่บางครั้งก็จำได้แบบลางๆอ่ะอาจารย์
0: เขาบอกว่าคนที่ฝันแล้วตื่นมาจำได้เนี่ยมักจะเป็นประมาณตีสามตีสี่เต่าน้อยแต่ถ้าไปฝันเอาสี่ทุ่มห้าทุ่มอ่ะจำไม่ได้แต่ฝันที่ฝันแล้วตื่นมาแล้วเหนื่อยมากที่สุดก็คือฝันวิ่งหนีผีอ่ะเต่าน้อย
1: โหอาจารย์หนูมีอันหนึ่งอันนี้สารภาพกับคุณผู้ฟังนะคือวิ่งหาห้องน้ำคือปวดฉี่มากคือปวดฉี่มากหาห้องน้ำเฮ้ยไม่ได้ห้องนี้สกปรกเฮ้ยไม่ได้ไปอีกห้องนึงเฮ้ยไม่ได้ประตูปิดก็ได้อาจารย์เชื่อไหมจนรู้สึกตัวตัวเองปวดฉี่มากถ้าห้องใดห้องนึงในฝันหนูมันใช้ได้หนูคงฉี่ราดไปแล้วฉี่รถที่นอนไปแล้ว
0: แต่ไม่ถึงกับฉี่รถที่นอนเต่าน้อยอีกอันนึงที่อาจารย์ไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนมันขำแล้วบอกมึงแก่ป่านนี้แล้วยังฝันแบบนี้อยู่อีกหรืออาจารย์ฝันว่าทำข้อสอบไม่ได้อ่ะซึ่งมันเป็นสับคอนเชียสที่เมื่อ 40-50 ปีที่แล้วทำไมมันยังผุดขึ้นมาอยู่ตอนแก่เต่าน้อยไม่เข้าใจเหมือนกันการทำข้อสอบไม่ได้มันเกิดแพนิคผมจำได้เลยตอนเรียนมัธยมทำไม่ทันเพื่อนลุกออกจากห้องสอบกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตัวเองยังทำได้แค่ข้อเดียวอ่ะและอีก3ข้อยังไม่ได้ทำเต่าน้อยภาพเหล่านี้มันติดตามาตลอดเลยแล้วยังเก็บมาคิดอีกอันที่3ฝันเห็นปลิงปลิงเนี่ยเป็นสัตว์ที่อาจารย์เกลียดที่สุดไม่ได้กลัวนะรังเกียจมันมากมันตัวยุ่ยยุ่ยยุ่นยุ่นลายลายแล้วมันสูบเอาเลือดแล้วปลิงควายอ่ะแล้วตัวเองเป็นเด็กเลี้ยงควายเป็นลูกชาวนาตัวเองเคยเห็นปลิงเอาเรื่องปลิงอ่ะมาฝันจนถึงทุกวันนี้
1: มันมีอยู่ครั้งหนึ่งอาจารย์ก็จัดรายการเฮลที่ไทม์เสร็จแล้วแหละแล้วก็มันยังมีแก๊ปเวลาว่างหนูก็งีบอาจารย์เชื่อไหมว่าหนูฝันว่าหนูมาจัดรายการไม่ทันขนาดจัดรายการเสร็จแล้วอะแล้วไปงีบอะแล้วฝันว่าตัวเองจัดรายการไม่ทันแบบสะดุ้งตื่นแบบอ๋อเราอยู่ที่ทำงานแล้วเหรอโอเคอะไรเงี้ย
0: ขอโทษนี่กลางวันนะ
1: ประมาณ 7-8 โมงอ่ะนะคือของงีบนิดนึงเวลาทำงาน9โมงของงีบนิดนึงได้ไหมอะไรเงี้ย
0: ก็ใช่ก็มีการฝันแล้วเหรอเนี่ย
1: ฝันอาจารย์คือง่วงมากนั่นแหละ
0: แสดงว่าง่วงจับไอ้คนง่วงจับนี่ปกติไม่ฝันนะ
1: อีกเรื่องนึงฝันคือฝันว่าตกเครื่องไปเดินทางไปต่างประเทศหรือทำไมตกเครื่อง
0: อันนี้บ่อยอันนี้ก็บ่อยระยะหลังเหมือนกันหลงทางไปสนามบินไม่ถูกแพ็คกระเป๋าไม่ทันคนอื่นไปกันหมดแล้วรถที่ไปเป็นรถทัวร์รถทริปคน40คนขึ้นรถหมดแล้วเราออกมาจากโรงแรมรถหายไปโอ้บ้าบอคอแตกแล้วสื่อสารไม่รู้เรื่องประเทศนั้นพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วจะไปยังไงก็ฝันอันนี้เรื่องฝันครับท่านผู้ฟัง4689899 ใครมีประสบการณ์เรื่องฝันอย่างไรมาแชร์และแบ่งปันแล้วที่สำคัญที่สุดเรื่องการนอนคุณเคยนอนไม่หลับคุณหาวิธีอะไรที่จะทำให้ตัวเองนอนหลับในช่วงหน้าเรามา

0: พูดคุยกันต่อครับช่วงนี้เราพักสักครู่ครับ
1: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
2: สนับสนุนโดย
3: NSL Food The Happy Taste Creator หัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อย
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
2: สนับสนุนโดย
3: NSL Food The Happy Taste Creator หัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อย
8: 9:36 ค่ะคุณผู้ฟังกลับมาในช่วงที่2นะคะขอขอบคุณ NSL Burgery ค่ะ Burgery มาตรฐานทางการที่ 7-Eleven โดย NSL Food นะคะกลับมาพูดคุยกันต่อเรากำลังพูดถึงเรื่องของโรคนอนไม่หลับซึ่งอาจารย์สง่าก็ได้เสริมให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันว่า13210นั้นเป็นรหัสลับที่คุณผู้ฟังต้องจำไว้ก่อนนอนนะนอนไม่หลับต้องทำยังไงกันบ้างการนอนไม่หลับเนี่ยต้องบอกว่ามีผลต่อสุขภาพนะเพราะการนอนหลับเป็นพื้นฐานของทำให้เรานั้นสุขภาพดีนะคะคุณผู้ฟังอ่ะอาจารย์กลับมาค่ะ
0: ก็เรื่องการนอนคือการซ่อมเซลล์ผมเคยบอกท่านผู้ฟังไปแล้วนะฮะทำไมต้องซ่อมเพราะว่าเซลล์เราตอนกลางวันเนี่ยเซลล์ CEWL นะครับท่านผู้ฟังร่างกายมนุษย์ประกอบไปด้วยเซลล์ทั้งหมด100 ล้านล้านเซลล์ทุกอนูในร่างกายเป็นเซลล์หมดตอนกลางวันเนี่ยเซลล์เขาทำงานนะทำงานเพราะเราเดินเราพูดเราทำงานบ้านเราคิดหัวใจสูบฉีดโลหิตปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บเซลล์มันทำงานเพราะมันทำ12 ชั่วโมงมันเมื่อยมันล้ามันก็เลยอยากจะพักผ่อนมันเลยอยากจะซ่อมการนอนคือการซ่อมเซลล์คือการที่เซลล์พักผ่อนการซ่อมเซลล์ซ่อมโดยฮอร์โมนตัวหนึ่งที่เรียกว่ากรดฮอร์โมนที่มันหลั่งออกมาในช่วง4 ทุ่ม 5 ทุ่มแล้วปรากฏว่าถ้าเรานอนดึกกรดฮอร์โมนมันหลั่งออกมาน้อยเซลล์ไม่ถูกซ่อมเราก็เหมือนกับสลึมสลือแล้วก็ง่วงนอนอยู่ตลอดเวลานั่นคือคนนอนไม่พอและนอนดึกครับต่อน้อย
8: นะคะหลายคนถามหาน้องมิงนะคะวันทำไมวันนี้ผมคงนอนไม่หลับเพราะน้องมิงไม่มาวันนี้ผมต้องไปหาของหวานทานละเพราะน้องมิงหน้าหวานไม่มาทำรายการมันร้าวรานใจเหลือเกินมิงเป็นหวัดนะคุณฟังไม่สบายนะเธอกลับไปนครสวรรค์แล้วไปโดนฝนโดนฝุ่นนะคะคุณฟังเราสลับสับเปลี่ยนกันนี้นะคะให้น้องพักผ่อนก่อนเดี๋ยวก็หายดีนะคะคุณฟังมีคุณผู้ฟังท่านนี้บอกว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยผมนอนแล้วก็ฝันว่าไปฉี่ในห้องน้ำครับอาจารย์แต่ความจริงอ่ะนอนอยู่ตื่นมาเลยกลายเป็นฝันเปียกครับอาจารย์
0: เอ้ยเอ้ยเอ้ยฝันเปียกนี่สับมันใช้กับฉี่ไม่ได้นะ
8: เออนะฮะเอาเป็นว่าฉี่ราดฉี่รถที่นอนว่างั้นเถอะเออ
0: ประมาณนั้นเ
8: ออนะคะ
0: เอาให้ดี
8: ผู้ฟังท่านนี้บอกชอบเปิดไฟนอนถึงจะหลับครับอาจารย์ผิดปกติไหมถ้าปิดไฟเนี่ยย่านผมกลัวผมเลยนอนไม่หลับเป็นเหมือนเต่าอาจารย์เต่าปิดไฟนอนไม่ได้นะต้องสลัวสลัวดิดดนะ
0: จริงเหรอ
8: จริงทุกที่ที่ต่อไปไม่ว่าจะเป็นบ้านตัวเองต้องเปิดสลัวนิดนิดหรือจะเป็นโรงแรมที่พักแต่งมาต้องเปิดไม่งั้นนอนไม่ได
0: ้เออแปลกดีของอาจารย์นี่ต้องมืดสนิทเลยไฟทุกดวงต้องปิดหมดนะฮะก็ไม่ผิดปกติครับท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่เราคุ้นชินกับมันเพราะไอ้แสงสลัวสลัวเนี่ยมันทำให้เราเกิดความมั่นใจว่าเรายังมองเห็นอะไรต่ออะไรอยู่แต่คนที่เขาปิดไฟมืดมิดเนี่ยพอปิดครั้งแรกเนี่ยมันจะมืดไม่เห็นอะไรเลยแต่พอไปประมาณไม่เกิน5นาทีสายตาเราจะปรับสลัวสลัวจะกลับมาลองดูสิตอนปิดใหม่ๆอ่ะเราจินตนาการเลยว่าเฮ้ยมืดมองไม่เห็นอะไรเลยเผื่ออะไรโผล่มาเราจะเห็นได้ยังไงเราก็มโนของเราไปไงแล้วแบบนี้เราก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันต้องสลัวสลัวนิดนึงมันก็เลยเกิดความคุ้นชินมาตลอดไม่ผิดปกติครับ
8: ผมกินกาแฟและเล่นเกมในโทรศัพท์ก่อนนอนทุกวันแต่ก็หลับยาวไม่มีปัญหาเลยครับอาจารย์ส่วนเรื่องฝันน่ะถ้าหลับคือฝันทุกครั้งแม้จะแค่ฟุบกับโต๊ะก็ตามแต่เกือบทุกครั้งจะเป็นฝันที่สนุกก็เลยชอบที่จะฝันครับอาจารย
0: ์โอ
8: ้ดีจังเลยอ่ะ
0: เออนะผมชอบคนที่ฝันสนุกอ่ะ
8: เออ
0: ฝันสนุกเนี่ยเป็นมันบอกอะไรหลายอย่างนะเต่าน้อยคนที่ฝันสนุกเนี่ยอาจจะมีประสบการณ์ชีวิตที่บวก
8: ที่ดีเออ
0: ที่ไม่ค่อยเจออะไรที่มันลบๆอ่ะอันที่หนึ่งอันที่สองมันอยู่ที่ตัวเขาเองแม้จะเจอเรื่องรบแต่เขาพยายามจะมองบวกเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหมดทั้งปวงมันก็เลยกลายเป็นอยู่ในฝันของคุณนะฮะคุณเป็นคนที่โชคดีมากแล้วคุณก็เป็นคนตามตัวคุณเองแสดงความยินดีด้วยนะ
8: ค่ะนี่หมายความว่าคุณก็จิตใต้สำนึกคุณอ่ะคุณเป็นคนที่คิดบวกและชวนคนที่คิดดีนะคะห่วงใยพี่ต่อน้อยจังเลยมากกว่ายางมิชลินเอาขอบคุณมากๆนะคะ
0: เอออะไรกับยางมิชลินอ
8: ่ะเออยางมิชลินก็เป็นห่วงไงอาจารย์เป็นห่วงเป็นห่วงไงอาจารย
0: ์อ๋อโอเคโอเค
8: นะคะ
0: เดี๋ยวก็จะรู้
8: แฟนผมน่าจะเป็นวัยทองไหมครับอาจารย์ผมเห็นหลับง่ายมากเลยคุณว่าแฟนคุณเหรอ
0: เกี่ยวไหมคนเป็นวัยทองต้องหลับง่ายจริงๆแล้วมันตรงข้ามนะคนวัยทองมักจะหลับยากฮอร์โมนเปลี่ยนพวกเอสโตรเจนมันลดลงนะฮะอาการนอนหลับอาจจะมีปัญหาสำหรับคนวัยทองแต่ภรรยาคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่โชคดีแล้วคุณอิจฉาเขาไหมล่ะเวลาเขาหลับง่าย
8: นะหรือคุณดีใจที่เขาหลับ
0: แล้วคุณจะได้ไปไหนเหรอคุณจะได้ย่องเหรอ
8: ไม่ทราบเลยมาพี่ทูบบ้างพี่ทูบบอกเธอนั้นเป็นยานอนหลับสำหรับฉันอยู่ด้วยกันทุกคืนวันจะได้ไหมมันหดหูอยู่คนเดียวปราบเปลี่ยวใจหากกินเธอคงหลับไหลในทุกคืนอาจารย
0: ์จะกินเธอ
8: จะกินฉันนี่นะคะก็ไปที่ SMS น้องอาร์มบอกว่านอนไม่หลับระงับได้นะพี่จ๋าปรับเวลามานอนไวดีแท้หนองดมือถือกันไว้ไม่ช่องจออย่ารีรอขอสักนิดชีวิตดีอาจารย
0: ์มาน้องอามเขามาเป็นบทกลอนที่สวยงามไพเราะ
8: นะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังท่านนี้4488ก็บอกว่าอาจารย์ครับนอนไม่หลับน่ะไปหาหมอที่โรงพยาบาลก็จะให้ยานอนหลับมากินจึงคิดว่ามันไม่ใช่ทางแก้เพราะว่ากินนานไปมันก็ต้องเพิ่มจำนวนเม็ดขึ้นเรื่อยๆมันจะดีหรอครับอาจารย
0: ์ไม่ดีครับผมบอกว่าสเต็ปของการรักษาการนอนไม่หลับมันเป็นทีละสเต็ปนะฮะก็ตอนแรกก็ต้องไปหาต้นเหตุว่าทำไมเรานอนไม่หลับเราก็ไปแก้กันที่ต้นเหตุแต่จริงๆแล้วจิตต้องนิ่งสมาธิต้องมาแล้วก็ต้องมีความอดกลั้นและอดทนอย่าปล่อยจิตให้หลุดออกจากร่างผมพูดอยู่เสมอว่าคนนอนไม่หลับคือการเอาจิตลอยออกจากร่างดึงจิตมันขึ้นมาตอนแรกๆมันก็จะหลุดแล้วค่อยๆฝึกจิตคุณจะ

0: อยู่กับตัวเองจิตคุณจะอยู่ณปัจจุบันณปัจจุบันก็คือลมหายใจคุณมาอยู่ที่ปลายจมูกหรืออยู่ที่หน้าผากหรืออยู่ที่หัวใจนั่นแหละณเวลานั้นแล้วคุณก็จดจ่อมันจดจ่อมันว่าคุณกำลังหายใจคุณกำลังหายใจคุณกำลังอยู่ณเวลานอนคุณจะหลับคุณจะหลับพูดง่ายๆเต่าน้อยจะทำยากต้องฝึกครับท่านผู้ฟัง
1: อ๋อมีคุณผู้ฟังแก้ข้อความมาบอกว่าแฟนผมน่าจะวัยทองด้วยไหมครับอาจารย์ผมเนี่ยหลับง่ายครับเกี่ยวไหมเกี่ยวกับแฟนไหมเขาเป็นคนหลับง่ายแต่แฟนเขาอาจจะหลับยากเพราะเขาวัยทองได้หรือเปล่าประมาณนี้อาจารย
0: ์คุณอย่าลืมนะผมเคยบอกอยู่เสมอว่าคุณผู้ชายก็เป็นวัยทองได้อย่าไปบอกวัยทองเฉพาะผู้หญิงนะอาการของผู้ชายวัยทองไม่ได้ต่างจากผู้หญิงสักเท่าไหร่นะฮะแต่บังเอิญผู้ชายไม่มีประจำเดือนก็เลยไม่มีประจำเดือนจะหมดแต่อารมณ์ความรู้สึกความแปรปรวนในร่างกายมนุษย์มันเหมือนกันหมดเลยระหว่างเปลี่ยนผ่านจากวัยผู้ใหญ่เข้าวัยกลางคนและวัยผู้สูงอายุต่อน้อยเป็นเหมือนกันหมด
1: นะคะผมเนี่ยแต่งงานมา10ปีครับอาจารย์นอนหลับฝันดีฝันว่าอยู่คนเดียวแต่ตื่นมาเจอฝันร้ายเพราะเมียนอนอยู่ข้างๆครับอาจารย์
0: เดี๋ยว
1: นะคือด้วยความที่ต่อเป็นคนที่โสดอ่ะนะคุณผู้ฟังต่อสงสัยมากคือคนก่อนจะแต่งงานน่ะก็ดีก็ได้อยากแต่งงานพอหลังแต่งงานไปสักพักทำไมอารมณ์มันเปลี่ยนไปสักขนาดนั้นน่ะอาจารย์
0: คือผมถือว่าเป็นเรื่องสัจธรรมเป็นเรื่องสัจธรรมอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องแปลกมนุษย์เราเนี่ยแลกพบกันเนี่ยทุกอย่างมันสวยหมดลบมองลบน้อยมากบวกหมดเลยอะไรมันแลดูสดใสใจฟูแต่พออยู่ด้วยกันไปนานๆเนี่ยปัจจัยที่มันจะทำให้เราเกิดความรู้สึกคุ้นชินอ่ะ1บุคลิกท่าทางนิสัยที่ไม่เคยแสดงออกระหว่างคบกันใหม่ๆอ่ะมันไม่ได้ออกมาในช่วงระหว่างจีบกันอันที่3การเวลามันเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนภาวะเศรษฐกิจเข้ามารัดตัวมันมากระทบหลายด้านความคุ้นชินที่อยู่ด้วยกันจากเคยที่เป็นคนอยู่คนละพ่อละแม่แล้วมาอยู่ด้วยกันมันก็แปลกอย่างหนึ่งแล้วก็อยู่ด้วยกันได้ต้องมาวันหนึ่งเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราตั้งไว้เมื่อตอนจีบกันใหม่ๆนะมันไม่ใช่เลยอ่ะแล้วเราก็ผิดหวังพอผิดหวังปุ๊บเชิงลบมันก็ออกมามากก็เกิดการทะเลาะกันถ้าเราฟังครับอันนี้เป็นเรื่องสัจธรรมแต่ถ้าเรารู้ทันสัจธรรมเนี่ยผมคิดว่าเราจะมีทางออกแล้วการอยู่ร่วมกันอย่างสันติไปตามกาลเวลาที่มันถูกขีดไว้เราก็จะมีความสุขในวันนั้นๆเลยไม่เอาในปัจจุบันไปเทียบกับอดีตที่หวานแหววนะครับ
1: แล้วเช่นนะองค์กรสมมตินะสมมติหนูมาทำงานสมท.โอ้มาพบรักที่สมท.แฟนสุดท้ายก็แต่งงานเจอคนหน้าสมท.อาจารย์จบๆก็คือ24ชั่วโมงอ่ะต้องอยู่ด้วยกันน่ะอาจารย์คิดดูมันจะไม่รู้สึกเบื่อกันบ้างเลยเหรออาจารย
0: ์นั่นน่ะสิแล้วนั่งรถคันเดียวกันมาทำงานกินข้าวด้วยกัน3มื้อเต่าน้อย
1: กลับไปบ้านก็เจออีก
0: กลับไปบ้านก็ไปไหนก็ไม่ได้ต้องกลับบ้านผู้คนอื่นก็ไม่แต่คนที่อยู่องค์กรเดียวกันแล้วแต่งงานกันโดยเฉพาะแผนกเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่าพยายามหลีกเลี่ยงนะเต่าน้อยพยายามหลีกเลี่ยงเพราะว่ามันมี COI Conflict of Interest อยู่เยอะมากเลยสมมติสามีคุณเป็นหัวหน้าแผนกหรือหัวหน้าฝ่ายหรือผอ.กองใดกองหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคุณเป็นลูกน้องอ่ะโอ้โหเต่าน้อยตอนจะพิจารณา2ขั้นหรือโบนัสเนี่ยมันเป็นความยากลำบากเลยนะเต่าน้อยอันนี้เคยเจอมากับตัวเองแล้วเลยพยายามจะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดขึ้นนะฮะ
1: นะคะแต่บางคู่เขาก็ปรับได้ดีนะอาจารย์สมมติวัยหนุ่มสาวหรือวัยอะไรก็แล้วหนูเคยเจอเพราะว่าประสบการณ์จากบรรดาพี่น้องๆเล่าให้ฟังแรกๆก็หวานแหววหลังๆไปอยู่อย่างเพื่อนอยู่อย่างเพื่อนมันถึงจะบางทีก็ไม่ไปก้าวก่ายล้ำเส้นกันจนมากจนเกินไปมันก็เลยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
0: ์อันนั้นมีอยู่หลายคนสามารถทำได้แต่หลายคนทำไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะนักการเมืองเนี่ยถ้ามีเขาบอกภรรยาเข้ามายุ่งเมื่อไหร่ปุ๊บพังเมื่อนั้นเลยนะฮะไม่รู้เกิดอะไรขึ้น

0: คือมันมันอาจจะเป็นการจินตนาไปอ่ะเต่าน้อยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่อ่ะนะอืม
1: อยู่หลังบ้านก็อยู่หลังบ้านไปอย่ามาวุ่นวายหน้าบ้านนะนี
0: ่อะไรอย่างนั้น
1: ประมาณนั้นนะคะพี่มนบอกว่าสุขสวัสดิ์ครับอาจารย์และน้องเต่าน้อยอากาศกลางดงวันนี้ดีมากช่วงนี้จะตื่นประมาณสักตีหนึ่งทุกวันเลยแต่ก็โอเคนะคะน้องเต่าน้อยก็หวานนะครับท่านผู้ฟังตอนนี้ผมกำลังขับรถไปงานวิ่งที่เกษตรกำแพงแสนหวานหรือเบาหวานไหมพี่มนหนูอะ
0: ผมนะขับรถไปจากปากช่องไปบางแสนไอ้ไปกำแพงแสนเหรอ
1: เออเขาว่าอย่างนั้นนะจ๊ะ
0: กำแพงแสนหรือว่าบางแสน
1: กำแพงแสนฮะ
0: ก็เป็นแคมปัสหนึ่งหรือเป็นวิทยาเขตหนึ่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เขาจัดวิ่งประจำทุกปีแสดงว่าเขาจะวิ่งวันพรุ่งนี้ละสิมนถึงไปนะฮะ
1: เออนะ
0: แล้วทำไมมนไม่สุกกมลล่ะฮะ
1: อืมนะคะ
0: เขารู้ไหมว่าชื่อไร่เขาชื่อไร่สุกกมลนะ
1: ดีดีดีดีขอบคุณอะโวคาโดด้วยนะคะอร่อยนะคะคุณฟังคุณพัฒน์สอนแพงสอนบอกว่าอายุเยอะแล้วนอนไม่หลับสี่ทุ่มกว่าแล้วก็ชอบตื่นตีหนึ่งตีสองอาจารย์ไปเข้าห้องน้ำกลับมาแล้วนอนต่อมันก็นอนไม่หลับอยู่ดีหลังๆมานี่ก็เลยเปิดนิยายธรรมะของหลวงพ่อจรัญฟังทีนี้โอ้โหอาจารย์หลับไปตอนไหนก็ไม่รู้เลยนะเสียงคนอ่านนิยายธรรมะก็อ่านจบไปสี่ห้าตอนยันเช้ามืดแบบนี้เสียสุขภาพไหมอาจารย
0: ์ไม่เสียการฟังเทปธรรมะมันทำให้จิตเราไปจดจ่ออยู่กับคำพูดของหลวงพ่อจรัญคือถ้าเราทำให้จิตเราจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอ่ะจิตเราจะอยู่กับตัวแล้วเราก็จะหลับไปโดยอัตโนมัติคุณไม่ได้หลับเพราะบารมีของหลวงพ่อจรัญคุณไม่ได้หลับเพราะอิทธิฤทธิ์ของบทสวดมนต์แต่คุณหลับเพราะจิตคุณไปจดจ่ออยู่กับเสียงอยู่กับคำสอนคุณก็เลยเคลิ้มไปโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นอย่าหลงถ้าเป็นพวกสายมูก็บอกโอ้ยหลวงพ่อจรัญช่วยฉันหลับก็ไม่ผิดแต่ถ้าเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาอธิบายเทปของหลวงพ่อจรัญมันมีสาระแล้วจิตคุณไม่วอกแวกคุณเอาจิตคุณไปพุ่งกับเสียงเทปเสียงเทปมันเหมือนกับการเสียงกล่อมนอนนะฮะแต่แรกๆเนี่ยเวลาคุณฟังคุณก็จะคิดตามหลวงพ่อจรัญไปว่าให้ทำดีอย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นแต่พอไปสักพักหนึ่งด้วยจิตคุณล้ากายคุณล้าคุณก็หลับตาแล้วมันก็ไปของมันเองผ่อนคลายไปนะครับอันนั้นก็ไม่ผิดอะไรครับคุณพัฒน์สอน
1: นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณได้ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายมันก็เลยรู้สึกดีนะคะคุณนกเขาบอกว่ายานอนหลับกับชุดยามเนี่ยอย่างไหนหลับง่ายกว่ากันครับอาจารย์อาจารย์ยามหลับเคยได้ยินยามหลับไหม
0: อ๋อผมตามมุกไปทานยามหลับ
1: เออนะคะออกกำลังกายเป็นประจำหลับสบายคลายเครียดครับปอลอถ้าโสดสุขภาพต้องดีด้วยนะครับอาจารย์จากเฮียฮอ
0: ถูกต้องเห็นด้วยครับเฮียฮอคนเป็นโสดแล้วสุขภาพไม่ดีอนาคตแย่นะเพราะคุณจะอยู่กับใครเมื่อคุณอายุมากขึ้นล
1: ู
0: กหลานเขาก็ไม่มีครอบครัวหมดแล้วคุณต้องพึ่งพาตนเองอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องมองไปข้างหน้าครับท่านผู้ฟัง
1: ค่ะคุณพ่อน้ำน้ำพึ่งบอกว่าผมเองเนี่ยหัวถึงหมอนก็หลับเลยครับอาจารย์ทำบุญมาด้วยอะไรหัวถึงหมอนหลับอ่ะดีจังเลย
0: เป็นคนมีบุญจะไปอิจฉาเขานะฮะเป็นประมาณนั้น
1: อาจารย์จะขออนุญาตนิดนึงหนูได้ยินมาว่าถ้าเรากินผักที่มีรสขมหรืออาหารที่มีรสขมอ่ะมันจะช่วยในเรื่องของการนอนหลับดีด้วยใช่หรือเปล่าคะ
0: รสขมมีสารแทนนินเป็นสารไฟโตเคมีคอลพฤกษาเคมีมันเป็นสารที่ไปออกฤทธิ์ในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระไม่ให้เกิดอาจจะมีทางอ้อมหรืออาจจะไม่ได้ 100% ว่ากินอาหารรสขมแล้วนอนหลับดีอาจจะเป็นส่วนประกอบหนึ่งในหลายปัจจัยถ้าคุณกินมะระเสร็จแล้วคุณก็ไม่ฟุ้งซ่านก่อนนอนสวดมนต์จิตคุณจดจ่อไอ้ความขมในมะระสารแทนดินในมะระ มันอาจจะช่วยได้ระดับหนึ่งต่อน้อยแต่ไม่ได้ทั้งหมดนะครับอื
1: มใช่ค่ะแม้รหัสลับของอาจารย์เนี่ย3210ผมนึกถึงโนเกียนะครับอาจารย์โนเกียคือโทรศัพท์ยี่ห้อหนึ่งสมัยนู้นอาจารย์จำได้ไหม
0: จำได้
1: 3210แพงมากเลยนะตอนนั้นน่ะซื้อไม่ได้ไงเนาะเป็นหมื่นนะอาจารย์แค่ตัวเลขอ่ะ
0: เป็นหมื่นสมัยนั้นก็เยอะแล้ว
1: เยอะแต่ไม่ได้กินเงินหนูหรอกนะคะโ
0: อ
1: ้คุณนี่ยุคไหนเนี่ยคุณอิทธิพลนะคะ3210แล้วก็มีอะไรนะ3310เลยนะยุคนั้นนะถ้าจำไม่ผิดนะคะคุณผู้ฟังอาจารย์ครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะผมฝันว่าเมื่อคืนศูนย์จะมาแล้วครับอาจารย์ศูนย
0: ์วันนี้เป็นวันแห่งความหวังฮะศูนย์นี่มันไปซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้สิเออ มันไปแทงศูนย์ไม่ได้ต้องไปเล่นหวยใต้ดินแต่ก็ไม่แนะนำนะฮะเออก็ว่ากันไปค่ำๆวันนี้นอกจากจะมาลุ้นเรื่องของหวยแล้วเรามาลุ้นฟุตบอลระหว่างไทยกับมาเลเซีย
1: ใช่ใช่
0: เป็นฟุตบอลอะไรอะต่อน้อยแข่งกันที
1: ่เซียนฟุตบอลวันนี้นะคุณฟังแข่งกันที่ราชมังคลากีฬาสถานเป็นฟุตบอลเอเชียนคัพนะคะไทยเจอกับมาเลเซียคุณผู้ฟังฟังทาง FM 99นะเราจะถ่ายทอดสดเราจะบรรยายเกมให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันประมาณ2ชั่วโมงเมื่อวานนี้มีโอกาสไปการกีฬาแห่งประเทศไทยอาจารย์ไปรับหลานแล้วปรากฏว่าโอ้เขาเตรียมสถานทุ่งสถานที่ไว้ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะใครที่ไปดูฟุตบอลวันนี้เนี่ยขอบอกคุณผู้ฟังนิดนึงนะว่าเดินทางล่วงหน้ากันสักหน่อยหนึ่งนะคะหากว่าคุณต้องไปจอดรถเนี่ยแถวๆหลังรามอ่ะมันจะมีทางภาคเอกชนอ่ะให้จอดอยู่นะคะแล้วก็อาจจะเก็บชั่วโมงละ20 30อะไรก็ว่าไปแล้วก็จะมีทางด้านของด้านหน้ารามเนี่ยนะคะผู้ฟังถ้าไม่เอารถไปอ่ะไปรถสาธารณะก็ได้ไปเร็วหน่อยก็ดีนะคะเผื่อเวลาเขาจะมีบูธทำโน่นทำนี่เยอะแยะไปหมดเลยอาจารย์นะบูธที่ทำเกี่ยวกับกีฬาต่างๆมากมายให้ได้ชมกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังว่ากันไปติดตามกัน
0: อันนั้นคือฟุตบอลต่างน้อยเมื่อคืนนี้วอลเลย์บอลหญิงไทยในซีวิลีกนะฮะก็แข่งกับอินโดนีเซียเราดูอินโดนีเซียเล่นนะต่างน้อย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พัฒนาขึ้นมาเยอะมากเลยจำเป็นเอิญเมื่อวานนี้โค้ชออสพยายามจะเอาเด็กรุ่นใหม่ลงไปฝึกไปเทรนน้องก็ยังเล่นยังไม่ค่อยเข้าขากันเท่าไหร่แล้ววันนี้เราจะเจอกับฟิลิปปินส์ก็น่าจะผ่านได้ระดับหนึ่งแต่วันต่อไปเราจะเจอกับเวียดนามตรงนี้น่าห่วงเต่าน้อยเราแพ้เวียดนามของซีวิลีกผู้ชายมาแล้วพลาดแชมป์ผู้หญิงเรากำลังลุ้นกันอยู่นะฮะแต่ก็ต้องขอบคุณโค้ชออสที่พยายามจะฝึกเด็กใหม่ขึ้นมาอันนั้นเป็นเรื่องการกีฬาครับท่านผู้ฟัง
1: ฝากด้วยนะคะคุณผู้ฟังไทยพบกับมาเลเซียศึกชิงแชมป์อาเซียนนะ2ทุ่มวันนี้นะหนูไม่แน่ใจว่ามีทีวีถ่ายทอดสดให้อยู่หรือเปล่าแต่แอปทรูไอเดียมีให้ดูอยู่นะคะคุณผู้ฟังถ้าไม่สะดวกก็ฟัง FM 99นะแล้วก็ติดตามวอลเลย์บอลด้วยก็แล้วกันที่ไปแข่งที่เวียดนามนะคุณผู้ฟังอาจารย์ทิ้งท้ายนิดนึงได้ไหมเชิญเชิญ
0: 2ทุ่มไม่2ทุ่มเลยเหรอฟุตบอลวันนี้นึกว่า
1: ใช่ใช่ใช่พบ2ทุ่ม
0: ดึกเลยไม่มีแล้วตึกตบท้ายด้วยอะไรครับเวลาเหลือ2นาที
1: ไม่มีอะไรค่ะอาจารย์แค่ช่วงนี้ฝนฟ้าเนี่ยมันจะค่อนข้างเยอะพอสมควร
0: ว่าถ้าไม่มีอะไรเนี่ยวันพรุ่งนี้เต่าน้อยก็มาจัดอีกใช่ไหม
1: ใช
0: ่วันพรุ่งนี้ผมจะเอาเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจแล้วผมก็ถูกถามบ่อยมากเลยนะฮะว่าอาหารโปรตีนที่ต้องกินเสริมอ่ะกินแล้วดีไหมเช่นเวโปรตีนถามเยอะมากเลยเต่าน้
1: อ
0: ยวันนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะผมจะเอาเรื่องราวของการกินโปรตีนอย่างไรให้พอดีมันเป็นความรู้ที่จำเป็นที่ทุกคนจะต้องรู้ระยะหลังเนี่ยเรากำลังพูดซาโคพีเนียซาโคพีเนียผมพยายามตอกย้ำกับเต่าน้อยกับมิงว่าน้องต้องจำคำว่าซาโคพีเนียไว้อาจารย์หมอปัญญาก็พูดบ่
1: อ
0: ยเพราะคำนี้มันเป็นคำที่คนทั่วโลกให้ความสำคัญเต่าน้อยเขามาลงความเห็นว่าคนที่เป็นผู้สูงอายุแล้วเสียชีวิตจากโรคอื่นๆนั้นเนี่ยต้นเหตุจริงๆแล้วเกิดจากซาโคพีเนียซาโคพีเนียคือโรคที่ขาดโปรตีนมาตั้งแต่วัยทำงานมาส
1: ู่กล้ามเนื้อไม่มี
0: พอผู้สูงอายุกล้ามเนื้อน้อยปุ๊บมีแต่น้อยไม่พอภูมิคุ้มกันต่ำโรคอื่นเขาโจมตี เพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้เรามาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะฮะเรื่องการกินโปรตีนอย่าง
1: ที
0: ่วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆ SMS ทุกๆการติดตามเนาะเต่าน้อย
1: ใช่แล้วพรุ่งนี้เต่าก็จะนำเรื่องนี้มาฝากกันทำไมตอนเครียดถึงหิวยิ่งอยากกินมากกว่าปกติ
0: เอาเรื่องประสบการณ์ที่ตัวเองเจอมาเล่าให้ฟังเน
1: า
0: ะ
1: อาจารย์เวลาหมดอาจารย์เวลาหมด
0: ใช่ครับพบกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สภาพสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: NSL Food The Happy Taste Creator หัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อย
2: ฟัง Active Radio ไม่

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสุรเดชห่วงรัฐบาลดึงบางพรรคเข้าร่วมยิ่งซ้ำเติมภาพลักษณ์แนะนายกกล้าเปลี่ยนรัฐมนตรีคนนอกนายสุรเดชยะสวัสดิ์อดีตส.ส.และอดีตรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงกระแสข่าวปรับคณะรัฐมนตรีว่าสิ่งที่ตนกังวลคือหากมีการปรับครม.จะมีการไปเอาพรรคการเมืองบางพรรคเข้ามาร่วมรัฐบาลมองว่าจะยิ่งหนักกว่าเดิมซ้ำเติมสถานการณ์และภาพลักษณ์รัฐบาลให้ยิ่งแย่อย่างไรก็ตามหากนายกรัฐมนตรีจะปรับครม.จริงอยากให้ดูในส่วนของรัฐมนตรีคนนอกด้วยเพราะรัฐมนตรีคนนอกที่เข้ามาควรต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถโดดเด่นเป็นผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นๆหากเชิญเข้ามาช่วยงานรัฐบาลแล้วยังมีปัญหาก็ต้องเปลี่ยนรัฐมนตรีคนนอกคนอื่นได้ไม่ควรสร้างข้อจำกัดในตัวเองว่าเมื่อเลือกมาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ยกตัวอย่าง3รัฐมนตรีที่เป็นคนนอกในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายศรีอศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในช่วงที่เป็นรัฐมนตรีในครม.อนุทิน1มีระยะเวลา4เดือนขณะนั้นเอามาแก้ปัญหาเฉพาะกิจแต่เมื่อเป็นครม.อนุทิน2ซึ่งมีระยะเวลายาวนานกว่านั้นนายกจะต้องดูว่ามีความรู้ความสามารถระดับไหนเพราะหากทำแล้วไม่เกิดผลย่อมสามารถเปลี่ยนคนใหม่ได้ชุดเฉพาะกิจราชมนูรวบ33เมียนมาลักลอบข้ามแดนแม่สอดยึดกระบะปริศนาพร้อมสัมภาระเมื่อคืนที่ผ่านมาหน่วยเฉพาะกิจราชมนูโดยหมวดเคลื่อนที่เร็วกองกำลังนเรศวรจัดกำลังพลออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณพื้นที่หมู่6บ้านดอนชัยตำบลแม่ตาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจนกระทั่งตรวจพบบุคคลต้องสงสัยจึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบจากการตรวจสอบพบบุคคลสัญชาติเมียนมาจำนวน33คนแบ่งเป็นชาย14คนหญิง17คนผู้ติดตามอีก2คนนอกจากนี้บริเวณเดียวกันยังพบรถยนต์ต้องสงสัยพร้อมกระเป๋าสัมภาระวางอยู่บริเวณหลังกระบะจากการสอบสวนเบื้องต้นบุคคลทั้งหมดให้การยอมรับลักลอบเดินทางมายังฝั่งประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดดำเนินคดีตามกฎหมายในส่วนของรถยนต์ต้องสงสัยเป็นกระบะ4ประตูยี่ห้อโตโยต้าวีโก้สีขาวภายในกระบะท้ายรถพบสัมภาระจำนวนหนึ่งจากการสอบถามไม่ปรากฏผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของรถเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจราชมนูจึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่สอดเข้าทำการตรวจยึดรถกระบะคันดังกล่าวเพื่อตรวจสอบและขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องต่อไปแผ่นดินไหวที่อิตาลีเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 4.7 บริเวณพื้นที่กัมปีเฟรลเกอิทางตะวันตกของเมืองเนเปิลส์ของอิตาลีเมื่อช่วงค่ำวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระดับความลึกประมาณ3กิโลเมตรส่งผลให้ก้อนหินขนาดใหญ่ร่วงหล่นทับรถยนต์พังเสียหายอาคารบางแห่งได้รับความเสียหายเล็กน้อยเกิดไฟฟ้าดับและต้องระงับการให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินเป็นการชั่วคราวขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ขอความช่วยเหลือหรือกู้ภัยในทันทีขณะที่สื่อท้องถิ่นชี้ว่าเป็นหนึ่งในแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยบันทึกได้ในพื้นที่ดังกล่าว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: Color of Life ดำเนินรายการโดย
4: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ
5: ์สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมอง น้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
7: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
9: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
10: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Color of Life นะครับทาง FM 99 Active Radio ขึ้นเลยแข็งแรงอยู่กับผมสมเกียรติคุณานิธิพงษ์และอาจารย์สันติเสวนมนต์ไม่ช่อยนางรำครับนะครับมีเรื่องราวต่างๆ SMS เข้ามาจัดรายการร่วมกันนะครับที่4689899 4689899นะครับก่อนที่จะมาพูดคุยกับอาจารย์นะครับอาจารย์สันตินะครับเรามีเรื่องราวดีๆบอกคุณผู้ฟังก่อนพวกรักสุขภาพฮะอันนี้จริงๆมันสำคัญนะฮะแต่ว่ารักสุขภาพแล้วก็ต้องเรียกว่าความสะดวกนะฮะก็ต้องไม่ทิ้งนะฮะความสะดวกก็ต้องไม่ทิ้งเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมมีคาชิว่านะฮะรุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวครับเป็นหม้อหุงข้าวที่เขาเรียกว่าดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวเรามีเรื่องราวไอเทมลับนะครับบอกกับคุณผู้ฟังไว้เลยว่าสายเฮลตี้เนี่ยชอบมากเพราะเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวนะฮะแบบหุงข้าวแบบเขาเรียกแยกน้ำอะนะฮะตัวหม้อในเคลือบนันสติกนะฮะข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานอันนี้สำคัญเลยทีเดียวแต่ที่อัจฉริยะที่สุดก็คือมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะหุงด่วนทำซุปทำโจ๊กนะฮะนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็ทำได้จบอยู่ในหม้อเดียวครับตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระเลยมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกนะฮะแล้วก็รับประกันนานถึง1ปีเต็มโปรโมชั่นพิเศษครับจากราคาปกติ 2,990 บาท 2,990 บาทไม่ขายครับลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะฮะย้ำด้วยเลยนะครับว่า990บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้นะครับรับของแถม

0: เพิ่มทันที2รายการครับทั้งที่คีบอาหารนะฮะแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเนี่ยนะฮะก็เกือบ300บาทแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสนี้นะครับรีบซื้อเลยครับ02-114-3390 02-114-3390ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับไปที่จัดสติเซลล์หน่วยไม่ใช่นักลำครับ
1: สวัสดีครับคุณสมเกียรติคุณานิติพงศ์สวัสดีท่านผู้ฟังทั่วประเทศและทั่วโลกท่านที่สวัสดีมุ่นนะครับไม่ใช่นักลำนะความรู้คือความอร่อยความอร่อยคือคุณธรรมนี่คือมาตรฐานโปรเฟสชันนะอาทิตย์นี้นะครับ
0: ครับ
1: แต่สูงสุดของคุณธรรมก็คืออะไรคุณสมเกียรติ
0: ความกตัญญูรู้คุณ
1: ครับขอบคุณครับเรียนเล่าให้ฟังหน่อยนี่ได้ข่าวว่าไปขอนแก่นมามีอะไร
0: ว้าวก็ตามรอยอาจารย์เลยนะก็บอกเลยว่าไปขอนแก่นอาจารย์ไปก่อนผม1อาทิตย์โดยไม่ได้นัดหมายเลยอาจารย์ไปก่อนผมก็ตามรอยอาจารย์ไปนะฮะเราก็ที่อยากเจอพี่แอดธนงศักดิ์อาหารวงเพื่อนบนแก่นเอ็กได้เจอพี่แอดเลยอาจารย์ได้กินอาหารกับพี่แอดได้คุยกับพี่แอดได้ฟังพี่แอดเล่นดนตรีด้วยโอ้โหสุดๆต้องยอมรับเลยว่าครัวตาแอดที่อาจารย์พูดถึงอ่ะอาจารย์พูดถึงเรื่องครัวตาแอดบ่อย
1: อร่อยอร่อยมากเลยคร
0: ับ ใช่ก่อนที่จะไปที่ขอนแก่นน่ะไปอยู่ทั้งตรงนู้นอยู่ทั้งตรงนี้อาจารย์จะชื่นชมว่าพี่แอดธนงศักดิ์เนี่ยนะครับแกน X หรือว่าวงเพื่อนเนี่ยโอ้โหสุดยอดของฝีมือการทำอาหารน่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งซีฟู้ดนะอาจารย์เนาะหัวปงหัวปลาพวกปลาของปลาเก๋าเนี่ยอร่อยมาก
1: เขามาจากครับไอ้นั่นอันดามัน
0: ใช่เขามาจากทางเขามีแฟนคลับอยู่ที่ระนองเป็นแฟนคลับรุ่นแกนเอ็กรุ่นเพื่อนนี่แหละแล้วก็ขายอาหารทะเลเพราะนั้นของทะเลที่ได้มันก็จะสดแล้วก็ได้แบบเป็นพิเศษด้วยไงแล้วก็โอ้โหแล้วแกก็แบบครับอาจารย์เชิญครับ
1: ปลาเก๋าอะอร่อยนะ
0: ปลาเก๋าทอดกระเทียมอาจารย
1: ์เออผมไม่ได้ทาน
0: วันนั้นผมวันนั้นที่พี่แอดเขาจัดมาให้เนี่ยปลาเก๋าทอดกระเทียมตัวเกือบโลอาจารย์ประมาณ 8-9 ขีดอ่ะ
1: โอ้โหเยี่ยม
0: แล้วเนื้อสดมากแล้วก็ทำแกงคั่วเนื้อปูก้อนกับใบชะพลู
1: กิน
0: ก
1: ับเยี่ยมเลย
0: โอ้กินกับเส้นหมี่พวกเมนูนี้อาจารย์ชอบ
1: อยู่ที่ภูเก็ตไง
0: ใช่
1: ลันระยา
0: เอาพอเราเห็นปุ๊บโอ้โหนี่เราบอกว่านั่งอยู่ขอนแก่นแล้วนั่งอยู่ภูเก็ตกันเนี่ยแกงก็แกงฝีมือแกงแกโหสุดยอดนะแกงคั่วแล้วเนื้อปูเป็นก้อนๆนะอาจารย
1: ์ใช่
0: ๆครับแล้วก็อีกเมนูนึงที่เขาบอกเมนูนี้อาจารย์สันติชอบมากก็ผัดสามเหม็น
1: เออใช่ใช
0: ่ผมก็ได้กินผัดสามเหม็นด้วย
1: ทำเก่ง
0: เจ้าเป้เป้
1: เป
0: ้
1: เป้นี่มันทำเก่งมาก
0: ผัดสามเหม็นแล้วก็ตัวกุ้งทอดเกลืออาจารย
1: ์อ๋อกุ้งทอดเกลือด้วยเหรอ
0: โอ้กุ้งตัวเบลเลอร์เลยอ่ะไม่แพ้สุพรรณเลยอ่ะกุ้งทอดเกลือพอดีได้เขาได้กุ้งมาตัวใหญ่ก็เลยได้กินกุ้งทอดเกลือด้วยไปดิ
1: มีกุ้งฝอยอ่ะ
0: เออกุ้งฝอยอ่ะไม่ได้กินนะสิเพราะมันอิ่ม
1: แบบคนอีสานเนี่ยนะ
0: ฮะ
1: เนี่ยอาบน้ำก็ทำให้ผมทานอร่อยมากเลย
0: เอากุ้งฝอยไปคั่วใช่ไหมฮะ
1: ใช่กุ้งฝอยไปคั่ว
0: นั่นน่ะสิแกคงจะจัดเมนูมาเป็นเมนูที่อาจารย์ชอบด้วยและเป็นเมนูใหม่ที่ของทะเลเพิ่งมาถึงอ่ะ
1: อ๋อดีครับ
0: นะฮะแล้วก็ได้กินใบเหลียงผัดไข่ใบเหลียงผัดไข่ของอาจารย์ใบอ่อนอ่อนแล้วก็ตัวผัดนะเวลาผัดน้ำมันได้กินกระทะหอมนั่นแหละเลยกินครัวตาแอด
1: ดีแล้วเล่นเพลงงานวัดด้วย
0: เปล่าเล่นฮะเพลงงานวัดเล่นหลายเพลงเลยแหละแล้วก็เพลงงานวัดด้วยแล้วคุณจอยก็มานั่งด้วยไงคุณจอยเจ้าของพื้นที่สุนทรีก็อย่างที่อาจารย์เล่าให้ผมฟังแล้วว่าสุนทรีเนี่ยเขาสุนทรีบึงหนองโคดอ่ะเขามี5ครัวด้วยกันนะจ๊ะเนาะแต่อาจารย์ครัวแต่แอดอย่างเดียว
1: 4ครัวไม่ใช
0: ่หรอ5มีครัวตาแอดใช่ไหมฮะที่อาจารย์ไปทานเนาะแล้วก็มีครัวเสมียนครัวเสมียนเนี่ยมาจากภูเวียงขายไก่ย่างอาจารย์ยังไม่ได้ทานเนา แล้วขายอาหารอีสานแล้วก็มีครัวไฟเดย์ร้านไฟเดย์ที่เราให้จัดฟังมีทั้งสเต็กสตูมีอาหารหลากหลายแล้วก็มีครัวลาบก้อยลาบก้อยก็เป็นอีสานแบบอีสานนะฮะแล้วก็มีแจ่วฮ้อนฟูเฟมแล้วก็มีครัวกลางด้วย
1: แจ่วฮ้อนไม่ใช่ร้านนั่นเหรอโจ
0: อ๋อน่ะหมายถึงว่าในสุนทรีเนี่ยในสุนทรีในสุนทรีบึงหนองโคตเนี่ยเขาก็มีแจ่วฮ้อนด้วยชื่อแจ่วฮ้อนฟูเฟมครับก็มีทั้งหมด5ร้านอาจารย์5ครัวด้วยกันพี่แอดเขาเล่าให้ฟังพอดีลงไปใน TikTok แล้วพี่แอดเขาก็เล่าว่ามันมี5ครัวสมเกียรติเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้คุณแอดเล่าเองเลยเพราะฉะนั้นใครที่ไปที่สุนทรีบึงหนองโคตอ่ะนะนอกจากจะมีร้านครัวตาแอดแล้วก็มีอีก4ครัวรวมเป็น5ครัวอาจารย์มีอาหารทุกอย่างมีกระลุ่งเบเกอรี่มีหมดเลยกาแฟมีครบแล้วต้องเรียนเขาจะเรียนเชิญอาจารย์ไปอีกรอบนึงอ่ะ
1: เราจะไปอีกเลยเนี่ยว่าจะไป
0: จะเชิญไปเลยแล้วอาจารย์จะได้ชิมของร้านครัวอื่นด้วย
1: ได้ดี
0: แล้ว
1: ไปร้านหลวงว่าเจ้าพร
0: อ่ะอ้าวไปสี่ก็ไปวันก่อนกลับเนี่ยเขาอยู่ใกล้สนามบินไงฮะเจ้าพรของพี่โจ้อ่ะเด็ดดวงอ่ะเขาอยู่ตรงนั้นเลยจากสนามบินไป2กิโลอาจารย
1: ์อ๋ออ
0: ่าพี่โจเขาพาไปเขามารับแล้วก็ได้โอ้โหกินก็อร่อยของเขาเป็นแบบเนาะตัวเนื้อเขาเนื้อต่างประเทศเนื้อลิฟอายเนื้อน่องลายโอสารพัดมีทั้งหมูมีทั้งเนื้ออาจารย
1: ์อร่อยมากเลยครับแล้วเห็นว่าจะไปถ่ายกินเดี๋ยวสมเกียรติละ
0: ใช่เดี๋ยวเราจะยกกองกันไปละ
1: แต่ว่าไม่ถ่ายเหรอ
0: ถ่ายแล้วฮะแต่ถ่ายลงมาถ่ายลงเฉพาะTikTokTikTok ก็มีคนดูประมาณสักไม่เกิน 6-7 แสนคนอาจารย
1: ์โอ้โหเยี่ยมเลย
0: มันก็เริ่มดูถ้าร้านไหนที่คนสนใจมันก็เริ่ม100 300 1,000 2,000 5,000 10,000 แสน 200,000 อะไรอย่างเงี้ยเราก็ถ่ายไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ที่สำคัญอีกร้านหนึ่งอาจารย์
1: อ้าวพี่ดุล
0: โอ้พี่ดุลกับพี่แป๋วอ่ะอาจารย์พอดีผมมีรุ่นน้องอยู่ที่ขอนแก่นเขาก็ไปช่วยถ่ายด้วย2คนก็ไปร้านพี่ดุลเขาได้ไปร้านพี่ดุลนะพี่โจไม่ได้ไปโอ้ก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากลูกชิ้นที่อาจารย์บอกก็อร่อยมาก
1: สุพรรณครเนี่ยใช่ไหม
0: ใช่เขาทำก๋วยเตี๋ยวแบบมีก๋วยเตี๋ยวเรือมีก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นก๋วยเตี๋ยวสกลก๋วยเตี๋ยวสกลเขาใส่ถั่วลิสงเนาะแล้วก็ลูกชิ้นลูกชิ้นที่อาจารย์บอกอะลูกชิ้นน้องนิจนั่นแหละเป็นลูกชิ้นจากสกลนครแป้งน้อยมากเนื้อทั้งเนื้อทั้งหมูอร่อยมากสั่งมากินแบบเกาเหลาเฉพาะก๋วยเตี๋ยวนะอาจารย์เราเนี่ยไปขอนผมมาไปขอนแก่นมาประมาณสัก50ครั้งมั้งผมไม่เคยมีเจอร้านนี้เลยอ่ะ
1: แล
0: ้วก็พออาจารย์แนะนำว่ารักคอฟฟี่อยู่ที่แถวบึงแก่นนครเราก็เลยไปเลยไปจริงๆตั้งใจว่าจะไปกินหน่อไม้
1: หมกหน
0: ่
1: อไม
0: ้ตั้งใจยินว่าสูตรก๋วยเตี๋ยวเนี่ยโอ้ยไปมาแล้ว50ครั้งไม่เคยเห็นใครพูดถึงเลยก็เลยคิดว่าจะเฉยๆพอไปถึงหน้าร้านมันเป็นร้านแบบเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นคาเฟ่เนาะคาเฟ่อะเพราะว่าคุณแปลว่าเขาไปเรียนเรื่องไอชงกาแฟบาริสต้าน่ะเขาชงกาแฟอร่อยโอ้ยมัดฉากคนนะคือเอากาแฟเขาดีเลยอะกาแฟดีเสร็จแล้วก็ดูก๋วยเตี๋ยวละแต่อาจารย์สันติการันตีว่าอร่อยยังไงก็ต้องอร่อยเราก็เลยสั่งมาเลย5ชาม
1: เฮ้ยคนเดียวเหรอ
0: คนเดียวสิอาจารย์
1: สมเกียรติกินเหรอ
0: สมเกียรติกินแต่กินคือต้องชิมให้หมดเพราะเขามีทั้งน้ำตกมีทั้งก๋วยเตี๋ยวสกลมีทั้งหมูตุ๋นมีทั้งเนื้อตุ๋นโอสารพัด
1: โอ้โห5ชามเยอะเลยสมเกียรติ
0: สั่งมา5ชามอาจารย์กินกี่ชาม
1: ชามเดียวกินก๋วยเตี๋ยวเรือสกล
0: โอ้เหรอมีมา5เลยมา5เสร็จแล้วมาชิมว่ามันแตกต่างมันอร่อยไหมโอ้อร่อยจริงๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับถ้าไปขอนแก่นนะถ้าอยากกินก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเนื้อตุ๋นแล้วก็ลูกชิ้นอร่อยๆเนี่ยไปที่ร้านลักคอฟฟี
1: ่ลักคอฟฟี่
0: สะอาดอร่อยแต่ไอ้หน่อไม้เนี่ยไม่มีนะเพราะหน่อไม้นี่แม่ยายทำให้มากินเองอันนี้อร่อยแต่ว่าเขาไม่ได้ขาย
1: ได้นะอร่อยมากเลย
0: ใช่แล้วก็มีข้าวด้วยนะ
1: ข้าวอะไร
0: ก็เขามีหมูกรอบผัดและกะเพราราดข้าวมีอะไรด้วยอาจารย
1: ์อ๋ออาจารย์ไม่ได้กินแล้ว
0: แล้วมีขนมจีนด้วยนะ
1: ขนมจีนอะไร
0: ขนมจีนสีน้ำยาน้ำยาปูน้ำยากะทิน้ำยาลาวน้ำยาผักน้ำยาปลาค่ะ
1: โอ้ก็ไม่ได้บอกผมเลยผมเลยสุดา
0: อ้าวไม่ล่ะโอ้อาจารย์น้ำขนมจีนผมอ่ะคืออย่างทั่วไปอย่างแกงเขียวหวานน้ำพริกน้ำยาเนี่ยเราก็กินทั่วไปอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าร้านเขาเน้นขายก๋วยเตี๋ยวส่วนขนมจีนเสริมขึ้นมาเพื่อจะให้คนที่แบบบางทีกินก๋วยเตี๋ยวบ่อยๆแล้วเบื่อนะน้ำยาลาวอร่อยมาก
1: ร้อนยาลาว
0: โอ้น้ำยาปลาน้ำยาลาวอร่อยแบบโอ
1: ้ก็
0: ซัดไปซะแบบสามจับสี่จับเลยอ่ะ
1: ห
0: อมอร่อยเขาใช้นะเขาใช้ใช้ปลาปลากระดี่แล้วมาต้มแล้วก็มาเคี่ยวแล้วก็มาลินเอานะเฉพาะน้ำมันอ่ะมาต้มแล้วก็พวกเครื่องกระชงกระชายเครื่องอะไรก็ไม่ใส่คือแบบว่าต้มเสร็จแล้วเอาเฉพาะความใสๆอาจารย์มันเป็นขนมจีนแบบพอดีสารกินอ่ะน้ำยาน้ำยาปลาน้ำปลา
1: เดี๋ยวดีเบอร์โทรศัพท์นะฮะท่านผู้จำผู้ฟังก็จะได
0: ้ไปเดี๋ยวหาให้เดี๋ยวหาให้นะเพราะฉะนั้นถ้าใครไปขอนแก่นเราคุยกันไปแล้วนะครับว่าอาจารย์สติสมุนไม่ใช่ทั้งลำเนี่ยมีร้านเปิดพิสดารอยู่หลายร้านแต่ว่าไปเที่ยวเนี้ยมันมีอยู่3ร้านด้วยกันร้านครัวตาแอดนะฮะร้านนายโจเด็ดดวงจากเจ้าฮ้อนแล้วก็ร้านรักคาเฟ่คาเฟ่ร้านคอฟฟี่รักคอฟฟี่ก๋วยเตี๋ยวมาสัจจันอร่อยขนมจีนน้ำยาปลาอร่อยแต่ว่าน้ำยาอื่นแต่เพื่อนกินน้ำยาอื่นอร่อยชอบกินเพื่อนเนี่ยเป็นคนขอนแก่นเขาก็คงจะเบื่อน้ำยาปลาของเราเนาะแต่เราไม่เบื่อเราเพิ่งได้กินเขาก็ได้กินน้ำยาอื่นเขาบอกอร่อยเนี่ยโอ้โหถ้าเผื่อว่าสมเกียรติไม่มาเนี่ยเขาก็จะมากินกันเองแล้วแล้วก็เตี๋ยวอร่อยทุกอย่าง5ชามนี่รสชาติดีเลยโอ้
1: เก่งจัง
0: กินจนเหนื่อยขนมจีโอ้แล้วปลาแล้วหมกอีกแล้วก็คุณแม่ยายก็ทำอะไรมาให้รู้ไหมฮะ
1: ไม่รู้
0: แกงหวายอาจารย
1: ์โอ้ผมนิดนึงนะหวายนี่มันขม
0: อาจารย์ได้กินไหม
1: ไม่ได้กินเคยกินแต่อุซี่สกอนเคยไปกินแกงหวายที่สกอน
0: คุณแม่ยายทำอร่อยมากแกงหวายอร่อยมากอาจารย์ไม่ขมมาก
1: โอ้
0: หรือถ้าจะมีเทคนิคในการต้มหวายทำอะไรเราก็ไม่รู้แต่หวายมันต้องขมอาจารย์แต่ว่าแต่คุณแม่ยายทำให้ขมมากแล้วก็อร่อยแต่ว่าอันนี้เมนูนี้ทั้งหน่อไม้ทั้งแกงหวายเนี่ยเขาไม่มีขาย
1: เ
0: ขาขายแค่ก๋วยเตี๋ยวขนมจีนนะฮะข้าว4เมนู5เมนูเองข้าวขายไม่ได้ไม่เยอะเมนูแล้วก็คอฟฟี่กาแฟมัชผมชอบมัชชะโคโคนัทแกทำอร่อยมากแล้วก็มีอะไรก็แล้วก็มีขนมที่คนมาฝากขายแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวและลูกชิ้นที่อาจารย์สันติเสริญมวลการันตีว่าอร่อยอร่อยจริงๆคุณฟังอร่อยมากเลยครับกินแล้วอยากซื้อกลับกรุงเทพแล้ว
1: ไม่ซื้อกลับ
0: ไม่ซื้อกลับแล้วสิเพราะว่ามันไปถ่ายวันแรกเลยอาจารย
1: ์
0: ยังจังหวะมันยังไม่ได้เดี๋ยววันหลังเขาส่งมาให้ แล้วก็เอาไปยำก็อร่อยเขาเอาลูกชิ้นน้องนิดอ่ะไปยำกับหมูยอ
1: ต้องเหรอพิธีทาน
0: แต่ว่าอร่อยอาจารย์ก็อาจารย์คงมีเวลาน้อยสิ
1: มันไม่ใช่มีเวลาน้อยอะเราก็มีงานทำมาเยอะแยะหลายที่คนเย
0: อะโอ้อร่อยโอ้ยำลูกชิ้นอร่อยมาก
1: อืม
0: นะครับแล้วหมูยอเขาสั่งมาจากสกลนครเหมือนกัน
1: นี่ต้องลองดูนะว่าจะไปเกีย
0: ร
1: ติจะยกกองขึ้นไปเลยที
0: ่ก็วางโปรแกรมกันไว้นะครับอาจารย์ประมาณสักอีก2เดือน3เดือนเราก็จะยกกองไปถ่ายทำต่างจังหวัดกันเพราะตอนนี้ผมไปต่างจังหวัดผมไปแบบไปคนเดียวอาจารย์แล้วก็ใช้มือถือถ่าย
1: เดี๋ยวทีมงานจะไปยังไง
0: ทีมงานต่อไปเนี่ยเราจะวางโปรแกรมไปต่างจังหวัดกัน
1: ดี
0: เพราะเราไปมาแล้วเราไปอยุธยาลมอ๋อเมื่อต้องขอบคุณพี่
1: ชมพู่
0: เพราะว่าวันก่อนเนี้ยเมื่อวานไม่ใช่วันก่อนเมื่อวานเนี้ยมีผู้เข้าแข่งขันเชฟกระทะเหล็ก เขาผู้ท้าชิงจากปากใต้จากหาดใหญ่แล้วเขามาเปิดร้าน

0: หารอยู่ที่ซอยโชคชัย4แยก90เป็นร้านขายสุกี้ขายอาหารอย่างเงี้ยแล้วแกก็อยากกินอาหารที่อยุธยาผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมจองให้อยุธยารมเมื่อวานไปกินกัน6คนโทรกลับมาบอกโหอร่อยทุกอย่างเลยพี่เกียรติเด็กเพิ่งอายุ30กว่าเองอาจารย
1: ์แต่ไม่เจอชมพู่นะ
0: ไม่เจอพี่ชมพู่พี่ชมพู่ตอนนี้ที่ร้านบ้านอิสระที่ชะอำที่หัวหินน่ะตอนนี้เขามีเรือประมงอ่ะประมงเล็กอาจารย
1: ์
0: เขามีเรือประมงเล็กมีเรือประมงเล็กแล้วก็ของทะเลสดมากตอนนี้แกก็เลยยุ่งกับเรือประมงเล็กอาจารย์ไปกินได้ยังอ่ะ
1: โอ้ไปชมพู่เนี่ยเวลาไปหัวหินก็ไปบ้านอิสระ
0: ครับ
1: อาหารก็อร่อยมากเลยอาหารทะเลก็สดมากเลย
0: นั่นแหละคือตอนนี้พี่ชมพู่บอกว่าจะยุ่งอยู่ที่เขาคือเขาเรือเขาเนี่ยเขาได้เรือมาโดยตรงเลยเขาไม่ได้ผ่านคนกลางเรือพอได้ปูได้ปลาได้อะไรเนี่ยเรือเนี่ยเขาจะมาส่งให้แกเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้แกก็จะยุ่งอยู่ที่ชะอำอยู่ที่หัวหินก็ไม่ได้มาแต่ก็ฝากในช้างมั้งฝากคนดูแลที่อยุธยาลม
1: ไม่ใช่อยุธยาลมให้หลาน
0: ชายตอนนี้ไปเป็นนายแบบแล้ว
1: เ
0: ราก็โทรเราไม่รู้ว่าจะคุยกับหลานชายซะหน่อยพี่ชมพู่บอกว่าตอนนี้เขาไปถ่ายโฆษณาอยู
1: ่
0: ใช่ไหม
1: หลอกไอ้นี่มันหลอก
0: นั่นแหละก็เลยให้แม่ครัวแล้วก็พีอาร์ช่วยกันดูแลแล้วก็คุณโบ๊ทเจ้าของคือเวลาจะเชิญอาจารย์ไปชิมสุกี้เขาอยู่ที่สุกี้แบบโบราณแบบเจ้าผู้ยีอะ
1: ไหหลำ
0: อะสุกี้โบราณจากหาดใหญ่แล้วเขามาเปิดที่กรุงเทพ
1: เอาที่จะไปลอง
0: ที่ไปลองก่อนเลยโชคชัย4แยก90เดี๋ยววันไหนอาจารย์ไปชื่อร้านชัยซุกฉ่อย
1: ไม่ต้องติดต่อกับผมเลย
0: เดี๋ยวผมเอาเบอร์พี่เอาเบอร์ปลาไข่ดีอะ
1: ไปพี่ปัดก็ได้
0: เอาเบอร์พี่ปัดแล้วกันร้านซุกฉ่อยเนี่ยเขาอยู่ที่โชคชัย4แยก90เป็นร้านขายสุกี้ขาย4โมงเย็นจนถึงประมาณเที่ยงคืนเป็นสุกี้มีทั้งสุกี้หมูไก่เนื้อทะเลมีหมดแล้วก็เป็นแบบสุกี้โบราณ
1: ชอบมากเลย
0: โบราณเลยเก่าแก่ๆเลยอาจารย
1: ์เดี๋ยวโทรไปหาพี่ปัดเลยนะ
0: เดี๋ยวให้น้องโบ๊ทที่เขาไปออกเชฟกระทะเหล็กน้องโบ๊ทเนี่ยเป็นผู้ท้าชิงเชฟกระทะเหล็กแล้วก็ไปออกโดยสปูนก็ไปออกแล้วอายุ30ต้นๆเนี่ยอาจารย์แต่ว่า33 34
1: อ่
0: ะ
1: เออต้องเด็กหนุ่ม
0: ไฟแรงแล้วก็ต้องตอนเช้าขายข้าวแกงอาจารย
1: ์
0: ตรงนี้จุดเดียวกันเนี่ยตอนเช้าขายข้าวแกงพี่เล็กหัดใหญ่คือคุณแม
1: ่จะไปกินสุกี
0: ้ไปกินสุกี้ไปกินอร่อยสุกี้อร่อยเดี๋ยวให้อาจารย์แวะไปชิมดูก่อนล่ะถ้าเราว่ากันเดี๋ยวผมบอกพี่ปัดให้ขายทุกวันไม่มีวันหยุดแล้วมีกระทะ 4-5 กระทะผัดกันไฟลุกเลยแหละปลาแห้งก็มีน้ำแล้วเขามีผัดไทยแปลกมากอาจารย
1: ์
0: ผัดไทยไม่ใส่น้ำมะขามไม่ใส่มะนาวไปใส่น้ำกระเทียมดองกับไปใส่บวย
1: โอ้แบบจีน
0: เอาออกมาผมกินอะผมก็ชอบแต่อาจารย์กินอาจจะเฮ้ยมันแปลกไปมันอาจจะไม่เป็นการพัฒนาอาหารนะอาจารย์เนาะใส่น้ำบวยกับใส่น้ำกระเทียมดองอะไรนะ
1: ฮะให้ครับบักผินเปิดแอร์มันร้อน
0: ครับเพราะว่าเขาจะมีเมนูของร้านซุกฉ่อยเนี่ยเขาก็จะมีสุกี้เป็นหลักเป็นสุกี้แห้งสุกี้น้ำแล้วก็มีผัดไทยแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวคั่วนั่นแหละ4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนั่งสบายจอดรถสบายเลย
1: อ๋อดี
0: นะครับนะฮะเดี๋ยวต้องเรียนเชิญอาจารย์นะซุกฉ่อยซุกฉ่อยอร่อยก็แล้วแต่ลิ้นใครลิ้นมันนะอาจารย์เน
1: า
0: ะ
1: ลองดูไม่เป็นไร
0: เด็กหนุ่มกว่า30ต้นๆน่ะแต่เมื่อวานเขาไปกินที่อยุธยาลม
1: อ
0: โอ้โหเนาะพี่เกียร์ทำไมอร่อยอ่ะบรรยากาศดีอาหารอร่อย

0: แม่น้ำเจ้าพระยาที่ชาติที่สุด
1: ใช
0: ่เป็นประวัติศาสตร์ที่ตรงนั้นนะครับเขาเรียกบ้านป้
1: อม
0: ป้อมพม่าบ้านเนี่ยสร้างป้อมศรีอยุธยาสมัยโน้นตอนที่อยุธยาแตกครั้งแรกก็ตรงนี้เลย
1: 2112เนาะ
0: สองครั้งครั้งแรกกับที
1: ่ครั้งแรก2112ครั้ง2-2310
0: นี่เจ๋งมาก
1: จำได้แค่นี้แหละ
0: เอาสมเกียรติวันนี้จะแนะนำ
1: ร้านอะไร
0: อร
1: ่
0: อยนครปฐม
1: ครับ
0: สมเกียรติไปเลยอร่อยมากเลย
1: ตัวเมืองเหรอ
0: ชื่อในกรุงคิทเชน
1: ตัวเมืองเหรออาจารย
0: ์อยู่ตัวเมืองที่อยู่ตรงหน้าวังสนามจันทร
1: ์โอ
0: ้ครับแล้วก็เขาเปิด7 โมงถึง7 โมงเช้านะ
1: ครับ
0: ถึงบ่ายสอง
1: โมงเช้าถึงบ่ายสอง
0: คุณเดี๋ยวไปกินในกวงเนี่ยบรรพบุรุษเขาขายก๋วยจั๊บมาสมัยก่อนนะวิชานี้เขาเนี่ยอากงเขาจากเมืองจีนเมืองเกียวแล้วก็เขาขายครั้งแรกที่ตลาดโบเบ
1: ครับ
0: แล้วนี่ก็เขาย้ายไปขายอยู่ที่บ้านโป่งรัตรีแต่ตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่นครปฐมครับเขามีเมนูนะคุณเกียรตินะ
1: ครับผม
0: ก๋วยจั๊บน้ำใสนี่อร่อยจริงๆอ๋อแม่น้ำใสหอมพริกไทยมาพอยกมารู้ว่าต้องอร่อยเลย
1: ครับ
0: แล้วก็มีหมูกรอบที่ก็ทำครบตอนเอ็นเลยนะครับนะแล้วก็ไอ้น้ำก๋วยจั๊บเนี่ยใสตัวก๋วยจั๊บเนี่ยมันดีมากมันไม่เละไง
1: เส้นไม่เละ
0: นะ
1: เส้นไม่เละ
0: ไม่เละก๋วยจั๊บถ้าเละมันจะไม่อร่อยหรือเกลียด
1: ครับ
0: นะนอกจากจะเป็นก๋วยจั๊บที่เขาเรียกก๋วยจั๊บน้ำข้นน้ำพะโล
1: อ
0: ่ะเละไม่เป็นไรไอ้นี่ไม่ได้น้ำใสเละไม่ได้เลย
1: ครับ
0: แล้วก็มีเมนูแปลกเลยมีข้าวต้มเห็ดหอม
1: ข้าวต้มเห็ดหอม
0: ใส่กระดูกหมูหมูกระชอนะฮะจะไม่ใส่พริกไทยร้อนเลยกินอร่อยมาก
1: ครับ
0: อีกอย่างนึงก็มีเกาเหลาผักกิมจูชาย
1: โอ
0: ้นั่นผมยังต้องชอบเลยแนะนำให้ท่านผู้ฟังเลยไปที่นครปฐมนะฮะถนนหน้าวัง
1: สามจัน
0: หรือจะโทรศัพท์ไปก็ได้เบอร์โทรศัพท์เรียกปะอยู่แค่นี้เอง092 092 557 557919
1: 9119
0: ครับก็ต้องไปนะคุณเกียรติคุณจริงอย่างคุณเกียรติไปถ่ายเจออะไรได้
1: เลยในกวงที่เช่น
0: กวงกวงในกวง
1: เจ็ดโมงเช้าจนถึงบ่ายสองโมง
0: ครับ
1: เป็นคนชื่อกวงเยอะนะเพชรบูรณ์ก็มีกวง
0: ไอ้ในกวงนี่มันเนี่ยเป็ดพะโล
1: ้ครับ
0: มีกวงเป็ดพะโล้นะครับ
1: กวงในกวงที่เช่นก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่จริงๆนครปฐมนะใกล้ไปเช้าเย็นกลับหรือไปทานข้าวเสร็จนั่งคุยไปดูนู่นดูนี่ไหว้พระกลับก็ง่ายนะนครปฐมมันยุธยาอะไรพวกนี้อาจารย
0: ์แล้วก็ถ้าคุณไปนครปฐมเนี่ยนะแนะนำอีกอันหนึ่งบ้านขนมผิง
1: โอ้โหชอบมากเลยพี่หวาลงอ่ะ
0: น่าสวยไหม
1: สวย
0: ให้เจ้าผ่านโดรา
1: ไม่อันนี้อาจารย์ให้เปิดไว้นานแล้วนี
0: ่นานแล้วจะไปถ่ายช้าที่สุดให้เขา
1: โอ้นั่นสิเนี่ย
0: รู้ไหมไม่เคยไปกินเลย
1: เมื่อมีคนเคยซื้อมาฝากแต่ตัวร้านเขาเราไม่ได้เคยไป
0: อืมอร่อยผมเรียกไปนะถ้าไปคุยวิจารณ์ในกรุงก็แวะไปหน่อยเขาอยู่ใกล้ๆกัน
1: ถ้าใครเคยไปกินบ้านขนมผิงนะโอ้โหอร่อยมากอร่อยจริงๆถ้าใครเคยกินได้เซเว่นมาคุยกันก็ได้นะครับที่4689899คราวนี้บ้านขนมผิงเขาขายกี่โมงกี่โมงอาจารย์
0: ไม่ลืมถามแต่ว่าไปที่ไรก็สายแต่ก็อยู่ในบ้านเขาอ่ะ
1: ครับแล้วก็ไปขายตามไอ้ของฝากของอะไรมีไหม
0: ไม่มีไม่มี
1: เขาขายเขาเองเลย
0: เขาต้องมาซื้อที่ร้านเขาเลยร้านเดียว
1: ร้านขนมผิงไม่มีเบอร์นะจ๊ะน้อง
0: มีนะแต่คุณยี่หว่าไม่ได้จดมาผมมันร้อนแต่นั้นเอาถ่านร้อนในน้ำอยู่ในรถไม่ล
1: งแต่เป็นเตาถ่านเลยนะ
0: ใช้เตาถ่าน
1: โอ้แบบสวยสวยมากแล้วก็น่ากินมาก
0: ผมได้เห็นแล้วนะ
1: เห็นใน Facebook ของพี่หวา
0: อ๋อ
1: บ้านขนมผิง
0: ครับ
1: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะ
0: คือขนมผิงเนี่ยก็หญิงยากเคยทำแต่ไม่เหมือนกับทางนี้นะครับทางนี้ก็ทำใช้เตาถ่านเลย

0: บางแห่งนี่ก็ใช้เตาอบ
1: เดี๋ยวนี้อบไปหมดแล้วเตาถ่านหายาก
0: มันต่างกันนะความอร่อยต่าง
1: ความหอม
0: ความหอมต่างกัน
1: ทุกอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ไปนครปฐมก็อย่าลืมแวะร้านบ้านขนมเพียงด้วยนะครับถ้าเซิร์ชไปใน Google เจออยู่แล้วแหละ
0: เจอต้องเจอ
1: เพราะเขาเป็นร้านดังประจำจังหวัด
0: ใช่
1: ละแล้วร้านในกวงที่เช่นก็เหมือนกันเมื่อกี้บอกเบอร์ไปแล้วนะอาจารย์การันตีเปิดพิสดาร
0: ครับ
1: มีต่อไหมฮะอาจารย
0: ์ไม่มีจะให้พักการเพื่อ
1: มันมี SS มาอันนึงต่อก่อนเนาะ
0: ได
1: ้ร้านติ๋งซำราชพฤกษ์ไซม้านนทบุรีริมถนนราชพฤกษ์มีตาเปิบด้วยถูกต้องไหมครับ
0: ถนนราชพฤกษ์ไซม้ามัน
1: จังหวัดนน
0: ท์
1: ราชพฤกษ์จังหวัดนนท์อาจารย
0: ์ไซม้าจะมันไกลมากมีแล้ว
1: หรือว่าร้านจากกรุงเทพย้ายไปล่ะ
0: ไม่รู
1: ้เดี๋ยวนี้ร้านจากกรุงเทพนะอาจารย์เนาะหลายร้านนะย้ายไปราชพฤกษ์เยอะเพราะว่าราชพฤกษ์เดี๋ยวนี้มันคนเยอะอ่ะหมู่บ้านเยอะแล้วก็กลางโอ๋เสาร์อาทิตย์ที่คนออกมากินข้าวกินปลาเยอะมาก
0: ใช่ใช่
1: เพราะฉะนั้นทั้งราชพฤกษ์ทั้งอะไรเดี๋ยวนี้ร้านเต็มไปหมดเลยแล้วบางร้านก็ย้ายจากที่เรียนอาจารย์ทราบย้ายจากในเมืองในตัวกรุงเทพไปก็ไปเปิดมันที่มันกว้างด้วยจอดรถจอดลาสะดวกอันนี้อาจจะใช่อาจจะใช
0: ่ที่ยังมองอยู่ไซมาเนี่ยผมเคยไปอย่างไ
1: รราชพฤกษ์ร้านติ๋งซำราชพฤกษ
0: ์ราชพฤกษ์ไม่ใช่ไซมา
1: เลยเขาบอกอยู่แถวคราวนี้ราชพฤกษ์มันกว้างใหญ่ไพศาลพอสมควรนะจ๊ะเน
0: าะพอไปถึงไซม้าเลยเหรอ
1: โอ้บางคนก็ราชพฤกษ์แยกตรงนี้ไปราชตรงนั้นก็ราชพฤกษ์ตรงนี้ก็ราชพฤกษ์ผมเองอ่ะต้องยอมรับเลยว่าเวลาผมขับรถไปผมต้องใช้ไอ้ GPS เพราะว่าผมไม่ค่อยรู้เรื่องราชพฤกษ์กระพฤกษ์อะไรเต็มไปหมดเลย
0: ราชพฤกษ์กระพฤกษ์ชัยพฤกษ
1: ์โอ้เต็มไปหมดไปแล้วถ้าต้องปักหมุดอ่ะถ้าไม่ปักหมุดก็หลงละเนาะเดี๋ยวอาจารย์เขาลองไปดูให้นะครับว่าใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดอาจจะเป็น
0: อร่อยก็ใช
1: ่ถ้าอร่อยก็ใช่ในอย่างหนึ่งอย่างที่อาจารย์บอกแหละอย่างที่ผมคุยด้วยแหละว่าส่วนใหญ่ตอนนี้ร้านขยายไปลูกหลานไปอยู่ทั้งนู้นบ้างทั้งนี้บ้างเพราะว่ามันสะดวกสำหรับคนกินอาจารย
0: ์ใช่ใช
1: ่เน
0: า
1: ะ
0: ความจริงเดี๋ยวนี้นะกรุงเทพเนี่ยผมไม่อยากเข้าเลยรถมันติด
1: ครับ
0: ผู้จอดรถก็ลำบากร้านต่างๆเนี่ยไม่อยากไปเขามากินอยู่นอกเมืองชานเมืองเนี่ยครับแต่ราชพฤกษ์ชัยพฤกษ์ตลาดพฤกษ์อะไรเนี่ยมันสะดวกดี
1: สะดวกแล้วก็อย่างที่บอกแล้วจอดรถจอดลาก็ง่ายเพราะอย่างไปจากบ้านอาจารย์สะดวกมากเลยอ่ะ
0: ได้จากบ้านผมด้วย
1: ใช่นะเพราะอาจารย์ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองอ่ะอาจารย์อยู่เรวดีอ่ะอาจารย์อยู่ไอ้ตรงเลี่ยงเมืองตรงนั้นอ่ะโอ้ไปไหนก็ง่าย
0: ง่ายครับโอ้ยแต่นี้ผมอยู่นนทบุรีนะคุณสมเกียรติผมจะไปเมืองการนะใช้เวลาครึ่งชั่วโมงแล้วนะถนนไอ้สายที่เขาเปิดใหม่เนี่ย
1: ครับ
0: นั่นแหละพอดีผมอยากกินอาหารที่นครปฐมเนี่ยที่คุยเนี่ยผมก็ขับรถไปไม่ขับผมนั่งหรอกจุดต่อไปคุณอยู่อาขับ15 นาทีถึงนครปฐมแล้ว
1: เห็นไหมแหมแวะชัยนาทซะหน่อยนะเสียค่าปรับหน่อยไม่ได้หรอ
0: ค่าอะไรปรับอะไรบ้าง
1: รถเร็วไงชัยนาทไงเวลาไปอ่ะ
0: โอ้ยคนละเส้นทาง
1: ไม่ก็แวะชัยนาทซะหน่อย
0: ไม่เอาโดนเป็นประจำเลยคุณอยู่บ้านครับโอ้170เอ้ย140 150เลย เอาน
1: ะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่หนึ่งก่อนจะพักเบรกเนี่ยน้ำปลาหวานแม่อารีอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆรสชาติเข้มข้นนะครับหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศทั้ง 7-Eleven Lotus อะไรล่ะ Foodland นะฮะ Gourmet นะฮะแล้วก็ Top Supermarket โอ้ยซื้อได้เลยตามร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศอาจารย์ตอนนี้เห็นได้ข่าวว่าจะไปเมืองนอกแล้วด้วยเอาละครับงั้นเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วง2กับ Color of Life ครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติเสวตวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ
3: ์รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้

0: เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คิดง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: Color of Life ดำเนินรายการโดย
7: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
8: กลับมาช่วง2กับคอนเริ่มไลฟ์นะครับทาง FM 99ที่บริโรขึ้นแรงแข็งแรง SMS จัดการร่วมกันนะครับในวันนี้ที่4689899 4689899นะครับวันนี้เราอยู่กับอาจารย์สันติเสวิมลไม่ช้อนางลำครับทุกเรื่องราวนะครับตอนต้นรายการนี้ก็พูดถึงเรื่องร้านอร่อยนะครับของอาจารย์ถามผมมาจริงๆผมเล่าให้กับคุณผู้ฟังฟังไปแล้วเรื่องร้านที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็วันนี้ก็ย้อนกลับไปให้ฟังว่าใครที่อยากเจอพี่แอดธนงศักดิ์นะฮะที่อยู่วงแกรนเอ็กอยู่วงเพื่อนนะฮะอภรสิริแอดธนงศักดิ์อภรสิริเขาตอนนี้เขาไปทำร้านอาหารอยู่ที่สุนทรีบึงหนองโคดครับชื่อร้านครัวตาแอดอาหารอร่อยมากแล้วแกก็เล่นดนตรีแล้วมีนักร้องแกร้องด้วยแล้วมีนักร้องแบบโอ้โหร้องเพลงเพราะมากผู้หญิง2คนผู้ชาย2คนนะครับก็อยู่ในสุนทรีบึงหนองโคดสุนทรีบึงหนองโคดเนี่ยเขารวบรวมไว้ทั้งหมด5ครัวด้วยกันไปไม่ผิดหวังครับคุณผู้ฟังอร่อยทุกร้านแล้วที่อาจารย์สติให้ตาเปิดไว้เนี่ยก็คือครัวตาแอดเพราะเดี๋ยวร้านอื่นอาจารย์จะเดินทางต่อไปนะครับส่วนที่นครปฐมอาจารย์ก็เล่าให้ฟังเรื่องความอร่อยที่ร้านในกวงคิดเช่นโอ้ก๋วยจั๊บน้ำใสก๋วยจั๊บแล้วก็มีเมนูหลากหลายเมนูด้วยกันนะครับมีข้าวต้มเห็ดหอมโอ้ย7 โมงเช้าถึงบ่ายสองไปกินได้ร้านในกวงคิดเช่นนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยของอร่อยอีกร้านหนึ่งนะครับก็คือบ้านขนมผิงละบ้านขนมผิงเนี่ยคนไปนครปฐมอะส่วนใหญ่ต้องแวะซื้อส่วนใหญ่นะผมเองเนี่ยไม่ได้แวะแต่มีคนซื้อมาให้อร่อยเพราะใช้เตาถ่านนะฮะอร่อยมากแล้วก็ผมก็เลยเชิญอาจารย์ไปชิมฝีมือของนายโบ๊ทร้านสุกี้โบราณนะครับร้านสุกี้โบราณซึ่งอยู่ที่โชคชัย4นะฮะโชคชัย4แยก90นะครับใครอยากกินสุกี้โบราณนะฮะใช้แบบเป็นแบบเต้าหู้ยี้นะมันก็คนละแบบกับสุกี้ปัจจุบันที่คนนิยมกินกันตามห้างครับมันก็อีกแบบหนึ่งอันนี้เป็นสุกี้โบราณเลยขายเป็นจานๆเป็นทั้งแห้งทั้งน้ำมีหมดนะครับไปกินได้เลยอร่อยนะฮะคนละไปเจอในตำรวจผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านก็ไปนั่งกินพอดีผมไปกินแล้วแต่ไปเจอท่านพอดีท่านบอกไม่แพ้ที่เชียงใหม่เลยนะฮะชื่อร้านซุกช่อยซุกช่อยนะเดี๋ยวอาจารย์สติจะไปชิมซุกช่อยสุกี้โบราณไปที่อาจารย์สติเสมนครับ
9: ครับ
8: นั่นแหละก็เลยบอกว่าคุณผู้ฟังถามมาเรื่องขนมผิงก็เลยบอกว่าเซิร์ชเข้าไปมันก็จะเซิร์ชให้ก็เซิร์ชไม่ทันนะฮะมันมีเบอร์อยู่แล้วละเขาขายเฉพาะที่บ้านใช่ไหมอาจารย์
9: ขายอยู่ในบ้านนะไม่ต้องห่วงครับ
8: นะมีคน SMS มานะอาจารย์บอกว่าไปชลบุรีข้าวหมูแดงนายดอกไม้อีกร้านหนึ่งโภชนาการก็ได้ตาเปิบด้วยใช่ไหมคะ
9: ใช่ในดอกไม้เนี่ยเราขายข้าว

0: ูแจ้งอร่อยนะอร่อยมากเลยยืนเพราะตรงนั้นเขาเรียกว่าหน้า
1: หน้าเก่ง
0: จังหน้าเก่ง
1: ร้านข้าวหมูแดงเนี่ยนายดอกไม้เนี่ยเขาจะเป็นรถเข็นนะจ๊ะเนาะเขาจะอยู่ตรงหน้าเก่งแล้วก็ขายทั้งวันไหมจัน
0: ขายทั้งวันสมเกียรติ
1: เนาะเริ่มทีก็ดึกๆอ่ะยังเห็นขายอยู่เวลาไปสามสี่ทุ่มยังเจอแล้วร้านโภชนาการอ่ะ
0: ร้านอะไรนะ
1: โภข้าวหมูแดงโภชนาการไม่มีไม่โภชนาการอ
0: ยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหน
1: อยู่ที่ชลบุรีฮะ
0: ไม่ได้อ๋อมี
1: ตาเปิดเป็นร้านเป็นตึกแถวอ่ะ
0: ใช่อร่อยนั่นก็อร่อยนะครับแดงน่าอร่อยอยู่ถนนใกล้ๆกับวัดของพระตาก
1: วัดอินทรามวัดอินทรามนะ
0: ปีพระเจ้าตาก
1: ผมไปเสิร์ชดูร้านโภชนา
0: อร่อยมากเลยครับนั่นแต่มันก็สไตล์กับของในดอกไม
1: ้
0: นะ
1: คนละแบบนะ
0: คนละแบบไม่เหมือนกันเลยครับ
1: อืมนะเพราะนั้นก็มีหมูแดง2ร้านเนาะข้าวหมูแดง2ร้านในชลบุรีนะฮะเสิร์ชไม่เจอแล้วไม่เป็นไรก็ใช่นะครับที่บอกมาบางท่านไปเจอร้านอาหารอร่อยก็มีตาเปิดก็บอกมา
0: บอกมาหน่อย
1: ฮะบอกมาหน่อยนะว่าเปิดจริงเปิดปลอมอยู่นี่มันไม่แน่ไม่นอน
0: โอ้โหทำมา50ปีแล้วคุณเกียรติ
1: ฮะ
0: คิดเป็นร้านก็มัน 3-4,000 ล้านเข้าไปละ
1: อืม
0: คือบางทีไปที่บางร้านเนี่ยไปโอ้เราเคยให้มาแล้ว
1: ครับบางทีจำไม่ได้
0: ใช่มันนาน
1: อ่ะเยอะมากแถวเยาวราชแถวอะไรตรงนี้อะไรอ่ะเห็นมีตามเปิดหลายร้านมาก
0: ใช่
1: ไหมฮะร้านรุ่นแรกไหมจารย
0: ์ใช่รุ่นแรก
1: ยังขอนแก่นเนี่ยก่อนที่อาจารย์จะไปล่าสุดเนี่ยก็มีร้านเปิดหลายร้านไหม
0: ก็มีนะหลายร้าน
1: ก็จำไม่ได้
0: คร
1: ับ ต้องไปเปิดตำรา
0: ไม่เรื่องขอนแก่นเนี่ยมันก็จะเล่าให้ฟังตอนที่ผมก็หลอกไปเป็นนักร้องอยู่ที่อุดรน่ะ
1: ครับ
0: เราก็โอ้ยลำบากมากเลยไม่มีอะไรกินเนี่ยขนาดต้องกินข้าวคู่กับน้ำปลากินเลย
1: ครับ
0: นะกินน้ำปลาทีนี้ผมก็เลยตัดสินใจกลับกรุงเทพเลยถูกเขาหลอกไปนะครับก็นั่งรถโบกรถมาจากอุดรมันก็ต้องมาแวะขอนแก่น
1: ครับ
0: ไม่จำได้เลยขอนแก่นสมัยนู้นไม่เหมือนสมัยนี้เจริญ
1: มาก
0: สมัยเมื่อ60-70ปีก่อนเนี่ยโอ้โหคือเกียรติมันบ้านนอกเลย
1: ครับ
0: แต่ว่าที่ขึ้นชื่อของขอนแก่นนั้นคืออะไรข้าวทอด
1: แหลมสด
0: เออน่ะเป็นของยวนไม่ใช่ของคนไทยนะข้าวทอดนะทอดเอาข้าวหนึ่งทอดไปหนึ่งทอดแล้วก็มีแหนมไก่มีหนังแหนมไม่ติดหนังหมูแล้วก็ยำก็ยำก็ยำแล้วแบบผมเคยกินใช่ไหม
1: โอ้ชอบมากอาจารย
0: ์ก็มีอยู่เจ้าหนึ่งเนี่ยอยู่กรุงเทพเนี่ยผมก็
1: สี่ย่านซอยหนึ่งอ่ะ
0: เออนะโอ้ยไปเออคนคอยมันแถวเลยผมไปที่ยืนคอยกันเป็นครึ่งชั่วโมงกว่าจะได้กินกันครับอร่อยครับอร่อยนี่แหละครับนี่คือขอนแก่นที่ผมจดจำแต่ปัจจุบันนี้ในขอนแก่นโอ้ของเยอะเลยเมืองมันเป็นเมืองใหญ่ที่สุดอาจจะเป็นเมืองหลวงทางภาคอีสานก็ว่าได
1: ้ครับ
0: นะแล้วก็มีร้านอาหารเปิดขึ้นเยอะแยะเลยที่ขอนแก่นนะครับคนก็เยอะนะครับตั้งแต่เขาไปมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้นมาใช่เลย
1: มหาลัยเยอะด้วย3-4แห่งมั้ง
0: อ๋อลองจำได้ก็ไปมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะ
1: ครับ
0: เชิญไปพูดที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1: ครับ
0: ไปพูดวันนั้นก็โอเคข้าวขอนแก่นก็น่าอยู่ครับ
1: อย่างที่อาจารย์บอกข้าวทอดคือจริงๆข้าวทอดแหนมสดนะครับคุณฟังคือมันเรียกได้หลายอย่างเนาะบางคนก็เรียกแหนมคลุกคนก็เรียกข้าวทอดแหนมสดบางคนก็เรียกยำแหนมสดอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยชื่อเขาอะคือเราไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรเพราะจริงเขาเป็นอาหารไทยเชื้อสายยวนใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่อาหารเชื้อสาย
1: เนาะอย่างร้านที่อาจารย์บอกที่4 ย่านซอย 1อะสี่ย่านซอยหนึ่งเนี่ยชื่อเจ้อ้อเนี่ยเจ้อ้อเนี่ยเป็นคนหนองคายแล้วเจ้อ้อก็เป็นคนเวียดนามเป็นคนไทยเชื้อสายเวียดนามเขาก็จะขายตรงไปซอยหนึ่งขายตั้งแต่ช่วงเช้า9-10 โมงก็ขายไปถึงตอนประมาณสัก18:00 น.อาจารย
0: ์
1: เขาสลับพี่น้องช่วยกันขายแล้วก็แล้วน้องหลีดไงน้องหลีดอสมทเราอะ
0: ว่า
1: เขาเป็นตัวแทนจำหน่ายนะ
0: จำหน่ายอะไร
1: แหนมสดเนี่ย

0: ข้าวทอดแหนมสด
1: เหรออ
0: ๋อเขารับมาขายนะอาจารย
1: ์อ๋อเหรอ
0: ก็ขายไปเลย50-60ชุดนะ
1: โอ้โหเก่งจังเลย
0: เออน้องเลียผมแนะนำแกไปแกก็หารายได้เพิ่มเติมมาคือเราตอนนี้ก็ทุกคนก็หารายได้เสริมกันหมดเราก็เลยบอกว่าตัวเนี้ยอร่อยอาจารย์สติการันตีว่าอร่อยแล้วหากินยากแต่ก่อนเนี้ยอาจารย์พี่เตี่ยอาจารย์เนี่ยบอกเลยว่านักร้องชื่ออะไรอ้อยใจหรออ
1: ้อยใจ
0: แดนสารแถวขายไกลเขาขายอยู่แถวนู้นน่ะอะไรบางแคหรอ
1: ไม่อยู่พุทธมณฑล
0: นั่นแหละสิก็ไกลไหมล่ะ
1: ไกลส
0: ิก็ไกลมันก็ลำบากเราไงแต่พอตรงสี่ย่านตรงนี้สี่ย่านซอยหนึ่งเนี่ยโอ้สะดวกเลยนั่นนะครับใครอยากกินข้าวทอดแหนมสดอร่อยอร่อยเซิร์ชเข้าไปใน Google นะครับพิมพ์คำว่าข้าวทอดแหนมสดอ่ะสี่ย่านซอยหนึ่งก็ขึ้นละเบอร์ขึ้นโทรไปสั่งได้เลยให้อะไรพวกไรเดอร์ไปรับก็ได้ตัวเองโทรสั่งแล้วไปก็ได้อย่างที่อาจารย์บอกแหละมันต้องไปรอคิว
1: ใช่
0: รอคิวคนรอเยอะมากแล้วผักหญ้าเขาดูสะอาดดีนะอาจารย
1: ์เออใช่ผมชอบมากเลยครับ
0: โอ้ผักหญ้าเขาดูสะอาดเลยอะแล้วก็คนลุมๆแต่ก่อนเนี้ยเขาจะคลุกเลยตรงนั้นแต่ทีนี้มันไม่ทันแล้วอาจารย์เขาคลุกมาเรียบร้อยเลยเป็นชุดๆไปเลยสองชุดเอาสามชุดชุดละ40บาทหรือ45บาทนี่แหละ
1: ไม่แพง
0: อ๋อเนี่ยเป็นชุดๆไปเลยอิ่มอ่ะชุดหนึ่งอิ่มเลยแหละผักเผือกสบายๆนะฮะสี่ย่านซอยหนึ่งแถวสี่ย่านของกินอร่อยเยอะใช่ไหมจาน
1: ใช่หนุ่มบ้าบินอีกอันหนึ่งจานหนึ่ง
0: หนุ่มบ้าบินก็เปิดนะฮะหนุ่มบ้าบินก็อร่อยแล้วก็ตัวข้าวทอดแหนมสดหรือแหนมคลุกนี่แหละนะฮะแล้วก็บะหมี่หัวโตได้เปิดไหมครับ
1: ได้ได้จะอยู่ในหน้าโรงหนัง
0: สี่ย่านสมัยก่อนมันมีโรงหนังสี่ย่านค
1: ุ
0: ณต้องเข้าซอยไปเข้าซอยหนึ่งเดินตรงเข้าไปทะลุเดี๋ยวนี้มันไม่มีโรงหนังแล้ว
1: มันจะ
0: เป็นห้างอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแล้วก็บะหมี่หัวโตอยู่ในซอยนี้แล้วก็บะหมี่ทำเองนะจ๊ะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่เราใช้ได้แล้ว
0: โอ้อร่อยบะหมี่หัวโตอร่อย
1: ตอนก็ขายอยู่หน้าโรงหนัง
0: ใช่กระเทียมไอ้กระเทียมเจียวมันไม่ไหม้หน่อยใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่แล้วก็โรงหนังมันลื้อไปก็เลยย้ายเข้ามาอยู่เป็นร้านเลยอยู่ใกล้ตลาด
0: ใช่เป็นร้านเลยเป็นร้านเป็นเรื่องเป็นราวเลยตอนเนี้ยแล้วเมนูก็มีเยอะนะนอกจากบะหมี่หัวนอกจากบะหมี่อ่ะใครอยากจะกินข้าวนู่นข้าวนี้ข้าวนั้นรู้สึกก็ขยายอาจารย์อาจารย์ไม่ได้ไปนานแล้วสิ
1: ตรงข้ามร้านเขาก็จะมีขนมจีนไหหลำ
0: มีขนมจีนไหหลามอร่อยแล้วก็มีไอ้น้ำแข็งใสอาจารย
1: ์โบเกีย
0: โบเกียน้ำแข็งใสเจ้าอาเจ้อายุ80แล้วมั้งฮะก็ยังอยู่ฮะยังขายอยู่เลยนะมะพร้าวกระทงกะทิเนี่ยมีอร่อยเลย
1: อยาก
0: นะฮะแล้วใครที่ไปสี่ย่านก็ได้หลายเมนูเลยอาจารย
1: ์ได้ดี
0: ได้ครับอาจารย์เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน
1: พรุ่งนี้เจอกันคร
0: ับ นะครับขอบคุณอาจารย์มากครับเริ่มขึ้นแล้วครับกับกิจกรรม Y Entertain Awards 2026ครับงานประกาศรางวัลที่มอบให้กับบุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะครับที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Y ซึ่งปีนี้นะครับมาในคอนเซ็ปต์ที่ชื่อว่า Thai Silk Curtain and the Goldenโรตัสโอ้โหนะชื่อพอเปลี่ยนเป็นชื่อภาษาไทยก็บุษบงกตม่านไหมลายสยามเปิดโอกาสให้แฟนๆนะครับได้ร่วมโหวตนักแสดงหรือนิยายที่คุณชื่นชอบนะครับเรามีทั้งหมด5สาขารางวัลซึ่งเราได้รายชื่อผู้เข้าชิงในแต่ละสาขารางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะอนุญาตนะครับบอกให้ฟังว่ารางวัลแรกนี่คือ Why Couple of the Year นะครับรางวัลนี้ก็คือรางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีเรามีผู้เข้ารอบ5คู่ด้วยกันนะครับ Why 1ติวเตอร์กับยิม Why 2ภูกับพาเวล Why 3ฟอร์ดกับพีท Why 4ลูกหมีกับซอนย่านะครับแล้วก็ Why 5เป็นหลิงออมนะครับชอบคู่ไหนว่ากันไปเลยนะครับรางวัลที่2เป็น Prince of Boys Love นะครับอันนี้ก็จะเป็นนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ ซึ่งผู้ที่เข้ารอบนะครับก็ได้แก่ B1 B แบบ B boy นะ B1 เก่งหฤทธิ์ B2 พาเวลนเรศ B3 พีทวัสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์นะครับเลือกได้เลยนะครับชอบหนุ่มคนไหนก็ว่ากันไปตามนั้นเลยใครเป็นแฟนคลับใครก็โหวตมาเยอะๆครับรางวัลที่3ครับ Princess of Girls Love อันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของนักแสดงนำ Girls Love ที่พราวเสน่ห์นะครับผู้เข้ารอบของเราก็มีทั้งหมด5คนครับเกิร์ลก็เป็นตัว G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแอนเจลีน่า G3 บีมายจิรัชยา G4ฝ้ายพีรยานะส่วน G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ครับรางวัลที่4เนี่ยเป็น Rising Star Couple นะครับอันนี้ก็คือคู่ชิปดาวรุ่งนะครับก็มีผู้เข้ารอบทั้งหมด5ท่านเช่นเดียวกันนะครับคู่ชิปก็มีคู่หนึ่งก็ R1 จินนี่กับเจน่า R2 ตีกับป๋อ R3 ฝ้ายกับอะตอมR4 มี่พัดกับเอย่า R5 อุ้มกับแบมนะครับแล้วก็รางวัลสุดท้ายนะครับเป็น Most Popular Novel นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของนวนิยายแล้วนะครับว่านวนิยายหรือนิยายขออนุญาตใช้ว่านิยายวายยอดนิยมนะครับ N1 Grammar และน้องเต๋อของเขา Be My Player True นะครับขอโซ่ล่ามทีนะครับแล้วก็มี N2 ก็เป็นพิษรักนะฮะ N3 เป็นพี่ฝากชอบเธอมู่นะ Crazy Love มูมู่นะครับอันนี้ก็เป็นอันเรื่องที่3 N4 สามีบ้านนอกนะฮะ N4 สามีบ้านนอก N5 Not the best but still good นะครับ5เรื่องด้วยกันรักใครชอบใครเชียร์ใครเป็นด้อมใครนะอย่าลืมเข้าไปโหวตนะผ่านทางเว็บไซต์ที่จะโหวตนะครับก็คือ yentertainaward.mcot.net/vote นะฮะต้อง /vote ด้วยนะครับอันนี้ก็เข้าไปเลยนะครับว่าชอบใครทั้งตัวบุคคลหรือเป็นนิยายก็ตามแต่หรือจะโหวตผ่านแอปพลิเคชัน eMOS นะก็ได้นะครับเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่2กันยายนนี้นะครับโหวตกันไปเยอะๆครับชอบใครเชียร์ใครนะครับจะได้เป็นสุดยอดนะครับเอาละครับเวลาใกล้หมดแล้วก็เลยจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้มีโอกาสแวะไปกินต้องบอกว่าก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนะฮะอยู่แถวนี้เองครับอยู่ตรงประดิษฐ์มนูธรรม5ก๋วยเตี๋ยวคือร้านก๋วยเตี๋ยวแม่บุญรอดก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแม่บุญรอดเนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยที่มาจากอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยอร่อยมากนะแล้วก็ผมเนี่ยไปถ่ายทำรายการครอบจักรวาลคิทเช่นโชว์สมัยที่ทำกับคุณยานีจงวิสุทธิ์คุณเหมียวที่ช่อง9เรานี่แหละเมื่อ20ปีที่แล้วไปถ่ายทำร้านนี้ไว้แล้วก็ลืมไปแล้วนึกได้เมื่อวานว่างๆขับรถผ่านไปประดิษฐ์มนูธรรมแวะเข้าไปอร่อยเหมือนเดิมใครที่อยากกินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยไปได้เลยนะครับแม่บุญรอดที่ประดิษฐ์มนูธรรม5อร่อยมากวันนี้เวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ์ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: นี้เวลา 11:00 น. ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกเตรียมบินด่วนชลบุรียกเลิกงานสุพรรณบุรีตามเคสฆ่าสองพี่น้องชาวรัสเซียซัดอัปมงคลการกระทำฆ่าคนไทยทั้งประเทศทำระบบกระทบเชื่อมั่นประเทศเสียชื่อเสียงดาวีชัยคีรีรายงานค่ะ
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเดินทางไปจังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามคดีฆ่าพี่น้องชาวรัสเซียและฆ่ายกครัว3ศพโดยมีรายงานว่านายกรัฐมนตรีจะไปร่วมแถลงข่าวสรุปคดีและลงไปสร้างความมั่นใจเนื่องจากเป็นคดีสะเทือนขวัญที่กระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศทั้งนี้ระหว่างลงพื้นที่พบปะประชาชนที่จังหวัดสุพรรณบุรีนายอนุทินได้กล่าวตอนหนึ่งถึงเหตุฆาตกรรมชาวรัสเซียว่าวันนี้แม้มีเรื่องมงคลแต่ก็มีเรื่องอัปมงคลที่คนไทย2คนทำเรื่องเสื่อมทำให้ประเทศไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงตนต้องไปดูกับตาตัวเองว่ามันทำไมช่างโหดร้ายได้ขนาดนี้ไม่ได้ฆ่าแค่ชาวต่างชาติหรือฆาตกรรมคนไทยด้วยกันเอง3ศพเท่านั้นแต่ฆ่าคนไทยทั้งประเทศทำให้สิ่งที่เราจะสร้างความไว้วางใจเชื่อมั่นกับชาวต่างชาติถูกทำลายด้วยคนที่ดูแล้วไม่มีสติสัมปชัญญะเพิ่งออกจากคุกติดยาและก่อคดีแล้วก่อคดีอีกช่วงบ่ายวันนี้ตั้งใจจะพบปะส.ส.สุพรรณบุรีและพาไปดูพื้นที่ต่างๆแต่สุดท้ายไม่ได้ไปต้องไปที่ชลบุรีเพื่อสร้างความมั่นใจกลับมานายกรัฐมนตรีระบุว่าคนที่ทำลายประเทศได้ขนาดนี้ต้องรับโทษสถานหนักให้สะสมกับเวรกรรมที่ก่อไว้กับผู้เคราะห์ร้ายและประเทศไทยต้องทำให้มั่นใจว่าจะไม่มีการอำนวยความสะดวกหรือช่วยเหลือใดๆรวมถึงหาทางให้ได้รับโทษสถานหนักโดยเร็วจึงขอกราบอภัยที่ไม่ได้อยู่สุพรรณบุรีต่อในช่วงบ่ายดาวีชัยคีรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
0: สภาสมาคมสตรีแห่งชาติร่วมกับพม.จัดงานวันสตรีไทยประจำปี69นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนางลาลีวันกาญจนจารีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมแสดงความยินดีและเป็นประธานร่วมมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับสตรีไทยและเยาวสตรีไทยที่ดีเด่นเนื่องในวันสตรีไทยประจำปี2569ภายใต้แนวคิดแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้วันที่1สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยซึ่งวันนี้เวลา 16:00 น.โดยประมาณสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569ศรีลังกาสั่งประหารอดีตผบ.ตร.นายปูจิตชยสุนทรอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติศรีลังกาและเฮมสิริฟอร์นันโดอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงกระทรวงกลาโหมถูกศาลพิเศษตัดสินประหารชีวิตในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่าจากการที่ไม่สามารถป้องกันอุบัติเหตุวันอีสเตอร์ปี2562ที่ฆ่าชีวิตผู้คน279คนบาดเจ็บราว500คนแม้จะได้รับการแจ้งเตือนข่าวกรองล่วงหน้าก็ตามทั้งสองเคยได้รับการให้ตัดสินพ้นผิดเมื่อปี65ก่อนที่ศาลฎีกาจะสั่งให้เริ่มการพิจารณาคดีใหม่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแม้ศรีลังกาจะยังคงโทษประหารชีวิตไว้ในกฎหมายแต่แนวปฏิบัติทางธรรมเนียมที่ชะลอการประหารจริงโดยมักจะเปลี่ยนเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิตแทน F-15B ตกที่แคลิฟอร์เนียเครื่องบินรบ F-15B ของนาวิกโยธินสหรัฐประสบอุบัติเหตุตกใกล้รันเวย์ฐานทัพอากาศนาวิกโยธินมิรามาในเมืองซานดิเอโกของรัฐแคลิฟอร์เนียส่งผลให้เกิดไฟไหม้ที่บริเวณทุ่งหญ้าใกล้เคียงจนพื้นที่รอบๆกลายเป็นสีดำถูกเผาไหม้เหตุเกิดเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโฆษกกองทัพสหรัฐแถลงว่านักบินดีดตัวออกจากเครื่องและได้รับการช่วยเหลือแล้วโดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมหรือเปิดเผยอาการของนักบินแต่ได้เรียกเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้ว่าเป็นอุบัติเหตุและจะเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อสถานการณ์มีความคืบหน้า
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Techno for Life
4: ดำเนินรายการโดย
5: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
4: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์
6: สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
7: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
10: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีนะครับในบอสประจำการวันจันทร์ถึงวันพุธนะครับในเทคโนโลยีเราจันทร์ถึงศุกร์ออกอากาศทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android แล้วก็ iOS แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง YouTube นะครับที่ FM 99 Active Radio ก็เข้าไปกดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe ไว้ด้วยละกันนะครับดูสดย้อนหลังดูบน YouTube ก็สะดวกดีสำหรับทางการถามคำถามใครฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายพูดคุยก็ SMS 4689899ส่วนทาง YouTube จะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ทิ้งคำถามไว้ในช่องไลฟ์แชทได้นะครับเน้นพูดคุยประเด็นทั่วๆไปเน้นตอบคำถามเป็นหลักเพราะฉะนั้นกระหน่ำมาได้เลยทั้ง SMS 4689899แล้วก็ทาง YouTube FM 99 Active Radio แต่ก่อนจะไปด้วยกันขอบคุณชูโฟติกด้วยนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับบอกออกตัวไว้ก่อนอาจจะมีเสียงรบกวนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับถ้าเกิดใครได้ยินเสียงเหมือนใครขุดถนนเจาะอะไรไม่ต้องแปลกใจนะครับข้างบ้านทำบ้านเขาขอแล้วว่า3อาทิตย์อาจจะเสียงดังตอนแรกเขาบอกว่าเล็กน้อยไม่เล็กน้อยเลยดังมากแต่ตามนั้นนะครับแล้วก็เท่าที่ดูบรรยากาศตอนนี้มืดมากนะครับก็ใครไม่ได้หยุดไม่ได้ลาไปไหนนะครับเพราะจริงๆสัปดาห์นี้หลายคนลาคนใหญ่น่าจะหยุดกันพรุ่งนี้หยุดแน่ๆนะครับเพราะพรุ่งนี้เป็นวันเฉลิมเนาะอังคารกับพุธส่วนใหญ่จะหยุดกันนะครับบางคนก็เลือกจะลาวันนี้เพื่อจะได้หยุด5วันก็คือเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธบางคนก็เลือกจะลาพฤหัสศุกร์เพื่อจะหยุดตั้งแต่อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์บางคนลาตั้งแต่จันทร์พฤหัสศุกร์เลยหยุดกัน9วัน10วันไปเลยก็อะแล้วแต่สะดวกแต่สำหรับเราคนขยันในวงเล็บไม่มีทางเลือกในชีวิตที่มากนักจัดวิวต่อไปนะครับผม

จริงๆก็ไม่ได้ไปไหนก็จับยูก็สนุกดีอ่ะตามนั้นนะครับก็เพราะนั้นถ้าเกิดใครไม่ได้ไปไหนจับยูอยู่ฟังวิทยุอยู่ตอนนี้ก็ทักทายกันได้ SMS 468-99และทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับสวัสดีคุณฟิตแมนนะครับโฟแปะคืออะไรวะน่าใช้แต่หวานเกินดำไม่สนิทแถมงบหมดแล้วผมว่าประเด็นทั้งหมดที่พูดมามันอยู่ที่ประโยคสุดท้ายแหละคืองบหมดคือตังหมดแล้วนั่นแหละนั่นคือประเด็นสำคัญอันอื่นมันคือแค่ข้ออ้างอันสำคัญสุดคือเงินหมดนะฮะSony FX 5ซีใหม่ออกน่าใช้จัดตัวจบผมถามแค่ว่าคุณพี่แมนถ่ายหนังเหรออันนี้อยากรู้ส่วนตัวเห็นคุณฟิตแมนพบถามมาแต่ละอย่างนี่คือแบบโอ้โหนี่แม่งระดับโปรดักชันเฮาส์นะเป็นโปรดักชันเฮาส์หรือเปล่าจะได้ฝากหลานสักคนไปฝึกงานซะหน่อยนึงนะครับแต่มันคือมันดีแหละแต่มันก็นั่นแหละมันสายผมว่ามันไม่ใช่คอนซูเมอร์เกรดอีกแล้วอ่ะ Series FX อ่ะมันคือสำหรับระดับจริงจังแล้วครับมันคือ professional grade แล้วเนาะมันคือ professional grade จัดๆแล้วนะครับคุณน้องหงร่อนสวัสดีพี่บอสหงแดงถล่มแมวดำยับเยินใช้คำว่ายับเยินเลยเหรอ 4-2 เนี่ยนะขนาดนี้ฟอร์มอย่างนี้หวังถึงแชมป์ใจเย็นคุณน้องอุ่นเครื่องนัดแรกคุณน้องเอาซะแล้วนะครับแชมป์ไร้พ่ายเลยเหรอไม่เรายังไม่ได้ปีกเลยคุณนี่ยังทะเลาะกันอยู่เลยว่าตกลงบาคูล่าเอาไม่เอานะครับแต่เยี่ยแน่คือคนหล่อ2026ต้องยกให้เขานะครับยายมองเด้นะครับล่าสุดตอนที่แบบดราม่ากันว่าแบบหงหรือปารีสออกมาให้สัมภาษณ์เลือกแล้วเราเลือกปารีสอ้าวแล้วทำไมพี่ไปสวัสดีชุดขาวงั้นนะงงแท้เรานะครับก็รอดูผมว่าเราหงเรายังมีปัญหาอีกหลายจุดมากๆนะครับเอาตรงๆอ่ะถ้าเกิดเอานัดซันเดอร์แลนด์นะคุณน้องนะสิ่งที่รู้สึกว่าว่ะไม่น่าได้ว่ะสองตัวเลยก็คือฟริมปงกับเซมิการ์ดนะครับแล้วจริงๆฝั่งขวาเรามีทั้งคอนเนอร์แบตเตอรี่เรามีรัมซี่อยู่วันนั้นรัมซี่ก็ได้ลงแต่ว่าคอนเนอร์แบตเตอรี่ว่าจะกลับมาก็น่าจะเปิดฤดูกาลไปเดือน2เดือนแล้วอ่ะก่อนจะกลับมาแล้วยังไม่รู้จะฟิตแค่ไหนด้วยถ้าหวังผลก็คือจะเป็นช่วงแบบคริสต์มาสเลยอะไรเงี้ยอาจจะฟิล์มปงจะไหวเหรอไม่ไหวจริงๆนะฟิล์มปงเจอแรงปะทะเจอเกมเร็วพรีเมียร์ลีกไม่รอดว่ะแล้วมาในระบบลาโอลาอาริโอลาไม่น่ารอดว่ะส่วนเซมิการ์ดเอาตรงๆก็มีพละกำลังอย่างเดียวเหมือนกันอย่างอื่นก็ไม่รอดนะเป็นห่วงอยู่ทั้งแบ็คและนินตัวแทนซาร่าก็ยังไม่มีเหนื่อยอยู่นะเอาจริงหงเหนื่อยอยู่นะถึงแม้ว่าประกาศขั้นแรกนะตัวเต็งพรีเมียร์ลีกล่าสุดเราจะได้เต็ง3มาก็ตามได้เหนือแมนยูด้วยผมงงเหนือแมนยูได้ไงวะ เหนือเชลซีด้วยเหนือเชลซีได้ไงวะ งงแต่ไม่เป็นไรอ่ะก็ถือว่าเป็นกำลังใจก่อนเปิดฤดูกาลแล้วกันตามนั้นนะฮะคุณณัฐสรสวัสดีด้วยคุณกิติพงษ์ทำไมปอปาไม่รู้อะไรคือทำไมปอปาไม่รู้อะไรคือทำไมปอปาวะนะครับมาดูข่าวอื่นเล็กน้อยนะครับสัปดาห์ที่แล้วเปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยสำหรับแพ็กเกจกีฬาจากทางด้านของ AF ก็เท่ากับว่ารอบนี้เปิดครบ3ค่ายแล้วนะครับทั้ง Monomax ทั้ง AF ทั้ง True นะครับก็จะได้เลิกถกเถียงเลิกลุ้นกันสักทีนะครับก็สรุปว่า AF ไม่มีพรีเมียร์ลีกชัดเจนแล้วนะครับเพราะว่าแพ็กเกจรวมกีฬาที่เขาเปิดมาแพ็กเกจมันชื่อว่า AF Play All นะครับก็ชัดเจนว่าไม่มีพรีเมียร์ลีกเนาะแพ็กเกจนี้199บาทต่อเดือนสำหรับลูกค้า AF หรือว่า1,999บาทต่อปีนะครับสำหรับลูกค้า AF ถ้าไม่ใช่ลูกค้า AF ก็เดือนละ299หรือปีละ2,999นะครับสิ่งที่คุณจะได้ดูเฉพาะในหมวดกีฬาก่อนนะก็คือบุนเดสลีกาลีกเยอรมันนั่นเองได้ดู NBA ได้ดู WNBA นะครับได้ดู NFL ได้ดูกอล์ฟทั้งตัว LPGA ทัวร์ทั้ง PGA ทัวร์ทั้งตัวของอะไรอ่ะไอ้ DP World Tour นะครับ

ได้ดูเทนนิส ATP ทัวร์ได้ดูไทยลีกอยู่แล้วนะครับทั้ง1 2 3ได้ดูอะไรวะมันมีอะไรกะอีกเล็กๆน้อยๆอยู่ประมาณมีมวยไทยมีมวยไทยอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับก็ตามนั้นไม่มีพรีเมียร์ลีกนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเห็นหลายเพจเล่นคอนเทนต์สมัครแพ็กเกจของใครคุ้มกว่ากันผมก็งงว่ามันทำคอนเทนต์นี้ได้ด้วยหรอวะเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับแพ็กเกจของค่ายไหนคุ้มกว่ากันนะครับเพราะว่าสุดท้ายแต่ละค่ายมันดูกีฬาไม่ซ้ำกันสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากดูอะไรถ้าคุณอยากดูพรีเมียร์ลีกไม่มีทางเลือกครับยังไงคุณก็ต้องสมัครโมโนแม็กถ้าคุณอยากดูบุนเดสลีก้าอยากดู NFL อยากดู NBA คุณก็ไม่มีทางเลือกคุณก็ต้องสมัคร ASPO ถ้าคุณอยากดู Serie A คุณอยากดูลาลิก้าคุณอยากดูบอลถ้วยยุโรปไม่ว่าจะเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกยูโรปาลีกคอนเฟอเรนซ์ลีกคุณก็ต้องสมัคร True ไม่มีทางเลือกครับมันไม่มีทางเลือกครับติ่งไปนิดนึงสำหรับ NBA ในแพ็กเกจ ASPO นะครับมันจะครอบคลุมเฉพาะคู่ที่ถ่ายทาง AS นะมันจะมีบางคู่บางทัวร์นาเมนต์นะครับปีแล้วมันจะเป็นอะไร NBA Cup อ่ะที่มันจะถ่ายทาง Prime Video มันจะไม่รวมอยู่ในแพ็กเกจนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากดูครบทุกคู่ที่มีการถ่ายทอดสดในไทยก็คือต้องสมัครทั้ง ASPO แล้วก็ต้องไปสมัครแพ็กเกจสตรีมมิ่งของ Prime Video ด้วยแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีตารางออกมาก็ยังไม่ต้องสมัครก็ได้นะกรณีถ้าคุณไม่ได้สมัครตัว Prime Video อยู่แล้วแต่สำหรับใครที่รู้สึกว่าไม่คุ้มเลยแฟน NBA ตัวยงพันแท้ไม่พันทางอยากดูทุกคู่อยากจิ้มดูคู่ได้รวมเพื่อนให้ได้รวมคุณเป็น3คนแล้วไปสมัครตัว NBA League Pass เดือนละ449บาทดูพร้อมกันได้3ล็อกอินก็คือดูกันพร้อมกันได้3จอก็ตกคนละ150บาทต่อเดือนไปสมัครทางนั้นแทนเพียงแต่ว่ามันจะไม่มีภาคไทยแต่ว่านั่นแหละมันก็ดูได้ทุกคู่แล้วการดูแต่ละทีมันสามารถดูแบบแบ่งจอด้วยก็คือดูได้สูงสุด4จอ4คู่พร้อมกันใน1จออะไรเงี้ยแล้วก็ไปสมัครทางนั้นเอาเช่นเดียวกันกับ NFL นะครับ NFL ก็จะเหมือนฤดูกาลที่แล้วสัปดาห์นึงก็จะถ่ายอยู่ประมาณ4คู่5คู่ถ้าเกิดอยากดูครบทุกคู่ไปเสีย 7,000 กว่าบาทสมัคร NFL Game Pass ถึงตอนนี้ยังไม่ประกาศราคาของฤดูกาล 26-27 นะเพราะว่าไอ้แพ็คเกจปัจจุบันมันจะหมดสิ้นเดือนนี้แพ็คราคาของซีซั่นพาของจะคำว่าซีซั่นพาสหรือ Game Pass ก็ได้ของ NFL จะมาวันที่1สิงหาก็ต้องดูว่าจะขึ้นจากปีที่แล้วไหมปีที่แล้วอยู่ที่ 7,500 บาทสมัครผ่านทาง DAZN หรือว่า DAZNนะครับอันนี้คือแพ็กเกจดูบอลเนาะก็ตามนั้นนะฮะคุณกิติพงศ์ทำไมปกช่องเทคโนโลยี99โดยรอบโดนรอบโลกกีฬายึดไปแล้วเอาเหรอโดนยึดไปแล้วเหรอเดี๋ยวให้น้องเขาแก้นะให้น้องเขาแก้ตามนั้นนะฮะแล้วก็แน่นอนสัปดาห์ที่แล้วก็มาเรียบร้อยนะครับสำหรับ Samsung Galaxy C Flip8 C48 C48 Ultra นะครับไม่ค่อยมีใครพูดถึง C Flip 8เลยเนาะส่วนใหญ่เห็นคอนเทนต์ทั้งหมดเทไปที่ C4 หมดเลยโดยเฉพาะตัว C48 ธรรมดาทั้งที่ตัวท็อปจริงๆคือ C48 Ultra เนาะแต่ไม่ค่อยมีใครพูดถึง C48 Ultra เลยทุกคนไปทำคอนเทนต์ C48 หมดนะครับแต่ก็เข้าใจได้ดีไซน์ใหม่ปุ๊กปิ๊กน่ารักแต่ก็น่าใช้ดีนะน่าใช้จริงๆยอมรับว่าน่าใช้จริงๆนะครับคงไม่มาไล่สเปคไล่ราคานะเดี๋ยวก็บันพุทธค่อยว่ากันแต่ว่าสิ่งที่ผมว่าการเปิดตัวของ C Flip 8 C Flow 8 Series รอบนี้น่าจะสร้างความหวังให้กับแฟนๆSeries S ที่รอกันมาของ F27 Ultra ได้นะครับเพราะว่าใน C Flip 8 C Flow 8 Series ทั้ง3ตัวรวมกันทั้ง3ตัวทั้ง C Flip C Flow เนี่ยรอบนี้ที่เปิดตัวนะครับ Samsung เลือกใช้แบตเตอรี่แบบซิลิคอนคาร์บอนแล้วนะฮะถึงแม้ว่าความจุมันจะดูไม่เยอะแต่มันก็ใช้แบตแบบซิลิคอนคาร์บอนแล้วนะครับ

นั่นคือข่าวดีนะครับใช้แบบซิลิคอนคาร์บอนแล้วเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้ที่ใน S27 Ultra เราอาจจะได้เห็น Samsung เลือกใช้แบบซิลิคอนคาร์บอนอีกรอบก็ได้เพราะนั้นก็อาจจะได้มีลุ้นอย่างที่บอกว่ากำลังทดสอบแบตเตอรี่ความจุประมาณ 5,600 ถึง 5,800 อยู่อาจจะเป็นแบบซิลิคอนคาร์บอนก็ได้นะครับซึ่งถ้ามันเป็นแบบซิลิคอนคาร์บอนหมายความว่าอะไรหมายความว่าตัวเครื่องก็น่าจะบางประมาณเดิมไม่น่าจะหนาขึ้นเพราะโดยประโยชน์ทางอ้อมอันนึงของแบบซิลิคอนคาร์บอนก็คือปริมาตรแบตที่ความจุเท่ากันเนี่ยมันจะน้อยกว่าเพราะนั้นถ้าเกิดความถ้าเกิดเพราะนั้นถ้าเกิดในขนาดแบตเตอรี่เท่ากันปริมาตรก็จะมีมากกว่าความจุแบตก็จะมีเยอะกว่านั่นเองครับเพราะนั้นก็น่าจะมีลุ้นรอลุ้นดูแต่ว่าเลิกดื้อแล้วนะครับหันมาใช้แบตซิลิคอนคาร์บอนสักทีหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าโอเคในตัว C4 C5 แบตเตอรี่ซิลิคอนคาร์บอนที่ให้มาอาจจะแบบตัวเลขไม่ได้เวอร์วังเหมือนทางฝั่งค่ายจีนเขาที่แบบขึ้นไประดับ 6,000 7,000 มิลลิแอมป์อาวอะไรเงี้ยอันนี้ก็ยังอยู่แบบ 4,000 กลางๆ 5,000 มิลลิแอมป์อาวอยู่แต่มันก็เป็นซิลิคอนคาร์บอนสักทีอันนั้นก็ถือว่าเป็นข่าวดีเล็กๆน้อยๆละกันนะครับแล้วก็อีกไม่กี่วันจะเข้าเดือนสิงหาเดือนสิงหาก็แน่นอนหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่หลายคนรอคอยแต่หลายคนน่าจะเลิกรอให้ขายในไทยอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับนั่นคือตัว Google Pixel กับ Google Pixel 11ก่อนหน้านี้ Google ก็ประกาศวันจัดงานเปิดตัวไปอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับเขาจะเปิดตัววันที่12สิงหาคมตามเวลาสหรัฐเพราะนั้นก็น่าจะประมาณ13บ้านเราโดยประมาณนะครับก่อนหน้านี้ก็มีหลุดสีต่างๆออกมาเยอะแยะมากมายนะครับมันจะเปิดตัวทั้งหมด4รุ่นย่อยนะครับก็คือ Pixel 11Pixel 11 Pro Pixel 11 Pro XL แล้วก็ Pixel 11 Flow นะครับตามข่าวก็จะมาพร้อมกับชิปตัวใหม่ Google Tensor G6 ซึ่งก็เดี๋ยวต้องรอดูว่า performance จะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวมาก็คือทางด้านของหัวหน้าฝ่ายฮาร์ดแวร์ของ Google นะครับคุณบากัตนะครับบากัตประมาณนี้ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าก็นั่นแหละผมไม่สามารถไปต้านทานเรื่องของราคาต้นทุนได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ราคาขึ้นแน่ๆนะครับแล้วก็รวมถึงในตัวมีข่าวเรื่องมาว่าใน Google Pixel 11 Pro ซึ่งเป็นรุ่นจอเล็กนะครับอาจจะถูกลดแรมเหลือ12 GBถ้าเทียบกับปีที่แล้ว Pixel 10 Pro จะให้แรม16 GB ใช่ไหมแต่ Pixel 11 Pro อาจจะให้แรมแค่12 GB ในราคาที่บวกขึ้นด้วยนะแพงกว่า Pixel 10 Pro อาจจะว่าอาจจะแพงขึ้นไม่เยอะเพราะว่าลดแรมลงมาเหลือ12 GB โดยประมาณนะครับแต่ก็รอดูแต่ที่แน่คือสีสวยมากดีไซน์ที่เผยออกมาสวยมากสำหรับ Pixel 11 Series ปีนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าเปิดสุดท้ายจะราคาเท่าไหร่เครื่องหิ้วในไทยจะราคาอย่างไรนะครับคุณครับเย้พี่บอสครับโทรทัศน์1เครื่องกับเสาอากาศ1ต้นสมัยนี้ไม่สามารถดูกีฬาทีมชาติมาอีกแล้วประเด็นนี้เราที่ลงแข่งได้ฟรีต่อไปแล้วใช่ไหมครับบอลอาเซียนครับเป็นเหตุ259บาทถ้าอิงตามที่มาดามแป้งอธิบายไว้ก็คือไอ้ศึกเอเชียนคัพเนี่ยลิขสิทธิ์มันเป็นของ AFF ซึ่ง True ไปซื้อลิขสิทธิ์มามันไม่ใช่อยู่ในขอบข่ายของสมาคมฟุตบอลจะไปซื้อสิทธิ์อันนั้นคือที่มาดามแป้งบอกนะคุณบายไม่บายไม่รู้นะครับคุณบายไม่บายไม่รู้แต่ว่านั่นแหละอันนั้นก็ตามนั้นครับตามนั้นครับ ตามนั้นครับคุณครับ KFC ซีเกมเอเชียนเกมโอลิมปิกต่อไปนี้ทีมชาติเราลงแข่งคงได้เสียเงินดูแลไม่ถ้าเป็นพวกซีเกมเอเชียนเกมโอลิมปิกมันอยู่ในขอบข่ายที่จะใช้เงินสนับสนุนของภาครัฐในการซื้อลิขสิทธิ์ได้มันมีข้อกำหนดแต่เดิมไว้นะครับยังไม่ไปแก้นะซึ่งตามที่ผมตามข่าวมันยังไม่ได้ไปแก้ตามข่าวตามกรอบของกสทช.ด้วยตามกรอบของสมาพันธ์สมาคมโอลิมปิกอะไรทั้งหลายด้วยมันมีกรอบวงเงินในการซื้อลิขสิทธิ์อยู่แต่มันจะไม่ใช่กับ

ฟุตบอลไทยจริงๆมันก็มีขอบเขตอยู่แต่ผมไม่แน่ใจว่า AFF มันต่างจาก AFC ยังไงมันมีนึกออกใช่ไหมฟุตบอลมันจะมี AFF มันจะมี AFF กับ AFC คนละหน่วยใช่ไหมคนละสมาคมใช่ไหมคนละสมาพันธ์สักอย่างประมาณนี้ก็ตามนั้นครับก็นั่นแหละก็ในเมื่อเขาบอกว่ามันไม่ได้อยู่ในขอบเขตที่สมาคมกำหนดไว้เขาก็เลยไม่ได้ซื้อก็ต้องผมไม่รู้ว่าควรเชื่อไหมนะแต่ก็เขาอธิบายมาแบบนี้อธิบายมาแบบนี้อธิบายแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันต้องยอมรับให้ได้ก่อนสำหรับผมก็คือกีฬานะปัจจุบันนะครับกีฬาในการแข่งกีฬาแล้วกันระดับนานาชาติมันมีค่าลิขสิทธิ์ทั้งหมดสุดท้ายมันขึ้นอยู่กับว่าอันไหนสมควรอันไหนภาครัฐสมควรที่จะสนับสนุนซื้อจ่ายให้ประชาชนในชาติดูอันไหนไม่จำเป็นก็ได้อะไรเงี้ยอย่างฟุตบอลโลกผมก็ไม่เห็นควรว่าแบบก็ไทยก็ไม่ได้เกี่ยวถูกไหมอย่างแรกก่อนเลยอะไรเงี้ยยูโรอย่างฟุตบอลยูโรมันก็ไม่เกี่ยวอะไรชัดเจนแต่อันอย่างกรณีเนี้ยผมแค่ไม่รู้เรื่องของลิขสิทธิ์ว่าเอ้ย AFC FS ต่างกันยังไงใครถือลิขสิทธิ์อะไรอันเนี้ยไม่ได้ตามบอลขนาดนั้นก็ตามนั้นครับแต่ยังมั่นใจฮะเท่าที่มีข้อมูลตอนนี้ก็คืออย่างพวกซีเกมเอเชียนเกมโอลิมปิกอันเนี้ยยังได้อยู่ดูต่อไปแน่ๆครับยังได้ดูถ่ายทอดและไม่น่ามีปัญหาใดๆนะครับเพราะนั้นมันเป็นกีฬาที่แบบเหมือนกับเป็นมหกรรมที่บอกไม่ถูกอ่ะเขาใช้คำว่าอะไรวะมันควรใช้คำว่าอะไรวะแต่นั่นแหละมันได้ดูแหละสำหรับพวกซีเกมเอเชียนเกมโอลิมปิกอะไรเงี้ยคำถามคือแล้วทำไมกีฬาแห่งชาติมีถ่ายทอดฟรีให้ดูไม่มีใครดูวะจากใจนะจากใจตอนมหกรรมกีฬาแห่งชาติเขามีถ่ายทอดให้ดูนะไม่มีใครดูเลยอ่ะเรตติ้งเตี้ยมากเลยกีฬาแห่งชาติอ่ะคุณไม่มีใครดูเลยเนาะแล้วก็คิดต่อไปอีกนิดเดียวอาจจะคิดดังนิดนึงแต่คิดต่อไปนิดนึงสมาคมกีฬาอื่นเขาจะน้อยใจไหมอ่ะถ้าเกิดว่าแบบฟุตบอลทีมชาติลงเตะทัวร์นาเมนต์ไหนแล้วรัฐบาลจะต้องหรือว่าฝั่งใช้คำว่าฝั่งรัฐบาลแล้วกันไม่เกี่ยวสมาคมกระทรวงไหนก็ตามอะไรเงี้ยจะต้องซื้อให้คนไทยได้ดูสิเพื่อสร้างแรงบันดาลใจอ้าวแล้วทีมวอลเลย์บอลทีมชาติอ่ะไม่เห็นมีใครเรียกร้องให้เขาไปซื้อสมาคมวอลเลย์บอลไปซื้อลิขสิทธิ์ VNL มาให้ดูมาให้ซื้อลิขสิทธิ์ VNL จากเนชั่นลีกจากโมโนแม็กมาให้ดูฟรีมั้งเลยน่าน้อยใจแทนสมาคมวอลเลย์บอลแท้นะคือถ้ามันเป็นกีฬาแบบอะไรบุคคลเข้าใจได้เลยครับยังเป็นแบบเป็นกอล์ฟ LPGA ทัวร์เขาไม่ได้ไปในนามทีมชาติไทยเขาแค่เป็นคนไทยไปแข่งแต่เขาแข่งในนามส่วนตัวสปอนเซอร์ส่วนตัวเกียรติยศส่วนตัวถูกป่ะเขาแค่แบบเอาคนไทยเชียร์คนไทยอันนั้นเข้าใจแล้วอย่างฟุตซอลอ่ะวอลเลย์บอลน่ะมันไม่มีใครไปเรียกร้องให้เขาซื้อลิขสิทธิ์มาดูมั้งหรือมันไม่สร้างแรงบันดาลใจเหรอเราจะสร้างแรงบันดาลใจแต่ฟุตบอลเหรอหรอทำเฉยๆทำเฉยๆลงท้ายด้วย4422นะครับสอบถามครับยี่ห้ออะไรรุ่นไหนดีมือถืองบไม่เกิน 15,000 เน้นกล้องถ่ายรูปสวยเมมเยอะแบตอึดเล่นเฟซไลน์ประจำ Vivo V70FE Oppo Reno 11F 16F เนิร์ฟเนิร์ฟไปเนิร์ฟไปเนิร์ฟเป็นไปเนิร์ฟเป็น 11F ซะแล้วผมขออภัยแต่พูดถึงราคามือถือมันขึ้นโหดเนาะถ้าเป็นคำถามเนี้ยไปเมื่อสักประมาณ3เดือนที่แล้วมันจะกลายเป็น Vivo V70 ธรรมดาถูกป่ะแต่ตอนนี้มันก็ได้แค่เป็น V70 FE แล้วเพราะว่า V70 ธรรมดาล็อตใหม่ทะลุไปอยู่ที่ 20,000 ก็เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคกลับมาที่2รุ่นนี้นะครับระหว่างตัว V70 FE กับตัวของ Reno 16F นะครับถ้าเอาเรื่องกล้องเป็นหลักเอาเรื่องกล้องเป็นหลักนะครับผมอาจจะชอบทางฝั่งของ Reno 16F มากกว่าเหตุผลก็คือมามีเลนส์เทเลโฟโต้ให้ใช้ครับถึงแม้เลนส์เทเลโฟโต้

0: ประมาณนี้ในแง่ของชิปจริงๆมันไม่เรียกกันหรอกครับ Dimensity 7360 Turbo กับ7300มันต่างกันไม่ได้เยอะมันต่างกันไม่ถึง 10% เพราะนั้นก็ตีว่าใกล้เคียงกันละกันในแง่ของ performance แต่ว่าจะมีเรื่องของจริงๆแบตผมว่ามันก็ใกล้กันนะระหว่าง Renault 16F เพราะว่าให้แบต 7,000 มาเหมือนกันทั้งคู่นะครับก็ใกล้เคียงกันก็นั่นแหละวัดกันที่ว่าเน้นกล้องหลักตัวเดียวเป็นหลักหมายว่าเน้นคุณภาพกล้องหลักเป็นหลักหรืออยากได้ความอเนกประสงค์ครบช่วงถ้าอยากได้ความอเนกประสงค์ครบช่วงก็ไป Renault 16F ถ้าเกิดเน้นที่กล้องหลักเป็นหลักก็ไปที่ Vivo V70 FE ประมาณนี้ครับส่วนตัวเลือกอื่นในงบประมาณใกล้เคียงกันอย่างที่บอกถ้าเป็นเมื่อก่อนคงแนะนำ Vivo V70 แต่ตอนนี้ Vivo V70 ราคากระโดดไปเรียบร้อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่ติดนะลองไปถามพวก Galaxy Mobile ถาม NASA อะไรอย่างเงี้ย V70 ตัว RAM 8 256ทั้ง Galaxy Mobile ทั้ง NASA ยังขายอยู่ที่ประมาณ15,000บวกลบอยู่นะก็อาจจะไปดูตัว Vivo V70 ก็ได้ถ้าเกิด Vivo V70 จบเลยได้หมดกล้องหลักก็ดีเทเลโฟโต้ก็โอเคอัลตราไวด์ก็ใช้ได้นะครับแล้วชิปก็แรงขึ้นอีกพอสมควรด้วยนะครับแต่ว่านั่นแหละมันต้องไปซื้อเงินสดนะซื้อที่ Galaxy Mobile ก็ได้ที่ NASA ก็ได้ร้านตู้นะประมาณนี้อ่ะลองดูละกันนะครับขออนุญาตพักเบรกสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพูดคุยตอบคำถามต่อ SMS 468 9899รวมทาง YouTube FM 99 Active Radio พักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
0: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีกับนายบอสนะช่วงนี้ขอบคุณบริษัท Acer คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะครับนึกถึงสินค้า Acer ก็เข้าไปตามโปรโมชั่นสินค้าใหม่ๆของ Acer ได้นะครับช่วงนี้โอ้โน้ตบุ๊กรุ่นใหม่เปิดตัวรัวมากๆของ Acer นะไปติดตามข้อมูลข่าวสารได้นะครับที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand แล้วถ้าเกิดจะซื้อสินค้า Acer อย่าลืมเข้าไปเช็คออนไลน์โปรโมชั่น Exclusive ของ Acer ด้วยนะครับที่ Acer Online Store นะ so.acer.comthh นะครับขอบคุณบริษัท Acer คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะฮะมาลุยคำถามกันต่อ SMS 468-9899รวมทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับไปที่ SMS ก่อนลงท้ายด้วย4155ขอความเห็นยี่ห้อเทคโนเพราะว่า8 Pro ด้วยและตัวแท็บเล็ต12นิ้วด้วยเห็นราคาไม่แรงมากใส่ซิมได้แท็บเล็ตตัวไหนอะของเทคโนไอ้เทคโนเมกะแพดป่ะใช่ป่ะเทคโนเอาเรื่องของเทคโนเมกะแพดก่อนก็ได้

ได้นะครับถามว่าเล่นได้ไหมได้นะกับราคา 8,000 กลางๆอันนี้คือตัว RAM 8 Storage 128แต่ว่าได้ชิปเป็น Helio G100 ไม่ได้แย่อะไรนะครับจอ12นิ้วความละเอียดก็ 2,000 คูณ 1,200 ก็ตีว่า 2K ก็ได้นะครับไม่ได้แย่เล่นได้เล่นได้เล่นได้สำหรับตัวTechno MegaPad Pro นะครับส่วนตัวของ Techno Power 8 Pro จุดเด่นมันคือดีไซน์อ่ะแต่ว่าในแง่สเปคจริงๆก็คือถ้าก่อนหน้านี้คงไม่คุ้มเท่าไหร่แต่ตอนนี้ก็ต้องคุ้มแล้วแหละนะครับก็ถือว่าได้อยู่ชิปมันอาจจะไม่ได้แรงนะกับเนาะ Dimensity 7400 Ultimate ก็ไม่ได้แรงกว่าตัว7360 Turbo ของอะไรอ่ะ V70 FE สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็นั่นแหละได้เล่นดีไซน์เล่นได้แต่ราคานี้เอาตรงๆเดี๋ยวผมขอลองหาผมเนี่ยคือผมแค่อยากจะรู้ว่ามันยังหาไอตัวของไอ้นี้ได้อยู่ไหมอ่ะในราคานี้นะขอดูแป๊บนะ Vivo มันยังหาได้นี่ไงอ่ะถ้าราคานี้แนะนำว่าลองไปหา Vivo V70 ครับตัว RAM 12 Storage 256จะอยู่ประมาณ 16XXX ไม่เกิน 17,000 อันนี้อิงราคา NASA นะนาซ่าจริงเขาแปะราคาไว้ที่161นะครับเพราะนี้หาได้ก็แนะนำให้ไปเล่น V70 ดีกว่าชิปแรงกว่ากล้องดีกว่าอัปเดตแน่นอนกว่าซอฟต์แวร์ดีกว่าในราคาเทียบเท่ากันกับเทคโนโลยีว่า8เลยได้แรมรอมเท่ากันด้วยคือแรม12 Storage 256วิดีโอสูงได้กล้องหลัง3ตัวนะครับเลนเทเลโฟโต้ก็ดีเลนหลักดีอยู่แล้วกล้องหน้าดีมากก็แนะนำให้ไปดู V70 ดีกว่าชิปก็แรงกว่าสำหรับกล้อง 7 Gen 4แรงกว่า Dimensity 74 Ultimate 7400 Ultimate เยอะแบตก็อึดกว่าด้วยนะครับโดยภาพรวมนะครับแต่นั่นแหละมันก็แค่หาของยากสักหน่อยนึงสำหรับ Vivo V70 เพราะว่าล็อตใหม่ที่เข้ามาส่วนใหญ่จะไปเปิดอยู่ที่ประมาณ1899กับตัวรุ่นเริ่มต้นแล้วก็1899 1999อะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้เช็คกับ NASA ละ NASA ยังมีของอยู่พนักงานแสดงว่าก็ออนไลน์ก็น่าจะยังหาได้ในราคาไม่เกิน 17,000 สำหรับ Vivo V70 น่าจะยังหาได้ไม่น่ายากขนาดนั้นแล้วล่ะกับตัว RAM 12 Storage 256แนะนำให้หา Vivo V70 แทนมากกว่านะครับตามนี้กลับมาที่ YouTube SMS 4689899ส่งมาได้เรื่อยๆนะครับคุณคลิป Play by Stamp ปากกาของ Honor Pad 10คุณภาพการใช้งานใกล้เคียงกับของ Samsung Tab F4 ไหมใกล้เคียงครับเป็น Active Stylus เหมือนกันแรกแยกแรงกดได้4,096ระดับเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ถือว่าในแง่เอาอันนี้เราพูดถึงในแง่ของฮาร์ดแวร์ตัวปากกาเนาะใกล้เคียงกันสู้กันได้ครับสู้กันได้เพราะว่าเป็น Active Stylus เหมือนกันไม่ใช่แบบ Passive ไม่ใช่แบบพวก Capacitive ปกติมันก็แยกแรงกดได้ขึ้นแบบมีการแยกน้ำหนักขึ้นเบาขึ้นเบาลงหนักเวลาลงแบบว่าลงวัดรูปทำได้เหมือนกันก็ไปวัดวาที่ซอฟต์แวร์ละนะครับว่าซอฟต์แวร์แต่ก็ต้องยอมรับแหละว่าซอฟต์แวร์ของ Samsung มันเหนือกว่าอยู่สักหน่อยนึงแต่ว่า Honor ก็พัฒนาอยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับก็สู้ได้สู้ได้ในแง่ฮาร์ดแวร์สู้ได้อยู่แล้วในแง่ฮาร์ดแวร์ตัวปากกานะสู้ได้ครับตามนี้คุณคำเคบอกไม่ถามนะครับพี่บอสอึดอัดช่วงนี้กินเยอะครับผมคุณชูชาติครึ่งแรกเท่าไหร่20ครึ่งหลังอีก30ขับรถง่วงหยอกๆอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะครึ่งแรกเท่าไหร่20ครึ่งหลังต่อย30นี่คืออะไรวะอะไรอะไรคุณชูชาติงงบอกด้วยมันคือผลอะไรอ่ะคู่ไหนเนี่ยคุณครับเคพี่บอสครับได้ดูหนัง Disco Disclosure Day วันเปิดโปงบนสตรีมมิ่งแล้วหรือยังตอนสุดท้ายของเรื่องพี่ว่าคลิปจริงไหมหรือคลิปยังไม่ได้ดูรออยู่ตกลงมันเข้าสตรีมมิ่งใครอ่ะเท่าที่ผมเช็คมันน่าจะเข้าพรามแต่มันยังไม่เข้าป่ะมันน่าจะเข้าพรามนะมันน่าจะเข้าพรามนะแต่มันน่าจะเข้าเดือนนะเดือนนู้นเลยป่ะมันยังไม่เข้าตอนนี้ป่ะมันน่าจะเข้าประมาณเดือน9ป่ะDisclosure Day ยังไม่ได้ดูครับยังไม่ได้ดูครับคุณจักรพันธ์เสียมี 17T น่าใช้ไหม
น่าใช้เหมือนเดิมเหมือน 15T เลยอ่ะเดี๋ยวหาว่าผมกวนปลาไทยอันนี้คือความสัตย์จริงน่าใช้เหมือน 15T เลยครับอยู่ที่ว่าคุณหาราคาได้เท่าไหร่แหละถ้าคุณหาได้ในราคาอยู่ช่วงไม่เกิน 17,000-18,000 นาเลนแต่ถ้าเกิดคุณหาได้ราคา 20,000 กว่าอาจจะดูตัวอื่นดีกว่าแต่ว่าถ้าเกิดหาได้ราคาประมาณ 17,000 บวกลบไม่เกินนี้นะครับ 17T น่าเล่นอย่าง NASA ขายอยู่ 16.5 ก็เล่นได้มันเหมือน 15T เลยครับผมจะคำว่าเหมือน 15T เลยครับแค่อัปเกรดชิปอัปเกรดจออัปเกรดแบตกล้องเหมือนเดิมเพราะนั้นมันก็ดีเหมือน 15T เลยครับเล่นได้ครับแต่ก็นั่นแหละมันไม่ได้อัปเกรดเยอะต้องยอมรับว่ามันไม่ได้อัปเกรดเยอะแต่ปีละข้อจำกัดมันเยอะนะครับด้วยราคาต้นทุนหลายอย่างมันบวกขึ้นไปเยอะมากๆนะครับคุณ NW Lim สวัสดีครับพี่บอสถ้าเทียบ Oppo Reno ตัวธรรมดาล่าสุดตัวไหนอะ Oppo Reno Plus รุ่นล่าสุดกับ Honor 600 Pro หรือจะเทียบกับ Honor 600ไม่ Pro ดีรุ่นไหนถ่ายภาพนิ่งวิดีโอดีกว่า Honor 600เทียบกับอัปเดตเหมือน400ไหมเหมือนน่าจะเหมือนกับอัปเดตpolicy update น่าจะเป็น policy update เดียวกันกับ Honor 400นะเพราะเห็นไม่เห็นเขาแจ้งเปลี่ยนนะครับก็ถ้าเขาไม่ได้แจ้งเปลี่ยนก็อนุมานได้ว่าน่าจะเหมือนเดิมนะครับน่าจะเหมือนเดิมประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเอา Oppo Reno ไปเทียบขอดูราคาแป๊บ Honor 600ตอนนี้ถ้าตัวธรรมดาก็อยู่ประมาณ10,000กลางถ้าเอาHonor 600 Pro อยู่ประมาณ23,000บวกลบขณะที่ตัวของ Oppo Reno ถ้าเป็น Reno 16ธรรมดาอันนี้ใกล้เคียงกันอยู่ประมาณนี้แหละ10,000ปลายประมาณ 16,000-18,000 ถ้าเป็นอย่างนี้ถ้ามันเป็นตัว Reno 16 Pro Plus อ่ะจุดเด่นหนึ่งที่มันเหนือกว่าละกันเหนือกว่าตัว Oppo เหนือกว่าตัว Honor 600 Pro เรื่องนึงซึ่งอาจจะเป็นจุดเดียวละกันที่ผมรู้สึกว่ามันจะเป็นตัวชี้ขาดให้ไปซื้อตัว Reno 16 Pro Plus 5G ของเขาได้ก็คือเรื่องเลนส์เทเลโฟโต้ครับถ้าเกิดคุณเน้นเรื่องของการถ่ายด้วยเทเลโฟโต้มากๆในงบอยู่ช่วงประมาณไม่เกิน 24,000-25,000 เอาซื้อราคามือหนึ่งอ่ะก็ต้องยกให้ว่า Reno 16 Pro Plus ดูดีกว่าตัว Honor 600 Pro แต่เอาจริงๆถ้าราคานั้นถ้าจะซื้อนะผมอาจจะเชียร์ให้ไปซื้อตัว Xiaomi 17T Pro แทนมากกว่าถ้าจะเน้นเลนส์เทเลโฟโต้นะเพราะเลนส์เทเลโฟโต้ของ 17T Pro อ่ะสู้ได้ในแง่ของการซูมและทำได้ดีกว่าในเรื่องของการถ่ายเทเลมาโครด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าเอาเรื่องถ้าจะมีเรื่องที่ Oppo Reno 16 Series เหนือกว่า Honor 600 Series นะชั่วโมงนี้และเหนือกว่า Xiaomi 17T Series ชั่วโมงนี้ก็คือเรื่องซอฟต์แวร์ก็คือตัว ColorOS มันจุกจิกน้อยกว่ามันลื่นกว่าความลื่นจริงๆเนี่ยเทียบกับตัวของ Magic UI ของ Honor ใกล้เคียงกันแต่ Magic UI ชั่วโมงนี้โดนโจมตีเรื่องโฆษณาแฝงเยอะขณะที่ColorOS ยังไม่มีนะครับส่วน Xiaomi ก็อย่างที่คนรู้จุกจิกเป็นเรื่องปกติ2รุ่นดี3รุ่นบ้งเป็นเรื่องปกติของ Xiaomi แก้ไม่หายเลิกหวังไปแล้วนะครับก็ภาวนาว่าที่ออกมามันจะดีขึ้นแล้วก็ภาวนาที่ออกตามหลังมันจะไม่บ้งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอยู่2จุดที่จะทำให้ Reno 16 Pro Plusทำได้ดูหรือดูน่าใช้กว่าตัว Honor 600 Pro หรือ17T Pro ก็คือเรื่องซอฟต์แวร์เป็นหลักแหละแต่ถ้าเกิดตัดเรื่องซอฟต์แวร์ทิ้งคิดว่าเอ้ยฉันเคยใช้เสือมีมาฉันรับได้กับไอความลุ้นของตัว UI ของเสือมีก็โอเค 17T Pro ยังเป็นตัวเลือกที่คุ้มกว่าตัว Reno 16 Pro Plus ส่วนถ้าเกิดเป็นเทียบตัวธรรมดาก็คือตัว Honor 600 Xiaomi 17T แล้วก็ไปเทียบตัว Reno 16ธรรมดาเอาจริงๆผมยังชอบ Honor 600ธรรมดาคือผมว่า Honor 600ธรรมดาคุ้มกว่าเพราะราคามันถูกกว่านิดนึงมันจะถูกกว่าตัว Reno 16ธรรมดาอยู่ประมาณสัก 1,500 ไม่เกิน 2,000
แต่ว่าตัว Reno 16ธรรมดากับตัวSiaomi 17T มันจะใกล้เคียงกันเนาะประมาณแบบ 17,000 บวกลบโดยประมาณที่หากันได้นะครับมันจะใกล้เคียงกันทางนี้ Honor 600ธรรมดามันจะถูกกว่ามันจะหาได้ประมาณ 15,000 บวกลบประมาณนี้นะครับก็ถ้าเอาความคุ้มค่าของอาจจะเลือกไปที่ Honor 600แต่ถ้าเกิดโอเคอยากได้เลนส์เทเลโฟโต้ด้วยอยากเรื่องอื่นด้วยถ้าเกิดเน้นเทเลโฟโต้ก็ไป Reno 16ธรรมดาก็ได้อะไรประมาณนี้หรือเอาเรื่องซอฟต์แวร์เป็นตัวตั้ง Reno 16ได้เลยแต่ว่าอย่างคือปัญหาของ Reno 16คือสเปคมันกากเอายิงสเปคมันกากจุดเด่นมันคือซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์มันดีก็จะดีที่สุดในตัวถ้าจะมีใครดีกว่ามันก็มีแค่ Vivo V70 อ่ะซึ่งถ้าจะซื้อ Reno 16ธรรมดาผมก็ยังตอบเหมือนเดิมว่าผมเชียร์ Vivo V70 มากกว่าซึ่งเลนส์เทเลโฟโต้ของ Vivo V70 มันสู้ได้มันสู้ Reno 16ได้กล้องหน้าดีกล้องหน้าก็ดีไม่ต่างกันซอฟต์แวร์ก็ดีใกล้เคียงกันผมว่าจะเชียร์ V70 มากกว่าด้วยซ้ำถ้าเลือกระหว่างแต่ที่ถามมามันไม่มี Vivo อยู่ในนั้นไงแต่ผมเพิ่มตัวเลือกที่4ให้ปวดหัวเล่นละกันสำหรับตัวธรรมดานะก็ไปเลือก V70 แต่ถ้าเกิดโอเคถ้าเกิดเป็นตัวโปรแล้วอ่ะมัน Vivo มันไม่มีตัวเทียบเพราะ Vivo มันจะกระโดดไป X300 Pro ซึ่งมันเรียวทงมาเลยมัน 30,000 กว่าๆไปเลยมันก็ต้องมีแค่ 17T Pro แล้วก็ Honor 600 Pro ที่เป็นตัวเทียบประมาณนี้จริงๆมันจะมี1ตัวที่ถ้าอยากปวดหัวนะสำหรับรุ่นราคา 10,000 ปลายก็คือตัวของ Nothing แต่เพิ่มมันไม่มีของ Nothing 4A Pro ตัวนั้นก็ดีแต่มันไม่มีของประเด็นนั่นแหละนะครับคุณอันทอนิ่งโตมันหยุดน้ำหมาจะมาแจมไหมคิดว่าใหม่นะครับเพราะว่าไม่ได้เข้าห้องส่งอยู่ที่บ้านน้ำหมาแจมลำบากนะครับคุณ JJBBTT ตอนนี้แฟนใช้ไฟล์ Oppo Find X9 Pro แล้วแฟนบอกว่าใช้ดีคุ้มเห็นด้วยมีตัวเทียบตัวอื่นไหมจะซื้อแต่ไม่อยากซื้อซ้ำกับแฟนไม่มี คือถ้าจริงมันจะมีตัวชนเลยก็คือ Vivo X300 Pro แต่แบตจะไม่อึดเท่า Oppo Find X9 Pro นะแต่กล้องสู้ได้กล้องเทียบเคียงเลยในบางแง่ดีกว่าด้วยบางแง่พอๆกันบางแง่ดีกว่าแต่ว่าเรื่องความอึดแบตสู้ไม่ได้ผมคือได้ให้ยกมือถือปีนี้ครบเครื่องน่าใช้สุดผมก็นั่นแหละ Oppo Find 9 Pro ครับถ้าถือจอใหญ่ได้นะผมถือจอใหญ่ไม่ได้ผมรู้สึกว่าหนักไปหน่อยผมก็เลยลงมา Oppo Find 9ธรรมดาแต่ถ้าเกิดใครถือจอใหญ่ได้ผมว่า Oppo Find 9 Pro ตัวครบเครื่องสุดเพราะว่าขนาด Oppo Find 9 Ultra ก็จุกจิกพอเปลี่ยนมาใช้ Snapdragon เจอปัญหาว่าเวลาถ่ายวิดีโอ 4K หรือว่าถ่าย Full HD แบบ Slow Mo 120แล้วกล้องชอบตัดเวลากล้องมันร้อนซึ่งปัญหานี้ไม่เจอใน Oppo Find X9 Pro ความอึดแบตของ X9 Ultra ก็สู้ Find X9 Pro ไม่ได้เพราะนั้น Find X9 Pro สมบูรณ์กว่าในภาพรวมเพราะนั้นผมว่ายอมซื้อเหมือนกับแฟนว่ะแต่ถ้าเกิดแบบมันตัดประเด็นก็คือตอนนี้ Oppo Find X9 Pro หามือหนึ่งน่าจะโคตรยากมากๆแล้วขณะที่ Vivo X300 Pro ยังพอหาได้เพราะนั้นก็อาจจะเชียร์ไปที่ Vivo X300 Pro ครับถ้าจะหาตัวเทียบเคียงแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าแบตสู้ X9 Pro ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าแบตมันแย่นะแต่ X9 Pro มันโคตรอึดโบตายควายล้มมากๆนะครับแฟนคุณอาจจะชอบ X300 Pro ในเรื่องของโทนกล้องมากกว่าด้วยถ้าเกิดคุณเอาแบบยิ่งถ้าเป็นคุณใช้แล้วคุณใช้ X300 Pro แล้วคุณไปถ่ายแฟนน่ะผมว่าแฟนคุณอาจจะชอบแบบเอ้ยถ้าเธอถ่ายสวยจังอะไรเงี้ยเพราะสกินโทนของ X300 Pro มันสวยกว่า Oppo Find X9 Pro ก็อาจจะและ X300 Pro มันจะหามือหนึ่งได้ณปัจจุบัน 30,000 ต้นๆครับประมาณ 31,000 32,000 ประมาณนี้ลองไปหาดูนะครับคุณอาร์ต1977นะครับ Poco X8 Pro MaxiQOO Z11 iQOO Nova 10ยังน่าเล่นไหมในเรทราคานี้แนะนำตัวไหนคำถามคือเน้นอะไรแต่ถ้าดูจากสเปคที่ถามเดาว่าเน้นเกมเพราะแต่ละตัวเลือกที่เลือกมาคือเน้นเกมหมดเลยถูกไหมเดาว่าเน้นเกมเพราะฉะนั้น iQOO Z11 ครับถ้านั้น iQOO Z11 ถ้าสายเกมนะ iQOO Z11 ครับก็แชร์ไปที่ iQOO ไม่ใช่ Z11 ดิต้องเป็นตัวอะไรนะเดี๋ยวก่อนมันต้องเป็น iQOO อะไรวะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวก่อนเพราะว่าที่ถามมา
X8 Pro Max มันจะอยู่ที่ประมาณอ๋อนี่คืองบประมาณหมื่นกลางปะอันนี้คือตั้งงบไปเท่าไหร่หมื่นกลางๆปะแล้วเน้น

เกมปะถ้าใช่ถ้าใช่นะแนะนำให้หาไอคูนิโอ10ครับไอคูนิโอ10ยังหาของได้แรม8 256หน้าเว็บ iQ Thailand Official เลยนะขายอยู่ 13,290 บาทถ้าเน้นเกมนะเราก็น่าจะเน้นเกมแหละเพราะแต่ละโซนที่ถามมาคือเน้นเกมทุกตัวแนะนำ iQ Neo 10ในงบไม่เมินในงบประมาณไม่เกิน 15,000 นะครับไม่มีตัวไหนโค่นไอ้นี่ได้อยู่ละ iQ Neo 10สนามตะก้อน8 FGN 4แรงแบตอึด 7,000 มิลลิแอมป์อาวแล้วที่สำคัญคืออาการ CPU Throttling แทบไม่มีระบายความร้อนโคตรดี Weber Chamber ที่ให้มาโคตรดีปัญหาเดียวตอนนี้ก็คือตัวรุ่นความจุ512 GB ไม่มีของแล้วก็ไม่มีมาหลายเดือนแล้วด้วยไม่มีมาหลายเดือนแล้วด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะมีอ่ะเพราะแต่ว่าด้วยงบประมาณเพราะว่างบประมาณคนอยู่ประมาณเท่าที่ดูเมื่อกี้ก็คือประมาณไม่น่าเกิน 15,000 แน่ๆแล้วสายเล่นเกมแนะนำ iQ Neo 10มีของแน่นอนอันนี้จากหน้า Official ของ iQ Thailand Official ใน Shopee เลย 13,290 RAM 8ต่อต่อ Rate 256กดได้แรงแน่นอนดีแน่นอนเล่นเกมลื่นๆแน่นอนตามนั้นครับคุณโอ้โหอ่านชื่อยากละเอาว่าลงท้ายด้วย9904แล้วกันมือถืองบไม่เกิน 20,000 เน้นถ่ายรูปโหยากจังโคตรยากเลยเดาว่าต้องการมือหนึ่งแหละยากอะถ้าไม่เกินจริงๆนะ Vivo V70 กับVivo V70 แหละVivo V70 แหละถ้ามือหนึ่งนะถ้ามือหนึ่งนะเพราะว่าถ้าจะกระโดดไปเสี่ยมี 17T Pro แล้วกระโดดไป Honor 600 Pro มันก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 2-2 อ่ะมันก็จะเกินงบอยู่ประมาณสัก 2-3,000 น่ะคุณซึ่งถ้าเอาแบบไม่เกินงบก็ต้อง Vivo V70 แหละชอบสุดถ้าเน้นกล้องนะชอบสุดในงบไม่เกินจริงๆ Vivo V70 มันจะอยู่งบประมาณช่วงประมาณ 16,000-18,000 ไม่เกินนี้เพราะนั้นก็นั่นแหละก็ Vivo V70 ครับถ้าผมชอบสุดให้เชียร์สุดยกเว้นยกเว้นแอดยกเว้นนะยกเว้นว่าโอเคกับการที่ต้องไปทำพิธีกรรมเพื่อใช้งาน Google Mobile Service ได้ก็คือการจะพูดถึงตัวหัวเว่ย Mate 80 Pro ซึ่งก่อนหน้านี้มันจะมีเอามาเซลผมไม่แน่ใจยังมีของไหมลองไปหาดูแต่ถ้าเอามาเซลแล้วมันจะอยู่ที่ประมาณสัก 18,900 บาทก็คือไม่เกิน 20,000 อ่ะมือหนึ่งนะกล้องดีกว่าทุกตัวแน่ๆติดปัญหาเดียวก็คือติด2ปัญหาก็คือปัญหาแรกคือมันไม่มี 5G ทำใจแต่ 4G มันแรงแต่มันไม่มี 5G แหละเอาง่ายๆอย่างที่2ก็คือมันไม่มี Google Mobile Service ต้องไปทำพิธีกรรม Gbox ต้องไปพิธีกรรม MicroG เพื่อใช้งานต่อแต่ว่าบอกไว้ก่อนต่อให้ทำพิธีกรรมก็ไม่ได้สามารถใช้งานได้สมบูรณ์100% แต่ก็ใช้คำว่าสัก 96-97% ใช้ได้ก็จะเป็นหัวเว่ย Mate 80 Pro ประมาณนี้แต่ว่านั่นแหละมันมีข้อจำกัดมันมีดอกจันตัวเบลเลอร์อยู่เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับและให้ได้ประมาณนี้นะครับลงน้ำด้วย2540 Vivo X300 ราคา 22,000 บวกลบระยะยาว3ปีไหวไหมเหลือเฟือแล้วในงบประมาณ 22,000 บวกลบมีตัวไหนแนะนำอีกถ้าเอาในงบจริงๆก็จะมีตัว Xiaomi 17T Pro จะมี Honor 600 Pro แต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาเรื่องความเสถียรเอาเรื่องการอัปเดตเอาเรื่องซอฟต์แวร์เรื่องศูนย์บริการVivo X300 Pro มีภาษีดีกว่าทั้ง Honor 600 Pro และ Xiaomi 17T Pro แต่มันอาจจะเป็นรองบางแง่ครับมันจะเป็นรองบางแง่แต่ว่าโดยภาพรวมถ้าเกิดโอเคกับจอเล็ก X300 Pro เจ้าครับ Vivo X300 ธรรมดากับราคานี้เล่นได้เพราะว่า Oppo Find X9 ธรรมดามันหาไม่ได้แล้วเนาะไม่งั้นจะเชียร์ Oppo Find X9 แต่ Oppo Find X9 หาไม่ได้แล้ว
ซึ่งถ้าจะไปหาตอนนี้เนี่ยมันจะได้เป็นตัว Oppo Find X9S แทนซึ่ง

0: ันจะเป็นรุ่นต่ำกว่า Oppo Find X9 ครับไม่แนะนำ แนะนำให้เอา X300 ธรรมดา X300 ธรรมดา Vivo ดีกว่าดีกว่าดีกว่าเพราะว่า Oppo Find X9 ธรรมดาหาไม่ได้แล้วแต่ถ้าหา Oppo Find X9 ธรรมดาได้ก็จะใช้ Oppo Find X9 แต่มันหาไม่ได้แล้วไงเพราะนั้นก็ไม่ต้องไม่อย่าแหลมไม่เอา X9S นะ X9S มันตัดฟีเจอร์ลงไปจากตัว X9 ธรรมดาที่ผมใช้อีกไม่แนะนำนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดในเลนส์ประมาณนี้เอาเรือธงแบบรุ่นรองเรือธงก็ผมว่า X300 ธรรมดาของ Vivo น่าจะเป็นตัวเลือกที่จับแมวสุดละในข้อแม้ว่าต้องโอเคกับการใช้มือถือจอไซส์เล็กสักหน่อยนึงเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อาจจะปวดหัวเล็กน้อยกับ Original OS ในเวอร์ชัน Global ในปีแรกเพราะว่าการอัปเดตมันยังทำได้ไม่สม่ำเสมอเท่ากับในเวอร์ชันจีนแต่เชื่อว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นแต่บริการหลังการขาย Vivo มันดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็หายห่วงเรื่องนั้นไปนะครับประมาณนี้15:59อ่ะครบถ้วนกระบวนความเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาอยู่กันใครหยุดผมไม่หยุดพรุ่งนี้เจอกันสดๆได้เรื่องราวของเกมมีอะไรมาให้เหลาเยอะใครคิดว่าเดือน9เดือน10เราจะหมดตัวอย่าพึ่งฮะเดือน8ก็ทำให้คุณหมดตัวได้นะสำหรับแฟนๆเกมเมอร์นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทำไมอะไรจะทำให้คุณหมดตัวบ้างในเดือน8ที่กำลังจะมาถึงส่วนวันนี้ในบอสขอบคุณสำหรับการติดตามผิดพลาดประการใดขออภัยไปด้วยขอบคุณทุก SMS ขอบคุณทุกข้อความที่มาทาง YouTube FM 99ที่ Radio ย้ำอีกทีถ้าเกิดจะมีคำถามนอกเวลารายการไปที่ Facebook Fanpage ในบอสนะครับไม่ต้องไปทิ้งไว้ใน YouTube นะไม่ตามไปตอบให้นะจ๊ะไปแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันสวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: ในบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: ลา 12:00 น.คุมตัวป๋องและทงชี้จุดฝังร่างสองพี่น้องชาวรัสเซียถูกฝังดินลึกในป่าซากแง้วก่อนคุมตัวชี้จุดฝังเหยื่ออีก3รายพ่อแม่และลูกสาววัย18ปีนายกรัฐมนตรีเตรียมบินด่วนชลบุรีหลังเสร็จภารกิจที่สุพรรณบุรีตามเคสฆ่าสองพี่น้องชาวรัสเซียซัดอับประมงคลการกระทำฆ่าคนไทยทั้งประเทศกระทบเชื่อมั่นประเทศเสียชื่อพี่ชายหลุนโซโล่โพสต์เร่งเตรียมเอกสารนำร่างกลับไทยส่วนสาเหตุการเสียชีวิตต้องรอผลชันสูตรเกิดแผ่นดินไหวระดับปานกลางขนาด 4.7 ใกล้เมืองเนเปิลทางตอนใต้ของอิตาลีแรงสั่นสะเทือนก่อให้เกิดความเสียหายเล็กน้อยมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย10คนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ครับเสาร์ที่1สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับไปดูเรื่องของคดีใหญ่คดีสะเทือนขวัญคนไทยกันก่อนเลยนะครับเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่คุมตัวป๋องและทงไปชี้จุดฝังร่างสองพี่น้องชาวรัสเซียถูกฝังดินลึกในป่าชากแง้วก่อนคุมตัวชี้จุดฝังเหยื่ออีก3รายก็คือพ่อแม่และลูกสาววัย18ปีโดยความคืบหน้าคดี2คดีพี่น้องชาว2พี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไปจากบ้านพักในตำบลห้วยใหญ่อำเภอบาลามุงจังหวัดชลบุรีตั้งแต่เช้ามืดช่วงตีเสียของ26กรกฎาคมที่ผ่านมาครับตอนนี้สามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วตั้งแต่เย็นเมื่อวานนี้ทราบชื่อก็คือนายธนาเกิดทองหรือว่าป๋องแล้วก็นายธงชัยศรีนินหรือว่าธงครับโดยผู้ต้องหาเปิดปากสารภาพว่านำศพ2พี่น้องไปฝังอำพรางในพื้นที่ซากแง้วหมู่10ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบาลามุงชลบุรีตลอดทั้งคืนครับตำรวจฝ่ายปกครองกู้ภัยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนำกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายทันทีเพื่อหาจุดที่ฝังร่างของ2พี่น้องชาวรัสเซียโดยช่วงค่ำครับ 19:20 นาทีตำรวจนำตัวในป๋องแล้วก็ในธงผู้ต้องหาเดินทางจากสักแก้วมาสอบปากคำที่สภ.ห้วยใหญ่ชลบุรีใช้เวลาสอบปากคำนาน1ชั่วโมงครับก่อนคุมตัวไปชี้จุดทิ้งศพบริเวณป่าชากแง้ว 21:40 นาทีตำรวจคุมตัวในป๋องและในธงเข้าไปในป่าจุดที่พบกองฟางต้องสงสัยใต้ต้นไม้ซึ่งเป็นรอยใหม่หลังจากเจ้าหน้าที่ขุดตรงจุดดังกล่าวเพื่อตรวจสอบได้สักระยะก็ได้กลิ่นโชยขึ้นมาอย่างรุนแรงเลยครับ 22:30 นาทีเจ้าหน้าที่ขุดลงไปลึกประมาณ1เมตรจึงพบร่างผู้เสียชีวิต2รายเป็นชายหญิงชาวต่างชาติลักษณะโดยร่างหญิงนั้นอยู่ด้านล่างส่วนร่างผู้ชายอยู่ด้านบนทั้ง2คนถูกมัดมือไพร่หลังผู้ชายมีรอยกระสุนปืนเข้าที่ขมับ1นัดหน้าท้อง1นัดส่วนผู้หญิงมีรอยฟกช้ำตามร่างกายครับพลตำรวจโทชัดชัยสุรเชษฐพงศ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2เปิดเผยภายหลังจากตรวจสอบจุดดังกล่าวว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าศพที่พบในหลุมดังกล่าวน่าจะเป็น2พี่น้องชาวรัสเซียจริงสภาพศพของทั้ง2คนยังเปลี่ยนแปลงไม่มากครับเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่เสียชีวิตยังคงสวมเสื้อผ้าร่างถูกวางบนพื้นดินโดยไม่มีการห่อน้องชายถูกยิง2นัดที่ช่องท้องและศีรษะส่วนพี่สาวมีร่องรอยถูกทำร้ายร่างกายแต่เบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกล่วงละเมิดซึ่งตรงกับคำให้การของนายป๋องว่าประสงค์ต่อทรัพย์เท่านั้นและไม่รู้จักผู้เสียชีวิตทั้งสองคนมาก่อนเป็นการพบกันระหว่างทางจากการสอบสวนทราบว่าขณะเกิดเหตุผู้ต้องหายังไม่ได้แต่งกายเรียนแบบตำรวจแต่ว่ามีเอกสารบางอย่างเช่นบัตรประจำตัวที่ใช้แอบอ้างว่าเป็นตำรวจเรียกเหยื่อขอตรวจค้นส่วนรถจักรยานยนต์ของเหยื่อที่แรกตั้งใจจะนำไปขายโดยแยกชิ้นส่วนรอไว้แล้วครับแต่เมื่อเริ่มเป็นข่าวและถูกสงสัยจึงนำไปฝังเพื่อทำลายหลักฐานขณะเดียวกันตำรวจได้ขยายผลเชื่อมโยงไปถึงคดีฆ่ายกครัว3ศพพ่อแม่ลูกชาวไทยโดยเจ้าหน้าที่คุมตัวนายป๋องกับนายธงไปชี้จุดฝังศพในป่ามะพร้าวซึ่งอยู่ห่างจากจุดฝัง2พี่น้องชาวรัสเซียประมาณ2กิโลเมตรครับเจ้าหน้าที่เองก็พบร่างผู้เสียชีวิตทั้ง3ร่างตามจุดที่ผู้ต้องหาได้ชี้ รวมทั้งยังติดตามจับกุมผู้ต้องหาอีก2รายครับก็คือนายชัชชันนันหรือว่าแป้นเอี่ยมหรือว่าฟลุ๊กแล้วก็นายอัศดางชูวงหรือว่าบอนผู้ต้องหาร่วมกันปล้นทรัพย์และฆ่าครอบครัวดังกล่าวได้จากแนวทางการสืบสวนพบว่าญาติของครอบครัวดังกล่าวมาแจ้งความกับตำรวจสภ.ห้วยใหญ่เมื่อ7กรกฎาคมว่าเมื่อ27มิถุนายนเวลา 15:39 น.ครอบครัวพ่อแม่ลูก3คนหายตัวไปพร้อมรถเชฟโรเลตเมื่อสอบสวนขยายผลก็พบว่านายป๋องกับพวกรวม4คนแอบอ้างเป็นตำรวจครับบุกเข้าไปตรวจคนในบ้านพักของเหยื่อก่อนจะจับพ่อแม่ใส่กุญแจมือและก็ขู่เอาทรัพย์สินเมื่อลูกสาวของเหยื่อกลับมาจากที่ทำงานร้านสะดวกซื้อมาพบเข้าจึงจับตัวลูกสาวไปด้วยแล้วก็พาทั้ง3คนขึ้นรถนำตัวมาที่ป่าทำร้ายแล้วก็ยิงแล้วก็ฝังทั้ง3คนไว้ในหลุมเดียวกันส่วนจะมีการล่วงละเมิดทางเพศลูกสาวเหยื่อหรือไม่อยู่ระหว่างการตรวจสอบครับสำหรับทั้ง2คดีนี้มีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด4รายซึ่งบางรายเพิ่งพ้นโทษออกมาจากเรือนจำก็คือในป๋องที่พ้นโทษมาได้แค่2เดือนเจ้าหน้าที่จะสอบปากคำขยายผลเพิ่มเติมด้านนางตุ๊กตาญาติของผู้เสียชีวิตในคดีฆ่ายกครัวเดินทางมาติดตามความคืบหน้าของคดีก็เปิดเผยทั้งน้ำตาว่าครอบครัวพยายามติดตามหาความจริงมาตลอดระยะเวลากว่า1เดือนหลังจากนางสาวนันทนาอายุ50ปีพี่สาวนายวิเชียรอายุ53ปีพี่เขยแล้วก็นางสาวนิชาภาอายุ18ปีหลานสาวหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยแม้จะพยายามโทรศัพท์แล้วก็ประสานหน่วยงานต่างๆแต่ก็ไม่มีเบาะแสครับกระทั่งได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่าพบศพทั้งหมดแล้วซึ่งหากไม่มีคดีของ2พี่น้องชาวรัสเซียที่นำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาและขยายผลจนจุดพบฝังศพครอบครัวก็จะมีมวลทราบเลยนะครับว่าชะตากรรมของทั้ง3คนเป็นอย่างไรก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายด้วยที่ช่วยคลี่คลายคดีให้ครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คุมตัวผู้ต้องหาทั้ง4คนไปสอบปากคำต่อที่สภ.ห้วยใหญ่คาดว่าจะสอบต่อตลอดทั้งคืนก่อนจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมขณะนี้ในป๋องและในทงมีข้อหาตามหมายจับก็คือร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะหรือรับของโจรข้อหาแต่งกายเลียนแบบเจ้าหน้าที่ส่วนข้อหาเกี่ยวกับคดีฆ่า2พี่น้องรัสเซียรวมทั้งคดีปล้นฆ่ายกครัวเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไปคาดว่าเจ้าหน้าที่จะแถลงสรุปรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับ
0: ซึ่งทั้ง4คนนี้นะคะก็คือทั้งในป๋องในทงในฟลุ๊กและในบอนค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินเรื่องเกี่ยวกับการฝากขังต่อศาลนะคะโดยตลอดทั้งคืนทำประวัติลายนิ้วมือเตรียมเอกสารประกอบคำร้องขอฝากขังทั้งหมดก็ยังมีสีหน้าเคร่งเครียดปฏิเสธตอบคำถามกับสื่อมวลชนก่อนจะถูกคุมตัวไปศาลป้าของในป๋องซึ่งเป็นคนเลี้ยงดูมาตั้งแต่วัยเด็กก็นำอาหารน้ำดื่มมาเยี่ยมพร้อมบอกว่าแม้จะรักหลานในฐานะคนในครอบครัวแต่ก็ยอมรับไม่ได้กับการกระทำหากว่าศาลพิพากษาลงโทษก็พร้อมยอมรับตามกระบวนการยุติธรรมค่ะในป๋องหลังจากพ้นโทษเคยตั้งใจจะกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่หาเงินเลี้ยงดูครอบครัวแต่ก็กลับมาก่อเหตุร้ายรุนแรงในเวลาไม่ถึง2เดือนสร้างความเสียใจและความผิดหวังให้กับครอบครัวนะคะและยืนยันว่าไม่เคยทราบเรื่องของการแต่งเครื่องแบบตำรวจหรือว่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ไม่พบว่าอยู่ภายในบ้านค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีเองนะคะวันนี้ก็ลงพื้นที่ไปมีภารกิจอยู่ที่จังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งเดิมทีจะมีภารกิจตลอดทั้งวันแต่ว่าล่าสุดค่ะนายกรัฐมนตรียกเลิกงานในช่วงบ่ายนะคะโดยจะเดินทางมาติดตามคดีที่จังหวัดชลบุรีด้วยตัวเองโดยนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลค่ะได้เตรียมเดินทางมาที่จังหวัดชลบุรีติดตามคดีฆ่าพี่น้องชาวรัสเซียและฆ่ายกครัว3ศพมีรายงานว่านายกจะไปร่วมแถลงข่าวสรุปคดีและก็ไปสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับคดีสะเทือนขวัญนี้เพราะกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยซึ่งระหว่างการลงพื้นที่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะนายกรัฐมนตรีระบุว่าแม้มีเรื่องมงคลแต่ก็มีเรื่องอัปมงคลที่2คนไทยทำเรื่องเสื่อมเสียทำให้ประเทศไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงจะไปดูกับตาค่ะว่าทำไมถึงทำได้โหดร้ายขนาดนี้ซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้จะไปพบส.ส.สุพรรณบุรีและจะพาไปดูพื้นที่ต่างๆแต่สุดท้ายไม่ได้แล้วค่ะก็ต้องไปที่จังหวัดชลบุรีเพื่อสร้างความมั่นใจกลับมาคนที่ทำลายประเทศได้ขนาดนี้ต้องรับโทษสถานหนักให้สะสมกับเวรกรรมที่ก่อไว้กับผู้เคราะห์ร้ายและประเทศไทยต้องทำให้มั่นใจว่าจะไม่มีการอำนวยความสะดวกหรือการช่วยเหลือใดๆรวมไปถึงหาทางให้ได้รับโทษสถานหนักโดยเร็วค่ะ
1: 12:10 น.ครับเดี๋ยวขอพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ายังมีภารกิจของนายกรัฐมนตรีช่วงเช้าอีกหลายประเด็นครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับ

0: สังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
2: Mcard Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็คเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcard Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
3: กลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลนะคะว่าเมื่อเร็วๆนี้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือว่าสลค.ได้ทำหนังสือส่งถึงหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานดำเนินตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่สั่งในการประชุมครม.เมื่อ21กรกฎาคมที่ผ่านมาสืบเนื่องจากการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ได้เดินทางเยือนอย่างเป็นทางการ 17-20 กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะได้พบหารือกับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนและนายหลีเฉียงนายกรัฐมนตรีของจีนเพื่อผลักดันความร่วมมือของทั้ง2ประเทศในหลายมิติทั้ง2ฝ่ายยืนยันที่จะร่วมกันเป็นหุ้นส่วนความร่วมมืออย่างรอบด้านระหว่างไทยจีนให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานการค้าการลงทุนความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการท่องเที่ยวตลอดจนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งอนาคตก็คือ AI และ EV ค่ะในการนี้ร่วมลงนามความตกลงบันทึกความเข้าใจต่างๆระหว่างกัน15ฉบับครอบคลุมความร่วมมือด้านอุดมศึกษาการพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมการศึกษาและวิจัยด้าน AI การสำรวจอวกาศการส่งออกสัตว์น้ำการบริหารจัดการน้ำการสาธารณสุขและอีกหลายสาขาเป็นการสร้างโอกาสมาให้กับประชาชนและภาคธุรกิจของทั้ง2ประเทศค่ะได้มีการหารือกับผู้ประกอบการชั้นนำของจีนเชิญชวนมาลงทุนในไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นศูนย์ข้อมูล Data Center โครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์และ AI การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยในอนาคตและก็มอบหมายให้กระทรวงกลาโหมกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงคมนาคมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงพลังงานกระทรวงพาณิชย์กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอุตสาหกรรม BOI รวมไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทำแอคชั่นแพลนรองรับการหารือข้อตกลงต่างๆพร้อมกำหนดกรอบเวลาการดำเนินการให้ชัดเจนเพื่อผลักดันผลการหารือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วและรายงานความคืบหน้าต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบเป็นระยะค่ะ
4: พี่ชายของหลุนโซโล่นะครับโพสต์ว่าจะเตรียมเอกสารเพื่อจะนำร่างน้องชายกลับประเทศไทยครับความคืบหน้าการเสียชีวิตของหลุนโซโล่นะครับพี่ชายหลุนโพสต์อัปเดตผ่าน Facebook ระบุการนำร่างกลับไทยอยู่ระหว่างดำเนินการด้านเอกสารส่วนสาเหตุการเสียชีวิตต้องรอผลชันสูตรและยืนยันจากเจ้าหน้าที่อย่างเป็นทางการครับ Facebook ของพี่ชายบวรทัศน์เป่งสุขหรือว่าหลุนโซโล่หนุ่มยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังซึ่งพบว่าเสียชีวิตที่จอร์เจียได้โพสต์ความคืบหน้าว่าทางครอบครัวได้รับข้อมูลจากทางสถานทูตและตำรวจเจ้าของคดีว่าขณะนี้เรื่องนำร่างน้องกลับประเทศไทยอยู่ในขั้นตอนของเอกสารมอบอำนาจจากประเทศไทยครับส่วนสาเหตุการเสียชีวิตยังไม่มีการชันสูตรอย่างเป็นทางการเรื่องทรัพย์สินของน้องเบื้องต้นทางตำรวจแจ้งว่าพบกล้องโน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือกระเป๋าสตางค์เงินหนังสือเดินทางเสื้อผ้าและสัมภาระต่างๆยังอยู่ครบไม่พบร่องรอยการรื้อค้นทรัพย์สิน สำหรับกล้องโน้ตบุ๊กและก็โทรศัพท์มือถือทางตำรวจต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินคดีต่อจึงยังไม่สามารถส่งกลับประเทศไทยได้ตอนนี้ทางครอบครัวจะติดตามข้อมูลจากทางสถานทูตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลักเพื่อป้องกันความสับสนและก็ไม่ให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนส่วนกำหนดนำร่างกลับประเทศไทยตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเมื่อมีกำหนดวันเดินทางและวันถึงประเทศไทยแน่นอนทางสถานทูตจะ

0: ทางครอบครัวทราบทันทีทางครอบครัวขอบคุณทางสถานทูตตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงทุกคนที่ช่วยติดตามและให้กำลังใจครอบครัวมาตลอดครับศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้ก็กล่าวถึงกรณีที่ตำรวจนายหนึ่งโพสต์ข้อความถึงทุนที่หลุนโซโล่ได้รับขณะศึกษาในคณะรัฐศาสตร์อาจไม่ได้สอดคล้องกับสายอาชีพอินฟลูเอนเซอร์ที่หลุนโซโล่ทำหลังจากเรียนจบโดยระบุข้อความว่าเสียดายทุนเรียนที่เขาให้เรียนฟรีเต็มจำนวนแทนที่จะจบมาควรทำงานให้ตรงสายการเรียนตามทุนพร้อมกับแฮชแท็กกลับสำแดงโอหังอวดว่าอยากรู้เรื่องรอบโลกนะครับซึ่งประเด็นนี้แหละครับศาสตราจารย์ดร.วิเลิศบอกว่าต้องเข้าใจก่อนว่าทุนการศึกษาไม่ได้มีความหมายแค่ในเรื่องของความรู้เราอาจได้รับความรู้ด้านรัฐศาสตร์แต่สิ่งที่ตัวไปมากกว่านั้นก็คือทักษะในการแก้ไขปัญหาชีวิตดังนั้นถ้ามองแค่ว่าตรงสายหรือไม่นั่นคือมองบทบาทของทุนในความหมายที่แคบแต่ความหมายกว้างก็คือความฉลาดในการแก้ไขปัญหาทักษะชีวิตและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติบทบาทของเราจึงเป็นการสร้างให้คนชนะปัญญาประดิษฐ์ให้อยู่ในฐานะผู้สร้างผู้พัฒนาและเป็นผู้ใช้งานเพราะบทบาทของมหาวิทยาลัยคือสถานที่สำหรับการประดิษฐ์ปัญญาเพื่อต่อยอดให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นสร้างครอบครัวสร้างอาชีพได้ดีขึ้นอธิการบดีจุฬาบอกด้วยครับว่ามหาวิทยาลัยเห็นคุณค่าในการพัฒนาทุนมนุษย์ก็จะต้องมีการสนับสนุนและให้โอกาสเป็นการสร้างคนเพื่อให้คนไปสร้างชาติชาติจึงจะถูกพัฒนาโดยคนที่มีคุณภาพสำหรับนิสิตจุฬาไม่ได้เป็นการให้ทุนการศึกษาแต่เราให้ทุนชีวิตให้บัณฑิตที่จบออกไปมีทุนในการสร้างคุณภาพชีวิตให้กับตัวเองและครอบครัวได้ครับ
1: วันนี้ค่ะมีเรื่องของการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่3เป็นไปอย่างคึกคักนะคะโดยมีผู้สมัครเดินทางมายื่นเอกสารการจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครพร้อมกับกองเชียร์ค่ะก็ที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งผลการลงทะเบียนการเลือกหมายเลขผู้สมัครช่วงเช้ามีผู้ชิงชัย2รายด้วยการหมายเลข1นายขจิตชัยนิคมผู้สมัครจากพรรคประชาธิปไตยใหม่และหมายเลข2นายอธิการแก้วเครือศรีผู้สมัครจากภูมิใจไทยบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้ง2ฝ่ายผู้สมัครก็จับมือแสดงความยินดีลงเดินหน้าหาเสียงนำเสนอนโยบายในการชิงคะแนนเสียงโดยกำหนดมีการเลือกตั้ง30สิงหาคมนี้ค่ะโดยนายขจิตชัยนิคมเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปไตยใหม่เปิดเผยว่าอยู่การเมืองมาหลาย10ปีมารับสมัครเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในการคืนบัตรคนจนให้กับทุกคนที่ผ่านมาค่ะรัฐบาลมีปัญหาหลายเรื่องขอเป็นตัวแทนและมั่นใจว่าจะคว้าชัยในการเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่3แห่งนี้ได้ขณะที่นายอธิการค่ะลูกเขยของนายรังธุรพลเปิดเผยว่าทำงานเบื้องหลังกับนายรังสุรพลมานานค่ะรู้เรื่องการเมืองดีตัดสินใจสานงานต่อจากพ่อตาที่ทำมาก่อนก็หวังว่าจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในการเลือกพรรคภูมิใจไทยขณะเดียวกันรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีก็เดินทางมาสังเกตการรับสมัครเมื่อเห็นนายขจิตชัยนิคมค่ะอดีตส.ส.คนเก่าคนแก่ของอุดรธานีก็เดินมาทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสกอดกันตบมือตบไม้ตบไหล่นะคะก็โดยนายขจิตก็แซวนายทรงศักดิ์ว่าอย่าทำกันแรงหลายเด้อนายทรงศักดิ์ก็บอกว่าบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่ก็เย็นสบายดีค่ะการเมืองเป็นเรื่องปกตินะคะเมื่อตำแหน่งว่างในฐานะพรรคภูมิใจไทยเจ้าของพื้นที่ก็ส่งลูกเขยนายรังลงสมัครแทนค่ะก็ถือว่าเป็นไก่ชนพันเดียวกันลงสมัครก็มั่นใจว่าจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนจากนั้นค่ะก็ได้ไปที่หอประชุมนะคะให้กำลังใจกับนายอธิการผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทยค่ะ
0: โนดิวลับมีแต่ดิวกับลูกนะครับอิงโพสต์ชิวต่างแดนสยบข่าวลือดิวโมนาโกนะครับนางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีครับได้โพสต์ภาพตัวเองนั่งดื่มเครื่องดื่มบนเก้าอี้ด้วยอิริยาบถที่ผ่อนคลายซึ่งฉากหลังน่าจะอยู่ต่างประเทศพร้อมข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่ามาเที่ยวครับพักผ่อนครับโนดิวลับครับดิวเดี่ยวที่มีคือดิวกับลูกครับหลังจากก่อนหน้านี้ครับมีกระแสข่าวดิวลับโมนาโกระหว่างสีแดงกับสีเขียวซึ่งมีการตีความว่าเป็นนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมพบกันที่โมนาโกซึ่งร้อยเอกธรรมนัสเองก็ออกมาปฏิเสธข่าวนี้แล้วว่าไม่เป็นความจริงครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4-1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รัฐบาลเพิ่มมาตรการตรวจสอบการจัดตั้งบริษัทอุดช่องโหว่ป้องกันคนไทยเป็นนอมินีให้กับชาวต่างชาติเริ่มต้นใช้ในวันนี้ค่ะ1สิงหาคมนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอัมพรางหรือนอมินีในการประกอบธุรกิจค่ะโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางขยายการตรวจสอบจากเดิมเน้นเฉพาะขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทให้ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นและกรรมการภายหลังการจดทะเบียนเพื่อปิดช่องโหว่การจัดโครงสร้างให้ผ่านการคัดกรองในช่วงเริ่มต้นก่อนเปลี่ยนผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนามในภายหลังโดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1สิงหาคมมาตรการใหม่นี้กำหนดให้กรณีมีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามต้องยื่นหนังสือชี้แจงการลงทุนพร้อมเอกสารแสดงรายการเดิมบัญชีธนาคารย้อนหลัง3เดือนของผู้ลงทุนชาวไทยที่ชำระเงินลงทุนและของผู้แทนหรือนิติบุคคลผู้รับชำระเงินลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุนและความสามารถในการลงทุนที่แท้จริงเพื่อความโปร่งใสค่ะจุดสำคัญของมาตรการนี้ก็คือการขยายการตรวจสอบให้ครอบคลุมตลอดวงเงินของนิติบุคคลไม่ใช่เฉพาะวันจัดตั้งบริษัทแต่รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามซึ่งเป็นช่องทางอาจถูกใช้หลีกเลี่ยงมาตรการเดิมโดยรัฐบาลมุ่งสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันการธุรกิจค่ะคุ้มครองผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจที่ไม่สุจริตไม่ใช่การจำกัดการลงทุนของชาวต่างชาติที่ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะ
0: ชุดเฉพาะกิจราชมนูครับรวบ33เมียนมาลักลอบข้ามแดนแม่สอดยึดกระบะปริศนาพร้อมสัมภาระเป็นหลักฐานเร่งสอบหาเจ้าของครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับหน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑิตโดยหมวดเคลื่อนที่เร็วกองกำลังในเลสวนจัดกำลังพลออกลาดตระเวนและก็เฝ้าบริเวณพื้นที่หมู่6บ้านดอนชัยตำบลแม่ตาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากกระทั่งตรวจพบบุคคลต้องสงสัยจึงได้แสดงตนเข้าตรวจสอบจากการตรวจสอบพบบุคคลสัญชาติเมียนมา33คนแบ่งเป็นชาย14คนหญิง17คนและผู้ติดตามอีก2คนครับนอกจากนี้ในบริเวณเดียวกันยังพบรถยนต์ต้องสงสัยพร้อมกระเป๋าสัมภาระวางอยู่บริเวณกระบะหลังจากการสอบสวนเบื้องต้นบุคคลทั้งหมดให้การยอมรับว่าได้ลักลอบเดินทางข้ามมายังฝั่งประเทศไทยตามช่องทางธรรมชาติและเป็นบุคคลต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนรถยนต์ต้องสงสัยเป็นรถกระบะ4ประตูยี่ห้อ Toyota Vigo สีขาวหมายเลขทะเบียนกไก่ตเต่า8107ภายในกระบะท้ายพบสัมภาระจำนวนหนึ่งจากการสอบถามไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของรถเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑิตจึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่สอดเข้าทำการตรวจยึดรถกระบะคันดังกล่าวไว้เพื่อตรวจสอบแล้วก็ขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ
1: ตำรวจคอมมานโดรวบหนุ่มลักเบียร์ร้านสะดวกซื้อซ้ำซากหลายครั้งอ้างว่าติดแอลกอฮอล์หนักจนมุมกล้องวงจรปิดสุดท้ายค่ะแหกโรงพักตีเนียนขอเข้าห้องน้ำก่อนหลบหนีไปแต่ก็ไม่รอดค่ะตำรวจกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษนำกำลังเข้าไปจับกุมนายกันตภูมิหรือว่าเอกอายุ46ปีชาวนครศรีธรรมราชข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนตามหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรี2หมายจับค่ะโดยจับกุมได้ที่บริเวณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สืบเนื่องจากเมื่อ18ถึง19ธันวาคมปี67เคยก่อเหตุลักทรัพย์ในร้านสะดวกซื้อแถวเมืองทองธานีโดยใช้วิธีการอำพรางหลีกเลี่ยงการสังเกตของพนักงานทำทีเป็นลูกค้ามาเลือกซื้อ ้อสินค้าแล้วก็เอากระเป๋าเป้สะพายหลังใส่ในตะกร้าของร้านหยิบเบียร์ใส่กระเป๋าแล้วก็หยิบน้ำแข็งไปชำระเงินก่อนจะเดินออกจากร้านไปพอพนักงานตรวจสอบกล้องวงจรปิดจึงเห็นพฤติการซึ่งผู้ก่อเหตุใช้วิธีเดียวกันทุกครั้งจนกระทั่ง20ธันวาคมเมื่อปี67ผู้ต้องหากลับมาที่ร้านก็ก่อเหตุซ้ำค่ะโดยพนักงานของร้านเข้าไปสอบถามว่าก่อเหตุลักทรัพย์ไปก่อนหน้านี้หรือไม่ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าก่อเหตุจริงจึงนำตัวพบพนักงานสอบสวนดำเนินคดีจากการสอบสวนยังพบว่าผู้ต้อง

0: าเคยก่อเหตุที่ร้านสะดวกซื้อแถวถนนบอนสตรีทเมืองทองธานีเมื่อ14และ16ธันวาคมปี67ลักษณะเดียวกันจึงแจ้งข้อหาลักทรัพย์และลักทรัพย์ซึ่งผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาค่ะโดยระหว่างการที่ควบคุมตัวพิมพ์ลายนิ้วมือค่ะปรากฏว่าผู้ต้องหาขอเข้าห้องน้ำก่อนอาศัยจังหวะหลบหนีออกจากการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่จึงได้ติดตามตัวดำเนินคดีซึ่งต่อมาค่ะจนพบว่าผู้ต้องหาหลบไปอยู่พื้นที่ภาคใต้กำลังเดินทางกลับเข้ากรุงเทพจึงได้ดักตัวสามารถจับกุมตัวไว้ได้ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ซึ่งขณะเข้าจับกุมตัวผู้ต้องหาพยายามใช้ลูกไม้เดิมอ้างว่าขอเข้าห้องน้ำเจ้าหน้าที่จึงไม่อนุญาตค่ะผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะคะโดยอ้างว่าเปิดร้านขายส้มตำอยู่แถวเมืองทองธานีขายไม่ดีขาดรายได้และติดแอลกอฮอล์อย่างหนักจึงตัดสินใจขโมยค่ะ
1: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับเกิดแผ่นดินไหวระดับปานกลางขนาด 4.7 ใกล้เมืองเนเปิลทางตอนใต้ของอิตาลีแรงสั่นสะเทือนก่อความเสียหายเล็กน้อยมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย10คนส่วนที่ญี่ปุ่นครับยอดผู้เสียชีวิตสะสมจากแผ่นดินไหวเพิ่มเป็น36คนแล้วสำนักงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของอิตาลีเปิดเผยบอกว่าเกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.7 ในพื้นที่เมืองกัมปีเฟเกโรใกล้กับเมืองเนเปิลหรือว่านาโปลีริมชายฝั่งทะเลทางตอนใต้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย10คนระหว่างเกิดเหตุชาวบ้านบางส่วนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายขณะที่บางคนเตรียมตัวใช้เวลาค้างคืนกลางแจ้งเนื่องจากความหวาดกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวต่อเนื่องหรือว่า after shock ตามมาอีกสถาบันธรณีฟิสิกส์และภูเขาไฟวิทยาแห่งชาติของอิตาลีบอกว่าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเมื่อ 19:46 นาทีของวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ระหว่างเมืองปอสซูโลอีและก็กวาโตซึ่งมีความลึกประมาณ3กิโลเมตรและก็บอกว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มแผ่นดินไหวที่กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีการบันทึกแรงสั่นสะเทือนได้10ครั้งภายในเวลา 20:25 นาทีของวันเดียวกันรวมทั้งแผ่นดินไหวขนาด 4.7 แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวครับสามารถรับรู้ได้ทั่วทั้งเมืองเนเปิลและก็บนเกาะอิสเกียและไกลไปจนถึงคาบสมุทรซอเรนโตมีรายงานความเสียหายเล็กน้อยต่ออาคารบ้านเรือนและรถยนต์ทั้งในและรอบๆเมืองเนเปิลครับส่วนในของญี่ปุ่นที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวนะครับตอนนี้ยังต้องเผชิญเส้นทางนะครับที่ความเสียหายเกิดขึ้นต้องได้รับการฟื้นฟูในเวลาอันยาวนานเลยครับจากกรณีแผ่นดินไหว 7.1 ในจังหวัดคูมาโมโตะตั้งแต่วันอังคารยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น36คนรวมถึงผู้เสียชีวิตที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีความเกี่ยวโยงกับภัยพิบัติครั้งนี้ด้วยหรือไม่โดยยังมีบ้านเรือนเสียหาย 1,500 หลังคาเรือนมีผู้อพยพกว่า 9,500 คนขณะที่ปฏิบัติการกู้ภัยหลักยังอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าอีออนที่เกิดระเบิดแล้วก็พังถล่มและโรงงานกระดาษของ Nippon Paper Industry ที่ปล่องไฟโรงงานพังทลายจากแรงสั่นสะเทือนขณะที่รถไฟหัวกระสุนชินคันเซ็นสายคิวชูบางส่วนตอนนี้กลับมาให้บริการแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับ
0: เมื่อวานนี้กลุ่มผู้อพยพชาวโมร็อกโกที่เดินทางกลับจากประเทศโดยสมัครใจเปิดเผยว่าความหิวโหยความรุนแรงและไม่มีที่พักพิงคือสาเหตุหลักที่ทำให้ต้องยอมล้มเลิกความพยายามลี้ภัยในเมืองเซตอูตาดินแดนแยกส่วนในแอฟริกาเหนือของสเปนขณะที่ทางการสเปนค่ะได้เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สามารถคุมสถานการณ์คลื่นผู้อพยพจำนวนมหาศาลได้แล้วส่วนใหญ่จากกว่า 50,000 คนข้ามพรมแดนมาทางบกและทางทะเลในช่วง2วันได้เดินทางกลับโดยสมัครใจแล้วเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเมืองเซอูตาเปิดเผยด้วยว่าพบร่างผู้เสียชีวิต57คนและอาจมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมในฝั่งโมร็อกโกทั้งจากการจมน้ำและการเบียดเสียดอัดกันตายขณะพยายามปีนเขื่อนกันคลื่นบริเวณรั้วพรมแดนค่ะ
1: ศาลศรีลังกาสั่งประหารอดีตผบ.ตร.คดีระเบิดครับปูจิตชยสุนทรอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติศรีลังกาและเหมสิริเฟอร์นันโดอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงกระทรวงกลาโหมถูกศาลพิเศษตัดสินประหารชีวิตในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่าจากการที่ไม่สามารถป้องกันเหตุระเบิดวันอีสเตอร์เมื่อปี62ที่ฆ่าชีวิตผู้คนไป279คนบาดเจ็บราวๆ500คนแม้ได้รับการแจ้งเตือนข่าวกลองล่วงหน้าก็ตามครับทั้ง2คนเคยได้รับการตัดสินให้พ้นผิดเมื่อปี65ก่อนที่ศาลฎีกาจะสั่งให้เริ่มพิจารณาคดีใหม่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแม้ศรีลังกาจะยังคงโทษประหารชีวิตไว้ในกฎหมายแต่ก็มีแนวปฏิบัติทางธรรมเนียมที่ชะลอการประหารชีวิตจริงโดยมักจะเปลี่ยนโทษเป็นจำคุกตลอดชีวิตแทนครับ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันพจนาถ

0: ไทยทัก MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: พรสวรรค์จะนำชัยชนะมาให้แต่ทีมเวิร์คและการเล่นด้วยสมองจะทำให้คว้าแชมป์ไมเคิลจอร์แดนอดีตนักบาสเกตบอลชื่อดังชาวสหรัฐแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
5: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
4: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
6: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
8: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
9: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
10: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
11: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระ เข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิช

0: วงเจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกริตดภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 นถึง 17:30 น
1: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: เรียกเข้าว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกเข้าว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นถึง 22:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับสู่รายการเรียกข่าวว่าเซียนะครับฉบับ FM Active Radio
4: แขกรับเชิญผู้นี้ผมรู้สึกแบบภาคภูมิใจมากแล้วก็มีหลายคนบอกผมว่าถ้าผมเชิญมาได้เนี่ยจะถือว่าที่สุดของผมและในชีวิตมีอยู่2ท่านในวงการพระนะครับหรือเรียกข้าวว่าเซียนเนี่ยถ้าเกิดผมเชิญมาได้เนี่ยหนึ่งในนั้นนะครับก็คือป๋าต้อยเมืองนนท์แล้ววันนี้ครับมานั่งเป็นตัวเป็นๆแล้วครับขนลุกมากๆป๋าสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: โอ้โหวันนี้ เป็นเกียรติมากๆป๋าผม
5: เช่นกัน
4: คือผมลบคำสบประมาทของ FC มาได้เขาบอกว่าถ้าเกิดเชิญป๋ามาได้นี่ว่าถือว่าที่สุดแล้ว
5: ไอ้ที่กลัวคือกลัวไม่เชิญ
4: น่ารักมากป๋าแล้ววันนี้คุณผู้ฟังครับเป็นความโชคดีของพวกท่านอีกแล้วครับวันนี้บอกป๋าครับขอของรางวัลสัก10รางวัลนะมาแจกกับผู้ฟังนะครับทาง FM 99 Active Radio ขอแค่10รางวัลวันนี้ป๋าขนนะครับใช้คำว่าขนของแจกมาให้ของพระเครื่องดีกว่านะครับวัตถุมงคลมาให้ไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ศิลาพระอาจารย์ต้อมหลวงปู่สวงแล้วมีอีกหลายๆองค์กองเต็มไปหมดเลยแล้วถ้าเกิดใครดูทาง YouTube หรือ Facebook นะครับป๋าจะใส่แบบเป็นถุงของขวัญ น่ารักน่ารักให้ไปสุ่มเอานะครับวันนี้ผมมีของรางวัลมาให้แจก
5: ไปจุ่ม
4: เอาคุณผู้ฟังครับเป็นเพื่อนผมหน่อยวันนี้ผมสั่นมากๆเลยนี่เป็นวันเดียวที่ผมภาคภูมิใจแล้วก็ใครอยากถามอะไรใครอยากทักทายป๋าต้อยส่ง SMS มาที่4689899นะครับทักทายกันมาหน่อยเบรกแรกผมแจกก่อนเลย3รางวัลนะครับแจกก่อนเลย3รางวัลวันนี้ครับป๋า
5: ครับ
4: จะมาคุยเรื่องราวของวงการพระสงฆ์ไทยวงการพระไทยในวันนี้บอกว่าในฐานะที่ป๋าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะทำให้ความศรัทธาในวงการพระมันจะเสื่อมลงไปหรือเปล่าครับอันนี้ขอความเมตตาป๋าช่วยอธิบายหน่อย
5: คือครับคือไอเหตุการณ์นั้นเนี่ยถามว่าพุทธศาสนาเนี่ยสั่นคลอนไหมก็มีส่วนนะครับเพราะว่าพระแต่ละองค์ที่ท่านก็คงทราบดีแล้วนะฮะว่าแต่ละองค์เนี่ยเป็นเจ้าคุณก็มีนะครับเป็นทั้งชั้นลาดชั้นพรหมนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากบุคคลมากกว่านะครับคือพระแต่ละองค์เนี่ยเกิดจากความหลงนะครับหลงทั้งเงินทองหลงทั้งอิสตรีแต่ถามว่าพุทธศาสนาเสื่อมไหมไม่เสื่อมหรอกครับพวกที่เสื่อมก็คืออยู่ที่บุคคลที่ทำก่อเรื่องเอาไว้ศาสนาเนี่ยมีแต่สิ่งดีๆที่สอนเอาไว้ให้นะฮะพระธรรมคำสั่งสอนต่างๆเนี่ยนะครับที่ทำให้คนเราเนี่ยประพฤติตัวดี

0: แต่ว่าพระที่เกิดการกระทำขึ้นมาเนี่ยมันสร้างความสั่นคลอนพอสมควรแต่ก็ไม่ทำให้ถึงกับศาสนาเสื่อมหรอกมันอยู่ที่บุคคลเราจะปฏิบัติตัวยังไงเราจะประคองกันยังไงนะครับเพราะว่าศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่สอนให้คนทำดีไม่ได้สอนให้คุณบวชเรียนแล้วพอมียศถาบรรดาศักดิ์มีเงินมีทองแล้วก็ให้ตีไอ้อย่างนี้มันต้องศึกซะก่อน
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าไปได้ตอนก่อนศึกพอใครจับได้ก็รู้สึกมีความละอายไปศึกไม่มีประโยชน์อย่างนี้ก็ถือว่าคุณก่อแล้วแล้วก็จะลบข้อคำคอรหาโดยการศึกหนีซึ่งผมคิดว่ามันไม่ใช่แล้วก็มันมีบัญญัติอยู่ในพุทธศาสนานะครับพุทธศาสนาสอนแต่ให้คนดีสอนให้ปฏิบัติตัวดีแล้วก็สอนให้อยู่ในความไม่ประมาทสอนให้อยู่ในความของความที่เป็นบุคคลที่สามารถที่จะดูแลครอบครัวเลี้ยงดูครอบครัวหรือสอนให้เป็นคนที่รับผิดชอบชั่วดีนะครับไอ้อันนี้แหละครับผมคิดว่าศาสนาคุณจะสั่นคลอนไม่มากหรอกครับเพราะว่ามันเป็นที่บุคคล
1: ทีนี้มันมีในเรื่องของใครก็รู้ว่า FC แต่ละท่านเนี่ยรู้เนี่ยผู้ชมทางบ้านมาโอ้โหเชิญป๋ามาได้มาด้วยไม่มาได้ด้วยไม่ธรรมดาติดตามตลอดแล้วก็สุดยอดครับสำหรับป๋าต้อยนะครับป๋าพูดดีมากเลยครับพุทธศาสนาไม่มีทางเสื่อมนะครับโอ้แล้วคนตอนนี้มาแล้วครับความภาคภูมิใจของคนนนท์ครับชอบมากรุ่นใหญ่ฮะเนาะคือต้องบอกว่าวันนี้ที่ผมเชิญป๋ามาเนี่ยผมพอยต์หลักเลยผมอยากจะคุยเรื่องของเกิดอะไรขึ้นกับพุทธศาสนาเราเมื่อกี้ป๋าก็ได้ตอบแล้วทีนี้มันจะมีผลกระทบกับวงการพระเครื่องบ้างไหมครับป๋าในเรื่องราวของพระที่นอกรีตพระที่เป็นแบบนี้ครับ
0: ถามว่ากระทบไหมวงการพระเครื่องเนี่ยเรานับถือพระที่เป็นพระจริงๆนะฮะแล้วคนในวงการพระเนี่ยจะเข้าใจจะรู้ว่าพระที่เป็นพระจริงๆเป็นพระที่สั่งสอนเป็นพระที่ให้คติธรรมเป็นพระที่ให้สติกับประชาชนหรือว่าอะไรเนี่ยที่ทำให้เราเนี่ยยึดถือนับถือท่านนะครับอันนี้วงการพระส่วนมากเราจะนับถือวัตถุ
1: ครับ
0: นะครับวัตถุที่พระอาจารย์ที่บริสุทธิ์นะพูดง่ายๆบริสุทธิ์สร้างขึ้นมานะครับหรือไม่ก็จะเป็นพระเก่า
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นพระกรุหรือเป็นพระที่ตกทอดมาแต่สมัยโบราณอะไรมากกว่าแต่ว่าพระที่มีเรื่องพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ผมดูจากสถิติแล้วก
1: ็
0: ไม่ค่อยมีใครเป็นให้ท่านปลุกเสกพระนะเพราะว่าก็คงจะมีคืออะไรจะไม่รู้เท่าคนมนุษย์เนี่ยพอมีอะไรสะกิดใจหน่อยละก็จะไม่ค่อยได้ศรัทธาแล
1: ้
0: วนะครับแล้วพระพวกเนี้ยนะครับจะเป็นพระที่จะอยู่ในระดับที่มียศตำแหน่งที่สูงแล้วก็เป็นพระที่พูดง่ายๆว่ามักจะคบคนที่มีสตังค์ส่วนใหญ่เราจะคบคนที่มีสตังค์
1: ครับ
0: ไม่ได้เป็นพระที่เป็นพระจริงๆพระจริงๆเนี่ยต้องไม่เลือกชั้นวรรณะ
1: ครับ
0: ใครเข้ามาหาอย่างสมเด็จพระจันโตเนี่ยนะครับตามประวัติท่านเนี่ยใครจะนิมนต์ท่านไปสวดมนต์สมัยก่อนเรียกสวดมนต์ไปฉันข้าวที่บ้านอะไรเรียกสวดมนต
1: ์ครับ
0: คุณจะเป็นกรรมกรยาจกหรือจะเป็นขหบดีเจ้าพญาหรือแม้ถึงแม้ชั้นพระมหากษัตริย์เนี่ยท่านไปทั้งนั้นถ้าท่านไม่ติดอะไร
1: ครับ
0: ท่านไม่มีปฏิเสธในเรื่องกิจนิมนต์แล้วท่านก็จะไปสวดมนต์ให้เต็มที่ไปเทศให้ฟังเต็มที
1: ่
0: นะครับซึ่งนี่นะครับคือวัดปฏิบัติของพระที่เป็นอริยสงฆ์จริง
1: ๆ
0: นะครับไม่ใช่ว่าอย่างวันนี้ผมนั่งดูทีวีเนี่ยก็มีคนมาร้องเรียนว่าอย่างวัดที่นครสวรรค
1: ์
0: นะครับจะเผาศพถ้าไม่มีเงิน 50,000 หรือแสนนึงเนี่ยเผาไม่ได
1: ้โอ
0: ้นะครับเป็นการที่ผมคิดว่ามันไม่ใช่อ่ะ
1: ครับ
0: นะครับวัดเนี่ยจะต้องบริการจะต้องเป็นสะพานบุญให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วหรือว่าให้กับญาติโยมที่นำมาไม่ใช่จะเลือกว่าฉันจะเผาแต่คนรวยๆหรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะ
1: ครับ
0: ผมคิดว่าจริง

0: แล้วมันต้องเสมอภาคกัน
1: ฮะ
0: นะครับแล้วก็พระพวกเนี้ยใครจะมารู้ถ้านักเล่นพระพูดกันตรง
1: ๆครับ
0: นักเล่นพระเนี่ยถ้าเห็นพระอย่างเงี้ยเขาไม่เข้าหาละส่วนมากเนี่ยพระที่ปฏิบัติดีเราจะสังเกตจังเล่นพระสังเกตส่วนมากจะเป็นสายป่านะครับส่วนใหญ่นะฮะจะเป็นสายป่าและเป็นพระที่อยู่ตามหัวเมืองต่างจังหวัดไกลๆ
1: ครับ
0: นะครับพวกนี้คืออัตภาพของความที่ฟุ้งเฟ้อหรือว่าความที่ทำให้หลุดนะจากความเป็นพระมันมีน้อยนะครับอัตภาพแวดล้อมเนี่ยสำคัญนะครับพระที่มีเรื่องส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพระไม่ท่านในไม่ในกรุงเทพก็เป็นพระที่หัวเมืองใกล
1: ้ๆ
0: หรือว่าจังหวัดใหญ่ๆก
1: ็
0: เป็นพระในเมือง
1: ครับ
0: ถ้าเป็นพระสายที่ปฏิบัตินะครับพวกกรรมฐานพวกอะไรต่ออะไรเนี่ยผมไม่ค่อยจะเห็นว่าท่านจะมีเรื่องอย่างนี
1: ้
0: นะครับก็คิดว่าคงไม่สะเทือนคงไม่สั่นสะเทือนกับวงการพระวงการพระเนี่ยไม่ใช่เล่นเกจิอย่างเดียว
1: ครับ
0: เราเล่นทั้งพระชุดเบญจภคีพระปิดตาพระกรุนะครับหรือว่าเป็นเกจิอาจารย์ที่เก่าๆที่สิ้นไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นพระที่ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยได้มีการประกาศเกียรติคุณของท่านไว้ตั้งแต่สมัยโบราณโบราณ
1: ครับ
0: อันนี้แหละครับที่ถือว่าสำคัญไอ้ถ้ามันจะเสื่อมมันจะแย่ก็คือไอ้ไม่ใช่ไม่เสื่อมหมายถึงว่าจะแย่คือภาวะเศรษฐกิจนี่แหละครับตอนนี
1: ้ครับ
0: มันไม่ใช่อยู่กับที่เป็นพระที่หลายๆองค์สิบกว่าองค์ที่ก่อเรื่องขึ้นมาเนี่ย
1: ครับ
0: ผมคิดว่าก็มีความสั่นสะเทือนของคนที่คิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได
1: ้ครับ
0: นะครับ
1: อืม
0: แต่ศาสนาเนี่ยยังไงก็ยังคงอยู่ยืนยาวอยู่นะครับผมคิดว่ามันเสียเป็นที่บุคคล
1: เป็นที
0: ่
1: เป็นที่บุคคลมันจะมีอย่างนี้ไหมครับป๋ามีโอกาสไหมครับว่าพระเก่าจะกลับมาหมายถึงวัตถุมงคลพระเก่าๆจะกลับมาเพราะว่าความไม่แน่ใจของพุทธศาสนิกชนหรือคนที่เล่นพระใหม่เอ๊ะมันเสี่ยงเหลือเกินมันเสียวเหลือเกินกลายเป็นว่าคนจะต้องกลับไปในยุคที่พระเก่าเฟื่องฟูมีโอกาสไหมครับ
0: คือพระเก่าเวลาเนี้ยมันก็กลับอยู่แล้วนะฮะอย่างชุดเบญจภคีก็คือพระเก่า
1: ครับ
0: นะครับพระกรุก็คือพระเก่าเกจิอาจารย์ต่างๆที่เป็นสมัยก่อนตั้งแต่สมัยหลังก่อนสมัยรัชกาลที่5ลงมาเนี่ย ก็เก่าแต่ถ้าถามว่าเกจิอาจารย์เนี่ยพอมีเรื่องเนี้ยเกจิอาจารย์รุ่นใหม่ๆเนี่ยจะสั่นสะเทือนมั้ยไม่สั่นสะเทือนหรอกครับ
1: ครับ
0: เพราะว่านักนิยมสะสมพระหรือว่าพวกนักสร้างพระหรือการที่เราจะเช่าพระใหม่เนี่ยเราก็ต้องเลือกว่าเป็นพระที่มหาชนยอมรับกันนะถึงแม้จะเป็นมหาชนในยุคใหม่นี่ก็ตามนะครับเขาคงไม่ไปเอาพระที่ก่อเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาหรอกครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าการที่จะสร้างพระทั้งทีเนี่ยต้องดูประวัติท่าน
1: ครับ
0: ต้องสืบประวัติท่านดูว่าคนเนี่ยศรัทธาไหม
1: ครับ
0: แล้วพระที่จะมาปลุกเสกในพระที่สร้างเนี่ยก็ต้องเป็นพระที่มีชื่อเสียงในทางที่ดีเป็นพระที่มหาชนยอมรับ ใครๆก็กราบไหว้สนิทใจนะครับแล้วสังเกตดูเถอะพระที่เก่งๆดีๆเนี่ยส่วนมากจะไม่ใช่พระสะสมไม่ใช่พระที่มีเงินมีทองเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนมากก็สังเกตดูเถอะได้เงินมาจากการบุกเสกแล้วท่านก็จะมอบให้กับสาธารณประโยชน์สาธารณกุศล
1: ฮะ
0: ไม่สร้างสถานที่เอาไว้ให้คนกราบไหว้ก็อาจจะมอบให้กับโรงพยาบาล
1: ครับ
0: มอบให้โรงเรียนซื้อรถพยาบาลหรืออะไรต่ออะไรต่างๆนี่เป็นตัวอย่างที่ดีที่เราคิดว่าอันนี้แหละเราสามารถที่จะสอบจะสืบได้ว่าพระอย่างเงี้ยเราควรจะกราบไหว้ไหมนับถือไหมควรจะมาเป็นที่ตั้งของการที่จะนำมาให้กับประชาชนทั่วๆไปได้กราบไหว้ไหมได้ศรัทธาในสิ่งวัตถุมงคลที่ท่านสร้างไหม
1: ครับ
0: อันนี้สำคัญ
1: ไ
0: ม่ใช่ว่าอยู่ๆโอ้พระองค์นี้มีชื่อเสียงในทางไหนในทางยศถาบรรดาศักดิ์สูง
1: ครับ
0: มันไม่จำเป็นพระเก่งไม่ใช่ว่ายศถาบรรดาศักดิ์สูง
1: เนาะ
0: พวกนี้อาจจะเรียนหนังสือเก่งได้ป
1: ริ
0: ญญาได้อะไรแต่อะไรมาก็ได้อยู่ในวัดที่ดีมีคนขึ้นนะฮะ
1: โอกาส
0: ก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเหมือนสร้างตัวเป็นเศรษฐีนะครับพอเป็นเศรษฐีแล้วก็ฟุ้งเฟ้อแล้วตอนนี้ไอ้เงินทองเนี่ยไม่เป็นไร

0: พระเนี่ยมีเงินมีทองได้แต่เอาไปสร้างประโยชน์สะสมเงินทองได้แต่ต้องไปสร้างสาธารณประสงค์สาธารณประโยชน
1: ์ครับ
0: แต่ถ้าสะสมผู้หญิงเนี่ยจบเลย
1: เน
0: า
1: ะ
0: บัตรประราชิก
1: ครับ
0: ถึงถือว่าต่ออะไรไม่ได้แล้ว
1: ครับ
0: ชีวิตนี้คุณสูญสิ้นแล้ว
1: ป๋าผมจะถามป๋านิดนึงว่าในฐานะที่ป๋าก็อยู่ในวงการนี้มาโอ้ก่อนผมเกิดอีก50กว่าปีเนาะปัจจุบันผม52แล้วต้องถามว่ามันเคยเกิดวิกฤตกันแบบนี้บ้างมั้ยคือในยุคสมัยก่อนอ่ะมันก็จะมีแต่ละคนเน้นคำบาบาบานว่าไปแต่เขาไม่ได้เยอะเท่าขนาดนี้ป๋ามันเกิดอะไรขึ้นครับ
0: คือในสมัยก่อนเนี่ยโลกโซเชียลมันน้อยนะครับไอการสืบการอะไรต่างๆเนี่ย
1: ครับ
0: หรือไม่ก็ประพฤติทำอะไรเนี่ยกว่าจะรู้เนี่ยมันไม่เหมือนสมัยนี
1: ้ oh.
0: สมัยนี้โลกโซเชียลมันไว
1: ฮะ
0: ไวยิ่งกว่าไฟไหม้อีก
1: เออใช่
0: พอรู้คนนึงน่ะแป๊บเดียวรู้กันเป็นพันคนละเพราะการสื่อสารการอะไรต่าง
1: ๆครับ
0: นะครับและอีกอย่างนึงสมัยก่อนเนี่ยพระที่มีเงินเนี่ยมีเงินเป็นล้านเนี่ยนะฮะไม่กี่ล้านนี่ก็ถือว่าใหญ่แล้วเพราะว่าเมื่อก่อนทองบาทละเท่าไหร่ล่ะ
1: บาทละ
0: 400
1: อ่
0: าฮะสมัยเนนคำนั้นรับรองนะบาทละ400สมัยท่านจันตะในการบาทละ400
1: ครับ
0: นะครับผมคิดว่าก็ถือว่าใหญ่ในยุคนั้นแล้วนะเงินเยอะในยุคนั้นนะ
1: ครับ
0: แต่ยุคนี้ทองบาทละเท่าไหร่50,000
1: 40,000-50,000แล้วป่ะไปไกลแล้ว
0: พระมีเงิน50-60ล้าน100ล้านนี่ก็ถือว่าก็พอๆกับสมัยก่อน
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่มั้ยฮะ
1: ครับครับครับ
0: แล้วก็สมัยก่อนเนี่ยเอาว่าในจังหวัดเดียวกันเนี่ยพระที่ก่อเรื่องอย่างเงี้ยนะบางคนเนี่ยรู้วันนี
1: ้ครับ
0: อีกบางคนเนี่ยอยู่จังหวัดเดียวกันกว่าจะรู้เนี่ยเดือนนึง
1: เพราะว่า
0: การสื่อสารการอะไรมันไม่มีนะครับ
1: อ
0: ย่างมากก็อ่านหนังสือพิมพ์
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับ
0: ทีวีก็ไม่ค่อยได้เจาะอะไรยังเหมือนทีวีสมัยนี้ซึ่งทุกเรื่องทีวีสมัยนี้มีหมด
1: ครับ
0: นะครับแล้วโดยเฉพาะโซเชียลเนี่ยมีหมดอยากจะรู้อะไรเปิดโทรศัพท์มือถือปุ๊บนี่เราจะรู้ละ
1: แป๊บเดียวรู้เลย
0: แป๊บเดียวละนะ
1: ครับ
0: ต่อให้มีเรื่องมีราวกันอยู่ไกลขนาดไหนอยู่ชายแดนอยู่อะไรเรารู้ละ
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพระที่เราคิดว่ามากแต่ก็อาจจะเรียกว่าในสมัยก่อนที่เห็นว่ามีน้อยก็คืออาจจะมีน้อยก็จริงแต่ว่ารู้ว่าอาจจะมีเท่านี้แต่ว่าการสื่อสารการอะไรมันไม่มี
1: ครับ
0: และอีกอย่างหนึ่งสภาพแวดล้อมสิ่งที่ทำให้พระเนี่ยพูดง่ายพูดตามภาษาชาวบ้านเรียกพระใจแตกเนี่ยสมัยก่อนอาจจะน้อยกว่า
1: ครับ
0: ก็เลยทำให้พระเนี่ยการที่จะอาบัติการที่จะทำให้มีทั้งเงินทั้งผู้หญิงทั้งอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็น้อยกว่าในยุคนี้
1: ครับ
0: ในยุคนี้ถ้าพูดถึงว่าเห็นเขาคุยกันนะ
1: ครับ
0: ถ้าเจาะกันลึกๆมันก็คงจะมีอีกหลายองค์อ่ะ
1: โอ้โห
0: นะฮะ
1: แต่ว่าอันนี้เป็นมหากาพย์ยังไม่จบนะป๋าย
0: ังไม่มีจบแน่ๆแล้วตราบใดที่ยังมนุษย์เนี่ยเรายังมีกิเลสมีอะไรอยู่พระก็คือปุถุชนธรรมดา
1: ครับ
0: ต่างจากเราก็คือฉัน2มือแต่บางองค์ก็ฉัน3มือนะ
1: ยังมีฉันทำยังมีหรือเปล่า
0: ก็คืออาจจะสวดมนต์ได้มากกว่าคารวาสนะ
1: ครับ
0: อาจจะพูดจาไพเราะหรืออะไรเนี่ย
1: ครับ
0: เพราะคนเราเนี่ยมนุษย์คนไทยเนี่ยจะมีลักษณะนิสัยอย่างคืออ่อนน้อมนะครับเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: และโดยเฉพาะพระที่คิดว่าเป็นพระที่มีความน่าศรัทธาหรืออะไรต่างๆเนี่ย
1: ครับ
0: จะเหมือนยอมอ่ะคือนับถือ
1: ครับ
0: นับถือให้ความนับถือไว้ก่อนนะครับยังไม่ทันเอ่ยปากเลยหลวงพ่อจะทำบุญอะไรไหมคะ
1: โอ้โห
0: เห็นไหมฮะผมถึงบอกว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันอยู่ที่บุคคล
1: ครับ
0: มันไม่ได้อยู่ที่พุทธศาสนาพุทธศาสนาน่ะสุดยอดเป็นอะไรที่ถือว่าเป็นสิ่งศรัทธาเป็นสิ่งที่ทำแล้วมันได
1: ้ครับ
0: ได้ตามที่เราศรัทธาแต่ไอ้ที่ทำไม่ดีเนี่ยมันเป็นบุคคล
1: ครับ
0: เป็นพระแต่ละองค์แต่ละองค
1: ์
0: ถึงตัดไม่ได
1: ้อย่าสิ้นศรัทธานะป่าเน
0: า
1: ะ
0: อย่าที่ไม่น่าสิ้นศรัทธานะครับศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่สอนในเรื่องจริงทั้งนั้น
1: ครับ
0: นะครับมันอยู่ที่คนปฏิบัติ
1: ป่าเชื่อเรื่องของเวรกรรมไหมครับประการที่ว่าคนที่กระทำอะไรไปแล้วก็จะมาได้ในสิ่งที่คือเขาทำไม่ดีกับพุทธศาสนาแล้วสิ่งที่เขาจะกลับมาอยู่ในสังคมเขาเรียกคนที่สึกคนที่สึกจากการปาราชิกนี่เขาเรียกอะไรนะป่ะ

0: ไหนฮะ
1: คนที่บอกว่าไปมีเมีย
2: พวกสมี
1: สมีเขาเรียกสมี
2: อารัชี
1: อารัชีคนพวกนี้พอมันอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วเขาจะทำธุรกิจหรือไปประกอบอาชีพมันจะเป็นยังไงต่อ
2: ว่ามันจะเจริญปกติคุณเห็นไหมว่าที่สุดตึกออกมาเนี่ยมีความสุขแต่ละคนไหมมีความสุขไหม
1: เ
2: หลือเงินบ้างไหม
1: ครับ
2: แล้วผู้หญิงจะอยู่ด้วยไหม
1: ไม่มีทาง
2: แล้วจะไปทำอะไรกินเกิดมานั่งชีวิตเนี่ยบวชตั้งแต่เนรมาเนี่ยไม่เคยประกอบอาชีพอะไรนอกจากบิณฑบาตแล้วก็พูดจาให้ร่วมทำบุญ
1: ครับ
2: สวดมนต
1: ์
2: วงไหนหัวดีหน่อยก็ได้ไปเรียนสอบไปเรียนสอบอะไรได้ไอ้นั่นคือการเรียน
1: ครับ
2: ไม่ใช่การเรียนดีไม่ใช่นิสัยดีนะ
1: โอ้ชอบคำนี้จังเลยป๋าการเรียนดีไม่ใช่ว่าคุณจะนิสัยดี
2: ใช่
1: มันไม่ได้บอกผลการเรียนที่คุณ
2: ไม่
1: อ๋อหรอ
2: มันคนที่เรียนดีๆหรืออะไรเก่งๆเนี่ยนิสัยแย่ก็มีเยอะแยะไป
1: ครับ
2: นะไอ้คนที่เรียนไม่ดีนิสัยเยี่ยมๆก็มี
1: ครับ
2: พระบางองค์ไม่มีไปเรียนคุณไปดูหน้ากราบไหว้จะตายไปฉันวันละมื
1: ้อ
2: ไปอะไรอะไรเนี่ยไม่ได้สนใจใครไปก็สอน
1: ครับ
2: สอนตามธรรมะผมไปเจอหลายๆองค์ที่ไปแล้วแทนที่จะไปคุยกันเรื่องนู้นเรื่องนี้แทนที่จะไปอะไรนะสอนธรรมะเราเฉยเลยเหมือนนั่งเทศให้เราฟัง
1: ครับ
2: แล้วก็มีความสุขเนี่ยผมคิดว่าพระเนี่ยแต่ละองค์เนี่ยมันอยู่ที่การปฏิบัติตัว
1: ครับ
2: มันอยู่ที่คน
1: นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับวันนี้ SMS แตกแล้วพอบอกว่าป๋าจะมานะครับขออ่านนิดนึงนะครับก็คืออย่างที่บอกไว้ขอคำแนะนำหน่อยครับอยากเข้าวงการคนรักพระนะครับแล้วก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำชื่นชมเรื่องของป๋านะครับป๋าครับทำไมพระที่บวชมานานถึงอยากมีเมียปิดกับผมครับมีเมียแล้วอยากจะบวช
2: อันนี้คือพระที่บวชตั้งแต่เนรเนี่ยเขาไม่เคยเจอไม่เคยเจอของพวกนี
1: ้ครับ
2: แล้วคุณจำไว้อย่างว่ามนุษย์เนี่ยมันมีอารมณ์ทั้งนั้นอ่ะอารมณ์เนี่ยมันมีอารมณ์หลายอย่างอารมณ์โลภอารมณ์หลงอารมณ์อะไรอารมณ์ใคร่อารมณ์อะไรต่าง
1: ครับ
2: อยู่ที่ว่าจะไปเจออารมณ์ไหนแล้วพระเนี่ยเกิดมาทั้งชีวิตเนี่ยไม่เคยเจอเนี่ยพอไปเจอจ้าจ๋าจ้าจ๋าแล้วอยู่ใกล้ชิดเนื้อมันนิ่มกว่าพระ
1: โอ้โห
2: มันก็อดไม่ได้หรอก
1: มันน่าก
2: ังวลเว้นว่าเป็นพระที่ท่านตัดได้แล้ว
1: ครับ
2: ท่านปลงแล้ว
1: ครับ
2: นะครับต่อให้ถูกเนื้อต้องตัวเลือดอะไรต่ออะไรเนี่ยต่อให้พระพุทธเจ้าอ่ะ
1: ครับ
2: เราท่านยังต้องเจอมารนางมารพวกเนี้ยบางทีไปโทษนะ
1: ครับ
2: ไปทำเปลือยโป
1: ้
2: ท่านตัดได
1: ้ครับ
2: แต่เราถามว่าใครจะทำได้อย่างท่านใช่ไหมครับ
1: ยากมากในยุคสมัยนี
2: ้นะครับคือทางที่ดีก็อย่าไปยุ่งกับท่านเลยถ้าคิดว่าอยากจะมีบุญ
1: ครับ
2: นะครับ
1: เนาะ
2: แล้วที่ถามเมื่อกี้ว่าเรื่องเวรกรรมมีจริงไหมผมเชื่อนะ
1: ป้าเชื่อ
2: ก็ดูที่พระที่โดนถึงเหลืออะไรบ้างไหมล่ะ
1: เนาะ
2: ทันทีเลยมั้ย
1: ทันทีนะป่านะ
2: บางองค์ติดคุกนะ
1: ครับอ่ะก็รอดูนะรอดูเบรกช่วงแรกก่อนครับคุณผู้ฟังครับก็บอกแล้วนะครับตอนนี้ผมได้ผู้โชคดีแล้วขอ4รางวัลนะครับเดี๋ยวเราจะมีการประกาศนะครับใครที่อยากได้ในช่วงแรกนะครับยังส่ง SMS มาที่4689899นะครับตอนนี้เบรกสักครู่ครับให้ป่าได้ดื่มน้ำสักครู่เดียวครับ
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัชฟัง Active Radio ไม่

0: า 13:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะเทนากุลอนุทินเยือนวัดเดิมบางสุพรรณบุรีไหว้ท้าวเวสสุวรรณเทพหน้าทองส่องเลขเด็ดธูปดอกใหญ่ได้996ชาวบ้านปลื้มลั่นนายกในดวงใจคู่ลุงตู่นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางไปยังวัดเดิมบางหรือวัดคงคารามอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมจุดธูปแดงขนาดใหญ่สักการะท้าวเวสสุวรรณเทพหน้าทองโดยใช้เวลาขอพรนานกว่า2นาทีซึ่งชุดสักการะของนายกรัฐมนตรีธูปดอกใหญ่ได้หมายเลข996จากนั้นนายกรัฐมนตรีเข้ากราบนมัสการพระครูสุวรรณปุญญารักษ์เจ้าอาวาสพร้อมสนทนาถึงการก่อสร้างองค์ท้าวเวสสุวรรณในช่วงสมัยการระบาดของโควิด-19 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างเดินอยู่ที่วัดมีชาวบ้านเดิมบางนางบวชเข้ามาทักทายกล่าวกับนายอนุทินว่านายกในดวงใจกับลุงตู่พร้อมระบุว่าดีใจและเป็นวาสนาที่ได้พบกับนายอนุทินคุมฝากขังป๋องธงบอลฟลุ๊กคดีฆ่าอำพราง5ศพธงกล่าวขอโทษญาติเหยื่ออ้างถูกบังคับร่วมก่อเหตุตำรวจสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่ควบคุมตัวนายธนาหรือป๋องเกิดทองและนายธงชัยหรือธงศรีนินออกจากห้องควบคุมผู้ต้องหาเพื่อนำไปขออำนาจศาลจังหวัดพัทยาฝากขังภายหลังถูกดำเนินคดีข้อหาฆาตกรรมและฝังอำพรางศพผู้เสียชีวิตรวม5รายระหว่างถูกควบคุมตัวนายป๋องมีท่าทีสงบนิ่งพยายามก้มหน้าและไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนแม้จะเงยหน้ามามองผู้สื่อข่าวเป็นระยะจากการสังเกตพบบริเวณตาซ้ายมีลักษณะบวมช้ำโดยป๋องปฏิเสธที่จะกล่าวถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุหรือแสดงความขอโทษต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตส่วนนายธงมีสีหน้าเคร่งเครียดก้มหน้าขณะเดินขึ้นรถควบคุมผู้ต้องหาท่ามกลางญาติของผู้เสียชีวิต3รายที่เดินทางมาติดตามการฝากขังหลายคนร้องไห้ตะโกนถามถึงสาเหตุของการสังหารสมาชิกในครอบครัวทั้งพ่อแม่และลูกในช่วงแรกผู้ต้องหาทั้งสองไม่ตอบคำถามใดๆกระทั่งนายธงขึ้นไปบนรถควบคุมผู้ต้องหาได้ยินเสียงญาติผู้เสียชีวิตซึ่งรู้จักกันมาก่อนจึงเงยหน้าขึ้นกล่าวขอโทษพร้อมอ้างว่าไม่ทราบว่าเหยื่อเป็นครอบครัวดังกล่าวและอ้างว่าถูกนายป๋องบังคับหากไม่ยอมร่วมก่อเหตุครอบครัวของตนอาจตกอยู่ในอันตรายด้านญาติของผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าได้ยินคำขอโทษของนายธงแล้วแต่ไม่ต้องการกล่าวอะไรเพิ่มเติมพร้อมระบุเพียงว่าขอให้ผู้ต้องหาได้รับโทษตามกระบวนการยุติธรรมรวบตัวการใหญ่ขนชาวจีนส่งมาเลเซียสกัดจับคาถนนขณะขนชาวจีน3คนส่งมาเลเซียโดยพันตำรวจเอกสรทัศน์เอี่ยมละออผู้กำกับการตม.จังหวัดสงขลานำกำลังชุดสืบสวนบูรณาการกำลังพร้อมตำรวจท่องเที่ยวและสภ.บางกล่ำสกัดจับรถขนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง2คันบริเวณถนนสายเอเชียหมายเลข2ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลามีนายทวีวิทย์อายุ39ปีสัญชาติไทยและนายอาทิตย์อายุ46ปีสัญชาติไทยเป็นผู้ขับขี่พร้อมคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติจีน3คนที่นั่งโดยสารภายในรถโดยผู้ขับขี่สารภาพจะไปส่งคนต่างด้าวที่โรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอสะเดาได้ค่าจ้าง 30,000 บาทส่วนคนจีนลักลอบเข้ามาผ่านช่องทางธรรมชาติชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดสระแก้วต้องการไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียขณะจะทำบันทึกจับกุมมีนายโมหมัดอายุ31ปีสัญชาติมาเลเซียและนางสาวเหงียนทิทานอายุ38ปีสัญชาติเวียดนามมาติดต่อชุดจับกุมเพื่อขอและพยายามเจรจาขอให้ตำรวจปล่อยตัวคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองทั้ง3คนพันตำรวจโทพงศิริพบเข้าพิรุธจึงขยายผลหาความเชื่อมโยงบุคคลกลุ่มนี้จนทราบว่านายโมมัดและนางสาวเงียนทิทานเป็นนายหน้าต่างประเทศทำหน้าที่กำหนดจุดหมายปลายทางให้กับคนขับรถไปส่งคนต่างด้าวที่โรงแรมในพื้นที่อำเภอสะเดาเป็นผู้นำพาคนต่างด้าวหลบหนีไปยังมาเลเซียเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้แจ้งข้อหาทั้ง4คนในความผิดข้อหาร่วมกันให้ที่พักพิงซ่อนเร้นหรือช่วยเหลือประการใดๆแก่คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
3: เรียกข้าวว่าเซียน ดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบ

0: 990บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เข้าสู่เบรกที่2ครับรายการเรียกข้าวว่าเซียนฉบับ FM 99 Active Radio และเบรกที่2ครับคุณศักดิ์สิทธิ์ก็มาแล้วฮะ
2: สวัสดีครับป๋าครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับป๋าครับสวัสดีครับโกครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผู้ฟังครับ
1: พี่แท่งวันนี้ดูป๋าเอาอะไรมาให้ดิน
3: ี่ป๋าจริง
1: ๆมีหลวงปู่ศิลา
3: ของพวกเรา
1: พระอาจารย์ต้อมโอ้โหมีเยอะแยะ
3: แจกแฟนรายการเนอะ
1: ใช่วันนี้แจกแจกอย่างเดียวขอไป10วันนี้ป๋าเกทับมาเยอะมาก
3: ครับผม
1: พี่แท่งเบรกที่แล้วฮะ
3: ครับ
1: คุยเรื่องกระแสที่เพิ่งเกิดเหตุขึ้นมาเรื่องของพระสงฆ์นู่นนี่นะโอ้โหได้ความรู้มากๆเลย
3: ครับ
1: ได้เรื่องแนวคิดป๋าก็บอกว่าสุดท้ายแล้วอะเรื่องของศาสนาของพุทธศาสนามันไม่มีคำว่าเสื่อมลง
3: ครับ
1: มันเป็นที่ตัวบุคคล
3: ครับ
1: เน
3: า
1: ะ
3: ในอดีตมีเหตุการณ์หนักๆอย่างนี้ไหมฮะองค์การ
4: ก็มีนะก็จะมี
3: ปีไหนบ้าง
4: ครับยัน
3: ตระอ๋ออ๋อรุ่นนู้น
4: รุ่นเก่าๆเลย
3: ครับ
4: นะครับแล้วก็มีหลายองค์คือคล้ายๆกับว่าอาจจะเผลอเลยหลงไป
3: ครับ
4: นะครับก็คือบวชเรียนมานานอาจจะเรื่องพวกนี้ไม่รู้จักแต่พอมารู้จักก็เลยเริ่มหลงเลย
3: แล้วเวลามันส่งผลวิกฤตอะไรต่อวงการพระเครื่องเราไหมครับ
4: นิดหน่อยคงไม่หรอกครับเพราะว่าพระเครื่องเนี่ยเราไม่ได้เล่นพระเป็นเนี
3: ่
4: ยเราเล่นวัตถุมงคล
3: ครับ
4: เล่นสิ่งที่คือนักนิยมสะสมพระเนี่ยเขาจะรู้อาจารย์ไหนที่ว่าเป็นอาจารย์ที่น่าจะกราบไหว
3: ้
4: เขาก็มักจะไปหาพระองค์นั้นแล้วก็ไปสร้างวัตถุมงคลที่ทำให้เกิดความศรัทธา
3: ครับผม
4: นะครับพระพวกนี้ส่วนมากจะไม่ค่อยคือดูสถิติแล้วพระที่เป็นพระที่ปลุกเสกพระหรือว่าจะเป็นพระที่สร้างไว้ให้กับลูกศิษย์ลูกหาอะไรเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีเรื่องพวกนี
3: ้นะฮะและยิ่งเป็นนะครับพระในยุคโบราณยุคเก่าแก่นะที่เรานับถือมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยป๋ามั่นใจว่าค่อนข้างจะนะครับนะมั่นคงไม่มีอะไร
4: แล้วก็พระที่ในวงการเล่นก็ไม่ใช่เล่นเฉพาะพระใหม
3: ่ครับ
4: เล่นเฉพาะพระที่ปลุกเสกเป็นส่วนมากก็จะเล่นพระที่ตกทอดมาจากคนรุ่นเก่าๆโบราณที่เลื่อมลือกันมาว่าเป็นพระที่น่าศรัทธาน่านับถือ
3: ครับผม
4: พระที่น่าใช
3: ้
4: นะครับไม่ว่าจะเป็นพระกุพระเก่าพระชุบเป็นเจ้าพระคีหรือว่าเป็นเกจิอาจารย์เก่า
3: ๆ
4: นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นวัดหนังวัดหลวงพ่อกันพวกอะไรอีกหลายๆอย่าง
3: วัดบังคารวัดอะไรเงี้ยนะครับ
4: พวกนี้
3: เก่าแก่
4: ครับพวกนี้รับรองได้ว่าไอ้เรื่องพวกนี้ไม่มีถ้ามีคนคงไม่นับถือกันมายาวนานเป็นร่วม5-60ปีร้อยๆปีอะไร
3: นะครับนะฮะพวกเราฟังก็จะได้แยกกันถูกนะครับบางที
4: แยกออก
3: ตอนนี้อาจจะอะไรเมาหมัดกันอยู่ยังงงอยู่จะยังไงดีนะครับก็ต้องแยกด้วยเพราะว่าแต่ละวัตถุโบราณจริงๆแล้วผ่านเวลามาตั้งนานไม่ได้อยู่ในยุคนี้ด้วย
4: ไม่ได้อยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับการที่เราจะศรัทธาในสักอย่างเนี่ยมันอยู่ที่จิตใจเรา
3: ครับ
4: นะครับเพราะว่าถ้าเรากราบไหว้แล้วมีความสนิทใจมีความสุขมีอะไรก็ทำไปแต่ถ้าพระในสมัยก่อนไม่เคยมีเรื่องราวพวกนี้นะฮะ
3: ครับ
4: ไม่เคยมีเรื่องราวถามว่าในยุคนี้สมัยนี้พอมีเรื่องนี้มันก็เกือบศรัทธาเหมือนกันสำหรับคนที่นับถือหรือคนที่คิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได
3: ้ครับ
4: นะครับแล้วพระอื่นจะไปกราบได้ยังไงไม่ทุกองค์หรอกครับ
3: ครับครับ
4: นะครับไม่ทุกองค์หรอกครับ
3: แต่ก็เป็นน่าเป็นห่วงเรื่องที่วัดเนาะ
1: ครับ
3: ตอนนี
1: ้ห่วงอะไรไหม
3: ก็เอาก็ควรจะคนก็เข้าวัดก็น้อยอยู่แล้วไงอย่างนี้หมายถึงว่าวัดตอนนี
1: ้
3: ในเรื่องของวัตถุมงคลที่ป๋าบอกเนี่ยบางทีก็เป็นวัตถุมงคลที่เก่าแก
1: ่
3: อันนั้นเนี่ยหายห่วงอยู่แล้วถูกไหม
1: ครับ
3: เพราะว่า
4: แต่ก็มีนะบางวัดนะที่มีเรื่องเมื่อเร็วๆเนี่ยอย่างทิดแย้มเนี่ยวัดไร่ขิงเนี่ยพวกผมอยู่แถววัดไร่ขิงอยู่แถวโรงพยาบาลแถวนั้นคนก็ยังไม่เสื่อมศรัทธานะคนก็จะไปไหว้หลวงพ
3: ่อ
4: นะครับไม่ได้ไปไหว้ที่แย้มไปไหว้หลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับมันต้องแยกแยะออกว่าเรากราบอะไรเราไหว้อะไรนะครับเราเชื่อถืออะไรแต่ไอ้เรื่องที่ว่าจะไปทำ
3: คนที่ไปแฝงตัว

0: นะฮะมิจฉาชีพที่ไปอยู่ในวัดเนี่ยอันนี้ก็ต้องไล่เก็บกวาดนะฮะออกมาให้หมด
1: อันนี้สำคัญพวกนี้มารศาสนานะครับพวกนี้ถือว่าไปหากินกับพระไปหากินในวัด
2: ครับ
1: พวกนี้ไม่ได้กลัวบาปกลัวอะไรแต่อะไรเลยนะครับแต่ผมคิดว่าบาปบุญคุณโทษมันมีจริงนะแล้วก็มันไม่ช้าหรอกเห็นเร็วๆเลยก็ไม่ต้องคิดอะไรมากก็อย่างที่ผมว่าเนี่ยพระทุกองค์ที่โดนจับศึกหรือว่าศึกเองหรืออะไรเนี่ย
2: ครับ
1: ในอนาคตต่อไปจะยืนไม่ได้หรอกนะครับยืนไม่ได้จะไปบวชใหม่ก็ไม่มีใครเอา
2: ครับ
1: หรือจะไปทำมาหากินคนก็ถอดใจแล้วก็คิดว่าคงไม่เอาแล้วอายุก็มากแล้วจะไปทำอะไรอ่ะใช่ไหมแล้วแต่ลองที่ผมฟังในเงินทองมีเหลืออยู่ไหนไม่มีเหลือไม่มีเหลือ
0: ใช้หมดแล้วใช้หมดแล้ว
1: บางองค์ต้องไปยืมเขา
0: ไม่ต้องเพิ่มมาตรการเลยนะกฎหมายนะ
2: ป๋าผมไอ้ที่ส่วนตัวการที่พระไปยุ่งกับสีกาเนี่ยที่รู้มาเนี่ยก็คือแค่เต็มที่ก็จับศึกแล้วทางกฎหมายเนี่ยมันไม่มีณปัจจุบันเป็นควรจะมีไหมป๋า
1: คือถ้าเผื่อประราชิกเนี่ยกฎหมายทำอะไรไม่ได้อย่างมากก็คงจะจับศึกแต่ถ้าเผื่อเอาเงินวัดไปใช้นะครับไปทำอะไรที่มันเกินความรับผิดชอบของตัวเอง
2: ครับ
1: นะครับไม่ใช่เงินของตัวเองเงินของวัดเนี่ยอย่าว่าแต่เป็นหลายๆล้านเลยเอาแค่เป็นพันนี่คุณก็ผิดแล้ว
2: แค่หลักพันบาทนะ
1: ผิดแล้ว
0: มันเป็นหมื่นเนี่ยจับได้แล้ว
1: ถ้าเผื่อว่าเขาสืบออกมาได้ว่าคุณเอาเงินวัดไปใช้หรือคุณเอาไปใช้โดยพละการหรืออะไรเนี่ย
2: ครับ
1: คุณผิดกฎหมาย
2: าน
1: ะต้องโดนดำเนินการกฎหมายอยู่แล้ว
2: ซึ่งผมว่าเกือบจะ 100% นะที่ศึกไปเนี่ยก็คือมันก็มีเรื่องของนอกจากสีกาแล้วก็เรื่องของเงินน่ะเพราะว่าม
1: ันคู่กัน
2: เพราะว่าจะเอาเงินไปซัพพอร์ตเขาอ่ะพี่แท
0: ้ไม่มีเงินสีกาจะชูทำไมอ่ะ
2: แกก็แก่พี่แล้วมันจะต้องมานั่งเสี่ยงทำไมถูกไหมมาเอาผมก็ได้
1: แต่มันเป็นคล้ายมันมีคนที่เหมือนคล้ายโรคจิตนะแบบคนชอบเครื่องแบบอ่ะแบบชอบเครื่องแบบพระ
2: ครับ
1: ผู้หญิงชอบเครื่องแบบพระอย่างที่เห็นนั่นทุกวันเนี่ยนะถ้าไม่ใช่พระก็ไม่เอาเลยนะ
2: ครับ
1: เอาก็น้อยนะฮะ
2: น้อยมาก
1: เยอะมากก็จะพระเพราะอะไร
0: แปลก
1: ถ้าหลอกง่ายเพราะเรื่องทางโลกท่านไม่ค่อยรู้อะไร
2: ไม่กล้าหืออือด้วยป๋าถูกไหมไปหืออือก็ไม่ได้อ่ะดอกความแตก
0: จะไปตามผู้หญิงไปตรงนู้นตรงนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าเราก็มียูนิฟอร์มอยู่มีชุดอยู่ใช่ไหมผู้หญิงก็เพลินเลย
1: อย่างพระบางองค์เนี่ยก็ทำงอนเหมือนเด็กๆอะไรนะ
2: โอ้ตายแล้ว
1: หึง
2: ให้
1: ทำงาน
2: นะอารมณ์ประมาณนั้น
1: ไม่ต้องควร
2: วันนี้เป็นวันที่ผู้ฟังโชคดีมากครับที่ได้รายการเรียกว่าเซียนเชิญป๋าต้อยเมืองนนท์มาสุภาพบุรุษวงการพระเครื่องนะครับมาให้ความรู้และมุมมองสำหรับผู้นิยมพระเครื่องเนื่องจากว่าตัวป๋าเองนะครับเป็นผู้ที่รอบรู้และคุกคีให้ความก็เรียกอะไรให้ความรู้นะครับวงการพระมาตลอดถือได้ว่าโชคดีมากๆวันนี้นะแล้วก็มีคนก็บอกว่าป๋ายังดูแข็งแรงอยู่เลยนะครับตอนหนุ่มๆป๋าคงเป็นสายลุยแน่นอน ผมชอบพี่แท้งผมชอบถ้าในสมัย90เนี่ย ถ้าเกิดแนวบูติกก็จะเป็นป๋าแต่ถ้าเป็นแฮฟวี่เนี่ยก็จะเป็นป๋าพยับ
1: ครับ ป๋าพยับครับ
2: เข้าใจไหมมีบูติกกับแฮฟวี
0: ่อุ้ยป๋าคลาสสิกกว่านั้นไม่90แล้วป๋า70หรือมั้ง
1: 70
0: ยุค70 70
2: เออ70 80
0: เอลวิส
2: อ๋อเอลวิส
0: เออเหมือนไอดอลตัวเอลวิส
1: ซิลเวอร์แซน
0: เออ
1: วงซิลเวอร์แซนไว
0: ท์เฮาส์ทัน
2: ไม่ทัน
0: ไม่ทันที่จะ
2: ทันเนาะ
0: ครับรุ่นคุณพ่อเลยล่ะพี่รุ่นคุณ
2: ผมบอกนะ
0: พี่ชายพ่อดิซ้ำ
2: คุณผู้ฟังครับวันนี้ผมบอกเลยนะของเต็มโต๊ะมากเลยทั้งวันนี้นะแล้ววันนี
0: ้ถุงม่วงเลยถุงม่วงมีตั้งเยอะนะอะไรนะ
2: วันนี้มีหลวงปู่ศิลาด้วยนะครับมีพระอาจารย์ต้อมพระท่าแสดงด้วยมีหลวงปู่สวงด้วย
0: ครับ
2: โอ้โหเยอะแยะไปหมดวันนี้ป๋าแบบอ่ะเอามาให้แล้วปกติเซียนบอลอะไรเขาให้เนี่ยเขาจะแบบให้แค่แบบเป็นกล่องแต่วันนี้ป๋าแบบว่ามีก็แล้วกระเป๋าขวัญถุง
1: แพ็กเกจ
2: เป็นขวัญถุงเอาไว้
0: มีแพ็กเกจด้วยมีถุงด้วย
2: เนาะ
0: เอาไปดู
2: รู้สึกแบบรู้สึกว่าวันนี้ของเยอะมาก
0: ผมแล้วเราจะยังไงอ่ะคนที่ได้อ่ะ
2: ก็เอางี้ดีกว่ามันมีหลายคนเดี๋ยวบอกว่าเอ๊ะบางทีได้ไม่ได้ไงเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะเดี๋ยวทำกราฟิกให้พรุ่งนี้นะครับจะทำกราฟิกให้เอาประกาศไม่ทราบว่าทางเอสเอทางเพจของ FM 99โพสต์ป่าหรือว่าเดี๋ยวไปดูที่ของกบอยก็ได้
0: ใช่
2: เป็นรายชื่อผู้โชคดีพี่แท็ก
0: ได้ความรู้อะไรจากป่าไปบ้างยัง
2: วันนี้มาในความรู้ยังไม่ได้เลย
0: เ
2: บนจากภาคีอยากรู้ป่าทุกวันเนี่ยถ้าผมจะถามเลยว่าสมเด็จนะครับที่อยู่ในท้องตลาดเนี่ยในเมืองไทยหรือว่าในท้องตลาดทั่วๆไปเนี่ยณปัจจุบันป่าเหลือประมาณกี่องค์
1: จริงๆพระสมเด็จเนี่ยนะครับถ้าจะเป็นวัดระฆังก็ตามบางพงก็ตามเนี่ยมีไม่เยอะหรอกครับบางพงเนี่ยจะมากกว่าวัดระฆังอย่างวัดระฆังเนี่ยนะเราเอาตามประวัติที่ท่านสร้างก่อนท่านสร้างแต่ละองค์ตรงเนี่ยท่านสร้างด้วยมือท่านเองนะครับใช้เวลากดใช้เวลาที่จะผสมมวลสารใช้เวลากดเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยกว่าจะออกมาแต่ละองค์ตรงเนี่ยท่านเป็นพระที่พิธีพิถันในการสร้างมา
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นวันๆนึงสร้างได้ไม่กี่องค์ฮะและการสร้างท่านเนี่ยสร้างตั้งแต่พ.ศ. 2409แล้วก็มาสุดตอนพ.ศ. 2415
0: ครับ
1: นะครับระยะเวลาสร้างใน6ปี
0: ไม่นานเนาะ
1: ไม่นาน
0: ท่านสร้างสมเด็จวัดระฆังไม่นานนะฮะผู้ที่จารย์โตเนี่ย
1: แล้วท่านเป็นพระที่ถ้าพูดกันง่ายๆว่าในยุคในสมัยนั้นนะสมัยรัชกาลที่3ที่4เนี่ยท่านเป็นพระที่มีชื่อเสียงใครๆก็อยากจะไปกราบไหว้ท่านใครๆก็อยากจะนิมนต์ท่านไปสวดมนต
0: ์ครับ
1: นะครับเอาว่าตั้งแต่กรรมกร
0: ครับ
1: จนถึงพระมหากษัตริย์
0: อ
1: ยากจะนิมนต์ท่านเท่านั้น
0: อ่ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นท่านจะต้องติดกิจนิมนต์เนี่ยวันๆนึงเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วท่านจะมีเวลามาสร้างพระได้สักวันละกี่ชั่วโมง
0: โอ้ครับป่าน
1: ะครับ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นการสร้างของท่านเนี่ยแล้วการสร้างพระท่านเนี่ยนะตามที่มีการบันทึกไว้เนี่ยท่านสร้างด้วยความละเอียดไม่ใช่ปั๊มออกมาเสร็จก็เสร็จเหมือนสมัยนี
0: ้
1: ปั๊มเสร็จออกมาดูองค์ไหนที่มีท่านก็จะแต่งให้ดี
0: โอ้
1: แต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ยไม่ใช่มี
0: ตั้งใจมาก
1: ตั้งใจ
0: มากตั้งใจมาก
1: แล้วทุกองค์ท่านจะต้องพั้มด้วยมือของท่านเองแต่มีคนช่วยในการตำผงมีคนช่วยในการผสมอะไรต่างๆแต่ในการปั้มหรือในการอะไรเนี่ยในระหว่าง
0: ปั้มเนี่ย
1: ท่าน
0: ก็จะใช
1: ้แผ่เมตตาจิตไปในพระ
0: วิธีทำ
1: ฮะเพราะนั้นการสร้างพระของท่านเนี่ยจริงอยู่การสร้างพระเนี่ยใครๆคิดว่าสร้างครบองค์พระธรรมขันธ์คือ 84,000
0: ครับ
1: แต่ผมท้าได้เลยว่าในช่วงชีวิตท่านน่ะสร้างเลยยังมากเนี่ยไม่เกิน 26,000
2: อ๋อเหรอ
1: ไม่เกิน
2: แปลว่าไปไม่ได้เลย
1: แล้วลองคิดดูนะว่าพระที่ท่านสร้างไว้เมื่อปีพ.ศ. 2409ถึง15เนี่ยจนมาถึงทุกวันนี้ก็ร้อยกว่าปี
0: ครับ
1: โอกาสที่จะชำรุดสูญหายตกหล่นตกแม่น้ำตกอะไรต่ออะไรจะเหลือพระที่มันอยู่ในบนโลกเนี่ยที่ว่าหมุนเวียนเล่นกันเนี่ยมันจะมีสักกี่องค์
2: ครับ
1: ใช่ไหมครับก็คิดว่าไม่เยอะหรอก
2: ไม่เยอะ
1: วัดบางขุนพรม
0: ถึงหลักร้อยไหมป๋าก
1: ว่า
0: อ๋อยังกว่านะโชคดีนะ
2: ถึงหลักพันไหมป๋า
0: ไม่ถึงนะ
1: ก็น่าจะถึงนะ
0: อ๋อถึง
1: ก็สมเด็จวัดบางขุนพรมเนี่ย
0: อ๋อรวมบางขุนพรมด้วยใช่ไหมอ๋อ
1: ไม
0: ่
1: รวมยกตัวอย่างเนี่ยอย่างวัดบางขุนพรมเนี่ยวัดบางขุนพรมเนี่ยสร้างมากกว่าวัดระฆังเยอะ
0: ครับ
1: เพราะสมัยตาด้วงเนี่ยท่านระดมคนมาสร้างเนี่ยอาจจะสร้างได้โอ้โหเป็นหมื่นองค์นะ
0: ครับ
1: เป็นหลายหมื่นองค์อ
0: ืม
1: แต่ตอนที่เปิดกุเมื่อหลังจากที่คนไปขโมยขุดขโมยตกเบ็ดขโมยอะไรนะตอนเปิดกุเป็นทางการที่ท่านพลเอกประภาสจารุเสถียรเป็นประธานเปิดอ่ะ
2: ครับ
1: ตอนเปิดที่เราเรียกว่าพระสมเด็จบางพงกูใหม่เนี่ยมีแค่ 3,000 องค์ได
0: ้
1: รวมทั้งที่ชำรุดด้วยนะ
2: ครับ
1: มีแค่ 3,000 องค์นะ
0: น้อยนะ
1: แล้วเราลองคิดว่าไอ้ที่คนขโมยขุดนะฮะแล้วว่าตกเบ็ดนั่นแหละเอาแค่ 5,000 องค
0: ์ครับ
1: แล้วบางพงก็มีแค่ 8,000 องค์อาจจะถึง10,000อ่ะพระถึงแพง
2: อ่า
1: ช่ไหม
2: ครับ
1: คล้องเนี่ยมันดีมาสัมพายถ้าสมเด็จมีเยอะๆเหมือน25พระศตวรรษที่สร้างกันเนี่ย25พระศตวรรษเนี่ยสร้าง2ล้านองค
2: ์
1: ไอ้เนื้อในบุกนะ
2: ครับครับครับ
1: ใช้โรงงานสร้างทั้งหมดเกือบ20

0: โรง
1: โอ้โห
0: โรงงานปั๊มนะเกือบ20โรง
2: ครับ
0: นั่นปั๊มออกมาปั๊มออกมาปั๊มออกมานะฮะแล้วลองคิดสมเด็จพระจันทร์โตไม่มีเครื่องปั๊มเป็นโรงงาน
1: ครับ
0: ท่านปั๊มได้มือ
1: ฮะ
0: กว่าจะเสร็จตะองตะองตะองเนี่ยจะได้สักกี่องค
1: ์อืม
0: 25พุทธศตวรรษสร้างเนื้อได้บุกได้2ล้านองค์ทุกวันนี้ยังมีให้เช่า
1: ครับ
0: ทุกวันนี้ยังมีหลง
1: อืม
0: อยู่ตามพุทธสถานตามอะไรต่ออะไรพุทธมณฑลก็มี
1: ครับ
0: ก็ยังมีเหลือนะครับแล้วก็ราคาก็อยู่งั้นน่ะทั้งที่พระ25พุทธศตวรรษเนี่ยอาจารย์ที่ปลุกเสกเนี่ยจะเป็นหลวงพ่อคงบางกระพร้อมก็ตามนะครับหลวงพ่อสายหลวงพ่ออะไรต่างๆที่ดังๆหลวงพ่อจงหลวงพ่ออะไรต่างๆต่างๆที่ดังๆเนี่ย
1: ครับ
0: ปลุกเสกหมดจริงเป็นพระที่น่าใช้แต่เพราะอะไรเพราะมีมาก
1: สองล้านองค
0: ์พอมีมากคนก
2: ็ดีมาซัพพลาย
0: คนก็ไม่ค่อยได
2: ้มีเยอะไม่ต้องแย่ง
1: แต่เขาบอกว่าเป็นพิธีที่ดีที่สุด
0: ดีมากตั้งแต่ปีพ.ศ.2500มาจนถึงทุกวันนี้ยังหาพิธีใหญ่อย่างนี้ไม่มี
2: ครบพระพุทธศาสนา 2,500 ปี
0: ฮะแล้วก็มีพระหลาย
2: ประธานเป็นประธานเป็นในหลวงรัชกาลที่9
1: สาธุ
2: ท่านไป
0: แล้วก็มีทั้งพระมะยวนนะเวียดนามลาวเขมรไทยจีนมาปลุกเสกหมดนะแล้วเกจิอาจารย์ดังๆเนี่ยเยอะเหรียญทองคำยี่ห้าศตวรรษทองคำเนี่ยสร้างทั้งหมด 2,500 องค์
1: ครับ
0: อันนั้นเขาแพงด้วยเนื้อหาเขาแล้วก็มีแค่ 2,500 องค์เพราะฉะนั้นก็เล่นกันออกเป็นล้าน
1: โอ้
2: ณปัจจุบันนะป่ะนะ
0: ปัจจุบันล้านกว่า
1: โอ้โห
0: เพราะอะไร
2: ผู้สัตว์
0: น้อยก็มีน้อย
1: ครับ
0: มาเทียบกับทอง
2: ล้าน
0: ทองคำนะเพราะหนึ่งเนื้อทองเขามีราคาอยู่แล้ว
1: ครับผม
0: นะสองมันมีแค่2,500องค์
1: ครับ
0: แล้วก็ของเกย์เนี่ยของเกย์ยี่ห้าวัตถุวัตทองคำเนี่ยมากกว่าของเกย์ที่เป็นเนื้อตะกั่วนะ
1: ว้ายตายแล้วเหรอแต่ว่าเคยมีโอกาสคุยกับป้าต้อยป้าต้อยบอกว่าตั้งแต่ปี2500มาไม่เคยเห็น
0: ไม่เคยมีพิธีปลุกเสกอะไรที่ยิ่งใหญ
1: ่ครับ
0: ขนาดนี
1: ้
0: ก็สมัยก่อนก็รอบสนามหลวงปลุกเสกที่นั่นรอบสนามหลวงแล้วพิธีเจ็ดวันโอ้ยเป็นเรื่องอะไรที่ยิ่งใหญ่มาก
1: ครับ
2: มีเนื้อทองคำ
0: เนื้อทองคำก็มี2บล็อกมีเสมา
2: ครับ
0: แล้วก็เป็นที่ยืนที่เราเล่น
2: ฮะฮะนะฮะ
0: แล้วเนื้อทองคำมีเนื้อนาค
2: อ๋อลงมาก็คือเนื้อนาค
0: จริงๆเนื้อนาคเนี่ยหายากที่สุด
1: เ
0: พราะเนื้อนาคเนี่ยสร้างไว้สำหรับถวายพวกพระเถระสร้างถวายพระนาคเนี่ย
2: อยู่ที่วัดอยู่ที่กุฏิหลวงพ่อนะมรณะไปก็ไม่รู้อยู่ไหน
0: แล้วก็เนื้อนาคเนี่ยจะเป็นบล็อกเดียวกับเนื้อทองคำ
2: ครับต่อจากเนื้อหน้าเป็นเนื้ออะไรครับ
0: เนื้อ
2: เงินอ๋อค่อยลงมาเงิน
0: แล้วก็มาดีบุก
2: เงินดีบุก
0: ตะกั่วนี่แหละที่เราเรียกกัน
2: ไม่มีทองแดง
0: ทองแดงไม่มี
1: ไม่มี
2: ทองแดงเนื้อ
1: ก็เป็นผงไป
2: มีสีเนื
0: ้อก็เป็นเนื้อดิน
1: เป็นเนื้อดิน
2: นะฮะป่าต้อยแนะนำนะทุกคนนะครับอย่ามองข้ามนี่ของดีมากเลยนะ
0: ดีมากๆครับถ้าจะไว้ใช้เราอย่าไปคิดถึงเรื่องถนนราคานะคร
1: ับ
0: หา25พุทธศตวรรษเนี่ยนะครับห้อยคอสักองค์หนึ่งเนี่ยถือว่าเกจิอาจารย์ดังๆนะครับดังๆในสมัยนั้นไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อคงบางกระพร้อมหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับจะเป็น
2: พ่ออีมาไหมฮะ
0: พ่ออีมา
2: ฮะฮะ
0: หลวงพ่อฉายนะครับแล้วก็โอ้ยจำไม่ได้หลายองค์ดังๆในสมัยนั้นมาหมด
1: ก็2,500องค์
0: แล้วก็คล้ายๆกับว่าตอนนี้ราคายังไม่แพง
1: ครับ
0: นะครับ
2: ตะกั่วเท่าไหร่ครับป๋าว่า
0: องค์เนี่ยไม่ถึงพันมั้ง
2: เหรอ
1: แต่เนื้อดินตอนนี้เนื้อดินผมเก็บไว้สี่ห้าองค์เขาเก็บไว้นะ
0: เนื้อดินก็เริ่มแพงแล้ว
2: มีเนื้อดินด้วย
1: มีเนื้อดินมาดินเก็บไว้หน่อย
0: เคยมีเรื่องเล่าอยู่เรื่อง
1: ครับ
0: ท่านสร้างบุญนาคท่านได้สิ้นไปแล้ว
2: ครับ
0: นะครับ
2: ผบ.ตร.แม่ฮะ
0: เป็นผู้ช่วย
2: เป็นรอง
0: รอง
2: เป็นผู้ช่วย
0: ท่านเล่าให้ฟังว่าสมัยนั้นท่านเป็นมือปราบท่านอยู่กองปราบ
2: ครับ
0: นะครับท่านไปจับโจรคนอยู่แถวอยุธยา
1: ครับ
0: ไอ้โจรคนนี้นะยิงมันเท่าไหร่ก็ไม่เข้าพัน บางทีก็ยิงปืนก็ไม่นั่นจนถึงก็ต้องไปตะคุบตัวกัน
2: จับเป็นเฮ้ย
0: ท้ายจับนาม
2: ีอะไรวะในตัว
0: ท่านก็พยายามดูในคอมันก็ไม่มีอะไร
2: ไม่มีในคอ
0: ถามมันมีอะไรมันก็บอกมันก็สายหน้าผลสุดท้ายต้องแงะปากมันอมไว
2: ้อ๋อไม่พูด
0: มันอมไว้ในปาก
1: อมอะไรปะ
0: อมพระ
1: แล้วดูว่าอม
2: นี่ไง
0: กำลังจะก็ง้างปากขึ้นมาน
2: ี
0: ่ท่านเล่าให้ฟังเลยนะท่านเล่าเป็น25พุทธศตวรรษเนื้อธรรมดา
1: เอาเข้าแล้ว
2: เก็บสิให้
1: เก็บสิครับรออะไรอยู่
0: เป็น25พุทธศตวรรษเนื้อตะกั่วเนี่ย
1: อืม
0: เนื้อประการเนี่ยที่ธรรมดาเนี่ยก็เลยทำให้คิดว่าของดีเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอย่าไปคิดว่ามันต้องมีราคาสูง
2: ครับตา
0: ของที่เราจะต้องใช้หรืออะไรต่ออะไรเนี่ยของที่จะใช้เนี่ยเราต้องดูว่าพิธีกรรมเขายังไง
1: ครับ
0: มันมายังไงนะฮะอันนี้เราสามารถที่จะดูได
1: ้ครับ
0: อย่าง25พุทธศตวรรษเนี่ยผมเชียร์ขาดใจเลย
2: ผม
0: เก็บไว้เยอะนะ
1: โอ้
0: ผมเก็บไว้
2: ที่ร้านมีไหมครับ
0: มาหลังจะมาให้
2: ไม่ใช่แฟนรายการจะได้ตามไปหา
1: ตามไปตามไป
2: เผื่ออยากจะติดตัวไว้ไงฮะ
0: ผมไม่ได้วางอ่ะคือ
2: โอ้ไม่ได้วาง
0: เลยเราถือว่าเป็นพระที่เราเก็บไว้ก็คือเรารู้ว่า
2: เก็บไว้ส่วนตัวครับครับครับ
0: เพราะนั้นหาที่ไหนก็มีฮะยี่ห้อพุทธศตวรรษนะครับถามว่าของปลอมมีไหมเนื้อหรอมันก็มีนะของปลอมก็
2: ม
0: ีแต่ว่าไปบอกเขาว่าเอาแต่แท
1: ้ครับครับเขาถามว่า
2: ตอบว่าเฮ้ยขอยี่ห้อสารวัตรแต่ขอแท้แท้อย่าปลอมมา
1: หมาคุณตรีอุตริตถามว่าม
2: าช่วยกันจัดรายการนะถามเลยครับ
1: ตอนปลุกเสกยี่ห้อพุทธศตวรรษนะครับมีรุ่นอื่นเสกร่วมเหมือนในสมัยนี้ไหมครับ
0: ไม่มี
1: ไปไม่ได้เนาะยี่ห้อคือยี่ห้อ
0: เป็นพิธีหลวง
2: ทำเล่นไม่ได้ในหลวงมา
0: เป็นพิธีหลวงฮะอันนี้เป็นพิธีหลวงเป็นพิธีที่ถือว่ายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่จริง
1: ๆพระสมเด็จวัดระฆังที่ออกจากวัดสตือนะครับเล่นหากันแพงไหมครับอาจารย์ทั้ง3
0: คือความยอมรับของนักเล่นพระเขาไม่ยอมรับกันวัดสตือเนี่ยวัดสตืออยุธยาเนี่ยบางคนเขาบอกสมเด็จท่านไปพลักที่นั่นแล้วก็ไปสร้างอะไรไว้
1: ครับ
0: คือจริงๆแล้วที่เล่นกันเนี่ยมันก็จะเล่นพิมพ์มาตรฐานพิมพ์นิยมที่มหาชนมาเล่นกันที่มันซื้อขายกันพูดง่ายๆมันซื้อขายกันได้นะ
1: ครับ
0: แต่อย่างวัดสตือเนี่ยก็เป็นการเล่าลือว่าท่านสร้างเอาไว
1: ้
0: นะครับแต่ท่านอาจจะสร้างก็ได้แต่ว่าความยอมรับเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย
2: ข้อมูลไม่ได้ยืนยัน
0: มันอยู่ที่วงการยอมรับ มันอยู่ที่ซื้อขายกันแล้วซื้อขายเนี่ยมันก็ไม่ใช่ซื้อขายอย่างบอยรู้จักผมพี่ตั้งรู้จักผม
1: ครับ
0: ไม่ใช่ซื้อขายกัน3คนมันก็ซื้อขายกันแต่ขายกับคนที่ไม่รู้จักเราก็ได้ซื้อที่กรุงเทพไปขายเชียงใหม่ก็ได้ซื้อจากเชียงใหม่ไปขายอุดรก็ได
1: ้ครับ
0: อะไรอย่างเงี้ยถ้า
2: ทำอย่างนี้ได้ถือว่ายอมรับ
0: ฮะถือว่ายอมรับ
1: เขาเล่นกันในวงกว้างนะครับ
2: ไอ้แล้วที่วัดอ่างทองด้วยเหรอครับ
0: เหมือนกันนะครับ
2: ที
0: ่อ่างทองมีอย่างเดียววัดเกศชโย
2: ฮะวัดเกศชโย
0: ที่ยอมรับนับถือกัน
2: อ๋อเกศชโยเนี่ย
1: เกศชโย
0: เกศชโยคือมาตรฐานแล้วก็ทุกวันนี้ก็แพงบางองค์10ล้านขึ้น
2: ครับ
0: ในพื้นที่ยม7ชั้นก็เป็น10ล้าน
1: เราเบรกกันสักครู่ครับพี่แท
2: ้
1: หายใจหายคอพี่นึงแล้วเดี๋ยวอีกประมาณสัก2นาทีกลับมาใหม่เดี๋ยวมีทุกคำถามเลยอย่าลืมนะครับอย่างที่บอกไปSMS มานะครับ4689899นะครับร่วมกันจัดรายการกับพวกเรานะครับมาสอบถามป๋าได้เลยเพราะตอนนี้ของรางวัลนะครับผมบอกเลยว่าวันนี้ผมแจกหมดพักสักครู่ครับ
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบ

0: 1
1: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช
2: ครับกำลังถามป๋านะครับว่าที่ร้านเนี่ยคือ
3: ไปที่มาหลังไปเที่ยว
2: ที่ร้านเนี่ยสามารถเอาพระไปให้ป๋าดูได้ไหม
3: ได้เลยได้เลย
2: นะถ้าท่านผู้ฟังนะสนใจนะครับนะฮะมีพระดูไม่ออกคิดว่าสวยคิดว่าแบบใช่เนี่ยนะฮะก็นะครับไปหาที่ร้านได้นะครับนะฮะต้อยเมืองนนท์ชั้นอะไรนะฮะ
4: ชั้น3
2: ชั้น3นะฮะพันทิพย
4: ์สมเด็จบางขุนพรหมเจดีย์เล็กมีทั้งหมดกี่พิมพ์ครับป๋าม
3: ันก็มีพิมพ์ที่มาตรฐานก็มีฐานคู
2: ่ฐานคู
3: ่นะครับสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับสามเหลี่ยมฐานสามเหลี่ยมหน้าหมอนนะแล้วก็มีพิมพ์ยืนนะฮะพิมพ์แหวกม่านพิมพ์ปกโพนะครับก็จะมีอยู่แล้วก็มีพิมพ์นอน
2: ฮะ
3: นะครับก็จะมีไม่กี่พิมพ์นะก็มีแต่ถ้ามีเยอะก็คือพิมพ์ฐานคู่ที ่บางองค์เนี่ยจัดแล้วก็จะเล่นเป็นองค์เป็นเจดีย์ใหญ่ไปแต่ถ้าคนพี่เข้าสันทัดเนี่ยเขาจะดูพิมพ์ปุ๊บมันจะต่างกัน
2: ครับ
3: นะฮะ
2: จะต่างกัน
4: ป๋าครับนิมนต์ซุ้มกอองค์เจ้าเงาะกลับมาไทยหน่อยครับคืออะไรอะป๋า
3: แล้วรู้ได้ไงไปอยู่เมืองนอก
2: รายการรายการ
4: รายการ
2: ใครอ่ะคุณอะไรเนี่ยคุณอะไร
3: ต้องเป
2: ็
3: นคนวงใน
4: คือ
3: ซุ้มกอองค์เจ้าเงาะเนี่ยถูกนิมนต์ไปอยู่ที่ฮ่องกงในราคาสมัยนั้น14ล้านบาท
2: 14ล้าน
3: ฮะเมื่อประมาณสักเกือบ30ปีละ
4: โอ้ย
3: 14ล้านบาทซึ่งพระองค์นั้นนะครับคนที่เช่าไปเนี่ยก็คือลีแฟมิลี่กูลีลีกาชิงนะมาเช่าไปสององค์พร้อมกับพระสมเด็จวัดระฆังที่มีฉายาว่าบุญส่ง
4: ครับ
3: สององค์นี้เช่าไป28ล้านแล้วก็คนที่เช่าไปเนี่ยเขาคุยไว้นะฮะเขาบอกว่าเขาจะเอาซุ้มกอองค์เจ้าเงาะเนี่ยไปมอบให้กับเฉินเฉิ่มหมิงซึ่งสมัยนั้นเป็นประธานาธิบดีของจีน
2: ครับ
3: แล้วเฉินเฉิ่มหมิงเนี่ยก็น่าจะนำกลับมาถวายคืนให้กับในหลวงแต่ยังไงไม่ทราบผมไม่ได้ตามเรื่องก็เลยทุกวันนี้ก็เลยยังอยู่ที่ฮ่องกงอยู
2: ่
3: หรือไม่ก็อยู่ที่จีนนะฮะเพราะเขาไม่ได้บอกมาถามคนที่เคยเช่าไปกลับมาเขาก็หัวเราะแล้วถามว่าผมเคยแย่เขานะว่าคุณเช่าไป14ล้านเนี่ยมีคนให้คุณ70ล้านเนี่ยคุณจะขายไห
2: ม
3: ตอนนั้นมีคนให้ผมตามนะ
2: เอานั้นให้ช่วยตามหน่อย
3: ให้ช่วยตามในราคา70ล้าน
4: ครับ
3: เขาก็บอกว่าอย่างหลักอยู
4: ่โอ้โห
3: ก็เลยไม่ได้แต่คนที่เช่าไปเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่เช่าไว้เองนะ
4: ครับ
3: เขาเช่าไปให้กับลูกพี่ครับพระก็ไปอยู่ที่ฮ่องกงก็พอสมควร
4: ครับ
3: แต่จริงๆก็พระเครื่องเนี่ยเมืองไทยเรามีเยอะ
2: ครับ
3: นะฮะขึ้นแล้วแต่ว่าจะอยู่ที่ใคร
4: ครับ
3: แต่องค์เจ้าเงาะเนี่ยถ้าคิดว่าท่านอยากจะกลับมาสักวันท่านคงกลับมาแล้วครับนะฮะผมก็จะในชีวิตที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็จะคอยรอดูอยู
4: ่เคยสัมภาษณ์ป๋าบอกว่าสมบัติผัดกันชมก็คือ
3: แน่นอน
4: มันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปหมุนไปหมุนมา
3: คือเท่าที่ผมอยู่ในวงการมานานเนี่ยผมไม่เคยเห็นพระอะไรก็ตามเนี่ยหรือว่าพระเครื่องเนี่ยจะอยู่ได้เกิน3 generation
2: นับเป็น3รุ่น
3: อย่างมากก็สมมติว่าคุณแท่งเนี่ยเป็นเจ้าของ
2: ครับ
3: ผมเป็นลูกชายเนี่ยคุณแท่งให้ผมเนี่ยอาจจะอยู่นะ
4: ครับ
3: แต่ถ้าตกไปอยู่รุ่นหลานเมื่อไหร่นะ
2: ได้เปลี่ยนมือละ
3: ต้องมี
4: เพราะเขาไม่เห็นค่าใช่ไหมป๋า
3: ไม่ใช่ไม่มีราคายั่วยวนใจ
4: อ
3: ย่างหน
4: ึ่
3: งสองอาจจะไม่รู้จักพระนั้นคืออย่างเราบอกลูกเนี่ยเก็บไว้นะไอ้ลูกบางคนสนใจเขาก็โอเคนะ
4: ครับ
3: แต่บางคนไม่สนใจเอาพ่อให้กูเอาเก็บไว้แล้วยิ่งมารุ่นลูกเลยเอาไปได้อยากได้ก็ไป
4: ครับ
3: ไอ้ลูกไม่รู้ก็ไปแจกเพื่อนเดี๋ยวนี
2: ้
3: มีหลายคนนะส่งลูกไปเรียนอยู่นองนอกอเมริกาอยู่อังกฤษเนี่ยให้ลูกคนรวยพ่อก็อยากจะให้
2: ของดีติดตัว
3: มีของดีๆติดตัวไว้เพื่อปกป้องรักษา
2: คุ้มครอง
3: ป้องกันตัว

0: ัวอะไรไปลูกบางคนก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องนั้นก็ไปบางทีเพื่อนพูดจาดีเอ้ยกูให้มือ
1: เนี่ย
0: อ้าวหลายคนนะ
1: มันน่าเ
0: คแล้วพ่อถามว่าไปไหนให้เพื่อนไปละ
1: เอาพอดี
0: บางทีหายถอดทิ้งไว้ไม่ได้ใส่ใจไงคือพระเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่สำคัญที่สุดพื้นฐานเนี่ยต้องอยู่ที่การรัก
1: ครับ
0: อันดับหนึ่งเลยเนี่ย
1: อ
0: ยู่รักเมื่อรักแล้วก็สนใจใจที่จะศึกษาใฝ่ฟ้าต่าง
1: ๆครับ
0: แต่ถ้าเผื่อว่าตราบใดที่ยังเห็นพ่องมงายเล่นพระซื้อมาทำไม
1: อ
0: ีกหินดินทราย
1: ครับ
0: แล้วแพง
1: อืม
0: แล้วตัวเองก็ไม่ได้สนับสนุนพ่อเลยแล้วพอพ่อให้เนี่ยไม่เกิดความรักเลยกูคงไม่บ้าเหมือนพ่อกูละอะไรเงี้ย
1: ไม่อย่างนั้นความคิดไม่เหมือนพ่อ
0: เพราะนั้นสมบัติเนี่ยอย่างที่คุณบอยบอกเนี่ยสมบ
1: ั
0: ติเป็นชมเรื่องจริงอาจจะในรุ่นพี่แท่งเนี่ยอยู่ที่พี่แท่ง
1: ครับ
0: รุ่นลูกพี่แท่งอยู่พี่แท่งแต่ถ้ารุ่นหลานเนี่ยอาจจะไม่อยู่ละ
1: แล้วยิ่งเป็นทายาทคนที่3นี่เป็นเจน3เป็นผู้หญิงเป็นอะไรไปกันใหญ่เลย
2: ใหญ่เลย
1: เอาเงินมาดีกว่า
0: เอา
1: เงินมาดีกว่า
0: บางคนบอก
1: เงินมาดีกว่า
0: บางคนบอกเฮ้ย
1: เราเก็บไว้ก็ไม่
0: เนี่ยพ่อเก็บไว้ให้หรอกนะของมีค่านั่นนะเขาพูดไงนะ
1: ครับ
0: พ่อเอาไปขายเถอะแล้วเก็บเงินไว้หนูก็ได
2: ้อืมใช
1: ่เยอะ
0: มากมักจะเป็นอย่างนี
1: ้
0: นะครับเพราะงั้นไอ้สิ่งของพวกนี้มันขึ้นอยู่ที่บุคคล
1: ครับ
0: รักใครรักมัน
1: อืม
0: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งพระทุกอย่างมีคุณค่าอยู่ที่ใครจะเห็นคุณค่าของท่านไหม
1: อืม
0: นะแล้วนี่เราพูดในฐานะที่เรานักเล่นพระ
1: ครับ
0: นะครับแต่ผมบอกตรงๆว่าพระเนี่ยนะครับโดยพระเก่าเนี่ยเขาจะบอกถึงสถานะเขาจะบอกถึงความเป็นมาของในยุคที่เขาเกิดขึ้นมาว่าบ้านเมืองเป็นยังไงไงบางครั้งเนี่ยพระเนี่ยฟ้องได้หมด
1: เล่าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา
0: ครับพระเนี่ยจะมีคุณค่าทุกอย่างนะครับอย่างเช่นพระสุมกรเหรียญพระสุมกรเนี่ยทำไมเรารู้ว่าครับเป็นสร้างที่เมืองกำแพงหรือว่าในยุคสุโขทัย
1: ครับ
0: ก็พวกพระท่านฟ้องว่าในสมัยนั้นน่ะเราติดต่อทำธรรมทูตทำพุทธศาสนากับศรีลังกาพระที่ออกมาจะเป็นพิมพ์ลังกาพระนั่งแบบเราก็รู้ว่าอยู่ในยุคนี้อยู่ในยุคนี
1: ้
0: นะครับทำไมเรารู้พระเชียงแสนอยู่ในยุคไหนอะไรอะไรเนี
1: ่
0: ยแล้วก็บ้านเมืองเป็นยังไงนะฮะพระสุโขทัยหน้าตาอ่อนหวานบ้านเมืองร่ำรวยอะไรอย่างเงี้ยนะร่ำรวยหน้าตาพระเนี่ยแล้วทำไมอู่ทองหน้าตาเข้มขลังก็ลบกับพม่าตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันบ่งบอกฟองคุณไปเที่ยวโบราณสถานเนี่ยไอ้อิฐแกะสลักสักแผ่นเนี่ยคุณสามารถจะรู้เลยสร้างในยุคไหนและในยุคนั้นเป็นยังไง
1: ครับ
0: ใครเป็นพระมหากษัตริย
1: ์ครับ
0: ทำไมสามารถที่จะถอดกันออกมาได
2: ้ตอนนั้นปกครองเป็นยังไงประชากรอยู่มีความสุขมากน้อยขนาดไหนมันบ่งบอกในช่วงนั้น
0: เหมือนถ้าใครเคยไปเที่ยวนครวัดเราพูดถึงตอนนี้กำลังมีเรื่องกับเขมรใครไปเที่ยวนครวัดเนี่ยไปดูผนังที่เขาแกะสลักมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าการทำศึกสงครามในสมัยก่อนเนี่ยเป็นการเดินทัพยังไงหรือความเป็นอยู่ในการที่บ้านเมืองสงบสุขเนี่ยมาค้าขายยังไงหรือว่าหากินกันยังไงมันจะ
1: บันทึกไว้
0: แกะสลัก
1: บันทึกไว
0: ้หมด
1: เหมือนเวลาเราเข้าไปในพระอุโบสถนะ
0: ถ้าลึกไปอีกแบบอียิปต์เนี่ยคุณไปดูพีระมิดอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครเคยไปดูนะมันจะบ่งบอกฟ้องเอาไว้ว่าในยุคนี้ในพุทธศักราชนี้ใครเป็นฟาโรห
1: ์
0: ฟาโรห์ในยุคนั้นทำอะไรไว้
1: มันเป็นจดหมายเหตุเลย
0: นะฮะ
1: บันทึกเอาไว
0: ้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะฟ้องในตัว
1: ครับป๋าน
0: ะครับ
2: ชอบป๋ามากเลยครับชอบป๋าเล่าเรื่องค่อยๆเล่าได้ความรู้ดีค่ะชอบรายการนี้มากเลยรู้เรื่องพระมากโดยเฉพาะป๋าเชิญป๋ามาป๋าครับสมเด็จนางพญากรุพิษณุโลกตอนนี้ราคาท้องตลาดประมาณเท่าไหร่ครับ
0: คือเราอย่าไปเรียกสมเด็จคือ
1: นางพญา
0: ก็เรียกได
1: ้
0: คือเราติดปากพระนางพญ
1: า
0: ถ้าเรียกสมเด็จนางพญามันมีสองอย่างหนึ่งคิดว่าสมเด็จพระจันทร์ตัวสร้างไม่ใช่สองถ้าคิดว่าพระมหากษัตริย์สร้างก็โอเคคือพระนางพญาเนี่ยเป็นพระที่สมเด็จพระวิสุทธิกษัตริย์พระเมสีของสมเด็จพระมหาธรรมราชา
1: ครับ
0: หรือเป็นพระมารดาของสมเด็จพระนเรศวรเป็นคนสร้าง
1: ครับ
0: สร้างเพื่ออะไรสร้างเพื่อเอาไว้ให้กับคนไทยเนี่ย รบกับพม่าในช่วงที่พม่าเนี่ยยกทัพใหญ่เข้ามาเพื่อจะมาตีกรุงศรีอยุธยาแล้วก็จะผ่านเมืองพิษณุโลกก็เลยรีบสร้างพระขึ้นมาสร้างไว้เยอะสร้างเพื่อแจกทหารออกไปรบแต่เผอิญไม่ได้รบนะครับเผอิญไม่ได้รบเพราะว่าพม่าแอบมาทำสัญญาลับๆกับสมเด็จมหาธรรมราชาหรือเจ้าพระล่วงอยู่ในราชวงศ์พระล่วงเพราะว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยเขาสุพรรณภูม
1: ิ
0: อู่ทองไอ้นี่ราชวงศ์พระล่วงเนี่ยเขามาจากสุโขทัย
1: ก
0: ูก็ไม่ได้รักมึงเท่าไหร่ใช่ไห
1: ม
0: มาให้สัญญาว่าถ้าเผื่อว่าไม่ลบปล่อยให้เดินทัพไปตีกรุงศรีอยุธยาถ้าชนะก็จะให้สมเด็จพระธรรมราชาเป็นกษัตริย
1: ์ครับ
0: เออก็ดีเนี่ยก็เลยให้ผ่านก็เลยไม่ได้ลบพอไม่ลบก็เอาพระฝังกุนะไม่ลบเอาพระฝังกุฝังกุก็มาแตกเมื่อในสมัยรัชกาลที่5ที่ท่านเสด็จไปจังหวัดพิษณุโลกก็มีการขุดดินขุดหลุมเพื่อที่จะสร้างประลำพิธีขุดไปขุดมาไปเจอพระ
1: โอ้
0: เจอพระเยอะเลยพระนามยานตอนแก่แต่กูมาเยอะๆมากๆเนี่ยเขาก็เก็บไว้ส่วนไม่ใช่น้อยนะเพื่อถวายนะในหลวงรัชกาลที่5อีกส่วนนึงเนี่ยพวกชาวบ้านพวกใครแล้วก็ไปแย่งมันมากจนกระทั่งบางคนเขาว่าเล่าให้ฟังนะสมัยนั้นนะเขียนไว้ว่าเด็กๆยังมาทอยมันเป็นแทนเบี้ยเลย
2: โอ้โหตายแล้วตายแล้วหนูหนู
1: แล้วตอนนี้องค์เท่าไหร่ครับว่า
0: เท่าที่สติที่เห็นเคยขายก็ไม่ใช่ผมขายนะที่เขาขายกันนางพิมพ์นางพยานมีหลายพิมพ์เนี่ย
1: จ
0: ุดพิมพ์ที่ดังที่สุดก็พิมพ์นางเขาโค้งเพิ่งขายไปเมื่อเร็วๆเนี่ย45 ล้าน
2: โอ้โห
0: องเดียวองเดียว
2: องเดียว
1: ที่เด็กๆเอามาทอยกันเนี่ยนะ
0: ที่ทอยๆเนี่ยที่ทอยๆเนี่ยในสมัยนั้นไม่รู้คุณค่า
2: เดี๋ยวมาตีมือหักกันลูกเก่า
0: แล้วก็นางพยาที่สวยๆเนี่ยนะฮะทุกพิมพ์เวลาเนี้ยทุกพิมพ์เนี่ยเราเรียกกันว่าหลักล้านขึ้นทั้งนั้นอ
2: ่
0: ะแต่เป็นพิมพ์เล็กนะไม่ว่าจะเป็นอกนูนเล็กพิมพ์นางไอพิมพ์เทวดาสารตินี่เป็นล้านมานานละ
2: ครับ
0: แล้วก็พวกเขาตรงเขาโค้งตรงเนี้ยอกนูนใหญ่พวกเนี้ยพวกนี้จะแพง
2: ครับ
0: นะพวกนี้จะแพง
2: ป๋าณปัจจุบันเนี่ยวงการพระเขาบอกว่าราคามันกลับมาสู่ระบบแห่งความเป็นจริงตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยการซื้อขายพระคนที่อยากจะลงทุนควรจะซื้อช่วงนี้ไหมครับหรือว่ายังไงเพราะว่าเขาบอกราคามันต่ำกว่าความเป็นจริงนะครับป้า
0: คือถามว่าต่ำกว่าราคาเป็นจริงไหมมันจะต่ำกว่าหรืออะไรมันก็แพงอ่ะถ้าพูดถึงมันก็แพงแต่ที่มันแพงมากๆก็ตอนที่ในช่วงเมื่อสัก2 ปีที่แล้วไล่ลงมา
2: ครับ
0: ช่วงนั้นเป็นช่วงที่พีค
1: ครับ
0: นะฮะนักเล่นพระในช่วงก่อนเนี่ยเริ่มเอาโซเชียลมาใช้เริ่มมีการเอาพระออกมาเผยแพร่มีการประมูล
1: ครับ
0: นะครับมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ทางอะไรต่างๆเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ตอนโควิด
2: อ๋อ
0: ช่วงโควิดเนี่ยคนไม่ค่อยได้ออกไปไหน
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะนักเล่นพระก็ขันไม่ได้ไปไหนก็เอาพระออกมาออกทางโซเชียลอะไรก็เริ่มมีการซื้อขายตอนนั้นก็โอ้โหเริ่มกัน
1: กลับมาบูมตอนช่วงโควิด
0: บูมตอนช่วงโควิด
2: ครับ
0: พระซื้อกันทางออนไลน์นะฮะซื้อทางเว็บไซต์
1: ครับ
0: แล้วก็โดยเฉพาะถ้าคนสนิทกันก็มีการรับประกันกันอะไร
1: ครับครับครับครับ
0: ดังนั้นพระช่วงนั้นก็แพงเพราะไม่รู้จะไปซื้ออะไรอย่างสมเด็จบางทีนะไม่ใช่องค์ที่อยู่ในตำนานไม่ใช่องค์ที่มีชื่อเสียงเป็นองค์ที่ถือว่าสวยแค่ซื้อกันถึง100 ล้าน
2: โอ้โห
0: ต่อ1 องค์นะครับ
2: ฮะ
0: เอาถ้าพูดเพิ่มเป็นคนในวงการก็จะรู้ดีว่ามีใครบ้างที่ทำให้ราคาพระเป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: เพราะว่าตอนหลังเนี่ยมันก็เริ่มเสื่อมเสื่อมตรงที่ว่าพระเนี่ยบางครั้งเนี่ยอย่างผมได้เล่นพระมานานผมจะเช่าพระสักองค์นะเอาราคาเป็นล้านเนี่ยคุณจะเช่าโดยที่ดูแค่ในจอทีวี
2: ไปไม่ได้
0: ใช่ไหมถ้าคุณไม่ไว้ใจกันและคนที่คุณไว้ใจเนี่ยคุณเชื่อเขาเลยว่าเขาไม่พลาดเขาไม่หลอกคุณอ่ะเขาไม่หลอกคุณอ่ะอาจจะพลาดก็ได
1: ้ครับ
0: มันก็เกิดมีปัญหาขึ้น
1: ม
0: ันก็เลยเริ่มคืนของกันมีเงินคืนก็จบไม่มีเงินคืนก็ตีเช็คกันไป
2: ครับ
1: เช็คมาตอนนี้นี่เอง
2: ซอยเช็คไป
0: ซอยเช็คไป บางคนขายไปแล้วได้เงินมาก็คิดว่าเงินกูหมดแต่เปล่าเรากูยังต้องส่งเขาอีก
1: ส่งเช็คเขาอีก
2: เออใช่
0: ใช
2: ่ไห
0: มใช่เงินตัวเองก็เลยใช้กันเพลิน
2: ครับ
0: หรือไม่ก็บางทีเนี่ยซื้อมาคิดว่าแต่ขายให้กับพรรคพวกที่เป็นเศรษฐี
2: ครับ
0: เอาไว้มีชื่อเสียงดีผมลบเว็บไซต์เห็นขายขายนู่นขายนี่ของทุกอย่างต้องมีโฆษณา
2: อืม
0: ใช่ไหม
2: ครับ
0: เพื่อชักจูงใจ
2: ครับ
0: คนก็ซื้อบางครั้งเนี่ยซื้อแท้ก็คือจบอาจจะแพงหน่อยจบแต่บางครั้งซื้อไปแล้วไอ้คนที่ซื้อมานี่ไม่รู้บางทีมันเก๊
2: อืม
0: ไอ้คนซื้อไปก็พอมารู้เก๊ก็คืน
2: ครับ
0: กูเอาอะไรคืนอ่ะกูเพิดไปแล้วกูนึกว่าเงินกูใช้ไปแล้ว
2: ใช้ไปแล้ว
1: หมดแล้วอ่ะ
0: แล้วในสมัยนั้นน่ะในยุคในยุคนั้นน่ะคนฟุกพระเยอะคือคิดว่าตัวเองเนี่ยซื้อพระฟุกขายได้ราคามาตรฐานท้องตลาดแต่ไม่รู้ว่าไอ้ซื้อที่ซื้อฟุกน่ะมันเก๊ขายไปเพราะอย่าลืมว่าการจะเป็นเซียนเนี่ยเอาเราพูดกันนะในสมัยก่อนเนี่ยการที่จะเป็นเซียนเนี่ยคุณต้องตากลมตากฝนเดินทางเนี่ยถ้าเรียกว่าในเมืองไทยเนี่ยคุณต้องไปทุกที่เพื่อที่จะไปหาพระแล้วคุณต้องเป็นจริงคุณต้องทนร้อนทนหนาวคุณต้องโอ้ยกว่าจะได้ของไม่ใช่ง่ายๆแต่มารุ่นหลังเตียนรุ่นหลังเนี่ยซื้อกันทางเว็บไซต
2: ์
0: นะซื้อกันทางเว็บไซต์ซื้อด้วยความเชื่อกันคือบางครั้งเนี่ยเซียนในยุคหลังเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นพระเก่งหรอกคือซื้อจากคนที่รับประกันก็โอเคแล
2: ้
0: วแต่คนรับประกันบางทีมันก็ไม่รู
2: ้มันก็มีโอกาสพลาดได
0: ้มันไอเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนสมัยก่อนเนี่ยก็จะเช่าพระเรื่องอะไรเนี่ยจริงอยู่อาจจะมีคนช่วยดูเรื่องอะไรเนี่ยแต่ทุกคนต้องเป็นหมดใช่ไหมครับต้องอยู่ในพื้นฐานของการเป็น
1: ละเอียด
0: โอ้โหกว่าจะได้พระกันแต่ละองค์มันไม่ใช่ง่ายง่ายอย่างวันนี้โอ้ขายไปแล้วองค์นี้ขายไป50 ล้านเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปองค์60 ล้านอ่ะ
1: มันจะง่ายอะไรยังไง
0: มันพูดกันง่าย
2: พูดกันง่ายไป
0: เนี่ยอันนี้เราไม่ว่าใครนะ
2: ครับ
0: ถ้ามันมักจะเป็นอย่างนี
2: ้
0: แล้วก็อยู่รอดยาก
2: ไม่น่ารอดมือเย็นก็ไม่รอด
0: นี่ถามว่าความเป็นจริงความเป็นจริงคือเป็นช่วงไหนเป็นจริงช่วงไหนพระที่จะเช่าเท่านี้พระเนี่ยถ้ามันแท้หรืออะไรเนี่ยวงการมันก็ยังซื้อขายกันที่มีราคาอยู่นะครับ
2: ครับ
0: แต่อาจจะเรียกว่าในช่วงเนี้ยในสมัยก่อนเนี่ยซื้อพระเนี่ยอาจจะยอมรับเช็คกัน
2: ครับ
0: ยอมให้ผ่อนกัน
2: อือฮึ
0: ลูกผู้ชายสัญญากันว่าทุกวันที่15สมมุตินะ
2: ครับ
0: ทุก15จะเอาเงินมาให้
2: ครับ
0: 3ล้านทุก15 3ล้านทุก15อันนั้นเชื่อถือก็ได้แต่ตอนหลังเนี่ยหลังจากที่มันมีวิกฤตอะไรต่างๆการรับเช็คหรือว่าการเชื่อใจมันเริ่มไม่ถอย
2: อืม
0: ใช่ไหมครับมันก็เริ่มมีปัญหาเพราะนั้นทุกวันเนี้ยคนจะขายถามว่าพระมีราคามีราคาแต่ต้องการขายเงินสดกันเอาส่วนใหญ่จะขายเงินสด
2: ครับ
0: ยกเว้นว่าสนิทสนมกันจริงๆที่คิดว่าคงจะไม่มีปัญหาแล้วถึงจะยอมผ่อนกันอะไรเงี้ยได้
2: อืม
0: แต่เมื่อก่อนเนี้ยมันผ่อนกันง่าย
2: ครับ
0: มันก็เลยทำให้พระเนี่ยมันมีราคาสูงเมื่อมีราคาสูงก็เกิดปัญหาเยอะนะครับแต่ผมคิดว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเราพยายามจะเช่าพื้นฐานของคนที่เขารับผิดชอบนะครับพระยิ่งแพงยิ่งมีปัญหาแต่ถ้าคนในวงการจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนเป็นกับคนเป็นเนี่ยมันไม่มีปัญหา
2: ครับ
0: มันมีข้อยุติ
2: อืม
0: นะครับเพราะนั้นว่าโลกตั้งแต่มีโซเชียลมาเนี่ยคนเล่นพระเยอะเสียนมีเยอะมาก
2: ครับ
1: ครับ
0: ใครๆก็เป็นเสียนได
1: ้ เสียนไม่เสียนก็ไม่รู้นะ
0: คนก็เป็นเสียนได
1: ้ครับ
0: ก็เลยทำให้เห็นว่าพระนี่มีการเคลื่อนไหวกันเยอะเรื่องอะไรต่าง
2: ๆครับ
0: แต่จริงๆแล้วพระเนี่ยนะครับมันเป็นถ้าเราไม่พูดถึงพระใหม่หรือพระปัจจุบันที่สร้างกันขึ้นมาใหม่เนี่ย
2: ครับ
0: พระคือทรัพยากรที่หมดสิ้นไม่มีเพิ่มแต่สมเด็จพระละครังเนี่ยคุณคิดว่าจะสร้างเพิ่มขึ้นมาได้ไหม
2: เป็นไปไม่ได้
0: นางพญาจะคิดว่าสร้างเพิ่มได้ไหมผม
2: จ
0: ะพันจะคิดสร้างเพิ่มได้ไหมหรือพระกุหูยานท่ากระดาอะไรจะสร้างเพิ่มไหมมันมีอยู่แค่นั้น แต่คนเล่นพระนี่มันเล่นกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น
1: ครับ
0: ความต้องการมันก
1: ็สูงขึ้น
0: สูงขึ้น
1: สูงขึ้น
0: เพราะนั้นพระเนี่ยถ้าคุณเล่นแท้คุณเล่นได้มาตรฐานเนี่ยโอกาสที่คุณเนี่ยจะทำให้เสียหายคงยากไม่มี
1: ครับ
0: เพราะนั้นพระอะไรก็ตามที่คุณคิดว่าจะเก็บเนี่ยคุณพยายามเก็บพระที่เป็นสากล
1: ครับ
0: นะ
1: ครับ
0: เป็นพระที่สากลแล้วก็เก็บในราคาที่คิดว่าเช่าได้แต่โดยสัญชาตญาณของคนขายพระเนี่ยหรือคนให้เช่าพระเนี่ยเขาก็จะต้องตีราคาที่สูงไว้ก่อนนะทุกคน
1: ครับ
0: ยกเว้นว่าผมเป็นในร้อยคุณเป็นในพล
1: ครับ
0: ผมไปขายคุณแพงทีเดี๋ยวมันไส้เอาต้องขายพออยู่รอดได้
1: เจ้านายเจ้านาย
0: เจ้านายเจ้านาย
2: หาเรื่องมาขายนาย
0: อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ในชีวิตป๋ามีไหมครับที่ไปส่องผ้าไปเดินดูตลาดผ้าตั้งแต่เด็กๆหนุ่มๆก็ได้นะครับแล้วโอ้โหตื่นเต้นมากแล้วเจอองค์ไหนที่แบบไม่ลืมเลยแบบเจอได้ยังไง
2: ซื้อหลักร้อย
1: ที่ไม่น่าเจอหลักล้านปฏิหารเหลือเกินเฮ้ยไปดู
0: ฟุกใช่ไหม
1: เออนั่นไงป๋าไปเดินดูเฮ้ยท่านมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแท้ด้วยน
0: ี
1: ่มีไหม
0: มีนะแต่ไม่บ่อย
1: ครับใช
2: ่ในชีวิตป๋าร
1: ู้อยู่แล้วว่าไม่บ่อยแน
2: ่ในชีวิตป๋ามีกี่ครั้งดีวะ
0: โอ้โหจะเรียกว่านับครั้งได
1: ้นับครั้งแบบเจอซุปเปอร์สตาร์เลย
0: มันไม่ได้ไปแบบเสี่ยงโชคแบบลอตเตอรี่งั้นน่ะนะ
1: ครับ
0: แบบฟุกได้ลอตเตอรี่แต่พระเนี่ยมันต้องใช้สายตาดูแต่บอกตรงๆเลยนะว่าพระเนี่ยท่านก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ซีซัวท่านก็เลื่อนอยู่เหมือนกันนะฮะไม่ใช่คุณไปอย่างงานประกวดพระเนี่ยคุณจะเห็นแผงจรเยอะเต็มไปหมดเป็นพันแผงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีฟุกทุกแผงที่เช่าหากันเนี่ยเพราะว่าเป็นพระที่ตัวเองมีทางทางที่จะไปไอ้เรื่องพระหลักล้านไปเช่าหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นเนี่ยมันยาก
1: ครับ
0: ผมเคยเจอ
1: ครับ
0: เออนานแล้วตั้งแต่สมัยเรียกว่ายังไม่มีลูกมั้ง
1: โอ้ครับครับครับยังโสดอยู่นู่น
0: ผมไปที่สระบุรีเนี่ยผมก็วันนั้นผมไปทำธุระแต่ไม่ทราบไปนั่งคอยเขาแล้วบังเอิญข้างๆร้านกาแฟน่ะมันมีแผงพระ
1: ครับ
0: มีแผงนะ
2: ทุกคน
0: ผมก็ไปยืน
1: กาแฟแต่ข้างร้านกาแฟมีแผงพระ
0: มีแผงพระ
1: ดูซะหน่อย
0: ผมก็ไปยืนดูเชื่อไหม
1: ครับ
0: พระเนี่ยนะในกล่องเนี่ยนะมันเล่นพระกรุมันเล่นพระ
1: โบราณ
0: นะ
1: แน
0: ่มันมีพระเม็ดขนุนเนี่ยประมาณสักสองกระบาดได้มันเกิดเห็นว่าผมดูปั๊บมันมีสะดุดอยู่องค์
1: เอาเลย
2: พิมพ์มันใช่
0: เออ
1: เฮ้ย
0: คืออะไรก็ตามเนี่ยยังก็บอยเนี่ย
1: ครับ
0: เคยเห็นหน้าคนคนหนึ่งเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วรู้สึกประทับใจคนเนี่ยก็บอยก็พยายามจำหน้าคนเนี่ยไปเจอที่ไหนถ้าไปเจอไอ้หน้าคนคนนี้นะก็บอยจะจำได้
1: จำได้
0: เหมือนคนเล่นพระน่ะถ้าผมว่าซื้อขายพระมากๆหรืออะไรเนี่ยเราดูรู้อย่างเงี้ยเนื้อหาสีเสือมันเป็นอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ถ้ามันวางปุ๊บนี่มันจะแปลกกับเขา
2: นี่แหละ
0: ยกเว้นว่าในกระบะเนี่ยมันแท้หมดหรือมันเกย์หมดอย่างน
1: ั้
0: นอาจจะ
1: ไม่รู้สึก
0: เพราะนั้นมันดูปุ๊บมันสะดุดองค์นี
2: ้แล้วผมก็กดว่า
0: แท้แล้วเช่ามาเชื่อไหมผมเช่าแค่200บาท
1: ถามพ่อค้าว่าเท่าไหร่เท่าไหร่200
0: คือมันบอก200เนี่ยผมต่อมันอีกก็ได้ร้อยก็ได้แต่ด้วยความคิดว่าไอ้ห่าขนาดนี้กูก็แดกหมูแล้วก็ต้องไปต่อทำไมในสมัยนั้นเม็ดขนุนสวยๆเนี่ยเลขตั้ง 4-5 แสนน่ะ
2: โอ้โห
1: ก็เอาให้เขาเอา200ก็ได
0: ้เออ200บอกไม่ลดเหรอเขาบอกไม่ลดครับพี่ผมได้มายากงั้นได้กำไรพี่ไม่กี่ตังค์คร
2: ับ30-40ปีประมาณ
0: โอ้โห30กว่าปี
2: 30กว่าปี
1: โอ้โห30กว่าปี40
2: ป่าละองค์นั้นบ่อยไปเท่าไหร่ครับ
0: รู้สึกจะออกไป 600,000 แต่องค์นั้นถ้าอยู่ทุกวันนี้นะต้องมี 3-4 ล้านอ
1: ่ะโอ้โหพระอะไรครับ
0: เม็ดขนุนลีลาเม็ดขนุน
1: ลีลาเม็ดขนุนลีลาเม็ดขนุนนี่เป็นพระที่วัดไหนครับ
0: พระนี่เป็นพระกรุขึ้นมาพร้อมกับพระสมกรไงคนสร้างคนเดียวกัน
1: ครับ
0: นะสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทยได้สร้าง
1: ครับ
0: โดยที่พวกฤาษีสร้าง
1: สุโขทัยไหมฮะ
0: กำแพงเพชร
1: กำแพงเพชรนะอ๋อฮะฮะฮะ
0: ลีลาเม็ดขนุนเนี่ยมันจะมีวัดพิกุล
1: มีโบราณพระเก่าแก่
0: แล้วก็กุวัดพิกุลมีอาวาสน้อยก็มีมีหลายกุแต่เป็นพระพิมพ์เดียวกัน
2: ครับ
1: อยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้เนาะ
0: ไปแล้วโอ้ย
1: มีอยู่เนาะตั้ง 30-40 ปีไม่รู้มือไหนแล้วนะ
0: อ่ะรู้สึกว่าเช่ามานะ
1: ฮะ
0: ไม่เกินอาทิตย์ก็ปล่อยไปแล้ว
1: เออ
2: ป๋าเหลือเวลา1นาที
1: ครับ
2: อยากให้ป๋าสอนกับน้องๆหรือเซียนรุ่นใหม่ๆนะครับการเล่นพระเนื้อหาการเล่นพระต่างๆเนี่ยอย่างน้อยให้มีพื้นฐานหรือให้มีจิตใจหรือว่ายังไงดีครับป๋าครับนิดนึง
0: การเล่นพระเนี่ยนะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยมันต้องใจรักแล้วเราต้องศึกษาก่อนว่าศึกษาตัวเราเองก่อนว่าเราชอบพระประเภทไหน
2: ครับ
0: เราอยากเล่นน้อยไหนแล้วก็ไอ้เรื่องเกี่ยวกับว่าการที่จะอยากจะรู้พระอะไรอะไรเดี๋ยวนี้ง่ายนะสม
2: ั
0: ยก่อนเนี่ยกว่าจะรู้พิมพ์พระเนี่ยโอ้โหต้องไปขอดูคนนู้นนี่เดี๋ยวนี้อยากจะรู้พระอะไรเนี่ย
1: อยู่ที่บ้าน
0: เปิด Google
1: ครับ
2: ครับ
0: มันก็ออกมาละ
2: เห็
0: นแต่อันนั้นคือได้พิมพ์ได้รู้ว่าพระประเภทไหน
1: ไม่เห็นอะไร
0: อะไรแต่จะให้ฉะฉานดูแต่มันไม่ได
2: ้
0: เพราะการที่จะเล่นพระเป็นคุณจะต้องใช้ความสามารถในตัวคุณสำคัญที่สุดเนี่ยนะครับการเล่นพระเนี่ยจำไว้เลยนะครับหาพี่เลี้ยงที่ไว้ใจได
2: ้
0: หาคนที่ปรึกษาที่ไว้ใจได้
2: ครับ
0: นะครับแล้วก็ไปศึกษากับเขาไปคุยกับเขาไปดูพระกับเขาไปอะไรต่ออะไรเนี่ยคืออันนี้เกี่ยวกับเรื่องถ้าคุณคิดว่าคุณจะเอาไว้เพื่อเป็นประกอบอาชีพ
1: เป็นงาน
0: นะแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณจะเช่าเอาไว้ใช้หรืออะไรเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องศึกษามากแต่คุณหาพี่เลี้ยงที่แนะนำคุณไปแล้วให้เขาพาไปที่เดี๋ยวนี้นักเล่นพระมีมโนธรรมเยอะนะมีจิตใจเยอะเดี๋ยวไม่เหมือนสมัยก่อนพอพูดถึงนักเล่นพระคนกลัว
2: ครับ
0: กลัวอะไรกลัวหลอก
2: ครับ
0: แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีนะหลอกไม่ได้แล้ว
2: เดี๋ยวนี้เซียนพระเป็นอะไรพอบอกเล่นพระเซียนพระเท่แล้วนะมันผิดไปแล้วนะพี่แดงนะทีนี้ยุคสมัยใหม่
0: มันเป็นอีกมิติหนึ่ง
2: ะ
0: นะครับมันเป็นอีกตอนหนึ่งไป
2: หมดเวลาแล้วเสียดายเลยพี่แดง
0: ไว้เที่ยวหน้า
2: น้าป่านะ
0: ต้องเที่ยวผมมานะผม
2: โอ้ยสาว
1: ขอบคุณครับ
2: พี่แดงล้านหน่อย
1: ครับผมนะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับวันนี้นะฮะป่าต้อยเมืองโดนให้เกียรตินะครับมาเล่าเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะฮะในมุมมองของป่านะครับให้กับพวกเราแฟนรายการเรียกข้าวเสียนได้ฟังกันนะครับ ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวนะฮะป๋าก็จะแวะมาอีกนะครับมาพูดคุยนะครับแล้วก็ให้ความรู้พวกเราแบบนี
2: ้
1: นะครับ
2: ขอบคุณป๋ามากครับ
1: ครับป๋าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณแฟนรายการด้วยครับ
2: บายบาย
3: เรียกข้าวว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาสฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: นี้เวลา 14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลนายกซัดป๋องและธงลั่นเอาให้สะสมกับกรรมที่ทำไว้กำชับเจ้าหน้าที่ทำสำนวนรวดเร็วรอบคอบพร้อมอำนวยความสะดวกคืนร่างผู้เสียชีวิตกลับบ้านเกิดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีมีการแสดงความเห็นว่าอยากให้ประหารชีวิตผู้ต้องหาคดีฆ่าสองพี่น้องชาวรัสเซียและคดีฆ่าคนไทยยกครัวว่ามีกระบวนการทางกฎหมายซึ่งต้องดำเนินการกับผู้ที่ก่อความผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกและจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดสิ่งที่จะเดินทางไปจังหวัดชลบุรีนั้นเพื่อย้ำการเร่งรัดการทำสำนวนทุกอย่างให้กระชับแม่นยำเพื่อให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษที่สูงสุดสะสมกับกรรมที่ทำไว้อย่าไประบายอารมณ์ว่าต้องได้รับโทษแบบไหนอย่างไรเพราะคนที่ตัดสินว่าจะต้องได้รับโทษแบบไหนคือศาลยุติธรรมแต่ต้องย้ำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจขอให้ความร่วมมือและสำนักงานอัยการสูงสุดให้เร่งทำคดีให้เร็วที่สุดเพราะคดีนี้ไม่ใช่แค่สะเทือนขวัญคนไทยเท่านั้นแต่ทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเสียหายอย่างมากขอให้ประชาชนมั่นใจอย่ากังวลจะทำอย่างเต็มที่คดีนี้เป็นคดีฆ่าคนตายพ้นโทษออกมาแล้วกระทำความผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกเชื่อว่าโทษจะหนักหนาสาหัสนี่คือสิ่งที่ต้องไปกำชับฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ทำคดีเรื่องความรัดกุมและรอบคอบให้มากที่สุดประธานวิปรัฐบาลเผยยังรอดูคำวินิจฉัยเต็มศาลรัฐธรรมนูญเปิดวิสามันถกพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านหรือไม่นายกรบีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลกล่าวถึงการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามันเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าทั้งหมดต้องรอคำวินิจฉัยฉบับเต็มของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งปัจจุบันทางสภายังไม่ได้รับจึงต้องรอก่อนและต้องมาดูว่าจำเป็นต้องมีการเปิดประชุมสมัยวิสามันหรือไม่ส่วนเรื่องขั้นตอนหากทำคำวินิจฉัยเต็มมาแล้วนายกรวีกล่าวว่าจะต้องมีมติคณะรัฐมนตรีส่งเรื่องมาให้ขอเปิดประชุมวิสามัญซึ่งดูจากไทม์ไลน์แล้วจะเปิดสมัยประชุมสามัญวันที่25สิงหาคมและหากต้องเปิดสมัยประชุมวิสามัญช่วง20สิงหาคมซึ่งอีก 2-3 วันก็จะเปิดสมัยประชุมสามัญก็อาจจะไม่ได้มีความจำเป็นอย่างไรก็ตามยังตอบอะไรไม่ได้จนกว่าจะเห็นคำวินิจฉัยฉบับเต็มของศาลรัฐธรรมนูญพบลูกช้างป่าไซโยกพลัดหลงอายุ2สัปดาห์สุขภาพอยู่ในภาวะวิกฤตนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาเวลา6นาฬิกาหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติไซโยกได้รับแจ้งจากชาวบ้านหมู่บ้านแม่น้ำน้อยตำบลไซโยกอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีว่าพบลูกช้างป่า1ตัวบริเวณชายน้ำห้วยแม่น้ำน้อยจึงได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบโดยต้องใช้เรือชาวบ้านในการเดินทางเข้าไปใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงพบลูกช้างป่าพลัดหลงมีสภาพอิดโรยและไม่พบโขลงช้างบริเวณนั้นคาดว่าถูกทิ้งไว้ประมาณ2วันเจ้าหน้าที่จึงได้นอนเฝ้าเพื่อสังเกตพฤติกรรมและรอโขลงช้างมารับตลอดทั้งคืนลูกช้างป่าส่งเสียงร้องเรียกหาแม่ช้างเป็นช่วงๆแต่ไม่มีเสียงฝูงตอบรับคาดว่าโขลงช้างได้เดินข้ามน้ำทำให้ลูกช้างพัดไหลตามน้ำมาต่อมาวันที่31กรกฎาคมทีมสัตวแพทย์ได้เข้าพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์ลูกช้างป่าเบื้องต้นพบว่าเป็นลูกช้างป่าเพศผู้น้ำหนักประมาณ40กิโลกรัมอายุไม่เกิน2สัปดาห์มีสภาพอิดโรยมีแผลถลอกผู้พองและหลุมแผลหลายจุดในช่องปากมีแผลคล้ายร้อนในขัดน้ำอย่างรุนแรงกินนมได้น้อยเนื่องจากเจ็บแผลสุขภาพอยู่ในแนวโน้มน่าเป็นห่วงทีมสัตวแพทย์ลงความเห็นว่าลูกช้างป่าอยู่ในสภาพวิกฤตจึงเคลื่อนย้ายมายังที่ทำการอุทยานแห่งชาติไซโยกจัดให้เจ้าหน้าที่เปลี่ยนเวรดูแลตลอดเวลาและจะตรวจหาเชื้อไวรัสเฮอร์ปีสในช้างเด็กในวันนี้ทางนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมอุทยานระดมทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปดูแลรักษาอาการอย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
3: ดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Motor In Trend ครับสถานีวิทยุ Active Radio นะครับนำรายการ Motor In Trend กลับมาพบคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ 13:00 นถึง 14:00 นส่วนวันหยุดเสาร์อาทิตย์ 14:00 นถึง 15:00 นไม่เว้นแม้จะเป็นวันหยุดนะครับแต่เลิกใดๆก็ตามเรามาพบกับคุณผู้ฟังเสมอๆวันนี้ผมคทาทองไวยานนท์กับพี่โจดินทรรัตน์บุญฉลวยจัดรายการสดอยู่ในห้องส่งครับคุณผู้ฟังครับนี
4: ่สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่โจ
4: สวัสดีคุณผู้ฟังครับสวัสดีพี่เจมส์ครับ
3: ครับสวัสดีครับพี่โจไม่คิดจะไปเที่ยวไหนใครเขาบ้างเหรอฮะ
4: นี่ก็คิดแต่ก็พี่แต่ไม่ได้ทำ
3: ก็ทำสิขับรถท่องเที่ยว
4: ก็มันน่าจะเคยขับแบบเยอะแล้วอ่ะพี่พอเยอะๆมากๆอ่ะแต่ว่ารถสมัยนี้มันไม่ได้ขับเหมือนสมัยก่อนนะจริงๆขับรถสมัยนี้มันผมมองว่าบางทีคนเยอะรถมันเยอะขึ้นกว่าแต่ก่อนมันอันตรายมันตามใจฉันซะมากเกินไปไงคนขับรถอ่ะมันก็ขับเหมือนที่ตัวเองอยากขับอ
3: ่
4: ะ
3: อันนี
4: ้ยังไงก็ได้ย้อนสอนมากอะไรมากผมเอาจริงนะ
3: ครับ
4: ผมกลัวกับแบบกลัวเจออะไรที่แบบไม่ควรเจอบนถนนเส้นแบบแบบเทพีอย่างโชคไม่ได้นั่งอยู่บนรถด้วยแล้ววันนี้อย่างเงี้ยไปเลยอย่างเงี้ยผมก็คือขับรถไปเที่ยวก็ดีแหละชอบอ่ะจริงๆขับรถไปเที่ยวเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่เจี๊ยบพูดเรื่องการขับรถไปเที่ยวเงี้ยเอาแค่ในอาเซียนเนี่ยตอนนี้ทางดีหมดละอย่างพี่จะไปหลวงพระบางพี่ก็ออกที่น่านด่านห้วยโขน
3: ครับ
4: แต่ว่ารถเนี่ยถ้าเป็นรถเก๋งต้องเป็นสแตนดาร์ดที่บอกว่าสแตนดาร์ดแต่ถนนมันเรียบตลอดเลยนะครับตั้งแต่ด่านห้วยโขนออกจากไทยไปเนี่ยถนนเรียบหมดแหละพอไปถึงตรงด้านหลังมันจะถึงเมืองหลวงพระบางเลยแต่ว่าตรงนั้นไม่มีสะพานยังเป็นแพขนานยนต์อยู่สุดท้ายเนี่ยรถเตี้ยๆมันลงไม่ได้ลงแพแล้วมันขึ้นไม่ได้ฝั่งนู้นมันก็พังขูดพังหมดถ้าปิกอัพหรือว่าเก่งสแตนดาร์ดไปได้เลยนะครับถึงเลยออกจากน่านก็แป๊บเดียวถึงแล้ว
3: ปิกอัพหรือเก่งสแตนดาร์ดไปได้เลย
4: รถเก่งที่ขับรถสแตนดาร์ด
3: แต่ถ้ารถโหลดไปไม่ได
4: ้ถ้าเตี้ยๆเนี่ยก็คือไปถ้าอยากไปก็ไปได้แต่ก็เสี่ยงหน่อยสปอยเลอร์สเกิร์ตอาจจะถูก
3: รถไฟฟ้าไปได้ไหมสแตนดาร์ด
4: แล้วจะพี่จะเติมไฟที่ไหนที่นู่นผมไม่รู้มีไม่มีขาไปได้แล้วพี่จะเติมกลับมาไง
3: อ
4: ่
3: าเออใช่
4: คือระยะทางเนี่ยตอนแต่ก่อนเนี่ยพอออกจากด่านห้วยโขนต้องวิ่งมาทางมันต้องอ้อม
3: ครับ
4: ต้องวิ่งเข้ามาด่านห้วยโขนถึงเมืองเงินหงสาอะไรเงี้ยแล้วก็ย้อนมาชัยบุรีแล้วก็ถึงจะย้อนกลับไปที่หลวงพระบางแต่ตอนนี้มันมีถนนเส้นเนี้ยเดิมที่ผมเคยวิ่งตอนที่เป็นทางดินนะพี
3: ่ครับ
4: แต่ตอนนี้มันเป็นทางลาดยางแล้วมันออกจากน่านพอถึงเมืองเงินก็ประมาณ 80-90 โลพี่หวดได้แป๊บเดียวถึงเลยกินข้าวกลางวันที่หลวงพระบางได้เลย
3: ข้าวหลวงดีหมดแล้ว
4: ถ้าเช้าพี่อยู่ที่ด่านนะ
3: ครับ
4: เช้าพี่มาจ๊อบทุกสิ่งอย่างที่หน้าด่านปุ๊บเดียวแป๊บเดียวพี่กินข้าวกลางวันที่หลวงพระบางได้เลยเพราะว่ามันจะไปโผล่ตรงอะไรนะ
3: หลัง
4: พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของหลวงพระบางเลยครับหลังวังเลย
3: ครับ
4: ตรงนั้นเลยตรงตลาดที่เขาใส่บาตรกันตอนเช้าโผล่ตรงนั้นเลยอ๋อใกล้มากใกล้มากถ้าออกถ้าไปหลวงพระบางต้องออกตรงนี้ใกล้สุด
3: ครับ
4: นะครับก็แนะนำนะฮะเผื่อใครอยากไปนะสงกรานต์หลวงพระบางก็ดีวางโปรเจกต์ไว้ยาวๆได
3: ้
4: ขับรถไม่ไกลขับรถไม่ทันเหนื่อยล้าอะไร
3: พี่โจช่วยจัดหน่อยดิ
4: โอ้ไม่อะผม
3: พาลูกทีมไปเนี่ยพี่จอยเขาก็อยากไปเนี่ยคุณพี่ผมรอไหมครับเดี๋ยวผมไปทันทีเลย
4: ครับทัวร์ไปทัวร์กับผมนี่ไม่
3: ทัวร์แห่งความสุข
4: พี่ทำอะไรอยู่เนี่ยฮะ
3: ฮะทำการบ้าน
4: โอ้โหเคลียร์ใหญ่เลยว่าจัดกี่ครั้งแล้วเดือนนี้จดใหญ่เลยนะครับ
3: จดให้พี่แหละ
4: ก็ใครที่สนใจนะจริงๆนะลงไปเองก็ได้แต่ว่าในลาวเนี่ยพอไปกันสักคันสองคันเนี่ยไม่เป็นไร
3: ครับ
4: พอไปหลายคันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของ
3: ข้อกฎหมายบังคับ
4: ข้อกฎหมายบังคับเช่นคุณต้องไม่ใช่คุณต้องมี
3: ทัวร์ต้องมี
4: คุณต้องมีไกด์ทัวร์นั่งอยู่ในขบวนเรา1คนแล้วก็ต้องมีตำรวจท่องเที่ยวนั่งด้วย
3: ครับ
4: นี่คือหลายคันหลายคัน
3: แต่ต้องเรียนคุณผู้ฟังว่าตำรวจท่องเที่ยวที่มานั่งนี่คือเขานั่งเฉยๆนะ
4: นั่งเฉยๆนะโดนตำรวจจราจรจับอ่ะให้พี่ลงไปเคลียร์ดิ
3: ไม่เคลียร์
4: ไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะเราเป็นในร้อยเลยนะไม่ได้กลัวในสิบตรงนั้นอีก
3: กลัวตำรวจบ้าก
4: ลัวอีกไม่ได
3: ้คือแล้วมันมานั่งทำไมผมก็ไม่เข้าใจ
4: เ
3: ลยนะ
4: คือเป็นกฎหมายที่เหมือนจีนทำจีนก็ทำแบบนี้ไง
3: ครับ
4: ถ้ามีหลายคันถ้าเข้ามาเป็นทัวร์เนี่ย
3: ต้องมี
4: คือบังคับว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเหมือนแบบศูนย์เหรียญไง
3: ครับ
4: แต่เขาทำกับเรานะโซศูนย์เหรียญเนี่ย
3: แ
4: ต่อย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีไกด์นั่งหนึ่งคนโอเคไกด์ไม่เป็นไรหาสาวๆมานั่งได้ตำรวจเนี่ยผู้ไม่รู้เรื่องไงให้เราไปเคลียร์อะไรไม่ได้ทุกอย่างเนี่ย
3: มันคือตำรวจไอ้ตำรวจจราจรตำรวจท่องเที่ยวลาวเนี่ยนะเวลามันมาเนี่ยมันไม่ทำอะไรหรอกนอกจากจีบไกด์ลาวนั่นแหละ
4: โดนตำรวจมันมีน้องที่ไปด้วยในขบวนไอ้คันที่โดนจับนี่แหละไอ้แบงค์บอกว่า
3: น้องธนบัตรเหรอ
4: บอกว่าผมมีตำรวจนั่งมาด้วยนะ
3: ครับ
4: ผมขอเลยได้ไหมเพราะขบวนก็ต้องจอดรอหมดใช่ไหม
3: ครับ
4: แล้วยศจะใหญ่กว่าคุณด้วยนี่เป็นไงผมก็ให้เขาบอกให้พี่ลงไปเคลียร์นี่ผมไม่ผมไม่ไป
3: ผมอยู่ในการด้วยผมจำได้
4: คือถ้าแอบไปสมมติพ
3: ี
4: ่ไปกันหลายคนพี่ไปกันหลายคันมันสนุกแต่ว่าไม่อยากไปไกลตัวเพราะเราไปเองก็ได้
3: ครับ
4: มันจะปล่อยให้พี่วิ่งไปเรื่อยก่อน
3: ครับ
4: วิ่งไปเพราะเขารู้ว่าเนี่ยคนไทยมา
3: เขารู้
4: คนไทยมาแก๊งนี้มาหลายคันเงี้ยวิ่งมาตามกันอยู่ห่างกันใช้วอคุยกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวมัน
3: แล้วเขารู้ตรงไหนเลยว่าโรงแรมนั่นแหละแจ้ง
4: ใช่เดี๋ยวพอไปกินข้าวกินอะไรเงี้ยรวบพวกทีเดียวเลยจับปุ๊บเสียค่าปรับหน่อย
3: ครับ
4: เพราะว่าเป็นผิดกฎหมายตรงนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็ว่า
3: ที่นู้นมีตัวเด็กไหมค่าปรับ
4: มีสบายเคลียร์ได้เลยโอเคเรื่องเงินบาทนี่ปุ๊บ
3: ถ้าเงินบาทยังเคลียร์ยากก็แนะนำเป็นประธานริบดีจอร์จวอชิงตัน
4: ใช่จอร์จวอชิงตันก็ทางโลกหมดนะครับ
3: ครับแต่ช่วงนี้ต้องเป็นท่านประธานริบดีสีแล้วนะเงินท่านสีนี่ช่วงนี้แข็งปักเลยในลาว
4: ก็ได้ก็ได้หมดนะครับแต่ว่าถ้าไปคันสองคันเงี้ยได้ไม่เท่าไหร่ก็คือเข้าไปซื้อประกันมันจะมีซื้อประกันที่หน้าด่านของเรานะครับจะวิ่งได้จะซื้อ7วันหรือกี่วันก็ว่าไปข้าก็วิ่งเข้าไปอย่างเงี้ยมีประกันก็จบไม่เป็นไรละแต่ถ้าไม่ซื้ออีกแล้วไปเป็นหลายคันอีกไม่มีไกด์ไม่มีตำรวจอีกโอ้โหคันนี้โดนไถแล้วโดนไถตังค์แน่ๆนะ
3: ครับ
4: ก
3: ็มีวันนี้มีท่านผู้ฟังอยู่กับเราหลายท่านทีเดียวใครอยู่ขอเสียงหน่อยครับ
4: พี่เอาไซเดอร์ครับบอก
3: พี่เอาไซเดอร์มา
4: ราคาน้ำมันช่วงวันหยุดเป็นอย่างไรครับพี่เจี๊ยบกลายผู้กักตุนแล้วหรือยังจริงๆมันควรจะต้องลงนะมันก็นิ่งตอนนี้กลายเป็นน้ำมันต่างในน้ำมันดิบขึ้นราคา
3: ท่านเขาประกาศหาตัวท่านรัฐมนตรีขิงกันอยู่ท่านไหน
4: คือมันก็แปลกๆนะควรจะลงหรือไม่ลงถึงเวลาพอเขาขึ้นก็ขึ้นด้วยอย่างเงี้ยไอ้เรื่องเนี่ยไอ้เรื่องของกองทุนน้ำมันอีกนะจริงๆกองทุนเป็นเงินของเราไหมพี่เป็นเงินของประชาชนที่เติมน้ำมันไหม
3: ครับของประชาชนสิครับ
4: แต่ว่ารัฐเป็นคนบริหารกองทุนถูกไหม
3: คณะกรรมการเขาใช้คำว่าคณะกรรมการกองทุนซึ่งมี
4: ไอ้คณะกรรมการนี่เป็นใครอ่ะ
3: ก็มี
4: คนรับจัดมา
3: จากทั้งรัฐและทั้งส่วนของภาคเอกชนด้วยแต่ว่าของภาครัฐมากกว่า
4: หมายความว่าเงินกองทุนนะกองทุนน้ำมันเนี่ย
3: แต่เอกชนที่มาบริหารนี่คือตัวแทนลงกันนะ
4: อ้าว
3: ก็เป็นเอกชนว่าล่ะ
4: มันเป็นภัยเรือในอ่างซะแล้วคือเก็บจากเราทุกบาททุกสตางค์ตึ๊ดไม่ว่าจะเก็บมุมไหนมุมที่อาจารย์วีระบอกไอกองทุนอะไรที่อีก 0.5 สตางค์อะไรอย่างเงี้ยนะ
3: ครับ
4: คือเก็บจากเราเนี่ยเอาไปบริหารนู่นนี่นั่นแต่รับเป็นคนบริหารแล้วก็เงินอุดหนุนกองทุนเขาเป็นคนจัดการถูกป่ะ
3: ครับ
4: แต่ต้นทุนมาจากเราเขาไม่ได้เป็นคนออก
3: เขาไม่ได้เป็นคนออกครับ
4: ไม่รู้
3: เรา
4: เก็บ
3: ไม่ได้เอาเงินประมาณมา
4: เก็บ100บาทเก็บได้100บาทรับออก100บาทเข้ากองทุนด้วยกัน
3: ไม่
4: เป็นประชาชนล้วน
3: ประชาชนล้วนครับ
4: เพราะฉะนั้นนี่คือเงินชาวบ้านหมดเลย
3: เงินชาวบ้านครับ
4: เงินชาวบ้านทั้งหมดเลยแล้วคุณได้ช่วยเราไว้อะถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นเงินในกองทุนเนี่ย
3: ไม
4: ่คุณก็ไม่ได้ช่วยดูแลอะไรเลย
3: เขาไม่ได้บอกว่าช่วยเขาบอกเขามีหน้าที่มาบริหาร
4: ไอ้เงินกองทุนเหล่านี้คือคุณก็ไม่ได้ช่วยเราคุณก็ไม่ได้เอาเงินของคุณมา แต่คุณเอาเงินของเราอ่ะที่หักลงไปอ่ะอยากจะขึ้นอยากจะลงอยากจะทำอะไรเงี้ยแล้วก็มาพูดว่านี่อุดหนุนเท่านี้แล้วนะ
3: เขาดูภาพรวมภาพรวมใช่ครับมาดูภาพรวม
4: เฮ้ยนี่ผมอุดหนุนดีเซลคุณลิตรละ8บาทแล้วนะเดี๋ยวก่อนเงินใครตอนนี้พูดฟังดูผมว่าก็ดูมีบุญคุณกันนะอะไรอย่างเงี้ยนะ
3: ใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งขึ้นใจเย็นวันนี้วันหยุดนะครับวัน
4: หลายท่านยังหยุดนะครับแล้วก็ห้าร้านเอกชนต่างๆก็ทำงานนะครับ
3: ครับ
4: นะครับบางท่านก็รวบเลย
3: ครับ
4: กลับวันจันทร์อีกทีหนึ่งก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็ใครขับรถไฟฟ้าไปต่างจังหวัดนะ
3: ครับ
4: ก็ระวังนะครับเรื่องของตามชาร์จแต่ว่าไม่น่าจะมากมายนะเพราะว่ามันสลับกันหยุดสลับกันมานะ
3: ครับมีท่านผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ถือเป็นการแจ้งข่าวให้กับคนในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับวงการยานยนต์ด้วยคุณผู้ฟังแจ้งถามเข้ามาว่าคุณปอกจากไปด้วยโรคอะไรครับยังเห็นแข็งแรงอยู่เลยอายุเท่าไหร่
4: ใครส่งมา
3: ท่านผู้ฟังทางส่งเข้ามาทาง4689899
4: พี่ปอกเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองครับเหมือน
3: ตัวเองใช่
4: เหมือนพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับแล้วก็เป็นโรคหัวใจด้วยเป็นมาหลายปีหลายปีแล้วนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยพี่เขา
3: พยายามนะแกก็พยายาม
4: ไม่พี่เขาไม่หยุดพี่เขาชอบแล้วก็รักมอเตอร์สปอร์ตมาก
3: ครับ
4: ที่ทำจัดการแข่งขันทั้งหมดเนี่ยเห็นรายการยิ่งใหญ่แบบเนี้ยเสมอตัวและขาดทุนนะยังไม่มีกำไรนะครับ
3: สตังค์ของแกล้วน
4: ๆคือที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยปีนี้แกเริ่มจากปี60นะซุปเปอร์เทอร์โบเริ่มปี60ตอนนี้ปี69ก็คือทั้งหมด10ปี
3: ครับ
4: ตอนนี้เหลือสัญญาในการแข่งขันก็คือเหลือสนาม5และ6ก็คืออีกครั้งนึงที่บุรีรัมย์
3: ที่บุรีรัมย์ครับ
4: แล้วก็เอ็นดูรานซ์ปลายปีซึ่ง
3: ไอ้ดูร้านเนี่ยจะเป็นดูร้านแบบ25ชั่วโมง
4: ไม่ใช่ตอนนี้ได้12
3: อ
4: ่ะแต่คราวนี้เนี่ยคือว่าไอ้ค่าสนามเนี่ยมันจ่ายไปหมดแล้ว
3: ครับ
4: คราวนี้เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาตอนที่พี่เขาป่วย
3: เข้าโรงพ
4: ย
3: าบาล
4: เขาก็เป็นการยกเลิกการแข่งขันไป
3: ครับ
4: แล้วว่าเดี๋ยวจะไปหาเวลาเสียบซึ่งตอนนี้สนามไม่มีเวลาให
3: ้
4: สนามมันเต็มทุกสัปดาห
3: ์อื้อ
4: ก็เลยน่าจะต้องไปรวบไปรวมกันอยู่ตรงเอ็นดูร้านก็ต้องไปจัดการตารางเวลากันใหม่เอาซับเอาไอเนี่ยตัวสปริ้งเลสไปลงแล้วก็ตัวมันในซับพอร์ตเลสที่เป็นโตโยต้ากับซูเรซซิ่งมันอยู่ด้วย
3: ครับ
4: มันก็จะไปอยู่กระจุกตรงนั้นหมดเลยประมาณเดือนตุลาคมนี
3: ้รถมันจะวิ่ง
4: ไม่ใช่ปัญหาของเราพี
3: ่
4: เขาก็ต้องเป็นคนจัดการปัญหาเพราะว่าไม่มีทัมมิ่งให้เหลืออีกแล้วไม่งั้นก็ต้องยกเลิกไป
3: ครับ
4: ซึ่งทางสปอนเซอร์ก็มาคุยนะครับมาคุยกับทางน้องปอย
3: ครับ
4: ว่าเดี๋ยวจะมี
3: สปอนเซอร์คุณปอยนี่คือลูกสาวผู้รับช่วงต่อ
4: เดี๋ยวจะมาจัดการอย่างนู้นอย่างนี้เลยสปอนเซอร์จะวิ่งเข้ามาอีกยังแบบว่ายังประมาณว่ายังจะยืนยันว่าจะจัดไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็ยังจะทำต่อแต่ว่าอยากสปอนเซอร์อยากสนับสนุนต่อว่างั้นเถอะแต่เมื่อพี่ปอบไม่อยู่แล้วก็ตามคำตอบคือไม่ค่ะ
3: คุณปอยเลิกละ
4: ไม่ค่ะเลิกแล้วค่ะ
3: จบปีนี้ก็คือไม่ทำต่อ
4: นี่ก็คือปีสุดท้ายของซูเปอร์เทอร์โบนะครับคิดว่าไม่นะคิดว่าไม่นะครับไม่แน่ว่าเจรจากันยังไงแต่ใครจะทำต่อซึ่งคนที่จะต้องทำต่อคือพฤติรัตน์พี่ปั้นพฤติรัตน์รัตน
3: ทัน
4: เสรีเรืองนิ่มเพราะว่าเขาจัดเอ็นดูร้านเหมือนกันแต่ว่าแกบวกทีละ3ชั่วโมง6ชั่วโมงแล้วเก็บคะแนน
3: อันนั้นในนามของราชยานยนต์สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
4: ใช่ก็คือ
3: หรือยสท.
4: แต่ว่าตอนนี้มันก็เหมือนว่าถ้าเกิด25ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงไม่มีแล้วเงี้ย
3: ครับ
4: แกก็ต้องรวบได้ไงตอนนี้ก็คือจัดได
3: ้เอาไปจัดได้ยกเว้นทางฝั่งของซุปเปอร์เทอร์โบของพี่ป๋อเนี่ยมีอาจจะมีพวกออกกันให้เสื้อสักคนหนึ่งคุยกับคุณป้อยว่าขอรับลิขสิทธิ์ไปจัดต่อมีสปอนเซอร์เองอะไรเองก็ว่ากัน
4: คือถ้าไม่ยุ่งกับเขาอะผมว่าได้เพราะว่าทางน้องเขาเนี่ยบอกให้พ่อหยุดมาตั้ง2ปีที่แล้วแล้ว
3: ครับ
4: เพราะว่าเนื่องจากไม่สบายแล้วก็ควรจะหยุดควรจะรักษาตัวแล้วก็อะไรบ้างนี้ใช่ไหมครับพ่อนแต่ก็ชอบแกก็ทำต่อจนนาทีสุดท้าย
3: จนถึงนาทีสุดท้ายจริงครับ
4: ก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งเลยนะครับที่อยู่ในวงการมอเตอร์สปอร์ตแล้วก็พัฒนาวงการมา
3: ครับ
4: คือมันมี3คนที่แข่งกันมาด้วยกันตั้งแต่สนามพีละ
3: ไม่ได้แข่งเลยทำมาด้วยกัน
4: ใช่สามคนที่แข่งมาด้วยกัน
3: แข่งรถมาด้วยกัน
4: ตั้งแต่สนามพีละเปิดใหม่ๆในปี1982 83อะไรสักอย่างนะ
3: ครับ
4: ก็มีพี่อัดใช่ไหม
3: คุณสุทธิพงษ์สมิทธชาติ
4: เขาใช้โตโยต้า
3: ครับ
4: พี่ปั้น
3: ทีอาร์ดี
4: พี่ปั้นชนิดสัน
3: คุณ
4: พุทธิราชคุณเสรีเรืองฤทธิ์ชนิดสัน
3: ครับ
4: พี่ปอพี่ปอใช้ BMW
3: ครับ
4: แล้วก็จะมีคนอื่นเงี้ยพนมหนูไพโรจน์อะไรต่างๆเต็มไปหมด
3: ครับนี่คือเป็นนักแข่งรุ่นแรกๆรุ่น
4: เปิดสนามเลยตั้งแต่แบบ ปูนี่อยู่ในถุงเลย
3: ก่อน
4: เนี้ย
3: ก่อนจะมีสนามนี่คือแข่งกันตามสนามบินลพบุรีสนามบินสระแก้ว
4: นี่คือตอนที่แข่งกันมาด้วยกันก็วันแรกพี่ปั้นไปเป็นประธาน
3: ครับ
4: ประธานในพิธีนะงานศพนะก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวเย็นมโนดนะครับแล้วก็ขอให้พี่ไม่ต้องห่วงแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรแล้ว
3: ครับ
4: มอเตอร์สปอร์ตก็เป็นหน้าที่ของพี่ปั้นกับพี่อัด
3: ครับ
4: ซึ่งดูแล้วพี่อัดก็เพิ่งหายมานะเพิ่งหายป่วยมา
3: ก็แต่ละคนก็อายุมากๆทั้งนั้นนะครับอายุมากๆทั้งนั้นแล้วก็เจเนเรชันต่อไปที่จะมาทำหน้าที่เรื่องของมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยผมว่าสักวันก็ต้องมีการผลักดันกันขึ้นมาจริงๆโดยปกติหลังจากนี้ไปก็จะเป็นรุ่นของพี่เอชนสวัสดิ
4: ์พี่เอแกก็ไปเดินไปก่อนแล้วนะ
3: ก็จะเป็นรุ่นนั้นนะครับก็จะมีอะไรหลาย
4: ท่านยังไม่มีใครที่จะมารับช่วงต่อจริงๆแล้วนะ
3: ถ้า
4: ว่าดูแล้วแบบสปอนเซอร์เยอะก็จริงแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันก็สูง
3: ครับ
4: นะครับคนที่จะทำได้นะก็คือสนามช้างนั่นแหละคนที่พร้อมที่จะทำได้งานใหญ่ๆแบบนี้ก็คือสนามช้างต้องรูปไปทำเอง
3: ครับ
4: นะครับ
3: เพราะเขามีสนาม
4: ใช่เขาต้องจ่ายตังค่าสนามไง
3: ครับ
4: เออก็น่าจะน้อยลงไปเพราะว่าตัวทางซูเปอร์เทอร์โบทายาทเขาไม่เอา
3: ครับ
4: ไม่เอา
3: ครับ
4: นะครับแล้วก็เราคิดว่าสังกะสีสามมงกุฎเนี่ยคิดว่าทำเป็นสังกะสีขายใช่ไหม
3: จริงๆแล้วไม่ใช่
4: จริงแล้วเนี่ยพวกสายกาดเรียวตามท้องถนนเห็นป่ะที่เป็นเหล็กกันแล้วมันสาวกันรถหลุดออกไปนอกทางอ่ะของถนนหลวงเนี่ย
3: ครับ
4: ก็มาจากโรงงานนี้นะ
3: ครับ
4: แต่ว่าไม่ใช่โรงงานนี้ทั้งหมดทั้งประเทศก็คือมีหลายโรงงานแต่ถ้าส่วนหนึ่งมา
3: ครับ
4: เพราะฉะนั้นไอ้ผู้ที่แข่งอย่างบางแสนอย่างที่วิ่งที่สงขลาเงี้ยสตรีทเซอร์กิตเนี่ยต้องมาจากโรงงานเขาหมดอ่ะ
3: ครับ
4: พวกเหล็กพวกอะไรเงี้ย
3: ทำไมก็ถึงรู้ว่าต้องใช้เหล็กหนาเท่าไรอะไรเงี้ยเพราะนี่แหละประสบการณ
4: ์
3: การทำงานจริงจากในสนามมันเขารู
4: ้แล้วรถแต่ละคันที่อยู่ที่พี่ป๋อก็เจ๋งๆทั้งนั้นนะครับนะก็น่าจะใครสนใจก็ไปดูได้นะรถยังอยู่ที่ร้านกาแฟ
3: ครับ
4: ตรงสถานีช้างสามเสียน
3: นะครับ
4: ครับ
3: เปิดให้ดูนะเขาก็
4: จอดเลยดูตั้งแต่วิ่งตั้งแต่คันแรกที่สร้างขึ้นมาที่เป็นโปรโตไทป์ก็มีมีเยอะมากคันที่เป็นแบบเป็นตัว4ประตูนะอีก36 4ประตู2ประตูอะไรเงี้ยมีหลายคันจอดดูแบบ
3: ลัมโบนะมี
4: ไม่มี
3: ลัมโบไม่มีหรอ
4: ไม่มีครับมีแต่ BM จอดโชว์อยู
3: ่ครับ
4: นะครับก็ทำเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ย่อยๆไปดูได
3: ้ครับ
4: อยู่ที่ร้านกาแฟนะครับร้านกาแฟแล้วไอติม
3: เป็น
4: สาวขายไอติมละ
3: ครับเป็นข่าวเศร้าของวงการมอเตอร์สปอร์ตนะฮะซึ่งแกสร้างโหประโยชน์ไว้ให้กับสิ่งจุดเด่นๆที่พี่ป๋อทำแล้วไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นเนี่ยทำเหมือนกับเน้นสปอนเซอร์แต่พี่ป๋อนี่คือเน้นให้คนได้มาแข่งรถ
4: พี่พูดงั้นสปอนเซอร์มันก็ต้องใช้ทุกสนามแหละ
3: ก็กระจาย
4: แต่ว่าสมมติว่าเปรียบเทียบกันพี่อัดเนี่ยแกก็จัดแข่งกับโตโยต้าอย่างเดียว
3: ครับ
4: กติกาแกขึ้นมาแบบนี้ทำอย่างนี
3: ้
4: เป
3: ็
4: นว
3: ัน
4: เล็กๆก็จบไปไม่ต้องอะไรก็รถสแตนดาร์ด
3: ครับ
4: ปรับแต่งในระดับนึงอันนี้พี่อัดแกจัดแบบนี
3: ้ครับ
4: ส่วนพี่ปั้นเนี่ยแกจะแบบว่ากติกาคือแบบนี้นะครับ
3: ครับ
4: FIA
3: บอกมาตรการ FIA แบบนี้
4: คือเท่านี
3: ้ก็ต้องแบบนี
4: ้เพราะฉะนั้นเนี่ยรถพี่มีรถ1คันพี่เจี๊ยมีรถแข่ง1คันพี่จะลงรายการพี่ปั้นเนี่ยพี่ลงอาจจะลง
3: ได้แค่รุ่นเดียว
4: รุ่นเดียวหรือ
3: โอเพ่นอีก
4: หรือบางคันพี่แบบไปแข่งที่อื่นมามาลงถึงพี่ปั้นรถพี่ไม่ตรงเลย
3: ครับ
4: ผิดกติกาแต่พอของพี่ป๋อบอกอ่ะเจี๊ยมีรถอะไรอ่ะเจี๊ยอยากแข่งเหรออ ่
3: า
4: เจ๊ไปรวมมาไป
3: หาเพื่อนมาสัก
4: ไปหาเพื่อนมาสีซ่าค่ะเดี๋ยวพี่เปิดให้รุ่นหนึ่งไป
3: เออ
4: แล้วเดี๋ยวมาวิ่งรวมกับคนอื่นอ่ะ
3: เฉพาะกันในเขากลุ่มกันตัดสินกันในกลุ่มของพวกเรา
4: ก็คือพี่มีรถแบบนี้ใช่ไหม
3: ใช่
4: พี่อยากวิ่งใช่ไหมพี่เจ๊ไปหามาม
3: ีนี่แหละที่ผมบอกคือเป็นการส่งเสริมให้คนที
4: ่มันยืดหยุ่นได้
3: มอเตอร์สปอร์ต
4: แล้วรถแข่งเนี่ยประเทศเราเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของแบรนด์หรืออะไรการจะมีรถสักคันหนึ่งตอนนี้ก็รถเก่าแกก็จะมีเปิดรุ่น20ปีพ
3: ัสใช่
4: เจแปน20พัสก็คือรถเกิน20ปีมาวิ่งรวมรุ่นให
3: ้ครับ
4: อ่ะอย่างเงี้ยได้วิ่งได้อะไรแบบเนี้ย
3: ครับ
4: ก็ไปรวมมาก็คือมันง่ายแล้วมันสนุกมีรถคันนึงสามารถวิ่งได้หลายรายการ
3: ครับ
4: ถ้าคุยกับพี่เปาะเงี้ยถ้าไปรถที่วิ่งรายการพี่ปั้นมา1ได้แค่1รายการมาพี่เปาะคุณอาจจะลงได้3รุ่นอย่างเง
3: ี
4: ้ยความสนุกสนานมันก็ต่างกัน
3: ครับ
4: อันนี้คือแกก็สไตล์แบบยืดหยุ่นรถมันเลยเยอะ
3: ครับ
4: ส่วนพี่ปั้นแกก็มันต่างคนต่างมีสไตล์นะครับ
3: ครับมีแนวทางตัวเองนะครับก็ต้องขอบคุณแต่ละท่านนะที่ได้ช่วยจะลงวงการมอเตอร์สปอร์ตมา
4: ถ้าไม่มีพวกนี้นี่ก็หมดเหมือนกันนะ
3: เราก็ต้อง
4: ไปดู
3: เ
4: ล
3: ยอาศัยไปวิ่งมาเลยไปวิ่งต่างประเทศกัน
4: แล้วพวกนี้ไปวิ่งนี่มาหมดแล้วนะมาเก้ากลางปี
3: ครับใช
4: ่คือในวันที่สนามพีระแบบรุ่งเรืองเนี่ย เราได้เห็นคุณเห็น DTM ที่เป็นของเบนซ์ไหม
3: ครับ
4: Mercedes Benz ที่เป็น 190E
3: ครับ
4: พี่ปั้นมา2สั่งมา2คันพี่ปอ
3: ก
4: สั่ง BM มา
3: ครับ
4: 2คันมาวิ่งใช่ไหมมีชานกวานที่เป็นชาวฮ่องกงแล้วก็พี่แมนมานิด
3: ครับ
4: แมนมานิดนี่ขับ2ทีมเลยนะ
3: ครับ
4: ขับทั้งทีมพี่ปั้นและพี่ปอกเลย
3: ครับ
4: พี่แมนเนี่ยก็คือนักแข่งพวกนี้ตำนานพอพวกนี้หมดก็ไม่น่าจะได้ดูอะไรแล้วล่ะ
3: เบาลงนะมาตั้งก่อนเลยก็เบาลงเรื่อยๆนะครับ
4: ก็กลับมาม
3: ีข้อความเข้ามาครับจาก489899ถามว่าสวัสดีครับพี่สุดหล่อทั้งสอง
4: เฮ้ยรู้ได้ยังไง
3: Fortuner Fortune 1K ดีก็ Fortuner นั่นแหละ
4: ครับ
3: ปี2011เครื่อง 3.0 ไมล์ 17,000 107ใช้อีก10ปีบวกได้ไหมครับรถผู้หญิงใช้มือ1ป้ายแดงขอบคุณครับ
4: นี่
3: เครื่อง 3.0 เครื่อง 1K ดี
4: เครื่อง 3,000 ดี 4D ใช่ไหมครับคือถ้ารถดูแลดีอ่ะพี่มันใช้ได้200,000 300,000 ใช้ได้ดูแลมันอ่ะก่อนที่มันจะพังอ่ะดูแลถึงเวลาก็ดูแลผมว่ามันโอเค
3: ครับ
4: Fortuner ตัวนี้มันตัว11นี่ปีแรกป่ะ
3: ครับ
4: ปีแรกใช่ไหม
3: ใช่ 1KD
4: ผมว่ามันก็ยังน่าใช้อยู่แล้วราคาไม่แพงด้วยนะตอนนี
3: ้ครับ
4: นะ
3: ครับ
4: นะฮะก็น่าใช้คุ้มอ่ะพี่ใช้อีก10ปีเนี่ยก็ตอนนี้ปี11ปี26 15ปีอีก10ปีได้อยู่Fortuner มีอะไรเพียบรถเพียบนะครับ
3: ครับเครื่องยนต์มันก็ไม่ได้จุกจิกด้วยนะ 1KD เนี่ย
4: ใช่ใช่
3: ม
4: ัน
3: ไม่จุกจิกนะครับ
4: แพงก็แค่ภาษีนั่นแหละนะแพงก็ภาษีแต่ว่าอัตราสิ้นเปลืองก็
3: แต่ภาษีก็ลดลงไปตามขั้นบันไดอ่ะ
4: คือผมแนะนำนะพี่ถ้าซื้อคันนี้นะพี่ใส่กล่องเลย
3: ครับ
4: ใส่กล่องแล้วก็ปรับจูนได
3: ้ครับ
4: มันก็จะวิ่งดีขึ้นนะครับแล้วก็ประหยัดขึ้นด้วยถ้ามันมีวิธีแก้ได้ช่วยให้มันประหยัดขึ้นแล้วก็ขับสนุกขึ้นอัตราเร่งดีขึ้นได
3: ้
4: กล่องแล้วไปคุยกับพี่ดุ๊กเลยนะครับ ECU Shop ได้เลย
3: ครับ
4: คุ้มถ้ามาแพงไม่แพงหรอกหมื่นกว่าบาทคุ้มวิ่งดียาวๆเลย
3: มันแค่อัตราน้ำมันที่มันจะประหยัดให้เนี่ยมันก็คุ้มแล้วหมื่นกว่าบาทเนี่ยถ้าใช้ไป10ปีแล
4: ้
3: ว
4: เงินคุ้มแล้ว2ปีคุ้มแต่พอมันขับสนุกขึ้นเนี่ย
3: ครับ
4: พี่ก็จะเหยียบมากขึ้นไปมามันสนุกขึ้นแต่ใช้น้ำมันเท่าเดิมก็ดีดีดีอยู่นะครับ
3: ครับผม
4: แต่ว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งฮะตอนนี้รถไฟฟ้า MG ครับ
3: อ้าวพี่เปลี่ยนเรื่องผมงงเลย
4: ผมเปลี่ยนไปแล้วก็ Fortuner จบแล้วไงผมเปลี่ยนมารถไฟฟ้านี้ MG ประกาศลดราคานะครับ MG4 ก็ลดราคานะครับ
3: พอเปลี่ยนตัวผู้บริหารก็ลดราคาเลย
4: MG4 เนี่ยลดราคามาแสนกว่าบาทนะครับ
3: ครับ
4: พี่แสนกว่าบาทนะ
3: ฮะ
4: ผมพี่ฟังไม่ผิดนะครับพี่เซิร์ชดูได้เลยครับ MG4 ที่ตัวหล่อๆเลยนะฮะที่ตำรวจก็เอาไปขับไปใช้นะครับ
3: ครับ
4: ใครที่ซื้ออยู่นะ MG4D ในรุ่น Standard Length นะครับ
3: ครับ
4: ราคาจาก 799,900 บาทลดเหลือ 519,900 บาทเป็นไงพี่แล้วก็ MG4D Plus ตัวรองเลนส์นะครับ
3: ครับ
4: 769,900 ลดเหลือ 629,900
3: ข้างล่างดี
4: 109,000 นะครับลดไป 109,000 นะ
3: ครับก็ 200,000 อยู่แล้ว
4: แล้วก็ MG S5 EV
3: ตกใจนะว่าเออเบิ้ล
4: ซึ่งเปิด MG S5 EV นะครับตัวสแตนดาร์ด
3: S5 EV
4: ดีพลาสแตนดาร์ดนะครับ
3: ครับ
4: เครื่องล้อหลังตัวนี้นะครับ
3: ไม่ค่อยเห็นนะคันนี้บนถนนไม่ค่อยเห็น
4: เห็นอยู่แต่ว่าอาจจะไม่เยอะก็เลยลดราคาซะจาก 700,000
3: ครับ
4: 9 749,900
3: ครับ
4: ลดเหลือ 619,900 นี่ก็แสนกว่าบาทนะ
3: 706,000 หรือว่า 600,000
4: 619
3: ลดไป 150,000
4: แล้วก็ตัว Xนะครับ
3: ครับ
4: X Sloop นี่ตัวนี้มี Sloop นะครับขับเคลื่อนล้อหลัง 729,900 เหลือนะเหลือราคานี้นะจาก 849,900
3: ก็ลดไป 120,000
4: ลดเยอะมาก
3: ครับ
4: นะครับลดกระฉูดเลยนะฮะเรียกว่ากระหน่ำซัมเมอร์เซลพี่ลองคิดดูดิว่าตัว MG4 อ่ะเหลือ519อ่ะใครที่ซื้อไปใช้ก่อนก็เท่ก่อนครับไม่เป็นไรเท่ก่อน
3: ครับ
4: นะฮะแล้วก็ตอนนี้เหลือ 519,000 ผมว่า
3: น่าซื้อนะ
4: ใช่ ตอนนี้ดู MG4 น่าขับ
3: น่าข
4: ับและราคาเนี้ยน่าขับนะครับ 519
3: เป็นรถที่
4: อีกร้อยหนึ่งก็เป็น 500,000 อ่ะ
3: เป็นรถ performance นะครับช่วงล่างดีมากระยะเนี่ย450กิโลเมตร NEDC
4: ก็
3: นะครับ
4: ระยะ300กว่าโล
3: 370 280คุณได
4: ้ได้แล้วช่วงล่างดี
3: ขับมันดีมาก
4: ขับมันเลยอ่ะ
3: ครับ
4: ราคาอย่างนี้เผลอๆไปคุยเนี่ยหลังบ้านมีอีกนะอันนี้ไม่รู้นะที่พูดเองพูดเอง
3: ท่านที่จะเอาไปทำแบบรถรับจ้างสาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส์อ
4: ันนี้ได้เลยนะ
3: เนี่ยพวก Grab Uber
4: อะไรเงี้ย 500,000 นี่ได้เลยนะ
3: 500,000 นี่ได้เลยคืนทุนเร็วเลย
4: นะ
3: นะครับแล้วระยะทางรถใหม่ยังวิ่งไป 4-5 ปีสบายๆวิ่งได
4: ้เอางี
3: ้ MG
4: 500,000
3: ปีละ 100,000
4: 6 502อ่ะคิดกลมๆ502ก็อีก100นึงก็เป็น 502
3: ครับ
4: 519,900 502นี่เราใช้5ปีคุ้มไหม
3: พี่ไม่คิดจะเทิร์นไม่คิดจะดาวรถแต่คิดว่าต้องยังไงก็ต้องอามี
4: ไม่ก็คือราคาเนี้ยใช้5ปีคุ้มไหมไงรถไฟฟ้า5ปีคุ้มไหม
3: ใช้แล้วเลิกเลยเหรอยังไงก็ไม่คุ้ม
4: คือไม่ขายใครแล้วเนี่ยจะใช้เนี่ยเอา5ปีไปคุ้มไหม
3: เอาคุ้ม

0: น่าสนใจอยู่นะครับ
1: ครับ
0: แต่ไม่ทราบว่าลดเหลือมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเดือดมากราคานี้ลดไป109ลดไปเกือบ 200,000 นี่แบบพี่คนซื้อก่อนอ่ะสมมุติถ้าผมเพิ่งซื้อมาสัก 2-3 เดือนที่แล้วอ่ะ
1: ร้องไห้ก็ร้องไห้
0: ผมจะโกรธมากไงนะ
1: เพราะตอนนั้นเซลล์เขาบอกว่าเร็วพี่รีบซื้อเร็วเออเบิร์ตจะเปิดแล้ว
0: เพราะผมอ่ะยังผ่อนไม่ถึง 200,000 เลยนะ
1: ก็เซลล์บอกเร็วๆพี่เดี๋ยวเออเบิร์ตเปิดเนี่ยราคามันอาจจะ
0: วิธีแก
1: ้ไม่หมดแล้วนะ
0: วิธีแก้ถ้าหากว่าเจอแบบนี้วิธีแก้คือซื้อเพิ่มอีกคันแล้วมันก็จะเฉลี่ยกันก็จะถูก
1: เศรษฐีโอ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นดิพี่เอ้ยนะครับ
0: พี่จอยบางจาก
1: ครับ
0: ทักเข้ามาบอกว่าสวัสดีครับพี่เจียพี่โจระหว่าง
1: สวัสดีครับพี่จอย
0: ระหว่างไปเที่ยวลาวกลับไปเที่ยวน่านอันไหนน่าไปเที่ยวมากกันครับพี
1: ่เฮ้ยมันต้องผ่านพี
0: ่มันต้องผ่านพี่คือได้เที่ยวทั้งสองที
1: ่ครับ
0: น่านก็ได้ไป
1: ถ้าเราเหนือนะถ้าเราใต้เนี่ยไม่ต้องก็ได้
0: ไม่ใช่ไม่ใช่เขาเผาว่าไปเนี่ยหลวงพระบางเนี่ยเที่ยวลาวมันต้องผ่านน่าน
1: หลวงพระบางครับหลวงพระบางต้องผ่านน่านครับ
0: ผ่านน่านใช่ไหมแวะบ่อเกลือกินกาแฟแก้วนึงแล้วก็ผ่านไปที่ด่านห้วยโกนใช่ไหม
1: ครับ
0: หรือว่าพักที่บ่อเกลือทั้งคืน
1: ก็แล้วแต่สะดวก
0: พี่อย่าพี่ผมถามพี่
1: อ๋อผมครับ
0: โอ้ยแบบรัก
1: โอ้ย
0: สวัสดีครับพี่เจพี่โจ
1: ขอพาย
0: พี่หนุ่มนิยมบอกว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเจอด่านเถื่อนครับ
1: ถ้าด่านที่ไม่เถื่อนนะครับถ้าด่านที่ไม่เถื่อนทุกครั้งที่ตั้งด่านจะต้องมีเอกสารแสดงให้ประชาชนเห็นชัดเจนเขาจะต้องทำเป็นแบบเหมือนอะไรฮะไวนิลเลยนะ
0: มันต้องมีอย่างนี้ต้องมีป้าย
1: ใช่ป่ะเลย
0: ต้องมีป้าย
1: ป้ายชัดเจน
0: กั้นบนถนนเลยแล้วก็ตั้งด่าน
1: ตั้งด่าน
0: ที่นั่นก็มีใส่ป้ายชื่อ
1: ชื่อผู้รับผิดชอบ
0: คนที่คุมด่านนี้
1: คือ
0: ใครแล้วต้องอยู่ด้วยนะไม่ใช่
1: ต้องอยู่ด้วยนั่นแหละถึงจะด่านไม่เถื่อนนะครับแล้วเขาต้องชัดเจนว่าคุณด่านอะไรด่านความ
0: แอลกอฮอล์ด่านความมั่นคง
1: ใช่
0: แอลกอฮอล
1: ์ใช่นะครับแต่ไม่ใช่ว่าสมมติคุณบอกว่าตั้งด่านแอลกอฮอล์แล้วคุณพกปืนไปได้ไม่เป็นไรไม่ใช่นะครับเขาจับหมด
0: ตอนน
1: ี้แล้วเขาจะชัดเจน
0: ตอนนี้คือคนที่พกปืนหรือว่ามีใบ
1: อนุญาตป.4ครับ
0: คือป.4ไม่ได้หมายความพกได้
1: ใช
0: ่คราวนี้จะไปที่อะไรนะไอ้สนามยิงปืนอะไรเงี้ยอ
1: ัน
0: นี้ก็ลำบากแล้ว
1: ใช่ใช่ใช
0: ่คือคนที่มีปุถุชนคนทั่วไปนะครับมีอาวุธไว้ป้องกันตัวนะ
1: ครับ
0: หรือว่าไปเป็นกีฬาไปสนามยิงปืนนี่ลำบากมาก
1: ลำบากมาก
0: ในขณะที่โจรไม่ต้องมีใบพกนะครับ
1: ครับ
0: มันสบายมากเลยนะครับอันนี้เข้าบ้านใครก็ได้นะ
1: คร
0: ับอันนี้ประเทศนี้อยู่ลำบากนะครับ
1: แต่จริงๆถ้ามีใบอนุญาตนะครับแล้วใบรับรองนะครับจากชมรมนะครับก็นำไปสนามฝึกซ้อมได้แต่การฝึกซ้อมก็ต้องตามระเบียบครับ
0: มันก็ต้องมีระเบียบต้องแยก
1: ใช่ต้องแยกแบบแยกกระสุนนะครับแยกซ้อม
0: เล่นกีฬาอื่นเลยเล่นกีฬาอื่นเลยเป็นผมนะ
1: ครับ
0: ดูแล้วยากอ่ะ
1: บีบีกันใส่ท้ายรถได้ไหม
0: ใครถาม
1: ไม่ผมถามเองอ่ะ
0: โดนกันหมดอ่ะพี่ถ้าจะโดนอ่ะ
1: ใช่
0: ถ้าจะโดนนะโดนหมดอ่ะ
1: ถือเป็นสิ่งเทียมนะครับสิ่งเทียม
0: สิ่งเทียมอาวุธมั่งอะไรมั่งก็ไม่เข้าใจอย่างนั้น
1: ครับก็ต้องปวดหัวเขาต้องปวดหัวนะฮะ
0: ก็ไทลีนอนนะครับจัดได้นะฮะ
1: นะฮะราคาทั้งหมดเอาที่พี่อ่านไปแล้วใช่ไหมครับ
0: คุณพี่ผมหล่อไหมครับ
1: ครับ
0: ทักเข้ามาสวัสดีครับพี่เจียพี่โจไปเที่ยวเมืองลาวไปด้วยครับพี
1: ่น่าน
0: ขอเที่ยวจังหวัดน่านสัก 2-3 คืนนะครับพี่เจี๊ยบเป็นไกด์พาเที่ยวได้ไหมครับพี่นี่เขาระบุมาเลยนะครับว่าใครต้องตอบอย่างเงียบนะฮะอย่าเดทแอร์นะครับจังหวัดน่านมีอะไรน่าเที่ยวบ้างพี่
1: ธรรมชาติล้วนๆ
0: บ่อเกลือบ่อเกลือนี่เป็นเกลือแบบ
1: โบราณ
0: เป็นเกลือโบราณ
1: ครับ
0: มันจะไม่มีไอโอดีนถูกไหมเกลือเนี้ยมันไม่ใช่เกลือทะเลมันต้องมีไอโอดีนสักเพราะหลังๆเขาต้องผสมไอโอดีนในเกลือ
1: มีหรือเปล่าไม่แน่ใจ
0: ไม่น่าจะมีนะ
1: อันนี้ไม่มั่นใจขอพายจริง
0: เพราะว่าไอเกลือไอโอดีนมันต้องเกลือทะเลพี
1: ่ครับ
0: นะครับสมัยนี้ที่ไอสมัยก่อนที่เราเห็นคนเป็นคอหอยพอกอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าเกลือทั้งหมดก็จะมีไอโอดีนเขาก็ผสมใส่ไปแล้วนะฮะข่าว Toyota Corolla เจนต่อไปจะเป็นตัวพลิกเกมของไฮบริดจริงหรือไม่ครับที่จะประหยัดกว่าเทียบกับ EV จีนตอนนี้ไฮบริดเนี่ยมันใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกับ EV นะครับใกล้เคียงกันสูสีมากๆเลยนะครับแต่ว่าความสะดวกสบายมีมากกว่า
1: ครับ
0: นะมีมากกว่านะฮะก็แล้วแต่ถนัดแต่ว่าเชื่อว่าถ้ามาใหม่เนี่ยตอนนี้มันมีแบตเตอรี่มีอะไรแจ๋วขึ้นนะของ Toyota นะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งตอนนี้มันก็เท่าไหร่อ่ะถ้าเกิดว่านี่มันโคโรล่าใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็คือตัวอาร์ติสใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้มันก็20กิโลได
1: ้อ๋อผมเห็นแล้วล่ะที่เป็นประเด็นจั่วหัวของ

0: วินอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งนะครับเป็นคลิปอันหนึ่งที่บอกว่าตัวพิกเกมของค่ายญี่ปุ่นก็คือ Toyota Corolla เจนใหม
1: ่
0: นะครับว่าจะเป็นตัวพิกเกมทำให้รถจีนหงายท้องนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมอ่านแล้วผมก็เฉยๆนะครับเพราะว่า
1: เหมือนผมก็ไม่ได้
0: จีนเองเขาจีนเองเนี่ยเขาก็มีเทคโนโลยีไฮบริดเช่นเดียวกันแล้วก็ดีไม่ได้แพ้ญี่ปุ่นด้วย
1: คือต้องบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยซื้อจีนใช้มาตลอดด้วย
0: ครับ
1: ตั้งแต่เจนและตั้งแต่ยังไม่มีรถไฟฟ้าไอ้จู BYD เนี่ยแหละตอนนั้นเขาใช้ไม่ได้ใช้ชื่อ BYD นะบริษัทเขานะ
0: ครับ
1: เขาขายระบบไฮบริดให้กับ Toyota มาตั้งแต่ Toyota เจนแรกๆเลย
0: ใช่
1: Toyota เริ่มมีไฮบริดนี่คือซื้อระบบจากจีนมาใช้นะครับ
0: ครับ
1: นะเพราะว่าอันนี้ต้องเรียนตามตรงนะไม่ได้แบบเทคไซส์หรืออะไร
0: ครับ
1: คือพอใช้มาเนี่ยพอเราไปที่เราผมไปที่จีนเนี่ยเขาก็คุยเรื่องนี้ขึ้นมาเขาขึ้นรูปเลยนะ
0: ครับ
1: คัมรี่เนี่ยเขาขึ้นรูปเลยนะว่าบนชาร์ตว่านี่คือระบบเขา
0: ครับ
1: แล้วก็พรีอุสนี่คือระบบที่เขาขายให้ใครอย่างนี้เลยนะแล้วเขาขายมานานมากแล้ว
0: ครับ
1: เขาทำมาเป็น10ปีแล้วตอนนี้ก็คือไอ้ที่เป็น DMI เนี่ยเนี่ยนี่ระบบของเขาถ้าเกิดว่าสมมติว่าโตโยต้ากลับมาใช้หรือว่าพัฒนาขึ้นมาเองหรือจะซื้อเนี่ยผมว่ามันก็สูสีกันกับของจีน
0: ครับ
1: อาจจะเป็นตัวพลิกเกมได้ก็ตรงที่ว่าเขาขายดีนะครับโตโยต้าขายดีมากนะถ้าเกิดรวมตลาดโลกเขาขายดีที่1อยู่ดีนะ
0: ครับใช่
1: ครับแต่ BYD ขึ้นมาจ่อที่4ที่5นะครับ
0: ครับ
1: ทั้งรวมตลาดรวมทั้งโลกนะ
0: ครับ
1: เขาก็ไม่น้อยถึงแม้ว่าเป็นสตาร์ทอัพเกิดใหม่นะครับ
0: ครับ
1: ก็โหดอยู
0: ่สิ่งที่เป็นข้อมูลที่จะบอกว่ารถ Toyota เจนใหม่เนี่ยจะได้เปรียบรถจีนแน่ๆก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเพราะก่อนหน้านี้ Toyota นะครับรวมถึงค่ายญี่ปุ่นหลายๆค่ายเนี่ยยืนยันที่ใช้นิกเกิลเมทัลโคบอลต์มาตลอดนะครับ
1: เพราะมันถูก
0: ใช่
1: เพราะมันถูก
0: เพราะเขามีแหล่งผลิตเขาเองนะครับแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเขาเปลี่ยนมาเป็นลิเธียมไอออนฟอสเฟต
1: ครับ
0: ซึ่งในแง่ของคุณสมบัตินะครับการให้พลังงานไฟฟ้าการชาร์จและการคลายประจุเนี่ยลิเธียมไอออนมันดีกว่ามันเหมาะสมกว่า
1: ก็
0: กับการใช้รถประเภทไฮบริด
1: ก็แบตรุ่นใหม่ตอนนี้ก็เป็นนี่หมดแล้วไง
0: ลิเธียมหมดแล้ว
1: คนมุดเราจะซื้อแบตมาเปลี่ยนเงี้ย
0: ครับ
1: อย่างตระกูล Toyota หรือว่า Lexus เนี่ย
0: ครับ
1: พอแบตมาจากจีนเนี่ยแบตมันเป็นเลเวลที่เจ๋งกว่าแบตเดิมที่มีอยู่นะครับ
0: ใช่
1: ไม่ใช่แบบเดิมนะอันนี้ก็คือเป็นลิเธียมไอออนมาแล้วเงี้ยเปลี่ยนก็ดีขึ้นเลยแบตดีขึ้นนะครับ
0: นะครับก็ผมว่ามันก็คงต้องดูกันยาวๆจีนก็คงไม่ยอมจีนเนี่ยไม่ได้เข้ามาแค่ขายวัน2วันแล้วกลับเขาตั้งใจจะปักฐานการตลาดทั้งอาเซียนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาไม่ยอมแพ้หรอกครับตลาดรถยนต์เขาต้องไปต่อให้ได้แหละ
1: ตอนนี้มันเดือดร้อนไปหมดทั้งโลกนะ
0: ครับ
1: ตลาดรถยนต์โอ้ยพี่เจี๊ยบ
0: ครับพักกันสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงที่2ของ Motor In Trend ต่อครับ
2: Motor In Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ A3 ฝ้ายอะตอม A4 มี่พัดเอย่า A5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 Motor In Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
0: ช่วงที่2ของ Motor Entertainment ครับกลับมาติดตามกันได้นะครับวันนี้รายการสด เราอยู่ในสถานีนะครับมีข้อความพูดคุยสอบถามกันเข้ามาได้ทั้ง4689899และทางYouTube นะครับไลฟ์สดมีข้อความเข้ามาเยอะทีเดียวผมขอไปดูทาง4689899นิดนึงครับพี่โจ
1: เจคู่ไฟน่าใช่ไหมครับเขาถามพี่มา
0: ผมก็ยังยืนยันว่าไม่น่าใช้ครับ
1: คือรถมันน่าใช้พี่รถมันน่าใช้แต่ว่าห้ามรออะไรพี่ห้ามเข้าสู่โหมดการรออะไรเท่านั้นเอง
0: คือการบริการหลังการขายมันไม่เวิร์คครับพูดกันตรงๆ
1: ก็มีอะไรรอมีแต่ต้องรอนะครับ
0: ครับ
1: ไอ้เรื่องของยอดขายมันก็เยอะอยู่เพราะนั้นเออร์เลอร์มันก็มีเรื่องที่รถที่มันจะเออร์เลอร์มีอะไรเงี้ยก็มีบ้างนะครับ
0: ครับ
1: มีบ้างแต่ก็ยังไม่ถึงจะเผารถกันทิ้งนะยี่ห้อนี้นะก็ยังอยู
0: ่ครับ
1: นะครับก็ถ้าถามผมว่าถ้าพี่ชอบพี่ก็ลุยได
0: ้ครับ
1: นะครับ
0: คุณอดิศรบอกสวัสดีครับทั้งสองท่านขอแนะทางแต่งซิ่งอเวนซ่าปี07เครื่อง 1500cc ขอบคุณครับ
1: อเวนซ่าปี07
0: โตต้าอเวนซ่าครับปี07เครื่อง 1500 รุ่นอินโด
1: อ
0: ันดับแรกเลยพี่ไอ้แล้วแต่ชอบนะแต่งซิ่งนะ
1: แต่งซิ่งพี่ก็ต้องโหลดก่อนเลย
0: ใช่ล้อเนี่ยต้องเอาเปลี่ยนเลย
1: ข้างหลัง
0: เป็นแหนบใช่ไหมครับ
1: โอ้โห
0: ต้องเปลี่ยนเงี้ยข้างหลังเนี่ยเพราะมันกระด้างไปพี
1: ่คือเดิมๆมันก็กระด้างอยู่แล้ว
0: ใช่
1: พอพี่โหลด
0: ซิ่ง
1: ยิ่งหนักเลยพี่ต้องเปลี่ยนแหนบเลยนะถ้าเกิดว่าพี่อยากจะทำแบบนั้นอะนะ
0: ครับ
1: ไม่ง่ายแต่ก็ซิ่งได
0: ้แต่ก็สวยถ้าทำแล้วสวยนะผมเคยเห็นมีคนทำแล้วสวยนะ
1: เราวิ่งด้วยนะได้หมด
0: ไอ้เครื่องไอ้เรื่องเครื่องเนี่ยมันจูนได้นะครับจูนเครื่องนะครับแต่ว่าที่สำคัญคือช่วงล่างนะครับเพราะรถพี่เป็นรถทรงแบบทรงปล่องสูงอะมันจะปะทะลมเต็มๆนะครับ
1: มันต้องโหลดมันต้องโหลด
0: มันต้องโหลดนะครับเพื่อจะปิดให้ลมเข้าไปบนใต้ท้องได้
1: หรือว่าแล้วก็แหนบแจ๋วๆหน่อยส่วนเครื่องก็เครื่อง 1,500 มัน
0: ทำได้
1: เครื่องทำได้เครื่อง 1,500 เนี่ยสัก170ม้าก็พอแล้ว
0: ครับ
1: ทำได้แบบอึดๆนะ
0: ครับ
1: นะครับลองไปนี่ก็ได้ทอนโต
0: ให้พี่ทอน
1: ดูไปคุยได้เรื่องเครื่องยนต์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับอยากได้แรงๆแค่ไหน
0: ครับ
1: อึดๆเหนียวๆเพราะว่า25ชั่วโมงเอ็นดูรานซ์เขาก็ทำนะเครื่องไม่พังเลยนะ
0: ทำเครื่องไม่พังก็วิ่งจบอ่ะ
1: วิ่งจบ25ชั่วโมงได้นะครับ12ชั่วโมงแกก็เคยทำพังมาแล้วนะ
0: ครับ
1: คือ12ชั่วโมงก็พังมาแล้ว
0: เอาแบบแรงก็แรงว่าพังก็ทำได้แต่เอาแบบไม่พัง
1: คือเอาเหนียวก็ทำได
0: ้เออ
1: เอาไม่เหนียวก็ทำได้แต่ว่ามันก็คือเป็นการพัฒนาขึ้นไป
0: ขึ้นถึงบอกว่า
1: เราวิ่งแบบ12ชั่วโมงเนี่ยพอชั่วโมงที่8ที่9เริ่มมาแล้วอะไรว่ารถจะเริ่มมีปัญหา
0: ครับ
1: แล้วก็ลูกทะลุก็คือตอนนั้นเนี่ยเราเครื่อง 1,500 เครื่อง1 NZ เนี่ยเราใช้เครื่องเราไม่ได้ใช้ลูกซิ่งอย่างนี้พี่เราไม่ใช้ลูกสูบซิ่งแต่เราซื้อลูกของพี่รู้ไหมใช้ลูกสูบของอะไรที่ใส่1 NZ ได้พอดีเป๊ะ
0: ของอะไรฮะ
1: ลูกสูบ Prius ลูกสูบ Toyota Prius ใส่ได้เลยแล้วก็หัวลูกสูบ Prius เนี่ยมันไม่เหมือนกับลูกสูบปกติมันเพิ่มกำลังอัดให้เราด้วย
0: หัวมันนูนป่ะหรือ
1: หัวมันเว้าลงไป
0: เว้าเหรอ
1: มันก็เพิ่มกำลังอัดทำให้มันขับมันขึ้นถ้าเกิดว่าพี่อยากทำพี่อาจจะแบบอะเครื่อง 1,500 ถ้าเกิดว่าเครื่องอเวนซ่าตัวเนี้ยใส่ลูกพีอูดได้พี่เปลี่ยนลูกพีอูก็ไม่แพงลูกไม่ไม่รู้ไม่แพงนะ
0: ครับ
1: ไม่ได้แพงมากแต่ว่าเอาเหนียวๆก็ต้องลูกกั้นลูกสูบกั้นสูบ
0: ลูกกั้นข
1: ้ออ่ะก็ขับมันขึ้นคราวนี้ก็จูนไปเออ
0: ครับ
1: จะเอาเท่าไหร่ก็เอาแต่ว่ามันก็ต้องมีกล่องควบคุมก็ต้องมาดูลิ้นอีกว่าเป็นลิ้นไฟฟ้าหรือลิ้นอะไร
0: ครับ
1: คือต้องถ้าพี่จะทำเอาสภาพซิ่งก็เอาแค่ข้างนอก
0: ถ้า
1: พี่เอาขับมันด้วย
0: เอออ
1: ันนี้เลยโกโซบิก
0: ครับคือแต่งรถถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันจะทำอะไรไม่ได้มากหรอกครับต้องคว้านเสื้อต้องนู่นนี่นั่นแต่เดี๋ยวนี้แค่กล่องเนี่ยกับจูนไฟเนี่ยก
1: ็แม็กอี
0: ซียูขึ้นมาเลยไม่รู้เท่าไหร่แล้ว
1: อีซียูมาใส่มาพ่วงมาอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็ทำได้ลองดูฮะทอนโตะอยู่ประชาชื่น
0: ครับ
1: อู่ตะทอน
0: พี่ทอนเรียกเขาตาทอนพี่ทอนก็เลยให้เกียรติช่างผมด้วยโอ้
1: พี่บ่าวนนท์ไทยบอกสวัสดีครับพี่พี่ชูชาติบอกว่าพี่โจ้พี่เจี๊ยบ
0: ครับ
1: มันต้องพศ2537งานอุตรดิตถ
0: ์
1: มันจะน่าเที่ยวครับ
0: พ่อผมคือ200
1: นอนโรงแรมมา
0: ข่มขืนละ200ผมได้ทั้งคืนเที่ยงคืนยันเที่ยงวันอยากให้ย้อนกลับไปใหม่เลยฮะมันเป็นความทรงจำที่ดีพี
1: ่เก็บไว้
0: นึกถึงทีไรก็ยิ้มทุกทีฮะ
1: นะครับแล้วตอนไปหน้านี่ยิ้มไหมตอนนี้เป็นความทรงจำเยอะก็ยิ้มไหมไม่ยิ้มเนี่ยทำหน้าไม่ยิ้มเนี
0: ่
1: ย
0: ไปกับครอบครัวล่าสุดพาภรรยาไปเที่ยว
1: ถ้าจะซื้อโตโยต้าจากปสก.นะครับเวลาเข้าศูนย์ ต้องเผื่อ

0: เหลือเวลาเยอะเลยครับเขามีรถหลายเซกเมนต์ผู้ใช้บริการก็มากตามครับต่างกับค่ายที่ไม่มีเซกเมนต์มากเช่นรถกระบะเทียบกันชัดเจน
1: เราเคยคุยกันในรายการนะครับอย่าง Toyota เนี่ยเขามีรุ่นย่อยอย่าง Toyota Hilux
0: Travo
1: Travo เนี่ยเขามีรุ่นย่อยเท่าไหร่พี่เจ้าประมาณ
0: 34รุ่น
1: เลือกยังไงก่อน
0: มันแค่เลือกซื้อตอนแรกผมก็แบบเรื่องไม่ถูกจริงนะ
1: 34รุ่นน่ะ
0: เยอะมาก
1: คือไม่รู้ว่าคุณจะบิดออกลูกไหนเซลล์ดักคุณได้หมดอ่ะ
0: อยากได้แบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ย
1: นี่หมดอ่ะพี
0: ่ในขณะที่ BT 50ควรจะมีเท่ากับ Isuzu 28 29รุ่นอย่างงี้นะกับไม่มี
1: ครับ
0: ไม่มีปุ๊บราคาก็ถูกดันมาให้สูง
1: ครับ
0: ถูกป่ะออกจากโรงงานก็ถูกดันให้สูงก็ขายลำบากสู้ไม่ได้นะ
1: ธุรกิจตอนผมไปเรียนบริหารจัดการร้านค้านะครับเขาบอกว่าธุรกิจรถยนต์เนี่ยเหมือนกับธุรกิจขายรองเท้าอยู่อย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมฮะความเสี่ยงสูงมากเหมือนพี่เปิดร้านรองเท้าอ่ะพี่อย่าลืมนะว่าลูกค้าแต่ละคนเข้ามาเนี่ยต้องการความแตกต่างกันเนี่ยพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีรุ่นเดียวกันนะรุ่นเดียวกันนะแต่ว่าสีเนี่ยต้องมีกี่สีก่อน
0: ต้องดูซื้อรองเท้าอะไรนี่พูดถึงรองเท้าอะไรเท้าแตะ
1: รองเท้าผ้าใบอ่ะรองเท้าใบรองเท้าวิ่งเนี่ยอ่ะ
0: รองเท้าวิ่งมันเขาสมัยนี้มันก็จะระบุสีมาอยู่แล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บรุ่นนี้มีแค่สีนี้รุ่นนี้มีแค่สีนี้มุดพี่บอกอยากได้รุ่นนี้แต่ไม่มีสีที่พี่ต้องการพ
1: ี
0: ่อยากไปสีฟ้าแต่ว่าอยากได้อีกรุ่นนึงอันนี้พี่ก็ต้องเลือกเองเพราะว่าถ้าเกิดว่าแบรนด์ที่เขาแข็งเขาพี่ก็เลือกเอา
1: ใช่
0: ป่ะ
1: ใช่
0: แต่ถ้าเป็นพี่เป็นโชห่วยเงี้ยพี่อยากขายอ่ะ
1: ก็ต้องสู้กับเขา
0: พี่อยากทำอ่ะแต่พี่ไม่มีใช่ป่ะ
1: แล้วคิดดูเดี๋ยวสต็อกมันจะขนาดไหนอ่ะ
0: ใช่สต็อกมันก็จะเยอะ
1: โอ้โหแล้วอีกอะไซส์อีกอะ
0: พวกโชว์รูมถึงสต็อกบวมเยอะแยะบางทียอดขายเยอะๆเนี่ยกองโชว์รูมหมดอะ
1: ใช่ครับนะครับ
0: พี่เอ๋ครับพี่เอ๋ซูมสวัสดีครับพี่เตียพี่โจมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าวิ่งวันละไม่เกิน100กิโลครับความเร็วไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงยี่ห้อไหนดีครับรบกวนด้วยครับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าพี่มันก็มีอยู่ไม่กี่รุ่นนะที่มันดูแจ๋วๆที่วัยรุ่นเขาเล่นๆกันนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าไม่รู้อ่ะผมไม่รู้อ่ะผมเคยเปิดดูผมว่ามันก็ผมมันต้องเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์อ
1: ่
0: ะ
1: โยด้าอันดับหนึ่งตอนยอดขาย
0: โยเดีย
1: โยดาม
0: ันมีแบบไม่รุ่นไม่ล้มด้วยนะ
1: มีมันมี
0: รุ่นที่ไม่ล้มไม่ล้ม
1: อยู่ข้างในนะครับรุ่นที่แบบ
0: ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ล้มมันไม่ได้อะไรนะพี่นา
1: ได้เลยได้ไม่ล้มไงนะครับต้องแล้วแต่ชอบอ่ะพี่รถมอเตอร์ไฟฟ้านี่ดีไซน์มันข้อสำคัญดูอย่างนี้ครับพลังงานไฟฟ้าที่เขาให้มันแทบไม่แตกต่างกันนะครับแล้วดูเรื่องของดีไซน์แล้วกันกับเรื่อง
0: อโยดามันจีนหรือว่าอินเดียพี
1: ่ไทยหมดเลยพี่จีนโรงงานอยู่ไทยหมดเลยนะครับอยู่เส้นเนี้ยอะไรนะเลยตัวงานโตต้าไปฮะแพร่กระสาอันนั้นนะเต็มไปหมดเลยนะครับ
0: พี่อำนาจบอกว่าสวัสดีครับพี่ทั้งสองครับมาสด้า RX9 ครับจะมาเมืองไทยไหมครับส่วนตัวชอบเครื่องลอตเตอรี่ติดตามตลอดครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณที่ติดตามแต่ว่าลอตเตอรี่เนี่ยบอกเลยว่ายากถึงยากมากๆที่จะเอาเข้ามานะครับส่วนใหญ่คนก็จะกลัวลอตเตอรี่ว่ามันเปาะดังนู้นอย่างนี้ตอนนี้มันมีอู่ที่ทำนะ
1: ครับ
0: มีนะเล็กอะไรสักอย่างทำ RX7 ทำอะไรเงี้ยผมว่าพี่ไปหาพวก RX7 ขับดีกว่า RX8 ก็ได้พี่ตอนนี้ถูก
1: ไอ้แปดถูกมาก
0: ไอ้แปดเนี่ย 4-5 แสนขับได้สบายสปอร์ตประตูแบบเปิดประตูข้าว
1: นั่นแหละจุดอ่อนของเขาเลย
0: พี่ต้องรอไอ้9พี่ไอ้แปดแล้วพี่ได้ขับแน่
1: ๆครับ
0: ชอบลอตเตอรี่ก็จะเล็กจำชื่ออู่ไม่ได้ว่ะเล็กเนี่ยทำเครื่องลอตเตอรี่อย
1: ู่ครับ
0: เด็กช่างยนต์เซนจอน
1: อืม
0: นะวันนี
1: ้สารเพิ่มสมรรถภาพเครื่องยนต์จ่ายไปทางได้หรือเปล่าครับ
0: นี่ใครถามเนี่ย
1: ทาง4689899ครับ
0: มีพี่คนหนึ่งเขาบอกงั้นนะเมื่อวานนะผมไปส่งหาให้เมื่อเช้า
1: ครับ
0: เขาบอกว่ามีจะเก็บปลายทางไหมผมพิมพ์กลับไปเลยครับผมทำไม่เป็นกับพี่เก็บปลายทางทำไงจะไม่รู้ เขาว่าโอนมาผมก็ไปส่งให
1: ้ครับ
0: ผมไปส่งให้ก็ขอบคุณพี่
1: ขออภัยนะ
0: ที่ไล่กระบัง
1: ครับ
0: พี่ส่งมาในอินบ็อกซ์เส้นทางยังยนต์บางมาคุยกันไปผมไม่รู้เหมือนกันผมทำไม่เป็นพี่บอกตรงเลยทำไม่เป็นว่าเก็บปลายทางเนี่ย
1: คือมันต้อง
0: ไปทำอะไร
1: ระบบการค้าไอ้พวกนั้น
0: แต่ว่ามันก็จะเสียค่านู่นค่านี่เยอะ
1: ใช่เขาจะหักเยอะมากพี
0: ่ส่งมาหาผมในอินบ็อกซ์แล้วเดี๋ยวคุยกันผมส่งให
1: ้
0: แล้วก็
1: หรือแบบขอเป็น10เดือนได้ไหมเดือน

0: 80บาทอะไรงี้ได้มั้ย
1: โอ้พี่ถ้าไปฟรีถ้าจะเกิดขนาดนั้นต้องมาเก็บแบบนั้นน่ะลำบากพี่เปล่าลำบากพี่ที่ต้องมาน้อยส่งทีละจิบอย่างงี้มันโห
0: เออโตโยต้าเซียนต้าเล่นได้มั้ยครับมือ2เอาไว้ขนจักรยานไปออกกำลังกาย
1: ได้ดิครับ
0: ดีเลยครับ
1: ได้เลยครับ
0: ฝาท้ายเปิดใหญ่มาก
1: จักรยานประตูสไลด์ซ้ายขวา
0: ใช่
1: นะมือ2ก็ไม่แพง
0: ครับ
1: แล้วเกิดพี่เอามือ2ไม่แพงแต่ว่าแพงกว่าฟรี
0: แพงกว่า
1: แพงกว่าฟรี
0: แพงกว่า
1: ฟรีถูกกว่าพี
0: ่เออแต่ว่าผมว่าเซียนต้าเวลาเปิดฝามาแล้วเนี่ยมันพื้นที่กว้างกว่าม
1: ันกว้างกว่าแต่รุ่นเท่ากัน
0: อุ้ย
1: ผมว่าเซียนต้าเนี่ยมันดูแบบเหมือนคนพอขับรถตามหลังมันเหมือนคนมีเข่ามันเหมือนมีหน้ามีตาแล้วมีเข่าข้างๆมันเลย
0: ข้างในเนี่ยครับของ Honda เนี่ยเขาจะทำให้มีสเต็ปนิดหน่อยพื้นมันจะเหมือนแบบไม่เรียบ 100% แต่เซียนต้าเนี่ยเวลาเอาเบาะหลังออกเนี่ยโอ้เรียบเลยคนเขาเอาไว้ขนของกันโดยคุณไปดูที่สนามอะไรนะ
1: สนามปั่นสนามปั่น
0: ที่
1: ส
0: ุว
1: ร
0: รณภูมิ
1: ฟ้าเนี่ย
0: เซียนต้าเยอะเลยหลายคันเล
1: ย
0: นะครับ
1: อ้าวเซียนต้าก็ได
0: ้น่าใช้พี่ทนดีด้วยนะครับแข็งแรงทนดีด้วยแต่อย่าขับเร็วมากไม่ได้นะครับ
1: เร็วมากขนจักรยานก็ไม่ได้ไปซิ่ง
0: เออก็ไม่บางท่านแบบโอ้โหจะเอาไปซัดไงแล้วก็
1: ได้อยู่นะคร
0: ับ
1: ส่วนพี่ที่สนใจนะผมก็ยินดีนะครับมีรอเลยนี่รอนี่แบบอยากจะขายสักเดือนละ10,000ขวดจริงๆดีฮะดีตอนนี้ผมก็เอามาติดรถไว้นะครับ
0: ขับ
1: รถไว้เผื่อแบบเจอใครเงี้ยแบบไหนมันลองดิ
0: เอาไปลองเลยเหรอ
1: ลองเลยลองใส่เลย
0: อ้าวมาดักพี่โจหน้าสมทเลยครับพี่โจจะอุ้ยมีข้อความส่งเข้ามาบอกว่าเมื่อวานมีสาวขับเก๋งฝ่าไฟแดงชนมอเตอร์ไซค์ดับอีกผมว่าเราน่าจะเริ่มแบบประเทศไหนนะที่จอดรถล้ำเส้นหรือทับทางม้าลายแล้วมีตำรวจถือกระบองมาฟาดหัว
1: อินเดียพี
0: ่ฟาดหัวฟาดก้น
1: นะอินเดีย
0: ถ้าขยันทำทุกวันทุกแยกรับรองเจริญแน่นอนจากวิเคนุ
1: มมาถ้าเป็นบ้านเราทำแบบนั้นไม่ได้จริงนะ
0: ทำแ
1: บบอินเดียมาขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วไม่ใส่หมวกตำรวจเอาไม้ฟาดเหมือนครูตีนักเรียนเงี้ยผมว่าตีจะตายบ้าง
0: คือประชากรเขาหลักพันล้านนะพี่
1: เขาเยอะสุดในโลกครับอินเดียตอนน
0: ี
1: ้ตอนนี้มากที่สุดในโลก
0: เขาหลักพันล้านนะครับ
1: ผมนึกถึงแบบ1,600ล้าน1,800ล้านคนเนี่ยผมนึกถึงอะไรรู้ไหมพี
0: ่ครับ
1: ผมนึกว่าแล้วเขาต้องทำโรตีกี่อันเมื่อวันหนึ่งอะแค่กิน3มื้ออะมันต้องใช้โรตีกี่อันอะ
0: เขากินข้าว
1: แล้วเขาต้องปลูกขนาดไหนอะ
0: กับ
1: เขาพุ่งที่จะปลูกข้าวคือประเทศใหญ่ก็จริงแต่ว่าโอ้ประชากรมันเยอะมาก
0: เยอะมากครับประชากรเยอะมากเลย
1: แต่ก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะเรื่องนี้นะพี่เรื่องการขับรถหรือว่าจอดอะไรทางม้าลายหรืออะไรก็แล้วแต่นะวินัยของคนเท่านั้นเองครับเราต้องรู้ว่านี่คือทางม้าลายแล้วเราก็ต้องหยุดถึงเรายังมองไม่เห็นใครนะเราต้องหยุดนะ
0: ครับ
1: เพราะบางทีคนแดดมันร้อนก็แอบอยู่ถูกป่ะพอไฟเขียวปุ๊บมันยังไม่ขยับออกมาแต่รถไม่เห็นใครก็วิ่งไปก็บวกเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องจอดนะครับ
0: ผมว่าจริงๆส่วนหนึ่งเลยนะที่ผมเห็นนะคือหลายคนเขาพยายามทำพยายามแก้อะอย่างตำรวจเห็นเลยว่างานจราจรเดี๋ยวนี้มีการตีเส้นชัดเจนมากขึ้นไอ้เส้นที่จางๆพยายามทำให้มันชัดไฟที่เสียก็ซ่อมแล้วแหละหลายจุดกทม.พยายามทำแต่อันนึงที่ยังไม่พยายามทำเลยคืออะไรรู้ไหมขนส่งเนี่ยเวลาสอบใบขับขี่เนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้คุณไม่ใช่แค่สอบใบขับขี่นะคุณต้องสร้างจิตสำนึกเข้าไปในการสอบใบขับขี่คุณต้องให้คนเข้าใจว่าเวลาคุณละเมิดกฎหมายจราจรเนี่ยผลที่ตามมามันเลวร้ายขนาดไหนผมว่าต้องเริ่มด้วยการสร้างจิตสำนึกต้องส่งเขาเรียกใส่ไปตั้งแต่ให้เขารู้ก่อนพอเขาไม่มีความรู้เขาคิดว่าเขาต้องการไปเอาใบขับขี่อะ
1: เรื่องของเรื่องคือใบขับขี่อะมันก็มีเอาจริงๆพูดตรงๆนะมันต้องยอมรับว่าไม่ไปสอบมันก็มีคนได้อะ
0: เยอะใช่
1: แล้วมันก็ไม่ต้องคือบ้านเรามันก็
0: เลยไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจเรื่องของวินัยจราจรที
1: ่ถูกต้องไงกฎหมายเนี่ยพอจะผิดก็บ้านมีสตังค์อ่ะเงี้ยมีประกันไงประกันก็ไปช่วยไงอย่างเง
0: ี้
1: ยคือมันก็ดีแหละเอาจริงๆอ่ะแต่ว่ามันเป็นวินัยของคนอ่ะ
0: ครับ
1: ถูกป่ะมันก็กลับมาที่เรื่องนี้แหละพี่ว่าวินัยว่าเฮ้ยคุณก็ต้องเคารพกฎจราจรอ่ะคุณอยู่ด้วยกันในสังคมอ่ะ
0: ครับ
1: คุณไม่เคารพแล้วพอมีคนเดือดร้อนมาอย่างเงี้ยทำไงเนี่ยพอมีไปขับรถฝ่าไฟแดงชนมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เหมือนผมดูนะในคลิปเนี้ยที่มอเตอร์ไซค์วิ่งออกไปว่าไฟเขียวแล้ว
0: ไฟเขียวแล้วใช่
1: ไฟเขียวของมอเตอร์ไซค์แล้ว 3-4 วินาทีแล้วแล้ววิ่งออกไปไอ้นี่ดันอยู่ซ้ายสุด
0: ครับ
1: คันอื่นเบรกอันนี้ก็ต้องไม่เห็นถูกไหมพี่พอ
0: ไ
1: ปปุ๊บคันอื่นเบรกตัวเองโผล่ไปปั้วเลยอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: คือถ้ามันเห็นไฟเหลืองเนี่ยไม่ต้องแบบไม่ต้องรีบพี่ชะลอ เบรก
0: เบรกเลยพี่เพื่อความปลอดภัยของเราเอง
1: ใช่บางทีแต่ต้องมองรถหลังเลยนะบางทีรถหลังคิดว่าพี่จะไปไง
0: โอ้โห
1: นี่เบรกปุ๊บก็ตั้มเข้าให
0: ้ใช่ส่วนใหญ่ผมใช้วิธีนี้นะครับเวลาจะขับผ่านแยกไฟแดงเนี่ยถึงแม้ว่าของผมยังเขียวอยู่ก็ตามเนี่ยผมจะดูรถหลังนะครับถ้ารถหลังห่างสักนิดนึงอ่ะผมจะแตะเบรกนิดนึงเบาๆก่อนให้เขารู้ว่าให้ผมอาจจะเบรกได้นะ
1: คือ
0: ให้เขารู้ว่าผมอาจจะเบรกเป็นการเตือนสติเขาไว้เลย
1: ถ้ามันเหลือหลายๆวินาทีอะได
0: ้
1: ถ้ามันมองเพราะมันเดี๋ยวนี้มันมีเคาท์ดาวน์ไฟนับถอยหลัง
0: ให
1: ้เราประเมินได้ว่า
0: ไม่ใช่เหลือ5ปุ๊บต้องเร่งใส่ไม่ใช่นะ
1: บางทีถ้ามันไกลๆเนี่ยเรามองแล้วว่าอ่ะเหลือ5
0: ครับ
1: ไฟหรือไฟเขียวบอกว่าเหลืออีก5วินาที
0: ครับ
1: ไฟเหลืองอีก3วิ8วิอย่างเงี้ยไฟเหลืองนี่คือคุณต้องหยุด
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นคุณไม่คุณจะไปบวกไฟเหลืองไม่ได้
0: ไม่ได้
1: คุณต้องเอาแค่เขียวว่าไม่ผ่านคุณต้องเบรก
0: ครับบางทีคุณเจอแยกใหญ่ๆอย่างแยกอโศกตัดถนนสุขุมวิทเนี่ยครับ5วิเนี่ยมันไม่พอนะพี
1: ่แยกปฏิพัทธ์ตรงทางรถไฟที่ข้ามาถนนทหารวิ่งสะพานแดงมันก็จะมีทางรถไฟ
0: ครับ
1: รถต้องหยุดก่อนข้ามทางรถไฟถ้ามาจากปฏิพัทธ์วิ่งมาแยกสะพานแดงนะ
0: ครับ
1: มีทางรถไฟ2เลน
0: ครับ
1: พอข้ามทางรถไฟ2เลนมีถนนอีก2เลน
0: แ
1: ล้วพอถนนอีก2เลนมีป้อมตำรวจที่ไปก่อกลาง
0: ครับ
1: แล้วมีถนนอีก2เลน
0: ครับ
1: ถ้าคุณออกตรงนั้นผ่าแบบผ่าเหลืองออกมานะ
0: ไม่มีทางทัน
1: ไม่มีทางทันเพราะว่ารถอีกฝั่งหนึ่งมันเขียวแล้ว
0: ครับ
1: รถคุณก็มาบวกรถไฟเขียว
0: ใช
1: ่แล้วแยกนั้นน่ะชนเยอะมาก
0: อืม
1: ชนตรงพี่ที่อยู่ตรงป้อมของรถไฟอ่ะ
0: ครับ
1: ต้องมาเป็นพยานสนตะปูนแบบว่าเยอะมากเพราะรถมันชนตรงนั้นเยอะมาก
0: ครับ
1: พอเห็นทุกอันนี่ผ่ามาเงี้ย
0: มีข้อความเข้ามาจะหมดเวลาละเสียไฟนะจากพี่ป้อมถามมาเสียไฟจะเข้ามาขายในบ้านเราเมื่อไหร่ครับ
1: ตอนนี้เป็นจะเป็นไฟฟ้าก่อนพี
0: ่ครับเป็นอะไรนะ CEEX
1: ไฟอะไรสักอันเน
0: ี่ย EX5 นะครับผมชอบ MG4 จัดเลยพี่บ่าวนะใช้ฟังไม่ได้ต้องดูทาง YouTube อย่างเดียวเท่าน
1: ั้
0: น
1: ฟังกันไหนบ้างครับเลี้ยงเบรกได้ครับ Good Cat มันทำไม่ได้ครับยกคันเร่งแล้ววูบพี่ตั้งให้มันไอ้นี่น้อยๆรีเจนน้อยๆครับครับเวลาน
0: ี่ละ2คนลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับมอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวงฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

นี้เวลา 15:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลอนุทินอวยพรถึงบ้านวันเกิดประพัฒน์ครบ77ปีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมงานวันคล้ายวันเกิดของนายประพัฒน์โพธสุธนส.ส.สุพรรณบุรีพรรคภูมิใจไทยที่บ้านเรือนไทยอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งวันนี้ตรงกับวันคล้ายวันเกิดอายุครบ77ปีพร้อมพบปะข้าราชการพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนโดยมีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและสมาชิกพรรคมารอต้อนรับอย่างพร้อมเพรียงจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวบนเวทีว่าในอดีตสุพรรณบุรียังไม่ค่อยรู้จักพรรคภูมิใจไทยแต่เมื่อมาครั้งแรกแล้วได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นได้พูดคุยเปิดใจกันความรู้สึกของตนในวันนั้นมีความอบอุ่นเป็นอย่างยิ่งและเชื่อมั่นว่าชาวสุพรรณบุรีจะให้โอกาสพรรคภูมิใจไทยพวกเราจะรักษาสัญญาในสิ่งที่ได้ให้คำมั่นสัญญากับชาวสุพรรณบุรีและพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเราต้องนำมาปฏิบัติซึ่งได้ดำเนินการมาตามลำดับจนสถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นทุกเรื่องมีความมั่นคงมากขึ้นปากท้องประชาชนได้รับการแก้ไขเศรษฐกิจราคาพืชผลทางการเกษตรราคาข้าวเส้นทางคมนาคม

0: ทั้งหมดจะต้องดีขึ้นวันที่1สิงหาคมของทุกปีจากนี้ไปตนไปไหนไม่ได้ต้องมาที่สุพรรณบุรีเพื่อพบกับพี่น้องประชาชนทุกคนและยังมีวันที่23ตุลาคมที่จะต้องอวยพรวันเกิดนายจองชัยเที่ยงธรรมอดีตรัฐมนตรีและอดีตส.ส.สุพรรณบุรีซึ่งเป็นผู้ใหญ่อีกคนของจังหวัดสุพรรณบุรีมท.4สั่งสท.ยกระดับมาตรฐานสอบท้องถิ่นชูแนวคิดคดีต้องเดินระบบต้องเปลี่ยนนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ให้เร่งยกระดับมาตรฐานการสอบบรรจุบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศโดยกำชับทุกหน่วยงานนำบทเรียนจากข้อกังวลของสังคมเกี่ยวกับความโปร่งใสของการสอบมาปรับปรุงระบบการดำเนินงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนระยะยาวขณะเดียวกันหน่วยงานในกำกับดูแลต้องยกระดับมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดช่องโหว่ในอนาคตคดีต้องเดินตามกระบวนการของกฎหมายส่วนระบบต้องได้รับการปรับปรุงให้รัดกุมกว่าเดิมเพราะความเชื่อมั่นของประชาชนจะเกิดขึ้นได้เมื่อทางการบังคับใช้กฎหมายและการป้องกันการทุจริตเดินหน้าไปพร้อมกันจึงมอบนโยบายให้สท.จะทำแผนยกระดับมาตรฐานการสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศโดยกำหนดกรอบการติดตามผลการดำเนินงานภายใต้แนวคิดวันนี้สั่ง7วันรายงาน30วันเห็นผล90วันสรุปเพื่อให้การปฏิรูประบบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบได้ประธานวิปรัฐบาลไม่หวั่นฝ่ายค้านขู่เปิดซักฟอกมั่นใจรัฐมนตรีมีคำตอบปมไทย AI พาสปอร์ตนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะวิปรัฐบาลเปิดเผยถึงกรณีฝ่ายค้านขู่ว่าจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจหลังการเปิดประชุมสภาในเดือนสิงหาคมว่าเป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านที่จะใช้ช่องทางนี้ตรวจสอบรัฐบาลส่วนประเด็นต่างๆที่ถูกคาดว่าจะหยิบยกขึ้นมาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเชื่อว่ารัฐมนตรีแต่ละคนมีคำตอบอยู่แล้วเมื่อถามว่าหากมีการพูดถึงโครงการไทย AI พาสปอร์ตหรือการทุจริตสอบท้องถิ่นที่เป็นประเด็นขณะนี้จะรับมืออย่างไรนายกรวีกล่าวว่าคิดว่ารัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและรัฐมนตรีมหาดไทยที่ดูแลเรื่องท้องถิ่นอยู่ในขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงโดยเฉพาะเรื่องการสอบท้องถิ่นยืนยันแล้วว่าเกิดขึ้นก่อนที่รัฐบาลจะเข้ามาจึงคิดว่าไม่น่าจะมีประเด็นอะไรเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยอย่างแน่นอน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเม่งพิพัฒน์แล้วก็อาจารย์ธรดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ครับในช่วงแรกจะอยู่กับอาจารย์ธรฮะแล้วก็ช่วงที่2จะพบกับคุณทีศรีแพนะครับมาอัปเดตเรื่องท่องเที่ยวของประเทศไทยกันนะฮะก็ติดตามนะครับ ไปกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์กันดีกว่าท่านฟังที่ไม่ไปไหนครับเตรียมตัวกันได้นะฮะขอเชิญไปชมไฟประดับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษานะครับก็จัดยาวครับก็เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ยาวไปถึงที่4สิงหาคม2569นะครับไปชมกันได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกา6โมงเย็นนะครับไปจนถึงเวลาเที่ยงคืนนะฮะจะยกเว้นวันที่27 28 29นะครับจะเป็นเวลา6นาฬิกา6โมงเย็นเนี่ยจนถึง6โมงเช้าครับก็สถานที่จัดไฟประดับนี่รูปเริ่มออกมาตามสื่อโซเชียลต่างๆแล้วสวยเลยนะฮะไปชมกันได้นะครับจะจัดที่นะฮะพระที่นั่งอัมพรสถานวังสุโขทัยพระบรมมหาราชวังบริเวณท้องสนามหลวงรอบพระตำหนักจิตรดาลโหฐานนะครับวังสระปทุมพระที่นั่งอนันตสมาคมลานพระบรมรูปทรงม้าสนามเสือป่าทำเนียบองคมนตรีกระทรวงมหาดไทยถนนราชดำเนินในแล้วก็ถนนราชดำเนินกลางแล้วก็นอกครับแล้วก็ที่ถนนศรีอยุธยาครับก็ไปชมกันนะฮะประดับประดาโดยการไฟฟ้านครหลวงอ่ะโอเคอาจารย์อยู่ที่สายแล้วอาจารย์สวัสด
7: ี
6: คร
7: ับ สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
6: เมื่อวานอาจารย์ติดภารกิจไปประชุมมา
7: เหนื่อยมากพอจะเป็นลมนะฮะเมื่อวานพอดีนะฮะเมื่อวานไปประชุมที่กรมทะเลนะฮะงานมันเรื่องเกี่ยวกับผมด้วยนะฮะมันเรื่องเกี่ยวกับอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากหลายชนิดนะครับแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดผ่านไปได้ก็จะเข้าทะเลชาติละนะฮะแล้วมันเกี่ยวข้องกับถึงว่าประมาณและอื่นๆอีกเพราะฉะนั้นก็ไม่เจอวันเดียวไม่ตายหรอก
6: เดี๋ยวจะไม่เจออีกกันอีกยาวเลย
7: อ๋อเดี๋ยวตายที่หน้าผมจะไปดูหมีถึงเวลาต้องดูหมีแหละอยากดูหมีแล้วก็แซลมอน
6: แซลมอนนี่คือเป็นแซลมอนรัสเซียด้วยนะ
7: แล้วแซลมอนในแคนาดาเบื่อแล้วแซลมอนญี่ปุ่นก็ดูต่อย
6: ครับ
7: อเมริกาก็เคยเห็นนี่แล้วต้องแปลกๆบ้างนะครับส่วนสถานการณ์จะเป็นยังไงหรืออะไรเดี๋ยวเรากลับมาเราจะมาเล่าให้ฟังว่าหมีกับแซลมอนมันต่อสู้กันดูเดือดขนาดไหน
6: แต่ว่าอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ก็ยังอยู่กับอาจารย์นะฮะยังไม่ได้ไปไหนครับ
7: ต้นอาทิตย์หน้าตอนจะอยู่ครับไปนั่นแหละวันนั้นเลย
6: อ่ะก็ถ้าสามารถส่ง SMS ร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่4689899หรือไลน์ YouTube Quality Travel หรือ Facebook Fanpage Quality Travel ครับก็ส่งกันเข้ามาพูดคุยกันนะฮะอ้าวแล้วไปประชุมมาได้ผลเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ฮะ
7: หนึ่งก็โอ้ยพูดกับใครเนี่ยฮะ
6: อุ้ย
7: เขาเรียกกันทั้งวงการเรียกกันสาธรขอเพียงแค่พูดก็ผ่านแล้วก็ผ่านด้วยดีนะฮะไม่มีปัญหาอะไรถ้าเกิดใครสนใจรายละเอียดเนี่ยก็ลองติดตามรีวิวจากอาจารย์ทอนในบุ๊กซึ่งเพิ่งอัดเสร็จเรียบร้อยเมื่อกี้นี้ก่อนที่จะเข้ารายการเดี๋ยวก็ลองไปฟังกันแล้วกันขี้เกียจเล่ามันยาวเวลาก็น้อยด้วยวันนี้ผมอยู่กับคุณผู้ฟังได้แค่ครึ่งแรกเท่านั้น
6: ครับ
7: ครึ่งแรกครึ่งหลังก็จะเปลี่ยนเอาท่านรองนิติมาพูดเล่าเรื่องทททให้พวกเราฟัง
6: ไปอัปเดตเรื่องกันหน่อยนี่ก็ผ่านมาหลายวันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ยังอาจารย์ยังไม่ได้มาก็เลยยังไม่ได้พูดนะฮะเพราะจะติดในช่วงวันหยุดด้วยยกเลิกแลนบริด
7: ก็ดีแล้ว
6: ก็ดีแล้วใช่
7: แต่เห็นมีข่าวว่าท่านนายกบอกไม่ได้เลิกแค่รอจังหวะที่เหมาะสมซึ่งจริงๆมันไม่ไหวแล้วครับ ผมบอกแล้วตรงว่ามันคือแลนบริดเนี่ยมันสร้างท่าเรือใหม
6: ่
7: แล้วก็ข้อมูลมันก็ผมก็คุยกับคณะอนุกรรมการเขาหลายคนแล้วเขาบอกข้อมูลมันก็ยังไม่เคลียร์เหมือนกับที่เคยพูดไปหลายคนแล้วว่าข้อมูลมันยังไม่ชัดเจนแล้วก็ข้อมูลมันบางทีมันก็มันยังเชื่อมั่นไม่มากพอแล้วก็มีไม่พออะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็น่าจะเป็นปัญหาที่จะทำให้ยังจะไปต่อไม่ได้นะครับขณะที่ถ้าเกิดถามว่าไอ้ข่าวที่ว่าจะไปเสริมท่าเรือระนองท่าเรือระนองเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับหลายคนอาจจะแปลกใจสงสัยท่าเรือระนองเนี่ยมีท่าเรืออยู่แล้วแต่พื้นที่ท่าเรือเนี่ยปกติมันเป็นท่าเรือขนาดน้ำจริงๆก็เป็นท่าเรือแบบน้ำลึกน้ำลึกปานกลางเน
6: ี่
7: ย
6: อ๋อไม่ลึกมาก
7: ก็ลึกอะแต่ไม่ได้ลึกขนาดแลนด์บิดเขาจะล่อไม่ต้องเกือบ20 เมตรซึ่งขนาดนั้นมันแหลมฉบังซึ่งอันนั้นลึกมากส่วนไอ้นี่ก็น้ำลึกเรียกว่าลึกระดับภูเก็ตอะคุณเคยไปท่าเรือภูเก็ตไหม
6: เคยฮะ
7: นั่นประมาณนั้นแต่ปัญหาของท่าเรือที่ระนองเนี่ยก็คือมันไม่มีพื้นที่คือจังหวัดระนองเนี่ยมันเป็นจังหวัดที่ไม่มีพื้นที่อยู่แล้วใครไปก็เข้าใจดีคือมันเป็นเขาแล้วมันก็ลงฟุบมาโดยเฉพาะตัวเมืองระนองเนี่ยเราถ้าเกิดตัวเมืองเนี่ย

0: เราวิ่งผ่านเข้ามาผ่านเขื่อนทางกระบุรีเข้ามาใช่ไหมแถวนั้นที่ราบชายฝั่งมีน้อยเพราะฉะนั้นไอ้ท่าเรือระนองปัญหาหลักๆก็คือท่าเรือพื้นที่มันน้อยพื้นที่บนฝั่งนะฮะมันน้อยยังไงมันก็เก็บสร้างโกดังสร้างอะไรต่างๆเก็บได้ระดับหนึ่งก็ต้องดูกันต่อไปว่าเขาจะขยายดีเขาบอกว่าเขาจะพัฒนาท่าเรือระนองหรือจะพัฒนากันดีท่าไหนเพราะว่าสภาพภูมิประเทศมันก็จำกัดตอนนี้ของปตท.เขาใช้เป็นท่าเรือขนส่งแบบเล็กๆเอาไว้ส่งฐานขุดเจาะน้ำมันในพม่าอันนั้นก็คือตอนนี้ที่ใช้กันอยู่ก็คือไปพม่าส่งบำรุงแท่นขุดเจาะในพม่า
1: เอ๊ะจริงๆเนี่ยคือเราไปเช่าที่พม่าเขาได้ไหมเหมือนกับที่ต่างชาติเขามาเช่าที่เรา99ปีเราก็เก้าเช่าบ้าง99ปีทำท่าเรือ
0: เราเคยจะทำนะแล้วก็ล้มไปไง
1: โอ้ถวาย
0: จำได้ไหมถวายอ่ะ
1: แ
0: ล้วก็ล้มไปเพราะว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นอ่ะแล้วถ้าเกิดเช่าไปแล้วเรื่องความมั่นคง
1: เร
0: ื่องปัญหาตอนนี้พม่าเองก็มีปัญหาเยอะแยะเพราะงั้นแผนนั้นก็คงจะไม่
1: ถ้ามันจะสำเร็จมันต้องสำเร็จตั้งแต่ตอนนู้นแล้วใช่ไหม
0: ฮะตอนนู้นน่าจะสำเร็จแล้วแต่จริงๆตอนนู้นมาถึงตอนนี้มันก็จะยิ่งล้มเหลวหนักถ้ามันสำเร็จตอนนู้นแล้วมาถึงตอนนี้ลองคิดภาพเลยดิมันผ่านหลายพื้นที่มันไม่ใช่เป็นมันหลายเผื่อผ่านหลายพื้นที่นะฮะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยต้องมีเลย
1: ฮะครับแต่ว่าควรจะทำอะไรแทนนะฮะไหนๆก็ชงแล้ว
0: อันดามันเมืองดวงโลกก็เลยอยู่เห็นเนี่ยไม่ถามผมก็ไม่เข้าใจ
1: โ
0: อ้เพราะว่าจริงๆเราคือเราเสนอไปแล้วแล้วรอคิวปัญหาก็คือเราต้องทำรายงานเสนอด้วยไอ้ที่เสนอเนี่ยคือสมัครสอบ
1: ครับ
0: แต่ตัวรายงานที่จะเป็นข้อสอบจริงๆเนี่ยอันนั้นเนี่ยยังไม่มีเข้าใจใช่ไหมอ
1: ัน
0: นั้นเนี่ยเรายังไม่ได้ทำข้อสอบเราแค่สมัครสอบเฉยๆเราจะบอกว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่มันถึงคิวเราแล้วเราไม่มีข้อสอบส่งแล้วมันจะได้ได้ยังไงเข้าใจไหมฮะ
1: ไม่ได้มีคำตอบไม่ได้มีรายงานไม่มีผลงานส่งเขามันก็ไม่ได
0: ้ก็มันก็คือข้อสอบอะง่ายๆก็เหมือนกับสมัครสอบกับข้อสอบไอ้ที่ตอนนี้เราสมัครไปเนี่ยปี64-65แล้วนั่นคือสมัครแต่ข้อสอบจริงๆหนาปึกแล้วข้อสอบจริงๆมันยังไม่ปรากฏ
1: ครับ
0: โอ้ถ้ามาผลักดันเรื่องตัวเล่นนี่มันใช้เงินไม่เท่าไหร่เองใช้เงินจริงๆ
1: ไม่ต้องทำอะไรเลยด้วยนะธรรมชาติมรดกแห่งชาติทางทะเลมรดกโลกทางทะเล
0: ไม่ครับผมพูดจริงๆนะฮะมันใช้เงินน้อยกว่าเงินศึกษาแรกไอ้แลนบริดจ์ที่ตอนท้ายสุดก็พัดไป เงินที่เราใช้กับสนขเนี่ย อันนี้ไม่ได้ว่าสนขนะฮะแต่เป็นงบประมาณที่ใช้ในการศึกษาแลนบริดจ์ซึ่งตอนนี้พับไปเนี่ย60กว่าล้านแล้วถ้าเกิดเรามีเงิน60กว่าล้านกับโครงการที่ไม่ได้เริ่มเนี่ยเราเอาเงินสัก 3-40 ล้านเนี่ยไปทำไอ้เกย์โพโพเซอร์ทำข้อสอบแลนบริดจ์แล้วก็ส่งยูเนสโกเขามันจะเห็นอยู่แล้วอ่ะในห้องเธอมันจะเห็นอยู่แล้วผมก็ไม่เข้าใจผมก็มึนๆอยู่เหมือนกันนะ
1: ค่าทำโพโพเซอร์30ล้าน
0: โอ้ยอ๋อมันปกติอยู่แล้วก็ยังน้อยไม่อยากได้ใช้ขนาดที่60กว่าล้านนี่ไม่ได้ใช้เลย
1: ครับ
0: แล้วอันไหนสำคัญกว่ากัน
1: โอเคฮะก็ฝากใครแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขา
0: เรากำลังคุณผู้ฟังนั่นคุณผู้ฟังรายการเราอำนาจสูงเขาเรียก power เยอะ
1: เขากำลังลุ้นเชียงใหม่ปีหน้าอยู่นะฮะ
0: คือต้องแยกกันคร
1: ับ
0: มรดกโลกทางวัฒนธรรม
1: ครับ
0: กับมรดกโลกทางธรรมชาติ
1: ทำคู่ขนานกันได้ทำไปด้วยกันได
0: ้ใช่มันทำคู่ขนานกันได้แล้วก็อีกอันนึงเนี่ยที่สำคัญเนี่ยคือกรรมการมรดกโลกเนี่ยขึ้นอยู่กับกระทรวงทรัพย์ก็จริงอันนั้นคือคณะกรรมการมรดกโลกแต่คณะกรรมการก็รับทั้งวัฒนธรรมและรับทั้งธรรมชาติ
1: ก็เรียกว่าคณะเดียวกันเลยคนที่ทำเนี่ยฮะ
0: แต่ขณะที่วัฒนธรรมดูมันก็ต้องไปกระทรวงวัฒนธรรมดูคือตรงจะไม่ให้เขาทำงานอะไรเลยหรอ
1: เออ
0: ครับแล้วเอาจบวอนนอจบประมงไปทำวัฒนธรรมมันจะทำได้ยังไงกระทรวงทรัพยากรไม่มีความรู้ในด้านนั้นที
1: ่
0: แต่ว่าคณะกรรมการมรดกโลกเนี่ยขึ้นอยู่กับกระทรวงทรัพยากรต
1: ั้
0: งแต่สมัยไหนสมัยไรแล้วตั้งแต่พวกเราเริ่มต้นที่คุยขาแข้งอะไรประมาณนั้น
1: โอ้อ่ะก็ฝากท่านนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วกันจบเลยทีเดียวนะฮะไอลอก็ข้ามๆมันไปมั่งไปแล้วก็ได้มั้งอ่ะไปอีกข่าวหนึ่งข่าวดีครับที่ผ่านมาลูกเต่ามะเฟืองรังที่3ลงสู่ทะเลเรียบร้อยแล้วเต่ามะเฟืองนะ
0: ใช่แม่น้ำโม

0: ฮะที่อุทยานแห่งชาติท้ายเหมืองมีทั้งหมด6รังครับ ก็ทยอยลงไปเรื่อย
1: ๆก็หวังว่าน่าจะรอดสักทั้งหมดก็ดีนะจะรอดมั้ยเนี่ย
0: ก็มันเป็นไร25ปีผมตายแล้ว
1: ครับ
0: ยังว่ายังไม่ตายยังไม่ตายเดี๋ยวตายเร็วเกินไปใกล้ตายแล้วแต่ยังไม่ตายน่าจะตายสัก90กว่าตั้งเป้าชีวิตไว
1: ้ผมไม่รู้จะพูดยังไงใช่มั้ยนะไปเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวงการท่องเที่ยวโลกกันบ้างครับไฟป่าที่อิตาลีฮะอาจารย์ฮะโอ้โหอพยพนักท่องเที่ยว 300,000 400,000 คนน่ะหลบหนีไฟป่ามันขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ผมเขียนไปแล้วแล้วก็พูดไปแล้วด้วยซ้ำน
1: ะ
0: เพราะว่าโอ้ปีนี้แรงยุโรปอย่างแรกสุดทวีปยุโรปเป็นทวีปที่โดนผลกระทบจากโลกร้อนมากที่สุดแล้วก็ในพื้นที่ของทวีปยุโรปที่โดนมากที่สุดก็คือเนี่ยยุโรปใต้ยุโรปใต้คือสเปนอิตาลีกรีกกรีซอย่างเงี้ยรวมทั้งฝรั่งเศสตอนใต้ซึ่งปีนี้จะเห็นอย่างชัดเจนว่าไฟรุนแรงมากทั้งฝรั่งเศสตอนใต้ที่อพยพไป 300,000 คนแล้วนะฮะกำลังจะเข้าเมืองบอกโดอยู่แล้วขณะที่ใกล้ๆสเปนนี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะก็ได้แชมป์โลกแล้วเกี่ยวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็อิตาลีกับสเปนก็ติดอยู่แล้วแล้วอีกทีนึงก็คือกรีซที่ไฟป่าชอบส่งผลกระทบกับเมืองจังหวัดเมืองที่อยู่ตามชายฝั่งทะเลรวมทั้งเกาะตามชายฝั่งเกาะทะเลในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งพวกนั้นเนี่ยโดนหนักๆเพราะว่าโดมความร้อนแล้วก็ความร้อนจากซาฮาราของแอฟริกาเข้ามาด้วย
1: นักท่องเที่ยวเดี๋ยวเขาก็อพยพหนีไฟป่าจากยุโรปนะมาเที่ยวประเทศไทยเอง
0: เดี๋ยวเราก็มี
1: ครับแต่ว่าไฟป่าของไทยไม่เคยลงมาใกล้ชิดกับพวกชุมชนนะฮะอาจารย
0: ์ไม่ต้องลงมาใกล้ชิดชุมชน
1: อยู่ตะบนดอยผมเห็นมองไกลๆโอ้โหสีแดงฉานเลยถ้ามองตอนกลางคืนนะ
0: มันไม่ค่อยมาใกล้ชิดชุมชนเพราะว่าเราตัดต้นไม้ข้างล่างหมดแล้ว
1: ก็ซึ่งก็ดีนี่ฮะ
0: ไม่ดีคิดอย่างนั้นไม่ได
1: ้ครับ
0: แต่ปัญหาของเราก็คือว่าฝุ่นไงฝุ่นน้องปีนี้ฝุ่นมายาวด้วยแล้วก็อาจจะมาหนักเป็นระยะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ชอบฝุ่นก็เตรียมการไว้เป็นแต่ธันวายาวเหยียดไปจนถึงพฤษภาเมษาพฤษภา
1: ครับเดี๋ยวดูคณะกรรมการของทางรัฐบาลที่เขาลงมือทำจัดการเรื่องปัญหาฝุ่นกันดูนะผมว่าน่าจะคุยกับทั้งฝั่งพม่าฝั่งลาวไม่รู้จะได้เรื่องหรือเปล่า
0: ดูอะไรวะ
1: ไม่รู้เหม
0: ือ
1: นก
0: ัน ก็เขาก็พยายามเต็มที่อ่ะแต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดมันเราก็ดูฝรั่งเศสเป็นตัวอย่างแล้วกันฝรั่งเศสสเปนอะไรประเทศพวกนั้นก็พัฒนาแล้วแข็งแกร่งไงเขาก็ยังวิ่งหนีอุตลุดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโลกโกรธขึ้นมาแล้วเราก็ได้แก่ทำให้ดีที่สุดอ่ะผมพูดได้แค่นี
1: ้ชวนอาจารย์ไปดูไฟฮะกลางคืนเมื่อก่อนดูไฟเฉลิมวันเฉลิมพระชนมพรรษาเนี่ยก็จะไปดูช่วงเดือนธันวาก็เปลี่ยนมาดูช่วงนี้กันบ้างผมว่าก็ดีนะ
0: ก็มีสองช่วงไง
1: ครับ
0: ช่วงเดือนธันวาผมว่าน่าจะต่อเนื่องไปเพราะว่ามันกลายเป็นอะไรที่ฝังใจไปแล้วว่าดูไฟอาจจะดูไฟต้องเดือนธันวาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็มีงานอยู่แล้วทท.คงจัดอยู่แล้วขณะนี้ช่วงนี้เนี่ยก็เป็นวันเฉลิมของลอสิกเนี่ยก็ผมก็ว่าก็ดีก็เพิ่มขึ้นก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลย
1: จะได้เที่ยวกันด้วยยาวๆเลยมี2ช่วงใหญ่ๆฮะให้เฉลิมฉลองกันช่วงธันวาก็กลายเป็นวันพ่อช่วงเดือนกรกฎาคมก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่10ไป
0: ใช่ครับผมว่ามันก็ดีเพราะว่าธันวาเนี่ยไม่ควรจะธันวามันเป็นเดือนพีคอยู่แล้วแล้วมันเป็นอะไรที่มีรู้สึกเป็นเดือนแห่งความสุขเพราะว่ามีวันหยุดเยอะปีใหม่กําลังจะมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นธันวาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยหรอกแทบทุกประเทศเขาก็พยายามจะจัดงานในเดือนธันวาส่วนของเราในจัดกันมาเป็นประเพณีอยู่แล้วเพราะงั้นก็ต่อไปคือมันดูมา50ปีแล้ว16ปีมันไม่ใช่เพิ่งเริ่มผมตอนเด็กๆผมก็ยังไปนั่งดูนั่งขับนั่งรถคุณพ่อขับดูเลย
1: ครับ
0: มันคล้ายๆกับว่ามันฝังใจไปแล้ว
1: ผมเคยไปเดิน
0: สมัยก่อนเนี่ยมันสนุกกว่านี้อีกเพราะมันมีงานการชาติด้วย
1: อ๋อมารวมกันอยู่ที่ตรงแถวๆสนามหลวง
0: ใช่สวนลำพร
1: อ๋อฮะ
0: เข้ากับเปลี่ยนเปลี่ยนงานการชาติไปที่อื่นแล้วก็ใช้เวลาอื่นไงงั้นก็ว่ากันไป
1: ไปจัดที่สวนลุมพินีเนี่ยที่ปัจจุบันที่จัดกันอยู่เนี่ยก็คนเยอะนะฮะ
0: ใช่ก็สนุกดีฮะก็เปลี่ยนแปลงผมว่าก็มีอะไรเก็บไว้ได้เป็นอีเวนต์ดีๆที่มีนักท่องเที่ยวมาก็เก็บไว้เถอะแล้วขยายผล
1: คือถ้าเป็นอย่างช่วงเทศกาลเนี่ยผมว่า

0: ถนนราชดำเนินในถ้ากันคนออกได้นะเคยไปเดินฮะคนน้อยรถแทบไม่มีเนี่ยดึกแล้วประมาณสักสี่ทุ่มห้าทุ่มโหบรรยากาศแล้วเขามีประดับประดาไฟอยู่แล้วบางส่วนตอนนั้นอ่ะโหบรรยากาศดีมากเลยครับอาจารย์ฮะลมเย็นโชยเดินแตกต่างจากเดินตอนกลางวันเยอะเลย
1: มันไม่ต้องถนนลุมพินีถนนเอกมัยก็เหมือนก
0: ัน ถนนราชดำเนินถนนราชดำเนินครับประธานโทษนะ
1: โทษที่ถนนราชดำเนินถนนเอกมัยก็เหมือนก
0: ัน
1: ตอนนี้กลางวันกลางวันนี่ผมแทบจะไม่เห็นมนุษย์ออกมาเดินริมถนนไม่ใช่อย่างวันนี้นะวันนี้ครึ้มๆอากาศครึ้มๆอย่างนี้ยังเดินได้สบายๆอย่างมากก็เปียกแต่ถ้าเกิดเป็นวันที่แดดออกเนี่ยผมมองซ้ายมองขวาผมชอบเดินตากแดดนะผมเป็นโรคอึดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่แทบจะไม่เห็นเลยผมว่าตอนนี้เนี่ยดีไม่ดีเราจะชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วเราจะเริ่มชีวิตจริงจังตอนสักสี่โมงครึ่งห้าโมงแล้วก็ยาวไปถึงสี่ทุ่มอะไรเงี้ยมันเป็นช่วงที่เรายังสามารถไปเดินริมถนนได
0: ้ครับ
1: แต่ถ้าเกิดกลางวันตั้งแต่เที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามบ่ายเนี่ยไอ้พวกนี้นี่ผมว่าเราเปลี่ยนมาเป็นช่วงเวลานอนดีค่ะ
0: อืมอ่ะไปท่องเที่ยวในเขตภูมิภาคในส่วนภูมิภาคกันบ้างนะฮะเกาะช้างนี่ได้ข่าวนะฮะคนล้นเกาะเลยครับอาจารย์ฮะแล้วก็มีตัวเลขคาดการณ์เนี่ยคาดว่าน่าจะครองแชมป์ยอดที่ตลอดการแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวชอบนะคนชอบไปรถติดขึ้นเกาะแล้วรถติดลงเกาะไม่รู้เป็นอะไร
1: ผมรู้ฮะคือเจ้านายให้ลาตอนนี้ถ้าเกิดเจ้านายให้ลาตลอดการก
0: ็
1: สามารถไปเมื่อไหร่ก็ได้เขาคงไม่อยากไปตอนนี้หรอกเพราะว่ามันก็ติดเสียเวลาที่เราว่ามันเป็นภาระจำยอมของชีวิต
0: ในขณะที่ขึ้นเหนือไปที่บอกเกิดครับสะปันแตกเลยนักท่องเที่ยวแห่ท่องเที่ยวกันล้นหลามคนหวยหาธรรมชาติกันนะ
1: ใช่ก็เป็นเรื่องปกติแล้วนะ
0: เขาบอกว่าถึงขนาดรถติด
1: เขียวมันก็โอเคมันก็คนแถวนั้นเขาก็เที่ยวคือแยกกันไปเนี่ยก็เกิดอย่างคอยช้างมันก็คนกรุงเทพอ่ะส่วนใหญ่ขณะที่ทางเหนือเนี่ยก็อาจจะเป็นคนในพื้นที่แล้วมีคนกรุงเทพเข้าไปแจมบ้าง
0: มีท่านฟังถามมาครับสเปอร์จะเสริมทีมอีกไหมครับ
1: สองตัวครับเดอร์เซดี้เขาบอกชัดเจนแล้วก็อีกสองตัวตอนนี้ก็ยื้อคือกะว่าจะตุ้มๆเลยไงสองตัวอีกสองตัวครับ
0: ครับ
1: อย่างน้อย
0: คุณณัฐสรทักทายมาครับสวัสดีครับณัฐสรพี่เมงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับคุณธีรวัฒน์ส่งเข้ามาครับเป็นไปได้ไหมสิงคโปร์อยู่เบื้องหลังไม่อยากให้โครงการระบิดผ่านครับโอ้ยจินตนาการ
1: ไม่รู้ว่าอยู่เบื้องหลังเบื้องหน้าผมไม่ได้เดือดร้อนกับโครงการแลนด์บิดนะผมเดือดร้อนกับว่าข้อมูลมันไม่พ
0: อ
1: ถ้าจะตัดสินใจอะไรมันก็ต้องตัดสินใจให้พอเราจะรับเราจะเป็นแฟนกับใครสักคนมันก็ต้องมีข้อมูลให้รอบด้านก็แค่นั้นเองส่วนจะเลิกไม่เลิกก็ว่ากันไปตัดสินใจกันเองแต่ว่าณตอนนี้ผมก็ยังบอกว่าข้อมูลไม่พ
0: อคุณสุวิทย์ส่งเข้ามาครับสวัสดีครับตอนเช้าทุกท่านครับสายฝนที่โปรยปลายตลอดช่วงเช้าถ้าอยากหาอาหารทะเลที่ติดทะเลอย่าลืมมาสมุทรปราการลงรถไฟฟ้า BTS ปากน้ำก็ถึงเลยติดกับสถานี BTS เลยครับ
1: อะไรติดอะไรติด
0: ไม่รู้ปากน้ำกรุงเทพหรือเปล่าตลาดปากน้ำหรือเป
1: ล่าอ๋อเหรอโอเคจะดีฮะปากน้ำก็ใกล้นะฮะ BTS ขึ้นแป๊บเดียวก็หลับไปเดี๋ยวก็ถึงไม่นานหรอก
0: แต่มันถืออาหารทะเลกลับไปได้ไหมล่ะของสดทั้งนั้นเลย
1: ได้ใส่ให้มันแพ็คให้มันดีๆแล้วเขาห้ามกิน
0: โอ
1: ้แต่ถ้าเกิดเราแพ็คมาเขาก็ไม่ได้ว่านะเนี่ยอย่าให้มันมีกลิ่นไม่มีเลอะเทอะอะไรเงี้ยผมก็ว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ผมก็ถือของกินกลับบ้านซื้ออะไรจากห้างกลับบ้านเป็นประจำอยู่แล้วผมก็ไม่เคยมีปัญหาเลยนะ
0: แต่ถ้าแบบถุงปลาสดๆแตกในรถไฟฟ้าน
1: ี่ไอ้ถุงปลาสดๆเห็นปลาดิ้นเดี่ยวๆมันก็เกินไปก็แพ็คให้ดีไงแล้วก็เอาถุงไปจากบ้านสิ
0: ทำเป็นตู้ซิปแพ็คอย่างดีไปเลย
1: ถุงมีอยู่แล้วนะครับหาถุงจากบ้านไปแล้วก็เอาถุงที่ใส่ปลาใส่อะไรแพ็คใส่ถุงเราแล้วก็ลูดซิปไปแค่นั้นเอง
0: อ่ะนี่ไปที่ข่าวกันหน่อยฮะโดนจับอีกแล้วรับหิ้วของอาจารย์รับยูไหมฮะจะไปเที่ยว
1: ผมอยู่ผมมีชีวิตที่ดีอยู่แล้วผมไม่ต้องการที่จะหาเรื่องใส่ชีวิตตอนนี้วิธีการของผมคือทำชีวิตที่นิ่งชีวิตที่นิ่งคือชีวิตที่ปรารถนาสงบนิ่งไม่ต้องพยายามทำอะไรให้มากหาเรื่องใส่ตัวตอนนี้ก็มีอะไรก็อยู่ตามนั้นยกเว้นจะซื้อรถเยอะ
0: ซื้อรถตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีเลยนะฮะ
1: ก็ดีรถนี้ได้ราคาถูก
0: โอ้โหซื้อรถไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์น้ำมันดีฮะอาจารย์ฮะ
1: ยังไม่รู้แล้วแต่อารมณ์ แต่รถไฟฟ้ามันมีสมใจอยู่

0: รถไฟฟ้าอยู่แล้วแต่รถน้ำมันมันก็ต้องมีใช้ด้วยเพราะงั้นก็แล้วแต่ว่าจะแล้วแต่อารมณ
1: ์ไปเรื่องสั้นๆอีกเรื่องนึงนี่เขาเก็บค่าขยะกทม.เนี่ยเขาบอกว่าถ้าแยกขยะจะเก็บในราคาเรทหนึ่งแต่ถ้าไม่แยกขยะก็จะแพงเป็นพิเศษขึ้นไปอีกเท่าหนึ่งเลย250เป็น500แต่ยิงก็เก็บมาอยู่ตั้งมาเป็นปีแล้วนะ
0: เขาก็เก็บแล้วนี่ไม่เห็นเป็นอะไรใหม่อาจจะเพิ่มราคาหน่อยก็สมควรอยู่อ่ะเราทำขยะเราก็ต้องรับผิดชอบ
1: อ๋อ
0: ส่วนรถไฟฟ้ามีอันนึงถ้าเกิดจะซื้อรถไฟฟ้าก็จะได้ป้ายสีฟ้าไงเขาก็ไปออกป้ายใหม
1: ่อันนี้ผ่านแล้วใช่ไหมฮะทะเบียนใหม่
0: เขาพูดมา2-3ผลแล้วก็น่าจะผ่านก็มาผมก็ไม่เห็นน่าจะมีใครไปขัด
1: อ๋อแล้วรายได้จากการประมูลเขาไปอยู่ไหนนะฮะ
0: แค่นั้นไม่รู้ถามแต่บีละ
1: ครับต้องไปรอเจอแกแล้ว
0: รอเจอแกก็ถามหน่อยแล้วกันโอเคคุณผู้ฟังฮะผมคงต้องอำลาต่อเพราะว่าเดี๋ยวครึ่งหลังนะฮะจะเป็นของ
1: คุณ
0: นิธี
1: คร
0: ับ ก็อัปเดตเรื่องของททคุยกันให้สนุกเลยชอบไหมเหรอคุยเลยเย
1: ่
0: ส่วนอาจารย์ทอนก็อำลาไปก่อนแล้วก็เจอกันวันพฤหัส
1: ครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปพักกันเร็วสักหน่อยนะครับแล้วก็กลับไปต่อกันในช่วงที่2ของ Variety Travel พักกันสักครู่ก่อนครับ
2: Variety Travel ดำเนิน

0: อับท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569

0: Active Radio SMS 468899
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เมงพิพัฒน์วรมหาสิริที่จะมาชวนคุณคุยทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนที่สนุกสนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: จูนชีวิตให้ Active อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธรดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เมงพิพัฒน์และทีมงาน
5: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel นะฮะอยู่กับผมเมงพิพัฒน์แล้วก็คุณนิธิศรีแพนะครับรองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตอนนี้ท่านรองอยู่สายแล้วสวัสดีครับคุณนิธิครับ
6: สวัสดีครับคุณเมงและท่านผู้ฟังครับ
5: นะก็ห่างหายกันไปหลายเดือนครับคุณนิธิฮะ
6: ต้องขออภัยนิดนึงครับภารกิจหลายอย่างครับ
5: เห็นเดินทางกันอุตลุดเลยนะฮะงานก็ยุ่งแน่นเลยฮะ
6: ครับ
5: รัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวก็ช่วงนี้ก็น่าจะยุ่งนะฮะ
6: ก็แน่นอนครับทั้งภารกิจเรื่องของการเร่งกระตุ้นทั้งท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงการปรับโครงสร้างอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับ
5: ครับแต่ท่านรองนิธิมาเนี่ยจะไม่พูดถึงเลยก็ไม่ได้ฮะลิเวอร์พูลนี่ไม่เสริมใครเลยครับ
6: ก็ยังรอดูอยู่นะครับว่าจะเสริมแบบเบาๆก่อนหน้านี้แต่ในที่แน่นอนคือมิเชลคือเปลี่ยนโค้ชเฮดโค้ชนะครับได้มาเป็นอะไรโรซิโรล่านะฮะก็หวังว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงใน
5: รูปแบบการเล่น
6: รูปแบบการเล่นที่มีอิมแพคมากขึ้นนะครับ
5: ฮะก็ปิดได้ปีกดาวรุ่งสเปนมาคนหนึ่งแล้วก็ได้เป็นแชมป์โลกด้วยนะครับปีล่าสุดโอ้ย
6: คร
5: ับก็
6: แล้วก็มีนักเตะกองแชมป์อยู่นะครับทั้งอะไรนะอลิสเตอร์นะครับอยู่นะครับกับเรา

0: ใหม่นะฮะนาริโนนี่อะไรเงี้ยนะครับ
1: ที่
0: ย
1: ัง
0: ไม่ค่อยถูกเท่าไหร
1: ่ครับอืมแล้วก็กองหน้าดาวรุ่งที่ไปยิงด้วยมอริสันนะฮะแล้วก็แบ็คขวาคาวเวิร์ดเลวินนี่ก็ได้ยินชื่อมานานๆแล้วนะฮะ
0: อ๋อครับ
1: อืม
0: ไอ้โดมินิกโซบอสไลก็ยังเป็นตัวหลักที่ไว้วางใจได้อยู่นะครับ
1: ครับก็จริงๆเนี่ยพูดถึงตัวหลักๆที่ฤดูกาลที่แล้วเจ็บกันเยอะเนี่ยลิเวอร์พูลก็ใช้เงินซื้อมาเยอะ400กว่าล้านนะฮะพวกไอแซคอะไรพวกนี้เนี่ย
0: ก็อีซักก็น่าจะกลับมาเล่นได้เต็มศักยภาพมากขึ้นนะครับ
1: ครับอืมฮะก็คงจะต้องรอติดตามกัน
0: เวียสนะครับเวียสก็ยังอยู่เพราะนั้นเนี่ยเขาก็มีเรื่องว่าปีที่แล้วใช้เงินไปเยอะอยู่พอประมาณนะครับก็ถือว่าหวังว่าคงจะยังคุ้มค่าอยู่นะครับ
1: อืมโอ้ยอ่ะก็เรียบร้อยฮะนันนะได้คุยกับท่านรองทีก็ต้องคุยหน่อยตามภาษาแฟนลิเวอร์พูลเหมือนกันครับ
0: เขาเติมผงนิดนึงเติมผง
1: ครับใช่เลยครับแม่คุยกับอาจารย์ธรก็จะไปทางนึง
0: เลย
1: ต
0: ้
1: องเปิดหน่อยอืม
0: คร
1: ับครับอ่ะมาเข้าเรื่องนะฮะอัปเดตเรื่องของสถานการณ์ท่องเที่ยวของปี2069ครับตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเป้าหมายกับรายได้เนี่ยยังสำคัญอยู่ไหมฮะ
0: ก็ยังสำคัญอยู่นะครับถึงแม้ว่าโอเคเราก็ยังแน่นอนจะปรับในขั้นนิดนึงนะครับเพราะว่าในเรื่องของ value over volume
1: ครับ
0: เพราะว่าเรามุ่งในเรื่องของรายได้มากขึ้นเรื่องของความยั่งยืนมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการเข้าสู่ช่วงของ transformation นะครับอันเนี้ยรายได้เป้าเนี่ยเราก็มีการปรับลดลงในแง่ของจำนวนนะครับแต่ว่าอยู่ที่ 32.3 นะครับจากเดิมเราจะเคยตั้งเป้าไว้ที่หลัก15จนเหลือ33กว่าตอนนี้ 32.3 นะครับแล้วก็รายได้เราก็ยังคาดหวังว่ายังเป็น 2.6 ล้านล้านบาทอยู่นะครับก็คิดว่าจากต่างประเทศแต่จะลดลงนิดนึงแต่เราก็มองว่าตลาดในประเทศเนี่ยก็ยังมีความแข็งแรงอยู่นะครับคนไทยยังเดินทางท่องเที่ยวกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวหรือวันวีคเอนด์ต่างๆนะครับแล้วก็มีการเดินทางในวันธรรมดามากขึ้นรวมถึงไปในเมืองรองหรือเมืองน่าเที่ยวมากขึ้นนั่นเองนะครับ
1: จริงๆจะไม่ถามเลยก็คงไม่ได้ฮะเพราะว่าในเรื่องของการเดินทางถ้าพูดถึงตลาดในประเทศนักท่องเที่ยวที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยเขาเดินทางกันเป็นเรื่องของคือมีวันหยุดก็ต้องเที่ยวอ่ะเป็นหนึ่งใน
0: ที
1: ่จังหวัดประจำวันไปแล้ว
0: เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วใช
1: ่ครับแต่ในฝั่งของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
0: คือ
1: ตอนนี้มันมีช่วงต้นปีมันมีความผันผวนเรื่องของวิกฤตน้ำมันที่เกิดจากการลบกันที่ตะวันออกกลางซึ่งก็สงบไปได้ประมาณสักวีคสองวีคตอนนี้กลับมาอีกแล้วมันจะมีผลกระทบอะไรไหมฮะ
0: ก็จริงๆสถานการณ์ของภาคตะวันออกกลางเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังไม่แน่นอนนะครับแต่ว่าตลาดระยะไกลเนี่ยก็มีการปรับตัวอย่างเช่นคนที่เดินทางโดยเครื่องบินแน่นอนเดินเครื่องบินอยู่ละแต่ว่าจะต้องไปเวียแถวมิดเดิลอีสต์อะไรต่างๆเนื่องจากค่าเครื่องบินถูกเนี่ยก็อาจจะต้องปรับมานะครับคือหนึ่งก็อาจจะแน่นอนว่าจำนวนลดลงไปแน่นอนแต่ส่วนที่ยังเดินทางอยู่เนี่ยเขาก็จะบินตรงกันมากขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีแฟนพันธุ์แท้ที่ก็เรียกว่า
1: ก็ยังคงเดินทาง
0: รักเมืองไทยนะครับแล้วก็แน่นอนเวลามาเที่ยวแถวเนี้ยเขาก็ไม่ได้เที่ยวประเทศเดียวเนาะหลายๆคนก็มีประเทศเที่ยวแบบพ่วงเช่นไปไทยเวียดนามหรือไทยมาเลย์สิงคโปร์อะไรแบบนี้ก็มีอยู
1: ่
0: เพราะนั้นเนี่ยมันก็ยังทำให้ไทยเนี่ยยังเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวตลาดระยะไกลยังเดินทางมาอยู่โดยเฉพาะยิ่งตลาดอเมริกานะครับที่เดินทางมาทางฝั่งแปซิฟิกนะครับตัวนั้นเนี่ยก็จะไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่นะครับส่วนยุโรปเองก็แน่นอนว่าทั้งเรื่องของบอลโลกกีฬาซัมเมอร์ซึ่งเป็นโลซีซั่นอะไรต่างๆเหล่านี้ช่วงนี้ก็ชะลอตัวนิดหนึ่งนะครับแต่ตลาดระยะใกล้นะครับหลายประเทศก็ยังอยู่ในแดนบวกอยู่เป็นส่วนใหญ่นะครับ
1: ครับอ่ะมาเรื่องของทิศทางในเรื่องของท่องเที่ยวเห็นในปี2570ซึ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็มี marketing brief ออกมาแล้วด้วยเป็นอย่างไรบ้างฮะ
0: จริงๆในปี2570ปีหน้าของเราเนี่ยเราก็มีการประชุมกันไปเมื่อเดือนต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพียงแต่ว่าจะมีติดภารกิจนิดหน่อยเลยยังไม่ได้ทำการแถลงนะครับแต่เรามีการ brief สั้นๆกับในอินมาร์เก็ตต่างๆพอสมควรนะครับปีหน้าอย่างที่ได้นำเรียนไปว่าเป็นปีแห่งการ transformation นะครับจะมีเรื่องของการ ปรับรูปแบบในเรื่องของ value over volume อย่างเป็นรูปแบบนะครับทั้งใน

0: ของการใช้แนวคิดเรื่องของ creative cultureand sculpture economy เรื่องของเทรนด์การเดินทางยุคใหม่ที่จะเอาเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เรื่องของการปรับ mindset ในเรื่องของการที่ว่าท่องเที่ยวเพื่อมาสัมผัส destination เนี่ยก็เป็นเรื่องของการมาหาประสบการณ์นะครับ
1: คือ
0: ทุกคนไม่ได้มองในเรื่องของ destination ว่าจะเป็นประเทศไทยจะเป็นหาดทรายจะเป็นชายทะเลเป็นภูเขาอีกต่อไปแต่ทุกคนว่ามองว่าเป็นประสบการณ์เรื่องอะไรแล้วก็ให้ความประสบการณ์ที่น่าทรงจำอย่างไรนะที่น่าจดจำอย่างไรรวมถึงให้คุณค่ากับชีวิตอย่างไรด้วยนะครับตรงนี้ประเทศไทยของเราก็มีความพร้อมนะครับทั้งในแง่ของการเป็นต่อยอดในเรื่องของ healing is a new luxury ใช่ไหมครับเรื่องของ luxury ที่เป็นแนวคิดก็ว่ารูปในภาพลักษณ์ใหม่ในทัศนคติใหม่ว่าไม่ใช่ความรู้หลาเป็นเรื่องของราคาแพงอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของประสบการณ์ที่ส่งคุณค่านั่นเองนะครับ
1: คือ meaningful นั่นเองใช่ไหมคร
0: ับใช่ครับ meaningful experience ครับใช่ครับ
1: ก็เรียกได้ว่ามาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของการท่องเที่ยวได้หลากหลายนะครับมาสัมผัสประสบการณ์นะฮะที่ไม่เหมือนใครใช้คำว่าอย่างนี้ได้ไหมฮะ
0: ก็ถือว่าอาจจะเหมือนแต่ว่าได้คุณค่าที่แตกต่างกันไปของแต่ละคนนะครับเราพยายามจะทำให้เห็นว่าคนแต่ละคนเนี่ยมีความคาดหวังแล้วก็ต่อสิ่งต่างๆเนี่ยไม่เหมือนกันถึงแม้ว่าอาจจะทำกิจกรรมเดียวกันไปในแหล่งท่องเที่ยวแบบเดียวกันเนี่ยแต่ว่าแน่นอนมุมมองก็สักติแล้วกิจกรรมที่เลือกทำเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันเพราะนั้นจะกลายเป็นคุณค่าที่ได้ที่แตกต่างกันไปครับ
1: ครับจะเห็นว่าทททเนี่ยใช้เครื่องมือในเรื่องของการดึงดูดนักท่องเที่ยวนะฮะต่างชาตินะให้เดินทางมาท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทั้งอาร์ตทอยอันนี้ก็ได้ทั้งท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็นักเที่ยวชาวไทยเห็นจะเห็นอาร์ตทอยเนี่ยน้องมะลิหรือเปล่าเพราะผมจำไม่ผิดไปอยู่ตามสวนลุมไปอยู่ตามนี่น่าจะอยู่ที่นานเทศกาลแห่เทียนที่จังหวัดอุบล
0: ก็จริงๆเรื่องของอาร์ตทอยหรือเรื่องของมาสคอตเนี่ยเราก็พยายามจะขับเคลื่อนให้มากขึ้นเพราะว่าเราเดี๋ยวนี้เราคงไม่ได้มองแค่ว่าเป็นตุ๊กตาหรือว่าเป็นสัญลักษณ์นะครับแต่เขาคือเขาเรียกว่าเราเรียกว่าคาแรคเตอร์อีโคโนมีก
1: ็
0: คือว่าการที่จะต้องมีการสร้างตัวตนของน้องมาสคอตได้ขึ้นมาให้มีชีวิตนะครับมีความเป็นตัวของตัวเองนะครับ แล้วก็มีไลฟ์สไตล์มีอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดมูลค่านะครับเมื่อมีมูลค่าแล้วเนี่ยก็จะให้มีคุณค่าแล้วก็มีการสร้างมูลค่าขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราเอาเขาไปคอลแลบหรือไปรวมกับอีเวนต์หรือกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดเรื่องราวใหม่ๆขึ้นมานะครับนั้นเราคงไม่ได้จำกัดแค่น้องมะลิแต่ว่าของเราเองก็มีน้องสุขใจแล้วก็น้องรักยิ้มนะครับ
1: ครับ
0: ที่พร้อมที่จะชวนนักท่องเที่ยวเนี่ยออกไปเดินทางนะครับซึ่งจริงๆน้องสุขใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นมากว่า20ปีแล้วนะครับตั้งแต่สมัยที่มีสึนามินู่นเลยนะครับก่อนที่จะมีสึนามิแล้วก็มาเชิญชวนคนไทยเดินทางท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าหลังๆในตลาดจะบนบาทแต่จะน้อยลงไปเราจึงมีการรีเควสต์รีแบรนด์น้องสุขใจขึ้นมาใหม่นะครับมีรูปลักษณ์ที่น่ารักมากขึ้นมีความเป็นฮิวแมนมีความสามารถสื่อสารกับผู้คนได้อย่างดียิ่งขึ้นนะฮะทำหน้าที่ในเรื่องของการฮิวใจให้กำลังใจกับผู้คนและก็พาออกเดินทางท่องเที่ยวครับ
1: เทียบกับหมูตุ๋นหมูเด้งเพราะแต่ได้ก็น่าจะเป็นคนละแบบแต่นั้นก็ถือว่า
0: เป็น
1: ระดับฟีโนมีนอลปรากฏการณ์ที
0: ่ก็อย่างกรณีหมูเด้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถยกระดับออกมาในช่วงที่เหมาะสมเนี่ยจริงๆตอนนั้นเนี่ยเราสามารถดึงออกเป็นคาแรคเตอร์นะครับสร้างเรื่องราวสร้างคอนเทนต
1: ์
0: หรือแม้กระทั่งจะออกมาเป็นตัวมาสคอตอะไรต่างๆก็ได้นะครับเป็นแบบว่าเจ้าของคือทางสวนสัตว์เองอาจจะยังไม่ได้มีมุมมองขนาดนั้นก็เลยยังปล่อยให้น้องโตตามธรรมชาติไปก่อนอะไรแบบนี้นะครับ
1: ครับอ่ะมาเรื่องสำคัญกันนิดหนึ่งฮะที่จะมีการปรับโครงสร้างท่องเที่ยวมารวมกับวัฒนธรรมกลายเป็นกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็ท่องเที่ยวเนี่ยมันจะไปกระทบกับในเรื่องของแผนท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าไหมครับ2570ฮะเราจะได้เห็นท่องเที่ยวในลักษณะที่มารวมกับวัฒนธรรมอย่างไรครับ
0: ครับก็จริงๆเราก็ต้องเรียนว่ามันโครงสร้างเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ย
1: ครับ
0: ก็จะมีการแยกกับเรื่องท่องเที่ยวออกมากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจะเหลือแต่เรื่องของกระทรวงกีฬาอย่างเดียวส่วนเรื่องงานที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวเนี่ยก็จะไปรวมกับวัฒนธรรมโดยที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นกรมท่องเที่ยว
1: ครับ
0: อพทใช่ไหมครับรวมถึงททเองตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยก็ยังทำหน้าที่ภารกิจเดิมของตัวเองอยู่นะครับ
1: เรียกว่าเคยทำงานอย่างไรก็เคยทำอย่างนั้นต่อไป
0: แบบนั้นใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยทำในเรื่องของการตลาดใช่ไหม
1: ฮะ
0: ส่วนทางกรมท่องเที่ยวก็ดูในเรื่องของทางกายภาพ ในเรื่องของเรกูเลเตอร์ต่างๆส่วนอปทก็จะเป็นเรื่องของพื้นที่พิเศษเพื่อความยั่งยืนใช่ไหมครับซึ่งก็รวมทั้งเรื่องของวัฒนธรรมอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยแน่นอนความเข้มข้นทางวัฒนธรรมอาจจะมีมากขึ้นแต่ว่าเราก็คงไม่ได้ทิ้งภารกิจทางด้านอื่นแต่เพราะยิ่งสปทเนี่ยเราเรื่องของประชาสัมพันธ์เรื่องการตลาดเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเรื่องของการทำในเรื่องของสื่อสารอะไรต่างๆนี่ก็คงอยากทำหน้าที่อยู่เหมือนเดิมครับ
1: ครับในเรื่องของงบประมาณจะได้มากขึ้นไหมคร
0: ับงบประมาณใช่ไหมครับในB70ก็คงไม่ได้มากขึ้นนะอาจจะน้อยลงได้ซ้ำไปเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นปัจจัยในเรื่องของการว่าจะพี่นาว่าจะให้ได้งบมากขึ้นหรือน้อยลงนะครับก็อยู่ที่เนื้องานของแต่ละหน่วยงานที่ได้ขอไว้นะครับ
1: ฮะก็ตามงบประมาณที่ทำตามแผนที่เสนอไป
0: ใช่ครับ
1: งบประมาณ
0: อย่างที่ได้นำเรียนว่าภารกิจต่างๆก็ยังทำเหมือนทำตามเดิมนะครับแต่แน่นอนว่าจะมีการผนวกแนวคิดหรือคอนเทนต์ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของวัฒนธรรมเข้ามาเพื่อยกระดับให้เป็นสร้างมูลค่าเพิ่มหรือการเป็น creative economy เข้าไปนะครับ
1: ประเทศข้างเคียงหรือประเทศบ้านพี่เมืองน้องอย่างลาวก็เป็นกระทรวงวัฒนธรรมที่สอดแทรกเรื่องของท่องเที่ยวไปจีนนี่ก็เหมือนกันเลยทำเหมือนเราเป๊ะเลยหรือฮะ
0: ก็จริงๆแล้วอาจจะมีการใช้ชื่อคล้ายๆกันหลายๆประเทศนะครับที่มีกระทรวงท่องเที่ยวและวัฒนธรรมวัฒนธรรมและท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วแนวทางแนวคิดในการบริหารงานหรือขับเคลื่อนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตรงกันเสมอไปนะครับก็ถ้าเท่าที่สัมผัสเนี่ยก็เชื่อว่าทางเราเนี่ยค่อนข้างจะโฟกัสเรื่องวัฒนธรรมเป็นหลักมากกว่านะครับไม่ได้เข้มข้นเรื่องท่องเที่ยวเหมือนอย่างประเทศไทยนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันหลายๆประเทศก็มองเรื่องของวัฒนธรรมเป็นต้นทุนนะครับของการท่องเที่ยวเป
1: ็
0: นต้นทุนของหลายๆเรื่องเช่น creative economy อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแน่นอนวัฒนธรรมดั้งเดิมก็คงต้องรักษาไว้แต่สิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของการความร่วมสมัยแล้วก็การต่อยอดให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่คิดว่าในกระทรวงหรือว่าเมื่อมารวมตัวกันแล้วต้องมีการหารือเรื่องนี้กันอย่างแน่นอนครับ
1: มาเรื่องของฟิล์มทัวริซึมกันบ้างครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ยประเทศไทยเป็นโลเคชั่นที่กองถ่ายต่างประเทศยกทับนะฮะใช้คำว่ายกทับแล้วกัน300กว่ากอง600กว่ากองเนี่ยมาถ่ายปีนี้เนี่ยครึ่งปีก็ไปแล้ว300กว่ากองควรหรือยังที่จะบูมในเรื่องของตัวฟิล์มทัวริซึมทำเป็นเทศกาลหนังขึ้นมาที่เป็นของประเทศไทยเองนะ
0: ครับครับก็จริงๆก็ได้มีการพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะเป็นกรมท่องเที่ยวที่มีกองภาพยนตร
1: ์ครับ
0: หรือแม้กระทั่งทางกระทรวงพาณิชย์นะครับที่ทำหน้าที่ในแต่ละกระทรวงเนี่ยทำหน้าที่ต่างกันเนาะอย่างเช่นกรมท่องเที่ยวเนี่ยก็มีหน้าที่ในเรื่องของเชิญชวนให้คนมาถ่ายหนังในเมืองไทยแต่เรื่องอะไรก็ตามทีจะประเทศไหนก็ว่าไปแต่ว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาก็จะมีกรมส่งเสริมการส่งออกก็คือนำหนังไทยสู่ตลาดโลกในตลาดหนังโลกนะครับแต่ว่ากระทรวงวัฒนธรรมเองก็มีหน้าที่ในการที่ว่ามองว่าภาพยนตร์ก็คือส่วนหนึ่งหรือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีของไทยนะครับส่วนปตท.เองเราก็มองว่าทุกอย่างก็เป็นโอกาสหมดทั้งหนังไทยที่ไปถ่ายในเมืองนอกหนังต่างประเทศที่มาถ่ายในเมืองไทยก็ล้วนแต่เป็นเครื่องมือในการที่จะเชิญชวนให้คนมาท่องเที่ยวตามรอยหนังนะครับจากเราก็เลยมีแนวคิดในเรื่องของฟอร์มซีนสู่ซีนิกนะครับก็คือจากซีนในหนังภาพยนตร์เนี่ยมาเป็นสถานที่จริงหรือว่าแหล่งที่มีความทิวทัศน์สวยงามที่พร้อมจะดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เชื่อมโยงทั้งฟอร์มซีนิกทูซีนก็คือคนที่เป็นนักสร้างก็อยากให้มาถ่ายทำแล้วเอาไปเป็นซีนในภาพยนตร์เช่นเดียวกันนะครับอันนั้นเราก็มีแนวคิดแล้วก็จะมีการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะเป็นการไปร่วมงานเทศกาลหนังภาพยนตร์ในต่างประเทศแต่ซึ่งเราก็ไปมาแล้วที่เมืองคานส์แต่เดี๋ยวจะมีการไปอีกที่โตรอนโตนะครับหรือเทศกาลอื่นๆที่กำลังจะมีอยู่แล้วก็แน่นอนจะมีเรื่องของฟิล์มทอล์กก็คือไปพูดถึงความน่าสนใจความพร้
1: อม
0: ถึงการที่จะเชิญชวนมาถ่ายทำในเมืองไทยหรือว่าหนังไทยมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับครูต่างฟิล์มครูที่มีความเป็นมืออาชีพสามารถรองรับกองถ่ายขนาดใหญ่ได้นะครับเรื่องของฟิล์มเฟสติวัลก็เป็นอันหนึ่งที่เรามีการพูดคุยกับหลายๆหน่วยงานเช่นเมืองพัทยาเองก็สนใจอยากจะ ทำยกระดับนะครั

0: หรือแม้กระทั่งมีการพูดคุยกับจังหวัดกระบี
1: ่
0: ที่จะประกาศผลักดันให้เป็นเมืองต้นแบบของจริงโลเคชั่นระดับโลกซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่ากระบี่เองเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีความพร้อมนะครับทั้งในแง่ของโลเคชั่นทั้งในแง่ของบุคลากรและรวมถึงเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆถ้าเกิดว่าได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้
1: อง
0: ทำเป็นกระบวนการทำเป็นภาพใหญ่เนี่ยแน่นอนว่าประเทศไทยของเราสามารถยกระดับนะครับให้เป็นมาร์เก็ตเพลสขนาดที่สำคัญของภาพยนตร์โลกได้อย่างแน่นอนครับ
2: ครับก็ที่ยิ่งทางฝั่งของวัฒนธรรมก็เห็นทำอยู่เรื่อยๆนะฮะแต่พอทอมมารวมกับท่องเที่ยวเราก็คงจะเห็นในเรื่องของฟิล์มทัวริซึมในภาพที่มันขยายขึ้นมากขึ้นมากกว่านี
0: ้
2: ครับไปเรื่องของข่าวดีฮะที่
0: วัดพระมหาธาตุ
2: วัดพระมหาธาตุนะได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกนะฮะแล้วก็เป็นมรดกแห่งแรกของภาคใต้ด้วยครับ
0: ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจสำหรับชาวไทยแล้วก็ชาวเมืองนครหรือคนภาคใต้นะครับที่ในที่สุดนะครับพระมหาธาตุของเรานะครับพระมหาธาตุเมืองนครเนี่ยที่เราพูดกันติดปากเนี่ยนะครับ ก็ได้รับการยกย่องนะครับว่าเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกนะครับมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะครับก็ทำก็ถือว่าเป็นอีกสถานที่เมืองอีกแห่งหนึ่งนะครับที่ได้รับการยกย่องจากดาวยูเนสโกนะครับให้เป็นมรดกโลกนะครับก็นำมาซึ่งความยินดีให้กับชาวไทยทุกคนอย่างแน่นอนนะครับแน่นอนว่าพระธาตุเองก็มีความเก่าแก่มีความเป็นมานะครับตั้งแต่สมัยศรีวิชัยใช่ไหมครับตั้งแต่ที่มีเจดีย์ข้างในที่เป็นลักษณะของแบบฮินดูแล้วก็ถูกสร้างครอบทับด้วยเจดีย์ทรงลังกานะครับซึ่งก็ได้เป็นเมืองที่เห็นว่ามีความต่อเนื่องมาตั้งแต่อารยธรรมเป็นพันๆปีอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็ทำให้ทุกคนแล้วก็เป็นศูนย์กลางการทางศาสนาเป็นเรื่องของการเรียนรู้อะไรต่างๆมีประเพณีที่ต่อเนื่องยาวนานเช่นแห่ผ้าขึ้นธาตุอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ทำให้ทุกคนได้เห็นพ้องต้องกันนะครับ
2: นี่ก็ที่พอดีผมดูข้อมูลอยู่นะฮะอายุกว่า 1,700 ปี
0: ครับ
2: ครับอายุพอๆใกล้ไล่เรียงใกล้ๆกับประเทศไทยนะฮะ
0: ก็เรียกว่ายาวนานมากๆเลยทีเดียวนะครับ
2: ครับแล้วเดี๋ยวปีหน้าฮะก็ลุ้นต่อกับที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วย
0: ใช่ครับจริงๆก็ยิ่งแบบนี้ก็ยิ่งทำให้เหมือนงานการทำงานของทั้งทรทหรือไม่ก็ต้องกรมศิลปากรสำนักงานวัฒนธรรมอะไรต่างๆเหล่านี้ก็คงจะสามารถคู่ขนานกันไปได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าทำให้แน่นอนว่าจริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นสงกรานต
2: ์
0: หรืออะไรต่างๆก่อนหน้านี้ก็จริงๆทรท.เราก็ทำหน้าที่ในการส่งเสริมเผยแพร่ไปสัมพันธ์ให้คนทั้งโลกได้รับทราบได้รับรู้แล้วก็เดินทางมาท่องเที่ยวมาสัมผัสแล้วก็เอาออกไปเผยแพร่อย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับแล้วพอเมื่อมีกระบวนการในเรื่องของการขอและการรับรองจากยูเนสโกเนี่ยให้มาเป็นมรดกโลกเนี่ยจึงได้รับการเอ็นดอร์สได้อย่างวิปลาเรียกมากขึ้นนะครับได้อย่างสะดวกมากขึ้นนั่นเองนะครับ
2: ครับก็เราก็มีขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานนะฮะทางยูเนสโกเมื่อดูจากขั้นตอนของผลงานที่เป็นผ่านมาก็อนุมัติง่ายขึ้นใช้คำว่าอย่างนี้แล้วกัน
0: ครับใช่ครับเพราะว่าอย่างเช่นเกณฑ์ข้อ2เรื่องของการแลกเปลี่ยนอิทธิพลทางศิลปะสถาปัตยกรรมการเชื่อมโยงความเชื่อประเพณีท้องถิ่นต่างๆเหล่านี้นะครับได้เห็นถึงว่าคงจะไม่เกิดประโยชน์ถ้าไม่มีการรับรู้จากบุคคลภายนอกหรือนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสเยี่ยมเยือนนะครับ
2: แล้วก็คำพูดปากต่อปากของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวจริงเนี่ยสื่อสารกลับไปที่ประเทศเขาเนี่ยมันได้ผลมากที่สุดและ
0: มากที่สุดใช่ครับ
2: ครับก็ word of mouth เนี่ยก็คือการสื่อสารที่ทรงพลังมากที่สุดแล้วนะฮะครับมาทางฝั่งของงานอีเวนท์ที่เป็นงานเทศกาลดนตรีบ้างท่านรัฐมนตรีนะฮะก็พูดอยู่บ่อยๆนะฮะแล้วก็ประกาศอยู่เป็นประจำเห็นทางสื่อโซเชียลเนี่ยTomorrowlandฮะเป็นอีเวนท์ทางดนตรีที่ดูจะเป็นความหวังในช่วงนี้นะฮะของประเทศไทยเพราะว่าในเรื่องของการขายบัตรเนี่ยหมดเร็วมาก 150,000 ใบขายหมดแล้วเรียบร้อยสำหรับงาน Tomorrowland Thailand
0: ก็ต้องเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์

0: ทางดนตรีนะครับขนาดมหึมานะครับที่เป็นระดับโลกนะครับแล้วก็จะมาคือเรียกว่าได้รับความนิยมมากในพื้นภาคยุโรปนะครับจัดต้นกำเนิดที่เบลเยียมเนี่ยนะครับหลายคนก็รอคอยนะครับว่าเอ๊ะอะไรจะมาที่เอเชียอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับสักทีนะครับแล้วก็พอประเทศไทยได้รับการยอมรับจากผู้จัดให้มาจัดที่เมืองไทยเนี่ยก็แน่นอนทุกคนก็ยินดีเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ในระหว่างนี้ก็มีงานต้นกำเนิดอยู่ที่เบลเยียมเนี่ยทางประเทศไทยทางธทเองก็มีบูธนะครับประจำฝั่งประเทศไทยอยู่ที่นั่นนะครับนั่นจึงเป็นภาพว่าทำไมท่านรัฐมนตรีนะครับท่านว่าถึงได้ไปร่วมงานนะครับเพื่อที่จะยืนยันความพร้อมยืนยันความเจตจำนงว่าเรายังพร้อมที่จะต้อนรับแล้วก็ความที่ร่วมขับเคลื่อนกันต่อไปอย่างในระยะยาวนะครับต่อไปด้วยไม่ได้แค่ปีนี้อย่างเดียวแล้วก็มองถึงปีหน้าและปีนู้นต่อไปด้วยนะครับซึ่งถ้าประสบความสำเร็จเนี่ยก็แน่นอนว่างานก็คงจะมีการขยายเพิ่มสเกลเข้าไปอีกนะครับจากวันละ 50,000 อาจจะเป็นวันละแสนหรือจัดแค่2วัน2สัปดาห์พวกเขาจะเป็นงานวีคเอนด์นะครับ
1: ครับ
0: วีคเอนด์อีเวนต์เพราะนั้นเนี่ยอาจจะจาก1วีคเอนด์อาจจะเป็น2วีคเอนด์ไหมแบบที่ต่างประเทศอะไรแบบนี้นะครับ
1: อ๋อก็วีคเอนด์หลายวีคเอนด์ไปเลยไหนๆก็
0: ใช่ครับผมเรื่องจะเป็นทั้งเดือนด้วยอะไรก็ว่าไปนะครับ
1: ฮะ
0: แล้วก็คงคาดหวังว่ามันน่าจะมีการ
1: แต่ต่อเนื่อง
0: แต่ต่อเนื่องแบบนั้นนะครับ
1: ครับก็จะมาไล่เรียงกันเรื่องของไทมิ่งของประเทศไทยกันหน่อยนานๆคุณนิติมาทีก็จัดหลายเรื่องไปเลยนะครับพูดถึงในเรื่องของกิจกรรมท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นไปช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนก็เที่ยวกันเป็นกรีนซีซั่นไปนะครับแต่ก็มีงานเทศกาลงานประเพณีที่จะเกิดขึ้นนะฮะอย่างวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพรุ่งนี้เป็นวันอาสาฮะวันถัดไปก็เป็นวันเข้าพรรษาซึ่งประเทศไทยที่เป็นเมืองพุทธก็เฉลิมฉลองไม่ใช่เฉลิมฉลองก็มีประเพณีทำบุญตักบาตรกันอยู่แล้วนะครับท
0: ั่
1: วทางประเทศก็นักเดินทางจะใช้คำว่านักเดินทางไหมคือแค่ว่าคนที่มาทำงานต่างถิ่นหรือคนที่อยู่ในท้องถิ่นก็เกิดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพร้อมเพรียงกันทั่วทางประเทศนะฮะ
0: ก็แต่พอช่วงเข้าพรรษาเนี่ยสิ่งที่เราเห็นกันคุ้นชินก็คือเรื่องของการแห่เทียน
1: ครับ
0: เพราะว่าเป็นความเชื่อเป็นในเชิงของประเพณีอยู่แล้วว่าในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยพระภิกษุสงฆ์จะต้องอยู่จำวัดจำพรรษาอยู่ในวัดต่างๆเป็นเวลา3เดือนซึ่งก็คงจะมีชายไทยนะครับบวชเรียนกันอยู่ในช่วงนั้นแล้วก็จะมีการศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนน
1: ั้
0: นเทียนก็ให้แสงสว่างนะครับซึ่งถึงแม้ว่าปัจจุบันเราจะมีไฟฟ้าใช้แล้วแต่ว่าก็ยังเป็นเคล็ดเป็นสัญลักษณ์อยู่ว่าเป็นเรื่องของความสว่างสวยเป็นเรื่องของปัญญานะครับเพราะนั้นเนี่ยการถวายเทียนนะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำให้เกิดความปัญญาที่สว่างสวยนะครับทำให้มีความรู้อะไรต่างๆที่อะไรก็ประสบความสำเร็จอันโดยเฉพาะยิ่งที่อุบลราชธานีที่ททเข้าไปมีส่วนร่วมเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยนะครับก็พยายามจะให้มีการแล้วก็ประดิษฐ์ประดอยแกะสลักเสลาแท่งเทียนเหล่านั้นให้กลายเป็นรถแห่ขนาดใหญ่ใช่ไหมครับมีศิลปะฝีมือรูปและเรื่องของเรื่องราวต่างๆอยู่ในแท่งเทียนนั้นนะครับ ก็กลายเป็นประเพณีสำคัญที่ทั้งคนไทยและคนต่างประเทศเนี่ยต้องไปเยี่ยมชม
1: ก็ถือเป็นงานประเพณ
0: ีนี้ก็เช่นกันใช่ครับ
1: ครับหนึ่งในรายการซิกเนเจอร์ของภาคอีสานงานแห่
0: ถูกต้องครับ
1: เทศกาลแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ยังมีงานไหลเรือไฟบ้างไฟพญาน
0: าคก็ไล่เรียงกันไปนะครับไหลเรือไฟในช่วงของฤดูน้ำหลากของทำแม่น้ำโขงในเดือนตุลาน
1: ั
0: ้นก็อาจจะเป็นช่วงของออกพรรษานะครับซึ่งจะมีหลายที่มันจะมีงานที่เกี่ยวเนื่องหลายที่ตักบาตรเทโวเรื่องของชักพระใช่ไหมครับ เรื่องของพอเข้าช่วงปลายพฤศจิกาก็จะเป็นเรื่องของลอยกระทงใช่ไหมครับในครับไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเรื่องของแห่ดาวชุ่มมาก
1: ที่สกลนครท่าแร่
0: ครับผมใช่ครับ
1: ฮะที่นี่ที่ท่าแร่นี่ก็มีถ่ายภาพยนตร์ด้วยใช่ไหมฮะ
0: เรื่องท่าแร่นะครับ
1: โอ้ที่คุณเจมจิหรือเปล่าเป็นพระเอก
0: เจมจิได้ครับ
1: ครับอ่ะก็ถือได้ว่าเป็น
0: อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องขออนุญาตพูดนำเรียนท่านผู้ฟังนะครับก็คือเรื่องของมากครับผู้ส่วนโลกที่อุดรธานีนะครับประเทศไทยก็เป็นเจ้าภาพเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นระดับเรียกว่า B ซึ่งถือว่ามีความยิ่งใหญ่ในระดับโลกพอสมควรมีจากการจากหลายๆประเทศจากนานาชาติ มาร่วมงานมาร่วมโชว์สวนในแบบของเขานะครับหลายประเทศเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จัดงานตั้งแต่พฤศจิกายนไปจนถึงมีนาคมเพื่อเธอให้เห็นถึงนวัตกรรมทางการเกษตรและความยั่งยืนทางการบริหารจัดการทรัพยากรของแต่ละประเทศนะครับที่อุดรธานีก็ถือว่าเป็นงานหนึ่งที่ไม่อยากให้ผู้ชมได้ผู้ฟังได้พลาดนะครับแต่นำเรียนวันนี้เริ่มต้นก่อนนะครับเดี๋ยวพอใกล้ๆงานอาจจะเชิญชวนคุณหนึ่งลงไปเยี่ยมชมงานเพื่อและอินสเปคชั่นให้เห็นถึงความพร้อมความน่าสนใจของงานแล้วจะได้มาเล่าสู่ท่านผู้ฟังต่อไปนะครับ
1: ครับเวลามีน้อยใช้สอยกันอย่างประหยัดครับมีเวลาท่านรอง30วินาทีฮะผู้เชิญชวนท่านผู้ฟังฮะส่งท้าย
0: ก็เชิญชวนท่านผู้ฟังและคุณเหม่งนะครับออกเดินทางท่องเที่ยวไทยนะครับเพราะว่าการท่องเที่ยวทำให้คุณมีความสุขและทุกคนก็จะมีความสุขทันทีที่เที่ยวไทยเหมือนเดิมนะครับ
1: ครับ
0: อย่าลืมไปท่องเที่ยวกันนะครับ
1: ครับขอบพระคุณมากครับขอลาท่านรองไปเลยนะครับ
0: ครับผมสวัสดีท่านคุณเอกและท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ
1: ดังนั้นคือคุณนิติศรีแพรนะครับท่านรองผู้ว่าการการสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับมาอัปเดตเรื่องท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ฟังกันวันนี้ครับก็สำหรับวันนี้ผมเม่งอิพัฒน์อาจารย์ธรแล้วก็คุณนิติขอตัวลาท่านลงไปก่อนสวัสดีครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธรดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินธรเม่งพิพัฒน์และทีมงานฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีรุตดูจุดพบศพสองพี่น้องชาวรัสเซียเองประกาศกล่าวโทษหนักถึงที่สุดแต่การลงโทษเป็นอำนาจของศาลรัฐบาลมีหน้าที่ดำเนินคดีผ่านกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่นิราศทิพย์ศรีรายงานครับ
1: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอบางน้ำมูลจังหวัดชลบุรีด้วยตนเองเพื่อติดตามคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียและคดีพบผู้เสียชีวิตรวม5ศพโดยนายกรัฐมนตรีประกาศกล่าวว่ารัฐบาลจะไม่สนับสนุนการลดโทษแก่ผู้กระทำผิดในคดีอุกอาจพร้อมแสดงความเสียใจและขอโทษชาวรัสเซียย้ำเป็นเหตุเฉพาะรายพร้อมทั้งสั่งการให้ตำรวจเร่งรัดสำนวนคดีอย่างรัดกุมเพื่อให้ศาลพิจารณาลงโทษสถานหนักถึงที่สุดรวมถึงเตรียมทบทวนมาตรการกับผู้ที่มีประวัติอาชญากรรมซ้ำซ้อนทั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาหลักคือนายธนาหรือป๋องและพวกไปได้แล้วและอยู่ระหว่างติดตามผู้ร่วมก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปนิราศทิพย์ศรีธนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดชลบุรีครับ
0: ครอบครัวรอรับน้องเทียนที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดหลังตำรวจจะพาตัวมาสอบปากคำในฐานะพยานช่วงบ่ายที่ผ่านมาครอบครัวของนางสาวจุฑาทิพย์ทองน้อยหรือน้องเทียนทั้งนายธนาศักดิ์ทองน้อยและนางสาวกัญญวีเฟื่องเพียรพ่อและแม่รวมถึงญาติๆเดินทางมาที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อมารอรับน้องเทียนหลังน้องเทียนเดินทางกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นเพราะอัยการของญี่ปุ่นมีคำสั่งไม่ฟ้องกรณีถูกจับกุมพบยาไอซ์ซุกซ่อนในซองกาแฟที่รับหิ้วโดยนายธนาศักดิ์ยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกเพียงสั้นๆว่าขอรอเจอน้องเทียนก่อนเพราะจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้พูดคุยกับน้องเทียนและยังติดต่อไม่ได้ด้านพลตำรวจโทอัจฉยนต์ไกลทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าวันนี้พนักงานสอบสวนจะสอบปากคำในฐานะพยานก่อนตอนนี้มีตัวละครที่เป็นผู้ต้องหาในคดีอยู่แล้วซึ่งน้องเทียนเป็นคนกลางของเรื่องทั้งหมดจึงต้องพามาสอบปากคำทีนี้หลังจากการสอบปากคำก็จะดูผลการสอบปากคำอีกครั้งว่าจะมีความผิดแบบไหนหรืออย่างไรขณะนี้ได้ออกหมายจับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องแล้ว2รายซึ่งเป็นขบวนการส่งยาไอซ์ซุกซ่อนพัสดุมาให้กับน้องเทียนในการจ้างหิ้วไปประเทศญี่ปุ่นโดยหลังจากนี้จะมีการขยายผลและมีการออกไปจับผู้ร่วมกระบวนการรายอื่นๆเพิ่มเติมซึ่งจะมีการแถลงรายละเอียดทั้งหมดในช่วง17นาฬิกานี้กลวีไม่กังวลคดีหัวสวลามถึงขั้นยุบพรรคภูมิใจไทยชี้ฝ่ายค้านปั่นกระแสหวังกดดันกกต.ปัดข่าวรอยร้าวในพรรคยันไม่มีเรื่องไหนจริงนายกลวีปริศนันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคดีหัวสว.ที่ฝ่ายค้านพยายามหยิบขึ้นมาพูดในช่วงนี้มองว่าจะไปถึงขั้นยุบพรรคหรือไม่นายกลวีกล่าวว่าไม่ได้กังวลเพราะทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนของกกต.อยู่แล้วก็ปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการของกฎหมายไม่มีอะไรต้องกังวลเมื่อถามว่าขณะนี้ผู้เปิดข้อมูลมีการพูดว่าจะเดินหน้าชนเปิดหลักฐานสามารถพิสูจน์ได้ใช่หรือไม่ว่าพรรคไม่ได้เกี่ยวข้องนายกรวีกล่าวว่ายินดีการตรวจสอบเป็นเรื่องปกติถ้ามีหลักฐานก็มาว่ากันตามขั้นตอนและกระบวนการซึ่งขณะนี้เรื่องอยู่ที่กกต.ส่วนที่ฝ่ายค้านบอกว่ามีหลักฐานไม่ทราบว่ามีอะไรแต่มั่นใจในความบริสุทธิ์ของพรรคและทั้ง9คนที่ออกมาพูดว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกสว.ที่ผ่านมาเมื่อถามว่าการที่ฝ่ายค้านหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดในช่วงที่มีกระแสข่าวการปรับครบ.หรือมีรอยร้าวในพรรคภูมิใจไทยมองว่าเป็นการสร้างวัฒกรรมปลุกปั่นหรือไม่นายกรวีกล่าวว่าฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและช่วงนี้เป็นช่วงปิดสมัยประชุมสภาการหยิบเรื่องหัวสว.ขึ้นมาช่วงนี้คิดว่าไม่มีอะไรเป็นเรื่องใหม่เจตนาชัดที่อยากจะกดดันกกต.ให้มีความคืบหน้าของคดีและไม่ปล่อยให้เรื่องเงียบไป
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดย
5: ยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงสุวรรณพิชิตคุณสุนทรนนท์วันหน้าขวัญแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชท่านวิมลเกริกชัยคุณโทและธรรมวัฒน์เอกฉัตร
6: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100 บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: อ่ะสวัสดีแฟนๆจอดสนามบอลไทยนะครับ
1: ครับ
0: ก็16:09 นวันนี้มันดีนะก
1: ็ยังไงเอ่ย
0: อยู่กับผม2คนนะโกโก้ชัยทกรแล้วก็ตัวเฮียชูศักดิ์วงทองดีนะฮะ
1: ก็ถือว่าเริ่มต้นเปิดเดือนนี้ด้วยค่อนข้างดีครับที่ให้พี่ตัวเฮียมาเป็นคนเปิดรายการปกติผมไม่อยากเป็นคนพูดเปิดรายการรอ
0: ไม่วันนี้ไม่ต้องพูดเยอะวันนี้
1: ไม่ต้องพูด
0: วันนี้โอเคไม่หรอ
1: ใช่ใช่
0: เจ็บคออยู่วันนี้ก็ต้องรักษาเส้นเสียงนิดนึง
1: ผมไม่มีคิวไปไหนนะ
0: วันนี้เดี๋ยวผมจัดการให้เองนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงวันนี้มันดีไงเฮ้ยหวยออกยัง
1: ออกแล้วออกแล้ว
0: แจ้งเลยดิ
1: เอาเลยก็ได้เพราะว่าน้องอามซ่าก็ส่ง SMS มาเหมือนกัน
0: ว่า
1: ไว้รายงานผลสลากกินแบ่งรัฐบาลของประจำงวดวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569นะฮะที่จริงมันก็ออกไปตั้งแต่ช่วง3:50ก็รู้หมดแล้วล่ะใช่แล้วก็ตามคาดของงวดนี้เหมือนเดิมของพวกเราอ่ะ
0: ทำไมอ่ะโดนรับประทานเหรอ
1: ก็โดนทุกงวดอยู่แล้ว นะอ่ะเดี๋ยวรางวัลที่1ก็เลขที่ออกนะครับ932479 932479
0: ข้างบน79นะ
1: ส่วนเลขท้าย2ตัวก็คือ69คือถ้าใครตาม9เนี่ยก็มีลุ้นนะเพราะถ้าเล่นไอ้ถ้าซื้อ69แล้วมันก็ต้องแบบโชว์เชียร์ไป79บ้าง
0: นะแต่เลขสวยนะ69
1: 69ชอบไปสิ
0: ใช่ชอบท่านี้มากเลย69เน
1: ี่
0: ย
1: ตามนั้นแหละส่วนเลขท้ายนะครับมันต้องประกาศเลขหน้าก่อนใช่ไหมเลขหน้าเนี่ย413กับ672ส่วนเลขท้าย3ตัวก็คือ154กับ039โอ้ย9เยอะนะงวดเนี้ย
0: โอ้ใครวิ่ง9นี่น่าจะ
1: เออๆๆ9
0: รวยอยู่พอสมควรก็ยินดีด้วยนะ
1: แต่เห็นเลขท้าย154นี่รู้สึกเสียดายไงไม่รู้
0: ทำไมจะเล่นอ่ะตอนแรก
1: เพราะว่าเลขที่ผมไปประกวดงาน AS มาเนี่ยคือ1156
0: เลขประจำตัวนะ
1: เลขประจำตัวที่ติดหน้าอกอ่ะว่าเป็นใครให้คณะกรรมการลงคะแนนน่ะของผมคือ156ไงมันออก154แสดงว่าไอ้คนที่นั่งหน้าผม2คนน่ะน่าจะถูก
0: จำได้ไหมว่าใคร
1: ไม่รู
0: ้
1: โอ้โหไอ้หน้าผมคนนึงอ่ะจำได้เพราะว่ารู้จักกันแต่ว่าหน้าผม2คนน่ะผมจำไม่ได้
0: ก็
1: ตามนี้นะครับ
0: ยินดีด้วยนะถ้าใครถูก
1: แล้วคนไม่ถูกอ่ะ
0: ก็ไม่เป็นไรงวดหน้า
1: วันหน้า
0: 16สิงหาเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม
1: ่16ตรงวันอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนวันที่1เนี่ยมันตรงวันเสาร
0: ์
1: 16ตรงวันอาทิตย
0: ์
1: วันอาทิตย์เดี๋ยวพี่ตั๋วได้มารายงานอีกรอบ
0: หรอ
1: ตรงวันอาทิตย์หน้าวันอาทิตย์หน้า16สิงหา
0: วันนี้เข้าเรื่องเลยดีกว่าเวลามีน้อย
1: ก็ช่องทางพูดคุยนะฮะ SMS 4689899นะครับก็มาพูดคุยกันเรื่องของทีมชาติไทยที่จะลงแข่งขันในค่ำคืนนี้ได้นะฮะ Facebook YouTube เหมือนเดิมFM 99 Active Radio นะฮะวันนี้ก็แน่นอนไม่น่าจะมีเรื่องอื่นก็อาจจะมีบ้างแหละแต่ว่าจะเน้นก็น่าจะเป็นเรื่องทีมชาติไทยที่จะลงสนามนะฮะ
0: ก็ดราม่าเยอะเนาะดราม่าเรื่องตั๋ว
1: ก็นิดนึง
0: เยอะตั๋วเยอะ
1: คือมันดราม่ามาตั้งแต่นัดแรกแล้วล่ะนัดแรกอะดราม่าเรื่องของดูเสียตังค์ใช่ไห
0: ม
1: พอมานัดที่2เนี่ยนัดเนี้ยจะเป็นนัดแรกที่เราจะได้ลงแข่งขันในประเทศไทยก็คือที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะฮะไอดราม่าแรกก็คือมันเสียตังค์ไปแล้วไงเราไม่ได้ดูฟรีใช่ไหมอันนี้เราก็ต้องเข้าใจเรื่องของคนที่ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดไปมันมีมูลค่านะฮะมันดูฟรีแล้วมันเข้าเนื้อเอาพูดง่ายๆอย่างนี้ละกัน
0: เมื่อใช่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่วนใหญ่ก็เข้าใจผิดคิดว่าสมาคมเหมือนต้องไปใช้หนี้กับทางทรูก็เลยแบบว่าการถ่ายทอดครั้งนี้ก็เลยไม่มีฟรีแต่จริงแล้วคือไม่ใช่นะเพราะมันดามแป้งออกมา
1: ก็ส่วนหนึ่งด้วยก็ส่วนหนึ่งด้วยเพราะว่าอันเนี้ยคือทางสมาคมเขาก็ให้ทรูเขาไปบริหารสิทธิ์คือต้องเรียนให้ทราบตรงนี้ว่าในรายการของอาเซียน AFF มีผู้ดูแลสิทธิประโยชน์ขององค์กรเขาก็คือสปอร์ตไฟท์ตรงเนี้ยเขาจะแห่ขายลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสด
0: ก็จะชอบไปขาย
1: แล้วอย่าง2ปีก่อนเนี่ยมันไม่มีเอ็กซ์คลูซีฟไงพอมันไม่มีเอ็กซ์คลูซีฟอ่ะเขาขายในราคาที่เป็นนันเอ็กซ์คลูซีฟก็คือเจ้าไหนซื้อกูก็ขายอ่ะ พอ2ปีแล้วก็จะเป็น True AIS BG
0: ได้กันเยอะเลยนะ
1: แล้วก็ไทยรัฐอันนั้นคือได้กันทั่วหน้าได้กันทั่วหน้าก็คือราคามันถูกแต่ว่ารอบนี้ True เป็น Exclusive เจ้าเดียวที่ได้ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดมูลค่ามันค่อนข้างแพงมูลค่าค่อนข้างสูงก็หลายสิบล้านอะหลายสิบล้านพูดง่ายๆนะฮะมันมีค่าใช้จ่ายแล้วกันอันนี้เราเข้าใจใครไหวก็อุดหนุนเขาหน่อยแล้วกันใครไม่ไหวก็หาคนที่ไหวแล้วก็ไปดูกับเพื่อนเขาแล้ว
0: ก็199
1: ส่วนถ้าไม่ใช่สมาชิก True ก็2259
0: ใช่
1: เอ้ยหรือ249ประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละผมจำตัวเลขไม่ได้จำได้ว่าผมเป็นสมาชิกผมก็เลยจ่าย199นะฮะ
0: ออโก้ก็จ่ายด้วยจ่ายเพิ่ม
1: ก็จ่ายไว้ก่อนเผื่อดูอ่ะก็ดูฟรีก็น่าเกลียดใช่ไหมเราจ่ายเพื่อดูแต่ที่จริงก็ดูไม่ครบทุกเกมอ่ะอย่างเมื่อวานเนี่ยผมก็ลืมนะมันมีแมตช์ของกลุ่ม A เอาจริงมันกระแสมันก็ไม่ได้แบบบูมที่เราต้องมาแบบเราจำแค่โปรแกรมทีมชาติไทยใช่ไหมเพราะปกติอย่าง2ปีแล้วอ่ะเรามีคิวที่จะต้องรายงานสดถูกไห
0: ม
1: มันก็อาจจะแวะไปดูคู่อื่นบ้างเล็กน้อยใช่ไหมนะฮะ
0: แต่คราวนี้เราแทบจะไม่เคยได้ไปดูคู่อื่นเลยนะ
1: ก็ใช่เอาอะไรไหนๆก็เฉียวมาก็เมื่อวานนะครับสำหรับผลการขันในกลุ่ม A กองแช่งนี่สมใจนะฮะอ่ะติมอร์เลสเตก็แพ้กับอินโดนีเซียไป 0-3 นะครับแล้วก็เวียดนามเสมอสิงคโปร์ไป 0-0 อันนี้เนี่ยส่งผลกระทบชิงถึงกลุ่มเราอยู่นะ
0: ตรงไหนอะตรงไหนอะ
1: เพราะเวียดนามอาจจะไม่ได้จบที่หนึ่งไง
0: เราอาจจะต้องไปเจอเวียดนามถ้าเราจบที่หนึ่งนะ
1: ใช่ใช่อ่ะพอมาพูดถึงเรื่องของลิขสิทธิ์ก็ตามนั้นพอ FF อ่ะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เขาขายให้ True ก็เอามาจัดการในเรื่องของการลงแพลตฟอร์มการลงคอนเทนต์อะไรก็ว่าไปซึ่งหลายๆคนก็จะสับสนว่าทำไมไม่ได้ดูฟรีคือรายการที่จะที่สมาคมถือแล้วกันจะเป็น

0: รายการที่เกี่ยวกับในปฏิทิน FIFA Day แล้วกันเอาง่ายๆนะไม่ว่าจะเป็นคัดบอลโลกคัดเลือกนะคัดบอลโลกคัดเอเชียอันเนี้ยถ้าใครเป็นเจ้าบ้านน่ะทาง FIFA หรือทาง AFC อ่ะเขาจะให้สิทธิ์เจ้าบ้านในการบริหารเรื่องของสิทธิประโยชน์ในการถ่ายทอดสดแน่นอน Kings Cup สมาคมถือหรือว่าจะเป็นรายการอย่างคัดเอเชียล่าสุดที่เราเล่นในบ้านเจอกับเติร์ก
1: อันนั้นครับนะ
0: เอเชียนครับ
1: เราคัดเลือก
0: อันนั้นสมาคมถือถ้าเกมเยือนก็จะเป็นของสมาคมอย่างไปเยือนศรีลังกาเนี่ยก็จะเป็นสมาคมฟุตบอลของศรีลังกาก็จะถือซึ่งเราก็สามารถไปคุยได้ว่าซึ่งแน่นอนเขาขายไม่แพงอย่างไปเยือนศรีลังกาหรืออย่างไปเยือนอย่างไปเยือนเติร์กเมนิสถานแล้วกันในรอบคัดเลือกที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนเขาขายไม่แพงหรอกจะขายแพงทำไมถูกไหม
1: ก็ไม่ได้ไปมีใครแบบต้องการอยากจะซื้อเยอะ
0: ใช่พอสมาคมถือสมาคมก็สามารถที่จะเอามาบริหารได้ซึ่งแน่นอนเขาก็ไม่อยากเก็บตังค์หรอกสมาคมจะไปเก็บตังค์ให้กองเชียร์ไทยเสียตังค์ทำไมในการดูฟุตบอลไทยถูกไหมเพราะน่าดูฟรีแน่นอนแต่ฟีฟ่าอาเซียนนี่ยังไม่รู้นะ
1: เดี๋ยวต้องรอตามข่าว
0: ยังไม่รู้นะฟีฟ่า
1: แต่ว่าแฟนบอลไทยก็ต้องปรับตัวนะ
0: เขาปรับตัว
1: แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์นี้หรอกทัวร์นาเมนต์เดียวนะอีกหน่อยมันอาจจะมีเรื่อยๆในเรื่องถึงของการที่ต้องเสียเงินในการดู
0: ถ้าไทยเนี่ยเข้ารอบ AFC Asian Cup ต้นปีหน้าเรียบร้อยแล้วถูกไหม
1: อ
0: ันนั้นนะ BG ถืออยู่ที่ BGแต่ผมคิดว่าทีมชาติไทยคู่ทีมชาติไทยอ่ะ BG น่าจะป๋าผมว่า
1: ปล่อยฟรี
0: ป๋า
1: ปล่อยให้ดูฟรี
0: แต่คู่อื่นอ่ะเสียตังค์
1: แต่ BG ก็ราคาเดี๋ยวตอนนี้ปรับมาเป็น100บาทแล้วนะ
0: ใช่วันนี้1สิงหาแล้วครับ
1: เริ่มแล
0: ้
1: วแต่ว่าสมาชิกเก่าที่เคยสมัครไปในราคา50บาทต่อเดือนก็คงไว
0: ้ครับ
1: คงไว้เหมือนเดิม
0: ก็ฝากคอนเทนต์ของ BG Sport นิดนึงแล้วกันนะฮะเอ๊ะรู้สึกวันนี้มีอุ่นเครื่องปัตตานีกับบุรีรัมย์นะฮะแล้วก็ลีก้า2ลีก้า3เยอรมันนะครับฝากคอนเทนต์ของ BG Sport ไว้นิดนึง
1: ใช่ครับมีเพิ่มเติมเข้ามาด้วยแล้วเดี๋ยว BG อังคารหน้าเจอกับแอสตันวิลล่าถ้าใครยังไม่มีตั๋วก็ไปหาซื้อกันได้นะ
0: ใช
1: ่ๆเตะวันอังคารที่4นะครับสิงหาคมก็ประมาณสักทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งแต่มันเป็นวันธรรมดานะก็ต้องวางแผนในเรื่องของการเดินทางด้วยถ้าใครอยากจะชมเกมนัดนี
0: ้ได้ตั๋วยัง
1: ได้แล้ว
0: ได้แล้วเนาะโอเค
1: ได้แล้วได้แล้ว
0: โอเคก็ต้องขอบคุณทีม PR ของ BG Sport ด้วยนะครับที่ก็ไลน์มาทักหาว่าสนใจไหม
1: ขอบคุณน้องกายด้วยนะครับ
0: อันนี้ก็
1: ขอบคุณพี่โต้งด้วย
0: ใช่ๆขอบคุณพี่โต้งนะฮะอันนี้ก็แวะโปรโมทให้ BG Sport นิดนึงนะคร
1: ับ แล้วก็ทีมชาติไทยวันนี้เราอยากจะให้ไปดูที่สนาม
0: ใช่พอเราปูเรื่องของดราม่าการถ่ายทอดสดแล้ววันนี้เนี่ยพอมันได้เตะในบ้านเนี่ยดราม่าเรื่องที่สองมันก็โผล่
1: ม
0: าก็คือเรื่องราคาของตั๋วเข้าชม
1: มันอัพราคาขึ้นมานะต่ำสุดตอนนี้300บาทจากที่ก่อนหน้านี้200อันนี้คือหลังประตูนะฮะ
0: บัตรเหลือรับซื้อนะครับบัตรเหลือรับซื้อ
1: จะมีไหมวันนี้อ่ะพี่ตั๋วผีวันนี้อาจจะได้เห็นนะคือตั๋วผีอาจจะถูกกว่าถูกกว่าหน้าบัตรนะ
0: กระแสล่าสุดนะประมาณ 2-3 วันก่อนเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มเรื่องของกลุ่มพวกแฟนบอลชาวไทยนั่นแหละหลายๆกลุ่มเฮ้ยเรื่องตั๋วมาว่ะแล้วผมก็เห็นนะไอ้500โซนไหนเดี๋ยวผมก็เช็คก่อน500น่าจะโซนหลังคาเหลือ250ไอ้หลังโกอย่างที่พี่ตั๋วบอกเมื่อกี้300อ่ะผมเห็นมีปล่อย150นะ
1: เห็นไหมถูกกว่าราคาหน้าบัตรนะนี่คือตั๋วผีใช่ไหม
0: แต่ตั๋วผีเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นตั๋วฟรีที่มันเอามาขาย
1: ใช่เพราะว่าไม่งั้นมันไม่สามารถที่จะขายได้ถูกกว่าราคาหน้าบัตรแน่นอนคงจะได้รับการอภินันทนาการนะ
0: ใช่อภินันทนาการมานั่นแหละแต่ว่าก็แล้วแต่ละกันแล้วคือก็ไม่อยากให้สนับสนุนไอราคาที่มันไม่ตรงหน้าบาทเท่าไหร่คือตั๋วมันเหลือหน้าสนามที่จริงวันนี้ก็มีประชาสัมพันธ์นะว่า มันสามารถไปซื้อได้ตั้งแต่14นาฬิกา
1: ใช่ขายหน้าสนามเลยนะขายทิเก็ตเมเจอร์จะไปเปิดขายน่าจะขายตรง Indoor Stadium แหละ
0: ก็ตรงที่เดิมแหละครับ
1: ที่เดิมอ่ะทุกครั้งถ้ามีการขายบัตรหน้าสนามนะเดี๋ยวผมบอกราคาแล้วก็ที่นั่งอีกครั้งดีกว่าหลังประตูเนี่ย300บาทนะโซน S แล้วก็ N นะครับแล้วก็ฟังอัศจรรย์ที่ไม่มีหลังคาเนี่ยโซน E นะ
0: ครับ
1: ชั้น2แล้วก็ชั้น3เนี่ย350บาทชั้น3นี่ก็คือดอยแหละบนดอยอ่ะนั่งอยู่สูงหน่อย
0: ก็ผมว่าซื้อราคาเนี้ยไม่ถึงชั้น3หรอกเพราะไม่เต็มได้ชั้น2โอเคยังโอเค
1: แล้วก็ราคา400บาทเนี่ยอยู่ฝั่งอัศจรรย์มีหลังคานะฮะ W 2แล้วก็3ส่วนราคา500บาทเนี่ยโซน E 1
0: อ๋อ500 E 1เหรอ
1: E 1ก็คือฝั่งไม่มีหลังคา
0: แต่ว่า
1: ชั้นล่างอยู่ชั้นล่างอ่ะก็ติดเลยติดขอบลู่วิ่ง
0: ครับ
1: แล้วก็600เนี่ยเป็นฝั่งของทีมเยือนรวมถึง W 1
0: โอ้โอเคราคา500เนี่ยเป็น E 1ใช่ไหม
1: ใช่
0: E
1: นี่ก็คือฝั่งไม่มีหลังคานะครับ
0: โอเคนะเอาไอโซน E 1เนี่ยมันก็ดราม่าเหมือนกันนะ
1: เรื่อง
0: ไอเรื่องราคานี่แหละเพราะว่าคือถ้าใครยังจำกันได้ผังราชมังอะโซน N กับโซน S เนี่ยมันถูกสุดใช่ถูกแล้ว W 1มันเป็นโซน VIP W 1เนี่ยมันแพงสุดแต่ว่ามันมีขายจำนวนที่น้อยที่สุดเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกบัตรสปอนเซอร์
1: แจกให้สปอนเซอร
0: ์บัตรสปอนเซอร์บัตรนักฟุตบอลหมายถึงว่าบัตรที่ให้นักฟุตบอลเอาไปแจกคนรู้จักหรือแจกครอบครัว
1: พวกที่เอามาขายก็ได้มาจากสปอนเซอร์แหละบางที
0: ก็ใช่
1: ได้แจกมา
0: แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ย W 2 W 3เนี่ยราคามันจะแพงกว่า E 1 E 1ราคาจะไม่ต่างจาก E 2 E 3เท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะต่างสักประมาณ100นึงอย่าง E 2 E 3ทัวร์นาเมนต์เนี่ยมัน350ฮะ E 1เนี่ยมันควรจะเป็นประมาณ450แต่พอรอบนี้มันอัพเป็น500เนี่ยหลายคนก็บ่นเพราะ E 1เนี่ยมันทำเลดี
1: ทำเลดีดูแล้วมันค่อนข้างชัด
0: แต่มันเสียอย่างเดียวตรงที่ถ้าฝนตกก็ยากย้าย
1: วันนี้มีโอกาสด้วยนะเพราะช่วงเนี้ย 3-4 วันหลังฝนชอบตกช
0: ่
1: วงค่ำอ่ะหลัง 2-3 ทุ่มไปแล้วเนี่ยแต่เดี๋ยวอาจจะมีการบนบานกัน
0: ใครปักตะไคร้อ่ะทีมงานมาดามคนไหน
1: ก็เดี๋ยวเราดูหวังว่าน้องๆเลือกมาสักคนนะที่จะมาปักตะไคร้เนี่ย
0: อันนี้ก็เป็นดราม่าเรื่องของราคาเพราะว่าอย่างที่ผมไปดูคัดบอลโลกที่เจอกับนัดสุดท้ายเจอเติร์ก
1: เป็นนิสสัน
0: เจอ
1: ที่เราชนะ 2-1 นะ
0: หลังโก200หลังโกมัน200แต
1: ่และ E1 ตอนนั้นเท่าไหร
0: ่400
1: 400อ่ะคือเนี่ย
0: อัพมา
1: 100อัพมา100ทุกที่นั่งแหละ
0: ใช่ใช่เพราะว่า W2 W3 เนี่ยคิดว่าราคาน่าจะราคาเดิมแต่เป็น U1 เนี่ยจาก500ขึ้น600แต่ว่าเขาเรียกว่าความสำคัญเนี่ยระหว่างคัดบอลโลก
1: คัดเอเชียนคัพ
0: คัดเอเชียนคัพที่จริงคัดบอลโลกตอนเจอสิงคโปร์แล้วราคาไม่โหดเท่านี้นะ
1: ตอนนั้นก็ถูกกว่านี้
0: ใช่ราคามันไม่ได้โหดเท่านี้ใช่ราคาไม่โหดเท่านี้ตอนนั้นเป็นแพ็กเกจด้วยถ้าซื้อเหมาเนี่ยถูกกว่านี้อีกหมายถึงว่า
1: เหมาเกมหมาเกมที่ไทยเล่นในราชมัง
0: ใช่สามแมตช์ตอนนั้นมันจะมีจีนเกาหลีใต้แล้วก็สิงคโปร์ถ้าใครยังจำกันได้นะครับมันมีราคาเหมามันจะตกมันจะตก300เท่านั้นเองโซน E1
1: แล้วคนที่ตั้งราคาเขาไม่ได้ดูกระแสบอลไทยหรือไงอ
0: าจจะเป็นเรื่องของอัตราเงินเฟ้ออัตราเงินเฟ้อที่หมายความว่าแต่ละปีค่าใช้จ่ายค่าครองชีพอะไรที่มันมีการคำนวณแล้วมันก็จะขยับราคาขึ้นใช่ไหมเรื่องของอัตราเงินเฟ้อแต่ว่าก็ไม่ได้ดูทิศทางของกระแสฟุตบอลภายในประเทศบ้านเราเลย
1: ดูกระแสก่อนดีกว่านะถ้าจะอัพราคาอะไรแบบนี้เพราะว่าโอ้โหแฟนบอลไทยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ว่าร่ำรวยอ่ะคือมันแตกต่างจากพวกบรรดาแฟนๆคอนเสิร์ตหรือว่าติ่งศิลปินนะที่เขาไปดูคอนเสิร์ตที่ราชมังอ
0: ่
1: ะ
0: ไหนๆพี่ตัวเปรยมาแบบนี้ผมบอกให้ว่าวันนี้ที่ราชมังคลากีฬาสถานน่ะอินดอร์สเตเดียมหัวหมากอ่ะมีจัดงานอันนี้ดี MD Sport Day

0: ซึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้นะ DMD Sport Day มันของ Organize ไหนแต่เขาบอกว่ามันเป็นการรวมตัวกันของนักแสดงซีรีส์วายมาเล่นกีฬาสีใน Indoor Stadium หัวหมากซึ่ง
1: ตอนนี้วันเดียวกันเลยนะ
0: ก็วันเดียวกันซึ่งนั่นหมายความว่ามันจะมีแฟนคลับศิลปินดารานักแสดงหรือนักร้องน่าจะพวกนี้เน็ตไอดอลอินฟลูเอนซ์ทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาจะไปออกันที่อินดอร์ก่อนแล้วเพราะอันนี้งานกลางวันงานกลางวันนะเพราะบอลเราเตะ20:00
1: เขาน่าจะจบก่อน
0: ใช่จบก่อน
1: น่าจะจบประมาณสัก20:00
0: ใช่แต่เรื่องของเรื่องคือรอยต่อระหว่างงานจบกับงานเริ่มเนี่ยบันไลเกิดนะมันชนกันหมายความว่าอินดอร์6,000ถูกไหม6,000ที่นั่ง
1: ไม่
0: ออกมาออกมาพร้อมๆกันออกมาแล้วมันเป็นช่วงที่ก่อนไทยเตะ1ชั่วโมงสมมติว่าถ้ามันเลิก20:00อ่ะแล้วมาออกันตรงบริเวณถ้าอินดอร์มันก็ต้องเป็นทางเดินที่จะเข้าราชมังถูกไหม
1: ก็คิดซะแบบคนไม่เยอะวันไหนคนไม่เยอะ
0: แต่ผมว่า
1: วันนี้มันไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นหรอกมันพอที่จะควบคุมได้อยู่
0: แต่พี่อย่าลืมว่าเดี๋ยว
1: เมื่อกี้ผมผ่านมาราชมัง
0: ถึง10,000ไหมคิดว่าถึง10,000ไหม
1: ถึง10,000ไหมถึง
0: 10,000ก็ถือว่า
1: วันนี้วันหยุดคือได้สัก10,000คนนี่พี่ว่าโอเคแล้วแหละโอเคแล้ว
0: 10,000อะเอาง่ายๆนะเอาแค่แมชราชมังล่าสุดผมไปเดี๋ยวก็น่าจะก
1: ็ที่เจอเติร์กอะ
0: ที่เจอเติร์ก
1: ตอนนั้นแหละประมาณสัก
0: มีนาช่วงมีนาตอนนั้นก็
1: 20,000ป่ะ
0: ใช่
1: 20,000กว่า
0: เฮ้ย20,000ถือว่าแน่นอยู่นะถือว่าแน่นตอนที่ผมเดินจากวันนั้นมาจัดรายการกับหมอเมาเพราะว่าพี่ตั๋วก็โยนคิวให้ผม
1: นะฮะ
0: พอมาจัดรายการเสร็จเนี่ยผมก็เรียกมอไซค์แว้นไปเลยเพราะผมคิดแล้วว่าเอารถไปอ่ะไม่เวิร์ก
1: แน่นอน
0: ผมก็แว้นไปเลยพอไปถึงปุ๊บอ่ะเฮ้ยบรรยากาศ20,000อ่ะคือแบบเฮ้ยคนมันเยอะอันนี้อย่าลืมว่าถ้า2งานมันรวมกันเนี่ยอาจจะใกล้ๆเคียงนะอาจจะใกล้เคียงนะหมายถึงว่าก่อนที่บอลมันจะเตะแต่ถ้าบอลเตะแล้วผมว่าคนน่าจะโฟล์ขึ้นเยอะ
1: และคิดเล่นๆกลุ่มนี้กลุ่มน้องๆที่ไปดูกีฬาสีของศิลปินเขาจบปุ๊บเขารอดูบอลไทยต่อเป็นไปได้ไหมอ
0: าจจะมีบางส่วนแต่ว่าบอลไทยตอนนี้คนที
1: ่แต่น้อย
0: ใช่มันน้อยเพราะว่าไอ้อย่างแต่ก่อนเนี่ยมันมีนักบอลไทยที่เป็นกระแสว่ามันโดนหลายคนกด follow คนในวงการอื่นๆกด follow อ่ะอย่างเมื่อถ้าย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยมันก็แน่นอน
1: ชาลีชับปุย
0: ใช่คือเมื่อ10ปีก่อนใช่เลยนะเจชนาธิปยังไม่ได้ร้อนแรงเหมือนช่วงนี้นะตอนนั้นอ่ะแค่พูดชื่อชับปุยอ่ะคนไม่ดูบอลมันรู้จักเว้ย
1: สาว
0: ๆ
1: รู้จักเยอะนะ
0: ใช่แต่ว่าพอมาเทียบกับชุดนี้อ่ะคนถ้าไม่ดูบอลจริงๆอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่รู้จักใคร
0: มันไม่รู้จักใครเลยไง
1: ก็ดูแล้วน่าจะเป็นไปไม่ได้ที่กลุ่มนี้จะเข้าไปดูฟุตบอลไทยต่อเพราะว่าเราก็ไม่มีตัวแม่เหล็ก
0: อาจจะตามใครมาแล้วอีกคนบอกเฮ้ยไหนๆก็มาแล้วว่าม
1: ากับแฟน
0: ใช่
1: มากับแฟนดูบอลไทยส่วนผู้หญิงก็ไปดูศิลปินในอินดอร์อันนี้เป็นไปได้
0: อันนี้เป็นไปได้
1: ก็เขาก็เข้าไปดูไองานกีฬาสีก่อน
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเมื่อการตั้งราคาแบบนี้ทำไมมันถึงดราม่าเพราะเขาไม่ได้ค่าใช้จ่ายในการดูบอลเนี่ยคือถ้าตั๋วยิ่งแพงเนี่ยการเสียเวลาเพื่อไปดูฟุตบอลแค่1แมตช์เนี่ยมันต้องคูณ2อันนี้เอาเฉพาะคนเดียวนะพี่ตั๋ว1คือค่าเดินทางแน่นอนต่อให้เป็นรถส่วนตัวเนี่ยมันก็มีแล้วค่าน้ำมันค่าชาร์จแบตรถ EV อะไรก็ว่าไปอย่างผมแว้นมอไซค์ไปเนี่ยอย่างน้อยต้องมีละ100
1: ค่าข้าวค่าอาหารค่าเครื่องดื่ม
0: ใช่และเครื่องดื่มเนี่ยนอกสนามแล้วแก้วนึงต้องไปซื้อในสนามแก้วนึง
1: ก็หลายๆอย่างวันนี้กระแสมันก็ไม่ได้จริงๆทั้งในการ

0: แต่ก็โอเคทางสมาคมเองก็เล็งเห็นในส่วนนี้นะเพราะว่าราคานี้เนี่ยเยาวชนจับต้องไม่ได้ถูกไหม
1: ก็เลยให้ฟรี
0: ใช่แต่ก็ต้องทำเรื่องมาตามโรงเรียนหรือว่าอะคาเดมี่สถาบันที่สอนฟุตบอลอะไรต่างๆมีความประสงค์อยากจะดูแมตช์นี้เนี่ยก็ทำเรื่องทางสมาคมเขาก็ยินดีที่จะให้น้องๆได้เข้ามามีประสบการณ์ในการดูฟุตบอลทีมชาติไทย
1: แต่พี่ว่าที่กระแสมันไม่ดีและที่บอกว่ามันประชาสัมพันธ์น้อยเนี่ยมันก็น่าจะไปเชื่อมโยงกับเรื่องของการแบบไม่มีฟรีทีวีถ่ายทอดด้วยแหละ
0: อันนั้นก็ใช่
1: เพราะว่าถ้ามีฟรีทีวีถ่ายทอดมันก็ต้องไปดูแหละนัดแรกที่เจอลาวเลยคนก็จะเริ่มรู้ว่าเอ้ยทีมชาติไทยมีแข่งนะอาเซียนคัพตอนนี้ประเดิมสนามแล้วเอาชนะลาวได้ 5-0 อะไรประมาณแต่แต่คือตอนนี้มาเทียบดูแล้วบางคนยังไม่รู้เลยว่าทีมชาติไทยจะเตะกับมาเลย์วันนี้เนี่ยคนอยากไปอ่านในคอมเมนต์เนี่ยเยอะมากที่ไม่รู้นะ
0: เตะวันไหนครับเตะกี่โมงครับก็ประมาณนี้ก็เยอะอยู
1: ่สองทุ่มนะวันนี้ก็ยังไปกันทันเนี่ยถ้าใครอยากจะไปชมเกมที่สนามเพราะว่าฟรีทีวีไม่มีแน่นอนก็ต้องดูทาง True Vision Now นะต้องสมัครสมาชิกด้วยนะฮะ
0: ก็ตามนั้นนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยเตะเวลา 17:00 นก็เป็นทางด้านลาวเจอฟิลิปปินส์นะครับ
1: เอาละเดี๋ยวพูดถึงเรื่องของดราม่าเนี่ยมันก็จะมีแบบบางคนก็ไปแบบขุดคุยเรื่องราวว่าการเดินทางมาชมเกมที่สนามราชมังเนี่ยมันห้องน้ำไม่สะอาดการเคลียร์คนเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่เป็นมืออาชีพหรือว่าการหาเครื่องดื่มหรือว่าการจะลงมาซื้อน้ำซื้ออาหารเนี่ยมันลำบาก
0: ทุกข้อสังเกตละกันอย่างที่พี่ตัวได้ยกตัวอย่างมาเนี่ยมันมีคนทำวิจัยนะเอาจริงๆมันมีคนทำวิจัยซึ่งผมก็เพิ่งไปจ้าเอ๋มาดีก็อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องตันกูดิโอล่าด้วยไปแชร์มาแล้วผมก็เฮ้ยอันนี้น่าสนใจว่ะมันเป็นน่าจะเป็นวิทยานิพนธ์นั้นของนักศึกษาของมองเทพเกี่ยวกับปัจจัยอะไรเกี่ยวกับการที่เราจะเข้าไปดูฟุตบอลใน1แมตช์เนี่ยค่าตั๋วหรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นปัจจัยอะไรที่ส่งผลให้เราอยากมีความเข้าไปดูเกมในวันนั้นหรือเปล่าอย่างที่พี่ตัวบอกเลย1เลยก็คือเรื่องของราคาค่าตั๋วมันก็ใช่1ก็คือปัจจัยถ้าราคาค่าตั๋วมันเราพร้อมที่จะจ่ายเนี่ยปัจจัยอะไรต่อไปที่มันทำให้เราไม่อยากไปดูอ่ะการเรียกนักฟุตบอลติดทีมชาติชุดนี้น่าสนใจไหมชุดนี้มีใครเป็นแม่เหล็กดึงดูดไหมถ้าสมมติว่าชุดนี้เฮ้ยมันน่าสนใจจริงแล้วปัจจัยอะไรที่เราจะไม่ซื้ออีกก็อย่างที่พี่ตัวบอกห้องน้ำปัจจัยเรื่องของความอำนวยการอำนวยความสะดวกต่างๆการระบายคนการเราซื้อบัตรแล้วไปต่อคิวแล้วไม่ได้เข้าสนามเงี้ยการที่เราซื้อบัตรไปแล้วเราไม่รู้เราจะไปซื้อน้ำที่บูธไหนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีหลายๆอย่าง
1: ใช่มันก็เคยมีบางเกมที่แบบโอ้โหแฟนบอลต้องไปรอต่อคิวกว่าจะเดินเข้าสนามเนี่ยบอลเตะไปเกือบจะจบครึ่งแล้วนะ
0: ใช
1: ่ก็มีอะไรพวกนี้อย่าให้มันเกิดอีก
0: ไออันที่เราบ่นบ่อยๆแล้วกันแล้วผมเคยบ่นให้พี่ตั๋วฟังก็หลายรอบเรื่องของเราไปต่อคิวแล้วไม่คุยกันอันนี้ไม่ได้นะครับต้องเข้าประตูนู้นครับแล้วมึงไม่คุยกันซื้อน้ำเสร็จปุ๊บน้ำเข้าสนามได้ป่ะเข้าได้พี่เข้าได้เลยเอาน้ำเข้าไม่ได้ครับต้องมาซื้อข้างในครับมึงไม่คุยกัน
1: อันเนี้ยเคยเจอ
0: ใช่
1: มันก็ไม่ขำนะ
0: ไม่ขำ
1: ใครเจอหน้างานในบุญหยิบนะบุญหยิบนะ
0: เอาแล้วคืออะไรอ่ะแล้วน้ำกูเพิ่งซื้อเอาให้หมดแก้วสิครับแล้วคือพอเข้าไปทุกอย่างมันเหมือนกันหมดเว้ยมันไม่ใช่ว่าน้ำข้างนอกและน้ำข้างในมันคนละยี่ห้อมันเจ้าเดียวกันสปอนเซอร์เจ้าเดียวกัน
1: นี่แหละเขาเรียกว่าไม่คุยกัน
0: ใช
1: ่ทีมงานแล้วก็เรื่องของการแบบหาน้ำดื่มคอมันแห้งบางคนนั่งอยู่ชั้น3เงี้ยแล้วตอนพักครึ่งลงมานี่กว่าจะมาต่อคิว
0: มีบูธเดียว
1: กว่าจะซื้อน้ำเนี่ยโอ้โหลำบากนะฮะผมเห็นในคอมเมนต์เนี่ยบ่นกันบอกว่าเจอกันทุกคนนะฮะถ้ามาดูบอลที่ราชมังคลาในการต่อคิวซื้อน้ำดื่ม

0: นี่ย
1: พี่จำเมื่อช่วง20ปีก่อนได้มั้ยช่วงนั้นที่ฟุตบอลไทยมันยังเตะที่สนามสุพัชราศัยอ่ะ
0: หมายถึง
1: ยุคนู้นเลยอ่ะ
0: ที่เขาให้เข้าไปขายอาหารได้หรอ
1: ที่แบบปลาหมึกมั้ยปลาหมึกมันจะมีปลาหมึกแบบเสียบไม้มาเลยปลาหมึกมั้ยชิ้นปิ้งมั้ยคือเดินแบบเดินขึ้นอัฒจันทร์เลย
0: ใช่นั่นสมัยเก่าน
1: ั่นสมัยเก่าแล้วมันมียุคนึงที่เราเพิ่งเซ็นเป็นพันธมิตรกับฟาสต์ฟู้ดเจ้าหนึ่ง
0: แมคโดนัลด
1: ์เหรอเออนั่นแหละเขามีเดินนะ
0: เออแล้วก็เป็นเจ้าเดียวนะที่ได้เดินขายนะ
1: เขามีเดินขายนะ
0: อันเนี้ยก็มีคนเขียนมาโพสต์มาเยอะเหมือนกันว่าคิดถึงเหมือนกันอยากจะให้มีบรรยากาศแบบนี
1: ้แล้วผมไปดูเจลีกญี่ปุ่นเครื่องดื่มที่วันพระเขาไม่ขายอ่ะขึ้นอัศจรรย์เลยจ้า
0: คือ
1: ก็ขาย
0: กันเลยโอ้ให้เลยเออให้ดื่มกันเต็มที
1: ่แล้วคือมาเป็นไรคือน้องเจ้าหน้าที่ก็น่ารักนะมาเป็นถังเลยจ้าแล้วกดแบบก็สดๆตรงนั้นน่ะอืมแต่ญี่ปุ่นเขาไม่กินน้ำแข็งว่ะ
0: เห็นป่ะที่เรามาแชร์คือหลายๆปัญหานี่คือจากแฟนบอลนะฮะที่ในคอมเมนต์น่ะส่วนใหญ่ที่เคยมีประสบการณ์ในการมาดูบอลที่ราชมังคลาแล้วไม่ค่อยประทับใจแล้วมันจะเป็นเรื่องเดิมๆด้วยก
1: ็แต่ห้องน้ำผมเห็น
0: ห้องน้ำเนี่ย
1: ภาพข่าวละผมเป็นภาพข่าวละ
0: เป็นเรื่องใหญ่จริงๆห้องน้ำที่ราชมัง
1: แต่ทีมงานไทยรัฐเขาถ่ายคลิปมาแล้วเฮ้ยรีโนเวทว่ะ
0: ตอนนี้นะ
1: เออตอนนี้คือแต่ก่อนโถเยี่ยวเข้าไปโถฉี่โถปัตตวะเนี่ยมันจะเป็นแบบรางโถรวมอ่ะ
0: เป็นราง
1: สแตนเลส
0: ยืนแบบโชว์ของกันได
1: ้
0: เลย
1: แบบว่าว่าไงพี
0: ่ไม่มีฉากกั้น
1: ช่วงนี้ก็ปิดกระปอยนะพี่
0: ไว้ต่อ
1: ล่าสุดอัตโนมัติครับยืนปุ๊บน้ำไหลปั๊บ
0: มีระบบเซ็นเซอร์
1: ปุ๊บเออแล้วเป็นโถแบบล็อกแล้วนะเอออันนี้ทีมงานไทยรัฐ
0: จริงป่ะเนี่ย
1: จริงเขาก็
0: ไม่ใช่ว่าทำเฉพาะห้องแต่งตัวนักฟุตบอลไม่ได้นะ
1: ไม่โอ้อันนี
0: ้ไปถ่ายห้องแต่งตัวนักฟุตบอลหรือเปล่า
1: อันเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าโซนเดียวป่ะพี
0: ่
1: อันนี้น่าจะน่าเมื่อวาน
0: เดี๋ยววันนี้พี่จะไปพิสูจน์เดี๋ยวพี่จะไปที่สนาม
1: ชาติไทยซ้อม
0: แ
1: ล้วมันก็ปล่อยให้น้องๆนักข่าวทีมงานสื่อมวลชนน่ะเขาก็เข้าไปเก็บรายละเอียดที่ราชมังแต่แน่นอนห้องน้ำรีโนเวทแล้วแต่ไม่รู้ว่าถูกโซนหรือเปล่าม
0: ันโอ้อย่าบอกว่าแค่โซนฝั่งมีหลังคานะ
1: แน่นอนเพราะว่าสื่อพวกพี่ๆสื่อเพื่อนๆสื่อเนี่ยมันต้องไปอยู่ฝั่งมีหลังคาอยู่แล้วถูกไหม
0: เออไม่ได้นะต้องมารีโนเวทฝั่งที่ตรงข้ามโซนเออ่ะที่ไม่มีหลังคาน่ะ
1: แต่การันตีว่ามันรีโนเวทแน่นอน
0: แต่
1: โซนอื่นยังไม่รู
0: ้ขอให้ทำให้ครบทุกห้องดีกว่
1: า
0: เพราะว่าเมื่อวานเห็นภาพPR ของทางสมาคมเขาก็ถ่ายมาลงในกลุ่ม FA
1: ใช่
0: นะเรื่องของพื้นสนาม
1: ใช่
0: พื้นสนามเนี่ยสวยมากๆวันนี้สนามราชมังคลา
1: ก็ต้องขอบคุณทีมงานกับคอร์สด้วยพี่ควีน
0: ใช่เพราะว่าพี่ควีนเขาก็ดูแลแต่พี่ทักไปหาพี่ควีนนะบอกว่าพี่สนามสวยมากเลยนะเนี่ยนี่ดูแลยาวเลยป่ะพี่ควีนบอกอ๋อไม่ใช่เป็นจับๆนะ
1: ก็เฉพาะทีมชาติลงไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไม่แน่คิงส์คัพที่ศรีสะเกษอาจจะใช้ทีมพี่ควีนไปดู
0: ก
1: ็ได
0: ้ยังนะถามอยู่เหมือนกันบอกว่าติดต่อมายังบอกยังนิ่งอยู่นะ
1: อุ้ยตั้งหลายเดือน
0: ที่ศรีสะเกษยังนิ่งอยู
1: ่
0: แต่ว่าที่ราชมังเนี่ยฝีมือของทีมงานกันเลยเพราะว่า BG ด้วยนะพ
1: ี่
0: ปิงนี่ก็ทำที่ BG ด้วยเพราะว่าแกบอกว่าจะเข้ามาทำก็หลังอย่างงานคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยถ้ามีคอนเสิร์ตที่ราชมังเนี่ยทางกกท.ก็จะแจ้งกับทางฝ่ายจัดแล้วว่าคุณต้องปรับพื้นสนามให้มันเรียบร้อยด้วยนะทีมงานคอนเสิร์ตก็จะมาจ้างทีมงานพี่ควีนนั่นแหละไปดูแลแล้วก็แต่เจ้าหลักของกกท.ที่เขาดูแลอยู่เขามีอยู่แล้วนะ
1: มี
0: อยู่แล้ว
1: มันมีอยู่แล้ว
0: แต่ว่าพี่ควีนเนี่ยเขาเป็นเฉพาะกิจ
1: อ
0: ันนี้ต้องชื่นชมทีมงานของสมาคมด้วยว่าคือเห็นว่าสนามมันไม่ดีไงคือก่อนที่จะมาทำให้มันดีก่อนเนี่ยเดือน2เดือนก่อนนั้นเนี่ยสภาพสนามราชมังไม่โอเคเพราะว่าก็จัดคอนเสิร์ตเยอะก็เลยให้ทางกอล์ฟคอร์สเข้ามาดูแลให้มันเป๊ะหน่อย
1: วันนี้ก็คงได้ดูบอลสนุกๆแล้วครับ
0: เฮ้ยแต่ว่าที่พี่ประทับใจก็คือลู่วิ่งเขาทำใหม่แล้วนะ
1: อ๋อเหร
0: ลู่วิ่งราชมังเนี่ยก็คือโอ้โหเปื่อยมาหลายสิบปีละ
1: ก็ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะ
0: เก่านี่เดินแบบยางติดเท้าเลย
1: เพราะว่ากรีธาพวกวิ่งเนี่ยสมาคมกรีธาเขาก็ไม่ได้ใช้ราชมังในการจัดแข่งขันอย่างล่าสุดชิงแชมป์เอเชียก็ว่าไปสนามสุบถูกไหมแล้วซีเกมเนี่ยกรีธาแข่งไหน
0: สนามสุบ
1: ใช่ไหม
0: แข่งสนามสุบส่วนราชมังเนี่ยตอนนั้นลู่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนด้วยน่าจะเพิ่งได้งบมา
1: ตอนนั้นน่ะมันติดเวทีติดเวทีเปิดติดเวทีปิดมันก็เลยไม่โอ้ลู่ช้ำจริง
0: ยังทำอะไรไม่ได้มากไปได้ก็คือกะว่าหลังจบซีเกมเนี่ยพอเรามาเห็นเอ้าเปลี่ยนแล้วนี
1: ่
0: โอเคตอนนี้สมบูรณ์ 100% สำหรับในเรื่องของสนามนะ
1: ตอนนั้นพักก่อน
0: ได
1: ้นะฮะเพราะตอนนี้ก็16:43แล้วก็พักสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาครับจอดสนามบอลไทยครับ
2: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงชวนพิจิตรคุณสุนทรนนท์วันกล้าขวัญแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่งวิมลเกริกชัยคุณโตและธรรมวัฒน์เอกฉัตร
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yxtenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงชวนพิจิตรสุนทรนนท์วันกล้าขวัญแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่งวิมลเกริกชัยคุณโตและธรรมวัฒน์เอกฉัตร
1: นะฮะเข้าสู่เบรกที่2ของเจาะสนามบอลไทยนะครับเดี๋ยวมาดู SMS กันก่อนนะฮะวันนี้ข้อความเยอะอยู่นะอัมซ่าทักทายมานะฮะเหมือนเดิมยังงอนพี่รุดดี้อยู่เข้าเดือน4แล้ววะนะแล้วพรุ่งนี้มาปะพรุ่งนี้มามั้ยรุดดี้
0: พรุ่งนี้รุดดี้น่าจะมานะเพราะว่ายังไม่ทักหาโก้เลยไหมเหรอ
1: เดี๋ยว
0: พรุ่งน
1: ี้
0: มามากับพี่โก้เอ้ยมากับพี่ก้านะฮะพรุ่งนี้พี่ก้าจะมาจัดนะฮะ
1: อ๋อวันนี้พี่มาแทนเหรอ
0: ใช่วันนี้ผมมาแทน
1: สลับ
0: พี่วันก้านะ
1: นะฮะแล้วเดี๋ยวมันก็ทักมาเชื่อเหอะเชื่อเหอะถ้าพรุ่งนี้เจอรุดดี้ก็ถือว่าเป็นวันดีแล้วกันถือว่าเป็นวันดีแล้วกันว่ารุดดี้คืนสู่รายการนะฮะเพราะเดี๋ยวแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้10 โมง 11 โมง
0: เดี๋ยวมันก็ทักมา
1: เดี๋ยวมันก็ทักมานะฮะ
0: เอาเลย
1: ยังแอบงอนพี่รุดดี้ยังไม่หายงอนแทบตายกลับไม่งอกันบ้างเหรอนั่งนับวันนับนั่งนับวันจดจ่อเมื่อไรหนอพี่รุดดี้งอคืนดีตอนนี้คือนอกจากรุดดี้จะยังไม่งออัมซ่าเนี่ยกลัวมันจะมาทักหายจริงๆพี่เช้า สรุปทีมนาราที่ไม่ผ่านขับไลเซนยังอยู่T3หรือครับหรือว่ายังไงครับน่าเอ็นดูมากอุตส่าห์ได้ขึ้นมาT2แล้วแต่ไม่สามารถเล่นT2ได้ปีหน้าจะได้ขึ้นมาT2อีกครั้งไหมและบอลไทยลีกเปิดฤดูกาลวันไหนครับและนัดพรีเมียร์นัดเปิดพรีเมียร์ทั้ง2คิดว่าทีมไหนจะนำจ่าฝูงก่อนกันหลังจบนัดแรกของฤดูกาลเรามาทายเล่นๆผมให้วิลล่าจากพี่โบย
0: หมูคำถามพี่โบยเยอะนะก็ไล่ตอบหน่อย
1: เดี๋ยวนะ
0: ก็
1: นาราใช่ไหม
0: นาราย
1: ูไนเต็ดไม่ผ่านครับอยู่เซมิโปรนะครับส่วนT3ที่เตะอยู่คือนารา FC นะฮะส่วนจะได้ขึ้นT2ไหมผมว่าทรัพยากรของนารา FC ก็คือโอนจากนารายูไนเต็ดมาทั้งทีมแล้วรวมถึงโค้ชด้วยมีโอกาสถือว่ามีโอกาสละกันนะฮะว่าจะ

0: ได้กลับมาส่วนไทยลีกเปิดเมื่อไหร่สัปดาห์แรกของเดือนกันยายน
1: 4ครับ
0: เริ
1: ่มตั้งแต่วันศุกร์เลย4กันยายนนะฮะแล้วส่วนพรีเมียร์ลีกเนี่ย22สิงหานะ
0: ใช่
1: นัดแรกนี่พี่บอยบอกว่าอะไรวิลล่าเหรอ
0: ใครใครเป็นจ่าฝูง
1: โอ้โ
0: หวิลล่าเจอใครอ่ะ
1: เฮ้ยแล้วพี่ไม่คิดว่าอาร์เซนอลเขาจะแชมป์เก่านี่เขาต้องจ่าฝูงเปล่า
0: อ๋อพี่บอยผมให้อาร์เซนอลเพราะอาร์เซนอลเตะคู่แรกชนะปุ๊บจ่าฝูงปั๊บ
1: ใช่เจอน้องใหม่ด้วยนะโคเวนทรีเนี่ยตีสอง
0: ชนะปั๊บปั๊บจ่าฝูงปุ๊บปุ๊บ
1: ถูกก็ถูก
0: ก็คืออาร์เซนอลโคเวนทรีเนี่ยมันคืนวันศุกร์แล้วมันเตะตีสอง
1: เตะก่อนชาวบ้านเขา
0: ใช่แล้วแมนยูเนี่ยเตะหกโมงครึ่งของวันเสาร์เพราะฉะนั้นอาร์เซนอลเนี่ยจะเป็นจ่าฝูงอย่างน้อยๆก็สิบชั่วโมงอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: มีคำถามอะไรอีกนะของพี่บอยหมดยังเอาหมดแล้วเออวิลล่าเจอใครขอดูครับวิลล่าไปเยือนไบรตันนะนัดแรกก็ยากว่ะ
1: หนักนะหนักนะหนักหนัก
0: น้องเต๋อน้องโก้สรุปบอลไทยวันนี้มีถ่ายช่องไหนไหมอ่ะและเห็นผลการจับสลากของการแข่งขันทีมไทยแล้วทุกรายการคิดว่าทีมไทยจะได้ไปไกลขนาดไหนครับเจอคู่แข่งแต่ละทีมแต่ละสายแต่ละรายการและจูดเบลมันอยู่ท่าเรือคิดว่าจะได้ไปได้ดิบได้ดีกับท่าเรือไหมถ้าได้ลงสม่ำเสมอคิดว่าไปได้ไกลแล้วถ้าไม่ลงต่อเนื่องก็ยากแล้วล่ะครับจะปีบอยอ่ะถ้าวันนี้ทีมชาติไทยทรูนะครับทรูสปอร์ต2เนาะส่วนผลการจับสลากน่าจะหมายถึง FIFA อาเซียนถูกไหม
1: ครับ
0: ไทยเนี่ยจะอยู่กับเวียดนามปากีสถานแล้วก็ฟิลิปปินส์นะฮะคิดว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนผมว่าน่าจะวัดกับเวียดนามแต่ว่าเวียดนามไม่รู้ฟีฟ่าเดย์รอบหน้าชุดมันจะเต็มขนาดนี้ไหมขนาดเต็มเวียดนามยังเสมอสิงคโปร์นะฮะจูดเบลมาท่าเรือจะได้ดิบได้ดีไหมขึ้นอยู่กับโอกาสในการลงสนามก่อนละกันแต่เขาว่ากันว่าค่าเหนื่อยเนี่ยลดลงจากรับที่กริมบี้นะ
1: ก็คืออยาก
0: ลง
1: อยากเล่นอยากเล่นอยากกลับมาเล่นตัวจริงอ่ะแล้วเห็นว่าตอนนี้เขาคือซ้อมแยกเลย
0: มาแล้วซ้อมเอาความฟิต
1: ตรวจร่างกายผ่านแล้วก็ซ้อมแบบว่าเรียกความฟิตเพราะว่านักเตะท่าเรือส่วนใหญ่ตอนนี้อยู่ที่อินโด
0: ใช่
1: ว
0: ัน
1: นี้มีเตะนี
0: ่มีทุ่มครึ่งนะฮะก็ควรซ้อมแยกครับเพราะว่าคนอื่นอยู่อินโดก็ต้องดูโอกาสก่อนเพราะว่าตัวบนท่าเรือเนี่ยตัวต่างชาติมันก็ประสิทธิภาพมันสูงไงส่วนชุดเบลเวลาเขาเล่นริมเส้นได้ถูกไหมริมเส้นเนี่ยก็มันจะทับกับพวกลูคัสโตกันตินส์กาก้าเมนเดสถูกไหมเล่นหน้าเป้ารู้สึกว่ามีมุยโอมานเนี่ยที่มาใช่ไหม
1: แต่เสียดายนะว่าเขาแหมน่าจะได้เล่นทีมชาติไทยชุดนี้ด้วยนะเสียดายเหมือนกัน
0: อ๋อมันติดเรื่องของการหาต้นสังกัดใหม่ไง
1: ใช่มันช้าไปหน่อยตอนนั้นที่เขาตัดสินใจที่จะย้ายมาท่าเรือถ้าตัดสินใจได้เร็วกว่านี้ฮัสซันน่าจะหนีไป
0: ใช่ใช่สวัสดีครับทั้งสองท่านมีบัตรฟรีไหมครับไม่มีพูดเลยอันนี้ก็ต้องซื้อข้าวเหมือนกันซื้อกินเหมือนกันพูดง่ายๆนะถ้าไปอ
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าผมได้ฟรีมาแต่มันเหลือน้อยไงพอดีว่าคุณมนูนรองเลขาเขาให้มาไงเดี๋ยวผมถามให้แล้วกันว่ามันมีเหลือไหมนะลงท้ายด้วย589นะฮะจะไปดูจริงหรือเปล่า
0: หรือว่าแมตช์อื่นหรือหมายถึงแมตช
1: ์มันก็ต้องแมตช์วันนี้แหละ
0: แมตช์วันนี้ก็
1: ถ้าไม่ดูแมตช์วันนี้ก็ต้องรอเจอพม่า
0: ก็เสาร์หน้า
1: เราจะพม่าอีกนัดหนึ่ง
0: เสาร์หน้า
1: หรือไม่ก็รอนู่นเลยรอบรองรอบรองเลยเพราะปั้นใจว่าไทยน่าจะทะลุถึงรอบรองแหละ
0: ครับรายชื่อบุรีรัมย์ที่เจอปัตตานีมาแล้วนะฮะโอ้โหชุดใหญ่ว่ะเอทริดประตูมีนาธานมีกู๊ดเดอร์เกติดกู๊ดอะตอรินโยสุภชัยใจเด็ดเคนเนตดูเกลคิงส์ลีย์นะโอ้มีมาร์คนาบาโร่ลงด้วยนะฮะชิมเมอร์ก็ลงคาจูก็ลงธีราธรก็ลงโอ้ชุดใหญ่ว่ะนะแล้ววันนี้บุรีรัมย์ก็เอาถ้วยไปโชว์ที่ปัตตานีด้วยนะที่เรนโบว์สเตเดียม3แชมป์ของบุรีรัมย์เมื่อฤดูกาลที่แล้วนะฮะมีช็อปปี้มีไทยลีก1แล้วก็ FA นะฮะก็เอาไปอวดแฟนบอลดันใต้ส่วนปัตตานีออกยังเนี่ยผมขอเช็คแป๊บนึงยังไม่เห็นเขาบอกว่าบัตรเริ่มขายหน้าสนามเวลา14นาฬิกา30นาทีนะครับ3,000ใบสุดท้ายซึ่งผมว่าน่าจะหมดแล้วล่ะ
1: บัตรราคาอะไร100
0: อ่ะอ๋อน่าจะนะ
1: เห็น

0: ก็ยืนถือโชว์กันอยู่
1: เนี่ยเตะ 17:30 นะครับสำหรับคู่นี้แล้วก็ BG Sport ก็จะถ่ายทอดสดนะฮะเดี๋ยวดูคิวหน่อยว่าใครภาคคู่นี้ BG Sport ดู SMS ต่อนะสวัสดีครับพี่สอบถามอนาคต AFF จะยกเลิกจัดไหมครับเพราะไม่ตรง FIFA Day เพราะสโมสรก็มาปล่อยตัวจากคุณโปเต้ดูอาเซียนก่อนไอ้ดู FIFA อาเซียนก่อนถ้า FIFA อาเซียนเรตติ้งมันดีแถมเงินรางวัลก็เยอะกว่าเตะแค่4หมัดก็ได้แชมป์แล้วถ้ามันมาตีตลาดได้นะผมว่า FF ก็อยู่ไม่ได้อ่ะนะฮะเฮ้ยคุณ589ก็บอกไปจริงพี่หาให้เขาได้ไหมล่ะ
0: ได้ได้ได้เดี๋ยวลองถามคุณมานูนให้นะ
1: นะฮะเขาบอกไปจริงนะฮะอยากเห็นตัวเป็นจุดเพราะตอนบอลโลกฟอร์มกำลังมาจุดเบลลิงแฮมเหรอ
0: จูดไหนอ่ะจูดตุนซับเบลหรือว่าจูดเบลลิงแฮมทีมช่างกิด
1: บอลโลกทำงานไงจูดแต่ถ้าจูดสุนซับเบลเนี่ยผมว่าตอนนี้ต้องจูนให้มันเข้ากับเพื่อนๆก่อนด้วยแหละเพราะจากกริมบี้มาท่าเรือเนี่ยสไตล์การเล่นอะไรก็เปลี่ยนนะฮะมาดูใน Facebook นิดนึงแล้วกันนะครับนี่ข้อความของคุณชวนันท์นะฮะสวัสดีครับทั้งสองท่านและผู้ฟัง FM 99 Active Radio เกื้อนเมืองไทยแข็งแรงครับคุณสิงโตมาเหมือนเดิมคุณสิงโตนะแฟนประจำเลย
0: อรุณสวัสดีสวัสดีทุกคนด้วย
1: โควิดตัวผมรู้แล้วสาเหตุที่ช่วงนี้ฝนตกอย่างรุนแรงก็เพราะว่าวันนี้พี่ตัวมาเปิดรายการครับ
0: โอ้โหเฮ้ยช่วงหลังผมก็มาเร็วตลอดนะเนี่ยเห็นไหม
1: ฮะคุณสิงโตเนี่ยเขา
0: ทำความดีไม่ได้ขึ้นนะ
1: แล้วติดตาม
0: เขาติดตามมอนิเตอร์ผมตลอดว่าถ้ามาสายเมื่อไหร่เนี่ยโดนแน
1: ่ก็โชคดีรักษาสุขภาพนะครับคุณสิงโตก็อวยพรมาเหมือนกันนะฮะส่วนในหู YouTube อย่างเยอะ
0: จัดดีจัดดี
1: คุณชวนันท์ก็ทักทายมาใน YouTube ด้วยนะครับคุณนันทพงศ์สวัสดีครับพี่โกโก้พี่ตั๋วครับนะฮะแถวกกท.คนเยอะมากครับใช่งานกีฬาสีไข้วายนะฮะ
0: ไม่ใช่ไปดูบอลไทยเหรอ
1: เพราะตอนนี้มันเป็นงานกีฬาสีแข่งอยู
0: ่
1: นะเลขผมก็ไม่ออกนะพี่โก้อ๋อใช่ผมเจอนี่คุณนันทพงศ์เขาก็ไปประกวด AS เหมือนกันไม่ออกใช่ไหมอยู่เบอร์อะไรอ่ะทักมาหน่อยทักมาหน่อยนะฮะไม่ได้ซื้อผมมาซื้อเบอร์ผมแล้วไม่ถูกนะฮะเดี๋ยวปึ๊บคุณโทมิยัสึนะฮะไปกลัวอะไรเรามีอัลตร้าไทยแลนด์ข่มขวัญเสือเหลืองมาเลเซียนะฮะวันนี้มาเลเซียก็น่าจะมากันเยอะแต่มาเลเซียต้องจ่าย600นะทีมเยือนคุณเมธาจิปนะฮะ DMD เป็นชื่อค่ายของนักแสดงและเขาผลิตซีรีส์อ๋อโอเคนะฮะพอดีก็ยอมรับว่าพอเราไม่ได้คนในวงการนี้เราก็ไม่รู
0: ้โอ้นี่แฟนรายการพิมพ์ให้ข้อมูลนะ
1: ใช
0: ่โอ้ต้องขอบคุณมากๆครับ
1: คือถ้าสมมติว่าคือถ้าเป็นคนวงการอื่นอะแล้วเรามาดูข่าวบอลไทยอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็สามารถอธิบายได้ใช่ไหมแต่พอมันเป็นวงการอื่นเนี่ยดีเอ็มดีคืออะไรอะถ้าคนที่มันมีข้อมูล
0: แล้วศิลปินที่มานี่คือซีรีส์วายหมดเลย
1: ใช่ดีเอ็มดีเขาทำซีรีส์วาย
0: อ๋อเราก็ไม่ได้ตามนะผม
1: ใช่ใช
0: ่พอจะรู้จักวงพิกซี่แค่นั้นแหละหรือไม่
1: คือมันมีกีฬาสีของทีป๊อปเคยจัดนะพวกเบงเคใช่ไหมพิกซี่โฟอีฟอะไรพวกเนี้ยที่มันรวมกันแข่งกีฬาเคยจัดอยู
0: ่ตัวอีก3นาทีอ่านต่อก็ความมาเยอะ
1: นะฮะอังคุณนันทพงศ์อังคุณจูเซเป้นะครับอยากไปดูบอลไทยที่ราชมังมากๆครับแต่สู้ราคาบัตรไม่ไหวปกติดูหลังโก100 200ตอนนี้ราคาขึ้นมาแทบเท่าตัวเลยครับต้องตัดใจเดี๋ยวรอเช็คผลรอฟังรายงานสดทางวิทยุเอาครับยังไงก็เชียร์ทีมชาติไทยครับ
0: นี่แหละสุดยอด
1: คุณยายสายดูนะครับตอนไทยบินไปอุ่นเครื่องที่จอร์เจียพี่ได้ไปกับทีมชาติไทยไหมครับจอร์เจียดีไหมครับไม่ได้ไปฮะตอนนั้นทีมชาติไทยเดินทางนี้ต้องบอกว่าทรหดอดทนเลยนะฮะคือถ้าสามารถทำเป็นวอล์กได้เนี่ยการเดินทางตั้งแต่ออกจากสุวรรณภูมิไปถึงจอร์เจียเนี่ยผมว่าได้หลายตอน
0: คือตอนนั้นเหน็ดเหนื่อยมากนักบอลไทยครับก็บ่นกันอุบอ่ะ
1: แล้วตอนขากลับเนี่ยมีนั่งเรือด้วย จำได้นะฮะ คุณธีทพงศ์แฟนบอลไทยตามกระแสแค่นั้นแหละครับเห็นผลมากมายคุณชูชาตินะครับเสมอไทยเสมอก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่ชามนึงก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่1ชามนะครับฮะ7-4เลยเหรอครับไม่ๆๆๆนะฮะคุณชูชาตินะครับ วันไทยมาอยู่ในเมืองไทยนักเตะเดี๋ยวขี้เกียจของกินอร่อยอ้วนเป็นหมูอ้วนเป็นหมูขี้เกียจตอบนะฮะคุณจูเซเป้พี่ๆบัตรเหลือสักใบไหมครับอยากดูครับสู้ราคาไม่ไหวนะครับอ๋อคุณธนพงศ์1146
0: ใครอ่ะ
1: นะฮะเจอกันที่งาน AFเขาก็ไปประกวดเหมือนกันติดนะคนนี้ก็ติดนะ
0: หรอ
1: เออนะฮะ
0: แล้วเดี๋ยวเพื่อหาให้ฮะบัตรเดี๋ยวผมนำถาม
1: คุณจิสเป้นะคุณจิสเป้เขาบอกว่ามีเหลือหรือเปล่านะ
0: ใบเดียวใช่ป่ะใบเดียวนะ
1: คุณจิสเป้อ้าวคนละใบพอพี่ก็ลำบากคนหาด้วย
0: ใครอ่ะ
1: มันก็นี่มี SMS มาแล้วก็มีใน YouTube มาที่มาขอบัตรนะฮะ
0: ครับ
1: เออนะฮะขอบคุณครับเดี๋ยวผมเดินไปรอที่หน้าสนามเลยสำหรับคุณ589นะฮะจดเบอร์ไว้ก่อนมั้ย
0: อ๋อจบไปแล้วจบไปแล้ว
1: จบไปแล้วโอเคโอเค
0: นี่เหลือนาทีเดียวว
1: ัน
0: น
1: ี้เลย
0: ไม่ใช่
1: ฟันธงเลย
0: ฟันธงเลยเจอกับมาเลเซีย
1: ครับ
0: มาเลเซียชนะมา
1: ใช่2แมตช
0: ์2เกมเลยวันนี้เราก็ยังไงเล่นบ้านเราอะนะ
1: ใช่
0: ขอ 1-0 แล้วกันทีมชาติไทยชนะ 1-0
1: ผมว่ามาเลชุดนี้ไม่ได้แข็งแต่ว่าโค้ชเขารู้บอลไทยเป็นอย่างดีตาเซนโฮเนี่ยนั่นแหละผมว่าฮาซันบอลเน้นผลแต่ถามว่า 2-0
0: เยอะไปเยอะไป 2-0 อ
1: ่
0: ะ
1: แต่ผมว่าไทยชนะแน่
0: เฉือนเม็ดเดียว
1: เออนั่นแหละตามนั้นเชียร์ทีมชาติไทยครับวันนี้2ทุ่มนะครับ
0: ก็เกือบลืมเลยก็วันนี้มีฟุตซอลไทยด้วยฝากเชียร์ฝากติดตามได้เตะที่ยิมเนเซียมนนทบุรีเจอนิวซีแลนด
1: ์ครับผม
0: คอนติเนนตัลนะฟุตซอลทีมชาติไทยอ่ะ
1: พรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมนะครับ 16:00 น.นะครับ
0: วันนี้ลาไปก่อนผมตัวเฮียชูศักดิ์แล้วก็โกโก้ชัยทกรครับสวัสดีทุกคนด้วย
1: สวัสดีครับ
2: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงนวลพิจิตรสุนทรนนท์วันกล้าขวัญแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโทและธรรมวัฒน์เอกฉัตรฟัง Active Radio ไม่สะดวก

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองน้องเทียนเดินทางมาถึงกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเมื่อเวลา 16:07 น.ที่ผ่านมานางสาวจุฑาทิพย์ทองน้อยหรือน้องเทียนเดินทางมาถึงกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดโดยทันทีที่เดินทางมาถึงเจ้าหน้าที่ได้พาตัวเข้าพบครอบครัวทันทีเมื่อนายธนาศักดิ์ทองน้อยผู้เป็นพ่อได้เจอหน้าลูกสาวถึงกับร้องไห้พร้อมจับมือและลูบหัวโอบไหล่น้องเทียนด้วยความเป็นห่วงขณะที่นายสราวุธแฟนหนุ่มก็ได้เข้าโอบกอดและให้กำลังใจน้องเทียนเช่นกันพลตำรวจโทอัจฉยนไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและพลตำรวจตรีวรพจน์ดิษยบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้สักถามน้องเทียนเกี่ยวกับการให้ปากคำที่ประเทศญี่ปุ่นรวมถึงการให้ความร่วมมือกับทางการญี่ปุ่นอย่างไรจนกระทั่งซักทอดถึงผู้รับของที่ปลายทางได้โดยน้องเทียนทำเพียงแค่พยักหน้าก่อนสื่อมวลชนจะโดนเชิญออกไปรอบริเวณด้านนอกเพื่อรอการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งสมอ.ปูพรมตรวจตลาดสำเพ็งกวาดล้างสกุชชี่ไม่มีมอ.ก.กว่า 20,000 ชิ้นสกัดสินค้าเสี่ยงเจือปนสารก่อมะเร็งและโลหะหนักนายเอกนิติรมยานนท์เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เปิดเผยว่าสมอ.ได้ติดตามและเฝ้าระวังการจำหน่ายสกุชชี่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง TikTok ซึ่งมุ่งเน้นไปที่บัญชีร้านค้าที่มีผู้ติดตามและยอดเข้าชมสูงจากการสืบสวนและขยายผลเชิงลึกพบว่ามีร้านจำหน่ายและศูนย์กระจายสินค้ารายใหญ่จำนวน6แห่งตั้งอยู่ในย่านตลาดสำเพ็งจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังลงพื้นที่ตรวจสอบจากการตรวจค้นร้านจำหน่ายทั้ง6แห่งพบสกุชชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานจำนวน 19,665 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทโดยพบว่าผู้ประกอบการ1ใน6รายดำเนินธุรกิจในลักษณะเป็นผู้จำหน่ายและผู้นำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตอีก5รายเป็นผู้จำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐานทันทีสมอ.จะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับผู้ประกอบการทุกรายสกุชชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานส่วนใหญ่มักผลิตจากวัสดุประเภทโพลียูรีเทนและโฟมเกรดต่ำซึ่งมีความเสี่ยงต่อการตกค้างของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายและสารกลุ่มพาเทตซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งและรบกวนการทำงานของระบบต่อมไร้ท่อบางชนิดถูกออกแบบให้มีลักษณะคล้ายอาหารและมีสารแต่งกลิ่นซึ่งเพิ่มความเสี่ยงที่เด็กเล็กจะ

0: นำเข้าปากก่อให้เกิดอันตรายจากสารพิษหรือภาวะทางเดินหายใจอุตันการสัมผัสหรือสูดดมสารระเหยอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและกระตุ้นให้เกิดภาวะภูมิแพ้เกาหลีใต้เผชิญฮีทเวฟยืดเยื้อ3วันติดเกาหลีใต้บันทึกอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการนับตั้งแต่เริ่มบันทึกข้อมูลสภาพอากาศสมัยใหม่เนื่องจากคลื่นความร้อนหรือฮีทเวฟที่ยืดเยื้อทำให้อุณหภูมิพุ่งสูงเกิน40องศาเซลเซียสติดต่อกันเป็นวันที่3ในหลายพื้นที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาเกาหลีหรือ KMA ระบุว่าสถิติดังกล่าววัดได้ที่เมืองยังซานทางตะวันออกเฉียงใต้อุณหภูมิพุ่งสูงถึง 47.4 องศาเซลเซียสเมื่อช่วงบ่ายวันศุกร์ซึ่งทำลายสถิติสูงสุดระดับประเทศเดิม 41.องศาเซลเซียสบันทึกไว้ที่เมืองฮงชอนเมื่อเดือนสิงหาคม2561พร้อมประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับสูงสุดในบางพื้นที่ของจังหวัดฮยองซานใต้รวมถึงเมืองยังซานซึ่งยังคงมีการเตือนภัยและคำแนะนำเรื่องฮีทเวฟทั่วพื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาหลีใต
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Spot Guide ดำเนินรายการโดย
3: ฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอนิฟเฟอร์ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
8: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
9: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
10: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
11: 17นาฬิกา7นาทีครับสวัสดีต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ Sport Guide Weekend นะครับวันนี้เราเจอกันวันแรกของเดือนใหม่เลยวันนี้วันเสาร์ที่1สิงหาคม2569 ก็มาอัปเดตเรื่องราวในแวดวงกีฬากันนะครับวันนี้รายงานตัวเหมือนเดิมพี่โอ๊ตนิติกรการะเวกและผมเจตเจษดาศรีวิเศษครับสวัสดีพี่โอ๊ตด้วยครับ
12: สวัสดีคุณเจตครับสวัสดีคุณฟังครับผม
11: วันนี้ก็อยู่กัน2ชั่วโมงจนถึงเวลาประมาณ19นาฬิกา
12: ครับผม
11: ก็ SMS มาคุยกันได้นะครับ4689899ช่องทางหลักแล้วก็เรามีไลฟ์ทางเพจแล้วก็ YouTube ของ FM 99 Active Radio นะครับช่วงแรกขอบคุณก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณแม่แล้วก่อนจะไปเรื่องราวของกีฬาวันนี้1สิงหาคมครับพี่โอ๊ตต้องมีเศรษฐีใหม
12: ่
11: นะฮะต้องมีเศรษฐีใหม่แล้วผมบอกเลยว่าโอ้งวดประจำวันที่1สิงหาคม2569เนี่ยเลข9มา แม่จะใช้คำว่าอะไรดีล่ะทั้งเลขท้ายรางวัลที่1แล้วกันแล้วก็เลข2ตัวเดี๋ยวบอกบนล่างนี่ไม่ได้นะ แต่ว่าเวลาสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเขาวางโพซิชันในการประกาศเนี่ยมันก็อยู่ข้างบนจริงๆนะ
12: ใช
11: ่ดังนั้นก็แจ้งเลยก็แล้วกันนะครับเอาเลขหน้า3ตัวก่อนงวดนี้ก็มี413และ672เลขท้าย3ตัวนะครับ154และ039ส่วนรางวัลเลขท้าย2ตัว69นี่69เลขสวยเลขสวยและรางวัลที่1 932479 932479
12: เท่ากับดีกับเศรษฐีใหม่ด้วย
11: ทั้งผมว่าคนน่าจะถูกเยอะนะเพราะว่า69นี่น่าจะเป็น
12: ก็เป็นไปได
11: ้79ก็สวยเป็นสกอร์อะไรสักคู่มั้ยเงี้ยนี่สกอร์กอล์ฟได้ไง69นี่น่าจะเยอะอยู่ในเมเจอร์เนี่ยมีไม่มีคนตี69
12: มีโอ้โหมีทุกวันละ
11: นะครับแม่จีโน่ถ้าตี69ก็นำเดี่ยวแล้วกันไปเกินซะอย่างนั้นเมื่อวาน
12: เดี๋ยวดูวันนี
11: ้ได้เลยครับอ่ะวันนี้เราไปกันสบาย
12: ๆโอเคครับ
11: ครับ
12: ก็เรื่องของนักกีฬาไทยใช่ไหมฮะก็ไหนๆเปิดด้วยเรื่องของน้องจีโน่แล้วก็คงต้องรายงานกันต่อ
11: ครับ
12: ตอนนี้น่าจะเริ่มแข่งขันแล้วไหม
11: บางกวนนี่ออกแล้วแต่ว่าจีโน่น่าจะหลัง2ทุ่มเพราะว่าเป็นกวนรองสุดท้าย
12: สปอร์ตทีวีเน
11: า
12: ะ
11: เปิดเลยฮะพี่โอ๊ตแม่เมื่อวานนี้ผมก็ลุ้นจีโน
12: ่
11: ทั้งวันเหมือนกัน
12: ห
11: รือยังไม่เริ่มใช่ไห
12: ม
11: เพราะมีบางกวนนี่ออกแล้ว
12: น่าจะยังไม่เข้ารายการหรือเปล่าสำหรับWomen's Open Championship 2026นะครับที่สนาม Royal Rhythm and St. Anne's นะครับก็อยู่แถวๆ Blackpool นั่นแหละซึ่งก็มีความยากของมันอยู่แล้วโดยเฉพาะบังเกอร์นะมีไหมเลข74มั้ยเพราะ174คือจำนวนบังเกอร
11: ์ของเมื่อกี้
12: 79ใช่ไหม
11: ต้องบวก
12: ต้องไปขุดเพิ่มอีก3อีก5หลุมนะครับก็เป็นพอดบังเกอร์อยู่แล้วถ้าลงไปก็มักจะเสียสโตรกอะไรประมาณนั้นนะครับเป็นธรรมดาของสนามลิงคอสถึงแม้ว่าที่นี่อาจจะไม่ได้ติดทะเลจ๋าเพราะว่าอาจจะมีบ้านเรือนมีการสร้างทางรถไฟอะไรมาขั้นนะครับแต่มันก็ยังมีปัญหาเรื่องลมซึ่งน้องจิโน่ก็พูดถึงได้นะครับเมื่อวานนี้ในวันที่2ซึ่งน่าจะพอทราบผลกันไปบ้างแล้วนะครับว่าแม้ว่าจะออกเช้านะคือวัน2นี่จริงๆออกเช้านะครับแต่ว่าก็เหมือนลมจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับ
11: ครับ
12: แล้วก็ยอมรับว่าช็อต approach อาจจะไม่ดีเท่าที่ควรคือออนไม่ได้ลุ้นเบอร์ดี้เท่าไหร่นะครับก็เลยทำให้สกอร์ของจีโน่สวิงจากวันแรกนี่เยอะมาก
11: เยอะ
12: 9สโตรกนะ
11: ก็วันแรกก็64
12: ครับ
11: เมื่อวานนี้เกิน2 73
12: ก็คือ9สโตรก
11: 9สโตรก
12: นะครับก็ทำให้ตกจากผู้นำลงมา
11: ใช่ครับ
12: แต่ก็ยังเหลืออีก2วันนะครับยังไงก็คงต้องมองว่าจะยังมีโอกาสรวมทั้งนักกอล์ฟไทยคนอื่นๆด้วย
11: ก็จีโน่นี่เท่ากับว่า2วันนี้5อันเดอร์นะเท่ากับสาวอเมริกันเนี่ย
12: เยเรมิโน
11: เดี๋ยวจะออกด้วยกันด้วย
12: ใช่ครับ
11: วันนี้จะเป็นกวนรองสุดท้ายนะครับแล้วก็จีโน่ตามผู้นำเจ้าของแชมป์เมเจอร์2รายการหลัง2สโตรก
12: ใช่ครับ
11: ก็ลิวแฮรันนี่ตี2อันเดอร์นะเมื่อวานก็เพียงพอแล้วเนาะที่ขึ้นไปนำ
12: ถ้าใครดูก็คือ ริวหรือว่าจะออกว่ายูก็แล้วแต่เนาะก็คือภาษาเกาหลีใต้นะครับก็แล้วแต่บางคนก็อาจจะไปออกไปยูเลยใช่ไหมแต่ว่าฝรั่งบางทีก็อาจจะอ่านสลับพยางค์อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นธรรมดาแต่ว่าถ้าเอาแบบที่เราชอบอ่านชื่อคนเกาหลีส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นริวแฮรันอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็ออกให้มันกึ่งๆแล้วกันนะครับจุดเด่นของเธอคือความแม่นนะครับเพราะว่าเธอตีออนตามเรกูเลชั่นผู้ชายทำแทบไม่ได้ครับเกิน 80% นะครับ
11: เมื่อวานเธอน่าจะออกกวนท้ายๆเลยนะ
12: ใช่ครับ
11: ออกช่วงบ่าย
12: ช่วงบ่าย
11: แล้วก็ยังรักษาโมเมนตัมได
12: ้โอ้โหซึ่งเคยมีนักกอล์ฟแค่4คนเท่านั้นนะครับที่ปีหนึ่งชนะได้3เมเจอร์จริงๆปีนี้ก็ไม่ใช่เธอคนเดียวที่ลุ้นก็คือมีเนลลี่ฟอร์ด้าด้วยเพราะว่าก็ชนะไปแล้ว2เมเจอร์เหมือนกันนั้นถ้าใครทำได้ก็จะเป็นคนแรกนับตั้งแต่รุ่นพี่ของน้องริวนี่แหละก็คือปักอินบี
11: ครับ
12: ทำไว้ในปี2013ก็คือปีแรกที่มี5เมเจอร์คือปีแรกที่นับเอวองแชมเปี้ยนชิพมาเป็นเมเจอร์ที่5นะครับเพราะเมื่อก่อนนี่ก็4บ้าง3บ้างอะไรเงี้ยนะครับก็แต่ว่าก็โหไม่เกิดมานานแล้วแล้วเธอก็ถือว่าจะ3เมเจอร์ติดด้วยนะถ้าทำได้แต่ว่า
11: ครับ
12: อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ครับในวันที่3
11: ใช่
12: ผมว่านั้นก็จะไปออกกับสาวญี่ปุ่นใช่ไหมก็คือชิโฮคุวากิ
11: คุวากิ
12: ครับผม
11: ก็นี่คือจีโน่นะครับแต่ว่าคนอื่นๆเนี่ยก็โปรเจกต์คัทเนี่ยไปอยู่ที่4โอเวอร์เราไปกัน7คนนี่แม่หลุดไปคนเดียว
12: ใช่ครับ
11: ส่วนอีก6คนนี่ผ่านโดยเฉพาะยิ่งต้องชื่นชมน้องพราวด้วยนะครับชนิดตีวันแสนนี่อยู่อันดับ6ร่วมนะ2วันนี่2อันเดอร์นะครับเมื่อวานเนี่ยตีเกินไป1สกอร์ก็2อันเดอร์6ร่วมและคนที่มาเล่นเมเจอร์ครั้งแรกในชีวิตนะครับโปรแจนอันที่สายอุทธมะนี่ก็ไม่ธรรมดานะพี่โอ๊ต
12: ใช่
11: วันที่2เนี่ยแจนตี2อันเดอร์นะสกอร์ล่าสุดอีเวนพานะครับ20ร่วมนะ
12: ก็อาจจะด้วยความที่เล่นใน LET เป็นหลัก
11: ใช่
12: สนามก็อาจจะมีความเรียกว่าคุ้นมากนิดนึงครับก็อาจจะเป็นส่วนช่วยนะแต่คงไม่ทั้งหมดเพราะว่าก็นักกอล์ฟระดับท็อปนี่เขาก็มาเล่นเมเจอร์ที่นี่อยู่เป็นประจำอยู่แล้ว
11: ครับ
12: แถวอังกฤษสกอตแลนด์อะไรประมาณนี้น้องพราวเองก็เคยเป็นรองแชมป์เมเจอร์มาแล้ว
11: ครับ
12: นะครับปีที่แล้วก็คือ
11: ใช่มันมีรายการหนึ่งเนาะ
12: Women's PGA Championship
11: ที่ตอนนั้นเรายัง
12: ชนะตีได้รองแชมป
11: ์ฮือฮากัน
12: ครับ
11: ส่วนเอริยานี่อดีตแชมป์เมื่อ10ปีก่อนนะครับเอริยา2วันนี่เกิน2นะ
12: ครับ
11: 2โอเวอร์32ร่วมเปียโนพิชญายุบลล่าสุดวันนี้ออกแล้วด้วยพี่โอ๊ตโอ้โหแค่หลุมแรกนี่เปียโนออกโบกี้เลยอ่ะก็เลยทำให้สกอร์ล่าสุดนี่ถอยมาเป็น3โอเวอร
12: ์ว่ามีไม่กี่สนามอ่ะที่หลุมแรกก็พา3เลยอ่ะพา3แบบ200กว่าหลา
11: เป็นกดดันนะ
12: พา3ยาว
11: คือถ้าวางตัว วางช็อตแรกไม่ใช่เนี่ย
12: โอ้มีโอกาส
11: โอกาสออกโบกี้สูงมากนะ
12: คือมันไม่ค่อยมีช็อตที่แก้ไงเพราะมันเป็นพา3เลยซึ่งไม่ค่อยจะมีใครออกแบบแบบนี้นะเป็นสนามเก่าแก่ก็เริ่มที่พา3รู้สึกจะ200กว่าหลา
11: ครับ
12: นะครับ
11: แล้วก็มีแพตตี้นะประพังกรนี่วันนี้ออกไปแล้ว7หลุมนะครับวันนี้ยังตีอีเวนต์พานะสกอร์รวม4โอเวอร์นี่คือ6นักกอล์ฟไทยที่ได้เล่นใน2วันสุดท้าย
12: ใช่ครับ
11: คนที่ไม่ผ่านก็คือโปรเมียวนะครับปาจารีที่แม่ขาดไปสโตรกเดียวนะ
12: ครับ
11: โปรเมียว2วัน5โอเวอร์ก็ไม่ผ่านกันทั้งตัว
12: สัปดาห์ที่แล้วเป็นคนที่เราลุ้นอยู่นะ
11: ลุ้นแต่มาสัปดาห์นี้แหละ
12: สกอตติชโอเพ่น
11: ใช่ครับ
12: แต่ว่าสัปดาห์นี้มาอาจจะต่อเนื่องมาเลยทำให้น้องเมียวไม่ผ่านตัวนะคร
11: ับผมบอกเลยว่าผมจะรอดูจีโน่วันนี้วันนี้จะไม่พลาดเลย
12: หวังว่าจะเป็น moving day ของน้องจีนกันแล้วกัน
11: ครับ
12: ครับก็ประมาณนั้นสำหรับเมเจอร์สุดท้ายของปีแล้ว
11: เนลลี่ไปไหนเนี่ย
12: เนลลี่ก็ยังพอมีโอกาส
11: คือถ้าตีนอกอเมริกานี
12: ่เนลลี่ยังอยู่ที
11: ่ก็ผมหาไม่เจอนะเนี่ย
12: ประมาณ1หรือ2อันเดอร์
11: แถบนั้นเนลลี่คอร์ด้าอ๋อ
12: 1
11: อัน
12: เดอร์1อันเดอร์
11: 14ร่วมก็ยังมีโอกาสนะครับ
12: ก็เท่ากับลิเดียโครู้สึกจะอยู่กวนเดียวมาด้วยเขาก็จับมาอยู่กวนแบบบิ๊กเนมด้วย
11: เออแล้วเหมือนวันนี้ก็อยู่กวนเดียวกันนะ
12: แล้วก็วันนี้ก็เล่นด้วยกันต่อ
11: ใช่
12: เพราะว่า3วันรวด3วันรวดนะคร
11: ับ ก็ประมาทไม่ได้นะ
12: ก็มีช็อตยากๆแล้วมันก็เรียกว่าผิดพลาดแล้วก็โดนลงโทษแน
11: ่
12: สนามแบบนี้นะครับงั้นก็ต้องลุ้นกันนิดหนึ่ง
11: น้องซีลีนนี่มีช่วงหนึ่งขึ้นมาเป็นกลุ่มผู้นำเนี่ยนะพี่วอ
12: ใช่ครับ
11: แต่ว่ามีไปหลุด2หลุมเหมือนออกดับเบิลกับโบกี้อ่ะก็หลุด3อ่ะในช่วง9หลุมหลัง
12: ตรงไปตรงมาไงถ้าคุณพลาดหลุมไหนก็มีโอกาสเสียสโตรกเลยเพราะว่าช็อตแก้ไขเล่นลำบากจริงด้วยความเป็นพอตบังเกอร์ด้วยนะ
11: ครับ
12: จริงอย่างริวแฮรันเจ จริงๆก็มีดับเบิลได้ซ้ำใช่ไหม
11: เมื่อวานเอาคืนได้
12: ยังเอาคืนได้
11: เขามามีห้าเบอร์ดี
12: ้ก็อย่างที่บอกคือจริงๆกรีนผมว่าไม่ค่อยแคบคือกรีนค่อนข้างกว้างก็ถ้าออนได้ดีๆก็มีโอกาสไม่เป็นสโลปเยอะด้วยนะครับนะครับก็อ่ะเดี๋ยวตามวันที่3ต่อกันแล้วกันสำหรับการลุ้นนักกอล์ฟไทยของเราในรายการเมเจอร์นะครับ
11: ครับ
12: ส่วน

0: คนอื่นๆนี่มีรายการอะไรให้ลุ้นไหมเนี่ย
1: สัปดาห์นี้หญิงไม่น่ามีแล้วเน
0: าะฝ่ายหญิงไม่มีครับก็น่าจะไม่มีรายการ
1: ชายก็
0: ฝ่ายชายก
1: ็ไม่มีแล้วก
0: ็คอนเฟอรี่ก็โปรโฟกพี่จักก็ตกรอบไปก่อนแล้วนะครับน่าจะไม่ได้ลุ้นต่อใน2วันที่เหลือนะ
1: ครับ
0: รายการของทัวร์รองของสหรัฐอเมริกานั้นน่าจะต้องบ้านเราเลยนะเพราะว่าผมดูก่อนทัวร์อื่นๆที่จีนก็ยังไม่กลับมาจะเชียร์ลูกสาวนะหังซะหน่อย
1: ครับ
0: อย่าง
1: ปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่นะพี่ยศลูกสาวนะหังก
0: ็20ต้นๆนะ
1: อ๋อ20ต้น
0: ๆก็อยู่ในชัยนาท PGA เหมือนกัน
1: ครับ
0: หรือว่าทัวร์ที่เกาหลีใต้ก็โปรปลายนะพัชรจุฑาก็ยังเหลืออีกวันหนึ่ง
1: ครับ
0: นะครับดีสุดก็คือตอนนี้อยู่24ร่ว
1: ม
0: นะครับ PK ก็เล่นหลายทัวร์แล้วเกินนะครับทั้งจีนทั้งไต้หวันเกาหลีใต้นะครับแล้วแต่รายการไหนก็มีทัวร์การ์ดเล่นได้หมดก็แข่งขันอยู่นะครับส่วนฝ่ายชายเนี่ยก็คงเป็นโลคอลทัวร์บ้านเราไหมก็คือการแข่ง All Thailand Golf Tour
1: ครับ
0: สิงห์พัทยาโอเพ่นวันนี้วันที่3
1: พัทยาน
0: ะครับซึ่งน่าจะ
1: จบหรือยัง
0: โปรเบฟสรุตวงชัยสิทธิ์ครับกับโปรดราก้อนอติรุตวินัยเจริญชัยตอนนี้นามร่วมกันหลังจากจบ3วันนะครับ15ได้ผ่าทั้งคู่นะครับก็อันดับ3นี่โอ้โหเยอะมากประมาณ9คนอันดับ3ร่วมนะที่11อันเดอร์ตาม4สโตรกก็มีโปรสิทธิ์นะครับภูสิทธิ์ซับประมัยเป็นต้นหรือว่ามีโปรอเมริกันด้วยเจควินเซนต์ก็มาเล่นอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าธีรวัฒน์แก้วสิริบัณฑิตใช่มั้ยโปรโอ๊ตใช่มั้ยแล้วก็โปรแจ๊สด้วยนะครับอติวิทย์เจนวัฒนานนท์ก็เล่นอยู่หรือว่าโปรมดแดงนะ
1: ครับ
0: เพิ่งจะไปเล่นซีเนียร์เมเจอร์มาใช่มั้ย
1: ใช่ธรรมนู
0: โปรช้างธงชัยนี่ก็มาเล่นกับน้องๆนะบางคนก็น่าจะเป็นลูกได้ธรรมนูมาเล่นแล้วก็เป็นอันดับ3ร่วมอยู่ด้วยธรรมนูศิวโรจน์นะครับอยู่ที่11อันเดอร์หรือว่าจะเป็นโปรไทยซูเอกปริตวูอะไรเงี้ยนะครับก็ตามอยู่ประมาณ4สโตรกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายนะครับสำหรับคู่ทัวร์บ้านเราอยู่ที่แหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลคลับนะครับอยู่ที่ชลบุรีอันนี้ก็เป็นAll Thailand Golf Tour ก็น่าจะมีถ่ายทอดมามีช่องทางที่ชมถ่ายทอดสดกันได้ด้วยเช่นเดียวกัน
1: ครับ
0: นะครับฝ่ายชายน่าจะได้ประมาณนี้เนาะนะครับพอโปรมดแดงมาเล่นที่แหลมฉบังผมก็เลยไม่ต้องไปลุ้นจะแปนซีเนียร์ทัวร์ละ
1: ครับ
0: เชื่อว่าไม่มีแข่ง ก็เลยไม่แข่งรายการกับน้องๆดีกว่าอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวไว้น่าจะอีกสักเดือนนึงน่าจะค่อยๆกลับมานะเดือนสิงหาอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้มันก็สิงหาแล้วดิ
1: เพิ่งก็วันแรก
0: ผมยังจำเป็นกรกฎาคมอยู่เดี๋ยวอีกสัก 2-3 สัปดาห์น่าจะกลับมาแข่ง
1: บอลลีกจะเปิดแล้วนะพี่โอ๊ตเอาเดือน
0: เปิดแล้วบางลีกก็เปิดแล้วมันคือการสกัดแรงกระเตะแล้ว
1: ครับ
0: ก็ประมาณนี้นะสำหรับกอล์ฟถ้ามีรายการอื่นเดี๋ยวผมพยายามจะไปดูให้แล้วกันเอาที่เด่นๆเนาะว่ามีใครที่พอจะพูดถึงได้หรือเปล่านะคร
1: ับ
0: ไปแร็คเก็ตเกมส์ไหม
1: ก็แบดมินตันรายการ300นะครับ
0: ใช่ครับ
1: ไทเปโอเพ่นก็วันนี้รอบรองชนะเลิศเหลือนักแบดไทยประเภทเดียวโ
0: อ
1: ้แล้วก็น่าเสียดายด้วยก็คือแพทคัตจังนี่แหละ
0: ถูกต้อง
1: ไทยทิพย์มิจาดแล้วก็ณปภากรตุงคสถาน
0: ใช่ครับ
1: เป็นคู่เดียวที่มาถึงรอบรองนะครับแล้วก็ไปแพ้คู่ญี่ปุ่นซูมิเร็กคานาคาดะกับมายูทากาฮาชิเนี่ยโอ้แล้วแพ้ 1-2 ด้วยนะเกมแรกชนะก่อนด้วยนะคู่แพทกัตจังเราชนะ 21-18 แต่ว่ากลับมาแพ้ 11-21 แล้วก็ 16-21 ก็ตกรอบรองชนะเลิศไป
0: คนอื่นนี่ตกรอบ8
1: ตั้งแต่เมื่อวาน
0: คน8ทีมกันไปเมื่อวานเนาะ
1: ส่วนใหญ่เป็นประเภทคู่
0: ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ๆ
0: น้องเมซ้ายก็
1: เมซ้ายนี่ไปแพ้อินเดีย
0: ใช่
1: อันนี้ตันวีชามา
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: แล้วก็คู่ผสมอย่างเงี้ยก็2คู่เลยเมื่อวานนี้ก็แพ้ไททันเจนก็ไปแพ้คู่ไต้หวันประมาณนี้นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็อีกคู่นึงนะ M คู่ M มาไปแพ้อินโดนีเซียแล้วก็จะมีหญิงคู่อีกคู่นึงออนิชากับน้องซาบีใช่มั้ยซาบีก็ไปแพ้คู่อเมริกานะครับก็เท่ากับว่าไม่เหลือนักแบดไทย

0: ายการไทยเปโอเพ่นแล้ว
1: 300เนาะ
0: ครับ
1: จริงๆมันมีรายการเล็กๆอยู่ด้วยนะ
0: ซ่อนอยู่
1: ล่ะเนี่ยอยู่ที่ฟิลิปปินส
0: ์ครับ
1: ซึ่งปรากฏว่านักแบตดาวรุ่งของเราเนี่ยไปกันเยอะแล้วก็ตัดเชือกหญิงเดียวเนี่ยเหมือนจะตัดกันเองหมดเลย4คน
0: ครับโอ้
1: มีน้องสาวของน้องวิวด้วย
0: ครับ
1: นะครับเดี๋ยวผมเช็คผลอีกทีก่อนกันแล้วกันเพราะว่าไปกันเยอะมากแล้วก็เต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นรายการไม่ใหญ่เนาะเป็น International Challenge ใช่ไหม
0: ครับ
1: อยู่ที่ฟิลิปปินส์มันก็เดี๋ยวเช็คผลให้อีกทีหนึ่งกันแล้วกันนะครับเช็คผลให้อีกทีหนึ่งกันแล้วกันเดี๋ยวกลับมาอัปเดตให้
0: เพราะจริงๆถ้าในรายการในทัวร์เนี่ยสิงหาเหมือนจะมีแค่รายการเดียวด้วยนะพี่วันเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเป็น Korea Master
1: ครับ
0: เป็นรายการ300แล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีแล้วนะ
1: อ
0: ีกทีก็จะเป็น China Master 1กันยายนเลยก็จะเป็นช่วงที่ได้เบรกของแบดมินตันเนาะ
1: ครับผมมีชื่ออยู่แต่ว่าผมยังเช็คผลไม่ได้ฮะก
0: ำ
1: ลังจะตามผลอยู่ก็คือน้องส้มก็คือน้องสาวของพี่วิวใช่ไหมสันลักษณ์วิทิศาลเนี่ย
0: ใช่ใ
1: น้องส้มน่าจะเจอกับน้องรวงข้าวแต่ไม่ใช่ละละนานะ
0: หน้าเหมือน
1: ยาตาวีมินเกตกลิ่น
0: หน้าพี่ชายน้องสาวนี่พิมพ์เดียวกัน
1: โอ้พิมพ์เดียวกันเลยเจอกับน้องรวงข้าวนะยาตาวีมินแล้วก็น้องหนูแหวน
0: ครับ
1: อัญพัฒน์พิชิตปรีดาศักดิ์ก็ตัดเชือกกับน้องธิดาพรกฤษยิสุนน้องบู
0: ม
1: นะครับเดี๋ยวผลจังไปแอบหาก่อนเพราะว่าช่องทางที่เราดูอยู่ยังไม่มีผลเลยแต่ว่าไหนๆก็เป็นรายการแล้วยังมีประเภทอื่นแต่ขออนุญาตข้ามแล้วกันนะเอาหลักๆก็คือหญิงเดียวยังไงก็เราแชมป์แน่ๆ
0: ใช่
1: ในเมื่อเราตัดเชือกกันเองหมดเลย4คน
0: บูมส้มเนี่ยเนาะที่ชิงกันเองประเภทเดียว
1: ชิงแล้วใช่ไหมก็แสดงว่าชนะรอบตัดเชือกเรียบร้อย
0: ใช่ครับ
1: น้องบูมอัน
0: นี้ผมไปเช็คในเพจแบตเลย
1: โอเคก็น้องบูมเข้ารอบชิงไปเจอน้องส้ม
0: ถูกต้
1: อง
0: หญิงเดียวเราชิงกันเองพรุ่งนี้
1: ครับ
0: อันนี้รายการฟิลิปปินส์นะ
1: ใช่ครับ
0: ฟิลิปปินส์อินเตอร์เนชั่นแนลชาเลนจ์2026ส่วนคู่ผสมเนี่ยโนเอลกับน้องกวางตุ้งไปชิงกับมาเลเซีย
1: ครับ
0: โอ้โหผมว่าชื่อเจนพวกนี้นะเตรียมตัวเราจำเลยไม่ได้เลย
1: ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช็คผลตอบกันแล้วกัน
0: ใช่ครับ
1: รายการที่ก็ถือว่าเป็นเวทีให้ดาวรุ่งเราไปแข่งขันด้วยนะครับ
0: รอบรองไทยล้วนแน่นอนจริง
1: ยอดเยี่ยมเลยฉลองแชมป์ได้ล่วงหน้าก็อันนี้ประมาณนี้นะครับในส่วนของแบดมินตันนะ
0: ครับ
1: ก็เทนนิสซะหน่อย
0: อืม
1: โอ้โหอันนี้ผมบางพอดีว่าเมื่อคืนก็บรรยายรายการนึงแต่ก็แอบเชียร์อีกรายการนึงอยู
0: ่เชียร์น้องใหม่
1: คือเชียร์น้องใหม
0: ่เออเชียร์น้องใหม่
1: ตอนนี้คือเชียร์ไปแล้วเชียร์ไม่สำเร็จเพราะว่าน้องใหม่เนี่ยก็คงจะไม่ได้เจตนาจะแพ้นะคือน้องใหม่เนี่ยมีคิวจะต้องไปแข่งควอลิฟายรายการที่แคนาดา
0: ครับ
1: ซึ่งอันนั้นน่ะ 1,000 นะ 1,000 ส่วนรายการนี้คือแค่ 125K ไม่ถึง 250
0: ครับ
1: ของ WTA ด้วยเป็นรายการเหมือนทัวร์รองของ WTA นะครับที่แวนคูเวอร์ซึ่งน้องใหม่เนี่ยลงแข่งขันเมื่อคืนเจอกับสาวออสเตรเลียก็อันดับก็ไล่ๆเจอกันมาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับปรากฏว่าโดนเทเลเพรสตันเฉือนไป 2-1 เซตในรอบตัดเชือกนะ
0: ครับ
1: ก็
0: ตกรอบรองไป
1: 363มันก็ได้อย่างเสียอย่างนะเพราะว่าเท่าที่ผมดูคือน้องใหม่อยู่ที่แวนคูเวอร์ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: วันนี้น้องใหม่มีคิวเล่นที่โตรอนโตแข่ง
0: มันก็
1: วันเดียวกับน้องรงข้าว
0: ใช
1: ่โอ้โหแล้วเดินทางนะจากฝั่งตะวันตกไปฝั่งตะวันออกเนี่ยคือไทม์โซนมันย้อนหลังด้วยนะคือเวลาฝั่งตะวันออกเร็วกว่า3ชั่วโมงนะครับผมเข้าใจว่าต้องบินตอนกลางคืนนั้นเลยคือตกรอบเนี่ยตอนบ่ายเมื่อคืนก็คือตกรอบประมาณ4:00บ้านเราก็น่าจะประมาณบ่าย
0: เหมือนกับ
1: บ่ายๆที่แวนคูเวอร์
0: เหมือนเวลาที่น้องใหม่จะตีเนี่ยประมาณ3:00พี่ยศคืนเนี้ย
1: 3:00บ้านเรา
0: 3:00บ้านเรา
1: ก็คือ
0: ประมาณ24ชั่วโมง
1: ใช่ก็คือตกรอบเสร็จก็ไปอาบน้ำเอาท่าแล้วก็บินย้อนเพราะบินกลับไปเนี่ยบินกลับตอนต้นนี่เสียอีก3ชั่วโมงด้วย
0: ครับ
1: เพราะว่าไทม์โซนมันบินย้อนจากตะวันตกไปตะวันออกนะครับก็น่าจะไปถึงเช้า
0: ๆนั่นแหละ
1: แล้วก็คิวแข่งเนี่ยเป็นคู่ที่3คู่3นี่ก็เลยประมาณน่าจะเป็นบ่ายๆเพราะถ้าเป็นคู่แรกเนี่ย10โมงเลยนะ
0: ใช
1: ่10โมงซึ่ง10โมงนี้น่าจะไม่ได้ซ้อมด้วย
0: ครับ
1: นะครับบินเสร็จก็ต้องลืมคำว่าเจ็ตแล็กไปเลยแข่งเลยแต่ว่าไหนๆก็พลาดนี่ถ้าชนะเนี่ยน่าจะต้องถอนตัวคือน่าจะต้องเอาแชมป์ไปก่อนผมเข้าใจอย่างนั้นนะ
0: หมายถึงถอนตัวรายการ
1: โตรอนโตแล้วก็
0: เพราะจริงๆเงินมันก็คืออย่างรวงอย่างน้องใหม่ที่แพ้นี่ก็ได้มาตั้ง
1: แต่มันก็ไม่น้อยไง
0: หมื่นกว่าเหรียญ นะหมายถึงว่าที่ตกรอบรองเนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
0: คือถ้าแชมป์ผมว่าก็คงเป็นล้านอะถ้าเป็นเงินไทยอะ
1: ใช่คือคงต้องเอาแชมป์ไว้ก่อนผมคิดว่าอย่างนั้นนะแต่จะอาจจะทำให้เธอหมดโอกาสคุริฟายเล่นในรายการใหญ
0: ่ครับ
1: ที่บ้านเราเมื่อก่อนก็เรียกโรเจอร์สคัพนั่นแหละก็คือ National Bank ปัจจุบัน
0: ก็คงเน้นแหละพี่ว่าแต่ว่าไม่งั้นจะ3เซตได้ไงใช่มั้ยคงเน้น
1: จริงๆต้องไปดูคนที่ชนะเธอเพราะว่าเทเลอร์เพรสตันน่ะก็มีคิวลงเล่นเหมือนกัน
0: เออแล้วตกลงเธอยังไง
1: เธอจะยังไงนะเพราะว่าเธอก็มีคิวคุริฟายด้วยแล้วก็มีคิวเล่นต่อนะถ้าเธอจะเล่นต่อนะครับแต่ว่าสำหรับน้องใหม่ก็คงจะบินไปพร้อมกับน้องรงข้าว
0: ใช่
1: ซึ่งวันนี้ก็จะเล่นทั้งคู่นะครับถ
0: ้
1: าไม่เปลี่ยนแปลงเนาะใช่ไหมอนัญชยาก็มีคิวจะควอลิฟายในวันนี้ด้วย
0: น่าจะประมาณนั่นแหละตีสองตีสองตีสามอ่ะ
1: ก็
0: เจอกับสลัมโควาไหม
1: สลัมโควารีเบคก้าสลัมโควาของสโลวาเกีย
0: ส่วนลวงข้าวนี่น่าจะประมาณก่อนเที่ยงคืน
1: ก็คือประมาณ
0: คู่
1: แร
0: ก
1: คู่แรกคู่สองแหละคู่สองใช่ไหมคู่สองก็น่าจะประมาณ11:30อะไรเงี้ยหรือเที่ยงเพราะว่าคู่แรกน่าจะเริ่ม10:00แล้วเจอเหรียญทองโอลิมปิก
0: โอ้โห
1: ก็คือ
0: จีนเนี่ย
1: เจิงชินเหวินไง
0: เจิงชินเหวิน
1: ก็คืออดีตรองแชมป์ออสเตรเลียนโอเพ่นเหรียญทองโอลิมปิกแต่ว่าเจิงเนี่ยหรือว่าควีนเหวินเนี่ยนะครับชินเหวินที่ฝรั่งชอบเพราะสะกดตัวคิวนะแล้วชอบเรียกว่าควีนเหวินเมื่อก่อนเนี่ยก็ไปผ่าข้อสอบแล้วก็อันดับร่วงไปแบบร้อยกว่าแล้วเธอยังกลับมาไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็ทำให้รายการเนี้ยเจอชินเหมือนต้องควอลิฟายเหมือนกันด้วยอันดับโลกร้อยกว่าจริงๆอันดับโลกตอนนี้รวงข้าวดีกว่าด้วยซ้ำ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าด้วยดีกรีของเหรียญทองโอลิมปิกนะก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะเป็นอย่างไร
0: จริงๆอายุเธอก็ยังไม่เยอะเลยนะ23เองนะพี่
1: โอ้โหนักเทนนิสบางทีพอเจ็บปุ๊บนี่กว่า
0: จะกลับ มาม
1: ันเหมือนที่อาโจพูดเนี่ยเพิ่งให้สัมภาษณ์ไปเนี่ยโจเทียนเฉินซึ่งชิงแล้วใช่ไหมวันนี้ชิงว่าไม่ใช่เพิ่งชนะโจเทียนเฉินบอกว่าสิ่งที่มันแย่สุดสำหรับนักกีฬาคือไม่ใช่แพ้นะแต่เจ็บที่เขาอยู่ได้ตรงนี้คือเขาไม่เจ็บเพราะมีนักกายภาพบัตรดูแลได้ดีนะคร
0: ับ แล้วนี่ใจคออาโจนี่แกจะเอาสองรายการติดเลย
1: ใช่ไหมเข้าชิงหรือยัง
0: ก็กันเดี๋ยววันนี้รอบรองเดี๋ยวจะเล่น
1: หน้า
0: ห้าครึ่ง
1: ตอนหน้าเจ้าถิ่นด้วยตอนหน้าเป็นแฟนไต้หวันด้วย
0: จะฟิตจริงๆเนาะ
1: สาม
0: ได้ชมที่จีน
1: ก็เธอก็ให้เครดิตไม่ใช่เขาก็เลยให้เครดิตกับนักกายภาพที่ดูแลร่างกายมา
0: ที่วันนั้นเรายังคุยกันว่ารายการ1,000คนสุดท้ายของเฮียโจนี่2019อ่ะพี่วัด
1: ยังกลับมาชนะได
0: ้7ปีที่แล้ว
1: ตอนนั้นบางคนอาจจะเลิกไปแล้วหรืออ
0: ายุ29ใช
1: ่ตกระดับอันดับหล่นไปมากกว่านี้แล
0: ้
1: ว
0: แล้วแบตนี่มันไม่เหมือนฟุตบอลเนาะมันยังมีฟุตบอลมันยังมีช่วงวิ่งไม่วิ่ง
1: ใช่
0: แต่แบตนี่แบบ
1: โอ้ร่างกายดี
0: เดี๋ยวเราว่าก
1: ันก็เลยแอบพูดถึงนิดนึงเพราะว่าเจ้าจินเหวินก็ยังกลับมาไม่ได้เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ก็ไม่แน่นะครับแต่น้องดวงข้าวเนี่ยยังไงก็ได้เล่นใน US Open เนี่ยตอนนี้อยู่ในท็อป80แล้วด้วยซ้ำใช่ไหมครับ
0: 70กว่าแล้วนะตอนนี้
1: 70ปลาย
0: ๆนะครับอันดับโลกดีมาก
1: ถือว่าส่วนน้องใหม่ก็อาจจะต้องควอลิฟายนะ
0: ครับ
1: ก็ไปลุ้นรายการใหญ่นะครับ 1,000 ที่แคนาดาต่อแล้วกันก็น่าจะประมาณนี้เพราะว่าคนอื่นน่าจะตกไปหมดแล้วมั้ง
0: เพราะจะมีนัดด้วยนะนัดไปเล่นที่เม็กซิโก
1: น่าจะ
0: อิสโรแต่ว่าคราวนี้จับคู่กับโจชัวจากสหราชอาณาจักร
1: นิกกี้ไปไหน
0: นั่นน่ะสิโจชัวปารีสจากสหราชอาณาจักรปรากฏว่าไปแพ้คู่มืออันดับ2ของรายการนะครับในรอบก่อนรองนะอันนี้เป็นที่เม็กซิโก
1: จะไม่ไปนะ
0: รายการ 900,000 เหรียญ
1: ก็คงไม่ได้หมายความว่าจะไม่กลับมาจับคู่อีกนะอันนี้หวังไว้อย่างนั้นก่อนเพราะว่าบางทีแต่ว่าผู้ชายไม่ค่อยเห็นก็คือน่าจะเล่นกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็ยังคลิกกันได้ดีอยู่นะ
0: ค
1: ิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรที่จะไม่ลงแข่งขันยกเว้นป่วยหรือเจ็บอะไรเงี้ยก็หวังว่าจะไม่ใช่บาดเจ็บเนี่ยเพราะมันใกล้ US Open ซึ่ง
0: ครับ
1: น่าจะมีโอกาสนะครับน่าอาจจะได้เล่นใน US Open ด้วยก็เดี๋ยวดูกันนะครับอันนี้คือน่าจะเหลือประมาณนั้นส่วนในบ้านเราก็จะมีการขัน TATP ทัว
0: ร
1: ์อยู่ที่เกรตานะครับก็เป็นทัวร์อาชีพของบ้านเราซึ่งเดี๋ยวผมต้องเช็คผลให้อีกทีนึงนะครับต้องเช็คผลให้อีกทีนึงหาก่อนว่าจบหรือยัง
0: ครับ
1: เพราะว่าก็ต้องไปหาอีกช่องทางนึงเลยอ่ะ
0: นั่นน่ะสิ
1: ช่องทางหลักก็ไม่รายงานเลย
0: ก็ประมาณนี้เทนนิสก็
1: เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวรายงานให้
0: ผมว่าเป็นกีฬาที่อีเวนต์เยอะที่สุดชนิดนึง

0: ดำเนินรายการโดย
1: ฤทธิกรกาละเวกและเจษดาศรีวิเศษ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
0: Sport Guide ดำเนินรายการโดย
1: ฤทธิกรกาละเวกและเจษดาศรีวิเศษ
7: สนับสนุนโดย
8: ก๊อปกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
9: 10:36 นะครับช่วงที่2ของ Sport Guide Weekend วันเสาร์นะครับไปดู SMS กันหน่อย4689899นะครับข้อความแรกภรรยาของอดัมไม่ขยับป้าเจตพี่วัดครับอามซ่ามาแย้วงับนักเตะคนไหนเป็นอดีตคนรักของพี่ขวัญตอบเรียมคันเลนนี่ส่งมาถูกรุ่นอายุเนี่ยนะ
10: มีแลบไม่ได้หร
9: อพี่โอ๊ตฮะขวัญเรียมนี่มีกี่เวอร์ชันละนี่นี่ครับ
10: ไม่ใช่คอหนังนะไม่ทวน
9: พี่โอ๊ตต้องรู้ล่ะไม่ต่ำกว่า 3-4 มั้ย
10: ต้องถึง
9: คงฟิลคู่กรรมมัน
10: ประมาณนั้นแต่ว่าไม่มากถึง
9: แต่ถ้ายุคพี่โอ๊ตนี่ต้องเป็นคู่
10: ปอบอะไรเงี้ย
9: ยุคพี่โอ๊ตต้องเป็นคู่ไหน
10: ดูผมนี่ก็ยาวมากเลย
9: ไอ้ขวัญเรียมนี่ของผมนี่ไอ้ขวัญเรียมนี่คุณในนี้มั้ยอ่ะลืมชื่อมนฤดีมั้ยใช่ไหมพูดไป
10: เดี๋ยวขอเช็คก่อน
9: เดี๋ยวนะผมอันนี้ผมว่าหลายเวอร์ชันอ่ะมันเดี๋ยวแฟนรายการช่วยเราได้แน
10: ่ใช่
9: แล้วก็
10: เคยเล่นหรือเปล่าเดี๋ยวขอเช็คก่อน
9: แวะทักทายใครเศร้าในงวดนี้ช้ำหรือดีมีน้ำตาหลั่งบ้างไหมแต่ยังทักสองหนุ่มหล่อวนไปยิ้มละไมไม่มีเหงาเราครื้นเครงจากน้องอามนะฮะป้าหนูเกือบถูก3ตัวท้ายแต่สลับเลขเฉยซื้อ930ไปออก093ไอ้ได้ออก039นี่น้องอามก็เยอะมาน้องอามก็เยอะมานะครับพี่เทียนท่าฉลอมนะครับวันเสาร์ไม่เหงาสวงดวงเด่นดีวันที่มีพี่โอ๊ตเจดเด็ดจริงจังข่าวเข้มข้นคึกคักรักขึงขังไม่ผิดหวังแน่นอนในตอนเย็นสปอร์ตไกด์วันนี้ชี้ชวนฟังรายการดังอย่างยิ่งอิงตื่นเต้นอยู่ที่ไหนใกล้ไกลใครก็เห็นไม่ซ่อนเร้นในใจให้หายร้อนฮะจากพี่เทียนท่าฉลอมนะฮะนี่วันนี้ระดับความยากไม่เบานะเนี่ยวันนี้ยากนะเนี่ยเย็นนี้บอลเตะจะเจอฝนไหมเนาะถ้าทางจะไม่รอดอะครับจะคุณหงไฮเวย์เดี๋ยววันนี้ทีมไทยก็จะลงสนามตอน20:00 ตรงนะครับก็ใครอยู่ที่ราชมังคลาก็แม่ส่งบรรยากาศมาบอกหน่อยนะว่าเป็นยังไงสภาพอากาศเป็นยังไงแฟนบอลเข้าไปคึกคักหรือยังนะฮะเพราะว่า อีกประมาณสัก2ชั่วโมงครึ่งบอลจะเตะแล้วก็บอกว่าขายบัตรทีมชาติได้แล้ว 10,000 ใบ

0: ใบละ600กับขายบัตรใบละ160,000ใบอุ้ยเขาบอกสมาคมคิดไม่ได้เหรอว่าอันไหนดีกว่ากันเอาแล้วก็เป็นประเด็นอยู่นะกับเรื่องค่าตั๋วแต่ต้องใช้ว่า600นี่คือแพงสุดก็คือในโซน W1 อ่ะ
1: ครับ
0: เมื่อก่อนผมเคยใช้ชีวิตที่นั่นจะจำโซนนี้ได้คือ600 W1 นี่หมายความว่าระบุที่นั่งได้เลยนะ
1: อ
0: ันนี้คือ600บาทแต่ว่าก็จะลดหลั่นลงมามี500 400 350ถูกสุดคือ300แต่300ก็จะเป็นพวกโซนขึ้นไปข้างบน
1: อ
0: ่ะก็หลายคนพูดถึงอยู่
1: เป็นปัจจัยนึงด้วยนะครับ
0: ครับ
1: จะมีเรื่องตัวแปรอื่นๆด้วยอะไรเงี้ย
0: นั่นแหละนั่นแหละอ่ะประมาณนี
1: ้แผลเก่าเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเอาตัวละครโทรทัศน์ด้วยเนี่ย7ครั้งเลย7เวอร์ชั่นด้วยกัน
0: พี่วุฒิมีพี่ตั้วสรัญอยู่แน่นอน
1: เฮ้ย
0: อันนั้น
1: ไม่ใช่
0: อ
1: ัน
0: นั้นไม่ใช่ใช่ไหม
1: นั่นโกบุริมากกว่า
0: อ้าวไม่ใช่
1: ไม่ใช่ไหมแผลเก่าต้องเป็นคุณวินัยวินัยไกรบุตร
0: โอ้โห
1: แล้วก็คุณ
0: พี่เมฆ
1: พี่เมฆสรพงศ์อันนี้แน่นอน
0: โอ้โห
1: แต่พี่สรพงศ์เนี่ยตอนแรกผมก็ว่าไม่ใช่นะก็คือนันทนานามกระจ่างที่เล่นกับพี่เอกสรพงษ์ชาตรีขวัญเหลี่ยมในยุคที่ผมเริ่มจะรู้เรื่องแต่ว่าจริงๆมีก่อนนั้นแล้วต
0: ั
1: ้งแต่ผมยังไม่เกิดก็มี
0: สงสัยไปจำมนต์รัดลุงทุ่ง
1: หลังก็คือคุณใหม่ดาวิกา
0: อ๋อล่าสุดใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อ๋อคุณใหม่ดาวิกาขอบคุณมาก
1: แต่ผมขออนุญาตไม่ไล่หมดเลยครับดาราบางท่านผมก็ไม่ทันจริง
0: เออมันมีทั้งมันมีทั้งที่เป็นแบบภาพยนตร์ด้วย
1: ละคร
0: แล้วก็เป็นละครทีวี
1: ใช่ครับใช่
0: แม
1: ่ละครของคุณไม้เมืองเดิม
0: ครับ
1: โอเคน่าจะเมื่อกี้เราถึงไหนละ
0: เมื่อกี้เราไปจบที่เทนนิส
1: เทนนิสไปแล้วเน
0: า
1: ะก็
0: อะไรต่ออ
1: ๋อเทนนิสเมื่อกี้ยังไม่ได้รายงานพอดีผมได
0: ้ครับ
1: ได้ผลมาด้วยก็นิดนึงสำหรับสิงTATP Championship
0: ครับ
1: นะครับที่เกรตาสปอร์ตเนี่ยก็แม่คราวนี้เป็นกำบลวันบัวแย้
0: ม
1: น้องนุ่นไม่ใช่น้องบัว
0: เดี๋ยวนะอันนั้นยอดเพชรนะ
1: ยอดเพชรและน้องบัวแต่กำบลวันบัวแย้มคือโค้ดเป็นโค้ดไปแล้ว
0: ครับ
1: น้องนุ่นแต่ว่าวันนี้แพ้นะครับแพ้ลิเดียพอดโกริชานีรอบตัดเชือกทำให้น้องลีเดียเนี่ยเข้าไปชิงกับน้องอีฟอีกแล้ว
0: ม
1: ือหนึ่งก็คือพัชรินทร์ชีพชันเดช
0: น้องอีฟ
1: เก็บถ้วยนี่น่าจะมากกว่าอัลคาราสเดอะซินเนอร์แล้วผมว่านะครับก็ชนะน้องเอต้าใช่ไหมพิมมาดาทองคำ
0: ครับ
1: ไป2เซตรวดเข้าชิงนะครับส่วนฝ่ายชายเนี่ยน้องแซคฐานทัพสุขสำราญซึ่งเป็นสิทธิ์หนึ่งนะก็ชนะน้องปันศิวนัทอุ้ยตยกุลนะครับ2เซตรวดไปชิงกับโอเว่นธนาเพชรฉันทะ3ซึ่งชนะเจ้าก๊อตกิตินกริตินโกยกุลไปได้นะครับ2เซตรวดก็พรุ่งนี้จะแข่งกันต่อนะครับในรอบชิงก็เอาเฉพาะเดี่ยวกันแล้วกันนะครับ
0: ครับ
1: ประมาณนั้นเดี๋ยวจะรายงานไม่ครบถ้วนว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นรายการอาชีพนะครับในบ้านเรา
0: เรียบร้อยไป
1: ส่วนอื่นๆมีอะไรบ้างล่ะนักกีฬาไทยล่ะฮะ
0: ครับ
1: น่าจะต้องเป็นวอลเลย์บอลเลยไหมเพราะว่านอกนั้นมอเตอร์สปอร์ตเป็นสัปดาห์ที่น่าจะไม่มี
0: ไม่มี
1: นะ
0: ทั้ง2ล้อ4ล้อ
1: สนุกเกอร์ก็ไม่มีอยู่แล้ว
0: ใช่เพราะว่า
1: เซี่ยงไฮ้
0: มันเป็นรายการเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์ไม่มีนักสนุกเกอร์ไทย
1: ก็น่าจะ
0: สนุกเกอร์มีในบ้านเราเดี๋ยวค่อยว่ากัน
1: ทันไหมผลมายัง
0: ก็จบโอ้ยจบเร็วด้วยพี่ว
1: อ
0: นไหนๆก็พูดถึงซูเปอร์
1: อะไร
0: เ
1: ล
0: ย
1: นะ
0: ครับก็รายการหัวหินครับจริงๆรายการนี้ทีสปอร์ต7เขาถ่ายทอดสดเนี่ยนะเพราะว่าผมก็ฮือฮาตรงที่ F มาแข่งด้วยแต่ว่า F นี่ไปตกรอบรอง
1: ใช่ครับ
0: แหมเนี่ยฮะแล้วก็ปรากฏว่าเป็นนุกสงขานะครับกฤษณัฐเลิศสัตยาธรเนี่ยก็คว้าแชมป์นะโดยการชนะกิ๊กพิษณุโลกหรือสันติภาพอิ่มบุญสุไป4-1เฟรม
1: คร
0: ับ ในรอบชิงชนะเลิศที่หอหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับจบเร็วเหลือเกิน
1: นั่นสิ
0: แต่ F นี่เหมือนวาร์ปได้เนาะยังรายงานว่ายังควอลิฟายอะไรพวกที่นู่นอ่ะ
1: ก็บินมาได
0: ้
1: เหมือนใหม่ไหมเงี้ย
0: ครับ
1: แวบไปแวบมาประมาณนั้น
0: ก็ปรากฏว่าก็สมราคาเนาะเพราะว่านุกนี่ชนะ F มาในรอบรองแล้วก็มาชนะกิ๊กพิษณุโลกคว้าแชมป์หัวหินครับไป
1: ครับ
0: นะนั่นคือสนุกเกอร์ วอลเลย์บอลอ่ะพี่
1: วอลเลย์บอลก็ที่เวียดนามใช่ไหมครับ การแข่งขัน CV ครับซึ่งก็วันนี้เราจะลงสนามนัดที่2คือเมื่อวานเราประเดิมชนะอินโดนีเซียนะถือว่าเป็นผมว่าก็ต้องเป็นอย่างนี้แล้วล่ะก็คือเราต้องเอาให้โอกาสกับดาวรุ่งนะในการลงแข่งขันนะคือคงไม่ใช่ว่าจะใช้ตัวหลักทั้งหมดเราต้องถือว่ามาเวียดนามเที่ยวนี้ให้โอกาสกับผู้เล่นใหม่ๆหลายคนนะครับในการลงเล่นไปในวันแรกก็อาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเพราะว่าน้องๆเขาก็รับมือกับโซเชียลมีเดียได้อยู่แล้วนะว่าไงก็คงเป็นอีกเรื่องนึงซึ่งเมื่อวานเราชนะอินโดนีเซียไป3-1เซต
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะก็คนที่ทำแต้มสูงสุดก็ยังเป็นออมสินนะ
0: ออ
1: มสินก็ยังคือตัวที่แบบมีประสบการณ์เยอะหน่อยก็ยังมีหรือว่าน้องทิพย์ไหมแก้วกัลยาเน
0: ี
1: ่ยแล้วคนที่เล่นได้ดีก็คือนุกนิกด้วย
0: กับตัน
1: กับตันนัทนิชานะครับแล้วก็ส่งดาวรุ่งเราไปแต่ก็ยังมีปัดน้องออมทรัพย์ประพัชญาพลธรรมเนี่ยนะครับก็ถือว่าทำแต้มได้เยอะเหมือนกันเมื่อวานนี้นะครับ
0: ครับ
1: วันนี้เราจะลงสนามนัดที่2
0: น่าจะกำลังแข่งขัน
1: อยู่ไหม
0: เพราะว่า
1: เนี่ยต้องช่องวันแล้วนะ
0: แข่งตอน4 โมงเย็นน่าจะกำลังแข่งอยู
1: ่จะกด
0: อะไรครับเราจะได้เปลี่ยนไปก็
1: รอกรอบอยู่ก็ดู
0: วันนี้4 โมงเย็นเดี๋ยววันนี้จะมี2คู่นะครับก็คือไทยเจอฟิลิปปินส์4 โมงเย็นแล้วก็1 ทุ่มเนี่ยเจ้าภาพเวียดนามเขาจะเจอกับอินโดนีเซียนะเวียดนามนี่แมตช์แรกเขาชนะฟิลิปปินส์มา3-1เซต
1: ครับ
0: ส่วนอินโดนีเซียเนี่ยก็แพ้ไทยเรามาก็พูดถึง CV ครับถ้าผมจำไม่ผิดปีที่แล้วพี่โอ๊ตบ้านใครบ้านมันเนาะ
1: ครับ
0: เพราะว่าปีที่แล้วเล่นสนามแรกตอนนั้นเราจัดที่นครราชสีมาเราได้แชมป์แต่ว่าสนาม2ไปที่นินบิงที่เวียดนามเวียดนามได้แชมป์มาหนนี้ไปบ้านเขาก่อน
1: ครับ
0: เป็นไงฮะตอนนี
1: ้ก็ยังเปลี่ยนอยู่แต้ม6-8
0: แล้วเห็นอมสินอมสินนี่
1: อมสินสัตย์สิภาพน้องวันนี้น้องเพียวก็ลง
0: ครับ
1: นะครับ
0: ปากไม่แดงไม่มีแรงตีอ้าวล่าสุดเป็นไง2-1เซต
1: เรานำอยู่แต่ว่าเซตที่4เนี่ยนำอยู่นะนำอยู่8-7ม
0: ัน
1: จะโดนไล่มาของเราก็ยังมีอัจฉรพรวันนี้ก็ลงอยู่นะ
0: ครับ
1: นุกนิกก็ยังเป็นมือเซตอยู
0: ่นุกนิกเท่มากเลยอ่ะ
1: แล้วก็มีน้องแบ
0: ม
1: น้องแบมซึ่งจะไปเล่นที่ญี่ปุ่นใช่ไหมจะไปอยู่ทีมเดียวกับบุ๋มบิ๋มนะครับไซตามะ
0: อ
1: ังกฤษของเมดิกส์ในปีหน้านะครับน้องแบมจีดาพานาหัวหนองใช่ไหมครับก็ลงมาเล่นเป็นลิเบโร่อยู่เมื่อกี้ผมเห็นแวบ
0: ๆอันนี้ต้องตำหนิเจ้าภาพหน่อยนะคนน่าจะต้องเต็มนะเพราะเดี๋ยวเขารอดู
1: รอคู่สองมั้ง
0: แต่ผมเชื่อว่าบ้านเราเชียงใหม่อะเต็มตั้งแต่คู่แรก
1: คู่แรกใช่ไหม
0: เนี่ยมันก็ยังดูนี่ขนาดฮานอยด้วยนะจัดที่ฮานอยนะปีนี้แม่เวลาไปฟิลิปปินส์
1: ก็ผมว่าอย่างที่บอกคือมันต้องให้โอกาสนะครับ
0: ครับ
1: คงต้องให้ผู้เล่นมีประสบการณ์มากขึ้น
0: เหมือนโค้ชออสจะพูดชัดเจนว่าซีบีครับมันก็คนละชุดกับชิงแชมป์เอเชียแน่ๆ
1: ใช่ใช่ครับ
0: แล้วก็พูดถึงชิงแชมป์เอเชียที่เทียนจินนี่ก็ยังแอบเสียดายไม่หายนะพี่วุฒิเนาะไอ้คนที่แล้วไง
1: ครับ
0: ที่เราเป็นแชมป์อะโอ้ทั้งโคต้าแชมป์เอเชียไปโอลิมปิกเราไปแล้วนะ
1: ไปแล้ว
0: เราไปแล้วแต่รอบนี้ก็ถือว่าเป็นโคต้าไปโอลิมปิกนะครับแต่ผมว่าก็แม่ดูจากสายก็ไม่ง่าย
1: แต้มเบียดๆกันอยู
0: ่ครับ
1: นะครับในเซตที่4นะครับ
0: นั้นเดี๋ยวก็ว่ากันไปก็จะแข่ง3วันติดนะครับเดี๋ยววันนี้เราเจอฟิลิปปินส์แล้วก็วันพรุ่งนี้นี่แหละเจอเวียดนามพรุ่งนี้จะเป็นวันที่เราจะแข่ง1 ทุ่มนะครับ
1: เขานำอยู่9-8
0: ครับ
1: โอเควอลเลย์บอลน่าจะจริงๆก็มีช่วงนี้รู้สึกทีมซูพรีมไปแข่งอยู่ด้วยนะเป
0: ็
1: นที่ไต้หวันเป็นทัวร์นาเมนต์พิเศษเห็นน้องสองเล่นอยู่ด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่ถูกเรียกกลับมาติดทีมชาติได้ว่าสภาพร่างกายน่าจะยังไม่กลับมา 100% นะ
0: ครับ
1: ทางวิภาวี
0: เดี๋ยวเราต้องเริ่มมาไล่กันแล้วใช่ไหมฮะว่าใครไปอยู่ที่ไหนกัน
1: ก็เริ่มชัดแล้วเริ่มจะมี
0: เกิน15ไหมเกินแน่ๆ
1: เกินแน่ฮะซึ่งผมก็อาจจะโอ้ตามกันเหนื่อยถ้าชั่วโมงเดียวก็ตามกันเหนื่อย
0: ผมจำได้ว่าฤดูกาลนี้แล้วเราตามกันก็เกิน
1: อ
0: ่ะประมาณนั้นถ้าเอาทุกประเทศจริงๆนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะก็เดี๋ยวได้อัปเดตผลวอลเลย์บอลไปเรื่อย
1: ๆ
0: ครับ
1: โอเค
0: ต่างแดนน่าจะหมดไหม
1: น่าจะหมดแล้ว
0: ครับ
1: เอ๊ส่วนบาสเกตบอลนี
0: ่จริงๆวันนี้มันเป็นรอบชิงเนี่ย
1: ใช่
0: เกมแรกผลมาอย่าง
1: ทำไมมัน
0: เพราะบาสเกตบอล ไทยลีกนี่จริงๆทีสปอร์ตก็ถ่ายนะครับ
1: ใช่ฮะ
0: ก็ถ่ายทั้ง2วันเน
1: า
0: ะ
1: มีหลายช่องทางอยู่ในแอปพลิเคชัน
0: จบแล้วพี่โอ
1: จบยัง
0: จบแล้วเมื่อประมาณ5นาทีที่แล้วนะครับโอ้โหไฮเทคชนะ TGE ไป87-69นะครับก็ชนะกี่แต้มเนี่ย18คะแนนเก่งจัดเลย
1: เกมแรก
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ถ้าไฮเทคชนะก็แชมป์เลย
1: ก็ไม่ต้องมีเกม3ก็คือจริงๆก็ทีมพี่ทีมน้องกึ่งๆอ่ะนะ
0: ครับ
1: สำหรับ TGE นี่ก็เคยชิงแต่ปีที่แล้วคู่ชิงเหมือนจะเป็นชุดอิดรากอนนะผมจำผิดหรือเปล่านะครับแต่น่าจะใช่ก็มีแววว่าจะมีโอกาสป้องกันแชมป์ได้อยู่เหมือนกัน
0: ถ้าไฮเทคได้จะเป็นสมัยที่4นะแล้วก็น่าจะเหมือนชนะรวดด้วยแหละ
1: ครับ
0: มีโอกาสเป็นแชมป์ที่ชนะรวดเลยนะ
1: ใช่ใช่โอ้โหเราชนะค่อนข้างขาดขนาดนี้นะ
0: ม
1: ีโอกาสเช็คบินได้ในวันพรุ่งนี้นะครับ
0: ช่องทางก็มีทั้ง T-Sport 7 True Vision Now อย่างเงี้ย
1: แสดงว่าเขาไม่มีชิงที่3เหรอ
0: มี
1: ต้องมี
0: พรุ่งนี้
1: อ๋อพรุ่งนี้
0: ผมไปอ่านข่าวเอง
1: ก็คือเกมเดียวจบ
0: คือพรุ่งนี้จะมีนัดชิง
1: อันดับ3ก่อน
0: อันดับ3
1: ใบ2ใบ2
0: แล้วก็จะเป็นเกมนัด2รอบชิง
1: นี่แข่งที่อาคารนิมิบุตรนะครับ
0: ครับ
1: มาเล่นที่นิมิบุตร
0: ใช่แล้ว
1: ซึ่งพรุ่งนี้จะเริ่มด้วยการชิงที่3ซึ่งเกมเดียวจบเนาะก็คือชูดิตดราก้อนกับคริปโตครับคอบราเชียงรายนะครับแล้วต่อด้วยไฮเทคกับ TGE ครับ
0: พรุ่งนี้เขาจะมีเกมยาวเลยเขาจะมีบ่ายโมงนี้จะมีทีมชาติไทยรุ่นยุไม่เกิน18ปีอุ่นเครื่องด้วยกับสโมสรอะไรบูทแคมป์พาวเวอร์เนี่ยก็จะแข่งตอนบ่ายโมงเผื่อว่าแฟนบาสอยากไปดู
1: ครับ
0: แล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยต่อด้วยรอบชิงนี้นะ
1: ภาพโปรโมทเขาก็เอา2ดาราที่เป็นลูกครึ่งนะเอ็มโรเอเจสกับเฟรดริกลีชนะครับซึ่งก็เคยเล่นอยู่กับไฮเทคนี่แหละแต่มาเล่นให้ TGE ปีนี้นะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าเกมแรกจบไปแล้วนะครับตามนั้นครับอันนี้เป็นส่วนของบาสเกตบอลงั้นในบ้านเราน่าจะประมาณนี้ไหม
0: น่าจะหมดแล้วนะหมดที่ใครบ้านเรา
1: โอเค
0: น่าจะประมาณนี้ครับอ๋อแล้วก็พูดถึงโอเคแม่ผมไปเรื่องผลบอลในกลุ่มเราได้ไงเนี่ยเมื่อกี้เห็นสปป.ลาวนำ 1-0 แวบ
1: ๆล่าสุดใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับก็
1: รายงานซะเลยก็ได้ครับเป็นเกมที่สปป.ลาวกลับไปเล่นในบ้านนะ
0: ครับ
1: หลังจากที่นัดแรกเกมแรกเขาเล่นในบ้านใช่ไหมแพ้ไทย
0: แล้วแพ้ไทยมาสู
1: ้แล้วก็ไปแพ้มาเลเซียซึ่งก็คนแทบไม่มีเหมือนกันที่มาเลเซียเพราะเขามีการประท้วงกันอยู่กลุ่มแฟนบอลอุลตร้าเขาประท้วงสมาคมอยู่นะครับ
0: ตอนนี้ก็จบครึ่งแรกในกลุ่มเดียวกับเราเนี่ยครับสปป.ลาวนำฟิลิปปินส์ 1-0 แต่เหลือ10คน
1: เหลือ10คน
0: ผมถ้าจำไม่ผิดลาวตอนเจอเรานัดแรกก็ใบแดงนะนี่เท่ากับใบแดง2นัดติดนะ
1: สมสนิทเพชรดาวัน
0: ครับ
1: โดนไล่ออกไปนะครับนักเตะจากสารบัญยูไนเต็ด
0: ครับ
1: ขณะที่ฟิลิปปินส์ก็ดึกนี่ก็เป็นปัญหาของการใช้ผู้เล่นที่มาจากต่างแดนซะเยอะเพราะนักเตะฟิลิปปินส์ตัวหลักๆอ่ะติดพรีซีซั่นหมดเลย
0: ครับ
1: นะครับแทบจะไม่มีตัวที่เป็นตัวหลักๆเลยด้วยซ้ำนะนั้นมันก็สู้ลำบากเหมือนกันนะครับเพราะส่วนใหญ่ฟิลิปปินส์ซึ่งเขาก็ดีขึ้นนะครับในช่วงหลังก่อนเล่นเอเชียนคัพรอบคัดเลือกเนี่ยไม่แพ้สักนัดด้วยซ้ำไปครับโค้ชสเปนคนนี้ทำจริงๆเพิ่งจะแพ้นัดแรกก็คือการแพ้ให้ใครล่ะเมียนมาไปเนี่ยนะครับที่โดนถล่มยับไปนั่นแหละแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือพวกตัวหลักเขาก็ไม่ได้บินมาร่วมทีมนะผมเห็นก็ไปต้องเล่นพรีซีซั่นให้กับทีมโน้นทีมนี้ไปแล้ว
0: ครับ
1: ก็คงจะเจอปัญหาไม่ต่างกันในช่วงที่มันไม่ได้เป็นฟีฟ่าเดย์นะครับมันก็จากที่เข้ารอบรองนะถ้าจำได้เพราะว่าผมพูดถึงว่าปีคราวที่แล้วถ้าจำได้คือฟิลิปปินส์เข้ารอบรองได้ชนะไทยเกมแรกด้วยซ้ำนะครับแล้วเรามาชนะคืนได้เกม2แต่ว่าปีนี้ก็เกมที่เราจะเล่นกับมาเลเซียเดี๋ยวน่าจะมีผลพอสมควรเพราะว่าเมื่อวานถ้าจะรายงานคือเมื่อวานนี้ต้องถือว่าเวียดนามนี
0: ่
1: เจตนาหรือคงไม่เจตนาหรอก
0: ทำได้แค่เสมอ
1: แฟนๆทำได้แค่เสมอเนี่ย
0: ใช่
1: เสมอสิงคโปร์เฉยเลยนะครับ0ประตูต่อ0นั่นนี่ตัวโอนสัญชาติก็เยอะอยู่นะ
0: ครับ
1: ตัวบราซิลอย่างที่เคยรายงานไปแล้วนะครับนำมาโดยเหงียนส่วนๆนะเมื่อวาน
0: ใช่ใช่ยืนหน้าเป้า
1: ราฟาเอลซันใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เหงียนส่วนๆแต่ว่าก็ยิงสิงคโปร์ไม่ได้นะครับก็ทำให้เวียดนามนี่ พลาด
0: มีโอกาสหลุดมาที่2มั้ย
1: ก็อยู่ที่เกมกับอินโดนะถ้ามองเงี้ยนะครับแล้วก็เกมที่อินโดนีเซียเล่นกับสิงคโปร์ด้วยพอตอนนี้อินโดนีเซียเขาชนะรวด2นัดใช่ไหม
0: ใช่แล้วอินโดเขามีเล่าง่ายๆว่านัดต่อไปเนี่ยเวียดนามไปเยือนอินโดเลยนะมีโอ้โหถ้าหลุดมาที่2แล้วเราที่1นะ
1: ก็รอบ
0: เอาไปซะเลย
1: ก็ต้องเจอกัน
0: เอาไปซะเลย
1: ก็ต้องเจอกันอินโดนีเซียก็ขาดเยอะเหมือนกันแต่ว่าเขาก็ยังมีตัวแกนอยู่บ้างก็รายงานให้ทราบกันไปเมื่อวานส่วนวันนี้ก็เดี๋ยวอัปเดตกันก่อนนะครับก่อนที่ทีมช้างศึกของเราจะลงสนามในเวลา2ทุ่มเนาะ
0: วันนี้ก็จะใส่ชุดสีน้ำเงินนะล่าสุดมีการรายงานว่าฝ่ายจัดเขาแจ้งว่าขายได้แล้ว 10,000 ใบจะมีแฟนบอลอย่างน้อย 10,000
1: ก็โอเคนะครับ
0: ที่ราชมังคลากีฬาสถาน
1: ก็ผมว่าคงได้ตามนั้น
0: โอเค
1: ซึ่งมาเลเซียก็ชนะรวดมา2นัด
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับมาเลเซียซึ่งเขาก็เจอปัญหาตั้งแต่ปีที่แล้วเรื่องใช้นักเตะผิดคุณสมบัติกันไปนั่นแหละนะครับแต่เที่ยวนี้ก็ยังมีตัวอย่างเปาโลโชซูเอใช่ไหมที่เป็นศูนย์หน้าตัวเก่งที่แอนโทนีฮัดสันให้สัมภาษณ์ก็ยังต้องระวังศูนย์หน้าคนนี้อยู่เหมือนกันกลางก็อย่างเช่นเซโกอากุเอโร
0: ่
1: มาเล่นอยู่กับพลังการไหมก่อนหน้า
0: ใช่มาอยู่พลังการ
1: ครับ
0: แล้วก็มีเปาโลโจชัวอะไรเงี้ย
1: ก็นั่นแหละมิดฟิลด์เนี่ยแหละ
0: โจชัว
1: ที่เขาทำประตูตั้งแต่เกมแรก
0: ครับ
1: นัดแรกที่โดนเมียนมาไปก่อนกลับมาชนะก็มีส่วนอยู่แล้ว
0: ตัวโอนสัญชาติอะไรก็มีเนาะ
1: โค้ชฮัตสันก็ไปพูดถึงปีกซึ่งแทบไม่ได้เล่นเลยกับยาโฮดารุทักซินคือมีชื่อกับทีมแต่ผมว่าไม่เคยเห็นเขาลงสนามเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ก็มาติดทีมชาติมาเลเซียด้วยเป็นตัวที่เปิดบอลเด็กกลับซ้ายเข้ามานั่นแหละนะครับซึ่งก็เชื่อว่าเราก็คงวางแผนกันอยู่แล้วล่ะในเกมนี
0: ้
1: แต่ว่ารายชื่อมันน่าจะยังไม่ทันเน
0: าะน่าจะยังไม่มาในช่วงเราโค้ชนี่ก็กลับมาคุมอีกรอบนะ
1: ใช่ครับ
0: ตันเชงโฮใช่ไหมแหละแม่แต่ว่าสถิติของเขาในการคุมมาเลเซียเจอไทยไม่เคยแพ้เลยนะพี่วอทคือตอนที่ตันเชงโฮคุมมาเลเซียเนี่ยมันเป็นยุคที่ไทยเนี่ยเป็นมิโลวานรายวัชแล้วก็อากิระนิชิโนะ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าเจอไทยไม่เคย
1: ตัวปีกซ้ายที่อันเทนทัสันพูดถึงกุณาลานพาวิทรานเมื่อวันนั้นเขาเล่นดีอยู่ในการเล่นกับสปปลาวนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าอยู่กับยะโฮนี่ผมไม่เคยเห็นน่าจะไม่เคยลง
0: ผมว่าตัวยะโฮก็แทบจะไม่
1: ใช้ตัว
0: ไม่ได้มาหรอก
1: ใช้ตัวมาเลย์อยู่
0: ผมว่าก็คล้ายบ้านเราอ่ะพอไม่ได้เป็นฟีฟ่าเดย์ก็ไม่ได้ปล่อย
1: ก็คือมีชื่อแต่ว่าคือไม่เคยได้ลงเล่นให้กับทีมอ่ะก็เป็นพวกสำรองอ่ะแต่มาติดทีมชาติ
0: เผื่อเป็นตัวสำรองในสโมสร
1: สำรองในสโมสรมากกว่า
0: ผมว่าก็เจอปัญหากันหลายประเทศเนาะ
1: ก็นี่แหละพึ่งพานี่แหละโจซูเอหรือว่าเฮนดริกเนี่ยเฮนดริกดอสซันโตสอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้น
0: ส่วนของเราก็น่าจะจัดคล้ายๆเกมแรกไหม
1: เป็นไปได้นะ
0: เนาะก็เป็นผสมมาเนาะมีสารัตเสกสรรอะไรพวกนี้แหละคัคคณะอย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: ข้างหน้าก็ยศกรธีรศักดิ์อะไรประมาณนี้นะครับประตูกำพลโอ้แต่ว่าล่าสุดตอนนี้วอลเลย์บอล
1: เราโดนนำ5แต้มแล้วก็ส่งน้องเซร่าแอนโทมาน
0: ี
1: ่ที่เป็นมือเซตลงมาแทนน้องนุ๊กนิก
0: พูดไทยชัดมาก
1: ก็น้องสาวพี่ฮัมไง
0: ครับ
1: และพระเดชนะครับก็เราตาม5แต้มเลยนะครับแบบนี้มีโอกาสไปเซต5ด้วยนะ
0: ครับ
1: ซึ่งสถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมาแล้วเมื่อนี้ครับเอาน้องเซร่าลงมาเล่นเป็นเซตเตอร์ครับตอนนี
0: ้แม่
1: ต้องเอานุ่มนี
0: ่ต้องถือว่า
1: คืออันนี้ถือว่าบายพาสเลยนะ
0: ครับ
1: จากที่ยังไม่ได้เล่นระดับไทยลีกซะด้วยซ้ำไม่เล่นสำหรับไทยแลนด์ลีกนะแต่ถูกเรียกมาติดทีมชาตินะครับก็เซตบอลเร็วให้ทำแต้มไปก่อนละนะครับถือว่าทางฟิลิปปินส์อาจจะยังไม่เห็นสไตล์ของน้องเซรันโคมาเหมือนกันเดี๋ยวดูว่าเราจะกลับมาได้หรือเปล่านะครับเซต4
0: ครับโอ้ลุ้นกันเลยฮะมีข้อความบอกว่าเวียดนามปีก่อนได้แชมป์เพราะมีสุดยอดนักวอลเลย์2ตู้หรือเปล่าพี่เจด คนนี้ไม่มี
1: แต่ว่าต้องดูว่าน้อง4ทีเขาลงเหมือนจะลงนะครับ
0: 4ทีมาเนาะแต่ว่าตู้เย็นนี่ก็ตามนั้น ฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะนะโอ๊ตป้าเจดเฮงกันไหมคะส่วนหนูโดนรับประทานอีกแล้วค่ะจะคุณเธอลงทุนแฟนนอน
1: ครับ
0: คนไทยมีขวัญเรียมฝรั่งมีโรมิโอจูเลียตคนจีนมีม่านประเพณีหนังแนวคู่รักจบลงด้วยการตายจากนี่คุณหงไฮเวย์ไอ้คุณมาเวย์ไหนเนี่ยคุณหงไฮเวย์โรมิโอจูเลียตใช่โอ้แต่ขวัญเรียมนี่ตำนานจริงๆอ่ะดูแล้วอาจจะได้เห็นเซต5ไหมฮะ
1: มีแววครับ
0: ครับอ่ะแต่ว่าตอนนี้18นาฬิกานะครับขอรบธงชาติกันสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงที่2กับ Sport Guide Weekend ครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาลเวกและเจษดาศรีวิเศษ
3: สนับสนุนโดยก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะอาดใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Spot Guide ดำเนินรายการโดย
2: ฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
5: อินทผาลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผาลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามิน A พร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร022016569

0: Active Radio SMS 468899
1: 18 นาฬิกา4นาทีนะครับชั่วโมงที่2 Sport Guide Weekend วันเสาร์ครับขอบคุณก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณแม่พี่วัดลุ้นช่วงพักเบรกสงสัยจะมีเซต5
2: มีแววฮะตอนนี้ บอลแรกไม่ดีซะด้วยแล้วเขาก็ป้องกันดีด้วย
1: ครับ
2: อ่านเกมเราได้ครับทำให้เราโจมตีลำบากก็ต้องดูกันว่าจะมีเซต5หรือเปล่า
1: ขอเวลานอกอยู่เนาะบอลออสก็แก้เกมหน่อยตอนนี้คือ CV ครับสนามแรกที่ฮานอยนะครับ
2: ครับ
1: ตอนนี้ไทยเรานำ 2-1 เซตแต่ว่าเซตที่4ตามหลัง 16-22 นะมีสปายเวียดนามเปล่า
2: อันนี้ไงโค้ดไงมานั่งดูโค้ดเวียดนามมานั่งดูอยู่นี
1: ่ไม่ปิดติวลูกทีมจะลงแข่งนะมาดูคู่เอามา
2: ได้หน่อย
1: ครับ
2: เมื่อกี้ก่อนจะไปฟุตบอลจริงๆต้องมีฟุตซอลก่อนเนาะ
1: ถูกต้อง
2: แล้วก็วันนี้เกม Continental Futsal Championship ก็จะเปิดฉาก
1: ใช่ครับ
2: ที่นนทบุรีใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: ที่ยิมนาเซียมอบจ.นนทบุรีซึ่งทีมช้างศึกโต๊ะเล็กของเราก็จะประเดิมเกมแรกกี่โมงฮะ
1: ก็ของเราจะลง2:30 เจอกับนิวซีแลนด์นะครับ
2: โต๊ะใหญ่เลยนะประชันสนามใหญ่เลย
1: จริงๆมันจะมีคู่ก่อนหน้าเราก็คือ18:00 เนี่ยจะเป็นรัสเซียเจอเวียดนามนะแล้วก็คู่ของเราจะ20:30อันดับโลกเราเหนือไปเยอะนะครับ
2: ครับ
1: เราคือทีมอันดับ11ของโลกส่วนนิวซีแลนด์เนี่ยอันดับ48ของโลกโค้ชหมีรักผลสายเนตรงามก็เขาก็คาดกันว่าเนี่ยแหละตัวหลักๆอิทธิชาประภาพันธ์กับตันทีมนะพี่วัฒน์อภิวัฒน์จำเจริญปานัทกิติพานุวงศ์วรศักดิ์ศรีหลังไพโรจน์ประมาณนี้ตัวหลักๆประตูนี้ใคร
2: ก็ชลบุรีประตูก็น่าจะใช้
1: ธีรวัฒน์
2: ก็
1: อะไร
2: ธีรวัฒน์ก็ห้องเย็นท่าข้ามก
1: ็
2: คือชุดนี้ห้องเย็นท่าข้ามติดมาครึ่งหนึ่ง
1: ก็สมควร
2: ติดมาครึ่งหนึ่ง
1: เจ๋งซะขนาดนั้น
2: ครับผมเดี๋ยวต้องดูกันคือเราอาจจะไม่มีเจ้าเม็ดแล้วอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
2: มือมันอุสมานมูซาน่าจะต้องกลับไปเตรียมอยู่กับที
1: ม
2: แต่ให้หน้าต่อไหมผมเข้าใจอย่างน
1: ั้
2: น
1: ใช
2: ่ข้างหน้าเราก็ยังเหลือวรศักดิ์เหลือพีรพัฒน
1: ์ครับ
2: ที่ย้ายจากบลูเวฟมาอยู่กับท่าข้ามนะครับแล้วก็มินทรายหน
1: ึ่
2: งเดียวจากไม่ใช่หนึ่งเดียวราชภัฏเพชรติดมาตั้งหลายคน3คน
1: เพราะปีนี้มาดีเนาะ
2: ใช่ใช่
1: ราชภัฏเพชร
2: สามคนครับผม
1: ก็ย้ำว่าแข่งที่โรงยิมเนเซียมนนทบุรีนะครับสนามประจำแล้วก็เหมือนเราจะแข่ง2วันพัก2วัน
2: ครับ
1: คือพรุ่งนี้เจออัฟกานิสถานแล้วก็พัก2วันนะครับแข่งอีกทีเนี่ยวันที่5วันอะไรล่ะน่าจะวันพุธมั้ง
2: ครับ
1: ก็จะเจอเวียดนามคู่ปรับไม่ถึงไม่ได้เชิงฟุตซอลนะ
2: ครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวจะมีเจอรัสเซียด้วยนะครับในแมตช์ปิดท้ายนะ
2: เหมือนเราจะเสียเซตไปแล้วนะ
1: เรียบร้อยยัง
2: น่าจะโดนไปแล้ว
1: ก็นี่ละฮะเดี๋ยวได้ลุ้นเซต5กัน
2: ต้องมีเซต5ต่อโอ้
1: ดูแฟนฟิลิปปินส์อยู่ในเวียดนามแฟนฟิลิปปินส์ก็เท่ากับตอนนี้2-2เดี๋ยวเซตตัดสินนะครับไทยกับฟิลิปปินส์นะ CV ครับ
2: ก็ความเคลื่อนไหวของช้างศึกนี้อาจจะมีมากขึ้นนะ
1: ครับ
2: แล้วเดี๋ยวฝากคุณเจตในเบรกสุดท้าย
1: เพราะว่าเดี๋ยวผมว่าพอจบรายการเราทุ่มหนึ่งอ่ะพี่วัฒน์ช็อกโกแลตรีพอร์ตก็คงจะมาห่มโรงด้วยนั่นแหละ
2: ครับ
1: เพราะว่าเอ๊ะวันนี้มีบรรยายสดไหม
2: น่าจะมีไหม
1: เดี๋ยวผมต้องเข้าไปแอบดูนะหลังๆนี
2: ่
1: เราต้องมีบรรยายสิ
2: ครับ
1: มีไหมเพราะเกมแรกมีเกมนี้ก็ต้องมีสิฮะ
2: ต้องมีต่อสิ
1: วันนั้นสปป.ลาวที่คุณหยองไงมาต่อเราอะคุณหยองกับน้องเจมส
2: ์เดี๋ยวล่าสุดฟิลิปปินส์เหมือนจะตีเสมอได้แล้ว
1: ครับ
2: น่าจะเป็น1-1แล้วนะครับ
1: อ๋อหมายถึงฟุตบอลใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: เพราะว่าสปป.ลาวเหลือ10 คน
2: ยอนลูเซโร่ที่ก็มาอยู่พลังการนะตีเสมอได้นะครับ
1: ครับ
2: ประมาณนั้น
1: แต่ผมไปดูในเพจนี่ไม่เห็นมีโปรโมทนะมีป่ะเนี่ยคลื่นเราใครฟังอยู่ส่งมาบอกหน่อยนะ
2: ว่าใครนะ
1: เพราะว่าผมจำได้ว่าเกมแรกอะมีนะหมายถึงว่าเรามีบรรยายสดนะ
2: ครับ
1: เกมนี้ก็น่าจะมีนะอ่ะประมาณนี้ฟุตซอลก็เดี๋ยวคืนนี้20:30
2: ฟุตบอลในระดับแข้งไทยในต่างแดนนี่
1: ก็น่าจะยังไม่มีไหม
2: ก็อาจจะคืนนี้เพราะว่าลีกฟุตบอลหญิงของสวีเดนน้องนีนานะครับ
1: ครับ
2: ก็น่าจะกลับมาลงสนามยังเป็นจ่าฝูงนะครับทีมเอฟแบกเนี่ยนะครับเป็นจ่าฝูงของลีกรอง
1: ครับ
2: ของสวีเดนนะที่น่าจะลงเตะวันนี้หรือเปล่า เดี๋ยวผมขอไปดูอีกทีนะไม่แน่ใจแต่น่าจะใช่นะครับน่าจะเตะในช่วงค่ำวันนี
1: ้ครับ
2: เอลิเทธานลีกเนี่ยของสวีเดนซึ่งมาทิวดามาไทซอนนะครับนักเตะทีมชาติไทยของเรานะครับน่าจะลงเล่นเหมือนเดิมเป็นตัวหลักอยู่แล้วในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กนะครับถูกต้องเวลา2ทุ่มนะครับเอลส์บอกเล่นกับเทรเลอร์บอกอันนี้ก็มีโอกาสจะเลื่อนชั้นได้นะก็น่าจะเป็นคนเดียวเท่าที่เห็นนะครับในเกมหลักๆนะครับที่เป็นนักเตะไทยของเราที่เหลือก็อาจจะอยู่ในพรีซีซั่นต่างๆซึ่งก็มีเกมอุ่นเครื่องกันอยู่ในช่วงนี้เนาะ
1: ครับ
2: ค่อนข้างเยอะจะมีรายการไหนอยากจะพูดถึงหรือเปล่าครับจริงๆก็ยังเป็นเกมอุ่นเครื่องอยู
1: ่
2: นี่มีแฟนพูดถึงนิวคาสเซิลอยู่เนี่ยใช่ไหม
1: ใช่ แต่ถ้าเอาผลล่าสุดเลยไหนๆพูดถึงฟุตบอลต่างประเทศแล้วก็ที่ซิดนีย์นะโอ้เหมือนยกลอนดอนดาร์บี้แมตช์ไปที่ซิดนีย
2: ์
1: ปรากฏว่าตอนนี้67นาทีนะครับเชลซีกับท็อตแนมฮอตสเปอร์เนี่ยเสมอกัน 1-1 นะสเปอร์นำก่อนจากซันโดโตนาลีนะครับแข้งใหม่นี่แหละนาที17แต่ว่าเอสเตวาลมาตีเสมอกับเชลซีนาที21แล้วก็ครึ่งหลังเล่นมาได้4นาทีเควินดันโซนะครับไปโดนใบแดงสเปอร์เหลือ10คนนะแม่ชาบีอลองโซปัททะใครนะสเปอร์เดอร์แซบี
2: แซบีครับ
1: ก็จริงๆก็จัดสเปอร์วันนี้จัดเต็มเหมือนกันนะโซลันกี้โซโลมอนนี่ก็กลับมานะครับเบิร์กวาลกันลาเกอร์โตนาลีประมาณนี้นะครับส่วนเชลซีก็ใช้โชเปโดโคพาเมอร์เอสเตวาลนี่เป็นตัวจริง
2: โอ้โตนาลีก็เป็นหนึ่งในนักเตะหลักของนิวคาสเซิลนะล่าสุดบรูโน่กิมาไรซ์ยังใช่ไหม
1: ยัง
2: แต่ว่าไปแล้ว2เน
1: ี่
2: ย
1: นี่ก่อนตอนแล้วก็ป
2: โตนาลี
1: เอ็ดดี้ฮาวด้วยแหละ
2: เอ็ดดี้ฮาวก็ไปซะแล้วด้วย
1: มันก
2: ็คุณฟังก็เลยบอกว่าเหมือนแพ้แตก
1: มันก็แต่เขาก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์เชิงกับผมว่าอีกสักพักนึงอ่ะเดี๋ยวคงมี
2: อาจจะมีก็ได้
1: แต่ก็ต้องถือว่าเอ็ดดี้ฮาวก็ต้องเป็นกุนซือระดับประวัติศาสตร์เนาะการได้แชมป์คาราบาวครับ
2: ถูกครับ
1: 2025นี่มันในรอบ70ป
2: ีรอมายาวนานขนาดนั้น
1: เออแต่ก็อย่างว่าขายออกตลอดเลยอ่ะพี่โอ๊ตตั้งแต่อีซักแล้วเนาะ
2: ใช่
1: แล้วก็เนี่ยมารอบนี้คือถ้าเกิดว่าคุณจะประสบความสำเร็จเนี่ยคุณขายซันโตโตนาลีคุณขายอันโทนีกอร์ดอนน่ะแล้วมันจะสำเร็จได้ยังไงผมว่ามันก็คงในมุมของเอ็ดดี้ฮาวด้วยทำนองนี้นะโอ้แต่ว่าตอนนี้นี่เดือดวันเล่นบอล
2: เขาเหนียวเหลือเกิน
1: ครับหายใจไปทั่วท้อง
2: สิกกลายเป็นเราชนะฟิลิปปินส์ยากแล้วตอนนี
1: ้ครับ
2: ครับ
1: พี่โอ๊ตอยากไปกีฬาไหนไหม
2: ฟุตบอลน่าจะไปกีฬาอื่นก่อนไหม
1: ได้เลยเดี๋ยวฟุตบอลนี่
2: เดี๋ยวอาจจะต้องขออนุญาตนิดนึง
1: ครับ
2: ว่ายังงงๆอยู่เล่นจักรยานว่าเวลาจะเริ่มกี่โมงเพราะผมไปดูเขานับถอยหลังนี่มันก็สองทุ่มสี่สิบแต่มันอาจจะแบบปั่น
1: อันนี้หมายถึงตูเดอฟรองหญิงใช่ไหม
2: ตูเดอฟรองฟัมก็คือตูเดอฟรองหญิง
1: อ
2: ีก9สเตจ
1: ครับ
2: นะครับซึ่งจริงๆมันน่าจะเริ่ม
1: อันนี้ติดตามได้ทางทรูวิชั่นนะ
2: ก็บีอินสปอร์ต
1: ครับ
2: ใช่ใช่ครับแต่ว่ารายการอื่นๆสำหรับกีฬาใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: งั้นก็ขออนุญาตรายงานอื่นกีฬาอื่นไปก่อนเนาะ
1: ได้เลย
2: บอลก็เดี๋ยวอาจจะคุณเจตเก็บตก
1: ได้เลยครับ
2: ก็ยังมีกอล์ฟ PGA ทัวร์ร็อกเก็ตคลาสสิกนี่คือรายการที่ดีทรอยนะครับว่ากันว่าเป็นปีสุดท้ายละร็อกเก็ตเมื่อก่อนก็คือร็อกเก็ตมอร์เกจคลาสสิกนั่นแหละป
1: ั
2: จจุบันก็คือ
1: ผมคุ้น
2: ร็อกเก็ตคลาสสิก
1: ครับ
2: ชื่อปัจจุบันแต่ว่าเหมือนปีหน้าจะไม่เป็นเมนสปอนเซอร์ให้แล้วนะครับ10ล้านเหรียญก็แพทริกแคนลี่นำร่วมใช่ไหมครับ
1: นำร่วม3คนเลย
2: ฟิชเบิร์นแล้วก็มีใครคน
1: แคมรอนยัง
2: อ๋อแคมรอนยังใช่อันนี้ก็คือระดับท็อป3ของโลกเนาะเพราะว่าเพิ่งจะได้ที่2ไงใน The Open มาแคมรอนยัง
1: นี่ทำแต้มเป็นว่าเล่นเลยนะ
2: มีช่วงที่เขานำด้วยแหละแต่ว่าสุดท้ายได้ที่2ไป
1: ครับ
2: ก็เป็นการที่แชมป์เนี่ยประมาณ20
1: อ
2: ันเดอร์เกือบทุกปีนะเพราะสนามมันก็ง่าย

0: ะครับมันตอนนี้2วันนี่คือ10ใช่ไหมก็มีโอกาสที่อาจจะแตะ20อันเดอร์อีกนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้คือ PGA Tour เนาะนะครับที่มีแข่งขันกันอยู่น่าจะประมาณนี้นะครับ
1: ส่วนกอล์ฟเมเจอร์หญิงนี่นักกอล์ฟไทยบางคนเริ่มออกแล้วนะ
0: เริ่มทยอยแล้ว
1: เริ่มทยอยแล้วเดี๋ยวผมอัปเดตให้ในช่วงท้าย
0: ได้
1: ครับ
0: ครับทยอยแต่ว่าอย่างน้องจิโน่นี่ก็สองทุ่มครึ่งน่ะ
1: โดยประมาณเดี๋ยวออกกับเยเรมี่โนนะครับเอาจริงผมว่าการออกกับเยเรมี่โนนี่ก็ทำให้ผมอยากดูเพราะว่าคู่นี้นี่ออกด้วยกันน่ะ
0: เออว่าสองทุ่มนี่จะดูอะไรบ้างเนี่ย
1: นั่นน่ะสิฮะฟุตซอลด้วยนะ
0: ฟุตซอลฟุตบอล
1: เออฟุตบอล
0: จิโน่หรือว่ากอล์ฟในละคนอื่นด้วยไม่ใช่เชียร์คนเดียวนะ
1: แต่ผมกำลังแปลกใจอายากะฟูรูเอะเนี่ยเธอตี6อันเดอร์วันนี้14หลุมอ่ะพี่วอสมี6อันเดอร์แล้วอ่ะขึ้นมาลุ้นแชมป์เฉยเลย
0: วิ่งเดงของเธอหรือเปล่าแต่ว่ามันก็อาจจะดีวันเดียวก็ได้
1: ไม่แล้วเท่าที่ดูนี่ส่วนใหญ่นะกอล์ฟที่ออกแล้วเนี่ยสกอร์จะดีแล้วนะแสดงว่าวันนี้ทุกอย่างอาจจะเป็นใจ
0: ครับ
1: ครับ
0: ส่วนเทนนิสก็เป็นสัปดาห์นอกจากรายการที่เรารายงานไปอย่างของน้องใหม่บรรชยาใช่ไหมนั่นเป็นทัวร์เหมือนทัวร์รองเนาะก็คือเป็น 125K แต่ว่าถ้าเป็น WTA ที่ดาราเยอะสุดก็คงเป็นที่ DC วอชิงตัน DC นะครับซึ่งเมื่อคืนนี้ก็โอ้โหช่วงหลังนี้น้องอเล็กซ์เอียร่าลงที่ไหนนี่คนฟิลิปปินส์ตามเชียร์เยอะจริงนะมันเหมือนแบบโอ้โหตอนนี้ขึ้นไปอยู่ในท็อป30ปีนี้เธอชนะท็อป10ไปล่าสุดคือครั้งที่6แล้ว
1: ครับ
0: ปีเดียวเนี่ยนะชนะมือท็อป10ได้ชนะแบบชิออนเทคอะไรงี้ใช่มั้ยตอนวิมเบิลดันอะไรเงี้ยแล้วนี่ก็คือการย้ำแค้นชนะเอลินาสวิโตลิน่าได้อีกแล้วนะครับ
1: เนี่ยชนะสวิโตลิน่านี่ไม่ธรรมดา
0: ไม่ธรรมดา
1: สาวยูเครนเนี่ย
0: ก็รายการนี้เธอก็ชนะเจิ้งชินเหวินนี่แหละที่จะเล่นกับน้องรงข้าวนี่แหละเจิ้งชินเหวินก็จะบินไปเล่นกับรงข้าวก็โดนเอล่าเนี่ยเขี่ยตกรอบแรกเลยแล้ว
1: เป็นช่วงที่ดีที่สุดได้ไหม
0: ก็ส่วนหนึ่งเราอยากไปเข้าโรงเรียนนาดาวอะคาเดมี่มา
1: ครับ
0: แล้วตอนนี้ก็ใช้โค้ชจากนาดาวอะคาเดมี่โจนบอสคุมซึ่งเธอดูเล่นมั่นใจเลยนะครับแล้วอาวุธหนักอยู่แล้วคือเป็นคนที่ตีโฟร์แฮนด์คมอยู่แล้วด้วย
1: ครับ
0: งั้นโอ้โหสวิตโตลิน่านี่กลายเป็นคนที่กลายเป็นหงุดหงิดเองอ่ะนะครับกลายเป็นเอล่าเล่นได้แน่นอนกว่าก็เลยทำให้เธอเข้ารอบตัดเชือกวันนี้เอเชียเจอกันเองนะครับเพราะว่าจะพบกับนาโอมิโอซาก้
1: า
0: ก็กลายเป็นเขียวเหนียวซับเจอกับชมพูชุด
1: สัปดาห์นี้แฟชั่นก็ต้องจับตามอง
0: โอซาก้าเจ๊เป็นช็อกกิ้งพิงค์อะไรประมาณนั้นนะครับส่วนเอล่าก็เขียวมาเลย
1: ครับ
0: นะครับอีกสายก็จะเป็นเจสเปกูล่า
1: เปกูล่าเจอกับชไนเดอร์ไหม
0: เดียนาชไนเดอร์ก็เป็นสีสี
1: ่คู่โอซาก้ากับเอล่านี่จะเล่นเป็นคู่สองเอ๊ะแต่ไทยเราเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ย
0: ตามแล้วฮะ
1: เสียสามแต้มรวดอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: เอ๊ะผมว่ามีปัญหาบอลแรกนะพี่โอ๊ต
0: ใช่
1: ล้นคือเวลาเขาเสิร์ฟมาแล้วเราบอลแรกล้นตลอดเลย
0: ถูกเรารับบอลแรกไม่ดีเลย
1: เออวันนี้แบบโอ้โหแล้วมัน
0: เขามีตัวที่เสิร์ฟดีหลายคนตัวผู้เล่นสูงใหญ่นะรูปร่างดีนะครับ
1: เนี่ยแล้วจังหวะทำอ๋ออันนี้อ้าว
0: กลายเป็นดี
1: โอ้โหตอนนี้เราตาม4ต่อ5นะครับในเซตตัดสินนะโอ้โหคนออดเครียดเลย
0: เลยครับแพ้ฟิลิปปินส์นี่แม่ทัวร์ลงแน่นอนนะครับน่าจะผ่านไปสนุกเกอร
1: ์คู่ชิง
0: รายการที่เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้มาสเตอร์สก็ยังเป็นรอบตัดเชือกอยู่
1: ยังไม่ชิงใช่ไหม
0: ยังไม่จบกำลังจะจบแล้วแต่ว่ายังไม่จบนะล่าสุดนี่ไคเรนวิลสันนำ
1: เจ้าซินถงไหม
0: เจ้าซินถงอยู
1: ่5ต่อ4เฟรม5ต่อ4เฟรมก็เหมือนกับต้องถึง10
0: ต้องถึง10เฟรมซึ่งอีกสายเนี่ยกลับมาเล่นแล้วก็จบแล้ว
1: ครับ
0: ก็คือจัดทรั
1: ม
0: ป์ปราบบูอีซือโอ้โหนี่ก็ตอนนี้นักสนุกเกอร์จีในท็อป10นี่กี่คน2คนหรือ3คน
1: ครับ
0: เพราะว่าอูอิซือเนี่ยมือ4แล้วนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เจ้าซินถงอดีตแชมป์โลกก็มือ3แต่ว่าจัดทรั
1: ม
0: ป์ยังเป็นมือ1นะก็ยังปราบอูอิซือได้10ต่อ6นะครับ
1: ใช่ครับ
0: นี่เข้าไปรอชิงคนแรกแล้ว
1: จะชิงกับใคร
0: แล้วอีกสายนี่ก็วิลสันนำอยู่แต่ว่ายังไม่แน่ครับ
1: เดี๋ยวจะเล่น
0: เจ้าเฮอริเคนนี่มีโอกาสกลับมาได้อยู
1: ่ 6:30 นเนี่ยน่าจะกำลังจะเริ่มละในเฟรมที่10นะครับเซียงไฮมาสเตอร์เจ้าซินถงนี่ก็สตอรี่เยอะจริง
0: ใช่ครับ
1: เอาจริงก็คล้ายๆถ้าของเราก็เหมือนแมนไงพี่วอต
0: ก็
1: แมนนครปฐมก็คัมแบ็กกลับมาได้
0: กลับมาได้
1: ก็กลับมาเล่นอาชีพอีกรอบหลังจากมีประเด็นนะเนาะ
0: ใช่ครับตอนนี้นะสนุกเกอร์
1: พี่วอตจะดูท็อป10ใช่ไหม เยอะอะ
0: น่าจะ2คนเพราะว่าเซียกัวตงยังเป็น11ฉะนั้นก็จะมีแค่บุยซือกับเจ้าซินโถ
1: ครับ
0: ที่อยู่ในท็อป10นะครับประมาณนั้น
1: ตอนรอบ32คนน่ะจีนเนี่ยประมาณสักโอ้โห10กว่าคน เยอะมาก
0: นั่นสิ
1: เล่นในบ้านเนี่ยนะเชียงไฮ้อ่ะน่าจะประมาณนี้โอ้ส่วนแบดมินตันคู่ชิงชัยเดี่ยวนะครับต้องมีเกม3โจเทียนเฉินได้เกมแรกไปก่อนนะครับแต่ว่าโอคิโมโตะของญี่ปุ่นมาได้เกม2 21-15ก็ต้องมีเกมตัดสินนะคร
0: ับ ใช่ครับ
1: ชัยเดี่ยวนะมีผมอัปเดตผลไปให้เลยโอเคโอ้ส่วนตอนนี้นี่วอลเลย์บอลนี่เครียดเลยครับก็ตัวของเขานี่กลายเป็น
0: ฟิลิปปินส์เขาเล่นแบบไม่มีอะไรจะเสีย
1: รีแลกซ์ไปแล้วอ่ะ
0: มีโอกาสจะล้มไทยได้นะครับตอนนี้ล่าสุดเหนื่อยหน่อยเราก็คงต้องอาศัยตัวที่มีประสบการณ์ลงมาเล่น
1: ครับ
0: ช่วงนี้เหมือนกัน
1: เอ๊ะมีอะไรกับ
0: ชาเลน
1: ไหมอ๋อมีชาเลน
0: น่าจะมีชาเลน
1: มีชาเลนเราไม่เห็นนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวรอดูว่าเป็นยังไง
0: ยังไงพรุ่งนี้เราก็จะต้องลงสนามเจอกับเวียดนาม
1: ครับทุ่มหนึ่งนะ
0: อีกนัดหนึ่งด้วย
1: พรุ่งนี้ต้องเป็นทุ่มหนึ่งโอ้โหเหมือนเราจะได้นะนี่ยกมือไหว้เลย
0: เพียวนะฟิลิปปินส์ก็งงนิดหน่
1: อ
0: ยว่าน่าจะดูวิดีโอรีวิวเรียบร้อยทางฟิลิปปินส์ยังประท้วงอยู
1: ่ครับ
0: เราก็คงไม่นึกว่าจะต้องลุ้นเหนื่อยขนาดนี้เหมือนกันนะเกมนี้ถ้าพรุ่งนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะ
1: คือมันควรจะชนะด้วยกันทั้งสองทีมนะแล้วไปวัดกันเกมสุดท้ายอะไร
0: แต่เมื่อวานเนี่ยฟิลิปปินส์ชุดนี้ก็ได้เซตจากเวียดนามด้วยนะเวียดนามก็เสียเซตเหมือนกันนะครับชนะ
1: เหมือน
0: ชนะ3ต่อ1
1: ใช่เหมือนจะไปได้เซต3อะฟิลิปปินส์
0: ซึ่งก็ยังมีน้อง4ทีเป็นกัปตันทีมอยู่ดีจนที่ทันทุยนะครับ
1: ขาด
0: ไม่ได้เหมือนกันทางเวียดนามเขา
1: ทำไมใช้เวลานานอย่างไรอ่ะ
0: มันคงจะประท้วงเลยใช่ไหมเพราะมันทุกแต้มสำคัญจริงในช่วงเซตตัดสินนะเซตที่5นะ
1: โอเคอ๋อแล้วก็มีข้อความบอกว่า2ทุ่มแมนยูแอดมาดริดด้วยครับเดี๋ยวเบรกหน้าผมไล่ให้เพราะว่าก็จะมีหลายทีมเหมือนกันนะครับที่ลงแข่งขันในเกมอุ่นเครื่องนะบอกว่าป้าหนูแอบอิจฉาลุงยุทธถูกเลขท้าย2ตัวในสลากดิจิทัลด้วย
0: โอ้
1: ยุทธเขาซื้อทุกงวดอยู่แล้ว
0: ทราบผลได้ไงเนี่ย
1: น่าจะโพสต์
0: ไหมอ
1: าจจะเป็นเพื่อนกันใน Facebook แล้วก็อาจจะโพสต์อะไรประมาณนี้นะยุทธบอกให้ผมถูกบ้างเลยพี่งวดนึงผมก็ไม่น้อยเลยน่าจะประมาณนี
0: ้ครับ
1: ทั้งนั้นเราเบรกไหมพี่วัด
0: โอเคครับ
1: อ่ะทั้งนั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาตามวอลเลย์บอลต่อเดี๋ยวผมตามให้เลยแล้วก็ตามกอล์ฟด้วยวันนี้อินกีฬามากแล้วก็เรื่องราวฟุตบอลต่างประเทศนะครับมีเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะแล้วก็การลงสนามอุ่นเครื่องอย่างล่าสุดเชลซีสเปอร์ก็ยัง 1-1 นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาละเวกและเจษดาศรีวิเศษ
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัด

0: ยุเว็บไซต์แอปพลิเคชันเฟซบุ๊กยูทูบเพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Spot Guide ดำเนินรายการโดย
3: ฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
4: สิบแปดนาฬิกา24 นาทีนะครับช่วงสุดท้ายสปอร์ตไกด์วิกเอนวันเสาร์นะครับเดี๋ยวเบรกสุดท้ายเนี่ยประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยขออนุญาตโซโล่เดี่ยวนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะมีความเห็นอย่างไรร่วมกันพูดคุยได้นะครับ4689899ส่ง SMS มาอยู่เป็นเพื่อนผมหน่อยแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะครับเพจแล้วก็ YouTube เดี๋ยวก็จะไล่อ่านตอบทุกข้อความเลยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ส่งมาเยอะๆนะครับช่วงสุดท้ายขอบคุณก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณโอ้ล่าสุดวอลเลย์บอลซีวีครับที่เวียดนามนะครับไทยฟิลิปปินส์นี่แม่สนุกสุดมันเลยครับในเซตตัดสินล่าสุดเรานำ9-5แล้วเราแก้ลูกนี้มาเขาเกมรุกแล้วฟาดลงไปครับฟิลิปปินส์ไล่มาเป็น6-9นะครับเราขออีก6คะแนนนะครับเพื่อที่จะปิดแมตช์นี้ได้นะครับในการอู้แต่ว่าคือตอนนี้ฟิลิปปินส์ได้แต้มแต่ว่าของเราเนี่ยจะขอชาเลนจ์นะครับโดยมองว่าผู้เล่นฝั่งฟิลิปปินส์น่าจะโดนเน็ตนะเดี๋ยวรอดูว่าชาเลนจ์หนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าคือตามเป้าหมายเนี่ยเราก็ต้องการชนะฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ไปวัดกับเวียดนามเจ้าภาพในวันพรุ่งนี้นะเนี่ยครับก็ฟิลิปปินส์เขาตบลงไปแต่ว่ามีการแชร์เลนส์นะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเป็นอย่างไรก็ว่านไปยาวๆนะครับส่วนเรื่องราวของฟุตบอลก็เดี๋ยวคืนวันนี้นะครับ2 ทุ่มตรงผมเช็คละรายชื่อยังไม่มานะทีมชาติไทยกับมาเลเซียนะครับที่ราชมังคลากีฬาสถานก็เอาเป็นว่าใครอยู่ที่สนามแล้วส่งมาบอกบรรยากาศกันได้นะครับแม่ก็มีประเด็นพอสมควรเนาะก่อนที่เกมจะเริ่มทั้งเรื่องราวของค่าบัตรนี่ยังไม่รวมถึงการถ่ายทอดสดด้วยนะครับก็เป็นประเด็นกันมาตั้งแต่เกมแรกในการที่ไทยเจอกับสปป.ลาวแล้วกับการที่ดูฟรีไม่ฟรีอะไรทำนองเนี้ยนะครับมาหนนี้ก็มีประเด็นเรื่องบัตรอีกส่วนล่าสุดเนี่ยคู่ฟิลิปปินส์กับสปป.ลาวนะครับที่แข่งก่อนคู่เราโอ้หลังจากที่ครึ่งเวลาแรกสปป.ลาวนำ 1-0 นะแต่ว่าไปเหลือ10คนครึ่งหลังเนี่ยเล่นมาได้20นาทีครับฟิลิปปินส์ได้3ประตูรวดเลยนะครับแซงนำลาวเป็น3-1เนี่ยครับเท่ากับว่าสปป.ลาวนี่2นัดมี2ใบแดงนะครับเกมแรกกับไทยนี่ก็โดนใบแดงนะต้องจำกันได้โอ้ล่าสุดฟิลิปปินส์บุกนำลาว 3-1 นะครับส่วนไทยกับมาเลเซียคิกออฟ2 ทุ่มตรงเชื่อเหลือเกินว่าเดี๋ยวพอจบสปอร์ตไกด์วีคเอนด์ไปก็ FM 99ก็ตามมันต่อแน่นะครับโอเคล่าสุดวอลเลย์บอลนี่ก็ชาเลนจ์กันอยู่นะครับถือว่าเป็นช่วงที่โค้ชออสก็ได้ติวนักวอลเลย์บอลชุดนี้นะครับซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นชุดสายเลือดใหม่พอสมควรนะบางคนนี่มาเล่นเป็นครั้งแรกนะครับโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตาเกรียงไกรก็พูดชัดเจนนะครับว่า CB ครับก็คงจะเป็นเวทีที่ให้โอกาสเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีชิงแชมป์เอเชียที่เทียนจินด้วยซึ่งตรงนั้นน่ะสำคัญนะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันต่อวู้ต่อว่าการแชร์เลนแต่ละครั้งนี่ใช้เวลานานเหมือนกันนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ในเซตที่4นี่ก็มีจังหวะลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับอู้โดนจริงๆนะครับดูเหมือนว่าฝั่งฟิลิปปินส์จะโดนอ๋อไม่โดนครับขึ้นมาว่าโนไม่โดนนะครับถ้าแบบนี้เป็นแต้มของฟิลิปปินส์นะครับแต่ก็อย่างน้อยๆในแง่แท็กติกก็ได้ดึงจังหวะกลับมาคุยกันอะทำนองนี้นะครับอู้เหมือนเรายังประท้วงต่อเลยนะโค้ชออสก็ ก็ยังไม่เห็นด้วยกับความตัดสินนะครับโอเคอ่ะทีนี้มาเรื่องราวของฟุตบอลต่างประเทศล่าสุดคู่เชลซีกับท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับที่ซิดนีย์ยัง 1-1 นะครับหลังจากที่ซานโดโตนารียิงให้กับสเปอร์นำนาที17แล้วก็เอสเตวาลมาตีเสมอให้กับเชลซีนาที21ครึ่งหลังเควินดานโซไปโดนใบแดงนะครับสเปอร์เหลือ10คนอู้แต่ว่ายังต้านเชลซีอยู่นะครับล่าสุดนี่ชาบิอาลองโซก็ถอดผู้เล่นอย่างชัวเปโดรโควิลโคพาเมอร์โฟฟาน่านี่ออกนะแล้วก็ส่งเลียมดีลับอาเชียมปงเคลิมันพวกตัวดาวรุ่งลงนะครับในขณะที่สเปอร์สก็ครึ่งหลังเนี่ยนี่ครับส่งยานปอฟันเฮกเกอร์นะอ๋อฟันเฮกเกอร์นี่โดนถอดออกนะครับตัวใหม่แล้วก็ส่งดันโซ่ลงมาแล้วดันโซ่มาแดงนี่แหละแล้วก็ล่าสุดก็ถอดโดมินิกโซลันกี้มาโนโซโลมอนนะครับลูคัสเบิร์กวาวแล้วก็อันดูโรเบอร์สันออกนะครับก็จริงๆในชุดของเดอะแซบี้ก็เป็นสเปอร์ที่ตัวผู้เล่นใหม่เยอะนะครับอย่างวันนี้เนี่ยซันโดโตนาลีก็ตัวจริงตัวใหม่ยันปอฟันเฮกเกอร์นะที่ไปดึงมาจากไบรตันนะครับก็สตาร์ตัวจริงอันดูโรเบอร์สันนะก็สตาร์ตัวจริงเหมือนกันนะครับอ่ะก็นี่คือเหมือนจะมีทางโมโนแม็กถ่ายทอดสดนะครับคู่นี้เชลซีกับสเปอร์นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีเกมอุ่นเครื่องของทีมใหญ่ๆนะครับอย่างบอรุเซียดอร์ทมุนด์เนี่ยไปที่ญี่ปุ่นนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยก็โดนเผาเครื่องไปในเกมแรกล่าสุดวันนี้เล่นกับ FC โตเกียวนะครับยัง 0-0 นะสำหรับดอร์ทมุนด์นะครับส่วนเกมสำคัญที่ฮ่องกงเดี๋ยวจะค่อยๆไล่เลียงไปนะครับที่ฮ่องกงเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่คนข้างสนามไม่ใช่เป๊ปกวาร์ดิโอล่าแล้วนะครับในรอบ10ปีซิตี้เนี่ยอุ่นเครื่องวันนี้เจออินเตอร์มิลานนะครับเป็นเกมใหญ่ที่ฮ่องกงเดี๋ยวผมไปดูรายชื่อให้นิดนึงว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าคู่ซิตี้กับอินเตอร์มิลานเนี่ยจะเตะตอน 18:30 นะครับเนี่ยแสดงว่าใกล้จะสตาร์ทละกำลังจะเขี่ยบอลเริ่มเกมละเดี๋ยวไปดูรายชื่อนิดนึงนะครับคือผมก็เอาง่ายๆนะเช็ครายชื่อให้ด้วยในขณะเดียวกันตาเนี่ยก็ดูวอลเลย์บอลไปด้วยนะครับมันลุ้นนะฮะคนเชียร์กีฬาอย่างเรานี่จะเข้าใจกันเนาะมันแม่บางทีมันก็พอเป็นนักกีฬาไทยไม่ว่าจะเป็นทีมชาติไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาอาชีพเนี่ยคือถ้าลงเล่นเนี่ยผมก็จะอินด้วยตลอดนะครับล่าสุดไทยนำ 10-6 นะดูแล้วก็ไม่น่ามีปัญหานะนำ4คะแนนนะครับวันนี้แมนซิตี้กับอินเตอร์มิลานนะครับรายชื่อมาเรียบร้อยก็ต้องมาแล้วสิเพราะว่ากำลังจะเตะแล้วนะครับก็เอนโซมาเลสก้าหลายคนจับตามองนะครับเพราะว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงน่าจะเป็นเกมแรกเลยนะของมาเลสก้าในการคุมแมนซิตี้อย่างเป็นทางการนะครับวันนี้เนี่ยองตวนเซเมนโยฟิลโฟเดนซาวินโยนะไล่คร่าวๆกันแล้วกันนะครับเพราะเยอะเหลือเกินประตูเนี่ยดอนนารุมานะครับแล้วก็คู่เซ็นเตอร์แบ็กใช้คูชานอฟกับยอสโกกวาดิโอนแล้วก็มิดฟิลด์คู่กลางเป็นทิชเนี่ไรเดอร์สกับมาเดโอโควาซิชนะครับแล้วก็แนวรุกซาวินโยฟิลโฟเดนองตุนเซเมนโยส่วนกองหน้านี่ใช้ดาวรุ่งนะครับมูดัมบ้าเนี่ยโอ้โหขออภัยมูบามานี่เป็นดาวรุ่งลงสนามนะครับส่วนคนอื่นๆที่มานั่งสำรองเนี่ยคือเนื่องจากว่าตัวเล่นฟุตบอลโลกซิตี้มีเยอะนะครับพวกนั้นก็ยังได้พักอยู่นะเอเชเวอรี่เนี่ยวันนี้มีชื่อที่มานั่งสำรองนะครับรวมไปถึงรายันเอ็ดนูรี่ด้วยนี่คือฝั่งแมนซิตี้นะครับตอนนี้เกมเริ่มแล้วที่ฮ่องกงนะไปอุ่นกันที่ฮ่องกงนะครับส่วนอินเตอร์มิลานของคริสเตียนคีวูนะครับวันนี้โอ้โหชุดผสมนะครับก็กองหลังนี่มีปาวาคาร์ลอสอากุสโตนะครับมีบิชเช็คตรงกลางเนี่ยใช้เฮนริกมาคิทายานนะครับแล้วก็นิโคโลบาเลนล่านะแล้วก็ดีมาโคนี่ก็ยังลงเป็นตัววิงซ้ายเหมือนเดิมแล้วก็กองหน้าเป็นเอสโปซิโตนะครับก็แน่นอนพวกที่ลุยฟุตบอลโลกก็ยังได้พักยาวๆเนาะรวมไปถึงลอตโตโรมาร์ติเนส ก็ไม่มีชื่อในเกมนี้นะครับ5ฮาคานชนานูรูนะครับวันนี้มีชื่อที่

ก็แมนยูเนี่ยอุ่นเครื่องปรีซีซั่นมา2นัดเนาะมีแพ้เล็กแฮมไป 0-1 แล้วก็มีถล่มโรเซนบอร์กไป 5-0 นะครับในขณะที่แอตเลติโกมาดริดอุ่นเครื่องไป1เกมถล่มเกตาเฟ่ 4-1 นะครับก็ผมว่าแมนยูเนี่ยแต่เองก็คงจะคล้ายเกมกับโรเซนบอร์กอ่ะก็พวกเซิร์กเซโจชัวเซิร์กซี่นะครับเอ็มเบอร์โมอย่างเงี้ยอาจจะได้เล่นนะครับพดิกดอกูหรือแม้ทั้งตัวใหม่อย่างอังเดรซานโตสในขณะที่แอตมาดริดของเดียโก้ซิโมเน่นะครับโอ้นี่แกคุมมากี่ปีแล้วนับไม่ไหวแล้วนะ10กว่าปีแล้วนะน่าจะเป็นกุนซือในทีมระดับท็อปที่คุมทีมนานสุดแล้วนะครับตอนนี้ก็ตัวหลักๆเรโมล่าลุกมั่นอย่างเงี้ยนะที่แล้วยิง2ลูกใส่เกตาเฟ่นะครับในเกมอุ่นเครื่องแล้วก็โกเก้ก็ยังเป็นตัวหลักในทีมชุดนี้นะครับแต่ว่าผมว่าก็แอตมาดริดเองก็มีตัวเล่นฟุตบอลโลกเยอะโอ้โหแต่ว่าล่าสุดนี่ฟิลิปปินส์ไล่มาเป็น80แต่ว่าไทยก็ขึ้นนำเป็น11-8นะครับช่องว่างยังเป็น3คะแนนนะอ่ะเอาเป็นว่าแตกคร่าวๆก็แล้วกันนะครับแมนยูกับแอตมาดริดก็จะลงตอน2ทุ่มแล้วก็ทีมจากพรีเมียร์ลีกก็จะมีอย่างเอเวอร์ตันนะครับเดี๋ยวจะเล่นกับฮัมบวร์กตอน4ทุ่มมีคนถามคู่แมนยูเนี่ย MU TV ถ่ายเนาะผมไม่แน่ใจว่าบ้านเราตอนนี้ MU TV ลิขสิทธิ์อยู่กับใครอ่ะสมัยก่อนที่ผมพากก็เคยอยู่กับแกรมมี่อยู่ช่วงนึง เคยพากฤดูกาลที่ก็อยู่ในความทรงจำนะครับเพราะว่าผมพากแมนยูไนเต็ดใน MU TV เนี่ยจำง่ายเลยเป็นฤดูกาลสุดท้ายของเซอร์เล็กเฟอร์กูสันที่ตอนนั้นผมพากที่ GMM Sport นะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยแต่ว่าเอเวอร์ตันกับฮัมบวร์กเนี่ยมีทาง BIN นะครับแล้วก็เกมทีมใหญ่อย่างเรอัลมาดริดนะวันนี้จะอุ่นเครื่องกับฟิโอเรนติน่านะอันเนี้ยโมโนแม็กถ่ายทอดสดนะติดตามมันได้นะครับโมโนตอนนี้โมโน29เนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นโมโนแม็กสปอร์ตทีวีโมโนแม็กสปอร์ตทีวีนะครับก็ถ้าเข้าใจไม่ผิดคู่นี้ถ่ายทางโมโนแม็กสปอร์ตทีวีช่อง29นะครับเรอัลมาดริดเจอกับฟิโอเรนติน่านะผมไล่เรื่องโปรแกรมให้แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าลงรายละเอียดนี่เยอะมากนะมันหลายคู่นะครับอาร์เซนอลเนี่ยวันนี้เล่นกับจิโรน่านะครับตอน 01:00 ตรงเพราะว่าอาร์เซนอลเนี่ยเหมือนเขาจะนัดอุ่นเครื่องกับทีมจากสเปนนี่เยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวพอเจอจิโรน่าเสร็จปุ๊บเดี๋ยวไปเจอเรอัลเบติสอีกในคืนวันพุธอย่างเงี้ยนะครับทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกล่าสุดอย่างอาร์เซนอลนะครับแล้วล่าสุดนี่โบรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับได้ประตูขึ้นนำโตเกียวนะ FC โตเกียว 1-0 นะครับเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มคนทำประตูอุ้ยส่วนคู่เชลซีกับท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับที่ซิดนีย์กลายเป็นริชาร์ลีซอนครับมาทำประตูใช้กับสเปอร์90+2นะครับโอ้โหสเปอร์ที่เหลือ10คนตั้งแต่นาที49ครับโอ้กลายเป็นริชาร์ลีซอนนะครับมาทำประตูใช้นาที90+2ครับให้สเปอร์ชนะเชลซี 2-1 และเกมจบแล้วด้วยนะครับนี่ไงเจอทีเด็ดของเดอร์ซาบี้เข้าไปโอ้ชาบีอลองโซครับแพ้เฉยเลยนะครับโอ้เพราะเกมแรกเนี่ยเชลซีชนะเบรตันซิดนีย์วันเดอร์6-4เนาะแต่ว่าเกมนี้ไปแพ้สเปอร์นะครับโอ้โหเนี่ยครับสเปอร์10คนชนะนะครับอันนี้ก็แจ้งผลให้กับแฟนๆได้ติดตามน่าจะประมาณนี้นะส่วนใครเป็นแฟนจิ้งจอกสยามนะครับเลสเตอร์ก็มีโปรแกรมอุ่นเครื่องกับเจนัวเลยนะคืนนี้นะครับน่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับฟุตบอลต่างประเทศส่วนอาเซียนฮุนไดครับคู่ระหว่างสปป.ลาวกับฟิลิปปินส์ยังเป็นฟิลิปปินส์บุกนำ 3-1 นะครับมาได้3ประตูครึ่งหลังแซงนำหลังจากที่สปป.ลาวไปเหลือผู้เล่น10คนนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องตลาดกันหน่อยว่ามีอะไรให้อัปเดตกันไหมนะครับเพราะว่าโอ้โหแต่ว่าล่าสุดมีรายงานว่าสเปอร์สยังไม่หยุดเท่านี้นะมีข่าวว่าจะดึงอยากได้กักโปด้วยนะครับ

โคดี้กักโปของลิเวอร์พูลนี่แหละเอออ่ะแฟนลิเวอร์พูลเห็นอย่างไรก็ลอง SMS มาเออเพราะว่ามีผู้สื่อข่าวรายงานว่ากักโปเป็นหนึ่งในเป้าหมายของสเปอร์นะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะหลังจากที่เสริมผู้เล่นเป็นว่าเล่นเหมือนกันนะครับคือกลางเนี่ยคงไม่ต้องเอาแล้วแหละได้มาติอุสเฟร์นันส์ซานโดโตลารีไปนี่ตอนนี้มองถึงแนวรุกอ่ะล่าสุดนะครับไทยได้แมตช์พอยต์นะครับโอเค14-10ไทยได้แมตช์พอยต์นะครับในการเจอกับฟิลิปปินส์นะครับโอ้โหลูกนี้สะใจเลยครับฟาดลงไปแม่แล้วคนเสิร์ฟไม่ใช่ใครที่ไหนครับกัปตันคนเก่งของเรานุกนิกปิดได้เลยไหมแมชพอยต์ของไทยบล็อกเอาครับอยู่ครับแล้วขึ้นตรงนี้ติดเน็ตยังอีกรอบนึงเอาดาบ3นี่ครับติดบล็อกแต่ว่าฉลับออกข้างไปครับไทยปิดแมชนะครับชนะฟิลิปปินส์ไป15-10ในเซตตัดสินครับโอ้โหลมแทบจับโอ้โหโค้ชออสบอกสะใจมากเลยนะครับแม่เนี่ยฮะก็ต้องชมการแก้เกมด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูเซต4นี้บอลแรกเราไม่ดีนะแต่ว่าเราทำได้ดีขึ้นในเซต5นะครับเท่ากับว่าไทยปิดแมตช์ชนะฟิลิปปินส์ไปใน CB ครับนัด2ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามนะครับ3-2เซตนะครับเท่ากับว่าไทยเราก็ชนะ2แมตช์รวดนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ชนะอินโดนีเซีย3-1เซตแล้วก็วันนี้ชนะฟิลิปปินส์3-2เซตนะครับเดี๋ยวรอดูอีกคู่หนึ่งนะเดี๋ยวเจ้าภาพเวียดนามจะเจอกับอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ย้ำว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็จะลงสนามเกมสุดท้ายกับเวียดนามซึ่งถ้าดูทรงนี้นี่ถ้ามาตามนัดนี่เวียดนามก็เหนือกว่าอินโดนีเซียแน่นะครับเดี๋ยวลองรอดูว่าจะเป็นเกมชิงแชมป์ในเล็กแรกในวันพรุ่งนี้หรือไม่ประมาณนี้นะครับก็โอ้โหใครจะเชื่อครับมีถึง5เซตนะคู่ไทยกับฟิลิปปินส์นะครับสุดท้ายเราทำได้กลับมาที่เรื่องของตลาดซื้อขายนะครับผมจะเอาเฉพาะวันนี้แล้วกันนะก็โอ้ล่าสุดยูเรียนบรันนี่ย้ายไปอาแจกอัมสเตอร์ดัมนะครับบรันนี่อาแจกเซ็นฟรีนะสัญญาถึงปี2029นะครับโอ้เซ็นนานเหมือนกันนะ3ปีเลยเหรอก็อาแจกก็จะอยู่ในบันก็จะย้ายไปเล่นใน AWC เนเธอร์แลนด์นะครับส่วนที่เหลือก็อ๋อมีประเด็นของมิคาโลมูดริกล่าสุดเนี่ยผลแบนแล้วนะครับผลแบนแล้วนะครับอุ้ยจนผลจำไม่ได้แล้วอ่ะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยกลับมาลงสนามได้ครับมูดริกหลังจากที่โดนโทษแบนจากการใช้สารกระตุ้นนะครับตอนนี้ก็จะกลับมาลงสนามได้โอ้โหนี่นานจนลืมส่วนที่เหลือก็ประเด็นอาร์เซนอลกับวินิซิอุสผมว่าอาจจะคือถ้าเทียบดีลของอาร์เซนอลกับวินิซิอุสถ้าเทียบกับรูปกิมาไลส์เนี่ยผมว่ากิมาไลส์มีความเป็นไปได้มากกว่าเพราะว่าค่าตัวที่ดูเหมือนว่าจะตกลงกันได้ก็คือราวๆ77ล้านปอนด์นะครับทีนี้มันอยู่ที่รายละเอียดเพิ่มเติมแล้วแหละเพราะว่าถ้าไล่เรียงไปเนี่ยอาร์เซนอลก็ถือว่าถ้าเทียบกับบรรดาทีมอื่นๆก็ยังเสริมไม่ได้น้ำได้เนื้อเท่าไหร่นะครับสำหรับทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างอาร์เซนอลถูกไหมเพราะว่าถ้าเทียบว่าอาร์เซนอลเสริมมันอาจเรียงคริสตอสโซลิดอย่างเงี้ยที่ไปดึงมาจากคลับบูชก็อาจจะไม่ได้เป็นลักษณะเกรด A ตัวจริงอะไรอยู่แล้วนะครับดาวเตะคริสใช่ไหมส่วนที่เหลือมันก็ยังไม่ได้มีบิ๊กเนมดังนั้นแฟนปืนใหญ่ก็รออยู่นะครับโอ้ถ้าได้วินิซิอุสมาจริงนี่ฮือฮาเลยนะครับแต่กิมาไลส์มีความเป็นไปได้ถ้าเทียบกับทีมอื่นในขณะที่ลิเวอร์พูลเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทีมเนาะที่อาจจะยังไม่ได้เสริมแบบหรืออาจจะเป็นเพราะว่าลิเวอร์พูลเองก็ใช้เงินไปเยอะนะครับในช่วงตลาด 2-3 ตลาดช่วงหลังที่ผ่านมา

0: ฉะนั้นเนี่ยแฟนหงแดงก็รอกันอยู่นะครับเพราะจริงจะว่าไปนี่ขาออกเยอะนะโมเมตซาลาแอนดูโรเบอร์สันอิบราฮิมาโกนาเต้ใช่ไหมตัวหลักๆขาออกเนี่ยในขณะที่ตัวเข้ามาก็มันก็ยังเป็นตัวที่ยังไม่ถึงกับบิ๊กเนมนะครับวิกตอร์มุนยอสอย่างเงี้ยที่ไปดึงมาจากโอซาซูน่าโซเมลมาร์ติเนสอันนี้เป็นดึงมาจากลีกอเมริกาใต้เลยอย่างเงี้ยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าถ้าเทียบกับบรรดาแม่เดี๋ยวนี้คำว่าบิ๊กซิกยังใช้ได้ไหมก็ต้องถือว่าลิเวอร์พูลอาร์เซนอลนี่เงียบนะครับส่วนแมนยูไนเต็ดก็อย่างน้อยๆมันมีติลิมันไงใช่ไหมก็ยังมองว่ามีการขยับมีอังเดรซานโตสมียูริติลิมันมันก็ยังดูว่ามีการขยับสำหรับแฟนแมนยูไนเต็ดนะครับส่วนแมนซิตี้ก็แน่นอนเอเลียตแอนเดอร์สันนะครับเป็นตัวที่น่าจะมาและใช้งานได้เลยทีนี้อยู่ที่ว่าโรดรีเนี่ยเจ้าของรางวัลโกลเด้นบอลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมของฟุตบอลโลก2026จะยังอยู่กับทีมหรือเปล่าเพราะว่าก็มีข่าวว่ามาดริดก็ตามจีบคือผมก็แอบคิดนะว่าถ้ามาดริดเอาโรดรีเนี่ยคือยังไงจะเอาโรดรีไปเล่นกับบาร์นาร์โดซินวาอีก เพราะอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้มาดริดก็เอาเบนาร์โดซินวาไปแล้วนะคือถ้าเอาโรดรีไปอีกเนี่ยคือยังไงจะไปเล่นน้ำมูจะไปใช้งานที่เบนาบิลนะฮะถูกไหมส่วน2ทีมที่เจอกันเมื่อสักครู่เนี้ยแล้วสเปอร์ชนะน่าจะเป็นทีมที่แบบเสริมเยอะสุดแล้วคือสเปอร์นะครับโหปีนี้นี่น่าสนใจนะเดอร์แซบี้แอนดูโรเบอร์สันมาโกสเซเนซี่ยานปอฟันเฮกเกอร์แล้วการเสริมของสเปอร์เนี่ยต้องใช้คำว่าทุกแดนเลยนะครับเหลือแค่กองหน้านี่แหละผมว่าตอนนี้เขาเสริมประตูกองหลังกองกลางอ่ะใช่ไหมไปได้มาตินดูบราฟก้ามาจากเบอร์ลี่ถูกไหมกองหลังก็ได้มากอสเซเนซี่จากบอนมัดแอนดูโรเบอร์สันจากลิเวอร์พูลยานปอฟันเฮกเกอร์จากไบรตันมิดฟิลด์เนี่ยได้มาดูดแฟนนานจากเวสต์แฮมซานโดโตนาลีจากนิวคาสเซิลอย่างเงี้ยแล้วก็ล่าสุดมีข่าวกับโกดี้คักโปแม่ไม่ธรรมดานะแต่ไม่รู้ว่าแฟนลิเวอร์พูลเห็นยังไงก็ลองพิมพ์มานะครับว่าคักโปเนี่ยคุณอยากปล่อยหรือเปล่านะครับอ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะครับส่วนล่าสุดแมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นนำอินเตอร์มิลาน 1-0 นะครับโอ้โหแล้วได้ประตูจากกองหน้าดาวรุ่งเนี่ยเดี๋ยวรุ่งก็มาเดี๋ยวขอดูหน่อยสิตัวนี้ก็เอาจริงผมก็ไม่ค่อยคุ้นนะครับเดวินมูบามากองหน้าวัย21ปีเดี๋ยวนะนี่ตัวใหม่ปะเนี่ยเนี่ยครับย้ายมาจากสโต๊กนะครับคือซิตี้ไปยืมตัวมาจากสโต๊กซิตี้นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่สิกลับจากสัญญายืมตัวสิเพราะว่าซิตี้ปล่อยให้สโต๊กยืมไปฤดูกาลปล่อยให้สโต๊กยืมไป2025แล้วก็กลับมาจากการยืมตัวนะครับตัวนี้เป็นอดีตนักเตะเวสต์แฮมที่ซิตี้ไปดึงมาเนาะตอนนั้นซื้อมาประมาณล้านปอนด์เองอะเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับล่าสุดบูมาม่ายิงให้กับซิตี้นำอินเตอร์มิลาน 1-0 นะครับก็ต้องถือว่าเป็นนัดแรกของมาเลสก้าเลยหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูนิดนึงใช่ครับนี่คือการคุมทีมนัดแรกของเอโซ่มาเลสก้านะครับกับการมารับงานต่อจากเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะที่คุมมา10ปีเต็มนะครับแอสซิสต์เนี่ยเป็นองตุนเซเมนโยนะครับส่งให้กับบูมาม่ายิงนะครับซิตี้นำ 1-0 อ่ะประมาณนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวขอดูผลฟุตบอลอัปเดตนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มทยอยลงสนามกันหลายคู่นะครับไม่เฉพาะทีมจากพรีเมียร์ลีกเนาะส่วนล่าสุดฟิลิปปินส์นะครับได้ประตูที่4นำห่างสปป.ลาวเป็น 4-1 นะครับบุกนำ4ประตูต่อ1โอเค ส่วนเกมอุ่นเครื่องอื่นๆเมื่อสักครู่ที่ผมรายงานก็ยังมีออกฟอร์ดกับอิสวิทเนี่ยอิสวิทนี่ก็น้องใหม่พรีเมียร์ลีกเนาะล่าสุดจบครึ่งแรก 0-0 กับออกฟอร์ดนะครับในเกมอุ่นเครื่องส่วนดอทมุนยังบุกนำ FC โตเกียวนะครับไปเล่นที่โตเกียว 1-0 นะก็ดอทมุนเขาไปทัวร์ที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะมีทีมอย่างบราวโชวายก็พวกลีกเยอรมันเพราะอย่างนี้ผมบอกไปเนาะว่าในบรรดา5ลีกใหญ่เนี่ยลาลิก้าสเปนเป็นลีกที่เปิดเร็วสุดนะครับเดี๋ยวจะเปิดช่วงกลางเดือนก็อีก2สัปดาห์เอาง่ายๆอีก2สัปดาห์ลาลิก้าเปิดอีก2สัปดาห์ลาลิก้าสเปนเปิดสนามนะครับแล้วก็3สัปดาห์ก็จะเป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วก็ลีกเอิงจากนั้นแล้วก็เกาโชน่าจะอยู่ในช่วงสัปดาห์นี้บุนเดสลีก้าจะเป็นลีกใหญ่ลีกสุดท้ายนะครับที่เปิดช้าสุดจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเลยสำหรับบุนเดสลีก้านะอันนี้ก็คือ5ลีกใหญ่นะครับที่จะเปิดฤดูกาลกันเอาจริงก็แทบไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเหมือนกันเนาะสำหรับพอจบจากบอลโลกนี่ แฟนรายการนี่เดี๋ยวถามน้องเจมส์นิดนึงเจมส์วันนี้เรามีภาคคู่ไทยไหมมีใช่ไหมเป็นใครภาคเหมือนเดิมทำไมรอบนี้ไม่มีลงเพจก็ได้รับการคอนเฟิร์มจากน้องเจมส์ของเรานะครับว่าซ็อกเกอร์ไลฟ์รีพอร์ตวันนี้มีนะครับคู่ไทยกับมาเลเซียนะหลังจากที่คู่หยองเจมส์เขาจับมือกันแล้วก็ทำผลงานได้ระดับพรีเมียมภาคไทยถล่มสปป.ลาวมา 5-0 นะครับเดี๋ยววันนี้คู่เดิมเลยก็เป็นหยองพยองเดชนี่แหละจะจับคู่กับน้องเจมส์ก็แต่เดี๋ยวเข้าทุ่มหนึ่งถูกไหมเข้าต่อพี่เลยก็โหมโรงกันไปเลยเดี๋ยวคู่หยองเจมส์เนี่ยจะมารับช่วงต่อตอน1ทุ่มนะครับก็รายช่วงรายชื่อเดี๋ยวผมยกให้ช่วงหน้าเขาเลยแล้วกันไทยมาเลเซียก็เดี๋ยวไปตามมันต่อแล้วก็มีบรรยายสด2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับทาง FM 99 Active Radio นะโอ้ล่าสุดอินเตอร์มิลานไม่ยอมครับตีเสมอเป็น 1-1 มาแล้วครับอินเตอร์มิลานนะครับเบนจามินปาวานะครับตีเสมอให้กับอินเตอร์มิลานนะไล่มาเป็น1ประตูต่อ1โอเคแม่เกมเอนเตอร์เทนนะที่ฮ่องกงเนี่ยไม่แน่ใจว่าเอาจริงช่วงนี้สภาพอากาศดูไม่ค่อยแน่นอนเลยนะที่ฮ่องกงเนี่ยมาดูข้อความกันดีกว่าเพราะว่าผมยังไม่ได้เก็บทางออนไลน์เลยนะครับยังไม่ได้เก็บทางออนไลน์ส่วนผลโอ้ยแบดมินตันครับโอ้โหนี่รายงานนิดนึงนะครับโอ้เมื่อกี้ยังคุยกับพี่โอ๊ตอยู่เลยว่าโจเทียนเฉินนี่จะคั่ว2รายการติดหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าแบดมินตันไทเปโอเพ่นนะครับ World Tour Super 300นะโจเชนเฉินได้เกมแรก 21-15 นะครับแต่ว่าเกม2โอกิโมโตะนักแบดจากญี่ปุ่นมาชนะ 21-15 และเกมตัดสินครับโอกิโมโตะชนะไป 22-20 นะครับแผ่วปลายซะแล้วเฮียโจในวัย36ปีนะครับก็เลยทำให้โอกิโมโตะคว้าแชมป์ไทเปโอเพ่นนะครับแบดมินตันชายเดี่ยวนะส่วนโจเชนเฉินก็พลาดโอกาสเป็นแชมป์2สัปดาห์ติดนะครับนี่จบไปละสำหรับแบดมินตันรายการ300โอเคอ่ะมาดูข้อความมันหน่อยไหนมีใครส่งมาเป็นเพื่อนผมหรือเปล่าเนี่ยนะฮะวันนี้ก็โซโล่เดี่ยวๆในช่วงเบรกสุดท้ายนะครับอ่ะคุณชวนันทักทายมาเราเก็บข้อความมันดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่เจ็ดพี่โอ๊ตคุณสกายแมนครับสวัสดีครับพี่เจ็ดพี่โอ๊ตทักทายมานะครับคุณปุ้มรีแมปบอกว่าไทยแลนด์เป็นไงบ้างครับวันนี้ก็เล่นในบ้านนะเนาะก็ควรจะต้อง3แต้มอ่ะถูกมั้ยล่ะแต่ว่าตันเชงโฮที่คุมมาเลเซียเนี่ยสถิติเขาดีนะครับเขาเคยคุมมาเลเซียมาแล้วช่วงหนึ่งนะน่าจะ4ปีเนาะ 3-4 ปีอ่ะคือช่วงที่เขาคุมเนี่ยเขาไม่เคยแพ้ไทยนะครับสถิตินี้ก็แอบกังวลอยู่แต่ว่าเราเล่นในบ้านแหละแล้วก็ถ้าฝนไม่ตกทุกอย่างเป็นใจผมว่าก็น่าจะผ่านได้นะวันนี้นะสวัสดีคุณประสิทธิ์นะครับคุณวรวุฒิบอกว่าแอสตันวิลล่ามาไทยพรุ่งนี้ป่ะครับก็น่าจะต้องมาแล้วนะครับเพราะเตะวันอาทิตย์นี้นะ เอ๊ะเดี๋ยวนะเตะวันที่4อ่ะไม่ใช่วันอาทิตย์เดี๋ยวนะวันที่4ผมไปดูปฏิทินอีกเดือนเตะวันอังคารนะครับก็น่าจะมาพรุ่งนี้แล้วใช่มั้ยก็น่าจะใช่นะเพราะว่าถ้าเตะวันอังคารเนี่ยคงจะต้องมาวันอาทิตย์แล้วนะครับเออก็เดี๋ยวจะเจอกับ BG ก็ที่สนาม BG Stadium นะครับวันอังคารก็แม่แต่ที่แน่ๆไม่มีติลิมันแน่ๆใช่มั้ยติลิมันได้ไปแมนยูไนเต็ดเออแต่ว่ากานาโชเนี่ยมาเปล่าเออมีใครเป็นแฟนแอสตันวิลล่ามั้ยฮะตกลงกานาโชนี่มีลิสต์รายชื่อบินมาไทยมั้ยก็น่าจะมานะเพราะว่าเขาก็ย้ายมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้เล่นในฟุตบอลโลกอ่ะดังนั้นก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่จะไม่มานะสวัสดีคุณปลั๊กทาง YouTube ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูทาง YouTube หน่อยคุณปลั๊กส่งมาข้อความแรกทักทายมาคุณณภัทรพงษ์นะครับคุณชาวนันท์สายันสวัสดิ์คุณปลั๊กบอกว่าเชลซีกับไก่1-1อ่ะล่าสุดก็แพ้ไปแล้วนะโอ้เป็นสเปอร์ที่เหลือ10คนนะครับชนะเฉยริชาร์ลีซอนนะยิงประตูชัยนะครับบอลไทยถ่ายฟรีทีวีมั้ยไม่นะครับก็เป็นช่องเดิมอ่ะ True Vision Now เนาะต้องเป็นแอปพลิเคชันของเขานะครับคุณชาวนันท์บอกว่าบอลไทยไม่ต้องคาดหวังอีกแล้วมั้งครับเรื่องถ่ายทอดสดฟรีทีวีต้องถามกลับว่ายอมเสียสตังค์ดูไหมว่ากันไปดูเอเชียนเกมแล้วมั้งถึงจะดูฟรีเอเชียนเกมเนี่ยต้องฟรีอยู่แล้วนะครับคือเอเชียนเกมเนี่ยทีสปอร์ต7ถ่ายแน่นอนอันนี้ผมพูดได้เลยเนาะเอเชียนเกมนี่เอเชียนเกม4เกมอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าประเด็นของการถ่ายทอดสดทีมชาติไทยโดยเฉพาะฟุตบอลเนี่ยก็อย่างที่มาดามได้พูดถึงไปแล้วเนาะก็ตามนั้นนะครับคุณโทมิยะบอกว่าพี่เจตไปราชมังไหมไม่ได้ไปครับนี่นั่งจัดรายการอยู่เนี่ยฮะคุณพัฒน์สอนนะครับสวัสดีครับพี่เจตพี่โอ๊ตคุณอภิชาติบอกว่าสอบถามคุณโอ๊ตครับว่าน้องเอียร่ามีสิทธิ์เข้าท็อป10ได้หรือเปล่าในปีนี้เหรอเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเดี๋ยวให้พี่โอ๊ตมาตอบเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จัดกับพี่โอ๊ตเหมือนกันนะครับจัดกับพี่โอ๊ตเหมือนเดิมตอนจริงๆโอ้โหก็ผมว่าถ้าเกิดว่าจะเข้าท็อป10ให้ได้เนี่ยผลงานในการแสลมต้องดีมากนะครับคือแต้มมันก็จะเห็นน้ำเห็นเนื้อเนาะแต่ถามว่ามีโอกาสนะผมว่ามีโอกาสน่าจะอยู่ในช่วงที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งในชีวิตของเอียร่าเหมือนกันนะครับคุณณัฐพงศ์บอกว่าสุดครับป้าเจ็ดพี่โอ๊ตนะครับคุณเอกอะไรเนี่ยเอกจุนต้าสวัสดีครับอยากถามว่าทีมชาติไทยมีนักโภชนาการดูแลเรื่องอาหารแบบจริงจังหรือเปล่าครับหรือแค่ทีมงานดูจะจัดให้มีสิครับโอ้ระดับทีมชาติมีครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยไหนๆคุณเอกจุฑาส่งมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาเรื่องนี้คุยกับพี่หมอเมาวันจันทร์ด้วยช่วงบอลปิดฤดูกาลเราน่าคุยเรื่องนี้เนาะแต่มีแน่นอนสิครับแม่ทีมชาติมันคนมีคนดูแลเรื่องโภชนาการเรื่องอาหารมีอยู่แล้วเขาคงไม่ได้ปล่อยให้นักฟุตบอลไปกินขาหมูอย่างนี้ไม่ได้นะครับเขาก็จะมีอยู่แล้วครับเขามีอยู่แล้วคุณสุชาติคุณยุชาติถามว่าแบล็กเบิร์นผมได้อุ่นเครื่องมันหรือเปล่าครับอุ้ยแบล็กเบิร์นเลยเหรออันนี้ต้องเช็คนะเดี๋ยวเช็คให้ขอติดไว้ก่อนถามว่าพี่ว่าติดภารกิจนะครับมีพอดีมีการสลับเรื่องเวลานิดนึงไม่เป็นไรก็จะให้พี่โอ๊ตเข้าสายแล้วขับรถไปด้วยก็แม่ผมก็อาจจะเดี๋ยวไม่มีสมาธิในการขับรถขับราเนาะตามปัตตานีด้วยนะครับอุ้ยแต่ที่แน่ๆนี่ปัตตานีเนี่ยผมย้ำอีกทีนะครับเป็นคู่เปิดไทยลีกเนี่ยนะเกมไทยลีกเปิดฤดูกาล4กันยายนเนี่ยขอโทษนะครับปัตตานีเปิดบ้านเจอ BG ปทุมนะครับสุดยอดเลย BG เกมแรกเนี่ยแม่เจอรับน้องเลยใช่ไหม BG เกมแรกต้องไปเยือนปัตตานีนะครับโอ้โหถ้าผมจำไม่ผิดเปิดวันศุกร์ที่4กันยายนนะครับไทยลีกนะแล้วก็อะไรเนี่ยน่าจะกินหินเข้าไปนะตัวหนักวิ่งไม่ถึง90อุ้ยหมายถึงว่านักบอลไทยเหรออืมนะฮะแล้วก็ถามว่าพี่เจตโมโนแม็กเขาถ่ายครับก็จริง ช่วงปรีซีซั่นเนี่ยเท่าที่ผมเห็นเนาะก็จะมี BG Sport เขาก็ถ่ายทอดสดหลายๆทีมเห็นมีลิเวอร์พูลหรือว่าพูลอะไรก็มีถ่ายนะครับส่วนโมโนแมคเขาก็ถ่ายอยู่แล้วอย่างวันนี้ก็มีมาดริดนะเรอัลมาดริดส่วนพี่เจตเดี๋ยวผมจะมีภาคเกมอาร์เซนอลวันพุธนะครับกับเบติสเนาะปีซีซั่นก็เดี๋ยวตามได้ทั้งโมโนแมคนะครับโอเคครบถ้วนวันนี้นะครับ2ชั่วโมงเต็มๆกับ Sport Guy Weekend นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าตามมันต่อคู่หยองเจมส์มารอแล้วนะครับก็คงจะมาโหมโรงคู่ไทยมาเลเซียตอนนี้รายชื่อน่าจะมาแล้วด้วยแล้วก็ย้ำว่าเรามีบรรยายสดนะครับทาง FM 99ไทยกับมาเลเซียนะ2ทุ่มเป็นต้นไปคิกออฟนะครับวันนี้ขอบคุณทุกข้อความนะครับผมเจตเจษดาศิวิเศษลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: Sport Guy ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศิวิเศษ Active Radio ไม่สนุก

การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

0: 2021 Soccer Live Report
1: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 468-9899

0: 19:06 น.นะครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ Soccer Life Report นะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงในช่วงนี
1: ้ครับผม
0: ว่ากันยาวๆครับ1ทุ่มตรงโดยประมาณถึง4ทุ่มวันนี้เพราะว่าเรามีรายงานสดเกมการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนชันเดย์ครับนี่เป็นไง
1: ต้องเป็นชันเดย์ครับพี่เมย์
0: ชันเดย
1: ์ชันเดย
0: ์โอ้ยออกเสียงตั้งนานเมื่อยกกลิ้นเป็นบ้าอาเซียนฮุนไดครับอะไร
1: ครับ
0: 2026นะครับวันนี้ทีมชาติไทยจะลงสนามเป็นเกมที่2เจอกับมาเลเซีย
1: ครับ
0: ก็กับน้องเจมส์ธันวิสิทธิ์ผมหยองนะครับ
1: ครับสวัสดีครับพี่หยองก็กลับมาเจอกันอีกครั้งในเกมที่2หลังจากที่เกมแรกเนี่ยเราบรรยายเราก็ชนะสปป.ลาวไป5-0นะพี่หยองในเกมที่แล้ว
0: ทำไมคุณจะบอกว่าเราเนี่ยควรจะบรรยายคู่กันเพราะว่าเป็นตัวนำโชคอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็
0: ไม่เกี่ยวนะ
1: ไม่น่าเกี่ยวนะ
0: ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะ
1: ก็เป็นเกมนัดแรกครับที่ทีมชาติไทยเนี่ยจะกลับมาเล่นในบ้านในรายการนี้หลังจากที่เกมแรกเนี่ยบุกไปเยือนมาแล้วก็เตะตอน2ทุ่มเมื่อกี้ผมผ่านหน้าราชมังเนี่ยพี่หยอง
0: เป็นยังไง
1: คนก็ค่อนข้างที่จะหนาตาเลยพี
0: ่
1: ก่อนเกมเนี่ยบอกว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องการขายตัวแต่ว่าเดี๋ยวต้องด
0: ู
1: ต้องว่า
0: เอาไม่ตีมาด้วย
1: ขายตัวขายตั
0: ว
1: ก
0: ็
1: มีปัญหาเรื่องเขาเรียกว่าอาจจะคนให้ความสนใจน้อยแต่ว่าที่ผ่านมาหน้าราชมังเมื่อกี้เนี่ยก็ลดค่อนข้างเยอะอยู่นะพี
0: ่
1: ใช่แล้วก็เดี๋ยวดูว่าในเกมเนี่ยคนจะเข้ามาดูน้อยเยอะน้อยเยอะน้อยมากน้อยแค่ไหน
0: ก็เห็นตามข่าวบอกว่ามีไปเปิดขายตั๋วนะสนามตั้งแต่บ่ายสองแล้วก็ยอดรวมของตั๋วตอนนี้ทะลุ11,000ใบไปแล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ไม่รู้ว่าภาพจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่ารัชมังเนี่ยก็อย่างที่ทราบแล้วมันจุเกือบ50,000นะ
1: 49,000
0: แต่10,000เนี่ยก็อาจจะดูไม่หนาตาอย่างที่อยากให้เป็นนะ
1: ครับ
0: แต่ก็อาจจะต้องว่ากันไปนะครับ
1: ส่วนฟุตบอลอุ่นเครื่องวันนี้ก็มีพอสมควรครับอย่างที่จบไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมไปไล่เรียงโปรแกรมอุ่นเครื่องคู่ใหญ่ช่วงหัวค่ำนิดนึงครับก็ที่จบไปแล้วเนี่ยตอนบ่ายเนี่ยมีลาซิโอครับชนะอเวลิโน6-3ครับแล้วก็คู่ที่แฟนบอลน่าจะให้ความสนใจคือเชลซีครับเพิ่งจบเลยก็แพ้สเปอร์ไป1-2แล้วก็ท้ายเกมครับ FC โตเกียวเนี่ยตามหลังบอรุสเซียดอร์ทมุนด์อยู่0-1รวมถึงคู่ที่เตะมา38นาทีเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเสมออินเตอร์มิลานอยู่1-1และเดี๋ยวตอน1ทุ่มเนี่ยจะมีเกมอินโดนีเซียออสตาร์เขาเจอแอตันวิลล่าเดี๋ยวเตะ

0: วันนี้เสร็จเดี๋ยวก็น่าจะบินมาแล้วพี
1: ่ไม่รู้มาถึงวันไหนนะน่าจะคืนนี้เลยมั้ง
0: ครับเดี๋ยววันอังคารเจอบีจีนะพี
1: ่ถูก
0: แล้วก็คู่ตอน2ทุ่มครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้จะลงสนามเจอกับแอตเลติโกมาดริดด้วยครับมีถ่ายทอดสดด้วย
1: แมนยูนี่ไปทาง MUTV ส่วนคู่อื่นที่ว่ามาเมื่อสักครู่เนี่ย
0: ครับ
1: น่าจะ BG Sport
0: ใช่
1: แต่ว่าวันนี้เห็นว่าทาง BG Sport ก็มีปัญหาเรื่องทางช่อง BG Sport หน่อยนะก็ย้ายไปถ่ายช่อง BG ปทุมยูไนเต็ดนะ
0: ครับ
1: คือเผื่อคุณผู้ฟังเปิดไปอ้าทำไมไม่เจออย่าเพิ่งด่าใจเย็น
0: ใจเย็นก่อนใจเย็นก่อน
1: ย้ายก่อนย้ายก่อนก็น่าจะมีปัญหาทางช่องนั้นนิดหน่อยก็แก้ไขกันอยู่แล้วก็ย้ายช่องทางการถ่ายทอดสดไปก่อนในวันนี้วันนี
0: ้
1: ก็เห็นว่าตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนี่
0: ส่วนคู่อื่นเนี่ยของวันนี้มีถ่ายทอดสดพอสมควรเลยครับก็เดี๋ยว3ทุ่มเนี่ยมีคาร์ดิฟซิตี้ครับเจอกับโรม่าเนี่ยจะถ่ายทาง beIN Sport ครับแล้วก็4ทุ่มเนี่ยฮัมบุกเอเวอร์ตันเนี่ยก็จะถ่ายทาง beIN Sport รวมถึง5ทุ่มเนี่ยแล้วมาดริดจะเจอกับฟิออริน่านี่ถ่ายทางโมโนแม็กซ์ครับแล้วก็รู้สึกเหมือนจะมีฟีทีวีด้วยพี่แล้วมาดริดเนี่ยทางโมโน29
1: กี่โมงนะ
0: 4-5ทุ่มครับจบทีมชาติไทยช่วงนึงพี่
1: คือตอนนี้เนี่ยบรรยากาศของการดูฟุตบอลแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลเนี่ยเริ่มกลับมาอีกแล้วว่าบอลลีกกำลังจะเริ่มฟุตบอลโลกเพิ่งจบไปแบบนี้เองร่างกายยังไม่ได้พักในผ่อนยินไม่ได้นอนไม่หลับกระสายกระสับตาพิการอยู่
0: จบมา2สัปดาห์เลยพี
1: ่ยังนอนเวลาไม่ปกติดีเลย
0: ใช่แล้วแล้วบางทีเนี่ยอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยโอ้โหไปเตะอเมริกาเช้าทุกเกม
1: บายบาย
0: แล้วก็เดี๋ยวตีหนึ่งเนี่ยจะมีแฟนๆอาร์เซนอลเนี่ยแชมป์พรีเมียร์ลีกซีซั่นที่แล้วก็จะลงสนามด้วยเจอกับคิโรน่าอันนี้ก็ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์เหมือนกันครับ
1: ดูกันให้พลึบไป
0: ใช่
1: นะครับเกมช่วงพรีซีซั่นแต่ว่าอ้าวมาว่ากันที่เดี๋ยวอันนั้นเราก็ตามให้นะ
0: ครับ
1: มีสกอร์ขยับเดี๋ยวเราก็จะให้น้องเกมตามให้แต่ว่าหลักๆของเราที่จะต้องติดตามก็คือเกมที่ราชมังคลากีฬาสถานทีมชาติไทยเจอกับมาเลเซียนะครับแต่ว่า1เกมที่จบไปก่อนแล้วในกลุ่มเดียวกันของเราเล่นที่สนามกีฬาหลัก16เวียงจันทน์นะฮะสปอร์ลาวนำฟิลิปปินส์ก่อน 1-0 นะครับแต่ว่ามาโดนรัวเละเลยครึ่งหลังโดนไป4ลูก
0: ก็สปอร์ลาว
1: ประตูต่อ4
0: 10คนเนี่ยนะพี
1: ่ครับ
0: ในช่วงครึ่งแรก
1: ก็สรุปว่าสปอร์ลาว3เกมแพ้รวดก็บายบายไปเป็นทีมแรกตกรอบเรียบร้อย
0: ครับ
1: ขณะที่ฟิลิปปินส์นี่เหลือเกมสุดท้ายจะกลับไปเล่นฟิลิปปินส์นี่กี่เกมนะ
0: ฟิลิปปินส์นี่เดี๋ยวนั้นหน้าเปิดบ้านเจอเราพี
1: ่ใช่
0: เหลืออีกหนึ่งเกม
1: ก็คือเหลือเราเป็นเกมสุดท้าย
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับงั้นก็เดี๋ยวรอดูกัน
0: ส่วนมาเลเซียเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ชนะมา2เกมรวดนะพี
1: ่ครับ
0: แล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมาเจอทีมชาติไทยครับต่ออเมริกาเนี่ย2เกมที่ผ่านมาเนี่ยเกมแรกชนะเมียนมา2-1ครับไปเยือนแล้วเกมล่าสุดเนี่ยเล่นในบ้านชนะสปป.ลาว
1: 4-0
0: วันนี้ก็ถ้ามีแต้มเนี่ยโอกาสเข้ารอบก็สูงเลยสำหรับฟิลิปปินส์สำหรับ
1: มาเลเซีย
0: มาเลเซียส่วนผลในกลุ่ม A เมื่อวานเนี่ยลงสนามไป2คู่ครับก็มีเรียกว่าเกินคาดไปคู่หนึ่งนะพี่ก็คือคู่เวียดนามเมื่อวานเนี่ยเล่นในบ้าน
1: สิงคโปร์ดีทีนี้นี่เป็นไง
0: โอ้กุนซือของสิงคโปร์กับเกวินลีเนี่ยก็วันวางแผนมาแล้วสามารถยันไปเสมอกับเวียดนามได้0-0ทั้งที่เวียดนามเนี่ยโอกาสยิงเยอะเลย
1: เวียดนามเหรอเมื่อวานเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: ข้างหน้าเห็นเป็น
0: โอ้บราซิลเลยสามคนเนี่ยกองหน้าเป็นบราซิลหมดเลยแต่ว่าจริงๆตอนต้นเกมเนี่ยเขาส่งแนวรุกเวียดนามคนหนึ่งลงก็คือเหงียนยินบักแต่เล่นไปเล่นมาอีท่าไหนไม่รู้โค้ชเปลี่ยนออกตั้งแต่นาทีที่40ตั้งแต่ที่เกมแรกเนี่ยแฮตทริกด้วย
1: ได้ข่าวว่างอนเลยนะไม่จับมือด้วยนะ
0: เดินผ่านโค้ชเลยเมื่อวาน
1: เข้าไปห้องแต่งตัวในครีมซังซิกตบไป2ที
0: ก็เรียกว่าง
1: อนแล้วตอนนี
0: ้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเวียดนามก็เสมอไป0-0ทำให้เวียดนามเนี่ยลงเล่นไป2นัดมีแค่4แต้มนะพี่หยอง
1: กลุ่มนู้นละมันแหละเพราะว
0: ่
1: ายังมีอินโดอีกทีมนึงที่แย่งกันเข้ารอบอ่ะพูดง่าย
0: ครับ
1: นะครับก็เรียกว่าสามเศร้าเลยกลุ่มนู้นอ่ะ
0: ใช่
1: ใครตกไปนี่กันนะอย่างนี้แล้วก็อย่างที่บอกว่าสิงคโปร์เนี่ยเขาดีขึ้นนะเขาไปเล่นเอเชียนคัพรอบสุดท้ายนะ
0: ใช่ผ่านเข้ารอบรอบสุดท้ายครั้งแรก
1: นี่ขนาดไม่มีไออิกซานนะ
0: อ
1: ิกซานไม่ได้มา
0: ใช่ครับ
1: อิกซานฟันดี้นี่ถึงไปเล่นในหลีญี่ปุ่นแล้วก็ไม่ปล่อยมาหรือไงเนี่ยยังมีอิลฮานกับไออิราฟานอยู่
0: ใช่ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ก็ประมาทไม่ได้แหละ
0: ก็หลังผ่านไป3เกมเนี่ยในกลุ่ม A สิงคโปร์เนี่ย3นัดมี7แต้มดูแล้วขออีกแต้มเดียวก็น่าจะเพียงพอต่อการเข้ารอบนะพี
1: ่
0: เพราะว่านัดหน้าเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยจะน่าจะเจอกับเวียดนาม
1: ครับ
0: ส่วนอินโดเนี่ยเมื่อวานก็ชนะตีมอร์ไป3-0ครับลง

0: เล่น2นัดก็มี6แต้มก็เป็นอันดับ2ของกลุ่มแล้วก็อันดับ3ในเวียดนาม2นัดมี4แต้มเวียดนามไปมาก็ยังไม่แน่นะพี
1: ่
0: เพราะไปเกมเยือนสิงคโปร์เนี่ยไม่ง่ายแน่นอน
1: ครับ
0: ชุดนี้แล้วก็ส่วนกัมพูชาเนี่ยตอนนี้มี0แต้มจาก2นัดครับแล้วก็ติมอร์ก็ตกรอบไปแล้วแพ้รวดเสียไป12ประตูยิงไม่ได้สักลูกเลยพี่ติมอร์เนี่ย
1: ก็มาเล่นในอาเซียนคัพเนี่ยยังไม่เคยเสมอเลยติมอร
0: ์
1: ไม่ใช่ว่าชนะทุกนัด
0: ไม่เสมอเลย
1: ไม่เสมอเลย
0: แพ้รวด
1: ครับ
0: ก็เป็นทีมจากรอบเพลย์ออฟครับเพราะว่าอาเซียนคัพเนี่ยตีมอร์กับบูไนด้วยคำที่แรงกิ้งต่ำเนี่ยก็ต้องไปเล่นเพลย์ออฟก่อน
1: เจอทุกปี
0: เจอกันทุกปีนะพี่
1: เจอทุกปีแล้วก็เป็นเซตติมอร์ทุกปี
0: ใช่จะมีแค่ครั้งที่แล้วที่บูไนเข้ารอบมาได้ที่เจอไทยด้วย
1: ครับ
0: ผมส่วนกลุ่ม B เนี่ยตอนนี้มาเลเซียก็ลงเล่นไป2นัดมี6แต้มชนะรวดครับเมียนมาก็มี3แต้มครับจาก2นัดแล้วก็ไทยลงเล่นนัดเดียวก็คือมี3แต้มแล้วก็ฟิลิปปินส์ลงเล่น2นัดมี3แต้มแล้วก็สปป.ลาวที่แพ้รวด3นัดก็ตกรอบไปแล้วครับ
1: นะที่เห็นหลายๆสื่อหลายๆเพจก็ไลฟ์พวกบรรยากาศกันนะก็ไม่มีเมฆฝนครึ้มอะไรมาก็น่าจะเป็นที่เบาใจได้ใน
0: ครับ
1: ระดับหนึ่งนะครับก็วันนี้เนี่ยเกมแข่งขันน่าจะเป็นไปโดยราบรื่นไม่มีฝน
0: ไม่มีฝนก็น่าอยากให้คนเข้าไปดูเยอะนะพี่หยองวันนี
1: ้
0: เกมในบ้านนัดแรกด้วยส่วนเรื่องไลน์อัพเนี่ยผมเช็คทีมชาติไทยก็ออกมาแล้วนะพี่หยอง
1: เออนี่ออกมาหมดแล้ว
0: ครับ
1: ก็มาแล้วว่าไปเลยทีมชาติไทย
0: ก็ทีมชาติไทยวันนี้มีเปลี่ยนแปลง1ตำแหน่งครับก็ประตูเนี่ยเป็นกำพลปฐมอรรถกุลครับแบ็คซ้ายวันนี้ใช้อุสมาเทียงคานครับแบ็คซ้ายจากประจวบส่วนแบ็คขวาเป็นนฤบดินทร์ครับคู่เซ็นเตอร์ยังเป็นณัฐพงศ์สริยากับมาริโอทอมเบียส่วนกองกลางก็มีเสกสรรลาตีคังคณะคำยกแล้วก็กัปตันทีมสารัตน์อยู่เย็นครับรวมถึงใช้พลอดทนด้วยแล้วก็แนวรุกมีทางด้านของทีมศักดิ์เผยพิมายครับกับยศกรบุรพา
1: แต่ว่าเปลี่ยนคนเดียว
0: เ
1: ปลี่ยนแบ็คซ้ายคนเดียว
0: เขาเป็นวันชัย
1: วันชัยจะรุ่นองคลานไปสลับไปนั่งนะครับเอาอุสมาเทียงคำนี่ก็ทีมชาติชุดใหญ่ตัวจริงเกมแรกของอุสมานะ
0: ครับ
1: ก็ส่วนมาเลเซียก็ออกมาแล้วนะครับภายใต้การคุมทีมของตันเชิงโฮนะประตูเป็นอัสรีกานี่นะครับเกมรับเนี่ยเป็นอุบาดุล่าซัมซุนกับรอดนี่เควินรอดนี่เชวินหรือเควินเนี่ยนะแล้วก็แบ็ก2ข้างนี้ก็เป็นจิมมี่เรมอนนะครับกับรูวันทิรานหมายเลข24นะครับชื่อไม่คุ้นเหลือมาเลชุดนี้เอาจริงนะมิดฟิลด์นี่ก็เซโก้เกโร่นะครับนำทัพมาแล้วก็ขนาบด้วยชาฟิกอามัดแล้วก็ไฮคาวลาวแล้วก็ข้างหน้านะครับมีปวิทรานกุณารานนะครับเล่นกับมูฮัมหมัดูซูมาเร่หน้าเป้าก็เป็นเปาโลโชซูเอ้นะครับตียิงไปละ3ประตูนะครับในรายการนี้
0: ครับผม
1: ของตันเชิงโฮนะ
0: ก็มาเลเซียชุดนี้ก็มีปัญหาในการเรียกนักเตะมาแล้วนะพี่เพราะว่าตัวหลักๆจากยาโฮเนี่ยส่วนมากก็ไม่ได้ปล่อยมาเพราะยาโฮก็มีอุ่นเครื่องในช่วงปรีซีซั่นกับทีมในยุโรปด้วย
1: ครับ
0: ก็ทำให้ชุดนี้ส่วนมากก็จะเป็นนักเตะหน้าใหม่รวมถึงเป็นนักเตะดาวรุ่งแล้วก็บางคนเนี่ยมาจากทีมสำรองของยาโฮได้ซ้ำไปนะพี
1: ่
0: ยาโฮดารุ2เนี่ยแล้วก็มีนักเตะที่เล่นต่างชาติมีฮาดีฟายัดครับจากทีมของเวนเซนดอร์มิเอะยูไนเต็ดในเจลีกนะพี่แต่แล้วจะเป็นลีกล่างๆนะพี
1: ่ไม่เคยได้ยินชื่อเลย
0: ไม่
1: น่าใช่ไม่น่าใช่เจ3ด้วย
0: แล้วก็อีกคนหนึ่งคือเอสเกลอากูเอโร่ครับจากพลังการเรา
1: อืมนะครับอุมาเลนี่ก็เปลี่ยน1ตำแหน่งเหมือนกันนะจากเกมที่แล้วที่ชนะลาว 4-0 นะครับ
0: ครับ
1: น่าจะเป็นเอนดริกอะหมายเลข10ที่เจ็บนะครับแล้วก็ไม่ได้ลงในเกมนี้ที่ลงมาแทนนี่ก็เป็นไฮคาวลาวหมายเลข12
0: ครับผม
1: ครับที่ลงมาเล่นแทนในเกมนี้นะครับ
0: ก็
1: ไฮคาวลาวคุ้นๆไง
0: ก็สถิติที่เจอกันก่อนหน้านี้3เกมหลังสุดเนี่ยก็เป็นไทยเนี่ยชนะ2เกมครับแล้วก็มาเลเซียชนะ1เกมก็คือเกมล่าสุดเจอกันเมื่อปี2024เนี่ยไทยเราก็ชนะไป 1-0
1: ครับนี่ไงเว็บอาเซียนวางผมอีกแล้วไฮคาวลาวอะไรนี้ก็คืออลิฟไฮคาวนั่นเองชักเซลังงอ
0: ใช่
1: ว่ามันคุ้นๆแหมเอาแต่ไม่เอาชื่อที่เขาเรียกๆกันนะชอบเอาชื่อไอ้พวกเนี้ยมาเนี่ยเซโก้เกโร่นี่ก็มาเป็นเอเซเกลเลย
0: ใช่ๆทำให้เรางง
1: เว็บอาเซียนเดย์ยั่ว ยัวยัว
0: ก็เดี๋ยวลงสนามตอน2ทุ่มแล้วเดี๋ยวเราก็จะบรรยายสดด้วย
1: ครับ
0: ส่วนผลบอลอุ่นเครื่องเนี่ยเดี๋ยวผมตามให้ได้นะพี่หยองเดี๋ยว2ทุ่มเนี่ยแมนยูเตะก็เดี๋ยวเราก็จะตามไปพร้อมกับทีมชาติไทยเลย
1: ใช่ก็มีสถิติของมาเลเซียกับไทยในถ้วยนี้นะ
0: ครับ
1: เจอกันในถ้วยนี้มา17แมตช์นะครับไทยเราชนะไป9ไทยเราชนะไปไม่ใช่17 18ไทยเราชนะไป9นะเสมอไป5
0: ครับผม
1: ที่เหลือมาเลเท่าไหร่อ่ะบวกเลขดิ
0: เท่าไหร่นะครับ
1: มาเลชนะ4
0: ครับมาเลชนะ4เกม
1: นะครับแล้วก็แต่ว่าสถิติอย่างหนึ่งที่ก็น่าจะกระตุกให้แฟนบอลไทยมีอึนิดหน่อยก็คือสถิติของตันเชิงโฮนะครับตันเชิงโฮนี่คุมทีมชาติมาเลรอบนี้คือการคัมแบ็กกลับมานะแต่ว่าก่อนหน้านี้ในรอบแรกที่เขาคุมเนี่ย2เกมไม่ใช่2เกมเคยคุมทีมเจอทีมชาติไทยทั้งหมด4เก
0: ม
1: เขาไม่แพ้เราเลยนะ
0: ก็คือปี2018เนี่ยเจอ2นัดในยุคลายวันเนี่ยเสมอ 0-0 แล้วก็เสมอ 2-2 ที่เราตกรอบ
1: เวโคร
0: อบรอง
1: เสมอที่กัวลาลัมเปอร์0-0มาเสมอที่บ้านเรา 2-2
0: ครับผม
1: วันนั้นเนี่ยท้ายเกมอริศักดิ์ไกรสอนมีโอกาสได้ยิงจุดโทษแล้วยิงไม่เข้าก็เลยตกรอบรอง
0: ครับผม
1: ก่อนที่ลายวัฒน์ก็จะไปเอเชียนคัพในช่วงต้นปีเหมือนปีนี้เด๊ะเลย
0: ใช่
1: แล้วก็แต่ตอนนั้นเนี่ยไอ้อาเซียนคัพเนี่ยมันแข่งไปปลายปีผมจำไม่ผิด
0: เตะประมาณเดือนธันวา
1: แล้วก็ต่อ
0: จำได้เกมนั้นเนี่ยนัด2เนี่ยวันที่5พี่หยอง
1: ครับ
0: แล้วเราไปเสมอมาเลย์พอดี
1: แล้วก็ต่อด้วยเอเชียนคัพต้นปีก็ไปเลยลายวัฒน์
0: ใช่ตั้งแต่แมตช์แรกเลย
1: แล้วก็อีก2แมตช์ที่ตันเชียงโฮคุมทีมเจอทีมชาติไทยเนี่ยคือฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกนะครับซึ่งยุคนั้นเนี่ยทีมชาติไทยเป็นอากิระนิชิโนก็ที่บ้านที่กัวลาลัมเปอร์เนี่ยมาเลย์ชนะ 2-1 แล้วก็บุกมาชนะเรา 1-0 ด้วยนะ
0: 1-0 เนี่ยเกมที่เล่นที่ UAE มั้ยพี่หยองบอลโลกรอบคัดเลือกตอนนั้นที่เป็นบับเบิ้ลบับเบิ้ล
1: ใช่ๆเป็นบับเบิ้ลเข้าไป
0: ก็เราแพ้ในเกมรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกเนี่ยครั้งนั้นเนี่ยแพ้ทั้ง2นัดเลยที่จะมาเลย
1: ์ครับเพราะฉะนั้นนี่ก็สถิติของตันเชียงโฮเนี่ยแหมลอยมาเลยสถิติลอยมาเดี๋ยวก
0: ็
1: หน้าหวาดเสียวนิดหน่อยนะครับแต่ว่าอ่ะก็เดี๋ยวรอดูกันว่าพี่แกจะทำได้อีกหรือเปล่าเพราะว่าก็คุ้นเคยกับฟุตบอลไทยดีนันยิงโฮนี่เคยมาคุม
0: เทโลเลย
1: นะครับ
0: แต่ว่าด้วยนักเตะของมาเลย์ชุดนี้ยังดูเราก็ยังเหนือกว่านะพี่หยองเพราะว่านักเตะไทยเราส่วนใหญ่ก็เคยผ่านรายการนี้มาแล้วหลายคนส่วนมาเลย์เนี่ยก็อาจจะมีหน้าใหม่เยอะด้วยรวมถึงนักเตะต่างชาติเนี่ยที่โอนชาติมาก็ถือว่าอันตรายนะพี่ปาโลโจเซ่เนี่ยยิงแล้ว3ลูกด้วยแม้ว่าอายุ37แล้วด้วยครับ
1: เฮ้ยธรรมดา
0: เ
1: ป็นไง
0: รวมถึงมีอากูเอโร่ด้วยที่เล่นกับพลังการซีซั่นที่แล้วน่าจะรู้จักฟุตบอลไทยเป็นอย่างดี
1: ก็เอาจริงอากูเอโร่นี่ก็ตกไปจาก2ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วเนี่ยเขามารอบนี้ก็อยู่กลุ่มเดียวกับเราแล้วก็มาเล่นที่ราชมังเหมือนกันนะก็แพ้เราไปลูกเดียว
0: ครับ
1: พวกอาเกโลอะไรก็อยู่ในทีมชุดนั้นด้วยแต่ว่าก็อาเกโลอ่ะเอาพูดง่ายๆกับพลังการเนี่ยไม่ได้เป็นตัวจริงเลยนะเพราะฉะนั้นผมว่าก็ไม่น่ามีปัญหานะ
0: ครับ
1: มีปัญหานะเพราะว่าในทีมชุดนี้ของเราก็แม้ว่าหลายคนก็จะบอกว่าแหมทีมมันไม่ค่อยนู่นนี่แต่ว่าก็ไม่คีเลอย่างที่บอกไปหลายๆครั้ง
0: ใช่
1: ก็ไม่คีเลนะครับอย่างยศกรข้าคณะอะไรพวกนี้ก็ดูดีนะครับแล้วก็มีประตูไปแล้วในเกมแรกทั้งคู่อย่างยศกรเนี่ยมาเลนี่ก็ถือว่าเป็นของชอบของครอบครัวนะเพราะว่าถ้าจำกันได้เนี่ยซีเกมครั้งแรกของยศกรคือซีเกมที่กัมพูชาเนี่ยเขาก็ยิงมาเลนะลงมายิงมาเลใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็มีอีกทัวร์นาเมนต์นะเตะที่ชลบุรีผมจำไม่ได้ทัวร์นาเมนต์อะไร
0: น่าจะเป็น U23 อุ่นเครื่อง
1: พีอาร์อะไร
0: ก
1: ็อย่างก็ยิงมาเลได้แล้วล่าสุดถ้าใครจำกันได้ซีเกมที่บ้านเราเนี่ยเราชมังคลาเนี่ยยิงฟรีคิกใส่มาเลมาแล้ว
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นนายยศกรนี่ก็แหมเห็นเสื้อเหลืองๆกางเกงดำๆมานี่ก็ยิ้มแหละ
0: วันนี้ก็น่าจะอีกสักลูกเลยพี
1: ่แต่ว่าวันนี้มันเป็นชุดใหญ่นะ
0: คือ
1: ก็อาจจะไม่ได้เหมือนกับช่วงที่เล่นในยู23แต่ว่าก็เดี๋ยวรอดูนะครับ
0: ครับผม
1: กลายเป็นความหวังในแนวรุกของทีมชุดนี้ไปละสำหรับเจ้ามิกนะครับ
0: ก็ส่วนข้อความเนี่ยส่งเข้ามาคุยกันได้ครับ4689899รวมถึงตอน2ทุ่มที่บอลเตะเนี่ยจะมีไลฟ์สดทาง Facebook แล้วก็ยู

0: YouTube ด้วยก็ส่งเข้ามาคุยกันได้อันนี้มีข้อความบอกว่าสวัสดีพี่เจมส์พี่หยองคนปราณบุรีจากน้องบอลครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: น้องบอลคนที่ไหนครับน้องบอลบอกเป็นคนทุกที่เลยพี
0: ่ปราณบุรีนี่ผมไปมาที่ที่ผ่านมาพี่หยองไปเนี่ยตั้งแต่วันคืนวันจันทร์จนถึงกลับพฤหัสตอนเย็นเนี่ยไม่เจอแดดเลยพี
1: ่
0: ฝนตกทุกวันแต่แบบตกแบบปล่อยๆตกแค่ให้ได้ตก
1: พี่ก็ไม่เจอนะ
0: ไม่เจอแดดแล้วครับ
1: เพราะพี่ไม่ออกจากบ้านเลยนอนมันโอ้โห
0: ครับผมช่วงหยุดยาวใครไปเที่ยวไหนก็ส่งเข้ามาคืนได้นะพี
1: ่
0: หยุดยาว4วันเผื่อๆในบางคนหยุดวันศุกร์ด้วยยาวถึงวันจันทร์เลย
1: บางคนก็ยังไม่กลับกรุงเทพฯตอนนี
0: ้ครับผมส่วน
1: นี่ตอนนี้พยายามไล่ดูในเพจต่างๆที่จะอาจจะเป็นบรรยากาศในช่วงก่อนเกมวันนี้นะคือหลายเพจเขาก็พยายามสำรวจเพราะว่ามันก็มีกระแสมาว่าบัตรมันไม่ค่อยเดิน
0: ใช่
1: ใช่ไหมว่าจริงๆแล้วหน้าสนามเนี่ยคนมันคึกมันคักขนาดไหน
0: ครับ
1: ก็เห็นมีอยู่เพจหนึ่งถ่ายรูปมาตอน6โมงเปิดได้เข้าสนามแล้วล่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าก็ยังบางๆอยู่นะ
0: ผมดูเนี่ยจากเพจช้างศึกเนี่ยก็เพิ่งลงรูปมา3นาทีแล้วแฟนบอลก็เข้าไปพอสมควรนะพี
1: ่
0: แต่เดี๋ยวต้อง
1: รอในสนามเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เพราะตอนนี้นักเตะเนี่ยวอร์มอัพแล้วนะลงมาวอร์มอัพกันแล้วอีกประมาณไม่ถึงครึ่งไม่ใช่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนิดๆก
0: ็
1: จะลงสนามกันแล้วนะครับ
0: ครับผมส่วนวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมไปดูนักเตะไทยเนี่ยรู้สึกจะมีลงสนามด้วยนะพี่หยองเป็นสุพนัทโอมิยะดีจาวันนี้มีอุ่นเครื่องด้วยเดี๋ยวผมดูว่าผลเป็นไงนะพี่แล้วก็มีเกมอุ่นเครื่องของไทยด้วยวันนี้เป็นบุรีรัมย์ครับบุกไปเยือนปัตตานีตอนนี้ท้ายเกมเนี่ยบุรีรัมย์เพิ่งได้ประตูออกนำ 1-0 นะพี
1: ่แล้วก็อุ่นกันทุกปีคู่นี
0: ้ครับ
1: อุ่นกันทุกปีนะครับ
0: บอกว่าสวัสดีครับพี่เจมพรุ่งนี้ตีสี่มาอีกไหมครับพี่หยอง
1: วันนี้เหรอ
0: ครับ
1: มาสิยองไงจะใครล่ะ
0: พี
1: ่โอ้โหมาห่วง
0: ครับแล้วก็บอกว่าสวัสดีค่ะพี่เจมแฟนหนูนะหย่องแฟนไม่มีและแฟนรายการ99ทุกท่านวันนี้นะหย่องพี่เจมเฮงกันไหมคะส่วนหนูโดนรับประทานอีกแล้วค่ะหนูยินดีกับทุกท่านที่โชคดีมีเฮงนะคะและขอบคุณทุกท่านที่ส่งมาแชร์กัน
1: ยังไม่
0: ไหวงวดหน้ามาแชร์กันอีกนะคะจากนางเธอลงทุนแฟนนอนครับ
1: ยังไม่ได้ตรวจเลย
0: จากผมก็ยังไม่ได้ตรวจกันนี
1: ่ซึ่งดูแล้วก็คงไม่ต้องตรวจแล้วมั้ง
0: ดูคร่าวๆเดี๋ยวพอจะรู้ชะตาละ
1: มันไม่น่าละดูละเพราะว่าผมเห็นอาจารย์ยุทธชัยโพสต์อยู่เนี่ยว่าเลขมันแหมเลขมันสยิวกิ้วแต่ว่าก็ผมก็ไม่ได้ซื้อเลขนั้นแหละเอา
0: ตรง
1: ๆครับบายๆแล้วเรียบร้อย
0: ก็ยินดีกับคนที่ถูกรางวัลนะพี่แล้วหวังว่ารอบหน้าจะเป็นเราบ้าง
1: ครับ
0: แล้วก
1: ็หวังว่าอย่างนี้ตลอดชีวิตนะฮะไม่เคยถูกสักที
0: โอ้โห
1: สองตัวยังไม่เคยถูกเลยฮะ
0: ยาก
1: พูดให้มันจำใจเล่นๆไป
0: แล้วก็บอกว่าทำไมสมาคมฟุตบอลไทยถึงทำตัวเองครับอย่างแรกเรื่องลิขสิทธิ์ถ่ายทอดคนไทยจะได้ดูทีมชาติแบบฟรีๆสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ควรเห็นใจด้วยและราคาตั๋วใน3ก็เหมือนกันครับราคาตอบโจทย์กับสภาพเศรษฐกิจกับความนิยมทีมชาติไทยตกต่ำคนเมินไปดูบอลโลกแล้วก็บอกว่าลีกสนุกกว่าขอวิจารณ์ตรงๆจากน้องบอล
1: ก็เรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยก็มันจะพูดยังไงดีวะคือลิขสิทธิ์เนี่ยมันไม่ได้เป็นลิขสิทธิ์ของสมาคมฟุตบอลนะจะเข้าใจตรงกันก่อนว่าคือถ้าเป็นลิขสิทธิ์ของสมาคมฟุตบอลคือรายการที่เป็นรอบการเลือกในบ้านทั้งหลายแหล่เนี่ย
0: ครับ
1: แล้วก็อย่างFIFA Day ที่ไม่ใช่รอบการเลือกไม่ใช่FIFA Day ที่เป็นรอบการเลือกทั้งหมดเนี่ยลิขสิทธิ์มันถึงจะเป็นของสมาคมแต่นี่มันลิขสิทธิ์มันเป็นของ FF นะครับซึ่งมันก็ต้องเอาตังค์ไปจ่ายเพื่อได้ลิขสิทธิ์
0: ม
1: าก็อยู่ที่ว่าใครเอาตังค์ไปจ่ายซึ่งวันคราวนี้ก็เป็นทูวิชั่นเขาจ่ายซึ่งแพงด้วยนะเท่าที่ทราบมาเนี่ยโอ้โหหลักหลายสิบล้าน
0: ก็คนซื้อเขาต้องซื้อมาเหมือนกัน
1: ทีนี้เนี่ยสมาคมถามว่าในมุมนี้นะคือมันมีแอคชั่นให้เห็นมากน้อยขนาดไหนว่ามันต้องการจะให้แฟนบอลไทยได้ดูฟรีให้ได้ดูเข้าถึงโดยทั่วกันเนี่ย
0: ครับ
1: มีความพยายามให้เห็นบ้างน้อยแค่ไหนเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยมันน้อยไปหน่อย
0: ม
1: ันน้อยไปหน่อยอาจจะมีการเจรจาแล้วคุณก็แจ้งได้นี่ว่าเอาคุณพยายามเจรจาแต่ว่าเจรจากันไม่ลงตัวหรืออย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่าไปแล้วก็มีความพยายามแล้วเนี่ยแฟนบอลเขาก็จะน่าจะไม่ได้ว่าอะไรมากมายแหละ นะครับแต่อันนี้พูดกันในมุมที่บอกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันทำได้หรือเปล่าด้วยนะ
0: ใช่
1: ที่ว่าจะไปซื้อลิขสิทธิ์ของเฉพาะทีมชาติไทยมาถ่ายฟรีเนี่ยมันสามารถซื้อแยกซื้อต่อทูวิชั่นนะ
0: ซื้อแค่ทีมชาติไทยเลย
1: ในมุมของผมเนี่ยคือไปซื้อต่อทูวิชั่นมาเนี่ยไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่าด้วยนะแต่ว่าถ้าได้เนี่ยมันก็น่าจะควรจะต้องมีการขยับขยื่นมากกว่านี้หน่อยนึง
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าอันนี้มันก็ผ่านไปแล้วไม่เป็นไร
0: ก็เดี๋ยวถ้าที่ผมเห็นตามเพจต่างๆแชร์เนี่ยทีมชาติไทยเตะอาเซียนคัพอาเซียนฟีฟ่าคัพเนี่ยก็จะเป็นอีกเจ้าหนึ่งนะพี่หยองรวมถึงเอเชียนคัพก็เป็น
1: ฟีฟ่าอาเซียนเหรอ
0: ใช่
1: อ
0: ้
1: าวแง่ดิอันนั้นมันเป็นลิขสิทธิ์ของฟีฟ่าไงซึ่งบ้านเราก็มีเจ้าที่ก็ได้ลิขสิทธิ์ฟีฟ่าไปแล้ว
0: ใช่
1: แล้วเดี๋ยวพอเป็นฟีฟ่าเดย์ที่เป็นคิงคัพอันนี้เป็นลิขสิทธิ์สมาคมก็มีเจ้าหนึ่งที่เขาได้ไปแล้ว
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นั้นอ่ะฟรีแน่
0: อันนั้นฟรีคิงคัพนี่ฟรีแน
1: ่นะครับ
0: แต่ว่าเอเชียนคัพนี่อาจจะไม่ฟรีนะพี่หยอง
1: ฟีฟ่าอาเซียนใช่ไหม
0: เอเชียนคัพต้นปีหน้า
1: ก็อันนั้นพูดเลยก็ของ BG Sport นะ
0: ใช่ใช่
1: ไม่รู
0: ้ก็อาจจะมีให้ดูทีมชาติอย่างเดียวก็ได
1: ้ไม่รู้เพราะว่าเขาก็บางแมตช์เขาก็ล็อกให้เฉพาะสมาชิกบางแมตช์เขาก็เปิดให้ดูฟรีก็ไม่รู้ว่าเขาจะให้ดูฟรีไหม
0: ครับ
1: นะครับสำหรับในต้นปีเอเชียนคั
0: พครับครับผม
1: ซึ่งปกติที่ผ่านมาในเอเชียนคัพเนี่ยคราวที่แล้วก็ BG ไหมจำไม่ได้แล้ววะ
0: คราวที่แล้วนี่เหมือนจะเป็น
1: ไทยรัฐอันแน่แน่
0: ทวิชั่นในเรื่องนี้แล้ว
1: ทัว
0: โอ้โหสี่ปีแล้ว
1: คือก่อนหน้านี้ยังไม่ต้องอะไรมากอย่างรายการนี้อาเซียนคัพเนี่ยก็ต่างคนต่างไปซื้อลิขสิทธิ์เองได้เลยนะคือก็เรียกใช้คำว่ารุมถ่ายทอดสดกันได้อะคราวที่แล้วอะ AS ก็ถ่าย BG ก็ถ่ายไทยรัฐก็ถ่ายทูก็ถ่าย
0: ใช่
1: ถ่ายกัน4เจ้าอะ แต่ว่าพอเศรษฐกิจมันบังคับแล้วเกิดการแข่งขันในเรื่องของราคาอะไรต่ออะไรกลไกตลาดของเขาแล้วทูเป็นเจ้าเดียวที่ได้มาเนี่ย มันก็นั่นแหละก็เข้าใจทั้งสองฝั่ง
0: ครับ
1: พูดง่ายๆส่วนเรื่องค่าตั๋วในสนามอันนี้โทษใครไม่ได้ฮะ
0: ก็ปวดคราวนี้ก็บวกจากครั้งที่แล้ว100บาท
1: ก็ไม่รู้อ่ะก็ผมอ่านหลายเพจนะบางเพจก็บอกว่า AFF กำหนดบางเพจก็บอกว่าไม่เกี่ยว AFF ไม่เกี่ยวก็ไม่รู้จะเชื่อใครแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ผมว่ามันต้องคุยกันได้
0: ใช่
1: มันต้องคุยกันได้ไม่ว่าจะเป็น AFF กำหนดเนี่ยสมาคมก็น่าจะต้องคุยกับเขาได้ว่ามันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไร
0: ครับ
1: อะไรอย่างงี้นะคือทัวร์นาเมนต์แบบเนี้ยผมว่าราคามันเท่าฟุตบอลโลกเราก็เลือกไม่ได้หรอก
0: ใช
1: ่ศักดิ์ศรีมันไม่เท่ากัน
0: กลายเป็นว่ารายการเนี้ย
1: ไม่เท่ากัน
0: ตั๋วแพงกว่าฟุตบอลโลกก็เลือกนะพี่หยอง
1: แพงกว่าใช่มั้ย
0: แพงกว่า100นึง
1: เล
0: ยแต่ผมเคยผมย้อนกลับไปดูเนี่ยมันจะมีเกมนึงที่ทีมชาติไทยเคยอุ่นเครื่องกับแคเมรูนเนี่ยมีบัตรราคา 1,500 กับ 1,000 นะพี่หยอง
1: อันนั้นต้องจ้างเข้ามา
0: ใช่ใช่เป็นเอง
1: มันก็เหมือนเนี่ยเหมือน BG กับ Aston Villa วันอังคารเนี้ยราคาอาจจะแบบโอ้โหโหดหน่อยนึงแต่ว่าก็มันก็ต้องเสียตังค์จ้างเข้ามาน่ะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยก็ทุกอย่างมันมีราคาต้องจ่ายนะครับทุกอย่างมีราคาต้องจ่าย
0: เอเชียนคัพครั้งที่แล้วนี่ผมไปเช็คดูนี่เป็น PPTV นะพี่ใช่เอกสิทธิ์ไป2023
1: มันเหร
0: อ
1: โอ้จำไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้นะครับปลาทองฮะเดินออกจากบ้านมาเมื่อกี้เลยเอ๊ะเอากุญแจรถออกไปยังวะกินยาหลังอาหารไปเมื่อกี้เนี่ยสักพักอีก10นาทีเอ๊ะกูกินยาไปยังวะเรียบร้อย
0: ครับ
1: บางทีเกินโดสไปเลยวันนั้นกินเบิ้ลมัน2ทีครับ
0: ครับผม
1: อ่ะยังส่งเข้ามาคุยกันได้นะครับทางข้อความ468 899ช่วงชั่วโมงแรกนี่เอาอันนี้ล้วนๆไปก่อนนะ
0: ครับบอกว่าเสียดายนารายูไนเต็ดครับนารายูไนเต็ดก็ต้องไปเล่นทีสอเมเจอร์ลีกนะโดนปรับตกชั้นไป
1: ไม่รู้ทำนาราอยู่ในเตดต่อป่ะด้วยนะตามข่าวคือไปทำนาราเอฟซี
0: ผมฟังเจาะสนามบอลไทย4โมงเนี่ยเห็นเขาบอกว่าโอนนักเตะกับโค้ชไปอยู่นาราเอฟซีนะพี
1: ่นาราเอฟซีอย่างน้อยก็สตาร์ทที่ที3ใช่ไหม
0: ใช่
1: ไม่ต้องไปเริ่มใหม่ที่เซมิโป
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: เดี๋ยวผมไปดูรายชื่อของเกมอุ่นเครื่องแมนยูนิดนึงพี่หยอง
1: อ้าวได
0: ้ก็เดี๋ยวแมนยูเนี่ยจะเตะกับแอตมาดริดตอน2ทุ่มรายชื่อแมนยูเนี่ยออกมาแล้วครับวันนี้ประตูเป็นทอมฮิตตันครับแนวรับมีเลนี่โยโลครับแฮร์รี่แม็กไกวร์เอเดนเฮเวนแล้วก็แบ็กซ้ายเป็นลุคชอส่วนกองกลางครับเป็นอเดซานโตแล้วก็เมสันเมาส์แนวลุกตรงกลางเนี่ยเป็นอามาเดียโลครับเชลาซี่แล้วก็ปาติกโดกูเล่นปีกซ้ายเลยวันนี้ส่วนหน้าเป้าเป็นไบรอันเอมเบอร์โมครับผม
1: ครับ
0: ก็ถือว่าแมนยูเริ่มชุดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะพี
1: ่
0: มันเครื่องมาตัดที่แล้วก็เพิ่งชนะโรเซนบอร์กมาด้วย
1: เออ
0: แล้วก็ทีมชาติไทยนี่เดี๋ยว

0: อาจารย์เนี่ยโอ้โหปรับสรรพนามได้ไม่ทันอาจารย์คิมบูซองเนี่ยเคยมาเป่าในเมืองไทยด้วยนะแล้วก็เหมือนว่าเคยมาเป่าถ้วยลีกครับรอบชิงในยุคถอยไปสักปีสองปีที่เราเอากรรมการต่างชาติมาเป่าอ่ะอาจารย์คิมเนี่ยมาเป่านัดชิงลีกครับฤดูกาล 2024-2025 ซึ่งเกมนั้นบุรีรัมย์ชนะลำพูนไป 2-0 ก็มีแจกใบแดงนักเตะลำพูนไปด้วยก็ไม่ใช่คนไม่คุ้นเคยแต่อย่างใดก็คุ้นๆกันอยู
1: ่แล้วก็เคยเป่าเกมที่บุรีรัมย์เจอยาโฮ่เลยพี
0: ่
1: ใน FC Champions League Elite ครับ
0: ครับ
1: วันนั้นก็แจกใบแดงให้นักเตะบุรีรัมย์ไป2คนพี
0: ่โอ้โห
1: เป็นคาลซิกกับบิซอลลี
0: ่แล้วก็เป็นผู้ตัดสินนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันว่าวันนี้จะมีอะไรให้ต้องลุ้นหรือเปล่าคือเกมแรกเนี่ยของเราลาวเนี่ย VR แทบไม่ต้องใช้เลยนะ
1: โอ้โหวันนั้นไม่ได้ใช้เลยนะพี
0: ่โมเมนทากีนี่นั่งตบยุงเลยปอบแปะปอบแปะวันนี้ก็ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเลยฮะ
1: อาจจะไม่ต้องใช้
0: ดีกว่าครับ
1: แล้วก็ในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยเดี๋ยว 2:30 นครับวันนี้ทีมชาติไทยโตไลก็จะลงสนามด้วยในศึก Continental Futsal Championship Thailand 2026ก็วันนี้ไทยเนี่ยจะลงสนามเจอกับนิวซีแลนด์ครับตอน 2:30 นที่นนทบุรียิมเนเซียมเลยพี่
0: เยอะแยะไปหมดเลยขยับตามๆกันไปตอนนี้เนี่ยผมเห็นรูปเนี่ยผมทางบอลไทยสแตนนะโดยบก.อุ้ยอ้ายเนี่ยถ่ายรูปมาเนี่ยตอนนี้บก.อุ้ยอ้ายเนี่ยขึ้นไปประจำการบนเพรสบ็อกซ์เป็นที่เรียบร้อยถ่ายแวร์อาจารย์ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ยังบางตาอยู่เลยเอาว่าใครเคยไปราชมังคลากีฬาสถานเนี่ยไอตัวหนังสือคำว่าราชมังคลาเนชั่นแนลสเตเดียมที่มันอยู่บนเก้าอี้บนอัฐจันทร์นะ
1: ครับ
0: มองไปตอนนี้ยังเห็นตัวหนังสืออยู
1: ่ก็คือแฟนบอลบนที่นั่ง
0: แฟนบอลยังน้อยอยู่พูดง่ายนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าก็คาดว่าคาดหวังว่าเดี๋ยวใกล้เกมจะเริ่มเนี่ยจะทยอยเข้ากันเพราะว่าเข้าสนามที่ราชมังเนี่ยโอ้โหก็แถวยาวจะได้เหมือนกัน
1: แล้วก็เรื่องของการหาที่จอดรถนะพี่หยองแถวนั้นเนี่ยโอ้โห
0: โอ
1: ้
0: โหพี่ว่า
1: เอาเรื่อง
0: แฟนบอลส่วนใหญ่เกิน 60-70% ไม่เอารถไป
1: เอารถนั่งรถประจำทาง
0: หรือไปหาที่จอดรอบๆเวลาเจมไปดูบอลราชมังเจมจ่อยไหน
1: ผมเนี่ยจะไปก่อนเลยพี่หยองไปสักบ่ายเลยแล้วก็ไปหาที่จอดรถแถวๆในสนามถ้าไม่มีจริงๆเนี่ยก็จะออกมาจอดแถวห้างข้างหลังหรือไม่ก็แต่ถ้าเป็นสมัยแต่ก่อนช่วงซักบอลไทยบิ๊กพีคเนี่ยพี่หยองต้องจอดห้างตรงเมเจอร์พี
0: ่เมเจอร์
1: ตัวมากแล้วนั่งรถปอไซค์เข้าไป
0: เ
1: พราะว่าถ้าไปหาในราชวังเนี่ยไม่มีหรือไม่ก็จอดรามมอลำกำแพง
0: เข้าไปจอดได้เหรอมันปิดประตูกี่โมงราม
1: สี่ทุ่มครับสี่ทุ่มห้าทุ่มเขาจะปิดเวลาบอลจบเนี่ยเดินกลับเนี่ยเขาจะประกาศแล้วอย่าลืมรถออกด้วยนะครับเดี๋ยวประตูจะปิดแล้วเขาจะเร่ง
0: จำแหลกของพี่ในที่ประจำนู่นเลยเซรีเซ็นเตอร
1: ์อ๋อเซรีเซ็นเตอร์ตรง
0: เดินนายก็จอดแล้วแหละก็จ่ายค่าจอดแพงหน่อยช่างมัน
1: ใช่
0: แต่ว่าก็ลงมาก็นั่งมอเตอร์ไซค์ไปหรือว่าถ้าเวลาเหลืออยากออกกำลังกายก็เดินไป
1: โ
0: อ้โหพี่เคยเดินนะ
1: ใ
0: ช่ได้เหมือนกันนะ
1: ใช่
0: เลยชุ่มจักเหมือนกัน
1: เคยเดินจากหัวมากตรงนั้นแหละพี่โอ้โหตรงปากทางก่อนที่จะเลี้ยวเข้าจากเส้นพระราม9เนี่ยเดินจากตรงนั้นเลยมาถึงราชมังก็ชั่วโมงสมัยก่อนนู่นเลย
0: เงือชุ่มจักเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับก็แต่ว่าก็ถ้าคนไม่เยอะก็เอาไปเข้าไปหลังสนามเลยแล้วก็แปะไว้ตามซอยนั่นแหละซอยโรงแรมบางกอกอินเตอร์พาเลสนั่นแหละ
1: อ
0: ินเตอร์เพลสอินเตอร์พาเลสนั่น
1: เดินนิดเดียว
0: แล้วก็แปะไว้ตามในซอยอ่ะก็ไปหาดูแล้วก็มันก็มีที่รับจอดอะไรงี้นะ
1: มีหลายที่ที่รับจอดด้วย
0: ลองไปหาดู
1: ปลอดภัยนะพี่ถ้ารับจอดเนี่ย
0: วันนี้น่าจะไม่ได้หายากขนาดนั้นหรอกมันที่จอดนะ
1: ใต้ราชมังนี่จอดไม่ได้ใช่ไหมพี่
0: ไม่ได้เขากันไว้ให้เจ้าหน้าที
1: ่เนี่ยบอกว่าเคยไปจอดที่เดนายครับก็ไม่ไกลมากนั่งรถเข้าไป
0: นั่งมอเตอร์ไซค์ไปสนามเนี่ยปกติ20 บาทวันนั้นวันบอลเตะก็จะเบ่งเป็น60อะไรก็ว่า
1: ใช่ๆเท่านั้นแต่ว่าร
0: ับได้ก็ไปรับไม่ได้ก็เดินนะ
1: แต่ว่าก็ต้องเผื่อตอนเดินทางกลับด้วยนะพี่เพราะว่าบอลจบเนี่ยคนต้องมาแย่งขึ้นรถแน่นอน
0: ก็ปกติถ้าพี่จอดข้างหลังเซรีเซ็นเตอร์บอลจบพี่ก็เดินออกหลังแล้วก็อูมอไซค์ขวักไ
1: ข่ใช่
0: มอไซค์ขวักไข่
1: แต่ว่าถ้าไม่รีบเนี่ยก็หาของกินตรงตลาดตรงข้ามก่อน เท่านั้นนี่
0: เจริญกว่าตอนพี่เรียนเยอะเลย
1: โอ้ใช่
0: แถวนั้นตอนพี่เรียนเนี่ยหาร้านบะหมี่มีแต่ร้านบะหมี่บะหมี่เกี๊ยวเลยเดินเข้าไป
1: ผมนี่

0: ตรงข้ามราชมังเนี่ยจะมีร้านข้าวแกงนี่บอลจบไปกินได้ใช
1: ่ก็แล้วแต่ลิ้นใครลิ้นมันนะอยากกินอะไรก็คุณจะเข้าไปนั่งในโรงแรมก็หรูหน่อยตากแอร์ว่าไป
0: แล้วถนนเส้นนั้นตอนนี้นี่ข้างหลังก็เริ่มที่จะดีขึ้นนะพี่ไม่ได้แบบรถติดเหมือนแต่ก่อนและข้างหลังเดี๋ยวเรารอดูบรรยากาศในสนามว่าวันนี้คนจะเยอะแค่ไหนแต่เมื่อวานเดี๋ยวผมดูเกมที่เวียดนามเจอสิงคโปร์ที่มีดินเนี่ยโหแฟนบอลเต็มสนามเลยพี
1: ่ผมน่าพี่ว่าน่าจะเกือบ 20,000 ยังไม่เห็นตัวเลขคนดูเมื่อวานนะ
0: ใช่
1: ไมค์มันเหี่ยว
0: เริ่มล็อกเริ่มไม่ดีเริ่มไม่ดี
1: ไมค์มะเขือเผาน่าดูเลยก็น่าจะคือมีดินมันจุประมาณ 40,000 พี่ว่าน่าจะสัก 40% ของความจุอ่ะเมื่อวานอ่ะ
0: เยอะมากเลยเมื่อวาน
1: ครับต่อเดี๋ยวรอดูกันนี่พี่ไปดูสถิติของคู่แรกที่จบไปนะ
0: ครับ
1: ลาวกับฟิลิปปินส์เนี่ยคนโดนใบแดงนี่เพชรดาวันอีกแล้วนะเจ้าเก่า
0: เกมแรกก็โดน
1: นี่โดนเกมแรกกับเราอ่ะได้วันนี้โดนอีกแล้วนะแล้วนี่เกมสาบแบนไปนัดนึงเกมนี้กลับมาโดนอีกแล้วโอ้โหโดนแดงตรงด้วยนะสองใบ
0: ติดเลยก็โดนเกมแรกแล้วเกมที่สองเนี่ยแบนแล้วอันนี้มาโดนอีกแล้ว
1: ครับเพชรดาวันสมสนิทสองเกมลงรวมไป57นาทีสองใบแดงโอ้อายุเพิ่ง22เองนะครับ
0: นำก่อนด้วยนะพี่จากอาดามอสทองคำสวัสดิ์ตั้งแต่ทีที่7เลยก่อนโดนยิง4ลูกรวดครับวันนี้สปป.ลาว
1: ดาโมดยิงนี่ประตูฟิลิปปินส์รับลอดขาเป็นไตบี้ไปเลยนะ
0: ก็ฟิลิปปินส์เนี่ยก็ยังมีโอกาสเข้ารอบนะครับลงเล่นสองนั้นมีแค่มีสามแต้มเนี่ย
1: เริ่มฟื้น
0: เริ่มฟื้นแล้ว
1: นัดแรกนี่ที่ว่านัดแรกถ้ามันไม่แฉะเนี่ยเผลอๆเมียนมาไม่ชนะขาดขนาดนั้นด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: วันนั้นนี่ลุยน้ำเลยที่คลาสซิตี้เนี่ยสำหรับฟิลิปปินส์นะ
0: ข้อความนี้บอกอากี้ไก่ร้อยเอ็ดอากี้ร้อยเอ็ดอากี้ไก่ร้อยเอ็ดตรงบริเวณรอบข้างๆสนามราชมังไม่รถติดนะครับผมขับผ่านมาเมื่อกี้ไก่ร้อยเอ็ดเอ็นอากี
1: ้น่าจะเป็นชื่อแกมั้งหรือว่าชื่อร้านไก่ร้อยเอ็ด
0: ไม่แน่ใจนะพี
1: ่
0: บอกว่ารถไม่ติดอ่ะ
1: ไปจอดที่เดือนนายผมว่าสะดวกสุดแล้วก็ไว้ใจได้สุดแต่ว่าก็ค่าจอดอาจจะก็
0: นิดนึง
1: ตามสมควรตามสมควร
0: ครับผม
1: ครับแต่จริงๆก็คือคราวนี้มันก็เตะเลิกดึกด้วยนะมันเริ่ม2ทุ่มเนี่ยจะขึ้นเสรีเซ็นเตอร์พี่ไม่แน่ใจว่าตึกจอดรถเขาปิดกี่ทุ่มกันนะปกติบอลไทยมันเตะทุ่มนึงเนี่ยมันกลับไปมันทันไง
0: แต่ถ้าเป็นอย่างนี้เขาก็น่าจะเปิดให้ไหมพี
1: ่ไม่รู้แต่ถ้าเดินนายเนี่ยจอดรอบๆอย่างเงี้ยได้อยู่แล้วเพราะว่าเขามีไอ้นี่ S33ไงมันเปิดดึกอยู่แล้ว
0: ข้างหลังใช่ก็เดี๋ยวผมว่าตอนนี้แฟนบอลน่าจะทยอยเข้าไปพอสมควรนี่เกมอีกครึ่งชั่วโมงก็จะเริ่มแล้ว
1: ก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับก็บอกว่าสเปอร์น่ากลัวครับเสริมทัพนักเตะโหดๆทั้งนั้น
0: อันนี้สเปอร์ชนะด้วย
1: ต้องเสริมเพิ่มจากน้องบอลนะก็ได้มาแล้วไงนี่ไงอะไรนะไอ้ติลมันไง
0: อ
1: ันเดอร์ซันโตสไง
0: ติลมันนี่ยังไม่มาเกมอุ่นเครื่องนะพี
1: ่ไปเที่ยวกันเพราะว่าเบียนเยี่ยมเข้ารอบก็รออะไรนะ8ทีม
0: ใช่แต่ว่าเดี๋ยวแอสตันวิลล่ามาเนี่ยกานาโชมานะพี
1: ่
0: กานาโชนี่รอดูได
1: ้ครับก็นอกเหนือจากตัวที่ไปเล่นบอลโลกมาเนี่ยแม็กกินอะไรก็น่าจะมามั้งยังไม่เห็นรายชื่อเหมือนกันนะว่าใครมาบ้างนะไม่ได้ตามเหมือนกัน
0: เขาบอกว่าที่กกท.เนี่ยคนน่าจะขวักไขว่ครับทั้งกีฬาสี DMD กับช้างศึกครับจากคุณนันทพงศ
1: ์กีฬาสีเลยนะ
0: DMD เห็นพี่โก้กับพี่ตั๋วคุยกันน่าจะเป็น
1: คืออะไรวะ
0: เป็นค่ายซีรีส์พี
1: ่หรือ
0: จัดงานกีฬาสีที่นั่นด้วย
1: เป็นที่ไหนอ่ะในอินดอร์
0: กกท.นะพี่ตรงน่าจะกกท.สนามกีฬากกท.
1: ข้างหน้าเหรอ
0: ใช่
1: กกท.หนึ่งอะนะ
0: อืมแต่ผมผ่านมาก็เมื่อกี้ก็รถไม่เยอะเท่าไหร่คร
1: ับ
0: อ
1: ุ้ยจากตรงนั้นมันจะกันคงกันคนอะไรยังไงอะ
0: น่าจะจากกอขุดแต่ว่าน่าจะงานนี้น่าจะจบไปแล้วนะพี่
1: เออแต่ว่าจากอินดอร์ไม่น่าได้นะเพราะว่ามันเอฟน่าจะไม่ยอม
0: ใช่
1: นะครับ
0: ผมเคยตอนซีเกมเนี่ยไปดูนัดชิงวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยแล้วสนามบอลตอนนั้นก็มีเตะทีมชาติไทยกับมาเลเซียพร้อมกันเนี่ยโหคนเยอะมากนะพี่หยองบางคนเนี่ยก็แบบดูวอลเลย์เสร็จก็เดินเข้าสนามบอลต่อเลยแต่ว่าโหตอนนั้นก็ คนเยอะความสมควรเลยคร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นถ้ามีงานหลายรายงานจับพร้อมกันก็อาจจะมีเรื่องปัญหาการดูแลนะพี่หมายถึงว่าการควบคุมอะไรงี้
1: ก็คือในหลักการทั่วไปเนี่ยเขาไม่ค่อยเอางานใหญ่ๆมาชนกันใกล้ๆกันหรอกมันจัดดูแลบริหารจัดการยาก
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเป็นซีเกมนี่มันก็เป็นข้อยกเว้นเพราะมันทัวร์นาเมนต์เดียวกันนะครับ
0: ส่วนผลบอลเนี่ยครึ่งหลังเนี่ยผ่านแล้ว10นาทีแมนซิตี้ครับยังเสมอกับอินเตอร์มิลานอยู่1-1ก
1: ็ส่วนพวกผลกีฬาอื่นๆนี่บอลวอลเล่นี่ก็โอ้โหหืดเหมือนกันนะทีมชาติไทยวันนี้นะซีวีคัพเนี่ยนัดแรกชนะอินโด 3-1 นัดนี้เจอฟิลิปปินส์ชนะ 3-2 นะนี่ก่อนมานั่งดูอยู่แว็บนึงก็เหนื่อยแต่ว่าชุดนี้มันก็ดาวรุ่งทั้งนั้นนะ
0: ใช่
1: รอดูคุณออดว่าจะปลุกปั้นนักวอลเลย์บอลเหล่านี้ขึ้นมาเป็นกำลังหลักกำลังเสริมของทีมชาติในอนาคตต่อไปตอนนี้ก็รอรุ่นน้องๆขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่ๆนี่ก็จะผลัดอีกรุ่นหนึ่งแล้วนะ
0: ใช่
1: วอลเลย์เนี่ยถูกไหมผลัดรุ่น7เซียนไปเนี่ยมาเป็นรุ่นของทัศดาวมาเป็นรุ่นของหัตถยาอัจฉราพรพรพันธ์อะไรพวกนี้นะ
0: ครับ
1: นี่ก็เข้าสู่ช่วงปลายของรุ่นนั้นแล้ว
0: เดี๋ยวก็จะผลัดอีกแล้ว
1: อีกรุ่นหนึ่งแล้วนะครับ
0: ก็เมื่อกี้นี้ภาพถ่ายสดนี่ให้ดูเสื้อทีมชาติไทยวันนี้ใส่เสื้อสีเงินนะพี่หยอง
1: มีเนื้อร้องเพลงชาติอยู่บนเสื้อเน
0: ี่ยข้างๆนี่ดึงออกมาเป็นรูปธงชาติ
1: อันนั้นต้องเป็นตัวเพลเยอร
0: ์
1: ซึ่งพี่ไม่เอาเลปิก้าพอ
0: เลปิก้าก็ราคาก็เอาเรื่องอยู่
1: เพเยอร์เท่าไหร่นะ
0: เพเยอร์นี่ประมาณ 2,000 กลาง
1: ๆเลปิก้านี่ 1,300
0: 1,300
1: เอาละพอแล้ว
0: แล้วออกบ่อยมาก
1: เออแล้วพี่เป็นคนใส่พี่เป็นคนซื้อเสื้อบอลแล้วก็ไปซักมือด้วยโยนเข้าเครื่อง
0: ใช่
1: เรียบร้อยอย่างกันนั้นเลยอย่าเพเยอร์เลย
0: แต่ก่อนเนี่ยผมซื้อมาก็ไม่ได้คิดอะไรก็โยนเข้าเครื่องซักผ้าหลังๆไม่เอาดีกว่าออกมาเป็นคุยเลยพี่บางที
1: พี่เป็นคนขี้เกียจแล้วนี่ก็เป็นเหตุผลที่พี่ไม่ซื้อเสื้อบอลเท่าไหร่พี่จะซื้อเสื้อบอลอยู่2ทีมตอนนี
0: ้ครับ
1: คือทีมชาติไทยกับประจวบ
0: อ๋อใช่ใช
1: ่ทุกคอลเลคชัน
0: ประจวบวันก่อนผมไปประจวบก็ได้ตัวนึงที่ช็อปเลยวันนั้นเราบอกว่า
1: ช็อปก็เปิดทุกวันไหม
0: เปิดทุกวันพี่หยอง
1: เมื่อวันพฤหัสพี่ไปที่ตัวเมืองประจวบพี่ก็ไม่ได้แวะเสื้อใหม่ก็ออกยังปีนี
0: ้ยัง
1: ไม่ได้เปิดตัวใช่ไหม
0: แต่ก็มีเสื้อรุ่นเก่าๆอยู่ก็ไปหาดูได
1: ้เรามีเสื้อรุ่นเก่าขายด้วย
0: ใช่ครับแต่ว่าตัวเย้าเนี่ยถ้าซีซั่นที่แล้วเหลือน้อยแล้ว
1: เกมเคยไปดูที่สามอ่าวไหม
0: เคยไปดู2เกมพี่หยอง
1: โอ้มากกว่าพี่อีก
0: ผมเคยไปดูเกมที่ชนะท่าเรือแล้วก็ไปดูเกมที่เสมอกับ BG 2-2นี
1: ่พี่เชียร์ประจวบแท้ๆเลยเคยไปดูที่3อ่าวครั้งเดียวโอ้โหเกมอะไรวะตอนนั้นอะตั้งแต่3ซีซั่นที่แล้วอะสนามยังเละๆอยู่เลยอะก่อนนายกเกียร์ก็จะยกเครื่อง3อ่าวใหม
0: ่อะแต่ว่าเป็นสนามที่วิวสวยเพราะว่าด้านหลังเนี่ยมองไปจะเห็นเขาช่องกระจกด้วย
1: ครับช่องกระจก
0: แล้วก็อยู่ใกล้ทะเลด้วย
1: แล้วก็ตรงมันเวลากลับบ้านมันไม่ได้กลับเสาร์อาทิตย์ไงมันก็ไม่ค่อยตรงกับเวลาเตะ
0: เราไกลนะพี่ประจวบเนี่ย
1: จากบ้านพี่ไปชั่วโมงนึงอ่ะ
0: โอ้โหอันนี้หมายถึงว่าอ๋อจากบ้านมิหยองไปอำเภอประจวบ
1: เมือง
0: อำเภอเมือง
1: นึงกลับอีกชั่วโมงนึงโอ้โห
0: คือถ้าใครไปหัวหินบ่อยๆเนี่ยจากหัวหินไปประจวบก็อีกชั่วโมงนึงนะพี
1: ่เป็นจังหวัดที่ขับไปแล้วเนี่ยอะไรจะพ้นจังหวัดดีสักทีวะ
0: 3ชั่วโมงก็วันก่อนเนี่ยผมกลับจากบางสะพานเนี่ยบางสะพานเนี่ยเกือบสุดประจวบนะพี่หยองออกเที่ยงเนี่ยถึงเพชรเนี่ยเกือบ5โมง4โมงกว่า
1: โอ้โหนั่งกันหลับแล้วหลับอีกยังไม่พ้นเลย
0: ครับ
1: ตอนนี้นี่ทาง True Vision นี่ก็มีสัญญาณภาพในสนามมาแล้วนักเตะอยู่ก็วอร์มแต่ตอนเอาจริงเนี่ยณเวลาจริงๆตอนนี้เนี่ยน่าจะกลับเข้าห้องไปแล้วนะเพราะว่าเหลือประมาณ10นาทีเท่านั้นเอง
0: ครับ
1: นะครับก็คือดูหลังๆนี้พี่ไม่แน่ใจว่าราชมังนี่เหมือนเขาปรับไฟนะตั้งแต่4เกมแล้ว
0: ใช่เพราะตอน4เกมมีประเด็นไงมีเรื่องไฟเนี่ย
1: เหมือนปรับไฟสนามอ่ะแล้วองศามันเหมือนมันยังไงไม่รู้อ่ะมันไม่สว่างเท่ากัน
0: อ
1: ่ะพี่รู้สึกอย่างนั้นนะไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าทางวิศวกรรมของเขานี่เขาก็น่าจะมีการคำนวณอะไรกันมาแล้วอ
0: ่
1: ะแต่ไฟมันดูไม่เนียนเหมือนเมื่อก่อนอะไรประมาณนี
0: ้ตอนผมไป4เกมนี่เกมแรกนี่ไฟไม่ติดนะพี
1: ่ต้องวิ่งไปเอาที่โคราชมาใช่ไหม
0: ครับโอ้โหเกมที่เวียดนามเตะเกมแรกที่โหท้ายเกมนี่มืดเลย
1: ปวดหัว
0: ใช่ใช่
1: แล้วเขาเปิดพี่ทำการแข่งขันอีกรอบแล้วไงเปิดใหม่ก็บอกงี้พี่ปิดเปิดเฉยนะครับ
0: แต่ดีที่วันนี้ฝนยังไม่ตกนะครับ
1: ไม่มีเท่าที่เห็นเนี่ยเท่าที่เห็นรูปในเพจต่างๆเนี่ยมีแบบว่าคึ้มๆนิดหน่
0: อ
1: ยไม่น่ามีฝนนะครับ
0: กระผม
1: บอกว่าแถวๆเนี้ยมี
0: แถวนี้มีนะพ
1: ี่ปล่อยมาแล้ว
0: บอกว่างานเนี่ยในอินดอร์สเตเดียมหัวหมากครับจากคุณ
1: น
0: ันทพง
1: ศ์
0: โอ้โหก็ติดกันเลยนะพี่
1: คนจัดข้างนอกเนี่ยมันดูแลจัดการยากนะคนนู่นดาราลาเนี่ยมันกันคนยากนะ
0: ใช่
1: ต้องอินดอร์นะต้องอินดอร
0: ์แล้วก็บอกว่าอันนี้อัปเดตล่าสุดบัตรก็ทะลุ 10,000 มาแล้วพี่
1: เขาว่างั้นนะ
0: ใช่
1: เขาว่างั้นแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ 10,000 เนี่ยภาพจากกล้องถ่ายทอดสดเนี่ยมัน1ถ้า10ครั้ง 10,000 เนี่ยมันไม่ได้อยู่ฝั่งตรงข้ามอย่างเดียวนะก็มีฝั่งหลังคาด้วยอะไรด้วยก็ยิ่งกระจายกันไปก็ยิ่งดูหล่อมแหลมไม่ใหญ่
0: ครับโอ้โหแต
1: ่นี่ชอบเพจนี้มากเลยบอกว่าตอนนี้ทุ่มครึ่งนะครับไม่เคยเจอบรรยากาศฟุตบอลไทยทีมชาติชุดใหญ่ที่สนามโล่งแบบนี้มานานมาก
0: เลยเดี๋ยวต้องรอดูเลยครับ คือแต่ก่อนเนี่ยก็ต่อให้น้อยก็อาจจะน้อยแบบหลักเป็นหมื่นขึ้นนะพี่หมื่นกลางๆอย่างนี้สองหมื่นวันนี
1: ้ครับ
0: เดี๋ยวดูวันนี้คนดูเท่าไหร่ครับ
1: ไม่รู้ว่าเขามีแจ้งป่ะนะปกติเขาจะมีแจ้งแต่ละแมตช์ใช่ไหม
0: แจ้งท้ายเกมไหม
1: ประมาณนาที75แต่ว่าก็ไม่พี่ไปหาในเว็บเออาเซียนยูไนเต็ดอะไรก็ไม่มีตัวเลขแจ้งนะว่าคนดูเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ครับผม
1: รายการนี้นี่ก็เหลือเชื่อกันนะว่ามาเลเซียนี่แชมป์สมัยเดียวนะใช่ไหม
0: มาเลเซียนี่น่าจะแชมป์สมัยเดียวครับ
1: เหลือเชื่อเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: นะครับว่ามันก็เป็นแชมป์สมัยเดียวนะครับส่วนไทยเนี่ยแชมป์7สมัยนะ
0: ก็มีปีที่เข้าชิงกันปี2014ที่ไทยเราไปเรียกว่าชนะสกอร์รวมที่บุกิจาริวปีของพี่โก้ปีนั้น
1: อันนั้นก็น่าจะอยู่ในความทรงจำของแฟนๆหลายคนแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปจริงๆเนี่ยทัวร์นาเมนต์เนี่ยครั้งแรกที่จัดนี่คือ1996ปีนี้ครบ30ปีด้วยนะศึกอาเซียนครับเนี่ยครั้งแรกที่จัด1996ในจัดที่สิงคโปร์ปีนั้นเราก็ชิงกับมาเลย์นะ
0: เราชนะ 1-0
1: แต่ว่าก็ปีนั้นเราเป็นพิชิโก้คือรายการนี้เนี่ยจัดแบบมีเจ้าภาพมาโดยตลอดจนกระทั่งมาเปลี่ยนครั้งแรกก็คือ2018
0: ครับ
1: นะครับ2018เนี่ยเตะรอบแรกแบบเย้าเยือนแล้วก็รอบน็อกเอาท์ก็เตะยาว2นัดเย้าเยือนนะครับ
0: มาเลย์นี่ได้แชมป์ปีเดียวก็คือปี2010ปีนั้นเนี่ยชนะอินโดนีเซียแบบสกอร์รวม 4-2 ในนัดชิงแล้ว
1: 2010ป่ะ
0: ใช่ครับ
1: 2010นี่มาเลย์ใครซอฟฟิซารี่อะไรพวกนี้ป่ะ
0: น่าจะ
1: เก่าป่ะ
0: โอ้โห
1: จำกันไม่ได้อะ
0: โอ้โหเก่ามากเดี๋ยวผมต้องลองเช็คน่าจะเป็นพวกกองกลางของคุณจ๊ะแม่
1: 2010นี่พี่เข้าเดลีนิวปีแรกเลยนะก็แปลกดีเป็นชาติที่ได้แชมป์รายการนี้น้อยนะมาเลย์สิงคโปร์นี่ยังได้ไปทั้ง4สมัยนะเวียดนามนี่ก็มาแรงช่วงหลังนี่ได้ไปแล้ว3นะครับอินโดเลยไม่เคยได้เลยเหลือเชื่ออ
0: ินโดนี่ไม่เคยได
1: ้นะ
0: ก็เคยเข้าชิงกับเราแล้วแพ้ที่2ครั้งเลย
1: ครับ
0: มาเลย์ชุด2010นี่ก็ไปดูเนี่ยเป็นนอชาลูตาลา5วีที่เคยมาเล่นกับ BG ด้วย
1: นอชาลู
0: มีซาฟิซารี่กองหน้าเบอร์10
1: นั่นแหละนอชาลูนี่ไอ้ก้นงอนไงทายาทไซนั่นนาบิดิน
0: ใช่ๆแล้วก็มีซาฟิกลาฮิมกัปตันทีม
1: ที่ยิงฟรีคิกใส่เราปี2014แหละ
0: ครับผมชุดนั้นก็โอ้โห16ปีแล้วมาเลเซียแชมป์ครั้งสุดท้าย
1: ครับโอ้ถึงตอนนั้นนี่ก็พวกนี้นี่ก็คือแต่ละคนนี่ก็คือเต้ยที่สุดของทีมชาติแต่ละชาตินะ
0: ครับ
1: แต่มาปีนี้ก็นั่นแหละอย่างที่บอกไปนะครับก็ตามสภาพครับจัดแข่งตอนไหนไม่จัดมาจัดตอนพรีซีซั่นนี่แหละ
0: แต่ว่าแต่ก่อนเขาจะเตะปลายปีนะพี่หยองตอนนี้มาเตะกลางปีเลย
1: ก็เปลี่ยนไปเรื่อยครับ
0: เอฟ
1: ก็เปลี่ยนไปเรื่อย
0: ผลงานดีสุดของมาเลย์หลังจากได้แชมป์ปี2010เนี่ยหลังจากนั้นเข้าชิงครับเมื่อปี2014ก็แพ้ไทยเรายุคนั้นแล้วก็อีกทีก็คือปี2018ก็แพ้เวียดนาม
1: ครับ
0: ก็2018ก็มาชนะเราที่ราชมังในรอบรองแล้วก็ไปแพ้เวียดนามในนัดชิงชนะเลิศครับ
1: ตอนนี้นักเตะทั้ง2ทีมเนี่ยลงสนามแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องออกก่อน2ทุ่มนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องเข้าข่าว แล้วก็เดี๋ยวเราอยู่ต่อกันอีกสักนิดนึงในช่วงนี
0: ้ส่วนแมนยูนี่ก็เดี๋ยวเตะ2 ทุ่มก็ลงสนามแล้ววันนี้เจอแอตเลติโกมาดริด
1: ครับ

0: อืมคนนี้ไม่น่าจะใช่มาเลยไหมพี่ของ
1: ไหนซูมาเล่เนี่ย
0: ซูมาเล่อะเคยเล่นกับเทโลด้วย
1: เออโอ้โหโอนไงซูมาเล่เนี่ยซูมาเล่นี่เป็นสัญชาติอะไรนะลืมไปแล้วตอนมาอยู่เทโลนี่แบบโอ้โหเงียบสนิท
0: แต่ตอนก่อนที่จะมาเทโลเนี่ยเล่นกับทีมชาติดีมากเลย
1: เออ
0: แต่พอมาอยู่กับเทโลเนี่ยโหเงียบเลย
1: ก็ถึงขั้นต้องไปดึงมาเทโลเราไปดึงมา
0: ก็เป็นนักเตะ
1: กาแกมเบีย
0: แกมเบีย
1: แกมเบีย
0: ก่อนมาเทโลเนี่ยเล่นกับสีประหังมาก่อนแล้วก็ยิงไป12ประตูจากโค12นัดแต่มาเล่นเทโลเนี่ยลงไปแค่4นัดนะพี
1: ่ครับ
0: แล้วก็ย้ายกลับไปยาโคครับ
1: แต่ทุกวันนี้ไปอยู่กับไอ้นี่นะยาโฮดารุตัสซิมไง
0: แต่ว่าอยู่ตั้งแต่ปี2021เนี่ยจนถึงฤดูกาลล่าสุดเนี่ยลงเล่นไปแค่32นัดเองพี
1: ่ครับ
0: น่าจะมีการมานาเจ็บนะพี่
1: ไม่ได้เจ็บหรอกครับมันไม่ได้ลงอะครับ ยาโฮตัวโอ้โหอย่างโหดนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้เพลงชาติก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นไงเจมดูสายตาแฟนบอลตามสายตา
0: โอ้โหฝั่งตรงข้ามอัศจรรย์หลักนี่ก็ค่อนข้างที่จะโล่งนะพี่อันนี้ดูจากภาพแถวสุดเลยมีพื้นที่
1: คือมันไม่เต็มอ่ะ
0: ไม่เต็มไม่เต็ม
1: ปกติเนี่ยเกมทีมชาติไทยเนี่ยอัศจรรย์ฝั่งตรงข้ามจากราชมังชั้นล่างสุดอ
0: ่ะชั้น E1 เนี่ย
1: มันจะค่อนข้างแน่น
0: อัน
1: นี้ก็เลยโล่งๆหน่อย
0: คือตอนนี้ E ฝั่งอัศจรรย์หลักก็ไม่เต็มครับ
1: ก็ตามกระแสข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้
0: ใช่
1: เป็นไปอย่างนั้น
0: ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของหยุดยาวเลยนะพี่หยองคนอาจจะกลับต่างจังหวัดนี้อาจจะยังไม่ได้เข้ามาในกรุงเทพครับ
1: ก็ว่ากันไปครับ
0: นี่ตอนนี้นักเตะของทองทีมกำลังยืนเคารพชาติครับกลางสนามมีลมอยู่พอสมควร
1: เลยสวยนะสวยนะ
0: ใช่
1: เออพี่ว่าใช้ได้นะออกมาใหม่ๆนี่หลายคนก็บอกว่าแหมมันไม่ค่อยต่างจากเดิมเท่าไหร่แต่แบบพี่ซื้อมาแล้วแล้วก็ลองจับดูเฮ้ยมันโอเคอยู่นะ
0: ครับ
1: มันโอเคอยู่ขอบแขนเสื้อขอบปกนี่เป็นสีทองอะไรเงี้ยก็ดูสวยดีดูสวยดี
0: ส่วนวันนี้มาเลเซียก็มาในเสื้อเหลืองแกงเหลืองครับ
1: ค
0: ือเก่งออกมาเลย
1: official match bond ของรายการนี้ก็เป็น Adidas
0: เป็น Adidas
1: Adidas Tyro อะไรสักอย่างเนี่ยจำชื่อรุ่นไม่ได้แล้ว
0: ปกตินี้เป็นแบรนด์อื่นนะพี
1: ่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยครับAdidas ก็เคย Miter ก็เคย Warwick ก็มี
0: ใช่
1: ดูบอล Warwick แกสปอร์ตก็เคย
0: บ
1: อลรายการเนี้ยนะครับก่อนหน้านู้นสมัยเก่าๆนู่นเลยก็เป็น Nike เอาใหม
0: ่ ใหม่นี่ไม่ตั้งแล้ว
1: ใครมีไวอาก้าให้ใหม่นะมันเขียวแล้วกัน
0: ส่วนมาสคอตของมาเลก็อย่างที่เรารู้พี่เสือเหลืองส่วนเราเป็นช้างศึกครับ
1: มาเลนี่ฉายาเขาเท่นะอะไรริมเมาฮิมาลายาอะไรทุกอย่างก็คือเสือนั่นแหละก็คือเสือนั่นแหละนะครับโอ้ปอโลโชซูเย่ตัวเบลเลอร์เลย
0: กองหน้าวัย37ปีครับ
1: ครับปาโลโชซูเอ่นี่ถ้าฟังจากชื่อเนี่ยเหมือนจะเป็นบราซิลนะก็น่าจะใช่แหละเกิดที่บราซิลนะครับที่กาเนเล่มาอยู่บราซิลตั้งแต่2000เอ้ยไม่ใช่มาอยู่มาเล่นในมาเลเซียเนี่ยตั้งแต่2017นะครับแล้วก็ได้สัญชาติ2022ติดทีมชาติครั้งแรก2023ปาโลโชซูเอ่นะ
0: เราเล่นกับกัวลาเปอร์ซิตี้ทีมเดียวพี
1: ่
0: ก็เคยถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยเคยพาโกลัมเปอร์ซิตี้คว้ารองแชมป์ FC คัพด้วยปี2022
1: ครับ
0: อ
1: ่ะก็ตอนนี้นี่ตักเตะในสนามได้พร้อมแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไว้อาจารย์แนนโอเคนะเดี๋ยวเราไปพักฟังข่าวสักครู่ก่อนจะกลับมาติดตามชมเกมในครึ่งแรกกันครับไทยกับมาเลเซียครับ
0: ครับผม Soccer Live Report
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: นี้เวลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐโซเวียตในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐโซเวียตซึ่งตรงกับวันที่1สิงหาคม2569ความว่าพนท่านนายกีปาเมอแลงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐโซเวียตกรุงเบิร์นในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐโซเวียตข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวสวิตมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองตลอดระยะเวลา95ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศไทยได้ก่อให้เกิดสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดสนิทสนมกันยิ่งขึ้นเป็นพิเศษระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองความเข้าใจอันลึกซึ้งความไว้วางใจและเจตนารมณ์ที่มีร่วมกันเป็นเครื่องสนับสนุนให้ความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนของทั้งสองประเทศเจริญงอกงามเป็นที่น่าพอใจความสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับสมาคมการค้าเสรียุโรปเมื่อปีที่แล้วนับเป็นนิมิตอันดีสำหรับอนาคตข้างหน้าข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในทุกระดับให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนนวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียวและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศทั้งสองเป็นอเนกประการในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์Facebook application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: Soccer Live Report
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกล่องกรอบกว่ามันกว่า
1: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook fm99activeradio SMS 4689899
4: ไมค์ก็ยังเหี่ยวไม่หยุดเอากลับมาครับในช่วง

0: 2การรายการสดแล้วนะครับเกมอาเซียนฮุนไดคัพ2026นะครับ
1: ครับ
0: เริ่มไปประมาณไม่ถึง5นาทีนะฮะยัง 0-0 ไทยกับมาเลเซียนะครับวันนี้ไทยก็อยู่ในชุดน้ำเงินล้วนนะครับมาเลเซียอยู่ในชุดสีเหลืองล้วนเช่นกันก็ไทยจะบุกจากซ้ายไปขวานะครับ
1: ครับ
0: ทางหน้าจอ
1: ก็เป็นเกมนัดที่2ครับของทีมชาติไทยหลังจากที่เกมแรกเนี่ยชนะสปป.ลาวมา 5-0 ครับ
0: ครับวันนี้ไทยลุยขึ้นมาทางขวานะครับยศกรเสียบอลแล้วก็ไปทำฟาวนะครับเอาตรงนั้นแหละ
1: ไม่น่าจะดีกว่านี้แล้ว
0: มันงักไม่ขึ้นแล้วมันต้องไอ้หมุนในตรงนี้ป่ะไอ้ตรงข้อต่อหมุนให้มันแน่น
1: ๆล็อกไม่ได้แล้ว
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่
0: มันเกียร์หวานแล้ว
1: เกียร์หวานแล้ว
0: ฝากพอทรงส่งช่างมาซ่อมหน่อยฮะ
1: เกมครึ่งแรกนี่ทีมชาติไทยบุกจากซ้ายไปขวาครับส่วนเกมอุ่นเครื่องแมนยูกับแอลเลนโกมาริตอนนี้ก็ออกสตาร์ทแล้วเหมือนกันครับโอ้แล้วเริ่มเกมมา4นาทีแอลเลนโกมาริตนำแล้วครับ
0: ไปแล้ว
1: ไปแล้วแมนยู
0: นี่เตะกันที่ไหนเนี่ยอ๋อที่เวลไหมที่ไหนเนี่ย
1: น่าจะมิเลเนียมไหมพี่เดี๋ยวผมลองเช็คที่หนึ่งครับแต่แมนยูโดนแล้วครับตอนนี
0: ้นี่มันเกมอุ่นเครื่องอะไรเลยคนเยอะขนาดนั้น
1: แบ่งมาเกมนี้สักคู่เลยไหมสักคนได้ไหม
0: โอ้เต็มแยกเลย5นาทีแรกนี่เปอร์เซ็นต์ครองบอลขึ้นมานี่มาเลย62นะครับไทย38เล่นครองบอลนี่เป็นมาเลเซียเยอะกว่าแต่ว่าเกมมันเพิ่งเริ่มนะครับยังไม่ได้ตั้งลำกันเลยนะครับไทยขึ้นมาทางขวาให้เข้ามาตรงกลางครับแหมโดนดักได้บอลอยู่ที่เซโกเกโรฝากมาทางซ้ายกุนาลานนะครับจากยาโฮครับก็ประจำการอยู่ด้านซ้ายนะครับสำหรับมาเลเซียคืนไปตั้งกันใหม่ครับที่อัสลีกานี่ครับนายประตูจากเนกรีเซมบิลัน
1: แมนยูนี้เตะที่สตรอเบอรี่สเตเดียมนะพี
0: ่โอ้โหชื่อวัดหวาน
1: ที่สวีเดนนะ
0: อ๋อที่สวีเดนอ๋อเฟรนอารีนาแหละใช่ไหมดูแวบๆนึกว่ามิเลเนียมดับมาเลขึ้นมาทางขวาครับถึงเส้นหลังหักกลับเข้ามาครับโอ้โหทอมเบียครับยังดักเอาไว้ว่าเกือบไปเลยครับลูกนี้นี่ถึงเส้นหลังนะครับอันตรายใช้ได้ครับผักเข้ามาแต่ตรงนั้นนี่มีไทยอยู่3คนเป็นตอมเบียครับที่เตะทิ้งออกไป
1: จังหวะพาบอลขึ้นมาทางขวาในกรอบเขตโทษแล้วเปิดตรงกลางเนี่ยมีทอมเบียดักไว้ได้ครับโอ้โหแล้วตรงกลางนี้โจเซ่นี่รออยู่แล้วคร
0: ับ เล่นเตะมุมครับเล่นสั้นมาแล้วครับแต่ว่าก็โดนสกัดทิ้งออกข้างไปครับโดยอุสมาเทียงคามเป็นลูกทุ่มของมาเลเซียครับทุ่มเข้ามาตรงกลางคืนมาครับสุมาเลตักเข้ามาตรงกลางมาชนเอาไว้ก่อนครับโอ้โหนฤบดินทร์บอลเลยมาทางซ้ายโดนเตะร่วงลงไปครับมาผู้สินให้ฟาวครับกุนลานนะครับโดนยศกรครับตามลงมาทำฟาว
1: ได้ลูกฟรีคิกริมเส้นครับมาเลยศกรต้องลงมาช่วยเล่นเกมรับก่อนครับช่วงต้นเกม
0: ไปจิ้มเขาที่แถวเอ็นร้อยหวายครับยศกรคนภาคฝรั่งไปฉี่มาครับเมื่อสักครู่นี้เสียงเพิ่งมา
1: ผ่านไป7นาทีเพิ่งมาเลย เอาครับมาเลเซียได้ลุ้นจากลูกฟรีคิกริมเส้นครับ
0: ครับ
1: คนเปิดนี่เป็นโชตูเอ้ครับเป็นอากเวโร่ยิงอยู่ที่บอล
0: 32แล้วนะปีนี้นะเซโกเกโร่นะครับ
1: กำแพงของไทยนี่ยิงอยู่เป็นเชียร์พลกับคังคณะครับ
0: เซโกโร่อากเวโร่เปิดลูกนี้มาจะตักเคยไปย้อยเข้าเสาสองครับแต่กำพลไม่พลาดโอ้ใส่ชุดเสื้อสีขาวได้สวยดีเหมือนกันนะสำหรับผู้เสื้อผู้ประตูแหมมาเลจะดักได้และจะสวนนะครับแต่ว่ายังเกี่ยวได้ครับชัยพลแต่ว่ายังขึ้นเกมไม่ถนัดนะครับไทยชนเข้าไปลูกนี้เซโกเกโรได้ฟาวแล้วเล่นเร็วไปแล้วครับให้มาทางซ้ายกุนาลานครับกุนาลานพาวิทรานนะครับโดนดุมสองเตะยัดคากนาออกไปเตะยัดยศกรออกไปครับไทยยังตั้งเกมรุกไม่ถนัดนะครับเกือบ10นาทีแรก
1: ภาพช้าจังหวะอาเกโร่เปิดมาบอลโค้งก็หาประตูครับแต่กำพลยังรับไม่ได
0: ้ครับโอ้เลยไปนี่มีซูมาเร่รออยู่ด้วยนะครับที่เสา2นี่กำพลยืดสุดตัวเลยครับคว้าได้โอ้มาเลมาอีกแล้วครับแต่ว่าคราวนี้จ่ายไม่ตรงครับซูมาเร่เก็บบอลไม่ได้สารัตได้บอลแล้ววางยาวครับทางซ้ายลูกนี้ลึกเข้าไปในกรอบเขตโทษครับแม่ลึกไปถึงมืออัศนีกานี่ครับ
1: จะวางยาวให้ธีรศักดิ์แต่บอลแรงไปครับ โอ้ช่วงต้นเกมเป็นมาเลย์ที่ครองบอลเหนือกว่าทีมชาติไทยครับช่วง10นาทีแรก
0: มาในแทคติกที่ดูใช้ได้ทีเดียวนะครับสำหรับทีมของตันเชงโฮไม่รับนะครับไม่ได้ถอยไปรับลึกอย่างที่หลายคนคาดกันไว้นะครับเซตบอลขึ้นมาในแดนหลังครับซึ่งก็เกโรออกไปทางขวารอบนี้เชวินครับออกไปริมเส้นทางขวาซูมาเร่จะหนีลูกนี้แหมไม่ยอมครับธีรศักดิ์แล้วก็เป็นลูกทุ่มของมาเลเซียครับ
1: ภาพช้าจังหวะนี้ซูมาเร่พยายามจะพลิกหนีธีรศักดิ์แต่ไปไม่พ้นครับ
0: ซูมาเร่นี่ก็เล่นทีมชาติมาก็ใช้ได้เกือบ40นัดแล้วนะครับยิงไป7ประตูโดนไล่นะครับลูกนี้ยังเคลียร์ขึ้นหน้าไปได้นะครับจิมมี่เรมอนด์แต่ว่าสุดท้ายก็เสียทุ่มให้ไทยก็เป็นรูเวนทิรานนะครับหมายเลข24พอจิมมี่ในแบ็คขวาพี
1: ่รูเวนทิรานนี่แบ็คซ้ายครับ
0: ครับเดี๋ยวสลับก่อน
1: แต่คล้ายๆกันด้วยครับเรมอนด์กับเวนทิรานเนี่ยครับไทยได้บอลกลางสนามก็ไม่ได้เร่งอะไรครับช่วงต้นเกมไทยก็เน้นเคาะบอลก่อนครับตั้งเกมในสนามนี้ก็ยังมีเสียงแฟนบอลช้างศึกพอสมควรครับ
0: ก็มีกวนประจำอยู่แล้วเดี๋ยวเชียร์ไทยพาวเวอร์แก๊งอะไรล่ะเขาเรียกอะไรนะ
1: อุลตร้า
0: อุลตร้านั่นแหละข้างหน้าเรายังเก็บบอลไม่ได้นะครับเสียคืนมาลูเวนทิรานกรอดขาเลยครับกุนาลานโดนเตะแต่ว่ายังได้เปรียบนะครับผู้ตัดสินให้เล่นต่อไปเลยลูบัดดินนะครับซัดกุนาลานลอยไปเลยเมื่อสักครู่ตอนนี้ก็ชักจะขึ้นไปไม่ได้เหมือนกันนะครับตันๆอยู่เคาะในแดนหลังนะครับมาเลเซีย
1: ยังไม่ได้เล่นทั้งคู่ครับ
0: ปาดิล่าซัมซุนนี่เซ็นเตอร์ดาวรุ่งเลยนะครับ22เท่านั้นนะครับจากสโมสรตรังกานูอาลับอลิฟให้ข่าวให้ไปทางขวาซูมาเล่จี้เข้าเขตโทษนะครับทางขวาครับเร็วกว่าหักเข้ามาโอ้โหจังหวะสุดท้ายครับยังตัดทิ้งไม่ได้ก็โดยสารัตมาไม่อย่างนั้นนี่มีตัวรอจะยิงตรงจุดโทษอยู่แล้วครับ
1: โอ้จังหวะซูมาเล่พาบอลกระชากหนีแนวรับทีมชาติไทยมาทางขวาครับแล้วเข้ากรอบเขตโทษนี่ตรงกลางมีเพื่อนรออยู่แต่จังหวะจ่ายไปติดสารัตอยู่เย็นนิดเดียวโอ้โหถ้าสหรัฐไม่ตัดไว้นี่ตรงกลางนี่มาเลยเพียบเลยครับ
0: ดูนี่ครับคนที่มารออยู่นี่เป็นซาฟิกอามัดนะครับง้างมาแล้วครับแต่บอลมาไม่ถึงโอ้นี่แสดงให้เห็นเลยนะครับที่ทางซ้ายเราที่ซูบาเร่กระชากหลุดมา2ทีแล้วนะครับจะต้องดูแลกันเป็นพิเศษหน่อยฝั่งอุซามาเปิดเข้ามาครับเตะมุมฟัมเบียมงสกัดทิ้งออกข้างไปครับเป็นลูกทุ่มของมาเลเซีย
1: กลายเป็นมาเลย์ที่ได้กดดันไทยต่อเนื่องครับช่วงต้นเกม
0: เรียกเพื่อนมาทุ่มครับสงสัยไม่ตัวทุ่มไกล
1: แล้วคนทุ่มที่วิ่งมานี่ก็ไกลไก่ครับวิ่งมาไกลเหลือเกิน
0: อุสมาวันนี้เจอซูมาเล่ปวดหัวหน่อยครับช่วงต้นนี่เหนื่อยทีเดียวคืนมาเปิดติดบล็อกแฉลบมาเข้าทางยศกรนะครับนากรกิโต้ของไทยนะครับสวนได้ไม่ได้เตะไม่อยู่นะครับยศกรรอเพื่อนเติมนิดนึงให้เข้าช่องแหมลูกนี้จะให้คาคันนะครับแต่ว่าโดนดักเอาไว้ก็เตะที่ออกข้างไปครับโดยหมายเลข3นะครับอุบาดิล่าซัมซุน
1: คาคันนะนี่วิ่งทำช่องแล้วแต่จังหวะจ่ายนี้ไปติดซัมซุนครับฮัสซันนั่งไม่ติดครับช่วงต้น
0: อาจารย์คิม Clash Landing on youป้านัดแรกก็หล่อนะกรรมการเกาหลีนะใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: กรรมการเกาหลีเดี๋ยวนี้นี่แหมยังกับพระเอกหนังซีรีส์เท่านั้นเลยว่าเฮ้ยยอดลูกนี้ครับก็ลึกไปครับยศกรเล่นไม่ได
1: ้ยังจะใช้บอลแนวลึกครับชัยพลแต่ลึกไปเข้ามือของกานี่ครับผู้สาวตัวมาเลย
0: 13 14นาทีครับเรายังตั้งเกมไม่ถนัดครับโอ้โหอุซามาไปสอยซูมาเล่ลอยเลยครับแต่ว่าบูสินยังใจดีนะครับอาจารย์คิมบอกว่าถอยแว่นน้องเบาๆหน่อยคราวหน้า
1: คราวนี้นี่ไม่ให้ซูมาเล่ได้เล่นกับบอลครับอุสมาดักไว้ตั้งแต่กลางสนามเลยครับแต่ผู้ตัดสินยังไม่ได้แจกใบเหลืองครับ
0: ครึ่งไทยโมร็อกโกนะครับอุสมาเทียงคำเกิดที่กาซาบลังกานะครับกำลังจะผ่าน15นาทีครับเกมเป็นของมาเลสต้องบอกว่าดีกว่าเรานะครับในช่วง15นาทีแรกเนี่ยซูมาเร่ทางขวาให้ย้อนหลังเพื่อนเพื่อนตัดในไปแล้วนะครับซูมาเร่จะฝากต่อก็หลุดออกหลังไปครับประสานงานกับจิมมี่เรมอนนะครับชื่อนี้มันมาเลมาเล
1: พยายามที่จะขึ้นทางขวาเป็นหลักครับมาเล
0: คือชื่อนี่เป็นฝรั่งนะแต่หน้าตาเนี่ยมาเลมาเลนะจิมมี่เรมอนเนี่ยเกิดที่มาเลด้วยนะ
1: แต่ชื่อไม่มาเลเลยเรมอน
0: เอาครับไทยขึ้นทางซ้ายเติมไปครับอุซาม่าเจอจิมมี่จิมมี่ชี้หลอกครับส่งคืนหลังไปเลยน้องอุซาม่าบอกได้เลยครับพี่ส่งคืนมาตักเข้ามาตรงกลางได้เขตโทษก็มีมงเสยครับแต่ว่าหลุดกรอบออกไปลูกมงของธีรศักดิ์เปิดพี่ไมค์ครับ
1: โอกาสลุ้นประตูครั้งแรกของทีมชาติไทยครับจังหวะเปิดของคณะครับแล้วเป็นธีรศักดิ์ได้มงแต่บอลหลุดเสาแวบมงไม่ถนัดด้วย
0: เหมือนเจตนาจะเสยต่อให้ยศกรนะครับลูกนี
1: ้คือจังหวะมงนี้หันหลังมงครับจะให้ยศกรแต่บอลผิดมุมไปครับเกมผ่าน15ทีแรกครับยัง 0-0 ครับไทยกับมาเลเซีย
0: โอ้ตรงกลางมาเลยนี่พื้นที่เล่นเยอะนะครับเราก็ไม่ได้บีบกันเข้าไปแบบเข้มข้นเท่าไหร่นะครับไปแล้วครับทางขวามุมธงหยุดไปก่อนครับแต่ว่าตัวเลยออกไปแล้วโอ้โหเพื่อนให้แรงเหลือเกินจิมมี่บอกโอ้โหพี่จ่ายแรงอะไรขนาดนี
1: ้สมาเล่จ่ายครับจิมมี่วิ่งไปหยุดบอลที่เส้นไม่ได้แต่ตัวแกนี่หลุดไปป้ายโฆษณาเลยครับสุดท้ายทีมชาติไทยได้ทุ่มครับโอ้แทนชินโฮนี่เลือกขึ้นเกมทางขวาทดสอบอุสมาเทียงคานแล้ววันนี
0: ้ครับนี่ไงลูกบอล official match บอลนี่ Adidasไตโร่โปรทีมไกส์ชื่อยาวเหลือเกินลูกทุ่มของไทยทางซ้ายนะครับอุซาม่าวันนี้นี่ถ้าดวลกับซูมาเร่นี่เผลอกระพริบตาทีนี่ซูมาเร่แกกระชากหายนะครับ
1: โอ้จะเป็นปีกที่มีความเร็วจัดมากครับซูมาเร่แต่ตอนมาเล่นเทโลนี่ไม่ค่อยได้กระชากเหมือนนี
0: ้อย่าว่าแต่ไม่ค่อยได้กระชากเลยไม่ค่อยได้ลงด้วยครับ ช่วงนั้นนี่อุตส่าห์ไปดูเทโลอยู่สองสามนัด
1: ไม่ได้ลงเลย
0: นั่งตบยุงอย่างเดียวไถขึ้นมาทางขวานะครับนฤบดินทร์คืน เสกสรรนัดแรกนี่ในบรรดาแนวรุกในเสกสรรน่าจะเป็นคนที่เงียบที่สุดนะครับแต่ว่ามีแอสซิสต์นะเกมนี้ต้องดูครับคาคานะวนครับโอ้โหของบอลนานนิดเดียวครับโดนสีเหลืองนี่ลุมไล่เข้ามา3คนครับต้องกลับหลังก่อนเสกสรรได้บอลจะเข้าฮาฟสเปซให้ไปคาคานะออกขวามาครับนฤบดินทร์ปาดเรียดติดบล็อกเปิดยาวขึ้นหน้ามาก็ไทยดักได้นะครับก็เริ่มจะได้บอลเป็นเนื้อเป็นหนังบ้างเหมือนกันนะครับ
1: มาเลยก็ลงไปรับบ้างในแดนตัวเองทุกคนครับตอนนี้อ๋อไทยทะลุขึ้นไปทางขวา
0: ล็อกลูกนี้แหมยศกรครับติดนิดเดียวโดนเตะทิ้งออกไปตอนนี้นี่เป็นของเราครับได้ครองบอลเป็นเนื้อเป็นหนังนะครับตอนนี้สารัตตรงกลางสนามนะครับให้มาชัยพลนัดแรกนี้ได้คำชมเยอะเลยนะครับชัยพลอดทนว่าเล่นอย่างอดทนดีเหลือเกิน
1: นันนี้ลงตัวจริงต่อเนื่อง
0: ครับเปิดยาวขึ้นหน้าลูกนี้ก็โดนทงล้ำหน้าไปก่อนครับนฤบดิน
1: สารัตวางมาพื้นที่ว่างให้นฤบดินวิ่งไปแต่พุทธศิลป์เนี่ยยกทงล้ำหน้าไปแล้วครับโอ้ทำให้ลำนี้หลุดโล่งเลยนฤบดิน
0: ดูต่อหน้าต่อตาไลแมนครับแม่บอกน้องเร็วไปหนึ่งเดียวจากบุรีรัมย์เอ้ยสองสิจัดชัยอีกคนหนึ่ง
1: จัดชัยคนหนึ่งครับลูกประตู
0: หนึ่งเดียวที่เป็นตัวจริงวันนี้นะครับนฤบดินเพื่อนๆ นี่ตอนนี้ไปอยู่ที่ปัตตานีกันหมดมาเลเซียขึ้นมาทางซ้ายครับกุนาลานมงคืนไว้ก่อนชาฟิกอามัดนี่จาก DPMM นะครับเป็นทีมในบรูไนนะครับ แต่ว่ามาเล่นในลีกมาเลเซียกับชาขึ้นมาเองนะครับโดนเตะร่วงลงไปลูกนี้อุบาดิล่าครับได้ฟาวกากานะนะครับไปตัดฟาวช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็เป็นข่าวในแวดวงกันซื้อขายย้ายตัวพอสมควรนะครับกากานะว่าจะไปทีมไหนครับย้ายหรือไม
1: ่ตรงนี้เวลาตัดไปเลยครับกลางสนาม
0: มีข่าวว่าแหมเมืองทองนี่บอกอยากได้คาคานะมาเจรจากันครับ18ถึง20ล้านประมาณนั้นเอ้าเตะลูกดีสกัดไม่ดีไทยจะสวนแล้วครับตายแล้วลูกนี้กระชากว้าให้ไม่รู้กันครับโอ้โหธีรศักดิ์ก็วิ่งตัดเข้าในครับคาคานะแทงออกลายนอก
1: โอ้พาบอลขึ้นหน้ามาดีครับคาคานะแต่จังหวะจ่ายนะไปผิดช่องกับธีรศักดิ์เผยพิมายครับโอ้โหจังหวะมาเลเซียบอลกลางสนามแล้วเชียร์พลเนี่ยจ่ายมาที่คังคณาครับเฮียสั่งนี่ทำช่องเป็นในกรอบเขตโทษแต่คังคณานี่จ่ายย้อนทางครับ
0: ก็ต่างฝ่ายต่างหันไปยกมือขอโทษกันนะครับว่าการประสานงานอาจจะเรื่องของความเข้าขารู้ใจนี่อาจจะยังเพราะก่อนหน้านี้นี่ก็แทบไม่ได้เล่นด้วยกันเลยนะไม่เคยเล่นด้วยกันในทีมชาตินะครับมาทัวร์นาเมนต์นี้นี่แหละเกมผ่าน20นาทีนะครับยัง 0-0 โอกาสยิงยังแทบไม่มีเอาแล้วสลัดหนีไปครับซูมาเล่แต่ว่ากำพลออกมาครับนอกเขตดักไว้ให้มาจับลั่นครับเสกสรรโดนแย่งไว้เตะลูกนี้กุณลานได้ฟาวโอ้โหเสกสรร
1: จับบอลลั่นเข้าทางกุณลานนี่เสกสรรเตะตัดเกมไปเลยครับแต่ผู้สินยังใจดีครับ
0: กุณลานปวิตรานนะครับตามข้อมูลนี่คืออยู่กับยาโฮทีมสำรองนะยาโฮ2
1: มาเลยก็ขอบอลอยู่ด้านตัวเองยังไม่ได้เสี่ยงบุกเท่าไหร่ครับ
0: ตอนนี้เซเว่นครับให้ไปจิมมี่คืนก่อนเลยครับโอ้โหโดนไล่ชอบไปบอลไปที่แกบ่อยๆนะครับจิมมี่เรียกง่ายดี
1: จิมมี่ซูมาเล่นี่ได้บอลเยอะครับทางขวามาเลย
0: อุบาดูล่าครับไปมาซิโกอาเกโรโดนเตะกากานะซัดเข้าไป
1: อาเกโรนี
0: ่ดินปัดๆไปเลยลูกเต็มเข่าเลย
1: ออกบอลช้านี้เดียวนี้คากานะวิ่งเข้าไปเตะเลยครับแต่เชียงโหเริ่มเท้าสะเอวแล้วลูกทีมโดนทำฟาวบ่อยครับ
0: หน้าแกเหมือนเนี่ยพี่เนี่ยที่อยู่ไทยรัฐชื่ออะไรนะพี่อุ๋ยภาคภูม
1: ิ
0: ใช่ไหม
1: คล้ายๆอยู่ตั้งเชียงโหทำมือแล้วบอกหลายครั้งแล้วหลายครั้งแล้ว
0: เปิดปากกับภาคภูมิครับ
1: เกมกำลังจะผ่านครึ่งทางครึ่งแรกครับยังศูนย์ศูนย์ก็ไทยกับมาเลย
0: ์ร็อดดี้ให้ขึ้นหน้าเลยครับไปถึงซูมาเล่โดนดักเอาไว้ช่วยกันดีนะครับจังหวะนี้บอลกลับมาครองณัฐพงศ์ให้มากำพลเซตบอลมาจากแดนหลังนะครับไทยมาเล่ก็เพรสเลยครับข้างหน้านฤบดินปากขึ้นมายังได้วนรอบนึงเอาโดนไล่ดีครับแม่แต่ลูกนี้นี่ยังได้ฟาวนะครับเสกสรรผู้สินเป่าฟาวให้ปาโลชูเอ้ครับโอ้ยเพิ่งได้เรียกชื่อไปทำฟาวใส่เสกสรรนะครับเมื่อสักครู
1: ่การสนามไทยนี่ต้องระวังครับมาเลย์นี่บีบเร็วครับ
0: ก็ยังไม่เร่งนะครับคือพยายามจะเอาให้ชัวร์ครับค่อยๆเซตบอลขึ้นมาครับไทยสารัตครับให้มาทอมเบียคือจากเกมแรกเนี่ยเราก็เห็นกันค่อนข้างชัดนะครับว่าคือด้วยความที่มันเป็นช่วงปรีซีซั่นนะเจมส์นะ
1: ครับ
0: มันพอเข้าท้ายๆแล้วมันร่างกายมันยังไม่ 100% น่ะนักเตะหลายๆคนนะครับเอาให้เข้าไปในขอบเขตโทษลูกนี้ยกสกอร์จะล็อกอย่างได้นะครับวนกลับออกมานะนอกกรอบกลับมาตั้งกันใหม่ครับสารัตทางซ้ายมีเติมนะครับสารัตเปิดติดยกสกอร์เอาบอลลงจิ้มคืนมาก่อนคือเกมแรกเนี่ยช่วงท้ายๆเนี่ยหลายคนก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่เร่งยิงตุนไว้เยอะๆในเกมกับลาวนะครับ แต่ว่าก็ร่างกายนักฟุตบอลหลายๆคนมันยังไม่ 100% นะครับเกมนี้เนี่ยอาจจะยังไม่เร่งครับในช่วงต้นสําหรับไทยนะต้องมาเผื่อแรงไปด้วยครับ
1: ตอนนี้ไทยเริ่มตั้งเกมได้ของบอลได้เยอะขึ้นครับ
0: อุสมาเติมนะครับแต่ว่าคคณะไม่ให้วนกลับมาตั้งใหม่ทางซ้ายมีอุสมาเทียงคำเกาะเส้นอยู่นะครับแต่ว่าบอลโลมาทางขวาเสกสรรทางหน้าธีรศักดิ์ยังไม่เข้าตำแหน่งแต่ให้ตัดลูกนี้นฤบดินทร์ครับหักไปเสาไกลโอ้โหลึกไปครับเพื่อนเข้าชาร์จไม่ทัน
1: โอ้จังหวะเสกสรรแทงบอลให้กับนฤบดินทร์หลุดเดี่ยวเลยครับในกรอบตัวเปิดไปทางซ้ายยังไม่มีเพื่อนอยู่ครับ
0: คือธีรศักดิ์ที่เสาแรกเนี่ยก็ดึงถอนลงมาต่ำนะครับจะมารอคัตแบ็กแต่ว่านฤบดินตัดใจปาดเรียดเข้าไปหน้าประตูนะครับเสาสองนี่คาคานามาไม่ทันนะครับอันนี้พรามที่ไหนเนี่ย
1: พี่ตองพี่ตอง
0: แกขมวดจุกเป็นพรามเ
1: ลยตอนนี้ก็เป็นผู้ช่วยฮัสซันไปแล้วกวินธรรมศาสตร์จันนัน
0: ยิ่งเลิกเล่นฟุตบอลยิ่งบึกกว่าเดิมอีก
1: หนามากพี่ตองเนี่ย
0: อะไรอะ
1: ตัวกำเนือกำเนือ
0: ครับผม
1: นี่แฟนบอลทีมชาติไทยก็เข้าไปพอสมควรครับ
0: ก็ดูจะหนาตาขึ้นกว่าหนาตาขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ใครที่เคยไปดูบอลที่ราชมังนี่ก็จะพอจะเดาออกว่าทางเข้ามันก็ได้ทีละคนสองคนน่ะแล้วค่อยๆต่อแถวเข้าไปเอาไทยตัดมาลูกนี้จ่ายมาได้แค่โทษโอ้โหจับไม่อยู่ยศกรครับจับได้ที่ล่อเป้าเลยครับลูกนี้นี่เสียดายครับโอกาสทองหลุดลอยไป
1: เดี๋ยวต้องคนจ่ายเป็นเสกสรรครับจ่ายให้กับยศกรในกรอบเขตโทษแต่ยศกรจับบอลไม่ถึงครับโอ้ถ้าจับถึงนี้ได้ลุ้นแน่ๆครับโอ้โหปลายเท้านิดเดียวครับยศกร
0: คือเราไทยตัดบอลได้กลางสนามนะครับแล้วบอลทะลักมาเข้าทางเสกสรรหมุนตัวแล้วจ่ายทีเดียวครับไปยศกรแต่เหมือนจังหวะก่อนบอลมาถึงตัวเนี่ยมันกระดอนพื้นนิดหนึ่งครับมันทำให้มันบอลมันลอยขึ้นนะครับก็เลยกาดจังหวะผิดไปครับยศกรก็อย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่ครับจับบอลได้นี่ล่อเป้าแน่ครับเมื่อสักครู
1: ่แต่เราเริ่มมีจังหวะเล่นทะลุช่องมากขึ้นครับ
0: หัดสั่นแบบเหมือนทำมือเหมือนพยายามแบบเอาได้แล้ว
1: ครึ่งทางครึ่งแรกแล้ว
0: ครับ
1: สาระเปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลนี่ 92% จาก26ครั้งครับ
0: แล้วก็มีอินเตอร์เซปเป็น1ครั้งด้วยนะครับเรียกว่าอเมริกันฟุตบอลก็คือตัดบอลได้นะครับ
1: ครับ
0: น่าจะลูกเมื่อสักครู่นี่แหละที่ตัดมาแล้วบอลมาเข้าทางเสกสรรจ่ายให้ยศกรนะครับลูกนี้โดนชนร่วงไปนะครับมาเลเซียผู้สินไม่ว่าอะไรบอกลุกขึ้นน้องถ่ายมาชัยพลเอาลั่นครับลุงนี้เจอซูมาเล่มาเบียดแต่ว่าชัยพลยังไปแย่งกลับมาได้นะครับคืนใบตั้งกันใหม่ด้านหลังสารัฐแน่นไปหมดครับมาเลเซียลงไปรับกันเนี่ยืนเวลาโซนรับนี่เป็น 4-4-1-1 นะครับแน่นไปหมดเลยครับหน้ากรอบเขตโทษ
1: ดูแล้วทีมชาติไทยวันนี้เจาะไม่ง่ายครับคือหลายครั้งที่เรามีโอกาสนี้เป็นจังหวะที่มาเลเซียเสียบอลในหน้ากรอบเขตโทษตัวเองนั้นนะคร
0: ับ โอ้โหเสียกสารจะแหวก3ครับไม่ไหวหันใบที่เหลืองอ่อยไปหมดอากเวโร่เสียกสารบอกนี่เนี่ยพี่ของัดซะหน่อยเถอะฟาวครับ
1: จูดเจออากเวโร่ครับ
0: เฮ้ย
1: โอ้โหคนนี้จูดเสก
0: จูดเบลลิงเสกนี่ตัดผมทรงนี้ยิ่งเหมือนเข้าไปใหญ
1: ่
0: นี่น้องเพิ่งไปบวชมานะ
1: ครับ
0: หลังปิดฤดูกาล
1: ไม่ได้บินมาจากอเมริกา
0: เมื่อวานเห็นไปดูเกมเบอร์มิงแฮมกับบาซ่าด้วยนี่จู๊ดอ่ะ
1: ทีมเก่า
0: ผมมือต้อนรับกันใหญ่ผู้ช่วยเขาเรียกว่าจู๊ดเดอะเซเวียร์ผู้กอบกู้ไม่งั้นสโมสรอาจจะเจ๊งไปแล้ว
1: ครับ
0: นี่อะไรฮะเล่นอะไรท่าโลมาแอนอะไรกันฮะจุกนะครับอลิฟไฟคาว
1: จุกครับ
0: นี่จะเป็น WWE นี่ก็เรียกว่าท่าคาเมลคลัช
1: ถ้าไม่ตาย
0: หัวเราะนี่เคยดู
1: เคยพี่เคย
0: คือดัดหลังนะครับให้มันแอ่นนะครับให้หายจุก
1: จังหวะผู้เล่นมาเลย์ปฐมพยาบาลนี่ฮัสซันเรียก สารัตมาติวครับ
0: ตามกฎนี่ไม่ได้นะ
1: ตามกฎไม่ได้อันนี้เนียน
0: ไปผู้สินไม่ว่า
1: เนียนมากินน้ำครับสารัต

0: ดูทารีไฟคาวโดนอะไรไปโอ้โหเหมือนจังหวะปะทะกันล้มแล้วท้องฟาดพื้นเลยครับ
1: โดนสัตว์แล้วกระแทกแล้วล้มตัวฟาดพื้นครับ
0: เออไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะท้องฟาดพื้นแล้วจุกอ่ะพี่อุ๋ยว่าไงฮะ
1: อันนี้ก็น่าจะเนียนเลย
0: เหมือนจริงๆตันเชียงโฮ
1: ก็ผลไม่ว่ากันออกมารอข้างสนามก่อนครับ
0: จริงๆก็ไม่มีคูลิ่งเบรกไม่มีไฮเดชันเบรกอะไรนะแต่ว่าก็เนี่ยครับอาศัยจังหวะปฐมพยาบาลเนี่ยก็ดื่มน้ำคนละอึกสองอึกอากาศก็น่าจะชื้นนะวันเนี้ยอาจจะหายใจลำบากหน่อยนะครับร้อนอาจจะไม่ร้อนมาก
1: มาเลยนี่สิบนาทีผ่านมานี่ยังพาบอลไม่ถึงหน้าประตูไทยเลยครับส่วนนี้เปิดก็ลึกออกหลังไปครับ
0: โอ้โหนี่ลงมาช่วยเกมรับนะธีรศักดิ์ครับโอ้โหลงมาวิ่งปิดไลน์ของจิมมี่ครับ
1: เกมผ่านครึ่งชั่วโมงครับไทยกับมาเลย์ยังเสมอ 0-0
0: เกมแรกนี่ธีรศักดิ์ใช่ไหมยศกรคากนะสารัตใครอีกลูกใครนะคากนะ2ลูก
1: ใช่ครับก็ยิงแต่ช่วงต้นเกมแต่เกมนี้ยังไม่ยิงครับไทย
0: คากนะครับได้บอลตรงกลางพลิกแล้วจ่ายลูกนี้แหมลึกครับโดนเหลี่ยมไม่ดีครับอุสมาผ่านไปแล้วก็บอลลึกเลยก็ไปแล้วครับ
1: อุสมาทีมคานี้พอเริ่มปรับตัวได้นี่เริ่มเติมเกมสูงขึ้นครับ
0: ครับ
1: ช่วงต้นเกมนี้ต้องลงไปเน้นเล่นเกมรับซะเยอะครับเจอซูมาเล่ข้อความนี้ถามว่าถ้ากรรมการเป็นอะไรมาเราตอบ I am จุกเขาจะเข้าใจไหมครับพี
0: ่ฮะ
1: ถ้ากรรมการถามเราเป็นอะไรเราบอกว่า I am จุกเขาจะเข้าใจไหมครับ
0: ไม่ใช่ท่านบิ๊กอึงนะ สาสมภพศรีสมวงฝรั่งถามว่าสมานโดนต่อยท้องเป็นไงครับสมานบอกจุกฮะบิ๊กอึงแปลไม่ถูกเลย He was จุกอุซาม่านี่เดี๋ยวปีนี้ก็ได้เล่นไอ้นี่นะกับพี่ชายตัวเองนะไอเมนเทียงคำชื่อไอเมนป่าวจำไม่ได้แล
1: ้
0: ว
1: เล่นกับประจวบครับ
0: เออมาย้ายมาอยู่ประจวบเหมือนกัน
1: ก็ยังเน้นคอบอลอยู่กับไทยตรงกลางครับสารัตมองหาเพื่อนไม่บีบก็ไม่ได้เร่งออกบอลครับตรงกลางสนามของไทย
0: ยังไม่ได้เข้มข้นมากนะครับรูปเกมในครึ่งแรกในครึ่งชั่วโมงผ่านไปเนี่ยโอกาสจบสกอร์มีเนี่ยโอ้โหนับนิ้วไม่ได้ครับเพราะแทบไม่มีครับ
1: น้อยมากครับโอกาสจะจ่างของสองทีม
0: ตอนนี้ไทยเป็นฝ่ายเริ่มครองเกมได้มากกว่าแล้วนะครับหลังจากเปิดมา10นาที15นาทีแรกนี่มาเลดีกว่าจ่ายเข้าช่องมาลูกนี้เสกสารให้เป็นในเขตโทษนะครับไหลต่อลูกหมาบอลมาหลุดเท้ายังหมุนกลับมาได้นะครับยศกรออกซ้ายเตะนิดนึงแล้วยิงสวนลูกหมาปัดครับโอ้โหบอลกระดอนพื้นว่าต้องออกแรงเซฟเป็นจังหวะแรกครับอัชริกานี
1: ่โอ้จังหวะคู่คิกมาเข้าทางไคดิ้งครับแต่กัสนี่ยังเซฟได้แต่เดี๋ยวดูว่ามีจังหวะฟาวล์ไปก่อนหรือเปล่าครับ
0: เหมือนผู้สินจะเป่าไปแล้วนะครับแล้วที่กองอยู่ตรงนั้นนี่เป็นคาคานะนะครับนั่นแ
1: หละโอ้แล้วฟาวนี่เดี๋ยวต้องดูครับโอ้ยในกรอบด้วยครับจังหวะคาคานะโดนเตะข้อเท้าครับ
0: นี่ครับอูบาดิล่านะครับคือคาคานะเนี่ยโชว์มาจากข้างหลังครับแล้วจิ้มบอลคืนมาให้น่าจะเป็นธีรศักดิ์นะครับที่เป็นคนยิงเนี่ยครับแต่ว่าจังหวะที่คาคานะจิ้มคืนมาเนี่ยอุบาดิล่าเตะกันไปที่ข้อเท้านะครับแล้วก็ลูกยิงของธีรศักดิ์นี่บอลกระดอนพื้นเกือบไปเหมือนกันนะครับอัสลีนี่ต้องพุ่งปัด
1: โอ้ยแล้วเป็นจุดโทษหรือเปล่าครับไทย
0: ตอนนี้น่าจะเช็คอยู่ครับน่าจะเช็คอยู่อาจารย์คิมกำลังสื่อสารอยู่มูฮัมหมัดว่าไง
1: กำลังเช็คอยู
0: ่มูฮัมหมัดตะกีครับผู้สินวีอาร์
1: เกมแรกไม่ได้ใช้เกมนี้ใช้หน่อยครับ VR ของไทย
0: ตอนนี้เนี่ยผู้สินกล้องนี่จับมาอยู่นะครับอาจารย์คิมกับสารัตน์นี่หน้าเหมือนกันเลย อยู่ใกล้ๆกันซูมาเล่บอกอะไรอาจารย
1: ์ VR กำลังเช็คอยู่ครับน่าจะเป็นจังหวะลุ้นจุดโทษของไทยครับเพราะว่าคณะเนี่ยโดนเตะในกรอบครับ

0: เดี๋ยวจอยังไม่มาครับนี่มีกฎระบุไว้ด้วยนะถ้า VR พังเนี่ยหลายคนจะฟังแล้วอาจจะหัวเราะครับเกิดขึ้นมาแล้วนะครับในอาเซียน
1: ใช่
0: VR ใช้การไม่ได้ชั่วคราว
1: กล้องมาแล้วครับอาจารย์คิมดูอยู่ครับนี่ครับจังหวะที่คังคณะโดนเตะข้อเท้าด้วยกรอบเขตโทษนะครับ
0: คือจังหวะแบบนี้เราเห็นกันหลายครั้งนะครับว่ามันเป็นจุดโทษได้นะครับในบอลโลกก็มีนะครับที่แบบว่าเหมือนตัวลุกเนี่ยมันถึงบอลก่อนนะครับแล้วตัวรับนี่มันจะเตะสกัดแต่ว่าตัวลุกจิ้มบอลออกไปก่อนแล้วก็กลายไปเตะข้อเท้าใส่เนี่ย
1: แล้ว VR ก็เบอร์เหลือเกินครับมุมนี
0: ้เนี่ยคังคณะถึงบอลก่อนนะครับชัดเจนแล้วก็เวเดล่าเตะ
1: มุมนี้ค่อนข้างชัดครับคังคณะถึงบอลก่อนนะครับ
0: แต่ทีนี้เนี่ยมันต้องไปหามุมที่ดูว่าเตะเนี่ยมันโดนขนาดไหนนะแต่โดนน่าจะโดนแน่ๆนะครับอย่างเนี้ยมุมเนี้ย
1: ทีมเวียนี่จากสิงคโปร์ครับ
0: โมเมตทากีครับในเขตโทษแน่นอนนะครับมุมนี้ไม่ต้องดูแล้วครับชัดเจนครับอ้าวว่าไงครับจันคิมคิมมูซองครับวิ่งมาเหยาะๆมาวิ่งเร็วๆทุกเสียเวลาจุดโทษครับโอ้โห
1: ครับนาที37ทีมชาติไทยได้จุดโทษครับจังหวะคณะเนี่ยโดนเตะข้อเท้าได้กรอบครับ
0: โอ้นี่เมื่อสักครู่นี้กองแผนไปในเมื่อสักครู่นี้บัตร400นะ
1: ทางสนาม
0: ใช่ไหม
1: ใช่โซนบน
0: ฝั่งมีหลังคาโซนชั้น2
1: W 2
0: บัตร400นะใช้ได้เหมือนกันนะคนเยอะเหมือนกันนะโอ้เนี่ยครับมุมนี้เนี่ยครับชัดเจนครับรอเขาเอ็นร้อยหวายคณะครับ
1: ซัมซุงฟาซิลี่ครับไปเตะใส่คณะชัดเจนครับผู้ตัดสินให้จุดโทษ
0: โอ้พี่อุ๋ยภาคภูมิบอกเซ็งเลย
1: คอตกเลยครับตันชิโฮจริงๆมาเลเนี่ยเล่นเกมรับได้ดีในช่วง30นาทีแรกมาพลาดจังหวะนี้เสียจุดโทษครับแล้วคนยืนที่บอลนี้เป็นยศกรเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับ
0: ครับ
1: ดวลกับกานี่ครับประตูมาเลยศกรนี้ใส่ถุงเท้าครึ่งแข้งเลยอย่างแจ็คกี้ลิฟ
0: โอ้ไปอยู่กับหัวกังมาครึ่งซีซั่นนี่กลับมาเก่งกว่าเดิมเยอะครับชัดเจนปีที่แล้วนะครับ
1: เอาครับโอกาสลุ้นประตูขึ้นนำของทีมชาติไทยครับยศกรบุรพา
0: ดวลกับอัสลีกานี่นะครับกุศินให้สัญญาณยศกรเวงไปกดลูกนี้เอาล่ะครับไปขึ้นนำแล้วครับ1-0ครับยศกรบุรพาจุดโทษนาที38
1: ทีมชาติไทยขึ้นนำจนได้ครับจากจังหวะยิงจุดโทษครับทางคณะนี่เลือกเป็นยศกรครับเลือกยิงไปทางมุมขวามือตัวเองเลยครับการนี่วงคนไปคนละทางแล้วครับทีมชาติไทยออกนำ1-0ครับโอ้มาได้ประตูช่วงสำคัญท้ายครึ่งแรก
0: ก็เป็นประตูที่2ในนามทีมชาติชุดใหญ่ของยศกรนะครับประตูแรกก็เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนี่เอง
1: วิ่งเข้ามายิงด้วยเท้าขวาเนี่ยเข้ามุมประตูเลยครับยิงเฉียบคมมากครับยศกร
0: ครับไอ้ก่อนหน้านี้นี่เรามียิงเข้ากรอบไปยัง
1: ยังมีจังหวะเทียสักแต่ว่าโดนเป่าฟาวไปก่อนเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ไม่เข้ากรอบเลยครับ
0: เนี่ยผมเข้าไปดูสถิติของเว็บอาเซียนยูไนเต็ดเนี่ยที่มึงเว็บออฟฟิเชียลเนี่ยนะไทยเราเนี่ยได้ยิงเข้ากรอบ1หลุดกรอบ1เนี่ยได้ประตูแล้วครับ
1: กลับ
0: มาเลได้ยิงได้ยิงครั้งหนึ่งครับแต่ว่าไม่เข้ากรอบโอกาสยิงน้อยนะครับแต่ว่ามีประตูไปแล้วครับเกมนี้เอาครับประตูปลดล็อกครับยศกรบุรพาครับได้ลูกแรกมาแล้วครับทีมชาติไทย
1: แล้วหลังจากผ่านช่วงต้นเกมนี่มาเลยกดดันเราเนี่ยเกมเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนมาได้ประตูออกนำก่อนนะครับ
0: ก็หลังจากนาที20เป็นต้นมาในเกมลูกมาเลยหายไปเลยครับไม่มีเลย
1: ส่วนเกมอุ่นเครื่องแมนยูนี่ไทยครึ่งแรกแมนยูยังตามหลังแอตมาดริดอยู่0-1ครับ
0: ต้องอุ้ยตกใจหมดเลย
1: โอ้ตกใจโคศกในสนามประกาศรายชื่อผู้ทำประตูตกใจทั้งคู่ครับแล้วเป็นเสียงผู้หญิงด้วยนะพี
0: ่แล้วเสียงวายกับเสียงหมอตกใจหมดเอ้อ้าวมาอีกแล้วครับไทยธีรศักดิ์ให้มาพลิกมาตรงกลางข้าคณะแหมดึงยังหวาไว้นิดนึงก่อนเลยช้าเลยครับทีนี้เนี่ยมาเลเข้าเชฟกันหมดแล้วครับเกมรับตั้งกันใหม่ครับณัฐพงศ์ขามออกมาขวามาดูบดินครับเอาบอลลงนิ่มๆ

0: 50% successful pass ratio
1: ก็เล่นง่ายขึ้นครับไทยช่วงท้ายครึ่งแรก
2: กลับไปตั้งกันใหม่นะครับเปอร์เซ็นต์ของบอลนี่เราก็กลับมาเยอะกว่าแล้วนะครับ56-44อุบาดิล่าครับสกัดออกหลังอีกครับเป็นลูกเตะมุมของไทยครับทางขวา
1: เหลือ5ดีครับเพิ่งแรกไทยได้เตะมุมทางขวาครับคนเปิดนี่เชฟคนนี้เดินมาแล้วเล่นดีมากครับในเกมแรกที่เจอสปป.ลาว
2: ก็เลยว่าช่วยวิ่งให้สารัตอะสารัตเนี่ยคอยกำหนดจังหวะครับแล้วก็ชัยพลนี่คอยวิ่งคอยตัดเกมเป็นลูกหาบอะพูดง่ายๆแล้วก็ทำหน้าที่ได้อย่างแหมได้รับเสียงชื่นชมจากทั่วสารทิศ
1: ครับเชฟพลเปิดเข้ามาที่ซ้าย
2: โชว์ออกมาครับอัสรีการนี่แต่ว่ายังไม่พ้นนะครับไทยแถว2เก็บได้เปิดพุ่งเข้าไปในเขตโทษมงสกัดลูกนี้บอลลอยยังแหมกระโดดตีเข่าแล้วไทยไปล่วงมายิงผิดโอ้ซ้ำอีกทีติดบล็อกจบสกอร์คณะนะครับยิง3ดอกลูกนี้จะสกัดเคลียร์กันไม่ขาดนะครับมาเลเซียคณะเปิดเข้าไปในเขตโทษโดนมงสกัดออกมาโอ้ตอนนี้แถว2เป็นของไทยหมดนะครับเก็บได้หมดสารัตวางข้าไปทางซ้ายอุสมาเติมลูกนี้มาแหมแรงไปหน่อยสมาสุดเหยียดเลยครับไม่ทัน
1: จังหวะวางบอลยาวของสารัตเข้ากรอบเขตโทษสวยแล้วแต่จังหวะบอลตกพื้นนี่มันไม่ถึงอุสมาเทียงคานนะครับโอ้ไทยได้กดดันต่อเนื่องครับหลังจากได้ประตูแรกโหลูกนี้นี่ทับบอลถึงอุสมาเนี่ยตรงกลางมีรออยู่แล้วครับโหนี้เดียวครับ
2: สุดแล้วครับเหยียดสุดขีดแล้วครับอุสมาลุกขึ้นมาในสารัตหันไปยก2มือเลยครับโทษทีน้องแรงไปหน่อย
1: นิดเดียวนะครับ
2: ท้ายครึ่งแรกนะครับเหลือไม่ถึง5นาที
1: แต่มาเลยก็ยังไม่ได้เร่งเอาประตูคืนเท่าไหร่ครับยังเน้นครองบอลอยู่ครับช่วงท้ายครึ่งแรก
2: เป็นเกมที่โอกาสยิงน้อยนะครับแล้วก็รูปเกมไม่ได้เข้มข้นนะครับแต่ว่ามีประตูไปแล้วอ้าวฮัสซันฟองว่าออกผู้ช่วยไม่ได้ตีธงขึ้นมาครับเกมไปต่อกุนาลานโดนเสียบยังได้นะครับให้ไปข้างในกุนาลานเข้าซ้ายยิงเลยครับโอ้โหเสกสรรบอกพี่ผมก็ยืนบล็อกอยู่นี่อาจจะบอลตกในเขตโทษนะครับเคลียร์ไม่ขาดลูกนี้หมุนมาเซฟิกไม่ได้ยิงครับต้องคืนแล้วยิงลูกนี้โอ้โหยิงแปลกๆครับข้ามคานไปเยอะ
1: โอ้จังหวะอาเกโรได้ยิงครับเป็นยิงเหมือนชิปๆแปลกๆหน้ากรอบเขตโทษบอลเลยไปเยอะเลยครับ
2: เกือบไปเหมือนกันนะครับจังหวะเมื่อสักครู่เกมรับของไทยเคลียร์กันไม่ขาดนะครับปล่อยบอลตกในกรอบเขตโทษนี่เกือบยุ่ง
1: กำลังจะเข้าสู่ช่วงทดเจ็บครับครึ่งแรก
2: เปิดขึ้นหน้ามาโมงสกัดมาเข้าทางคณะปั๊มแต่ว่าเป็นของมาเลครับกุนาลานให้ไปชัยฟิกโดเตะครับโอ้โหชัยพลไม่ให้พลิกเลยครับชัยพล
1: แต่เกมนี้ยังไม่มีใบเหลืองครับ
2: เป็นอลิฟไฟคาวนะครับที่โดนเตะลูกนี้มีเป็นนักเตะเซลังงอนะครับซีซั่นที่ผ่านมานี่เจอทีมไทยเยอะเลยหลายถ้วยเจอทั้ง BUBG บุรีรัม
1: ย์เหลือ2ทีครับครึ่งแรกมาเลย์ตามหลังไทยอยู่1-0ครับ
2: วันนี้มาเลย์นี่เกมรุกอาจจะเบาลงไปเพราะว่าเอนดริกดอสซันโตสนี่เจ็บด้วยนะครับไม่ได้โอ้โหเสกสรรเตะมา3ทีแล้วครับเนี่ยอาจารย์คิมบอกครับโดนจนได้ครับใบเหลือง
1: โดนเหลืองคนแรกครับเสกสาราตีจังหวะไปเตะใส่อากูเอโร่จังหวะนี้ครับสินนี้ยกนิ้วแล้วครับ3ทีแล้วครับ
2: ยกนิ้วอะไรฮะ
1: ยกนิ้วมืออ
2: ๋อครับ
1: 3นิ้ว3นิ้วอากูเอโร่แกเจ็บข้อเท้าครับโดนเตะเข้าจังหวะนี
2: ้หัวแกนี่ใส่ตันโจมานี่มันแผลบเลยครับเตะบอลมาจะครึ่งแล้วไม่กระดิกสักเส้นเลยผม
1: น่าจะล็อกมาดีนะพี่สเปย์เนี่ย
2: มาเลเซียครับบุกขึ้นมาครับในช่วงท้ายอาเกโร่ให้ไปตรงกลางยิงโอ้โหโดนเบียดอยู่แท้ๆครับยิงเบาวิวเลย
1: พาโลโจเฟ่ครับ

0: ฝืนยิงด้วยซ้ายตรงนี้บอลหลุดไปเยอะครับ
1: กล้องจับมาครับวาดิล่าทำเสียจุดโทษนะครับแต่จังหวะแบบนี้ก็เรียกว่าโชคร้ายก็ว่าได้ครับคือเขาจะเตะสกัดเลยครับแต่ว่าคาคาน่าโฉบมาจากด้านหลังแล้วถึงบอลก่อนมาโยสกอร์นี่ก็ยิงเสียบมุมเลยครับไปคนละทางครับมาริสกานี่อัชลีย์กานี่นะครับนี่ท่าดีใจครีเอทจริง
0: ๆทดเจ็บครึ่งแรก3นาทีครับตัวสินคิม
1: ไปแย่งมาได้ครับเสกสรรแต่เสกสรรนี่จะเตะต้องระวังแล้วนะมันเหลืองไปแล้วนะครับเอ้าขวดกันยังแย่งครับเป็นของไทยครับแย่งมาได้ยศกรถือก่อนครับข้างหน้าเพื่อนยังไม่ได้เติมขึ้นไปครับทด3นี่ทดไปประมาณนาทีนึงแล้วนะ
0: ไทยเน้นคลองบอลครับในช่วงทดเจ็บรักษาสกอร์ก่อนครับครึ่งแรก
1: สารัตนี่เป็นนักเตะที่ได้แชมป์รายการนี้มากที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับ4สมัยครับไม่เคยมีนักเตะคนไหนในอาเซียนที่ทำได้เท่าเขานะครับสารัตอยู่เย็นเอ้าคืนลูกนี้ไม่ดีไทยดักได้ไหลต่อแรงครับโอ้โหเอ้าแต่ยังได้ครับชัยพลในเขตโทษทางซ้ายชัยพลลุยเข้าไปโดนเตะลูกเร็วครับชัยพลเปิดเนี่ยเข้ามาชาร์จลูกนี้ข้ามคานโอ้อาศัยลูกขยันนะครับชัยพลชาร์จจังหวะสุดท้ายธีรศักดิ์ครับแม่กดไม่ลง
0: โอ้จังหวะชัยพลครับพาบอลเข้ากรอบเขตโทษจริงๆโดนสกิดแล้วแต่ว่ายังไปตามไปเก็บบอลได้แล้วก็เปิดเข้ากลางไปเนี่ยเทียศักดิ์ชาร์จบอลข้ามคานมิดเดียวครับ
1: โอ้โหคือชัยพลน่ะก็เปิดอัดเข้ามาแล้วบอลมันมาระดับเอวครับมันเล่นยากครับลูกเนี้ยคือถ้ามันมาเรียดพื้นหรือว่าโด่งกว่านี้อีกหน่อยเนี่ยเทียศักดิ์จะเล่นง่ายวันนี้ครับนี่ต้องกระโดดไปข้ามคานแต่ว่าก็ต้องชมชัยพลแล้วนะครับจังหวะเมื่อสักครู่เนี่ยขยันนะครับ
0: เกือบจะเสียบอลแล้วแต่ตามไปเปิดได้ครับชัยพล
1: นี่คือจุดเด่นของเขาเลยครับลูกบู๊ลูกขยันนะครับชัยพลอดทนมาเลขึ้นมาทางขวาครับจิมมี่เจมมี่เจอปั๊มครับธีรศักดิ์แต่ว่าผู้สินให้เป็นมาเลเซียได้ทุ่มโอ้นี่ลงมาช่วยเกมรับลึกเลยครับธีรศักดิ์นี่สองสามช็อตแล้วนะครับที่เห็นว่าตามจิมมี่ลงมาเนี่ยครับ
0: ทดเจ็บเลยอีกประมาณ30วิครับ
1: ทุ่มมาสุมาเร่คืนจิมมี่ปาดเลียดเข้ามาครับแต่ว่าไม่มีปัญหาครับกำพลรับเข้าซอง
0: เขากลางมาก็กำพลรับไปได้ครับมาเกโร
1: ก็ไม่เร่งนะครับรอเวลาหมดแล้วครับตอนนี้กำลังจะครบ3นาทีครับเหลืออีกประมาณสัก15วิขอกันในแดนของตัวเองนะครับทีมชาติไทยลิงชิงบอลแล้วตอนนี้คือ2ปีที่แล้วที่มาเลมาแพ้เรา 0-1 ในรอบแบ่งกลุ่มนี่ก็เกมก็เป็นแบบนี้ครับอึดอัดหน่อยครับแต่ว่าตอนนี้ผู้สินโอปาคิมครับเป่าหมดครึ่งแรกเรียบร้อยครับเป็นไทยนำอยู่นะครับ 1-0
0: ก็ได้ประตูจากจุดโทษของยศกัมพลภาครับนาที37ครับไทยออกนำมาเลในครึ่งแรกอยู่ 1-0 ครับส่วนซิตี้เนี่ยเดี๋ยวผมไปดูนิดนึงครับในช่วงครึ่งแรกทีมชาติไทยนี่ครองบอล 55% ครับแล้วก็โอกาสลุ้นประตูเนี่ยทั้งหมด3ครั้งเข้ากรอบ1ครั้งกับไทยส่วนมาเลเนี่ยโอกาสลุ้น3ครั้งไม่เข้ากรอบเลยครับ
1: ก็เดี๋ยวรอนะครับว่าครึ่งหลังนี่ตันเชียงโฮจะผมว่าเขาก็ต้องเร่งกว่านี้แน่นะครับต้องเร่งเกมกว่าเดิมครับเพราะว่าอย่างที่เราบอกกันไปตั้งแต่แรกว่าเกมนี้ถ้ามาเลมีแต้มนี่สำคัญเลยนะครับ
0: ครับ
1: เป็นแต้มสำคัญของเขาในเกมที่น่าจะบอกว่าเป็นเกมยากที่สุดของมาเลเซียแล้วในรอบแบ่งกลุ่มส่วนช่วงนี้เดี๋ยวไปดูข้อความหน่อยก็แล้วนะเจมนะมาเพิ่มเติมไหม
0: ก็บอกว่า SMS บอกว่าราชมังคือคักเจอกันครับคอนเสิร์ตโลโซ
1: ยังไม่ใกล้ๆนี่กดปัดอะไรไม่รู้เนี่ย
0: กลับเห็นบางคนก็กดวันนี้แล้วนะพี่
1: เหรอ
0: ใช่ครับช่วงเช้าเนี่ย
1: ไม่เต็มไปแล้วแล้วป่านนี้พฤศจิกานู่นนะ
0: อาจจะผมดูข้อความทาง
1: พฤศจิกาที่คอนเสิร์ตเยอะเหลือเกินไม่ไหวแล้ว
0: ช่วงปลายปีนะ
1: บิ๊กแอดใช่ไหมโลโซมีพี่โป่งอีก
0: บิ๊กทั้งนั้น
1: พฤศจิกาล้วนๆส่วนทาง Facebook นะคุณศักดิ์ชายบอกสวัสดีครับหยองอ่ะเจมส์ว
0: ัน
1: นี้ไทยชนะ 2-0 คุณศักชัยอีกคนนึงนะชื่อศักชัยเหมือนกันบอกว่าดียองภรรยาโค้ชมาเลชื่ออะไรครับน่าจะชื่อหนองเยาละมั้งไม่รู้เหมือนกันฮะเออความตั้งใจอะไรก็เจริญอันนี้ชื่อ Facebook นะ
0: ดีครับชื่อนี
1: ้บอกว่าดีครับวันนี้ไทยเราต้องชนะครับไทยสู้
0: ๆนำแล้วครับครึ่งแรก
1: พี่หนามบอกว่าน้องเจมอย่าลืมออกหมัดเทวดาครับต่อยซ้ายต่อยขวา
0: จ้า
1: ชอบคู่นี้ดีกว่าคู่ซอมหมิงกับเจ๊หยองอีก
0: เอ้าครับผม
1: เวลาบอกเวลาพี่จัดกับซอแกก็บอกชอบคู่นี้ครับเวลาพี่จัดกับพี่สมชายก็บอกชอบพี่สมชายกับหยองมากกว่าซออีก
0: สรุปเปลี่ยนไปเรื่อยๆเ
1: ออขอบคุณนะ
0: ครับ
1: คุณขุนเล็กเกตประกอบทัวร์ครับบอกว่าบอลไทยแต่ไม่มีถ่ายทอดสดจะดูต้องเสียตังค์มันยังไงกันแต่ไปเถอะเชียร์มาเลย์ดีกว่า
0: เอา
1: แล้วแต่พี่เลย
0: ครับ
1: ไอประโยคต้นๆเนี่ยเข้าใจได้แต่ประโยคหลังนี่เข้าใจไม่ได้ฮะ เราคนไทยส
0: ิใช่ๆ
1: คุณปวริศบอกพี่หยองไม่ได้ไปดูในสนามหรอครับไปครับผมแยกล่างมาภาคที่นี
0: ่ มาสองล่างเลย
1: หยอกๆนะฮะหยอกๆหยอกๆไม่ได้ไป
0: ครับ
1: ไม่ได้ไปดูบอลทีมชาติในสนามนานแล้วนะพอเจ๋งไม่ยอมให้ไป
0: ติดภาคติดภาค
1: อ
0: ่ะเดี๋ยวผมไปดูทางบ้านแดงบ้างครับ
1: ค
0: ุณปลั๊กก็ทักทายเข้ามาแต่ช่วงต้นครับแล้วก็บอกว่าคุณนันทพงศ์บอกว่าสวัสดีครับพี่หยองพี่เจแมตช์นี้ผมว่าเฉือนชนะก็ใช้ได้ครับชับทับช้างศึกแล้วก็บอกว่าวันหยุดผมเที่ยวบ่อยมากครับเที่ยวในบ้านตัวเองนี่แหละครับเอาเขาบอกงี้พี่
1: เที่ยวในบ้าน
0: เที่ยวในบ้าน
1: เที่ยวในบ้านนี่หมายถึงเที่ยวในเมืองไทยหรือเที่ยวในบ้าน
0: น่าจะหมายถึงในบ้านเลย
1: in your home
0: เดินสำรวจ
1: in your house
0: แล้วก็บอกว่าคู่นี้มาต้องชนะแล้วครับจากคุณธนวิทย์นำแล้วนะพี่ตอนน
1: ี
0: ้แล้วก็คุณพงศักดิ์บอกว่าทีมชาติไทยแข่งเนี่ยไม่ได้ดูฟรีทีวีครับคงเป็นที่เดียวในโลก
1: ไม่รู้แต่ว่าผมเชื่อว่าก็คงมีแหละที่ต้องเสียตังค์ดูทีมชาติตัวเองอ่ะม
0: ัน
1: ก็มีปะปนทั้งฟรีทั้งไม่ฟรีอ่ะผมว่าในหลายๆประเทศนะ
0: ครับแล้วก็บอกว่าคุณชูชาติบอกว่าไทยเปิดเกมมาตั้งรับไงระยองใครเปิดเกมมาก็ตั้งรับอย่างเดียวเลยไงรอโดนหรอครับอ่ะน่าจะเป็นช่วงต้นเกมนะพี
1: ่ให้เขาบุกอยู่แค่10-20นาทีเอง
0: ใช่แล้วก็บอกว่าไทยชุดหลักไทยชุดหลักเนี่ยยังชนะยากเลยเอาสำรองมาก็โดนสิครับ
1: มาเลย์ก็สำรองเหมือนกันไง
0: ใช่มาเลย์ก็ไม่พร้อมเหมือนกัน
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าสวัสดีครับคุณหยองผู้จัดคิวนินทากีฬาโลกและน้องเจมส
1: ์เหรอ
0: พี่หยองจัดไหมพี่
1: ไม่ได้จัดฮะ มีหน้าที่ประสานงานหาคนแทนอย่างเดียว
0: บอกว่าจุดต้องจูนมึนๆนิดหน่อยครับน่าจะหมายถึงจุดเสกนี่
1: เหรอ
0: แล้วก็บอกถ่ายช่องไหนก็ทางทวิชั่นนะครับผม
1: ทวิชั่นนาวทวิชั่นนาวนะฮะ
0: ในสนามนี้คนดูประมาณกี่คนครับเดี๋ยวรอท้ายเกมเดี๋ยวผมเช็คให้
1: ผมว่าเดี๋ยวสื่อที่เข้าไปในสนามเขาพอที่มีประกาศเดี๋ยวก็ถ่ายรูปลงกันบึ้มแหละนาที75
0: คุณนันทพงศ์นี่บอกว่าจุกภาษาอังกฤษคือ clap ครับ clap
1: หรอ
0: ไม่แน่ใจไหมพี่
1: clap clap clap อะไรพวกน
0: ี
1: ้ clap นี่มันตะคิวไง
0: แล้วก็บอกว่าคุณหยองเอ่ยถึงบิ๊กอึ่งยอดเยี่ยมมากแกจากไปตั้งนานแล้วหาคนที่รักมวยอย่างแกยากมาก
1: ม
0: ีคนบอกว่าถ้าแกไม่ทำมวยชีวิตแกสบายกว่านี้ที่เป็นอยู่เยอะครับ
1: ใช่นายสนามศึกดาวรุ่งทีวี47แหละสหสมภพสีสมวงผมทันตอนเด็กๆผู้จัดการสดเขาทรายเอ้ยไม่ใช่เขาทรายสดศิรดาสามารถเวียกอรุณนภาเกียรติวันชัยเมืองชัยอะไรพวกนี้นะ
0: ครับ
1: ร่ว
0: มแล้วเขาบอกว่ามีรุ่นหนักใส่มาเลย์ด้วยใช้ได้ครับฮัตสันบางทีก็ต้องตัดบ้างในพี่การสามเนี่ยก็วันนี้มีหลายจังหวะครับบอกว่าชื่อจิมมี่บ่งบอกเลยครับว่าเป็นอนันติคมอังกฤษมาก่อนจิมมี่
1: เรมอนอังกฤษแต่หน้านี่มาเลมาเลนะ เป็นมาเลแบบเชื้อสายจีนอะหน้าตาเขาอะ
0: เขาบอกว่าหน้าตาทั้งสองคนเนี่ยเหมือนคนหล่อเก่งสุดๆดีเหมือนเสนาหอยจ้าเต็มร้อยคะแนนเลยจ้าเขาบอกภาคดีเหมือนเสนาหอยครับพี
1: ่
0: แต่ว่าเสียงเราดีใช่ไหมพี
1: ่เราพี่หอยเก่งจะตาย
0: ครับบอกว่าพี่ตรงไปไหนครับรอบโลกเมื่อเช้าก็ไม่มีไลฟ์เอ้า
1: เมื่อเช้าแกฝากผมแล้วแกไม่มาเนี่ยผมก็ไลฟ์ไม่เป็นแล้วก็คนที่ไลฟ์เป็นก็ไม่ได้อยู่เวร
0: ส่วนพี่ทรงไปไหนนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะพี่วันนี
1: ้ไม่รู้อ่ะ
0: ครับแล้วก็บอกว่า
1: ก็ไม่บอกอะ
0: แล้วก็บอกว่าคู่พิธีกรในฝันเลยครับคุณดูคุณดำรง
1: แล้ว
0: ไม่ใช่เรา
1: ดูดอกกระโดนนะ
0: แล้วก็บอกว่าไงเจมรอบนี้ไทยจะชนะไหมจากพี่เต้เองอ๋อพี่เต้รายการกลอบคิก พี่เตโปเตพี
1: ่ว่าพี่เตวรากร
0: ไม่อันนั้นคนละคนกันนะพี่ก็

0: ดีครับโอเคครับ
1: ครับผมอ่ะก็ประมาณนี
0: ้มีทาง Facebook ก็ยังมีอีกนะมีบอกว่าคุณ PE ยิปโดเนี่ยนะ
1: ม
0: ันเนี่ยน่าจะเป็นแฟนสเปอร์ป่ะเนี่ยบอกว่าผมอยู่หน้าสนามตรงทางขึ้นครับแต่ฟังพี่ๆรายงานสดอะครับตังค์ไม่พอซื้อตั๋ว
1: เอา
0: เอาก็ว่าไป
1: กราบ
0: จะยินดีนะคุณเจี๊ยบบอกว่าพยองเดชบรรยายดีมากครับทำให้ผมง่วงนอนดีอ่ะขอบคุณมากอย่าบรรยายนอนหลับชั้นดีอ่ะคุณเอกชัยบอกบอลนอกถ่ายทอดสดบอลไทยไม่มีมันยังไงก็ถ่ายทอดสดไง
1: ก็ถ่ายแล้วก็ถ่ายแล้ว
0: แต่ว่าไม่ฟรีแค่นั้นเอง
1: ไม่ฟรีไม่ฟรี
0: บอลนอกมันก็มีทั้งฟรีทั้งไม่ฟรีนะเสกสรรปิตุรัตน์ไปอยู่ไหนแล้วครับ
1: อันนั้นเลิกกันไปแล้วครับ
0: พี่เจมส์นี่น่าจะเปิดร้านขายข้าวหน้าเป็ดอะไรอยู่นะร้านแกดังอยู่นะ
1: เสกสรรปิตุรัตน์
0: เออแถวโชคชัย4มั้งไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: ครับ
0: คุณณัฐวัฒน์ครับบอกจะไปดูทีมชาติสมัยนี้ต้องมีงบ300ถึง 1,000 บาทครับค่าตั๋วครอบครัวละ 4-5 คนก็มี 3 ถึง 5,000 ต่อนัด
1: อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะพี
0: ่ก็ถ้า3คนก็ประมาณนั้นแหละครับเข้าไปเป็นครอบครัวนะ
1: ครับ
0: คุณสุทธิพันธ์บอกว่ามองเกมนี้เหมือนไทยเราอ่อนไปนะใครคุมกระทรวงกีฬาครับอ๋อตอนนี้รัฐมนตรีเหร
1: อ
0: คุณบิ๊กเอไงสุรศักดิ์แต่ว่าถามว่าใครคุมกระทรวงกีฬาหรือวงการกีฬาเนี่ยมีหลายเรื่องนะต้องแจกแจงกัน
1: ครับ
0: คุณสรณัฐบอกถ่ายช่องไหนทูวิชั่นนาวนะครับดูทางทูวิชั่น667ทูสปอร์ต2ครับ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าใครมีทูวิชั่นแล้วก็ดูช่องนั้นแหละไม่ต้องสมัครนาวเพิ่มถ้าเหมือนเป็นสมาชิกทูวิชั่นที่เป็นระบบเดิมอะนะ
1: เป็นจานอะเป็นกล่อง
0: จานอะนะครับยองต้องบอกว่าสหรัฐเป็นคนเดียวในโลกที่ได้แชมป์นี้มากสุดครับสหรัฐดิไม่ใช่สหรัฐ
1: สหรัฐ
0: พูดอีกก็ถูกอีกอะ เพราะว่าทวีปอื่นเขาไม่เตะรายการนี้กันฮะ
1: ครับ
0: คุณพิมานนะบอกว่าไทยจัดไป 3-0 แน่นอนนะคุณบพิษสวัสดีนะครับวันนี้ในสนาม 30,000 กว่าต้องมีหมายถึงเก้าอี้ที่ว่างนะหยอกกันมาคุณปิติพล
1: ก็น่าจะเยอะอยู่วันนี้
0: สองคนนี้มาซ้ายขวาสมดุลดีมากอิ
1: ขอบคุณครับ
0: คุณสุธรรมบอกย้องติดตามจีโน่ให้หน่อยเดี๋ยวผมตามให้นะพี่นะ
1: ครับผมส่วนผลบอลเครื่องนี่ก็ทยอยจบไปแล้วครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นี้เสมอกับอินเตอร์มิลาน 1-1 ครับ FC โตเกียววันนี้ก็อุ่นเครื่องแพ้ดอร์ทมุนด์ 0-1
0: ครับ
1: เชลซีครับแพ้สเปอร์ 1-2 แล้วก็แมนยูจบครึ่งแรกเนี่ยตามหลังแอตมาดริดอยู่ 0-1 ครับส่วนคู่ที่กำลังเตะอยู่เนี่ยตอนนี้วิลล่าเนี่ยหนีอินโดนีเซียออลสตาร์ไป 0-3 แล้วนะพี
0: ่
1: แล้วก็มาเดนเบิร์กครับตามหลังวิอาเวสแฮมอยู่ 0-1
0: ส่วนจีโน่เนี่ยรายการ AG Women's Open นะครับเมเจอร์สุดท้ายของฝ่ายหญิงเขาเนี่ยจีโน่เพิ่งออกไป2หลุมนะยังอีเวนต์อยู่นะครับสกอร์รวมก็เท่าเดิม5อันเดอร์แต่ว่าที่มาแรงวันนี้คือโปรพราวนะครับเชนเนตีวันละแสนนี่5หลุมเนี่ย3อันเดอร์เลยนะ
1: ครับผม
0: โอ้โหกินอะไรมาเนี่ยโปรพราวนะครับก็ออกสตาร์ทหลุมแรกด้วยโบกี้ครับแต่หลังจากนั้น4หลุมนี่เบอร์ดี้รวดตอนนี้เนี่ยเติมมาอีก3อันเดอร์ขึ้นมาเป็น5อันเดอร์ขึ้นมาอยู่ที่3ร่วมเท่ากับเยเรมีโนโปจิโน่นะครับ3คนส่วนผู้นำก็ยังเป็นเรียวแฮรันนะครับเพิ่งออกที่หลุมแรกเท่านั้นเองสกอร์7อันเดอร์นะจ๊ะเดี๋ยวตามให้เรื่อยๆนะครับ
1: ครับผมส่วนผลบอลอุ่นเครื่องคู่บุรีรัมย์เนี่ยจบแล้วครับสุดท้ายชนะปัตตานี 0-1 ครับ
0: ว่ากันไป
1: นายประตูจากบูคานซาวิเซวิชครับนักเตะใหม่ตกหล่นคู่ไหนก็ส่ง SMS เข้ามาขอกันได้ครับสำหรับผลบอลอุ่นเครื่อง
0: งั้นเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนไหม
1: ครับ
0: ไว้เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันในครึ่งหลังนะครับไทยยังนำมาเลเซียอยู่ 1-0 ช่วงนี้พักสักครู่ครับ
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกวันวิชิตชี้ระบบเลือกสวเปิดช่องล็อบบี้ทุกกลุ่มส่วนปมหัวต้องมีหลักฐานเส้นเงินล็อกโหวตกำหนดผลผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญโปร่งนักเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตวิเคราะห์ประเด็นที่มาของสมาชิกวุฒิสภาหรือสวว่ากระบวนการเลือกสวตามระบบปัจจุบันเปิดให้ผู้สมัครต้องแนะนำตัวแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานการสนับสนุนระหว่างกันโดยเฉพาะการเลือกในรอบไข้ซึ่งหากผู้สมัครไม่พูดคุยหรือสร้างความรู้จักกับผู้อื่นเลยโอกาสได้รับเลือกย่อมน้อยลงการพูดคุยการล็อบบี้หรือการนัดหมายเพื่อแลกเปลี่ยนคะแนนจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติของระบบและไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกลุ่มการเมืองใดกลุ่มหนึ่งอย่างไรก็ตามการพิจารณาว่าพฤติการใดเข้าข่ายการหัวหรือกระทำผิดกฎหมายจะต้องแยกออกจากการพูดคุยแนะนำตัวตามปกติโดยจำเป็นต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนและเชื่อมโยงถึงการสั่งการหรือการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ที่ชัดเจนเช่นเอกสารคลิปเสียงภาพถ่ายข้อมูลการเดินทางหรือเส้นทางการเงินที่สอดคล้องกับช่วงเวลาการลงคะแนนและเงินนั้นเป็นไปเพื่อกำหนดผลโหวตถ้ามีเพียงคำบอกเล่าของบุคคลหรือการนำเหตุการณ์หลายอย่างมาเชื่อมโยงกันตามข้อสันนิษฐานน้ำหนักในกระบวนการยุติธรรมอาจยังไม่เพียงพอการพบเอกสารรายชื่อหรือข้อมูลตัวเลขผู้สมัครเพียงอย่างเดียวยังไม่สามารถสรุปได้ทันทีว่าเป็นหลักฐานของการหัวเนื่องจากขาดเส้นเงินเชื่อมโยงและผู้สมัครอาจจะทำรายชื่อเพื่อใช้จดจำผู้สมัครคนอื่นหรือใช้วางแนวทางการลงคะแนนภายใต้ระบบที่ต้องเลือกกันเองคลังชวนคนที่พลาดจองซื้อออม plus เตรียมซื้อผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์ม 3-5 สิงหาคมนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขอบคุณประชาชนที่สนใจพันธบัตรออม plus ที่กระทรวงการคลังเปิดจำหน่ายผ่านแอปเป๋าตังวงเงินรวม 2,000 ล้านบาทขายหมดเกลี้ยงภายใน21วินาทีสะท้อนว่าประชาชนยังมีเงินออมค่อนข้างมากการ plus ดอกเบี้ยเพื่อให้ประชาชนมีรายได้มั่นคงเป็นช่องทางให้คนไทยมีการออมระยะยาวสำหรับคนที่พลาดให้เตรียมตัวให้พร้อมวันที่ 3-5 สิงหาคมยอดจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทโดยใช้สิทธิ์รายย่อยก่อนผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มและกระทรวงการคลังจะจำหน่ายต่อเนื่องทุกเดือนหลังจากนี้ในช่วงต้นเดือนติดตามได้ที่เว็บไซต์กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เข้าร่วมแต่เอกนิติยังกล่าวถึงภาพรวมนักลงทุนต่างประเทศสนใจไทยเพิ่มขึ้นเพราะจุดหมายคือพื้นที่มั่นคงปลอดภัยมีฐานะการเงินเข้มแข็งมีวินัยการคลังโดยเฉพาะตลาดหุ้นไทยเป็นที่สนใจมากขึ้นและเตรียมหาผลิตภัณฑ์ใหม่ออก Thailand Future Funds นโยบาย BOI to IPO ที่จะเป็นที่สนใจของนักลงทุนเพิ่มขึ้นรัฐบาลจีนอุดหนุนค่าบริการดูแลผู้สูงอายุแตะ2ล้านคนในปีนี้สำนักข่าวซินหัวรายงานอ้างกระทรวงกิจการพลเรือนของจีนที่รายงานว่าปัจจุบันรัฐบาลจีนได้จัดสรรเงินอุดหนุนการจัดซื้อบริการดูแลผู้สูงอายุแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพในจีนในปี2026ราว2ล้านคนแล้วเงินอุดหนุนดังกล่าวมอบให้ผู้สูงอายุที่ผ่านการประเมินว่ามีภาวะทุพพลภาพในระดับปานกลางหรือรุนแรงโดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ที่ประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันประกอบกับสมรรถภาพด้านจิตใจการรับรู้ทางประสาทสัมผัสและการรู้คิดทั้งนี้รัฐบาลจีนดำเนินโครงการเงินอุดหนุนทั่วประเทศตั้งแต่ต้นปี2026หลังจากดำเนินโครงการนำร่องในบางภูมิภาคมานานหลายเดือนโดยปัจจุบันผู้ให้บริการดูแลผู้สูงอายุทั่วจีนได้รับเงินอุดหนุนค่าบริการมากกว่า 6,500 ล้านหยวนหรือราว 32,200 ล้านบาทกระทรวงคาดว่าโครงการเงินอุดหนุนนี้ช่วยสร้างการเติบโตให้ภาคธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุของจีนราว 29,000 ล้านหยวนหรือ 144,000 ล้านบาทอากาศร้อนจัดในเม็กซิโกทะลุ42องศาเซลเซียสชาวเมืองซิวดัชฮัวเลสบริเวณชายแดนทางตอนเหนือของเม็กซิโกต้องเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดและอุณหภูมิพุ่งสูงเกิน40องศาเซลเซียสติดต่อกันหลายวันโดยในวันศุกร์อุณหภูมิแตะระดับสูงถึงประมาณ42องศาเซลเซียสส่งผลให้ทางการท้องถิ่นต้องออกประกาศเตือนภัยความร้อนพร้อมนำรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายน้ำดื่มให้แก่ประชาชนคลื่นความร้อนดังกล่าวทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างบ้านเรือนจำนวนมากไม่สามารถใช้เครื่องปรับอากาศและตู้เย็นได้
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่นได้ประกาศเตือนภัยความร้อนล่วงหน้าโดยคาดการณ์ว่าอุณหภูมิจะยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงที่ 39-41 องศาเซลเซียสในพื้นที่ห่างไกลและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกวังคดิลกรายงานค่ะ Active Radio ไม่สนุก

0: ซ็อกเกอร์ลายวิปโป
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
2: กลับไปอยู่กันต่อนะครับในการรายงานสดฟุตบอลอาเซียนฮุนไดครับ
3: ครับ
2: ในครึ่งหลังนะครับไทยกับมาเลเซียครับครึ่งแรกไทยนำอยู่ 1-0 นะครับ
3: ครึ่งหลังนี้ทั้งสองทีมมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นฝั่งละ1คนครับทีมชาติไทยเนี่ยเปลี่ยนเอาเชฟพลอดทนออกครับแล้วก็เป็นวอชิตกนิสิบมาเป็นลงเล่นแทนครับส่วนทางฝั่งมาเลเซียเนี่ยเปลี่ยนแบ็คซ้ายออกครับรูเบนเชลันเนี่ยออกแล้วส่งฟาริสเดนิสลงมาเล่นแทนครับผม
2: ฟอริสเดนนิชนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะจากยาโฮดารูทีมสำรองนะก็เดี๋ยวต้องดูครับว่าจะมีการปรับแท็กติกหรือเปล่านะครับหรือว่าตามตำแหน่งเพราะว่าฟาริสเนี่ยตามตำแหน่งก็เป็นกองหลังเหมือนกันนะ
3: แล้วแบ็กสองข้างมาเลยนี่มาเลยนะพี
2: ่เออ
3: ฟาริสเดนนิชกับทางด้านของเลมอน
2: เอ้ายิงครับข้างเป็นอังกฤษข้างเป็นเดนมาร์กเนี่ย
3: เอาครับมาเลยครึ่งหลังต้องเร่งแล้วครับตามหลังไทยอยู่1ประตูครับ
2: โอ้โหคือเมื่อสักครู่เนี่ยเปิดครึ่งหลังมาเนี่ยสารัตเนี่ยฟาวล์หนักๆใส่อาเกโร่ไปทีนึงเนี่ยอาเกโร่จะขอใบเหลืองแต่ผู้สินไม่ให้ครับตอนนี้เหมือนปะทะกันหนักขึ้นแล้วไทยขึ้นมาในกรอบเขตโทษหมุนมายศกรดึงเข้าขวาช้าไปหน่อยครับเอายังไปเกี่ยวมาได้ครับเข้าซ้ายให้มายิงไม่ยิงครับคืนแหมไหลจังหวะไปหน่อยครับไทยสารัตรอทางซ้ายเติมเปิดเรียกเข้าไปหน้ากรอบไปโดนไม่มีใครซ้ำครับโอ้โหโอ้โอจังหวะนี้หลายจังหวะไปหน่อยครับทีมชาติไทย
3: โอ้จังหวะเปิดของอุตสมะเทียนคานเข้าไปตรงกลางเนี่ยไปติดผู้เล่นมาเลยครับแต่ไทยลุยต่อครับทางขวา
2: วรชิตครับลงมาเทพยิมมาแล้วให้เสกสรรในเขตโทษหักมาโอ้โหเลยคากนะครับย้อนหลังไปหน่อยยิงไม่ได้อีก
3: จ่ายตรงกลางคณะรออยู่แต่จ่ายไม่ตรงครับ
2: ดูเหมือนจะเข้มข้นขึ้นนะครับเกมครึ่งหลังนี่ครึ่งแรกนี่มีใบเหลืองใบเดียวนะครับเสกสรรครับไทยตัดบอลได้คณะ
3: ส่วนอุ่นเครื่องครึ่งหลังไอริโอก็ยังตามหลังแอตมาลีอยู่0-1ครับ
2: ครับ
3: เดี๋ยวเราก็ตามให้เรื่อยๆครับบอลตรงกลางสนามของไทยครับขอกันสั้นๆครับ
2: ดึงให้ช้าลงมาครับไม่รีบ
3: เปอร์เซ็นต์การครองบอลนี้ไทย 56% ต่อ 44% ก็มาเลย
2: ตอนนี้อุ่นเครื่องคู่อื่นๆนี่อย่างในพรีเมียร์ลีกนี่ก็มีเวสต์แฮมนะบุกไปนำมักเดบวกอยู่ 1-0 นะครับมีซาวด์แฮมป์ตันนี่เสมอพาร์ทเซนต์มุนสเตอร์อยู่ 1-1 นะก็มีหลายทีมนะ
3: อ้าวแล้วแมนยูได้จุดโทษครับ
2: อ้าว
3: แล้วเอ็มเบอร์โบยิงเข้าไปแล้วครับตีเสมอ 1-1 ครับแมนยู
2: ครับบอลเอ็มเบอร์โมนะครับโอ้โหเสกสรรอลีไฟคาวนี่ดึงเสื้อแทบหลุดไถขึ้นมาทางซ้ายครับอุสมาให้เข้าไปตรงกลางแล้วชิงมาครับอุสมาหน้าเขตโทษพาบอลหนีไปเองแต่ว่ายาวครับโอ้โหอูบาดิล่าดักไว้ล็อตนี่ให้เกือบสั้นอ้าวแล้วมีกอดกันคว่ำลงไปคู่นะครับแต่ว่าผู้สินไม่ได้ว่าอะไรอุซามาครับทางด้านของทูมาเร่นะครับอ้าวมาเลยขึ้นมาทางซ้ายครับ

0: กุนาลานให้เข้ามาในเขตโทษทางซ้ายครับว่างทีเดียวแต่งตัวทิ้งเปิดชันแลบครับโอ้โหแหมแต่งตัวช้าไปหน่อยกว่าจะเปิดได้ก็เลยชันแลบติดบล็อกเลยครับไปเข้ามือกำพล
1: โอ้จังหวะเติมไปทางซ้ายของมาเลยน่ากลัวแล้วบอลในกรอบเขตโทษเนี่ยเสาสองมีปาโลโจเซ่รออยู่แต่เปิดไปติดบล็อกแล้วเข้ามือกำพลครับ
0: จากซ้ายสำรองที่เพิ่งลงมาใหม่ครับฟาริสเอนนิชนะครับแหมหลุดเข้ามาในกรอบเขตโทษ
1: สนามมีผู้เล่นมาเลย์ล่วงไปแล้วจังหวะปะท้ากับเทียสัก
0: โอ้จิมมี่บอกโอ้ยเจอทั้งวันนะครับกูนี
1: ้โดนอีกแล้วจิมมี่เลมอน
0: ดูครับโดนอะไรเข้าไป
1: โอ้ยโดน
0: โอ้ยข้อเท้าพลิกเองครับไม่เกี่ยวกับเทียสักครับลูกนี้
1: จังหวะลงพื้นนะครับข้อเท
0: ้
1: าพลิกครับ
0: เหมือนลงพื้นแล้วข้อเท้ามันแปรตลงไปครับจะใช้คำว่าอะไรดีวะ
1: ลื่นพื้นจริงๆจังหวะเทคตัวขึ้นหม่งเนี่ยแกไปผักเทียสักด้วยครับแต่ตอนลงนี่ลืมระวังครับลื่นเลย
0: เออมันนั่นแหละมันแปรตลงไปนั่นแหละฮะเออนึกคำไม่ออก
1: ข้อเท้าขวาครับ
0: เออ
1: ซิมิเลสมอน
0: โอ้ตอนนี้พี่อุ๋ยภาคภูมิเดินพลาดเลยครับตันเชียงโฮ
1: พอจังหวะปฐมพยาบาลนี้ก็ฮัตซันก็เนียนอีกแล้วเรียกอุสมาเชียงคานมาติวคร
0: ับ เหรอเนียนเหรอเนียนเหรอ
1: แต่พุทธสิงห์ก็ปล่อยหลายจังหวะนะพี่จังหวะที่เรียกผู้เล่นมาคุยข้างสนามเนี่ย
0: เอาจริงเขาไม่มาไล่จับหรอกพี่ว่านะ
1: ครับ
0: คือฟีฟ่าเขาออกกฎมาว่าอย่าให้มันเกินไปแค่นั้นแหละไม่ได้มาไล่จับกันละเอียดทุกจังหวะหรอก
1: อันนี้ก็เป็นกองเชียร์ทีมชาติไทยครับ
0: โอ้นี่ไปนั่งดูในเพจคิดไซโค้งนะเขาถ่ายจำนวนแฟนบอลทุกอาจารย์มาให้ดูนะก็ดูตามสายตาก็น่าจะประมาณ7เฉียดหมื่นนะ
1: แฟนบอลมาเลย์ก็มาพอสมควรในเกมนี
0: ้
1: โอ้เราเลดมอนเนี่ยจะเล่นต่อไหวหรือเปล่าต้อง
0: โอ้นี่ลง
1: แท้ต้องพยุงออกเลยครับ
0: ลงน้ำหนักไม่ได้อะครับขาขวา
1: โอ้เราอาจจะต้องเปลี่ยนครับมาเลย
0: ์โอ้โหเพิ่งเปลี่ยนแบ็คซ้ายไปเมื่อกี้ครับนี่แบ็คขวาจะต้องเปลี่ยนอีกคนนะครับ
1: คนที่จะลงมานี่จะเป็นเบอร์สี่ครับอาลีฟามัดบอลนุ่มของทีมชาติไทยครับสลัดขอสั้นๆอยู่ครับในแดนตัวเองครับไทย
0: ครึ่งหลังผ่านมากำลังจะ10นาทีนะครับแหมคึกกันอยู่ประมาณ3นาทีแรกครับกลับไปช้าเหมือนเดิมเราก็นำอยู่นะครับไทยก็มานำอยู่ก็ไม่รีบอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้มาเลย์เนี่ยเหลือ10คนด้วยนะครับบอลยังไม่ตายยังเปลี่ยนไม่ได้ต้องมีตัวถอยลงไปแทนจิมมี่ก่อนนะครับในตำแหน่งแบ็คโอ้โหเสียบเข้ามาดีคาคานะโดดหลบลูกนี้นี่สยาฟิกนะครับที่เสียบเข้ามาเมื่อสักครู่ไทยเคาะกันอยู่ตรงกลางนะครับคือไม่ตั้งกันที่สหรัฐ
1: ยังไม่ได้เร่งเยอะไทยครึ่งหลังเล่นตามเกมครับก็นำอยู่1ประตู
0: สหรัฐจ่ายตัดลูกนี้เอามีเกี่ยวมายศกรดึงหนีดีดคืนไหลมาเดี๋ยวๆยิงสวนไป 2-0 มีธงหรือเปล่าไม่มีธงก็2นี่ครับ
1: โอ้จังหวะ
0: โอ้
1: ทำสุดยอดครับไทย
0: ธีรศักดิ์เผยพี่ไม้ครับต้องชมน่าจะเป็นวรชิตหรือเปล่าครับที่จ่ายจังหวะแรกมาให้ธีรศักดิ์โล่งๆเลยครับโอ้โหนี่ครับผู้ช่วยนี่กล้องจับไปเลยดูมั่นใจด้วยนะครับว่าไม่ล้ำเลยครับ
1: โอ้ไม่น่าล้ำครับจังหวะเข้าทำของไทยจังหวะนี้โอ้ต่อบอลกันสวยมากครับช่างศึกแล้วคนจบเป็นธีรศักดิ์เผยพิมายครับ
0: ใช่ครับคือยศกรน่ะดึงบอลหนีแล้วตอกส้นคืนมาแล้วเหมือนเป็นวรชิตนะครับเบิ้ลจังหวะเดียวมาให้ธีรศักดิ์นะครับเนี่ยจังหวะนี้ก็ไม่ล้ำนะครับที่วรชิตเกี่ยวไปเข้าทางยศกรดึงหนีแล้วตอกส้นมาวรชิตโอ้ยเหลือ
1: ครับ
0: เหลือเยอะครับ
1: เหลือประมาณ10เมตรครับจังหวะน
0: ี้โอ้ไม่ใช่10เลยละ
1: ไม่ถึง
0: โอ้เหลือครับลูกนี้ครับสายสะอาด
1: โอ้แล้วธีรศักดิ์นิ่งมากครับจับบอลด้วยซ้ายแล้วยิงด้วยขวาครับนี่เรียกซ้ายที่ขวาทีไหมนี
0: ่เออก็โอ้โหประตูกว้างขวางครับมุมนี่กว้างจริงๆครับอัสลีการนี่พยายามจะผวาว่าปิดมุมไม่บีบแคบที่สุดนี่ก็ไม่ทันแล้วครับ
1: แล้วตันเชิงโฮนี่แกยั่วเลยครับพอไทยเนี่ยใช้จังหวะที่มาเลเหลือ10คนในสนามครับ
0: เออใช่แล้วธีรศักดิ์ตรงนั้นเนี่ยมันตำแหน่งแบ็คขวาด้วยนะ
1: ตำแหน่งที่เลมอนยืนครับ
0: เลมอนต้องอยู่ครับตรงนั้นน่ะถ้าเลมอนอยู่เนี่ยโอ้เป็น

0: 2-0 เลยครับประตูที่2ของเขาในทัวร์นาเมนต์นี้ครับแล้วก็เป็นประตูที่9นะครับในทีมชาติชุดใหญ่ครับจิตรศักดิ์เผยพิมาย 2-0 แล้วครับทีมชาติไทยขึ้นนำมาเลยคือถ้าว่ากันด้วยรูปเกมเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีโอกาสออกอาวุธใส่เราด้วยซ้ำนะครับคือประคองนะครับแล้วมาโดนลูก2เข้าไปนี่โอ้โหเหนื่อยเลยครับเสือเหลืองฮาริเมามารยานะฉายาครับมารยาไทยเกือบเอาไปอีกแล้วครับไทยในเขตโทษทางขวาทีมจักรจะคืนโอ้โหไม่ยิงเองครับจะให้ข้าคณะอ้าวมายังได้ครับข้าคณะรอทางซ้ายเติมปาดเรียกเข้าไปจะตุสมาครับจะเปิดได้ธีรศักดิ์ไม่ถึงโอ้ใจกว้างเป็นแม่น้ำเลยครับธีรศักดิ์เมื่อสักครู่โอ้ยิงเองก็ได
1: ้หลุดมา 2-1 ครับไทยแล้วจังหวะที่ธีรศักดิ์จะจ่ายให้กับคณะเนี่ยมันไปติดบล็อกนิดเดียวครับ
0: นี่เป็นภาพช้าจังหวะที่อุซามาไปฟาวแล้วนะครับโอ้โหแต่เดี๋ยวจังหวะหลุดเมื่อสักครู่นี้น่าจะมีให้ดูครับไม่มีทั้งนั้น
1: เราก็รออยู
0: ่เอ๊ะน่าจะเปลี่ยนลงมาแล้วนะครับแบ็คขวานะครับอะไรนะอาลิฟอามัดใช่ไหม
1: อาลิฟอามัดครับ
0: มาแทนจิมมี่นะครับกราฟิกเปลี่ยนตัวเข้าออกยังกับไฟเลี้ยวครับอาลีฟนี่ก็อีกหนึ่งนักเตะจากยาโฮทีมสำรองนะ
1: เอสเอ็มเอสนี่ถามว่าบอลยังไม่ตายนี่บอลมันมีชีวิตด้วยเหรอครับ
0: โอ้ดินได้นะโอ้บางยี่ห้อดีไซน์เป็นโคโยตี้เลย
1: เกมกำลังจะเข้าสู่นาทีที่60ครับไทยนำมาเลย์เป็น 2-0 ครับ
0: ก็น่าจะโล่งขึ้นเยอะนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยมาเลย์ข้างหลังนี่น่าจะมีพื้นที่เพิ่มอีกเพียบเลยครับสกอร์หนีเป็น2แล้วนรุบดินทางขวาครับรอเพื่อนนิดนึงเสกสรรเล่นกันใกล้ๆนะครับมาเลเซียถอยลงไปตั้งโซนแพ็กกันในบริเวณ40หลาครับหน้ากรอบเขตโทษตัวเองเสกสรรเอาไปขวาครับนรุบดินเสกสรรเอาช้าครับโดนปิดช่องจ่ายไปติดนรุบดินตามมาแก้ให้ครับคืนมาที่ทอมเบีย
1: เล่นง่ายเลยครับไทยนำ2ประตู
0: แบบพื้นที่เยอะด้วยนะครับเพราะมาเลเซียไม่เพลสนี่ก็สบายครับมาเลอยากได้ประตูคืนนี่ต้องมาเพลสเอาครับ
1: 2นัดนี่ไทยยิง7ลูกครับยังไม่เสียประตูเลยทัวร์นาเมนต์นี
0: ้พวกเกมนี้นี่มีเมรัชนกไปดูด้วยนะช่วงหลังนี่เข้าสนามบอลบ่อยนะ
1: ครับ
0: เกมที่กับเติร์กใช่ไหมเข้าไปเนี่ยบอกปกติไม่เคยเชียร์บอลเลยค่ะ
1: ใช่ในเช่นคัพเราคนเลือกครับ
0: วันนี้ได้เข้าไปดูเหมือนเดิมนะเมรัชนก
1: เอ้าตรงนี้อาลิฟอามัดครับพาบอลขึ้นมาแล้วโดนตัดฟาวไว้ครับ
0: ครับ
1: อุสมาเทียงคานครับนี่ก็ถือว่าเล่นใช้ได้เลยครับอุสมาเทียงคานมีปัญหาในช่วงต้นเกมครับในการเจอซูมาเล่แต่พอปรับตัวได้นี่ตัวมาเล่นี่หายไปจากเกมเลยครับ
0: บอลไม่ถึงเลยครับมาเล่ขึ้นมาทางซ้ายนะครับตัดเข้ามาด้านในเซโกอาเกโร่ทางขวามีเติมอาเกโร่โอ้โหเบรกเอียดเลยครับซูมาเล่ให้มาอาเกโร่ทางขวามีอาลิฟอามัดนะครับซูมาเล่ไม่ให้เอาครับยิงชิงกันอยู่เป็นสามเหลี่ยมอาเกโร่ดีดเข้าไปในเสร็จเลยครับโดนดักแต่ว่าโอ้โหโลเบา
1: ๆต้องระวังครับบอลนะ10-50อย่างนี้มาเลยนี่เข้าหนักครับ
0: แล้วผู้สินะเป่าว่าเราฟาวนะครับดาโอ้โหดีเลยครับหน้าตาลุกคือบาร์ดิเคืองเลยครับสุวรรณเลยไออาเกโร่ครับโอ้โหเสียบมาทั้งตัวคาคณะไอเดียโดดหลบทันนะครับเมื่อสักครู่เนี่ย
1: โอ้ยเปิดผมเขาใส่ดีครับคาคณะกระโดดหลบทัน
0: นี่ไม่เล่นบอลเหมือนกันนะแต่ว่าผู้สินะเป่าธีรศักดิ์ฟาวอาเกโร่ไปก่อนนะครับนี่โชคดีไปครับคาคณะที่หลบทันนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยแกเนี่ยเปิดปุ่มซ้ายและขวามีกวาดด้วยนะคาเกโร่แต่เล่นเร็วไปแล้วนะครับมาเลเซียเปิดเข้าไปได้แค่โทษโจซูเอ้จะพักบอลครับยังเคลียร์ไม่ขาดบอลลอยอยู่หัวกะโหลกยิงสวนลูกนี้ไม่ตรงกรอบได้ลุ้นเหมือนกันนะครับลูกยิงสวนของมาเลเซีย
1: ยิงไกลเลยคร
0: ับอันนี้ไฟขาวครับ
1: ไฟขาวยิงไกลอย่างนอกกล่องนี้บอลหลุดเสาไปเยอะครับ ยิงแบบไม่ต้องจับมบหาบอลเล่บอลนี้หลุดเสาไปคร
0: ับเหมือนจะมีเปลี่ยนตัวนะครับเดี๋ยวดูว่าทีมไหนหัวกะโหลกพอดีครับลูกยิงขวาของอะไรไฟคาวครับมันเกี่ยวหนีเสาซ้ายมือของเขาออกไปครับเปลี่ยนเลยหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ผู้สินให้สัญญาณเนี่ยมาแล้วครับเสกสรรครับเดินออกมาแล้ว
1: สำรองเนี่ยเป็นปกเก้าอนันต์ครับเปลี่ยนแทนเสกสรรครับ
0: วาริสด้วยนะครับ
1: คนนึงนี่เป็นวาริสชูทองครับลงมาเล่นแทงนฤบดินทร์ครับแหล่งแบ็คขวาส่วนปกเก้านี่ลงมาตรงกลางครับแทนเสกสรรครับไถ่เพื่อนขวายศกรจ่ายเพื่อน
0: หลุดในเกตโต้นะครับยิงลูกนี่โอ้โหจะยัดไส้จะข้ามคานนะครับลูกยิงของคณะแต่ว่ากำลังหน้าไปแล้วครับ
1: จังหวะฉวยโอกาสเล่นเร็วครับไทยยศกรคือมันขวาจ่ายกับทางด้านยิงแต่บอลข้ามคานแต่ล้ำหน้าไปแล้วครับ
0: สกัดวืดเอเดอุบาดิล่าครับแล้วก็คณะยิงไม่ตรงก็เปลี่ยนเป็น3คนแล้วนะครับไท
1: ยก็กลับมาตีมชาติไทยคืนอีกรอบนึงครับ
0: ก็เหลือเชื่อมกันนะครับเพราะว่าจริงๆในช่วงครึ่งซีซั่นหลังนี่แทบโอกาสลงกับแบงคอกนี่ก็ไม่ได้เป็นตัวหลักครับส่วนใหญ่ก็สำรองโอ้ตอนนี้มาเลชักปะทะหนักแล้วครับเอาไทยก็แซนด์วิชเลยครับลูกนี้ฝาโอ้โหโหเอาดิเริ่มมันครับฟาริสเดนิชนะครับโดนลุม2ครับ2ตัวสำรองครับชนเข้าไปวาริสกับปกเกล้า
1: เจอประกบคู่เลยครับ
0: นะฟรีคิกของมาเลเซียนะครับอ้าวนี่มาอีกคนเซียฟิกออกวานคุซายินครับหมายเลข7ลงมานะครับนี่นัดที่แล้วกับลาวนี่ยิงฟรีคิกเข้านะครับวันคุซินนี่เป็นนักเตะมาเลเซียที่ไปเกิดที่อเมริกานะพ่อแม่เป็นมาเลนะครับแต่ว่าไปเกิดที่นู่นแล้วก็เหมือนกับว่าเด็กๆก็เล่นฟุตบอลที่อเมริกาแล้วญาติๆนะอัพเหมือนถ่ายคลิปลงอ่ะแล้วก็โด่งดังเป็นไวรัลในมาเลนี่ลูก 2-0 นะครับภาพช้าเอามาให้ดู
1: ก็ให้ดูว่าจังหวะไม่ล้ำหน้าของธีรศักดิ์ปิยมัยครับจับซ้ายยิงด้วยขวา
0: อย่างที่เรียนครับต้องชมวรชิตว่าตาไวมากนะครับยศกรดีดส้นคืนมานี่จ่ายจังหวะแรกเลยเอ้าลูกนี้หลุดเข้าไปครับถึงหน้าประตูมาเลเซียแต่ว่าเข้าซองอัสลีกานี
1: ่เกมเลทประมาณ25ทีครับไทยนำมาเลยอยู่ 2-0
0: คือพอมีวรชิตเนี่ยมันก็จะมีลูกแบบเนี้ยลูกแบบแหมจ่ายแบบคิลเลอร์พาสเลยครับจ่ายทีเด็ดจังหวะที่กองหลังคาดไม่ถึงนะครับถ้าตามกันได้นี่รายการนี้เมื่อ2ปีที่แล้วหนูวรชิตเด่นมากนะครับ
1: ส่วน SMS ที่ขอผลสกอตติชแชมเปี้ยนชิพเหมือนเดี๋ยวผมลองเช็คให้นะครับวันนี้เนี่ยแชมเปี้ยนชิพนี่สกอตติชแชมเปี้ยนชิพเนี่ยออกสตาร์ทด้วยครับ
0: ครับ
1: ก็23ที่ครับฟาวเคิร์กตอนนี้ตามหลังเซนต์เมเลนอยู่ส่วนต่อ1ครับส่วนอีกคู่เนี่ยอเบอร์ดีนกับฮาร์ทเนี่ยยังไม่เตะครับแล้วก็สกอตติชแชมเปี้ยนชิพเนี่ยตอนนี้ที่มีสกอร์ก็มีคู่เดียวเลสโลเวอร์ครับนำสแตนเฮาส์มัวอยู่1กับ0ครับผม
0: ส่วนแฟนๆที่ตามจิโน่อยู่นะครับตอนนี้นี่จิโน่จบ4หลุมเกิน1นะครับวันนี้สกอร์รวมลงไปเหลือลบ4 4อันเดอร์นะครับก็ลงมาอยู่ที่4อันที่5ร่วมก็ลุ้นหน่อยว่าจิโน่แหมอย่าพังเยอะครับวันนี้อย่างไรก็เกี่ยวๆลีดบอร์ดหน้าแรกไปก่อนครับไปลุ้นแชมป์วันสุดท้ายยังไม่เคยได้แชมป์เมเจอร์นะครับจิโน่
1: ส่วนข้อความนี้บอกว่าคุณหย่องน้องเจมขออีกเม็ดครับจากคุณไก่101
0: ลูกอมเหรอฮะได้เลยมาเอาไปเลยฮะมีเต็มกระเป๋าเลยคุณอลานครับลากไปยิงครับข้ามออกไปไกลครับนู่นขึ้นอัศจรรย์ไปนู่น
1: แต่ชิงโฮก็เครียดกับตอนนี้ลูกทีมตามหลังอยู่2ประตูแล้วจังหวะลุ้นนี่ยังแทบไม่มีแล้วมาเลย
0: กำลังจะเป็นนี่พูดเร็วไปป่ะเนี่ยกำลังจะเป็นเกมแรกที่เขาคุมมาเลเซียแพ้ไทยนะพูดเร็วไปไหม
1: ก็ยังไม่เร็วเลย4เกมก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยแพ้เซนเชนโฮ แต่เกมนี้ตามหลัง2ประตูครับ
0: มาเลเนี่ยสถิติถึงตรงนี้เนี่ยโอกาสยิง4ครั้งนะครับไม่เข้ากรอบเลยครับกำพลนี่ยังไม่ต้องเซฟอะไรยากๆเลยส่วนไทยเนี่ยยิง4ครั้งเหมือนกันนะครับเข้ากรอบ2แล้วเป็น2ประตูไปเลยครับมาอีกแล้วครับอุซาม่าอุซาม่าขึ้นมาให้ทางซ้ายครับธีรศักดิ์โยกเข้าในธีรศักดิ์โดนแย่งไปดื้อๆเลยครับแต่ว่าไปแย่งคืนมานี่บอกไม่ยอม
1: ได้บอลก็ไม่เร่งครับธีรศักดิ์ย้อนขึ้นหลังไป
0: ครับเนี่ยตอนนี้นี่ไทยรีบขึ้นพื้นที่เยอะนะครับในเกมในวาลิตทางขวานะครับในกรอบเขตข้างสนามทางขวาคืนมาตั้งกันใหม่ปกกล้าวคืนมาวรชิตให้ไปหากเข้ามาในครับคาคณะคืนแหมก็ไม่รีบแล้วครับค่อยๆแปะบอลค่อยๆหาช่องกันไปครับ
1: ครับใจออกแรงซ้ายครับยศกร
0: นี่ผู้จ่ายภาษาอังกฤษบอกเทรนนิ่งกราวสเต็ปแล้วครับตอนนี้ เหมือนซ้อมขึ้นเกมยศกรยศกรโดนหวดความลงไว้ครับลูกนี้ฟาวเลยครับอาลิฟอามัด
1: ยิงไป1ประตูครับยศกรเกมนี
0: ้ครับนี่ผมว่าเดี๋ยวสัก20นาทีสุดท้ายนี่รอดูชวันวิทย์เหมือนกันนะนาทีแล้วก็มีโอกาสนะครับชวันวิทย์แซ่เล้า
1: เกือบทำประตูได้ด้วยครับชวันวิทย์ในเกมนี้แล้ว
0: ก็พวกดาวรุ่งนะครับเกมแบบนี้นี่ต้องถ้ามันดูว่าเกือบจะขาดแล้วนี่ก็ลงมาสัมผัสประสบการณ์ในเกมทีมชาติชุดใหญ่นี่เป็นประสบการณ์นะครับทั้งชวันวิทย์ทั้งเจฮานาฟีนะอีกคนนึงนะครับฟรีคิกของไทยครับอัสลีกันนี่สั่งกำแพงอยู่แต่ว่าน่าจะเป็นการเปิดเข้าไปลุ้นนะครับลูกนี้มุมยิงยากหน่อย
1: สารัตครับเป็นคนเล่นกับบอลครับมุมนี้เปิดเข้าไปลุ้นได้ครับสารัต
0: เหนือนี่หยดเป็นเม็ดข้าวโพดเลยครับสารัตเปิดเลียดเลียดเข้าไปครับโดนดักไว้เปิดไม่ดีครับโจซูเอ้ครับลงไปดักไว้แล้วจะสวนลูกนี้ไม่ผ่านชนเข้าไปเอาอัดอีกทีครับธีรศักดิ์โอ้โหเซเกโอเกโลอ่วมครับวันนี้โดนน่วมเลย
1: โอ้ยแล้วเราได้เตะมุมด้วยครับไทยจังหวะที่ธีรศักดิ์วิ่งไปบีบแล้วอาเกโลเนี่ยทำบอลหลุดออกหลังไปเองครับ
0: ไม่ฟาวด้วยครับอาเกโลดิบอกว่า อยู่นี่ก็หนักครับเดี๋ยวกลับไปพลังการอาจารย์ปาร์คสั่งวิ่งอีกครับโอ้โห
1: หนักกว่าเดิมครับ
0: วันก่อนเห็นคลิปไหมพลังการอุ่นเครื่องมีเรื่องกันนี่อาจารย์ปาร์คจะใส่ก่อนคนแรกเลยโอ้โหลูกทีมนี่ห้ามกันดูตลุด
1: โอ้อาจารย์ปาร์คแกเดือดอยู่แล้วนะพี
0: ่แต่มุมทางซ้ายของไทยก็เปิดเข้าไปลูกนี้โชกออกมาหน้ากอบไปโทษสุมาเร่มงไม่มีใครเลยครับไทยเก็บได้ค่าคณะคือไม่ตั้งกันใหม่วาลิศวางข้ามออกมาซ้ายไม่ถึงครับโดนมงทิ้งไปก่อนนะครับไม่ถึงวรชิต
1: วรชิตก็ขยับไปทางซ้ายครับวันนี้ใส่เสื้อเบอร์10ด้วยครับ
0: มาแล้วเจฮานาฟีแต่ว่ามาเลก็จะเปลี่ยนอีก2นะครับ14กับ22นี่จังหวะประตู 2-0 นี่วรชิตที่ตาเร็วจริงครับ
1: สิบสี่นี้เป็นเอ็นกูนูชากรีครับแนวลุกจากสตาร์ซิตี้คร
0: ับ22นี่ดาริชามเปลี่ยนยัง
1: ส่วนไทยนี่คนที่ออกเป็นธีรศักดิ์เผยพิมายครับแล้วก็ส่งเจฮานาฟีมามะลงมาเล่นแทนครับดาวรุ่งจากประจวบครับภาพนี้จับมาที่ปาโลโตเฟ่ยิงแล้ว3ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้แต่เกมนี้นี่โอกาสยิงยังแค่ไม่มีครับ
0: ครับของมาเลเมื่อกี้นี้ยังไม่ได้เปลี่ยนอ่ะ
1: มาเลนี
0: ่เปลี่ยนยัง
1: ยังไม่ได้เปลี่ยน
0: โอเคก็เปลี่ยน
1: มาเลยังยืนอยู่ครับ
0: ป้ายไม่พอครับ
1: ป้ายยังไม่พอ
0: ต้องวิ่งแบวป้ายอัตโนมือมาครับได้แล้ว14เข้า14ออกครับเป็นไปได้ยังไงอาจารย์
1: ปรับผิดครับการโอ้โห ปรับเป็น14 14ครับ
0: แล้วกัน
1: โอ้เป็น14 13ครับ
0: ครับผม
1: อันนี้ไม่ได้ใบคือไม่ได้ใบเลข
0: ชูป้ายที่เป็นดิจิตอลมาแก14เข้า14ออกครับโอ้โหงงกันทั้งสนาม
1: 13นี่เป็นโมเมนต์ซูมาเล่ครับออกครับแล้วก็อีกคนนึงเป็นอากิโร่ที่ออกนะครับ
0: ครับ

0: พักตัวหลักแล้วครับมาเลเกมนี
1: ้ก็เปลี่ยนครบ5คนแล้วนะครับมาเลเซียแหมกรรมการผู้สินที่4เขินนิดหน่อยครับชูป้าย14เข้า14ออกงงไปเลยดาริชามที่เพิ่งลงไปนี่จากยาโฮนี่ก็เพิ่งอายุ23นะครับหมายเลข22หน้าตาเด็กๆจ้ะถ่ายตัดได้ครับกคณะเบิ้ลคืนวาริสแหมแกเขียน W A R S ปูนยายภาษาอังกฤษวาริส
0: ไทยนี่ตอนนี้ของเกมไม่หมดครับ
1: อ้าวมาเลหลุมแย่งครับดึงลูกนี้โอ้โหอ้าวแต่ว่าดึงไม่อยู่นะครับมาเลโตขึ้นมาปาโลโซซูเอตะแหวกครับแหมไม่ไหวมั้ง5คนคืนมาให้เพื่อนก่อนทางขวาไหลต่อครับอลิฟอามัดในเขตโทษล็อกหงายท้องไปเองครับแหมเสียหลักมงสกัดออกมาโดยชามนะครับเมื่อสักครู่ไทโตขึ้นมาปั่นซ้ายลูกนี้คาคาน่าบอกโอ้โหไม่ไหวครับพี่หมดแรงแล้ว
0: จะแทงบอลแนวลึกให้คาคาน่าแต่วิ่งไม่ทันแล้วว
1: ิ่งมีเหมือนตึงๆแล้วนะครับแหมยศกรให้ลูกนี้ได้ห่างตัวไปหน่อย
0: ส่วนผลอุ่นเครื่องนี่ล่าสุดแมนยูแซงนำแอดมาริด 2-1 แล้วครับ
1: อ้าว
0: ท้ายเกม
1: แอบยิงตอนไหนเนี่ยไม่บอกไม่สะกิดบอกเลย
0: ทำเข้าประตูเองด้วยครับแอดมาริด
1: เหรอมาเลขึ้นทางซ้ายนะครับฟาลิสเดนิสไปเองครับเจอลุมอยู่2ต้องดึงกลับก่อนขวาเปิดไม่ได้ครับไม่ถนัดคืนใหม่เปิดเข้ามาหน้ากรอบพิทักษ์วิ่งมาแป้วโอ้โหไม่มีใครประกบเลยครับลูกนี้แต่ว่าไม่ตรงครับวานกุซิน
0: โอ้โหจังหวะจานิสเขาเปิดจากริมเส้นซ้ายเข้ามาตรงกลางอ่ะไซน์ได้ยิงโล่งๆแต่บอลหลุดเสาไปครับโอ้จังหวะบอลลอยมาแล้วยิงด้วยแปรแบบไม่ต้องจับนะครับคุมทางยากครับ
1: โอ้โหลูกนี้นี่ไม่มีไม่ประกบกันพลาดแล้วนะครับในกรอบเขตโทษนี่ไม่มีใครมองเลยครับวานเพิ่งจะประเดิมทีมชาติชุดใหญ่มาเลเซียครั้งแรกกันในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับแหมก็บอกว่าจากที่เหมือนกับว่าเป็นยูทูบเบอร์อ่ะคือเหมือนไปเล่นฟุตบอลตอนเด็กๆที่อเมริกาแล้วญาติๆก็ถ่ายลง YouTube และอะไรเงี้ยแล้วกลายเป็นไวรัลในมาเลย์นะครับจนมาถึงวันนี้เนี่ยติดทีมชาติชุดใหญ่แล้วครับเล่นฟุตบอลอยู่ในอเมริกานะครับวานกุซีนนี่อยู่กับอะไรล่ะอย่าหาไม่เจออยู่ไหนแล้ววะเบอร์อะไรนะ
0: วานคูซาอินนี่เล่นกับ Sporting Jack ครับ
1: Sporting JX หรือ Sporting Jack เนี่ย
0: Sporting Club Jacksonville ครับ
1: อุซาม่าครับตึงๆนะฮะลูกนี้ต้องปฐมพยาบาลก็เอาไปข้างสนามก่อนเนี่ยครับจังหวะที่วางจูซูวินวิ่งเข้ามายิงเนี่ยโอ้โหพอดีอุซาม่ายืนอยู่ตรงนั้นพอดีครับขยับก็มาจะแปรเลยก็เลยโดนไม่เต็ม
0: พอความนี้บอกว่าเสกสรรสุพิมายเป้าครับพี่หยองจากคุณนันอาร์ต
1: อันนั้นก็ไม่อยากไปพันทิพย์ฮะ
0: ครับแล้วก็บอกว่าโคโยตี้ไม่ค่อยสันทัดครับสันทัดแต่โคกระบือครับจากคุณจันทพงษ
1: ์แหละสันทัดไม่ยากหรอกครับเรื่องพวกนี้ถ้ามีโอกาสเนี่ยโอ้สันทัดกรณีขึ้นมาทันทีแหละเชื่อผมเถอะ
0: สี่ตีนี้ขึ้นมาวันนี้ยศกรโอกาสยิง1ครั้งเข้ากรอบ1ครั้ง1ประตูครับจากจุดโทษครับ
1: ส่วนใหญ่เป็นตัวทำให้เพื่อนอะไรประมาณนี้นะเสกยศกรวันนี
0: ้โอ้แล้ววันนี้ขยันลงมาเล่นเกมรับด้วยยศกร
1: ได้ฟาวจากแวนคูซีนนะครับยศกร
0: เหลืออีก15นาทีครับเกมระหว่างไทยกับมาเลย์ไทยก็นำไป2ส่วนนี้มาเลยก็เริ่มที่จะพักตัวหลักแล้วครับช่วงท้ายเกม
1: กุซีนี่ถ้าจำกันได้นัดกับลาวนี่ยิงฟรีคิกนะเนี่ยบอลสายเป็นโคโยตี้นะไปดูลูกคนที่บางคนก็แบบแหมไปดูแบบว่าผู้สาประตูลาวเกมนั้นนี่กินตุ่ตุ่เปล่าพุ่งไปถึงแล้วไปชักเหมือนชักมือกับ
0: กบโลกประทีปนะพี
1: ่เกม2กับมาเลย์นี่ผมก็จะใช้อีกคนนะ
0: ครับ
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าพุ่งไปแล้วเหมือนชักมือกลับแต่ว่าจริงๆกับบอลมันสายนะลูกนั้นแล้วมันข้ามกำแพงมามันเร็วครับปุ๊บฟึบเข้าไปเลยยิงสวยอ่ะพูดง่ายๆ

0: รองแชมป์กลุ่มนั้นน่ะ
1: กลุ่มนู้นนี่ไม่รู้ใครเป็นใครยังมีโอกาสเป็นแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่มได้กันทั้งหมด
0: ครับ
1: โอ้คาคานะครับโดนกุนลานชนเข้าไปครับ
0: ส่วนทีมชาติไทยเนี่ยถ้าเข้ารอบแบบแชมป์กลุ่มเนี่ยเดี๋ยวรอบชิงชนะเลิศถ้าไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราจะได้เล่นในบ้านก่อนนะพี
1: ่ครับยังคราวที่2ดีกว่าดีไหมไม่ดีนะ
0: แชมป์ดีกว่าพี่แชมป์กลุ่มเลย
1: ครับผม
0: แต่อีก2เกมที่เหลือเราก็เจอฟิลิปปินส์ครับไปบุกไปเยือนแล้วก็เดี๋ยวเจอเมียนมาในบ้าน
1: แต่ว่าจังหวะนี้จ่ายหน้ากรอบเขตโทษตัวเองไม่ดีนะครับถ่ายแล้วยิงลูกนี้โอ้โหกำพลต้องออกแรงครับบอลจะมุดโคนสาวอยู่แล้วครับลูกยิงของปาโลโชเซ่ครับกำพลปัดทิ้งไม่ได
0: ้โอ้จังหวะยิงไกลของปาโลโชเซ่ครับออกบอลพลาดครับกำพล
1: ก็ได้แหละครับเขาเองแหละครับที่เปิดบอลจังหวะแรกไม่ดีครับแล้วโดนตัดไปแต่ว่าก็ตามมาแก้ตัวได้ครับกำพล
0: แต่ทิศทางบอลนี้ถ้าไม่เซฟก็น่าจะออกครับแต่กำพลนี่ปัดทิ้งออกหลังไปก่อนครับโอกาสยิงของปาโลโชเซ่ครับ
1: เสื้อตัวนี้สวยเว้ยโดนทักตัวดีกว่ามั้งสีขาวเอาเปิดเข้ามาครับสกัดลูกนี้โอ้โหบอลกระเด้งแล้วมาตกอยู่หน้าทอมเบียครับเตะทิ้งมาได้พอดีเลยแล้วไทยจะสวนเปิดลูกนี้แรงครับแหมเลยก็คณะไป
0: ต้องระวังครับไทยมาเสียประตูตอนนี้นี่มีโอกาสที่จะต้องลุ้นเนี่ยในช่วงท้ายถ้าเสียเร็วครับ
1: เวลามันยังเหลือเป็น10นาทีนะนะครับบอลมันเหมือนไม่มีอะไรครับเหมือนมันสบายๆแล้วดิมันป้องโดนเข้าไปเนี่ยโอ้โหสถานการณ์มันเปลี่ยนนะครับ
0: ข้อความนี้บอกว่าพี่หยองครับขอเสียงอาจารย์ปาข้างซอนหน่อยครับจากคุณนัทเลอใบ
1: ฮัลโหลฮัลโหลอะไรวะไม่เคยได้ยินแกเหมือนกันนะ
0: เวลาภาพจับไปนี่แกจะแบบพูดแบบเร็วๆหน่อย
1: เอาไงเอาไงเอาไงเอาไงเอาไงประมาณนั้น
0: อ
1: ะ
0: อดีตทีมงานกูทิดดิ้งและทีมชาติเกาหลีใต้ชุดแอฟซีบนโลกครับ
1: เพื่อนตุ๊กเพื่อนพี่ตุ๊ก
0: พี่ตุ๊กพี่ยาพง
1: เบิร์นมาใหม
0: ่ท้ายเกมมีฮึดเหมือนกันมาเลย
1: อ่ะแต่ว่าไทยโตขึ้นมาทางซ้ายครับยศกรขยโยกไปแล้วมีตัวซ้อนครับโอ้ล็อตนี่ครับบัมดีเดียวยศกรกระเด็นเลย
0: โอ้คนละไซส์แล้วตอนนี้ยศกร
1: ล็อตนี่แควินนะครับ
0: ไม่ใช่ล็อตนี่โอซูแวนใ
1: ช่ไหมอันนั้นร็อตนี่อันนี้ร็อตนี่อ้าวมาเลยก็จ่ายเสียกันเองอีกครับโอ้โหทางซ้ายกุนาลานบอกMy God
0: หมดเหมือนกันกุนาลานวิ่งตั้งแต่ช่วงต้นนะครับ
1: เอ็นนี่แกเปลี่ยนท่ามึงไหมเน
0: ี่ยโอ้ยืนกล้องจับทีไรนี
1: ่ท่าเดิมเลยพี่อุ๋ย
0: แต่เชิงโฮนี่เท้าเซลตลอดครับ
1: ครับผมแล้วต้องมือซ้ายเนี่ยเท้าต่ำกับมือขวาตลอดนะมาดกันดีเหลือร้าย
0: เสียเฟตีในการเจอไทยครับ
1: ตวัดขึ้นไปครับไทยโตขึ้นไปทางขวาเจฮานาฟีเอ้ยมันแน่ๆมีขยับหลอกเจฮานาฟีบอกอะไรเราหลอดขาเลยครับแต่ว่ามีตัวซ้อนแหมเกือบไปหลอดขาแล้วเข้าเขตโทษได้ด้วยนะครับแต่ว่ามีตัวซ้อนจับจ่ายขึ้นมาหน้ากรอบเขตโทษไม่ดีครับไทยตัดได้สารัตบอกใจเย็นน้องค่อยๆไปไม่ต้องรีบพี่เหนื่อยแล้วไม่มีสารัตนี่ยังฟิตให้มาครับ69แต่จังหวะเดียวเบิร์นกันวรชิตแหมโดนผัวพันครับต้องคืนมาก่อนสารัตให้ไปฟาริสแหมดูการเล่นร่วมเป็นกลุ่มนี่ใช้ได้เลยครับไทยแมตช์นี้ขยับช่วยกันแต่ว่าโดนเตะล่วงไปแล้วครับคาคานะเสียบอลไป
0: มาเลยส่วนก็ยังทำช้าอยู่ครับข้อความที่บอกว่าดูมาตั้งนานไม่เห็นมีไฮโดรเจนเบรกเลยครับ
1: ยังไม่มีฮะ
0: ไม่มี
1: เกมการนี้ไม่มีทั้งที่บางทีเนี่ยร้อนกับบอลโลกอีกเอาไหลมาครับมาเลยขึ้นทางขวาอลิฟเปิดเข้าไปแหมเลยครับโอ้บาโลโจเซ่วิ่งเลยบอลเราจะโดนส่วนแล้วปอนไปแล้วครับโอ้โหมันสวิตอะไรกลับ
0: โอ้บอลนี้ไปข้างหน้าแล้วภาพสวิตกลับมาที่ปาโลโจเซ่
1: แหมตีมือสวิตเจอร์แล้วที
0: เอาครับ10นาทีสุดท้ายครับไทยนำมาเลย์อยู่ 2-0
1: เหมือนจะมอบตัวแล้วเหมือนกันนะครับมาเลย์ก็ไม่ได้เร่งอะไรครับเพราะว่าแพ้เกมนี้เขาก็ยังพอมีโอกาสลุ้นในเกมสุดท้ายนะครับ
0: แล้วเดี๋ยวได้พักเต็มๆสัปดาห์นึงนะครับมาเลย
1: ์
0: ก่อนจะเล่นนัดสุดท้ายครับ
1: ไม่ถึงกับเร่งอะไรมากมายครับไทยเราก็เช่นกันครับนำ 2-0 แล้ว
0: มาเลยนี่นัดหน้าเล่นในบ้านเจอฟิลิปปินส์นี้ขอแค่แต้มเดียวก็อาจจะเข้ารอบแล้ว
1: แต แต่ฟิลิปปินส์วันนี้ดีนะ

0: ก็เพราะฉะนั้นก็ไม่แน่เหมือนกันครับนัทพงศ์ครับให้ไปปกกล้าวไหลเข้าช่องลูกนี้วิ่งโฉบมาเจฮานาฟีครับแม่มีตัวสุดท้ายของมาเลเซียครับอูบัยดุลล่าครับกวาดทิ้งไปก่อน
1: โอ้ถ้าตัดไม่ทันนี่เจฮานาฟีนี่หลุดเดี่ยวแน่ๆครับ
0: วิ่งเลี้ยงลายมาครับเจฮานาฟีนี่ดูครับ
1: โอ้ไม่ล้ำหน้าด้วยครับ
0: ตัวต้องตัวทางซ้ายนั่นแหละครับฟาริสเดนิสกับเผลอครับเจฮานาฟีวิ่งอ้อมหลังมานี่แม่เกือบโดน
1: อูบัยดุลล่านี้ก็เสียทำเสียจุดโทษลูกแรกครับ
0: โยกไม่ผ่านแต่ว่ายังได้ทุ่มนะครับทางขวาของไทยครับวาริสชักเยกแล้วครับกุนาลาดโอ้ไม่ถึง10นาทีสุดท้ายครับเริ่มหมดเหมือนกันนัทพงศ์บอกขยับหน่อยครับอ้าวสารัตลงมารับบอลไหลขึ้นหน้าแทงลูกนี้ไม่หลุดครับแม่นิดเดียวยศกรติดนิดเดียวครับมาเลเซียเขาก็ไม่ได้เร่งอะไรนะครับเนี่ยดูไม่ได้รีบเอาบอลขึ้นหน้าอะไรครับอ้าวให้มาทางขวาอาลิฟอามัด
1: ส่วนยอดแฟนบอลในสนามวันนี้นี่ 16,037 คนครับ
0: 16,000 เลยเหรอ
1: 16,000 ครับวันนี
0: ้เป็นผู้เป็นเล่น
1: จากความจุ 49,000 ก็ถือว่าเยอะครับ 16,037 คนที่ราชมังวันนี้
0: ครับ
1: แต่อาจจะด้วยสนามใหญ่อะไรดูโล่งๆหน่อยครับวันน
0: ี้
1: 16,000 ก็เฉลี่ยก็เยอะกว่าแฟนบอลที่ไปดูในไทยลีกครับ 16,000 ก็เยอะ
0: โอ้ยอยู่แล้วไทยลีกนี่ระดับ 16,000 นี่บีจีอะไรยังไม่ได้เลยฮะ
1: ไม่ถึง
0: มีบุรีรัมย์ทีมเดียวครับที่ได้เนี่ย
1: 5ทีครับไทย
0: เนี่ยเพจจันเจวรปัตรนี่เขาก็ทำมาบอกว่าวันนี้16,000วันที่เล่นกับเติร์กใน37,000เจอมาเลเนี่ยรายการนี้เมื่อ2ปีที่แล้วใน
1: 25,000
0: ก็เป็นตัวเลขที่ลดลงไปแล้วครับก็ตามสภาพแต่ว่า16,000ผมก็ถือว่าโอเคนะ
1: ใช่ครับ
0: ถือว่าไม่ถึงกับแหมย่ำแย่จนน่ากังวลอะไรประมาณนั้น
1: ยังมากกว่าหมื่นอยู
0: ่วิ่งแล้วยศกรออกตัวไปครับแต่ว่าวรชิตไม่จ่าย
1: วรชิตไม่กล้าจ่ายจังหวะนี้ครับยศกรวิ่งไปแล้วกลัวล้ำหน้าครับ
0: 5นาทีสุดท้ายครับ
1: มาเลยก็ไม่เร่งแล้วเหมือนกันครับตามอยู่2ประตู
0: มอบตัวแล้วดูแล้ว
1: ก็เท่ากับมาเลยนี่แข่ง3นั้นมี6แต้มครับ
0: เอามาทางขวาเอาเข้าเขตโทษยิงโอ้โหบล็อกพอดีครับมาอาลิฟอามัดครับจะยิงอุสมาครับตามมาบล็อกได้พอดี
1: อุสมาเต็งคราวนี้ก็ถือว่าทำได้ดีคร
0: ับ ก็เป็นขอภายคนที่เข้าไปยิงนี่เป็นอิงกูครับอิงกูนูชาคีมีบอกว่าทีมงานคนบักกามพยองเดชโผล่มาเพราะร้อนเงินแต่หัวค่ำครับตีสี่ไม่ค่อยอยากเข้ามาหรอกครับมาฮะเมื่อวานก็มาเดี๋ยววันนี้ก็มา
1: เดี๋ยววันนี้พี่หยองอยู่ต่อถึงตีสี่คร
0: ับ ไม่ได้มาอยู่ต่อถึงตีสี
1: ่กลับก่อน
0: กลับก่อนครับเดี๋ยวตีสี่ก็มาใหม่ฮะ
1: มาเลยมาทางขวาครับอามัด
0: ตัดเข้าในจ่ายหน้ากรอบเขตโทษปังปอมเข้าซ้ายยิงโอ้โหกำพลต้องพุ่งปัดนะครับเนี่ยหันมาดุน้องๆเลยครับปล่อยได้ยังไงลูกนี้ดาริชามนะครับเป็นคนยิงลูกนี้ปัดด้วยซ้าย
1: ดาริชามครับจับบอลด้วยซ้ายยิงไปเสาสองกำพลยังปัดออกไปได้ครับโอ้โหน้ำหนักนี่อาจจะไม่แรงมากแต่มุมนี้ได้เลยครับดาริชาม
0: เหมือนผ่อนความเข้มข้นในการเล่นเกมรับลงไปครับไทยเมื่อสักครู่ที่เกือบโดนบอลตกในกรอบเขตโทษบังให้กำพลเอาไปรับโดนชนครับโอ้โหได้ฟาวปาโลโชซูเอ้ครับตัวไม่ใช่เล็กนั่นน่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็เงียบเลยครับปาโลโชซูเอ้เกมเหลือไม่ถึง5ทีครับบอกว่ามีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่สั

0: ด้านหน้าพี่ลีหมิงเจ้าคืนพี่สมชายอย่างสะสมกับคุณโจผี
1: ไม่ล้อเขาเพื่อนกันเราไม่ทำกันหรอกถ้าไม่จำเป็น มีบอกว่าถามแบบคนไม่รู้ครับเราโอนพี่โซลี่มาได้ไหมไม่น่าได้นะ
0: ไม่น่าได
1: ้คือประเทศไทยเนี่ยโอนสัญชาติยากกว่าพวกมาเลอะไรพวกนี้เยอะครับ
0: ครับ
1: โคเชนี่ยังไปสิบกว่าปีกว่าจะได้อะนะ
0: กฎหมายนี่ยาก
1: กฎหมายไม่เหมือนกันนั่นแหละ
0: เราไม่ได้เหมือนหลายๆชาตินะครับ
1: คุณสกายแมนสวัสดีนะครับไม่มีฟรีทีวีดูก็มาฟังวิทยุเอาว่าไปครับ
0: ก็เดี๋ยว99จะบรรยายสดทุกเกมนะพี่ที่ทีมชาติไทยลงสนาม
1: เหรอ
0: จนถึงรอบชิงเลย
1: พอบอกแล้วใช่ไหมวันดีคือดีพอบอกขอภาคเองครับโอ้โหมาเลยเปิดเข้าไปในชาร์จลูกนี้ดิเกือบไปเหมือนกันนะครับไม่ทำไปเล่นไปเลยครับมาเรื่อยๆเหมือนกันนะฟาริดเดนิสนะครับแบ็กซ้ายโชว์ก็มายิงลูกนี้
0: จังหวะเปิดเขาไปตรงกลางแล้วฟาริดเดนิสนี่เติมเข้ามาแปรข้ามคานไปครับโอ้โหจ่อๆแล้วดานิชแปรแรงไหมคร
1: ับ วาริดไม่ทันแล้วนะครับลูกนี้โอ้แต่เหมือนแฉลบวาริดนะครับเป็นเตะมุมของมาเลเซียครับทางขวาก
0: ำพลต้องกระตุ้นแนวรับหน่อยครับ
1: เหมือนจะเฉยๆไปหน่อย
0: บางคุซาอินจะเปิดภาพนี้จับมาที่ปารุโตเซ่ครับ
1: คุซาอินเปิดครับกลางประตูขึ้นไปมองเสยบอลเลยไปเสาไกลครับตามไปเล่นลูกนี้แต่ทิ้งมาก่อนบอลออกข้างไปแล้วครับมีคุณพิมานมาขอบคุณขึ้น99ครับอยู่เป็นเพื่อนกันทุกคนชอบครับสยองเดช FC สยองเดช
0: แล้วไทยจะเปลี่ยนตัวอีกคนนึงครับชวนวิสแซเราครับจะลงมาเล่นแทนยศกรบุรพาครับ
1: 2 นาทีสุดท้ายครับชวนวิท
0: ย์เตะจากไทยลีก3ครับจากพามังคอกครับชวนวิทย์
1: นี่ภาษาไทยที่เขียนพรามนี่คนนึกว่าเป็นตั้งศาลกันหมดเลย
0: ไม่ใช่พี
1: ่มันพรามมัน PRIME ใช่ไหมพรามสูงสุดอะไรประมาณนั้นนะ
0: ข้อความนี้บอกว่าสวัสดีครับพี่หยองกับน้องเจมกบไม่กระโดดขอเสียงภาคแบบป๋าแป๊ะหน่อยครับ
1: กบไม่กระโดดด้วยอ๋อกบโลก
0: ว
1: ันที่ป่ะ
0: นาที่แล้วไงพี่กบไม่กระโดดขอเสียงภาคแบบป๋าแป๊ะนี่ได้ไหมพี่หยองอย่าเลยดีกว่า
1: ไม่ได้หรอกเราภาคไม่เหมือนกันแต่ละคนก็มีเอกลักษณ
0: ์คล้ายๆอยู
1: ่โดนเตะล้อมลงไป
0: แต่ถ้าป๋าภาคนี้จะไม่มีชื่อนักบอล
1: เลยเจมพี่พอเจมไหวอ่ะเอาเหรอเกมเอาด้วยอ่ะ
0: ไม่ดีกว่าโอ้แล้ว
1: โอเค
0: มันเอ้ยเกือบไปแล้วไทย
1: บอลมันก้ำกึ่งแล้วก็โฉบได้ถึงก่อนกำพลแล้วบอลลอยจะเข้าอ่ะดิตามไปเตะทิ้งจากเส้นโอ้โหเกือบไปเหมือนกัน
0: เกือบโดนตีใครแตกครับไทยก่อนเข้าสู่ช่วงทดเจ็บครับทดระบาดเจ็บที่4นาทีครึ่งหลัง
1: อูชาคีครับอิงกูนูชาคีครับที่หลุดไปจิ้มได้ก่อนกำพลนะครับแล้วบอลมันลอยโด่งจะเข้าอยู่แล้วครับ
0: โอ้โหจังหวะเปิดมาไม่รับหน้าก่อนขอโทษครับแล้วอุสมานเทียนคานหม่งพลาดไปเข้าทางชาคีนกระดกข้ามกำพลไปแล้วแต่ยังมีตัวมาซ้อนนะครับ
1: คืออุสมานโหนหม่งครับบอลไม่ไปไหนครับแล้วคนที่ตามไปเตะนี่เป็นณัฐพงศ์ครับ
0: ยังไม่เสียประตูไทยในทัวร์นาเมนต์นี
1: ้ทด4นาทีนะครับทดไปแล้วนาทีหนึ่งอ้าวได้ทุ่มครับไทยไปแล้วเบิร์นมาไปแล้วครับชวันวิทย์ทางซ้ายชวันวิทย์ตรงกลางมีคคณะชวันวิทย์ไปเองครับเข้าเขตโทษชวันวิทย์ถึงเส้นหลังต่อสนามไป10เมตรหน่อย
0: โอ
1: ้โหแรงเลย
0: จังหวะกระชากไปเส้นหลังเนี่ยโดนลอนนี่ดึงไว้ด้วยครับสุดท้ายทำบอลออกหลังไปชวันวิทย์ซะแล้ว
1: หันไปเห็นลอนนี่แวบๆตัวเบลอเลยครับโอ้โหตกใจกระชากแรงออกหลังไปเลยครับชวันวิทย์
0: แกก้มหน้าก้มตากระชากครับเงยหน้าอีกทีนี้บอลสุดเส้นหลังไปแล้ว
1: อาศัยป้ายโฆษณาเป็นที่เบรกครับ
0: เอามาเลเซียบอลกลางสนามครับไทย
1: ก็ดูแล้วคงไม่มีวี่แววจะได้ตีใครแตกแล้วครับปะเลเนี่ยไม่ได้เร่งไม่ได้รีบอะไรแล้วครับไม่ได้นั่นแหละก็น่าจะจบด้วยประมาณนี้แหละครับสกอร์มีบอกว่าวันอังคารกับฟิลิปปินส์นี่ขอไปยองภาคต่อนะฮะทีมไทยผลงานกำลังดีไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจครับผม
0: ต้องแล้วแต่พอพี่เจ๋งนะพี
1: ่โอ้พอพี่เจ๋งว่ะ พอเต็มไปหมดคืนนี้

0: เหลืออีก2นาทีครับทดเจ็บ
1: น่าจะแฮปปี้กันนะฮะทีมชาติไทยแฟนๆที่เข้าไปดูในสนามก็ชัยชนะเกมนี้เดี๋ยวเรายังเหลือเกมในบ้านอีก1นัดนะครับกับเมียนมาก็หวังว่าจะเข้าไปดูกันมากกว่า 16,000 นะ
0: ครับก็เดี๋ยวเตะวันเสาร์หน้าไทยเจอกับเมียนมาครับส่วนการสัปดาห์วันที่4เนี่ยเราบุกไปเยือนฟิลิปปินส์ก่อนครับ
1: เล่นที่คลาร์กซิตี้นะครับไม่ใช่ที่มะนิลานะ
0: ก็จะเตะวันอังคารนี่2ทุ่มครับไปเยือนฟิลิปปินส
1: ์อ้าวชนนินทากีฬาโลกพอดีเลยดีกว่าเอาไงดีเนี่ยเหลือให้เข้าก่อนไหมชั่วโมงนึงเอานินทาเข้าก่อนไหมชั่วโมงนึง
0: เป็นไปได้ครับ
1: เหร
0: อส่วนแมนยูนี่จบแล้วครับวันนี้ก็อุ่นเครื่องชนะแอตเลติกโกมาดริด2ต่อ1ครับ
1: ครับ
0: โดนนำก่อนด้วยครับแมนยูสุดท้ายแซงชนะได้ลีกสกอตยิ่งเพิ่มไหมครับเดี๋ยวผมเช็คให้นะพี่ก็สกอตติชแชมเปี้ยนชิพเนี่ยจบครึ่งแรกแล้วครับก็มี2คู่ที่ยิงมีไอวีเต็ดครับเสมอกับนำอาร์ชบอกอยู่ 1-0 แล้วก็เลดโลเวอร์ครับเสมอกับแตนฮาวมัวอยู่ 1-1 ส่วนคู่อื่นยังไม่ยิงครับหลายก็สกอตติชพิมิชชิพเนี่ยคู่ที่แข่งอยู่จบครึ่งแรกครับฟอลเคิร์กตามหลังเซนต์เมเลนอยู่ 0-1 ครับ
1: ครับทดมาเหลืออีกประมาณ20วินาทีครับมาเลเซียบุกขึ้นมาทางขวาเอาไงดีบุกดีไม่บุกดีครับมาเลียงงเอาไงครับลากเข้าไปตรงกลางยิงก็เลยแฉลบลูกนี้หงายท้องไปเลยครับโอ้โหเต็มหน้าเลย
0: หวานคูซีนี่ก็ลากเขาตัดเขากลางแล้วยิงไกลบอลเนี่ยไปโดดผู้เล่นไทยออกหลังบอลโจเซ่นี่บอกทำไมไม่จ่ายยืนโล่งๆเลย
1: ข่าวซ้ายขอลองหน่อย
0: คนบอกนี่เป็น
1: โอ
0: ้
1: โหเป็นนัทพงศ์หรือเปล
0: ่
1: าน
0: ัทพงศ์นี่ใช้หัวบล็อกเลย
1: เหมือนโดนไม้ไทสันต่อยหน้าผากเกือบลูกนี้หงายท้องไปเลยอ้าวผู้สินบอกพอเฮ้ไม่เล่นก็เลิกครับมา4นาทีนิดๆอาจารย์คิมเป่าหมดเวลาครับไทยก็เอาชนะมาเลเซียไป2ประตูต่อ0
0: ก็ไทยได้ประตูออกนำจากจุดโทษของเยสกอนบุรพาครับนาทีที่37ครับผมส่วนประตูที่2เนี่ยมาได้ครึ่งหลังจากเทียสักเผื่อพิมายครับนาทีที่56ก็วันนี้ไทยชนะมาเลเซีย 2-0 ครับลงเล่น2นัดก็เก็บ6คะแนนเต็มครับยิง7ประตูยังไม่เสียลูกยังไม่เสียประตูครับ
1: ครับ
0: ส่วนมาเลเนี่ยลงเล่น3นัดก็มี6แต้มครับ
1: ก็โปรแกรมของไทยนี่เดี๋ยววันพรุ่งนี้นี่ก็จะอยู่ไทยตอนอีก1วันนะครับก
0: ็
1: มีโปรแกรมฟื้นฟูร่างกายที่โรงแรมในช่วงสายแล้วก็จะบินไปฟิลิปปินส์นี่เที่ยวบินเนี่ย 3:35 นะเซบูแปซิฟิกนะครับ
0: ครับผม
1: ก็โอ้บินดึกจังเลยอ่ะ
0: ก็จะลงเล่นกับฟิลิปปินส์ครับเกมที่3เนี่ยที่นิวคาสซิตี้แอตเลนติกสเตเดียมเนี่ยวันอังคารที่4เวลา2ทุ่ม
1: คือบินไปถึงดึกวันอาทิตย์วันจันทร์ซ้อมออฟฟิเชียลเทรนนิ่งวันอังคารแข่งเลย
0: ครับผม
1: เนี่ยครับโปรแกรมของรายการนี้มันเป็นอย่างนี้ครับ
0: แล้วเดี๋ยวต้องรีบบินกลับนะพี
1: ่
0: เพราะว่าเดี๋ยวเสาร์หน้าเนี่ยต้องกลับมาเล่นในบ้านเจอเมียนมานัดสุดท้ายครับวันที่8สิงหาคม2ทุ่มที่ราชมังส่วนเกมรอบรองเนี่ยผมลองดูนิดนึงถ้าไทยเราเข้าแชมป์กลุ่มเนี่ยรอบรองชาเลอร์เราจะเตะวันที่18สิงหาคมนะพี
1: ่ครับ
0: แล้วก็นัดที่2เนี่ยจะเตะวันที่19สิงหาคมส่วนนัดชิงเนี่ยจะเล่นวันที่22สิงหาคมครับแล้วก็26สิงหาคม
1: ครับ
0: ครับ
1: อ่ะก็ถือว่าเป็นไปตามความคาดหมายเป็นไปตามเป้านะครับสำหรับผลงานของทีมชาติไทยในนัดที่2ของอาเซียนฮุนไดคัพ2026นี้นะครับ
0: ครับ
1: ถือว่าโอเคอ้าวช่วงท้ายนะครับเหลืออีกไม่กี่นาทีจีโน่นี่เกินไปอีก1นะครับผ่านหลุม6สกอร์วันนี้นี่เกิน2ครับไปเสียโบกี้ที่หลุม5สกอร์รวมก็เลยลงมาเหลือ3อันเดอร์นะครับตอนนี้ลงมาอยู่ที่8รวมแล้ว
0: ครับ
1: ส่วนผู้นำริวแฮรันเนี่ยออกมา5หลุมได้ไปอีก1อันเดอร์นะครับสกอร์รวมเป็น8ก็ตาม5สโตรกนะจีโน่ตอนนี้แต่ว่าที่เราอาจจะได้ลุ้นคือโปรพาวชนิตีวรรณแสนนะครับตอนนี้เนี่ยสกอร์วันนี้นี่2อันเดอร์นะครับสกอร์รวม4อันเดอร์ตามผู้นำอยู่4สโตรกนะ
0: ก็
1: ย
0: ัง
1: ลุ้นกันอีกยาวๆครับรายการ AG Women's Open
0: ส่วนที่ขอบผลแมนยูมานี่ตอนนี้แมนยูชนะแล้วครับชนะแอตเลติกโกมาดริด 2-1
1: ครับ
0: ตอนนี้นี่ที่สนามนี้แม็กไกว์นี่กำลังรับถ้วยนะพี่ถ้วยอุ่นเครื่อง
1: อ้าวมีรับถ้วยด้วยป่ะให้ส่งตามไปที่หลังอะไรงี้ป่ะคุ้นๆ
0: อ่ะแล้วก็ผลอุ่น

0: ครื่องคู่อื่นเดี๋ยวผมไปไล่เรียงให้ครับที่จบไปแล้วช่วงหัวค่ำก็มี FC โตเกียวครับวันนี้แพ้ดอทมุน 0-1 เชลซีครับแพ้สเปอร์1-2แล้วก็ทางด้านของที่กำลังเตะอยู่เนี่ย
1: ครับ
0: ตอนนี้คาร์ดิฟครับตามหลังอานำโรม่า 3-0 แล้วก็มีเวสต์แฮมครับเสมอกับมอลเดนเบิร์กอยู่ 1-1 ครับแล้วก็แอตเทนวิลล่าครับชนะอินโดนีเซียออสตาร์1-3แล้วก็เดี๋ยวจะบินมาเจอกับ BG วันอังคารนี้ครับส่วนหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยว4ทุ่มมันจะมีฮัมบุกครับเจอเอเวอร์ตันมีถ่ายทอดสดด้วยครับทางบีนสปอร์ตแล้วก็5ทุ่มครับเรอัลมาดริดเจอฟิออเรนติน่าทางโมโนแม็กซ์ครับรวมถึงตอนตีหนึ่งไอ้คิโรน่าเจอแบบอาร์เซนอลที่โมโนแม็กซ์ด้วย
1: ก็เรียกว่ามีบอลอุ่นเครื่องให้ดูกันมากมายไกลกอง
0: ครับผม
1: วันนี้นะเพราะฉะนั้นก็ตามกันไปใครซื้อแพ็กเกจของที่ไหนไว้ก็นั่นแหละครับตามนั้น
0: ครับ
1: ดูไปดูมานี่พี่ไล่ไปไล่มาพี่ซื้อทุกที่เลยวะ
0: ครบทุกเจ้าแล้วพี
1: ่เออแล้วเนี่ยเท่าไหร่แล้ววะเนี่ย
0: โอ้โหใช่ใช่คือถ้าดูครบทุกลีกก็อาจจะต้องทุกคู่อาจทุกเจ้า
1: เล
0: ยพี
1: ่เออมันซื้อไปซื้อมานี่งงเอ้าซื้อทุกที่เลยดีกว่าเนี่ย
0: ใช่
1: ว่าหลังจากเพิ่งลงทะเบียนซื้อ AS ไปเมื่อวันซืนเนี่ยดูไปดูมานี่ทุกเจ้าเลยดีกว่ากูเนี่ย
0: คุ้มถือว่าคุ้มเลย
1: โอ้โห
0: เดี๋ยวผมดูข้อความช่วงท้ายนิดนึง
1: ครับ
0: ทางบ้านแดงเนี่ยบอกว่ารัก99ครับจะคุณยูเซอร์ T19 แล
1: ้
0: วบอกว่าไม่ได้ดูฝั่ง99ก็ไม่ต้องง้อใครครับแล้วก็บอกว่ารอบรองเจอสิงคโปร์รอบชิงเจออินโด
1: เ
0: ป็นไปได้แล้วก็บอกว่ามาเลไม่สู้เลยครับเกมนี้
1: ผมดูเขาไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเหมือนมาเลที่เราเคยได้เคยเห็นน่ะ
0: ครับ
1: เกมนี้เหมือนเขาแบบก็คิดซะว่าเกมหน้ายังมีโอกาสเข้ารอบอะไรประมาณนั้นแหละมั้ง
0: แล้วก็บอกว่าเจอเมียนมาคนดูเยอะแน่ครับกองเชียร์ทีมเยือนนะเอาแล้วก็บอกว่ามาเลกะใส่กับฟิลิปปินส์แหละครับรอบนะรอบรองครับสรุปว่าเล่นดีหรือเปล่าครับไทยเกมนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะพี
1: ่ผมว่าไม่ได้แบบว่ามันเป็นบอลทัวร์นาเมนต์นะครับมันเป็นบอลทัวร์นาเมนต์ก็ต้องคำนวณคำนึงถึงนัดต่อๆไปด้วยว่าบอลมันเขาก็ไม่ได้เร่งใส่เราครับแล้วก็นำ 2-0 เนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องเร่ง
0: ครับ
1: อะไรประมาณนั้นนะ
0: ถามว่าลูกที่2ยิงสวยไหมครับก็จังหวะเทียสักครับจับด้วยซ้ายยิงด้วยขวา
1: ดีอยู่ดีอยู
0: ่ข้อความทาง Facebook นี่ผลแมนยูนี่ผมบอกไปแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าไม่มีฟรีทีวีให้ดูก็มาฟังวิทยุเอาครับ
1: เหร
0: อ
1: ดีมาก
0: แล้วก็บอกว่าขอบคุณขึ้น99ครับที่อยู่เป็นเพื่อนกับทุกคนชอบครับสยองเดช FC ครับนี่ตารางคะแนนขึ้นมาตอนนี
1: ้มีคุณผู้ฟังมาบอกว่าประเทศไทยนี่มันยังไงเนี่ยบอลเตะไม่ให้ดูภาพให้มานั่งดูแต่คนภาค
0: เ
1: ใน YouTube
0: เราไม่มีถ่ายทอดสด
1: เราจะทำยังไงดีฮะเราจะบอกเขายังไงดี
0: ครับคือ
1: เราเอาออกไม่ได้ฮะมันลิขสิทธิ์เขาฮะเอาออกก็ปิวเลยฮะ
0: เราไม่มีลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดแต่เราสามารถบรรยายได
1: ้ถ้าแช่หน้าแช่ภาพนิ่งเอาไว้เฉยๆเดี๋ยวก็เริ่มกลัวเบื่อครับไปเห็นหน้าคนภาคซะหน่อยก็ยังไงดีเราลุกขึ้นเต้นมั้ยเขาจะได้มีอะไรดูระหว่างที่ฟังไปด้วย
0: เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวรอบหน้าครับแล้วก็บอกว่าฝันดีครับพี่ๆจากคุณแม็กซ์แม็กแล้วก็บอกว่าใช้ไปซื้อโอเลี้ยงใช่ไหมครับน้องเจม
1: เดี๋ยวนี้มีหาซื้อยากนะโอเลี้ยง
0: ประมาณนี้ครับ
1: ครับมีบอกโค้ชมาเลย์คนนี้ทำทีมไม่เคยแพ้ไทยครับแน่จริงแถมทำแสบมาแล้วด้วยแต่วันนี้เสร็จนะครับโทษที
0: เกมนี้โดนแล้วครับ
1: นะฮะเนี่ยมีคนบอกมาถึงยุคทีมต้องนั่งดูแต่คนภาคทำไงดีวะทำไงดี
0: เราไม่มีลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดนะพี
1: ่ครับเหมือนตอนภาคบอลโลกอ่ะมีคนถามทำไมทีวีข้างหลังไม่เปิดให้ดูภาพเปิดไม่ได้
0: เดี๋ยวเราจะไปกันนะ
1: ครับมันจะเปรี้ยวฮะโอ้อันตรายนะครับ
0: บอกว่าต้องอาโกโก้ครับพี่หยอง
1: อุ้ย
0: ไม่ไหวนะพ
1: ี่อะไรเหรอ
0: ได้จะไปอยู่เลย
1: อะไรเหรอไม่รู้ฮะอ่อนต่อโลกพี่หยองภาคบอลอิตาลีไหมครับเสียงคุ้นๆเคยภาคเมื่อสักประมาณ 2-3 ปีที่แล้วหลังนี้ไม่ได้ภาคแล้ว
0: ครับ
1: นะครับ
0: สรุปชนะไหมครับชนะนะครับชนะมาเลย 2-0 ครับเกมนี
1: ้
0: บอกว่าไม่มีอะไรแล้วมันน่าเศร้าจริงๆครับฟุตบอลไทยไม่น่าเชื่อว่าไม่ได้ดูบอลไทยจริงๆก็มีถ่ายทอดสดนะฮะแต่ว่าอาจจะต้องเสียค่าสมาชิกนิดนึง
1: มันก็ต้องขยับไปข้างหน้าครับเดี๋ยวก็มีฟรีบ้างไม่ฟรีบ้าง
0: ใช
1: ่ไปเรื่อย
0: ๆแต่กิงคัพนี่ฟรีแน
1: ่
0: กิงคัพปลายปีนี้
1: อันนี้บอกโค้ชอุ๋ยไทยรัฐครับ

0: เออเหมือนเนี่ย
1: บอกว่าชอบเสียงผ้าครับโดยเฉพาะตอนพากมวย
0: แล้วเออใช่อันนั้นอ่ะใช่อ้าวแต่หมดเวลาแล้วไปดีกว่า
1: ครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมกับพี่หยองต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่เกมหน้าครับพี่ก็ใ
0: ช่ส่วนผมเจอกันใหม่ตีสี่ฮะ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: โปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย

0: บนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569

0: เอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงนะครับในช่วงของตรงช่วงนี้เราต้องไอ้นี้ป่ะ
1: ช็อกโกแลต
0: ช็อกโกแลตเหมือนเดิมนะช็อกโกแลตรีพอร์ตนะครับอ่ะอยู่กับจันอู๋กับจันเอกนะครับวันนี้อ่ะมาว่ากันวันนี้อยู่กันถึงประมาณเที่ยงคืน2ชั่วโมงนะครับ
1: ครับ
0: เมื่อสักครู่นี้ก็โอเคความสุขเล็ก
1: ๆ
0: นะครับสำหรับทีมชาติไทยเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ชนะมาเลยไป2-0
1: ต่างชาตินะ
0: ไม่ยากเย็นอะไรนะครับดูแล้วเขาเองก็ไม่ได้สร้างแรงกดดันอะไรให้เรามากมายนะครับ
1: ครับ
0: หลังก็ชนะไปนะครับช่วงนี้ฟุตบอลก็แข่งขันกันบึมเลย
1: เหมือนฤดูกาลมันใกล้จะมาแล้วนะจ๊ะ
0: ใช่ครับแล้วก็ทีมใหญ่วันนี้ก็ลงแข่งขันกันเพียบเลยเนาะอ่ะตอนนี้ก็มีฟุตบอลEFL Cup นะที่เตะกันอยู่นะครับ
1: การ
0: สมีนะครับโรชเดลนะครับยังเสมออยู่ 1-1 นะครับส่วนสกอตแลนด์คู่ฟาวเคิร์กนะครับตามหลังเซนต์เมเรนอยู่0-1ตอนนี้ผ่านมาประมาณ54นาทีนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ในลีกอื่นๆเดี๋ยวผมไล่เรียงดูก่อนนะฮะลาวก็แพ้ฟิลิปปินส์ไป 1-4 นะครับในขณะที่ไทยเราก็ชนะมาเลเซียไป 2-0 นะครับ
1: ครับผม
0: นะในฮุนไดคัพนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนรายการอื่นๆเดี๋ยวผมไล่เรียงมาก่อน
1: อุ่นเครื่องก็จะเยอะหน่อย
0: ใช่อุ่นเครื่องก็จะเยอะนะ
1: ครับมีแมนยูด้วยนี่วันนี้
0: ใช่แมนยูเชลซีสเปอร์แอตแมดริดพวกนี้นะครับที่เตะกันนะครับ
1: นั่นน่าจะรอบดึกอะ
0: แล้วก็เชลซีนี่เปลี่ยนโค้ชได้ก็ยังเหมือนเดิมนะ
1: ครับ
0: ใบแดงอีกแล้วนะครับไม่รู้สะสมใบแดงยังไงไม่รู
1: ้ครับ
0: นะฮะแก้ไม่หายจริงครับวันนี้ก็โดนไปอีกหนึ่งใบแดงกันนะครับแพ้สเปอร์ไป
1: ก็เล่นที่ออสเตรเลีย
0: ครับ
1: ก็ตั้งแต่ช่วงเย็นๆน่ะ4:40ไอ้6ไอ้16:45ประมาณ
0: ช่วงหัวค่ำบ้านเรานะ
1: ครับ
0: ก็ส่วนในรายการอื่นๆก็มีอย่างพวกฟินแลนด์นะไวคาลิก้าลาตินำยาโรอยู่ 1-0 เพิ่งจะเริ่มประมาณ12นาทีนะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนในรายการอื่นๆเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรก็ส่งมาละกันนะครับ
1: ครับ
0: แล้วนั้นก็เป็นพวกหลีกลองๆนะ
1: ใช่
0: ก
1: ็วันนี้ทีมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยอุ่นเครื่องกันเยอะเลยนะพ
0: ี
1: ่ก็นอกเหนือจาก
0: เอเวอร์ตันพวกน
1: ี้เชลซีจริงๆอ่ะตั้งแต่ช่วงบ่ายสองแล้วลาซิโออุ่นเครื่องอ่ะ
0: ครับ
1: 6-3งาน
0: เบาไป
1: เบาๆ6-3เชลซีแพ้สเปอร
0: ์
1: ดอทมุนวันนี้ก็อุ่นกับ FC โตเกียวนะ
0: ครับ
1: ก็มาเล่นกันช่วง5โมง
0: เรานี้ทำเสื้อไปมอบให้นี่ไงชิจิคาวะสิทธิ์เก่าสิทธิ์เก่าซะหน่อยครับ
1: ก็มีซิตี้เสมออินเตอร์1-1
0: ม
1: ีอินโดนีเซียออลสตาร์แพ้วิลล่า1-3มักเบิร์กแพ้ให้กับไอ้เสมอเวสต์แฮม1-1แมนยูเฉือนชนะแอตมาดริด2-1นะครับแล้วก็แข่งอยู่ตอนนี้อุ๊ยโอ้โหคาดิฟนำโรม่าอยู่3-0นะครับฮัมบูร์กเอเวอร์ตัน0-0แล้วก็มีเรอัลมาดริดจะเล่นกับฟิออร์ก็เล่นกันในช่วง5 ทุ่มเลย
0: ครับมีขอพี่อู๋พี่เอกตามผลสกอตแชมเปี้ยนชิพด้วยครับสกอตแชมเปี้ยนชิพตอนนี้ประมาณ55นาทีนะครับทุกคู่นะครับมีไอนำอบรอดอยู่1-0นะครับอีเวเนตตามเสมออยู่กับดันเฟิร์มลินอยู่0-0นะครับลิฟวิงสตันนำควีนส์พาร์คอยู่1-0นะครับแล้วก็มอร์ตันกับพาติกทิสเตอร์เสมอก็อยู่0-0นะครับเ
1: รส
0: เสมออยู่กับสแตนเฮาส์อยู่นะครับ1-1นะครับ
1: อ
0: ่ะก็ผ่านมาประมาณ55นาทีนะครับผม
1: ครับก็มันเข้าสู่ช่วงเดือนสิงหาคมมันก็ต่อเนื่องจากฟุตบอลโลกแล้วเดี๋ยวบอลลีกก็จะเปิดแล้ว
0: 15นี่ก็ออกกันแล้วนะ15นี่ก็พวก PA แชมเปี้ยนชิพ
1: ใช่
0: แชมเปี้ยนชิพก็จะคิกออฟกันแล้วเดี๋ยวก็ช่วงสักไปปลายก็จะมีพวกลีกเอิงอะไรพวกนี้ลีกดัตนะครับก็จะคิกออฟกันนะครับ
1: จริงๆอังกฤษเนี่ยคอมมูนิตี้ชิลด์อ่ะ15-16ก็มาละจะเล่นก่อนส่วนถ้าเป็นพรีเมียร์ลีกก็จะเล่นกันค่ำคืนวันศุกร
0: ์ครับ
1: 22-23อ่ะบุนเดสนี่จะเปิดซีซั่นช้ากว่าลีกอื่นหน่อยแต่ว่าช้าแค่สัปดาห์เดียว
0: คร
1: ับว่าโปรแกรมของบุนเดสลีก้าเขาก็ไม่ได้เยอะเนาะ
0: ใช่
1: เขาจัดกันแบบ
0: เขาเตะน้อยกว่าเขาอยู่แล้ว4เกมอ่ะนะเตะน้อยเขาตั้งเดือนนึงก
1: ็
0: จะก็ไปเปิดก่อนแล้วก็จะมีพวกพักกลางสัปดาห์ด้วยนะครับ
1: ก็มันก็จะหนีกันไม่นานหรอกแค่ประมาณสัปดาห์เดียวแต่ว่าจริงๆลีกลองรอมันเล่นกันมาละ
0: ครับ
1: อย่างพรุ่งนี้พี่อู๋จะมีฮอลแลนด์ฟุตบอลเหมือนแชมป์ชนแชมป์อ่ะ
0: ครับเหมือนบอลถ้วย
1: เหมือนบอลถ้วย
0: ถ้วย
1: ซุปเปอร์คัพอะไรอย่างเงี้ย
0: ซุปเปอร์คัพพวกนี้นะครับ
1: ไอโอเพ่นกับเอเชียต่างมานั่นเท่ากับว่าสัปดาห์พรุ่งนี้ฮอลแลนด์พีเอสวีเดนสัปดาห์หน้าน่าจะเปิดฤดูกาลละ
0: ครับ
1: เพราะธรรมเนียมปฏิบัติมันจะเป็นอย่างนั้นนะเนาะ
0: ครับผม
1: อ่ะก็ส่งข้อความมาพูดคุยกันนะครับทาง
0: สบายๆ
1: 468 9899แฟนบอลชาวไทย
0: อยากจะมีผล
1: บอลแมนยูส่งมาพูดคุยกัน
0: อุ่นเครื่องปะปายนะอย่างตอนนี้มีฮัมบวกกับเอเวอร์ตันก็ประมาณ15นาทีก็ยังเสมออยู่0-0นะครับ
1: ครับผม
0: ทีมจากพรีเมียร์ฮัมบวกก็ต้องเสริมทีมเยอะหน่อยนะปีนี
1: ้ครับ
0: เพราะไอ้ตัวยืมมาก็หลายตัวนะก็ต้องคืนเข้าไปนะครับปีที่แล้วก็ตัวยืมมันก็ช่วยได้เยอะนะ
1: ครับอูจานที่แข่งอยู่นะเพียบเลยอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: อูดิกับ
0: นำมาอยู่3-2เลย
1: มีนอกเหนือจากเอเวอร์ตันแล้วมีโอเอสลูเวลตามหลังลิวศูนย์1แฟรงก์เฟิร์ตก็ยังอุ่นเครื่องกับแมนฮามเสมอกันอยู่0-0โอแรมเชฟเวนโอแรมนำ1-0แล้วก็เดี๋ยวจะมีลงเล่นกันรอบดึกอีกทีนึงถ้าผมจำไม่ผิดจะมีจิโรน่ากับท่านอาร์เซนอลจะเล่นกันเป็นคู่ดึกเลยเป็นเกมแรกของอาร์เซนอลด้วยดิพรีซีซั่นอ่ะ
0: ใช่ครับโหนี่ตัวเล่นก็เริ่มจะตัวอย่างพวกทีมในบุนเดสก็เริ่มจะตัวจริงเยอะนะอย่างวันนี้ดูไมล์ที่ตามหลังอูดิ 3-2 เนี่ย
1: ครับ
0: โหมีจิโมเบเกอร์มีดานิเอลอามิลี่อีแจซองไคชูซาโนพวกนี้นะ
1: อ
0: ู๋ไอองตินิกาชีปัวตุนสกี้โดมินิกคอร์สเตฟานเบลพวกเนี้ย
1: ครับ
0: อู๋เกือบ 70% นะ
1: ก็ต้องมันก็เริ่มจริงจังละผมก็ไปเช็คดูพี่อู๋ของบุนเดสลีก้าเนี่ยจะเปิดซีซั่นช้าสุดคือวันที่29สิงหา
0: ครับ
1: ส่วนลีกที่ออกสตาร์ทเร็วสุดใน5ลีกหลักของยุโรป ก็จะเป็นลาลิก้าสเปน
0: วันที่ลาลิก้านี่ประจำ
1: 16
0: โดนไอ้ยูฟ่าฟีฟ่าบ่นประจำเพราะเขาจะเปิดช้ากว่าเพื่อนแล้วก็ชอบจะปิดช้ากว่าเดินเขา
1: ส่วนในพรีเมียร์ลีกเกาโชแล้วก็ลีกเอิงฝรั่งเศสเนี่ยจะเล่นกันในวันที่21-22
0: ครับ
1: ประมาณนี้แต่ก
0: ็ส่วนใหญ่ประมาณ20อ่ะจะเริ่มครบละ20นี่ครบเลยนี่
1: เหมือนกับเราฟุตบอลลีกจบเหมือนไม่นานเนาะ
0: เพราะมันมีอีเวนต์พอดี
1: มีบอลโลกมีอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็เอาจริงเราก็จะว่าไปเราก็ได้พักกันประมาณสักเดือนนึงนะปฏิผ่านมาก็ตากจำกันมาเต็มที่เลยนะครับ
1: บอลโลก104เกมอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: แต่จริงๆมี200เกมก็ได้นะไม่ได้ติดอะไรนะ
0: มันก็ไม่ติดหรอไม่ติดเลยไม่ค่อยติดอะไรเท่าไหร่ละนะครับฟุตบอลก็ส่งกันมาแล้วกันเดี๋ยวถ้ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะรายงานตามไปเรื่อยๆเนาะ
1: ครับผม
0: ช่วงนี้ก็เริ่มจะย้ายตรงย้ายทีมกันเยอะมากเนาะ
1: ตลาดซื้อขายนักเตะเขาเรียกว่าอะไรพี่อู๋ก็กำลังเข้มข้นเรื่อย
0: ๆใช่ๆ
1: แต่จริงๆตลาดมันก็จะนู่นอ่ะปิดวันที่2กันยายนอ่ะ
0: ช่วงนี้ก็จะมาแบบปลายก็จะเป็นช่วงเชิงกันอยู
1: ่ใช
0: ่ๆแต่ว่าไอ้ตัวที่แพงๆก็ยังไม่ค่อยย้ายดีลเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของเชิงกันนะดึงเชิงดึงเชงยื่นราคาไปสักรอบหนึ่งสองรอบก่อน
1: ก็ของพี่นี่ไงล่าสุดก็นี่ไงบูโน่กิมาไลส์เนี่ยที่มีโอกาสที่จะได้จากนิวคาสเซิลอ่ะ
0: ก็ดูส่งแล้วคุยกันเรียบร้อยแล้วน่าจะลงตัว
1: ก็ดูแล้วไม่น่าพลาดนะ
0: เพราะจริงๆพูดถึง
1: นักเตะก็ไม่อยากอยู่กับนิวคาสเซิลอยู่แล้วอ่ะ
0: นิวคาสเซิลก็ดูแล้วน่าเป็นห่วงเลยโอ้โดยเฉพาะไอ้ตัวแบกทีมตัวสำคัญเนาะ
1: ไปหมดเลยซีซั่นเนี้ยกอร์ดอนโตนารี
0: โดยเฉพาะกอร์ดอนกับไอ้กิมาไลเนี่ยเนอะที่ผ่านมามันสำคัญกับทีมมากนะผมว่ากอร์ดอนยังโอเคนะ
1: ก็ล่า
0: สุดระดับหนึ่ง
1: แบ็กอย่างลุยซอก็มีข่าวอีก
0: ใช่ครับ
1: กับแมนยูอ่ะ
0: จริงๆลุยซอนี่ก็มีข่าวมาตั้งนานแล้วนะ
1: ลิฟลาเมนโตก็เคยมีข่าวหลายที่ไม่ใช่
0: ไอ้พวกนี้ดันเจ็บพอดีไง
1: เจ็บใช
0: ่ไม่งั้นเนี่ยน่าจะย้ายเป็นคิวแรกๆไปละ
1: ก็ช่วงวันของวันนี้จัดกับอูเล็กอะพี่เราก็มานั่งคุยกันนอกรอบนะ
0: ครับ
1: ว่ามันเอ็ดดี้ฮาวคงอารมณ์แบบเซ็งๆอะถึงขั้นลาออกเพราะว่าโหนักเตะตัวหลักก็เก็บไม่ได้เสริมบิ๊กเนมก็เสริมไม่ได้มีข่าวกับใครทีมนู้นทีมนี้ก็มาเบียดเอาอะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่แต่จริงๆฮาวเองแกก็มีกระแสอยู่เหมือนกันนะว่าอยากให้ปลดแกนะ
1: ใช่
0: แต่ก็รอดมาได้นะถือว่ารอดมาได้นะใช่ป่ะปีที่แล้วนะผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ
1: จะไปเอาโค้ดเนี่ยจากเอาอาลีอ่ะจากลิซาอูกอ่ะ
0: สโลวาโกกับสลาเวียปาร์คด้วยครับผมเดี๋ยวผมไปดูให้นะทีมจากเช็กเนาะก็ส่งกันมาแล้วกันนะ
1: สโลวาโก0-0สลาเวียปาร์คนำออสตราวาอยู่2-0
0: ครับก็เพิ่งจะเริ่มมาประมาณ20นาทีนะครับ
1: ครับ
0: ก็คู่นี้คิกออฟประมาณ4ทุ่
1: ม
0: พร้อมๆพวกเราพอดีนะครับมีบอกขอเพลง Real Words เหรอครับเพลงแรกที่แต่งเองของน้องเนเน่ครับอ๋อเดี๋ยวนี้น้อง
1: เป็นเพลงบรรเลงไง
0: เอาเป็นบรรเลงเหรอ
1: เป็นบรรเลงที่น้องเขาโซโล่กีตาร
0: ์เอ้ยไม่ได้ตามเลย
1: ก็เพลง
0: ตอนนี้ดูนะ
1: เพลงเพาะอยู่
0: จัดดูจะคลิปเก่าๆน้องเขาไอ้ที่เขาแสดงหน้าตลาดอะไรของเขาอ่ะ
1: ตลาดนาคาที่ภูเก็ต
0: บางทีเป็นคลิปแบบยังเด็กอยู่เลยนะ
1: ใช่ใช่
0: 8-9ขวบอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่ได้ดูว่าเขามีเพลงใหม่ๆออกมาด้วยเนาะ
1: ตั้งแต่
0: น้องแต่งเองไง
1: มันเป็นเพลงที่เขาแต่งเองเป็นเพลงที่ไม่มีเนื้อร้องอ่ะพี่อู๋
0: เอาไว้โชว์ลีด
1: เป็นเพลงบรรเลง
0: โชว์ลีดใช่ป่ะ
1: เพลงโซโล่กีตาร์ของเขา
0: อู๋จริงจริงถ้าเรื่องไอ้โซโล่ลีดนี่เจอจันเอกก็ได้นะเพราะว่าชั่วโมงบินเพราะจันเอกแกก็โซโล่ประจำนะ หน้าตึกเลยโอ้โหยืนด้วยตรงหน้าพระพรมอ่ะโอ้โหคนขับรถผ่านไปผ่านมาเจอจันเอกยืนโซโล่ลีดนี่จอดบีบแตกกันประจำ
1: ดีครับบอกยืนสไลด์หนอนอยู
0: ่ไอ้มันดูโลไปมันดูโลไปแล้วมันดูพวกเด็ก
1: ๆพี่ต้องนี่ต้องลูกพี่ผม
0: ใครฮะ
1: ถ้าโซโล่กีตาร์โปรดิวเซอร์มือทอง
0: พี่เพชรเหรอ
1: พี่เพชรถูกหวยป่ะเนี่ยงวดเนี้ย
0: โอ้เนี่ยรออยู่เนี่ย
1: วันนี้ผมไม่มีเวลาไปโทรได้ไป
0: ไม่ในไลน์กลุ่มเงียบกิ๊บอย่างเงี้ยเรียบร้อยไม่น่ารอด
1: แล้ววันนี้หวยไม่น่าใกล้เคียงนะอาจารย์ของเราเนี่ย
0: ไม่น่าใกล้เคียง
1: ไม่น่าใกล้เคียง
0: มันออกอะไรผมยังไม่รู้เลยเพราะวันนี
1: ้รู้
0: ผมกลับไปจากจันทร์
1: รู้ว่า2ตัวบนเนี่ย
0: 79
1: 2ตัวล่าง69
0: ซื้อ62
1: ผมซื้อ73
0: ซื้อ62
1: 73 53แล้วก็ในเลขที่แฟนๆบอกมานี่แหละนี่ไงพี่หญิงส่งมาบอกอยู่เนี่ย
0: ครับไปซื้อทะเบียนรถใหม
1: ่62
0: มันไปออก69แล้ว
1: เดี๋ยวมา
0: ต้องตามใช่ไหม
1: รางวัลที่1งวดประจำวันที่1สิงหาคม932479มีเฉียดไหม
0: โอ้ฝันในฝันนะเขาให้มา6ตัวแต่ไปเรียงเขาเอง
1: แล้วเลขเดียวกันป่ะ
0: ต่อให้เลขเดียวกันทุกโอกาสทุก
1: อารมณ์เดียวกับอารมณ์เดียวกับใครรู้อ่ะอารมณ์เดียวกับไอ้จุ่นไอ้อูเล็กอ่ะ
0: ทำไมฮะ
1: ฝันนี่แหละเลข6ตัวนี่แหละแล้วมันก็จะมีความรู้สึกข้อข้างตัวเองไงโอ้โหปกติเป็นคนที่แบบ
0: เอาจริงไหม
1: ไม่ค่อยซื้อหวยแล้วฝันเห็น6ตัวทุ่มสุดตัวครับ
0: แต่จริงเอาจริงนะผมว่านะ
1: ไม่ถูกเลย
0: โม้งคู่มันโม้งน
1: ี่
0: ผมก็เบสขึ้นมาน่าจะโม้งคู่อ
1: ่
0: ะ
1: ไม่
0: ต
1: กละไอ้ซื้อแล้วมันไม่ถูกอ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติว่า
0: เ
1: นาะคนซื้อหวยเนาะผมว่าคนไม่ถูกกว่ามันเยอะกว่าคนถูก
0: ใช่ไอ้ส่วนใหญ่จะถูกกว่ามันน้อยมากไง
1: เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสเลย
0: ก็มีดูข่าวว่าวันก่อนเนี่ยไอ้น้องผู้หญิงที่ถูกหวยไปไงแล้วเขาก็พอได้ครั้งหนึ่งแล้วมันก
1: ็
0: ไม่รู้จะไปทำอะไรไงเ
1: ข
0: าบอกซื้อรอบหนึ่ง400,000อะเรียบร้อยทุกวันนี้หมดแล้วหมดตัวแล้วอะกลายเป็นคนหมดตัวเลยคือไปหวังทางนี้
1: แล้วยิ่งประเภทที่แบบเราที่เราเห็นนะพี่อยู่ว่าโอ้ซื้อชุดซื้อ10ใบ20ใบอะคนที่ซื้อระดับ10ใบ20ใบได้แสดงว่าเขาต้องเป็นคนมีตังค์ไง
0: ใช่ดิ
1: ชุดหนึ่ง 2,000 3,000
0: นะนะต่อให้ไม่เป็นชุดอะ10 20ใบก
1: ็
0: ตีสักใบละ100นะจะเราไม่ต้องไอ้นี้โลกสวยนะใบละร้อยเนี่ย 2,000 แล้วอะ
1: ก็ใช่
0: ซื้อหวย 2,000 นี่เยอะนะจันเอก
1: นี่หุ้นกันซื้อชุดละ5ใบนี่โอ้โหยังมองหน้ากันนะเอาว่าย
0: ังต้องประชุมเพิ่ม
1: 10ใบนี่ไม่ต้องพูดถึงอะ10ใบนี่ถอยจากเลยอะ
0: อันนี้ส่วนออสตาว่าในบอลเช็คนะตามหลังสลาเวียปาร์คอยู่0-2นะครับ
1: ครับผม
0: อันนี้เขาบอกว่าพี่เอกพี่มนไปทำบุญกันวันนี้ถึงจานเพชรไม่ทราบว่าชวนจานอู๋ด้วยป่ะแต่คุณนานอาร์ตจานเอกไม่ได้ไปแต่วันนี้ไม่ได้ไปไหนดิ
1: ไม่ได้ไปพี่มนก็ไม่ได้ไป
0: วันนี้น่าจะลุ้น แต่ดูทรงแล้วไม่น่าจะได้ไปละเพราะว่าในรายกลุ่มเงียบกิ๊บเลย
1: ใช่ใช่
0: เพราะถ้าถูกเนี่ยรายกลุ่มมันจะต้องฮือฮาละ
1: เมื่อวานอ่ะถ้าพี่อู๋มามีโอกาสไป
0: เพราะพอดีผมไม่อยู่ผมไปกัน
1: ถ้าไม่วัดยะนาคก็วัดหัวลำโพงอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: เพราะว่ามันเป็นวันก่อนวันหวยออกอ
0: ่
1: ะแต่เมื่อวานจันอู๋ไม่มาไง
0: ครับ
1: ก็เลยพี่มนก็จัดเสร็จกลับบ้านเลยเมื่อวานแกไม่ได้ไปไหน
0: ก็จันเอกจันมนส่วนใหญ่ก็กลับไปสไลด์แหละชอบดูชอบถามเรื่องรหัสหนังเสร็จแล้วแกก็กลับไปแกสายสไลด์อ่ะ
1: พี่อู๋ไม่อยู่แกไม่ให้อยู่หรอกพี่มนน่ะถ้าพี่อู๋อยู่ไปกินข้าวไปวัดอะไรเงี้ยไปอยู
0: ่มีบอกวัดดูวัดดีน้องอู๋น้องเอกขอโทษแฟนรายการทุกคนนะอ๋อให้สูตร98ออก479อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะ
1: ไม่ต้องซีเร
0: ีย
1: ส
0: เบอร์พี่หญิงป่ะ
1: เบอร์พี่หญิงเบอร์พี่
0: ป่ะเราก็เหมือนน้องเธยอ่ะ
1: ใช
0: ่ป่ะน้องเธยให้มาแต่ละทีเนี่ยโอกาสถูก 1% เอง
1: ถูกผิดไม่ว่ากัน
0: ใช่เราก็ถือว่าคือบางทีอ่ะคนจะซื้อหวยมันก็อารมณ์แบบถ้าไม่ชอบมันก็ไม่ได้ตามเน
1: า
0: ะ
1: ไม่หรอกบางทีเคยให้มาพี่หญิงให้มาเราก็แบบเราก็ซื้อทีละใบ2ใบเราไม่ได้แบบมั่นใจซื้อเป็น10 20ใบอ่ะ
0: ส่วนใหญ่ผมจะซื้อเป็นเหมือนลอตเตอรี่ทิ้งไว้อ่ะ
1: 2ใบอะไร
0: คือถ้ามันไม่ได้เลขท้ายใช่ป่ะเราก็กลับไปลุ้นไอ้แบบเผื่อมันได้รางวัล
1: ใช่
0: รางวัลที่6อะไรเงี้ย
1: ไม
0: ่มี
1: เป็นที่วันที่5
0: เอาไม่มีมีแค่วันที่5แหละ
1: อันเดอร์กราวด์เราก็ไม่เล่นไงอาจารย
0: ์
1: ให้มาเราก็ไม่ได้เล่น
0: โอ้ยอันเดอร์กราวด์ผมไม่เอาเลย
1: เราซื้อแต่ลอตเตอรี่อย่างเดียว
0: กราวด์อย่างเดียวหรือว่าแต่กราวด์อย่างเดียวนะครับ
1: ดูเหมือนพี่เพชรซื้อใช่ไห
0: ม
1: ไม่ก็ซื้อทีละใบ2ใบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
0: พี่เพชรแกจะสายคำนวณหน่อย
1: ชุด5ใบ10ใบยาก
0: โอ้ยากใช่ชุดโหดอ่ะ
1: พี่อู๋ถ้าสมมติว่าถ้า10ใบ800มันก็ยังโอเคนะถูกว่าตามราคาตามเรทอ
0: ่
1: ะ
0: หรือจริงมันไม่ใช่อย่างนั้น
1: หรือ10ใบ 1,000 ผมว่าก็ยังพอได้นะ
0: ล่อไป 2,000
1: 2,000 กว่า
0: ใช
1: ่มันกี่เท่าอ่ะ
0: วันนั้นเราเจอเท่าไหร่ 2,600 ใช่มั้ยโอ้ถอยถ้าไม่ทัน
1: ที่4 3เท่าอ่ะถ้าปกติหวยหรือว่าลอตเตอรี่มันใบ80แต่ใบ80ถ้าไม่ซื้อในแอปอ่ะซื้อข้างนอกผมว่ายากไม่มีหรอก
0: ไม่มี
1: เต็มที่ก็ใบละ100อะไรอย่างเงี้ย
0: ผมไม่เคยเจออ
1: ่ะ
0: ตรงๆไม่เคยเจออ่ะนอกจากซื้อในแอปอ่ะ
1: ต้องซื้อในแอป
0: แต่เห็นคนเค้าบ่นว่าซื้อในแอปว่ามันไม่รู้นะอาจจะเป็นพวกคนที่รับถือโชคลาภอะไรอยู่ว่าสายมูอ่ะเขาบอกก็ซื้อในแอปมันไม่ค่อยถูก
1: อ
0: ะไรเงี้ยถ้าซื้อเป็นลอตเตอรี่ตามอันนี้เขาบอกก็ถูกมากกว่าอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนเน
1: า
0: ะ
1: หรอกอย่างเรามันชอบแบบซื้อตามแผงอะไรอย่างเงี้ยไง
0: ของผมก็ส่วนใหญ่ชอบซื้อกินตามข้างถนนไอ้ซื้อตามข้างถนน
1: ไม่ใช่
0: ใช้คำผ
1: ิดอันนั้นไม่ใช่ลอตเตอรี่ละ
0: อันนี้ใช้คำผิดไปนิดนึงแล้วก็มีบอกพี่ลีก2สกอตยิงเพิ่มบอกด้วยครับเดี๋ยวผมจัดให้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีบอกว่าคนไทยเป็นพวกกระแสนิยมอุ๊ยอ่ะข้อความหายไหนรอดไม่มีจิตสำนึกบอลทีมชาติคนดูมีแค่นี้แต่บอล7สีเป็นกระแสคนเต็มสนามบ้าไปแล้วอันนี้ผมว่านะน่าจะส่วนหนึ่งน่าจะเพราะว่าก่อนจะเริ่มมันมีดราม่าเรื่องของราคาบัตรอยู
1: ่
0: ใช่ไหมมันก็มีเริ่มของราคาบัตรที่มันเอาตรงผมว่ารายการนี้ค่อนข้างแพงนะแต่รายการนี้ไอ้ AFF เนี่ยส่วนใหญ่อ่ะมันจะเก็บค่าลิขสิทธิ์แพงใช่ว่าโอ้โหซื้อแพงมากเลยแล้วก็ค่าตั๋วก็โหดอยู่ก็มีดราม่าอยู่ผมว่าด้วยราคาตั๋วด้วยนะ
1: ใช่ใช่
0: ส่วนหนึ่ง
1: แล้วอีกอย่างอย่าไปเปรียบเทียบกับบอล7สีบอลอะไรเลยผมว่ามันแล้วแต่
0: ใช่ใช่ผมว่ามันแล้วแต่คนชอบอ่ะอย่าไปไอ้นี่เลยผมว่าจริง
1: บอลเด็กคนดูเยอะนะคุณอย่าไป
0: ใช่มันคนดูมันเยอะอยู่แล้วนะแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นกระแสแบบแค่ทีมเดียวจริงๆแต่ว่าถามว่าคนดูก็ดูเยอะอยู่แล้วนะจริงนะบอลเด็กอ่ะแต่ว่าผมว่าน่าจะเพราะว่ารู้สึกมันจะเท่าไหร่สตาร์ท600ป่ะ
1: บัตรผมไม่ได้เช็คราคาร
0: ู้สึกมันจะบัตรราคา400 600มันประมาณนี้นะ
1: แต่กับการที่จะซื้อ
0: เมื่อกี้ฟังไอ้เจ้าเจ๋งบอกว่าประมาณ10,000มั้ง
1: หมื่นหกอ่ะ
0: ประมาณ16,000ใช่ไหม
1: ประมาณ16,000
0: ต่อคนครับโอ้แต่ก็โอเค
1: นะ
0: มันถือว่าเยอะนะ16,000นะผมว่าก็อาจจะส่วนหนึ่งมันเป็นไอ้ Hyundai Cup ได้มั้ง
1: ใช่
0: แล้วก็คือรอบนี้ผมว่าคนก็มองว่าตามคาดอ่ะใช่มั้ย
1: แล้วก็
0: อารมณ์ลาวไปเสร็จก็ม
1: ันมี
0: อินโดก็ประมาณนี้เอ้ยไม่ใช่อินโดมาเล
1: ย์มาเลย์แล้วก็เดี๋ยวไปเยือนฟิลิปปินส์แล้วก็เล่นกับเมียนมา
0: ครับ
1: คือด้วย ด้วยทัวร์นาเมนต์นี้พี่อู๋ข่าวมันออกมาตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่ใช่ชุดใหญ
0: ่
1: คนก็อาจจะไม่ได้อินตามผมว่าส่วนใหญ่ที่ไปดูเนี่ยเป็นคนที่ตามเชียร์ตลอดอยู่แล้วอ่ะ
0: ครับ
1: ไม่ว่าคุณจะชุดไหนมันจะมี
0: สายบอลไทยอยู่แล้วนะ
1: ไทยจ๋าเนี่ยเขาก็ตามเชียร์อยู่แล้ว
0: ครับ
1: แต่ว่าคันจะมารอว่าดูฟรีชมฟรีผมว่าเลิกคิดไปเถอะมันไม่มีทางแล้วอ่ะ
0: เดี๋ยวนี้ยากแล้วผมว่ามันยากจริงแล้วก็อีกอย่างส่วนหนึ่งก็เรื่องของไอ้สมาคมก็ไม่มีตังค์ด้วยสมาคมบริหารกันซะตังค์ไม่มีอ่ะถ้าตังค์มีก็โอเคก็เข้าใจได้
1: ก็ไปเปรียบเทียบว่าคนไม่ดูชุดใหญ่ไม่มีสปิริตเข้ากับดูบอลเด็กผมว่าก็มันก็โหดร้ายไปอ่ะ
0: ก็โอเคเข้าใจได้อยู่แต่อย่าไปพาดพิงรายการอื่นเขาเลยเนาะ
1: ใช่
0: บอกมีจานหนูพี่เอกครับตามจริงพรีเมียร์จะเตะกันต้นเดือนนี้เลยแต่ผมขอเคลียร์ยอดบอลโลกให้หมดก่อนเลยเลื่อนไปปลายเดือนแทนจากคุณนานอาร์ตฮะนานอาร์ตนี่ก็แสดงว่าแย่ใช่ไหม
1: แย่
0: แสดงว่าแย่อย่างพวกเรานี่สบายนะ
1: ก็ไม่ยอมตามผมไงไปส่วนกระแสไง
0: ใช่ใช่นะอันนี้บอกผมถูกรางวัลที่5 2ใบครับแล้วก็ BTS อีก200โชคดีมากเลยครับเมียเก็บเอาไปหมดเลยครับจากคุณผีบ้าก็อันนี้ก็ไม่รอดอยู่แล้วก็ตอนไอ้ล่าสุดที่ผมซื้อประมาณสัก 3-4 ใบมั้งซื้อที่แผงปุ๊บอ่ะผมให้เมียถือปุ๊บรีบถ่ายรูปเลยแล้วบอกแม่ค้าด้วยเพราะว่าดูทรงแล้วถ้าถูกมัน
1: เมียไม่ให
0: ้ไม่ถูกไม่ถูกเผื่อมันหนีเลย
1: นี่ผัวเมียกระเป๋าเดียวกันผัวเมียก็กระเป๋าเดียวกัน
0: ใช่กระเป๋าเดียวกันแต่ส่วนใหญ่มันก็เป็นกระเป๋าเราอย่างเดียว
1: รางวัลที่ห้ามันรางวัลละ20,000ใช่ป่ะ
0: สองหมื่นอ๋อเหรอผมนึกว่า40,000-50,000เอา
1: 20,000ก็เท่ากับว่า
0: 40,000
1: ใช่ไหม
0: โ
1: อ้แต่อันเดอร์ดิอันเดอร์กลาง200
0: โอ้แต่อันเดอร์ถูกน้อย
1: ก็มือ
0: ได้แค่200เองก็นี่เขาบอกก็ได้แค่200เอง
1: หรอคุณซื้อกี่บาทเนี่ยได้200โ
0: อ
1: ้ถ้าโดน3ตัวตรงนี่ก็เยอะอยู่นะถูกเยอะจะมือเขาไม่จ่ายนะมันไปเล่นอันเดอร์กราวด์เล่นใต้ดิน
0: น่ากลัวนะ
1: เวลาถูกเยอะๆเขาไม่จ่ายนะ
0: ครับจริงนะอันตรายนะผมไม่ยุ่งเลยอันเดอร์กราวด
1: ์
0: ไม่เอาเลย
1: ซื้อลอตเตอรี่นี่แหละชัวร์สุดแล้ว
0: แล้วหมั่นไส้ด้วยเออัน
1: จริง
0: เออันเหร
1: อ
0: หลังๆมานี่เอาเท้าเฟี้ยงเลย
1: เดิน
0: มาขับผ่านหน้าบ้านนะ
1: ถ้าถูกเยอะก็อ้างนู่นอ้างนี่อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช
1: ่หวยเนี่ย
0: ประจำเลยอันนี้ก็หลายคนก็มีถูกเยอะอยู่นะ
1: ใครถูกหวยส่งมาบอกหน่อย
0: อันนี้โอ้โหอันนี้มาเร็วเลย
1: พี่รออยู่นะผีบ้านะ
0: อันนี้รออันนี้พี่หญิงป่ะงวด16มาแล้วอ่ะให้ก่อนค่ะ729กับ630ค่ะชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะเพิ่มแต้มลดแต้มเอาเองนะ
1: จัดไป
0: 729 630
1: ไม่มีปัญหา
0: เดี๋ยวบอกพี่เพชรให้จัดเข้าชุดป่ะนะแต่รอบนี้ไม่น่ารอดละ
1: ครับ
0: คุณอะไรเอ่ยคุณไก่ร้อยเอ็ดสวัสดีครับคุณเอคุณอูออกทะเบียนรถผมทั้งบนทั้งล่างเลยครับแต่ไม่ได้ซื้อแต่จริงๆมันก็เข้าใจได้เน
1: า
0: ะเพราะบางคนเนี่ยชอบอย่างเงี้ยอย่างกับผมเงี้ยโหยวันเกิดทำไมไม่ซื้อโหใครไม่รู้งวดนี้จะ
1: ใช่
0: จะมารู้มันออกเดือนหนึ่งสองครั้ง
1: มันเป็นอย่างนี้แหละพี่ไก่ร้อยเอ็ดเชื่อว่าผมก็เป็น
0: เวลามันถูกขึ้นมานะโอ้มันเอ๊ะได้หมดนะ
1: มันจะถูกงวดที่เราไม่ตามไหมพี
0: ่
1: เลขที่บ้านเลขที่รถอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนที่เล่นหวยอ่ะเขาจะตามกันตลอด
0: ใช่ๆ
1: เขาจะซื้อทิ้งทีละใบสองใบอะไรอย่างเงี้ย
0: อย่างบางคนเขาจะซื้อเลขที่บ้านว
1: ัน
0: เกิดตัวเองเงี้ยเขาจะซื้อทุกงวดซื้อทิ้งเลย
1: เลขมือถือเลขอะไรอย่างเงี้ยเขาจะซื้อเลขที่เกิดของตัวเองอ่ะงวดไหนที่ไม่ได้ตามนั่นแหละมันจะออก
0: อันนี้มีนี่ด้วยงวดนี้98พี่หญิงก็เพิ่มแต้มลดแต้มเองค่ะผีบ้ามาให้เลขในรายการด้วยไหมงวดนี้
1: ผีบ้าถูกนะ
0: คุณผีบ้าเขาถูกนะ
1: ผีบ้าถูก
0: เขาบอกน้องเฉยพี่หญิงพี่สิงโตแกให้หวยเหมือนพี่วาวให้ทีเด็ดครับต้องสวนจากคุณนานอาร์ทะไม่หรอกว่างผมว่าโอกาสไอบอลมันยังโอเคนะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมมันยังมี2ทีมไอหวยนี่โอ้โหมันกี่เลขอ่ะ
1: พี่จะสวนหวยจะสวนยังไงอ่ะจะสวนยังไงสวนที่เขาให้เลขมา
0: ก็ไปทุ่มเบิร์ดไง
1: มันทุ่มเบิร์ดเข้าใจไงพี
0: ่แต่ก็เยอะมาก
1: ฟุตบอลมัน2ทีมไง
0: อา
1: ร์เซนอลกับลิเวอร์พูลอ่ะ
0: อืม
1: สมมุติว่า อีกคนหนึ่งให้ลิเวอร์พูลมันยังสวนอาร์เซนอลได
0: ้ไ
1: งแต่หวยมันวิธีสวนมันสวนยังไง
0: ก็มีอย่างเดียวคือรับกิน
1: เออ
0: ครับ
1: ใช่ไหมมันสวนยากอ่ะ
0: ครับอันนี้ก็เพิ่งเจอเพิ่งอ่านข่าวเมื่อเย็นนี้เองนะเห็นข่าวแล้วก็โอ้โหแบบหลายคนตอนนี้ขึ้นในโซเชียลมากเลยนะในคดีที่เขาบอกเนี่ยเห็นคดีข่มขืนที่ชลบุรีแล้วอยากจะเตือนภัยครับตอนนี้นักท่องเที่ยวหญิงต่างชาติแต่งตัวรัดรูปยูทูบเบอร์ผู้หญิงบางคนแต่งตัวรัดรูปบางแบบที่สมัยนี้การเตือนกันก็หาว่าเราหื่นแต่นี่แหละครับให้ระวังภัยจากสังคมนะครับเวลาคุณเดินทางโจรมีแทบทุกที่นะครับระวังตัวนะนะครับสมัยนี้อันตรายครับจริงๆนะจริงผมก็เห็นนะบางทีคนเราก็ไปโฟกัสผิดนะบางทีแบบว่าแบบคนเขาเตือนกันเงี้ยกลายเป็นว่าเฮ้ยทำไมเราต้องมาคอยระวังโจรทำไมมันต้องอนุญาตมันจริงๆก็ต้องระวังนะใช่ไหมอย่างบางคนบอกเฮ้ยมันไม่ใช่มันสิแต่จริงๆมันคำขึ้นชื่อว่าโจรนะมันไม่ได้คิดดีกับเราอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการที่เราไปล่อแหลมอยู่นะมันก็อันตรายอยู่นะ
1: มันก็เสี่ยงมิดชิดไว
0: ้คือเลี่ยงได้ก็ดีอ่ะนะ
1: เมืองไทยเป็นเมืองที่ไม่ก็ไม่ได้แบบไม่ใช่เป็นเมืองที่ไม่มีอาชญากรรมนะ
0: มันก็แล้วแต่ที่ไงเออมันก็แล้วแต่ที่อันตรายอยู่เหมือนกันนะ
1: แล้วคือแล้วบางที

0: สามศพ
1: พี่อยู่เอาง่ายๆนะมันจะแค่ห้าหรือเปล่า
0: ใช่เดผมว่าเค้นไปไม่แน่อาจจะเกอะมากกว่านี้ก็ได้นะอันนี้ก็เกินไป
1: มากนะ
0: แต่จริงบางทีผมว่าอย่าไปอะไรมากมายเลยถ้ามันเกินเยียวยาแล้วก็เนาะ
1: เออจริงจริง
0: เออจริงๆไปเถอะจริง
1: เห็นด้วย
0: เปลืองมาส่งมุสเบืองภาษีออกมาแล้วคนอื่นก็ต้องมาระวังตัว
1: แล้วมันเดือดร้อนคนอื่นด้วยไง
0: หรือไม่ก็ถ้าอยากให้แบบเขาแก้ตัวหรืออะไรนะก็เวลาหน่อมาก็เอาไปทำงานบ้านคุณ
1: ใช่ใช่
0: ลองดูนะเออนะไปอยู่บ้านคุณดูก็ได้เออถ้าคุณคิดว่าอันนั้นนะ
1: เออถ้าอยากให้โอกาส
0: เพราะบางทีคดีแบบโหกันจะฆ่าคนฆ่าศพแล้วมันมีรายละเอียดมากกว่านั้นด้วยนะ
1: ม
0: ีทั้งข่มขืนก่อนด้วยนะ
1: มัน
0: แล้วก็ยิงทิ้งแล้วอะไรโหมันไม่ไหวอะผมว่า
1: ติดคุกออกมาเดี๋ยวผมเดาเลยเดี๋ยวมันก็ทำอีก
0: บางทีเราโมโหนะผมเนี้ยเจอหมาเนี้ยโมโหแล้วจะหวดมันสักทีเอาจริงจะเด็ด
1: เดี๋ยว
0: ไม
1: ่เอาผมว่าเราไปไกลนะเราพี่จะไปทำอะไรหมา
0: ไม่ใช่ดิก็การจะหวดมันเลยบางทีหมามันเอาจริงหมามันบางท
1: ี
0: เราขี่มอสไอหมาหน้านี่แหละไม่ไอเนี้ยหน้าเก้าเก้าเนี่ยแหละ
1: หมาเซเว่นนะ
0: วันแล้วผมจอดวิ่งไล่มันอยู่เนี่ยโมโหวิ่งไล่อยู่นั่นน่ะแล้วพอเราจอดปุ๊บ
1: นะวิ่งไล่หรือเป็นจ่าฝูง
0: วิ่งไล่เลยวิ่งไล่เลยโมโหเพราะไอหมาพวกนี้นะถ้ามันวิ่งไล่เมื่อไหร่นะ
1: มันจะกลัว
0: เวลาคุณจอดรถเมื่อไหร่มันหันหลังกลับทันทีเลย
1: มันไม่กล้า
0: ใช่มันจะถ้ามันตามเมื่อไหร่มันจะเป็นอย่างเงี้ย
1: มันจะเห่าไอพวกไม่สู้อย่างเงี้ย
0: ใช่ใช่ม
1: า
0: ส่วนใหญ่จะเป็นเงี้ยคุณลองจอดดิ
1: ในซอยเราเยอะ
0: บีบเบรกปุ๊บมันเลี้ยวอย่างไวเลย
1: อู๋
0: จ
1: ะว่าจะมอไซค์
0: บางทีโมโหแล้วตามมันทันแล้วจะหวดแล้วเลยนึกหมาเลยยังทำไม่ลงเลยแล้วฆ่าคนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวนะ
1: มันไม่ใช่จิตใจ
0: บางทีมันขึ้นเหมือนกันนะแต่ว่าเอ้ยช่างมันเถอะอะไรเงี้ยเราก็ยังนึกอยู่หูขนาดแค่หมาแค่อะไรเรายังทำมันไม่ลงแมวเงี้ยบางทีมันขึ้นรถเงี้ยโอ้โหตีถือไม้ยังหวดปล่อยมันด้วยกันแล้วนี่ฆ่าคนเนี่ยคุณดูเด็กแล้วตั้งกี่คนแล้วอย่างที่จันเอกบอกมานั่งนึก
1: มันจะอยู่แค่
0: มันอยู่แค่ห้าไหมอ่ะนะถ้าเกิดว่าเราไปเค้นมันมากๆมันมีเพิ่มไปอีกเนาะแล้วต้องมาอยู่ในสังคมของพวกเราเงี้ยนะ
1: ใช่
0: มันก็ไม่ไหวนะ
1: บางทีมันก็ออกมาเป็นคนดีอยู่สังคมถ้ามันดีมันดีไปนานละ
0: ใช่
1: ม
0: ัน
1: ไม่ก่อเหตุซ้ำหรอกพวกเนี้ย
0: ไม่แล้วโหการฆ่าคนมันไม่ได้ง่ายนะถ
1: ู
0: กไหมบางทีผมเห็นหน้าจันเอกนะผมกะเอาบาทารูปพักแล้วอ่ะก็ยังแบบยังลงได้เลยไอ้ทำไม่ลงอ่ะบางทีอย่างเงี้ย
1: ก็มองมาที่เอวผมพี่เห็นผมเสียบไว้ไงก็เลย
0: ไม่กลัวว่าเดี๋ยวเราหวดไป
1: เห็นด้ามไม่เห็นด้ามอยู่ก็เลยไม่กล้า
0: ไม่กลัวว่าหวดไปอ่ะแล้วโดนหน้าจันเอกอ่ะขาเราหักนะคือถ้าเตะจันเอกนะบุญหวดเขาช่วงใส่โครงช่วงก้านคอไม่เป็นไรถ้าโดนหน้าขาเราหักเลย
1: พี่ถ้าพี่ทำผมอ่ะเดี๋ยวบริการผมเยอะหลุดดีไอ้รามเลเบอร
0: ์
1: ไอ้ไปพวกเนี้ย
0: โอ้ยไอ้รามก็หมั่นไส้จันเอก
1: มือขวาผมตรงนั้นน่ะ
0: ไอ้รามก็หมั่นไส้จันเอกอยู่
1: เดี๋ยวไล่กระทืบแล้วหนูอ
0: ่
1: ะ
0: ล่าสุดนี่โอ้โหไปใหญ่ละซาลาเวียปาร์คนะฮะนำออสซาว่าเป็น 3-0 ไปแล้วนะครับนี่ยิงอยู่ทีมเดียวเลย
1: สกอตลิกรอไปถึงไหน
0: เดี๋ยวผมดูก่อนวันนี้มันเยอะเกินนะครับส่วนไอ้ EFL ครับก็มีทานเมียนำโรสเดล 2-1 นะครับ
1: ครับ
0: ส่วนพรีเมียชิปของสกอตแลนด์เนี่ยฟาวเคิร์กยังตามหลังเซนต์มีเลนอยู่0-1นะครับเหลืออีกประมาณ5นาทีนะครับ แล้วก็ดูแป๊บหนึ่งแชมเปี้ยนชิปก็มีไอนำอาบรอสไป2-0นะครับเรดกับสแตนเฮาส์ยัง1-1แล้วก็ลิฟวิงสตันนำควีนฟาร์กเป็น2-0นะครับ
1: ครับ
0: ส่วนคู่อื่นที่ยังไม่ได้เอ่ยอีเวเนตแล้วก็มอร์ตันพวกเนี้ยยัง0-0อยู่นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีบอกว่าหวัดดีค่ะนะเอกนะอู๋สองกูรูทีมรักต่างกันและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะนะเอกนะอู๋เฮงกันไหมคะส่วนหนูโดนรับประทานค่ะยินดีกับทุกท่านที่โชคดีแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ส่งมาแชร์กันค่ะคุณเธอลงทุนแฟนนอน
1: วันนี้ไม่
0: แน่ใจเหมือนกันคุณเธอเพราะว่าเดี๋ยวรอเช็คให้พี่เพชรแกเช็คก่อนแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยถูกหรอกพี่เพชรส่วนใหญ่จะถูกเวลาแกซื้อส่วนตัวเหมือนอารมณ์เหมือนแกโกงเราอ่ะ
1: นี่อุตส่าห์อุตนี่วันนี้งวดนี้นะพี่อู๋อุตส่าห์ทำตามเคล็ดที่แกบอกทุกอย่างนะ
0: ให้จ่ายเงินก่อน
1: อ
0: ย่าจ่ายเงินวันนี้หวยออก
1: ดีดี
0: ต้องใส่เสื้อสีอะไรด้วย
1: พี่อู๋รู้ป่ะพี่เพชรน่ะไอ้เรื่องใส่เสื้อแกก็เอานะ
0: ใช่ก็แกถึงบอกให้ใส่สี

0: ไรแกบอกมาเลยอ่ะ
1: ออกอย่าห้ามใส่สีนี้เขาไม่น่าเชื่อนะว่าผมว่าจานเพชรนี่สายมูจะจับแล้วนะ
0: ใช่ใช่ก็ถึงว่าแกไม่ค่อยมีตังค์ตอนนี้แกมูจัด
1: แต่แกเป็นแกไม่ใช่คริสนะ
0: ใช่ใช่แกไม่ใช่คริสนะแกเป็นอมชิลิเกียว
1: เหมือนแกไม่มีศาสนาแกได้หมดแต่แกชอบไหว้พระ
0: ใช่
1: แกชอบไหว้พระ
0: ส่วนในแชมเปี้ยนชิพล่าสุดนี่มอร์ตันตามหลังแพทริกทิสเตอร์เป็น0ประตูต่อ1แล้วนะครับผมอันนี้ก็เพิ่งจะยิงครู่นี้เองก็บอกสวัสดีครับพี่เอกจะดูถนนเส้น331ช่วงห้วยใหญ่บ้านฉางเขาชีจันเนี่ยเปรี่ยวจริงผมไปส่งสินค้าตอนอ๋อ3-4ไม่มีรถวิ่งสักคันครับบางวันเจอผีครับคุณเด็กผีบางบ่อเจอผีไม่น่ากลัวนะคุณเด็กผีเนื้อผมว่าติดตัวเป็นอย่างมากนะมันก็แป๊บๆอะไรเงี้ยไอ้เจอคนน่ากลัวกว่าอีกนะ เคยเจอที่เปรี่ยวๆแล้วแบบเจอเขาช่วงนั้นผมผ่านไอ้วัดเสมียนบ่อยอ่ะแล้วเขาบอกว่าช่วงนั้นมันมีพวกโจรปุ้งป่นอะไรเง
1: ี้
0: ยรู้สึกเลยนะแล้วเราขี่มอไซค์บ่อยๆกลัวคนมากกลัวผีแบบชนิดแบบรู้เลยว่าโอ้โหไอ้คนมันน่ากลัวจริงไอ้ผียังมากมันเราก็เห็นเนี่ยแป๊บๆอะไรเงี้ยมันคงไม่มาถึงกับโอ้บีบคอหักคออะไรเงี้ย
1: แล้วคนบางทีคนพวกนี้บางทีผิวข่าวที่ปาหินใส่กระจกอ่ะมันไม่สนใจว่าใครจะเจ็บใครจะตายนะไอ้พวกเนี้ยแบบชิงทรัพย์อ่ะ
0: อันตรายนะ
1: อันตราย
0: แล้วเวลาเราขับรถอย่างอาจารย์เอกมาขับรถออกไปส่วนใหญ่ผมจะปาไล่หลังอาจารย์เอกหินปา
1: ไม่ทัน
0: ไม่ทัน
1: ผมเหยียบปุ๊บผมไปไกลแล้วรถพี่กว่าจะไล่หลังผมไม่มีทางทันแน่นอนอ่ะ
0: อันนี้เขาบอกว่ามีทนายคนหนึ่งออกมาให้ข่าวว่าไอ้ฆ่าคนเนี่ยเข้าข่ายเป็นโรคจิตอาจรอดอยากให้ไปไว้บ้านทนายจังเลย
1: น่าต่อให้มันโรคจิตกับการฆ่าคนขนาดเนี้ยมันแล้วไงอ่ะ
0: คือถ้าบางทีมันจิตแล้วมันก็รักษาไม่ได้มันก็ต้องยอมนะ
1: ใช่
0: เนาะมันจะคาดเดาได้ไงเมื่อไหร่เนาะ
1: กฎหมายเผลอๆไอ้ผู้ร้ายมันอาจจะรู้กฎหมายก็ได้ทำเป็นบ้า
0: จริงก็มันมีคดีก่อนหน้านี้
1: ทำเป็นป่วยอย่างเงี้ย
0: ไอ้ที่มันเป็นทนายให้ตัวเองอ่ะจันเ
1: อ
0: กที่มันออกมาแล้วมันฆ่าคนอ่ะชื่ออะไรนะฉลาดด้วยนะเขาบอกคุณศาลเองรู้กฎหมายนะพวกเนี้ย
1: แกล้งบ้าแกล้งป่วยแกล้งเป็นจิตเวทอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช
1: ่คืออ
0: ย่างไอ้พวกเนี้ยมันแกล้งโง่อย่างเขาผมคนจริงผมโง่จริงผมคนจริงผมโง่จริง
1: ไอ้พวกไอ้ใหญ่พวกนักสิทธิมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยนะที่แบบชอบมาเข้าข้างคนผิดแบบสวนกระแสชาวบ้าน
0: อ
1: ่ะพี่หัวพูดถูกก็ลองเอาไปเป็นคนตัดหญ้าที่บ้านเนี่ย
0: ใช่ๆก็รับไปทำดูดิไม่เป็นไรให้โอกาสเขาก็ได้ไม่เป็นไรเราไม่ว่ากันออกค่าไอ้นี่ออกเดือนให้ด้วย
1: เพื่อคุณทำให้คนเป็นคนดีได้เราก็อนุโมทนา
0: ไม่ช่วยเราสนับสนุนนะผมจ่ายค่าเดือนให้นะจ่ายเงินเดือนให้ก็ได้แต่ว่าอยู่บ้านคุณเอาสักปีนึง
1: ลองดูสักเดือนก็ได้
0: ไม่แน่เราอาจจะไม่ได้จ่ายก็ได้อาจจะไปอยู่ในคอลเลกชันของไอ้พวกนั้นก็ได้ใช่ป่ะอาจจะมีหน้าข่าวว่าอ๋อเรียบร้อยโดนไปละ
1: โหดเหี้ยมเกิน
0: ใช่มันเกินไปนะ
1: คือถ้าเป็นอุบัติเหตุขับรถชนหรือพลาดพังยุ่นมันยังโอเคไงพี่แต่นี่มันเจตนาฆ่า
0: ขนาดผมนะเอาตัวผมไม่รู้ว่าใครเหมือนผมนะแค่ยุงอ่ะแค่ยุงโอ้ยยังไม่ตบเลยนะไม่ตบนะยุงอ่ะขี่มอไซค์ไปซื้อไอ้ไม้ชาร์จมาจะเอาฝากใส่ตรงเนี้ยไอ้หน้าตู้ไอ้ตรง99แล้วโอ้โหยุงอย่างเยอะ
1: เยอะจนชั้น5จะกันยุงเอาไม่อยู่นะ
0: ครับ
1: ตรงเนี้ยมันต้องเป็นไม้ช็อตอ่ะ
0: โอ้โห
1: ต้องตายอย่างเดียวอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ครับไอ้ยากันยุงนี่ไม่ได้รู้สึกเลยอ่ะใช้ยุงเก้านะ
1: ย
0: ุ
1: งไม่กลัวยุงไม่กลัว
0: ยุงเก้านี่โหดมากบอกเลยแค่กดตู้ ATM นะแล้วคุณเผลอนะยืนนานไปหน่อยนี่มีร่วงนะบอกเลยมีวูบอ่ะ
1: ถ้ากินกาแฟหมดแก้วนึงคุณก็อาจจะเสียเลือดประมาณครึ่งลิตรอ
0: ่
1: ะ
0: ได้คาเฟอีนมาหน่อยเสียเลือดไปสัก300ซีซ
1: ีถ้าเป็นไอ้เนี่ยยุงลายนะโอ้คุณได้โล่ไปด้วยอ่ะใครเลือดออกไปด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: โอ้ยุงอะไรก็โดนยุงก้อนป่องยุงอะไรก็ไม่เหลือนะครับก็ว่ากันไปนะทีนี้ส่วนแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเดี๋ยวอีกสักแป๊บเนี่ยน่าจะใกล้จบแล้วนะนาที90กว่าๆแล้วเดี๋ยวผมดูให้นะครับเดี๋ยวไปดูไอ้อุ่นเครื่องสักหน่อยมีอะไรเพิ่มเติมไหมเพราะวันนี้โอ้ยอุ่นเครื่องนี่ บานเลยเหมือนกันจะหาเฉพาะพวกทีมใหญ่ๆเนาะมีมั้งป่ะตะกี้ดูแวบๆ
1: เช็คดูให้เอเวอร์ตันเป็นไงบ้างเนี่ย
0: เพราะตอนแรกเนี่ยเอเวอร์ตันเนี่ย
1: โรม่าโดนคาร์ดิฟนำ 4-1 แล้วนะครับอ้าวเดี๋ยวลองไล่ลงมาเรื่อยๆเอเวอร์ตัน
0: แฟรงก์เฟิร์ตยัง 0-0 อยู่เนาะลิวก็ 1-1 อยู่ครึ่งแรกเอเวอร์ตันนำ 1-0 แล้วนะครับเดี๋ยวดูดิเอเวอร์ตันเชโนแบรี่นะครับดูจัดชุดยังไงขอดูซะหน่อยเอออยากเห็นหน้าฮัมบวกเหมือนกันว่าจะใช้ชุดไหนนะต้องคงต้องกลับมาใช้ไอตัวเก่าๆแล้วมั้ง
1: ครับ
0: โอ้โหอันนี้ก็เชโนแบรี่แบนเวดดูบิลี่ฮอร์ทริกจอร์ดไอตัวใหม่มาไอแฮกนี่นะ
1: อ
0: ีล็อกบูแนมมิโคเรนโก้เจคโอไบรอันเมอร์ลินโลทาคอฟสกี้โอ้โหจบเต็มแล้วจะไหนนะ
1: ก็มันเป็นช่วงมันเลยช่วงเรียกความฟิตมาแล้วนะ
0: เดี๋ยวมันใกล้จะเปิดแล้วนะ
1: ใช่
0: แต่ว่าไปมันวันนี้วันที่หนึ่งก็เปิดสัก20
1: มันน่าจะลงตัวแล้วนอกจากว่าไอ้พวกที่ติดทีมชาติเล่นบอลโลกรอบรองรอบชิงอะไร
0: จะได้พักเพิ่มไปนะครับ
1: ได้พักเพิ่มนะครับ
0: เพราะดูทั้งเอเวอร์ตันทั้งฮัมบวกก็เริ่มเอาจริงเอาจังเหมือนกันนะประตูฮอยเออร์เฟรนันเดสพวกนี้คาปาโดกอนเบรกบาการียัตตาพวกนี้เนาะยูซุปฮาวเซนพวกนี้แต่ฮัมบวกก็พยายามปรับอยู่บ้างเพราะว่าไอตัวที่ยืมมามันต้องคืนหมดแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นไอตัวหลักๆมันก็ต้องเหมือนหาตุ๊กตาเนาะเพราะปีที่แล้วที่พวกนี้คือพวกที่ไม่ได้ลงเลยนะครับ
1: ก็คนพรเป็นเสาร์ที่แต่โปรแกรมอุ่นเครื่องมันก็โหยาวๆเลย
0: ครับ
1: ยาวๆเลย
0: แต่วันนี้ดูแล้วไม่รู้คู่เชลซีกับสเปอร์นี่เล่นกันมันไหมไม่รู้ไม่รู้ตัวผู้เล่นขนาดไหนเนาะ
1: เพราะเชลซีเกมแรกที่อุ่นเครื่องอาจารย์ชนะ 6-4
0: ครับ
1: โคตรมันอ่ะ
0: เออเดี๋ยวผมไปดูตัววันนี้ซะหน่อยแล้วกันว่าจัดยังไงเนาะเชลซีดัตบุนก็ชนะ FC โตเกียวไป 1-0 เดี๋ยวดูดัตบุนผมหน่อยดูดิว่าจัดตัวชุดไหนยังไง
1: ไอ้เชลซีเกมที่แล้วอ่ะพี่หูเขาก็ใช้พวกตัวสำรองลงเล่นก่อนแล้วก็โดนนำแล้วก
0: ็
1: พักหลังมาก็พวกเจ้าเปโดพวกตัวหลักก็ลงมาพอเปลี่ยนชุดใหญ่ลงมาเขาก็ชนะได้ 6-4 แต่ผมว่าเป็นช่วงที่ผมว่าแฟนบอลเชลซีคงเข้าใจอ่ะคือถ้าโดนให้มันโดนช่วงปรีซันเนี่ยหมายถึงว่าจุดไหนที่มันเห็นแล้วมันเป็นช่องว่างเป็นช่องโหว่ให้อลองโซเห็นช่วงนี้เลยหลังไม่ดีโดนยิงอ่ะเขาจะได้รู้
0: มันจะได้เห็นแผลนะ
1: ใช่มันจะได้เห็นแผล
0: เพราะช่วงนี้มันยังมีช่วงที่ซื้อตัวได้อยู่ไงใช่ไหมถ้าเกิดว่าเห็นแล้วว่าตรงไหนพบชื่อว่าผูมันก็ต้องใช้เวล
1: า
0: เพราะอลองโซเพิ่งเข้ามาทำมันก็ยังไม่รู้ว่าตัวไหนจะได้อยู่ต่อนะ
1: ยิ่งโค้ชใหม่ยิ่งเห็นแผลเยอะผมว่ามันดี
0: ใช่
1: จะได้รีบแก
0: ้ยิ่งเห็นเร็วยิ่งเข้ามาเร็วเห็นเร็วอ่ะ
1: มันจะได้ปรับได้
0: มันจะได้ซื้อเร็วนะ
1: มันจะได้ปรับได้
0: ก็ช่วงนี้ตลาดกำลังมาอยู
1: ่ไ
0: อ้ดอทมุนผมก็วันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่มีฟังชูบูเมก้าอินาซิโอไบเออร์เมชาโจบไอ้พวกบอลโลเริ่มมาแล้ว
1: ครับ
0: เดนสเวนเซนอย่างเงี้ยจะกลับมาจากทีมชาติพวกอันทอนพวกเนี้ยนะครับจะได้ลงละก็โอเคอยู่นะครับ
1: ครับ
0: ก็ชนะ FC โตเกียวไป 1-0 สบายๆเป็นซิวาไปนะครับเพราะว่ามีข่าวเหมือนกันว่าอาจจะปล่อยไอ้เจ้ากีรัสซี่อ่ะมีข่าวอยู่เนาะแต่ดูยังเงียบๆอยู่เนาะ
1: ครับก็เดี๋ยวจะอย่างของใครเนี่ยวินล่าเดี๋ยวมาเล่นที่ BG ดิ
0: ใช่ๆ
1: ในช่วงกลางสัปดาห์โอ้แต่ว่าเชลซีวันเนี้ย
0: ดูเลยเช่น
1: ก็ถือว่าชุดใหญ่ลงหลายตัวนะอาจารย์เจ้าเปโดโคพาเมอร์ใช้คิดเท่นมายืนริมเส้นเลยเอสเตวาลเอสูโกลาเวียฮาโตโควีโฟฟาน่าปาเลซ่าออกสตาร์ตัวจริงเลยยกเว้นประตูอะไรเชมันโล
0: ก็เอาเด็กลงประตูก็เด็กลงนะครับ
1: ส่วนสเปอร์ปีนี้น่ากลัวน่ากลัวตรงที่เป็นทีมที่เสริมทัพได้เข้าตามากนะ
0: ใช่เสริมทัพน่ากลัวอยู่วันนี้
1: เกม
0: ล
1: ู
0: กโบโลกันใช่ไหม
1: มีมาติสเตลโตนาลีคอนเนกาลาเกอร
0: ์
1: ลูคัสเบิร์กวาฟาเนเคที่ออกสตาร์ตัวจริงนะครับล็อบโบก็ลงตัวจริงเบนเดวิสแล้วก็อาชิเกรประตูใช้กินสกี
0: ้เป็นชุดผสมไปเน
1: า
0: ะ
1: ก็วันนี้สเปอร์ชนะ 2-1 เ ชลซีนำก่อนนะครับ 1-0 นาทีที่21จากเอสเซวาลแต่ว่าสโนโตนาล
0: ีสเปอร์โดนได้ออกหนึ่งใช่ไหมดันโซ่อ่ะ
1: แล้วก็โตนาลีมาตีเสมอช่วงท้ายเกมครึ่งแรกนาที45แล้วก็ริชาร์ลิซอนยานสำรองลงมายิงประตูชัยนาทีที่90+2
0: ก็ถือว่าเสียดายนะเชลซีไม่มีใบแดงเนาะถ้าเชลซีมีใบแดงก็ครบเลย2เป็น2ทีมที่เจ้าพ่อใบแดงมากเลย
1: เป็น2ทีมที่น่าจับตามองมากในฤดูกาลนี้ตรงที่
0: โค้ชใหม่ทั้งคู
1: ่โค้ชใหม
0: ่
1: แล้วก็ผ
0: ู้เล่นนะ
1: ไม่ได้ไปเล่นในยุโรปนั้นโฟกัสกับพรีเมียร์เนี่ยเต็มๆเลย
0: ครับ
1: แล้วก็เรื่องเงินเรื่องทองผมแปลกไอ้เชลซีเสริมทัพพวกซูเปอร์สตาร์ผมว่าไม่แปลกอ่ะแต่สเปอร์เนี่ยอาจารย
0: ์สเปอร์เขาไม่ได้ใช้เงินมานานแล้วไงเด็กใช่ไหมอย่างน้อยเขาก็กำเงินไอตอนที่ได้เป็นร้อยจากเคนอ่ะ
1: ใช่
0: ก็มาหลังจากนั้นก็ไม่ได้ใช้เลยนะ
1: เขาไม่ได้แชมป์ยูโรป้าลีกได้ปีที่แล้วก็เล่นแชมเปี้ยนลีก
0: ใช่
1: คือเข้าใจอ่ะเข้าใจว่ามีเงินอยู
0: ่
1: แต่นักเตะเชื่อมั่นกับเดชามี่มากกว่านะ
0: ใช่ใช่แล้วมันเสริมตัวโอเคเลยนะ
1: มันผิดจากนิวคาสเซิลนะอยู่นิวคาสเซิลรวยกว่าสเปอร์
0: อ
1: ีกแต่ทำไมนักเตะไม่อยากอยู่เบอร์ใหญ่ๆก็ไม่อยากจะค่อยมาเท่าไหร่อ่ะมันค่อนข้างสวนทางกันนะ
0: ไม่หรอกผมว่านะนักเตะสเปอร์ไม่ได้โดนลุมอย่างนี้ไงถ้านักเตะโดนสเปอร์มันโดนลุมทีมใหญ่ลุมก็ไปไม่เหลือหรอกเพียงแต่ว่าไอ้ชุดเนี้ยปีแล้วมันผลงานไม่ดีใช่ไหมแล้วหลายคนมันเจ็บแต่ถ้าเกิดมันฟอร์มดีอ่ะผมว่าเรียบไม่เหลือ
1: ตัวเข้าไงไอตัวเข้าไงทำไมเขาถึงเลือกสเปอร์ไง
0: ไม่ที่เลือกเพราะว่าอย่างชัดเจนโตนาลีโดนเข้าไปค่าเหนื่อยเพียบเลยให้เยอะกว่าเขาเป็นเท่าตัว
1: อ
0: ันนั้นเยอะจริงให้เยอะจริง
1: มาเทอุสเฟอร์นันเดส
0: ใช่พวกนี้คือใช้มันยูเฟอร์นันเดสอะไรพวกนี้ที่ย้ายมาเนี่ยคือค่าเหนื่อยเยอะหมดเลยนะ
1: ฟอร์มดีนะจริงๆสองตัวนั้นมันมีข่าวทีมใหญ่หลายทีมไม่ทราบ
0: อย่างนี้ซื้ออย่างนี้สู้กันกระจายเลยเนี่ย
1: มันบอก
0: เพราะว่าไอ้ลูคัสเบิร์กวาวที่บอกว่าจะออกนี่ก็ยังไม่ออกนะยังอยู่นะ
1: ก็บางทีนักเตะอาจจะเห็นอู้เสริมทัพดีน่าอยู่สักปีนึงอะไรอย่างเงี้ย
0: เพราะตอนแรกมีข่าวว่าเบิร์กวาวเนี่ยน่าจะออกจะมาแล้วโตนาลีเข้าก็โอเคแต่นี่เบิร์กวาวก็ยังอยู่นะกาลาเกอร์อะไรพวกนี้โอ้โหสู้กันมัน
1: ใช่แล้วพอไอตัวฟรีอย่างล็อบโบมาก็ไม่ได้ขี้เหร่นะ
0: ครับก็ล็อบโบได้เซนซี
1: ่ผมว่าได้อยู
0: ่เพียงแค่วันนี้ไอเซนซี่ยังไม่ได้ลง
1: ครับแล้วอุ่นเครื่องฟอร์มดีมากนะสเปอร
0: ์ครับ
1: ชนะเอ็มเคดอน 1-0 ชนะโอ๊คแลนด์ 2-1 มีเสมอกับซิดนีย์ FC 1-1แล้วก็ชนะเชลซี 2-1 ทัวร์ที่ออสเตรเลียหมดยังเนี่ยเดี๋ยวสเปอร์จะเล่นอีกทีวันที่8สิงหานะครับเจอกับเกตาเฟ่
0: โอ้แต่บางเว็บนี่ให้เป็นคินสกี้เป็นแมนแล้วแมตช์เลยนะแสดงว่าเซฟกระจายเลยมั้งเนี่ยไม่ได้ดูเกมนี้ด้วยเดี๋ยวผมจะดูหน่อยโอ้ยโอกาสยิงมากก็เป็นเท่าอ่ะ
1: แสดงว่าเซฟเยอะ
0: ใช่เนี่ยน่าจะมีสัก4เซฟหรือมั้งพอเขาบอกว่าเนี่ย
1: เชลซียิงมา13ครั้งอ่ะตรงกรอบ4
0: 3เซฟคินสกี้เนาะก็ถือว่าบอลอุ่นเครื่องรอไปยาวๆไปดูกันยาวๆไปนะครับอย่าเพิ่งไปซีเรียสอะไรมากเนาะบางทีทำไมมันแพ้แล้วเบิดมาอะไรเงี้ย
1: แต่พี่มนแฮปปี้นะวันนี
0: ้
1: แมนยูชนะ
0: แฮปปี้ปอมปอมไง
1: แต่เห็นว่า
0: แฮปปี้ปอมปอม
1: แบบได้ถ้วยด้วยนะเขานับนะ
0: นับอะไรก็ไม่ได้เชียร์ปอมอย่างนั้นเกิดจันบนปอมมากเหรอ
1: แมนยูตัวจริงก็เมื่อวานผมจะบอกให้พี่แมนยูปอมเขาเถียงหัวจนฝาเลย
0: เราให้สาบาน
1: เขาตัวจริง
0: เราให้สาบาน
1: เขาตัวจริงมนมามี่นับหนึ่งแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ชูถ้วยแล้วนะเกมอุ่นเครื่อง
0: แล้ววันนี้ชนะแอตเลติกเนี่ยวันนี้ชนะแอตเลติกด้วย 2-1 นะเอออย่าเดี๋ยวไปดูรายละเอียด
1: ก่อนหน้านี้เขานี่ชนะโรเซนบอร์กมาตั้ง5ลูกนะ
0: เขาบอกวันนี้ V3 ไอดอลออกจากบ้าน AF ครับโอ้ไม่ได้ตามไม่ได้ด
1: ูไม่ได้ตามครับไม่ได้ดูเลย
0: ครับไม่มีแล้วด้วย
1: ฮะ
0: ยกเลิกไปแล
1: ้
0: ว
1: กล่องเหรอ
0: ของผมเป็นจาน
1: อ๋อ
0: เออเป็นแบบจานอะแล้วก็หูปัญหาเยอะอะไรก็ไม่ได้นู่นนี่มีหูฝนตกก็ดูไม่ได้ผมเลยยกเลิกแบบจานไป
1: เดี๋ยวนี้ดูผ่านดูทีวี
0: แล้วเดี๋ยวนี้มันหูเดี๋ยวนี้ผมเราไม่ได้ดูทีวีผมซื้อมาเนี่ยตั้งแต่ย้ายบ้านมาเนี่ย เพราะทีวีเก่าให้แม่ไปเลยไงจอใหญ่แล้วผมเอาจอให้มันเล็กลงจากที่เคยใช้ประมาณ55นิ้วแล้วกลับมาใช้แค่40นะพ
1: ลา
0: สติกที่มันไม่เกิดการไม่ได้ดูเลยจะได้ไม่ได้เปิดเลยนะแล้วทุกวันนี้มันดูจากมือถามว่าเราชอบไหมมือถือเราไม่ชอบนะ
1: ไม่ชอบไม่ชอบ
0: แต่ว่ามันสะดวกเพราะว่าส่วนใหญ่เราอยู่ข้างนอกใช่ไห
1: ม
0: เราก็ยังอย่างกินข้าวอาจารย์เอกเนี้ยก็ตั้งโทรศัพท์ไว้แล้วก็ดังดูด้วยกัน
1: เดี๋ยวนี้ทีวีไว้ดู Netflix นะผมไม่ได้ดูเลยมีแต่ลูกดู
0: โอ้เดี๋ยวนี้ Netflix เนี่ยผมยังดูผ่านนี่เลยจันเอก
1: มือถืออ่ะ
0: ไม่ใช่ไอ้เนี่ยไอ้ iPad อ่ะมันสะดวกไงมันไม่ค่อยได้อยู่บ้านดูไงถามว่ามันชอบไหมไม่ชอบหรอกแต่ว่ามันกลายเป็นเราอยู่นอกบ้านมากกว่าอยู่ในบ้านอ่ะ
1: สะดวก
0: อันนี้บอกว่าคนน่ากลัวกับผีจริงๆครับผีผมเจอมันก็ยืนเฉยแต่ถ้าเราสังเกตดีๆจะไม่ครบ32ผมเจอผีจนชินแต่สื่อสารไม่ได้นะครับและก็ไม่รู้จะเจอที่ไหนและสื่อสารไม่ได้ครับแต่จะเห็นโจรเนี่ยน่ากลัวว่ะครับมันทำร้ายเราได้ใช่ไงแต่ว่าอย่างมากผีมันว่าเราก็เสียวกลัวนะ
1: ใช่
0: อย่างก่อนนะนี่ผมต้องขี่ไอ้เส้นไอ้เนี่ยเรียกอะไรนะไอ้ลักกระบังอ่ะที่เคยเล่าอาจารย์เอกอ่ะข
1: ี
0: ่มอไซค์เก็บเงินลูกค้าโอ้โหรู้เลยนะมันมืดจริงเราไม่ได้นึกถึงผีเลยนะผ่านดงต้นกล้วยเพราะว่าตอนนั้นนี่ผมนี่นะ
1: มีถ้ามีเงินมีทอง
0: เข้าไปด้วยเป๋าขวาเนี่ยหนักมือ เป๋าซ้ายมีพับต้องพกจริงนะไม่งั้นไม่ไหวไม่มั่นใจเลยอ่ะโอ้โหตอนนั้นเส้นลาดกระบังไอ้เส้นนั้น
1: อ
0: ่ะทุกวันนี้ดูเดี๋ยวโอ้โห
1: ก็พี่ย้อนไปอ่ะ
0: ย้อนไป
1: นะ
0: มา30ปีก่อน
1: มาอยู่กรุงเทพแรกๆอ่ะสัก20กว่าปีที่แล้วบางเส้นดูเปี่ยวดูน่ากลัวนะน่ากลัวจริง
0: ก็
1: ฝั่งทนเงี้ยบางนาเส้นลาดกระบัง
0: 30ปีก่อนคิดดูเส้นลาดกระบังอ่ะผมต้องไปเก็บเงินลูกค้ามันไม่มีอะไรเลยไงมันมีแต่ป่าอย่างเดียว
1: เส้นกิ่งแก้วอย่างน่ากลัว
0: ช่วงนั้นผมพกเลยนะพก M16 เลยนะ
1: เชียว
0: แต่ว่าเป็นอาวุธสงคราม
1: M16 พี่จะพกยังไงวะ
0: ไม่พกเป็น
1: สะพาย
0: กับสะพายไงอย่างนั้นมันเห็นก็ไม่กล้ายุ่งกับเราใช่ป่ะพอสุดท้ายเขาบอกว่าพก M16 ไม่ได้ตำรวจจับก็เลยพก M100 เลยโดนเลยโดนไป 2,000 โดนจี้
1: ออกไปเล่นเกมมาก็เลยพก M16
0: มาใช
1: ่
0: กะว่า
1: โ
0: ม
1: เ
0: อ้ยอย่าเข้าเราเว้ยมี M นะเว้ย
1: อีกคนนึงถือสไนเปอร์รออยู
0: ่
1: ซัดกลางกระบาลเรียบร้อย
0: โอ้เรียบร้อยไอ้สไนเปอร์ไม่เท่าไหร่นะเจอไอ้พวกไอ้ผีกล่องนั่งข้างกล่องหลบแล้วรอยิงอย่างเดียวอ่ะไอ้สายซุ่มอ่ะนะ
1: คือบางคนผีกลัวเขาก็กลัวจนหัวหดก็มีแต่บางคนถ้ายิ่งคนที่เดินทางกลางคืนเปลี่ยวผมว่าบางคนเขากลัวคนนั่นแหละสำคัญเลย
0: ของผมเนี่ย
1: ผีหลอกมันไม่ตายไงแต่ถ้าคนปล้นฆ่าม
0: ันต้องอยู่สถานที่ด้วยจันเอกอย่างเวลากลัวผีเนี่ยของผมจะไปกลัวป่ะกลัวอย่างเวลาจันเอกชวนผมไม่แต่งวันผมยังไม่ค่อยไปนะเป็นทั้งคู่เลยผมกับเมียเนี่ยเวลาไปพักโรงแรมอะกลัว
1: ไม่กล้า
0: โอ้โหอาบน้ำมันคือการเลยไม่อะไรเลยเวลาจะออกอ่ะออกพร้อมกันนะไม่แบบเฮ้ยใครออกไปคนนึงไม่นะออกไปพร้อมกันคือถ้าไม่อยู่ก็ไปอยู่ทั้งห้องอ่ะกลัวไปต่างจังหวัดมันเพราะว่าเราเคยเจอมาก่อนแล้วไงเราพักโรงแรมแบบถูกๆอ่ะเ
1: ม
0: ื่อไหร่ก่อนไอ้ที่ผมเคยเล่าให้ฟังผมพูดกับอาผมว่า
1: โรงแรมผีอ่ะ
0: ทำมันโดนหลายๆอย่างจังเอกบางทีส่วนใหญ่นะผมไปพักโรงแรมที่มันไม่แพงมากอ่ะเตรียมเงินไว้ก่อนเลยสัก200ไอ้เรียกไอ้พวกเด็กเฝ้าไอ
1: ้ห้องไหนมีว่าอะไรเงี้ย
0: ไปดูพี่หน่อยห้องไหนที่มันไม่มีอะไรต้องอย่างนี้ก่อนต้องยอมเสียเงินไม่งั้นนะบางทีเจอปุ๊บนะเช้ามาเฮ้ยน้องให้เงินมาปุ๊บน้องอ๋อพี่ห้องเนี้ยมันฝรั่งมันฆ่าเมียเสร็จมันก็ซุกใต้เตียงอะไรอย่างเงี้ยไอ้อย่างนั้นเรากลัวผีแต่ถ้าเกิดไปที่มืดๆอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยกลัวคนมากกว่า
1: ใช
0: ่แล้วผมเป็นคนที่โอ้ทั้งเลดแหวนสร้อยทองใช่ป่ะทองบนตัวโหเยอะมากอ่ะ
1: หมวกกันน็อกยังทองอ่ะหมวกกันน็อกจันหนูอ่ะ
0: กับทุกอย่างเลยอ่ะ
1: กุญแจรถก็เป็นทองหมดเลย
0: แล้วใส่รองเท้า
1: ใช้ชีวิตลำบากอ่ะพี
0: ่ใส่รองเท้าเบอร์เบอรี่อย่างเงี้ยพกกระเป๋าหลุยอย่างเงี้ย
1: ถึงว่าไม่กลัวผีกลัวคน
0: อ่
1: ะ
0: ใช่กลัวคนมากกว่า
1: คนอ่ะ
0: ทุกวันนี้ผมเปิดแอร์ให้กระเป๋านะ
1: เหรอ
0: แบบคนรวยเลยเปิดแอร์ให้กระเป๋าได้จะดูไง
1: ไฮโซอ่ะไฮโซ
0: ต้องแต่เป็นไฮโซแล้วอยู่ยากจริงตอนแรกคิดในใจว่าคนรวยแล้วคงสบายไม่ใช่อัน
1: นี้ชี้เป้าให้เลยนะ
0: รวยแล้วก็ปวดหัวนะ
1: ชี้เป้านะหูใหญ่นะมีคนมีตังค์นะ
0: ครับผ ผมเดินไปไหนหลายคนชอบทักเสียงอะไรว่ากุ๊กเสียงสร้อยทองไง
1: ก็ไม่ใช่เลสเลสตีกันเหรียญบาทนี่ไม่ใช่ไม่พวกเหรียญ
0: โอ้ยเหรียญบาทเหรียญบาทไม่มีหรอกมีเหรียญ50เหรียญ50ตังค์อันนี้บอกว่าไม่เป็นไรนะครับพี่หญิงเราถือว่าเป็นการส่งมาแชร์กันเป็นแนวทางการซื้อถูกไม่ถูกไม่ว่ากันค่ะลงทุนแค่สนุกสนานครับพี่หญิงส่งมาล่าสุดหนูจดไว้แล้ว
1: ถูกต้องอย่าไปซีเรียส
0: อย่าคุณเคยลงทุนใช่
1: เรามันคนชอบเล่นไม่ถ้าซื้อเราก็ซื้อทุกงวดอยู่แล้ว
0: ถ้าเรารู้ว่ามันถูกอ่ะเอาตรงนะรวยไปแล้วใช่ป่ะแต่อันนี้เราก็มาแบ่งปันกันคือถูกก็ดีใจด้วยกันคือถ้าไม่ถูกก็บอกว่าผ่านมันไป
1: ผมว่าคนซื้อหวยไม่ได้มาซีเรียสหรอก
0: ใช่ใช่
1: โอ้โหใช่ป่ะ
0: แล้วมันไม่ถูกเบอร์นี้ก็ไม่ถูกเบอร์อื่นได้ไง
1: จะมาโกรธจะมาเหวี่ยงคนให้หวยแล้วให้หวยไม่ถูกแล้วมาโกรธมันไม่ใช่เรื่องอ่ะใช่ไหม
0: แต่บางคนมันก็น่าโกรธอย่างของผมเนี่ยเขาให้มา7ตัวผมเกือบโดดชกอ่ะเออโมโหเลยอ่ะ
1: เฮ้ยเมื่อก่อนลอตเตอรี่มัน7ตัวนะพี
0: ่
1: ลอตเตอรี่เมื่อก่อนมัน7ไม่
0: ใช่เหรอ
1: คร
0: ับเดี๋ยวนี้มันเหลือ
1: เดี๋ยวนี้มันเหลือ6
0: อุ๊ย7มันตั้งเมื่อ20ปี
1: แล้วมั้งมันต้องโอ้โหกี่มันกี่เปอร์เซ็นต์น่ะกว่าจะคุยกันถูกอ่ะอ่ะเราเบรกก่อนไม่นาน5ทุ่มละ
0: เออเหรอกะจะไปออกสัก1
1: เที่ยว2ชั่วโมง
0: ครับ
1: วันนี้2ชั่วโมงเราอยู่ถึงเที่ยงคืน
0: ครับผมอ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเดี๋ยวไปดูผลฟุตบอลกันต่อเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปดูข่าวสารกันบ้างเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับ Soccer
2: Live Reportเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
3: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love มูมู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcot connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
8: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าห ากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้

0: และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cloud Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
1: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน M-Cloud Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081 658 3461
2: Soccer Live Report

0: โอ้โหเพลงอะไรของจันเอกวะเนี่ยโอ้โห
1: ไม่รู้จัก
0: ไม่รู้ไม่รู้จักรู้แต่ว่าเดี๋ยวผมไปเข้าห้องน้ำชั้นหนึ่งไปเอาแล้ว
1: ลาบอกโ
0: อ้กี้ยังจี๊ดๆอยู่
1: เพลงนี้เหมือนทิ้งบอมไว้ให้ผมเลย
0: โอ้ไอเราก็ไม่รู้เพลง
1: ลาบรู้จักผีหลอกที่สมรภูม
0: ิ
1: แขวนคอรอรักเพลงนี้เป็นเพลงที่เขาแต่งมาประกวดเพลงผีของเดอะช็
0: อ
1: กหลายปีแล้วจันผมฟังแล้วเพลงนี้ไม่ค่อยน่ากลัวรู้สึกแบบ
0: ไม่
1: เหมือนเป็นเพลงเศร้ามากกว่า
0: ไม่จันเอกแกดูก็เปิดแต่ช็อกตลอดไง ฟังจนชินไงไอคนอื่นที่ไม่ชินอย่างผมไม่ต้องบอกติว
1: ตอนแรกจะเปิดผีแมวของน้ำหมูพงเทพหรือห้องสุดท้ายมันก็เพาะเกินไปของพี่เออ่ะ
0: แหมมันก็ไอ้เราก็แขวนคอรอรักเนี่ยอะไรของอาจารย์เอกว่าแขวนคอรอรักครับผมนึกในใจดูว่าเพลงลูกทุ่งของตะกะแตนหรืออะไรหรือเปล่า
1: ใครได้เป็นแฟนผีของพี่ป๋องไงเพลงนี้คุ้นเป็นเพลงที่เขาประกวดแต่งเพลงเขาเรียกว่าแต่งประกวดเพลงผีอยู่น่าจะนานแล
0: ้
1: ว
0: ตะกี้ก็นึกในใจอยู่ว่าคุยกับไอ้เจ้าลามนะไอ้น้องคอนโทรลเรานะสงสัยต้องเข้าไปเข้ารายการแต่ตัวกะว่าเดี๋ยวจะไปทิ้งบอมซะหน่อยลาไปชั้นหนึ่งแล้วผม
1: ไอ้ลาปวดฉี่ไม่กล้าเข้าห้องน้ำอ่ะห้องน้ำสว่างอยู่เข้าได
0: ้
1: เข้าได้แต่ชั้น4อย่าเดินลงไปก็แล้วกันมันมืดหมดแล้วตอนนี้ชั้น4
0: อ
1: ่ะก็ไปที่ผลบอลก่อนเนาะอาจารย
0: ์ครับผม
1: เดี๋ยว
0: ผมแป๊บนึงติดคออยู่
1: ฟุตบอลอาเซียนคัพเนี่ยจบไปหมดแล้วนะครับลาวนี่คาบ้านใน2เกมเลยนะ
0: เดะ
1: โดนเราไป5ใช่ไหม
0: ครับนี่4
1: 5
0: โดนเราไป4 9เม็ดแล้วอ่ะ
1: ส่วนไทยก็ชนะมาเลเซียไป2ประตูต่อ0ลีกหลักๆที่แข่งอยู่ตอนนี
0: ้เดี๋ยวผมไปดูไอ้นี่ให้แชมเปี้ยนชิพนะของสกอตแลนด์เมื่อกี้ที่ถามกันมาจบแล้วนะครับไอก็ชนะอับลอสไป 2-0 นะครับ
1: ครับ
0: อีเวเนตกับดันเฟิร์มลินเสมอกันไป 0-0 ลิฟวิงสตันชนะควีนสปาร์คไป 2-0 นะครับแล้วก็มอร์ตันแพ้พาติกทิสเตอร์ไป 0-1 คู่ของเรดกับเซนเฮาส์เสมอกันไป 1-1 นะครับจบเรียบร้อยหมดละ
1: ครับถ้าเป็น
0: ดูรายการอื่นต่อ
1: สวิตเนี่ย
0: เช็คเนี่ยตะกี้ใช่ไหมเขาถามมาเช็คเดี๋ยวไปสรุปอีกทีเนาะเช็คเป็นยังไง ส่วน EFL Cup ก็ทรานเมียกับรถเดลเสมอกันในเวลา 2-2 นะครับตอนนี้ไปต่อเวลาอยู่นะครับคู่สกอตแลนด์พรีเมียร์ชิพก็ฟาวเคิร์กก็แพ้เซนต์เมียเรนไป 0-2 นะครับจบไปเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับผม
1: บอลเช็ค3คู่ตอนนี้มี ทางด้านออสตาวาตามหลังสลาเวปาร์ค 0-3 สโลวาโกกับทางด้านอาร์ติสเบอร์โน 0-0 แล้วก็ริเบเล็กกับเทปริเซยัง 0-0 อยู
0: ่
1: มีฟุตบอลเดนมาร์กคู่นึงนะครับบริงบี้กับอาฮูดยังเสมออยู่0-0ฟินแลนด์ไวคาลิก้าลาติขึ้นนำยาโร1-0นะครับมีทางด้านนิสตันตามหลังคูบีเอสอยู่0-1ส่วนถ้าเป็นรายการหลักๆฟุตบอลโนเวย์นะครับมีสตาร์ทตามหลังไวกิ้งอยู่0-1ฟุตบอลสวิตนี่ก็ออกสตาร์ทแล้วนะอาจารย
0: ์ครับ
1: สวิตเซอร์แลนด์วันนี้มีบาเซิลเสมอกับโลซานเหรอ0-0ซูริกกับเซอร์เวตยัง0-0สวีเดนซูเปอร์ไรเทนนะครับมีบราเก้นำแลนสโคน่า2-0แล้วก็นอร์โคปิ้งนำเฮลซิงบอร์ก2ประตูต่อ0นอกนั้นก็จะเป็นฟุตบอลอุ่นเครื่องเนาะเดี๋ยวไล่ไปทีมใหญ
0: ่ส่วนใหญ่ละ
1: ฮัมบูร์กเอเวอร์ตัน1

0: หนึ่งนะครับ
1: ตีเสมอ
0: รูเวนเสมอกับริว 3-3 ริวเพิ่งยิงตีเสมอมอสโกแมนฮามกับแฟรงก์เฟิร์ตแฟรงก์เฟิร์ตยัง 0-0 นะครับโอแรมนำเชฟเบนซ์ 2-0 มีแซงเอเตียนนำเวเนเซีย 3-1 อันนี้เดี๋ยวค่อยๆไล่ลงมานะว่านี่เยอะมากเอมโปลีนำสเปเซีย 1-0 นะครับโกนิงเกนนำบาจาโรลิต 1-0 วันนี้มันเยอะกาซิมปาซ่าม
1: ันทุกลีกเลยอ่ะ
0: เอาไหนอ่ะคาซิมบาซ่าเสมอฮาวอยู่0-0มัดริดนำฟิโอเรนติน่า1-0วิกตอเรียกิมาไลส์เสมอกับชาเวซอยู่0-0วูฟกับลาซิ่งยังเสมอกันอยู่0-0
1: ครับ
0: ประมาณนี้ ส่วนแฟนบอลอาร์สเนลเดี๋ยวรอรอบดึกนะว่าวันนี้อาร์สเนลมีเกมอุ่นเครื่อง นัดแรก
1: ครับ
0: กับทางด้านจิโรน่า
1: ใช่นะ
0: ส่วนแมนยูวันนี้ก็ชนะแอตมาดริดไป 2-1 นะครับ
1: ใช่เกมเชื่อมไป 2-1 ช่วงหลังมาดีนะ
0: มาดีแพ้แค่เกมแรกอ่ะแพ้เล็กซันเกมเดียวแล้วก็อุ่นอุ่นมาก่อนหน้านี้ก็ชนะโรเซนบอร์แล้วก็มาชนะแอตมาดริด
1: มีวูฟกับลาซิ่งก็ยัง 0-0 อยู่เนาะ
0: ใน
1: พวกเนี้ยนะครับ
0: แมนยูหลังจากนี้ไปอ่ะเขาจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องกับทีมใหญ่หมดเลยพี่อู
1: ๋ก็น่าจะจริงจังสักประมาณ 70% แล้วล่ะนะ
0: ใช่ใช
1: ่เพราะลีกมันจะใกล้จะเปิดแล้วนะครับก็มีบอกว่าไม่ชอบฟังรายการพี่เอกจันอู๋มากเลยครับถ้าเป็นไปได้อยากขังรวมกับผมสักคดีจากคุณนานอาร์ตนะคร
0: ับ แยกดีกว่าจะอยู่รวมกันเลย
1: ใช่ขังแยกดีกว่านะครับ
0: เดี๋ยวตายหมู่จะไม่มีใครไปเยี่ยมใคร
1: เลยบอกไม่ได้กลัวนะครับแต่น่าจะเปิดเพลงที่คนส่วนใหญ่รู้จักแล้วก็เพราะกว่านี้อันนี้ก็เราก็ไม่ได้เป็นการรายการเพลงเป็นหลักอยู่แล้วนะก็พอดีจันเอกเขาอยากฟังผมยังไม่รู้เลยว่าเพลงอะไร
0: เปิดต้นรายการเฉย
1: จริงไม่ได้เปิดให้กลัวหรอกแต่อาจารย์เอกเขาแบบอยากก็ฟัง
0: อยากฟัง
1: เพราะผมก็เพิ่งรู้เนี่ยว่ามันคือเพลงของได้ช็อคนะครับ
0: บอกว่าผมว่าเพลงนี้คนรู้จักเยอะอยู
1: ่ถ้าเป็นพวกแฟนรายการได้ช็อคอะเน
0: า
1: ะ
0: สายได้ช็อคอะน่าจะรู้จักอยู่
1: จับบอกเพลงอะไรครับหลอนดีมากเลยกำลังลงกรีดยางที่บ้านบึงฟังแล้วได้บรรยากาศดีมากเลยลมพัดมาเย็นกิ่งไม้หักฟินดีครับ
0: คนตัดยางกลัวบ้องหลาหรือกลัวผีมากกว่ากัน
1: บ้องหลาผมว่ามันชิน
0: น้องผมบอกว่ากลัวงูมากกว่าเลยผีคือเขาบอกอย่างนี้พี่หูมันตัดยางทุกวันแล้วตัดกลางคืนบางทีมันก็แรกๆอาจจะมีมั่งใบไม้ลมพัดมามันก็จะเสียวๆแต่พอมันทำทุกวันทุกคืนเป็นเดือนเป็นปีมันก็ชิน
1: อ
0: ่ะแต่พวกตะขาบไอ้พวกงูอ่ะมันกลัวมากกว่าดัน
1: มันแล้วแต่คนนั่นเองเพราะบางทีเขาก็เจอบ่อยเขาก็ชินแล้วอ่ะเจอทั้งพ่อใหญ่เจอทั้งบ้องหล
0: า
1: ใช่ไหมแต่บางคนปัญหาคือที่กลัวคือกลัวบ้องหายเพราะบ้องหายมันตามยากจริงเจอบ้องหลามันยังมีวิธีหนีอยู
0: ่ยิ่งคุ้นก่อนไปกรีดยางในโอ้โห
1: บ้องหาย
0: มันจะกรีดได้ยาก
1: ไหมบ้องหายไปเบ้งใครไงมันยากด้วย
0: ระมัดระวังหน่อยนะ
1: ครับ
0: จะเป็นผีเป็นงูก็นั่นแหละ
1: เอออ
0: ันตราย
1: ระวังไว้ก่อน
0: และ
1: ที่สำคัญก็ระวังคนไว้ด้วยก็ดี
0: ใช่ใช่ใช
1: ่แล้วก็มีบอกว่าน้าสนของหนูมีคิวจัดไหมคะคืนนี้มีคิวกี่โมงคะขอบคุณค่ะคุณเธอลงทุนแฟนนอน
0: สนน่าจะมีนะ
1: มีมั้ง
0: วันนี้น่าจะมีถ้ามีน่าจะรอบดึกหรือเปล่า เดี๋ยวผมเช็คให้
1: สุขสนจะมีพรุ่งนี้นะแต่วันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกัน
0: มีสนมี2วันเลยวันเนี้ย ตี 2 ตี 4
1: ตี 2 ตี 4 นะจ๊ะ
0: พรุ่งนี้สนจะเที่ยงคืนกับตี 2
1: ครับผม
0: อ้าวพรุ่งนี้จันอู๋ไม่มีคิว
1: ไม่มีไม่รู
0: ้ครับพี่ก็ว่างทั้ง2วันไหมหรอ
1: ก็ไม่รู้เขาจัดมาอย่างนี้ก็ตามนี้อ่ะล่าสุดวูฟนำลาซิ่งซันแตน 1-0 แล้วนะครับ
0: ครับผม
1: ยิงไปสักครู่นี้เองนะครับ
0: ส่วนดิวกับการซื้อขายช่วงนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรที่แบบเป็นดิวใหญ่นะพี่อู๋เนาะ
1: ก็จะมีทั่วไปป่าปลายอย่างเล่นบลันเนี่ยสุดท้ายก็เลือกไปอาแจ็คไปอาแจ็คก็พยายามเสริมทีมเยอะอยู่เหมือนกัน
0: อาแจ็คได้เล่นแค่คอนเฟอเรนซ์นั้น
1: ใช่ก็ไปหลุดช่วงท้ายไงใช่ไหมเกาะกลุ่มมาอยู่ดีๆแล้วก็ไปหลุดนะครับ
0: คือถ้านับดิวของทีมใหญ่ที่ย้ายตัวล่าสุดแบบย้ายแล้วย้ายเลยเนี่ยของ BBC ที่เขาลงมาก็คือลาครัวอาจารย
1: ์ตักสองลาครัวนะครับ
0: ที่ย้ายไปทางด้านเชลซี
1: ก็ตามคาด
0: ตามคาด
1: แค่ว่ารอคอนเฟิร์มเท่านั้นเองนะครับ
0: พี่อยู่คิดดูว่าพาเลตก็เสียตัวหลักทุกปีนะ
1: แต่พาเลตอันเนี้ย
0: ตั้งแต่โอริเซ่แล้วพี่
1: พาเลทต้องวัดดู
0: เกฮี
1: ต้องวัดดูว่าโค้ดใหม่ที่มาเนี่ยมันจะทำได้เหมือนกับไอ้เจ้ากราสเนอร์ไหมอ่ะใช่ไหมเพราะกราสเนอร์ตอนเขาอยู่อ่ะเขาเสียทุกปีทุก
0: ใช่
1: ใช่ป่ะตลอดแล้วมันก็ทำทีมได้ดีมันก็มีแชมป์อยู่ตลอดนะใช่ป่ะแกก็มีแชมป์ทุกปีนะครับไอ้นี่เจ้าพ่อบอลถ้วย
0: ผมย
1: ัง
0: ไม
1: ่
0: คุ้นชื่อโค้ดเลย
1: อ
0: ่ะโค้ดของพาเลทอ่ะที่เป็นฝรั่งเศสอ่ะ ขนาดอาเบรูยังได้มาคุมฟูแลมอ่ะพี่คิดดู
1: ครับ
0: สเปนเยอะสุดนะคุณซื้อที่มาคุมทีมในพรีเมียร์ลีกอ่ะ6คนนะ
1: ครับ
0: โค้ชสเปนอ่ะ
1: ใช่แล้วก็ช่วงหลังบอลทีมชาติสเปนมันเวิร์คไง
0: ก็
1: ได้แชมป์อ่ะ
0: อาร์เซนอลก็ใช้สเปนอาร์เซนอลมีอาร์เตต้าวิลล่าใช้อูไนใช่ป่ะเชลซีเป็นอาลองโซ่ฟูแลมอาเบรูลิเวอร์พูลใช้อิราโอล่า
1: ครับสเปนล้วนเลย
0: สเปนอ่ะ4 5 5 5คนน่ะอาจารย์เยอะกว่าของอังกฤษอีกอ่ะ
1: ครับก็ต้องยอมนะมันเป็นเทรนด์ของบอลสเปนไป
0: เนาะบอลสเปนช่วงนี้เขากำลังมาแรง
1: ครับ
0: เขากำลังมาแรงก็ไม่ได้แปลกอะไรที่กุนซือเจนใหม่สเปนมันผมว่ามันก็ทำงานดีตามเนื้อผ้าแล้วมันก็ปฏิเสธไม่ได้อ
1: ่
0: ะอาร์เตต้าทำอย่างเงี้ยอาร์เตต้าลองโซ่อูไนที่แก่ๆยังฝีมือดีนะ
1: ใช่ครับเออพอดีมันนึกถึงเคลซีเห็นหน้าแป๊บลืมไปเลยนึกถึงมิคไลมูดิก
0: ตอนนี้ผลทดแบนกลับมาแล้วนี
1: ่ผลทดแบนกลับมาแล้ว ไม่รู้ว่าจะอยู่ในแผนการทำทีมไหมเน
0: า
1: ะ
0: ก็เห็นได้ข่าวว่าตามไปเข้าแคมป์เชลซีปีสร้างกับเพื่อนร่วมทีมแล้วนี่ไอ้เบอร์เสื้อเขาไม่มีไม่ใช่เหรอพี่อูตอนเนี้ย
1: น่าจะยังไม่มี
0: ตอนก่อนหน้านี้เขาใส่เบอร์สิบแหละ
1: ใช่ใช่ก่อนหน้านี้ใส่เบอร์สิบ
0: แต่เบอร์สิบเหมือนเบอร์เสื้อเขาไม่มีสิบเป็นของพาวเมอร์ว่า
1: ก็มันโดนดรอปแล้วใช่เกือบปี
0: มากแล้วอ่ะเป็นปีอ่ะเ
1: ออ
0: ปีสองปีมั้งทางด้านมูริกที่เขาแบนอ่ะเนี่ยจานมูริกไม่
1: ม
0: ีคือตอนนี้เชลซีที่ยังไม่มีเบอร์เสื้อก็เนี่ยมีลาครัวมูริกไอ้ดานิเวลเบกแล้วก็ไอ้ตัวที่ซื้อทิ้งไว้ให้อยู่กับลิสบอน
1: อ
0: ่ะไอ้โจนี่เควนด้าเนี่ยก็ยังไม่มีเบอร์เสื้อนะ
1: แต่ดูทรงแล้วผมว่าโอกาส ในลงคงยากอ่ะ
0: สามว่าง
1: หายไปหลายปีเกินนะก่อนจะกลับมาแล้วโอ้โหแล้วก็ไม่รู้ว่าสภาพความฟิตร่างกายมันได้ขนาดไหนเนาะมันจะมีเรื่องของแมตช์ฟิตหรือเปล่านะแต่อายุมันน้อยมากนะเพิ่งจะ25เองนะ
0: เพรา
1: ะว่ามาดังเด็กอ่ะ
0: อย่าลือนะว่าการที่ไม่ได้เล่นฟุตบอลแบบจริงจังเป็นปีอ่ะพี
1: ่
0: มันจะมีผลนะ
1: ใช่ๆมีผลแน่นอนครับ
0: ต่อให้คุณเข้าย ิมต่อให้คุณ
1: ก็ลองนึกถึงนักเตะที่มันอยู่ในชุดสำรองดิขนาดมันได้ลงบ้างนะใช่ป่ะมันยังไม่ได้เลยนะครับ
0: ก็จะมีปัญหาเรื่องพอมันไม่มีแมตช์จริงลงเล่นนี่แหละจะเป็นปัญหานะครับ
1: อย่างเมื่อก่อนนักเตะบ้านเราชุดเล็กอะไรอย่างเงี้ยใช
0: ่
1: ป่ะปกติอยู่ทีมใหญ่แล้วก็มีชื่อสำรองแต่พอมาเล่นจริงเนี่ยแมตช์ฟิตมีน้อยมากเลยนะเพราะมันอย่างนี้จะได้บอกคือมันไม่ได้ลงแบบจริงอ่ะ
0: ใช่
1: คร
0: ับ
1: เรื่องของสภาพร่างกายมันก็ยังไม่ได้นะแต่พอเปิดภาพข่าวมาเห็นหน้าประเดี๋ยวโอ้โหลืมไปเลยนะมิคไลมูดิกโอ้โห
0: คือถ้า
1: หายไปนานมากเลย
0: ถ้าไม่ใช่แฟนเชลซีบางคนนะลืมไปแล้วด้วยซ้ำอยู
1: ่
0: ว่าไอ้มูดิกอะอยู่กับทางด้านเชลซีนะ
1: เพราะตอนนั้นมันมาแหละ70ล้านยูโรนะคือฮามากมาเนี่ยปีเท่าไหร่อ่ะ2023อ่ะ
0: ก็ปาดหน้านอนไม่ใช่หรอใช่ป่ะดีลเนี้ย
1: ใช่ๆ
0: ๆลิเวอร์พูลก็อยากได้นะไอ้เจ้ามูดริกเนี่ย
1: เจ้าตัวก็ยังบอกอยู่นะว่ายังอยากอยู่เชลซีอยู่นะครับก็ต้องรอลุ้นกันแต่ว่าคงใช้เวลานานมากอ่ะ
0: ก็ต้องดูว่าทางด้านอารองโซอ่ะเขาจะให้โอกาสหรือเปล่าแต่อายุไม่เยอะนะพี่
1: ใช่25ไม่เยอะ
0: 25เองอ่ะ
1: อยู่ที่ว่าจะเลือกวิธีเร็วไห
0: ม
1: คือซื้อเลยจบ
0: อยู่
1: ป
0: ่
1: ะ
0: มาอยู่กับเชลซีจากตั้งแต่ปี2023
1: ใช่23อ่ะ
0: ในเข้าปีที่3ละเล่นกับเชลซีไป53เกม5ประตูเดี๋ยวผมจะดูว่าฤดูกาลสุดท้ายที่เขาเล่นน่ะพี่หูย้ายมาปี 2022-23 ฤดูกาลแรกลงไป15เกมฤดูกาล 23-24 ลงไป31เกม แล้วก็ฤดูกาล24 25สองฤดูกาลที่แล้วอ่ะได้ลงเล่นก่อนที่จะโดนแบนในเรื่องสารเสพติดลงไป7เกมอาจารย
1: ์ครับ
0: ลงในพรีเมียร์ลีก7เกมแล้วก็เล่นให้กับทางด้านเชลซี ทุกรายการในฤดูกาล 2024-2025 เนี่ย15เกม3ประตูแต่ว่าอนาคตก็ยังไม่ได้หมดหรอกเพราะว่า
1: อ
0: ายุยังได้อยู่
1: ใช่ก็ต้องดูว่าซ้อมเข้มแค่ไหนกับทีมด้วยนะ
0: ต่อให้เชลซีไม่ใช้ผมก็เชื่อว่าชื่อชั้นอย่างมูดริกอะทีมอื่นก็น่าจะสนใจอยู่อะขี้หมูขี้หมาก็น่าจะมีตุรกีน่าจะมีทางด้านซาอุดิอาระเบียมั้ง
1: ส่วนตอนนี้ก็มีข่าวอย่างพวกเอเวอร์ตันครับ เอเวอร์ตันแกก็จะสนใจพวกนักเตะที่อดีตพวกเคยดังหน่อยเนาะอย่างล่าสุดนี่มันเล็งไอ้เจ้านอกาดเพราะว่าดูทรงและโอกาสได้ลงคงน่าจะยากมากแล้วล่ะ
0: กับอาร์เซนอลมั้ง
1: เพราะตรงนั้นก็แทบไม่ได้ใช้เลยอ่ะใช้แค่เล่นบอลถ้วยอย่างเดียวเน
0: า
1: ะ
0: ก็เอามาเป็นสำรอง
1: แล้วส่วนใหญ่แกจะเล่น
0: ของผู้เด็กขึ้น
1: ไลน์เซนเตอร์ถ้าเป็นส่วนใหญ่ด้วยซ้ำหลังๆก็บอลถ้วยต้องมาเล่นเป็นเซนเตอร์อ่ะ
0: แต่ปีที่แล้วก็ได้แชมป์นะถ้าเทียบกับตอนอยู่เบนฟอร์ดคนละเรื่องนะตอนอยู่เบนฟอร์ดได้ลงเยอะกว่า
1: แต่อายุมันเริ่มเยอะแล้วด้วยไงตอนย้ายมาใช่ไหม31ปีนี้ก็เท่ากับ32ไปแล้วนะครับ
0: คร
1: ับ เดวิดออนสตีนเขาก็ลงข่าวว่าเอเวอร์ตันสนใจอยู่นะครับซึ่งก็น่าจะใช้เงินไม่เยอะนะประมาณสัก7ล้านปอนด์อะไรแบบเนี้ยมาน่าจะไม่เยอะนะครับ
0: โอ้เอเวอร์ตันเดี๋ยวนะ
1: เพราะกลางได้กิมาไรมาอีกไงจบเลยอ่ะนอกาดผมว่ากลายเป็นตัวที
0: ่
1: ตัวที่ไม่ถูกใช้งานแล้วนะครับ
0: ก็มีใครอ่ะมีซูเบเมนดี้ตัว
1: ซูเบเมนดี้ยังหลังๆยังสำรองเลยใช่ป่ะแล้วมีเอเซ่ก็ใช่ป่ะบางทีเอเซ่ก็มาลงตรงกลางอีกโอ้โหมันแน่นมากนะตอนนี
0: ้อ๋อชื่อไอ้เอเวอร์ตันที่เขาได้มาก่อนนั้นเนี่ยไอ้มารินโลไงอาจารย์
1: ใช่มารินโล
0: เกมรุกของไฟบัวแล้วก็ไอ้นี่ไงทาริกจอร์ดนะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็ซื้อขายมาจากเชลซีโอ้โห18ล้านนะ
1: ส่งก็แกชอบบอลส่งนี้เนาะนะไอ้ทาริกจอร์ดอะส่งพวกทีโน่แบร์รี่เบโต้นะอารมณ์ประมาณเนี้ยแกชอบนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่ก็จะไปลุ้นกันแบบนี้นะครับนอกนั้นก็ยังไม่มีดีลอะไรที่มันเปรี้ยงๆนะเฉลิ่งเนาะ
0: คือถ้าเสริมทัพได้เขาเรียกว่าบือหวาสุดก็น่าจะเป็นเชลซีกับแมนยูไห
1: ม
0: แมนยูก่อนนั้นได้เชอร์มันมา
1: ใช่มันก็ถ้าจะลุ้นดีเวใหญ่จริงๆผมว่าชั่วโมงนี้ก็น่าจะเป็นคิวต่อไปก็คงต้องไปลุ้นไอ้เรื่องของวินิซิอุสอ่ะ
0: ใช่
1: มั้ยว่ากับอาร์เซนอลว่าจะลงเอยได้ไหมนะ
0: ซิตี้กัน
1: เพราะตอนนี้แกยังไม่ต่อสัญญานี่ใช่มั้ยทางฝั่งของมาดริดก็พยายามจะกดดันไอ้เจ้าวินิซิอุสเหมือนกันว่
0: า
1: ถ้าไม่ต่อก็ต้องย้ายอ่ะ
0: ก็เห็นโอ้โหเรียกค่าเหนื่อยก็เยอะ500,000กว่า
1: ใช่ๆมันเรียกซะเพียบเลย
0: คือตลาดรอบนี้ซิตี้เค้าได้ไปก่อนหน้านี้แล้วไงตั้งแต่บอลโลกอ่ะเอเลียสไงอาจารย์โอ้โหพี่ล่อไปร้อยกว่าล้านนี่ทีนี้ทีมอื่นเขาลำบากเลยไง
1: มันกลายเป็นราคาตลาดไปแล้ว
0: นะระดับร้อยกว่าล้านน่ะทีนี้จะขยับในเรื่องของมิดฟิลด์อ่ะที่เกรดใกล้กันหรือไม่ได้หนีกันมากอ่ะทีมอื่นมันโก่งหมดไงอาจารย
1: ์ใช่ใช
0: ่อดัมวาตันอเล็กสกอตพวกเนี้ย
1: พวกนี้กลายเป็นไอ้พวกที่มีชื
0: ่
1: อในพีเมียร์
0: บวกขึ้นหน่อยอ่ะ
1: 80ขั้นต่ำเนาะแต่ละคนกลายเป็น80 85เนี่ยขั้นต่ำเลย
0: ใช่ใช่ใช่เอเลียน100เท่าไหร่ก่อนที่จะมาโดนโปรแกรมโรเจอร์
1: 116
0: โรเจอร์ก็ทำลาย117แต่ถ้าจะมีตัวไหนย้ายอีกที่จะระดับเกิน100ในพรีเมียร์พี
1: ่ก็ต้องวินิซิอุสแหละ
0: เออ
1: นะก็ต้องระดับวินิซิอุสแหละถ้าจะย้ายจริงอ่ะนะ
0: เดี๋ยวนี้ตั้งแต่100ล้านผมรู้สึกว่าไม่
1: เพราะเหมือนม
0: าดริดไม่อื้อหือเมื่อก่อนแล้วอ่ะ
1: เพราะเหมือนมาดริดเองก็ยื่นคำขาดเหมือนกันนะว่าถ้าไม่ไปอาร์เซนอลคุณก็ต้องต่อสัญญา
0: คือถ้าจะเป็น
1: ดีลสัญญามันจะหมดปี2027อ่ะจะมาอีก
0: ก็นี่ไงคุยเรื่องกับไก่อูเล็กบอกเฮ้ยอาร์เซนอลไปแตะเคลียร์ไปหลังบ้านเลยไปแอบคุยหลังบ้านเลยก็รอให้มันเหลือ6เดือนอ่ะ
1: เอามั่ง
0: ให้มาดริดมันได้แบบ
1: ไม่ต้องรีบไม่ต้องไปซื้อ
0: ดูว่าเสียฟรีแบบไม่ต้องเสียตังค์แล้วก็ให้วินิซิอุสมาเรียนภาษาอ
1: ังกฤษแต่จริงๆผมว่าถ้าจะให้ลงทุนเป็นร้อยแล้วนะแต่เหลือสัญญาปีเดียวก็ไม่น่าเนาะไม่น่าลงทุนนะ
0: พี่อย่าคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้นะเพราะอะไรรู้ป่ะฟอสตันตอนนี้ฟอร์มการเล่นมันต่อยอดกับการเป็นแชมป์ได้
1: อื มันลุ้นแชมป์ได้
0: ลุ้นแชมป์เลย
1: แล้วปีนี้ผมว่ามันลุ้นแชมป์ได้เยอะขึ้นมันเปิดกว้างขึ้นเพราะว่าอย่างน้อยเป๊ปไปแล้วอ
0: ่
1: ะนะมันก็เปิดกว้างขึ้นนะนะ
0: คืออาร์เตต้าทำทีมมันต่อยอดคว้าแชมป์เลยใช่ไหมแล้วอย่าลืมนะเขามีกาเบียลอยู่นะ
1: ใช่แล้วก็
0: ปาตินารีก็ยังไม่ได้ไปนี่ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ๆก็ยังไม่ได้ไป
0: ก็ไม่แน่มีบราซิลอยู่สักตัวนึง
1: กีบาร์ไลอีกไงใช่ไหมกีบาร์ไลมาอีกอ่ะแม่กีบาร์ไลเนี่ย
0: ต่อเลยต่อหลังบ้านเลยทีมไหนก็ได้เหมือนไซมันลิด
1: แต่ถ้าเอาเงินร้อยกว่าล้านไปต่อเด็กนะผมว่าไม่คุ้ม
0: คือถ้า
1: เอาเงินร้อยกว่าล้านไปต่อเด็กนะผมไอ้นี่โพไซดอนดีกว่า
0: ร้อยล้านเลยเหรอพี
1: ่สบายเลยโ
0: อ้สามพันก็พอแล้ว
1: ทีละ3,000ทีละ3,000โอ้สบาย
0: ถ้าพี่เมียถ้าจะมีดีลร้อยล้านเนี่ยก็อย่างที่พี่อู๋บอกก็คือวีนี่นี่แหละแล้วก็อีกคนนึงก็ไอ้เจ้าบาโคล่า
1: แล้วก็ฮูเรียนอัลเบ
0: เรสแล้วก็ฮูเรียนผมว่าจะเกิดแต่พวกร้อยพวกเนี้ยมันก็น่าจะทำลายทั้งมอร์แกนโรเจอร์แล้วก็ไอ้เจ้าเอเลียนแน่ๆ
1: แต่ผมว่าเซนโนอาจจะต้องเลือกสักอย่างนึงคิดว่านะถ้าเกิดวินิซูสมาแล้วเนี่ยฮูเรียนอัลเบเรสอาจจะไม่เนาะเพราะมีข่าว
0: ใช่
1: เพราะว่าพวกนี้มันหลักร้อยอ่ะมันคงไม่มาสัก2ตัวหรอก
0: เอานี่เลยพี่เอาบูโน่กับวินนี่
1: อ
0: ่ะพอเลย
1: เพราะอาร์เซนอลจริงๆผมว่าหน้ามันก็มีอย่างไอ้พวกไอ้เจ้าโยเคเลสอยู่แล้วอะไรเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: เมริโน่ก็อยู
1: ่เมริโน่ก
0: ็ดี
1: ผมว่าเมริโน่น่าจะไปกินโควต้าก่อนอะไรโดยสาม
0: ผมว่านักเตะประเภทนี้ผมว่าอาร์เตต้าไม่ปล่อยหรอกเพราะเขาไม่ค่อยได้หือได้อืดถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นตัวจริงก็ตามอ่ะ
1: มันมีความหลากหลายไง
0: ฮาวเวดก็ยังอยู
1: ่มีความหลากหลายอยู
0: ่
1: ก็ต้องไปรอลุ้นกันนะครับ
0: แล้วซิตี้โหพี่ซิตี้ข่าวตอนนี้เงียบนะ
1: ซิตี้
0: พอได้เอ็นเลียสมาแล้วอ่ะแต่ผมว่าซิตี้ผมว่าเขาอาจจะมีเสริมหลังแน่ๆ
1: ไม่จากซิตี้ผม
0: เพราะเขาเสียสโตนมาแล
1: ้
0: ว
1: ใช่ๆสโตนก็ออกไปแล้ว
0: สโตนไปแล้วอินเตอร์ที่มีอยู่ตอนเนี้ยอาเก้ก็ไปแล้ว
1: อาเก้ก็ไปแล้วใช่อาเก้ไปก่อน
0: ที่มีอยู่ตอนนี
1: ้กูชานอฟ
0: เกฮีกูชานอฟ
1: กูชานอฟเกฮีเนี่ยอาจจะเป็นตัวหลักคู่นี้เนาะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมโอเลลี่ใช่ไหมไอเจ้านูเนสที่ช่วงนี้เขาไปเล่นเป็นแบ็กนะ
0: กาดิโอตัว
1: กาดิโอแต่เซ็นเตอร์3คนเองนะ
0: ไม่พอหรอก
1: ใช่ไหม
0: ยังไงก็ต้องเสริมนะ
1: อาจจะ
0: ต้องเสริมตัวที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: แต่กองหลังมันหายากเนี่ยชั่วโมงนี้
0: เป็น
1: โอ้เป็นจุดที่หายากสุดแล้วนะกองหลังอ่ะ
0: มันเบอร์ใหญ่มันจะเหลือใครพี่ตอนน
1: ี
0: ้ในพรีเมียร์
1: ครับ
0: มันโหมันก็อยู่กับอาร์เซนอลหมดอ่ะ
1: ใ
0: ช่ป่ะอาร์เซนอลซิตี้นี่แหละถ้ากองหลังแบบเบอร์ดีๆอ่ะ
1: มัน
0: ก็ต้องพวกมาร์เกฮีพวกกาเบียลซาลิบา
1: ใช่ๆ
0: พี่เกฮีไปหมดเลยทีมพี่เผลอเซนเตอร์จะต้องเอาอ่ะแต่ว่าเอาเบอร์ไอ้ประเภทที่แบบไม่ใช่เบอร์ใหญ่อ่ะเพราะว่าซาลิบามันกี่เดือนอ่ะ
1: มันก็เสียวอยู่นะ
0: 4-5 เดือนนะ
1: ผมก็เสียชาร์ลอตเตอร์เบกอยู่เหมือนกันนะเพราะชาร์ลอตเตอร์เบกช่วงนี้อาจจะเบาไปหน่อยเพราะว่ามันเจ็บมาไง
0: พี่อย่าทำเหมือนลิเวอร์พูลปีที่แล้วนะไอ้ประเภทที่บอกอุ้ยกองหลังเราเยอะไม่ต้องห่วงมาร์เกฮี
1: แต่รับบุญกองหลังไม่เยอะมีแค่นี้เอง
0: ไม่นอนไงพี่ลิเวอร์พูลคิดว่ากองหลังพอไงปีที่แล้วจำได้ป่ะที่จะเอามาร์เกฮี
1: อ
0: ่ะที่บอกโอ้สัญญาปีเดียว25ล้าน30ล้านโคตรแพงเลยเป็นไงอ่ะสุดท้ายซิตี้ฆ่าไป
1: 20กว่าล้านมันไม่เยอะเนาะ
0: แต่มันเหลือปีเดียวไง
1: ไม่แต่หูปีเดียวถ้าทีมใหญ่ๆเขาก็เอากัน
0: แต่นั่นแหละ
1: ขนาดโอซิลใช่ไหมยัง20ล้านก็เหมือนกันก็ปีเดียวแต่โอซิลสมัยตั้งกี่ปีอ่ะมัดเด็กยังยอมเสียเลยอ่ะ
0: ก็ซิตี้เขาก็ยังกล้าทุ่มแหละซิตี้มาซื้อมกราด้วยซ้ำพี่
1: ใช่ใช่มาซื้อ
0: ผมคิดเหมือนกันตรงที่ตำแหน่งไหนถ้าคุณคิดว่ามันจำเป็นมันไม่มีคำว่าแพงคำว่าถูกหรอก
1: ใช่ใช่จำเป็นมันต้องใช้อ่ะ
0: มันต้องใช้
1: แต่ถ้าเกิดโอ้มันยังมีเยอะอยู่แล้วต้องไปเสียเงินเป็นร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะค่อยว่ากัน
0: แล้วทรงอย่างมาร์กีฮีดูไม่ออกหรือว่าเขาเล่นทีมชาติก็ดีตัวแบกของพาเลต
1: อ
0: ีกคนหนึ่งที่ผมเห็นว่ามีข่าวอะไรทีมคือเอสลีย์คอนซ่านะ
1: ใช่คอนซ่าก็มีข่าวกับไอ้นี่ไงอาร์เซนอลไง
0: ลิเวอร์พูลก็มี
1: อาร์เซนอลก็เล็งอยู่ว่าไอ้ตัวแทนชั่วโมงนี้เพราะซาลิบามันนาน
0: เผลอระวังนะผมแมนยูอาจจะแอบอยู่ก็ได้นะโปลิซันโดก็เจ็บจากบอลโลกนะพี
1: ่ลิซันโด
0: ตอนนี้เหลือใครอ่ะ
1: เพราะลิซันโด
0: กับ
1: ไอ้มาซาอุยเจ็บมาจากบอลโลกสองคู่เลย
0: เพราะเอสซี่คอนซ่าผมว่า
1: เขาเหลือแค่ใครโยโล
0: แมควาย
1: เฮเว่น
0: แล้วเอสซี่คอนซ่ามันเป็นนักเตะที่โค้ชชอบ
1: ทีมชาติเนี่ย
0: ทีมชาติเล่นเซนเตอร์
1: ออกไปเล่นแบ็คได้ด้วยนะ
0: แบ็คขวาก็ได้บางเกมยืน

0: น่าจะเป็นพวกผีขนุน
1: เ
0: ป็นผีขนุน 1,200 หรือ 1,500 ถือว่าแพงมาก
1: ก
0: ็ผีขนุนเนี่ยขอเขาสักเหลือครึ่งได้ไหม
1: ไปสักหลังเที่ยงคืนยังไงเหรอลดราคาเนี่ยเหรอได้คนละครึ่งสแกน
0: ได้แล้ว
1: ได้คนละครึ่งสแกนได้ไหม
0: คนละครึ่งไม่น่าได้คนละครึ่งไม่น่าได
1: ้พี่ร้านอาร์ตต้องหาจันอู๋600ก็อยู่แล้ว
0: ใช่เพราะว่าจันจูนเขาต่อจาก700ไป600ซึ่งส่วนรุมจากอาจจะคนละพื้นที
1: ่
0: แต่อันนี้นี่เหมือนเขาใส่ชุดเสือดาวนะอยู่ในพุ่มไม้ต้องไปควานหาหน่อย
1: ตอนนี้ยังมีอยู่ไหมเน
0: ี่ยผมไม่รู้ผมไม่ได้ผ่านไปนานแล้ว
1: ไม่ใช่เส้นที่แบบเราจะต้องผ่านไง
0: ใช่ใช่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้ผ่านประจำแล้วไง
1: แถวนี้ก็ไม่มีแล้วใกล้ๆบ้านก็ปิดแล้วเนี่ยอ๋อ
0: แสดงว่าเที่ยวเพราะไม่งั้นไม่น่าจะรู้ไม่รู้ก็ทั้งเวลาก็ปิดแล้ว
1: ก็นี่ไงยูทูปเปียไงก็ขับรถผ่านทุกวันอ่ะ
0: ยูทูปเปียมันเจ๊งมาตั้งนาน
1: ใช่ก็ปิดแล้วไงเพราะเส้นรัชดาก็ไม่ได้วิ่งออกไปเลยอ่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยไม่รู้ว่าเส้นไหนเขาเปิดก็ปิดอยู
0: ่ส่วนอันนี้ไม่รู้ข่าวจริงไหมที่อินเตอร์เล็งไอ้เคอร์ติโจนเนี่ย
1: เห็นข่าวมาเมื่อวันสองวันนี้พี่อยู่ลิเวอร์พูลเองก็ไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องขายนะเหมือนกับลิเวอร์พูลตั้งค่าตัวเคอร์ติโจนไว้ประมาณสัก40 ล้านยูโรแต่ว่าก่อนนั้นอินเตอร์เขาแซะมา20 กว่าอะไรเงี้ยแต่เห็นล่าสุดอ่ะพร้อมจ่าย35 ล้าน
0: ใช่ใช่เห็นบอกว่าจะพร้อมจ่าย35
1: อืม
0: ก็อาจจะเป็นตัวที่แบบว่าถ้าไม่มีใครมาติดต่อก็ไม่ต้องขาย
1: อืม
0: แต่ถ้ามาซื้อแล้วได้ราคาก็โอเคก็พร้อมขายมากกว่านะแต่เกิดที่โจนเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นตัวแบกอะไรของทีมที่จำเป็นจะต้องไม่ขายเน
1: า
0: ะ
1: ยิ่งล่าสุดอ่ะคือที่โจนที่มีปัญหากับโซโบซิลิคา
0: จะมันเคลียร์กันแล้วนี่
1: ใช่มันเคลียร์กันแล้วแต่ว่าหูแฟนบอลก็พอเห็นพฤติกรรมแบบนั้นไงพี่หูมันก็รู้สึกแบบรู้สึกแย่
0: จริงมันไม่น่าจะให้เรื่องใหญ่ขนาดไหนใช่ออกแขนกับตันเนี่ยใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็ต้องโวยวายนะ
1: มัน
0: เลยทำให้ดูว่ามันไม่ค่อยน่ารักนะ
1: จริงถามว่าตัวคือที่โจนเองเขาว่าเคยสวมแขนกับตันทีมตอนเล่นพวกคาราบาวครับเล่น FA หรืออะไรสักอย่าง
0: มันอุ่นเครื่องอะนะ
1: มันอุ่นเครื่องผมว่าไม่น่าจะไปซีเรียสอะไรคิดเยอะไปอ่ะ
0: แล้วแกจริงจังแล้วภาพในสนามที่มันดูด้วยมันดูแบบโมโหจริงอ่ะ
1: ขนาดซิมิกาสถอดปอกแขนโยนทิ้ง
0: คือซิมิกาสฉุนไปด้วยอ
1: ่
0: ะ
1: เอาซิมิกาสมันก็ไม่ได้กลัวคือที่โจนนะ
0: ม
1: ันก็อยู่กับลิเวอร์พูลมานานนะไอซิมิกาสซึ่งโดนลงมาก
0: บอกว่ามันมีโอกาสลงมากกว่าอีกด้วยเพราะตอนนี้มันเหลือแค่เคอร์เคสกับซิมิกาสใช่ไหมมันล็อบโบไปแล้วนะครับ
1: เพราะผมว่าซิมิกาสมันเป็นเพื่อนซีของโมซาร่าม
0: ันก็
1: ซีเนียร์ระดับนึงอ่ะเพราะแต่อายุแต่30แล้วมั้งโมไอทางหน้าซิมิการ ์ดอ่ะแต่แฟนบอลลิเวอร์พูลอ่ะพี่หูก็แบ่งเป็นสองฝั่งนะฝั่งหนึ่งคือขายเลยเพราะว่า35 ล้าน40 ล้าน
0: อ
1: ่ะมันห่างกันแค่5 ล้านยูโร
0: อ
1: ่ะคุณขายเอาเงินไปทุ่มซื้ออเล็กซ์สกอตก็ได้ถ้าเป็นตำแหน่งมิดฟิลด์
0: จริงๆผมเห็นด้วยนะโอ้มองมันเป็นนักเตะที่ใช้งานยากนะคือติโจดเพราะว่าเราจะเดาไม่ออกว่าวันไหนมันจะเล่นดีหรือไม่ดีไง
1: ใช่
0: จะมาเป็นนักเตะที่แบบแล้วมันไม่ได้การันตีด้วยนะอย่างบางคนพอไปเล่นแบ็คขวาอาจจะเล่นดีพอมาเล่นเซนเตอร์แล้วไม่ดีมันยังรู้ไงไอ้นี่บางวันก็เล่นตรงนี้ดีบางวันก็เล่นตรงนั้นไม่ดี
1: คือเป็นคนที่เล่นได้หลายตำแหน่งแต่ตำแหน่งที่เขาเล่นมันไม่ดีสักตำแหน่ง
0: มันอารมณ์เป็นนะ
1: เป็นผมนะ
0: บินก็ไม่ได้ไหว้ก็ไม่ได้น้ำก็ไม่ได้เก่งมากอะไรอย่างเงี้ย
1: เอาที่ผมอยากได้นะถ้าอลิสกอตไม่ได้นะเอาไทเลอร์ดำมาเลยถ้าอิราล่าคุณไม่ถ้าอิราล่าไม่ปรับให้แม็กลิเซอร์เล่นให้มันดุดันขึ้นหรือกาเฟนแบกเล่นให้มันบู๊ขึ้น
0: อ
1: ่ะไทเลอร์ดำอ่ะผมว่าตอบโจทย
0: ์แล้วไทเลอร์ดำนี่คือ
1: บู๊เลย
0: คือเป็นพวกตัววิดฟิลตัวรับจ๋า
1: ใช่
0: ใช่ป่ะคือตรงสเปคเลย
1: ตรงสเปคเลย
0: ตัวมันอาจจะเล็กแต่มันเข้าบอลหนักใช่ป่ะ
1: หรือไม่โอ้เอ็นโดจะเล่นได้ไหมสายบู๊อ่ะ
0: เอ็นโดตอนแรกก็ดูเหมือนว่าจะไปเรื่องยังอยู่นะอาจจะยังเจ็บ
1: อยู่ไม่รู้
0: เจ็บหรือยัง
1: เจ็บยังเจ็บอยู่
0: ยังเจ็บอยู่ใช่ไหม
1: เจ็บอยู่พวกเลโอนี่พวกชัก
0: ยังไม่หายใช่ไหม
1: ใช่ยังไม่หาย
0: เพราะว่าข่าวมาบอกว่าไอ้เลโอนี่น่าจะกลับมา
1: คือพวกนี้มันหายเจ็บมาแล้วผ่าหายเจ็บจากการผ่าตัดมาแล้วแต่อยู่ในช่วงที่มันยังซ้อมกับทีมชุดใหญ่ไม่ได้
0: มันจะมีช่วงพักฟื้น
1: ช่วงพักฟื้น
0: ใช่ไหมเพราะว่าอาจจะไอ้แผลผ่าตัดกลับมาแล้วก็เรียกความฟิตอีก
1: พักฟื้นเสร็จปุ๊บต้องมาเรียกความฟิตต้องมีแมตช์ฟิตอีกนะ แล้วยิงโจโควิชมาเจ็บเพิ่มอีกอ่ะ

0: อีกิริเก้เนี่ยก็หูกว่าจะมาอย่างยาวเลย
1: เออกิริเก้ก็เหมือนไอ้ชาลูบา
0: ใช่
1: ไม่ใช่ซาลิบาอะไรพวกเนี้ยกว่าจะได้ใช้งานมันนาน
0: อ่ะแล้วผมเห็นตอนผมเห็นภาพที่ไอ้เจ้าหูกว่าไอ้กิริเก้อ่ะพี
1: ่
0: มันเล่นเวทโค้ชจับคงจับขามันยังดูเจ็บปวดอยู่เลย
1: เออใช่
0: มีภาพ
1: อยู่ใช่
0: ใช่มัน
1: ยังมีสะดุ้งมีลูกบีดอยู่นะ
0: ยังมีรู้สึกแบบ
1: นี้น่ากลัวอยู่นะ
0: สะดุ้งเลยยังเห็นภาพไปเดินในน้ำอะไรอยู่เลยอ่ะ
1: แต่ไม่แน่เราอาจจะต้องดูข่าวต้องเดี๋ยวนี้ต้องดูเยอะๆจันเ
0: อ
1: กไปดูแค่คลิปไม่ได้ไงคือจังหวะสะดุ้งอ่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นการจับหรือบีบ
0: เป็นการคลำ
1: ปูไต่ไงมีพอปูไต่พวกมันก็สะดุ้งนึก
0: พี่ต้องปูไต่มันไม่ต้องเจ็บปวดไงมันต้องสะดุ้งแบบเสียวไง
1: ปูไต่มันโค้ชผู้ชายไงมันก็ต้องมีสะดุ้งเลยอันนี้สะดุ้งมากกว่าเจ็บอีก
0: ถ้าเป็นผู้หญิงจับเนี่ยจะไม่มีอาการอะไร
1: ใช่พอไอ้นี่ปุ๊บอันตรายแล้วส่วนนอกนั้นก็เป็นทีมเล็กๆแล้วเนาะทีมเล็กๆก็ซื้อตัวกลางๆนะไม่ได้เป็นตัวจี๊ดจ๊าดอะไรมากมายเนาะแต่อินเตอร์ก็ไปมันก็ดันเป็นทีมที่ไม่มีตังค์เลยช่วงนี้เนาะเน
0: ื่อง
1: ทีมจากอิตาลีมีปัญหาเรื่องการเงินไงอินเตอร์ก็ไปเซ็งตัวฟรีจากจอห์นสโตนมาน
0: ี่แม้แต่กระทั่งกุนซือทีมชาติอิตาลีอ่ะที่มีข่าวคุณไปต่อรอง
1: ค่าเงิน
0: เป๊ปอ่ะไม่คิดว่าเขาจะซบเซาไปนานเหมือนกันนะอิตาลี
1: อ
0: ่ะทั้งสโมสร
1: ก็มีปัญหาเรื่องการ
0: เงินทีมอย่างยูเว่มีปัญหาเรื่องเงินเฉย
1: แล้วทุกทีมมีหมดทุกทีมเลยนะปัญหาเรื่องการเงินนะ
0: ลาโอ้ไงเมื่อก่อนโอ้โห
1: ลาโอ้หนักเลย
0: ซื้อซุ่มซื้อ
1: ลาโอ้ตอนนี้ก็เจอประท้วงไงแฟนบอลไม่เข้าสนามไงเกมล่าสุดเนี่ยแหละไม่มีแฟนบอลนะแฟนบอลไม่เข้าเพราะว่าแต่จริงประธานมันถ้าใครเป็นแฟนลาซิโอจะรู้เลยไอ้ตระกูลโรติโต้มันมีปัญหากับไอ้นี่อยู่แล้วกับแฟนลาซิโอมาตั้งนานแล้วแฟนลาซิโอเกลียดประธานมันมากเลย
0: เมื่อก่อนอันนี้ตาโอสักยุค90
1: อ
0: ่ะ
1: และไอ้ตระกูลโรติโต้มันทั้งพ่อทั้งลูกเลยไงมายันลูกเขาก็ยังไม่ชอบกันอยู่นะ
0: ไอ้ปีอ๋อปีที่แล้วไอ้ฤดูกาลที่แล้วเขาไปแพ้นัดชิงบอลถ้วยใช่ป่ะ
1: เจออินเตอร์ไงไปผ่านตาลันต้าไปส่วนอินเตอร์ผ่านโกโม
0: ่ดับเบิ้ลแชมป์ล่ะ
1: ฤดูกาลที่แล้วใช้ได้อยู
0: ่แล้วเดี๋ยวนะแล้วลาโอได้ไปลุยยุโรปมันไม่ได้ไปดิ
1: ไม่ได้ไปเพราะว่าบอลถ้วยก็ไปตกเร็ว
0: ก็ทางรัดก็คือ
1: แต่มันไม่มีตัวจริงอ่ะ
0: เขาไปจะเรียนนั่นแหละ
1: โค้ดยังไปเลยลุงลี่อ่ะซาลี่ก็ไปไงก็มาได้ไอ้นี่แทนไอ้รถจี๊ปอ่ะไอ้ที่มันอิตาลีอ่ะกัตตูโซ
0: คุณยังใช้ไปโดเล่นอยู่เลยขายคาเซ
1: นอสสามสิบเจ็ดแบกทีม
0: ขายคาเซนอสออกมานี่รู้เลยโอ้โหจะเอาใครยิงมา
1: ใช่ก็มันมีปัญหาเรื่องการเงินมาตั้งนานแล้วนะ
0: ครับ
1: สำหรับลาซิโออะไรครับก็
0: ม
1: าดูว่าทำไงละ
0: แล้วในสายบุนเดสแลนด์พวกบาเยิร์นเสริมโหดไหมปีนี
1: ้บาเยิร์นหรือว่าทีมไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าตัวหายเจ็บกลับมากันเยอะด้วย
0: คล้ายๆกับอาร์เซนอลตรงที่แบบทีมลงตัวอยู่แล้ว
1: มันลงตัวอยู่แล้วนะเพราะว่าก็มีเสริมไอ้ไซเบอรี่มาไงอีเปียไซเบอรี่มาใช่ป่ะ
0: แล้วดีอาร์ซี่มีข่าวกับทีมจากซาอุอ่ะ
1: โอ้โหยากดีอาร์ซโหทีมระดับบาเยิร์นมันเป็นทีมที่ลุ้นแชมเปี้ยนลีกได้ไงใช่ป่ะป
0: ี
1: แล้วอ่ะ
0: ไอตัวนักเตะผมว่าเขาอยากอยู่บาเยิร์นน่ะแต่ต้องระวังพ่อนะดีอาร์ซอ่ะพอไปซาอุสมมติว่าอยู่กับบาเยิร์นได้เท่าไหร่ 200,000 กว่า
1: แต่ผมว่ามันคงไม่รีบ
0: ถ้าไปอยู่ซาอุได้ 500,000 นั่นก็ไม่แน่นะ
1: แต่ผมว่ามันคงไม่รีบหรอกตอนนี้หาความสำเร็จก่อนแล้วเดี๋ยวรอสัก31 32นะแล้วค่อยย้ายก็ได้ใช่
0: หรือแม้แต่กระทั่งโอลิเซ่ที่มีข่าวมาดริดอ่ะแต่โหแต่บาเยิร์นไม่จำเป็นต้องปล่อยนะ
1: ใช่บาเยิร์นเขาไม่ปล่อยแล้วผมว่ายาก
0: อยู่บาเยิร์นนี่ผมว่าอย่างน้อยๆบุนเดสลีก้าคุณได้แทบทุกปีอ่ะ
1: แล้วมีสิทธิ์ลุ้นไอ้นี่ดับเบิ้ลด้วยนะใช่ป่ะวันถ้วยถ้าเกิดไม่
0: ปีที่แล้วก็ดับเบิ้ลนะ
1: ไปทิ้งอะไรเงี้ยไปฟุกตัวตกรอบมาอะไรแบบเนี้ยนะ
0: จากโอ้ปีที่แล้วบาเยิร์นก็เกือบได้ทริปเปิ้ลเหมือนกันนะ
1: รอบจะไปลีก
0: รอบลองไปโดน
1: เปเช่ไงที่ว่าสู้กันมันเลยอ่ะแล้วก็ไปมีไอ้ลูกปัญหาอะไรของมันนั่นแหละแฮนด์บอลสองทีแหละจังหวะดีอาร์ตโดนตีแล้วไม่ได้เป็นจุดโทษเลย
0: เกมแรกที่ไปซัดกันที่ปาร์คเดอแปลงโคตรมันนะ
1: ใช่ใช่แล้วสัตว์ภาพมันได้ใช่ไห
0: มก็เกมแรกเราภาคอยู่ไหม
1: ใช่ใช่ภาคเกมแรกอยู
0: ่รอบรองเกมแรกอ่ะเปเช่กับทางด้านบาเยิร์น
1: อ่
0: ะที่เราบอก

0: แล้วโอ้โหนี่คือฟุตบอลของจริงอ่ะดูฟุตบอลแบบคุ้นมันอ่ะ
1: ไม่ได้มีเล่นช้าเลยเลยนะใส่กันอย่างเดียวเนาะก็ศักยภาพของทีมระดับลุ้นแชมเปี้ยนลีกได้อ่ะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมแชมป์ก็น่าจะมีติดมือแล้วแล้วชั่วโมงนี้ดูการเสริมทีมก็ยากไอ้รัตมุนก็ไม่ได้แทบไม่ได้เสริมอะไรแล้วก็มีจะเสียตัวด้วยส่วนเลเวอร์ก็เปลี่ยนโค้ชด้วย
0: รัตมุนไลซิกเลยคงแบบโหเสริมไม่ตายก็สู้ไปไม่ได้หรอกใช่ไหมสู
1: ้แล้วไลซิกเขาก็สายขายด้วยใช่ป่ะขายอ่ะ
0: สู้แบบตอนนี้จะมีราคาขายเอาเงินดีกว่าอย่างเง
1: ี้
0: ยอ
1: ารมณ์ไลซิกเหมือนเขาเน้นเรื่องการทำทีมแล้วขายเนอะ
0: เหมือนพวกไหนพวกเบนฟอร์ด
1: เขาไม่ได้ไม่ได้ไปลงทุนกับทีมฟุตบอลเยอะเขาไปเรดบูลไปลงอย่างอื่นนะไปเรื่องรถเรื่องอะไรมากกว่าเนอะ
0: เขาจับกีฬาเยอะ
1: เพราะดูดิไลซิกอ่ะเงินถึงอ่ะไปได้ทุกตัว
0: ใช่
1: แต่ว่าขอให้เงินถึงมันขายหมดอ่ะ
0: ใช่ไลซิกเป็นทีมที
1: ่ไอปีสองปีก่อนที่ขายซิมากองอ่ะไม่มีกองหลังอ่ะจนต้องเอาดัดเอาแบ็กเบิร์กมาเล่นดัดไปดัดมาจนมีตัว
0: ตอนนี้ไปอยู่ไหนอ่ะอยู่กับอัลลาเซ่ป่ะ
1: ใช่ใช่ไอ้ซิมากอง
0: ไปไอโกมันก็ไปอยู
1: ่ใช่ทีนี้โกมันก็ตามไป
0: ซาอุดิอาระเบีย
1: เดี๋ยวนี้อายุน้อยๆไปซาอุหมดแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: เอาง่ายว่าเรดบูลแล้วกัน
1: ก็ล่าสุดที่ซาอุได้เป็นไอ้นี่อีกแล้วโชว์ภาพอีกแล้ว
0: สามแปด
1: สามปีติดเลยอ่ะ
0: สามแปดหรือสามสี
1: ่
0: ปี2034ป่ะ3434เพราะว่า2030จะเป็นนี่ไงสเปนโปรตุเกสโมร็อกโกแล้วก็ต่อจากสเปนก็จะเป็นซาอุ
1: งงคิดงงก็เอง
0: ก็มีข่าวกับพุทธศาสนามีข่าวว่าเดี๋ยวอเมริกา
1: จะไล่ปีก่อน
0: มีข่าวอเมริกาจะวนมาจัดอีกไงนะ38อ่ะ
1: ที่
0: จะขอเป็นเจ้าภาพเดียวอ่ะแต่อเมริกาถ้าพลาดเดี่ยวมันทำได้อยู่แล้ว
1: ติดใจจัดไง
0: สนามครบอ่ะสนามครบนี่กำลังจะบอกว่าอย่างพวกดอทมุนเลเวอร์จะเป็นอาเบรซิกอ่ะได้ไปเล่นยุโรปทุกปี
1: อ
0: ่ะแล้วนักเตะตัวไหนที่โชว์ฟอร์มดีถ้ามีทีมอื่นมาซื้อเขาก็พร้อมขายอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ป่ะ
1: เป็นพวกใส่โอ้โห
0: เหมือนดอทมุนอ่ะก่อนหน้านี้คุณขายเจดอนซานโชคุณขายเดมเบเล่
1: อ
0: ่ะตัวระดับแบบเป็นร้อยอ่ะ
1: บูดิมันได้เงินเยอะเน
0: า
1: ะ
0: ได้เงินอ่ะ
1: โอ้โหล่าสุดนี่จันเอกอัปเดตไอ้ลูเวิร์นกับลิว33ล่าสุดไม่ลูเวิร์นตามหลังลิว63แล้วอ่ะโดนรัวไปส่วนแมนแฮมก็ตามหลังแฟรงเฟิร์ตอยู่0-1นะใกล้จบแล้วนะนาที90บวกละเดี๋ยวดูหน่อยแฟรงเฟิร์ตนี่ก็ประเภทเหมือนกันมีเงินมาผ้าหลุดหมด
0: ใช่
1: ขายทุกตัว
0: ก่อนหน้านี้ก็โอมามามูส
1: ใช่
0: เอกิติเก้ตอนนี้เหลือใครให้ขายวะเนี่ยนั่น
1: เดี๋ยวปั้นแป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวมีพวกไออูซุนพวกเนี้ยชาอูซุนเบิร์กขาดพวกเนี้ย
0: ใช่ใช่ๆ
1: ช่วงนี้ก็ต้องใช้พวกไอลิสึโดอันไอก่อนลิสึได้คนาฟพวกเนี้ยคนาฟเนี่ย
0: ก็ปั้นขายได
1: ้
0: นั่งเปิดอ่ะ
1: เดี๋ยวแกก็มาที่เรื่อย
0: ๆเก็บไว้มันไม่มีประโยชน์อ่ะในความรู้สึกผมนะเพราะว่าเต็มที่ก็อาจจะได้ลุ้นแชมป์เดเบย
1: ์
0: หรือลุ้นแชมป์พวกยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์พอได้อยู่แต่ถ้าหมู่บุนเดสลีกาหรือจะเป็น
1: แฟรงเฟิร์ตได้ขอเวลาปั้นก่อนเพราะว่าไอ้เบิร์กขาดเนี่ยมันเจ็บไงแต่เบิร์กขาดถ้าไม่เจ็บก็ยิงนะอย่างวันนี้เบิร์กก็เป็นเบิร์กขาดเนี่ยนะที่ยิงประตูได้นะครับ
0: ครับผม
1: ว่าถ้าไม่เจ็บก็ติดทีมชาติแน่ๆผมว่ายุคเยอร์เกนคอปอ่ะเยอร์ธานเบิร์กขาดอ่ะน่าจะกลับมาติดเพราะอย่างน้อยมันเป็นหน้าเป้าแท้ๆบ้างเนอะ
0: ครับเพราะว่าตอนเล่นบอลโลกเขาใช้อุนดาฟกับนิก
1: เ
0: อฮาวเวต
1: ก็มันก็ไม่ใช่หน้าแท้ๆทั้งหมดเลยไง
0: ใช่ใช่ใชมัดริดพักครึ่งนะครับนำฟิโอเรนติน่าอยู่2ประตูต่อ1โอ้ส่วนช่องทางถ่ายทอดผมไม่แน่ว่าบ้านเรามีถ่าย
1: บ
0: ้างนะ
1: ตอนนี้ปวดหัวมากเลยช่องทางถ่ายทอดนะ
0: อาร์เซนอลกับเฮียร์น่าเนี่ยเห็นโปรแกรมโมโนแม็กถ่ายนะ
1: ครับ
0: มัดริดกับฟิออร์ก็โมโนแม็กถ่ายพี่โมโน29ถ่ายทอดคู่นี้ด้วยแต่เราเปิดฟุตซอลไว
1: ้ช่วงนี้ก็ต้องทำใจหน่อยนะใครอยากจะดูฟุตบอลก็ต้องศึกษาให้ดีนะ
0: แต่
1: โอ้หลายแพ็คมากเลย
0: ฤดูการนี้เนี่ยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกยังอยู่กับทรูนะ
1: ครับไปฤ
0: ดูการหน้าเนี่ยอยู่กับทางด้าน AS ละ
1: ครับ
0: ก็จะโยกไปฝั่งนู้นโอ้โหถ้าใคร ถ้าใครดูทั้งพรีเมียร์ทั้งแชมเปี้ยนลีกนี่ต้องสองค่ายเลยนะทั้งค่ายทูและค่าย AS นะแล้วโมโนแม็กเองได้ข่าวว่าก็จะไม่มีถ่าย

0: าง AS นะอาจารย์
1: อือ
0: ใช่ป่ะไม่มีแพ็กเกจแล้วนะ AS อ่ะ
1: ใช่มั้ยไม่มี
0: แล้วเค้าแยกไปแล้วอ่ะ
1: แยกไปแล้ว
0: คุณต้องสมัครทางโมโนแม
1: คต้องไปศึกษาดีๆแล้วนะเดี๋ยวนี้บางทีมันจะใช้แบบเก่าไม่ได้แล้วไงเพราะเขาจะออกแพ็คใหม่มาใหม่เนาะ
0: ครับ
1: ก็คิดดูโอ้โหมีทั้งแพ็คไอ้ AFF เพื่อนคุณใดโอ้โหมีทั้งศึกษาดีอ่ะนะตอนนี้มันมีหลายค่ายแต่ว่าอีกหน่อยเราคงต้องคุ้นแล้วล่ะมันจะเป็นแบบนี้ไปแล้วนะเราต้องเลือกดู
0: อาจจะไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรอาจจะไม่มีของฟรีถ่ายให้เราดูแล้ว
1: ใช่ใช่ยากแล้วเพราะว่าเป็นเรื่องตัวเงินเยอะมากนะ
0: นอกจากว่าพวก
1: อย่างหลายคนบอกโอ้พีพีทีวีบอกไม่ไหวจากที่เคยถ่ายตัวเลขเดิมมันขึ้นไปเท่าหนึ่งอ่ะแล้วป่ะฟิล์มขายไม่ว่าขายไม่ได้อ่ะไม
0: ่พอบอลซีเกมเอเชียนเกมโอลิมปิกอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยก็อาจจะมีโอกาสไม่ใช่มีโอกาสคือยังไงก็ต้องได้ดูฟรี
1: แต่อันนั้นน่ะรัฐควรต้องทำ
0: เพราะมันอยู่ในกฎมาแทบอยู่แล้ว
1: ใช่มาแทบของรัฐไป
0: แต่พวกยูโรบอลโลกเขาถอดออกแล้ว
1: ใช่
0: เขาถอดออกว่า
1: เพราะนั้นมันเป็นมหากรรมกีฬาแห่งชาติไง
0: แล้วผมก็เชื่อว่าถอดออกคนไทยโอเครัฐจะได้ไม่ต้องเอาเงินไป
1: ซื้อลิขสิทธิ์เพราะมันจำนวนเงินที่เยอะมาก
0: ซื้อบอลโลกครั้งเนี้ย
1: ใช่ใช่
0: เป็นพันล้านอ่ะ
1: เป็นพัน
0: ใช่ป่ะ
1: ใช่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะเพราะก่อนหน้านี้ที่ผมจำได้หมายของภาคบอลโลกกับ RS อ่ะหลักร้อยเองนะ
0: 2,000-2,010
1: ใช่หลักร้อยนะนี่ไปว่าพันกว่าเข้าไปแล้วอ่ะมันเพิ่มกว่าเดิมเยอะมาก
0: เดี๋ยวไว้ครั้งหน้าอาจจะได้ซื้อลิขสิทธิ์เดี๋ยวลูกใครจะซื
1: ้
0: อ
1: ตอนแรกกลัวจะ
0: ไทยจะได้ไปบอลโลกได้
1: แต่แรกกลัวจะมีปัญหาไงผมก็เลยว่าแม่ให้ม้าไปยื่นหน่อยไปยื่นไป900ไงแต่เขา1,000กว่าก็เลยไม่งั้นกะว่า
0: โอ้ไม่บอก
1: ซื้อมาดูเองแล้วที่บ้าน
0: นิดเดียวจะได้เติมให
1: ้เดี๋ยวค่อยไปเติม
0: ไอ้ล่าสุด
1: เที่ยงคืนก่อน
0: แต่ว่าของโมโนแม็กที่เขาซื้อเนี่ยเขาซื้อบอลโล่2ครั้งติดมันก็เลยดูแพงใช่ป่ะอาจารย์เพราะมัน2ครั้งไง
1: ใช่
0: แต่จริงๆถ้าเอามาเวทกันนะมันก็ไม่ได้แพงนะเพราะว่ามันเป็น2ฤดูกาลติดแล้วก็ได้บอลของฟีฟ่าหมดเลยเยาวชนบอลหญิงอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ไม่แต่บางทีมันก็ต้องเข้าใจว่าบางคนเขาไม่ได้คิดแค่ว่าคุ้มไม่คุ้มไงเขาคิดแค่ผมอยากดูแค่บอลโลกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วอีก4ปีเนี่ยอย่างผมเนี่ยก็ไม่รู้อยู่ถึงดูว่าผมก
0: ็เอ้ย
1: ไปจ่ายก่อน
0: ไปไหน
1: ไม่รู้อยู่ถึงว่า
0: ผมจะย้ายไปอยู่จอร์เจียอย่างเงี้ยหร
1: อ
0: จะเป็นบริการของมามาดัชฟิลี
1: ่อยู่เมืองไทยดีกว่า
0: ควิชาอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: บอกพี่อู๋จันเอกครับพี่เอกจันอู๋ครับอุ่นคืนนี้ที่ผมอยากดูปืนเพราะโซลิสจากคุณนานอาร์ตก็เห็นฟอร์มล่าสุดดีนะคุณพี่นานอาร์ตเห็นบอกไอ้เจ้าคิดสตาร์โซลิสมันจี๊ดดีอยู
0: ่ตอนนี้ผมบอกเลยมันเด็กมีของเพราะผมได้ภาคอยู่ภาคชมลีกอ่ะเมื่อ2ดูการที่รักอันเดเรส
1: ผมดูไอ้เจ้าคมถามไอ้เจ้าคมบอกโอ้ตอนมาอยู่อันเดเรสมันเล่นดี
0: ตัวเล็กๆเลี้ยงกินตัวก
1: ็สายจี๊ดดิใช่ป่ะมัน
0: เจอบาซ่ามันยังพาม
1: ันสายจี๊ด
0: เก่งบาซ่าพาทัวร์ผมว่าดีอยู่ที่ว่าโค้ชจะใช้งานยังไง
1: แต่อารมณ์อันเนี้ยไม่รู้ว่าเป็นหน้าเป้าจ๋าๆหรือว่าเป็นพวก
0: ปีกัน
1: ใช่ป่ะเป็นปีก
0: เป็นฟอร์เวิร์ดเป็นเพราะเขาเล่นน่ะส่วนใหญ่จะเป็นริมเส้นน่ะ
1: เพราะอาร์เซนอลอยากได้ปีก
0: เขาก็แทนเท้าซายแทนเท้าซายอยู่แล้วคือชื่อชั้นเนี่ยมันชื่อมันสู้เท้าซายมาติเดรี่ไม่ได้หรอกแต่ใครที่ได้อาจจะได้เห็นฟอร์มตัวนี้ดีจริงอย
1: ู่เพราะมันก็มีจุดเสียหน่อยตอนที่ก่อนหน้านี้มันเคยเล่นพรีเมียร์แล้วมันทะลุขึ้นมาไม่ได้
0: ใช่
1: ใช่ป่ะมันเป็นสำรอง
0: เลยแต่อย่าลืมนะองค์ประกอบของอาร์เซนอลมันดีมาก
1: ใช่ใช่แล้วก็บางทีนักเตะมันตอนนั้นอ่ะก็เหมือนอีซักอ่ะ
0: ใช่ใช
1: ่โ
0: อ้ยูเคเลสไง
1: ตอนอีซักย้ายมาผมไออีซักตอนอยู่ดอร์ทมุนด์โอ้ไอเมริโน่เหมือนกันตอนอยู่ดอร์ทมุนด์มันก็ไม่ได้ลงอ่ะแทบลงไม่ได้เลยมันเล่นกองหลังด้วยซ้ำแล้วนักเตะบางทีพอมันไปได้ประสบการณ์เนาะมันเก่งขึ้นพอมันแก่ขึ้นอ
0: ่
1: ะ
0: ก็หลายๆคนมาเล่นพรีเมียร์มาเล่นบอลอังกฤษแรกๆก็ไม่ประสบความสำเร็จดูเคเลสมากับบริเจมิชิปอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: ก็ไม่ดีนะก็ไม่ดีแต่น่าจะได้ลงอยู่หรือมั้งคืนนี
1: ้ผมว่าน่าได้ลงผมว่ามีโอกาสได้ลงสูงเลยแหละ
0: เพราะว่าผมอ่ะเข้าใจ
1: ว่าพวกชุดบอลโลก
0: ยังไม่มาเลยเยอะ
1: ได้ลงใช่
0: แก๊งสเปนกี่ตัวดาวิดลาญาเมริโน่ซูบิเบนดี
1: ้
0: อังกฤษซาก้าเดเคนไลท
1: ์โอ้โหเพียบอ่ะ
0: ใช่ไหมเอเซ่
1: ใช่พวกนี้ไม่น่าได้ลง
0: ไม่ได้ลง
1: เออผมว่าเซอร์ลิสอ่ะมีโอกาสสูงเซอร์ลิสมาร์ติเนลลี่นะพวกนี้นะ
0: แต่ผมว่าเด็กมีของตัวเนี้ยเด็กมีของ
1: ครับ
0: แต่ก็

0: แต่ก็อาจจะต้องดูว่าอาร์เตต้าเขาจะใช้งานยังไงถ้าขายทอสซาออกอะพี่ผมว่าเติมเขาต้องเติมริมเส้นนี่แหละเพราะว่าริมเส้นทางซ้ายเนี่ยหรือจะขวาเนี่ยมันตอนนี้มันเหลือแค่มาร์ตินเนลลี่กับซาก้าที่เป็นตัวหลัก
1: มาดู
0: เ
1: ก้
0: ตัวเออ
1: ดูเก้แค่สามตัวเอง
0: เพราะฉะนั้นนั่น
1: แล้วก็มีเอเซ่บ้างเนาะ
0: เผื่อเอเซ่มันจะส่วนใหญ่จะมายืนเป็นพวกตัวปั้นเกมก็ได
1: ้เพราะเอเซ่ช่วงหลังนี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าอาร์เตต้าเหมือนพยายามลองเขาใช้หลายที่มากเลย
0: ใช่
1: ริมเส้นก็มีกลางก็มี
0: บางทีคุณกล้าคุณถอดโอริการ์ดแล้วส่งเอเซ่ลงอ่ะ
1: ขาดอย่างเดียวนะถอดลาย่าแล้วเอาเอเซ่ลง
0: นี่ไงก็ขายลาย่าไปเอาอูนาซิมอนมา
1: โอ้ไม่ไร
0: แชมป์โลก
1: จุดประตูไม่เป็นไรประตูไม่ได้มีปัญหาแล้วประตูดีอยู่แล้วไปหาเงินตรงอื่นดีกว่าเผื่อต้องไปใช้กับตัวอื่น
0: นี่แหละก็เดี๋ยวรอคุณได้บุญโอกิมไลท์เสร็จปุ๊บก็เอาไอ้นี่มาเลย
1: ตอนนี้อยากได้ปีกมากเลยไปเอาประธานเป้ได้ไหมไอ้นี่ก็ได้ไอ้
0: พี่เอาประธานเป้เอาโอริเซ่นี่มา
1: อยากได้แบบพวกกองหน้าด้วยไง
0: มาเล่นค
1: ู่โอริเซ่มันยากไงแต่ประธานเป้ไม่แน่ไงถ้าเงินมันอาจจะมีโอกาสได้ไงแต่บายันนี้เขาห่วงเป็นไข่ใช่ป่ะโอริเซ่นะหรือมันก็ฮาลันก็ได้แต่ฮาลันเจอค่าเหนื่อยมันก็ถอยเลย500,000
0: ผมว่าฮาลันแกคงไม่ย้ายมาอาร์เซนอลหรอกเพราะพักหลังมาซิตี้อาร์เซนอลนี่เป็นคู่รักคู่แค้นนะถ้าไปผมว่าเขาจะไปสเปนอ่ะไม่บาซ่ากับมาดริดอ่ะ
1: ถ้ามันย้ายอ่ะมันคงไม่อยู่ในพรีเมียร
0: ์ใช่ผมว่าฮาลันไม่อยู่ในอังกฤษแน่ๆ
1: แฟนบอลคงทำใจยากเนาะมันเป็นคู่รักคู่แค้นเลยนะแล้วเป็นทีมใหญ่ด้วยกันก็ไม่ได้นะอย่างซิตี้ไปแมนยูก็ลำบากอีกบ้าแมนเชสเตอร์เหมือนกันจะไปอาร์เซนอลก็คู่แข่ง
0: พ่อพักหลังมา
1: อาจจะไปเชลซีได้ไหม
0: ก็มีถ้าย้ายก็มีโอกาสอาร์เซนอลตัดเลยพี่เพราะอย่าลืมนะว่าซิตี้ช่วงหลังฮาลันกับกาเบียลนี่ก็โอ้โหไม่เบื่อไม่เมากันนะช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ย
1: อะไรคุณจุดคืออะไรครับ
0: อ๋อมันชี้ให้ดูว่าเขาถ่ายนางแบบไง
1: ชื่ออะไร
0: ไม่มีข้างในเราไม่ได้เปิด
1: ไม่มีเราไม่ได้เปิดอะไรคุณจะมาดูช่องอะไรไอ้เซ็กซี่ชานเอลอะไรค
0: ุณหมกมุ่นว่ะ
1: ไม่มีผมเปิดดูฟุตซอลคุณรอดูจันอ๋อจุนไม่พลาดของฟุตซอลโอ้เซ็ง
0: ไม่
1: เ
0: รา
1: สามเปิดฟุตซอลรอดูจันจุนพลาดนะช่วงหลังพลาดคนเดียวเลย
0: เขากะจะเล่นงานพี่ไงวันว่าข้างนอกเปิดชุดว่ายน้ำอยู่ใช่ป่ะ
1: ไอ้
0: จุนก็มาชี้ประมาณว่าพี่ข้างในพี่ดูแต่ไม่ใช่ข้างในมันเป็นฟุตซอล
1: ผมก็ว่าได้ยินเสียงอะไรต้อง
0: ไงจุ
1: นๆต้องกับจุนนั่งอยู่ข้างนอกได้ยินเสียงอะไรอยู่อ่ะ
0: จุนไม่ซื่อแล้วจุนเล่นไม่ซื่อแล
1: ้
0: ว
1: ว่าแล้ว
0: จุนไปมาดูเลยเนี่ยยังเนี่ยเนี่ย
1: ว่าแล้วเสียงอะไรวะปักปักปักปักปักปักปักใคร
0: สตอกอะไรเนี่ยเป็นฟุตซอลหญิงนะ
1: เออดูก็ยังงงใครต่ำต่ำต่ำอยู่ข้างนอกไม่ต้องไอ้จุนนั่นแหละเพราะเห็นตัวสั่นนั่งตัวสั่นอยู่คู่
0: จุนมันกะเล่นงานพี่เต็มที่แล้ว
1: เรียบร้อยเราคนดีไงอ่ะช่วงหน้าจันจุนกับจันต้องนะมารอรับแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จันอู๋จันเอกลาไปก่อนแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ Soccer
2: Live Report อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: Why Entertain Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
6: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
8: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
9: Soccer Live Report

0: เที่ยงคืน9นาทีครับขอต้อนรับเข้าฟังทาง FM 99 Active Rhythm ในแข็งแรงนะครับเข้าสู่ช่วงสัปดาห์รีพอร์ตนะครับก็อยู่กันเที่ยงคืนถึงตี2นะครับวันนี้อยู่กับผมต้องสุภชัยแล้วก็วิกจุนเพ็งกวินนะฮะ
1: ครับผมสวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีน้องต้องด้วยนะครับ
0: สวัสดีวิกจุนนะครับพากันไปพากันมาสุดท้ายได้เข้าด้วยกันจนได้นะครับสัปดาห์นี้นะฮะ
1: ก็มาอยู่ด้วยกันนะครับ2ชั่วโมง มาพูดคุยกันในเรื่องราวของฟุตบอลแล้วก็เรื่องอื่นด้วยนะ
0: ได้เลย
1: SMS ก็ส่งเข้ามาพูดคุยได้นะครับทาง4689899นะครับก็วันนี้นี่ฟุตบอลก็ลงเล่นกันมากมายนะครับก็ถ้าตอนนี้ที่เตะๆกันอยู่ก็สกอตติชพรีเมียร์ชิพออกสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับผม
0: ฮาร์ดไหมฮะฮาร์ดนำแล้วครับ
1: ก
0: ็ไปนำอาบดีน 1-0 แล้วเรียบร้อยนะฮะสำหรับฮาร์ด
1: ส่วนที่จบไปก่อนหน้านี้นี่ฟาวคิร์กแพ้เซนเมเลนนะครับ0ประตูต่อ2
0: ครับ
1: แล้วก็รัสเซียพรีเมียร์ลีกนี่มีทางอะคอนแพ้ลูบิน 1-2 นะครับ CSKA ครับเสมอกับสเวตอฟ 1-1แล้วก็ดินาโม77นาทีนี่นำโลโกโมทีฟอยู่2ประตูต่อ1นะครับแล้วก็มีทางในส่วนของเดี๋ยวผมขอไล่ดูแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าม
0: ีออสเตรียบูเดสิก้าด้วยนะก็จะมีติโรเนี่ยเสมอกับสโตรมการ์ดไป 1-1 นะฮะส่วนนอกนั้นนี่เบลารุสต้องเอาไหม
1: ก็มีเช็คนะครับลิเบอร์เลชนี่แพ้เทอร์ปิเซส 0-1 ออสตาว่าแพ้สลาเวียปราก 0-4 สโลวาโกนี่เสมอกับทางโบโน่ไป1ประตูต่อ1นะ
0: ครับผม
1: เดนมาร์กซุปเปอร์ลีก้ามีลิงบี้ตามหลังอาฮุส 0-1 นะครับดิวิชั่น1ฮิลลอตแพ้เอสเบิร์กไป 2-3 โคดิ้งแพ้ฮาวิดอฟเล่0ประตูต่อ1
0: ครับ
1: แล้วก็ฟินแลนด์ไวท์คาวส์ลีก้านี่ TPSชนะมาริฮาม 3-0 ลาติชนะยาโล 2-0 แล้วก็ที่เตะอยู่ตอนนี้52นาทีนะครับจินิสตานตามหลังคูบีเอส0ประตูต่อ1แล้วก็เดี๋ยวอุ่นเครื่องเดี๋ยวว่ารอแป๊บนึงนะครับผมไล่เรียงหลีกตรงนี้ก่อนนอร์เวย์เอลิเทอร์เซเลียนนะครับเฟรดิกสตาร์ทแพ้ซันเดอร์ฟอร์ด 1-0 สตาร์ท50นาทีตามหลังไวกิ้ง 0-3 นะครับแล้วก็ดิวิชั่น1นี่มีบรายแพ้สตอมกรอสเซต0ประตูต่อ2โปแลนด์เอ็กซ์ตาคาซ่านะครับกริวิกชนะวิสลาคาคอฟ4ประตูต่อ3แล้วก็88นาทีนะครับก็มีทางวิสลาคาคอฟตามหลังเลชอยู่1ประตูต่อ2โรมาเนียลิก้าวัน82นาทีโวลุนทารีนำอารัตอยู่1ประตูต่อ0แล้วก็มีสุเดนซูเปอร์เลตทานนะครับออสเตอร์ซุนชนะออสเตอร์1-0 ซานวิเคนชนะซุนสวอล5-0วาเบิร์กชนะฟาวเคนเบิร์ก2-1บราเก้ชนะลานสโกนา 2-1 นอร์โคปิงชนะเฮลซิงบอร์ก 2-0 แล้วก็ออสเวนคาร์นี่มีฮักเคนเสมอกับคาม่าไป1ประตูต่อ1สวิตเซอร์แลนด์ซูเปอร์ลีกนะครับมีบาเซิลเสมออยู่กับโลซาน 0-0 แล้วก็ซูริกนำสวิต 1-0 ก็2คู่นี่ผ่านไปประมาณสัก55ทีนะครับยูเครนพรีเมียร์ลีกเนี่ยมีทางด้านของคริฟบาสแพ้คาปาตี้ 1-4แล้วก็ FK คาคอฟชนะเวเลสไป1ประตูต่อ0ส่วนชิงแชมป์อาเซียนนะครับก็มีสปป.ลาวนี่แพ้ฟิลิปปินส์ไป 1-4 แล้วก็ไทยเราก็เปิดบ้านเอาชนะมาเลเซียไป 2-0 นะครับ
0: ครับ
1: ส่วนอุ่นเครื่องเนี่ยโอ้โหเตะกัน
0: ยับเลยครับ
1: พันกว่าคู่นะฮะแต่ว่าตอนนี้ที่เราดูถ่ายทอดสดอยู่ทางโมโนแม็กซ์นี่ก็เรอัลมาดริดนำฟิออเรนติน่าอยู่ 2-1 นะ
0: ครับ
1: ผ่านมา54นาทีส่วนคู่ที่จบไปก่อนหน้านี้อ่ะเดี๋ยวผมไล่เรียงดูเอาเฉพาะทีมใหญ่แล้วกันนะครับคือถ้าอยากได้ทีมไหนเป็นพิเศษนี่ก็
0: สกิปมา
1: ถามมาได้เอาวัดไล่ตั้งแต่คู่ที่จบเร็วเลยนะ
0: ครับผม
1: ไล่กันแต่ช่วงเช้าๆนู่นนะครับมีลาซิโอชนะอาเวริโนไป6ประตูต่อ3เลบันเต้ชนะอาบาเซเต้2-1ผมขาดตกคู่ไหนนี่บอกได้เลยนะเลเวอร์นี่ชนะเอเซนไป3ประตูต่อ0 แป๊บนึงนะครับแอเบลไลฟ์ซิกนะครับชนะเวอร์ไป4ประตูต่อ0เชลซีแพ้สเปอร์ไป1ประตูต่อ2ไบรตันชนะสตาร์สบุกไป4ประตูต่อ3 FC โตเกียวแพ้ดอร์ทมุนด์ไป0ประตูต่อ1แล้วก็มีออกฟอร์ดชนะอีฟสวิททาวน์2ประตูต่อ0แมนเชสเตอร์ซิตี้กับอินเตอร์เนี่ยเสมอกัน 1-1 แล้วก็เป็นอินเตอร์มิลานชนะจุดโทษ3ประตูต่อ1นะครับโบโลญญาชนะกัมบูริวาเดน3ประตูต่อ0ดามสตาร์ทเสมอกับพอร์สมัธ 0-0แล้วก็ฮันโนเวอร์ชนะซัวเลอร์3-0ฮันซาลอสตอกแพ็กกลัดบัก1ประตูต่อ3นอกนั้นก็มีเม็ดแพ้ไกเซอร์ซาวเทนไป1ประตูต่อ3ฟาเรนเซ่แพ้ฟูลแลม1ประตูต่อ2คอตบูดแพ้เวเดอร์เบรเมน2ประตูต่อ4พรีมัสเมอร์บิสตอลซิตี้0-0เพอร์ซันมุนสเตอร์แพ้ซาวเทมป์ตัน1ประตูต่อ2สตุตการ์ดเสมอกับปารีสเอฟเซ2ประตูต่อ2ฮอฟเฟนแฮมชนะคาสลู3ประตูต่อ0
0: นี่ผมพยายามไล่ดูแต่ตาลายอยู่เหมือนกัน
1: โบคุ้มเสมอเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด0ประตูต่อ0
0: ชูโบตันไหม
1: ช
0: นะ NAC 1-0 นะ
1: คาร์ดิฟชนะโรม่า4ประตูต่อ1แล้วก็มี
0: เมื่อคืนมีเอมเมนแล้วกันอีก1ทีได้รู้จักชนะอัลเมรีซิตี้4-0นะ
1: ครับผมฮัตเตอร์ฟิลด์เสมอกับแบล็กเบิร์นไป1ประตูต่อ1มิลวอลชนะอันเวิร์บ1-0
0: บิสเบอร์เสมอเอสปันยอน3-3
1: นอร์ลิชแพ้โอซาซูน่า1ประตูต่อ2เรดดิ้งชนะชาตัน3ประตูต่อ0สวอนซีชนะเลกาเนส1ประตูต่อ0อูดิเนเซ่เสมอกับไมล์3ประตูต่อ3
0: ถึงไหนแล้วเนี่ย
1: OH ลูเวิร์นแพ้ลิว3ประตูต่อ6ซามโดเลียแพ้โนวาล่า1ประตูต่อ2วีคอมแพ้อีฟสวิท1ประตูต่อ2อ้าวแล้วฟิออล
0: ่
1: าสุดเสมอกับมาดริด 2-2 แล้วเดี๋ยวให้น้องต้องดูว่ามันยิงอะไรกันยังไง
0: ครับสักครู่ฮะ
1: ส่วนที่เตะกันอยู่ตอนนี้เนี่ยมีทางคาซิมพาซาเสมอกับน้องใหม่อย่างทางฮาวซิตี้อยู่1ประตูต่อ1มงปรีเย่นำโลเดสอยู่3ประตูต่อ1
0: เป็นจังหวะเปิดบอลขึ้นมาก็มงได้นะครับเฟลอเรนติน่าครับแมนคีนครับโอ้มงสะบัดเสียบเสา2เลยครับฟาโชลี่นะครับเปิดมาครับโอ้โหมงนี่หมดสิทธิ์เลยครับ
1: สบัง
0: เดลูนินครับ
1: โอ้โหหนีมือทางเดลุนเข้าไปครับมอยส์เคน
0: บิ๊กจุนถึงก็ร้องโอยครับอยู่เอเวอร์ตันไม่เล่นอย่างนี
1: ้ส่วนแมนยูชนะแอตมาดริด2ประตูต่อ1โอ้โหนี่ยังเหลือเพียบเลยนะเดี๋ยวขอดูก่อนเอาเฉพาะทีมชื่อคุ้นหรือทีมดังๆหน่อยแล้วกันนะไม่นั้นนี่โอ้กว่าจะสรุปหมดนี่อาจจะหมดชั่วโมงแรกไปแล้ว
0: ครับ
1: วูฟนำลาซิ่ง1ประตูต่อ0นะครับโซโชนำโอแซน1-0แล้วก็ล่าสุดย้ำอีกครั้งมาดริดกับทางฟิออร์นี่เสมอกัน 2-2 นะเอมโปลีนำสเปเซีย1ประตูต่อ0โกรนิงเกนนำไบยาดูลิด1ประตูต่อ0หลักๆน่าจะประมาณนี้นะครับ
0: ข
1: าดตกคู่ไหนก็
0: บอกได้จ้ะ
1: ส่ง SMS มาสอบถามได้ทาง489899
0: นะพูดถึงคู่ที่เราดูอยู่นะครับก็ถ่ายทอดสดทางโมแม็กซ์เนาะในซีซั่นเนี่ยมาดริดเองก็ชุดนี้ก็ถือว่ากึ่งใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับสิบเอ็ดตัวจริงในมีอังเดรูนินนะครับแนวรับมีเชนริเซอร์ซาโนนะครับมีทางฝั่งของมาร์ติเนสมีริวาสมีอัลเบโรกาเลลาสแดนกลางกามาวินก้าเฟเดบาเบเดตัวรุกนี่ก็มีชิริยานะครับแล้วก็มีทางฝั่งของอาร์ตกูแลนะครับดันเซลดุมฟรีเดนปีกนะครับหน้าเป้าเป็นเอ็นดริกครับส่วนฝั่งฟีออนี่กองหน้าเป็นกุดมุนสันนะครับกับพิโกลี่ตัวรุกมีอัตตามีเอ็นดัวนะครับแดนกลางมันดากอร่าอีนาวอูไลนะครับแนวรับดากูชินรานิเอรี่วิเอรี่คิมิเนสแล้วก็เดเกียครับก็ถือว่า กึ่งเก่ากึ่งเรียกว่ากึ่งใหญ่กึ่งเล็กแบบกลางๆทีมผสม
1: เออฟิออร์เนี่ยตัวใหม่ๆก็พวกทางฮิเมเนสดากูชินอูไลอีอะไรพวกนี้ได้ลงสนามนะ
0: ครับ
1: ตุอัตตาพวกนี้โอเคก็
0: ตามไปเรื่อยๆเน
1: า
0: ะ
1: เออตามไปเรื่อยๆนะ
0: มีให้ดูดีกว่าไม่มีครับ
1: อยากได้คู่ไหนเป็นพิเศษอะไรยังไงนี่ก็ส่งมาสอบถามแล้วกันนะครับ
0: ส่วนเวลเบกนี่เขาก็โพสต์ข้อความอำลาเรียบร้อยนะ
1: อ๋อก็ออฟฟิเชียลเรียบร้อยแล้วนะกับเชลซี
0: พร้อมข้อความอำลาแฟนไบรตันนะ
1: ว่าอย่างไรบ้าง
0: ไหนดูสิ
1: แต่ว่าเดี๋ยวผมดูตรงนี้ให้ก่อนกับการที่เขาออฟฟิเชียลมาอยู่กับเชลซีด้วยสัญญา2ปีนะครับก
0: ็
1: สุดท้ายเนี่ยไม่ได้มีการเปิดเผยในเรื่องของค่าตัวนะว่าทางหัวหอกวัย35ปีในการเซ็นสัญญาจากไบรตันมาอยู่กับเชลซีเนี่ยค่าตัวตกอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเมื่อเขาได้ยินข่าวว่าเชลซีให้ความสนใจเนี่ยเขาก็รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็รู้จักผู้เล่นบางคนอยู่แล้วนะครับแล้วก็เขาเองได้คุยกับตัวผู้จัดการทีมออกมาเนี่ยก็คือเป็นบทสนทนาที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็รู้สึกเข้ากันได้นะเขาเองก็มีความมุ่งมั่นมากๆนะครับแล้วก็พร้อมที่จะทุ่มเททุกอย่างให้กับสโมสรแห่งนี้นะครับก็เดี๋ยวดูว่าจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนเพราะว่าในฤดูกาลล่าสุดในลีกเนี่ยเจ้าตัวลงเล่นไป37เกมให้กับไบรตันทำไป13ประตูนะสำหรับอดีตกองหน้าแมนเชสเตอร์เต็ดแล้วก็อาร์ซนอลในวัย35ปี
0: และยิงประตูสำคัญด้วยนะเจ้าตัวก็โพสต์ใน X นะครับบอกว่าเนี่ยที่ทีมโน้ตทั้งนวลเนี่ยกลายเป็นบ้านเขาอย่างรวดเร็วนะครับเขามาที่นี่นะครับเมื่อ6ปีก่อนนะครับแล้วก็ยังคงลงเล่นนะครับด้วยความพยายามที่เต็มแพชชั่นเสมอนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆนั่นแหละครับแล้วก็ทุกประตูนะครับทุกโมเมนต์ที่ดีใจนะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่ไบรตันนะครับนะก็ขอบคุณทุกคนนะครับแต่ว่าถ้าเจอข้างนอกนี่ยังผมยังเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวคุณได้นะแต่คือทักทายกันได
1: ้
0: แต่จริงๆก็ทุ่มเทให้กับไบรตันอย่างเต็มที่แล้วนะ
1: ครับผม
0: สำหรับแดนนี่เวลเบกนะ
1: แล้วก็ส่วนอื่นๆเดี๋ยวผมเก็บเชลซีให้ก่อนแล้วกันนะก็ทางเชลซีเองตามรายงานอื่นๆนอกจากออฟฟิเชียลกับทางแดนนี่เวลเบกแล้วชัวเปโดนะครับกองหน้าคนสำคัญของทีมเนี่ยตามรายงานของโรมาโน่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการต่อสัญญาฉบับใหม่กับเชลซีออกไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับหลังจากมีการตกลงทางวาจากันเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ผมว่าเหมาะสมนะคนจะขยายเพราะว่าผลงานค่อนข้างดีนะ
1: แล้วก็มีหลายที่ไม่ความสนใจนะเขาบอกว่าข้อตกลงในสัญญาใหม่จะถึง2033นะครับแล้วก็แน่นอนค่าเหนื่อยจะเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากที่มีข่าวว่ามี3สโมสรเนี่ยระดับท็อปให้ความสนใจในทางชัวเปโดแต่ว่าโดนเชลซีปฏิเสธไปนะครับนอกจากนี้เนี่ยในการเติมผู้เล่นทางฝั่งซ้ายเข้ามาในตำแหน่งแบ็คเนี่ยก็ยังมีข่าวกับความพยายามในการที่จะเอาทางเป๊ปชาบาเลียมาจากรายโยบายกาโน่นะครับแล้วก็ตามรายงานก็คือเชลซีเนี่ยจะ เพิ่มนะครับปรับปรุงในเรื่องของข้อเสนอนะครับเพื่อที่จะตกลงในการคว้าตัวเป๊ปชาบาเลียนะครับมาจากทางรายโยบายกาโน่นะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าชาบิลอนโซ่ต้องการทางเป๊ปชาบาเลียเข้ามาร่วมทีมนะ
0: ก็เรียกว่าตรงสเปคที่แกใช้อ่ะ
1: แล้วก็ทีมก็เสียมาคูกูเลย่าอะไรไปด้วยไง
0: ครับ
1: เออเชลซีเท่าที่ดูน่าจะประมาณนี้นะครับส่วนขาออกก็เดี๋ยวรอดูแหละในส่วนของเทโวชาโลบากับทางโคโมนะครับที่โคโมเองให้ความสนใจอยู่แล้วเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้มันติดปัญหาในเรื่องของค่าตัวนะครับแต่ก็เชื่อกันว่าสุดท้ายน่าจะตกลงกันได้เพราะว่าชาโลบากับทางโคโมเนี่ยเขาตกลงเงื่อนไขกันเรียบร้อยแล้วเหลือที่เรื่องค่าตัวระหว่างโคโมกับเชลซีเท่านั้นเอง
0: เอเวอร์ตันคุณได้คริสเตียโนกาดเปล่า
1: ก็เฮียวิโกนะครับ7ล้านปอนด์ด้วยกันนะครับสำหรับมิดฟิลด์วัย32ปีรายนี้นะครับตามรายงานที่มีออกมาของโรมาโน่ก็คือขึ้นเฮียวิโกนะครับในการที่ทางเอเวอร์ตันสามารถตกลงกับทางอาร์เซนอลได้แล้วนะครับก็ค่าตัว7ล้านปอนด์นะครับแล้วเขาบอกว่าก็เดี๋ยวจะมีการตรวจร่างกายนะครับแล้วก็อาร์เซนอลก็ใกล้ที่จะได้ทางบูโน่กิมาไลช์เข้ามาเติมในตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับ
0: เป็นตัวที่ทางอาร์เตต้าหมอน่าจะเป็นจิ๊กซอที่มาช่วยนะโอ้โหถ้าไปดูตัวนี้เดคันไรส์บูโน่กิมาไรช์มีมาร์ติโนเดกาเนี่ย3คนยืนกลางนี่น่ากลัวเลยนะสำหรับอาร์เซนอลที
1: ่มีพวกซูบิเมนดี้อะไรพวกนี
0: ้แต่ต้องการจะใช้คำว่าป้องกันแชมป์ไม่ได้นะครับ
1: ก็ตามรายงานของทางโรมาโน่ก็คือทางอาร์เซนอลวันนี้เดี๋ยวก็จะมีการพูดคุยนะครับโดยตรงกับทางนิวคาสเซิลเพื่อที่จะปิดบิลทางด้านของบูโน่กิมาไรช์นะครับโดยที่ตัวของทางนักเตะเองเนี่ยก็รอไฟเขียวในการเดินทางไปตรวจร่างกายนะครับหลังจากที่ทุกอย่างมันเสร็จสิ้นนะครับ
0: เจ้าตัวปฏิเสธการซ้อมไปก่อนนะนี่เรียบร้อยนะครับกับทีมนะฮะสำหรับบูโน่กิมาไรช์นะครับก็ยืนยันชัดเจนอะว่าอยากจะไปเลยครับ
1: ส่วนปีกบอสเนียตอนนี้ตามรายงานภาพคลิปที่ออกมาเดินทางถึงตูรินเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็คือทางเคลิมอาราเบโควิชนะของทางไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับตอนนี้เดินทางไปถึงตูรินในการที่จะเซ็นสัญญากับทางจอมลายูเวนตุสนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้จริงๆก็มีข่าวกับทางเชลซีด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเจ้าตัวกำลังที่จะไปอยู่กับจอมลายูเวนตุสนะตอนนี้ก็เดินทางไปที่ตูรินเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: นั่งเครื่องลงทอรอร
1: ก็ตามรายงานค่าตัวดิวมันอยู่ที่ประมาณ40ล้านยูโรนะครับที่มีออกมาสำหรับปีกวัย18ปีรายนี
0: ้
1: ครับผม
0: แพงไหม
1: ก็ถามว่าแพงไหมก็ไม่ถูกอ่ะ40ล้านยูโรนะแต่ว่ามันด้วยอายุ18ปีถือว่ายัง
0: มีอนาคต
1: ยังพัฒนาได้อีกไกลทักษะการไปกับบอลอะไรดูใช้ได้
0: ครับ
1: นะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเขาเองก็ไปลงเล่นในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายกับทางด้านบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีนามาด้วยนะครับ
0: ครับ
1: โอเค
0: จริงๆก็ดิวใหญ่ๆมันก็เหมือนจะค่อยๆขยับไปเรื่อยๆนะยังไม่ได้เกิดแบบปัจจุบันทันด่วนเท่าไหร่รอแมนยูผมนี่จะมีใครเพิ่มไหม
1: แมนยูก็อาจจะมีอาจจะ

0: ุดท้ายลุอิสฮอลที่ก็มีข่าวอยู่ว่าให้ความสนใจจะมาหรือเปล่าไม่รู้นะครับมิดฟิลด์ก็อาจจะมีเพิ่มมาไหมก็เดี๋ยวดูอีกทีนึงแล้วกัน
1: ใช่แต่อย่างคนนึงถ้าเป็นมิดฟิลด์เนี่ยก็มีเฟรดดี้พอตเนี่ยเฟรดดี้พอตนี่จากเวสต์แฮมนะที่ตกชั้นไปเห็นบอกว่าคลับบูชพยายามจะซื้ออยู่นะ
0: ครับผม
1: แต่ว่ายังไม่ได้มีการตกลงเรื่องค่าตัวอะไรก็ต่างๆแต่ว่าอยู่ในขั้นตอนการพูดคุยอยู
0: ่
1: โอ้โหแต่จริงเจ้าตัวก็ถือว่าเป็นนักเตะดาวรุ่งฝีเท้าทีนะ
0: ใช่
1: เฟรดดี้พอตเนี่ย
0: แฟนเชอร์แฟนเวสต์แฮมก็เสียดายอยู่นะเป็นลูกชายของสตีฟพอตนะครับกำลังจะย้ายไปเล่นในลีกเบลเยียมนะ
1: คือเหมือนแกเองเนี่ยเคยถูกหมายมั่นปั้นมือใช่ไหมว่าตอนที่เดคานาจะไปเนี่ยก็พยายามดันขึ้นมาอยู
0: ่ครับ
1: แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะครับแต่ว่าก็เล่นดีครับขยันนะครับเฟรดดี้พอต
0: แต่ก็เขาบอกว่ายังไม่ได้ตกลงกันในเรื่องค่าตัวนะตอนนี้ก็เป็น
1: คุยกันอยู
0: ่เรื่องการคุยกันนะครับผม
1: แต่ว่าถึงยังฝั่งของสเปอร์เองโตนาลีก็ถือว่าเปิดตัวได้ดีนะซัดประตูให้ด้วยเมื่อเช้าใช่ไหม
0: แล้วก็เบรนท์ฟอร์ดโอ้โหนี่ก
1: ็
0: เซ็นส
1: ั
0: ญญา
1: เลยไหม
0: มิดฟิลด์ค่าตัวแพงนะครับวัย24ปีมาจากลองนะครับก็เป็นดิวเขาบอกว่าดิวแพงสุดของสโมสรนะตามรายงานก่อนหน้านี้ที่อยู่มามันอยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์อ่ะนะก็เจ้าตัวเองก็เป็นมิดฟิลด์ที่ก็ได้รับคำชื่นชมเยอะนะครับเป็นประเภท box to box นะสำหรับทางมาดูซานกาเล่นะครับแต่ผมเองยังไม่ได้เห็นฟอร์มการเล่นของเจ้าตัวนะแต่ตามรายงานก็คือเซ็นสัญญากัน5ปีนะครับ official เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับซานกาเล่แล้วก็มีออปชั่นเพิ่มเติมอีก1ปีนะครับในการย้ายมาเล่นให้กับทางด้านเบรนท์ฟอร์ดนะ
1: ครับผมเนี่ยจริงผมไม่สนใจตัวนี้นะ
0: ใคร
1: โยฮันมันซัมบี้ในบอลโลกนี่ประทับจิตประทับใจมาก
0: ก็สุดท้ายเป็นแอสตันวิลล่าได้ไป
1: ครับ
0: จริงๆก็มีข่าวกับนิวคาสเซิลด้วยนะครับสำหรับทางมันซัมบี้ก็ผลงานในฤดูกาลที่แล้วกับทางไฟบัวดีมากๆนะครับแล้วก็พอเล่นให้กับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายก
1: ็
0: โอ้โหดีดียิงประตูสำคัญให้กับทีมได้นะครับแล้วสุดท้ายเจ้าตัวก็ตอนแรกคาดการณ์ว่าคงจะไปทางนิวคาสเซิลแต่ว่าสุดท้ายเป็นแอสตันวิลล่าที่เซ็นไปนะครับค่าตัวนี่ก็เขาบอกว่ามันไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาอย่างเป็นทางการนะแต่ก็คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 59.5 ล้านปอนด์แล้วก็มีแอดออนด้วย
1: พาไอดีเอางอนเลยไปซะเลย
0: โอ้ก็ย้ายกันเยอะด้วยนะครับในเรื่องของตัวผู้เล่นของทางนิวคาสเซิลตัวหลักๆกิมาไรช์ก็เดี๋ยวกำลังจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ไป
1: ครับ
0: แล้วก็ลุอิสฮอลไม่รู้จะยังไงเหมือนกันนะครับส่วนเอ็ดดี้ฮาวก็แยกทางกับทีมไปนะครับ
1: เรียบร้อย
0: ก็นิวคาสเซิลถ้าพูดถึงในเรื่องของขาเข้าเองเนี่ยก็เดี๋ยวกำลังจะได้ประตูมาเพิ่มเติมอีกคนแล้วนะ
1: ครับ
0: ก่อนหน้านี้ไปเซ็นอีวานโชเว่นมาจากแรงคนหนึ่งละแล้วก็ล่าสุดเนี่ยตามรายงานที่มีออกมาเนี่ยก็กำลังจะได้ทางลูคัสฮอนิเชกเข้ามาร่วมทีมนะครับเข้ามาเป็นประตูคนใหม่อีกคนนึงนะ
1: ครับผม
0: โอ้โหก็เซ็นนี่เท่ากับว่าตกอยู่ที่ประมาณสัก40ล้านปอนด์นะเฉพาะผู้รักษาประตูที่เซ็นกันเข้ามา2คนเนี่ยโชเว่นมันก็ตกประมาณสักขึ้นต้องเป็นประมาณ20ล้านยูโรหรือปอนด์ประมาณเนี่ยและนี่ตามรายงานนี่ก็25ล้านปอนด์สำหรับทางลูคัสฮอนิเชกนะครับนายทวารวัย24ปีนะครับเป็นโกเช็คนะครับเซ็นจากบราก้ามา
1: แอบดูแพงเหมือนกันนะในสำหรับมุมผมนะ
0: โอ้แล้วเซ็นมา2คนอ่ะโชเว่นจากแรงมาผมขอเช็คค่าตัวแน่ๆอีกทีก่อนว่าประมาณเท่าไหร่แต่ผมจำได้ขึ้นประมาณ20แต่อาจจะเป็นยูโรซึ่งก็ไม่ถูกอยู่ดีนะ
1: ครับ
0: สำหรับนายทวารวัย20ปีสูงระดับ2เมตรนะครับ20เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขอดูค่าตัวชัวร์ก่อนแล้วนี่อีก25ล้านปอนด์
1: คนรวยครับ
0: โอชูเว่นโชเว่นบางแหล่งนี่บอกโอ้โหไประดับ24ล้านปอนด์กันนะ
1: โอ้โห
0: ก็โอ
1: ้แพงอยู่นะ
0: แพงแล้วก็คุณก็จริงๆก็มีพวกแลมสเดลมีอย่างพวกนิกป๊อปแต่ว่าก็ยังไงการเซ็นมาขนาดนี้ก็ต้องมีตัวที่ถูกผ่องถ่ายออกไปอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับผมก็เดี๋ยวดูว่าจะมีใครบ้างนะแต่ว่าก็โอ้โหซื้อตัวพวกดาวรุ่งเยอะนะครับสำหรับนิวคาสเซิลในฤดูกาลนี้นะครับบาซูมาน่าตูเล่อีเวนโชเว่นนะครับแล้วก็อื่นๆชอนสเตอร์อาราจิบัมบ้าพวกเนี้ยเป็นตัวพวกอายุน้อยทั้งนั้นเลยนะส่วนกุนซือก็จะเป็นทางด้านของมัทธิอัสไยเซิลนะครับที่จะมาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่นะ
1: ครับผม
0: แทนทางเอ็ดดี้ฮาวนะครับคือตามรายงานก็คืออยู่ที่สัญญาถึงปี2030นะครับก็เดี๋ยวรอออฟฟิเชียลแล้วกันสำหรับเฮดโค้ชคนใหม่ของทางฝั่งนิวคาสเซิล
1: ครับผม
0: แกรบเผิ่ม
1: เป็นแฟนนิวอาจจะใช้คำว่าต้องอดทนไหม
0: ก็อาจจะต้องอย่างนั้นนะเพราะว่าจริงมันอาจจะต้องกลับมาเริ่มกันใหม่แต่ว่าก็เดี๋ยวดูแหละทีมที่เสียตัวหลักๆไปเยอะนะครับแล้วก็ใช้คำว่าในช่วงปี2ปีเนี่ยมันเป็นการเสียตัวหลักไปเสียพวกอิซักเสียอนิกอร์ดอนบูโนกีมาไลช์อะไรพวกนี
1: ้โตนาลี่ไปหมดเลย
0: ลุยส์ฮอลนี่ก็ยังไม่รู้ยังไงนะครับบุญซื้อก็มีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ดึงพวกตัวเด็กๆดาวรุ่งที่เรียกว่าหลายทีมให้ความสนใจเข้ามาอยู่ในทีมเยอะ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวดูว่าจะยังไง
1: ใช่ครับ
0: ฟอร์มของทางนิวคาส
1: เซิลใช่ครับว่าเอ็ดดี้ฮาวนี่งอนได้ไหม
0: แต่เขาบอกมันก็ขาดความเชื่อใจกันไปด้วยนะ
1: หลังๆผลงานก็ไม่ได้ถือว่าเข้าเป้าเลยนะส่วนหนึ่งนะครับ
0: ครับ
1: ก็เขาอยู่กันไม่ได้ก็แยกย้ายครับกันไปเติบโต
0: ครับผมนอกนั้นก็เดี๋ยวผมเอาพวกตัวที่มัน
1: เป้งๆอ่ะ
0: ข่าวการย้ายทีมก่อนแล้วกันอื่นๆเดี๋ยวค่อยมาว่ากัน
1: นะวันนี้ผมให้บิ๊กจุนลีดเลย
0: ส่วนอื่นๆนี่ก็ยังนิวแลนด์ที่ก็ผลงานถือว่าโอเคนะครับกับทีมชาตินอร์เวย์ในศึก ฟุตบอลโลกคราวนี้นะครับก็เตรียมจะย้ายไปอยู่กับแอร์เบย์ไลฟ์ซิกนะครับส
1: ่
0: วนทางกูลาซี่เนี่ยก็จะไปอยู่กับทางเบียลนะก็คนหนึ่งออกจากเยอรมันไปสเปนอีกคนหนึ่งก็ออกจากสเปนมาเยอรมันนะครับเพราะออยันนิแลนก่อนหน้านี้ก็อยู่กับทางเซบียาม
1: ีไหมบ้านเช่าต่อไหมบ้านเซา
0: เออนอกนั้นอื่นๆเดี๋ยวผมขอไล่ดูแป๊บหนึ่งว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกไหม
1: ผมนี่ก็พยายามไล่ดูให้อยู่นะครับมันมาเพราะว่าแบมๆนะฮะ
0: ครับ
1: เวลาอุ่นเครื่องนี่บอกเลยนะเปลี่ยนทีนี่ปวดหัวเลยนะโอ
0: ้ก็เข้าสู่ช่วงประมาณ15นาทีสุดท้ายแล้วครับเอาแชนดัวออกนะครับเอานิโคโลฟอร์ตินี่ลงไปครับทางฟิออร์
1: คุณนี่ผมจำได้ว่าคุณนี่กูรูเกาโช
0: โอ้ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นต้องให้ป๋าให้พี่หมูนู่นส่วนอื่นๆเรื่องการเซ็นสัญญาแบบออฟฟิเชียลอ่ะก็อย่างอันโตนิโอซิวานะก็ย้ายไปอยู่กับทางบอนมัดนะครับนี่ก็เป็นประกันหลังที่อายุยังน้อยนะครับแล้วก็ย้ายไปอยู่กับทางบอนมัดนะจริงก่อนหน้านี้ก็มีข่าวกับทาง เอซิมิลานด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็อันโตนิซูวานะครับเซ็นเตอร์ดีกรีทีมชาติโปรตุเกสนะครับแต่ว่าในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายรอบนี้เจ้าตัวไม่ได้ถูกเรียกตัวมาด้วยนะ
1: ครับ
0: ก็ย้ายไปอยู่กับทางบอลมัดนะครับผม
1: ก็แทนมาคอสเนซี่พอดี
0: เพราะว่าเซเนซี่ไปฟรีนะครับแล้วก็ได้ทางก็ได้ของอันโตนิซัวเข้ามาร่วมทีมก็เ ค่าตัวตามรายงานเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณ25

0: แต่ว่าก็เจ้าตัวเนี่ยรวมถึงยูโร2024ก็ได้เล่นนะแต่ว่าในทัวร์นาเมนต์ล่าสุดในศึกฟุตบอลโลกคราวนี้เจ้าตัวไม่ได้ถูกเลือกเข้ามานะครับภายใต้การคุมทัพของโรเจอร์มาร์ติเนสก็ติดทีมชาติโปรตุเกสไป20นัดด้วยกันนะครับส่วนตามรายงานถ้าเป็นปอนของทางฝั่งBBC เนี่ยจะเป็น 21.4 ล้านปอนด์บวกกับแอดออนอีก 4.3 ล้านปอนด์นะสำหรับเซนเตอร์วัย
1: 25ล้าน
0: 22ปีรายนี
1: ้ก็จริงๆถ้าดูจากฝีเท้าแบบโอกาสถือว่าไม่แพงนะ25ล้านปอนด์นี่ถือว่าสมน้ำสมเนื้อใช
0: ่อ่ะก็เดี๋ยวดูว่าจะแจ้งเกิดได้มากน้อยแค่ไหน
1: คร
0: ับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะ
1: ได้ได้ได
0: ้เดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาอัปเดตข่าวกันต่อรวมไปถึงการพูดคุยกันกับผมกับน้องต้อง
1: จ้า
0: SMS ส่งเข้ามาพูดคุยได้ทาง489899ครับผม
2: Soccer Live Report
3: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์

0: ขึ้นเมืองไทยแข็งแรง
1: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
2: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่สนุกเกอร์99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
3: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาที
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: Soccer Live Report
6: เที่ยงคืน42นาทีครับกลับมาอยู่ต่อ Soccer Live Report นะครับก็เกมที่เราดูอยู่ปีซีซั่นระหว่างเรอัลมาดริดกับเฟโรนติน่านี่ก็ยัง 2-2 นะครับ
7: ครับ
6: อือฮึ
7: ก็เดี๋ยวตีหนึ่งจะมีเกมอุ่นเครื่องอาร์เซนอลกับจิโรน่าด้วยนะ
6: ใช่ๆ
7: ก็เห็นว่าทางโมโนก็ถ่ายทอดสดด้วย
6: ครับผม
7: เดี๋ยวให้น้องต้องไปดูไลน์อัพของอาร์เซนอลหน่อยแล้วกันเห็นประกาศออกมาเรียบร้อยแล
6: ้
7: ว
6: แป๊บนึง
7: โอเคไม่เป็นไรให้เวลา
6: อือ
7: ส่วนใครอยากได้คู่ไหนก็ส่งมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็เมื่อกี้

0: เห็นเอฟเวอร์ตันเองก็จบเรียบร้อยแล้วนะ
1: ครับ
0: เอาชนะฮัมบูร์กไป2ประตูต่อ1นะครับ
1: วันนี้อาร์เซนอลเองนี่มีนักเตะใหม่ลงเลยนะครับก็โซลิสนะครับลงมาเลยนะครับแล้วก็ผู้สาประตูเป็นเกป้านะครับแนวรับมีเบนไวท์มีมอสเกรามีคันปิเย่นะครับรวมถึงคาราฟิโอรี่นะครับแดนกลางมีเอเวเนรี่มีลูอิสเคลลี่นะครับไคฮาเวสแม็กซ์ดาวมันมีโซลิสแล้วก็หน้าเป้านี่ใช้เป็นวิกตอร์เยเคเรสนะใช้ถือว่าใช้ได้นะครับ
0: ก็แฟนอาร์เซนอลก็ไปรอดูได้นะช่วงตีหนึ่งก็อีกประมาณสัก
1: แป๊บเดียว
0: 17นาที
1: เดี๋ยวเราก็จะรอดูต่อนี่แหละ
0: ใช่ครับเพราะว่าคู่ระหว่างมาดริดกับฟิออนี่ก็เหลืออีกประมาณแค่7นาทีเท่านั้นนะครับก็จะครบ90นาทีก็เล่นกันที่จิโรน่านะครับเล่นกันที่สเปนนะก็โหตอนนี้ก็อุ่นเครื่องกันอุตลุดแล้วครับบางทีมไปนู่นไปอเมริกาบางทีมมาเอเชีย
1: ครับ
0: อย่างวันที่4นี
1: ้ยังไง
0: ก็บีจีเนาะ
1: เจอวินล่า
0: เจอแอสตันวินล่า
1: คุณไป
0: ก็น่าจะไปก็น่าจะไป
1: นี่อินฟูรุ่นใหญ
0: ่รุ่นใหญ่ที่ไหนก็รุ่นเล็กนั่นแหละก็แวะไปดูหน่อย
1: เซโรน่านี่ก็วันนี้ตัวหลักๆที่ถือว่าดีใจที่เขากลับมาคือดอนนี่ฟันเดเบกนะครับโอ้โหเจ็บไปนานนะครับก็เชียร์อยู่ตอนอยู่แมนยูแต่ว่าไม่ได้จริงๆครับไม่ต้องไปนะครับวันนี้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะมีแวนกรีมเอเล็กซ์มอเรโนแล้วก็พวกเปาโลปากาสติก้านี่ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับที่ถือว่าเป็นตัวหลักๆที่เราคุ้นหูคุ้นชื่อกันอยู่นะครับสำหรับจิโรน่านะครับ
0: ก็น่าเสียดายนะพวกเขาตกชั้นจากศึกลาลิก้าในฤดูกาลล่าสุดนะครับ
1: ครับ
0: ก็ต้องไปเล่นในเซกุนด้านะครับสำหรับจิโรน่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะ
1: ใช่ครับ
0: กุนซืออย่างมิเชลเองนี่ก็ไปคุมอาแจ็กซ์ปีนี้นี่โอ้โหนี่ก็ถือว่าทุ่มเยอะเหมือนกันนะครับเพื่อที่ต้องการจะกลับมาเป็นแชมป์หลีกในฤดูกาลนี้ให้ได้นะครับไปเซ็นแบ็กซ้ายอย่างคาโยเอลิเก้จากโมโนโกนะครับได้จอมเก๋าอย่างดาริบลินวัย36ปีนี่กลับไปร่วมทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ก็อยู่กับจิโรน่าแล้วก็ได้ฟรีมานะครับสำหรับอาแจ็กซ์แล้วก็ไปเซ็นทางมาโกสเลโอนาร์โดมาจากอัลฮิลาลอีก19ล้านยูโรด้วยกันนะครับ
1: เน้นเลยนะเนี่ย
0: แล้วก็ไปได้พวกจูเลียนบรันอะไรเข้ามาร่วมทีมอีกก็ถือว่าอาแจ็กซ์ปีนี้ก็ใครที่เป็นแฟนบอลอาแจ็กซ์ก็น่าจะเชียร์กันสนุกขึ้นแหละเพราะดูทิศทางของทีมก็ดูโอเคถ้าจะมีเสียก็อย่ามิเกลออสนะครับตัวเกมลุกด้านข้างที่กำลังเนื้อหอมเนี่ยก็ตามรายงานก็ไม่น่าพลาดสำหรับทางเปเชนะครับ
1: ครับ
0: ในการที่จะเซ็นดาวเตะดิกรีทีมชาติเบลเยียมวัย21ปีรายนี้ไปร่วมทีมนะหลังจากที่มีรายงานก่อนหน้านี้มานะครับว่าไม่น่าพลาดแล้วนะสำหรับทางด้านของเปเชนะครับในการที่จะคว้าปีกตัวใหม่อย่างทางมิก้าฮอตไปร่วมทีมนะ
1: ครับ
0: ก็เปเชก่อนหน้านี้ก็ได้ทาอากิอุชมาจากทางโมโนโกด้วยอีกคนหนึ่งแล้วก็กำลังจะได้มิก้าฮอตนะครับก็เสียอีคังอินแล้วก็บัตเล่บาโคล่าก็ดูแล้วก็คงน่าจะไปอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าอาจจะไปจบกันที่ค่าตัวเท่าไหร่อะไรยังไงเท่านั้นเองใช่ครับ
1: หรือข่าวบาโคล่านี่แรงมากๆนะครับก็ตอนนี้เล่นดูไปดูมาในคู่ที่เราดูเนี่ยฟีออนี่คลองบอลยับเลยนะครับ
0: ก็ส่วนในเรื่องของค่าตัวเดี๋ยวผมขอดูนิดหนึ่งนะว่ามิกอสกับทาง เปเชที่อาแจ็กต้องการเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อาแจ็กเนี่ยต้องการค่าตัวของมิกอสอยู่ที่ประมาณ60ล้านยูโรด้วยกันนะครับ
1: ถือว่าแพงมันก็ไม่ถึงกับแพงมากนะ
0: ก็ตอนนี้เป็นการเจรจากันอย่างเป็นทางการของ2สโมสรอยู่นะครับก็เดี๋ยวดูว่าจะสามารถตกลงกันได
1: ้
0: หรือเปล่ายังไงจริงๆก่อนจริงๆเปเชนี่ก็มีข่าวกับทางเฟรนตอเรสด้วยนะว่าอยากจะได้เฟรนตอเรสไปจากบาร์เซโลนาแต่ว่าถ้าตามรายงานที่มีออกมาก็คือทางบาร์เซโลนาเนี่ยไม่ต้องการที่จะปล่อย นะครับส่วนอกริอุชนี่ก็เดี๋ยวรอออฟฟิเชียลนะครับเพราะว่าก็ here we go กันไปแล้วนะครับเขาบอกว่าค่าตัวก็อยู่ที่ประมาณ50ล้านยูโรด้วยกันนะครับแล้วก็ตามรายงานเดี๋ยวจะไปตรวจร่างกายกันในสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็อกริอุชเนี่ยจะเซ็นสัญญาจากโมโนโกไปอยู่กับเปเชเนี่ยจะถึงมิถุนายนปี2031
1: ยาวเลยเนี่ย
0: โอ้แต่ว่ามันก็ปีนี้เท่าไหร่2026
1: นะปีครับพอดี
0: นะครับก็หลักๆน่าจะเก็บให้พอสมควรละเดี๋ยวสลับไปดูข้อความกันบ้างดีกว่าหรือใครอยากจะพูดคุยเรื่องไหนอะไรยังไงก็ส่งเข้ามาพูดคุยได้นะครับเพราะว่าโอ้จริงๆก
1: ็วันนี้
0: กิจกรรมมันเยอะเหมือนกันนะถือว่าบอลทีมชาติไทยเตะถูกป่ะ
1: ใช่ครับ
0: มีฟุตซอลไทยก็เตะด้วยที่เอาชนะนิวซีแลนด์ไป
1: เยอะไปหมด
0: 0
1: ครับ
0: ถูกไหมมีอะไรโอ้คอนเสิร์ต
1: มีก
0: ็นูโวไงวันนี้คอนเสิร์ตที่พี่นูโว
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่คอนเสิร์ตใหญ
1: ่ผม
0: ได้เปิดเพลงเข้า2คนในร่างเดียวไป
1: แล้วผมไม่รู้เลยเนี่ย
0: ว่ามีพี่เสกโลโซมีพี่โป่ง ไปร่วมแจมในคอนเสิร์ตนี้ด้วย
1: พี่เสกน่าจะที่แกบอกพี่ยุทธเนี่ย
0: ว่า
1: เมียผมรับให้วันละ3งานครับแกบอกแล้วผมไม่เล่นต้องมีวันละ3งาน
0: โอ้แล้ววันนี้นี่เปิดขายวันแรกไงคอนเสิร์ตใหญ่อ่ะ
1: Big Ass
0: ราชมังสิพรุ่งนี
1: ้มีอะไรกัน
0: วันที่1อ่ะคือเปิดขายโลโซวันที่2สิงหาซึ่งก็คือจริงๆมันเข้าวันที่2แล้วแหละแต่วันเนี้ยคือของพี่วงโลโซ
1: อ๋อเหรอ
0: เออแล้วก็เห็นโซเอาท์นะแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยเห็นว่ามีบัตรหลุดออกมา
1: คือจ่ายตังค์ไม่ผ่าน
0: แต่ก็จะเป็นในราคาโอ้ราคาบัตรที่มันราคาเป็น 6,000 ขึ้นไป
1: ไม่ดูก็ได้ท้อ
0: ผมตอนแรกผมว่าอากาศรอสัก 1,200-2,400
1: โอ้แล้วถ้าบิ๊กจูน
0: 3,000 ประมาณนี
1: ้ภาคบอลคู่เดียวได้แล้ว
0: เราไม่ต้องการความชัดเราแค่ต้องการบรรยากาศ
1: การฟีลลิ่งบอกเลยว่าต้องการฟีลลิ่ง
0: เออปรากฏโอ้หมดอย่างไวก็เลยไม่รู้ว่าจะมีหลุดออกมาอีกหรือเปล่าก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน
1: ครับ
0: แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เอ๊ะจริงๆก็คือวันที่2นี่แหละคอนเสิร์ตที่วง Big Ass นี
1: ่ขอบ
0: คุณนะซึ่งเขาก็คาดการกันว่า
1: จะหมดเหมือนกัน
0: น่าจะโซเอาเหมือนกัน
1: โอ้โห
0: ตอนนี้นี่บ้านเราที่คอนเสิร์ตอย่าง
1: ผมถามว่าคนที่ไปดูเอาตังค์ไหนก่อน
0: อ๋อแล้ววันนี้จริงเนี่ยมีคอนเสิร์ตนี้ด้วยนะ
1: อะไรฮะ
0: F4
1: มีก
0: ็F4 มี2วันมีวันนี้กับวันพรุ่งนี
1: ้ทำไมไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยผมเนี่ยฮะ F4 นี่คือ F4 ที่เราดูตอนเด็กอ่ะเหรอ
0: ใช่เต้าหมิงซื่อแวนเนสอะไรพวกเนี้ย
1: โอ้โหเกิด
0: แต่ว่าเคนไม่มา
1: ทำไมอ่ะ
0: มันเป็นเรื่องของ
1: ลิขสิทธิ์นู่นนี่นั่น
0: อะไรสักอย่างที่ทำให้สุดท้ายเขาก็เลย
1: แบบไม่ลง
0: ไม่ได้เข้ามาในโปรเจกต์นี้ก็มา3คน
1: ก็ใช้คำว่าดิวไม่ลง
0: มา3คนแล้วก็เหมือนมีคนที่เข้ามาแทนอีกคนนึงผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาชื่ออะไรเออนั่นแหละโอ้โหตอนนี้ใครก็ไปหมดรอใครที่ชอบดูฟุตบอลใช้ว่าชอบดูกีฬาดีกว่
1: า
0: ชอบดูกีฬาชอบความบันเทิง
1: ซึ่งมันเป็นเราสองคนนี่แหละไม่ต้องไปไกลหรอกเอาตรงๆเลย
0: โอ้ผมบอกได้เลยหนักถูกไหม
1: อ
0: ันไหนจะหนังก็หนังใหญ่อย่างเดอะโอดิซี่อย่างสไปเดอร์แมนที่ก็เข้าถูกไหมซึ่งก็โอ้โหแล้วไหนจะกีฬาอย่างที่บอกฟุตบอลอื่นๆอีกฟุตซอลมีคอนเสิร์ตอีกโหมีอะไรวะเนี่ยเต็มไปหมดเลยพร้อมที่จะทำให้พวกเราเสียตังค์กันเนี่ย
1: ครับ
0: โอ้กิจกรรมเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดหาเงินมาแล้วก็เอาไปจ่ายครับผม
1: เสพนี่ผมเนี่ยไปทำงานมาเนี่ย
0: ครับผมคุณเป็นไงบ้างวอลเลย์บอล
1: วอลเลย์บอลวันนี้ไทยอ่ะไทยชนะนะครับ 3-2 แต่ว่าก็มีเสียงบ่นอุบมาเหมือนกัน
0: ครับ
1: นะครับว่าเอ๊มันชนะทำไมมันต้องชนะฟิลิปปินส์ถึงต้องเล่นถึง5เซตอะไรเงี้ย
0: อ
1: ันนี้ส่วนตัวผมก็มองอย่างนี้แล้วกันก็โค้ชเขาก็ต้องอยากจะใช้ผู้เล่นดาวรุ่งนี่เอาไป
0: ครับ
1: จะไปเสริมสร้างประสบการณ์อะไรอย่างนี
0: ้
1: ก็เลยอาจจะแบบมีช่วงที่พอเด็กๆลงไปเนี่ยคือเล่นได้นะแต่ว่าในเรื่องของประสบการณ์ผมว่ามันก็
0: ยังไม่เคี่ยว
1: นะก็ต้องใช้เวลาแต่ผมว่ามันเป็นเรื่องดี
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าเราก็จะบ่นกันมันจะมี2ฝั่งว่าแฟนวอลเลย์บอลชุดนึงก็บอกทำไมไม่ใช้ตัวเก่าอีกชุดนึงก็บอกว่าเอ๊ะทำไมไม่พัฒนาตัวใหม่ก็เนี่ยแหละครับเขาต้องพัฒนาแต่ว่า ผมเหมือนฟุตบอลไทยอ่ะพอนำผัดเปลี่ยนเจนมันต้องมีเรื่องของการรอนะฮะส่วนวินแอลผู้ชายเนี่ยได้คู่ชิงแล้วนะ
0: ครับผม
1: ปรากฏว่าเป็นโปแลนด์กับฝั่งของสหรัฐที่วิสารัฐเอาชนะญี่ปุ่นไป3-2ญี่ปุ่นนี่13นัดเนี่ยนับตั้งแต่รอบแรกจนมาถึงรอบไฟนอลเอทเนี่ยแกชนะมารัว13นัดนะ
0: ครับผม
1: แล้วก็มาพ่ายแพ้เนี่ยเป็นนัดแรกในปีนี
0: ้
1: อืม
0: แล้วต้องมองว่าใครแชมป์มาผู้ชายอ่ะ
1: ถ้ามาทรงนี้ผมว่าโปรแลนด์มีสิทธิ์จะได้แชมป์สมัย3แต่สหรัฐเขาก็มุ่งมั่นกับแชมป์สมัยแรก
0: ครับผม
1: ดังนั้นพรุ่งนี้ไปลุ้นเอาแล้วกันนะ
0: บรรยายได้ไหม
1: ไม่ไม่มีคิว
0: เดี๋ยวก็มี
1: อ๋อเพราะผมเป็นบรรยายผู้หญิง
0: เอา
1: ไอ้บรรยายผู้หญิงไทยเขาพรุ่งนี้สาวไทยเจอกับเวียดนามนะจ๊ะ
0: ครับผมกี่โมง
1: ก็เวลาบ้านเราก็เอากี่โมงวะ
0: เอาไอ้เช็คก่อนเช็คก่อน
1: เอาลืมเลยทีนี้
0: เด
1: ี๋ยวเช็คให้
0: เดี๋ยวให้ต้องเช็คแป๊บนึง
1: ผมเนี่ยจำไม่ค่อยได้หรอกเอาพุ่งตรง
0: ผมเข้าใจได้ว่าผมก็เป็นเหมือนกันบางทีต้องรอให้ตรงวันก่อนแล้วค่อยเช็คเวลา
1: เอาผมเช็ควันต่อวันนะพี่จุนเป็นไหมทุกวันนี้อ่ะ
0: เป็นผมก็เป็น
1: คือถ้ามันเช็คก่อนเนี่ยมันจะงงแล้วสักพักจะลืม
0: เราจะดูแค่คร่าวๆก่อนว่าม
1: ันมีวันไหน
0: เรามีงานวันไหนอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวเวลาค่อยว่าอีกที
1: พรุ่งนี้แข่งที่เวียดนามเนี่ย
0: ครับ
1: เขาตีทุ่มหนึ่งตีทุ่มหนึ่ง
0: โอเค
1: โดยประมาณนะ
0: ก็
1: เริ่มคู่แรกนะประมาณ4 โมงก็คือฟิลิปปินส์เจออินโด
0: ครับผม
1: เพราะว่าได้ข่าวว่าบัตรที่นั่นขายหมดนะเวียดนามนี่ก็กะมาถล่มไทยเลยอ่ะ
0: ครับผม
1: ตามตรง
0: โอเคก็ติดตามได
1: ้
0: นะครับ
1: ครับ
0: หลังจากก่อนหน้านี้ตุรกีก็เพิ่งคว้าแชมป์ VNL ไป
1: นะบิ๊กจุ่นยิ้มแย้มทักมายิกยักยิกยัก
0: ก็เอาใจช่วย
1: ดีใจละลิกลารีผิดปกติ
0: ส่วนรามาลิดกับฟิออเรนติน่าจบเรียบร้อยนะครับ เสมอกันไป2-2นะครับแล้วก็ตอนนี้ที่เตะกันอยู่เดี๋ยวผมขอไล่ดูว่ามีอะไรที่ขวดกันอยู่แล้วน่าสนใจสกอตติชพรีเมียร์ชิพนี่อเบอร์ดีน67นาทีตามหลังฮาร์ต0-1นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีคู่ที่ออกสตาร์ทเพิ่มขึ้นมาเนี่ยสโตกซิตี้ตามหลังบาเลนเซีย0-1นะครับนอกนั้นก็ซังเปาลีกับลาคอรุญญาเสมอกัน 1-1 บูโกสตามหลังบิลเบา 0-1 ชาลเลยตามหลังรายโยเบเยกาโน 0-1 วูฟนี่จบแล้วนะครับชนะราซิ่งซานตาเดย์ไป3-0
1: ฟอร์มดีนะวูฟเนี่ย
0: แล้วก็นองซี่เสมอกับดิชง 2-2 คาซิมพาซาจบเสมอกับฮาวซิตี้ไป1-1นะครับ
1: ครับ
0: เอ็นโปลีกับสเปเซียน 1-1 โอเคประมาณนี้นะใครอยากให้ตามคู่ไหนเป็นพิเศษนี่ก็ส่งมาสอบถามได้อ่ะช่วงท้ายเดี๋ยวให้น้องต้อมไปดู SMS หน่อยดีกว่าส่งเข้ามาพูดคุยกันได้นะจ๊ะ468-899
1: เพิ่มให้อีก1อันแล้วกันก็เลสเตอร์นะครับเพิ่งบรรลุข้อตกลงคว้าตัวครับยืมตัวปีกจากไบรตันทอมมี่วัตสันนะเต็มฤดูกาลนะครับ
0: ครับ
1: ก็ใช้คำว่าก็ต้องใช้วิธีการกับโปรเจกต์ Return to Championship ก่อน
0: ครับผม
1: นะฮะวันนี้ใส่เสื้อมาด้วยเสื้อดีนะฮะ
0: อ
1: ู่ข้าวอู่น้ำบิ๊กจุน
0: ผ่านไปแล้ว
1: ผ่านไปแล้วผ่านไปแล้ว
0: ครับผม
1: นะฮะไปต่อกันที่มี SMS นะครับบอกว่าขอเพลงอะไรเนี่ย Reverse จ้ะเพลงแรกที่แต่งเองของน้องเนเน่หน่อยครับเขามียังอ่ะผมก็ไม่ได้ตามของน้องเนเน่มากนะ
0: โอ้โหไม่แน่ใจเลยอ
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวไปดูให้นะฮะแต่น้องเนเน่เล่น
0: เนเน่คนเดียวกันใช่ไหม
1: เนเน่คนเดียวกันที่เป็นอเมริกันก็อตทาเลนต
0: ์ผมนี่โอ้โหเคยดูคลิปน้องเขาตั้งแต่สมัย
1: ดูคลิปน้องเลย
0: ไอในเนี่ยน้องเวลาเขาไปเล่นคอนเสิร์ตอยู่ที่ตลาดอ่ะรู้สึกที่ภูเก็ตมึงใช่ไหม
1: ครับที่ภูเก็ต
0: เขาโหจริงๆคลิปน้องเขาว่า
1: ดังมานานแล้ว
0: ดังมานานแล้วนะก็จะมีฝรั่งเขามาเยอะน้องก็จะเล่นพวกเลอะเกนแมชชีนเล่นพวก
1: เพลงของรุ่นใหญ่ที่เราฟังกันนะ
0: สายโหดโหดหน่อยการอ่ะลอสเซสเล่นของเดฟโทนอะไรพวกเนี้ยน้องก็เล่นอยู่ผมยังแบบทำไมน้องเขาแบบความรู้สึกผมอะนะตอนนั้นนะก็รู้สึกว่าน้องเขาต้องไงต้องดังแหละแต่ก็เห็นฝรั่งเนี่ยมา
1: มาถ่ายคลิปเรื่อย
0: ๆผมเท่าที่ผมเคยดูก่อนหน้านี้ในคลิปน้องเขาอะไอ้ก่อนที่เขาจะไปแข่ง
1: ก็ถ่าย
0: ก
1: ัน
0: ก็เทเลนต์อะส่วนใหญ่คนที่มาเม้นเนี่ย
1: ไ
0: ปจะเป็นฝรั่งซะเยอะนะเออแล้วก็โอ้พอมาเห็นข่าวน้องเขาไปแข่งอเมริกันก็ทะเลแล้วกลายเป็นแบบที่พูดถึง Talk of the Town ก็ดีใจกับน้องเขาด้วยนะ
1: คือผมว่ามันอาจจะเป็นจังหวะด้วยแล้วคุณพ่อเขาพาไปพ่อเขาไปยืนรอแล้วพ่อเป็นอเมริกันเนี่ยมันก็ซึ่งจะเป็นอเมริกันนะมั้งผมจำไม่ได้เหมือนกัน
0: เอ้ยคุณพ่อเหมือนไม่ใช่ไหมหรอ
1: ไม่แน่ใจใครพาไปเนี่ยผมอันนี้ผมต้องยอมแล้วผมขอโทษนะผมไม่ได้ตามจริงจังก็คือดูน้องอย่างเดียวว่าเออเขาร้องดีตามคลิปแต่ว่าไม่แน่ใจ
0: ครับผม
1: นะครับ
0: โอเคโอเค
1: นะฮะอันนี้บอกว่าไป The Odyssey ยังครับต้องจัด IMAX เท่านั้นหนังดีจริงดูไม่ยาก
0: เดี๋ยวนิดนึงผมดูคุณพ่อเป็นชาวจังหวัดตรังนะเออเออเพราะว่าผมเคยไปอ่านอยู่นิดนึงจำได้ว่าคุณพ่อน้องเขาไม่ได้เป็นอเมริกัน
1: ใครพาไปสักคนเนี่ยแหละ
0: เดี๋ยวซี่ยังไม่ได้ไปดูเลยครับแต่ว่าเห็นเขาว่าเลื่อน
1: คือหนังแล้ว
0: เลื่อนขยายเวลาออกไปในการให้ไปดู IMAX เรียบร้อยแล้วหนังก็นี่ไงคริสโตเฟอร์โนแลนน่ะ
1: ทุกวันนี้นี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเอาจริง
0: ก็คุณมัวแต่ไปต่างประเทศอ่ะคุณไปญี่ปุ่นมา2รอบติดภายในเวลาเท่าไหร่นะ
1: 3อาทิตย
0: ์โอ้โหสุดยอดจริงๆเสียต้องล่าสุดที่คุณไปมานี่คุณไปเมืองอะไร
1: ไปฟูกุโอกะไปทำรายการไปถ่ายบรรยายการท่องเที่ยวพี่ป้องไปเป็นแขกรับเชิญมั่วๆกับช่องเขา
0: ฟูกุโอกะนี่อะไรเขาดัง
1: ไม่รู
0: ้เอา
1: วัดพระนอนวัดพระนอนแล้วก็จะมีศาลเจ้าบัวกระทิงที่แบบใครแบบเรียนไม่ประสบความสำเร็จเขาก็จะไปขอพร
0: อ๋อเหรออ ่
1: าแล้วก็มีอะไรกะมีกันดั้มมีอะไรเงี้ย
0: อ๋อกันดั้มหมายถึงว่าเป็น
1: แต่ไม่ใช่กันดั้มที
0: ่ไม่ใช่เป็นหุ่นยนต์ตัวใหญ่ไม่
1: ใช่ไม่ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้มันชิบะป่ะ
1: ชิบะแต่ว่านี่เขาก็จะเป็นอีกที่นึงเขาก็จะเอามาตั้งไว
0: ้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้ชิบะหรืออะไรวะ
1: ไม่ใช่ชิบะอีกที่นึงอะ
0: อยู่ตรงโตเกียวอะที่มันอยู่ตรง
1: อ่าซึ่งผมไม่ได้ไปนะ
0: โอไดบะ
1: ใช่
0: ป
1: ่ะอะไรบะบะเนี่ย
0: น่าจะโอไดบะเออ
1: ก็ฟุกุโอกะแต่มันไปหน้านี่มันร้อนจริง
0: อ๋อหรอ
1: ผมใช้คำว่าร้อนจ
0: ั
1: ด34-35
0: หรออ
1: ืม
0: ร้อนกว่าบ้านเราไหมจริงๆแล้ว
1: โอ้โหว่าร้อนกว่าเยอะ
0: จริงหรอ ไม่เป็นเพราะว่าเวลาเราอยู่เมืองไทยเราไม่ออกไปเราอยู่บ้านแล้วค่อยเย็นๆแล้วค่อยออก
1: ก็อาจจะส่วนหนึ่งแต่ว่าที่นั่นเขาไม่ค่อยมีเมฆผมรู้สึกกลางวันเขาไม่ค่อยมีเมฆ
0: อ๋อหรอ
1: คือเดินออกแดดคือจ้าเลยอ่ะ
0: จ้ามันจ้าซะเหลือเกิน
1: มันจ้าเลยอ่ะแล้วแบบวันแรกลงเครื่องปุ๊บเข้าที่พักปุ๊บอาบน้ำปุ๊บออกไปเดินโอ้โหแทบละลาย
0: เ
1: พราะว่าก็จะไปแบบดูแหล่งช้อปปิ้งนู่นนี่นั่นอ่ะซึ่งผมอาจจะลงคลิปในเพจผมไปด้วยนั่นแหละก็คือผมจะทำท่องเที่ยวไปด้วยแล้วไหนๆก็
0: ผมเที่ยวบ่อยละ
1: ไม่ก็ไปกับเขาแล้วก็ทำของตัวเองด้วย
0: เอา
1: ก็ยืมพี่ป้องมาเป็นพรีเซนเตอร์ในช่องซะ
0: อ่ะแต่ก็ดีคุณมีระดับพระเอกโอ้โหพี่ป้องนี่ต้อง
1: ผมว่า
0: ต้องละครกี่เรื่องถึงร้อยไหมเกิน
1: ผมว่าเกินล่าสุดเนี่ยเขามีหนังเรื่องเพื่อนรับ
0: เ
1: พ
0: ื่อ
1: นร
0: ักที่มีพี่เล
1: ผมไม่คุยกับพี่เลเนี่ยผมชอบมากเลย
0: มีพี่เลมีพี่ป้องมี
1: คุณก้อยรัชวินมีพี่อะไรนะ
0: พี่บอย
1: พี่บอยวิษณุอีกคนหนึ่งพี่อะไรนะเขาก็ดังอยู
0: ่ไอ้ฟักอ่ะ
1: เออพี่เขาดังอยู
0: ่
1: เออพี่เต้
0: เออ
1: คือเรื่องนี้มันโคตรมันผมบอกเลยคุณจุน
0: คุณไปดูมาแล้วเหรอ
1: ผมไปดูรอบสื่อมาไง
0: เฮ้ยโอ้โหสุดยอดเจอพี่เลด้วยพี่เลนี่เป็นไอดอลผมเลยนะ
1: ผมก็เลยบอกเจอพี่เลผมไปหมดทั้งงานเนี่ยผมถ่ายรูปพี่เลไม่ถ่ายพี่ป้องด้วย
0: พี่เลเนี่ยผมเพิ่งไปฟังรายการที่เขาที่คุณเปิร์ลสัมภาษณ
1: ์อ่
0: ะเขาเล่นบอลเก่งจนกระทั่งว่าตอนนั้นเขาไปซ้อมกับไอ้นี่มึงบิสตอลซิตี้
1: เขาเล่นอาชีพได
0: ้เออแล้วก็ท้อเท่าที่ฟังนะก็ท้อ
1: ไม่เล่นแม่
0: แล้วแกก็เกือบจะได้ไปฝึกกับควีนส์พาร์คเรนเจอร์ด้วยนะ
1: ออ
0: แต่เหมือนช่วงระหว่างที่กำลังจะไปอ่ะแกก็
1: ไม
0: ่เอาละแล้วก็กลับมาเรียกว่ามาเป็น
1: ใน
0: แบบมาเป็นดาราบ้านเรา
1: ผมก็เลยบอกแกคำแรกพี่เลครับผมติดตามพี่อ่ะทีนทอล์กขอโทษคุณผู้ฟังนะพูดกลับมาเลยไอ้สัตว์มึงแก่แล้วเนี่ย โอ
0: ้เออ
1: ครับแต่ผมชอบสไตล์เพราะตอนนั้นมี
0: คือในยุคพวกเราเอาผมว่า30ปลายต้นเลข4
1: เนี่ย
0: ส่วนใหญ่ถ้าไอดอลวัยรุ่นนะปัจจุบันนี้นะทีมทอล์กยังไงก็ต้องดู
1: มีพี่ชาคริสพี่เล
0: พี่เลแม็ก
1: มีพิ
0: ตาแล้วก็ถ้าจะเป็นดาราคนอื่นก็อาจจะเป็นอ่ะพวกแบบพุตตาเล
1: เลโอพุตเลโอพุต
0: พุตตาเลเนี่ยแล้วก็อาจจะ
1: พีกัปตันบูเทเนตหงมานพเนี
0: ่ย UHT นี่อาจจะเด็กลงไปอีกนิดนึง
1: แต่จริงเขาก็
0: ล
1: ุ
0: ้นใกล้ๆกันเออ
1: เจอวอยไม่เจอวอย
0: โอ้ถ้าเจอวอยเจอวอยนี่ผมก็ต้องมอต้นมอสองอ่ะเจอวอย
1: เจอออกเทปเนี่ยเราจะไม่ว่านั้นออก
0: แต่เจอวอยน่าจะรุ่นคุณอา
1: พี่วอยอ่ะอายุเยอะกว่าพวกผมสิบป
0: ีแต่เจอาน่าจะรุ่น
1: เออารุ่นผมที่ห้องเดียวกับผมเนี่ยอ๋อ
0: เหรอ
1: เรียน
0: เออผมก็ใกล้ๆกับผมอ่ะไม่
1: นั่งข้างหลังผมเนี่ย
0: อ๋อเหรอเออ
1: แต่เจอาออกเทปแรกก็ป .6 นั่นแหละ
0: ครับผม
1: ทุกวันนี้ก็เป็นคุณพ่อลูกสามคุณพ่อลูกสาม
0: เขาจะเสิร์ตหน่อยรู้สึกจะชอบโอเอซิสมั้งใช่ไหม
1: มันโปรดิวเซอร์เพลงช่วงหลังนะ
0: แต่ว่าตอนนี้ตีหนึ่งสามนาทีเดี๋ยวเบรกคู่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อนะครับ SMS ยังส่งเข้ามาพูดคุยได้ทาง4689899แล้วก็เดี๋ยวเรามาติดตามเกมระหว่างจิโรน่ากับอาร์เซนอลในเกมอุ่นเครื่องพรีซีซั่นด้วยนะจ๊ะ
1: จ้ะพักสักครู่จ้ะ Soccer
2: Live Reportอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: คุณต้องมีเป้าหมายในใจเอาไว้และอย่าไปยอมแพ้กับเป้าหมายนั้นจอร์จโฟร์แมนอดีตนักชกรุ่นยักษ์แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจFM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
5: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลยรู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
6: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
8: Soccer Live Report

0: ครับกลับมาอยู่กันต่อนะครับซอร์ไรจ์พอร์ตในหนึ่งสิบนาทีนะครับเป็นไงครับเพลงคลาสสิกไหม
1: โอ้โหใหม่มากๆเจ้อูทดาฮิคารุ
0: ทุกวันนี้เจ้ก็ไปแล้วมีสร้างครอบครัวอยู่อิงแลนด
1: ์อูทดานี่น่าจะรุ่นใกล้ๆผมนะถ้าผมจำ
0: ไม่ผิดแหละผมว่ารู้สึกเท่าที่ทำได้เนี่ย
1: โอ้โหแต่ก็ดังมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะท่านน่าจะเพลงจำ First Love เนาะ
0: First Love ก็อัตโนมัติกันแหละเปิดมาเพลงแรกอุ้ยเมื่อก่อนจะเป็นแบบหมาหุ่นยนต์ไหมเขาน่าจะแบบแบบอะไรสักคล้ายๆหุ่นยนต์สักอย่างอ
1: ่
0: ะ
1: นั่นมันอันนั้นมันจะอะไรคลิปอะไร The Secret สักอย่าง
0: อ่ะแต่ว่าก็คือเขาจะแบบออกมาแบบเป็นคนญี่ปุ่นล้ำๆอ่ะ
1: เกิดปีเดียวผมจริงด้วย43
0: นะตัวจริงถือว่าน่ารักมาก
1: โอ้ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
0: เคยเห็นอยู
1: ่คุณไม่เห็นตัวจริงเลยเหร
0: อ
1: ที่ไหน
0: ตอมอยู่อังกฤษเมื่อกี้เพิ่งเล่าให้อาจารย์ไปฟังก็คือผมไปอยู่ร้านอาหารไทย
1: ครับ
0: และเขาเนี่ยก็มาทานซึ่งไม่ได้มาทานครั้งเดียวก็คือเหมือนบ้านเขาอยู่แถวนั้น
1: ครับ
0: แต่เราเนี่ยกับเพื่อนก็นั่งนึกทุกวัน
1: คนญี่ปุ่นคนนี้ใคร
0: หน้าคุ้น
1: ๆ
0: ผ่านไปสองสามครั้งจนเราจำเขาได้ว่า
1: ครับ
0: ออกไปแล้วเพื่อนก็เลยเปิดรูปมันใช่คนเดียวกันไหมครับเนี่ย
1: อ้
0: าว
1: ปรากฏว่าใช
0: ่ใช่แล้วหลังจากนั้นเขาก็มาอีกแต่เราก็ไม่กล้าไปถ่ายรูปเขาก็กลัวไงแต่ว่าตัวจริงผมว่าเขาแบบดูน่ารักจริง
1: ๆซูเปอร์สตาร์ระดับซูเปอร์สตาร
0: ์โอ้เมื่อก่อนนี่ถือว่า
1: โอ้โหถ้านักร้องหญิงก็เบอร์ต้นๆเนาะ
0: ใช่ใช่
1: ถ้าอย่างในบ้านเราอย่างเงี้ยถ้าจะนึกถึงนักร้องหญิงโอ้ก็น่าจะต้นๆเลยแหละ
0: ช่วงนั้นจริงๆมันจะมีแบบพวกประเภทแบบนักร้องเอเชียที่แบบจะออกแนวอินเตอร์
1: เจร็อกจะมาบ้านเราเยอะช่วงนั้น
0: อย่างช่วงนั้นน่ะคนนี้ที่น่าเอเชียแต่ร้องเพลงสากลน่ะก็คือโคโคลี
1: โอ้แต่อันนั้นเขาจะออกไปแนวแบบ
0: ดีว่า
1: อะไรพวกนั้นเลยเนาะ
0: แต่หมายถึงว่าในความทรงจำผมในยุคนั้นน่ะจะเป็นประมาณนี
1: ้แต่ถ้าเจป๊อปจ๋าๆหน่อยยุคนั้นนอกจากอูทาดะถ้าใกล้ๆกันอาจจะไม่ได้รุ่นเป๊ะนามิเอโอมุโร
0: ไม่รู้ผมจำแต่เคียวโกฟุกาดะแล้วเมื่อก่อน
1: อันนั้นจะดาราเลยเคียวโกฟุกาดะเรียวโกฮิโรซุเอะนะรุ่นใกล้ๆกัน
0: ชอบ
1: มีใครอีกวะอายุมิฮามาซากิส่วนถังเจล็อกก็จะเป็นพวกอะไรลูนาซีลักองเซียวอะไรพวกเนี้ยนะ
0: ลักองเซียวเอ็กเจแปนเมื่อก่อนเนี่ยเอ็กเจแปนต้องมาแม่อย่างที่บอกอะบางทีอยู่นอกบ้านฟังเอ็กเจแปนฟังเบเกอรี
1: ่
0: อยู่บ้านฟังได้นี่ได้รู้เลย
1: หัวเราชอบกันหลายสไตล์ได้
0: ไม่หรอกแต่จริงๆอะผมว่าวัยรุ่นมันจะมีความแบบนี้นะ
1: ครับผม
0: สิ่งที่ชอบบางทีเพื่อนไม่ชอบไงพอถ้าเกิดเราออกตัวว่าเราไปชอบแบบ
1: โอ้ฟังโหดๆส่วนใหญ่หลายคนก็มาฟังโฟมอสยุคผมอะคืออยู่ข้างนอก
0: คุณเป็นเด็กมีปัญหา
1: เดี๋ยวอยู่บ้านก็ตามอ่ะอาจจะฟังโหดๆหน่อยแต่เวลาไปดูคอนเสิร์ตดูอะไรเงี้ยอ่ะก็อาจจะไปดูโฟมอสอะไรพวกนี้
0: เด็กมีปัญหาแซว
1: ๆอ่ะก็ตอนนี้เกมอุ่นเครื่องระหว่างจิโรน่ากับอาร์เซนอลผ่านมาประมาณ14นาทีนะครับยัง0ประตูต่อ0นะก็ใครที่ติดในส่วนของโมโนแม็กซ์ก็สามารถดูถ่ายทอดสดได้นะครับมีการถ่ายทอดสดอยู
0: ่คุณซื้อไหมคุณซื้อไหม
1: ก็ซื้อแหละช่วงไอ้โปรโมชั่นบอลโลกไง
0: ใช่ไหมเพราะว่าผมว่าจริงๆอ่ะถ้าใครดูฟุตบอลอ่ะจริงๆอ่ะผมว่าผมก็ซื้อทุกค่ายเพราะว่าด้วยความที่งานเราต้องดูต้องซื้ออะไรเง
1: ี้
0: ยก็ต้องซื้อ
1: ครับ
0: แต่เข้าใจบางทีมันก็
1: แพงนะแพงนะแต่สตุ้งสตางค์ของแต่ละคนนะอาจจะแบบบางคนอาจจะได้ไม่หมดซะทีเดียวอะไรเงี้ยก็ต้องเลือกเอาที่ว่าตัวเองถนัดหรือว่า
0: ใช้
1: สม
0: ม
1: ติไหน
0: เหมาะสมกับตัวเองแต่ไม่เคยไปดูถูกใครต้องบอกก่อนนะเพราะว่าคนเรานี่งบประมาณไม่เท่ากัน
1: ส่วนผลฟุตบอลรายการอื่นนะครับ Scottish Premiership ตอนนี้87นาที Aberdeen ตามหลังฮาร์ต0ประตูต่อ1นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ในรายการอื่นก็เดี๋ยวต้นชั่วโมงผมทวนให้อีกทีนึงแล้วกันนะครับ
0: ได้ครับ
1: ส่วนที่จบไปก่อนหน้านี้คือฟาวเคิร์กแพ้เซมิเลนไป0ต่อ2แต่อาร์เซนอลหลุดเดียวมากคายฮาวเวิร์ตซัดเรียบร้อย1ประตูต่อ0ครับอาร์เซนอลขึ้นนำจิโรน่าโอ้จังหวะนี้ยิงเฉียบขาดครับคายฮาวเวิร์ตเดี๋ยวดูว่าใครเป็นคนไหลเข้าไปให้ในกรอบเขตโทษนะครับแล้วซัดลูกนี้ผ่านปาลูกัสซานิก้าเข้าไป
0: กาสนิก้านี่ก็เคยอยู่สเปอร์นะ
1: อ
0: ือโอ้เดอะไคฮาเวิร์ตส์นี่ยิงคมจริงนะโอ้โหน่าจะเป็นแม็กซ์เดลแมนครับ
1: โอ
0: ้โหแทงช่องที่ผ่ามา3ครับคุณผู้ฟัง
1: โอ้โหคือลุยมาก็ดีมากจังหวะให้ทะลุไปในกรอบเขตโทษก็ยอดเยี่ยมครับแม็กซ์เดลแมน
0: นี่แกจบมัธยมยังฮะยังไม่จบรู้สึกจะแกจะปีสุดท้ายไหม
1: ไม่แน่ใจอ่ะ
0: ผมจำไม่ได้ว่าแกม.4หรือม.5
1: น
0: ะ
1: ครับอ๋อเดี๋ยวผมดูก็แป๊บนึง
0: เพราะล่าสุดจำได้ปีแล้วได้แชมป์ที่เพื่อนตั้งแถวรับอ่ะ
1: แป๊บนึงก็ขึ้นนำ 1-0 นะครับนาทีที่16นะ
0: ครับ
1: ส่วนเดี๋ยวก่อนแม้นั้นผมสรุปบอลให้ก่อนแล้วกันนะรัสเซียพรีเมียร์ลีกนะครับอาคอนแพ้ลูบิน 1-2 CSKA เสมอสเวตอฟ 1-1 ดินาโมชนะโลโคโมทีฟ 2-1 แล้วก็20นาทีเพิ่งออกสตาร์ทนะครับบอติก้ากับดินาโมยังเสมอกัน 0-0 ออสเตรียบุนเดสลีกานะครับติโลเสมอกับสตูมกราส 1-1 ซัลซ์บวร์กก็เสมอกับฮาร์ทเบิร์กไปอยู่ 0-0 นะครับในช่วง45นาทีแรกนะ
0: ครับ
1: ส่วนเช็กนะครับริเบอร์เลชแพ้เทปิเซ 0-1 ออสตาว่าแพ้สลาวิปาร์ค 0-4 สโลวาโกเสมอกับเบอร์โน 1-1 แล้วก็เพลเซน15นาทีนำทางเบอร์โน่ 1-0 เบอร์โน่ที่เสมอเนี่ยเป็นทางอาร์ติสเบอร์โน่นะครับส่วนเบอร์โน่

0: เฉยๆเนี่ยตามหลังเฟลเซ่น 1-0 นะครับเดนมาร์กสเปอร์ลิก้ามีลิงบี้เสมออาฮุส 2-2 ดิวิชั่น 1มีฮิโรลอตแพ้เอสเบิร์ก 2-3 แล้วก็ทางโคดิ้งแพ้ฮาวิดอฟเล่ 0-1 โอ้โหอาร์เซนอลเกือบ 2-0 นะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี
1: ้กาซิก้าออกมาได้ทันนะครับ
0: ขึ้นมาทางด้านซ้ายนะครับเราจะปาดเข้ากลางให้ยูเคเลสแต่ว่ากาซิก้าดักไว้ได้ก่อน
1: ครับ
0: ฟินแลนด์วัลคาสลิก้านะครับ TPS ชนะมาริฮาม 3-0 ลาติชนะยาโร 2-0 เจนิสทานแพ้คูบีเอส 0-1แล้วก
1: ็สกอตติชพรีเมียร์ลีกล่าสุดอัลเบอร์ดีนตีเสมอฮาร์ท
0: นะจะจบเกมอยู่แล้วนอร์เวย์เอเดเทอร์ซิเลียนนะครับเฟดิกสตาร์ทชนะซันเดอร์ฟอร์ด 1-0 สตาร์ทแพ้ไวกิ้ง 0-3นอร์เวย์ดิวิชั่น 1บลายแพ้สตอมกรอสเซต 0-2โปแลนด์เอ็กซ์ตากาซ่าคิววิกชนะวิซ่าคาคอฟ 4-3 นะครับ
1: ครับ
0: ก็ทางวิซิสตาคาคอฟแพ้เลชไป1-2โรมาเนลิก้าวันวอรุนทารีชนะอารัต 1-0 ส่วนสวีเดนออสเวนคานฮักเคนเสมอคามัน 1-1 ซูเปอร์เลสทานมีออสเตอร์ซุนชนะออสเตอร์ 1-0ซานวิกเคนชนะซุนสวาล 5-0 วาเบิร์กชนะฟาเคนเบิร์ก 2-1 บราเก้ชนะลันสโคนา 2-1 นอร์โคปิงชนะเฮลซิงบอก 2-0 นะครับ
1: จังหวะเกือบ 2-0 อาร์เซนอลนี่แทงบอลเข้าไปนะครับริสเกลลี่แล้วเป็นฮาวาสตบเข้ากลางติดเซฟของกาซานิก้าครับ
0: โอ้ก็ดูจะโอกาสจะแจ้งกว่านะครับในช่วง19นาทีแรกนะครับเกมอุ่นเครื่องระหว่างจิโรน่ากับอาร์เซนอลแล้วก็อาร์เซนอลขึ้นนำจากไคฮาเวสนะครับสวิสซูเปอร์เลสทานนะครับสวิสซูเปอร์ลีกนะครับมีบาเซอร์แพ้โลซาน 0-1 ซูริกชนะเซเวต 2-1ยูเครนพรีเมียร์ลีกคิฟบาสแพ้คาปาตี้ 1-4 แล้วก็ทางคาคอฟชนะทางเวเลส 1-0 ส่วนอุ่นเครื่องเนี่ยเอาเฉพาะคู่ที่เพิ่งจบไปแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าจะไล่หมดอีกเดี๋ยวมันจะเยอะไปนะครับตอนนี้ที่มีลงสนามเพิ่มเติมมานอกจากเกมระหว่างจิโรน่ากับทางอาร์เซนอลแล้วก็มีแบสตามหลังกันกอง 1-2 เบติสเหมือกับอเมเรีย 0-0 นะครับสโต๊กตามหลังบาเลนเซีย 0-1 แล้วก็มีบุโกสตามหลังบิลเบา0-1ซังพอลีกับลาคอรุญญาเสมอกันอยู่2-2นะครับหลักๆหน้าประมาณนี้นะขาดตกคู่ไหนก็ส่งเข้ามาสอบถามละกัน489899
1: ตอนนี้นี่อาร์เซนอลเองนี
0: ่ถ้าที่ผมดูเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะอยู่เกียร์12อ่ะตอนเนี้ย
1: ครับ
0: ก็
1: 12กับม6
0: ถ้าเทียบบ้านเราก็เนี่ยประมาณม5ม6โอเคอ่ะก็เมื่อกี้เราค้าง SMS กันอยู่เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวต้องไปต่อ SMS ก่อนละกัน
1: SMS มีอะไรเพิ่มเติมไหมอันนี้บอกสวัสดีพี่ต้องและพี่จุนเสยผมน้องบอลเอง
0: สวัสดีน้องบอลด้วยนะครับ
1: ชื่อคุณนี่จุนเสยผมนี่เขารู้กันหมดนะครับ
0: นายเป็นคุณตั้มแหละให้มาน
1: ะ
0: ก็สวัสดีด้วยนะครับ
1: วันนี้มาถามเรื่องคดี2พี่รัสเซียคดี2พี่รัสพี่น้องรัสเซียกระทบไทยเป็นอย่างมากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ผมว่ามันก็ไม่ได้ทุกคนอ่ะ
0: คือผมฟังข่าวแล้วมันก็เนาะมัน
1: ผมก็หดหูนะ
0: เออโล่มันหดอาจจะใช้คำว่าโลกไม่ก็ไม่ได้ต้องใช้คำว่า
1: หลายบุคคลนะ
0: เรา ไม่น่าจะโหดร้ายกันได้ขนาดนี้นะ
1: ผมยังงงด้วยเหตุผลมันดูแบบฮะก็ไม่ได้มีเหตุผลเลยที่ต้องไปอะไรกับเขาไง
0: แล้วก็สิ่งที่มันน่าปวดใจคือคนที่มันทำผิดแล้วทำอะไรแล้วก็นั่นแหละ
1: มันก็ดู
0: คือบางคนเขาก็กลับตัวได้นะแต่ว่าโอ้บางอย่างมันเกินไป
1: นั่นแหละผมถึงบอกว่าน่าจะถอนหายใจนะบางทีก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นอะไรเลยนะครับ
0: ใช่
1: ผมเป็นคนนึงที่แบบคือนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่บ้านเราเนี่ยเขาก็เอาเงินมาจับมาจ่ายใช่ไหม
0: แต่เหมือนผมไปเจอข่าวว่านี่ก็เขาก็อยู่กันมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะ
1: ครับ
0: อ๋อนั่นแหละแต่ว่าก็นั่นแหละไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอาจจะว่าจะเป็นต่างชาติเลยคนไทยด้วยกันเองหรืออะไรก็ตามก็ ก็ไม่ควรอ่ะโอ้โหมันโหดเหี้ยมโหดร้ายอ
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็อ่ะผมว่าอย่าคุยเรื่องนี้เลยคุยแล้วโหดหู
0: คุยแล้วแบบอารมณ์เสีย
1: อันนี้ก็เลยบอกว่าขอรีวิวฟอร์เรนซ์ศรีนครินทร์กับนักเตะปืนนะครับจากบิ๊กจุนทีมสกุล
0: ฟอร์เรนซ์นี่ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังไงนะฮะไม่ได้ไปเยี่ยมเยือนนานมากเกิน10ปีแล้วมึงแต่ก็ยังเห็นเปิดอยู่นะ
1: คุณจะรู้จักผมเนี่ยสารภาพเลยไม่รู้จักจริง
0: ๆอ๋อมันไม่ใช่แถวบ้านคุณไงมันจะอยู่เส้นแถวๆศรีนครินทร์เลยขึ้นมาแถวๆจะเป็นแยกที่
1: ยังไงบอกซิ
0: ก
1: ่
0: อนที่จะอยู่ไปทางแถวๆพัฒนาการมันก็อาจจะไม่ใช่เส้น
1: ผมนึกก่อน
0: เส้นเดินทางคุณ
1: พัฒนาการ
0: เล็กพี่เอกนพดลพี่แจ็คเล็กอะไรพวกนี้น่าจะรู้จักเพราะว่าจะอยู่โซนๆทางนั้น
1: รู้จักแล้วเคยไปไหม
0: เคยผ่าน
1: อ๋อ
0: ครับผมเคยผ่าน
1: ไม่หลุดนะไม่หลุดนะ
0: โอ้ยแต่ชื่อเสียงก็โด่งดังมันอุ้ยต้องระดับเป็น20ปีแล้วนะ
1: จริงเหรอ
0: ใช่ใช่โอ้ยนานแล้วอยู่เคียงข้างกับถนนศรีนครินทร์แถวๆนั้นมานานมากละ
1: ผมนี่ไหมพอพูดนะผมอะไรนะงงเหมือนกันอันนี้บอกขอต้มเลือดหมูกลางคืนหน่อยครับ
0: โหถ้าต้ม
1: จากตาก FC สน
0: ต้มเลือดหมูกลางคืน
1: ผมมากินแต่แถวนี้บางทีผมก็ไม่รู้จะไปแนะนำคนอื่น
0: ไอ้ตรงไอ้นั่นไงเออแต่ว่าถ้ากลางคืนถ้าผมกลางคืนแล้วผมเคยทานแล้วผมรู้ว่าโอเคนะตรง
1: ห้วยขวางก็มีอ่ะผมเคยกิน
0: ห้วยขวางก็ดี
1: ร้านเฮียอะไรสักเฮียเนี่ย
0: ที่เราจะไปกินตอนจัดรายการเสร็จอ่ะ
1: ใช่เมื่อก่อนโฟนอ่ะโฟนชอบพาผมไปกิน
0: เอออ
1: ืม
0: แล้วก็มีแถวถ้าตอนถ้าแถวบ้านผมอ่ะมันจะมีร้านหนึ่งชื่อเจ๊อะไรอันนี้จะเป็นร้านดังเลยแต่ว่าเขาจะเปิดถึงแค่ประมาณ5ทุ่มเต็มที่ละเออแต่ว่าเป็นร้านดังนะดารามาก็จะไปถ่ายร้านนี้กัน
1: ครับ
0: เออเดี๋ยวก่อนเขาชื่ออะไรนะอยู่ตรงตลาดปากน้ำตรงศาลเจ้าพ่อ
1: พี่จะมาถามผมไม่ได้นะผมไม่ค่อยรู้แถวนั้นถามพี่บิ๊กจ๊ะได้ไหม แกจะรู้ไหม
0: แกอ
1: ย
0: ู่ได้นะ
1: แกอยู่สำโรงใช่ไหมบ้านแกอย
0: ู่บ้านแกอยู่นี่ใช้ใช้เขาไ
1: ม่ถามอยู่อ่ะพิพวัน
0: อุตส่าห์จะไม่จะบอกเลยอ๋อเหรอได้ใช่ไหม
1: เออเขา
0: โอเค
1: บอกทุกคนแหละ
0: โอเคถ้าแถวบ้านผมนะจะมีนอกจากต้มเลือดหมูแล้วก็ถ้าร้านตือควรที่ดังๆก็คือซาต่อนี่ก็ดังมาก
1: อ
0: ันนี้ก็ดังแบบดังมากจริงๆแล้วก็ตรงตลาดตรงแถววิรุฒเอสตรงแถวศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนั่นก็ดังมากถ้าแถวปากน้ำนะแล้วก็มีตรงนี้เนี่ยอร่อยเปิดกลางคืนด้วยต้อง
1: นี่ไงผมมีเจ๊อะไรอยู่ตรงนี้สะพานควายอ่ะผมไปกินวันนั้นอ่ะเปิด24ชั่วโมง
0: ชื่ออะไร
1: เจ๊เล็กเจ๊อะไรประมาณเนี้ย
0: อ๋อสะพานควายใช่
1: ใช่ไหมเจ๊เล็ก
0: ตอนนี้เขาก็ทำเป็นร้านแอร์ละ
1: เป็นพ็อปเพอร์เลย
0: อันนั้นก็อร่อยอันนั้นก็ผมก็ฝากท้องบ่อยเวลาไปทาน
1: ก็คุณทำงานเสร็จแล้วบอกมาเลย
0: เฮ้ยแต่จริงๆเขาบอกว่าที่ทีเด็ดกว่าต้มเลือดหมูเขาของร้านนะคืออะไรรู้ป่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อเว้ยแต่ผมไม่กินเนื้อไงผมก็เลยไม่กินแต่ว่ารุ่นน้องผมอะที่ผมพาไปกิน
1: อ
0: ่ะวันนั้นเขากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วเขากลายเป็นว่าเขาไม่กินเขาไม่กินต้มเลือดหนูอีกแล้ว
1: ผมไม่รู้เขามีก๋วยเตี๋ยว
0: มีก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วเขาบอกว่าหลังจากเขาไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
1: เขา
0: ไม่กินต้มเลือดหมูที่ร้านนี้อีกเลย
1: แต่จริงๆอ่ะต้มเลือดหมูเนี่ยส่วนตัวผมนะอันนี้รสชาติที่ผมชอบแล้วกันผมชอบกินตรงจันหุ่นแถวบ้านเนี่ยแต่ร้านเขาจะเปิดสิบโมงถึงสองทุ่มถึงสามทุ่ม
0: เดี๋ยวก่อนตรงไหน
1: ตรงหน้าโรงเรียนเลย
0: ตรงข้ามเลยอ่ะหรอ
1: ตรงข้ามเลย
0: ไอ้ตรงใกล้ๆกับก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟตอนกลางคืนอ่ะนะเลยเซเว่นมานิดนึงดูไหม
1: เลยเซเว่นกลับมาทางเกือบถึง3แยกจะไปร่างละ80อ
0: ่
1: ะแต่ว่าเขาจะเปิด10โมงถึง3ทุ่ม
0: 10โมงถึงทุ่มแต่ไม่ใช่ร้านที่อยู่ตรงฟุตบาทไม่ใช่ฮะ
1: ไม่ใช่อันนี้เขาเป็นร้านแบบนั่งกินได
0: ้อ๋อเออไม่เคย
1: ซึ่งผมเองเนี่ยชอบกินผมเป็นคนนึงที่ชอบกินไอ้รสชาติคล้ายๆกับเยาวราชคือผมเคยกินอะไรนะนาย
0: มีพริกไทยอะไรเงี้ยเหรอ
1: นายเอ็กอ้วนอะไรเนี่ย
0: ก๋วยจั๊บนายเอ็กใช่ไ
1: หมแล้วอันเนี้ยเนี่ยมันมีรสชาติความใกล้เคียงจากผมที่ผมได้กินแถวบ้านผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าผมเลือกกินถ้าเอาใกล้บ้านผมกินร้านนี้แต่ถ้าเกิดเลือกไม่ได้เนี่ยมีร้านอื่นๆอีกแต่ว่าก็รสชาติอาจจะแบบไม่ได้ชอบที่สุดแค่นั้นเอง แต่ก็แล้วแต่คนชอบแต่กลางคืนก็คงจะเป็นที่นี่แหละครับที่บอกห้วยขวางแถวนี้นะ
0: จริงๆอ่ะตรงแถวเขาเรียกอะไรนะแถวราชวัตรอ่ะตรงตลาดอ่ะก็มีร้านที่เปิดดึกเหมือนกันนะเขาจะอยู่แถวๆก๋วยเตี๋ยวไก่เลย
1: ครับ
0: อันนั้นก็อร่อยผมก็เคยไปกินมาก็อร่อยเลยอืม
1: คือสุดท้ายแล้วผมว่าลดปากไม่เท่ากัน
0: เพราะว่าแต่คนอีกอ่ะ
1: คืออย่างที่ผมบอกอ่ะอันนี้ผมชอบแต่คนอื่นอาจจะไม่ชอบก็ได้นะ
0: แล้วจริงๆที่มีเกาเหลามันมีความคล้ายกับต้มเลือดหมูก็คือเกาเหลาที่เวลาร้านที่เขาขายพวกก๋วยจั๊บอะไรพวกเนี้ยนึกออกมั้ย
1: ใช่ครับ
0: โตก๋วยจั๊บเนี่ยโอ้โหก็อร่อยมากนะ
1: หรือว่า
0: โตก๋วยจั๊บนี่เขาจะอยู่ตรงแถวแต่โตก๋วยจั๊บรู้สึกเขาเปิดถึงเต็มที่น่าจะแค่ตีหนึ่งนะจะอยู่ตรงแถวๆพัดไทยประตูผีก่อนถึงพัดไทยประตูผีนิดนึงอันนั้นก็อร่อยมากโตก๋วยจั๊บผมจะกินคือเวลาไปร้านพวกนี้ผมจะไปกินก๋วยจั๊บมากกว่าจะเป็นกินพวกเกาเหลา
1: ครับ
0: อะไรพวกเนี้ย
1: พยายามนึกตามเลยนั่งมองตาลอย
0: โตก๋วยจั๊บเขาก็จะมีซาลาเปาอร่อยแล้วก็เนี่ยแหละพวกก๋วยจั๊บเกาเหลาอะไรพวกเนี้ยโหนี่ก็อร่อยไปทานได้เลย
1: เนี่ยพูดมาก็หิวเลยคร
0: ับ แล้วก็หิวเนี่ย
1: โอ้นี่ไงคนนี้มาบอกว่าเจเล็กเลือดหมูปฏิพัทธ์อันนั่นแหละนั่นแหละที่ผมไปกิน
0: อ่
1: ะ
0: ใช่ๆๆๆเจ
1: เล็กนี่แน่นอน
0: โหคนเยอะถ้าแถวนั้นโหจริงตรงข้ามลูกชิ้นในโจมที่เป็นพวกก๋วยเตี๋ยวอ่ะตรงข้ามกับเล็กนะ
1: อ
0: ันก็อร่อยในโจนะชื่อในโจก๋วยเตี๋ยวในโจ
1: แต่ถ้าเกิดเอาแบบอร่อยแน่ผมแถวบ้านเลยครับนำชัยอาหารตามอาหารข้าวต้มตามสั่งแล้วก็อาร์เซนอลเบาๆครับ2เม็ดเด็ดดวงครับไปแล้วครับนี่ครับ
0: โอ้โห2ประตูต่อ0นะครับ
1: ชิวๆเลยครับ
0: อาร์เซนอลขึ้นนำไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอดู
1: เปิดคอมไม่ได้ฮะ
0: จังหวะการยิงนิดนึงว่าเป็นยังไงนะครับว่าเพราะว่าเห็นมาทีเนี่ยมันบอตรงตะข่ายไปแล้วไม่รู้ว่าใครยิงด้วย
1: เขาให้เครดิตเป็นคายแฮเวิร์สนะแต่จริงๆคนที่ปาดเข้ามาเป็นโซลิสไงแต่จริงๆกล้องจับโซลิสนะ
0: แต่ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าใครยิงกันแน่
1: เนี่ยจะโซลิดแต่ว่า
0: ตามคือเหมือน
1: หรือเปล่า
0: เหมือนทางไคฮาเวสอยู่หน้าป่าประตูพยายามจะเปลี่ยนทางบอ
1: เนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างนั้นดูเหมือนจะเข้าอยู่ตัวเองมากกว่านะ
0: คือโซลิดจะโยกเข้ามาในกรอบเขตโทษทางฝั่งซ้ายของจิโรน่าแล้วในลักษณะกึ่งยิงกึ่งผ่านเข้าไป
1: เห็นไหมมีแฟนปืนร้องหือเลยนะ
0: เดี๋ยวมาดูภาพช้า
1: สิซ้ายนี่โยกเลยจึ๊บนี่จึ๊บทึบยิงปืดออดสกิลของหลัง
0: กัดเข้าประตูตัวเอง
1: จืดเลยจืดเลย
0: ครับผม
1: อ่
0: ะ2ประตูต่อ0แล้วนะครับ
1: สบายสบาย
0: แล้วก็บอกว่าต้องคุยเรื่องวอลเลย์บอลดีกว่าครับ
1: คุยเรื่องวอลเลย์บอล
0: มีอะไรมาฝากไหม
1: ก็จริงๆผมว่าผมเพิ่งลงคลิปในเพจผมไปเมื่อคลิปก่อนเข้ามาเนี่ยไม่หรอกผมก็คุยเรื่องนั้นแหละว่าวันนี้ก็ชนะฟิลิปปินส์เพราะว่าจริงๆเนี่ยหลายคนก็ไปมองว่าทำไมต้องเล่นถึง5เซตแต่ว่าก็ด้วยความที่โค้ชออสเองเขาก็มีการสลับสับเปลี่ยนเพราะว่าอย่างชุดแรกลงไปก็มีออมสินมีน้องเฟิร์นมีโบกัญญารัตอะไรเงี้ยมีทิพย์แก้วกัลยาเนี่ยคือเขามาแล้วเขาก็ลองชุดใหญ่ชุดใหญ่เล่นได้สลับน้องๆสลับลงไปอะไรเงี้ยเฮนรี่โค้ชเขาก็เลยแบบไปลองตัวในเซต2เปลี่ยนช่วงดาวรุ่งลงมาหมดเลย
0: ครับผม
1: นะครับมันก็ทำให้แบบเกมมันรวนแล้วก็แพ้โอ้โหคนก็บ่นยับผมเห็นในโซเชียลผมพอดีผมภาค VNL ชายอยู่ผมก็ดูโอ้โหมีแต่เสียงบ่นยับเลยแต่สุดท้ายโค้ชเซต3อ่ะโค้ชก็กลับมาใช้นะแต่เซต4ก็ในทางกับการเอางี้แล้วกันเรากำลังหาดาวรุ่งส่วนฟิลิปปินส์กำลังแข็งแกร่งในเรื่องของการที่เขาเริ่มหาตัวเจนใหม่กำลังกระดูกดีก็แต่เอาจริงๆอ่ะรายการนี้เนี่ยผมยังมองว่าเราควรเอาดาวรุ่งไปอยู่แล้วครับบิ๊กจุนครับเพราะว่าเราต้องการสร้างนักกีฬาใหม่เพื่อในอนาคตนะครับรวมถึงเป็นอะไรในการเล่นชิงแชมป์เอเชียเล่นในรายการอย่างฝั่งของเอเชียนเกมในปีนี
0: ้ครับ
1: นะฮะมันต้องมีจังหวะที่พี่ๆได้พักบ้างภาพรวมก็คืออ่ะโอเคผลงานพอใช้ได
0: ้
1: นะครับแต่ว่าน้องๆจงใช้คำว่ายังไม่ผ่านแต่ก็ไม่ได้ถึงกับสอบตก
0: ครับผม
1: ในมุมผมแต่ว่าของจริงมันคือวันนี้ครับ
0: เ
1: จอเวียดนาม ไอ้เขาว่าขิงซะด้วยเขาแล้วแชมป์มาด้วยแต่ว่าไม่มีพี่ตู้เย็นปัจจุบันผันตัวไปเป็นโค้ชแล้ว
0: อ๋อเหรอเอ้ยอายุเท่าไหร่อ่ะ
1: 25-26ประมาณเนี้ย
0: เอ้ยทำไมเร็วจังเลยอ
1: ่ะเพราะเขาโดนเรียกร้องเรื่องการตรวจเพศสภาพไง
0: อ๋อ
1: พี่ตู้เย็น
0: อ
1: ่ะ
0: อ๋อก็เลยไม่เล่นเลย
1: คนบ้าเลยตีแมตช์เดียว63แต้
0: ม
1: สถิติโลกนะบิ๊กจุน63แต้ม
0: เออ
1: ผู้ชายยังตีไม่ได
0: ้เออมันก็โหดจริงอะเน
1: า
0: ะ
1: มันทีนี้พอเขาบอกให้ตรวจมันก็เขาไม่ตรวจไงไม่หนีไม่มีไม่จ่ายประมาณเนี้ย
0: ครับผม
1: ไม่ออกตัวเลิกเลยก็เลยไปเป็นโค้ช
0: ครับผม
1: ประมาณนั้นแต่พรุ่งนี้ก็น่าสนใจนะครับเจอผู้เล่นเวียดนามก็น่าจะของจริงนะเพราะเล่นที่ในบ้านที่ฮานอยแต่จริงๆสัปดาห์นี้มันมีหลายเรื่องที่ต้องพูดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของอะจัดที่พักไกลสนามถึง30กิโลเมตรไปกลับนี่3ชั่วโมงอ่ะ
0: ครับ
1: สำหรับทีมอื่นๆที่ไม่ใช่ทีมเขาอ่ะ
0: อืม
1: แต่เขาก็อ้างว่าก็มันใกล้สนามบินไงนะมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี
0: ้
1: แต่ว่าพรุ่งนี้ดราม่าจะจบถ้าเราสงบด้วยการคว้าแชมป์ครับ
0: ครับผม
1: แค่นั้นแหละไม่รู้จะพูดอะไรส่วนอื่นๆก็นั่นแหละวอลเลย์บอลชายพรุ่งนี้ก็ชิงอย่างที่บอกไปโปแลนด์กับฝั่งของสหรัฐจะไม่เคยได้แชมป์นะครับโปแลนด์ได้แชมป์มา2ครั้งก็มันแน่ๆก็วันนี้โอ้โหตบเอาตบเอาบอลเลย์บอลชายนี่ไม่เกิน 3-4 จังหวะ
0: โอ้โห พลังมันโหดร้ายเลยเกินเวลาตบทีอ่ะวอลเลย์บอลชายอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วมีอีกเรื่องนะพอไปญี่ปุ่นมาเพิ่งจะเห็นผมไม่เห็นพวกนักวอลเลย์บอลญี่ปุ่นเนาะยูจินิชิดะไอยูกิอิชิกาวะอะไรเงี้ยเขาใส่สร้อยคอแล้วนึกว่าเออเป็นสร้อยคอประจำตัว
0: เ
1: ปล่าขาย
0: หมายถึง
1: ว่าเป็นสร้อยคอแบบแล้วอาจจะคิดว่าเขามีล็อกก้งล็อกเก็ตอะไรเงี้ยมียี่ห้อแบรนด์ใส่เขาใส่แล้วก็เอามาขายผมไปเห็นแล้วอ๋อถึงว่าทำไมเอ๊ะมันใส่หน้าตาคล้ายๆกันเขาจะมีรุ่นรุ่นนี้ของอิชิกาวะรุ่นนี้ของรันทาคาฮาชิอย่างนี้เลยผมดู
0: เฉพาะญี่ปุ่นไหม
1: มีนักกีฬาต่างชาติด้วยหลาย
0: แล้วได้รับความสนใจจากแฟนๆวอลเลย์บอลเยอะไหม
1: ผมไม่แน่ใจเรื่องซื้อแต่เสื้อมันซื้อยากก็ใครไปก็ซื้ออยู่แล้ว
0: แล้วคุณได้ซื้อไหมเสื้อวอลเลย์บอล
1: จะซื้อแล้วยึกยักไม่ได้ซื้
0: อตัวหนึ่งเท่าไหร่ถ้าเป็นเสื้อ
1: มันจะมีเกรด
0: เขาแบ่งเกรดเพลเยอร์เกรด
1: ถูกเกรด
0: แฟนบอลเล่เหมือนกัน
1: เกรดเชียร์เนี่ยประมาณ 9,900 เยน 2,000
0: ก็ราคาใกล้ๆกับเสื้อบอลแหละถ้าอย่างน
1: ั้
0: น
1: แต่ถ้าเกิดเกรดแฟนบอลแฟนบอลแฟนเกรดเพลเยอร
0: ์
1: ประมาณ 40,000 เยน
0: อุ้ย
1: 8,000
0: โหหรออ
1: ืม
0: กับเพลเยอร์เขาคือเพลเยอร์เดียวกับ
1: ที่นักกีฬาใส่
0: นักกีฬาใส่ไหม
1: 8,000
0: อ๋อ
1: ถึงกับร้องเจี๊ยกเสื้อเจลีกว่าแพงแล้ว
0: อืม
1: เจอเสื้อทีมชาติญี่ปุ่นเข้าไปผมก็ถึงบอกว่าผมไม่แปลกใจว่าทำไมคนญี่ปุ่นเขาถึงแบบบ้าคลั่งนักกีฬาเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จับต้องยากหลายๆอย่างเรื่องมูลค่าแล้วก็เรื่องการพบปะพบเจอเนี่ยไม่ใช่เดินเดินมาจะไปขอถ่ายรูปตรงๆไม่ได้นะไม่เหมือนตอนอยู่บ้านเราอะอย่างผมไปสนามบินเนี่ยผมถึงเพิ่งมาเข้าใจว่าที่ผมบอกวิจุนว่าผมลงไปแล้วในทวีตได้โดนคนญี่ปุ่นมาถล่มว่าอ่ะผมเป็นใครทำไมไปถ่ายรูปนักกีฬาได้อะไรเงี้ยพอไปดูบ้านเขาถึงยากจริงการที่คุณจะได้เข้าแฟนมีตกับนักวอลเลย์บอลหลังจบเกมอะคุณต้องลงทะเบียนผ่านสมาคมวอลเลย์บอลของญี่ปุ่นแล้วจะมีบัตรคิวให้ไม่เกิน100คนต่อแมตช์นะดังนั้นมันมีความจับต้องยาก
0: ครับผม
1: มูลค่านักกีฬามันเลยขึ้น
0: อ๋ออ
1: ย่างบ้านเราเจอใครก็เอาเพียว
0: อ
1: ะไรเงี้ย
0: ความ
1: เข้าถึง
0: ความเข้าถึงมันเข้าถึงได้ง่ายกว่าย
1: ากมากบ้านเรา
0: โอเค
1: ก็เลยเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงแบบเชิดชูนักกีฬาแล้วก็ให้ค่าค่อนข้างจะเยอะ
0: เอ๊ะนิดนึงโยเคเลสโดนเปลี่ยนตัวออกนะครับหลังผ่านไปประมาณ36นาที
1: เอารีบอ่ะ
0: เอากาเบเชซุสลงมาไม่แน่ใจว่ามี
1: การบาดเจ็บหรือ
0: การบาดเจ็บรบกวนอะไรหรือเปล่านะแต่ว่าก็ถูกเปลี่ยนตัวตั้งแต่ช่วงประมาณสัก36นาทีแรกของเกมนะครับ
1: ครับผมกาเบเชซุส
0: ต้องจุนครับน้องเบนซ์วงพริกไทยเป็นไงร้องเพราะสวยถูกใจเหมือนผมไหมจากคุณนานอาร์ต
1: ผมเห็นนั่นแหละเขาร้องเพลงอะไรรักสามเศร้าใช่ปะล่ะก็ผมว่าเขาโตขึ้นแล้วเขาผมว่าเขาดูลงตัวขึ้นในเรื่องของอ่ะทั้งการแต่งตัวการ
0: ก็อาจจะเซ็กซี่มากขึ้นอะไรอย่างนี้ก็โอ้โหแต่ผมว่าก็ยังสวยอยู่นะ
1: สวยแหละ
0: โอ้โหแต่ผมไม่แน่ใจว่าคุณเบนซ์พิกไทย

0: ไหม
1: ก็คงไปดูอิงบ่อยสุดอะ
0: รอ
1: ถ้าแบบในยุค
0: นี้คุณไปดูคอนเสิร์ตอิงมากี่ครั้งแล้ว
1: แต่ไม่ได้ดูคอนเสิร์ตใหญ่นะเพราะคอนเสิร์ตใหญ่มันจองไม่ทันอะไรเงี้ยแต่ว่า
0: ตามไปร้านอาหารอะไรเงี้ย
1: โอ้โหก็น่าจะดูเกิน 4-5 ที
0: โอ้โหนี่แสดงว่าชอบจริง
1: ดูจนไม่ตื่นเต้นแล้ว
0: กับโบกี้ไลออนใครบ่อยกว่า
1: อิง
0: รออ
1: ืม
0: อ๋อเออแต่คุณชอบไปดูคอนเสิร์ต
1: อะไรแปลก
0: บ่อยเหมือนกันนะ
1: ไม่ผมก็ดูตามร้านที่ผมไปได้นั่นแหละ
0: อ
1: ่าใช่ไหมผมก็ไม่ได้อะไรหรอก
0: อืม
1: แต่ว่าแบบเออครับแบบจริงๆอีกคนนึงที่ผมชอบมีช่วงนึงผมชอบพลอยชมพูน้องบางคนนี่ร้องมีพลังดี
0: น้องพลอยชมพู
1: อืม
0: อ่ะพลอยชมพูผมไปคิดถึง
1: บ
0: ั
1: วชมพู
0: คุณบัวชมพู
1: นานแล้วนานแล้ว
0: โอเค
1: ใจเย็นใจเย็นอันนี้น้องพลอยชมพูอืมหลังๆน้องก็สักไปเยอะ
0: โอ้แล้วน้องหลังๆก็ผมทองหน้าม้าด้วยนี่ใช่ไหม
1: ลุก
0: ช่วงหลัง
1: ๆ
0: เออ
1: ก็แบบนะ
0: โอ้โหแต่ผมจำไม่ได้แล้วผมไปดูศิลปินหญิงแบบตั้งใจไปดูจริงๆเนี่ยครั้งสุดท้ายเป็นใครถ้าเป็นของไทยนะถ้าต่างประเทศผมไปดูมิกะนากาชิมะแต่ถ้าของไทยโอ้แต่ถ้าผมฟังบ่อยก็น้องอิงละมึง
1: แม่แล้วบวกกับอย่างมือกองน้องเจมันเตะบอล
0: ใช่เจโอ้โหนี่ก็มือกองของน้องอิงนี่ติดเตะบอลเก่งมากเตะบอลเก่งมาก
1: ยิงแรงด้วยโอ้โหผมรู้แล้วทำไม
0: โคตรคล่อง
1: ทำไมกระเดื่องมันดังไอ้นี
0: ่ยิงเท้าไวด้วย
1: ยิงทีตั้มพี่ครับขอโทษครับด้วยครับโอ้ยิงทีเออแล้วไอ้แต่น้องเขาก็เนี่ย
0: น่ารัก
1: สนิทสนมกับพวกเราสนิทสนมกับพวกเราอยู
0: ่เออนะครับ
1: มีใครกัน
0: ถ้าให้คุณเลือกไปดูจากนี้นะศิลปินหญิงคนหนึ่งเลย
1: ของใครก็ได้
0: ของไทยของไทยของไทยของไทยที่แบบต้องไปดู
1: โอ้โหตอนนี้นึกไม่ออกมันดูไปจนมันเบื่อแล้วอะ
0: ผมนี่ยังไม่เคยดูคอนเสิร์ตของพี่มาช่าอยากไปดูพี่มาช่ามาก
1: แต่วันนั้นคุณไปดูวีเดย์หน้าคุณก็ฟินอยู่นะ
0: ไอดอลขวัญใจผมอ๋อเพราะว่าผมได้ไปดูนี่ไงคุณนาเดียนี่ก็โอ้โห
1: ก็สุด
0: ขวัญใจ
1: แคปเนสซิปยอง
0: ขวัญใจวัยรุ่นเลย
1: ผมว่าคุณออยอ่ะน่ารักเห็นไหมออยช็อกกิ้งพิงก์อ่ะ
0: แล้วก็โบจอยทีเคอ่ะเราก็ชอบไงเราก็ได้ดูอ่ะคุณออยช็อกกิ้งพิงก
1: ์อย่าเข้าใจฉันผิด
0: นี่บอกอะไรอ่ะโบกี้ไลออนเคยเจอตัวจริงน่ารักมากๆเลยจากคุณนัทเรือใบโอ้แล้วเขาเธอแต่งเพลงเองร้องเพลงเพ้ออีกนะ
1: เดี๋ยวบอกคลิปโมโนโทนฮาเลยนะแซวก็ไอ้โบกี้ไลออนผมชอบเพราะว่าผมชอบเพลงเขาอะเพลงบานปลายเนี่ยมันเป็นจุดหนึ่งที่แบบเออผมชอบมากมันดูแบบเป็นเพลงที่เข้าถึงง่ายแล้วก็เหมือนเป็นการแซววัยรุ่นแบบบางทีมันชอบใครมันก็เจอหน้ามันก็เขินไง
0: ใ
1: ช่ไหมแล้วเขาแต่งเพลงดีไอ้อย่างเพลงโต๊ะริมเนี่ยจริงๆคนแต่งก็คือโบกี้ไลออนนั่นแหละแต่ว่า
0: ให้คุณนนท
1: ์ให้นนท์ร้องแต่ว่าคนร้องไกด์ออริจินอลจริงๆมันก็คือโบกี้ก็ร้องให้นั่นแหละใช่ไหมเก่งๆเดี๋ยวนี้นักร้องเก่งๆเยอะ
0: โอ้เดี๋ยวนี้นักร้องส่วนใหญ
1: ่แต่งเองหมดแล้ว
0: ร้องเองแต่งเพลงเองมีน้องคนหนึ่งหน้าส
1: วยวันเดอร์เฟรมนี่ก็เก่งอ่ะผมบอกเลย
0: น้องเขาชื่ออะไรนะผมไปฟัง
1: ม
0: ิน
1: ี่ก็เก่งเห็นไหม
0: น้องตามิอ่ะคุณรู้จักปะ
1: ไม่รู้
0: ผมไม่เคยฟังผลงานของเธอเลยนะแต่ผมอ่ะดันไปเจอบทสัมภาษณ์เธอกับรายการปาเต็ดอ่ะแล้วเออพอได้ไปฟังอ่ะเออดนตรีเธอแบบเพราะเออเจ๋งดีน้องปามีอ่ะ PAMI เนี่ยๆๆแล้วเธอไปเรียนดนตรีมาด้วยนะไปเรียนทางด้านดนตรีมาเลยอ่ะเออ
1: ผมรู้แล้วผมจะดูใครแล้วผู้หญิงอ
0: ่
1: ะผมขอไปแก้ตัวพิกซี
0: ่อ๋อพิกซี่น้องมาเบลมีใครแล้วนะมีน้องมาเบล
1: ชอบพิมพ์มา
0: อ๋อน้องคนที่เล่น
1: อิงโกะมีอิงโกะพิมพ์มาแล้วก็
0: ผมก็จำได้แต่ชื่อน้องมาเบล
1: มาเบลมี3คน
0: ครับผม
1: ไปดูผมบินดูที่เชียงใหม่แล้ว
0: คุณเต้นตามได้ไ
1: หมโอ้ดูเขาเต้นดีกว่าอย่าไปเต้นตามเขา
0: โอเค
1: โอ้โหแต่เขาเต้นแบบบ็อกกิ้งไปแอบปลูกปากปลูกปาก
0: เล
1: ย
0: ก็เต้นเก่งทั้ง3คนเลย
1: แต่น้องพิมมาเนี่ยเขาจะดูมีความธรรมชาติ
0: อ๋อโอเค
1: น้องอิงโกะจะร้องดีหน่อยเป็นไงติดตาม
0: บางคนก็จะถนัดเต้นนำบางคนอาจจะถนัดร้องอะไรงี
1: ้แต่จริงๆรวมๆมันต้องอยู่ด้วยกันเหมือนเมื่อก่อนนะเพลงเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยมันก็อย่างสไปค์เกิร์ลคนร้องดีมีคนนะอย่างถ้าพูดตรงๆอ่ะ
0: วิกตอเรียไม่ใช่
1: วิกตอเรียไม่ใช่ถูกคือจะเป็นเมลบี

0: เอ็มม่
1: า
0: ใช่ไหมเจอรี
1: ่สามคนเนี้ยเมลซียังเฉยๆเลย
0: จริงๆทุกคนร้องดีหมด
1: แต่ว่ามันอาจจะ
0: เวทเวทกันไป
1: แต่ว่าสามคนอาจจะเด่นขึ้นมาหน่อย
0: เพราะเขาสร้างคาแรคเตอร์ละคนให้มันมีจุด
1: ใช่ใช่ใช่
0: ถูกไหมนั่นแหละผมก็เลยมองว่ามันก็เป็นอย่างนั้นถ้าไทยตอนนี้ก็คงอยากไปดูพิกซี่อีกรอบอยากรู้ว่าแบบขายแล้วดูไกลไป
1: น้องๆพิกซี่ผมก็ไม่เคยดูคอนเสิร์ตเธอเลยนะ
0: แต่อย่างอิงเนี่ยผมไปดูที่โฮมเมกามัยเนี่ยคือมันติดขอบแล้วไงติดอย่างนี้เลยนะ
1: แล้วโฟอิฟคุณได้ไปดูไหม
0: โฟอิฟนี่เอาจริงน้องเขาน่ารักนะแต่อาจจะไม่ใช่ทางผม
1: อ๋อเหรออ
0: ืม
1: คุณอาจจะไม่ใช่เกิร์ลกรุ๊ปทางด้านนี้
0: ก็คือผมชอบเป็นลายคน
1: ครับผม
0: เป็นคนชัดเจน
1: โอเคโอเคชอบประเภทศิลปินเดี่ยวมากกว่าเหรอ
0: ไม่มันก็คือชอบเกิร์ลกรุ๊ป
1: ชอบเป็นบุคคล
0: เป็นบุคคลไม่ได้แบบรวมๆอะไรอย่างงี
1: ้เดี๋ยวให้โชคดีเดี๋ยวเบรกก่อนละกันนะครับเราช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะครับทางสิว8ก็แปลว่า9ส่วนผลบอลเนี่ยจิโรน่ากับอาร์เซนอลนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกนะครับอาร์เซนอลก็ยังนำจิโรน่าอยู่2ประตูต่อ0นะครับช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวครับ Soccer Live
2: Report ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลคุณลัทธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา20:30 นถึง22:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: Soccer Live Report
0: ตีหนึ่งสิบเจ็ดนาทีกลับมาอยู่กับซ็อกเกอร์ไลฟ์รีพอร์ตนะอยู่กับต้องกับแล้วพี่จุนเดิมจ้า
1: ครับผม
0: ก็พูดคุยมาเรื่อยๆหาเรื่องพูดคุยมาหลายเรื่องก็ยังอยู่กันได
1: ้อืออ
0: ยู่กันต่อยสักนิดนึง
1: ครับผม
0: สิบสามนาทีนี่มีค่า
1: ส่วนข่าวเพิ่มเติมเนี่ย อย่างเรื่องของการซื้อขายหุ้นสโมสรนะครับตามรายงานล่าสุดเนี่ยวานิซ่าโกนะครับลูกสาวของเดวิดโกครับอดีตเจ้าของร่วมสโมสรเวสต์แฮมนะครับได้ยืนยันนะครับในการที่จะข ขายหุ้นสโมสรนะครับให้กลุ่มทุนที่นำโดยทางอแมนดาสติฟลีย์นะครับอดีตเจ้าของร่วมของทางสโมสรนิวคาสเซิลนะครับก็ตามรายงานก่อนหน้านี้คือ BBC รายงานว่าครอบครัวของโกได้เจรจากับกลุ่มทุนของทางอแมนดาสติฟลีย์นะครับแล้วก็รวมถึงทางด้านของเมดาดกูดูซี่ด้วยนะครับสามีของเธอนะครับเกี่ยวกับหุ้นจำนวน 25% ของทางขุนคอนเวสแฮมนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ในแถลงการเนี่ยวานิสซาโกก็ได้บอกว่าได้บรรลุข้อตกลงในการขายหุ้นของครอบครัวให้กับกลุ่มทุนของทางด้านอแมนดาสเตปลี่แล้วนะครับนะโอเคส่วนอื่นๆในเรื่องของการซื้อขายเพิ่มเติมเดี๋ยวผมดูให้นิดหนึ่งนะครับใครอยากให้เจาะถึงทีมไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็ส่งเข้ามาสอบถามได้นะครับ
0: ครับ
1: อืม
0: ผมว่ามันจะไปเดือดเดือดเดือดวันท้ายๆ
1: อืม
0: มันจะมีช่วงอะไรนะพานิคบายด้วย
1: ครับเผื่อจะเสียตัวไหนอะไรไปอย่างนี้ก็มีโอกาสอีก
0: ใช
1: ่โอ้ก็จาเปโลกาสเปรินี่นี่ก็ออกมาบอกว่าทีมเองเนี่ยยังต้องการผู้เล่นอีก4คนนะครับเข้ามาเสริมทีมนะครับหลังจากในเกมอุ่นเครื่องที่แพ้กับคาร์ดิฟไป4-1นะโดยจาเปโรกาสเปรินี่ก็ออกมาแสดงความไม่พอใจนะครับกับเกมที่ทีมแพ้ในเกมอุ่นเครื่องต่อคาร์ดิฟไปนะครับคือเขาบอกว่าใครๆก็เห็นว่าทีมนี้ยังต้องการเสริมตัวผู้เล่นนะครับแล้วเขาเองเนี่ยก็ต้องการตัวผู้เล่นก็คือกองหลังปีกแล้วก็กองหน้าอีก2คนนะครับเข้ามาเสริมทีมนะโอ้ก็เดี๋ยวดูว่าทางมาป่าโรม่าจะได้ใครมาเพิ่มอีกนะครับอืมเพราะว่าในเกมรุกก่อนหน้านี้ก็ได้ซาลิโกคาสโตรนะครับกองหน้าชาวเจนตายมาจากโบโลญญานะค่าตัวก็ระดับ35 ล้านยูโรบวกแอดออนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทางด้านของคาสโตรก็ได้ลงสนามให้กับทีมด้วยนะครับ
0: ครับ
1: อ่ะก็เดี๋ยวต้องดูการเสริมของโรม่าเพราะโรม่าเองเนี่ยก็เพิ่งตกลงในการที่จะไปคว้าตัวทางคอนสแตนติโนคอนสแตนตินอสคูเรลาคิสนะครับประกันหลังจากทางโวลฟ์บวกมาร่วมทีมนะครับก็ค่าตัวเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณ 16.5 ล้านยูโรด้วยกันจริงก็มีข่าวกับหลายทีมนะครับสำหรับทางคูเรลาคิสนะครับประกันหลังชาวกรีซนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็กลายเป็นว่าทางโรม่านะครับที่จะคว้าตัวทางด้านของคุลิลาคิสไปร่วมทีมนะครับ
0: ครับ
1: ก็เดินทางไปถึงสนามบินแล้วในช่วงบ่ายวันนี้นะ
0: ครับ
1: สำหรับทางคุลิลาคิสนะครับนอกนั้นก็มิลานเองนี่ก็อยากจะได้ทางบราฮิมดิอาสกลับมาร่วมงานอีกครั้งหนึ่งนะนี่ก็มีข่าวว่ามิลานให้ความสนใจอยู
0: ่เล่นดีนะกับทีมชาติก็เล่นดีนะบราฮิมดิอาสเนี่ยแต่ว่า
1: อ
0: ยู่มาดริดไม่ค่อยได้โอกาสเท่าไหร
1: ่ตอนมาอยู่กับมิลานก็ผลงานดีนะครับในช่วงยืมตัวมาตอนนั้นเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: อันนี้อโมริมอยู่นี
1: ่
0: เห็นไหม
1: ใช่ก็คว้าตัวกอนซาโลลามอสมาโอ้โหแสนแพงจากเปเชแล้วก็ในส่วนของอนาคตของทางราฟาเอลเลอัลนี่ก็ยังคุ้มเคืออยู่นะครับว่ายังไงนะคือถ้าเกิดว่าราฟาเอลเลอัลไปเนี่ยก็นั่นแหละทำให้มิลานเองเนี่ยอยากจะได้ทางบราฮิมดิอาสนะครับกลับมาร่วมทีมอีกครั้งหนึ่งก็เดี๋ยวดูแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วบทสรุปตรงนี้มันจะเป็นยังไงนะครับ
0: ครับนี่ครูของเราก็พักครึ่งกันอยู่นะ
1: ครับผม
0: ก็เดี๋ยวน่าจะช่วงต่อไปเขาน่าจะมาตามต่อให้เรื่อยๆ
1: ครับ แล้วก็ตามรายงานเนี่ยก็บอกว่าเฟเดโกเคียซ่านะครับปฏิเสธแอดมาดริดโรม่านาโปลีโคโมและฟิออเรนติน่า

0: ื่อโอกาสในการที่จะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปนะนี่มีรายงานที่มีออกมานะครับ
1: ครับ
0: เนี่ยก็คือยังไม่อยากย้ายออกจากลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับก็อาจจะมองว่าเปลี่ยนกุนซือได้อันโดนีอีราล่าเข้ามาก็อาจจะยังอยากจะพิสูจน์ตัวเองอยู่แม้ว่าตามรายงานข่าวที่มีออกมาเนี่ยจะมีโอ้โหกี่ทีมอ่ะ4ทีมนะครับแอตมาดริดโรม่านาโปลิโคโมแล้วก็รวมไปถึงฟิออร์อีก1ทีมด้วยให้ความสนใจทางเคียซ่าอยู่นะครับ
1: ครับ
0: ส่วนท่านนี้ถามมาว่าตอนนี้ยูเว่ได้ใครมาบ้างแล้วครับได้ผู้รักษาประตูมาแล้วหรือยังครับขอบคุณมากครับในส่วนของผู้รักษาประตูยูเว่ก็ยังไม่ได้เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็แน่นอนแหละก็ยังมีข่าวกับตัวเดิมๆอย่างเอ็มลูมาร์ติเนสอย่างวิโมวิคาริโออยู่นะครับ
1: ครับ
0: ส่วนซอนซูซูกิเนี่ยที่ก็มีข่าวเช่นกันแต่ว่าเห็นโอกาสตอนนี้ที่มีโอกาสจะย้ายมันจะกลายเป็นทางเปเชนะที่จะมีโอกาสมากกว่าในการที่จะได้ซอนซูซูกิไปร่วมทีมนะครับ
1: โอ้เหมือนกันนะในบอลโลกอ่ะ
0: ก็ผลงานดีกับทีมชาติญี่ปุ่นนะทางซอนซูซูกิก็เดี๋ยวผมเช็คให้อีกนิดนึงแล้วกันว่ายูเว่นะปัจจุบันนี้เนี่ยยังจะมีข่าวว่าใกล้เคียงจะได้ใครเข้ามาเพ
1: ิ่
0: มเติมอีกนอกจากอาราเบโควิชนะครับที่กำลังรอออฟฟิเชียลนะก่อนหน้านี้ที่มีได้เข้ามามีเซกี้เชนลิกที่ออฟฟิเชียลไปแล้วกองหน้าดาวรุ่งอย่างเจฟเอกาตอที่ก็ออฟฟิเชียลไปแล้วนะครับถ้าหลักๆที่จะออฟฟิเชียลเนี่ยน่าจะยังแค่2คนนะครับในการเข้ามาเสริมแบบจริงจังแล้วก็มีอย่างทางเจเรมี่โบก้านะที่ก็เซ็นขาดมาแล้วนะครับจากนีสหลังจากยืมตัวมาแล้วก็ผลงานดีนะครับในช่วงยืมตัวมาในช่วงตลาดนักเตะรอบ2นะครับ
1: ครับ
0: ส่วนกับคนอื่นๆผมขอดูแป๊บหนึ่ง

0: ถ้าประตูเนี่ยมีข่าวกับทางดิมิโตลิสนิกของชักตาโดเนตด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ที่ก็มีข่าวเช่นกันเพิ่มเติมเข้ามามีข่าวกับทางด้านของมาเทียสโอลิเวร่านะครับแบ็กซ้ายแล้วก็เล่นเซนเตอร์ได้ด้วยนะครับของทางนาโปลีนี่ก็ดีกรีทีมชาติอุรุกวัยนะทีนี้ไรเดอร์สนี่ก็มีข่าวนะ
1: เพราะว่างองแงอยู่เพราะว่าบอกว่าไม่ค่อยได้รับโอกาสนะทีไรเดอร์ส
0: แต่ว่าก็เดี๋ยวดูว่า กับทางเอ็นโซมาเลสกาเนี่ยจะใช้คำว่าเจ้าตัวมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนหรือว่าสุดท้ายจะไม่อยู่ในแผนการนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนประตูเนี่ยอย่างที่บอกว่าจะมีรายชื่อของทางเอมิลิโอ มาร์ติเนสถูกไหมมีกุยโมวิคาลิโอมีซากอนซูซูกิแล้วก็ดิมิโตลิสนิกของทางชักตาโดเนตแล้วเนี่ยก็ยังมีจอมหนึบจอมเก๋าวัย35ปีอย่างทางยาซินโบโน
1: นี่ก็
0: ผลงานด
1: ี
0: มากๆกับทีมชาติโมร็อกโกนะครับที่ปัจจุบันอยู่กับอัลฮิลาลเนี่ยก็มีข่าวเข้ามาส่วนลองดาวโคโลมัวนี่นี่ก็ยังไม่ออฟฟิเชียลในการที่จะกลับมากับยูเวนตุสนะครับก็ยังน่าจะอยู่ในขั้นตอนของการเจรจากับทางเปเชอยู่นะ
1: ครับ
0: แล้วก็ประตูคนอื่นๆก็ยังมีอย่างทางอานาโตลีทูบินแต่ว่าทูบินเหมือนจะแบบเงียบๆไปแล้วช่วงหลังๆประมาณนี้นะครับเท่าที่ดูของยูเวนตุส
1: ครับ
0: ขอดูว่ามีเพิ่มเติมอะไรอีกหรือเปล่าถ้าเอาเฉพาะออฟฟิเชียลที่มาแล้วก็นั่นแหละก็มีแค่เจฟเอกาตอร์เชมิโบก้าแล้วก็เซกิชลิกอาราเบโควิชก็เดี๋ยวรอออฟฟิเชียลนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนประตูยังไม่ได้ใครเพิ่มเติมเข้ามานะครับโอเคประมาณนี
1: ้เดี๋ยวเขารอเซ็กซี่หรือเปล่าอีเวนตุสเนี่ย
0: ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันเพราะยูเวนตุสก็มีข่าวกับโจชัวเซ็กซี่เหมือนกันแล้วก็กองหน้าดาวรุ่งของแมนยูนี่ก็มีข่าวว่าเอฟตันให้ความสนใจนะเอธานวิลลี่เนี่ยกองหน้าวัย20ปีนะครับที่มีข่าวว่าเอฟตันเองให้ความสนใจอยู่นะ
1: ผมสนใจเนี่ยชิโดโอบีผมนี่หายไปไหนแล้วเนี่ยนะครับมีเชสโก้นี้กลับมาร่างกำยำใหญ่กว่าเดิมเยอะน่าจะพัฒนาร่างกายมา
0: วันนี้ต้องได้ดูไหมเกมกับแอดมาริด
1: ไม่ได้ดูเลยครับ
0: โอเค
1: เพราะว่า
0: ก็เห็นคนชมเมซันเมาส์เห็นคนชมอันเดซานโตสพอสมควรนะแต่ผมก็ไม่ได้ดูเดี๋ยวช่วงหน้าพี่บอมได้ดูเกมแมนยูกับตาหมีไหม ดูใช่ไหมเดี๋ยวพี่บอมน่าจะมา พูดคุยได้ยาวๆเลย
1: อ
0: ัน
1: เด
0: ซ
1: านโตสเนี่ยจริงๆอ่ะดูหลายคนชมมาหลายนัดนะ ก็เลยคิดว่าน่าจะดี
0: ครับผม
1: เนี่ยผมกำลังไล่ดูว่าตกลงไอ้เจ้าโยเคเรสเขาเจ็บอะไรหรือเปล่า
0: แต่ก็อาจจะไม่นะเพราะ
1: มันไม่มีอะไรนะ
0: ใช่เพราะว่า
1: ใน
0: ช
1: ่
0: วง
1: เวลา30-30ให้เตะ
0: ใกล้เคียงกันน่ะก็มีการเอาฮินคาเปียออกด้วยก็น่าจะเป็นการลองนักเตะมากกว
1: ่
0: า
1: ใช่ใช่ผมเนี่ยถ้าผมไล่ดูเหมือนจะอาจจะแบ่งพีเรียดแล้วว่า90นาทีจะให้คนหนึ่งเล่น30-30-30ประมาณนี้
0: โอเค
1: ประมาณนี้นะเพราะว่าหาอยู่ไม่มีอะไร
0: ครับผมส่วนอุ่นเครื่องตอนนี้บิลบาวนำบูโกสไป 3-0 แล้วนะครับสโต๊กกับบาเลนเซียล่าสุด 1-1 เลสเตอร์อุ่นเครื่องกับเจนัวผ่านมา28นาทียัง 0-0 นะครับแล้วก็จิโรน่าตามหลังอาร์เซนอล 0-2
1: ล่าสุดฝนตก
0: เบติสกับอเมเลีย 0-0 นะครับหลักๆประมาณนี
1: ้จ้ะ
0: อ่ะช่วงนี้ไปก่อนนะครับเรา2 คนช่วงหน้าอยู่ต่อกับพี่บอมกับสนโอเควันนี้ผมก็ต้องไปแล้วผิดพลาดประการใดขออภัยมานะที่นี้วันนี้เราส่งคนไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ Soccer Live
2: Report โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือ เครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: ผมรู้ว่าผมต้องประสบความสำเร็จอะไรบ้างผมรู้วิธีทำงานให้หนักเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายต่างๆและจะลงมือทำรวมทั้งทุ่มเทไปกับมันโคบี้ไบรอันอดีตนักบาสเกตบอลชาวสหรัฐแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
4: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
7: FM 99

0: ิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชันเฟซบุ๊กยูทูบเพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
3: คุณต้องมีเป้าหมายในใจเอาไว้และอย่าไปยอมแพ้กับเป้าหมายนั้นจอร์จโฟร์แมนอดีตนักชกรุ่นยักษ์แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจFM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
4: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่อ

0: ื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
3: Soccer Live Report

0: อ่ะ2:10 นนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทาง FM 99ที่ Radio คือมาในแข่งแรงครับเข้าสู่ช่วงของ Soccer Live Report กันต่อนะครับวันนี้ช่วงสุดท้ายของค่ำคืนวันเสาร์นะครับก็รับช่วงต่อจากบิ๊กจุ่นแล้วก็อาจารย์ต้องก็ช่วงนี้อยู่กับอาจารย์บอมและผมสนนะครับ
1: ครับ
0: โอ้โหแล้วเป็นไงมาพร้อมประตูที่3ของอาร์เซนอล
1: โอ
0: ้
1: โห
0: แม็กซ์ดาวแมน
1: โอ้โหปีนี้
0: สะเดาย
1: ิงตัวหนาขึ้นนะแม็กดาวแมนนะ
0: สะเดาไหม
1: ดีนะพี่ชอบนะ
0: สะเดาไปเลยอีน้อง
1: เออ
0: นี่แล้วจิโรน่าต้องยอมรับว่าตอนนี้แปลสภาพเป็นทีมที่ก็อยู่ในลีกรองสเปนไปแล้วเซกุนด้านะครับ
1: เมื่อกี้เห็นตอนนี้ฟันเดอร์เบกตกใจ
0: แล้ว
1: ยังอยู่ใช่ไหมเนี่ย
0: โดนฟาบิโอเวล่าเพลสแล้วปั๊มกันอ้าวเข้าทางซัด4-1
1: เอ้ยหัวทองนี่ใครเนี่ยอ๋อกับเบียงเชซุสจำไม่ได
0: ้เกเบียงเคซูส
1: โอ้โห
0: กลบเลย
1: แล้วมาดูสกอร์บอร์ดไอ้เวลามันขึ้นเป็นนาทีที่10ของครึ่งหลัง55
0: เออ
1: โอ้โหมันจะขึ้นรัวมาก็ไม่ได
0: ้ต้องมาให้บวกอีกโอ้โหแล้วคิดว่าเนี่ยตี2กว่าสมองมันไม่ได้แล้ว
1: โอไหลด้วยนะตอนแรกนี่โดนตีกระจกแรกมา 1-2 แล้วก็มาบวกเพิ่มอีก2โอซินอนนำจิโรน่า 4-1 นะ
0: เพสซิ่งมีเพสซิ่ง
1: โอ้โห
0: เป็นยังไงเป็นยังไง
1: ขายไหมเนี่ยกาเบียลเนี่ยขาย
0: โอ้ยรีบเลยใครสนใจ
1: ขายแต่ยังไม่มีใครซื้อใช่ไหม
0: โอ้ขายด่วน
1: เออวันนี้นี่ก็ว่าไปก็ขาออกเยอะนะอ้าวนี่พุทธศิลป์มันพุทธสุภาพสตรีด้วย
0: สี่หนึ่งครับคอนเฟิร์มก็อ่ะเข้ารายการมาด้วยประตูที่4ของอาร์เซนอล
1: ครับ
0: คือจิโรน่าสัตว์ไล่มาเป็น 1-2 ตอนนั้นนะตอนครึ่งหลังจากอานาลมาติเนสแต่ก็หลังนั้นก็โดนอีก2ลูก
1: ก็นาที53กับ55นะโดนติดๆกันเลยโดนเจ้าหนูแม็กดาวแมนแล้วก็เขี่ยปุ๊บก็โดนเชซูสอีกลูก
0: ครับ
1: โอ้ยกับเบียเชซูสนี่ตัวหนาเลยจำไม่ได้มันสักครู่
0: โอ้โหแมนยูเอาไหมเอาไปสลับนี่เอาไปสลับเล่นกับซักซีแล้วก็เซสโก
1: ้เตียงพยาบาลเต็มแล้ว
0: ของดีพี่บอม
1: เดี๋ยวก็จะ
0: ของดี
1: ดูตรงแล้วเนี่ย
0: นะเมื่อกี้เข้ารายการมาด้วยเพลงอะไรครับไม่เคยฟังเลย
1: เป็นเพลงของคุณอะไรนะคุณภูประสิทธิ์อ่ะ
0: โจอี
1: ้คุณโจอี้กับน้องแอลลี่อ่ะผมจำไม่ได้ว่าชื่อเพลงอะไร
0: น้องแอลลี่ที่เป็น
1: ลูกพี่อ่ำ
0: ใช่ไม่ใช่น้องแอลลี่500,000ดังต่ำไม่ใช
1: ่คนไรลี่อันนั้นคุณหนูเอาชื่อเพลงหม้อหุงข้าว
0: โอ้โหหิวเลย
1: เออไม่เคยฟังเหมือนกันก็เลยมาขอให้น้อง

0: ไปเปิดให้ฟังหน่อย
1: ครับ
0: นะฮะก็จะได้ตื่นกันนะคุณผู้ฟังดึกๆอย่างนี
1: ้เออเดี๋ยวผมต้องปิดโนติก่อนเพราะว่าผมเปิดไอ้แจ้งเตือนคู่นี้ไงเมื่อกี้รู้นานแล้วว่า 4-1 โอ้มันไม่ตื่นเต้น
0: ก็ใกล้แล้วเนาะน
1: ี่
0: ก็วันที่8สิงหาแล
1: ้
0: ว
1: นี่อุ่นเกมแรกเองนะ
0: ใช่ไหมอาร์เซนอลเกมแรก
1: ทำไมดุดันขนาดนี้
0: ของแมนยูนี่3เกมแล้วนะ
1: เฮ้ยแต่แมนยูวันนี้ดี
0: ใช้ได้ใช้ได้
1: ก็โอ้โหอุ่น2ชนะอุ่น3ชนะ2แพ้เกมเดียวแล้วเป็นเกมแรกที่แพ
0: ้แพ้เล็กแฮม
1: แพ้เล็กแฮมมันก็โอ้โหมันนัดแรกมันวัดอะไรไม่ได้
0: ก็ยิ่งอาร์ติต้านี่ก็เหมาะกับเขาเรียกอะไรนะซุปมานั่งสำรองของจิโรน่าเหมือนกันนะเตะที่ไหนวะเนี่ยเออ
1: ครับ
0: มันอยู่เมื่อหัวค่ำเจอใครนะแอตมาดริด
1: โอ้โหเจอของแข่งแอตมาดริดจัดชุดไม่แย่นะต้องให้เครดิตเลยเดี๋ยวมาคุยกัน
0: เออตอนแรกพี่ก็ว่าไม่น่ารอด
1: อืม
0: เออกลายเป็นสู้ได้ซะอย่างนั้นงง
1: อ่ะก็เดี๋ยวมารีวิวฟุตบอลในวันนี้นะครับ
0: ครับ
1: อ่ะช่วงนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับข้อความส่งมาคุยกับเรา2คนได้4689899นะครับ4689899โดยพอเรื่องสาวๆนี่วันนี้อยู่กับพี่บอมก็สบาย
0: ต้องมาคุยได้ตลาดนักเตะก็กำลังเดือดเลยนะช่วงนี
1: ้ตลาดนักเตะนี่มีอะไรอ่ะ
0: มีมหาเทพย้ายเวลบีฟิวด์ไปแล้วนะอยู่เชลซีก็เซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการแล้ว2ปีค่าตัวไม่เปิดเผยก็มันจะถลับกับใครวันนี้ก็เคลฟีน่ามีใคร
1: ก็มีนี่ไงมีดีแลบ
0: นิโคลัสแจ็กสัน
1: แจ็กสัน
0: เวลเบกแล้ว
1: เออเจ้าเปโด
0: อาชัวเปโดโอ้ยก็ดีนะมีอย่างเวลเบกสไตล์มันต่างกันเลยนะเป็นพวกแข็งแรงเล่นลูกกลางอากาศดีมันก็จะไม่เหมือนกับชัวเปโดใช่ไห
1: ม
0: เอออย่างน้อยก็คงไม่โดนใบแดงง่ายๆเหมือนนิโคลัสแจ็กสัน
1: โอ้ยพอก่อนแจ็คสัน
0: ได้ย้ายไหมแจ็คสันเนี่ยผมว่าดูเชลซีก็ไม่อยากเก็บเท่าไหร่นะ
1: ก็ตอนนี้คือน่าจะไม่มีใครมายื่นข้อเสนออะไรเงี้ยพี่บอม
0: โอ้เหมือนแรดฟอร์ดเลย
1: อ
0: ่าละ
1: โอ้โหอาร์เซนอลเกือบโดน
0: ประตูก็ใช้ใครครับเนี่ย
1: ประตูนี่น่าจะหอดเคปาไปแล้วด้วยน่าจะเป็นโอ้ยังอยู่เฮปายังอยู่อ่ะ
0: จำหน้าจำตากันไม่ได้เลยไอ้แม็กดาวแมนเกือบเผาบ้านแล้วฮะ
1: จ่ายคืนโอ้โหงานเกือบคิ้ว
0: กลัวพี่เหงาไง
1: คร
0: ับ นะฮะก็ธรรมดาช่วงนี้ก็สนิมก็ยังเกาะๆกันอยู่แหละนะครับเป็นนัดแรกที่ลงอุ่นเครื่องอาร์เซนอลก็นี่ก็มีจะปล่อยใครนะดำกาดใช่ไหม
1: ใช่
0: มีเอเวอร์ตันมาสู่ขอแล
1: ้
0: ว
1: ใครนอกาดปะ
0: นอกาดเออนอกาด
1: เออดำกาดมันก็อยู่เบนฟอร์ด
0: เออน
1: ะ
0: ฮะล้านปอนด
1: ์ครับ
0: อืม
1: ช่วงนี้ก็ก่อนจะไปพูดคุยเรื่องอื่นก็ฝากพี่บอมสรุปผลบอลให้หน่อยได้ไหม
0: เดี๋ยวดูก่อน
1: ครับ
0: มีบอลอะไรบ้างวะสนมีอุ่นเครื่อง
1: โอ้เทียบเลยเป็นแข่งวันนี้
0: นะฮะก็ดูบอลอุ่นเครื่องแล้วกันเดี๋ยวผมลูดก่อน
1: ลูดเลยเหรอลูด
0: เอาเฉพาะคู่น่าสนใจนะฮะก็มีลาซิโอนะชนะอเวรินโน 6-3 นะฮะมีเลบันเต้ชนะบาเซเต้ 2-1 นะครับแล้วก็ค่อยไล่ไปมีเบเกอร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับชนะเอสเซ่นนะครับ 3-0 มีเอบากับอารินาสนะครับเอบาชนะไป 5-0 แล้วมีสปอร์ติ้งกิคอนกับตอเรลาเวก้านะครับสปอร์ติ้งไปชนะไป5-0 เลื่อนมาก็มีอาร์เบไลซิกนะครับชนะเวิลด์ไป 4-0 แล้วก็คู่ใหญ่ก็จะเป็นเชลซีกับทอตแนมฮอตสเปอร์นะก็เป็นเชลซีที่แพ้สเปอร์ไป 1-2 นะครับรู้สึกแซนโดโตนารีจะยิงได้ด้วยนะเกมนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็มีไบตันครับชนะสตาร์บูครับ 4-3 มี FC โตเกียวแพ้บอรุสเซียดอทมุนด์ครับ0-1แล้วก็มีเนินแบกครับชนะโอเบโดครับ 2-1 ออกฟอร์ดยูไนเต็ดเอ้าไปเผาเครื่องสวิสซาร์2-0นะฮะมีอักริงตันสแตนลีย์ครับเสมอกับเชฟเวนครับ0-0แมนซิตี้เสมออินเตอร์มิลาน1-1ครับยิงจุดโทษอินเตอร์ชนะไป3-1อ่ะมาเลสกาบาเดิมไม่สวยแล้วนะฮะ แล้วก็มีดามสตัดเสมอพอสมัตนะครับ0-0ไล่ไปเรื่อยๆนะฮะโอ้โหเตะอะไรกันเยอะแยะวันเนี้ยมีฮันโนเวอร์ครับชนะสโวครับ3-0ฮัมบวกชนะฮอมเพนไฮม์ทีมสมรองนะ2-1นะครับแล้วก็มีเม็ดครับแพ้ไกเซอร์สราเทิร์นครับ1-3แล้วก็

0: ฟาเรนเซ่ครับแพ้ฟูแรมกับ1ประตูต่อ2แล้วก็มีซองดาลิเอชนะครับแพ้วิกตอเรียโคโลนนะครับ0ประตูต่อ3แล้วก็นี่ก็เป็นมีคู่ที่ยังแข่งอยู่ก็มีอาร์เซนอลเลยนะแล้วก็มีอะไรอีกนะเล่ไปเอามีแมนยูนะครับ
1: อาร์เซนอลเนี่ยเปลี่ยนเด็กลงมาเพียบเลยพี่บอม
0: ใช่
1: ล็อตสุดท้ายนะครึ่งชั่วโมงสุดท้ายโดนจิโรน่าบุกอยู่เนี่ยโอ้โหเคปาเซฟแล้วเซฟอีก
0: ได้โชว์ของนะฮะทีเหลือก็มีแมนยูนะครับชนะแอตเลติโกมาดริด 2-1 นะครับมีสตุตการ์ดเสมอปารีสเอฟเซครับ 2-2 ไฮเดนฮามชนะอิงกอสตัด 4-1 ฮอฟฟินฮามชนะคาสเลเวอร์นะครับ 3-0 เลื่อนมาเรื่อยๆนะฮะมีโบลตันชนะ NAC นะ 1-0ทีมที่เราคุ้นชื่อกันนะครับมีคาดิบซิตี้เอ้าถล่มโรม่า 4-1 อะไรวะเนี่ย
1: โรม่าน่าจะไม่เน้นมาก
0: ไม่เน้นหรือไม่เอาฮะโดน 4-1
1: น่าจะเอาไม่ได
0: ้เออนะฮะชื่อคุณก็มีเนี่ยอย่างฟอเรสต์กรีนนะครับแพ้สวินดอนทาวน์ 1-4
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นทีมเล็กๆแล้วเดี๋ยวไล่ๆมาซิอามีนอริทแพ้ซาซูน่า 1-2 นะฮะโอ้โหคุณนี่ทีมอะไรวะเนี่ยเลยเอาเบดฟอร์ดนี่คือทีมอะไรวะ
1: ทีมอะไรนะพ
0: ี่เลยเอาเบดฟอร์ดถล่มฮาร์ดฟอร์ดฮาร์ดฟอร์ดไป 11-2 ไอทีมเลยเอาเบดฟอร์ดนี่ทีมที่ไหนวะ
1: เลย์เอาด้วยนะม
0: ี
1: เลย์เอาด้วย
0: เบดฟอร์ดชื่อสเปซไปแต่ขอดูเลยสิทีมที่ไหนวะเลย์เอาเบดฟอร์ด
1: ความพยายามนี
0: ้เลย์เอาเบดฟอร์ดโอ้ทีมในอังกฤษนะเพิ่งก่อตั้งมาปี2002นี่เองคงชอบเรียลมาดริดแต่เจ้าของนะมีสวอนซีชนะลีกาเนต 1-0 นะครับอูดิเนเซ่เสมอไมล์ 3-3
1: คร
0: ับ วอร์ซอเสมอนัตเตอร์ตี้ครับ 0-0 ลีโออาร์ฟชนะจอร์เดลล่าครับ 3-1 ฮัมบวกแพ้เอเวอร์ตันครับ 1-2 อันนี้เอเวอร์ตันดุนดีนะฮะมีโอเอสทรูเวลนะครับแพ้ทางด้านของลิวครับ3-6
1: โอ้โหทำแล้วเล่นเทนนิสกันนะ
0: เน้นๆฮะ6-3พอดี1เซตพอดีนะมีอองเช่ครับแพ้เลมังนะครับ2-3มีเอมโปลีเสมอสเปเซียครับ1-1นะฮะแล้วก็เรอัลมาดริดนะครับเสมอฟิโอเรนติน่าครับ2-2
1: ครับ
0: วินิซุสเล่นไหม
1: โอ้ยน่าจะนี่ไงยังไปบอลโลกอยู่ยังไม่กลับ
0: ยังไม่กลับมาตรงนี้ก็เลยอนาคตก็เลยยังคุมเคลียร์อยู
1: ่ได้ไหมพี่บอมมาได้ไหม
0: ไม่ขายหรอก
1: จริงเหรอ
0: สต็อกเสมอบาเลเซียหนึ่งหนึ่งอ่ะ
1: เฮ้ยแต่ตอนนี้ผมเริ่มให้มีเปอร์เซ็นต์ว่าอาจจะมีโอกาสได้นะ
0: คือแหมก็คือถ้าจะได้นะก็คือวินีแม่งต้องไงเนี่ยต้องกบฏจริงๆอ่ะ
1: ก็แต่ทุกวันนี้คือมันก็ต่อไม่ลงตัวแล้วมาริดก็บอกว่ายื่นรอบสุดท้ายไปแล้วไง
0: เออมันเขาบอกมันติดปัญหาเรื่องไอ้นี่เว้ยเรื่องค่าจ้างกับลิขสิทธิ์ด้านภาพลักษณ์เลยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเรามาริดมันส่วนแบ่งค่าลิขสิทธิ์ด้านภาพลักษณ์กับวินิซูสเนี่ย 50%
1: ครับ
0: วินีเขามีสปอนเซอร์17ตัวคิดดูดิส่วนคิดดูอ่ะมัน
1: โคตรเยอะเลย
0: เออแล้วมาริดได้ครึ่งนึงอ่ะแล้วก็
1: ไม่แต่ถ้ามาอาร์เซนอลเนี่ยผมดูข้อเสนอแล้วเขาให้ 100% เลยนะแบบคุณรับสปอนเซอร์นู่นนี่นั่นมาคุณแทบเต็มคุณไม่ต้องแบ่งสโมสรเจอเงื่อนไขนี้ไปวินีผมก็ต้องคิดอ่ะ
0: ใช่ก็วินีมันก็ต้องช่างไงน้ำหนักว่ามันจะเอาเงินหรือว่ามันจะเอากล่องเพราะอยู่กับเรอัลมาดริดยังไงมันก็ลุ้นได้ลุ้นแชมป์ทุกปีใช่ไหมล่ะโดยเฉพาะแชมป์เป็นลีกเนี่ยถ้ามันอยากไปถึงบาลงดอร์พี่ว่าไม่ใช่ว่าเซนนอนนะแต่พี่ว่าไปอยู่กับเรอัลมาดริดมันโอกาสถึงง่ายกว่าน
1: ั่นก็ใช่
0: แต่ว่าถ้าเกิดมันรู้สึกว่าอยู่มาตั้งนานแล้วปล่อยให้เรอัลมาดริดโกยเงินชวนไปเยอะอยากกินเต็มๆก็มาอยู่กับเซนต้องน่าสนใจ
1: คร
0: ับ พอเซนต์ก็สู้ค่าจ้างอยู่ไม่ใช
1: ่อุ้ยก็คือเอางี้ถ้ามาจริงเนี่ยไม่ได้แค่ว่าจะเป็นผู้เล่นที่ค่ามูลค่าทั้งค่าเหนือค่าตัวแพงสุดในอาร์เซนอลนะพี่บอมจะเป็นผู้เล่นที่แพงสุดในพรีเมียร์ลีกถ้าดีลนี้เกิดขึ้นจริงนะ
0: เขาประเมินค่าตัวเท่าไหร่
1: เมย์ไว้ประมาณ150 ล้าน
0: โอ้โห150 ล้านสัญญาเหลือปีเดียว
1: ออ
0: พี่มันลิมิตพี่ก็เอานะ
1: แล้วก็ค่าตัว150 ล้านแล้วก็ค่าเหนื่อยเนี่ย450,000อัพ450,000นี่ไม่รวมแอดไม่รวมแบบโบนัสนู่นนี่นั่นนะคือแบบทุ่มเต็มที่แล้วอะอยู่ที่ว่าจะมาไม่มาแล้วตอนเนี้ย
0: น่าจะได้เท่าๆกับอะไร

0: Lexus นะพี่ว่า
1: อุ้ยเยอะกว่า
0: เยอะกว่า Lexus อีกเหรอ
1: ใช่
0: Lexus นี่ 500,000 เลยนะ
1: แต่
0: Lexus อันนั้นรวมแล้วนะคือขั้นบางขั้นอะไร
1: แต่อันนี้ไม่รวมไง
0: ก็โอ้โห
1: ทุ่มสุดแล้วเกิดมาผมไม่เคยอาร์เซนอลขนาดนี้
0: เอาแต่จริงๆนะถ้าอาร์เซนอลได้วินิสิอุสมาก็คือยกระดับเลยนะคือมันชัดเจนนะก็คือ
1: แล้วมันเป็นตำแหน่งที่ตามหาไงพี่บอม
0: ใช่แล้วมันเป็นตัวเขาเรียกตัวภาษาเราเรียกตัวพิเศษอะต
1: ั
0: วที่มันเปลี่ยนผลการแข่งขันได้ด้วยตัวเองเลยซึ่งอาร์เซนอลมันก็ยังแทบไม่มีเลยมั้งทุกวันนี
1: ้มี
0: ตัวไหนตัวพิเศษ
1: ซาก้า
0: ซาก้านี่ตัวพิเศษ
1: เออแล้วแต่เมื่อกี้ผมเห็นโซลิดนี่ใช้ได้นะ
0: ใช่ไหม
1: โอ
0: ้
1: โหแบบ
0: ยิงด้วยวันนี้ใช่ไหม
1: ยิงแต่ตอนนี้เปลี่ยนชุด2ลงมาแล้วไม่ได้ชุด2อ่ะชุด3แล้วอาร์เซนอลนะ
0: เสื้อทีมเยือนสี
1: เฮ้ยตัวชุดนี้สวยมากพี่บอมเสื้อน้ำเงินเกงน้ำเงินนะ
0: เออใช้ได้เลย
1: แล้วมีขีดสีเหลืองเนี่ย
0: นี่น่าจะออกแบบอาดิดาสออกแบบทีขายให้กี่ทีมันเนี่ยไอ้ลาย
1: โอ้แต่ผมกลับชอบ
0: เปลี่ยนแค่สี
1: แต่ผมกลับชอบไอ้โลโก้ย้อนยุคนะพี่บอมชอบไหม
0: ตัวไหนเลย
1: ไอ้เนี่ยที่โลโก้อาดิดาสย้อนยุคอะ
0: ใช่ไอ้ใบไม้สามแฉกใช่ไหม
1: ใช่
0: หลังๆพี่ก็ถ้าซื้อเสื้ออาดิดาสพี่ก็จะหายโลโก้ย้อนยุคนั่นแหละ
1: ใช่ไหม
0: เพราะว่าไม่ชอบโลโก้ปัจจุบันนะ
1: โลโก้ปัจจุบันมันยิ่งไม่มีคำว่าตัวอาดิดาสแล้วมันเป็นแค่เหมือนกับว่าสามเหลี่ยม
0: เป็นเหมือนบาร์โค้ดสามแท
1: ่งบาร์โค้ดจริงมันไม่คลาสสิกอ่ะ
0: ใช่และไอ้พวกเสื้อที่มันเป็นใช้ตาย้อนยุคสามแฉกนี่แพงนะ
1: ใช
0: ่โอ้โหแล้วดีตัว 3-4,000 โอ้ผมก็ต้องรอช่วงลดราคานะ
1: ครับ
0: คุณอื่นที่
1: แล้วพี่บอมได้ดูนี่ใช่ไหม
0: อะไร
1: เพราะว่าข่าวสารช่วงที่แล้วน่าจะจัดไปเต็มละ
0: อะไรสิ
1: พี่บอมได้ดูนี่เปล่าดูไอ้เกมแมนยูอ่ะ
0: ก็ดูนะ
1: ผมก็ดูอยู่ผมว่าเล่นดีนะคือแอตมาดริดก็โอเคแหละจัดเด็กพอสมควรครึ่งๆแต่ว่าผมมองว่าทีเด็ดที่ขาดเนี่ยความคมมันอยู่ที่แมนยูอ่ะ
0: พี่ชอบเขาเหมือนพยายามเขาเรียกอะไรพยายามเพชรข้างบนอ่ะเหมือนเกมมันดูเข้มข้นขึ้นมันไม่เหมือนนัดแรกกับเล็กแฮมอ่ะโอ้โหอะไรก็ไม่รู
1: ้แต่ก็ต้องยอมรับว่าไอ้ลูกที่ได้ 2-1 อ่ะมันก็เป็นแนวรับแอดมาริดจ่ายพลาดอ่ะนะ
0: ใช่ใช่แต่ก็วันนี้เอ็มเบอร์โมก็น่าจะมั่นใจขึ้นแล้วยิงไป2ประตูเลย
1: ครับ
0: แล้ววันนี้เขาลองใช้เจ้าหนูเชเลซี่เล่นเป็นเบอร์10ไงก็ยืนตำแหน่งบรูโน่ใช่ไหมขวาได้อามาดิยาโร่กลับมาลงคอสนิมเกมแรกทำไปทำมาพัตติกดอกู
1: โอ้พี่บอมดูนักเตะจีโรน่าคนนี้เนี่ย
0: เขาทำไมไว้ผมยาว
1: หนุ่มผมยาวอ่ะโอ้โหยาวมาจะถึงก้นอยู่แล้วอ่ะนี่นะฟุตบอลจริงไหมเนี่ย
0: นั่นแหละดี
1: แต
0: ่จีโรน่าก็ชอบกองหน้าตัวใหญ่ๆนะนี่เบอร์34นี่ใครวะเนี่ยเหมือนไอ้ด็อบบิกทำไมก็ใหญ่มาก
1: ใครวะเนี่ยน่าจะมีเกิน2เมตรอ่ะ
0: ตัวเบิกเอฟเลยแต่ช้าแหละแมนยูก็นั่นแหละก็เขาทดลองมิดฟิลด์คู่กลางด้วยหลังๆนี้จับเมสันเมาส์ยืนคู่อังเดรซานโตนเหมือนอยากจะลองใช้เมาส์อ่ะว่ามันเล่นได้ไหมตรงนี้ถ้าเล่นได้ต้องไปซื้อตัวประหยัดตังค
1: ์ไม่แต่ว่าเมาส์ก็ผมว่าปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆนะตรงเบอร์8
0: ได้เขาเล่นได้แหละเซนฟุตบอลก็ดีเมาส์พี่ห่วงเรื่องเดียวคือสภาพร่างกายกลัวมันเจ็บใช่ไหมเปราะง่ายอยู
1: ่แ
0: ต่อังเดรซานโตนดูเหมือนจะเล่นสบายเลยเล่นตำแหน่งเดียวกับกาเซมิโร
1: คุณน้าคริสเตียนซูวานี
0: ่
1: โอ้โหจะ40อยู่แล้วคุณน้าเนี่ยเมื่อกี้เห็นบอ
0: มแต่เล่นสบายลงมาลีกา2
1: คุณน้าเมื่อกี้แบบบอมเหมือนแบบอยู่สวนลุมอ่ะแบบแล้วงานช่วงนี้นี่ก็มีไอ้นี่นะซุปเปอร์คัพโปรตุเกสปอร์โต้แต่เจอกับตอเรนเซ่เนี่ยเหลือจะเชื่อเลยว่าไอ้ตอเรนเซ่นี่เป็นแชมป์บอลถ้วยลีกโปรตุเกส
0: ทีมดิวิชั่นไหนวะตอเรนเซ่
1: โอ้โหคือแบบเหลือเชื่อเลยอ่ะแล้วเนี่ยตอนนี้คือก็มาเล่นซูเปอร์คัพอยู
0: ่
1: ผมจำได้เพราะว่าไอ้รอบก่อนไอ้ปีที่แล้วอ่ะมันผ่านลิสบอนมาลิสบอนนี่ช็อกเลยเจอไอ้ตอเรนเซ่นี่เข้าไป
0: สปอร์ติ้งก็เดี๋ยววีคหน้าไหมกองอีก2วีคนะ14ใช่ไห
1: ม
0: ไอ้คอมมูนิตี้ชิลด์อ่ะก็เดี๋ยวอาร์เซนอลดวลกับซิตี้นะอยากดูซิตี้อ่ะเพราะมันอยู่ในมือของเอ็นโซมาริสก้ามันจะเล่นแบบไหน
1: มันจะได้ไหมใช่ไหม
0: แ
1: ต่วันนี้อุ่นเครื่องก็ทำอะไรอินเตอร์ไม่ได้นี่เสมอ
0: โดนเผาเครื่อง
1: แล้วก็แพ้จุดโทษอีก
0: แต่จอร์นสโตนน่าจะยังไม่ได้ลงมั้ง
1: จอร์นสโตนน่าจะยังไม่ลงอ่ะถ้าลงนี่เจอทีมเก่าทันทีเลยนะ
0: ใช่เพราะมันเพิ่งเหมือนเพิ่งไปเซ็นสัญญาไปรายงานตัวเงี้ยโ
1: อ้
0: โหก็เล่นบอลโลกก็ครบเหมือนกันนะ8นัดกันนะจอร์นสโตนเนี่ย ชิงที่3เอ้ยไม่ครบนี่ว่ะก็ลงบ้างไม่ลงบ้าง
1: ครับ
0: แต่ก็ถือว่าอยู่ยาจนจบทัวร์นาเมนต์นะ
1: มันมีไอ้นัดนึงที่เขาใช้ไอ้นี่ไงใช้เกคีคู่กับคอนซ่า
0: ผมนับถือใจสมมุติถูกเคลิ้มนะเอาคอนซ่ายืนเป็นเซนเตอร์ตัวจริงแล้วใจได้มาก
1: แต่คอนซ่าไม่ไอ้มันจะมีนี่ไงจาเรลคอนซ่ากับเอชลีย์คอนซ่าแต่ไอ้จาเรลไม่ค่อยได้ลงไงแต่เอชลีย์อะลงเยอะ
0: ตัวจริงเลยเขาชอบมากนะ
1: ครับอ่ะก็เดี๋ยวว่ากัน
0: โอ้อาร์เซนอลนี่ก็โอ้มันก็ชุดใหญ่แล้วนะ
1: ตอนนี้เดี๋ยวดูก่อนอาร์เซนอลนี่เหลือตัวยังไงบ้างเพราะว่าคือเปลี่ยนแบบไปรอบที่3ละล็อตนี้นี่มีโหอิรันเมดิเย่แทนเคปาไง
0: เขาเป็นใครออก
1: ประตูลีกเก่าไงเออโหแล้วดาวรุ่งอย่างเนี่ยคาเบียมีอย่างไฮริแมนอานาลส์เนี่ยไอตัวที่ปีที่แล้วมีชื่อ
0: จริงๆนี่ก็ยังถือเป็นดาวรุ่งไหมมอสเกล่านะยื
1: นโอ้อันนั้นสถาปนาเป็นตัวจริงแล้ว
0: คนเขาออกหมดแล้วนี่11คนแรก
1: ถ่ายเปลี่ยน11คนแล้วแล้วตอนนี้เหลือแต่เด็กเกมก็เลยไม่ค่อยประติดประต่อนะ
0: เอาแล้วทำไมวิกตอร์ยังเรียนโดนถอดถึงที่33เลย
1: ผมว่ามันโหเขายังผมก็ดูยังฉุฉุเพลเพลอะไรแบบ
0: อ๋อเขาให้เล่นแค่33นาท
1: ีแค่เดียวเพราะว่าก็ไปจริงๆไปบอลโลกมาไง
0: อ๋อเป็นแก๊งบอลโลก
1: แต่สวีเดนดันตกเร็วก็เลยมาร่วม
0: โอ้เขาก็บริหาร
1: จริงวันนี้ไม่ต้องเล่นก็ได
0: ้เออเขาก็เป็นบริหารเวลาดีนะ
1: ใช่
0: ก็คืออย่างตัวอย่างฮาวเวสกาเปียเนี่ยเดี๋ยวเกเรได้ให้เล่นแค่ครึ่งชั่วโมงพอละลงเหมือนลงไปแบบเหมือนไม่รู้ไปเซ็นสัญญาไว้เปล่าว่าต้องให้ตรงนี้ลงเวลามันไปเตะอุ่นเครื่องบางทีมันต้องมีสัญญามีอะไรพวกนี
1: ้เออว่าต้องส่งตัวหลักลงอะไรอย่างงี้นะ
0: เออก็เอาสักครึ่งชั่วโมง
1: ภาคเลยมั้ยล่ะเนี่ยโอ้โหแต่ว่าไม่รู้จักเลยไงอาร์เซนอลนี่โอ้แบบมีแต่เด็กก็ตอนนี้
0: ตอนนี้เดี๋ยวว่าหน้าไม่รู้จักอาร์เซนอลก็ไม่รู้จักรู้จักแต่กาเบียเชฟุสแต่ตอนนี้วิ่งหัวทองคนเดียว
1: ตอนนี้นาที75
0: โอ้โหมีตัวอินเดียวะเนี่ย
1: เอออ่ะก็ว่ากันนะครับน้องนั้นก็มีอย่างอุ่นเครื่องนี่เลสเตอร์เจนัว0-0นะโอ้โหไอ้เบอร์34นี่ตัวใหญ่จัด
0: ใช่
1: โอ้
0: ตรงนี้เคป้าฉายเลยนะฮะกล้องจับบ่อยแล้วดูชื่อเรียนชื่ออะไรวะเนี่ย
1: 3-4ของจีโรน่าอยากรู้จักใช่ไหมอยากรู้จักพี่ยกเยก
0: พี่ยกเยก
1: เออ
0: โอ้แล้วเบอร์จีโรน่านี่เบอร์93 94
1: 95 98 99เบอร์มันมั่วป่ะเนี่ยไม่เห็นมีเลยเฮ้ยทำไมเบอร์34ไม่มีในรายชื่ออ๋อมีนี่ไงตัวยูเครนพิชชุก
0: เอ้ายูเครนเหมือนดับบิ้งด้วย
1: พิชเคอร์โอ้ใครวะ
0: อาจจะเก่งก็ได้รอดูไปก่อน
1: ครับ
0: ตัวแกใหญ่ดีน่าไปเล่นบาส
1: อ่ะก็เกมไม่ค่อยประติดประต่อละสำรองเยอะนะครับอ่ะก็ข่าววันนี้นี่พี่บอมคิดว่าอะไรน่าสนใจสุด
0: ข่าวช่วงวันสองวันนี้มีแต่เรื่องของฟีฟ่าช่วงนี้
1: หาแต่เรื่อง
0: เออหาแต่เรื่อง
1: มันแกะอำนาจแล้วนะไออินฟานติโน่เนี่ย
0: มันเหมือนมันทำแล้วมันได้ใจไงอย่างเรื่องเพิ่มทีมเนี่ยผม
1: ไม่มีใครคัดค้านไงเพิ่มทีม
0: ไอเพิ่มทีมเนี่ยเขายัง มันยังพอคุยกันได้ไง มันก็โอ้โหหลายประเทศก็ได้ประโยชน์เขาก็ไม่ค่อยค้านกันหรอกแต่พอมันจะเอาหุ้นเนี่ยไปขายหุ้นในการแข่งขันได้กันใหญ่ๆให้คนอื่นเนี่ยเขาก็ไม่ไหวไม่ไหวจะเคลียร์แล้วเพราะว่าโอ้เราก็ไม่มีหลักประกันอะไรที่จะไปรับประกันได้ว่าไอ้บริษัทเอกชนที่มันมาซื้อหุ้นเนี่ยมันจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับผลการแข่งขันอะไรพวกนี้ไงที่เขากลัวกันใช่ไหมเหมือนทำหาเรื่องให้ตัวเองโดนอ่ะอินฟาติโน่อ่ะ
1: จริง
0: ตอนนี้โหยูฟ่าแบบโหสบช่องเลยใส่ใหญ่เลย
1: ไม่แต่ตอนนี้นอกจากยูฟ่ามี AFC
0: AFC
1: ม
0: ี
1: คอนกาเคฟ AFC
0: นี
1: ่โหมัดรวมแล้ว
0: AFC นี่องค์กรสุดท้ายเลยนะที่แสดงความเห็นเหมือนจะดูแบบดูทิศทาง
1: ก่อนเอฟซีแบบไม่ค่อยอยากจะยุ่ง
0: ดูทิศทางก่อนผมอยู่ข้างคนชนะแล้วก็
1: เฉยเลย
0: นะครับแต่น่ากลัวจริงเพราะว่าโอ้โหมันจะตั้งบริษัทขึ้นมาใหม่ใช่ไหมบริษัทลูกให้ดูแลพวกการแข่งขันใน
1: ไม่แต่ไอประเด็นที่เขาพูดมามันก็ถูกไงว่าฟุตบอลของทุกคนคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมายังไงอะขายหุ้นในไลฟ์ใคร ก็อันนี้มันเกินไป
0: ก็ขนาดพวกที่ปรึกษาพวกผู้ช่วยอินฟานติโน่มันยังลาออกเลยอ่ะลาออกแล้วออกมาด่าอินฟานติโน่อ่ะแบบว่าโอ้โหหลังๆนี่เหมือนทำเพื่อตัวเองแล้วไงมันไม่ได้ทำเพื่อองค์กรละไม่ได้ทำ

0: อยู่กับโดนเขาทำเยอะไป
1: อันนี้น่าเกลียดนะ
0: จริง
1: ไอ้เคสใบแดงของไอ้บาลูกุลน่ะใช่ป่ะพี่ว่าอันนี้เขาก็ด่าไปรอบนึงใช่ไหม
0: มันแบบชัดเจนเลยว่าเอื้อ
1: เพราะว่าโอ้โหท่านจะไปเอาอะไรกับโดนัลด์ทรัมป์เขาก็ไม่สนใจอะไรอีกแล้วคนนั้นเนี่ย
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ไม่สนอีราค่าอีลง
1: เออเขาจะนึกจะทำอะไรก็ทำแต่อินฟานติโน่มันโอ้โหไม่ได้เก๋าขนาดนั้นไง
0: อ่ะแต่วันนี้มีข่าวเวลเบกเปิดตัวเชลซีนะ
1: ใช่
0: เหลือเชื่อเลยคือไอ้เฮนโดเนี่ยผมยังเข้าใจอาจจะเป็นแบบดีลที่เหมือนกับว่าเอามาเสริมเรื่องประสบการณ์แต่ว่าเวลเบกนี่คือเขามีกองหน้าตัวนี้คือมีทั้งดีแลบเจ้าเปโดเนี่ยเป็น2ตัวที่ใช้แน
1: ่ๆ
0: ส่วนแจ็คสันผมว่าอาจจะไม่ใช้แต่เวลเบกไม่รู้จะเอามาแล้วจะได้ลงหรือเปล่า
1: ผมว่าเขาคงเห็นว่า
0: 36แล้วนะ
1: เขาเห็นว่ามันก็พอเล่นได้ไงปีที่แล้วก็ยิงทั้ง13ลูกใช่ไ
0: หมแ
1: ล้วค่าตัวมันก็ไม่ได้แพงอะไรใช่ไหมเอามาก็ไม่เสียหายเหมือนเอามาประคองรุ่นน้องอะแล้วปีนี้มันก็ไม่มีอะไรในบอลยุโรปแล้วก็ไม่ได้เล่นใช่ไหมเออเบียร์ก็คงแบบอ่ะก็ดีเหมือนกันได้ไปอยู่ทีมใหญ่อีกสักทีมาก่อนแขวนสตั๊ดเนี่ย
0: โอ้นี่เท่ากับอยู่แมนยูอาร์เซนอล
1: เออ
0: เชลซี
1: มีบริทันเนี่ย
0: ขาดแค่ซิตี้กับลิเวอร์พูลอ่ะ
1: โอ้จะไปยังไงล่ะซิตี้นี่ไปโอ้แต่ละทีมซิตี้ลิเวอร์พูลเวลเบกคนได้ไปอยู่แล้วเพราะอย่างน้อยมันก็เป็นเด็กอะคาเดมี่แมนยูไงไม่เหมือนพรอินอะไรพวกนี้ผ่อนดีนี่อยู่ลิเวอร์พูลเฉย
0: ใช
1: ่เออใช้ได้เนี่ยตัวใหญ่เนี่ย
0: ตัวใหญ่ไล่บอลมากโอ้โหวิ่งตะบี้ตะบัน
1: หมดละ
0: ชื่อมันยังยากเลยเนี่ยตัวเนี่ย
1: เออ
0: ผมเสิร์ชดูชื่อหน้านี่ตัวยูเครนนะกองหน้าด้วยโอ้โหพิสเคอร์ขอบคุณมากคอมค้าง
1: ครับ
0: โอ้อเล็กซานเดอร์พิสเคอร์อายุ21ย้ายมาจากทีมอย่างกียอในลีกฮังการีโอ้โหตัวแรไอเทม
1: โอ้ในแอปนี่มันในแอปมันบอกเบอร์90กว่าเลยมั้ย
0: แต่ว่า
1: ในสนามเล่นเบอร์34
0: เพิ่งเปลี่ยน
1: เราเลยหาไม่เจอไง
0: ครับ
1: น่าสนใจนะสูง204เซนติเมตร
0: โอ้โหจริงป่ะเนี่ย
1: อายุเพิ่ง21เออ
0: สูงกว่าไอ้ยานโคลเลอร์เมื่อก่อนอีกอ่ะยานโคลเลอร์ยัง202
1: 204
0: โอ้โหเอามาดังเหรอ
1: เอามาดัง
0: สูงกว่าประตูอีก
1: เออ
0: แต่มันไม่ช้าแล้วเมื่อกี้เท่าที่ดู
1: ไม่ช้าคือนักกีฬาสมัยใหม่ตัวใหญ่แต่จะไม่ช้า
0: แบบตัวใหญ่แต่มีสปีด
1: เออต้องเคยเห็นไอ้นี่เมื่อไหร่เวมบี้วิกเตอร์บาจิม่ายังเล่นบอลอ่ะโอ้โหต้องไปวิ่งตัว2อันนั้น2เมตร24
0: โอ้โห
1: ครึ่งวันกับโอ้โห
0: ใครอย่างเรานี่ถึงเอลไอวิกเตอร์วันวันยาม่า
1: เออพี่177ก็ประมาณโอ้ไม่ถึงหรอกมั้ยถึงว่า
0: ถึงดิ
1: เ
0: ออเราอัศรีเรา180อ่ะก็เขาสูงกว่าเราแค่70เซนเอง
1: 70เซนนี่2ไม้บรรทัด2ไม้บรรทัดกว่าเลย
0: เออโอ้โหเป็นยักษ์มาจากไหน
1: เออแล้วคิดดูถ้ามันตอนมันเล่นบาสมันชูแขนยังไงก่อน
0: ไม่แล้วผมไม่ค่อยได้ดูบาสไงแต่พี่บอมแต่คือเวลามันดังนี่คือก็แค่เหมือนเอาลูกกดไหล่เงี้ยเหรอมันไม่ต้องการกระโดดไหม
1: มันก
0: ็ถ้าแป้นบาสสูงกี่เมตร
1: ไม่แน่ใจแต่ว่า
0: แป้นบาสสูงกี่เมตร
1: แต่เวมบี้อ่ะตอนจังหวะมันดังอ่ะมือมันเกินขึ้นไปถ้ามันจะเอามันหน่อยมันจะไม่เหมือนชาวบ้านมันถ้าดังมันจะไม่สวยหรอกเพราะมันสูงมันจะสูงกว่าแป้นเยอะแต่จริงขย่งก็ถึงละเดี๋ยวดูซิแป้นบาสสูงเท่าไหร่วะ
0: ไม่สงสัยตั้งคำถามให้อยากรู
1: ้
0: น
1: ะฮะ NBA ปีนี้ก็น่าจะสนุกแหละฮะเป็นบาสสูง2เมตร25ก
0: ็เฮ้ยไม่ได้ดิพี่
1: เดินในหัวกับชนแล้วเป็นบี้2เมตร24
0: จริงเหรอแป้นบาสสูง2เมตร25
1: เออถึงไอ้เนี่ยถึงแค่นี้นะแค่เขาเรียกไงนะแค่ไอ้
0: เตี้ยสุด
1: ใต้แป้นอ่ะ
0: ใ
1: ต้แป้น
0: แต่โหแต่ว่าไอ้เมื่อกี้คือพูดง่ายว่าหัวนี่ก็พอดีเลย
1: ห่วงนี่เท่าไหร่วะห่วงนี
0: ่สูงได้พอ
1: ถ้าสูงถึงห่วงนี้3เมตร5เซนมันก็ให้กระโดดนิดนึงกระโดดสักนิดนึงโอ้2เมตร24ไกล3เมตรมันนิดเดียวก็ถึงแล้วว่าขยิงก็ถึงแล้วพวกนี้เวลาจะกินมะม่วงนี่ไม่ต้องอาศัยไม้
0: ทำไมฮะสอยเลย
1: เทินหยิบเอาโอ
0: ้ส่วนข้อความนี่มีมาทักทายนะครับ ตั้งแต่ตี2นะขอเพลงเรียวเวิร์สเพลงแรกที่แต่งเองของน้องเน

0: ใช่แล้ว
1: ย
0: ัง
1: ไง
0: 3นาที21วิได้นะมีติใหม่นะมีเสียงกีตาร
1: ์อืมเดี๋ยวผมเซิร์ชให้เอลซาแบอุ่นไปบ้างหรือยังใช่ไหมเตรียมทีมนั่นแหละเล่นบุนเดสลีกา
0: ทีมของลูกโซ่ใช่ไหมจริงๆวันนี้ก็มีบอลไทยเนี่ยงงกับรายการแล้วก็ชื่ออะไรฮุนเด
1: เออสรุปเห็นก็มีชื่อ
0: ฮุนเดเ
1: ห็นด้านหยองอ่านโอ้โห
0: ใช่ไหมจริงๆ
1: ให้มันยากเพื่ออะไร
0: จริงๆมันต้องออกคงอยากจะออกให้ถูก
1: อย่าง
0: แต่ว่าเราฮุนไดมานานไงนะฮะอยากให้หยองมาสาธยายแล้วไม่รู้มาภาคไหมวันนี
1: ้มาเมื่อกี้มา
0: ใช่ไหมตอนเย็น
1: มาภาคกับ
0: นันเจมาทั้งเจมนี่ก็ชนะมาเลเซียไป 2-0 นะฮะต้องแชมป์แล้วไหมรายการนี้อาเซียนฮุนไดครับ2026เป็นครั้งแรกเลยมั้งตั้งแต่ผมจำความได้ที่บอลไทยต้องเสียตังดู
1: อ๋อแต่มันก็ต้องเข้าใจต้องปรับ
0: ใช่มันคือวิถีไงเออมันเป็นอะไรนะมันเป็นธุรกิจไปแล้วทุกวันนี
1: ้อ่ะส่วนเอเวอร์แบกนี่อุ่นไปแล้วอุ่นไป4นัดแล้วทีมนิโคลัสมิเกลสันน่ะที่เราถามมาเนี่ยเกมแรกชนะไกเส้น 5-0 เกม2เสมอกับ FC ทูนของสวิต 1-1 เกม3แพ้วิกตอเรียโคโล 1-2 แล้วเกมที่4เนี่ยเพิ่งเตะไปวันที่25ที่ผ่านมานี่ก็ชนะไนท์เมเกนของเนเธอร์แลนด์ 1-0
0: ก็ถือว่าเตรียมตัวเร็วนะแป๊บเดียวอุ่นเครื่องไป5นั่นแล้ว
1: ครับ
0: เอ๊ะมันเดนเปิดหลังพี่เมียป่ะหรือเปิดก่อน
1: ไม่แน่ใจแต่ลาดีก้าเปิดก่อนลีกแรก
0: เฮ้ยประหลาดว่ะปกติพรีเมียร์เขาจะเปิดก่อนนะ
1: ครับ
0: ลาลิก้าฤดูกาลนี้โอ้ก็สนุกนะลาลิก้าฤดูกาลนี้ก็เรียกว่าดิดนี่ก็เสริมทำหน้าสนใจ
1: เหมือนกันบุนเดสนี่เปิด29เดือนนี้ปลายเดือน
0: โอ้ก็ทีหลังก็ท้ายๆหน่อยนะฮะส่วนบุนเดสนี่เปิดโอ้เปิดวันที่เตะคอมมูนิตี้ชิลด์เลยนี่14สิงหา
1: ก็เรียกว่าเปิดก่อน
0: อาทิตย์นึงเปิดก่อนพรีเมียร์ลีกอาทิตย
1: ์ครับ
0: นะมาแล้วกองหน้าดาวรุ่งนะสตัวนี
1: ้โอ้นะ
0: แล้วยืนคู่กับเด็กอาร์เซนอลไอ้นี่หน้าใสเลย
1: แต่นานี่โอ้โห
0: เดี๋ยวเอาตัวโยกแล้วยกแยกออก
1: โอ้โยกแยกเล่นแป๊บเดียวเองอ่ะปล่อยให้นามาเล่น6นาที
0: โอ้แต่ตัวนี้นี่สูงแล้วนะ
1: แต่เจอโยกแยกไปเมื่อกี้นี
0: ่น่าสนใจปีนี้แปลกแล้วอีกาที่ชิงเขาเรียกชิงตลาดก่อนแต่ก็เป็นปีที่น่าสนใจลาลีก้าเนาะพอมูรินโญ่กลับมาแล้วก็เรอัลมาดริดนี่โหเรียกว่ายกเครื่องมั้ย
1: ครับ
0: นี่ถ้าขายวินีจริงนี่เขาก็ต้องไปหาอีกปีกซ้ายมาเพิ่มอีก
1: โอ้ยไม่ต้องหาเอาประธาน
0: ไอ้ยานดีโอมองเด้นี่ไงมันจะมา
1: ดีโอมองเด้เล่นขวาแล้วก็เอาไอ้โรดิโก้ก็เล่นได้โรดิโก้บอกใฝ่ฝันจะเล่นปีกซ้ายมานานแล้วจริงๆมันชอบปีกซ้ายมากกว่าไงพี่บอม
0: ใช่ๆเขาเคยขอชาบีอลองโซ่ไงเขาอารมณ์เขาก็ให้ไปเล่นไงสุดท้ายเล่นแล้วมันก็
1: สุดท้ายยังเล่นสู้วินีสุดไม่ได
0: ้มันสู้ไม่ได้หรอกวินีมันทีเด็ดทีขาดมันเยอะกว่านะแต่พี่ชอบโรดิโก้มากนะตอนก่อนที่จะเจ็บไปว่ามันเป็นนักฟุตบอลที่เล่นชัวร
1: ์ก็เคยมีข่าวอาร์เซนอลด้วยแล้วมันเล่นด้านขวาได้ด้านซ้ายได้นะหน้าเป้าก็ได้แต่เจ็บยาวไปแล้วไม่รู้กลับมาจะเหมือนเดิมหรือเปล่า
0: ใช่แต่ชอบเลยโรดิโก้เนี่ยสุดท้ายไปเจ็บเอาปีบอลโลกซะด้วยไห
1: มอ่ะแล้วนี่ข้อความมีเพิ่มบอกว่าสวัสดีครับคุณสนคุณบอมคุณกักคุณไก่ร้อยเอ็ดทักทายคุณไก่ร้อยเอ็ดด้วยนะครับเห็นว่าผิด1ข้อครับสำหรับผมวินิซูสอยู่มาริดโอกาสบาลงดอเป็นดอเอ็มบัปเป้ครับอ๋อแล้วก็อยู่อาร์เซนอลน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งในการลุ้นบาลงดอถ้ารักษาฟอร์มที่มาริดได้ก็จริง
0: ก็จริง
1: เพราะว่าตอนที่วินิซูสลุ้นบาลงดอตอนที่แข่งกับโรดี้อ่ะตอนนั้นเอ็มบัปเป้ยังอยู่เอชเชตอนนั้นมาดริดก็เลยชูวินิซูสเต็มที่แต่พอเนี่ยมาดริดมีท่านประธานเนี่ยก็เลยแบบก็ต้องยอมรับว่าน้ำหนักเวทมันมีอยู่นั้นเห็นได้ชัดก็จากค่าเหนื่อยที่เอ็มบัปเป้เยอะกว่าแหละ
0: ก็ไออันนี้ก็สิทธิภาพร้ายอ่ะส ของเอเบอร์เป้แบ่งให้แล้วเอาแค่ 20% อ่ะวินี้ทั้ง 50
1: เออตรงนี้ชัดนะว่าแบบรักลูกไม่เท่ากัน
0: เออวินี้มันก็เคยเป็นเบอร์หนึ่งมาก่อนไงแล้วปีนี้

0: ปีบอลโลกเขาก็เล่นดีด้วยไง
1: ครับ
0: เรื่องของเรื่องนะฮะ
1: อ
0: ืมแล้วก็นี่แหละพอดีเลยผมว่าถ้ามันคุยไม่ได้จริงๆมันก็ต้องขายแหละเพราะไม่งั้นมันก็ย้ายฟรีอีก6เดือน
1: คืออาทิตย์ที่แล้วอ่ะผมยังให้แค่ประมาณ 20% 30% แต่พอผ่านสัปดาห์เนี้ยพอมันเห็นลู่ทางเห็นทางลมแบบนี้ผมว่าโอกาส50 50
0: แต่อาร์เซนอลน่ะมองอีกมุมก็
1: เพราะว่ามาดริดบอกว่าไม่อัพข้อเสนอให้วินีแล้วแต่ว่าอยู่ที่ว่าวินีจะรับเงื่อนไขนั้นหรือเปล่าถ้ารับก็จบถ้าไม่รับก็แยกย้ายเลย
0: นั่นแหละก็ถ้าตรงนี้ก็มีลุ้นนะแต่ว่าอาร์เซนอลก็อันตรายนะก็เอาวินีมาจริงนี่ก็โอ้โหเรื่องผิดดันขั้นเหนื่อยเรื่องอะไรก็น่าเป็นห่วง
1: ก็เอามาเติมเต็มเพื่อจะยกระดับไปเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก
0: ก็ต้องเคลียร์กับเด็กในทีมให้ดี
1: นานๆจะไม่เห็นดิวแบบตื่นเต้นแบบนี้มานานแล้วไอ้ผมว่าสมัยล่าสุดที่ดึงมาแล้วว้าวเมสุตโอซิล
0: อันนั้นก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะ
1: เดย์แคนไลท์คือเขามายังตอนนั้นยังไม่ระดับโลกไงถามว่าดีไม่ดีแต่ว่าไม่ได้ระดับโลกแต่ว่าถ้าวิทูตมาเนี่ยระดับโลกโอซิลมาตอนนั้นระดับโลก
0: โอ้แล้ววินีมานี่น่ากลัวแล้วอาร์เซนอล
1: ใจก็ได้ถ้ามา
0: ใช่
1: ใจก็ได
0: ้หน้าเป้านี่ก็ต้องวิกตอร์ยูเคลิสไปก่อนนะนะครับตัวจริงหรือจะใช้ใครฮาวเวส
1: โอ้ย
0: เอ้าไม่ชอบแต่เล่นไปเล่นมาดูเหมือนอาร์เซต้าก็จะกลับมาใช้ฮาวเวสอยู่ดี
1: ฮาวเวสหน้าตั้มหน้าเป้าแบบฟอลไนเนาะแล้วด้านซ้ายวินีด้านขวาซาก้า
0: ก็ได้นะน่ากลัวนะ
1: ตรงกลางเดย์แคลไลท์กิมบาไล
0: ท์เนี่ยก
1: ็โอเดกาด
0: ไปท้าดวลเปเชกรอบ
1: เจอเลยได้ไหม
0: เจอไม่ได้มัน
1: แต่ว่านั่นแหละพอแชมเปี้ยนลีกปีนี้เนี่ยอาร์เซนอลเป็นแค่เต็ง4เต็ง5นะพี่ผมก็เรียกได้ว่ามัน
0: ถ้าได้วินีมา
1: ที่เคยดับปีแล้วมันเริ่มก็กลับมาแข็งแกร่งไง
0: ถ้าได้วินีมาพี่ว่าขยับน่าจะขยับขึ้นมา
1: ก็เป็นไปได้
0: เพราะว่าตอนนี้อาร์เซนอลขาดแค่อย่างเดียวก็คือตัวพวกนี้ตัวระดับวินีเนี่ยระดับเวิร์คคลาสอ่ะใช่ไหมมันไม่เหมือนโอ้โหเปเชมีเพียบเลยไง
1: แล้วมันจะได้นี่ด้วยล่ะอากิอุชเนี่ยจะได้อากิอุชแล้ว
0: แล้
1: วจะได้ไอ้นี่ด้วยมิก้ากอด
0: มิก้ากอดนี่ไปเอาจากไหน
1: จะแจกไง
0: เหรอเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะ
1: ใช่ซื้อมากองแบบนั้นมีข่าวแสดงว่าจะปล่อยปีกซ้ายหรือเปล่า
0: โอ้โห
1: มิกาก็เลยโยงไงว่าจะปล่อยบาโกล่าไง
0: บาโกล่าเหร
1: อ
0: บาโกล่าก็คือ
1: ผมว่าอยู่แค่ว่าตกลงราคากับลิเวอร์พูลแหละเพราะว่าเขาไม่ไปปล่อยนะอยู่แล้ว
0: ไม่ใช่เขาก็ปล่อยนะแต่ว่าก็ต้องจ่ายตามที่เขาตั้งอ
1: ่
0: ะอยู่ที่ลิเวอร์พูลแล้วตอนนี้ว่าสู้ไห
1: ม
0: 145ล้านปอนด์แพงมาก
1: โอ้ยถูกกว่าวิทยุอีก
0: โอ้มันคนละมันคนอิตามันคนไรนี่ไง
1: ถ้าสมมติพี่บอมสมมติถ้าเป็นแมนยูให้เลือกระหว่างวิทยุกับบาโกล่าอยากได้ใครบาโกล่าจะอายุน้อยกว่าแล้วก็ดูไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องทัศนคติแต่ว่าไม่จีจาร์เท่าแต่วินิสอุตอายุเยอะกว่าจีจาร์กว่าแต่ว่าทัศนคติมีปัญหาสมมติคนกลางสมมติถ้าให้แมนยูเลือกวางบาโกล่าวินิสอุตเอาใคร
0: พี่เอาวินีเพราะว่าพี่มองหลายอย่างไงมันเป็นการลงทุนที่ผลตอบแทนมันสูงวินีมันไม่ได้มาแค่เรื่องในสนามไง มันมาพร้อมกับมูลค่าทางการตลาดที่มันสูงมากคิดดูดิเสื้อบาโกล่ากับเสื้อไอ้วิน
1: ีใช่ป่ะ
0: ใครจะขายดีกว่า
1: วินีสอุตเชื่อไหมพี่บอมไอจีอ่ะคนตามวินีสอุตมากกว่าไอจีสโมสรอาร์เซนอล
0: ใช่
1: เหลือเชื่อแบบนักเตะคนเดียวแต่ว่ามีคนติดตามมากกว่าอาร์เซนอลทั้งสโมสร
0: แล้วถ้าได้วินีมาอาร์เซนอลเขาจะได้ฐานแฟนคลับทางฝั่งลาตินอเมริกาไงฐานแฟนคลับพวกแฟนบอลที่พูดภาษาสเปนภาษาโปรตุเกสอ่ะใช่ป่ะก็คือมันเขาไม่ได้มองแค่ในสนามที่ริมดิดเขาจะดึงอ่ะเขาไม่ได้มองแค่ในสนามนะเขามองว่าไอ้วินิซูสนี่มันตัวเงินตัวทองไงเป็นตัวทำเงินทำทองใช่ป่ะเขาทำเงินให้จะบ้าเหรอก็คือเฉพาะแค่ค่ายเนี้ยไอ้ค่ายลิขสิทธิ์ด้านภาพลักษณ์อ่ะสปอนเซอร์17ตัวใหญ่ๆกันเลยแค่เงินตรงนี้เขาบอกว่าลิมิตเกือบจะจ่ายค่าจ้างวินิสุตรายปีได้แล้วว่า
1: โอ้ยเงินที่หักได้นะ
0: โดยไม่ต้องควักกระเป๋าก็คือควักเพิ่ม 3-4 ล้านยูโรต่อปีอ่ะจากมันรับอยู่20ล้านยูโรใช่ไหมนะ
1: อ่ะน่าติดตามเพราะว่าผมว่ามันใกล้ที่จะเห็นเขาบอกว่ากำหนดการเดิมที่วินิสุตต้องมารายงานตัวกับมาดริดสัปดาห์หน้าพูดง่ายว่าถ้าภายในก่อนสัปดาห์หน้าไม่ตกลงก็น่าจะย้ายละ
0: ลุ้นกันไฟนอลอาร์เซนอลอาทิตย
1: ์
0: ไม่เกินอาทิตย์
1: ช่วงนี้เนี่ยคึกคืนกันใหญ
0: ่เพราะลิมิตเขาคงไม่ปล่อยให้ยืดเยื้อแล้วเพราะอย่าลืมว่าเดี๋ยวมักกะลาก็เซ็นฟรีทีมอื่นได้แล้วนะใช่ไหมมีสุดตอนถึงตอนนั้นเกิดมีเปเช่เข้าแถว
1: เปเช่ไปก็ไม่ต้องเอาหรอกมีคุณชาแล้วไงเอาไปเล่นตรงไหน
0: ถ้าสมมติไปอยู่เปเช่ได้ยืนยังไง
1: ไม่ต้องโอ้ยเอาทับกันแล้วเขาถูกยกให้เป็นเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองตำแหน่งปีกซ้ายไงเขามีตัวเดียวก็พอแล้ว
0: แต่พี่ชอบวิชานะพี่ว่าจังหวะวางเท้ายิงแล้ววิชามันดี
1: แล้วนิสัยง่ายๆดูดีกว่า
0: เออดูมันเงียบๆมันไม่เป็นแบบไม่เป็นซูเปอร์สตาร์ไม่แบบไอ้นี่มากแต่วินีนี่เขาต้องการแสงอะนึกออกไหม
1: ครับ
0: เออแสงอยู่ไหน
1: เขาไม่อินฟูเหรอเขาอยู่แสงเหรอ
0: เออเขาจะทำตัวเหมือนแบบไอ้นี่หน่อยเออแต่นับถืออย่างนึงแฟนมันสวยเขาไปนี่มันต้องมีสัญญกรรมค้างนะ
1: ยิงเหรอ
0: เออผ่ามา
1: ส่วนอาร์เซนอลนี่จบแล้ววันนี้ 4-1 สวยหรูขนาดจัดเด็กลงมาก็ไม่โดนจิโรน่ายิงนะต้องยอมรับว่าจิโรน่า
0: ด
1: รอปไปเยอะ
0: ผู้ยิงดี
1: เนี่ยคิตอสโซลิสอ่านดีๆนะ
0: ยิงดี
1: มันจะกลายเป็นคิดอีกไอ้ลิสต์นึงอ่ะ
0: โซลิสก็พออย่าไปอ่าน
1: ตอนแรกผมก็ไม่คิดหรอกอ
0: ย่าไปอ่านติดสิเอาคิด
1: ตอนแรกก็ไม่คิดหรอกแต่ว่า
0: โซลิสถ้าอ่านรวบๆนี่อันตราย
1: เออแฟนอาร์เซนอลทำให้คิด
0: ชื่อเราดีๆชื่อกรีกไงชื่อกรีก
1: คิตอสโซลิส
0: อาร์เซนอลตัวเยอะมากเนี่ยพี่ว่าขนาดไอ้เนี่ยชุดที่ไม่ได้ไปบอลโลกนี้ก็สยดสยองใช้ได้เหมือนกันนะคาราฟิออรี่เนี่ยจะมีลูอิสเกลลี่อะไรพวกนี
1: ้ครับ
0: ก็เสียดายนะลูอิสเกลลี่ไม่ได้ไปบอลโลก
1: มันเป็นโอ้ยแต่ก็ฟอร์มมันสู้นี้ไม่ได้ให้บอมสู้ไอ้โอไลลี่ไม่ได้นะตำแหน่งเดียวกันเลยเล่นแบ็กไซด์ได้เล่นกลางรับได้ดอนนี่ฟาเดเบกยังอยู่นะ
0: เออตอนแรกจะหาอยู่ไปอยู่ไหนแล้วเอายังอยู่จิโรน่าแล้วก็มีแจกรางวัลนะเฮ้ยรับแชมป์เว้ย
1: ก็แจกเป็นพิธี
0: เอาละประเดิมแชมป์แรกนี่ถ้วยเป็นรูปดาวด้วยอ๋อไอ้นี่ไงสปอนเซอร์เขาเป็นรายการนี้สปอนเซอร์เป็นน้ำเก๊กฮวยบูด
1: น้ำเก๊กฮวยของสเปนมั้ง
0: เออใช่
1: เออยี่ห้อตัวอีอ่ะ
0: โอ้โหทำไมไม่ทำแบบบ้านเราเลยอ่ะเป็นเคสคอม
1: อ๋อเดี๋ยวเอากลับลำบากไง
0: โอ้ยฮาวเวสมารับ
1: ฮาวแวดไปแต่งตัวไปเดินสยามเลยชัดฮาวแวดโอ้โหเคยยืนเกงขาสั้น
0: แล้วว่าเล่นครึ่งชั่วโมงไง
1: โอ้โหแต่งตัวไปเดินสยามแล้วอ่ะ
0: เออเห็นถามเสร็จแล้วใช่ไหมพี่เอาไปชูหน่อยเอาไปชูหน่อยเออแหว
1: นแจ๋วแล้วคายฮาวแวดยิงลูกเปิดหัว
0: เออเดี๋ยวเล่นครึ่งชั่วโมงแมตต์
1: อะไรนะ
0: ให้แมตต์ลดแมตต์เลยไหมเล่นครึ่งชั่วโมง
1: โอ้กันยิงลูกนั้นเปิดหัว
0: อุ้ยหมอเซนอนนี่ได้กันนะเนี่ย
1: หมอเซนอนหรือแม่โดบิตะเอาดี
0: ๆแม่ทุกภาษา
1: แม่โดบิตะนี่โหหลังๆนี่ไม่มีใครมองเหมือนเดิมอีกต่อไป
0: เอาสตัวนี้ได้รางวัลอะไรครับเนี่ย
1: รางวัลคุณน้าร
0: างวัลเด็กเส้นเหรอ
1: จงรักภักดีบุรุษแห่งจิโรน่า
0: เออเป็นสัญลักษณ์ของทีมจริงนะ
1: โลโก้ของจิโรน่าอันนี้บอกว่าสวัสดีค่ะน้าสนน้าบอมกับดึกๆและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งรูปอยู่ค่ะน้าสนน้าบอมถูกหวยกันไหมคะวันนี้ส่วนหนูถูกรับประทานตามระเบียบค่ะยินดีกับทุกท่านที่โชคดีส่วนท่านที่ชวดก็ว่ากันงวดหน้าค่ะจากคุณจำรุนแฟนนอน
0: ผมซื
1: ้
0: อ
1: ผมไม่ได้ซื้อเลยอ่ะ
0: ผมซื้อผ่านแอปไปเงียบเลยไม่มีเตือนอะไรเลย
1: พี่ต้องไม่ตั้งแจ้งเตือนดิมันถึงจะคลาสสิก
0: อ่ะจริงว่า
1: เออ
0: พี่ต้องเช็คได
1: ้กดกึ๊กกึ๊ก
0: เออดีเหมือนก
1: ัน ถ้าเกิดตั้งมันแบบ
0: มันไม่ได้ลุ้นอะไรนะ
1: เออมันก็เหมือนเปี้ยงรู้เรื่อง
0: โอ้เมื่อกี้ฮาวเวดได้แมนทุกตำแหน่งจริงด้วย
1: ใช่ครับแมนทุกแมตช์ไงเมื่อกี้
0: โอ้แล้วถ้วยแชมป์เป็นถ้วยแบบไอ้นี่แชมป์สโมสรโลกสมัยก่อนอะไปเบลอเลย
1: เออใหญ่มาก
0: โอ้มาแล้วได้ถ่ายรูปแล้วนักบอลถึงต้องก็จะเขินๆไม่อยากรับ
1: ถ้วยแชมป์
0: เออ
1: แชมป์อุ่นเครื่องเอ๊ะแปลก
0: ก็มันอยู่มึงได้แชมป์ไม่นี่ไง
1: เออแชมป์เดอะแมตช
0: ์สแนปดากอนไอ้ที่ไปเล่นเตะที่สวีเดนกับแอดมาดริดกับบันเซอร์เว้ย
1: เบนไวท์ชูถ้วยนะ
0: ยังยิ้มเขินๆเลยเบนไวท์ชูถ้วยอ้าวเอาละทำตัวมันเอมี่มาดริดนะจิไปไว้ตรงเป้าอย่างถ้วยดูมันทำ
1: เอปา
0: โอ้โหดูโอ้โหแต่ละตัวนี้แกร่งจริงนะ
1: อินกาปิเย่ซื้อขาดมาละ
0: คืออาร์เซนอลนี่เป็นทีมที่พร้อมสุดละก็คือเตะวันนี้ได้เลยหมายถึงกลุ่มกำลังนะไม่ต้องไปแต่งไปเติมอะไรเยอะละ
1: เติมดิพี่ต้องการปีกซ้ายไง
0: แล้วมาร์ตินเนลลี่ไม่ปล่อยอ่ะ
1: ก็ไม่มีข้อเสนอที่เหมาะสมไงเก็บไว้ก่อนก็ได้เอามาเล่นเบอร์8ไงเหมือนบราซิลไง
0: เอ
1: ามาเล่นเอามาเล่นมิดฟิลด์
0: อ้าวยูเรียนทิมเบอร์ยังอยู่ทีม
1: อยู่อยู
0: ่ก็มันกลับลอนดอนไปละเห็นบอกว่าเจ็บอยู่เจอร์นานี่เสื้อสวยดีนะ
1: ก็ลายแดงขาวคล้ายแอดมาริดนะ
0: ใช่ของเขาก็เป็นทีมลูกของแมนซิตี้นี่นะซิตี้กรุ๊ปนะก็ใช้สปอนเซอร์ค่าตัวก็เป็นเอติฮัดเหมือนกัน นี่ฮะแม็กดาวแมนนี่ผมว่าฤดูกาลนี้จับตาดูดีๆเลย
1: แม็กดาวแมนเบอร์56ยังใช้เบอร์เดิมนะ
0: เออก็สลับกันเล่นซาก้าซาก้าดูยืนระยะยาวๆน่าจะยากร่างกายทั้งหลาย

0: ไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่อันนี้บอกว่าสวัสดีครับพี่สนฟังเพลงอะไรเนี่ยสไฟล์อาร์เซนอลจากคุณสพงษ์เหมือนข้อความมันขาดๆนะพี่บอมอ่านหน่อยดิตอนเนี่ยตีสองตีสิบเนี่ยข้อความ
0: สไฟล์อาร์เซนอล
1: เข้าใจไหม
0: ไม่เข้าใจเหมือนกันฮะคุณสพงษ์แล้วก็มีโซโซ่ตามหลังอีกตัวทำไมมีโซโซ่แทรกตลอดเลย
1: เดี๋ยวก็พิมพ์ใหม่งั้น
0: Fly Arsenal มีไหมเพลงเพลงคือเป็นเพลงเชียร์ Fly Arsenal ดูกัน
1: ถ้าไงคุณสพงษ์ส่งมาใหม่แล้วกันนะฮะนี่บอกว่า CR7 ยังย้ายออกได้เลยครับทางที่ยิ่งใหญ่กว่าวินิแบกเป็นแชมป์ UCL 3ปีซ้อนถ้วยลีกอีกมากมายผมว่ามาริดไม่เล่นตามแกนนักเตะครับฟันธงวินิรุธย้าย 100% แต่จะไปทีมไหนอันนี้ตอบไม่ได้แต่โอกาสอาร์เซนอลสูงสุดอันนี้ผมเห็นด้วย
0: ถ้าไปก็อาร์เซนอลเลยครับตอนนี้ไม่ไปที
1: มอื่นมาริดเขาไม่ง้อไง
0: แล้วก็เปเชลก็ตำแหน่งนี้เต็มแล้วนี่
1: ใช่หรือแมนยูมีไฮแจ็คอะไรงี้ไหมล่ะ
0: เอาตังที่ไหนไปไฮแจ็ค
1: หรือเชลซีไงเชลซีชอบไฮแจ็ค
0: โอ้เชลซีถ้ายังกล้าไฮแจ็คราคาแล้วแบบนี้นี่ก็แย่แล้วนะ
1: แต่คือเขาก็มีไอ
0: ้
1: ม
0: ี
1: โรเจอร์ไปแล้วไง
0: เราเพิ่งโดนโทษแล้วเนี่ยไอ้แต่โทษนั้นมันคดีเอเจนต์นี่หว่า
1: อันนั้นมันเขาบอกว่าในสมัยก่อนคือไอ้ตอนที่ยังเป็นเสี่ยหมีไง
0: ใช่ไอ้ที่ใช้มันมีอะไรนะบุคคลที่3ใช่ไหม
1: ครับ
0: เข้ามาคล้ายๆกรณีของคาร์ลอสเตเบสกับฮาเวียร์มาเกลาโนสมัยก่อนก็โดนลงโทษไปโดนไอ้โทษแบนฮะคือนักบอล นี้คาดโทษไว้ก่อนนะ
1: คร
0: ับ แต่ก็โดนปรับไป10ล้านปอนด์จุกแต่ปีนี้เขาก็โอ้ซื้อยับเหมือนกันนะเชลซีเนี่ยมันเล่น
1: โอ้วันนี้อุ่นแพ้สเปอร์นะแต่ก็อย่างว่าแหละแต่มันก็น่าโดนด่าตรงที่ว่าสเปอร์เหลือ10คนไงไอ้เควินดานโซ่โดนไล่ออกอ
0: ่
1: ะก็ยังแพ้เหมือนประมาทช่วงท้ายอ่ะแบบไม่เร่งแล้วนึกว่าเสมอก็เลยจะเอาเสมอสุดท้ายโดนยิงชนเสาแล้วซ้ำไอ้ดิชาริทันซ้ำเรียบร้อยเลย
0: สเปอร์นี่ต้องเติมตรงไหนกันเนี่ย
1: กองหน้าไง
0: หน้าตอนนี้เขาเหลือแค่ใคร
1: หน้าเหลือโซลันกี้เหลือดิชาริซอน
0: อ๋อมันก็ไม่ค่อยคม
1: แต่จริงก็ครบแล้วนะผมก็โอเคแล้วล่ะ
0: แต่กลางนี่ปึกเลยนะ
1: กลางนี่โอ้โหโตนาลี่มาติอุสฟรันเด
0: ส2ตัว
1: เป็นฮันคู
0: 2ตัว185ล้านน่าสนใจไลน์อัพวันนี้มีเลยนะสเปอร์กลางวันนี้3คนนี่ชุดนี้ก็ได้อยู่นะกาลาเกอร์โตนาลีเบิร์กวาวเนี่ย
1: ครับ
0: โอ้โหแต่ข้างหน้านี่เห็นชื่อมาติแตวดีร้องกรี๊ดเลย
1: โอ้แต่มาติแตวเป็นไงพี่โอ๊กยังด่าอยู่ไห
0: ม
1: ผมว่ามันตะบี้ตะบานเลี้ยงอะแรดฟอร์ดสเปอร์อะมาติแตวอะแล้วเลี้ยงก็ไม่ค่อยผ่านนะ
0: ได้แล้วได้เหมือนนี้เอาเขาไม่วันนี้เขาไม่ใช้มาติอุแฟนนานเลยใช่ไหมเหมือนมันจะไม่ค่อยสมบูรณ
1: ์ครับแต่วันนี้ไอ้โตนาลียิงสวยนะพี่บอมถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยไปหาไฮไลท์ดูนะโตนาลี
0: ไฮไลท์ดูกัน
1: โตนาลียิงแถว2แล้วแบบลูกซ้อมอ่ะมันแม่นพอดีเป๊ะ
0: สเปอร์แถว2น่ากลัวนะมาติเฟนนั้นก็ยิงดีปีนี้โอ้บอกโมโนแม็กเขาถ่าย
1: มาติอุสแฟนนั้นมีโตนาลีอีกคนหนึ่งใช่คณะคอนเนอร์กาลาเกอร์
0: ใช่เบิกวันนี้เขาก็ยังจะเก็บเอาไว้อยู่นะนักบอลอยากย้ายอยู
1: ่เบิกเลยเบิกวาแมนยูได้เอานะ
0: โอ้อย่าเลยฮะ
1: มันอายุน้อยยังปั้นได
0: ้ไม่มันแมนยูมันมีตัวแบบนี้เยอะแล้วไงเบอร์8
1: อ
0: ่ะคือตอนนี้ที่อยากได้คือที่เน้นรับหน่อย
1: แมนยูมีข่าวนี้ด้วยแล้วการ์ดลุย
0: อย่าไปเอามานะโอ้โห
1: แต่ผมว่าดีนะ
0: ไม่กลัวมันเจ็บไง
1: ไม่แต่มันเล่นกับยูเว่ไม่ดีแต่ว่าตอนอยู่วิลล่าเนี่ยดีก็นี่ไงเบอร์8เบอร์6อ่ะเกมรับเลยดักการ์ดลุยแล้วก็ไอแอนโทนีไออังเดซานโตสก็ยืนเบอร์8ดักการ์ดลุยเบอร์6แล้วก็เตเลมันจะได้เล่นเบอร์10ไปเลย
0: อ้าวแล้วบูโน่ล่ะฮะ
1: อ๋องั้นก็อ่ะตรงกลางมีเตเลมันดักการ์ดลุยบูโน่โหก็น่าสนใจนะถ้า3ตัวเนี้ย
0: ที่เขาเก่งกันไว้อ่ะตรงกลางในเตเลมันยืนตัวจริงแล้วคนนึง
1: อ
0: ีกตำแหน่งต้องแย่งกันอังเดซานโตสเมนูอะไรพวกนี้ไปทำไมไอ้หนูกูจะตกกระป๋อง
1: ไอ้หนูท็อปบี้ไอ้หนู
0: แต่ไม่เป็นไรปีนี
1: ้เอ้ยได้ลงอยู่แล้ว
0: มันมีบอลให้เล่นเยอะมันไม่เหมือนปี พี่เขามีบริกรายการเดียว
1: คร
0: ับ โอ้เอาบริกก็ไม่ใช้เลยจริง
1: ได้ลงอยู่แล้วเชื่อผม
0: เออไอ้นู่นเมื่อกี้เห็นโตนารียิงแล้วยิงดีดี
1: นะ
0: โอ้สเปอร์เซนเตอร์ก็ดีนะพี่เนี่ยเนี่ยเขาไปเติม
1: ซานเฮเกอร์
0: ซานเฮเกอร์
1: ซานเซนเนซี
0: ่
1: แต่ผมไม่ชอบอีกคนหนึ่งผมชอบล็อบโบ้ล็อบโบ้วันนี้ก็ใช้ได้
0: เจสเปนนี่เขาจะขายไหมตกลง
1: แมนยูน่าซื้อนะ
0: ดี
1: หรือไม่จริงๆแมนยูน่าซื้อนี่ได้พี่บอมลูอิสฮอลล์เน
0: ี่ยใ
1: ช่ในฐานะที่มึงจะระเบิดทีมอยู่แล้วสตีเวนสันอ่ะจะสร้างทีมใหม่แล้วก็แบบตัวหลักขายหมดก็น่าเอามานะลูอิสฮอลล์หรือไม่ก็จริงๆสเปนกับแมนยูก็เหมาะนะ
0: จริงๆตอนนี้ที่มันมีข่าวก็คือลูอิสฮอลล์แต่ดูแล้วแม่ค่าตัวก็ไม่ถูกอ่ะ
1: 50ได้แน่ยูคาสเซิลชั่วโมงนี้นี่พร้อมจะสร้างทีมใหม
0: ่คือนิวคาสเซิลถ้าขายฮอลล์อีกคนนี้ก็ไม่ไหวแล้วนะตอนนี้ใครไปบ้างนั้นเนี่ยโตนาลี่
1: ไอกอร์ดอน
0: ไอบูโน่นี่ไปแน่กิมบาร์ไล
1: บูโน่กิมบาร์ไล
0: เดลเบอร์เซนอลอีกคนมันจะเสียฮอลล์อีกเนี่ยโหเอ็ดดี้ฮาวบอกอยู่ไม่ไหว
1: เอ็ดดี้ฮาวอยู่ไม่ไหวไง
0: ไปก่อน
1: เออ
0: เป็นผม
1: ลาออกเลยนะ
0: ผมเท่าก็ลาออก
1: แต่ผมนับถือใจนะไม่ยอมให้ปลดยังได้ค่าเชิญออกนี้ไม่ได้เลยไงก็แปลว่าแบบอยู่ไม่ไหวจริงอ่ะ
0: เออก็เหมือนว่าเขาก็รักสโมสรแหละมันเครียดนะคือจะวางแผนอะไรเอ้าขายก็เป็นทีมแบบเจ้าของทีมซาอุที่ดูใช้ชีวิตลำบากมากนิโคลเซอร
1: ์แต่คือเขาก็เอาไอจายเซอร์ย้ายจากสาขาซาอุมาทำก็ง่ายๆไม่มีปัญหา
0: เก่งไหม
1: ผมว่าดีนะผมว่าวันเพลสแล้วก็แบบเอางี้พี่บอมตัวคือไม่ได้ดีกว่าไอเอาฮีราเอานาเซอร์นะแต่ทำไอเอาอารีเป็นแชมป์ ACL ได
0: ้อ
1: ะทีมญี่ปุ่นก็ปราบเขาไม่ลงตรงนี้ดีกว่าอะทีมญี่ปุ่นที่ว่าแน่ๆ
0: คนนี้คือคนพาอารีเป็นแชมป
1: ์ใช่คนนี้แหละ2ปีติดด้วยเหมือนอารมณ์แชมเปี้ยนลีกของเอเชีย
0: อ๋อก็เหมือนคล้ายๆตอนอาร์เซนอลไปเอาเวนเกอร์มาจากนาโกย่าก
1: ับ ใช่ประมาณนั้นตอนแล้วก่อนหน้าที่ไปทำเอาอารีเคยทำไอ้นี่แหละซาวบวก
0: ก
1: ็เป็นกุนซือผายเลือดใหม่ที่น่าสนใจแล้วก็แบบเพซซิ่งแล้วคือไม่ง้อสตาร์แล้วก็จริงๆผลงานในลีกซาอุก็ดีแต่ตัวมันสู้พวกเอานาเซอร์เอาฮีราไม่ได้ไงก็เลยแบบไม่ได้แชมป์ลีกแต่พอเป็นบอลถ้วยเงี้ยถือว่าเคี่ยวก็เหมาะกับนิวคาสเซิลเอามาลุ้นบอลถ้วย
0: แฟนนิโคลเซ่นช่วงนี้ก็ปวดหัวนะ
1: อ่ะคุณพงส่งมาใหม่แล้วอ๋อเขาชื่อคุณพงโอเคเขาบอกว่าสวัสดีครับพี่สนฟังเพลง The Final ยัง
0: อ๋อ The Final
1: The Final เพลงของใครพี่บอม
0: ไม่รู้อะ
1: เออเดี๋ยวเขาพิมพ์มานี่ชอบมีติดซอโซ่มาตลอดเลยนะ
0: เพลงอะไรวะ
1: ตระหนักแล้วนี่แต่ไฟนอลเขาดาวแต่นั่นแนวเตา
0: เออมันจะไฟนอลเขาดาว
1: น่าจะเพลงใหม่ไหมเพลงกันคงไม่ถามบ้
0: าง
1: ถ้าไอไฟนอลเขาดาวคงไม่ถามมาแล้วฟังจนเบื่อแล
0: ้วจะไฟนอลยังไม่เคยฟังนะพักก่อนไหม
1: ตีสามสองนาทีแล้วพักสักครู่นะแล้วเดี๋ยวฟังสักหนึ่งบทเพลงอย่างที่บอมช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อครับ
0: กรา
1: บ
0: ซักเกอร์ไลฟ์รี
2: พอร์ตโอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: เด็กๆทุกคนบนโลกที่เล่นฟุตบอลต่างก็อยากเป็นเปเล่ผมจึงมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะแสดงให้เด็กๆได้เห็นถึงเรื่องที่ไม่ใช่เฉพาะทำอย่างไรเพื่อให้เป็นนักฟุตบอลที่ดีคนหนึ่งแต่ยังรวมทั้งการเป็นคนที่ดีให้ด้วยเปเล่อดีตนักเตะชื่อดังชาวบราซิลแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆ นอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
7: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
10: Soccer Live Report

0: อ่ะ3:10 นนะครับยังอยู่กับ Soccer Life Report โดยพี่บอลสมสนนะฮะ
1: ครับ
0: ไม่มีที่ลงอ่ะสุดท้ายมาโอเอซิส
1: ถือว่าช่วงฟุตบอลโลกนี่กลับมาฟังเพลงโอเอซิสเยอะได้ยิน Wonderwall บ่อย
0: ครับ
1: นะฮะสมัยก่อนพี่ฟังอยู่2วงในเบลอกับโอเอซิส
0: เมื่อกี้กี่นาที
1: 4นาทีกว่าเกือบ5นาทีสาแก่ใจกันเลยทีเดียว
0: สาแก่ใจไหม
1: คร
0: ับ อ่ะอยู่กันต่อนะครับช่วงนี้เดี๋ยวก่อนจะไปพูดคุยเดี๋ยวดูผลฟุตบอลที่แข่งอยู่ให้นะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็อาร์เซนอลอุ่นเครื่องจบแล้วนะครับชนะจิโรน่าไป4-1แล้วก็ถ้าบอลโครเอเชียตอนนี้กอริก้าตามหลังโอเซเยก0-2นะครับ
1: ครับ
0: ฟุตบอลโปรตุเกสบอลถ้วยซุปเปอร์คัพนะปอร์โตแนะนำตอเรนเซ่1-0นะครับแล้วก็โรมาเนียนี่มีคู่หนึ่งไคลโอวานำทางไปตะลุน4-0
1: ครับ
0: ส่วนสวิตนี่โอ้โหไม่จบเหมือนจบ85นาทีผ่านทูลตามหลังยังบอย0-5
1: สบายตัวไปแล้ว
0: แล้วนั้นอุ่นเครื่องนี่มีเลสเตอร์นะตามหลังเจนัว0-1เตนริเฟ่ยังเสมอการนี้0-0นะครับน่าจะประมาณนี้
1: ใช่ก็มีเรอัลมาดริดนะนำเฟียรอนติน่า2-1ก็จะจบแล้ว90นาที
0: จบไปแล้วพี่บอม
1: จบแล้วใช่ไหม
0: จบ2-2
1: แสดงว่าไม่นี
0: ่ไม่อัพไง
1: ไม่อัพไง
0: จบ2-2นำก่อน2-0มาเสมอเฉยมาดริด
1: เท
0: ่ใช
1: ่โ
0: ตแล้วก็มีก่อนหน้านั้นที่จบคือซาบวกนี่ชนะฮาร์ตเบิร์ก1-0นะครับบอลรัสเซียนี่บอลติก้าชนะเดนมาร์กมอสโก2-1ส่วนลองนี่ชนะทางบีเรล3-1นะครับ
1: ครับ
0: ประมาณนี้นะอยากได้อะไรเพิ่มเติมหรือขาดตกหล่น9689899นะครับเพราะความไม่ทำพูดคุยกับเรา2คนได้นะครับส่งมาเลยนะฮะส่วนวันนี้นี่มีข่าวว่าเอเวอร์ตันนี่กำลังจะได้คริสเตียนนอร์การ์ดนี่ใช่ไหม
1: ใช่
0: โอ้ยราคาดี7 ล้านสบายสบาย
1: กับเซนต์ไม่ได้ใช้ด้วยขายเถอะนะก็ถือว่าก็ของดีนะอยู่เอเวอร์ตัน
0: ก็ถ้าอยู่ทีมไซส์กลางๆน่าจะเวิร์ก
1: ก็ถือว่าเสริมทัพน่าสนใจนะทัพฟรีสีน้ำเงินของเดวิดมอยส์นะ
0: ครับ
1: ก็มีบ้านใหม่ละท่านนี้ก็เสริมแกร่งนะเพื่อได้ลุ้นไปยุโรป
0: นอกนั้นก็
1: ตลาดนักเตะล่าสุดก็มีเนี่ยมีบอนมัดใช่ไหมเซนเตอร์แบ็กตัวใหม่มา
0: อีเลียไอ้นี่อันเตโนซินวา
1: ใช่นะครับ
0: อดีตเด็กเบนฟิก้าก็เซ็นเตอร์ทีมชาติโปรตุเกส
1: ใช่ก็ย้ายมาค่าตัวเบื้องต้น 21.4 ล้านปอนด์นะครับแล้วก็มีแอดออนอีก 4.3 ล้านปอนด์นะฮะก็ถือว่าแต่ก่อนนี้ก็ตอนขึ้นมาใหม่ๆนี่ก็โหมีข่าวกับทีมใหญ่เยอะเหมือนนะไม่น่าเชื่อนะอายุ22ปีเล่นให้เบนฟิก้าไป237นัด
0: โอ้โหก็เล่นลีกโปรตุเกสสบายอ่ะ
1: เดี๋ยวแล้วขึ้นไว้อายุเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โห
0: แต่คือถ้าเทียบเกรดเดียวกันนะผมว่าแฟนบอลหมัดหรือแฟนพรีเมียร์จะคุ้นไอ้นี่มากกว่าไงกอนซาโลอินาซิโอของ
1: ลิส
0: บอนนะแต่คืออาร์ตูโดซินวาเกรดใกล้กัน
1: ขึ้นมาคู่กัน
0: แล้วเดี๋ยวบอลหมัดก็ปั้นนักปี2ปีก็ขายไปเหมือนเด
1: ิ
0: มเหมือนเฮาเซนเหมือนไอซาวานี่
1: โอ้ตอนเฮาเซนออกมาจากยูเว่นี่แทบไม่มีราคา
0: โอ้โหยูเว่ไม่ใช้
1: เอ
0: า
1: เง
0: ี้ย
1: ก็มาอยู่กับบอลมัดกลายเป็นของดี
0: แต่ยูเว่นี่ก็พลาดหลายตัวนะแบบ
1: ใช่
0: ปล่อยออกไปแล้วก็โอ้โหปล่อยของดีเฉยเก็บอะไรไว้ก็ไม่รู
1: ้เก็บเปียคาลูลูเก
0: ็บโอ้โหว่าไอเฟเดโกกัตติอย่างงี้แฟนยูเว่ปวดหัวเลย
1: กัตติมันยังยิงประตูได้นะยิงเรื่อยๆ
0: แต่คาลูลูนี่ก็หนักดอยเคลลี่อย่างงี้โอ้โห
1: วันนี้เซอร์ไพรส์จริงใช้ลอยเคลลี่
0: ทุกวันนี้ยังอยู่เลยนะ
1: ใช่
0: แถมได้ลงด้วย
1: เซ็นเตอร์ตัวหลักอยู่ก็สำหรับซิวานี่ก็เป็นพวกเซ็นเตอร์สายเชิงนะเล่นบอลดีนะครับขึ้นเกมได
0: ้แต่ก็ต้องมาพิสูจน์ตัวเองว่าจะเล่นพรีเมียร์ลีกได้หรือเปล่า
1: เพราะมันคนละระดับเลยมาจากซูเปอร์ลีกาโปรตุเกสนะก็มาสู่พรีเมียร์ลีกซึ่งเขาบอกว่าเป็นลีกที่เคี้ยวที่สุดละในโลกนะ
0: ครับ
1: น
0: อกนั้นเดี๋ยวดูหน่อยช่วงนี้นี่โรมาโน่ทำงานอะไรบ้างหลังนี่เขาไปตีกับฟอร์เรย์แพทเทนแบกด้วยนะแกนี่ขยันนะ
1: ไอ้โรมาโน่ไม่ได้ไปตีหรอกไอ้ฟอร์เรย์
0: นะไปกันมานั่นแหละ
1: ฟอร์เรย์นะมาแย่ มานี่ไงไอ้เคสใครนะไอ้ดิโองเด้นี่แหละนั่นเขาก็สายเยอรมันใช่ไหมล่ะ
0: คืออาชีพเดียวกันอยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ไหม
1: เออก็โดนลงมาโดนแฉกับบอกแหมสมัยก่อนยังมาถามอยู่เลยทำยังไงให้ยอดทีวีโอ้เจ็บเย็น
0: แสบนะ
1: เออยังหลังไวมาถามอยู่เลยตอนนี้มาโจมตีกันซะแล้วจริงๆไอ้มันก็ไม่ควรนะไอ้ฟอร์เรียนเนี่ยไอ้โรมาโน่อยู่วันดีไปถอบไปบอกทักเขาว่าเฮียวิโกได้ไงนะเดียวบังเด้เนี่ยยังไม่อะไรเลย
0: โอ้แต่ว่าตอนนี้ในโซเชียลนี่ชมคริสตอฟซอลิดกันเพียบเลยบอกวิทิทุสไม่ต้องแล้วบอกอันนี้ซอลิดตัวจริงแล้วก็ไอ้มาร์ติเนลลี่สำรองแต่ก็ใจเย็นนะวันนี้มันเป็นแค่จิโรน่าไงทีมมันก็ระดับเซกูด้า
1: ครับ
0: นะส่วนอ่ะถ้าเกิดช่วงนี้เนี่ยเรื่องซื้อขายนี่โอ้นี้มีภาพเตเลมันซ้อมกับแมนยูนะ
1: ใช่ครับแต่ว่า
0: โอ้ยดีดี
1: เหมือนมาก
0: ผมว่าใส่สีแดงแล้วแบบ
1: ขึ้นนะขึ้นนะ
0: เนี่ยดูรูปนี้ดิที่บอมเนี่ยนะ
1: เออมันใส่ดูยังแต่เหมือนเขายังแยกซ้อมอยู่นะ
0: ใช่
1: เพราะว่าเหมือนเขาก็เจ็บมาจากบอลโลกใช่ไหมยังเหมือนยังมีอาการ
0: โอ้แต่กับตอนบอลโลกโคตรดี
1: ใช
0: ่แบกเบลเยียมเลยอะ
1: ตกใจเลยอะแบบอ้าวโหทำไมเล่นดีขนาดนี้วะเนี่ย
0: ยิงจุดโทษด้วยอะ
1: แล้วตอนนั้นไม่ได้มีข่าวอะไรกับแมนยูเลยด้วยนะ
0: ใช่
1: งงวะเนี่ยอยู่ๆ
0: ก็มา
1: เออวิลล่านี่เซ็งเลยจับต่อไม่ทันไงนะคริสตอฟโซลิดผมหาดูสถิติก็ฤดูกาลที่แล้วเหมือนแอซซิสไปเยอะมากเลย
0: ก็โหตัวหลักวิลล่าเออถ้าได้ตากาลุยมาอีกคนนึงนี่มันกองกลางวิลล่าเก่า2คนเลยนะ
1: นี่ไงได้ปิ
0: กาลุยกับ
1: เชลมันมีปิกกับวิลล่าด้วย
0: ใช
1: ่มาคาร์ลัสฟอร์ด
0: อ๋อสรุปคือ
1: โอ้ไม่ไปไหนแล้ว
0: เขาเป็นคนวิลล่าเขาไม่ได้เป็นคนแมนยูใช่ไหม
1: วิลล่าคือมันเกินกะหรี่ก็บอกเขาคงยอมแล้วหรอว่านั่นแหละแรดฟอร์ดได้เบอร์ละเบอร์14
0: เอาส่วนนี่ปีเตอร์กูลักชี่ประตูไลฟ์ซิกยังจำกันได้ไหม
1: เออจำได้
0: เด็กเก่าลิเวอร์พูลด้วยเขาบอกว่าเฮียบีโกไปบีแล้ว
1: ไปไหนนะ
0: บีแล้ว
1: ออกบีแล้ว
0: ก็2ล้านยูโรเหมือนได้ฟรี
1: ช่วยแจก
0: เออก็น่าจะเอาไปเป็นกำลังสำรอง
1: ครับคุณไอชี่ไม่ก็เล่นฟีฟ่านี่เปิดเจอประจำ
0: ส่วนกิมาไลอาร์เซนอลนี่โรมาโน่3ชั่วโมงที่แล้วบอกว่าใกล้มากแล้วแต่ยังไม่เฮียวีโกนะโอ้ใกล้มาทั้งวันแล้วรอมาทั้งวันแล้ว
1: คือข่าวมาจากทางฝรั่งเศสต่อมาจากเลคิปก็บอกว่ามันตกลงครับตกลงที่77ล้านปอนด์ใช่ไห
0: ม
1: บวกเงินแอดออนอีกก็พี่ว่ากระตกก็เฉียดเฉียด90นะ
0: จ่ายไปเถอะก็นี่ไงก็ได้7ล้านมาจากนอกการแล้วไงจ่ายเข้าไป
1: เพิ่มได้7อีกตัว
0: เออ
1: เอามาเล่นตรงไหนเนี่ย
0: ใครครับ
1: กิมไลแทนใคร
0: เบอร์8ดิ
1: แทนใคร
0: ก็แทนโอเดกาด
1: เออโอเดกาดเขาก็ดรอปไป
0: โอเดกาดเกมรับไม่ได้ไงเอากิมไลเดแคนไลอีกคนนึงใครอ่ะ
1: โอ้โหไอ้ซูบิเมนดี้นี่หลุดแน่
0: ซูบิเมนดี้ไม่เอาอีกคนหนึ่งใครดีพี่บอมก็เผลอๆก็นี่แหละโอเดกาดกิมาไล
1: พี่อยากให้เขาใช้เอเซ
0: ่โอ้เขาไม
1: ่ชอบ
0: อาเจต้าไม่ค่อยชอบใช้เนี่ยชอบเอาไปเล่นริมเส้น
1: หรือเขาจะถอยฮะบางทีก็ถอยฮาวแวร์ไม่เล่นตรงกลางเ
0: นี่ยโอ้แต่ฮาวแวร์เล่นฟอลหน้า
1: ดีกว่าใช่ไ
0: หม
1: ก็นั่นแหละก็ต้องเป็นไลท์ตัวจริงใช่ไหมไม่งั้นก็จะเป
0: ็
1: นอ
0: ะไรบ้างกิมาไลกับเดคันไล
1: ก็นี่ก็ได้นะโอเดกาดก็ยังอยู่ได้นะโอเดกาดบูโน่เดคันไลนี่ก็โหดนะเอาไปเล่นไป
0: หรือไม่ก็เนี่ย

0: เอามาติลลี่เล่นเบอร์8เหมือนทีมชาติบราซิลแล้วก็มีเอเคไลกิมมาไลคุมจังหวะสุดยอด
1: บรรยากาศสนอนแน่นมากอย่าลืมมิเกลเมดิโน่อีกคนนะตัวน
0: ี
1: ้เออ
0: โจ๊กเกอร์มีไอ้นี่ด้วยมีซูสเกลี่เล่นกลางได
1: ้อ่ะใช่
0: มีเอ็นวานลลี่อ่ะ
1: เ
0: ออแน่น
1: ลืมเอ็นวานลลี่ไปแล้ว
0: แมนยูเอาไหมล่ะ
1: ให้ก็เอานะผมชอบนะ
0: สิบล้าน
1: ก็ได้นะ
0: 20ล้าน
1: โ
0: อ้ถ้าเป็นนักเตะอังกฤษ
1: อันจริงๆสัก20ล้านก็คุ้มนะเอ็นวานลลี
0: ่ของดีนะ
1: แต่จริงๆอ่ะที่พี่อยากได้ลุยส์สเกลลี่มากกว่ามันขาดตำแหน่งแบ็คซ้าย
0: ไปเลยแบ็คได้กลางรับอุ้ยเนี่ยแมนยูก็มีได้ถ้วยนี่ไอ้ที่อุ่นกับแอนมาริดอ่ะ
1: ใช่ก็ถ้วยนี่ไงสแนปดราก้อนครับ
0: เออมีถ้วยคล้ายๆบอลโลกแต่ว่ามันโป่งๆอ
1: ่
0: ะ
1: เออนี่เขาได้แชมป์มา4ปีหลังได้มา3แชมป์3รายการไอ้3สมัยนะรายการนี้เอามาทำไม
0: ส่วน FIFA เนี่ยแถลงการนี่อินฟานิโนยังไม่ออกนะแต่ว่ายูฟ่าเนี่ยกดดันบอกว่าให้ลาออก
1: ก็เหมือนพี่ก้องอ่ะพี่ก้องเรื่องไอ้นี่ไงเรื่องอะไรห้าแป้งอ่ะ
0: ออกแล้วจะเอาอะไรรับประทาน
1: เนี่ยเออแล้วแหละอุ้ยออกไม่ต้องบอกหูกำลังโกยเงินในที่เลยแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าเขาแบบไอ้หาเงินเก่งนะ
0: ไม่แต่ถ้าอินฟันเดอร์ออกฟุตบอลโลกไอ้64ทีมอาจจะไม่มีก็ได้นะ
1: คือให้ผ่านให้ผ่าน64ทีมก่อนได้ไหม
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เผื่อไทยได้ไป
0: ไม่ใช่ว่าสมมติมี64ครั้งเดียวแล้วต่อไปพอไม่ใช่อินฟานิโนก็กลับไปเหลือ32
1: โอ้ถ้ามัน
0: จบเลยนะ
1: ถ้ามัน64ทีมมันก็เล่นเหมือนเดิมนะแค่ว่าไอ้กรุ๊ปไอ้รอบแรกกรุ๊ปมันจะลงตัวไม่โดดไงมันก็ไม่ต้องเอาไอ้ที่3ดีที่สุดเข้ารอบแล
0: ้
1: วเอาแค่ที่1ที่2เข้าถูกป่ะ
0: ร
1: อบ32ก็ลงตัวพอดีทั้ง64ว่าไปก็นะฮะ
0: ก็เป็นเรื่องเดียวแล้วแหละที่บ้านเราชอบอินฟานิโน
1: ใช่
0: คือถ้ามันไม่มีเรื่องเพิ่มทีมตาที่บอกเลยไม่มีใครรักเลยนะ
1: ถ้าประเทศใหญ่เขาคงไม่เห็นด้วยหรอกเพราะว่าเขาได้ไปกันอยู่แล้วไงเออแต่ประเทศเล็กๆอย่างเราเนี่ยอันนี้เห็นด้วย
0: แต่เอาจริงนะพี่ปอมต่อให้เป็น64พี่คิดว่าเราได้ไหม
1: ไม่ได้หรอก
0: ก็มีใครเขาว่ามีความหวังเพิ่มขึ้นแต่ก
1: ็ไม่รู้ว่าเอเชียจะได้โควต้าเพิ่มเท่าไหร่ด้วย
0: ไง
1: เพราะอย่าลืมว่าโอ้โหมันไม่ได้มีแค่ไอ้พวกเกาหลีญี่ปุ่นไงทีมชาติไอโซนอาหรับแข็งทุกทีมเลยเออเราก็เอายิงเราหลังๆเจอแถวอาเซียนก็อ้วกแล้วอ่ะ
0: เนี่ยเอาเอ้ยแต่วันนี้เล่นดีนะคุยเรื่องบอลไทยหน่อยวันนี้นี่เจอมาเลยผมว่าไม่ง่ายนะ
1: อ่ะไม่ง่ายไม่ง่าย
0: โอ้โหแล้ว
1: มาเลยก็ฟอร์มดี
0: ไอลูก2นี่ธีรศักดิ์ยิงอย่างคมแต่ก็มีจังหวะพลาดเหมือนกัน
1: โอ้ถ้าตรงนั้นก็ต้องเข้าแล้วล่ะ
0: ไม่แต่ว่าต้องชมยศกรที่จุดโทษผมว่ากดดันนะ
1: ใช่
0: ว่ายิงโคตรดี
1: ใจใจ
0: ล่ายุคคือแบบตอนแรกผมนึกว่าให้คณะหรือให้พวกสารัตตีเนี่ยมายิงให้แบบโอ้โหยศกรบุรพา
1: ต้องให้เขายิงแหละยศกรเป็นโอ้โหเป็นกองหน้าที่เท้าหนักยิงประตูดี
0: ผมว่าอีกไม่นานเขาไปทีมใหญ่แน่เลยแบบใหญ่กว่าชลบุรีอ่ะพวกบุรีรัมย์ท่าเรือบีจีแน่เลย
1: ถ้าไปอยู่บุรีรัมย์พี่ว่าพัฒนาไปไกลนะ
0: ใช่
1: เพราะว่ามันได้เล่นบอลยุได้เล่นบอลเอเชีย
0: แต่บุรีรัมย์ถ้าไปน่าจะติดไอ้ตรง
1: วิสเซอรี่นี่ไง
0: ไม่มันติดนี่ไงพี่บอมติดตรงที่ว่าเขามีไอ้นี่อยู่แล้วอ่ะ
1: ไม่งั้นก็อย่าให้น้องไปนู่นเลยไปญี่ปุ่นเลย เล่นแถวนู้นเลยเออนะครับไปเอาประสบการณ์ทางนู้นมาเลยก็ดี
0: บุรีรัมย์เขามีนี่ไงมีสุภชัยอยู่แล้วไง
1: อ๋อสุภชัยใจเด็ดนะ
0: ครับ
1: เออแต่วันนี้ก็เออก็เล่นดีนะครับลูก2ยิงสวยใช
0: ่ก็ผมว่าก็ต้องโชคดีที่ว่าเล่นในบ้านถ้าไปเยือนอาจจะเหนื่อยเผื่อไม่ชนะแต่พอเล่นในบ้านก็เลยแบบโอเคอ่ะนะครับนอกนั้นก็มีบอกว่าไอ้เจ้าดิโอมองเด้นี่ไม่เดินทางไปซ้อมกับ
1: ใช่
0: ๆกับไบซิกนะ
1: ก็
0: มองแง
1: ก็เคสเดียวกับกิมารายกิมารายเขาก็ไม่ได้ไปนี่นี
0: ่
1: ใช่ไหมก็นั่นแหละก็เตรียมย้ายนั่นแหละตอนนี้ก็คงเหลือแค่ค่าตัวเอาเท่าไหร่เพราะว่าหมูมันแพงกันนะ130ล้านยูโรอ่ะขนาดเปสเชยังถอนอ่ะเปสเชบอกโหเอาขนาดนี
0: ้แต่เปเช่เขาซื้อไปผมว่าเขามันก็มีปีกยินดีเยอะนะแต่มาริดคือเขาไม่มีตัวด้านขวาเพราะว่าโดดิโก้มันก็ไม่ใช่ไง
1: โดดิโก้ไม่รู้ว่ากลับมาจะเหมือนเดิมหรือเปล่าถ้าเล่นขวาน่าสนใจนะเพราะถ้าเล่นขวามันก็จะเป็นปีกอะไรไงปีกเปิดบอลน่ะใช่ไหมเดียวบังเด้ถ้าเล่นซ้ายก็
0: หรือถ้าอาวินทิวต์ไม่อยู่ก็ไปเล่นแทนวินทิวต์ได้ไง
1: ใช่แล้วมันเร็วจริงเดียวบังเด้มันวิ่งเร็วจนน่ากลัวแต่อาจจะยังไม่เนียบมากนะ
0: แต่ระวังจะเป็นไอ้นี่นะนิวเปเป้กับนิวนี่นะ

0: นิวเปเป้กับนิว
1: มี
0: ดิฟิตซาฮาพวกนี้ไอวอรี่โค้ดหมดเลยพวกนี้
1: ดิฟิตซาฮานี่ก็เนี่ยไม่น่าไปจีบลูกสาวดิวิดมอยเลยไห
0: ม
1: เป็นข่าวลือนะว่าอ่ำกันเล่นๆเขาว่ามอยไม่ใช้เลยตอนยูเวนตุสดิฟิตซาฮา
0: ครับ
1: แต่ตรงนี้ไม่มีอะไรมากครับข่าวสารก็จะเป็นอย่างนี้แหละเรื่องตลาดนักเตะซะเยอะเพราะว่ามันกำเขาเรียกเป็นกำลังช่วงพรีซีซั่นนะสายทีมก็เสริมทัพกันน่าสนใจในขนาดแมนยูในทุกวันนี้ยังไม่รู้เนี่ยใครจะได้กองกลางตัวที่3มีข่าวเยอะไปหมด
0: อุ้ยก็ช่วงนี้เชื่อไม่ได้แล้วแมนยูเขามาแนวแบบว่า
1: เ
0: ก็บเงียบมาปุ๊บเปิดตัวเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: เซอร์ไพรส์ทุกดีลนะ
0: ไ
1: ออังเดซันโตนี่ไม่มีข่าว
0: อังเดซันโตไม่มีข่าวเยอรมันก็ไม่มีข่าว
1: หลังจากที่ไปเคาะไอตัวที่มีข่าวแล้วสู้ไม่ไหว
0: ใช่พอออกข่าวไปแล้วโดนทีมอื่นปาดไง
1: เออนี่ไงสเปอร์สเปอร์จ้องจะปาดตลอดเลย
0: สเปอร์นี่เดี๋ยวนี้แสบนะ
1: เออตัวไฮแจ็คเลยตัวแสบเลยนี่เขามีนี่วีบูโน่กิมาไลออกมาสดุดีเอ็ดดี้ฮาวเลยนะเขาเรียกเอ็ดดี้ว่า King of This Club นะเป็นราชันแห่งนิวคาสเซิลนะก็เดี๋ยวรอว่าลูกน้องจะย้ายตามพี่เป็นเมื่อไหร่นี่เขาบอกว่าก็ขอบคุณนะขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้นิวคาสเซิลนะครับสมนี่เป็นกิมบอร์ไรท์ถึงเจ้านายที่ฮาวนะแล้วก็บอกว่ามีความสุขนะครับในการทำงานร่วมกันนะแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยผมเป็นทั้งนักเตะที่เก่งขึ้นแล้วก็เป็นคนที่ดีขึ้นนะฮะแล้วก็บอกว่าขอใหเจ้านายโชคดีนะบอกว่าแกฟเฟอร์นี่ก็ให้โชคดีสำหรับทุกอย่างในอนาคตนะไปดื้อๆเหมือนกันนะเอ็ดดี้ฮาวเซอร์ไพรส์กว่านักเตะย้ายนะ
0: โค้ชบอกอยู่ไม่ไหว
1: อยู่ไม่ไหวว่าทำทีมอย่างนี้ไปดีกว่า
0: ให้คุมอะไรอ่ะขายกองกลางขายหมดเลยอ่ะ
1: คือเหมือนต้องสร้างทีมใหม่นิวคาสเซิลอ่ะแล้วถ้าเกิดลุยส์ฮอไปอีกคนจริงนะโอ้โห
0: เห็นมิโจลิงตันก็จะไปด้วยนี่ซาอุมาติดต่ออ่ะ
1: เอาก็คือก็หมดเลยนั่นแหละ
0: กองกลางหายไปเลย
1: กองกลาง
0: โดนาลีกินมาไลท์โจลิงตันนะหายหมด
1: ต่อไปคุณจะต้องเจอใครอ่ะไอริสไมลี
0: ่ไม่เจอนี่ไงวิลล็อก
1: โอ้โห
0: ลงแน่นอน
1: มันไม่มีใครแล้ว
0: ชอนสเตอร
1: ์โอ้โห
0: เด็กส่วนล่าสุดนี่เขาบอกว่าโคโลมูนี่นี่กำลังไปตรวจร่างกายกับยูเวนตุสละ
1: ยังไม่เซ็นอีก
0: ก็น่าจะเป็นที่ที่ใช่
1: ทำไมเอาโคโลมูนี่อ่ะไม่เอาเซ็กซี่อ่ะ
0: โอ้โหโคโลโมนี่กับยูเว่มันดีไงตอนอยู่เปเช่ก็ไม่ดีตอนมาสเปอร์ก็ไม่ดีแต่พออยู่ยูเว่โอเค
1: แต่เขาบอกว่า
0: เขาบอกว่า38ล้านนะแล้วก็แอดออนอีก12ล้านยูโร
1: แล้วดูชาวบาราวิทก็เลยปล่อยทิ้งไปงั้นเลย
0: เออแต่ดูซาวบาราวิทตอนนี้ยังไม่มีทีม
1: เลยไม่มีเอาเลยนะที่ความแปลก
0: แปลกไม่มีใครเอาเลยเหรอ
1: ใช่ก็คือแต่ก่อนมันมีข่าวอาร์เซนอลอยู่นี
0: ่โอ้ยแต่อาร์เซนอลก็มาจะยิ่งเดี๋ยวเกิดสมมติจะไปเอาเวนิสอุสค่าเหนื่อยมันเต็ม
1: ใช่แล้วปัญหาคือเขาเจ็บง่ายด้วยวลาวิชคือฟอร์มดรอปไปดื้อๆกันนะคนนี
0: ้ส่วนเขาบอกว่าตอนนี้บาร์ซ่าสนใจแฟรันตอเรสนะ
1: บาร์ซ่าจะสนใจแฟรันตอเรสทำไมหรอ
0: เอ้ยขออภัยเปเชสนใจแฟรันตอเรส
1: ก็เขาบอกว่าพอมันพลาดจากไอเดียวมังเดกันมาจีบนี่แหละแฟรันตอเรสจะไปยืนเป็นจริงเขาจะเอาไปยืนเป็นเบอร์9
0: ผมว่าโอเค
1: เพราะเขาปล่อยนี่ยังไงกอนซาโลลามอสใช
0: ่ไหมเออไปยืนแทนกอนซาโลลามอสผมโอเคเพราะว่ามันมีส่วนร่วมในเกมอ่ะถึงแม้จะยิงไม่คมแต่ว่ามันสร้างโอกาสได้เยอะไงมันหาพื้นที่เก่ง
1: แล้วมันเล่นริมเส้นก็ได
0: ้คนพาสเปนเป็นแชมป์บอลโลกล่าสุดไง
1: โอ
0: ้ไกลันตอเลส
1: คนยิงประตูใช่ตอนอยู่กับบาร์ซ่าปีล่าสุดก็ดีนะพี่ว่ามันก็ดีนะลงมามันก็ทำผลงานได้นะตอนที่มันลงมาแทนพวกไอ้ราฟินญาที่มันเจ็บไปช่วงนั้น
0: คือผมว่าดีแต่อาจจะยังไม่ดีพอเราอยู่บาร์ซ่างงไหมคือแบบผมว่ามันอยู่ในทุกทีมในโลกอ่ะแต่พอเป็นบาร์ซ่ามันต้องการมาตรฐานที่ดีกว่านี
1: ้พี่ว่ามันสลับลงมาเล่นได้นะครับคือโดยสลับลงเล่นโดยที่คุณภาพทีมมันไม่ได้ดรอปอะไรไปเยอะมากมาย
0: ครับ
1: นักเตะระดับแชมป์โลกอ่ะเฟร่าเนี่ยถ้าเกิดมันอยู่ซิตี้ใช่ไหม
0: ใช่
1: ที่อยู่ไม่ได
0: ้จริงๆอ่ะผมก็ชอบนะผมอาร์เซนอลสมมติถ้าไม่ได้วิทยุจริงๆอ่ะแฟรันตอเรสก็ไม่แย่เอามาเล่นหน้าด้วยเล่นซ้ายได
1: ้
0: มาได้โหอเนกประสงค์อ
1: ายุก็ยังไม่เยอะนะครับเพิ่ง26ป
0: ีแต่แก้มันบางทีมันชอบยิงจ่อๆ
1: โอ้แล้วฟุตบอลโลกนี่ยิงลูกเดียวเลยนะลูกที่พาสเปนได้แชมป์อ่ะ
0: ไม่ต้องยิงเยอะ
1: รู้เรื่องเลยทีเดียวถ้าตัวไม่น่าแพงมากด้วยนะเฟรันเนี่ยเพราะบาร์ซ่าเขาพร้อมปล่อยแล้วเอาเงินไปซื้อตัวอื่นนะฮะ ที่บาร์ซ่านี่ก็เสริมใครมาบ้างเนี่ย
0: ได้นี่ไงไอ้กอร์ดอนไงกอร์ดอนมาได
1: ้แล้วก็เดย์มี
0: ่โอ้โหเดย์มี่รู้เอามาทำไมนะ
1: แต่จะไม่เอาแรดฟอร์ด
0: เ
1: ลยนะไม่เอาแรดฟอร์ด
0: โอ้ยดิเฮ้ยพี่ถ้าเป็นผมเอานะผมอาร์เซนอลผมเอานะผมชอบแรดฟอร์ด
1: เอาจริงผมพี่ว่าอาร์เซนอล
0: ผมว่าแรดฟอร์ดดีกว่ามาร์ตินเนลลี
1: ่คือลงตัวนะก็ได้เหมือนกันเพราะตรงนั้นเป็นตำแหน่งที่อาร์เซนอลอยากเสริมมาดีไงไอ้ทางซ้ายอ่ะ
0: ถ้าไม่ได้วินิตูดเอาแรดฟอร์ดก็ได้อ่ะถูกกว่าด้วยแต่ 200,000 พอนะ
1: อาจจะต้อง
0: ลดหน่อย
1: คอยตามมันหน่อย
0: ถ้าเหนื่อยลดนะไม่ต้อง 300,000 นะ
1: กลางคืนอาจจะต้องตามมันนิดนึง
0: เดี๋ยวเวลาหรอกมันไม่ตัว
1: กลับบ้าน
0: เอามาสลับเล่นกับโซลิสนี่ไงไม่เดือดร้อน
1: อาจจะมาซ้อมสายหน่อยนะ
0: เอ้ยเวลายิงซะหน่อยก็พอแบบอย่าเกเรเยอะ
1: จริงๆอ่ะแรดฟอร์ดพี่ว่ามันเป็นเด็กเงียบๆเลยไม่อะไรหรอกจนกระทั่งมันมารู้จักไอ้ป๊อกปากับไอ้ลินการ์ดเน
0: ี่
1: ยแก๊งบรีนมันนะโอ้โห
0: นี่ไงก็สมมุติเขาไม่ได้ย้ายเขาก็เสริมต่อสืบทอดตำนานบรีนของเพื่อนซี
1: เอาเบอร์ที่เสียวลินการ์ดไปแล้ว
0: เฮ้ยวันนั้นผมดูลินการ์ดเล่นลีกบราซิล
1: เฮ้ยตอนนี้มันอยู่ไหนนะ
0: ไปไม่ได้เลยแบบอยู่โคลินเทียน
1: คือลินการ์ดนะมันไม่ใช่นักเตะที่ไปกับบอลได้ขนาดนั้นอยู่แล้วไง
0: ได้แต่ว่ามันก็ดรอปไปเยอะไงพี่บอมแบบว่าโอ้โหไม่คิดเลยว่าจะแบบเป็นถึงขนาดนี้อ่ะ
1: ตัวหนาตึบเลย
0: เอางี้อยู่เคลีกเล่นไม่ค่อยได้ไปบราซิลจะรอดเหรอ
1: ก็อยู่เคลีกโค้ชมันดรอปแล้วดรอปอีก
0: ขนาดแบบเจอแบบนักเตะเอเชียยังแบบยังไปไม่ค่อยจะได้ไปอยู่ตรงนั้นนี่โอ้โหก็เล่นกับเดอปายอ่ะมันไปเล่นกับเดอปายมีเดอปายอีกตัว
1: นี่มันทันกันที่แมนยูไหมทันดีนะ
0: ทันไหม
1: ทัน
0: แล้วตอนนี้อยู่โคลินเทียนทั้งคู่อ่ะทั้งลินการ์ดทั้งเดปายอ
1: ่
0: ะ
1: ไอ้ลินการ์ดนี่อาจจะรุ่นน้องป่ะวะ
0: โอ้แต่ว่าอย่างแต่ถ้าเทียบกันจริงนะลินการ์ดยังดีกว่าหน่อยตรงที่ว่ามันไม่มันไอเดปายนี่เจ็บไม่พักเลยเล่นแต่ทีมชาติอย่างเดียว
1: เอ้าสโมสรที่เลี้ยงไว้นี่ไม่มีประโยชน์อันใดผมก็ต้องทันเลยนะลินการ์ดไอ้ลินการ์ดกับไอเดปายเนี่ย
0: ตำนานแมนยูเท่านั้น
1: น
0: ะ
1: เดปายนี่ขับโล
0: สสมมติถ้าลินการ์ดขวาลินการ์ดขวาเดปายหน้าเป้าแรดฟอร์ดซ้ายนี่หูสยองเลยนะ
1: เ
0: ป็นไง
1: สยองทีมมันทีมตัวเองนะไม่ใช่ทีมผู้ต่อสู้นะ
0: ลินการ์ดปีกขวา
1: เ
0: ดปายเดปายซ้ายแล้วกันแรดฟอร์ดหน้าเป้าโอ้โหจะดูว่าไตเทพ
1: โอ้และรุ่นราวคราวเดียวกันด้วยลินการ์ด33เดปาย32โอ้โหเพื่อนรัก
0: เฮ้ยมีดร.แรดอ่ะดร.ให้สุดอายุ
1: อ๋อมันก็ทันกันอยู่แล้วไอ้เดปายนี่มันไอ้ลินการ์ดอยู่มันอยู่ถึง2011ถึง2022
0: หรืออย่างนี้ได้ไหมลินการ์ดขวาแรดฟอร์ดหน้าเป้าเดปายซ้ายแล้วก็เพลย์เมเกอร์เป็นป็อกบา
1: โอ้โหป็อกบานี่ได้บอลก็เอาตัวถูอ่ะไม่จ่ายถู
0: โอ้ยป็อกกับไอ้4คนนี้คือแบบ
1: 3คนข้างหน้าไม่มีใครส่งบอลให้กัน
0: นะอนาคตลำบากหมดเลย
1: บอกกันนะข้างหน้าไม่มีใครส่งบอลให้กันแรดฟอร์ดได้บอลก็มุดอย่างเดียว
0: เลสเฟิร์ด
1: โอ้โหแต่ละตัวแมนยูสร้างอะไรขึ้นมาครับเนี่ย
0: ครับ
1: อ่
0: ะส่วนตอนนี้นี่ผลบอลนี่ปอโต้กับเล่นครึ่งหลังนะยังนำตอเรนเซ่1-0ครับ
1: ครับ
0: โอเคนอกนั้นเขาบอกว่าเปเช่นี่กำลังได้บิก้ากอดวัย21ปีเฮ้ยตัวนี้มีข่าวอาร์เซนอลเนี่ยนะปีกซ้ายเบลเยียมของอาแจ็คอ
1: ัน
0: นี้โดมาโน่รายงานละยิ่งก็เสนอหาอาแจ็คแล้วอาแจ็คก็เป็นทีมที่เงินมานี่พร้อมขายอยู่แล
1: ้วเขามันเป็นธุรกิจของเขาไงปั้นนักบอลขายโอ้แต่ไม่มีช่วงไหนที่จะฟูอูฟูเท่ากับช่วงที่เดนฮากอยู่แมนยูแล้วล่ะ
0: แต่ผมว่าเปเช่เป็นทีมที่หลังๆฉลาดซื้อนะพี่บอม
1: ใช่
0: คืออย่างซื้อคริสช่าเงี้ยไอตอนแรกบอก7-80แพงทุกวันนี้นี่ร้อยอัพซื้อแบบบาโกล่าดูเอมากองๆนึกว่าจะแบบซื้อมาแล้วไม่มีประโยชน์แต่คือกลายเป็นว่ามันใช้ได้หมดเลยอะหลังๆเขาไม่ได้ซื้อเกรด A นะไม่ได้ซื้อแบบเนมาเมสซี่อะไรเหมือนก่อนหน้าไงแต่ว่าแบบคือกลายเป็นแบบซื้อเกรด B บวกมาปั้นแล้วกลายเป็น A กลายเป็นแบบโอ้โหระดับท็อป
1: คือต้องชมเอลิเกตอะเขาสร้างระบบทีมดีมาก
0: หรือแม้กระทั่งไอเนี่ยพี่บอมแม้กระทั่งไอตัวอย่างวิไอวิติญาเงี้ย
1: วิติญาตัวเล่นในจิต
0: แบบโอ้โหไปเล่นบู๊ปยังเล่นไม่ได้เลย
1: เอาจริงๆนะวิติญาเนี่ยถ้าไม่ใช่ระบบของไอเดนี่ด้วยจอห์นเอเวสด้วยถ้าไม่ใช่ระบบของเอลูเอนเจก็เล่นไม่ได้นะตัวเล่นโปรตุเกสดิใช่ป่ะเจอโรเบโตมาร์ติเนส
0: เจอโรเบโตมาร์ติเนสไปนี่เอามาเล่นกลางรับท้อเลย
1: มีแต่คนด่าบอก โอ้เอาวิทยาไปทำกลายเป็นกองกลาง
0: เอาไอ้ปูยี่ปูยำบูโน่เงี้ยท็อปแอสซิสต์เอาไปทำอะไรก็ไม่รู้
1: บูโน่บอลโลกนี่หายแบบเงียบสนิทเลย
0: เดินออกอ่ะ
1: เดินบนอย่างเดียวโอ้
0: จริงโปรตุเกสของมูรินโญ่คุมก็จบแล้วเผื่อพี่โดไม่มานั่งคอตกทุกวันนี
1: ้นั่นแหละดิ
0: ใช่ไหม
1: เผื่อพี่โดอาจไม่ติดทีมชาติก็ได้นะถ้ามูรินโญ่คุม
0: โอ้เฮ้ยนายจะติดแต่อาจจะแบบสำรองอะไรอย่าง
1: น
0: ี้ป
1: ่ะแต่ว่าเนี่ยพอเป็นในฮอเก้เชซูสเนี่ยติดแน่นอนเพราะฮอเก้บอกแล้วว่าถ้าเขายังไม่เลิกเล่นผมก็จะเรียกมาเรื่อยๆครับอยู่เป็น
0: แต่ฮอเก้คือเขาทำงานกับโรนัลโดตอนที่พาไอ้โรนัลโดเป็นแชมป์ลีกซาอุไง
1: ก็นี่ไง
0: เขา
1: ก็บอกแล้วเขาตั้งใจมาพาโรนัลโดเป็นแชมป์เนี่ยพอได้แชมป์ปุ๊บก็ลาออกเลยไหมล่ะ
0: อ๋อแล้วจะพานี่ด้วยป่ะพาโรนัลโดเป็นแชมป์บอลโลกด้วยไหม
1: โอ้โหโรนัลโดบอกเลิกแล้วไงปีหน้าเท่าไหร่45
0: ก็ถูไถหน่อยครับเอาชื่อไปห้อยไว้เอาชื่อไปห้อยไว้
1: โอ้โหถ้าโรนัลโดเล่นถึง45นี่ก็จะเป็นน้องๆคาซูโยชิมิอุระ
0: แต่เขาก็ยังไม่ประกาศเลิกนะ
1: ผมว่าอย่างโรนัลโดอ่ะเขาเล่นไหวเขาไปเรื่อยแต่อย่างน้อยยูโร2028เนี่ยมีลุ้นนะ
0: ครับ
1: มันเล่นไปอีก2ปี43นี่ได้นะ
0: ไอ้ส่วนซาร่านี่ทำไมกลายเป็นมีข่าวแทบซอนสปอร์เหลือเชื่อเลย
1: ตอนแรกกับเบสิก
0: ใช่ป่ะเบสิกตัสมันผมมองว่ายังเป็นทีมใหญ่กว่ายังแบบยังเกรดพอลุ้นแชมป์ได้แต่ถ้าเกิดเป็นแท็บซอนนี่หนักเลยแค่เห็นประตูก็ปวดหัวแล
1: ้
0: ว
1: เหมือนครับ
0: โอ้ลาน่าเนี
1: ่
0: ย
1: เหมือนตอนแรกเขาก็จะไปเบสิกตัสนั่นแหละมันก็แล้วก็มีปัญหาเรื่องเงินคือเบสิกตัสเขายื่นให้ปีละ20ล้านยูโรมั้งแล้วก็ในหน้าเขาไปโกง
0: ครับ
1: เบสิกตัสก็เลยบอกว่าอ่ะเนี่ยก็ทิ้งไว้ให้บนโต๊ะเนี่ย20ล้านยูโรให้รู้สึกจะเมื่อวันจันทร์ที่แล้วขีดเส้นตายไว้ถ้าไม่รับภายในวันนี้ก็จบก็เนี่ยก็ไปจริงตอนนี้ไปข่าวใครนะแท็บซอน
0: ข่าวแท็บซอน
1: แล้วมีตังจ่ายแล้วขนาดเบสิกตัสไม่มีตังจ่าย
0: คร
1: ับจ้าง
0: เขาบอกว่านักข่าวตุรกีชื่อยากิสซาบุนโคกรูรายงานมาว่าตอนนี้เนี่ยเบสิกไอแท็บซอนยื่นข้อเสนอค่าเหนื่อยให้โมซาร่า 325,000 โอ้โหก็คือพูดง่ายน้อยกว่าลิเวอร์พูลนิดเดียวแล้วจะเซ็น2ปีด้วยเพื่อดึงตัวโมซาร่าไปร่วมทีมแบบฟรี
1: ๆก็ได้อยู่นะ300,000โอ้โหคำนั้นก็ปอนในตุรกีนี่สโมสรไม่ล่มจมหรอ
0: เอาจริงมีจ่ายได้อะเรทนี
1: ้
0: ถูกไหมนี่มันนักเตะเกรดโอ้โหเอาตรงๆเรทนี้นี่เท่าบุโกโยซาก้าเลยนะโอ้โหถ้าเกิดแท็บซอนจ่ายซาร่าเรทนี้ได้ก็อาร์เซนอลจะจ่ายวิทยุ500,000ก็จ่ายไปเถอะ
1: แต่เหมือนทงซาร่าเขายังอยากอยู่ในยุโรปต่อ
0: เขาไม่ยอมเจรจากับซาอุ
1: ถ้าไปทางซาอุจะโอ้แค่นี้สบาย
0: จริงแน่ไปอยู่ซาอุหรือไม่ก็ไปอยู่เมเจอร์ลีกสบายนะ
1: ผมไม่แน่ใจว่าตุรกีนี่ใกล้อียิปต
0: ์ก็ไม่ไกลก็ตุรกีก็เหมือนยุโรปตอนล่างๆไง
1: ใช่ไหมเขาก็คงอยากจะอยู่แบบกลับบ้านง่ายๆหน่อย
0: ครับ
1: ในตุรกีโหแต่จริงถ้าเอาใครเอาซาร่าไปในตุรกีเนี่ยผมว่าสนามแตกเลยนะ
0: แต่ก็เสียรายไงคือถ้าจะอยู่ตุรกีผมว่าเขาเล่น5ลีกใหญ่ดีกว่ามั้ยถ้า5ลีกใหญ่มีทีมไหนน่าสนพี่เนี่ยคงไม่มีแล้วอิตาลีมั้ยอิตาลีก็ไม่ได้มี
1: จริงเชลซีน่าจีบแต่ชอบนักเตะเก่าๆใช่มั้ย
0: เ
1: พราะซาร่าเติมตัว
0: แต่5ลีกใหญ่มันก็ยากแล้วนะมันก
1: ็5ลีกใหญ่ไม่มีใครสู้ค่าจ้างไง
0: ใช่
1: ใช่ไหมค่าจ้างมันแพง
0: เฟเชล่ะแต่เฟเชถ้าเป็นยุคก่อนก็ใช่แต่เดี๋ยวนี้เขาไม่เอาแนวนี้ละ
1: ใช่ถ้าเป็นแบบยุคที่เขาแบบยังไม่ขนาดเนี้ยยุคที่เขาไปดึงพวกเนย์มาร์
0: ยุคที่อาศัยบิ๊กเนม
1: อ
0: ่ะแต่ยุคนี้เขาสร้างระบบแล้วไง
1: คือกลายเป็นว่าไอ้เฟเชเนี่ยพอไปเคาะไอ้พวกซูเปอร์สตาร์ทิ้งออกไปได้หมดอ่ะเหมือนเอริเก้เขาแบบอ๋อเขาโล่งไง
0: ใช่
1: เขาบอกว่าอ่าแล้วคราวนี้แหละสบายแล้วคุมง่ายกว่าเดิมเยอะไม่มีดราม่า
0: เขาบอกว่าแท็บซอนนี่ปีที่แล้วนี่อันดับ3ลีกตุรกีนะก็ถือว่าไม่แย่
1: เพราะโอนาน่านี่แหละได้อันดับ3บาตัสไม่มีโอนาน่าได้แชมป์ไปแล
0: ้ว แล้วก็อ๋อเป็นแชมป์บอลถ้วยด้วยปีที่แล้วสำหรับแท็บซอนกุนซือนี่ฟาติเต็กเก้อดีตดาวเตะชื่อดัง
1: เขาก็ติดใจโอนาน่าจริงนะแม่ดึงกับไป
0: ทำไมไม่ซื้อขาดเลยถ้ามีเงิน300,000-320,000จ่ายค่าเหนื่อยซาร่าได้ต่อสัปดาห์นี่ทำไมไม่ซื้อโอนาน่าขาดไปเลยนะ
1: ทุกวันนี้ยังให้แมนยูช่วยจ่ายค่าจ้างอยู่เลยมั้งผมรู้สึกว่า
0: มีตังค์จริงว่าแท็บซอน
1: โอนาน่าค่าจ้างก็แพงอยู่นะเป็นแสนปอนด์อย่างนี้ดูดิโอนาน่ารับเท่าไหร่เดือนยังโอ้โหซาร่าเพอร์วิกโอนเดโอนาน่าเนี่ยรับอยู่โอ้โห120,000 ปอนด์
0: เหมือนยูเล่นบันนี่ไปอาจักเฉย
1: ใช่เขาเซ็นฟรีไปใช่ไห
0: ม
1: บันบอกไปเล่นสบายสบายดีกว่า
0: แต่เขาก็ยูยังไม่เยอะนี
1: ่30พอดีมั้งจะยูเล่นบัน
0: จริงๆก็แหมทีมอื่นใหญ่ๆไม่มีใครสนใจหรอก
1: แต่ก่อนเคยมีข่าวลิเวอร์พูลเนี
0: ่ย
1: ใ
0: ช่ใช่ใช่มีข่าวลิเวอร์พูลคือตอนนั้นไงที่มีข่าวว่าระหว่างซาร่ากับบันน่ะจะเอาใครแล้วทีมซื้อขายแนะนำ

0: แล้วพอหลังจากนั้นก็เล่นเบอร์10
1: ของลิเวอร์พูลเนี่ยมันจุดเปลี่ยนสำคัญเนี่ยโอ้โหพอประกอบร่างกันใน
0: มาเน่ด้วย
1: มาเน่ด้วยใช่มาเน่ด้วย
0: มาเน่ตอนแรกมาจากแซมตันไม่คิดว่าจะแบบเก่งขนาดนี
1: ้เออแต่ก่อนพี่ก็มองว่ามันไม่ได้ขนาดนี้นะซาเดียวมาเน่เหมือนมันเร็วแหละเออแต่พอมาอยู่ลิเวอร์พูลเนี่ยโอ้โหน่ากลัวน่ากลัวเหมือนในลุยดิอาร์แหละ
0: ใช่
1: นะลิเวอร์พูลนี้ทุกวันนี้ก็ยังหาใครมาแทนลุยดิอาร์ไม่ได้เลยไห
0: ม
1: แต่ฤดูกาลใหม่ก็น่ากลัวนะถ้าอีซักเขาฟิตอ่ะใช
0: ่ก็เห็นอีลาโอล่าบอกว่าจะให้เล่นหน้าเป้าเลยแล้วก็หุยส์เนี่ยหน้าต่ำแน่นอนไม่โยกไปริมเส้นอะไรอย่างงี้ละ
1: เออเสียของไปเล่นริมเส้นอ่ะโฟเรนเวียสอ่ะ
0: ใช่
1: เล่นตรงนั้นได้ดีละแต่ซ้ายก็กักโปแน่นอนแหละดูละ
0: กักโปก็ต้องแย่งตำแหน่งกับผมว่าเอ็นกูโมฮาดีนะวันนั้นผมไปภาคอยู่แบบโอ้โห
1: เหมือนเขาจะลองจับ
0: ต้องจับปีนี
1: ้
0: ต้องให้เล่นเต็ม
1: ๆใช่เหมือนเขาแต่เขาเหมือนจะลองจับลีโอไปเล่นทางขวานะเพราะว่ามัน
0: แต่ก็ดูแล้วไม่ค่อยเวิร์กอ่ะ
1: เออยังไม่ค่อยดี
0: ให้เล่นให้เล่นด้านซ้ายเวิร์กสุดละ
1: เออตอนนี้ขวาก็ยังโว่ใช่ไหม
0: ขวาก็นี่ไงได้ไอ้ฮาวิเอเรียกลับมาพอเล่นได้ไหม
1: ไอ้จุกไง
0: ไอ้จุกไงแต่หลังๆมันไปเล่นกองกลางไง
1: อ๋อนี่ไงเขาจะเอาบาโกล่ามาเล่นมาแทนไอซาร่าใช่ไ
0: ห
1: ม
0: ได้หรือเปล่าปัญหานะ
1: เออแต่บาโกล่ามันก็เล่นซ้ายนะปกติบอกว่ามันเล่นได้หมดแหละแต่ปัญหาคือนั่นแหละจะสู้ค่าตัวหรือเปล
0: ่าผมว่าขายแหละอยู่ที่ว่าต่อไปเทรดเท่าไหร่เพราะว่านักเตะเขาไม่อยากอยู
1: ่ผมว่าสักไม่เกินร้อยกำลังสวยนะถ้าเกินร้อยแล้วไม่น่าเสี่ยงแล้วบาโกล่าแต่ว่าหูฟอร์มบอลโลกก็น่ากลัวจริงนะ
0: ใช่
1: แล้วรีบาโกล่าจังหวะกระชากจังหวะอะไรนี้หลุดเป็นกระบี่เลย
0: อันนี้บอกว่านิวคาสเซิลนี่ได้ลูคัสฮอนิเซกเขาคือใคร
1: ได้ประตู
0: โอ้โหฮ
1: อนิเซกใช่ไหม
0: ใครวะเนี่ย
1: นั่นแหละสิเห็นไหม
0: ได้มาแต่ละคนสร้างทีมนะชัด
1: เออ
0: ประตูของบราก้าค่าฉีกสัญญา25ล้านปอนด
1: ์
0: ประตูทีมชาติเช็กวัย24ปีโหไม่เคยได้ยินเลยได้ยินบ้างแหละแต่ว่ามันก็ไม่ใช่บิ๊กเนมนะ
1: นี่ก็เป็นยุคใหม่อีกทีมนะนิวคาสเซิลปีนี้นี่หูเปลี่ยนกุนซือกันเยอะนะก็มีอย่างเงี้ยแมนซิตี้ก็เป็นมาเลสกาใช่ไหมนิวคาสเซิลนี่ก็เปลี่ยนเงี้ย
0: ครับ
1: แมนยูก็ถือว่าเป็นเริ่มต้นแบบเต็มตัวนะไมเคิลคาริกมีอาร์เซนอลนี่แหละที่กุนซือนี่เก๋าสุดแล้วเทต้าอยู่กับทีมมานานสุดลิเวอร์พูลก็อีราล่าโอ้โหมันว่ะปีนี้ในพรีเมียร์ลีกมันมีจุดขายนะ
0: ท่านปลัดขิกจะไหวไหมปีนี
1: ้ท่านปลัด
0: คาริก
1: ท่านปลัดจะอยู่ที่บอร์ดจะให้สนับสนุนท่านปลัดกันท่านชุดนี้ก็เรียบร้อย
0: ท่านปลัดอุ่นเครื่องดีนะ
1: ท่านปลัด
0: ชุดนี้
1: ไม่รอดหรอก
0: ศักยภาพนักเตะดีอ่ะ
1: เออแต่ว่าเนี่ยอย่างที่สนบอกแบ็กซ้ายถ้าไม่เติมมาแย่มันอยู่ทำไปทำมาในตอนนี้เหลือแบ็กซ้ายอาชีพคือลุกชอคนเดียว
0: ไอ้นี่ไงมาซาวีไปเล่นได้ปะล่ะ
1: โอ้นี่มันแบ็กพวกแบ็กซ้ายจำเป็นไงไม่เอาดีเอาแบ็ก
0: ดาโลไงดาโล
1: อยู่ตรงไหนก็คือเอาขอแค่ยืนตำแหน่งดีๆก็พอแล้วดาโลแปลกมากเลยนะก็ยังอยู่กับแมนยูมาได้ตั้งนานนะอยู่ตั้งแต่ยุคมูรินโญ่อ่ะ
0: ครับ
1: 2018แล้วสนนี่กี่ปีแล้วเนี่ย
0: โอ้ก็อยู่นานสุดในชุดนี้แล้ว
1: เออ
0: หรือเอาดิซันโดไปยืนก็ได้ป่ะแต่เจ็บ
1: ดิซันโดแค่ไม่เจ็บก็ดีใจแล้ว
0: คร
1: ับ เนี่ยเซนเตอร์นี่ยังทำเป็นเล่นไปนะเซนเตอร์ตอนนี้ชื่อมันเยอะมันมี
0: สุดท้ายเนี่ยแม็กควายเพิ่งได้สุดแล้วนะไอ้ที่เกี่ยวไม่เอาเขาเนี่ย
1: เออ
0: เออมันไม่ค่อยเจ็บใช่ไห
1: ม
0: วันนี้แม็กควายก็เด่นนะเจอตาหมีนะ
1: เออตอนนี้มีแฮร์รี่แม็กควายมีเดนนี่โยโร่ใช่ไหม
0: มีเฮเว่น
1: มี
0: เดลิกนะไม่ล่ะเดลิกอ่ะ
1: ใกล้ที่ท่านโดเดลิกนี่ตัดไปก่อนมันเจ็บใช่ไห
0: ม
1: ตอนนี้ก็ทำว่ากันเหลือ3ตัวแม็กควายเฮเว่นโยโร่พอล่ะเพราะเดี๋ยวแม็กควายก็เจ็บเล่นตะพัก
0: เออแม็กควายไม่เจ็บแล้วแต่ผมว่าถ้าให้เลือกระหว่างเดลิกกับดิซันโดเก็บดิซันโดดีกว่า
1: ใช่
0: เพราะอย่างน้อยมันเจ็บเพราะมันเล่นวิธีการเล่นน่ะแต่ไอเดลิกเนี่ยมันเจ็บเหลือหลัง
1: เดลิกนี่คือไม่ต้อง
0: เล่นเจ็บนะดิซันโดบอกว่าไม่ต้องบูมากมึงไม่ต้องบูเยอะแบบ
1: เดลิกนี่เจ็บหลังนะฮะอมริมบอกว่าเจ็บไม่เยอะก็พัดมั้งแบบหูกลางปีนี้แล้วอ่ะ
0: ตอนนี้3:43เดี๋ยวเบรกสักช่วงนึง
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อแล้วเดี๋ยวดูโปรแกรมพรุ่งนี้ดีกว่าว่าพรุ่งนี้มีบอลอะไรให้ดูบ้างวันอาทิตย์เนี่ย
1: ครับ
2: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่
3: สนุกเกอร์99
2: รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอย

0: IQ ทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
1: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษดภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 นถึง17:30 น
2: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 นถึง17:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: Soccer Live Report
6: 3:47 นะครับอยู่กันต่อกับ Soccer Live Report เบรกสุดท้ายของสนและบอมนะครับค่ำคืนวันเสาร์นะครับก็เรื่องของโปรแกรมฟุตบอลนะครับเดี๋ยวดูกันหน่อยว่าวันเสาร์นี่มีอะไรให้ดูกันบ้างนะครับไม่ใช่วันเสาร์ใช่วันอาทิตย
7: ์จ้ะจำวันจำคืนไม่ได้แล้วช่วงนี
6: ้วันนี้วันเสาร
7: ์
6: วันอาทิตย์นี้นะครับรอสักครู่คอมพิวเตอร์เร็วจัดมาแล้วก็วันอาทิตย์ที่2นะครับโอ้มีซุปเปอร์คัพเนเธอร์แลนด์ไง PSV กับอักมานะแชมป์ลีกเจอบอลถ้วยนะครับ
7: ครับ
6: แล้วนอกนั้นมีนอร์เวย์มีสวีเดนเดนมาร์กส่วนถ้าอุ่นเครื่องที่น่าสนใจนะมีโหจริงๆพวกคู่ที่น่าสนใจก็ไปวันนี้หมดแล้วนะพี่บอมนะ
7: ลิเวอร์พูลไหม
6: ลิเวอร์พูลอ่ะ
7: ลิเวอร์พูลมันเตะกี่โมงอะเตะ3ใช่ไหมใช่ของวันอาทิตย์ป่ะดูกัน
6: ไม่มีน่าจะหวังน่าจะวัน
7: เป็นวันเช้าวันจันทร์
6: เออเช้าอ๋อใช่ถูกแล้ว3ลิเวอร์พูลเล่นกันลีดลิเวอร์พูลเล่นกันลีด
7: น่าดูเพราะมันเป็นทีมพรีเมียร์ลีกด้วยกันละ
6: ใช่เพราะว่าลีดนี่ก็เพิ่งชนะซันเดอร์แลนด์มาไงลิเวอร์พูลนี่ก็ชนะเล็กแฮมมา
7: ใช่
6: แล้วก็เดียวกันทั้งคู่เลย1-0
7: แล้วทีมชุดใหญ่มันเริ่มทยอยมาแล้วลิเวอร์พูลไม่รู้จะให้เล่นเลยหรือเปล่านะเพราะว่าเห็นหลายคนก็รอที่ชิคาโกอยู่
6: อยากดูกั๊กโปคิดถึงเหรออ
7: ู้
6: เพราะว่าพวกกั๊กโปพวกฟานไดพวกล็อตหลังอาริซงที่ตกรอบบอลโลกแต่คือตกรอบคือผ่านรอบแบ่งกลุ่มแต่ว่าไม่ได้ไปลึกกว่านั้นก็เริ่มมาสมทบ
7: เอ๊ะนักเตะหมายลิเวอร์พูลนี่มีใคร
6: ก็มีไอ้นี่ไงปีกสเปนอะอะไรนะ
7: วิกตอร์มูยอส
6: วิกตอร์มูยอส
7: อ๋อตัวนี้แต่งยิ่งเขาติดทีมชาติสเปนด้วยนะ
6: แต่ไม่ได้เล่นเลย
7: ไม่ได้เล่นแต่ไม่ได้เล่น
6: แล้วก็มีนี่ชักเก้ไง
7: เซ็นเตอร์แบ็กตัวใหม่ชักเ อ๋อแต่ผมว่าเขารอบาโกล่าจริงนะลิเวอร์พูลเนี่ยเขาไม่เห็นมีข่าวคนอื่นเลยนะ
6: ก็คงคล้ายๆกับอาร์เซนอลเนี่ยที่แบบระงับเรื่องดีลอื่นไว้ก่อนดูตรงนี้ว่าสุดท้ายได้ไม่ได้
7: ใช่
6: เพราะว่าถ้าได้ก็จบถ้าไม่ได้ก็อาจต้อง
7: จบจริงนะลิเวอร์พูลได้บาโกล่ามาเนี่ยคือโหบาโกล่าซ้ายอะหน้าเป้าอิซักขวานี่หรอวะ
6: ผมว่าเขาอาจจะเอาบาโกล่ามาเล่นขวา
7: เออแล้วก็เอาลิโอเล่นซ้ายหรือกัปโป
6: ลิโอซ้ายกัปโปลซ้ายอิซักหน้าเป้าเวียดหน้าต่ำนี่นะ
7: เออก็ลงตัวนะโหน่ากลัวนะ
6: แต่โซโบปีนี้ดูฟิตมากเลยผมภาพตอนอุ่นเครื่องนี่ร่างกายดี
7: คือ
6: เพราะว่าเขาไม่ได้ไปเล่นบอลโลกไงเพราะว่า
7: ฮังการี
6: ไม่ได้ไปไง
7: แล้วโหอิดารักเขาให้เล่นยาวเลยนะให้เล่นถึงประมาณนาทีที่หกสิบอะจะออกเนี่ย
6: ครับ
7: เออวันฟิตจริงว่ะ
6: ใช่
7: วิ่งเป็นม้าเลย
6: นอกจากนั้นอุ่นเครื่องนี่มีกาลาตาสลายกับแลนนี่ตีหนึ่งนะครับแล้วก็บาร์มากับอีลาคริสแถบซอนนี่ไงเจออูดิสามทุ่มครึ่ง
7: จะไปดู
6: ว่าที่ต้นสังกัดโมซาร่าแล้วก็อย่างนอกนั้นก็ยังค่อนข้างเงียบเหงานะหลักๆเพราะวันอาทิตย์นี้ไม่มีบอลนี่ด้วยไม่มีบอลฮุนไดครับด้วย
7: ต้องออกเสียงให้ถูกๆดิอะไรนะคุณอะไรนะ
6: โ
7: คุณเด
6: ย์ให้อาจารย์หยองมาออกกัน
7: คุณเดย์คุณเดย์
6: คุณเดย
7: ์
6: คุณเดย์สักอย่างอ่ะ
7: คุณเดย์ผมได้ยินนะหังเดี๋ยวผมดูไฮไลท์
6: แล้วเดี๋ยวตีสี่ใครมาเนี่ย
7: หยองแหละนะหัง
6: แต่อาจารย์บอมอยู่ต่อปะ
7: อาจจะเป็นใครนะครับ
6: โอ้โห
7: สนได้อยู่แล้วครับ
6: ไม่เป็นไรครับคุณครับสี่ชั่วโมงเลยเหรอ
7: นะธรรมดาดีแล้วมาทีคุ้มเลย
6: ยาวเลย
7: ยาวไปช่วงตีสี่เดี๋ยวเราไปคุยเรื่องวอลเลย์เรื่องกอล์ฟกัน
6: อ๋อแต่ถ้าเรื่องแบตวันนี้นี่พี่บอมได้ดูปะ
7: แบตไม่ได้ดูไง
6: แบตนี่วันนี้ที่ไต้หวันที่พิกมโหฬารเลย
7: ทำไมฮะ
6: ไอ้สองชายเดี่ยวไต้หวันไม่ได้ชิงเลยไง
7: อ้าว
6: โจเทียนเฉินกับไอ้หลินชุนยี่แพ้หมดเลย
7: เราสนที่ชอบดูแบต
6: ชอบดูแบต
7: เออ
6: ไม่แล้วแพ้ดันแพ้ไอ้มือแบบโนเนมไงพี่บอม
7: ฮะ
6: เออก็เลยแบบผมว่าแฟนแบตไต้หวันนี่ช็อกอะแล้วเปิด
7: เออพูดถึงเรื่องช็อกนี่ผมวันนั้นผมเปิดข่าวมาเจอข่าวฟังโกบาเลซี่เสียนี่ผมโคตรช็อก
6: เลยตอนแรกเหมือนก่อนหน้านี้เขามีข่าวสักพักมีข่าวแต่มันยังคือพูดง่ายๆเขายังไม่ได้เสียใช่ไหม
7: ใช่
6: แต่มันมีข่าวปลอมออกมาก่
7: อ
6: นแต่สุดท้ายก็แบบกลายเป็นเรื่องจริงนะ
7: เหมือนรู้สึกปลายปีที่แล้วจะมีข่าวว่าเขาไปเจอเนื้องอกในปอดไห
6: ม
7: แล้วก็ไปผ่าแล้วก็บอกขอเวลาพักเนี่ยโผล่มาคิดเสียเลยอายุยังไม่เยอะนะ66นะ
6: ค
7: ือช็อกมากนะครับฟังโกบาเลซี่นี่โอ้ตอนผมดูบอลตอนนั้นไอ้ยุคที่เป็นยุโรเปียนครับอ่ะบอริซี่เขายืนคู่ใครอ่ะบิลลี่คอสตาคูต้าไม่แน่ใจ
6: ใช่แล้วตอนนั้นมาดินี่ยังเป็นแบ็คซ้ายไง
7: ใช่แล้วขวาเป็นมาโรทัสสติมั้ยจำไม่ผิดนะแล้วก็ไอ้แล้วก็มีสามทหารเสือดัตไงโอ้โหโคตรเก่งอ่ะ
6: คร
7: ับ นั่นมิลานอ่ะนะหรือจะเป็นยุคที่เป็นไอ้เดียนซาวิสวิทนี่ก็ยังเก่งบาเลซี่นี่เป็นกองหลังตัวเล็กนะแต่แบบทางบอลดีมากนะ
6: ก็สไตล์คล้ายคานาวาโร่นะแต่แบบได้รับการยกย่อง
7: แต่อาจจะไม่แบบว่าโหกระโดดสูงอะไรเหมือนคานาวาโร่นะ
6: ครับ
7: ดากเกาเก๋าอ่ะเป็นวันสวย
6: อันนี้ไม่ได้อ่านข้อความเลยนี้บอกว่าเวลามีคำถามเพิ่มทีมบอลโลกใครจะได้ไปไหมทำไมดีเจ99ทุกคนตอบว่ายากหรือยังไงก็ไม่ได้ไปสมองมีแต่พลังเชิงลบแบบนี้แม่แบกใจที่นักเตะทีมชาติก็ซึมซับไปด้วยลองถามคำถามนี้กับอาจารย์เฉลิมชัยกับดร.เอสุรัชวีดูสิครับแต่คุณโจผี
7: มันไม่ใช่แค่ว่าเราคิดเชิงลบคือเรามองจากความเป็นจริงนะฮะคือฟุตบอล
6: ไม่เดี๋ยวเกิดบอกว่าไปชัวร์ก็ถามเพิ่ม
7: ใช่เพราะว่าคือบอลเราอะโครงสร้างมันไม่ดีเอาบอกตรงถูกปะล่ะคือมันไม่ได้พัฒนาจากเยาวชนขึ้นมาแบบเป็นระบบอ่ะมันไม่เหมือนทีมชาติอื่นที่เขาอย่างญี่ปุ่นกว่าจะถึงทุกวันนี้เขาก็พัฒนาขึ้นมาเป็นระบบนะอย่างอดทนอย่างต่อเนื่องเรามันไม่ต่อเนื่องไงเพราะฉะนั้นจะให้บอกว่าโอ้โห64แล้วได้ไปแน่นี่ก็ไม่ใช่แล้วเพราะก็อย่าลืมว่าในเอเชียอย่างที่บอกไม่ได้มีแค่ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ยังมีทีมจากอาหรับจากอะไรอีกหลังๆนี้จากทีมใจอาเซียนด้วยกันเรายังสู้ยังปากเลยฮะถูกว่า
6: เจออินโดชั่วโมงนี้ยังไม่รู้ว่าจะยังไงเลย
7: เนี่ยเพราะนั้นเราก็มองตามความเป็นจริงนั่นแหละ
6: แต่เวียดนามนี่ก็เสมอสิงคโปร์นะช็อกมากเลยทางหลังนี่เวียดนามชุดใหญ่นะ
7: ไม่มีจันปาร์กเลยไม่มีจันปาร์กทางซอเลย
6: นี่บอกหน้าซ้ายแลชหน้าเป้าเวลเบกหน้าขวาลินการ์ดนะลูกในฝันจากคุณจืดเองโอ้ยแต่เวลเบกชั่วโมงนี้ไปล้อเขาไม่ได้แล
7: ้
6: ว
7: เวลเบกเขาดีนะ
6: เวลเบกโอเคถ้าไม่ดีจริงเฮลซีไม่เอาหรอก
7: แต่ตอนอยู่แมนยูก็จะฮาหน่อย
6: โอ้โหไอที่มาล็อกบอลแล้วหลุดที่ราชมังเนี่ยแหละ
7: โอ้ติดตามากเลยถึงไปถึงมาบอลออกหลานเฉย
6: จำได้เลยตอนนั้นใส่เสื้อแมนยูแล้วข้างหลังเป็นฟอนต์เลขไทยไงเวลเบกอะเลข18แต่เลขไทยไง
7: โอ้ยแล้วก็ทำเหมือนไม่สนใจเลยนะปล่อยบอลออกก็วิ่งกลับ
6: ดับมาหนึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้น
7: เหมือนเวลาอันดี้โคยิงบอลข้ามคานวิ่ง
6: ไม่แต่ผมว่าพีคสุดตรงนี้แหละแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดเดปายลินการ์ดสามคนนี้น่าจะพีคกว่าก
7: ลาง
6: เปลี่ยนเบลเบกเป็นเดปาย
7: ป๊อกบาเก่งนะแต่วิธีการเล่นของเขาอ่ะบางทีแบบเออเขาฝืนด้วยนะ
6: กลางป๊อกบาเฟส
7: โอ้โห
6: ป๊อกบาเฟส
7: นี่มีคนหนึ่งผมเชื่อว่าแฟนบอลแมนยูหลายคนน่าจะลืมไปแล้วมอร์แกนชไนเดอร์ลิน
6: โอ้โหเคยอยู่ด้วยเหรอลืมไปแล้ว
7: ใช่
6: มอร์แกนอ่ะมอร์แกนชไนเดอร์ลิน
7: ไปเอามาจากซาวด์แฮมป์ตันวะ
6: โอ้ยตอนอยู่ซาวด์แฮมป์ตันโคตรเก่ง
7: ตอนแรกได้มาผมก็ว่าเอ้ยก็ดีนะแต่มาเล่นไม่ได้เหมือนไอ้เนี่ยไอ้อีกตัวหนึ่งที่ตัวหาคือเอริกชัมบ้า
6: โอ้โหเคเบลสันไหมเคเบลสัน
7: เคเบลสันยังดีกว่าชัมบ้าแต่ที่หาที่สุดคือเบเบ้เลย
6: โอ้โห
7: ไปเอาไปยังไงก็
6: เบเบ้
7: เบเบ้ที่สมัยแบบอยู่ในโปรตุเกสที่เคยประมาณว่าค่าตัวที่เป็น
6: เคยเป็นนี่ไงแบบ
7: แลกกับ
6: โฮมเลดโฮมเลดคนแบบไร้บ้านมาก่อน
7: คือเคยมีค่าตัวเป็นแบบรองเท้าสตั๊ดอีกคู่ก็ว่า
6: คร
7: ับตัวมาอยู่แมนยูตัวเขาก็ยอมรับนะว่าเขาก็งงเหมือนกันว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไง
6: คนเราต้องมีฝัน
7: ต้องบอกว่าเอเย่นเขาเก่ง
6: อันนี้บอกว่าปีขวาสเปอร์ที่ย้ายมาจากเวสต์แฮมกลับมาเมื่อไหร่ครับอ๋อไอ้นี่ไงโมเมดคูดูสว่าไง
7: ตอนนี้ก็รอเขาเรียกอะไรเรียกคอมฟิตอยู่ยังไม่หายโมเมดคูดูสแต่ใกล้แล้วล่ะโอ้โห
6: ถ้าหายมาน่ากลัวนะไม่แล้วมีนี่ด้วยไงมันมีนี่พี่บอม
7: มี
6: คูดูเซฟตี้อ่ะ
7: คูดูเซฟตี้ก็เจ็บไปยาวเลย
6: เป็นดีซันของดีๆเพียบ
7: แต่ว่า
6: อยู่ที่ว่าใครเอามาจับให้มันเล่นได้เล่นดีอ
7: ่
6: ะ
7: ไอ้พวกนี้ปัญหาคือมันเจ็บง่ายไงเนี่ยตามข่าวบอกว่ากูดูนี่ใกล้จะฟิตแล้วนะฮะนะครับก็พักมาตั้งแต่เดือนมกราปี2026นะฮะโอ้โหกี่เดือนแล้วอ่ะนี่มันเดือนเข้าเดือน7เดือน8แล้วเนี่ย
6: เดือนมกราก็นี่ก็ 5-6 เดือนแล้ว
7: เนี่ยล่าสุดเดอะไซบี้บอกว่า very close นะ to full fit เนี่ยก็คือใกล้จะฟิตสมบูรณ์เต็มทีแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็นี่แหละก็ซ้อมอยู่กับทีมที่ไปทัวร์ช่วงปีทีซั่นนี่แหละฮะ
6: ครับ
7: เออว่าถ้าได้คูดูกลับมาอีกตัวก็น่ากลัวนะ
6: คูดูเซฟกี้เมดิซันพวกเนี้ยนี่บอกว่าอยากรู้พวกบอลที่ต้องเตะพวกบอลที่เตะตอนนี้จะไปจบตอนไหนไม่ตรงหลีกอังกฤษมีหลีกอะไรบ้างทั่วโลกอ๋อก็หลีกที่ไม่ได้เปิดแบบคอมปีไงก็เคลีกพวกนี้ไงแต่เจลีกอ่ะเขาเปลี่ยนเป็นแบบปฏิทินยุโรปแล้ว
7: มันจะได้ไม่มีปัญหาเหมือนในนี่ไงแอฟริกันคัมเนชั่นที่เปลี่ยนไปเตะ4ปีครั้งเนี่ยโอ้โหเฮกันทั้งโลก
6: ลีกจีนไงลีกจีนก็เล่นแบบเล่นแบบเป็นปีเล่นไม่ได้คอมปี
7: อ๋อคือลีกจีนนี่เล่นตามปฏิทินเลย
6: ใช่พูดง่ายว่าสมมติเป็นฤดูกาล2026อะไรเงี้ยเล่นทั้งปี
7: ไม่มีทับ
6: ไม่มีข้ามไปปีหน้าอะไรเงี้ยนี่บอกว่าช่วงนี้ไม่มีบอลขอประวัติคริสเตียนเวลลี่กับเกนโอบาโลตารี่หน่อยครับโอ้โหสองนาทีพี่บอม
7: โอ้โหเปิดวิกิเนี่ย
6: คริสเตียนโบโบวิเอรี่
7: คริสเตียนเวลลี
6: ่กับบาโลตารี่เกนโอ
7: นี่จำได้ว่าเป็นเด็กฝึกของอินเตอร์มิลาน
6: ใช่
7: แล้ว
6: ยุคมูริน
7: โญ่เป็นเด็กมหัศจรรย์เลยนะ
6: เอาขึ้นมาไง
7: แล้วก็นั่นแหละก็แจ้งเกิดกับอินเตอร์แล้วก็ย้ายมาอยู่ลิเวอร์พูลใช่ไหม
6: ครับ
7: มาโด่งดังที่ลิเวอร์พูล
6: มาย้ายมานี่ก่อนอินเตอร์แล้วก็ซิตี
7: ้ซิตี้แล้วก็มาโด่งดังกับซิตี้นะ
6: ซิตี้แล้วก็โหพาเลจอนอะไรอย่างนั้นไปนีดไปนู่นนี่นั่นแล้วก็มาลิเวอร์พูลสั้น
7: ๆนะฮะส่วนโอ้เวรี่เนี่ยเริ่มต้นค้าแข่งในกัตโตริโน่นะแล้วผมจะนับให้ดูว่าสโมสรในต้นสังกัดเขามีกี่ทีม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ทีมจองพาเลจอนนะฮะก็อยู่นานสุดก็กับอินเตอร์มิลานนั่นแหละ1999ถึง2005กับตอนนั้นก็เล่นกับโรนัลโดอานาย
6: ครับ
7: สยองไหมล่ะเจ็บหนักทั้งคู
6: ่วิเอรี่กับโรนัลโดนะไหนจะมีสำรองพวกนี้กันล่อน
7: ใช่
6: มีใครอ่ะ โอ้คานูก็เคยมีอินเตอร์อินเตอร์เคยมีคานูนะ
7: จะมีช่วงที่เขาพีคคือตอนอยู่รัสเซีย

0: โอแล้วก็มาอยู่อินเตอร์นี่แหละนะครับแล้วก็
1: มาเขาก็อยู่แอตมาดริดด้วยไม่น่าเชื่อ
0: เออเขาอยู่แอตมาดริดนะคืออยู่แอตมาดริดก่อนจะดังด้วยนะ
1: ครับ
0: เออมาดังกับลาซิโอนะครับแล้วก็นั่นแหละอินเตอร์มาพีคสุดละก็เป็นตอนที่เขาจำได้ว่าตอนที่เขาย้ายมาอยู่อินเตอร์มิลานแล้วมาจับคู่กับโรนัลโดอ่ะโอ้โหตอนนั้นใครก็เห็นว่าใครเห็นก็ร้อง
1: คู่กองหน้ามหาเทพ
0: มหาเทพมหาเทพฟีฟ่า
1: ครับอ่ะตีสี่ตรงพอดีนะครับแล้วก็ไลฟ์รีพอร์ตที่ไม่มีบอล
0: จ้าน
1: ะครับผมสนเดี๋ยวลาไปก่อน
0: จ้า
1: แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์หยองมา
0: ใช่
1: นะครับคุณ SMS ที่มาพูดคุยด้วยนะครับ
0: ครับ
1: วันนี้ลาแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ Soccer Live
2: Report FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
5: จงเชื่อมั่นตัวเองหากไม่มีก็ทำให้เหมือนว่ามีความมั่นใจและเมื่อถึงเวลาความเชื่อมั่นจะเข้ามาเองวีนัสวิลเลียมนักเทนนิสชาวอเมริกันอดีตมือวางอันดับหนึ่งของโลกแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
9: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: เป็นไง
1: กูเล็กกูเล็กกูเล็ก
0: เออร้องว่าอะไรนะ
2: กูเล็กกูเล็ก
0: อ๋อได้ยินอะไรกูเล็กกูเล็กกูเล็ก
2: เออกูเล็กกูเล็ก
0: จะบ้าเหรอสวัสดีคุณฟังนะฮะ 4:08 นาทีนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรอบโลกกีฬา FM 99 Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงนะครับ
2: เออ
0: คืนวันเสาร์ที่1นะสิงหาคมนะครับต่อเช้าวันอาทิตย์ที่2ก็เปิดหัวกันด้วยความฟังสบาย
2: ๆครับฟังเบาๆคร
0: ับ เบาๆเบาๆสบายๆนะครับเป็นเพลงคนหูเหล็กเท่านั้นเอง
2: นะฮะเพลงของคณะอะไรนะ
0: ดิโอลานโปรเจกต
2: ์จากซุ้มเสียงของพี่อะไรนะ
0: พี่แฟบ
2: พี่โป่งสิชื่อจริงจริงๆเขาชื่ออะไรนะไอชื่อเล่นจริงๆเขาชื่ออะไร
0: ลูกเพลงลูกพี่ลูกโป่ง
2: พี่ติ๊กอย่างกับพี่ลูกโป่ง
0: จริงๆอ่ะจริงๆอ่ะเหมือนเคยได้ยินได้ฟังแกสัมภาษณ์รายการปาเต้ดนี่เหรอมั้งแกชื่อป่องหรือป่องป่องอะไรประมาณนี้แหละ
2: เหรอฮะ
0: แต่ว่าเหมือนกับว่าปู่หรือตาแกเป็นจีนเป็นคนจีน
2: ฮะ
0: แล้วเรียกไม่ชัด
2: อ๋อก็เลยเป็นป่อง
0: อ่ะป่องอ่ะป่องอ่ะป่องอะไรประมาณเนี้ยแกก็เลยชื่อพี่โป่งมาแต่ไหนแต่ไรเพื่อนก็เลยเรียกพี่โป่งพี่โป่งม
2: า
0: ช่วงนี้แกก็โป่งสมชื่อเลย
2: ใช่โป่งมาสักพักแล
0: ้วแหละแต่พี่โป่งนี่น่าจะ60แล้วนะ
2: แต่หูเสียงไม่ตกเลยนะ
0: ตกเหมือนกันเพลงล็อกเกอร์เนี่ยร้องไม่ได้แล้วล็อกเกอร์ล็อกเกอร์ไม่ได้แล้วไม่ได้แล
2: ้
0: ว
2: ล็อกคีย์ได้ไหมล็อกคีย์วัน
0: ไม่ได้สิมันต้องแผดท่อนนี
2: ้ล็
0: อกคีย์ยังไงก็ต้องแผด
2: อ๋อมันไม่ได้ต้องแผดใช่ไหม
0: เออเดี๋ยวดูซิพี่โป่งนี่อายุเท่าไหร่แล้วปฐมพงศ
2: ์ปฐมพร
0: ปฐมบัตรพิบูลปฐมพรนั่นอีกคนหนึ่ง
2: ถ้าสมบัติเจริญนี่ฮาเลยนะ
0: ผมพิมพ์เป็นสมบูรณ์พิบัติ
2: เอาสุดร้อย
0: สมบัติพิบูลสิเกิดปีพ.ศ.2504
2: รุ่นเดียวกับยอง
0: อายุเท่าไหร่เนี
2: ่
0: ย
2: แก่กับยอง2ปี
0: จะบ้าเหรอผมยังไม่ถึงแซยิด
2: อู้4นี่แก่พี่ป๋องนี่หว่า
0: 2504ก็ปีนี้เท่าไหร่60ห้า64 65
2: รุ่นรุ่นน้องพี่เบิร์ดเนาะพี่เบิร์ดเขา2500เนาะ
0: ไม่รู
2: ้2500พี่เบิร์ด2500
0: ก็นั่นแหละพี่เบิร์ดนี่อ่อนกับแม่ผมปีเดียว
2: จริง
0: แม่ผม2499อ่ะ2498แม่ผม
2: 2498อันตรภัยนิดเดียวนะไม่อะไรนิดเดียวโอ้ถ้า99นี่ฮะ
0: นิดเดียวนะแม่ผมเกิดปีอะไรวะ
2: อ
0: ่ะแม่ผม96แม่ผม2496
2: โอ้โหถอยไปใกล้กว่านั้น
0: ถอยไปไหน
2: เราพี่เบิร์ดนี่เหรอโอ้โห
0: แม่ผมเนี่ยตอนนี้ฟันต้องทำลากฟันเทียมฟันปลอมหูก็ไม่เคยได้ยินแล้วตอนนี
2: ้ตามวัยตามวัย
0: ตามวัยแต่พี่โป่งนี่64นี่ยังได้อยู่เลยแล้วเดี๋ยวสิ้นปีปลายปีนี่มีคอนเสิร์ตใหญ่ด้วย
2: ศิลปินนะ
0: ก็รวบรวมเพลงทุกยุคทุกสมัย
2: อย่าว่าแต่พี่โป่งเลยอีตานักร้องนำ Rolling Stone อะชื่ออะไรนะ
0: ม
2: ิ
0: กแจ็คเกอร์แปดสิบกว่าแล้ว
2: โอ้โหเดินป๋อเลยดูบอลโลกเห็นไหมละ82อะไปดูบอลโลกที
0: ่เมกาแนว
2: แก๊งหินกิ้งอะ Rolling Stone
0: ครับ
2: แต่ก่อนผมคิดว่าเอ๊ะแต่ก่อนมันเป็นหนังใช่ไหมหินกิ้งอะมันชื่อหนังเรื่องอะไรนะหินกิ้งอะ
0: อ๋อน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ใช่ป่ะ
2: ใช่
0: แก๊งหินกลิ้งไงน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ
2: ์ที่พี่แท่งวิมอสเล่น
0: อ่ะปีหนึ่งเพื่อนกันและวันอัศจรรย์ของผม
2: หินกลิ้งนี่มันหรือมันชื่อหนังเรื่องหินกลิ้งมันไม่ใช่ดีว่ากิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว
0: ้กิ้งไว้ก
2: ่อนไม่เอามาจาก
0: ไหนไม่ได้รู้ไม่ได้ถูกสักอย่าง
2: คืออะไรป่ะคนละค่ายด้วยที่ฝั่งแกวี
0: ไม่ได้ถูกสักอย่างเลย
2: อ๋อแต่ตอนนั้นเขาเป็นนักแสดงก็ไม่ได้แยกค่าย
0: แล้วปีหนึ่งเพื่อนกันนี่ใครอ่ะ
2: พี่เต๋าไง
0: เฮ้ย
2: ที่ไอ้นี่ตายใช่ไหมล่ะ
0: ไม่ปีหนึ่งเพื่อนกันเนี่ยก็พี่แท่งพี่มอสเหมือนกัน
2: อ๋อมันมีหลายเวอร์ชันเนี่ยนะ
0: ปีหนึ่งเพื่อนกันพี่แท่งนี่ที่เป็นวิญญาณ
2: อ
0: ะ
2: ใช่ใช่ใช่
0: ใช่ไหม
2: ใช่ใช่มันมีมีพี่เต๋ากับพี่ออยของคู่ฝั่งไอเอสนะถ้าเกิดเป็นออริจินอล
0: เนี่ยเป็นพี่แท่งพี่มอส
2: พี่แท่งพี่มอสคือพี่ชายตายใช่ไหมในเรื่อง
0: ประมาณนั้นแหละแต่ว่าผมก็ไม่ถูกอยู่ดีเพราะหินกิ้งไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลย
2: ไม่เกี่ยวเลยฮะแท่งมอส
0: ก็คือจริงๆอะไรมันมีรู้สึกกับคุณเบียร์มั่งขอมา2 ทีแล้ว
2: เอาเพลงนี้แหละ
0: หูเหล็กเนี่ย
2: หูเหล็กหูเหล็กหูเหล็ก
0: เมื่อวานก็ขอมาเดี๋ยวพี่โอ๊กแกแม็กแกบอกว่าเปิดได้เปล่าวะ
2: เปิดได้สิมันไม่ได้มีคำหยาบอะไรเนี่ย
0: มันรุนแรงมันหนักหน่วงไงอ๋อ
2: มันหนักหน่วง
0: ผมก็เลยก็น่าจะได้มั้ง
2: อืม
0: ก็เอาซะวันนี้แหละ
2: จัดไป
0: แล้วก็ปลายปีนี่แฟนๆพี่โป่งก็รอเลยว่าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่น่าจะเล่นที่ทันเดอร์โดมหมายถึงเล่นในโดมนะไม่ใช่เล่นในสนามเมืองทองนะหรือเล่นที่สนามเมืองทองก็ไม่รู้แหละก็เขามาเขียนแค่เขียนมาบอกว่าทันเดอร์โดม
2: โอ้เล่นในโดมเถอะอากาศเย็นๆ
0: เหรอ
2: เ
0: พราะว่าแฟนๆพี่โป่งนี่ก็น่าจะนั่งซดเบียร์กันแล้วไปยืน 2-3 ชั่วโมงคงไม่ไหว
2: นะฮะ
0: รุ่นๆนั้นนะนะ
2: พูดถึงพี่โป่งวันนี้ผมก็เพิ่งดูรายการ Go Boy Clutch เขาสัมภาษณ์พี่จิ๊บรอดอน่าสนใจดีนะ
0: แล้วเกี่ยวอะไรพี่โป่ง

0: ไม่ไม่ก็คือรุ่นเก๊กไล่ๆกัน
1: อ๋อ
0: พี่จิ๊บนี่น่าจะก่อนพี่โป่งหรือเปล่าหรือรุ่นเดียวกันวะ
1: จิ๊บรอดอ่ะ
0: เออ
1: แกชื่ออะไรนะ
0: วสุแสงสิงแก้ว
1: พี่จิ๊บรอดอวสุแสงสิงแก้วเนี่ยสองเกิด2510
0: โอ้น้องเยอะเลยนี
1: ่น้องเยอะน้องเยอะ
0: ใช่พุ่งรู้ว่าแกเป็นนักเทนนิสระดับเยาวชนทีมชาติเลยนะหยอง
1: เหรอ
0: เออเขาบอกเล่นรุ่นเดียวกับพี่ชายพราดอแหละ
1: โอ้อ๋อพี่เบิ้มเหรอ
0: เออเป็นรุ่นพี่ด้วย
1: เออ
0: คือเพิ่งรู้ว่าโอ้โหคือชีวิตแกเด็กๆนี่มีแต่เล่นกีฬากับเรียนครอบครัววางไว้คือเล่นกีฬาแบบทัวร์เหมือนสมัยนี้เลยเขาบอกว่าตอนนั้นไม่ทำอะไรก็ทัวร์เก็บคะแนนระดับเยาวชนเอเชียไปเรื่อยเฮ้ยขนาดนั้นเลย
1: ครับ
0: แล้วก็มาเจอพี่ชาพี่ชาว่าไงพี่ชา
1: พี่ชาไปดูเทนนิส
0: ไม่เอาคือจากตรงนี้จริงๆคือตอนแรกเขาบอกว่าที่เขาเริ่มเข้าวงการครั้งแรกคือตอนนั้นเครื่องอะไมโลแล้วกันตรงๆเขาหาในแบบมาโฆษณาที่เป็นนักกีฬา
1: เครื่องดื่มรถเมา
0: ส์หนุ่มรถเมาส์หาในแบบที่เป็นนักกีฬานะครับหน้าตาดีหน่อยก็มาเจอเนี่ยแหละพี่จิ๊บกำลังเป็นดาวรุ่งขึ้นม
1: า
0: ก็เลยเริ่มต้นจากเป็นในแบบไมโล
1: ก็เลยเทนนิสไม่ตีแล้วตอนนี้
0: จากนั้นก็ยังตีอยู่ก็เล่นเรื่อยๆจนเข้ามหาลัยอย่างเงี้ยพี่แจ้เขาก็จะแยกกับแกนเอ็กซ์ไงแล้วก็จะมาตั้งวงพลอยก็เลยให้รุ่นน้องเนี่ยไปที่อยู่จุฬาไปหาเด็กกิจกรร
1: ม
0: นะฮะมาเขาเรียกว่ามาเสริมทัพให้กับวงพลอยหน่อยว่าวงพลอยตอนนั้นน่ะมีใครแบบพี่โอมใช่ไหมที่เก่งๆพี่โอมชาตรี
1: มันมีวงพลอยกับวงเพื่อนนะ
0: กับวงเพื่อนเพื่อนตอนแรกเอ้ยไม่ใช่พลอย
1: วงพลอยถูกแล้ว
0: พลอยก่อน
1: พี่แจ้เนี่ยวงพลอย
0: ใช่แจ้กับพลอยใช่ไหมตอนแรกเดียว
1: จ้อยกับแพร
0: จ้อยกับแพรก็มีพวกพี่โอมอะไรก็คือมันจะรุ่น20กว่าๆพี่แจ้ก็เลยอยากได้เด็กสักคนนึงวัยรุ่น
1: วงพลอยมีพี่แจ้มีพี่โอม
0: พี่ติ๊กพี่มืด
1: พี่ติ๊กพี่มืดพี่เหม
0: ่
1: มือเบสพี่เหม่เสียไปแล้ว
0: ใช่ใช่นะครับแล้วก็เนี่ยพวกนี้แล้วก็
1: ถ้าวงเพื่อนเนี่ยวงเพื่อนเนี่ยจะมีพี่ตีว่าสันน
0: ่ะอ๋อนึกว่าพี่ตีนักข่าว
1: ไม่ใช่นั่นพี่ตีปีชาภูริวัฒนกิจไม่ใช่ฮะวงเพื่อนจะมีพี่ตีมีพี่อะไรวะที่ร้องเพลงป้าแช่มอ่ะ
0: ป้าแช่มมีตอน
1: โชคดีพักผู้พี่เต๊ะ
0: อ๋อแล้วคนที่ร้องเพลงป้าแช่ม
1: โชคดีพักผู้ป้าแช่มจะรู้หรือเปล่าผมรักลูกสาวป้าป้าป้าป้าป้าแช่มเนี่ยแล้วมีนี่ไงก็ป๋าฟาโลต่อยีบี
0: แต่แต่แต่แต่แต่ว้าว
1: พี่เดินถ่ายมิวสิกเดินเป็นกัปตันเรืออยู่บนเรือแล้วก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเนื้อเพลงเลย
0: พูดถึงพี่ฟาโลเนี่ยผมเพิ่งไปดูแกเล่นดนตรีโอ้โห
1: ยังไง
0: คนแน่นมากคนนั้นหล่อมาก
1: สมัยนั้นนี่แม่งมองห่วง
0: ท่านั้นเลยท่าเต้นท่านเนี้ยท่าแบบนึกออกไหมขยับขาเอวิสอ่ะโอ้โหโคตรเท่อะ
1: มีวงพลอยกับวงเพื่อนเมื่อก่อนนี้
0: นั่นแหละก็พี่แจ้เขาก็ชอบพี่จิ๊บก็เอามาเขาบอกว่าตอนมาเทสอ่ะจิ๊บบอกก็ไม่ได้เทสอะไรแต่แค่ให้เอาพาผมไปห้องอัดเงี้ยให้เล่นกีตาร์ก็ไปเล่นจิ๊บก็เล่นได้ทุกเครื่องนะเล
1: ่
0: นเปียโนเล่นตีกลองวิจัยก็บอกว่าที่ชอบนี่ไม่ใช่ว่าเล่นดนตรีเก่งนะเพราะว่ากล้าแสดงออกบอกให้ทำอะไรก็ทำเนี่ยก็เลยไปขอคุณพ่อพี่จิ๊บมาก็เลยได้มาเป็นจิ๊บรอดอ
1: พวกนั้นนี่ฝึกกันได
0: ้ฝึกกันได้
1: ใช่ไหมฝึกกันได
0: ้แต่ผมเพิ่งรู้ว่าวงเพื่อนนี่เก่งมากนะพี่จิ๊บบอกว่าจริงๆอ่ะ
1: วงเพื่อนวงพลอย
0: วงเพื่อนไอ้วงพลอยวงพลอยบอกว่าสลับกันเล่นได้ทุกเครื่องนะ
1: ถูก
0: นักร้องอะไรนั่นนะ
1: พี่ติ๊กคนเดียวก็เล่นได้หมดอ่ะ
0: ใช่คือเขาบอกว่าตอนพี่ไม่ได้ร้องพี่ก็ไปเล่นกีตาร์แทนเลยสลับกันไปให้พี่โอมาร้องบ้างอะไรบ้างติ๊กมาร้อง
1: อัลบั้มเอาว่าอัลบั้มพี่ติ๊กอัลบั้มรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง
0: อ
1: ัลบั้มนั้นนะ
0: เล่นหมด
1: พี่ติ๊กแกอัดเองทุกชิ้น
0: แล้วชอบอีกอย่างนึงไอ้เกร็ดเรื่องเพลงจิ๊บรอดองตอนนั้นพี่แจ้เขาบอกว่าตอนนั้นน่ะแฟนคลับพี่จิ๊บมันมีแต่ผู้หญิงเขาเลยอยากดึงบอกว่าเอ้ยให้เด็กผู้ชายมาชอบบ้างอะไรเงี้ยแล้วพี่จิ๊บก็เรียนรอดอพอดีไงแล้วก็ไปเลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาให้คุณโทนวันนี้กันชื่ออะไรวะชื่อเขา
1: พุทธชาโทนวันนี
0: ้พ่อของ
1: อาจารย์สุรพลโทนวันนี
0: ้เนี่ยเป็นคนแต่งเพลงรอดอจิ๊บรอดอตอนแรกพี่ติ๊กจะขอร้องเว้ยพี่จิ๊บ
1: เข
0: ารอดอเด็กชายผมเรียนตอนแรกพี่จิ๊บเขาเขินแล้วบอกว่าพี่มันไม่แปลกเหรอพี่ติ๊กเลยงั้นผมขอร้องครับพี่แจ้บอกว่าถ้าวัยติ๊กเนี่ยน่าจะเป็นตชด.ติ๊กตชด.
1: เราติ๊กตัวเก๋
0: เ
1: ก๋เรไม่เป็นเหมือนใคร
0: นั่นแหละแล้วสุดท้ายก็เลยไปเป็นจิ๊บดอกระดังแต่ไม่น่าเชื่อนะผมคิดว่าพี่จิ๊บเนี่ยอยู่นานในวงการเขาบอกเขาอยู่แค่4ปีจนตั้งแต่ปี1

0: จนเรียนจบก็คุณพ่อบอกว่าเอาแค่เรียนจบนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้เป็นข้าราชการไปแล้ว
2: ก็รับฝึกไง
0: ถ้าเป็นหัวใจวิติก
1: ว่ะน่าสนใจนะ
0: เป็นท่าเต้น
2: ปิดปิดเส้นตรงเส้นหนึ่งอยู่กับเส้นตรงอีกเส้นหนึ่ง
0: น่าจะไม่ใช่ทางแกแต่เนี้ยดีแล้วติ๊กรอดอเนี่ย
1: ติ๊กรอดอโอ้พี่ติ๊กเก๋มากว่ะผมชอบไอ้นี่มากเลยอัลบั้มแกอัลบั้มติ๊กในน้ำเชื่อม
0: โอ้ชื่อนี้เก๋มากผมชอบมากเลยนะ
1: และถ้าหน้าปกอัลบั้มเป็นลูกกระป๋องคือเหมือนกระป๋องผลไม้นะผลไอ้ผลไม้อ่ะผลไม้กระป๋องแล้วมีหน้าพี่ติ๊ก
0: คือแกเป็นเคียร์ขีดนะเป็นคนที่แบบความคิดสร้างสรรค์ดีมาก
1: ติ๊กในน้ำเชื่อม
0: ตั้งแต่มนุษย์ขังข่าวแล้วโอ้โหถ้าเต้นตุ๊ดติง
1: โอ้ยดูตีก็ดีตึมดึมดึมดึมดึมดึม
0: เออ
1: โคตรโคตรดีเลย
0: มันก็มียุคหนึ่งที่แกดังมากมากพี่ติ๊ก
1: ครับ
0: วันนี้ก็รายการ
1: ทำเป็นเพลงทำเป็นหัวทรงสับปะรดออกมาแล้วนะพี่ติ๊ก
0: ทรงเจสันลี
1: ติดหน้าเป็นเงาสับปะรดอยู่หน้าทรงผมมันแหลมนะอ้าวก็ว่ากันไปเรื่องเพลงอุตลุดไปหมด
0: สนุกสนาน
1: นะครับเหมือนเน็ตดาวๆไงไหมเนี่ยพี่เป็นไหม
0: ก็เป็นทุกทีแหละ
1: เหรอไม่ผมมันเปิดเว็บ WTA นะบุนติ้วติ้วติ้วอยู่เลยไม่เป็นไรว่าเรื่องอื่นไปก่อนก็ได้ไปดูผลบอลเครื่องหน่อยไหม
0: จับดิเซ
1: ครูที่น่าสนใจและครูที่ไม่น่าสนใจ
0: เอา
1: ก็พูดไม่หมดหรอกเอาเฉพาะบางคู่แล้วกันเยอะเหลือเกินมีที่ฮ่องกงนี่มีแมนซิตี้กับอินเตอร
0: ์ครับ
1: เสมอกันใช่ไหมสมันเกอร
0: ์นัดแรกของเอนโซมาเลสกาในนามผู้จัดการทีมซิตี
1: ้ครับก็มาแข่งกันที่ฮ่องกงไคตัก
0: สนามไคตัก
1: ผม
0: จุ่มเยอะเหมือนกันนะ
1: ผมตักเองแหละ
0: บอกนึกว่าใครอีกใครเองไงเองตัก
1: ก็เสมอกันไปเท่าไหร่นะ1-1หรือ2-2จำไม่ได้1-1นะแล้วก็ยิงจุดโทษนะครับก็กลัวซิตี้ได้ยิงกันดีดี
0: เป็นยังไง
1: เข้าคนเดียว
0: เรียบร้อย
1: อินเตอร์ก็ไม่ใช่ว่าจะดีกว่าเท่าไหร
0: ่ครับ
1: ก็เข้า2คน
0: ไอ้
1: เข้า3คน
0: อ่าฮะ
1: เข้า3คนนะครับยิงไม่เข้าไป2คนเอ๊ะใช่ป่าววะ
0: เก็บทะเลาะกับตัวเองอ่ะ
1: ซิตี้คนสุดท้ายไม่ต้องยิงอ่ะแพ้แล้วอ่ะ
0: อ๋อสบายตัว
1: แ
0: พ้ไปก่อนแล้ว
1: ครับก็ประเดิมด้วยความไม่ชนะนะฮะสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี
0: ้อยากเจอซิตี้ว่ะ
1: งั้นนั่นแน่
0: เจอเลยได้ไหมในนัดแรกเน
1: ี่
0: ย
1: ปุ๊บกำลังเปลี่ยนโค้ชนี
0: ่เล่นก่อน
1: โอ้แล้วก็เปลี่ยนโค้ชหลังจากโค้ชคนเดิมมาเป็น10ปีนะ
0: กดดันไงก็คือ
1: ตังลำลำบากมากนะผมว่า
0: ก็มีคนไปนักข่าวอังกฤษไปถามไงนะว่ากลัวจะเหมือนเดวิดมอยไห
1: ม
0: ที่มารับไม้ต่อจากเซอร์เล็กซ์เฟอร์กูสันนะ
1: ผมว่าตังลำลำบากกันนะ
0: เออ
1: นะครับแล้วก็เสียตัวหลักอย่างเบนาร์โดไปด้วยเสียตัวหลักมั้งอย่างจอห์นสโตนไปด้วย
0: ตัวหลักมั้ง
1: นะครับก็น่าจับตาดูทีเดียวสำหรับซิตี้ในฤดูกาลนี้นะ
0: ครับ
1: มีอะไรกันมีเรอัลมาดริดกับฟิออเรนติน่า2-2เอาเฉพาะคู่ที่มีถ่ายทอดสดกันแล้วกันนะเพราะว่าซิตี้นี่ก็บีจีถ่ายกูเรอัลมาดริดนี่ก็โมโนถ่าย
0: โอ้โหเสียตังค์ฟรีเลย
1: ทำไม
0: ไม่ได้ดูสิ
1: โอ้อย่าดูเลย
0: อจริงหนูอ่ะ
1: ผมก็ไม่ได้ดูเหมือนกัน
0: ผมดูแต่แมนยูตอน
1: รู้สึกจะมีรู้สึกจะมีก็ตัวหลักลงเยอะเหมือนกันนะเรอัลมาดริดมีกามาวินก้าม
0: ีเขาเอาดุมฟีดไปเล่นปีขวาแล้วเนี่ยมูรินโญ
1: ่มูรินโญ่เป็นไงล่ะมีกามาวินก้ามีบาเวเด้มี
0: กือแล
1: เอ็นดริกกือแลกือแลลงสำรองมั้งประมาณนั้น
0: อ
1: ่ะก็ใช้ได้อยู่ตัวไม่ได้วาคิเล
0: แล้วเป็นยังไง
1: ก็เสมอ2-2เรอัลมาดริดนำ2-0โดนฟิออยิงคืน
0: โอ้เรอัลมาดริดต่อมากี่คนวะเนี่ย11 12 13 14 105 16คนเอง
1: ไปเล่นทีมชาติในบอลโลกกันเยอะไงแต่มีสเปนนะ
0: แต่มีกองหน้าตัวใหม่มาตัวเอสปี
1: ฮะ
0: เอสปีเอสปีเอสปีเอสปีเนี่ยกาลอสเอสปีนะ
1: ยิงพูดยิงเข้าวรรณยุก
0: กองหน้าที่เอามาจากเลบันเต้เขาบอกว่าตัวแบบสูงมากดูความสูงไง
1: เอ
0: ามาแบบเป็นโคเซลูนะนิวโคเซลู
1: เอามามง
0: สูงแล้ว94
1: โอ้โห
0: ชัดเจน
1: น
0: ะ
1: นักบอลหรือนักบาส
0: เจอกองหน้าจิโรน่าวันนี้นั่งดูกระสนเมื่อกี้204เซนติเมตรกองหน้ายูเครนชื่อแบบพิเชอร
1: ์ยังกับแยนโคลเลอร
0: ์ตัวบุ้มเลย
1: ก็สูงๆเมื่อก่อนนี้มันจะมีกองหน้าเซอร์เบียอีกคนนึงนะชื่ออะไรวะที่มาเล่นอยู่เคยมาเล่นอยู่ในอังกฤษด้วยอ่ะกับเบอร์มิงแฮมหรือไงเนี่ย

0: 2เมตรกว่าเหมือนกันใกล้ๆกับแยนโคลเลอร์แต่จำชื่อไม่ได้แล้ว
1: นั่นน่ะแซ
0: ่ส่วนอาร์เซนอลนี่ก็ชนะจิโรน่าไปนะเท่าไหร่นะ 4-1 เหรออ
1: ่ะใช่ฮะ
0: 4-1 นะครับก็จิโรน่าได้ทำมาตีไข่แตกด้วยโดนไปอีก2ลูกกระตุกหนวดเสือ นะครับก็อุ่นเครื่องได้ดีทีเดียวสำหรับอาร์เซนอลนะก็ดูใช้ได้ทีเดียวนะครับมีแมนยูชนะเลยก็มาดิด 2-1
1: สบาย
0: นะครับก
1: ็ไอ้นี่ไปหยอกไอ้ชื่ออะไรวะนิโคลัสซิกิช
0: เออนั่นๆๆซิกิช
1: ไอ้นี่สูง202
0: นั่นแหละนั่นแหละนะครับแล้วก็มีแมนยูชนะแมนยูนี่ไปเล่นที่สวีเดนนะชนะเลยก็มาดิด 2-1
1: สนามชื่อน่ากลัวมาก
0: อะไร
1: สตรอเบอรี่อารีน่า
0: แม่
1: หิวเลยทีเดียว
0: มีพริกเกลือหน่อยนะ
1: เออเฮ้ยแต่ต้องจิ้มพริกเกลือจริงนะ
0: เออหวานหวานไม่เปรี้ยวเนี่ยจิ้มพริกเกลือเนี่ยเด็ดนักแ
1: ลแต่จริงหวานหวานไม่ค่อยเจอนะเจอแต่เปรี้ยวเปรี้ยว
0: จิ้มไอ้นี่ก็ได้ไอ
1: ้มาสตาร์ด
0: น้ำปลาหวาน
1: โอ้มากินมะม่วงเลยครับ
0: แล้วก็มีที่น่าสนใจก็แอสตันวิลล่านี่ไปเล่นที่อินโด
1: อันนี้ไงมันเรียบเคียงๆใกล้ๆบ้านเราแล้ว
0: เริ่มมาแล้วไม่แน่ใจน่าจะมาคืนนี้เลยมั้งด้วยซ้ำ
1: ก็แค่นี้เอง
0: เออหรือว่าอาจจะพรุ่งนี้อะไรเงี้ยนะเพราะว่าวันอังคารก็จะเตะแล้วก็ชนะออลสตาร์ของอินโดไป 3-1 นะครับสำหรับแอสตันวิลล่า
1: อะไรคันโดคานาโชประเดิมสนามแล้วนะ
0: เป็นไง
1: แต่ได้มาดูแน่นอนเลยที่เนี้ยที่บีจีแ
0: หละได้ดูแน่นะครับแล้วก็ทีมในอังกฤษก็มีฟูแลมชนะเฟรนเซ่2-1
1: ครับ
0: นะครับมีเวสแฮมเสมอมักเดบวก 1-1 เอาไว้แถมนี่ตกชั้นไปแล้วนี่หว่า
1: ครับผมทำไมฮะคุณเหยียดแล้วฮะ
0: ไม่ใช่เดี๋ยวว่าจะเอาทีมพรีเมียร์ลีกไงอ้าวอย่าหางานให้ดิมีอะไรอีกล่ะโ
1: อ
0: ้เยอะเหลือเกินที่เฉพาะที่ถ่ายทอดวันนี้มีดอทมุนใช่ไหมดอทมุนนี่ชนะ FC โตเกียวไป 1-0
1: FC โตเกียวนี่ไส้อะไรฮะ
0: ไม่ใช่โตเกียวอย่างนั้นก็แข่งที่ National Stadium ในกรุงโตเกียวนะครับแล้วก็มีทีมจากอังกฤษมีอะไรอีกล่ะโรม่านี่แพ้คาร์ดิฟ 4-1 นะโอ้โหไหวไม่ได้โรม่าน
1: ั่นน่ะเ
0: ซ่แต่ว่าก็มันก็เพิ่งจะอุ่นเครื่องนะมันเกมอุ่นเครื่องนะครับมันก็อะไรอะไรเยอะเลยนะครับหลายทีมก็ยังไม่ได้ลงตัวนักเตะตัวหลักก็ยังไม่ได้กลับมาอะไรเงี้ยนะ
1: ใช่ฮะ
0: ไม่มีละพอละ
1: เห
0: ็
1: นแล้วก็ท
0: ้ออยากทราบคู่ไหนส่งมาถามแล้วกันนะโอ้โหตาลายไปหมดเลย
1: เมื่อกี้เนี่ยนั่ง
0: 80,000 กว่าคู
1: ่ว่าแล้วทำไมสนบอกว่าพี่บอมช่วยรายงานผลบอลหน่อยได้ไหมครับ
0: โอ้โหเหรอ
1: โอ้โหรูเท่าไหร่ก็ไม่หยุดก
0: ็
1: ไม่จบไปสิสักที
0: อ๋อมันพาสเลย
1: มันพาสเลย
0: โอ้โหนี่มันเก่าม
1: ันแปะให้ก่อนเลยฮะทำหน้าเพลียใส่
0: ไปไหนมาเพลียวันนี้มีงานด้วย
1: เพลียมัน
0: มีอิฟสวิตนี่ชนะวีคอม 2-1 ทีมพรีเมียร์ลีกนะโอ้กว่าจะลูดมาเจอนะครับยังไม่หมดเลยเนี่ยลูดไปโอ้โห4ฮับปืนแล้วเนี
1: ่ยครับ
0: ยังไม่หมดเลย
1: เป็นยาดมนี่ก็ขึ้นหัวแล้ว4ฮับปืน
0: โอ้อุ่นกันเยอะจริงช่วงนี
1: ้
0: ครับก็อยากทราบคู่ไหนก็ถามมาแล้วกันนะครับ468-8999นะ
1: ครับ
0: 468-8999นะครับแล้วรวมถึงทาง Facebook YouTube นี่วันนี้มีไหมวะเดี๋ยวดูก่อนมีใครทำให้วันนี
1: ้
0: อยากอาจจะต้องรอสักนิดนึง
1: รอฟิลิปลาม
0: อะลามอยู่อะ
1: ไม่รู้เห็นแวบๆ
0: อันนี้มีเฟซบุ๊กยูทูบมีอยู่ก็เดี๋ยวส่งเข้ามาคุยกันได้นะครับในช่วง2ชั่วโมงจากนี้เป็นต้นไป
1: 2ชั่วโมงจากนี้ไป
0: ถ้าเป็นโฆษกวงลูกทุ่งเนี่ยว่า120นาทีเต็มนับจากนาทีนี้เป็นต้นไป ท่านจะได้พบกับความบันเทิง อะไรประมาณนั้นนะว่าไป
1: อ๋อทีนี้มีน้องใหม่ไปเล่นรอบคัดเลือกรายการอะไรเนี่ย
0: น้องใหม่ยังไม่ได้เล่นเนี่ยมีน้องลวงข้าวชนะไปแล้ว
1: อ๋อนี่น้องใหม่กำลังวอร์มอัพอยู
0: ่น้องใหม่กำลังจะตีเนี่ยผมก็เปิดเว็บ WTA ไม่ขึ้นเลยเนี่ย
1: จริงป่ะ
0: เออ
1: มีรายการที่แคนาดา National Bank Open
0: เป็นรายการใหญ่ด้วยนะ WTA 1,000 นะแต่ว่านี่เป็นรอบคัดเลือกนะ
1: จ้า
0: ๆลวงข้าวชนะไปแล้วนะครับชนะลาลานาทลาลิดีนะชนะเจิ้งฉินหวนด้วยนะ
1: เฮ้ย
0: อ่าม
1: วยมีชื่อเลย
0: มวยมีชื่อ
1: เออ
0: แล้วเจิ้งฉินเหวินนี่เคยเข้าชิงออสเตรเลียนโอเพ่นนะ
1: ใช่
0: แล้วก็แชมป์โอลิมปิกคนล่าสุดนะ
1: หน้าตาดีด้วยที่สำคัญ
0: เสร็จน้องลงข่าวไปแล้ว
1: เฮ้ยเก่งนะเนี่ยถ้าเราชนะระดับเจิ้งฉินเหวินเนี่ยไม่ธรรมดา
0: ตอนนี้เนี่ยอันดับน่าจะพุ่งเผลอๆจะขึ้นท็อป70ไปแล้ว
1: ตอนแรกก็77ใช่ไหมตอนนี้ก็เท่าไหร่แล้ว
0: ก็ได้เข้าเมนดอไปแล้วนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะเจอใคร
1: เอ้าอาจารย์นี่เขาต้องมาคอลิฟายเลยเหรอแต่วันดับโลกตกไปเยอะไปนะ
0: ครับส่วนมนัญชยาน้องไหมเนี่ยเดี๋ยวอีกสักครู่ใช่ไหม
1: น้องไหมเดี๋ยว
0: เจอใคร
1: ซัดกับใครนะเดี๋ยวดูก่อน upcoming upcoming upcoming น้องไหมนี่จะเจอกับสาวจากสโลวาเกียนะครับรีเบคก้าสราเอ้ยสรัมโควา
0: โอ้โหนั่นแหละ
1: ร้องโอ้โหเลยทีเดียวเฮ้ยได้กันได้กัน
0: ไม่เคยได้ยินชื่
1: ออายุ29ปีสูง179เซนติเมตรสัดส่วน
0: โอ้โหไม่ใช่179
1: ก
0: ็ใหม่นี่รายการที่แล้วตกรอบรองนะแต่ว่าทั้งใหม่ทั้งลวงข้าวนี่ก็มีแชมป์ระดับ125ไปแล้ว
1: เ
0: พราะฉะนั้นในปีนี้ถือเป็นปีที่ดีของทั้งคู่นะครับ
1: ครับ
0: วิมบัดดันก็ได้เล่นเมนดอทั้งคู
1: ่
0: แล้วก็ US Open ก็ได้เมนดอทั้งคู่แล้วการันตีแล้วเช่นกันแล้วก็รายการนี้นะครับเป็นรายการใหญ่ระดับ 1,000 อย่างที่เรียนไปว่าถ้าได้เข้าไปเล่นเมนดอนี่ก็มีเงินรางวัลอีกก้อนโตใช้ได้อยู่รออยู
1: ่สรัมโควานี่มืออันดับ61ของโลก
0: ครับ
1: น้องไหมเรามือเท่าไหร่วะ
0: ไหมอ่ะ
1: เดี๋ยวดูกันมนัญญาเขียนไงวะมนัญญาม
0: นัญชยาม
1: นัญชยาเนี่ยแค่ชื่อก็ผิดละ
0: สว่างแก้วโอเคไหมสว่างแก้ว
1: สว่างแก้ว
0: S A W A N G
1: ดับยูงองูสองตัว
0: พี่เต๋า
1: ฮันนก้าเห็นแก้วมาออกรายการอะไร
0: ก็มา
1: ดีครับใช่ไหมน้อง
0: รู้หรือไม่ต้องฉอนหรอก
1: น้องใหม่ปัจจุบันมือ111ก็หัวห่างกันกันนะ40กว่าอันดับไม่เป็นไรยืนในสนามก็ตัวเท่ากัน
0: ค่อยๆไต่ไปนี่ผมไปดูการประกบคู่รอบแรกของรายการนี้นี
1: ่
0: เหมือนเขายังไม่ได้ใส่มือคอลิฟายไปนะว่าเจอใครเนี่ยก็เลยยังไม่แน่ใจว่า
1: น้องข้าว
0: จะเจอใครนะในรอบแรกนะครับแต่ว่าก็ได้เล่นก็โอเคแหละเจอใครก็ต้องเจอครับมันก็เจอมือหนักอยู่แล้วล่ะรอบแรกเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่แต่ไม่เป็นไรอุ๊ย
0: อะไร
1: อ๋อันนี้ผมไปดูรายการนะเนี่ยทำไมเว็บมันดูแปลกๆว่าแต่ WTA ดูยากจ้ะรายการโหมูบาดาร่า DC Open นะ
0: อันนี้งานของผู้ชาย
1: ผู้หญิงก็มี
0: มันแข่งอันนั้นเป็นเมนดอสัปดาห์นี
1: ้
0: แต่ว่าพวกเนี้ยที่ไม่ได้แข่งรายการนั้นอ่ะไปแข่งกรอบกันเลือดรายการที่จะเล่นสัปดาห์นี้
1: ไม่ใช่ผมจะบอกว่าน้องเอลล่าเขาชิง
0: เอล่า
1: เอล่าเขาชิงนะฮะเล็กซ์ได้เอล่านี่พิกล็อกโค่นถือว่าพิกล็อกไหมนาโอมิโอซากะ
0: เขาได้อยู
1: ่มือสามอ่ะ6-4 6-2นะครับจะเข้าไปชิงกับเจสสิก้าเปกูล่านะครับที่ชนะคานไฮชไนเดอร์มาชื่ออะไร
0: บ้
1: าง
0: บอลหรือวะ
1: ไดนาชไนเดอร์
0: ดาน่าชไนเดอร
1: ์ดาน่าชไนเดอร์มา7-5 6-4โอ้โหรอบถึงเข้าชิงแล้วนะเอล่านะ
0: ครับ
1: โอ้โหอ
0: ันนี้รายการ500มั้ง
1: โจ500
0: มูบาดาร่าแล้วจะ
1: เจอ500พูดถึงเอล่านะ
0: เป็นยังไง
1: ผมนี่ไม่ชอบใจอย่างมากเลย
0: ทำไม
1: ไม่เวลาเคยเห็นชุดฟอร์มน้องเขาไหม
0: เคย
1: น้องจะใส่กางเกงเหมือนกางเกงในอ
0: ่
1: ะ
0: เลกกิ้ง
1: ไม่เลกกิ้งด้วย
0: เหรอ
1: คือเป็นกางเกงเหมือนกางเกงที่พวกไอดอลเขาใส่เป็นซับในอ
0: ่
1: ะน้องก็ใส่มาซ้อมแล้วก็เสื้อกล้ามผมไม่ชอบใจมากเลยมันมีคนเอาไปทำเป็นภาพซูเปอร์สโลโมชั่นแล้วก็ลงใน YouTube ไปถ่ายมาแบบประมาณว่ามันซื้อบัตรเข้าไปแล้วก็ตามพวกวิมบัดดันตรงเร็วนะผมก็นั่งดูอยู่เพลิน
0: ๆไหนบอกไม่ชอบ
1: ไม่ชอบไงเลยต้องดูเก็บข้อมูลโอ้โหครึ่งชั่วโมงเพลินมากเลยนะ
0: คุณมีนะ
1: สวยน่ารักมากเลยเจ้าแล
0: ้
1: ว
0: เออผมนี่ปะหน้าตัวจริงระดับเผาขนมาแล
1: ้
0: ว
1: เป็นไงดีไหม
0: ก็สไตล์อาเซียนแหละเป็นสาวอาเซียน
1: น
0: ่ะ
1: น่ารัก
0: เลยก็คิ้วเป็นชินจังหน้าเลยเหมือนถ้าเธอไม่ตีเทนนิสเนี่ยแล้วก็มาดูแลแขนเล็กเป็นแบบผู้หญิงสุภาพสตรีอะไรเงี้ยผมว่าคล้ายๆน้องไอ้เนี่ย
1: น้องอะไรฮะ
0: ที่เล่นเรื่องอะไรวะฉลาดเกมโกงอ่ะ
1: คืออะไรนะ
0: นางเอกอ่ะ
1: หนังหรือว่าหนังหรือว่าละคร
0: หนัง
1: ชื่อน้องอะไรนะชื่อแปลกๆเลย
0: อะไรอ่ะ
1: นางอะไร
0: ออกแบบ
1: ออกแบบเออน้องออกแบบ
0: เออ
1: เออว่ะทรงนั้นเลย
0: คล้าย
1: ไหมอ่า
0: คล้าย
1: แต่ผมชอบคุณอย่างเยอะละคุณนักกีฬามีกล้ามเยอะหน่อย
0: ครับผม
1: หลังๆนี่ไม่ใช่หรอกโอ้โหสัมภาษณ์แต่ผู้หญิงทรงนี้เลยรู้สึกชอบผู้หญิงมีกล้ามขึ้นมาแล้วตอนนี้
0: ก็รอดูนะส่วนผู้ชายใครชิงซิ
1: ใครชิงซิผมเปิดแต่บัญชีทีเออยู
0: ่
1: คุณเปิด ATP ดิ
0: เดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับเป็นต้นไปก็จะเข้ารายการเดี๋ยวจะมีรู้สึกจะมีรายการระดับ 1,000 อีก2รายการนะก่อนจะถึง US Open นะนะครับของผู้ชายเนี่ยนะ ด่วนรอบรองเนี่ยแบนดอนนากาชิมะนี่จะเจอกับเทเลอร์ฟริต
1: ซ
0: ์แล้วก็ราฟาเอลโคด้าจะเจอกับอเลคานโดทาบิโยยังไม่ได้ตีเลย
1: อ๋อไอรายการที่น้องใหม่ไปควอลิฟายนี่เป็นรายการอีก1,000
0: ใช
1: ่โอ้โห
0: ที่จะแข่งรายการที่จะแข่งสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับก็คือถ้าเป็นผู้ชายก็มาสเตอร์ 1,000 น่ะนั่นแหละ
1: ผู้หญิงหลังรู้สึกเขาจะเริ่มปรับมาใช้ 1,000 แล้วเหมือนกันใช่ไหม
0: ผู้หญิงก็ใช้ 1,000 WTA 1,000 ไม่มีคำว่ามาสเตอร์เท่านั้นเองนะครับ
1: ก็อย่าไปแก้เยอะนะครับไอเพจหน้าเว็บนะ WTA ยิ่งแก้ยิ่งงง
0: งงไปหมดอ่ะก็ตามนั้นนะจ๊ะสำหรับเทนนิสแล้วก็ไปที่แร็คเก็ตสปอร์ตต่อเนื่องกันเลยก็แล้วกันนะ
1: ครับ
0: มีอีกหนึ่งรายการคือแบดมินตันไทเปโอเพ่น
1: จ้ะ
0: ระดับซูเปอร์300นะครับ
1: uh-huh.
0: ของไทยเราในรอบรองนี่มีเข้ามาประเภทเดียวคือหญิงคู่นะฮะ
1: uh-huh.
0: อื่นนี่ตกรอบรองรอบ8คนไปหมดแล้วรอบก่อนรองไปหมดแล้ว
1: uh-huh.
0: มีน้องฮาไทยทิพย์มิจาดกับนับประภากรตุงคะสถานนะครับชื่อน้องอะไรนะลืมไปละ
1: uh-huh.
0: รอบรองนี่เจอกับนักแบดมินตันจากญี่ปุ่นนะฮะซูมิเระนากาเดะกับมิยูทาคาชิก็ปรากฏว่าเป็นคู่ญี่ปุ่นชนะไปเกมตัดสินชนะ 21-16 นะ
1: ครับ
0: ก็ซัดกันให้หืดขึ้นคอเหมือนกันนะคู่ญี่ปุ่นนี่จะเข้าไปชิงกับคู่ของมาเลเซียนะครับจินามูเลริทารัน ทีเดียวพอนะคู่กับฝาแฝดของรัชนกนะฮะก็คือเพอร์ลิตัน
1: เอาหน้าเหมือนกันเลย
0: ยิ้มมาทีนี่เหมือนกันเด้เลย ตาหยีฟันเลียงเป็นไม่ข้าวโพดเหมือนกันเลยโคตรเหมือนน่ะ
1: เอ้า
0: ก็ยังมีเป็นเพอร์ลิตันน่ะยิ้มแบบ
1: อาจจะเป็นพี่น้องที่พัดภาคกันมานาน
0: เมย์ชัดๆ
1: เออ
0: ใช่เลยอ่ะคนไหนเมย์คนไหนเพอร์ลิตันเนี่ยมายืนยิ้มข้างๆกันเนี่ยไม่รู้กันนะ
1: เออ
0: เออนะก็จะชิงกันนะครับในประเภทหญิงคู
1: ่เออวะ
0: เออวะเออนั่นแหละนะครับส่วนประเภทอื่นก็ข้ามไปแล้วกันเพราะว่ารายการนี้รายการไม่ได้รายการใหญ่เท่าไหร่มือดังๆก็ไม่ค่อยได้มาเท่าไหร
1: ่
0: นะครับแล้วก็ไม่มีไทยเข้าชิงด้วย
1: ข้ามไปที่สำคัญนะฮะไปดูกอล์ฟนะ
0: ครับ
1: เป็นเมเจอร์หญิงรายการสุดท้ายของปีนี้นะครับAG Women Open นะครับแข่งกันที่ Royal Rhythm นะครับแล้วก็ and St Anne Golf Club นะครับที่ประเทศอังกฤษก็แน่นอนแล้วฮะติดทะเลเหมือนเดิมห่มแห้ง
0: แน่นอนลิงคอส
1: ก็เป็นการแข่งขันในรอบที่3นะครับปรากฏว่าแม่ผู้นำนี่คือไม่มีข้ามวันสักวันเลยนะครับล่าสุดนี่กลายเป็นเยเรมิโนนะครับสาวอเมริกันหน้าเกาหลีเนี่ยนะก็ขยับขึ้นมานำเดี่ยวละวันนี้เก็บเพิ่มไป2อันเดอร์พาร์นะครับสกอร์รวมเธออยู่ที่7อันเดอร์พาร์นะครับส่วนน้องจีโน่นะครับอัธยาทิติกุลนะครับวันนี้ก็ยังฟอร์มไม่เข้าฝักนะครับตีเกินไป1โอเวอร์พาร์72นะครับแต่อันดับนี้ขยับนะจากเมื่อวานอยู่ที่3ร่วมวันนี้ขยับมาอยู่ที่2ร่วมนะคือพังกันพร้อมหน้านะ
0: คือจีโน่เนี่ยตอนผมมาภาคไทยกับภาคบอลไทยกับมาเลย์นะก็มีแฟนๆบอกให้ตามจีโน่ให้ด้วยเนี่ย ออกมาเปิดด้วย2โบกี้อ่ะจีโน่หลุม4หลุม5
1: ติดกันเลย
0: ก็เลยแบบอ้าวไม่ค่อยดีแล้วเว
1: ้
0: ยแต่มาได้เบอร์ดี้คืนมา1ที่หลุม9แล้วก็9หลุมหลังนี่พารวด
1: ไม่ได้ไม่เสีย
0: อยู่เลยแค่นี้อยู่แล้วเพราะว่าคนอื่นนี่น่าจะพากันพัง
1: พากันพัง
0: โดยเฉพาะผู้นำวันที่2อย่างริวเฮรานเนี่ย
1: เละเลย
0: เดี๋ยวผมดูก่อน
1: เกินไป3
0: อ่ะวันเนี้ย
1: ก็ เยเรมิโน่เขาบอกว่าวันนี้ลมแรงนะครับก็คือน่าจะแรงมาตั้งแต่วันที่2แล้วเพราะวันแรกในจีโน่นี่ออกสตาร์นี่เจตันเดอร์นะ
0: ครับ
1: ว่าหลังๆนี้ก็หลังๆ

0: หลุม5โบกี้หลุม6เบอร์ดี้
1: อืม
0: แล้วก็7 8โบกี้คือ9 หลุมแรกเนี่ย3ดี้3กี
1: ้โอ้ไม่ได้ไม่เสีย
0: เข้า9หลุมหลังโดนไปอีก3กี
1: ้สบายตัว
0: คือขึ้นลงขึ้นลงเป็นโรลเลอร์โคสเตอร์เลยดีแฟรันวันนี
1: ้เออ
0: นะครับ
1: แล้วก็ของไทยก็มีโปรพรานะครับชนิตีวรรณแสนที่ดีรองออกมาจากน้องจีนนะ
0: อูชนิตีนี่โปรพราวนี่9หลุมแรกดีนะ
1: ครับ
0: 9หลุมแรกนี่2อันเดอร์นะโปรพราวเนี่ย4เบอร์ดี้นะครับ5หลุมแรกนี่เปิดด้วยโบกี้แต่หลังจากนั้นเบอร์ดี้4หลุมติดนะ
1: ธรรมดาที่ไหนเบอร์ดี้ตั้งแต่หลุม2ถึงหลุม5
0: ครับ
1: ใครเห็นก็ว่ามา
0: จะมาแต่ว่าไปพังไปพัง9หลุมหลังจบด้วยอีเวนต์ก็โอเคแล้ว
1: โอเคนะครับก็สกอร์ก็ไม่ขยับแต่ว่าอันดับนี้ลดลงมานิดนึงมาอยู่ที่8ร่วมนะครับแล้วก็ของไทยคนอื่นๆนี่ก็มีมีน้องเมย์นะน้องเมย์นี่วันนี้ก็เกินอีก3โอเวอร์กับรวมเกินไป5โอเวอร์อยู่ที่40ร่วมนะน
0: ้
1: องเมย์นี่อดีตแชมป
0: ์10ปีที่แล้ว
1: 2016นะครับเอริยาจุฑาลุกานะดังจนขนาดไปทำหนังนะใช่ไหมค่ายอะไรนะใครเพื่อนที่ปู
0: เออนั่นแหละ
1: ตอนนั้นชื่อหนังเรื่องว่าอะไรวะเมย์อะไรทุกอย่าง
0: อะไรอะไรโปรอะไรอะไร
1: เ
0: ออพี่เอกธเนศเล่นเป็นพ่อโปรเมย
1: ์อีกหน่อยเมย์คงเข้าใจ ไม่ใช่
0: ประมาณนั้น
1: เออนะฮะ
0: แล้วก็มีแพตตี้นะ
1: ใช่
0: แพตตี้6โอเวอร์นะครับ
1: ครับ
0: วันที่3นี่เกินไปอีก2
1: อ่า
0: 49ร่วมมีโปเปนโนพิชญายุบล
1: จ้ะ
0: นะวันที่3นี่ซัดไป6โอเวอร์ครับ
1: สบายตัว
0: สกอร์รวม8โอเวอร
1: ์คุณคิดว่าหนักเลยใช่ไหม
0: อ
1: ่
0: า62ร่วม
1: เออ
0: เป็นไง
1: โปรแจนของเรานะฮะโปรแจนชื่ออะไรที่จริงก็ชื่ออะไรนะ
0: อันชิสา
1: อันชิสาอุตมะนะฮะวันนี้ตี80นะครับก็9โอเวอร
0: ์ครับ
1: ก็รวมก็9โอเวอร์พอดีเลย
0: แต่9โอเวอร์นี่ไม่ได้แย่สุดในสนามในรอบ3นะ
1: ไม่ครับไม
0: ่มีคนแย่กว่าครับคือคาซานดราอเล็กซานเดอร์จากแอฟริกาใต้นะครับซัดไป10โอเวอร์นะครับรอบ3เนี่ย
1: ไม่เป็นไรผ่านตัดตัวแล้วยังไงจะตีไงก็ได้ตีได้ตังค์แล้ว
0: ดับสูงกว่าก็ได้ตังค์เยอะกว่าไงก็เอาลุ้นกันต่อเท่ากับว่ายังเกาะกลุ่มลุ้นแชมป์อยู่นะครับโปจีโน่เนี่ยตามผู้นำ3สโตรก
1: อยู่ที่วันสุดท้ายเนี่ยนะฮะถ้าเกิดโอ้โหน้องจีนตีดีเหมือนวันแรกนี่ลุ้นแชมป์เลยนะ
0: ครับ
1: เพราะเขาบอกว่าเป้าหมายของเธอในสนามนี้นะครับจีโน่พูดกับผู้ทำข่าวบอกว่าอยากได้ให้ดีกับตอนยุ15ค่ะ15ก็มาเล่นที่นี่เหมือนกันแล้วก็ก็ได้รางวัลอะไรสักอย่างนี่เป็นอเมเจอร์ที่ตีดีที่สุดอ่ะเออตอนนั้นก็ตีเกินเหมือน
0: กันโอ้ก็ใหญ่เกินกันแล้วกันเกาะไว้ก่อนผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะพังลงมาแหละจีโน่นะ
1: เออแต่สนามนี้ก็ต้องมีใส่วงใส่แว่นนะอืม
0: ถูกเหรออ
1: าจจะกองแสงมั้ย
0: ลมแรงเปล่า
1: เออลมแรงด้วยแหละเป็นแว่นใสๆเหมือนแว่นแบบ
0: เออกันฝุ่น
1: แบบเกียร์เหล็กอ่ะนะเอ้า
0: แว่น
1: ออกอันนี้นักกอล์ฟชอบใส่แว่นใหญ่
0: ๆแว่นออกเหรอ
1: แว่นออก
0: กันสายกันอะไรพวกนี้มั้ง
1: ใช่ถูกต้องเป็นลิงคอเนี่ย
0: ก็ใส่หยิบมาใส่ปั๊บก็ร้องเพลงพี่เสือเลย
1: ทำไมฮะ
0: เป็นแค่เพียงผงที่เข้าตาไม่ช้าลางน้ำก็คงหาย
1: เพลงพี่เสือเพลงนี้มันเป็นเพลงมันเป็นเพลงพิเศษที่เขาใส่เข้ามาใช่ไหม
0: ประกอบละครแล้วอย่าง
1: เออไม่รู้ว่าเหมือนเขาขึ้นในคอนเสิร์ตอะเข้าตา
0: ว่าแต่ผมชอบเพลงคดีแดงมากเลย
1: เองไง
0: รู้ว่าคนทำดีก็ต้องได้ดีธรรมดา
1: อ๋อทำดีนะ
0: เออ
1: เออว่ะ
0: อันนี้แว่นใครเน
1: ี่
0: ย
1: แว่นผมเอง
0: อ๋อ
1: กูว่าลืมแน่ๆ
0: นี่แว่นนี่ทรงเป็นไอ้นี่เลยนะ
1: ก็เป็น
0: พี่เออคุณอะไรนะอภิชาติหาล้ำเกียรติกันเลยใส่แว่นทรงเนี่ย
1: นวลชูวี
0: โอ้โหเก่า
1: จำได้ไหมพี่หมอว่า
0: เ
1: ป็นหนังเดียวชูวี
0: โคตรเก่าเลยวารุณจีโน่กันต่อนะครับในวันสุดท้ายAIG Women's Open นะครับพรุ่งนี้ลุ้นกันต่อนะครับมีอะไรมีวอลเลย์ไหม
1: เออวอลเลย์บอล
0: โอ้โหวันนี้นี่ CV ครับสนามแรกที่เวียดนามก็ไทยนัดแรกชนะอินโดมา 3-1 นัดนี้เจอฟิลิปปินส์นะครับเออดีๆนะฟิลิปปินส
1: ์เอาเนาะเออฟิลิปปินส์ดีมาก
0: เหมือนนางแบบทุกคนเลย
1: เออหน้าตาน่ารักเชียวเออ
0: เล่นดี
1: เล่นดีด้วย
0: เออก็เจอกับไทยนะครับฟิลิปปินส์นี่อันดับ62โลกนะไทยอันดับ17นะครับก็นัดแรกฟิลิปปินส์แพ้เวียดนามมา 1-3 เซต
1: ครับ
0: ก็ปรากฏว่าโอ้โหต้องถึงเซตตัดสินนะ
1: ใช
0: ่นะครับแล้วเซตตัดสินนี่เราก็ชนะไป15-10
1: อืม
0: เรียกว่าหืดสุดๆวันเนี้ย
1: ใช่

0: เพราะว่าไทยอย่างที่ทราบกันครับพวกรายการนี้โค้ชออสเขาตั้งใจจะคืออะไรนะเอามาทดลอง
1: ดาวรุ่งเยอะแยะเลย
0: ทดลองผู้เล่นนะครับ
1: มีตัวเก่าประคองไปแค่อมสิน
0: เออเพียว
1: เพียวอมสินนี่ก
0: ็นุกนิกนี่ถือว่าเก่าแล้วมั้ง
1: เออ
0: นุกนิกนี่เป็นกัปตันทีม
1: ก็พอได้
0: รอบนี
1: ้พอได
0: ้
1: มีเนี่ยแค่นี้ตัวเก่าที่ประคองไว้อ่ะที่เหลือนี่ดาวรุ่งหมดเลยแล้วก็มีแก้วกัลยาอีกคนนึงที่โดยเก่าหน่อย
0: แก้วกัลยา
1: อะไรอ่ะ
0: มันแก้วน้ำ
1: ใช่ทับ
0: ไปแต่เขาสวยนะน่ารักน้องทิพย์น้องทิพย
1: ์ก็ชนะไป3-2แล้วผมก็ไปดูในเพจของสมาคมวอลเลย์นี่เขาย
0: ังไง
1: เหมือนทำคอนเทนต์ให้นักกีฬาแต่ละคนให้คะแนนตัวเองมีน้องบางคนให้คะแนนตัวเอง3/10
0: เอาจริงวันนี้เล่นหลายคนเล่นไม่ค่อยดีแล้วน้องก็กดดันแหละอาจน่าจะอ่านคอมเมนต์เยอะคือก่อนการแข่งขันรายการนี้แฟนวอลเลย์หลายคนอยากให้ส่งดาวรุ่งไปนะครับแล้วก็บอกเหมือนฟุตบอลเลยบอกว่าผลการแข่งขันไม่เป็นไรแพ้นะไม่เป็นไร
1: ไม่มีจริงครับไม่มีอยู่จริง
0: อยากให้เด็กไปลอง
1: ไอ้ครับว่าผลการแข่งขันไม่เป็นอะไรเนี่ยไม่มีอยู่จริงครับสำหรับแฟนๆกีฬาในโลกโซเชียล
0: แต่ก็เหมือนสมาคมก็รู้แหละเขาก็เลยก็เอาไอ้พวกตัวเก่าๆไปประคองด้วยดีกว่า นะฮะแล้วก็ตัวนี้ที่มันสูสีอย่างเซต2ฮะโคดอนก็เอาสำรองลงเกือบยกชุดเลย
1: ครับ
0: โอ้ได้ผลแพ้เลย
1: เมา
0: เออนะฮะแล้วก็จนพอยื้อไปถึงเซตที่5ก็ต้องอัดลงมาแล้วมีตัวเก่าอะไรมาเอาไอ้เนี่ยเพียวไปยืนบีหลังฮะแล้วก็ให้ออมสินเล่นหัวเสาใช่มั้ยเออก็คือต้องเอาตัวเก่าลงไปช่วยประคองจนตบมันชนะไปได้เซตที่5
1: ครับ
0: นะครับ15-10ไม่งั้นแย่นะ
1: แต่ว่านี่ก็นี่แหละมันก็จะเป็นกระดูกสำหรับผู้เล่นชุดเนี้ย
0: เออ
1: ว่าแหมสถานการณ์แบบนี้เกมระดับนานาชาติแบบนี
0: ้เออ
1: มันก็จะเจอแบบเนี้ย
0: อ
1: ีกหน่อยเจอก็จะไม่เรียกอะไรจะได้ไม่กังวลไม่เกรงไม่ตนกตกใจอะไรก็เพิ่งเจอมาแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะ
0: มันต้องลอง
1: นะเจอมาแล้ว
0: อ
1: ะไรประมาณนั้นนะครับ
0: แต่ก็ดีหลายคนนะของไทยอ่ะเด็กๆขึ้นมาเงี้ยมีน้องกีต้านะที่มาเป็นเล่นเขาเรียกอะไรตำแหน่งบล็อกเกอร
1: ์มีเดนบล็อกเกอร์
0: วารุณีการังเรียกบอลเร็วใช่ไหม
1: แ
0: ต่คนนี้ก็มาวันนี้เพราะเราไม่ได้เอาทัดดาวมาไง
1: วารุณีนี่ อยู่ในชุดซีเกมมั้ง
0: ใช่แต่ก่อนเป็นนักร้องไงชื่ออ้วน
1: กอดฉันให้นานๆได้ไหมว่าเก่าๆนี่รู้หมดเลยวะใหม่ๆนี่ไม่รู้เรื่องเลย
0: ใหม่ไม่รู้จริงไม่รู้เหมือนกันนะก็มีน้องกีต้าที่น่าจับตามองหน่อยแล้วก็มีพวกเนี่ยแก๊งออม
1: มีออมสินก็ออมทรัพย์นี
0: ่หัวสาวออมสินบีหลังออมทรั
1: พ
0: ย์เดี๋ยวรอก่อนรอน้องรุ่นยู18ก่อนชื่ออมอม
1: อ
0: ยังขึ้นไหมออมเต็มทีมชาติ
1: ออมเดียวก็ไม่ได้ต้องอมอมด้วย
0: อมซับอมอม
1: มีออมอะไรไหมเนี่ย
0: ลองดูดิน้องอมอม
1: ได้หมดเลยมีออมเล็ด
0: ฮะเออ
1: น้องออมเล็ดมาตีทีมชาติอะไรนี่ไหม
0: มีเหรอ
1: ไม่รู้กันอมอมมาเยอะเหลือเกิน
0: น้องอมนี่ชื่อจริงหรือชื่ออะไรวะแหมก็คือแบบแค่ออมสินกับออมซับนะอาจารย์มิกร
1: สมศรีค่ะ
0: อุ้ยไม่ใช่ชื่อน้องชื่อจามิกรแคนแก้วตอนอายุ13สูง180
1: โอ้โห
0: ตอนนี้น่าจะสัก186ได้นะถ้าผมจำไม่ผ
1: ิดตอนเป็นเหยาหมิงไว้ได
0: ้ตอนอายุ13บ้า
1: เหยาหมิงอายุ
0: ยองสูงตั้งแต่ว่าอายุ13อ่ะ
1: ก็เท่านี้แหละ
0: พี่น่าจะ140กว่าอายุ13อ่ะยองสูง180
1: วันนั้นผมดูสารคดีอะไรเหยาหมิงใน YouTube อ่ะบอกเหยาหมิงอายุ12สูง180
0: แต่เป็นงี้จริงๆพวกนักกีฬามันจะสูงประมาณนี้
1: เขาบอกเหยาหมิงเนี่ยเป็นความตั้งใจของรัฐบาลจีนเลยนะ
0: เฮ้ย
1: เอออ
0: ๋อนี่คือตัวอีดิตเหรอ
1: เขาบอกว่าพ่อแม่เหยาหมิงเนี่ยโดนคือรัฐบาลเนี่ยจับแต่งงานกันเพราะพ่อแม่เนี่ยเป็นนักบาสทั้งคู
0: ่เขาทำอย่างนี้อ่ะ
1: เออ
0: โอ้ได
1: ้ไม่รู้จริงมั้ยนะผมดูสารคดีมา
0: ผมรอจับตาดูลูกโค้ชออสเลยตอนนี
1: ้เออน้องช้างเหรออ ่
0: า
1: พ่อแม่
0: สูงแน่นอน
1: พ่อแม่เป็นนักวอลเลย์ทั้งคู
0: ่เออยังไงก็สูงอ่ะ
1: ฝั่งคุณนี่ก็พี่ฝั่งคุณนี่ก็ตัวใหญ่นะ
0: ใช่
1: นะครับก็เขาเนี่ยก็บอกว่ารัฐบาลจีนเนี่ยจงเจตนาปั้นเยาวิงเลยให้แบบฉลูดขึ้นไป
0: แล้วก็ได้อย่างใจจริงนะมาแล้วเก่งด้วยไงไม่ได้แบบไม่ได้สูงอย่างเดียวเยาหมิงนี่ทักษะดีด้วย
1: คือพ่อแม่เยาหมิงเนี่ยยืนคู่กันเนี่ยพ่อสูงกว่านิดหน่อยซึ่งก็สูงกว่าชาวบ้านชาวช่องก็อยู่แล้วเจอลูกเข้าไปปุ๊ดขึ้นไปดูน2เมตร22นู่น
0: 7ฟุต2
1: เออ
0: เหยาเหมือน7ฟุต2เป็นในนี้ทักเซนเท่าไหร่วะ เนี่ยนะ
1: ผมชอบผมชอบรูปที่ก็มาทำในสารคดีอันนั้นใน YouTube อ่
0: ะ
1: เป็นรูปที่ถ่ายตอนเดินขบวนพาเลททัวร์นาเมนต์ไหนสักทัวร์นาเมนต์นึงแล้วก็ถ่ายในเลเวลที่อยู่ในระดับหน้าของนักกีฬาทุกคน
0: อ่
1: ะแล้วมันก็จะเป็นหัวดำๆใช่ไหมแล้วก็มีเหยาหมิงโผล่ขึ้นมาอัน
0: คืออยู่ๆก็โดขึ้นมา
1: ใช้คำว่าโดมันก็มันเรียกว่าโผล่ขึ้นมาน
0: ี่ไงนี่ไงจริงด้วยหยองอันนี้มันลงในช่องสามพลัดดูช่องสามพลัดเขาบอกว่าแต่อันนี้บอกว่าตอนเหยาหมิงอ่ะตอนอายุ13เนี่ยนะลูกสาวเหยาหมิงอันนี้ลูกสาวเหยาหมิง
1: อ
0: ายุ13ปีสูง190
1: โอ้ย
0: ลูกสาวอ่ะเหยาโอ้
1: DNA พัฒนา
0: เดี๋ยวขอแก้ข้อมูลหน่อยอ่ะเหยานี่สูง7ฟุต67ฟุต6โอ้โห
1: 222มั้ย
0: 229
1: 229
0: สูงกว่าเวบบี้เงี้ยไอ้วิกเตอร์มันจะมาได้สูง7ฟุต4
1: แล้วไอ้เวบบี้มันหอมเหยาหมิงตัวเบลเลอร
0: ์โอ้โหแล้วดูลูกสาวดิ23 190ลูกเอ้ย
1: ก็อัดกระแชกอยู่ตอนนั้นจำได้โอ้โหยังมันเลยยักษ์ชนกัน
0: นี่ไงรูปที่คุณบอก
1: นั่นแหละ
0: โดงเลยคนเดียว
1: โอ้โห
0: โอ้โหตายแล้วลูก
1: แต่ว่าตัดกลับมาที่ทีมวอลเลย์แล
0: ้
1: ว
0: แต่ก็ไม่แปลกหรอกดูคุณแม่ดิ
1: อ๋อนั่นแหละพ่อแม
0: ่
1: ก็ตัดกลับมาที่ทีมวอลเลย์เราเดี๋ยวโอ้โหหาเกิน180นี่ยากเย็นนะ
0: รอรุ่นนี้อยู่18นี่สูงร้อยเกิน180หลายคน
1: ครับ
0: เออ
1: ก็นี่พูดทำไปทำมาเนี่ยพูดไปพูดมาเนี่ยเราดูวอลเลย์กันมาเนี่ยนี่จะผลัดอีกเจนหนึ่งแล้วนะ
0: ก็คุณกูผมเห็นคุณ
1: ออดุมาพี่ปิดไมค์แล้วพูดกูกับผมก็ได้ครับเพราะว่าเรากูพี่กับกู
0: ก็ทุกวันนี้ก็เห็นคุณออดุมานั่งอยู่ใคร
1: เ
0: ป็นหนาเป็น
1: คนไอ้เจนเจ็ดเซียนเนี่ยก็เลิกกันไปหมดแล้วแต่พี่หน่องนี่ยังเล่นไทยลีกอยู่นะ
0: ใช่ผมเห็นอยู
1: ่
0: แล้วก็คือชื่อยังขายได้นะผมไอตอน
1: พี่หน่องพี่ปูนี่ยังเล่นไทยลีกอยู่นะ
0: เออแหละ
1: มาริกากันทอง
0: หรือว่าภูมิพันธ
1: ุ์แน่จะบ้าแล้ว
0: ก็เนี่ยเห็นไอตอนวอลเลย์ยู18เนี่ยพวกนักกีฬาเด็กๆฟิลิปปินส์อินโดแล้วมาเจอพี่น้องอ่ะโอ้พี่ไปกอด
1: จีแตก
0: เ
1: ออก็เจนเจ็ดเซียนเนี่ยไปก่อนแล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็มาเจนเนี่ยพวกหัตถยาทัดดาวใช่ไหม
0: เออ
1: นี่เจนชมพู
0: ่เจนยังต้องอยู่แบกเราก่อน
1: เพียวแล้วพวกนี้นะ
0: ใช
1: ่ผมว่าก็เข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วนะตรงนี้นะ
0: ก็20กว่ากันหมดแล้ว
1: มันจะมีอีกคน2คนที่เป็นเจนน้องกว่านั้นหน่อยแต่มาใกล้ๆกันอย่างบุ๋มบิ๋มบี
0: ม
1: อะไรพวกเนี้ยทีนี้มันก็จะเข้าสู่เจนนี่แหละบุ๋มบิ๋มบีมอมสินพวกนี้มาเจนเดียวกันทีนี้มันก็จะมาเข้าเจนทีมชุดเนี้ยที่ไปเล่นที่เวียดนามอยู่ตอนเนี้ย
0: ก็อายุ21 20ต้นๆลูกนี้ที่เป็นกัปตันแล้ว27นะตรงน
1: ี้ก็กีฬามันกรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวครับกีฬาต้องใช้ความอดทนถ้าแข่งไม่ชนะในตอนที่ยังอายุน้อยๆแล้วแข่งไม่ชนะแล้วคุณถมถุยจนกีฬาก็หมดกำลังใจเนี่ยมันไม่เจริญนะเอาจริง
0: ใช่
1: นะโลกโซเชียลก็เบาๆกับน้องใจดีกับน้องนิดนึง
0: ใช่ยู18ที่เขาเด่นๆก็มีเนี่ยออมๆกับน้องอะไรนะจำชื่อไม่ได้แล้วอะ
1: ไม่ได้ดูเหมือนกัน
0: เออที่น่ารักน่ารักอีกคน
1: อีกแหละ
0: แต่เก่งด้วยเก่งด้วย
1: อ๋อครับครับ
0: เออ
1: ที่พี่บอกผมวันนั้นในรถปะ
0: เออนั่นแหละ
1: นะ
0: นามสกุลแปลก
1: ๆ
0: อ่ะยุ่งลืมชื่อตายแล้ว
1: เอายุ่งแล้ว
0: เออ
1: เอาเดี๋ยววันนี้จะเป็นแมตช์ที่3นะครับสำหรับทีมชาติไทยจะเจอเจ้าภาพแล้วแมตช์นี้แหละโอ้โหก็หนึ่งทุ่มนะ
0: ครับ
1: เจอกับเวียดนามนะครับ
0: ไม่รู้ว่าโรงแรมเราอยู่ไกลแค่ไหนจากสนามแข่ง
1: เฮ้ยเวียดนามเขาบอกว่าไม่ไกลไม่ได้ไกลที่มันนานนี่เพราะถนนเขาทำอยู
0: ่
1: เวียดนามเขาบอก
0: ใช่เหรอ
1: ไม่ไกล
0: เออ
1: คุณรู้สึกว่ามันไกลเพราะว่ามันถนนเขาทำอยู่มันเลยช้าหน่อยนึง
0: ครับ
1: แล้วก็บอกที่รู้สึกว่ามันไกลเนี่ยเพราะว่าสนามบินไปโรงแรมคุณเนี่ยมันไกลแต่ไอโรงแรมมาสนามเนี่ยไม่ไกลแต่ว่าทำถนน
0: อาจจะไม่ไกลก็ได
1: ้ส่วนเขาบอกว่าทำไมเอ้าทำไมเวียดนามได้พักใกล้สนามเดินทาง15นาทีเองเวียดนามก็บอกว่าที่ให้พักเนี่ยโรงแรมที่เวียดนามพักใกล้สนามเนี่ยมันไม่5ดาวไงเดี๋ยวต้อนรับแขกไม่5ดาวได้ไงต้องให้แขกอยู่5ดาวเวียดนามนี่ไม่อยู่5ดาวก็ได้
0: แหมขออยู่ใกล้ดีกว่าไม่ต้อง5ดาวก็ได้
1: โอ้ยแต่จริงนะผมเคยไปกับทีมนี่แหละยุคเจ็ดเซียนเนี่ยผมเคยไปชิงแชมป์สโมสรเอเชียแต่ว่าเอาทีมชาติไปเล่นเนี
0: ่
1: ยเมืองอะไรวะวินฟุกที่เวียดนามนะโรงแรมก็ไม่ได้5ดาวหรอกครับ
0: ก จะประมาณ
1: 3ดาว
0: เออ
1: ธรรมดาธรรมดานี่แหละ
0: ใช่
1: เออแต่ว่าเขาว่ามางี้ก็อย่างนั้นกันแล้วกัน
0: นึกออกแล้วเด็กอีกคนก็คือน้องใบเตยนัทธิยาทายแฮที่ขึ้นมากันพร้อมกับน้องอมอมเนี่ยนะ
1: ครับอ่ะพรุ่งนี้ก็เชียร์กันต่อนะ
0: ผมว่าสมาคมวอลเลย์นี่คือเป็นสมาคมที่ผมว่าเขาสร้างนักกีฬาเป็นระบบดีนะแล้วมันต่อเนื่องนะ
1: ครับ
0: เออเพราะฉะนั้นใครที่โอ้โหด่าทำทุยนักกีฬาน้องๆก็แหม
1: ผมว่าสำคัญคือเรามีลีก
0: เออ
1: ที่แข็งแรงพอสมควร
0: ใช่
1: สำหรับวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกเนี่ย
0: ครับและหลายคนได้ไปเล่นต่างประเทศเลยนะดี
1: เด
0: ดเดดเดด
1: มีอะไรบ้างเนี่ยอื่นมีอะไรอีกไหมกีฬาทั่วไปก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้ง
0: ทั่วไปไม่ค่อยเหลือ
1: มีนี่สนุกเกอร์ลืม
0: มา
1: สนุกเกอร์นี่รายการใหญ่นะครับเป็นรายการล่าเงินรางวัล
0: ครับ
1: ไม่ได้เป็นรายการสะสมคะแนนนะ
0: อ๋อล่าเงินรางวัลอย่างเดียว
1: รายการเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์นะครับที่เซี่ยงไฮ้ก็รอบรองคู่2นะครับเมื่อวานนี้คือวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยคาร์เรนวิลสันนะครับเจอกับเจ้าซินถงหลังจากที่รอบรองคู่แรกเมื่อวันศุกร์นี่แฟนสนุกเกอร์จีนนี่อกหักไปแล้ว1
0: ครับ
1: หงอคงอุ๊ยเจ๋อแพ้จัดทำไปแล้ว
0: เอ้าน
1: ะฮะก็โหจะจัดทำทัวร์นาเมนต์นี้ฟอร์มดี
0: ๆ
1: แข่งแบบรอบ8นี่กระซวกพอใหญ่จอนผมเนี่ยใจไหลเลย 6-0
0: ชอนฮิกกิน
1: นะครับ
0: ฮิกกินกับลอนนี่รุ่นเดียวกันไ
1: หมรุ่นเดียวกันคลาสออฟไนที่ทู
0: เหมือนกันทำไมฮิกกินมันดูอาวุโสลอนนี่หน้ามันยังดูเด็กๆนะ
1: โอ้เดี๋ยวกูดูคลาสออฟไนที่ทูอีกคนมาร์ควิลเลียมนาทีนี้นี่ไว้เขาด้วยมามาดใหม่โอ้โหคิวนี่สีผ่านเขามาเลยทีเดียวเวลาก้มลงไปอ
0: าจจะลดการเสียดสีที่คางก็ได
1: ้เหรอนะครับก็อย่างจัดทำนี่แทงจอนที่กินมา6-0นะรอบ8แล้วก็รอบรองนี่ชนะอุ๋ยเจ๋อไป10-6
0: ใจโหดเหลือเกิน
1: ส่วนรอบรองเมื่อคืนนี้เจ้าซินถงนี่ก็รอบ8ได้ชนะนิวโรบซันมา6-0เหมือนกันนะ
0: โอ้ฟอร์มยังเหลือ
1: แต่ว่ามาเจอแชมป์เก่าแล้วก็คนที่ฟอร์มคงเส้นคงวาที่สุดคนหนึ่งในยุคปัจจุบันคือคาเรนวิลสันนะครับฝรั่งตีก็สู้สนุกนะเซสชั่นแรกนี่วิลสันนำ5-4
0: ครับ
1: แล้วก็เซสชั่น2เซสชั่นแรกนี่วิลสันมีเกือบแม็กซิมัมด้วยนะแต่พลาดดำสุดท้ายนะครับแทงไป15แดง14ดำแล้วก็เซสชั่น2ก็สูสีนะครับแต่ว่าสุดท้ายเป็นไคเรนที่เข้าป้ายไปนะเซสชั่น2นี่ไคเรนแทงไปอีก2เซนนะครับก็สูสีอ่ะเพราะว่าเซสชั่น2เนี่ยเจ้าก็แทงไป2เซนเหมือนกัน
0: ครับ
1: นะครับแต่สุดท้ายเป็นคาเรนที่เข้าป้ายชนะไป10-8ถ้าก็ได้คู่ชิงแล้วนะครับอังกฤษมาชิงกันเองจีนก็แฮ่วทั้งคู่เลยรอบรองทั้งเจ้าซินถงทั้งอุ๋ยเจ๋อนะครับ
0: ครับ
1: รอบชิงก็คาเรนวิลสันกับจัดทรัมจะเล่นกันวันนี้นะครับวันอาทิตย์นะ2เซสชั่นนะครับเซสชั่นแรกบ่ายโมงเซสชั่น2 6:30 ชนะใช้ระบบชนะ11ใน21เฟรมนะครับรอบมากกว่าที่ผ่านมาหน่อยรอบก่อนหน้านี้นี่ชนะ6ใน11รอบรองใน10ใน19
0: ฮะ
1: รอบชิงนี่11ใน21เฟรมแชมป์นี่ 210,000 ปอนด์นะครับก็เงินรางวัลนี่น้องๆ UK แชมเปี้ยนชิพเลยนะก็ UK นี่
0: 250,000
1: นี่รายการนี้ 210,000 ปอนด์ถึงว่า16อันดับแรกนี่มากันหมดเลยไม่มีใครถอนสักคน
0: ไม่มีใครเจ็บใครป่วยเลยใช่ไหม
1: ไม่ถอนสักคนรายการอื่นนะขยันถอนกันเหลือเกินนะครับก็แฟนสนุกติดตามนะครับวันนี้ทวิชันนาวทวิชันถ่ายทอดสดเหมือนเดิ
0: ม
1: นาวไม่นาวนี่ใครซื้อไว้ก็ดูได
0: ้คุณหยองซื้ออะไรนาว
1: นาวผมนี่ไม่ได้ซื้อแพ็กเกจเฉพาะบอลด้วยผมจะดูสนุก
0: ออกก็แพงกว่าปกติ
1: แพงกว่า
0: ปกติมัน199ต่อเดือนถ้าดูบอลนะ
1: ใช
0: ่ถ้าสนุกด้วย
1: 499
0: วายมีอะไรอีกไหม
1: มีก็ทุกอย่างที่เขาถ่ายดูได้หมดอ๋อ
0: ทีนงทีนี้
1: ทุกอย่างที่เขาถ่ายดูได้หมด
0: กอล์ฟยังอยู่ใช่ไหม
1: กอล์ฟเมเจอร์อยู่ที่ทรู
0: อ๋อเทนนิสเมเจอร์ก็อยู่ที่ทรู
1: ใช่เทนนิสแกนสแลมก็อยู่ที่ทรูเพราะว่ามันอยู่ในบีอินไงกอล์ฟนี่มันอยู่สปอร์ททีวีมั้ง
0: โอ้โหแล้วคุณก็ใจถึงนะ
1: อ่า
0: ไม่มีรายปีอ่ะ
1: บางทีจ่ายไปเนี่ย

0: ก็เออก็ไม่ก็อยากดูก็จ่ายจ่าย
1: เออ
0: วันก่อนนี่เพิ่งสมัคร AS Play ไอ้199เนี่ยนั่งนึกไปนึกมาเอ๊ะนี่ดูทุกกูจ่ายทุกค่ายเลยนี่หว่า
1: เรียกว่าเป็นแฟนกีฬาตัวจริงนะปีนึงก็โอ้โหเป็นมือ นะเล่นเลยนะ
0: นี่จ่ายทุกค่ายเลยเนี่ย
1: เนี่ยผมก็ยังช่างใจอยู่ AS Play แต่ผมคงซื้อลีกพาสแต่ผมจะดูแค่บาสไงเออลีกพาสแล้วบาสปีนี้มันโอ้โห NBA เคี่ยว
0: แต่ AS Play เนี่ยปีนี้เนี่ยโอ
1: ้คุ้มนะ199ต่อเดือนมันมี NFL มี
0: เกมการเกมมี NBA มี NFL มีเทนนิส ATP กอล์ฟทั้ง LPGA PGA มีอะไรกะบุนเดสลีก้า
1: แล้วก็มีช่องทีวี
0: เออ
1: มากมาย
0: มากมาย
1: เออ
0: นั่นแหละ
1: เอ๊ะนี่ทำจริงๆ
0: ก็บอลไทย
1: ทำโปรโมชั่นน่าสนใจนะผมยังว่าจะซื้อนี่อยู่เลยไอ้แพ็คดูซีรีส์มัน999มันได้ค่ายจีน3ค่ายเลยผมดูจากจีนเยอะ
0: อ๋อครับ
1: ๆเออปีนึงพันเดียวอ่ะโหบ้าไปแล้ว
0: เออ
1: ดูมีทั้ง IG อะไรทุกอย่าง
0: ก็นั่นแหละแข่งกันสงครามถ่ายทอดสดกีฬาปัจจุบันนี่ดุเดือด
1: เนี่ยแต่ NBA ผมเนี่ย NBA League Pass เนี่ยปีนี้ไม่มีรายปีเว
0: ้
1: ยให้ดูรายเดือนถ้าดูทุกทีมมา300ถ้าดูทีมเดียว270ค
0: ุ
1: ณคิดว่าผมจะจ่ายอะไร
0: ก็ดูทุกทีมเนี่ย
1: เออโอ้ดูกีฬาเดี๋ยวนี้นี่กระเป๋ากรวง
0: กระเป๋าฉีกอะแต่ว่าก็ต้องดูแล้วฮะแหมมันไม่ดูแล้วมันก็หงุดหงิด
1: เอ้
0: าก็ตีห้าแล้วเดี๋ยวไปพักกันก่อน
1: ครับ
0: ช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับบอลไทยบอลนอกกีฬาที่เหลือแล้วก็ตอบข้อความทั้ง SMS แล้วก็ทาง Facebook YouTube นะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ
1: ครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิ์พงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็

0: 24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิพงศ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล

0: โอ้
1: ใช่ไหมรัสปูตินเดียวกันไหม
0: มาจากนี้ละมั้ง
1: พี่จอนขอมา
0: เหรอแต่เพลงนี้เนี่ยจริงเนี่ยผมเคยฟังตั้งแต่เด็กๆนะผมว่าหลายคนคุ้นแหละแต่ว่าไม่รู้ตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเพลงใคร
1: อาจจะคุ้นเป็นเพลงเนื้อไทยเนื้อแบบตะลึงนี่ตะลึงตังหน่อย
0: ตะลึงตังคืออะไร
1: ตะลึงตัง
0: เออคือคุ้นแหละว่ามันเป็นเพลงตั้งแต่ยุค70นะเพลงเนี้ยของศิลปินที่คณะที่ชื่อว่าบอนนี่เอ็มนะฮะ
1: แต่ก่อนนานมาพยองไม่มีกางเกงจะยาวไปเรื่อย
0: ๆเออประมาณนั้นแหละเออถ้าผมโตมาเนี่ยผมก็มีสิ่งที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยถึงเข้าไปค้นได้ว่า
1: ใช
0: ่บอนนี่เอ็มนี่เป็นวงที่ก่อตั้งโดยโปรดิวเซอร์ชาวเยอรมันนะแต่ว่าออกมานักร้องในผิวสีหมดเลย
1: เ
0: ออเนี่ยมีนักร้องผู้หญิง3ออริจินอลไลน์อัพนะมีผู้หญิง3คนผู้ชายคนผิวสีหมดเลยผมว่าเยอรมันเหรอวะเข้าไปดูเนี่ยไม่มีเยอรมันทั้งคน
1: อ๋อแต่กำเนิดที่เยอรมัน
0: เออเป็นคนก่อตั้งเนี่ยเป็นเยอรมันฟรานซ์รอยเตอร์ฟรานซ์ฟาแลนเนี่ยฟาไม่ใช่ฟาแลนฟาเรียน
1: นะฮะ
0: แล้วก็ออริจินอลไลน์อัพ4คนผู้หญิง3เนี่ยมาเซียบาเรตไมซี่อูชูล่าวิลเลียมเนี่ยแล้วก็ลิสมิเชลเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นบริติชทั้งสิ้น
1: อ๋อแต่อาจจะมีความสามารถไง
0: ส่วนผู้ชายเนี่ยคือบ๊อบบี้ฟาเรลเนี่ยเป็นคนจากเกาะอารูบ้านะฮะ
1: แถวไหนฮะ
0: เกาะอารูบ้าเนี่ยเป็น
1: แม่น้ำอามีบา
0: ชาวบ้านเหรอเป็นเขาบอกว่าเป็นเนเธอร์แลนด์แอตติเลสก็คือเป็นดัตช์โคโลนีก็คือเมืองขึ้นอยู่ในความดูแลของฮอลแลนด
1: ์
0: คล้ายๆกูราเซานี่แหละนะฮะเป็นส่วนหนึ่งของกูราเซา
1: ครับ
0: ประมาณนั้น
1: ฮะ
0: แต่ว่าถ้าใครเคยดูที่บอนนี่เอ็มไปแสดงสดนู่นนี่นั่นก็จะเห็นพี่บ๊อบบี้ฟาเรลนี่กระโดดย่องแย่งย่องแย่งเลย
1: บอนนี่เอ็มไม่ทันผมทันแต่เอ็มเฉย
0: อะไร
1: เอ็มสุรศักดิ์นะ
0: โอ้โหนานสักเพียงไหนอ
1: ะไรเพลงอะไรนะ
0: อะไรอะไรวะ
1: ลาลาย
0: ขอพักใจลงชั่วคราวเออละลายแหละ
1: ลอยใจ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช
1: ่ไม่ละลายมันจะมันล้มละลายมันเป็นเพลง
0: หรือเธอจะอยู่หรือเธอจะไปให้รู้กันเลยดีไหม
1: พออัลบั้มออกมาสักพักแล้วอะถึงดังถึงดังตาม
0: จะเลือกเอาใครก็ตามสบายร้องร้องแบบนี้เลยนะ
1: ใช่แต่ผมซื้อนะอะไรบ้างนี่ผมจำได้มีสติ๊กเกอร์แถมแผ่นหนึ่ง
0: เท่ตายพี่
1: เอ
0: ็มเสื้อยืดขาวกางเกงยีนมัดผมใส่กำไรเยอะ
1: ๆไอ้ด้อมที่ป๋องไงไอ้ด้อมพอป๋องกระพน
0: ก็บอกว่ายุคนี้เนี่ยมาเทียบกันนะพี่เอ็มเนี่ยเหมือนพี่เลียวพุท
1: ธแต่เลียวพ
0: ุทธหน้าคล้ายๆกันหน้าคล้ายกันทรงเดียวกันไว้หนวดไว้เคราส่วนพี่เล่แมคโดนัลเนี่ยเหมือนลุงเอนะบุญนาค
1: ไม่มีสัญญาไม่มีอะไรจะไปเหมือนพี่เอนะ
0: เหมือนจริงด้วย
1: แต่นี้ใส่คล้ายๆนะ
0: ลุงเอเนี่ยผมว่าชอบ
1: เฮ้ยหนุ่มได้นั่นน่ะคล้ายกันอยู่นะ
0: แล้วก็บอกก็ผมสั้นๆนะทรงคล้ายๆกันช่วงน
1: ี้แล้วพี่ต้าบาร์บี
0: ้เออจำไม่ได้แล้วพี่ต้าเหมือนใครวะเอารูปมาเทียบกันอยู่นั่นเห็นในเฟซบุ๊กอยู
1: ่แต่คนได้เขาเวลาเห็นเขาไปเที่ยวได้ฉาแล้ว
0: เออ
1: นั่งรถตู้มาสนุกไปกัน3คนนะ
0: ครับ
1: เออ
0: สนุกดี
1: เออแล้วก็ได้ทำงานด้วยไงเรื่องมันได้ทำงานด้วยไง
0: ก็แกก็ไปกันแบบนั้นแหละก็ขับกันอีลงคงเค้งกันไปเรื่อยเปื่อย
1: ผมก็ชอบดูนะเพราะว่ามันบางที่ยังไม่เคยมีโอกาสได้ไปทางฝั่งอีสานทางอะไรพวกนี้ใช่
0: มั้ยเออมีทริปแกขี่มอไซค์กันไป
1: ไอ้ช่วงโควิด
0: อย่างเงี้ย
1: ไอ้ช่วงโควิดทั้งมันที่คงจะเคอร์ฟิวแล้วต้องรีบกลับ
0: เออสนุกดีติดเที่ยวอะรายการ
1: เออที่รายการติดเที่ยว
0: การติดเที่ยว
1: ช่องยืดอะไรเร่ร่อน
0: ข้ามไปลาวเงี้ยนะขับรถไอ้วิทาร่าแกไปสีส้มแปลดกันนั่นแหละ
1: พูดถึงข้ามไปลาวผมไปเจอช่องหนึ่งชื่อเคยลาวเออดูเขาใช้ชีวิตน่าอิจฉามากเลยเขาไปเป็นมีเมียเป็นคนลาวแล้วก็มีลูกมีเต้าด้วยกันอยู่กลางเขาไอ้ยอง
0: กวางขาวอยู่กลางเขาก
1: ลางเขากลางเขานะครับก็คือตื่นเช้ามาเจอเนี่ยทะเลหมอกวืดแล้วก็เช้าถามว่าเมียมีอะไรกินบ้างเช้าเมียบอกว่านี่ไงเคาะกับไอ้ขวดตะกั่วแตนเต็มขอทอดตะกั่วแตนแล้วก็มีอะไรอีกไปเปิดหม้อดูอ่านี่ไงมีปลา ปลาเมื่อวานพ่อปู่เพิ่งไปจับมาตาเพิ่งไปจับมาเอ้ยได้เหมือนกันนะ
0: วิถีพื้นบ้าน
1: ส่วนลูกชายตัวเล็กมาขอให้แม่ปิ้งนี่กินแป้งจีโอ้โห
0: ไม่มีทางอดหรอกครับอยู่ทางนั้นนะยังไงก็ไม่อด
1: เออแล้วเขากินกันน่าอร่อยมันเอาเนี่ยไอ้ตะกั่วแทนทอดจิ้มกับข้าวเหนียวโอ้โหหลาย
0: ๆยังไงก็ไม่อด อยู่ในเมืองผมว่าถ้าไม่มีตังค์ไอ้คุณมีสิทธิ์อด
1: ใช่แต่อย่างนั้นก็ไม่ต้องใช้เงิน
0: อย่างนั้นมันไม่มีอดอะ
1: เ
0: หมือนเพลงพี่แอดคาราบาวเคยบอกไง
1: เพลงอะไร
0: อยู่บ้านนอกเนี่ยอยากจะกินปลาช่อนปลาหมอปลาไหลก็ไปชายทุ่ง
1: นั่น
0: ก่อนกลับเนี่ยเด็ดผักบุ้งตำลึงมาอีกกำแถมเป็นกำไรแต่ต้องระวังเจ้าของเขาหน่อยนะแค่นั้น
1: อันนั้นสิ แต่ช่องเคยเล่าในที่สำคัญคืออะไรไหมเมียเขาสวยเมียเขาลาว
0: มันต้องมีเรื่องนี้มาเกี่ยวข้องทุกทีไปสินะ
1: มันจะไม่รู้สึกไง
0: สำหรับคุณประพลปัญหาเนี่ย
1: แต่เขาอยู่แบบเหมือนว่าก็ถ้าเป็นปกติเขากลับไปอยู่ฝั่งไทยนะคือลูกตาก็เรียนที่นี
0: ่
1: แล้วก็ปิดเทอมก็ไปเยี่ยมตายาย
0: ดีเพลินดี
1: เออ
0: ผมอยาก
1: ผมว่าคุณชอบแน่นอนใช้ชีวิตอย่างเงี้ย
0: อยากว่าสักเดือนนึงอ่ะไปอยู่งั้น
1: อ
0: ่ะอยู่บนดอยอะไรเงี้ยนะ
1: เออไปทอดปลากิมมากินนะ
0: ปลาเ
1: ออเออไปเอาแหไปทอดปลากิมปลากัดมากิน
0: มันไม่อร่อยอะไร
1: จะอิ่ม
0: มันไม่เป็นปลาไม่มีเนื้อ
1: เออกินไม่ได
0: ้กินไม่ได
1: ้
0: เออปลาจริงจังอะไรพวกนี้กินได
1: ้ปลาจริงจังปลาอะไร
0: ไอปลาตัวเล็กๆอ่ะที่เป็นวิตามินไอแคลเซียมเยอะ
1: ๆพวกปลาซิว
0: ปลาซิวต้องปลาซิวธรรมดาปลาซิวอ้าวกินไม่ได้ไง
1: คืออะไรซิวอ้าว
0: ปลาซิวอ้าวปลาซิวอ้าวตัวใหญ
1: ่อ้าวทำไมกินไม่ได
0: ้ก็มันตัวมันใหญ่ไม่อร่อย
1: อ๋อเหรอเนื้อไม่ได้
0: ปลาซิวอ้าวปลาซิวอ้าวเอาไปหมก
1: ฮะ
0: เอาไปหมกคือหมกแบบว่าแบบอบอะไรพวกเนี้ยมาทอดแบบให้กรอบๆมันกรอบตัวมันใหญ
1: ่อ๋อไม่อร่อย
0: ปลาซิวธรรมดาเนี่ยทอดกับ
1: ปลาน้อยถ้าเป็นญี่ปุ่นเขาจะเรียกถ้าญี่ปุ่นจะเป็นปลาเงินไม่ใช่ปลาเงินปลาทองไอ้ปลาเขาเรียกอะไรไอ้ปลาเงินตัวเล็กๆอ่ะ
0: เออนึกออกว่าบ้านเราก็มีปลาเงินน่ะใช่ไหม
1: เออ
0: ผมวันก่อนสัปดาห์ที่แล้วผมเพิ่งไปเมืองการไปนั่งร้านหมอชูงสั่งปลาซิวมากินนี่นะปลาซิวทอดเดี๋ยวซัดกันเกลี้ยงเลย4คน
1: อร่อยมากนะไอ้ปลาตัวเล็กๆปลาเล็กปลาน้อยนะ
0: กินแล้วหยุดไม่ได้
1: ใช่
0: เออละอ่ะก็จากเรื่องเพลงยาวไปเรื่อยเปื่อยเลย
1: เช้าวันอาทิตย์สบายสบาย
0: นะ
1: กีฬาก็ไม่ค่อยจะมีเรื่อง
0: โอ้โหถ้าวันนี้ไม่มีในวันอื่นก็ไม่มีสัปดาห์อาทิตย์แล้วก็รายการใหญ่ๆก็จัดไปหมดแล้วนะครับมีข้อความมานิดหน่อยนะก็ติดต่อมันก่อนก็แล้วกันแล้วก็ยังใครที่ยังส่งเข้ามาพูดคุยกันต่อเนื่องได้นะครับ4689899นะ
1: จ้ะ
0: นี่บอกว่าให้คุณหยองเลือก1ข้อครับระหว่างถูกรางวัลที่1กับโลกนี้ไม่มีโรคติดต่อทุกชนิดจากตื่นเอง
1: หยองเลือกอะไร
0: ถ้าเห็นแค่ตัวก็จะบอกว่าถูกรางวัลที่1ถ้ามาแบบพระเอกก็บอกขอโลกนี้ไม่มีโรคติดต่อทุกชนิด
1: ผมไม่เอานะไอ้เงินผมเอาไม่เอาไม่มีโรคติดต่อนะมันใช้ชีวิตสบายนะไม่ได้ว่าเห็นแก่คนอื่นด้วยอันนี้ก็เห็นแก่ตัวด้วยไม่เพื่อตัวเองเสี่ยงโรคติดต่อเลยนะแต่ประมาณว่าเฮ้ยมันจะใช้ชีวิตแบบสบายขึ้นเยอะนะถ้าไม่มีโรคติดต
0: ่อ
1: เออ
0: แต่ถ้าคุณมีเงินคุณก็รักษาได้ไง
1: บางโรครักษาไม่ได้เจอไหมล่ะ
0: คือถ้ามีเงินเนี่ยถ้าเกิดเป็นขึ้นมาเนี่ยอาจจะรักษาได้แต่ถ้าไม่เป็นเนี่ยคุณเอาเงินไปใช้อย่างอื่นได้นะ
1: วันที่หนึ่งไม่บอกว่ากี่ใบอ่ะใบเดียวแป๊บเดียวก็หมดนะ
0: เออเดี๋ยวผมซื้อไว้ยังไม่ได้ตรวจเลยแต่ไม่น่าถูกหรอก
1: ผมไปซื้อ
0: ผมซื้อเลขอะไรรู้ไหม
1: ซื้อเลขอะไร
0: หลานมันเพิ่งเข้ามหาลัยหลานนักศึกษาอะไรวะ
1: โอ้โหเล่นง่ายเลย
0: มันจะถูกไหมล่ะ
1: ถามหลานนักศึกษา
0: ไม่น่าถูกอ่ะ
1: เออ
0: ดูแล้ว
1: ฮะ
0: นะฮะย้องเตี้ยเดี๋ยวบอกไปแล้วนะพี่จอนนะจริงเปล่าครับอะไรเนี่ย
1: อะไรฮะ
0: ถึงคือพื้นมาขึ้นมาถึงก็จริงเปล่าครับเลย
1: น่าจะจริงอะ
0: คลิปสั่นเพลงติดฝนของพิกซี่ยอดวิว 50% จากหยองกับพี่บอมคลิปสั่นคืออะไรฮะ
1: คลิปสั้นไหมอ๋อ
0: เหรอจากคุณแนน
1: ติดฝนน่ะเหรอของน้องวงพิกซี่เหรอน้องมาเบลเหร
0: อ
1: โอ้ 50% เลยอะ
0: โอ้ยตอนนี้ผมไปเผลอไปเปิดดูนี่มาใหญ่เลยนะ
1: อะไรฮะ
0: คลิปสั้นวงแน่พิกซี่เนี่ย
1: โอ้พิกซี่คลิปเขาเยอะแฟนคลับเขาถ่ายมาเยอะ
0: เออ
1: เออแล้วเพลินไหม
0: แล้วโอ้โห
1: มาเบลเต้นทำไง
0: ผมชอบน้องไอคนนี้ผมสั้นๆนะชื่ออะไร
1: น้องปิ่มน้องปิ่มปิ่มมา
0: เออ
1: ช่วงนี้ป่วย
0: อ้าว
1: เออ
0: แล้วทำไมไปรู้เขาหมด
1: พอคุณชอบปุ๊บน่ะป่วยเลย
0: เออ
1: ครับ
0: ผมก็ดูน้องคนนี้มาเต้นแบบเอ้ยมันดูแบบจิกดิ
1: ผมอยากให้คุณไปดูน้องแสดงสดสักที
0: เหรอ
1: คือถ้าใครชอบแบบว่านักร้องแบบเพอร์ฟอร์มดีๆถึงๆอ่ะเพอร์ฟอร์มแบบว่าพอลงหลังเวทีแล้วดมยาดมอ่ะ
0: เ
1: นี่ยแกงพิซซี่เนี่ย ไงอย่างที่ผมเคยได้ฟังเล่นเพลงน้ำลายบิวตี้ฟูลโอ้โหเต้นแบบเหมือนไม่เคยเต้นมาก่อนเลยพอลงไปหลังเวทีผมอยู่หลังเวทีตอนนั้นผมไปทำข่าวนั่งดมไปดมมาเบลเนี่ย
0: มันมี3คนใช่ไหม
1: ใช
0: ่มีน้องอะไรนะ
1: มาเบลอิงโกแล้วก็พริมาที่คุณชอบ
0: เ
1: นี่ยผมสั้น
0: นั่นแหละนั่นแหละ
1: นะฮะ
0: เดี๋ยวนี้เยอะแยะไปหมดเลยฮะงงไอดอลพวกนี้นะ
1: แปลกนะผมไม่รู้จักนะทีพอมันรู้จักอยู่ขึ้นเนี่ยแหละพิกซี่กับโฟร์อีฟสองวง
0: มีก่อนที่ผมเห็นอะไรมีวงอะไรลูกพี่โจ๊กโซคู
1: อ่ะอะไร
0: น้องยี่หวา
1: โซคูสอง
0: นั่นก็เป็นวงเหมือนกันในล่าสุดนี่มีลูกสาวพี่เป๊ก
1: ใช่
0: สัญชัยก็ไอ้นี่ไม่ใช่เหรอ
1: นั่นชื่อวงเทสต้องลูกสาวผมไม่รู้ว่าถูกป่ะ TACE อ่ะ
0: TACE เทสหรือทาเซ
1: ่ไม่รู้ว่าน้องวงน้องลียาใช่ไหมลียาใช่ฮะ
0: เมื่อก่อนก็เยอะนะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยแบบว่าไม่มีไม่ค่อยแบบขึ้นมา
1: ใช่ใช่ก
0: ็ยุคที่ BNK เฟื่องเฟื่องเนี่ยโอ้โหก็ปั้นไอดอลกันมากันเต็มเลย
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: อยู่ค่ายอะไรนะค่ายเลิฟ
0: อีทสอตอนนี้กุล
1: ต่อยมวยไงค่ายเลิฟอีทไงแต่คนไอวงเนี้ยที่จุนส่งมาให้ดูชื่อน้องเจ้าจอม
0: โอ้โหชื่อดีซะด้วย
1: บอกดีมากพี่ดีมากดีมากเออผมเข้าไปดูก็ดีจริงดีจริง
0: ครับ
1: นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดไปหาใน AI เขาจะบอกว่าเจ้าจอมนี่เป็นบรรดาศักดิ์และตำแหน่งพระสนม
0: ก็ว่าจะไม่พูดถึงอยู่แล้วก็ข้ามไปก็ได
1: ้เออ

0: นั่นเวลาเราไปเสิร์ชข้อมูลกระดาษ AI
1: ปะบอม
0: เออฮะ
1: งานแข่งวินนิ่งของภาคกลุ่งพลักพักพลากุ้งภาคกลุ่งเลย
0: เพื่อนทนคุงไง
1: เหรอมีน้องรีนาไอดอลสาวอายุ13มาน่ารักมากเดี๋ยวคุณปุโย
0: เนี่ย
1: 13เองเหรอ
0: เนี่ยผมคุณปุโยผมพยายามไปหารูปมาผมหาไม่เจอ
1: เหรอ
0: เออแต่ว่างานวินนิ่งของคุณภาคกุ้งน่าสนใจนะเขาแข่งวินนิ่ง10หยองเคยเล่นไปเล่นเกมตามร้านไอ้เกมเพย์หนึ่งสมัยก่อน
1: แหละที่อ๋อที่แบบยังเป็นตัวน้องยังเหลี่ยมๆอยู่เ
0: น
1: ี่ย
0: นะครับก็คือสมัยก่อนอ่ะตามร้านเกมมันจะชอบจัดแข่งวินนิ่งเลยก็คนสมัครก็ลงตังค์คนละร้อยอะไรเงี้ยใครชนะก็ได้แชมป์ไปเฮ้ยดีมาก
1: เ
0: นี่ยคุณของพักกุ้งก็คล้ายๆเงี้ย
1: นึกถึงบรรยากาศก่อนแต่ไปวินนิ่งภาคใหม
0: ่ภาคสิบ
1: ภาคสิบ
0: เขาบอกใช้เครื่องเพย์สองเล่น
1: ปัจจุบันนี่ภาคอะไรวะ
0: โอ้โหเป็นอีฟุตบอลสมัยเนี้ย
1: เออ
0: มันนับเป็นปีแล้วไงมันไม่ได้นับเป็นภาคเลยนะ
1: เออท่านแหละไม่ค่อยรู้เรื่องอะนิ่ง
0: หลังๆเพราะเรามาเล่นฟีฟ่าหมดแล้วไง
1: อ่ะมาดูบอลไทยก็วันนี้ก็มีนั่นแหละครับอย่างที่หลายท่านจะทราบไปก็คืออาเซียนฮุนไดครับต้องออกเสียงว่าอาเซียนชอนเดย์ครับ
0: มันออกว่าอะไรนะ
1: ชอนเดย์
0: ผมเห็นหน้าหังเขาออกเลยเนี่ยยังออกมันทุน
1: เขาก็พยายามเลยเขาก็พยายามจะพูดอย่างนี้แหละเพราะว่าเขาบอกว่าสปอนเซอร์บอกมาขอให้ออกชื่อว่าจอห์นเดย
0: ์น่าจะบอกตั้งแต่สัก10 20ปีก่อนปล่อยให้ใดกันมาเป็นทศวรรษแล้ว
1: ไงคนไทยนี่หุ่นใดกันมาจะติดตายหมดแล
0: ้
1: ว
0: ใดเป็นทศวรรษแล
1: ้วไม่แต่นี่มันเป็นการนานาชาติไง
0: แล้วเป็นสปอนเซอร์เขาเสียตังค์เยอะไง
1: มันเป็นสปอนเซอร์ของนานาชาติมันไม่ใช่สปอนเซอร์เฉพาะในไทยก็ต้องเอาตามเขาหน่อยนึงนะครับอาเซียนฮยอนเดย์ครับ
0: ครับ
1: ก็ไทยลงสนามเป็นเกมที่2นะครับเจอกับมาเลเซียนะก็เป็นเกมแรกในบ้านนะครับก็อันโทนีฮัสซันนี่จัดมา11ตัวจริงนี่เปลี่ยนจากเกมชนะลาวตัวเดียว
0: ครับ
1: ก็คือแบ็คซ้ายนะครับเอาอุสมาเทียงคำลงไปแทนวันชัยจรูนงครามที่เหลือนี่เดิมหมดข้างหน้าก็คาคานะยศกรธีรศักดิ์นะฮะมิดฟิลก็สารัตชัยพลแล้วใครคนวะ
0: ไม่ได้ดูไฮไลท์อย่างเดียว
1: ลืมไปละไม่เป็นไรแต่คือไม่ได้เปลี่ยนจากเกมแรกคนเดียว
0: ใช
1: ่ส่วนมาเลเซียชุดนี้ก็มีปัญหาเหมือนเราก็คือตัวหลักๆก็มาเรียกแล้วมันก็ไม่ค่อยได้มีใครปล่อยมาน ะครับไอ้พวกไฟซาวฮาลิมอาลิสไอ้อาลิฟไอมานอะไรพวกเนี้ยก็ไม่มีทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าก็พอจะมีตัวที่เราคุ้นๆกันอยู่อย่างเซโกเกโร่ปาโลโชซูเอมาดูซูมาเร่อะไรพวกนี้นะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีดาวรุ่งอย่างพวกอลิฟไอคาวมีเซียฟิกนะครับอุบาดิล่าอะไรพวกเนี้ยที่ใครได้ดูช้อปปี้คัพอยู่ก็อาจจะพอคุ้นๆกันอยู่
0: ใช่ครับ
1: ซีซั่นที่ผ่านมาใช่ไหมเซลังงอนี่ก็ปล่อยมาตัวหลักมาพอสมควร
0: ครับ
1: แล้วตัวหลักบางคนก็ไม่ปล่อยเขาว่ากันไปก็ปัญหาคล้ายๆเรานะครับก็มาเลนี่ชนะมา2เกมรวดนะเกมนี้เกมที่3แต่เราเนี่ยเพิ่งเกมที่2นะครับก็ปรากฏว่าเกมนี้ถ้าใครได้ดูนี่ครึ่งชั่วโมงแรกนี่หาวได้เลยอ่ะ
0: สนุกจัด
1: อึดอัด โอกาสยิงแทบไม่มีฝั่งละครั้ง2ครั้งเอง
0: ครับ
1: แล้วก็ไม่ได้เสียอะไรแต่ว่าอยู่ๆไทยก็ไม่ได้จุดโทษนะครับนาที38มั้ยนะครับคาคานะคือบอลมันตกแล้วอุบาริล่ากองหลังมาเลจะเตะเคลียร์แหละแต่คาคานะนี่โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้มาอย่างหลังแล้วแย่บอลได้ก่อน
0: เห็นมี VAR เช็คกัน
1: อุบาริล่านี่ก็ซัดพัวเข้าไปเอ็นลอยไหว
0: แหมลูกอย่างนี้นี่เห็นใจกองหลังนะมันมองไม่เห็น
1: แล้วผมว่าต่อไปผมว่ามีกองหน้าเจตนาเล่นแบบนี้แน่แย่เท้าไว้เขาเตะเนี่ย
0: บอลโลนี่ลามินยามาลเจนกระโดดใส่เข้าไป
1: ใช่ป่ะ
0: ไอจังหวะที่ทอสซาเตะใช่ทอสซาวะไอลูก้าดีน
1: คือถ้าจังหวะแบบนี้ผมว่าก็ว่าถ้าคือเข้าตามกติกามันเข้าเกณฑ์ที่เป็นจุดโทษอยู่แล้ว
0: ใช่
1: แต่ผมมีความรู้สึกว่ามันสามารถ
0: เขาเรียกว่าม
1: ันสามารถเรียกจุดโทษได้ง่ายๆเลยอ
0: ่
1: ะ
0: อาศัยช่องโหว่กฎหมาย
1: เออมันไงก็ไม่รู้สิมีความรู้สึกอย่างนั้นน่ะนะแต่ว่าตามกติกาแล้วมันก็ฟาวล์
0: แหละแล้วอารมณ์ที่เราเป็นกองหลังจังหวะจะเคลียร์บอลจะมีใครแบบมองซ้ายมองขวาไ
1: หมเฮ้ยอยู่ดีพวกตัวลุกโผล่ไปจากหลังแวบมันมองไม่เห็นน่ะ
0: คนที่มันจ้องจะเอาจุดโทษคนที่แบบไม่ทันระวัง
1: เออเดี๋ยวอีกหน่อยอ่ะผมว่าเนี่ยถ้าแย่ขาไปให้มันเตะ ไอ้กองหลัง

0: เตะอะไรเงี้ยแล้วก็จุดโทษง่ายตายเลยทีนี้ก็ได้จุดโทษนะครับไทยแล้วก็เป็นยศกรบุรพายิงเข้าไป
1: ครับ
0: หลังเกมนี่จะมิกเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์นะบอกว่าแกเดินถือบอลอยู่แล้วก็บอกเดินไปถามพี่ๆทุกคน
1: มีใครจะยิงไหม
0: เปียวไหมเปียวไหมครับ
1: ไม่เปียวหรอก
0: เปียวไหมครับ
1: กูเป็นกดดันเออ
0: แต่มันก็รุ่นน้องด้วยไงมันก็ไม่กล้าแล้วก็พี่จะยิง
1: ไม่ใช่ไปถึงพี่ๆอ่ะเป็นพี่ๆก็ไม่ยิงไงเพราะมันกดดัน
0: แล้วบอกมิกบอกว่าหันไปแอตเลียสันก็บอกโยแหละ
1: มึงเลย
0: แต่พี่ๆก็บอกเอาเลยแต่ว่าเขาบอกว่าตอนซ้อมเนี่ยมิกยิงตัวเขาเป็นคนเตะลูกนิ่งชัวร์อยู่แล้ว
1: ใช่
0: ไม่ค่อยพลาดนะครับก็ยิงเข้าไป 1-0 ครึ่งแรก
1: จะให้เกียรติคุณพี่นะถามขยาว
0: เดินถือว่าเพียงไหมครับเพียงไหมครับแล้วก็ครึ่งหลังนี่ไทยมาได้ประตู2นะครับจากจังหวะที่ก็มีส่วนจากยศกรเหมือนกันนะคือบอลยาวไปข้างหลังนะยศกรเอาบอลลงแล้วก็ดีดส้นคืนมาให้วรชิตแล้วก็ต้องชมวรชิตรวมถึงต้องชมธีรศักดิ์ด้วยนะว่าขยับตัวทางออกมาหาที่ว่างดีวรชิตเบิ้ลจังหวะเดียวไม่ให้ก็เดียวเลยยิงสวนตัวประตูเข้าไป
1: คือมันว่างเกิน
0: แล้ว
1: แบบว่าง
0: แล้วทำไมมันว่างขนาดนั้นด้วย
1: ทำไม
0: จังหวะนั้นไอ้จิมมี่เลมอนแบ็คขวามาเลเจ็บพอดี
1: ตัวขาด
0: ยีตรงนั้นไอ้จิมมี่ต้องอยู
1: ่ไอ้ว่างไม่เท่าไหร่นะไอ้ตัวกองหลังตัวสุดท้ายนี่ก็ยืนตามต่ำ
0: นั่นแหละแต่ว่าก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่บอกว่าต้องชมวรชิตด้วยตาเร็วคิดเร็วทำเร็ว
1: อาจจะตาตีหน่
0: อ
1: ยแต่ก็วิชั่นดี
0: เรียกเทพปรือ
1: เ
0: จอก็ยศกรคืนมาก็เบิ้ลจังหวะเดียวไปให้เลย
1: ครับ
0: นะครับก็เป็น 2-0 ก็ทีนี้ก็มาเลก็มอบตัวเลยก็แกไม่ได้เล่งไม่ได้อะไรก็ขึ้นมา
1: ฮะ
0: แล้วก็แปลกดีมาเลไม่ได้เล่งบอกว่าคราวที่แล้วที่เราชนะเขา 1-0 ที่ดีที่ราชมังเนี่ยง่ายยากกว่าวันนี้เยอะ
1: ครับ
0: วันนี้นี่ขนาดตัวไม่เต็มแต่ว่าก็ยังว่าแหละว่าต่างฝ่ายต่างก็ตัวไม่เต็มทั้งคู
1: ่
0: นะครับก็หมายว่าไทยก็จบชนะ 2-0 นะ
1: เดี๋ยวนะฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเจอทีมระดับอาเซียนด้วยกันตัวก็ไม่เต็มมันจะมีทัวร์นาเมนต์ไหนที่เอาตัวเต็มๆมาเจอกันวะ4เกมก็เอาเด็กไปเล่น
0: ก็ดีไงเดี๋ยวฟีฟ่าอาเซียนนี่ไง
1: ออกเงินวันเยอะ
0: ฟีฟ่าอาเซียนครับ
1: เงินวันเยอะกว่า
0: จัดเยอะกว่า
1: เยอะกว่า
0: แชมป์ได้ล้านเหรียญมั้ง
1: อุ้ยได้เหมือนกันนะ
0: รายการนี้แชมป์ได้10ล้านบาท
1: แล้วถ้าเป็นรายการของฟีฟ่าเป็นฟีฟ่ามั้ย
0: เป็นฟีฟ่าสิ
1: ก็ต้องส่งใช่มั้ย
0: มันเป็นฟีฟ่าเดย์อยู่แล้ว
1: อ๋อพอดี
0: คือฟีฟ่าเดย์รอบหน้าที่จะเป็นฟีฟ่าอาเซียนคัพเนี่ย
1: ที่มันจะเป็นรายการฟีลคล้ายเนชั่นลีก
0: คือฟีฟ่าอาเซียนคัพเนี่ยฟีฟ่าเขาเอาฟีฟ่าเดย์สองรอบมาชนกันมันจะมีเวลาประมาณ2สัปดาห
1: ์
0: กว่า
1: ก็เตะเป็นจัดเป็นทัวร์นาเมนต์เลย
0: เป็นทัวร์นาเมนต์เลย
1: อันนี้มีเจ้าภาพไหมหรือว่าม
0: ีเจ้าภาพของเราเนี่ยไปเตะที่อินโดว่าเป็นดิวิชั่นหนึ่ง
1: อ๋อมีเหมือนแบ่งเป็นดิวิชั่นด้วย
0: ดิวิชั่น2ก็จะเป็นพวกติมอร์บูไนลาวอะไรพวกนี้
1: ออสเตรเลียมาเตะไหมออสเตรเลียมา
0: ไม่มา แต่ว่ามีอินเดียกับปากีสถานมาเตะ
1: เอาเชิญมา
0: เขาเชิญมาที่แรกเชิญจีนมา
1: ไอ้จีนนั้นน่าเอาจีนมาเลย
0: จีนบอกไม่มาผมไปเตะ5เศร้า4เศร้า5เศร้ากับพวกที่ไปเอเชียนคัพรอบสุดท้ายดีกว่า
1: ก็จริงของเขาเป็นไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร
0: ่ก็เลยได้อินเดียปากีสถานมาเราได้อยู่สายเดียวปากีเวียดนามมั้ง
1: อ
0: ีกสองทีมอะไรจำไม่ได้แหละอินเดียเนี่ยอยู่อีกสายหนึ่งแล้วก็รายการเนี่ยมันจะเตะนัดชิงวันที่3ตุลาแต่ว่าอินเดียซึ่งมาเตะรายการนี้ด้วยเนี่ยประกาศโปรแกรมอุ่นเครื่องกับบราซิลที่กาตาร์3ตุลา
1: แยกล่างมาแล
0: ้วไม่รู
1: ้เอาชุดไหนมาเนี่ย
0: ถ้าอินเดียเข้าชิงเนี่ยวันเดียวกันเลย
1: เดี๋ยวคงบอกเดี๋ยวก็ตกรอบไหม
0: ไม่รู้ยังไงก็ไม่รู้แหละ
1: โอ้โหเอ๊ะเขาจัดโปรแกรมกันดูโอลแมนวุ่นวายใครมาช
0: นเขาคงไม่อยากทิ้งอ่ะเพราะว่าเขาคงกะว่าตกรอบอ่ะ
1: เป็นผมไม่เล่นกับบราซิลนะ
0: ร้อยวันพันปีจะได้เล่นกับบราซิลสักที
1: ผมก็ไม่เล่นกับบราซิลนะ
0: ใครไปจ้างเขามาได
1: ้ถ้าเกิดแบบผมเป็นตัวทีมชาติอินเดียแล้วโค้ชบอกมึงมาเตะเนี่ยไอ้วีฟ่าเนี่ยกูโกรธนะ
0: ผมว่าเขาก็คงคิดว่าตกรอบแหละไม่คงไม่ได้ชิงอะไรเงี้ยนะ
1: ใช
0: ่ครับก็รู้สึกจะอยู่สายเดียวกับเจ้าภาพด้วยอ่ะแล้วเขารายการนี้เขาเอาเตะสายละ4ทีมใช่ไหมรอบแรกก็เตะ3นัดแล้วก็เอาแชมป์กลุ่มไปชิงเลย
1: ครับ
0: ไม่มีรอบรองนะเพราะฉะนั้นไอ้ฟีฟ่าเช่นครับเตะแค่4เกมเงินรางวัลมากกว่าอาเซียนครับที่เตะ8เกมในบานเลย
1: อาเซียนครับมีเตะเท่าบอลโลก
0: 8เกม
1: ใครจะได้แชมป์นะ
0: สงสัยจะมีทัวร์นาเมนต์นี้มี48ทีมอ่ะดูแล้ว
1: ต่อให้64ทีมก็เตะ8นัดเท่ากันเนี่ยแต่เราทำได
0: ้ประหลาดดีแท
1: ้เออนะฮะ
0: นะครับก็ว่าไปก็2-0นะครับทำให้ไทยนี่ขึ้นเป็นจ่าฝูงกลุ่ม B นะชนะ2นัดรวดนะครับก
1: ็
0: 6แต้มเท่ากับมาเลย์มาดูได้เสียเราดีกว่าครับก็เดี๋ยวไทยนี่จะบินไปฟิลิปปินส์คืนพรุ่งนี้นะก็คือคืนวันอาทิตย์นี่แหละบินดึกแชร์บิน 3:30 ครึ่ง
1: โอ้โหบิน 3:30 ครึ่งถึงกี่โมงนะแป๊บเดียว
0: ไม่รู้อะก็ถึงดึกอ่ะแล้วก็วันจันทร์ก็ออฟฟิเชียลเทรนนิ่งเลย
1: เป็นทัวร์จ๋าแดงไปถึงก็เที่ยวเลย
0: ผมไม่รู้ว่าเที่ยวบินมันจองได้อะไรประมาณไหนยังไงโชว์เที่ยวไฟเช้าผมไม่ได้เช็คไฟไปฟิลิปปินส์นะ
1: ครับ
0: ผมก็ไม่รู้แต่ว่าก็เนี่ยเขาก็กำแจกกำหนดการมาก็เนี่ยบินพรุ่งนี้สามทุ่มครึ่งไปถึงวันแรกก็คงมีเที่ยงคืนตีหนึ่งก็คงซ้อมคงไม่ซ้อมอ่ะ
1: ครับ
0: ซ้อมก็คงเกินไป
1: มันก็เวลาก็ไล่ๆกับบ้าน
0: เราซ้อมทำไมเที่ยงคืนนี้นอนดีกว่
1: า
0: แล้วก็อีกวันหนึ่งก็ออฟฟิเชียลเทรนนิ่งก็คือไปซ้อมที่สนามแข่งขันจริงเลยแล้วก็วันอังคารก็เตะเลย
1: ครับ
0: เตะเสร็จก็ต้องรีบบินกลับมาเพราะวันเสาร์หน้าก็จะเตะนัดสุดท้ายรอบแรกกับเมียนมา
1: เหนื่อยกันนะเนี่ย
0: รายการนี้เนี่ยอย่างโหด
1: คล้ายๆเดินคล้ายๆไปเตะบอลโลกที่สหรัฐแหละมันก็ต้องบินข้ามเมืองอะไรอย่างง
0: ี้แต่บอลโลกมันเว้นกันทีอาทิตย์นึงอะไรอย่าง
1: งี้แต่นี
0: ่เตะ3วันที
1: เออ
0: 3 4วันแมตช์นึงแต่ว่ามันดีว่ามันเดินทางใกล้ไม่ไกลมาก
1: เป็นการเดินทางใกล
0: ้แต่ว่าก็มันบินน่ะพี่คิดดูอ่ะมันเดินทางด้วยเครื่องบินทีหนึ่งกับคณะมหาลานเกือบ60คนนั่นแหละ
1: เปลืองตังค์
0: ม
1: ัน
0: เสียเวลากว่าจะเช็คอินกว่าจะอะไรครึ่งวัน
1: อ
0: ่ะเดินทางเที่ยวนึงอ
1: ่ะ
0: ใช่ไหมมันก็ล้ามันก็เพลียมันก็เยาได
1: ้ภาษาบ้านไหนนะเยา
0: ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ร้อนเหนื่อยหน่อย
1: แ
0: ล้วก็รายการนี้ก็นี่แหละครับเราไม่เน้นครับเราแต่พอถึงครับไม่ได้แชมป์ขึ้นมาก็เรียบร้อย
1: โดนเหมือนกันคล้ายๆกันวอลเล่กับไทยไม่เป็นไรส่งดาวรุ่งไป
0: อ่ะก็วันนี้นี่บรรยากาศในสนามนี่ก่อนเกมแล้วก็บอกกันว่าโอ้บัตรมันไม่ค่อยเดินนะคนดูอาจจะบางตาแล้วก็เพิ่งมีข่าวมาในช่วงบ่ายแก่ๆเพราะว่าเขาเปิดขายตั๋วหน้าสนามด้วยที่หน้าสนามแล้วก็เปิดขายตั๋วตอนบ่ายสองหรือบ่ายแก่ๆบ่ายสามบ่ายสี่นี่ก็มีข่าวมาว่าอ้าวยอดเนี่ยทะลุหมื่นแล้วแต่หมื่นใบเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันนับรวมเป็นพวกตั๋วสปอนเซอร์อะไรไปด้วยป่ะนะนะฮะเพราะก็รอลุ้นกันอยู่ว่าคนจะเข้าสนามมากน้อยขนาดไหนสรุปแล้วเนี่ยสิริรวมมาเนี่ยก็ 16,000 กว่าคน
1: วันนี้นะเมื่อวานนะ
0: 16,000 กว่าคนผมว่าเอาจริงอ่ะไม่น่าถึง
1: ทำไม
0: ผมว่าคงรวมพวกตัวสปอนเซอร์อะไรพวกนี้ไปด้วยมั้ง
1: อ๋อก็รวมนับยอดตัวทั้งหมด
0: เพราะว่าดูจากสายตาแล้วมันไม่น่าถึงอ
1: ่
0: ะแต่ก็ประกาศมาอย่างนั้นก็ว่าไปอย่างนั้นก็แล้วกัน
1: ครับ
0: ก็หลายคนก็เอาสถิติเก่าๆมาเทียบไงว่าเกมกับมาเลย์รายการนี้เมื่อ2ปีที่แล้วเล่นที่ราชมังค์กันนี่แหละคนดู 25,000
1: โอ้โหครึ่งๆอ่ะ
0: แต่ว่าวันนั้นก็ต้องบอกว่าอ่ะตัวผู้เล่นมันก็เต็มกว่านี
1: ้
0: อะไรประมาณนั้นนะแล้วก็เอาล่าสุดที่เล่นในบ้านกับเติร์กเมนิสานเนี่ยวันนั้นเนี่ย 35,000
1: โอ้โหคนละเรื่องเลย
0: 30,000 กว่า 32,000 35,000
1: แต่ว่าแหมโดยไอ้เกมกับเตยก็ความหมายมันก
0: ็ความสำคัญคนละเร
1: ื่อง มันเยอะกว่า
0: ก็มีหลายเหตุผลนี่หลายคนก็ว่ากันไปนะ
1: ฮะ
0: กระแสไม่มาตัวผู้เล่นไม่ได้จัดเต็
1: ม
0: ไม่มีถ่ายทอดสดฟรีกระแสมันไม่มามันก็เลยไม่มา
1: อ่าฮะ
0: บัตรแพง
1: เท่าไหร่บัตร
0: ต่ำสุด300
1: โอ้ถ้าว่าคนไทยก็ถือว่าโอเคนะก็สูงอยู่นะ
0: หลายคนก็บอกว่าบาดแพงฝนจะตกไหม
1: นี่ก็สำคัญนะฝน
0: ฝนจะตกขี้แตกลูกยอคนจะตายเนี่ยเขาบอกมันห้ามกันไม่ได้คนหลายคนก็กลัวฝนจะตกไหมเดี๋ยวมาลำบากราชมังบอลเตะเลิก4 ทุ่มโอ้หารถยากอีก
1: รถยากไม่เท่าไหร่แพงด้วย
0: เขาก็ว่ากันว่า
1: ราคาพิเศษ
0: เขาก็ว่ากันว่าคนที่จะไปดูทีมชาติไทยที่ราชมังนี่ก็ใจรักเหมือนกันนะ

0: นั้นเนี่ย 16,000 คนในสนามวันนี้นี่ต้องปรบมือ
1: ให้ใช่เลยเพราะจังหวะเดินขึ้นบันไดขึ้นอัศจรรย์เนี่ยโอ้โหเหนื่อยมากโซนเอฟติดกันคา
0: ทุกโซนเลยฮะ
1: เออบันไดชั้น
0: แค่ชั้นแค่ชั้น2ก็หอบแล้ว
1: เออ
0: นะครับ
1: นึกถึงตอนไปเป็นปรีมีบันไดเลื่อนโอ้สบาย
0: ก็เท่าที่ผมไปดูมาก็มีบันไดเลื่อนทุกที่อะ
1: ของเรานี่เน้นความแข็งแรงไง
0: เออ
1: Active Stadium
0: สนามใหม่ๆเนี่ยมันต้องบันไดเลื่อน
1: เ
0: กือบทุกที่แหละ
1: คนเฒ่าคนแก่ไปดูบอลนะ
0: อย่างเงี้ยถ้าแบบสภาพ่อไปดูเงี้ยพ่ออายุ70เนี่ยโอ้โหตายเลยขึ้นยังไงวะ
1: อ๋อเนี่ยผมซื้อบัตรโซน F ให้พ่อเลยฮะติดขอบสนามติดหลังคา
0: คือขึ้นมาอยู่ชั้น2ชั้น3เนี่ยซื้อน้ำขึ้นไปให้พร้อมอย่าเดินอย่าคิดว่าจะเดินลงมา
1: โอ้กว่าจะได้กินน้ำมันลำบากกับบากต่อคิวยาว
0: ครับ
1: เออ
0: ก็เหนื่อยหน่อย
1: เอออ
0: ันนั้นก็คือทีมชาติไทย
1: เออ
0: เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาถ้าหลายคนดูก็คงก็เป็นไปตามคาดแหละเป็นไปตามคาดนะครับมาเลตันเชียงโฮนี่ที่ก็เสียสถิติอย่างนึงนะ
1: ครับ
0: เรากุนซือมาเลที่หน้าไงเหมือนพี่อุ๋ยภาคภูมิเลยเนี่ยเปิดปากกับภาคภูมิเหมือนเลยแกก็บอกว่าคือแกก่อนหน้านี้คุมทีมชาติมาเลมารอบที่แล้วเนี่ย
1: ครับ
0: เจอไทย4นัด
1: ไม่แพ้
0: เลย
1: เฮ้ยไม่ธรรมดา
0: ไม่แพ้เลยแต่ว่าคราวนี้ก็คุมทีมชาติมาเลแพ้ไทยเป็นครั้งแรกนะครับสำหรับตันเชียงโฮแกก็บอกว่าโอ้โหไม่แฮปปี้เลยเพราะว่าลูกทีมเนี่ยค่อนข้างต่ำกว่ามาตรฐานประมาณนั้น
1: ครับ
0: ประมาณนั้นครับ
1: ม
0: าเลนี่ก็เหลือเกมเดียวน
1: ะ
0: เจอกับเมียนมาเมียนมาเจอไปแล้วเจอลาวไปแล้วเจอไทยไปแล้วเหลืออะไรวะเหลือฟิลิปปินส
1: ์
0: เหลือฟิลิปปินส์นะสุดท้ายนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนไทยนี่เหลือเกมเยือนฟิลิปปินส์แล้วก็เกมในบ้านเจอกับเมียนมาก็หวังว่านัดหน้ากับเมียนมาเนี่ยก็วันเสาร์เหมือนกันนะหวังว่าจะสัก 20,000 กว่าเอ้า
1: ไปช่วยกันดูหน่อย
0: 20,000กว่า
1: ครับ
0: แล้วอีกคู่หนึ่งในกลุ่มเดียวกันแข่งกันไปตอนคู่แรกนี่ก็สปป.ลาวนะฮะเปิดบ้านเจอฟิลิปปินส์นำก่อนด้วยนะ 1-0 แต่ว่านาที11เหลือ10คนนะ
1: เอ้ารีบไปไหนล่ะพ
0: ่
1: อ
0: เออก็เลยโดนรัวไป4เม็ดแพ้เป็น 1-4 ลาวตกรอบเรียบร้อยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็คนโดนใบแดงนี่คนเดิมเลย
1: ใคร
0: เซตดาหวันสมสนิท
1: ชื่อเหมือนนักมวยเหมือนกันนะได้มันนะ
0: นัดแรกที่เจอไทยก็โดนใบแดงตรงไปฟาวยศกรจังหวัดหลุดเดียวก็ใบแดงตรงพักไปแมตช์นึงกลับมาพ้นตัวแบนกลับมาเกมนี้โดนอีกแล้ว2เกมอยู่ในสนาม57นาทีโดน2แดง
1: โค้ชบอกไม่อยากเล่นก็บอกเซ่
0: แต่ว่าวันนี้ที่โดนเนี่ยผมดูไฮไลท์เนี่ยโอ้โหแกยันเข้าไปเกือบถึงเข่าคู่แข่งเปิดปุ่มด้วย
1: จะโหดไปไหนแล้วพ
0: ่อไม่เหลือก็ตกรอบไปเป็นทีมแรกนะครับสปป.ลาว
1: ครับ
0: ส่วนฟิลิปปินส์ก็ยังได้ลุ้นอยู่นะยังได้ลุ้นอยู่ครับส่วนไทยลีกไอทีมสโมสรวันนี้ก็จะมีบุรีรัมย์น
1: ะ
0: ไปอุ่นเครื่องที่ปัตตานี
1: เป็นประจำทุกปีนะบุรีรัมย์
0: ก่อนหน้านี้ชนะ BG ไป 3-0 ใช่ไหมส่วนที่ลองใต้ไปปัตตานีเนี่ยครับเหมือนเขาเป็นพันธมิตรกันนะไปอุ่นที่นั่นทุกปี
1: ครับ
0: นะครับก็แต่ว่าบุรีรัมย์เพิ่งชนะลูกเดียว 1-0 นะครับจากตัวใหม่ด้วยนะล็อกมาปั่นด้วยซ้ายจำชื่อไม่ได้
1: อ
0: ้
1: าว
0: ล็อกมาปั่นด้วยซ้ายอย่างงาม
1: ไม่จัด
0: นะครับก็อุ่นไปเรื่อยๆฮะว่ากว่าจะเปิดลีกอีกเดือนนึง
1: อันนี้บ่นหรือว่าอะไรฮะ
0: ครับ
1: เอาหน้านิดเดียว
0: เออ
1: เออ
0: บอลไทยก็ประมาณนี้นะจ๊ะ
1: ครับส่วนทีนิด National Bank Open นะครับ
0: ครับน้องใหม่เป็นไง
1: ที่โตรอนโตเนาะน้องใหม่นี่ตกรอบไปแล
0: ้
1: วรอบคัดเลือกครับโดนทางด้านรีเบคก้าสรัมโควาจากสโลวาเกียชนะไป 6-1-6-4 นะ
0: ครับถ้าว่าเราได้เชียร์น้องรวงข้าวนะ
1: ใน
0: เมนรอนะครับ
1: ไม่เป็นไรน้องใหม่ก็เดี๋ยวสู้ใหม
0: ่น้องใหม่สู้ใหม
1: ่ใหม่สู้ใหม่ใหม่
0: ใหม่ไม่ใหม่ไงอ่ะก็หมดแล้
1: ว
0: ข่าวบอลไทยนะ
1: ครับผม

0: ได้ละสองคนนี่แหละแต่เฮนโดยังไม่ทางการเดี๋ยวรอกันนะแต่ก็ไม่น่าพลาดเพราะเฮนโดนี่เบนฟอร์ดก็ปล่อยฟรีมาให้ละเห็นอยากย้ายก็เอาไปเลยนะเอาไปเลี้ยงเขาเลยฝากด้วย
1: ครับ
0: นะครับ
1: แล้วก็เชลซีข่าวนึงก็กำลังจะต่อสัญญากับชัวเปโดนะก็สัญญาเดิมนี่ก่อนหน้านี้นี่มีต่อไปแล้วคือมาเซ็ตไกเซโดลิสเจมแล้วก็โคพาเมอร์นะแล้วก็คนที่กำลังจะต่อไปก็คือชัวเปโดนี่แหละนะครับอ่านไว้นี่ยังไม่บอกสักทีว่าสัญญาเดิมถึงเมื่อไหร
0: ่
1: เดิมเนี่ยสัญญาถึงปี2033นะเซ็นไป8ปีแต่ว่าเหมือนจะปรับค่าเหนื่อยให้อะไรประมาณนี้มั้งก็เดี๋ยวจะปรับสัญญาให้ใหม่ประมาณนั้นประมาณนั้น
0: ครับผมคือส่วนโมเมซาล่านะก็มีรายงานจากฟุตเมกาโต้นะบอกว่ากำลังจะไปลงเอยกับ
1: แทรปซอนสปอร
0: ์แทรปซอนสปอร์ที่มีองเดียวแล้วหน้าเฝ้าเสาเลยนะ
1: หายเขาบอกแทรปซอนสปอร์ที่จะให้แจ็คเบสิกตัสไป
0: ใช่นะครับเพราะว่าซาร่ากับเบสิกตัสนี่ตอนแรกมีข่าวว่าจะเซ็นอยู่แล้วนะแต่มันไปติดเรื่องเงินเรื่องค่าจ้างมันซาร่าบอกขออีกนิดได้ไห
1: ม
0: นะครับของเบสิกตัสนี่เขาบอกว่าสัญญาที่ยื่นให้ซาร่าคือ1บวก1นะครับก็คือ1ปีต่อเพิ่ม1ปีนะค่าเหนื่อย10ล้านยูโรต่อปีบวกอีก2ล้านยูโรนะครับแต่ไม่เอานะครับล่าสุดนี่เป็นแทปซอนสปอร์ตที่มาแรงก็ยื่นก็เสนอเกทับไปเลยให้17ล้านยูโรต่อปีเลย
1: ครับ
0: สัญญา2ปีไม่ต้องมี1บวก1นะฮะก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้โมเบซาร่านี่ตามข่าวนะบอกว่ากำลังจะไปเซ็นกับทางด้านของแทปซอนสปอร์ตละนะไม่ไปแล้วเบสิกตัสยึกยักนักใช่ไหม
1: เออ
0: นะฮะแล้วก็มีอะไรข่าว
1: มีเอเวอร์ตันกำลังจะได้คริสเตียนนอร์การ์ดไม่ใช่กำลังอ่ะชูเสื้อแล้ว
0: ชูเสื้อเหรอ
1: เจ็ดล้านปอนด์นะครับจากอาร์เซนอล
0: โอ้อาร์เซนอลก็ไม่ใช้เลยอ่ะ
1: ไอชูยังวะมีรูปAIวะเนี่ย
0: รูปAI
1: เหรอ
0: เออมันมีข่าวว่าตกลงกันว่ามันทำงานเร็วเลยวะ
1: รูปAIดีกว่า
0: เออนะก็
1: ถ้าจะก็ไม่น่าพลาด
0: เออก็ไม่น่าพลาดเพราะอาร์เซนอลไม่ได้ใช้แล้วไงอาร์เซนอลจะไปเซ็นนี่ไงบูโน่กิมาไลส์นะ
1: ครับ
0: มาจากนิวคาสเซิลนะครับอันนี้สกายตีแล้วว่าเตรียมนะฮะเตรียมอีกแล้วเตรียมยื่นก็เสนอยังเป็นทางการนะฮะส่วนฝั่งเลกิปของฝรั่งเศสเลยบอกว่าตกลงกันได้แล้ว77ล้านปอนด์บวกกับโบนัสอายุปัจจุบันก็28ปีนะฮะ
1: อาร์เซนอลนี่วันนี้ตัวใหม่ก็ยิงนี่ใช่ไหมโซลิด
0: ใช่คิตอสโซลิดนะ
1: เป็นไงบ้างอะดูโอเคไหม
0: ลูกยิงอะสว
1: ยมาแทนตอสซา
0: โอ้สนชอบมากเลย
1: เหรอ
0: สนบอกแฟนอาร์เซนอลก็ชอบคนน
1: ี้ปีการ์ดเลยอะ
0: เล่นดีเล่นดีอายุเพิ่ง24ปี
1: ครับ
0: แต่เขาบอกว่าห้ามเรียกชื่อรัวๆคิสโซลิดเออใช่ไ
1: หมอ้า
0: หยอกันสนบอกว่าให้เรียกห่างๆหน่อยคิสตอสโซลิด
1: เว้นๆหน่อยเว้นๆหน่อย
0: อย่าไปเรียกลิ้นรัวนะฮะฟังแล้วหวาดเสียวแล้วกัน
1: หมกมุ่นแหละบอกว่า
0: คือผมว่าชื่อมันก็พออยู่อะคือถ้าคนคิดอะผมว่าก็หมกมุ่นนั่นแหละชื่อก็พอนะคริสตัลโซลิด
1: แหมช่วงนี้ฟังไอ้พวกนี้นี่แพ้ทางซะด้วยไอ้พวกผมไปเจอคลิปอยู่อันในชื่อเรือพี่เห็นไหม
0: เรืออะไร
1: เหมือนว่าไอ้ชื่อเหมือนกับว่ามีกัปตันเรือวอคุยกันว่าเรือลำนี้กำลังเข้ามาเนี่ยเออเรือลำนั้นชื่ออะไรมันเขียน PITIPIW แล้วก็เว้น WIWWIW His name is Peter Piu Piu Piu Piu Peter Piu Piu Piu Piu
0: กินน้ำมีน้ำพุ่งเลยจะชื่อเรือเลย
1: โอ้หัวลอกกากเลยแม่ตากันเลยพวกนี
0: ้ใครแล้วใครมันตั้งชื่อเรืออย่างน
1: ั้น Peter Piu Piu What ฮะ Peter Piu Piu Piu Piuแต่ก็บอกว่ามันไม่เป็น AI มันอัมสร้างขึ้นมาเฉยๆไม่มีหรอกเพราะว่าเลขบนเรืออะไรมันไม่ใช่คนนึงก็รู้แต่ว่ามันก็ข่าวแชร์บานเลย
0: เอาจริงเดี๋ยวนี้นะไอ้คลิปพวกนี้นะ
1: ปิดต
0: ะ
1: เปียวเปียววิววิว
0: เวลาดูต้องดูบางทีต้องดูซ้ำนะนี่เป็นคนหรือ AI บางทีทำเนียนมากบางที
1: ไอ้
0: คิดสปิววิว
1: อีกอันที่ผมเพิ่งแชร์ไปอะไรที่เขาอ่านบทสรรเสริญพระเจ้า

0: ในโบสถ์
1: อ
0: ่ะเป็นภาษาไทยนะ
1: ครับ
0: เพราะพระเจ้าทรงเปิดโอกาสให้ผู้ต่อยต่ำสองสามทีกว่าจะต่อยต่ำแล้วอ่านขับได้ยังไงก็ไม่รู้ไปโผล่ได้หาแตก
1: เลยว่าแต่เราเลยพี่หนุ่มกัญชัยที่อ่านข่าวผิดนะ
0: ต้องหยุดไม่ได
1: ้ต้องยกมือขอโทษขอโพยผมไม่สงสารพี่หนุ่มสงสารพี่หวยพี่หวยกั้นขำหน้าแดง
0: พี่หวยขอโทษแล้วขอโทษอีก
1: ขอโทษค่ะ
0: เออไหว้ปลกปลกไหว้ปลกปลก
1: แต่เราเข้าใจได้นะเพราะบางทีมันโดนเส้นอ่ะมันหยุดไม่ได้นะ
0: ครับ
1: เวลามันโดนเส้นบางคำ
0: เนี่ยเป็นตะปิวปิวมิวมิวเนี่ยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเปิดให้ฟังจังหาพูดถึงอาร์เซนอลนี่มีข่าวนึงนะ
1: อะไรสิ
0: หลังจากที่เกมกับจิโรน่านี่แหละ
1: เอามีเตี้ยนะ
0: นี่ไม่ใช่นี่สัมภาษณ์ก่อนหรือหลังเกมจิโรน่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะอาร์เตต้าเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีข่าวเรื่องวินิซิอุสไงบอกว่าบางข่าวนี่ถึงขั้นบอกว่าตกลงสัญญาส่วนตัวกับวินิซิอุสได้แล้วด้วยซ้ำ
1: เติมน้ำ
0: ไปใครมาเทเสียงกันน้ำตกแล้วบอกบางข่าวที่บอกตกลงวินิซิอุสได้แล้วด้วยซ้ำแต่ว่านี่ล่าสุดนี่สกายสปอร์ตตีมาเลย
1: ว่า
0: อาร์เตต้าบรัชส์ออฟวินิซิอุสรีพอร์ต
1: ใครจะไปบอกไม่มีใครบอก
0: แต่ว่า but says Arsenal very ambitious in summer window ก็คืออาร์เซนอลเนี่ยอาร์เตต้าเนี่ยปฏิเสธข่าววินิซิอุสแต่บอกว่าซัมเมอร์นี้เนี่ยเรามีความทะเยอทะยาน
1: จัดหนักแน่นอน
0: จัดหนักแน่นอนประมาณนั้นตอนนี้นี่ได้คริสซอสโซลิสกับอิลันเมลีเยมาแล้ว2ใช่ไหม
1: ถ้า
0: ก็เดี๋ยวกำลังจะได้บูโน่กิมาไรส์มาอีก1
1: แล้วถ้าได้วินีมาจริงเนี่ยโหบอกเลยว่าแม่พอกันเลยบอลเกมย้ายไปซิกเซอร์เลย
0: เหรอปิตปิววิววิววิว
1: ไปปิตปิววิววิววิวเรียกชื่อเรือหน่อย
0: เหมือนตอนไอ้นั่นแหละพี่อูฟูฟวยเลยผมพา
1: ไ
0: ม่หยุดเลย
1: ตอนนั้นก็ไม่ไหวจริง
0: ๆไม่เน่มอ่ะไม่เน่มอ่ะไม่เน่มอ่ะอูฟูฟวยฟวยฟวยไอ้ยัดถวยฟวยฟวยอูเวบูเวโบซัสเนี่ยโอ้โหฮาไม่เลิกเลาะปวดกรรม
1: ฮ
0: ะก็อาร์เซนอลก็ประมาณนี้นะจ๊ะมีอะไรเพิ่มอีกอ่ะเนี่ยแล้วตกลงไอ้เรื่องฟีฟ่าจะขายหุ้นนี่ตกลงเขาเลิกแล้วใช่
1: ไหมไม่ไหวไงอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวแล้วก็โดนตอนแรกเป็นอะไรเป็นยูฟ่าใช่ไหม
0: ยูฟ่านี่มาก่อนเพื่
1: อ
0: นตามด้วย AFC
1: คอนคาเคปโอ้ยเอฟซีที่หลังเลย
0: บวกกับคอนคาเคปก็ไป
1: คอนคาเคปก่อนเอฟซีประเภทมองว่าข้างไหนชนะวะ
0: ไปด้วย ไปด้วยอ่ะ
1: ตอนหลังก็มาปฏิเสธแต่เขายื่นการปฏิเสธแต่แรกแล้วเพราะว่า
0: คือยูฟ่าเนี่ยบอกว่าโอ้ยฟีฟ่าล้ำเส้นไปแล้ว
1: ใช่ไปไกลแล้ว
0: ส่วนเอฟซีบอกว่าทำอะไรไม่ปรึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเลย
1: อันเดียชอบ
0: ไม่ถามกันก่อนเลย
1: แสดงว่าถ้าถามเนี่ย
0: ไม่แน่เหมือนกัน
1: อุ้ยผมว่ามันขอให้เยอะไง
0: แบ่งเยอะ
1: อินฟานิเนอร์ให้ตั้งเท่าไหร่อ่ะ
0: 40ล้านดอลลาร์
1: 40ล้านน่ะจากเดิมมาเลขตัวเดียวอ่ะในสนับสนุนน่ะ
0: ครับ
1: แต่ถ้ามีไอ้คงไอ้บริษัทเนี้ยมันตั้งขึ้นมาเขาจะให้40ล้านอ่ะทำเงียบๆก็ไอ้นี่ไปแล้วปรึกษาก่อนดีที่ไร
0: คือไม่รู้เขาคิดยังไงเหมือนกันนะ
1: ผมว่าเขา
0: เหมือนกับว่า
1: เหมือนรู้แก่อำนาจอ่ะ
0: เออแล้วเหมือนตั้งบริษัทมาเนี่ยก็มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งประธานฟีฟ่าอะไรไง
1: ใช่
0: คือถ้าอันนี้ไม่รู้ไม่แน่ใจผมเข้าใจถูกมั้ยนะถ้าสมมติมันมีไอ้บริษัทนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วคุณเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยแม้ว่าคุณจะออกจากตำแหน่งประธานฟีฟ่าไปแล้วคุณก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นนะ
1: ถูกต้องคุณมีหุ้นไง
0: ยาวเลยล่ะทีเนี้ย
1: ก็คือ
0: ยาว
1: เป็นเสือนอนกินอ่ะเออใช่
0: เพราะฉะนั้นก็โอ้โหมันรับฟุตบอลเนี่ยจริงๆฟีฟ่ามันเป็นองค์กรไม่แสวงผลกําไรนะ
1: ใช่แล้วนี่จะเอาแต่กําไรจริงๆเลยแล้วคือที่เขาห่วงกันก็คือไอ้เรื่องเงินก็เรื่องหนึ่งใช่ไหมแล้วเขาก็กังวลกันว่าไอ้คนที่มาซื้อหุ้นเนี่ยมันจะมีทุนมันอาจจะมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการแข่งขันไง
0: แม้ว่าฟีฟ่าเขาจะบอกว่ามันจะไม่มีทางเป็นผู้ถือหุ้นหลักก็ตาม
1: มันก็ต้องมี
0: แต่ว่ามันมีผลแน่ๆ
1: มันต้องมีอำนาจถูกไหมล่ะก็ประมาณว่าเอ้ยแหมทีมผมเนี่ยซะหน่อยนะพี่นะอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องอะไรก็ดูเคสเนี่ยใบแดงวรกุล
0: เ
1: นี่ยเป็นไงผู้มีอำนาจนอกสนาม
0: นั่นแหละครบใครไม่ครบ
1: ใช่ครบไปใหญ
0: ่กลายเป็นอินฟานติโน่นี่โอ้โหเสียขนาด

0: นนบานเบอร์เลยนะ
1: ไอง
0: านเนี้ย
1: ไอตอนเพิ่ม64ยังพอจะได้คะแนนบ้าง64ทีมนะแต่ไอตอนจะขายหุ้นเนี่ยหนักเลย
0: โอ้โหผมว่าไม่แน่เนี่ยจากนี้ไปคือไม่แน่ขึ้นมาเลยอะกับเลือกประธานฟีฟ่าต้นปีหน้าเนี่ย
1: เพราะว่าไอกลุ่มประเทศที่ไม่เห็นด้วยกับไอเรื่องการขายหุ้นฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับคือมันฟีฟ่ามี211ชาติใช่ไหมสมาชิกเนี่ย135ชาติที่ไม่เห็นด้วยที่ต่อต้าน
0: แต่ว่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดคือตอนถ้าจะโหวตกันเนี่ยมันจะใช้บอร์ดฟีฟ่าเมมเบอร์ใช่ไห
1: ม
0: ถึงเหมือนที่พี่คุณวรวีเคยเป็น
1: อ
0: ่ะก็ต้องใช้คนในตำแหน่งนั้นไปโหวตไม่ใช่ว่าชาติสมาชิกมีสิทธิ์โหวตหรือเปล่า
1: ไม่แน่ใจว่าแต่ว่าเขาต้านขนาดนี้เป็นใครก็ถอย
0: มันชาติสมาชิกเกินครึ่ง
1: ตอนแรกจะเอานะโอ้บอกว่าจะเดินหน้าต่อนะ
0: ก็ถ้าเดินหน้าต่อไปก็ตีกันตายอ่ะ
1: ก็ที่ปรึกษาของอินฟานติโน่ก็ออกมาด่าดายฟานติโน่อ่ะบอกว่าต่อให้พรุ่งนี้จะตกงานก็ต้องพูดอ
0: ่
1: ะไม่ไหวเหมือนกัน
0: ก็นั่นแหละก็ไม่ได้ถามใครอ่ะผมว่า
1: ไม่
0: เอา
1: ไม่รู้ไปคุยกับใคร
0: ผมว่า
1: ก็เห็นทางหาเงินนะก็ไปเรื่อยนะ
0: ผมว่าโดนบางคนเนี่ยยัดแนวความคิดเนี่ยเข้ามาใส่สมองเพราะว่าคนที่เราสงสัยกันเนี่ยนั่งนาตักธุรกิจในการแสวงกำไรตัวยงเลยนะ
1: ใช่
0: เขาประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจมาเอ้ยพี่คิดคนเดียวกับผมไหมเนี่ย
1: ไม่ดีกว่า
0: อย่าไปบอกแล้วอย่าไปคบกันเลยอย่าไปสนิทเยอะคุยกันทุกเรื่องเลยก็ทำไมไม่อย่างนั้นล่ะทำไมไม่อย่างนี้ล่ะเรียบร้อย
1: ไอ้ความแสบคุยไอ้ฝั่งนั้นนะออกมาให้บอกหมดเลยคุย
0: ปวดหัวนี่แต่ว่าเนี่ยเลือกฟีฟ่าต้นปีหน้าเนี่ยคือถ้ายุโรปมีตัวเจ๋งๆสู้ซะหน่อยนะ
1: ส่งนี้ไหมล่ะเซเฟลินเนี่ย
0: ผมว่าเซเฟลินไม
1: ่มันเขาดูเขาไม่ค่อยได้รักเงินนี
0: ่
1: เท่าไหร่เนาะดูเขาเงียบ
0: ๆไม่ค่อยมีบทบาทอ่ะเมื่อวานจัดกับพี่โอ๊คบอกว่าเหมือนกับว่าเขากำลังจะคุยกันแล้วเขาบอกก็จะเสนอนัสเซอร์อังเคเลฟี่
1: จะเอาเน
0: อะก็นั่นน่ะสิ
1: เขาอยู่เขาดีๆสบาย
0: แต่ว่าถ้าเป็นนัสเซอร์อังเคเลฟี่เนี่ยมันยังพอมีบารมีบ้างนะ
1: ได้นะถ้านัสเซอร์อังเคเลฟี่ผมว่าเงินบารมีเขาได้แหละ
0: ครับ
1: แล้วเขาก็พิสูจน์ไปแล้วว่าเขาเป็นคนรักฟุตบอลไงใช่ป่ะแล้วเป็นคนรวยอยู่แล้วอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคงไม่เหมือนอินฟานติโน่อ่ะที่จะเอาแต่ผลประโยชน์แต่อะไรพวกนี
0: ้แต่คำนี้พูดไม่ได้หรอกพี่เชื่อผมดิเขารวยอยู่แล้วเนี่ยก็ถ้าเขาไม่เอาผลประโยชน์ผมว่าคำนี
1: ้กันอยู่ใช่ไ
0: หมมนุษย์อุจจาระเหม็นเนี่ยมันไม่ได้หรอก
1: นี่คุณลูกศิษย์พี่โอเนี่ยมนุษย์อุจจาระเหม็นนะ
0: ก็จะพูดที่มันกระชับกว่านั้นน่ะแต่มันกลัวบางท่านเนี่ยอาจจะทานข้าวเหนียวหมูปิ้งอยู
1: ่ผมไม่เสียดายไม่เชื่อพาตินี่นะดันไปโดนคดีซะก่อนแล้วถ้าไม่มีคดีเลยผมว่าพาตินี่ไปแล้วเปิดนั่งประธานยูฟ่า
0: ก็ไม่รู้เกี่ยวกันไหมนะตอนนั้นนี่อะไรนะ CIA หรือ FBI นะที่ไปล้วง
1: ไปล้วงเลย
0: ก็เนี่ยก็ที่โดนคดีทุจริตกันเป็นแถวฟีฟ่าย
1: ุ
0: ค
1: แต่ชุดนั้น
0: ยุคเซปเตอร์เนี่ย
1: ล็อตใหญ่เลยนะ
0: คือมันมาเพราะหน่วยผมจำไม่ได้ CIA หรือ FBI อ่ะก็ไปล้วง
1: อ่
0: ะเหมือนโมโหว่าอเมริกาไม่ได้เป็นเจ้าภาพบอลโลกล้วงแม่งเลยอะไรเงี้ย
1: แต่ว่าช่วงนั้นน่ะเวสเตอร์เขาขัดใจชาติใหญ่ๆเยอะไงไปชอบไปเทไปทางตะวันออกกลาง
0: คือตอนนั้นน่ะอเมริกาเขาเสนอเป็นเจ้าภาพ2022แล้วอยู่ดีฟีฟ่าไปยกให้กาตาร์อะไรเนี่ยแล้วก็โมโหเลยน่าจะเป็น FBI มั้งผมจำไม่ผิด FBI ก็ลุยเลย
1: จัดทั้ง
0: เลยก็ซัดเลยโอ้โหแล้วโดนกันล่วงกันละนาวหมดแล้วว่าสิ้นราชวงศ์เวสเตอร์ไปเลยอ่ะ
1: ตอนนั้นพอดีรู้สึกจะโดนเรื่องไอ้นี่เงินใต้โต๊ะอะไรพวกนี
0: ้ก็ฟีฟ่าสิ้นราชวงศ์แบตเตอร์ไปเลยอ่ะ
1: สิ้นราชวงศ์ตอนนั้นน่ะคือแบบอยู่ในอำนาจนานมากเลยคิดว่าต้องจะไปยาว
0: ๆ
1: น
0: ะก็นั่นแหละ
1: ตอนนี้ยังไงก็คล้ายๆกันอินฟานติโน่กำลังจะโดนไ
0: ฟโอ้ไม่รู้อ่ะ
1: เพ
0: ราะเนี่ยก็มันแล้วตอนเนี้ยพี่ก็ดูว่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ย FBI ไปยุ่งอะไรที่ไหน
1: ใช่ทั้งเดียวพอ
0: ใช่ไหม
1: เรียกว่าสั่งสอน
0: คืออันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของทฤษฎีสมคบคิดนะ
1: ใช
0: ่ก็โยงกันได้นะผมก็คิดว่ามันอาจจะโยงกันได้แบบเนี้ย
1: ฟังไปเพลินๆ
0: แต่ว่าถ้าแต่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นไหมก็ไม่รู
1: ้
0: ก็เขาเพราะว่าถึงมันเป็นเขาก็ไม่พูดกันหรอก
1: ใครจะบอกคุณล่ะฮะ
0: เราก็วิเคราะห์วิจารณ์กันไปตามเรื่อง
1: ก็คงเหมือนตอนอินฟานติโน่คุยเรื่องบาโลกุลกับทั้มแล้วเขาก็คงไม่คิดว่าทั้มจะไปยอมรับตรงๆว่าคุยจริง
0: ปวดหัว
1: อยู่กับพวกแบบไม่คิดถึงอินฟานติโน่หมดเอ้าพี
0: ่เอ้าต ตอบว่าความดีกว่าพี่โอ้ปวดหัวยิ่งพูดยิ่งไมเกรนขึ้นน้องเซร่าวาเล่สาวไทยเธอมีเชื้อไทยหรือไม่ครับที่เป็นมือเซตสำรองนะ
1: มีปะ
0: ลูกครึ่งมั้ง
1: ลูกครึ่งพี่เขาเป็นนักวอลเลย์ชายอ่ะไอชื่ออะไร
0: ฮัมซ่าเหรอนภเดช
1: คนนั้นน่ะคนนั้นเชื้ออะไรก็เชื้อเดียวกัน
0: ฮัมซ่านี่ลูกครึ่งอะไรวะจำไม่ได้แล้ว
1: เรามี Google นี่เซร่าอังโกมาใช่ไหมอายุเพิ่ง18เองมือเซตสูง180เนี่ยหยองคนนี้ลานโคมาลูกครึ่งไทยกาน่านะครับประเทศที่ยุงเดินนะฮะอายุ17สูง180แม่ดูได้สูงด
0: ีอ๋อน้องชายน้องชายฮัมซ่าเหรอ
1: ใช่น้องชาย
0: ไอ้น้องสาว
1: น้องสาวน้องสาวคำนภาเดชพินิจดีนะฮะ
0: บอกว่าพวกข้าพี่น้องรัสเซียก็นั่นแหละขวานไปก็แล้วกันครับตามกฎหมายครับ
1: ครับ
0: FC พี่สยองเดชครับอยากเห็นพี่พยองโซโลกีตาร์แข่งกับน้องเนเน่ครับหนุ่มเหนือปะทะสาวใต้
1: โอ้ยหยองนี่นิ้วแข็งมากตอนนี
0: ้เล่นไม่ได้แล้วครับเล่นได้ก็4คอร์ดยอดนิยม
1: ตอนนี้
0: อยู่ในวงเล่าเท่านั้น
1: ดีแต่พินเท่านั้นนะหยอง
0: มา
1: เป็นยากมาก
0: มาเป็นโจยี่ภูกสิทธิ์เลยตอนนี้นักเตะลาวที่โดนใบแดงเขามีฉายาว่าสมศักดิ์คำมณีของลาวครับ
1: รู้เรื่อง
0: โหยันลุงนั้นโหดจริง
1: ถ้าพูดถึงสมศักดิ์คำมณีนี่รู้เรื่อง
0: FC หยองหวยรับทานก็พลีนะพี่บอมรู้จักวงซาวเซิร์ฟพองพองคนหลายใจที่ไหนก็ทำป่ะครับจากคุณแนนอาร
1: ์ตใครวะ
0: รู้จักแต่พองพองฮะ
1: พองพองรู้จักแต่สาวเซิร์ฟไม่รู้จัก
0: ไอเราไม่ใช่ควายก็พอจะเข้าใจ
1: ยิ่งนี้คือเรื่องต้องมีเนี่ยนะเสียงภาษาด้วยนะ
0: หน้าใสๆไม่น่าจะใจร้ายเลย
1: สาวเซิร์ฟนี่วงดนตรีร็อกยุค2546
0: โอ้โห
1: อ๋อเกิดจากการรวมตัวกันมาของสมาชิกวงพองพองไม่เคยฟังเลยฮะ
0: อามซาบอกวัวไม่ขยับครับนักเตะคนไหนชอบเล่นเกมการ์ดตอบอูโน่กิมาไลส์คืออะไรเอาไพ่อูโน่
1: เอาไพ่อูโน
0: ่ส่วนทาง Facebook คุณปฏิภาณมาเพียบเหมือนเดิมอยากฟังขอเฟง
1: ขอเ
0: พลงครั้งนี้ไม่ได้ดูซะแล้วนะฮะเดี๋ยวพี่สิทธิก็น่าจะขอมาด้วยแหละดูท่าทางแล้วคุณปวริศสวัสดีนะครับนี่ไงพี่สิทธิมาแล้วช่วงพักเบรกขอเพลงขอไปต้องขอเพลงที่ผมรบกวนไปทาง SMS นะเพราะว่าผมอ่านดังนั้นก่อน
1: ขอเพลงอะไรอ่ะ
0: ดังนั้นเขาเสียตังค์มาต้องอ่านก่อนเพลงสิ่งเดียววงยูสวงยูสิวงอะไรวะจำไม่ได้แล้วน่าจะยุคอันเทอร์เนทีฟมั้งปีนี้นี่ To Be In ได้ถ่าย3ถ้วยปีสุดท้ายปีหน้าเป็น AS Play
1: ครับ
0: ก็ยุ่งยากนิดหน่อยสมัครหลายเจ้าอะไรประมาณนี้นะนะครับก็บ่นยาวมาเลยจะดูครบ5ลีกนี่ต้องกระจายครับ
1: โอ้ต้องแอปเต็มเครื่อง
0: ดานเดียบงเด้กันเลยมาดิดยังไงครับจบไม่จบ
1: น่าจะไปนั่นแหละครับแต่ก็คุยเรื่องคัดตัวกันอยู่
0: ล่าสุด BBC รายงานว่าPSGต้องการบาโกล่า145ล้านปอนด์โอ้โห
1: ใช่ใช่
0: แพงอะไรขนาดนั้นล่ะ
1: เขาบอกขายบาโกล่าขอย้ายเขาก็ขายแต่145นะ
0: ส่วนเบชานี่ล้มละลายอะไรประมาณนั้นนะ
1: ใช่ครับใช่
0: ไม่มีใครมาช้อนอัชราพรด้วยครับใช่ก็เพียวประคองไปเป็นรุ่นใหญ
1: ่
0: ปัจจุบันเป็นรุ่นใหญ่ไปแล้ว
1: ครับ
0: คุณเซนเซียบอกย้องทำไมคนไทยบรรยายบอลต้องพูดว่าอู้หูอู้หูอู้หูอย่างนี้ด้วย
1: มันจะมีอยู่ช่วงนึงนะ
0: จะพูดยังไงดีจะพูดอ้าฮ่าอย่างนี
1: ้โอ้ว้าวจะโดนด่าเนี่ย
0: ครับผม
1: ว้าวมันสวยจังเลยครับ
0: มันไปตามอารมณ์นะผมว่านะคุณสุธรรมบอกคิดยังไงไอ้คนที่มันฆ่า2แต่หาเจอ3อะไรวะเนี่ย
1: ไอ้นี่ไงคดีนี้แหละน้องตะเคียน
0: ก็นั่นแหละครับทำอะไรไว้ก็ต้องรับกรรมครับ
1: ครับ
0: บอลทีมชาติชนกับคอนเสิร์ตนูโววันนี้มีคอนเสิร์ตนูโวนี่ป่ะพี่โอ๊กไปดูเนี่ย
1: พี่ป๋องขึ้นมั้ย
0: เหรอนูโวคนที่7อ่ะอะไรเนี่ยเกม BG วิลล่าคนไทยก็ไปดูในสนามเยอะกว่าเมื่อวานแน่
1: เหรอมีกานาโชนะวันนี้กานาโชเล่นกับทีมรวมดาราอินโดด้วย
0: ครับ
1: ครับ
0: บอลหยองบรรยายบอลไทยผลประกอบการดีครับ
1: อ๋อหมายถึงบรรยายทีไรผลประกอบการเขาดี
0: ไม่ชนะก็แย่แล้วฮะโอ้โหลาวกับมาเลยข้าวแกงข้าวต้มข้าวผัดเลือกอะไรดีคะนั่นเนี่ย
1: ผมชอบข้าวแกง
0: โอ้ย6โมงแล้วครับโอ้ทาง YouTube ไม่ได้อ่านเลยขออภัย
1: ครับ
0: บอกเมื่อก่อนทำงานที่กทมชอบฟังตอนนี้กลับบ้านชัยภูมิไม่ใช้ชีวิตในป่าในเขาก็ยังฟังครับ
1: ขอบพระคุณมากครับ
0: ฟังพวกคุณคือเก่าครับโดยเฉพาะคุณเจ๋งนี่ แฟนคลับผอ.นะ
1: ครับ
0: อย่าเช้านี้อย่าลืมดูซัมเมอร์สแลมอ๋อมวยปั้มเหรอพี่บอมมีผู้ต่อต้านพอเจ๋งคิวย่อตัวย่อสอนอนี่ใช่สุภโชคนวมนิ่มไหม
1: น่าจะใช่ละเห็นเจ๋งบนอยู
0: ่แอบตัดไอ้ขากันอยู่เรื่อยครับจอยศิริลักษ์กับหลิงคองศิริลักษ์ใครชอบใครมากกว่ากัน
1: ผมชอบหลิงคอง
0: เหรอใครวะ
1: น้องเออแหละที่หลิงอ้อมอ่ะหลิงอ้อม
0: อ๋อเอ้าไม่ทันแล้วนะครับพอ6โมงแล้วขออภัยทาง YouTube นะครับ
1: ครับ
0: ไม่ได้อ่านเลยโอ้ส่วนใหญ่ก็ส่งมาแย่ๆกวนๆกันแหละฮะก็เดี๋ยวยินฟังเพลินๆอ่านแล้วเพลินๆดิ
1: ครับ
0: อ่านทุกข้อความนะแต่ตอบไม่ทันแล้วอ้าวไปดีกว่าฟิลิปลามลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้
1: ครับ
0: ผมหยองนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับรอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งยันสุภโชคพยองเดชและบอมประพลฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99 Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cod Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cod ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cod Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time เรื่องของสุขภาพด้านนี้คุณผู้ฟังนำเรื่องนี้มาฝากกันคุณผู้ฟังเคยจำข่าวข่าวนี้ได้ไหมคะที่มีหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งทางภาคเหนือแล้วมีงานบุญอะไรสักอย่างหนึ่งแหละ แล้วก็กินหน่อไม้ปี๊บนะผู้ฟังแล้วก็ทำให้โอ้โหปวดท้องท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนปากแห้งคอแห้งนะคะแล้วก็บางรายถึงขั้นเสียชีวิตนั่นแหละค่ะผู้ฟังสารพิษโบโทลินัมนะคะซึ่งก็เป็นสารพิษที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ทำลายระบบประสาทอย่างรุนแรงจะพบได้ในหน่อไม้ปี๊บคุณผู้ฟังหน่อไม้ปี๊บหรือว่าหน่อไม้ที่บรรจุถุงแล้วก็เวลาเอามากินน่ะไม่ได้ต้มให้สุกซะก่อนนะคะไม่ให้ต้มให้มีความร้อนซะก่อนก็เลยทำให้เสียชีวิตได้คุณผู้ฟังมีข่าวดีนะคะสำหรับสุขภาพหน้าหนึ่งวันนี้เป็นเรื่องของประเทศไทยนะคะนักวิจัยไทยผลิตยาต้านพิษหน่อไม้ปี๊บโบทูรินัมสำเร็จนะคะซึ่งก็ลดค่ายา200,000หรือ 20,000 บาทต่อโดสซึ่งก็ยกระดับความมั่นคงทางยาเดินหน้าผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางยาต้านพิษในภูมิภาคอาเซียนไปติดตามในช่วงสุขภาพด้านหนึ่งค่ะ
5: ช่วงสุขภาพด้านหนึ่ง
4: นำข่าวนี้มาจากเว็บไซต์สำนักข่าวไทยของเรานะคะก็พูดถึงเรื่องข่าวโดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ท่านเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลนะโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.กระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วก็ขึ้นทะเบียนสำหรับยาแผนปัจจุบัน TRCS Botulinum Anti Toxin นะคะซึ่งเป็นยาต้านพิษสารพิษโบทูรินัมจากการบริโภคหน่อไม้อัดจี๊บซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่มียาตัวนี้ที่สามารถต้านพิษดังกล่าวได้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศการผลิตยาต้านพิษโบทูรินัมของประเทศไทยครั้งนี้ก็จึงเป็นอีกหนึ่งสำคัญนะคะที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางยาของประเทศอย่างยั่งยืนแล้วก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้จำนวนมากจากเดิมนะคะคุณฟังนำเข้าน่ะราคาสูงโดสละประมาณ 250,000 บาทนี่ก็ลดลงเหลือเพียงแค่ 25,000 บาทลดลง10เท่าด้วยกันความสำเร็จในครั้งนี้นะคะเป็นการประสานงานร่วมกันของหน่วยงานหลายๆหน่วยงานอย่างเช่นสภากาชาดไทยสภานสวภานะคะสถาบันชีววัตถุแล้วก็สถาบันวัคซีนแห่งชาติองค์การเภสัชกรรมนะคะแล้วก็สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.แล้วก็เพื่อนำยานี้เข้าสู่ระบบสิทธิประโยชน์ของคนไทยในอนาคตสภาได้เห็นถึงศักยภาพของคนไทยประเทศไทยในการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้นะคะการวิจัยนะคะไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริงแล้วก็เป็นตัวอย่างของการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งหน่วยวิจัยหน่วยนวัตกรรมหน่วยผลิตหรือกำกับดูแลแล้วก็หน่วยที่ให้สิทธิประโยชน์กับประชาชนยาตัวนี้นะคะได้รับขึ้นทะเบียนครั้งนี้ผลิตขึ้นโดยไม่ได้หวังผลกำไรนะคุณฟังแต่หวังเป็นที่พึ่งแล้วก็สร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศชาติและเพื่อให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตยาสำคัญได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียวถึงแม้ว่าความรุนแรงของโรคโบทูรินัมโบทูริซึมนะคะคุณฟังซึ่งเป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อยแต่ว่าก็มีความรุนแรงสูงถึงขั้นเสียชีวิตจากภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็หายใจล้มเหลวยาต้านพิษตัวนี้ล่ะค่ะจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตผู้ป่วยนะคะโดยเฉพาะภาวะฉุกเฉินหรือกรณีต่อวินาศกรรมทางชีวภาพการที่ประเทศไทยสามารถผลิตยาต้านพิษได้เองนะคะนอกจากจะช่วยให้ผู้ป่วยในประเทศเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วแล้วยังเป็นการยกระดับความมั่นคงทางยาของประเทศด้วยความสำเร็จครั้งนี้ช่วยให้ผู้ป่วยชาวไทยเข้าถึงยารักษาชีวิตได้อย่างทั่วถึงและก็เท่าเทียมยกระดับให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางความมั่นคงทางยาในระดับภูมิภาคด้วยนะคะที่พร้อมให้ความช่วยเหลือแล้วก็สร้างความมั่นคงทางด้านสาธารณสุขร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านต่อไปผู้ฟังก็ถือว่าเป็นข่าวดีเนาะผู้ฟังถือว่าเป็นข่าวดีนะคะขอบคุณเว็บไซต์ของสำนักข่าวไทยของเราค่ะและนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
5: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
4: คุณผู้ฟังร่วมพูดคุยจากรายการได้กันนะคะ SMS 4689899 4689899นะคะเห็นข่าวหลายๆข่าวนะคะออกมาโอ้โหเดี๋ยวนี้นะคุณผู้ฟังเรื่องของอาหารการกินเรื่องของน้ำมันเรื่องของราคาสินค้าเครือข่ายผู้เลี้ยงสุกรเนี่ยนะ

0: บอกว่าขอปรับขึ้นอีกนะขอปรับขึ้น2บาทต่อกิโลกรัมมีผลตั้งแต่เมื่อวานเป็นต้นมาก็ดีนะคะเราจะได้กินหมูน้อยลงนะคุณฟังสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับสาวครับมาแล้วครับวันที่วันพฤหัสนะครับพันเข้าพันตานะ
0: ใช่แล้ว
1: มันก็เป็นสัญญาณบอกอย่างหนึ่งว่าจากนี้ไปก็จะมีฝนตกเยอะขึ้นเพราะว่าข้าพรรษาก็คือช่วงที่มีฝนเยอะพุทธองค์เลยขอให้พระภิกษุของศาสนาพุทธเนี่ยไปจำวัดสักทีจะเดินทางเยอะเดี๋ยวจะทำให้พืชผักของชาวบ้านไร่นาสวนต่างๆเนี่ยถูกเหยียบย่ำมากเกินไปนะก็เข้าพรรษาครับเราพูดถึงเรื่องของกล้ามเนื้อวันนี้เป็นตอนที่3แล้วนะครับพูดถึงกล้ามเนื้อของแขนขาลำตัววันที่อังคารพูดถึงเรื่องกล้ามเนื้อของหัวใจนะครับตามด้วยกล้ามเนื้อของลำไส้นะครับแล้วก็ตามด้วยกล้ามเนื้อของแขนขาครบจะเป็น3กลุ่มของกล้ามเนื้อในร่างกายมนุษย์นะครับซึ่งมีหน้าที่ในการทำงานต่างๆขยับเขยื้อนต่างๆรวมทั้งขยับฉุดฉีดเลือดจะเลี้ยงทั่วร่างกายชุดที่มาพูดวันนี้คือแขนขามีความสำคัญมากครับพอมีชนะแล้วคนเราเนี่ยจะทำอะไรต่างๆได้ยากถ้ากล้ามเนื้อเหล่านี้ของแขนขาเนี่ยไม่แข็งแรงพอนะครับสมองเป็นตัวคำสั่งส่งสัญญาณสั่งมาให้กล้ามเนื้อทำท่านั้นทำท่านี้ยกของนั้นยกของนี้นะครับประดิษฐ์ประดอยนู่นนี่นั่นจัดดอกไม้ในแจกันเลี้ยงเด็กให้เติบโตเด็กทารกที่ลูกที่คลอดมาให้เติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมจะพูดวันนี้กล้ามเนื้อของแขนขาและลำตัวทุกมัดเลยมีเยอะนะท่านฟังเป็นร้อยร้อยมัดเลยครับเยอะแยะไปหมดเลยแม้กระทั่งกับพริบตาแต่ละครั้งกับพริบตาปิ๊บปิ๊บนะนี่ด้วยลมแรงฝุ่นลอยตามมาจะเข้าตาหรือเปล่าไม่รู้กับพริบตาหน่อยสินี่ก็เป็นการทำงานของกล้ามเนื้อที่เรียกว่าเป็นกล้ามเนื้อของแขนขาที่เราพูดถึงนี่แหละครับจะไปอยู่ที่หนังตาบนกับหนังตาล่างก็เป็นกล้ามเนื้อวัดเล็กลงนะครับเล็กจิ๋วลงบางลงทำหน้าที่ในการป้องกันทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเรานะครับนี่ครับคือตัวที่ผมพูดถึงเรื่องกล้ามเนื้อภาพรวมนะครับต่อไปถ้าเกิดมีซีรีส์ที่ท่านต้องการรู้เกี่ยวกับกล้ามเนื้อลึกลงไปเข้าไปเจาะอันอีกทีหนึ่งรายละเอียดนะครับแต่วันนี้ให้เห็นภาพเลยว่ากล้ามเนื้อทั้ง3กลุ่มนะครับมีความสำคัญต่อมนุษย์ทั้งสิ้นกล้ามเนื้อคนที่แขนขานี้เป็นกล้ามเนื้อที่มีพลังสูงครับเนื่องจากว่ามีเส้นใยกล้ามเนื้อที่ปริมาณมากบางคนนี่เห็นเป็นมัดมัดเลยนะแต่ส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้คนหนุ่มสาวคนวัยทำงานก็จะนิยมกันก็คือที่กล้ามเนื้อที่พุงเรียกว่าซิกแพคแล้วสาวชอบซิกแพคที่มันใหญ่ใหญ่ไหม
0: ก็พอดีจนใหญ่มากก็น่ากลัว
1: ก็เป็นการแสดงความแข็งแรงของคนอย่างหนึ่งนะซึ่งในผู้หญิงก็มีได้ครับแต่ว่ามันมักจะไม่ค่อยใหญ่มันมักจะขึ้นเป็นแนวเท่านั้นเองนะครับแต่ผู้ชายเนี่ยฝึกสัก3สัปดาห์ไอ้3เดือนก็จะเริ่มเห็นเป็นแพ็คๆขึ้นมาละเป็นร่อนๆขึ้นมาได้เลยนะครับเราเรียกกันว่าซิกแพ็คเพราะชาวบ้านมองด้วยตาเปล่าเนี่ยเห็นว่ามี6ร่อนซ้าย3ขวา3ชัดเจนดูเท่ดูรอนะครับแต่ถ้าเป็นพวกหมอดูเนี่ยจะเห็นเป็น8แพ็คนะครับซิกแพคคือที่ชาวบ้านเห็นตาเปล่าพระต่อก็เห็นซิกแพคเหมือนกันใช่ไหมครับเห็นมีหกร่อนนะครับ
0: เคยเห็นอาจารย์แต่ส่วนใหญ่ก็จะเห็นวันแพคนะจ
1: ๊ะเรียกว่าไม่ได้ฝึกฝนนะครับแต่ถ้ากล้ามเนื้อจริงๆตรงนี้ครับมันจะมีทั้งหมด8ร่อนซ้าย4ขวา4แต่ร่อนสุดท้ายเลยล่างสุดนะครับมันไปกลมกลืนอยู่กับกระดูกหัวเหนาเราไปเกาะอยู่กับหัวเหนาแล้วก็รูปร่างมันออกสามเหลี่ยมมากขึ้นเราจึงไม่เห็นด้วยตาเปล่าว่ามันเป็นอันที่7ที่8ครับเห็นแค่6อันบนจากสะดือลงไปนะครับ6อันบนนะครับแล้วสะดือเนี่ยก็คือที่เราเห็นว่ามันเท่ซิกแพคชาวบ้านเรียกถ้าหมอเรียกเราเรียกเอทแพคนะครับ8รอนเพราะขั้นในมนุษย์มี8รอนจริงๆด้วยซ้าย4ขวา4นะครับที่เราเรียนในอาจารย์ใหญ่ก็เป็น8รอนเห็นชัดนะครับ โอ้ท่านแลนี่คือสิ่งที่เรารอบสู่กันฟังเป็นตัวแถมนั่นเองนะครับกล้ามเนื้อจริงมนุษย์เนี่ยครับที่ทำงานได้เนี่ยเพราะมีเส้นใยกล้ามเนื้อมีเซลล์กล้ามเนื้อรูปร่างหลากหลายแต่สรุปออกมาเป็นว่ามันมีเซลล์กล้ามเนื้ออยู่ที่3รูปแบบนะครับเซลล์กล้ามเนื้อที่1นั้นทำตัวให้เป็นกล้ามเนื้อที่ใช้งานที่ทนอึดทำต่อเนื่องกันได้นานๆทำต่อเนื่องกันได้นานๆ30 40 50นาทีเช่นเราใช้ในการออกวิ่งออกเดินเราต้องเดินนานต่อเนื่องกันบางทีเดินถ้าทางมันไกลนะครับก็ต้องเดินต่อเนื่องกันกล้ามเนื้อเหล่านี้จะทนได้เราเรียกว่าใยกล้ามเนื้อแดงนะครับเพราะว่ามันส่องกล้องดูทางโทรทัศน์ดูแล้วมันเห็นว่าเป็นใยกล้ามเนื้อที่ติดสีแดงมากกว่าต้องการใช้ออกซิเจนปริมาณมากๆทำงานชนิดที่ไม่หนักเกินไป 70-80% ของความสามารถสูงสุดทำได้นานนานนาน30 40 50นาทีถึงชั่วโมงได้เลยนะครับใยกล้ามเนื้อแดงนี่ครับเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยสามารถจะออกวิ่งจ็อกกิ้งออกวิ่งออกเดินต่างๆนานๆต่อเนื่องได้อีกกลุ่มนึงก็คือใยกล้ามเนื้อขาวใช้สีเป็นตัวแบ่งแยกนะใยกล้ามเนื้อขาวนี่เป็นนักปฏิบัติใช้งานเต็มที่ยกของหนักตึ๊บน่ะขึ้นได้เลยครับก็เพราะว่าเป็นใยกล้ามเนื้อที่มีพลังในการยกแต่ทำงานได้เดี๋ยวดาวแล้วก็ล้าเลยเมื่อยล้าไปเลยไม่ทำงานต่อเนื่องนานๆจะใช้งานมันนานๆไม่ทำมันทำได้แค่สั้นๆนาที2นาที3นาทีแล้วก็หมดแรงนะครับใยกล้ามเนื้อขาวนี่ครับไม่ต้องใช้ออกซิเจนปริมาณมากแต่ใช้พลังงานมากนะครับต้องการพลังงานเยอะรวมกันแล้วทั้งใยกล้ามเนื้อสีแดงให้เราทำงานได้ยาวนานแต่ทำได้ไม่หนักมากนักนะครับ 70-80% ของความสามารถสูงสุดบวกกับใยกล้ามเนื้อสีขาวที่ทำหน้าที่ได้ 100% เลยยกของหนักได้เต็มที่ 100% เลยจะทำได้ตุ๊บแล้วก็ต้องวางลงละไม่ทนไม่ทานนะครับอีกอันนึงสุดท้ายก็คือเป็นใยกล้ามเนื้อที่อยู่ตรงกลางๆระหว่างกลุ่มแดงกับกลุ่มขาวพร้อมที่จะแปลงกายจะเป็นแดงก็ได้กลับมาเป็นขาวก็ได้ถ้าเราใช้งานมันทางด้านไหนมากกล้ามเนื้อตรงกลางตัวนี้ครับตัวตรงกลางเนี่ยจะแปลงกายตัวเองไปเป็นกลุ่มที่ตรงกับที่เราการใช้สมมติน้องคนหนึ่งเป็นนักวิ่งจ็อกกิ้งในร่างกายเขากล้ามเนื้อตรงกลางที่จะเป็นตัวที่แปลงกายได้เนี่ยก็มักจะแปลงไปเป็นตัวกล้ามเนื้อสีแดงเส้นใยสีแดงเป็นส่วนใหญ่เพื่อให้เขาได้ใช้งานในการวิ่งจ็อกกิ้งจ็อกกิ้งเป็นการวิ่งแบบกลางๆ 70-80% ของความสามารถสูงสุดไม่หนักเกินไปแต่วิ่งจ็อกกิ้งก็จะวิ่งกันยาวบางคนก็ฝึกวิ่งซ้อมวิ่งกันนี่ครับวิ่งทีครึ่งชั่วโมงบางที50นาทีก็ยังมียาวนานต่อเนื่องกันนะครับกลุ่มนี้ใช้ออกซิเจนปริมาณมากๆในการทำงานผลดีก็คือช่วยดูแลเรื่องเกี่ยวกับระบบหัวใจระบบหลอดเลือดได้แข็งแรงมากๆทำให้เราสามารถทำนู่นทำนี่ได้ยาวนานการกลุ่มแดงนี่ก็คือกลุ่มที่เราต้องการออกซิเจนเป็นอย่างมากด้วยนะครับอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มที่มีกล้ามเป็นมัดๆฝึกซิกแพคที่เราพูดเมื่อกี้พูดนำไปแล้วเห็นชัดเจนรอนสวยเท่ทำงานได้แข็งแรงพุงมีพลังสูงยกของหนักได้จากแขนขามีกล้ามเป็นมัดๆพวกนี้ทำงานได้สั้นๆ 2-3 นาทีแล้วก็หมดแรงละล้าละใช้งานได้สูงยกของหนักได้เยอะๆก็พบแต่ผู้ชายมากนะครับแต่ผู้หญิงมักจะพบกล้ามเนื้อแดงเยอะกว่ากล้ามเนื้อขาวอันนี้ก็สิ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในร่างกายมนุษย์นะเพราะว่ากิจกรรมต่างๆที่คนทำคนใช้ทั้งวันทั้งคืนนี่ครับมันเป็นรักษาเฉพาะต่อจงของตัวเองบวกกับฮอร์โมนในร่างกายที่เป็นตัวกำหนดการสร้างเส้นใยกล้ามเนื้อสีแดงและสีขาวมากกว่ากันในคำนองนี้นะครับขึ้นอยู่กับพฤติกรรมที่ร่างกายทำเด็กผู้หญิงทำกิจกรรมที่ละเมียดละไมเรียนตอนไม่ได้หนักหนาแต่ว่าทำต่อเนื่องกันนานนะนั่งจัดตกไม้นั่งจัดแจกันต่างๆนี่เป็นยกตัวอย่างนะก็ทำให้เราเพราะว่ากล้ามเนื้อแดงใยกล้ามเนื้อแดงของผู้หญิงจะมากกว่าตัวนั้นฮอร์โมนเพศหญิงเป็นฮอร์โมนที่ทำให้เกิดกล้ามเนื้อที่มันไม่ต้องบึกๆไม่ต้องเป็นมัดเป็นแรงมากเกินไปเพราะว่าติดชีวิตจริงๆไลฟ์สไตล์นั้นไม่ต้องยกของหนักเกินไป ทำสิ่งที่เป็นต่อเนื่องกันตบเพลินแต่งๆสวยงามดูความเป็นอยู่ต่างๆแต่ของผู้ชายไม่ใช่ครับกล้ามเนื้อแต่ละมัดนั้นบึกเลยนั้นใหญ่เส้นใหญ่กล้ามเนื้อของผู้ชายจะมีลักษณะเส้นใหญ่ขาวที่ทำนักทำงานหนักๆได้ทำไม่ได้นานจะสังเกตเห็นว่าผู้ชายเนี่ยครับก็จะบึกบึนนะทำของที่แรงก้าวร้าวต่อสู้นักมวยนักกีฬาต่างที่ต่อสู้กันก็เป็นลักษณะการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆบึกๆซึ่งมักจะเป็นใจกล้ามเนื้อสีขาวเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็สิ่งที่ผมคิดว่าเฉพาะเจาะจงแต่ละคนเพราะผู้ชายมีฮอร์โมนเพศชายเป็นฮอร์โมนที่กำหนดนะครับก็เลยเกิดลักษณะเฉพาะเจาะจงแบบนั้นขึ้นมาธรรมชาติให้มาแบบนี้ครับเป็นสิ่งที่ตามที่ความเหมาะสมของคนแต่ละคนจะทำกันใช้กันนะครับดังนั้นกล้ามเนื้อที่พูดถึงอันนี้ครับคือกล้ามเนื้อที่เราสำคัญแต่ข้อเสียอันหนึ่งก็คือเมื่อตอนเข้าสู่วัยหนุ่มวัยกลางคนระยะต้นๆ ทุกอย่างยังแข็งแรงแข็งแกร่งทำได้ตามประเด็นตัวเองกล้ามเนื้อแดงก็ทำงานตัวเองไปแบบสไตล์ที่ไม่ต้องหนักมากแต่ทำยาวนานกล้ามเนื้อขาวก็ทำงานที่หนักแรงยกอึดฮึดนะครับแต่ว่าทำได้สั้นๆแต่พอเข้าสู่วัยชราเลยอายุวัยกลางคนระยะท้ายไปแล้วนะครับ55 60 65ขึ้นไปอายุขนาดนี้ครับเป็นช่วงที่ใหญ่กันทั้งหลายแหล่นั้นเริ่มมีการลดน้อยลงมันเป็นธรรมชาติของคนจริงๆเลยอายุมากขึ้นจะลดน้อยลงทำให้อ่อนแรงลงมวลกล้ามเนื้อมวลกล้ามเนื้อในข้อเป็นมัดๆต่างๆที่เห็นในผู้ชายต่างๆนี่ครับจะลดน้อยลงจะไปฝึกให้มันเพิ่มขึ้นมาทำได้เหมือนกันแต่ต้องโอ้โห ทรมานทรมานมากใช้เวลานานมากจึงพบว่าคนสูงวัยมีการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อกลุ่มนี้ครับกลุ่มที่ใช้แขนขาเพื่อเคลื่อนไหวตัวเองเนี่ยลดต้อยลงเป็นธรรมชาติเลยฮอร์โมนเริ่มลดลงทั้งหญิงทั้งชายกล้ามเนื้อสิ่งมัดต่างๆก็จะลดลงคุณภาพการทำงานลดลงผลต่อมาคือกล้ามเนื้อใช้งานไม่ได้เต็มที่ยืนทรงตัวไม่ค่อยเต็มที่เสียการทรงตัวมีโอกาสที่จะล้มง่ายจะทำอะไรก็ช้าๆงกงกเกินเงินไม่กระจับกระจับกระเทงเหมือนเขาเจอพอเป็นหนุ่มเป็นสาวยกของหนักก็ไม่ค่อยจะได้นะครับไม่ค่อยมีกำลังมากพอที่จะยกของหนักได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆตามช่วงวัยก็ต้องบอกว่าเมื่อวัยเปลี่ยนไปทั้งหลายแหล่นี้ก็จะมีผลตามมาก็คือเป็นธรรมชาติมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัยจริงๆด้วยนะครับกล้ามเนื้อต่างก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปมีพลังน้อยลงไปตามวัยตัวเองที่เรียกว่าเป็นโรคซาร์โคพีเนียยังไม่มีชื่อไทยตั้งขึ้นเลยนะครับแต่ว่ามันหมายถึงการที่มวลกล้ามเนื้อของร่างกายคนที่อายุมากขึ้นนั้นลดปริมาณลงยังไม่มีชื่อตั้งเราเรียกว่าซาร์โคพีเนียไปก่อนแล้วกันนะครับชื่อเรียกชื่อภาษาศัพท์แพทย์นะครับก็ทำให้เราเข้าใจได้ว่าเป็นธรรมชาติอายุมากขึ้นมันจะเป็นอย่างนี้เราก็จะกล้ามเนื้อมีมวลเล็กลงคุณยายคุณย่าจับต้นแขนด้านหลังก็ถือว่ามันแกว่งไปแกว่งมาได้นะครับเหล่านี้เป็นตัวอย่างชัดเจนว่าเมื่อบอกว่าเป็นตามธรรมชาติเราจึงไม่คิดไม่ถือว่าเป็นโรคนะแต่เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นในคนสูงวัยการที่ดูแลดูรักษากันคือป้องกันไม่ให้เกิดเร็วจนเกินไปทำได้แค่ชะลอให้มันเกิดช้าช้าช้าช้าไปเรื่อยๆนะครับจนถึงอายุมากขึ้นแล้วจะดีกว่าหลักการดำเนินชีวิตของเราเองการนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามีความสำคัญนะครับนำมาพูดให้เห็นนะว่าเมื่อมีกล้ามเนื้อเราต้องดูแลเขาใช้งานเขาอย่างเดียวไม่ได้นะงั้นมันจะเกิดปัญหาตามมาเยอะเลยคือมวลกล้ามเนื้อที่ไม่ได้รับการดูแลก็จะรีบเล็กลงเร็วกว่าธรรมดาถามว่าถ้าดูแลยังไงอ่ะอ๋อง่ายครับคุณก็ให้มีวัตถุดิบในการที่เขาจะซ่อมแซมตัวเองได้เยอะขึ้นนานขึ้นเช่นกินอาหารให้เหมาะสมให้ครบทุกหมู่เลยครบ5หมู่แล้วก็ในคนสูงวัยต้องเน้นเรื่องอาหารโปรตีนที่มีคุณภาพนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อต่างนั้นนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการซ่อมแซมตัวเองนะครับนอนให้เป็นเวลาเวลาอย่าอดนอนมากเกินไปออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอมีเวลาว่างก็ออกเดินเดินเดินเดินแล้วคนก็เดินสลับวิ่งแล้วแต่ครับเพื่อจะฝึกกล้ามเนื้อใหญ่สีแดงครับเส้นใหญ่มันเสื้อกล้ามเนื้อแดง ให้มันยังคงอยู่ไม่ลดไปมากกันในจะได้ไม่หมดไม่ลดมวลมากส่วนทั้งคนสูงวัยก็ต้องมีการผสมออกกำลังกายด้วยการออกกำลังกายที่ชนิดที่เป็นยกของหนักได้ด้วยซึ่งส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ชี้ให้ยกตุ้มเหล็กเหมือนตอนหนุ่มสาวชี้ให้ไปทำอะไรที่มันต่อเนื่องกันเป็นแบบไดนามิกเช่นดึงยางยืดครับซึ่งปัจจุบันนี้ผมก็เชียร์คนสูงวัยนะครับและซื้อเช่นยางยืดที่ขายตามแผนกเครื่องกีฬาในห้างสรรพสินค้าทุกห้างนะครับไปเดินไปที่แผนกเครื่องกีฬาไปจะเห็นก็มีตำจุเป็นห่อเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งทำไม่ยากทำนั่งทำที่บ้านได้ดูละครดูทีวีไปก็ดึงอืดอาดได้สบายสบายไม่ต้องไปเข้ายิมหรอกครับมันเสียตังค์จ่ายตังค์ให้ยิมนาสติกแอร์เรียนต่างได้เลยดึงเองได้เพราะเขามีรูปเดโมให้เห็นเลยครับว่าจะถูกฝึกกล้ามเนื้อมัดนี่แต่คนสูงวัยก็ดึงท่านี้สิเอียงไปทางนู้นทางนี้ชัดเจนมากครับมีรูปประกอบเลยซื้อหนึ่งถุงก็จะมียางยืดท่าแล้วก็มีทั้งรูปเป็นรูปแสดงออกให้เห็นว่าต้องดึงท่าไหนท่าไหนท่านต้องสามารถนะครับก็จะสะดวกดีลองทำดูนะครับคุณฟังครับ
0: ได้ความรู้มากมายนะคะเพิ่งรู้เหมือนกันว่าไม่น่าล่ะเวลาแม่ให้ยกกระสอบก้าวจานไปทางน้ำใหญ่ๆต้องให้พ่อไปช่วยยกเพราะเขามีกล้ามเนื้อขาวใช้พลังงานเยอะนี
1: ่
0: แม่ก็จะใช้กล้ามเนื้อแดงทำงานบ้านทำกับข้าวไปอะไรอย่างนี้เป็นต้น
1: เห็นไหมถ้าแต่ละคนนั้นถูกสร้างขึ้นมาให้มันตรงกับภาวะภารกิจของตัวเองที่ต้องทำเสมอด้วยธรรมชาติต้องเรียนรู้มนุษย์ต้องเรียนรู้ธรรมชาติด้วยนะครับคือพยายามอย่าให้มันลดมวลก็มากเนื้อกล้ามเนื้อมากเกินไปอย่าให้เกิดซาร์โคพีเนียเร็วจนเกินไปพยายามช่วยชะลอโดยการฝึกใช้เติมวัตถุดิบในการซ่อมแซมให้ดีกินอาหารให้ครบ5หมู่กินโปรตีนเสริมนิดหน่อยในการกินอาหารนะครับอันนี้ก็จะช่วยทำให้ดีขึ้นนะครับ
0: อาจารย์หนูติดใจตรงกล้ามเนื้อระหว่างแดงและขาวไอ้กล้ามเนื้อระหว่างแดงและขาวมันขึ้นอยู่กับจากสถานการณ์การทำงานนั้นๆใช่ไหมพร้อมจะปรับเปลี่ยนใช่ไหมอาจารย
1: ์ถูกต้องครับบวกกับฮอร์โมนในร่างกายว่าก็เป็นเพศหญิงหรือเป็นเพศชายด้วยนะครับถ้าเป็นเพศชายมันจะแนวโน้มไปทางด้านกล้ามเนื้อขาวแหละถ้าเป็นเพศหญิงก็มีแนวโน้มจะไปทางด้านกล้ามเนื้อแดงเป็นส่วนใหญ่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควบคุมโดยฮอร์โมนที่ร่างกายเรามีอยู่หญิงกับชายมีฮอร์โมนต่างกันฮอร์โมนเพศหญิงกับฮอร์โมนเพศชายนั้นออกฤทธิ์ต่อร่างกายต่างกันก็ไปตอบสนองโดยที่กล้ามเนื้อก็ตอบสนองด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะมันขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตของคนเหล่านั้นด้วยนะครับ
0: แต่บางทีผู้หญิงอย่างเราก็มีกล้ามเนื้อขาวเยอะเหมือนกันนะจ๊ะ
1: มีครับเพราะมีบางคนจะฝึกเป็นนักกล้ามหญิงอ่ะต้องเก่าที่มาขับประกวด
0: เป็น
1: ประกวดระดับโลกเลยนะแต่สังเกตนะครับว่าผู้หญิงเนี่ยจะฝึกยังไงฝึกเวทมันยังไงก็ตามแต่มันก็ได้การเนื้อมัดไม่ใหญ่หรอกครับแต่มันดูดีกันละกันเท่านั้นเองเหมาะกับรูปร่างของผู้หญิงนะครับจะไปทำให้มันใหญ่การเนื้อแต่ละมัดบึกเท่ากับพวกนักกล้ามผู้ชายนักพ่อกายผู้ชายเป็นไปไม่ได้เพราะต่างกับที่ฮอร์โมนเพศหญิงของเพศชายนี่เองนะครับ
0: นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะกล้ามเนื้อแดงกล้ามเนื้อขาวหรือว่าระหว่างแดงและขาวเราก็ต้องดูแลกล้ามเนื้อของเราให้แข็งแรงไม่ใช้ให้เขาแบบจนเหนื่อยล้าหรือเจ็บปวดจนมากเกินไปเนาะอาจารย
1: ์ปัญหาของพวกนี้ก็คือใช้มากไปที่เต่าพูดเป๊ะเราเรียกว่าเป็นการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อไอ้คำนี้ครับเป็นคำที่พวกกล้ามเนื้อต่างมันกลัวมากนะผู้ชายก็กลัวผู้หญิงก็กลัวเมื่อไหร่ที่มีการบาดเจ็บคำว่าบาดเจ็บกล้ามเนื้อขึ้นมานะครับเราจะเสียคุณภาพการใช้งานไปช่วงยาวเลยนั้นชีวิตคนเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปตอนนี้แหละครับเมื่อบาดเจ็บนู่นนี่นั่นหรือคนสูงวัยเริ่มมีการเจ็บปวดของเข่าของอะไรเนี่ยอย่ามองว่าโอ้ก็ป้าเขาเดินเยอะไงหรือว่าน้ำหนักเยอะถึงเจ็บมันเป็นตัวสับเปลี่ยนยุคของการใช้กล้ามเนื้อเลยนะคนสูงวัยนะครับเมื่ออายุมากขึ้น50 60 70ชีวิตเปลี่ยนไปมากๆก็เพราะว่ามีการบาดเจ็บเพราะเขาเจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้ จ็บนิดหน่อยเจ็บนู่นนี่นั่นต้องลดการใช้งาน

0: ลงก็เท่ากับไปเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนคนนั้นจากวัยขนาดนี้เป็นวัยขนาดนู้นดีที่สุดก็คืออย่าใช้อะไรที่มันเกินกว่าความสามารถที่เรารู้ว่าเป็นทำได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเกิดบาดเจ็บบาดเจ็บทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงไปเร็วกว่าธรรมดาเปลี่ยนวุฒิยุคการทำงานพอได้กลายเป็นคนที่ต้องนั่งเฉยๆเป็นส่วนใหญ่เปลี่ยนยุคจากคนที่เดินกระฉับกระเฉงกลายเป็นคนที่เดินง้องๆแง้งๆก็เพราะเจ็บนี่แหละครับเป็นตัวกำหนดการเปลี่ยนแปลงชุกแต่ละช่วงอย่าให้เจ็บด้วยกันประเด็นนี้
1: ใช่อย่าให้เจ็บเดินทางสายกลางนะออกกำลังกายก็เช่นเดียวกันอย่าหนักเกินไปแล้วก็อย่าเบาเกินไปแบบพอดีนะจ้าเดินทางสายกลางน่าจะดีที่สุดกับสุขภาพเราแล้วก็กล้ามเนื้อของเราด้วย
0: เนี่ยขอชื่นชมแล้วเต่าจับประเด็นได้ดีมากทีเดียวนะประเด็นการที่อยากให้อันนั้นจับประเด็นมาสรุปให้เห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับเราจะฝืนจะฮึดเท่าไหร่ก็ตามแต่เพื่อให้กล้ามเนื้อมันยังคงอยู่เนี่ยทำได้อยู่นะแต่ทำไปเถอะเผลอพลาดนิดเดียวเจ็บเลยครับบาดเจ็บมันเวอร์ไปเมื่อไหร่ก็เจ็บมันนั้นนี่แหละครับเป็นตัวเปลี่ยนสำคัญที่เราไม่รู้เลยว่ามันเป็นเหตุเพราะพวกนี้เองจากการบาดเจ็บทำให้เราปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็จะฟื้นกลับมาได้ระดับหนึ่งแต่ว่าเขาไม่สมบูรณ์แบบเหมือนเดิมจะกลายเป็นคนที่อายุมากและเคลื่อนไหวช้าลงเพราะมันก็ค่อยปรับเปลี่ยนตัวเองแบบนี้ครับ
1: นะคะขออนุญาตพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามค่ะอาจารย
0: ์ครับ
1: ค่ะ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcord News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
7: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่าย และสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
8: 99 on tour
9: สายบุญต้องห้ามพลาดเราอยู่กันที่จังหวัดเพชรบุรีจะพาคุณผู้ฟังเข้าวัดทำบุญกันที่วัดในกลางวัดที่มีสถาปัตยกรรมโดดเด่นเป็นศาลาการประเรียนทำด้วยไม้สักทั้งหลังค่ะได้รับการบูรณะโดยถอดชิ้นส่วนเดิมมาซ่อมแซมแล้วประกอบขึ้นใหม่ตามแบบเดิมสันนิษฐานว่าแต่เดิมเป็นพระที่นั่งที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะวัดในกลางวัดนี้มีอายุไม่น้อยกว่า200ปีเลยทีเดียวค่ะโดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์โปรดเกล้าย้ายพระที่นั่งในพระบรมมหาราชวังสมัยกรุงศรีอยุธยาที่รอดพ้นจากการถูกพม่าเผาเมื่อคราวเสียกรุงครั้งที่2ค่ะมาปลูกถวายเป็นศาลาการประเรียนของวัดในกลางทรงสร้างถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระมารดาภายในวัดมีสิ่งปลูกสร้างสมัยอยุธยาตอนปลายได้แก่เจดีย์อุโบสถแบบมหาอุดกุฏิหอระฆังและโดดเด่นด้วยศาลาการประเรียนไม้สักทั้งหลังก่อสร้างแบบโบราณใช้ลูกสลักเป็นเดื่อยในการยึดไม้บางส่วนใช้ตะปูจีนเสาแปดเหลี่ยมคันถ้วยแกะสลักเป็นรูปหัวนาครองรับชายคาลวดลายการแกะสลักอ่อนช้อยภายในศาลามีภาพจิตรกรรมฝาผนังประณีตงดงามเป็นเรื่องพุทธประวัติและหลวงพ่อสุโขทัยพระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยสุโขทัยประดิษฐานบนบุษบกซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวตำบลบ้านแหลมและประชาชนทั่วไปค่ะสำหรับใครที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีต้องห้ามพลาดแวะมาเที่ยวทำบุญเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชมศิลปะประติมากรรมวัดในกลางรับรองว่าไม่ผิดหวังรับบุญกลับบ้านกันไปแบบเต็มๆแน่นอนค่ะ
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชันFacebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
10: ติดต่อโฆษณาโทร022016569

0: 1-800-7736-6 Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได
1: ้กลับมาในช่วงนี้
2: ตอนนี้เราเปิดท่าสบายๆขึ้นในรายการที่ทิฏฐานนะครับทั้งเรื่องที่จะมาเล่าก็เป็นเรื่องสุขภาพท่านแต่เรื่องสบายๆตอนนี้พูดเรื่องกระเนื้อตามที่สัญญาไว้นะครับกระกอลเรือสระกระเนื้อคนไทยเรามีชื่อได้จำภาษาไทยแต่โบราณๆนี่ครับมีชื่อหลายๆอันที่เราแปลไม่ออกนะอย่างคำว่ากระเนี่ยต้องตอบแปลออกกระแปลว่าอะไร
1: โอ้อาจารย์ไม่ออกอ่ะเพราะมันประกอบเป็นคำอื่นได้เยอะแยะเลยกระเทียมกระโถนกระเช้า
2: เยอะแยะเลยใช่แต่ว่าความหมายของปู่ย่าตายายเราถ้าเกิดขึ้นตามตัวนะคุณฟังมันหมายถึงเป็นติ่งเนื้อเป็นเนื้อนูนๆเล็กๆทำนองนั้นแหละที่โบราณก็จะเจอกับญาติพี่น้องเขาเองในบ้านอะไรเงี้ยคุณผู้ใหญ่ในบ้านก็จะเจอได้เราก็จะมาเรียกชื่อกันว่าเรียกกระกระแปลว่าอะไรก็ตามแต่มันนูนๆขึ้นมานั่นแหละคุณฟังครับทีนี้กระเนื้อก็แปลว่าเป็นเนื้อนูนๆขึ้นมาจากผิวหนังซึ่งผมถามจริงแหละลองดูตามทุกร่างกายท่านนะครับพอท่านเลยวัยรุ่นมานะวัยรุ่นเนี่ยหาไม่เจอหรอกไอ้พวกเนื้อนูนๆพวกเนี้ยเพราะว่าเนื้อเขาเนียนมากยิ่งเด็กผู้หญิงฮอร์โมนเพศหญิงกำลังเจริญรุ่งเรืองในร่างกายมันก็

0: มาตาม
1: คอ
0: ลำคอเราลำคอเลยนะสั่งซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยนะจะมีติ่งถ้าลำคอมันจะเป็นติ่งขึ้นมาเลยเห็นมันติ่งหิวๆก็ได้เลยนะ
1: คำดูกันคำดูกันหนูรู้สึกว่าปีติ่งเล็กๆติ่งหนึ่งอาจารย์นั่นแก่แล้วใช่ไหม
0: คุณเดียวไม่เดียวใช่ครับอันนี้เป็นบางทีเรียกว่าติ่งเนื้อชาวบ้านแบบรุ่นเราสมัยใหม่นะเป็นติ่งเล็กติ่งมือเลยนะแต่โบราณนี่กะแต่ว่ากะแปลว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันดูขึ้นมาเนี่ยแล้วมันก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรนะก็อยู่กับเราไปเรื่อยๆเรียกว่ากะกะเนื้อจึงเป็นเนื้อที่มันเป็นติ่งขึ้นมาซึ่งบางคนอาจจะเป็นนูนๆขึ้นมาเป็นติ่งเป็นเม็ดเป็นติ่งได้ที่คอแถวคอแถวหลังแล้วต้นแขนนะรักแร้พวกนี้เขาก็มีได้บางคนก็เป็นลักษณะของเป็นเนื้อแผ่ๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วสีตอนแรกๆก็จะเป็นสีเดียวกับผิวหนังเราครับท่านผู้ฟังสีคล้ายๆกับผิวหนังเราเนี่ยสีผิวสองสีนี่แหละครับพออยู่ไปสักพักนึงตามไปสัก8เดือนปีนึงปีครึ่งมันก็เริ่มมีการเปลี่ยนสีเพราะไปโดนแสงแดดบางทีคนไทยอะนะก็โดนแดดต่างกับเมืองไทยเมืองที่เมืองมีแดดอะผิวหนังก็จะเพิ่มสีมากขึ้นอาจจะเป็นสีออกน้ำตาลอ่อนๆแล้วก็น้ำตาลแก่ๆสีก็เปลี่ยนแปลงอยู่กับ4-5ปีสิ่งเนื่องจากอันนี้ก็จะเกิดขึ้นใหญ่ขึ้นนิดหน่อยซึ่งเป็นการแผ่ขยายพื้นที่บนผิวหนังนะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นรูปแบบที่เป็นติ่งเนื้อก็จะหิ้วได้เลยจับและหิ้วได้นอนเนี่ยครับผมพูดเล่นนะหิ้วลงกลางไม่ใช่นะคือถ้าเป็นแผลเป็นแผ่นที่แบบแผ่ถ้ามันจะโตก็จะโตแบบขยายพื้นที่กินพื้นที่เพิ่มขึ้นแบบเพื่อนบ้านที่มันมารบเราเนี่ยไอ้เขมรเนี่ยนะครับที่ข้างๆบ้านเราที่มันแย่งพื้นที่เรานะกินใจแดงเข้ามาให้พักอาศัยให้เป็นที่หลบแล้วตอนนั้นมีการรบกับเขมรแดงนะครับให้ประชาชนเนี่ยหลบเข้ามาพอเข้ามาปั๊บมากินพื้นที่เรากินเข้ามาในชายแดนเราสร้างเป็นหมู่บ้านขึ้นมาแล้วอ้างว่าเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยคือคิดสไตล์เนี่ยครับแล้วคล้ายๆสกะเนื้อมันเติบโตขึ้นบนผิวหนังมันก็จะขยายพื้นที่กว้างขึ้นเพิ่มสีขึ้นจากสีเนื้อกลายเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆซึ่งน่าแก่แต่ก็อยู่เรามาหลายปีนะครับ2ปี3ปี4ปีท่านฟังลองหาดูนะครับพออายุมากขึ้นเลย30ปีขึ้นไป40ปีนะครับมันจะต้องมีสักติ่งของติ่งนั่นแหละถ้าละเอียดละออดูดีๆนะครับก็จะเป็นติ่งบ้างเป็นพื้นที่แผ่ๆบ้างนี่แหละครับที่คุณหมอทางด้านผิวหนังหมอจัตตวิทยานะจัตตวิทยานี่เป็นภาษาทางแปลเป็นไทยหมอสาขาโรคผิวหนังซึ่งจะดูแลคนไทยในการผิวหนังทั้งหมดหลายแหล่นะครับก็จะเจอผิวหนังแบบนี้ครับที่นูนๆขึ้นมาเรียกว่ากระเนื้อเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใจเย็นเลยที่เห็นนะครับเพราะ 99% ที่มันจะไม่เป็นเนื้อร้ายเลยเป็นเนื้อดีที่อยู่กับเราไปตื้อไปเรื่อยๆพออายุมากขึ้นมันก็เปลี่ยนสีเข้มขึ้นจนมองเห็นว่าปู่ย่าตายายเราที่อยู่เรามาอายุมากขึ้นก็เห็นแบบนี้ดีได้เลยนะเต่านึกถึงภาพยายเต่าที่บ้านที่มีไหมไอ้ตะไอ้กระเนื้อสิ่งเนี้ยที
1: ่มี
0: ตาเข้ม
1: เห็นเมื่อก่อนเห็นไม่ชัดนะอาจารย์เห็นไม่ชัดแต่พอ80-85-90จะเริ่มเห็นความเข้มของกระแล้วอาจารย์
0: เห็นไหมมันเริ่มมีการเปลี่ยนสีโชว์ออกมาว่าฉันเนี่ยเป็นลักษณะของคนที่มีอายุเยอะอายุยั่งยืนอายุยืนนะถ้าเป็นฝรั่งนะก็จะตั้งชื่อว่าเป็น wisdom spot ก็ตั้งชื่อให้มันดูโก้เก๋ wisdom แปลว่าผู้มีสติปัญญาเลิศเนี่ยแต่ว่าประสบการณ์ฉันผ่านมาผ่านชีวิตมาเยอะก็จะเป็นคนที่มีอายุยืนมี ประสบการณ์ต่างๆมีความรู้ต่างๆอยู่ในตัวฉันเนี่ยเยอะถึงแม้ฉันร่างกายฉันจะแก่ลงก็ตามมันแปลทำนองนี้ครับ wisdom spotฝรั่งก็เรียกตอนอยู่ต่างประเทศผมก็เห็นเขาเรียกว่าวิสตอมสปอตผมก็มองก็แต่ก็ไม่ค่อยได้สนใจเพราะว่าดูแล้วมันก็ไม่ได้ชัดเท่าไหร่แต่คนพวกผิวขาวนะเพราะเมืองเขาไม่ค่อยมีแดดนะท่านผู้ฟังครับมันก็ไม่ค่อยเปลี่ยนสีเท่าไหร่หรอกแต่มันไปส่องดูข้างๆเอียงๆดูตอนก็จะเห็นมันนูนขึ้นมานิดๆนะขยายพื้นที่ขึ้นตามคอก็มีติ่งบ้างแต่เขาไม่ได้กระเขาเรียกเป็นวิสตอมสปอตตุ่มของความ

0: มีสติปัญญาสูงส่งนะทำนองนี้นะครับว่าไปในเมืองไทยกลับมามาดูกันจริงเราเรียกว่ากระครับทั้งกิ่งทั้งเนื้อเนี่ยครับมันไม่ค่อยมีปัญหาเพราะมันตัวมันเองจะไม่เปลี่ยนเป็นเนื้อลายนะเป็นเนื้อดีอยู่ตลอดครับเพียงแต่ว่ามันรำคาญแล้วก็ดูไม่สวยคนไข้ปัจจุบันนี้พออายุเข้าสู่วัยกลางคนระยะต้นๆ 35-40 ปีก็มักจะไปหาคุณหมอผิวหนังซึ่งเป็นเรื่องที่ช่วยสร้างสถานะของคุณหมอผิวหนังให้ร่ำรวยขึ้นได้เพราะไอ้กระเนื้อเนี่ยครับ เยอะแยะเลยบางคลินิกอันนี้มันคลินิกเอกชนนะท่านยอมซื้อเครื่องเลเซอร์ราคาแพงนะแต่หลักๆมารักษากระเนื้อส่วนใหญ่คนไข้มาเยอะเลยนะเพราะคนไข้สมัยใหม่เขาต้องการสวยงามต้องเอาสวยงามเป็นหลักนะมีตุ่มเนื้อมีอะไรขึ้นมาเนี่ยดูไม่สวยก็ให้หมอตัดเสียตังค์หน่อยแต่ราคาแพงโรงพยาบาลรัฐบาลก็ทำให้เหมือนกันครับเพราะว่าตัวผิวหนังเนี่ยก็จะมีห้องแบบตัดเลเซอร์นะครับใช้หลายเลเซอร์ช่วยก็จะมีหลายวิธีในการรักษาแต่ว่ามันไม่ค่อยเปลี่ยนเป็นเนื้อร้ายแล้วก็สบายๆใจนะครับก็ค่อยทำค่อยๆเลือกไปเลือกๆไปบางคนมี 30-40 เม็ดบนร่างกายก็มีนะไปหาคุณหมอก็จะค่อยๆเลือกตัดเอามันไหนที่มันโชว์ออกมาชัดเจนมากเด่นมากก็จะเอาซะก่อนเช่นบริเวณต้นคอบริเวณใบหน้าบริเวณคางอะไรพวกนี้เป็นตัวอย่างเรื่องชัดเจนก็เลือกๆเอาค่อยๆไล่ทำไปเทียนนิดนะครับไม่รีบร้อนอะไรกระเนื้อจึงเป็นคำพูดที่ชาวบ้านเนี่ยอย่างพวกเราต้องสัมผัสถามว่ามันเกิดจากเหตุอะไรเหตุกระเนื้อก็คืออายุมากขึ้นครับแต่การก็จริงกับฝรั่งก็ว่าเขาเรียกว่า wisdom spot นะครับเราก็เรียกว่าจริงหรือตุ่มแห่งความมีอายุยืนก็แล้วกันในเมืองไทยเนี่ยนะกระเนื้อมันมีสีออกเนื้อเมื่อเนื้อออกน้ำตาลได้บ้างบางคนอายุมากขึ้นก็เป็นสีเข้มๆเกิดจากการโดนแสงแดดแยะโดนแดดแยะแดดมันกระตุ้นให้ผิวหนังเราเนี่ยครับคือตุ่มติ่งเราเนี่ยสร้างเม็ดสีออกมาเข้มขึ้นจนกระทั่งจากสีเนื้อเรากลายเป็นสีเข้มขึ้นน้ำตาลเข้มขึ้นให้เห็นชัดเจนอันนี้เป็นศาสตร์ของการโดนแดดจากกรรมพันธุ์ก็ได้แต่ในสุภาพสตรีนะครับจะพบว่าหลังจากที่ตั้งท้องคลอดลูกเนี่ยนะตั้งท้องสักเก้าเดือนแล้วคลอดบุตรเนี่ยมันจะมักจะมีติ่งพวกนี้กระเนื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นตามรอยต่างเช่นต้นคอบ้างตามหน้ารักแร้บ้างอะไรพวกนี้นะครับเยอะขึ้นอาจจะเพราะฮอร์โมนเพศหญิงที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ตั้งครรภ์ให้นมบุตรพวกนี้ครับทำให้มีขึ้นสรุปคือเกิดขึ้นเองตามวัยอายุมากขึ้นพ้นวัยกลางคนระยะต้นขึ้นไปมันจะมีได้เยอะบวกกับการที่จะมีแสงแดดสัมผัสบ่อยๆเปลี่ยนสีขึ้นแล้วก็ถ้าอยู่กับเรานานๆไปก็จะเพิ่มขยายพื้นที่ขึ้นเพิ่มพื้นที่กินพื้นที่ขึ้นบุกไปเอาพื้นที่คนอื่นเข้ามามากอะไรเงี้ยครับก็ไปทำให้มันใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นนั่นเองนะครับการรักษาถามว่ายุ่งยากไหมก็ไม่ยุ่งยากหรอกครับมันมีมาเยอะแล้วก็สมัยก่อนเราใช้อุปกรณ์เครื่องจี้ด้วยความเย็นนะคลายโอเทอราปีที่ด้วยความเย็นก็เอากระบอกที่มันมีการพ่นในระยะเย็นเหลวที่มันเย็นจัดคนก็บริเวณที่มีลักษณะของการเป็นติ่งได้ถ้าบางทีก็ใช้ง่ายๆไม่ยากอะไรนะครับแล้วก็ตุ่มก้อนเนื้อนี่พวกนี้มันก็จะเย็นจัดพอเย็นจัดมันก็จะเริ่มแข็งขึ้นนะครับแล้วก็ดูดออกไปลอกออกไปใน 2-3 สัปดาห์ต่อมามีวิธีนึงคือจี้ด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องจี้ใช้ไฟฟ้าให้เปลี่ยนเป็นความร้อนแล้วก็ไปจี้มันให้มันดูดออกไปแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยนิยมใช้เพราะหมอสมัยใหม่ก็จะใช้ชื่อเท่เครื่องเลเซอร์มันต่อเคยทำป่ะเลเซอร์
1: ไม่เคยอาจารย์ไม่เคยหนูว่ามันแพงอ่ะหนูก็เลยไม่ทำ
0: มันแพงใช่มันได้ราคาดีเลเซอร์เนี่ยนะแท็กซี่ไฟฟ้าหรือที่ด้วยความเย็นเนี่ยมันก็ได้ราคาเท่าไหร่ไม่ว่าที่พูดถึงระบบเอกชนเขานะรัฐบาลเรายังทำให้คนไข้เหมือนเดิมนะครับจะเป็นเครื่องอะไรเหมาะสมก็เอาอันนั้นเป็นชวนรักษาให้ถ้าเหมาะกับเลเซอร์เช่นอยู่ใกล้พื้นที่ที่มันมีความเสี่ยงสูงแล้วพวกนี้ก็จะทำใช้เลเซอร์ช่วยให้นะกับสิ่งที่แล้วแต่ความเหมาะสมในการรักษามีวิธีการจี้จะจุดที่เป็นเนื้อเหล่านี้ครับ3วิธีที่พูดถึงนี่แหละครับจี้ด้วยความเย็นไครโอเทอราปีจ ีเรฟไฟฟ้าอิเล็กทริคอลเทอราปีหรือจะใช้เครื่องอุปกรณ์เลเซอร์ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเลเซอร์พวกนี้ครับใช้ในการรักษาพวกเนื้อตื้นๆพวกนี้ครับพวกไฝพวกเนื้อตื้นๆพวกนี้มันก็จะเป็นเลเซอร์ที่ทำมาจากคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 CO2 เลเซอร์นะครับอะเบรทีฟเลเซอร์ทำผิวๆใช้เลเซอร์พวกนี้จะมีฤทธิ์ความลึกลงไปไม่ลึกนะครับอยู่แค่ผิวหนังเราก็จะช่วยลอกอะไรต่างๆที่ผิดปกติบนผิวหนังได้ทั้งไฝทั้งกระเนื้อพวกนี้ทำแล้วแต่ก็ใช้กันแล้วก็มีประโยชน์มากในการใช้เพราะมันก็กำหนดความลึกของความการรักษาได้ดีนะก็ทำให้ได้ผลดีทุกรายนะครับกระเนื้อกระนี่เป็นสิ่งที่ผมมาเล่าให้ฟังให้สบายใจท่านลองตรวจสอบดูนะครับเจอแง่ๆคนละอย่างละกันเม็ดนึงแหละนะครับเม็ดหนึ่งสองเม็ดตัวเราเองก็พบบ่อยๆขึ้นนะครับถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันไม่มีปัญหาแต่พื้นที่ที่พี่ไม่ทำให้เดือดร้อนอะไรก็ว่ากันไปถ้าแต่สะดวกของท่านนะครับเอาสวยงามเป็นหลักแต่ถ้าเกิดตำแหน่งบางตำแหน่งที่มันเดือดร้อนกับเราเช่นใต้หนังตาล่างอะไรพวกนี้ครับก็ทำให้เราดูไม่สวยอยู่ใบหน้าก็ปรึกษาคุณหมอผิวหนังมันก็จะช่วยจัดการให้เพื่อความเหมาะสมจะใช้เลเซอร์ช่วยใช้ความเย็นช่วยแล้วแต่กันว่ากันไปเป็นเจ้าๆไปฟังก็สบายใจเลยนะครับว่าถ้าเป็นกระไม่จริงๆที่ประเด็นปัญหาคือว่าเอาฟังดีๆนะครับเอามันเป็นติ่งเนื้อขึ้นมานูนๆเนี่ยชาวบ้านอย่างเราอ่ะนี่รายการที่มันจะรายการเพื่อชาวบ้านนะชาวบ้านเราจะรู้ไหมว่าเนี่ยว่ามันคือกระเนื้อแน่ๆสัญญาได้ไหมเนี่ยถ้าจะปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ไปเดือดร้อนกับมันเนี่ยสักปีสองปีมันจะเป็นเนื้อร้ายไหมเนี่ยนี่ใช่ไหมความคิดของพวกชาวบ้านพวกเราดีสุดนะครับวิธีง่ายสุดก็คือเฝ้าดูสักสองสามเดือนมันโตเร็วขึ้นไหมถ้ามันโตเร็วขึ้นในช่วงสองสามสองสามสี่เดือนนะครับอันนี้ไปหาหมอเลยเพราะลักษณะนิสัยมันร้ายแน่โตเร็วเพราะไอ้กระเนื้อพุนแล้วครับมันไม่โตเร็วครับอยู่เราเป็นปีๆยังเพิ่มขนาดเพิ่มพื้นที่ขึ้นนิดหน่อยไม่เด่นขึ้นมากแล้วก็มักจะไม่ค่อยนูนสำคัญสุดคือมันจะไม่มีแผลแตกแผลลอยๆแผลจากไอ้ก้อนเนี้ยผิวหนังพวกเนี้ยครับจะไม่มีแผลเลือดออกมาให้เห็นมันจะเป็นเนื้อเย็นเบียนอยู่กับเราเนี่ยแหละอยู่เป็นเพื่อนกันไปแต่ถ้ามีแผลมีเลือดออกอะไรต่างมีการอักเสบอันนี้ยอมรับไม่ได้นะติ่งเนื้อเหล่านั้นอาจจะเป็นติ่งที่ไม่ใช่ติ่งเนื้อที่เราเข้าใจก็ได้นะครับหรือถ้ามันขยายตัวเร็วมากเลยอะอยู่ดี 3-4 เดือนผ่านไปเอ้าจากเม็ดเดียวกลายเป็น20กว่าเม็ด30เม็ดอันนี้มันเพิ่มพวกพองเยอะเกินไปผิดปกติอันนี้ต้องไปหาคุณหมอทันทีนะครับไม่รอช้าแต่ถ้าเป็นกระเนื้อเนี่ยมันค่อยเป็นค่อยไปเฉื่อยแฉะต้องไปเรื่อยๆนะครับฟังเข้าใจนะครับท่านผู้ฟังแต่ดีสุดจะตัดสินว่ามันเป็นกระเนื้อหรือเปล่ายอมเสียเวลา1ครั้งไปหาคุณหมอผิวหนังที่ไหนก็ได้หมอสาขาโรคผิวหนังนะครับเขาจะมีประสบการณ์ในการดูกระเนื้อมาเยอะแล้วก็จะเป็นหมอผิวหนังได้ก็ต้องเจอเคสแบบนี้เยอะมากนะครับเขาได้ดูช่วยแล้วบอกเราว่าคุณพี่อันนี้มันกระเนื้อค่ะค่อยๆเฝ้าระวังดูก็ได้นะถ้าเดือดร้อนก็มาตัดออกเพื่อให้คุณสวยงามคำพูดอย่างนี้ครับแปลว่าเป็นกระเนื้อแบบที่ไม่เกเรไม่ร้ายแรงคุณก็จะรอเวลาดูได้ตามที่เหมาะสมนะครับเฝ้าดูว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปให้เวลาเป็นหลายเดือนได้ยกเว้นที่เราเล่าไว้แล้วนะครับมีรอยแผลจากสิ่งเนื้อนี้เกิดขึ้นไม่ได้เพิ่มปริมาณพักพวกขึ้นเยอะเกินไปในคราวเดียวกันนูนขึ้นเยอะกว่าธรรมดาแล้วก็เพิ่มปริมาณขึ้นเยอะแยะยอมไม่ได้เพราะมันอาจจะเป็นการบ่งบอกบางอย่างในร่างกายเราก็ได้เช่นมีเนื้อลายๆในระบบทางเดินอาหารส่งผลให้มีสารบางอย่างไปกระตุ้นให้เจ้าติ่งพวกนี้มันโตขึ้นเร็วเกินไปฉะนั้นจะเจอนานๆเจอนานๆยากมากจะเจอได้นะครับแล้วก็เตือนกันไปเฉยผมกำลังเล่าให้ท่านฟังว่ากระเนื้ออยู่กับท่านมาได้เยอะแยะแล้วมีกันแทบจะทุกคนเมื่ออายุมากขึ้นมันเกิดจากกระตุ้นโดยตามวัยอายุมากขึ้นบวกกับถ้ามีฮอร์โมนมาเกี่ยวข้องเช่นหญิงตั้งครรภ์อาจจะมีติ่งเนื้อเพิ่มขึ้นได้ในช่วงตั้งครรภ์นะครับคือถ้าเป็นแบบเป็นคนอายุมากแล้วก็เฝ้าดูมันไปสักพักหนึ่งถ้าต้องการความสวยงามก็ปรึกษาคุณหมอผิวหนังนะครับซึ่งมีการรักษาที่ไม่ยุ่งยาก คุณก็ไม่ต้องไปนอนโรงพยาบาลเลยครับเลเซอร์เดี๋ยวนี้ก็ฉีดชืดๆแล้วก็กลับบ้านละเป็นเลเซอร์แบบที่เป็นอับเรสีเลเซอร์นะครับคือมันออกฤทธิ์ลงผิวที่ผิวเราตื้นๆไม่ลึกไม่เหมือนกับเลเซอร์รักษาอื่นๆเช่นการผ่าตัดอันนั้นเป็นเลเซอร์ที่มีฤทธิ์แรงนะครับแล้วแต่ขนาดของมันเองก็ว่ากันไปตามนี้ก็สบายใจได้ครับเรื่องติ่งเนื้อฟังแล้วสบายๆแต่ท่านก็มีตำรวจดีๆนะครับตามข้อพับตามหลายแบบมันจะมีติ่งๆต้นคอบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปอันนี้ก็สิ่งที่ผมเล่าให้ฟังวันนี้นะครับเอาวันสบายๆเดือนที่สองเราก็ต่อเลยนะครับจะได้มีการถามสดได้ด้วยนะครับ
1: อาจารย์หนูขออนุญาตกลับไปตรงที่การรักษานิดนึงนะคะหนูว่าเห็นบางโรงพยาบาลก็มีพวกสารเคมีมียาอะไรไม่ต้องผ่าไม่ต้องอะไรแค่หยอดยาลงเนี้ยมันก็จะหลุดไปอันนี้เป็นด้วยไหมอาจารย
0: ์แล้วมักจะเลือกทำกับพวกขูดขูดคนละแบบกันนะครับขูดผิวบนเป็นระยับหยาบดูจากการตรวจอยู่เนี่ยผมถึงบอกว่าไปหาหมอผิวหนังสักครั้งหนึ่งอะมีติ่งเนื้ออยู่ที่ร่างกายท่านก็งงว่าอะไรวันเนี้ยจะเป็นเนื้อร้ายเนื้อดีหรือว่าดีแง่ๆอะไรเงี้ยนะก็คือกระดูกเนื้อดีแง่ๆเข้าไปให้หมอผิวหนังก็ดูสักครั้งหนึ่งถ้าเป็นขูดนะครับคุณหมอเขาดูออกเขาแยกได้หมอผิวหนังนี่ก็ถูกฝึกมาในการตรวจแบบดูลักษณะเฉพาะของมันเองเพราะเนื้อที่ผิวหนังเราเนี่ยมีสารพัดติ่งสารพัดก้อนเลยนะมันเยอะแยะหมดแต่ผิวหนังมันเนี่ยมันจะบอกได้เยอะถ้าเป็นพวกขูดเขาจะมาใช้วิธีแต้มยาบางทีก็ใช้ไครโอเทอราปีคือความเย็นและจะเย็นเหลวนะครับที่อยู่ความเย็นสูงก็จะช่วยได้นะครับอันนี้ก็จะรักษาแต่เย็นเหลวนี่ความเย็นมันขนาดว่าโอ้โหลบเยอะเลยนะเย็นจืดเลยเจอพวกขูดอะไรนั่นก็จะล้นดูออกไปได้ในอนาคต
1: นะคะวันนี้อาจารย์หมอปัญญาไข่มุกและต่อน้อยลาไปพร้อมๆกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ช่วงถามมาตอบได้ Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: ่ Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้ง